รอบข้างของตัวท่านนั่นคือการทำบุญคือทำความดีงามทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามถ้าท่านทำชั่วเขาไม่รู้ว่าทำบุญเขาเรียกทำบาปบุญเป็นภาษาธรรมะบาปเป็นภาษาธรรมะถ้าถูกต้องเหมาะสมดีงามเป็นภาษาโลกเป็นภาษาทางโลกเขาพูดกันมันเราเป็นนักปรัชญาเราเป็นนักปราชญ์เราเป็นผู้รู้เป็นนักวิชาการเราก็เลยพูดทั้งสองด้านให้ท่านฟังเอาเป็นว่าบุญคืออะไรตอนนี้บอกคร่าวๆนะฮะบุญคือสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามที่ท่านได้ประพฤติต่อคนรอบข้างและต่อตัวท่านเองขาดไม่ได้นะตัวเองขาดไม่ได้นะทำดีกับคนอื่นแต่ไม่เคยทำดีต่อตัวเองเลยเนี่ย impossible มันเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าท่านจะเป็นคนดีกับคนอื่นเป็นคนประพฤติดีปฏิบัติชอบกับคนทั้งโลกท่านจะทำสำเร็จไม่ได้หรอกเพราะท่านยังไม่เคยทำดีหรือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกับตัวท่านเองท่านยังไม่เคยทำท่านไปพูดให้ใครฟังไปกราบพระบาทพระบิดาแล้วกล่าวให้พระองค์ฟังว่าลูกเป็นคนดีทำดีทำสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามกับพี่ๆน้องๆที่เป็นเพื่อนมนุษย์ทั้งโลกเลยพระองค์ไม่เชื่อหรอกและมันไม่ใช่ด้วยถ้าท่านยังไม่เคยประพฤติแบบนั้นกับตัวท่านเองเพราะท่านไม่เข้าใจคำว่าถูกต้องคืออะไรเหมาะสมคืออย่างไรดีงามคืออย่างไรถูกต้องเหมาะสมดีงามมันคืออย่างไรเพียงว่าบุญท่านยังไม่รู้เลยไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามคืออย่างไรท่านยังไม่รู้เลยแล้วเมื่อไม่รู้เราจะมาคุยโม้โอ้อวดว่าเราเนี่ยเป็นคนดีเป็นคนบุญเป็นคนใจบุญเป็นคนกระทำความดีงามต่อเพื่อนมนุษย์ทั้งโลกได้ไม่มีใครเชื่อพระบิดาก็ไม่เชื่อทูตสวรรค์ของพระบิดาก็ไม่เชื่อช่างเทคนิคของเราผู้ที่ทำหน้าที่คัดทิ้งคัดไว้ตามพระทัยตามน้ำพระทัยของพระบิดาหรือพระเจ้าเขาก็ไม่เชื่อเขาก็ไม่เชื่อพระบิดาบอกแล้วว่าเด็กเส้นไม่มีแม้ทั้งเราที่เป็นบุตรเอกเราก็ไม่ใช่เด็กเส้นของพระบิดาเด็กเส้นแปลว่าทำผิดอะไรพ่อก็หยวนทำผิดอะไรพ่อก็ยอมไม่ครับไม่มีคนพิเศษแบบนั้นเราก็จะต้องปฏิบัติเหมือนท่านเนี่ยพระบิดาให้เราสื่อสอนพวกท่านว่าอย่างไรต้องปฏิบัติแบบไหนเราก็ต้องสื่อสอนท่านแล้วเราก็ต้องปฏิบัติแบบนั้นด้วยคนใกล้ชิดเราจะรู้ว่าเราเป็นคนที่มือถือสากปากถือศีลหรือมือถือพระคัมภีร์ปากก็พูดพระคัมภีร์ให้ท่านฟังเพราะจิตเราเนี่ยอยู่กับพระเจ้าตลอดเวลาวิธีทำบุญให้ได้บุญประการที่1รู้ว่าบุญคืออะไรประการที่2ท่านจะต้องรู้ว่าอย่างไรคือทำบุญอย่างไรคือทำบุญเห็นไหมต้องรู้วิธีด้วย What about บุญบุญคืออะไร How to จะปฏิบัติบุญจะทำบุญคือทำอย่างไรถ้าไม่รู้ใน2ประการนี้ท่านไม่มีทางทำบุญแล้วเกิดบุญหรอกทำบุญให้ได้บุญคือทำบุญแล้วเกิดบุญเกิดกุศลจากสิ่งที่ท่านทำจากพฤติกรรมที่ท่านทำมันไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะเฉลยให้ตอนท้ายสไลด์เนี่ยก่อนจะไปลงลึกในแต่ละข้อว่าทำไมทำบุญแล้วมันไม่เกิดบุญทำบุญเนี่ยมันยากกว่าทำบาปทำบาปง่ายมากครับบาปกรรมเกิดทันทีบาปกรรมก็ว่าการกระทำที่ผิดบาปนั้นมันก่อให้เกิดผลกรรมที่เป็นบาปเนี่ยทันทีเลยครับแต่ผลกรรมในการทำความดีงามถ้ามันง่ายเกินไปมนุษย์ก็จะไม่ใช้จิตมนุษย์ก็จะไม่ใช้ปัญญาเพราะเฉลยตรงนี้เลยก็ได้ไหนๆพลาดพิงมาแล้วมนุษย์จะต้องใช้จิตสำนึกในการที่จะเป็นคนดีประพฤติดีเป็นนักบุญเป็นคนที่เชี่ยวชาญในการทำบุญต้องใช้จิตสำนึกเช่นมีคนชวนว่าไปวัดกันไปวัดกันไปวัดกันนี่ไม่ใช่วัดดวงนะฮะไปวัดก็คือไปทำบุญที่วัดเทมเพิลไปที่วัดและนี่ก็ตอนแรกก็ไม่ได้คิดจะไปพอเพื่อนชวนกันไปเฮ้ยวันนี้มีงานบุญที่วัดไปกันไหมไปวัดเอาไปไว้ไปปะไปวะไปวะเขาเรียกว่าไปวัดไปวาอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ได้ไปวัดเพื่อจะไปทำบุญด้วยจิตสำนึก ไม่ได้ไปเพื่อจะทนุบำรุงพระศาสนาไม่ได้ไปเพื่อจะไปช่วยนะเอาปัจจัยทายทานไปฝาเพราะที่วัดมันต้องซ่อมแซมวัดไปทำบุญที่วัดหรือนะเอาอาหารไปถวายพระไม่ใช่หุ่นยนต์
ท่านก็ต้องฉันอาหารและพระองค์กลัวว่าพระจะรบกวนญาติโยมมากเกินไปก็เลยบอกให้พระเนี่ยฉันวันละมื้อเดียวเพื่อจะได้ไม่เป็นภาระของญาติโยมเพราะพระเนี่ยไม่มีเวลาว่างจากการศึกษาธรรมะพอที่จะไปนั่งปรุงอาหารแล้วก็ไปเดี๋ยวไปทำบาปนะอร่อยเนี่ยก็บาปแล้วราคะจริตเกิดขึ้นแล้วอร่อยเนี่ยอาตมาอยากฉันอันนั้นอยากฉันนี่เรียกราคะจริตเกิดขึ้นบาปแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลาจะทำบุญเนี่ยจะทำความดีงามพระบิดาจึงออกแบบว่าให้ทำยากนั้นเราทำแล้วอย่างเช่นยากตรงไหนทำความดีกับมันแทบตายแต่มันไม่เคยมองเห็นความดีงามของเราเลยมันอกตัญญูมันเนรคุณเพื่อเป็นการพิสูจน์ให้รู้ว่าการจะเป็นคนดีนะไม่ได้เป็นง่ายๆนะต้องอดทนอดกลั้นต้องมีมานะบากบั่นถ้าท่านต้องการจะเป็นคนดีอย่างแท้จริงท่านต้องไม่ท้อแท้ที่จะทำความดีงามนะกูไม่ช่วยแม่งแล้วกูช่วยมึงแล้วแทบเป็นแทบตายแต่ไม่เคยชมกูไม่เคยยอกูไม่เคยเห็นบุญคุณของกูเลยเผลอๆยังเนรคุณกับกูอีกกูเลยไม่ญาติดีกับมึงกูจะไม่ให้มึงแดกต่อไปแล้วเพราะกูให้มึงแดกมึงไม่เคยสำนึกถึงบุญคุณของกูเลยนะแต่ยกเว้นคนไหนที่อยู่ใกล้ชิดเรานะครับแล้วเราไปทวงเหมือนทวงบุญคุณเนี่ยว่าเอ้ยที่ฉันให้แกไปกินเนี่ยอร่อยไม่อร่อยไม่เห็นบอกเลยนะชอบไหมหรือไม่ชอบพบไม่ชอบไม่ชอบอย่างเช่นหน้านี้ทุเรียนเยอะให้ทุเรียนไม่ชอบกินทุเรียนเพราะมันเหม็นตอนที่ทุเรียนมันแพงนะแล้วทุเรียนทำไมลูกโตๆนะให้ไป1ก้อนเนี่ยถ้ากินมากกว่านั้นก็ร้อนในนะเราให้มันไปแล้วมันเสือกเฉยแล้วก็ไม่ได้ให้ครั้งเดียวให้หลายครั้งมันเฉยเลยนะในฐานะที่ถ้าเป็นเรานะเราเป็นครูสอนธรรมะเราเห็นเราอดไม่ได้เลยครับ เพราะอะไรครับเพราะว่าคนที่มีความกตัญญูเนี่ยก็คือต้องรู้บุญคุณของคนนะให้กำลังใจคนที่เขาทำดีกับเราได้ไหมขอบคุณมากนะที่ให้อ่ะที่ให้ทุเรียนมากินเนี่ยขอบคุณมากอร่อยอร่อยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยอยากกินอ่ะแต่ไม่เคยกินเพราะมันแพง นี่เพิ่งได้กินเป็นครั้งแรกในชีวิตนะแสดงความยินดีปรีดามามันก็จะทำให้คนที่ให้อ่ะอย่างเช่นเราเนี่ยมีกำลังใจแล้วก็อยากให้ต่ออย่าไปมองนะถ้าอาจารย์ช่วยใครแล้วไปทวงถามเนี่ยเป็นการสอนธรรมะนะ เป็นการสอนธรรมะว่าต้องสำนึกในความรู้สึกที่ดีต่อผู้ที่เขาให้เราเนี่ยเขาไม่ให้เราก็ได้ใช่ไหมเขาไม่ให้เราก็ได้ช่วยให้กำลังใจคนที่ให้หน่อยนะถ้าเราเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนมีความกตัญญูกตเวทีนะมีสำนึกในความดีงามที่เขาให้เรากินเราก็จะได้กินตลอดถ้าสมมตินะอาจารย์ปริญญาเป็นคนบ้ายอท่านยอซะหน่อยนะให้แล้วยอเพราะว่าไม่งั้นโดนตำหนิใช่ไหมอย่าไปเข้าใจผิดอาจารย์บ้ายอคนฉลาดไม่โง่วันหน้าจะได้กินอีกเพราะอะไรเพราะอาจารย์ปริญญาเป็นคนบ้ายอหิวแสงให้กินทุเรียนไปเม็ดหนึ่งแล้วเนี่ยนะยอเกินจริงก็ได้เพราะอาจารย์บ้ายอไงวันหน้าก็ได้กินอีกหน้าเงาะได้กินเงาะหน้าลำไยก็ได้กินลำไยหน้าลองกองก็ได้กินลองกองใช่ไหมเพราะบางทีพี่น้องญาติธรรมส่งมาให้เราเนี่ยใช่ไหมนะเราก็แบ่งปันให้เขาเรียกว่าคนที่ให้มาก็จะได้ทานด้วยคำว่าได้ทานแปลว่าให้ทานแปลว่าแบ่งผลไม้ให้คนอื่นทานเขาเรียกว่าให้ทานแล้วได้บุญไหมได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นใครอยู่ใกล้เรานะเราก็ฝากนิดนึงครับอย่าเข้าใจว่าเราหิวแสงนะเราต้องการสอนคนรู้ไหมสมัยนี้มนุษย์เราขาดจิตสำนึกมากได้ซะจนเคยตัวเลยไม่คิดถึงคนที่เขาให้นะด้วยการสำนึกตอบแทนบุญคุณด้วยคำขอบคุณนะเพราะว่าไอ้คนที่ให้ก็ไม่ได้คิดว่ามึงจะต้องเอาทุเรียนมาแลกกับกูหรือเอามะพร้าวเอามาแลกกับกูหรอกไม่แค่ขอบคุณคำเดียวเราจะได้ดีใจว่าคุณเป็นคนมีธรรมะคนสมัยนี้เป็นคนที่ทรยศอกตัญญูแม้กระทั่งกับพ่อแม่ของตัวเองเพราะอะไรพ่อแม่สอนไม่เป็นไม่อบรมเราถ้าเป็นครูบางทีเราก็อดสอนไม่ได้อะใช่ไหมให้ของไป 2-3 อย่างกี่อย่างมันหายกิ๊บเงียบกิ๊บเราก็อดที่จะเป็นครูสอนไม่ได้นะมันมาพูดตรงนี้นะเวลาคุณได้รับสิ่งดีๆจากใครคุณอย่าลืมแสดงความขอบคุณเพื่อให้คนให้เขามีกำลังใจหน่อยนะไม่ใช่กับเราหรอกกับใครก็ได้และคุณสอนจิตตัวเองไว้แบบนี้มันจะทำให้คุณเป็นคนไม่เนรคุณคนง่ายๆมันจะทำให้คุณไม่อกตัญญูกับใครง่ายๆมันต้องสอนอย่างสี่มันต้องสอนนะใช่ไหมไอ้นักร้องคนอีสานน่ะชื่ออะไรไอ้อะไรวะนะจังสี่มันต้องสอนน่ะเพลงดังของเขาเนี่ยนี่ก็เหมือนกันนะเราเป็นครูสอนเราต้องสอนอย่าคิดลบกับเรานะฮะเดี๋ยวบาปนะเราไม่ได้หิวแสงให้ใครไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนเราให้เป็นครับเพราะเราทำบุญเป็นครับใช่ไหมแล้วท่านให้มาเนี่ยท่านที่ให้ลำไยมาให้เงาะมาเอ้ยเงาะยังไม่เผื่อยังไม่เคยมีใครให้นะทุเรียนอย่างเงี้ยนะให้มาเราแบ่งให้คนอื่นทานเขาเรียกว่า
เอาไปให้คนอื่นทานด้วยเขาเรียกว่าเอาไปให้ทานและคุณก็จะได้บุญเพราะเราก็นึกถึงคนให้ด้วยเนี่ยเราไม่กินเยอะหรอกนะนะเราต้องดูแลสังขารเพราะเราอยากจะมีอมตะครับน่าจะอยู่เป็นร้อยๆปีอ่ะมันเราต้องไม่ทำลายสังขารเราด้วยนะท่านให้มาเราก็แบ่งปันต่อดีใจมากนะให้ต่อแต่ว่าถ้าส่งมาแล้วมันเน่าเราให้ใครต่อไม่ได้นะก็บางทีคิดนานนะจะบอกคนที่ให้มาดีเปล่าว่าไม่ที่มันช้ำมันเน่ากินไม่ได้นะบางทีก็เกรงใจกลัวคนที่ให้มาเสียใจนะบางทีเราก็ขออนุญาตเงียบๆไปท่านก็จะได้ดีใจว่าท่านอาจารย์รับไปแล้วแกงรับแล้วเงียบๆนะนะก็เราก็ขอขอบคุณนะฮะนะรับได้ตลอดครับให้มาแล้วก็รับเราก็ทานนะฮะรับมาแล้วทานทานแล้วก็ให้ทานต่อคือให้คนอื่นทานให้ลูกศิษย์ใกล้ตัวคนอื่นๆหรือญาติธรรมคนอื่นๆที่เขาไม่ค่อยจะมีแล้วก็แบ่งปันให้ไปเรื่อยๆนะอ้าวต้องรู้ว่าอย่างไรคือทำบุญท่านรู้ไหมทำบุญอย่างไรคือทำบุญเห็นไหมนะนี่ไงไอ้คนที่มันดูถูกดูแคลนความรู้ที่พระบิดากล่าวเป็นอนุตตรธรรมในเชิงอนุในเชิงโลกิยธรรมแต่นี่เป็นอนุตตรธรรมมันเป็นไซน์แปลว่ามันเป็นศาสตร์ส่วนวิธีการทำอย่างไรที่จะให้ได้บุญนั่นคืออาร์ตอาจจะแปลว่าศิลปะในการทำบุญให้ได้บุญคำว่าให้ได้บุญเนี่ยไม่ได้แปลว่าให้ท่านตั้งเป้าหมายว่าจะเอาบุญทำแล้วให้มันเกิดผลสำเร็จอ่ะโอเคประการที่3ท่านต้องรู้ว่าทำบุญเพื่ออะไรทำบุญทำไว้ทำว่าทำบุญพระมาบิณฑบาตตอนเช้าหุงข้าวปลาอาหารแต่เช้าปลาไม่เอานะเอาปลาเจ ทำอาหารดีใจตื่นเต้นมีความสุขมากที่พระมาจะมาบิณฑบาตมารอพระแล้วก็ตักบาตรทำเป็นประจำทุกวันยกเว้นวันพระไม่มาทำทุกวันท่านต้องตอบตัวเองด้วยถ้าจะทำอะไรด้วยจิตสำนึกนี่เราเฉลยแล้วนะต้องทำด้วยจิตสำนึกเพราะท่านเป็นมนุษย์ทำไว้ทำวาไม่ได้มันไม่เกิดผลหรือเกิดผลก็แต่น้อยนิดท่านต้องรู้ว่าทำบุญเพื่ออะไรเช่นตักบาตรให้พระเพื่ออะไรส่วนมากเพื่อถูกหวยเพื่อมีชีวิตที่สุขสงบเพื่อจะได้ไปสวรรค์อยากไปเป็นเทพเทวดาไปเป็นพรหมเป็นไปอะไรกับเขานู่นเพราะกูไม่อยากเกิดเป็นมนุษย์เพราะกูเชื่อไอ้พวกคนนำทางตาบอดมันหลอกเกิดมาเป็นมนุษย์เต็มไปด้วยความทุกข์เพราะฉะนั้นพวกเองมาชวนกันตายโดยไม่กลับมาเกิดอีกหาวิธีตายโดยไม่กลับมาเกิดอีกเหมือนพวกกูดีกว่าสอนให้ตายแทนที่จะสอนให้อายุยืนและการช่วยกันใช้ความรักความเมตตาค้ำจุนโลกตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนเอาไว้ว่าจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยมาเพื่อใช้เมตตาทำค้ำจุนโลกไม่ได้มาเพื่อหาทางตายและจะได้ไม่กลับมาเกิดบนโลกอีกท่านลองคิดสิใช่ไหมไม่เคยฉุกคิดอ่ะพอเรามากล่าวแบบนี้ปั๊บเนี่ยก้าวล่วงเราทันทีพอเรามาชวนนิพพานคืออะไรยังไม่รู้เลยก็ปฏิเสธแล้วเถียงเราแล้วกูไม่ฟังไอ้ปริญญามันหรอกกูรู้ดีกูเป็นศิษย์หลวงพ่อนี่กูเป็นศิษย์อาจารย์นี่อาจารย์ของคุณน่ะที่คุณอ้างอ่ะแล้วคุณรู้ไหมอ่ะจิตวิญญาณแกไปตกอยู่ทุกไหนตอนเนี้ยแกไปอยู่ตรงไหนคุณรู้เปล่าคนไทยเนี่ยไม่ชอบให้ไปทำลายความศรัทธาเราขออนุญาตนะอย่ามาถามเรานะว่ามีเกจิอาจารย์รูปไหนบ้างที่ทิ้งกายสังขารไปแล้วที่ท่านบอกว่าเป็นอรหันต์แล้วมีรูปธรรมไหนบ้างครับที่สามารถหลุดพ้นกลับบ้านได้แล้วไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์มันยังมีสองพวกหลุดคือตายไปจากการเป็นมนุษย์แล้วหลุดลอยไปตกค้างอยู่ตรงไหนไม่รู้ไอ้พวกนี้ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้แล้วก็ที่หายไปจากโลกหายไปจากจักรวาลแล้วไม่ได้กลับมาเกิดอีกไม่กลับมาเกิดอีกเพราะหลุดออกไปจากเอกภพแล้วมันก็มีอีกพวกนึงและอีกพวกหนึ่งก็คือตกนรกหมกไหม้ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดมันก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่ได้มันก็มี3พวกเนี่ยท่านคิดเอาสิครับว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายไหมที่พระบิดาต้องส่งเรามาเพราะมนุษย์หลงผิดหมดเข้าใจผิดมาตลอดท่านก็รู้ว่าถ้าเราไม่มีความกล้าหาญเราไม่มีหลักการไม่มีเหตุผลในการนำเสนอท่านทั้งหลายด้วยสติปัญญาระดับปาฏิหาริย์ของเราในการสื่อกับพระบิดาหรือพระเจ้าและพระองค์ไม่ทรงเมตตาคุ้มครองเราเราจะกล้าหาญที่จะมาพูดความจริงเนี่ยชนิดที่หน้ามือเป็นหลังมือไหมแล้วมีใครกล้าบ้างเมื่อรู้ความจริงแล้วกล้าที่จะพูดความจริงโดยสวนทางกันกับความเชื่อของคนทั้งโลกมีใครกล้าอย่างเราบ้างเรากล้าเพราะเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเราเอง
ท้ายสุดท้ายแล้วท่านจะรู้ว่าเรามาทำเพื่อพี่ๆน้องๆอย่างพวกท่านที่นั่งฟังกันหน้าสลอนอยู่นั้นหรือนอนกันสลอนนะมังกรก็นอนฟังเราไม่ว่าหรอกอยู่มีใครบ้างที่จะมากล้ากล่าวแบบนี้ที่เราพูดแบบนี้เราให้สติทางวิญญาณกับท่านนะเพื่อท่านได้ตระหนักรู้ว่าจิตวิญญาณบริสุทธิ์ของเทพเจ้าแห่งอคีฟีนิกซ์หรือเจ้าบ่าวของท่านที่ตอนนี้เจ้าสาวมันลืมไปหมดแล้วมันจำหน้าเจ้าบ่าวของมันไม่ได้มันจำสัจจะที่เคยให้ไว้กับเจ้าบ่าวนั้นในอดีตไม่ได้นะคนที่มาเนี่ยจะรู้สึกยังไงมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยการเชื่อมท่านเห็นไหมครับการเชื่อมโยงสัจธรรมความจริงที่มันคือความจริงเนี่ยในระหว่างภพซึ่งมันเป็นช่องว่างระหว่างภพเนี่ยท่านว่ามันเชื่อมต่อกันง่ายไหมครับระหว่างที่นะเราตายแล้วเรากลับไปกราบพระบาทพระบิดาแล้วไปเตรียมที่ทางไว้ให้เพื่อจะมาพาพวกท่านกลับไปพวกท่านกลับไปแล้วจะได้มีที่หลับที่นอนในแดนสุญญตาหรือแดนนิพพานใช่ไหมมันต้องมีรอยต่อระหว่างภพชาติซึ่งเป็นรอยต่อของจิตวิญญาณที่จะต้องเปลี่ยนจากภพชาติหนึ่งไปสู่อีกภพชาติหนึ่งมันจะมีช่องว่างพวกท่านก็เหมือนกันเห็นไหมครับพอถึงเวลาจริงๆแล้วเวลาเราเจอกันเราจำกันไม่ได้เลยว่าเราเคยเป็นผู้ที่รอคนหนึ่งบอกให้รออีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้รับปากว่าจะรอแต่พอถึงกำหนดนัดหมายผู้ที่รอมาและผู้ที่บอกให้รอนะมากลับมาแล้วแต่ไอ้พวกที่บอกสัญญาว่าจะรอมันยังเออเตออยู่เลยเออเตออยู่เลยมันยังไม่รู้เลยว่าคนที่รอนี่มาแล้วเราบอกให้ไม่ได้หรอกเพราะไม่มีใครเชื่อยกเว้นมีสติทางวิญญาณเองเท่านั้นเองครับนะต้องรู้ว่าทำบุญเนี่ยเพื่ออะไรคุณต้องรู้ครับถ้าคุณไม่รู้ว่าทำบุญนี้เพื่ออะไรผลลัพธ์ของผลบุญหรือกุศลผลบุญที่คุณทำนั้นมันจะไม่บังเกิดมันจะเกิดได้เพราะคุณต้องรู้การที่จิตของคุณรู้นั่นแหละนั่นคือการจิตของคุณเป็นผู้กำหนดให้ผลลัพธ์ของการกระทำให้1บวก1มันเกิด2เกิดขึ้นถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณทำบุญเพื่ออะไรก็แปลว่าคุณไม่รู้ว่าคุณต้องการ2คุณต้องการ2มันเมื่อคุณไม่รู้ว่าคุณต้องการ2คุณก็ซีซัวใช่ป่ะคุณจะเอา1บวก1ก็ได้เอา1ลบ1ก็ได้คุณเอา4หาร2เอา2หาร8อะไรเยอะแยะไปหมดมันจะมั่วซั่วไปหมดเลยสับสนไปหมดเลยเรายกตัวอย่างให้ฟังแบบเนี้ยคิดทันมั้ยครับเพราะฉะนั้นวิธีทำบุญให้ได้บุญเห็นไหมครับเนี่ยมันเป็นทั้งศาสตร์และศิลปะแล้วมันเป็นความจริงมัน true is true true มันเป็นความจริงต้องรู้ว่าทำบุญเพื่ออะไรเห็นยังครับมันที่ผ่านมาเนี่ยทำบุญเบื้องล่างเอาไปสร้างเบื้องบนทำบุญหลายหนได้กุศลหลายครั้งท่านก็คุ้นชินกับสิ่งเหล่านี้เห็นไหมเวลาตายแล้วหลุดลอยไปเป็นเทพเทวดาอยู่บนนั้นเยอะแยะมากมายเพราะไม่รู้ว่าทำบุญให้ได้บุญอย่างถูกต้องท่องแท้ไม่หลงทางไม่หลงธรรมต้องทำอย่างไรอนุตตรธรรมที่เรานำอัญเชิญจากพระเจ้าหรือพระบิดามากล่าวให้ท่านฟังมันสลักสำคัญไหมนะวันนี้ตั้งชื่อเพื่อเอาใจนำทำบุญให้ได้บุญน่ะจะต้องทำไงชื่อเฉยเฉยจริงๆเราต้องตั้งชื่อให้มันศักดิ์สิทธิ์กว่านี้แต่ยิ่งสร้างชื่อของบทเรียนศักดิ์สิทธิ์มากเท่าไหร่ตามน้ำพระทัยของพระบิดาไม่ใช่น้ำใจของเรานะยิ่งหลงเข้ารกเข้าพงไปเลยถ้าพูดเป็นอุปมาอุปไมยยิ่งเข้าป่ากันไปใหญ่อันนี้พูดตรงๆอ่ะนะยังไม่ค่อยจะฟังหรือบางทีฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะอะไรเพราะยึดติดของเก่าบังเอิญสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันเป็นอนุตตรธรรมไม่มีใครพูดแบบนี้อย่างเช่นวิธีทำบุญให้ได้บุญเนี่ยท่านต้องรู้อยู่3ข้อเท่านั้นถามว่ามีคนนำทางคนไหนเคยสอนท่านแบบนี้บ้างมีแต่สอนให้ทำบุญเยอะๆสะสมบุญคอลเลกเป็นคอลเลกเตอร์เป็นคอลเลกทีฟเป็นการสะสมบุญทำบุญเยอะๆเพื่อหนีบาปทำบุญเยอะๆเพื่อที่จะได้ไปสวรรค์ท่านเคยฟังกิจจกวาลพูดไหมว่าท่านทำบุญเยอะๆแล้วไปสวรรค์ทำเราสอนท่านจากพระบิดาให้ปฏิบัติตนเป็นมนุษย์ให้เป็นเมื่อเป็นมนุษย์แล้วต้องทำหน้าที่ของมนุษย์ตามที่จิตวิญญาณขันอาสามาให้สำเร็จเรียบร้อยเมื่อเรียบร้อยแล้วถึงเวลาแล้วท่านจะได้นอนตายตาหลับท่านไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะท่านจะไม่ก่อเวรไม่เกี่ยวกรรมจิตหยาบท่านจะไม่ทำชั่วให้กับจิตวิญญาณของท่านแล้วไม่ต้องตายด้วยเป็นอมตะด้วย
ถึงเวลาทำหน้าที่เสร็จเนี้ยตอนเนี้ยกำลังจะปิดยุคพลังงานเก่าไม่ต้องสอนว่าวิธีตายทำยังไงเพราะท่านง่วงนอนพอถึงเวลาแล้วท่านนอนหลับไปเดี๋ยวพระบิดาก็จะมีผู้มาชวนท่านจะเรียกว่าพญายมหรือยมบาลก็ได้จะมารับท่านแล้วพาไปส่งถึงด่านนภาลัยไม่พาไปลงนรกเขาเรียกว่าตายตาหลับคำว่าตายเนี่ยก็คือหลุดพ้นตายไปจากการเป็นมนุษย์แต่ไม่ใช่ตายเพื่อมาเกิดใหม่อายุของท่านจึงอยู่กันได้เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นปีเข้าใจไหมนี่เราพูดเนี่ยหลายคนก็ไม่เชื่อว่าตัวเองเกิดมาเนี่ยพระบิดาไม่ได้สั่งให้ตายแต่ถูกไอ้มอดมารหลอกการเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาเชื่อตามเราก็มาบอกว่าไม่ใช่ของธรรมดาเป็นสิ่งผิดปกติเป็นสิ่งที่ไม่ปกติเป็นการป่วยทางจิตวิญญาณนะที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดนะเป็นการป่วยทางจิตวิญญาณแล้วต้องมีการบำบัดรักษาก็คือไปรักษาจิตวิญญาณที่ป่วยตายในนรกพอจิตวิญญาณหายป่วยแล้วก็กลับมาเกิดใหม่และไอ้จิตหยาบภพชาติใหม่มันก็เฮงซวยทำให้จิตวิญญาณต้องป่วยอีกไอ้มอดมารมันหลอกไม่อยากให้ท่านเนี่ยอยู่ค้ำฟ้าเพราะอะไรเพราะถ้าท่านอยู่ค้ำฟ้าเนี่ยจิตของท่านจะยกระดับสูงขึ้นสูงขึ้นจนสู่มิติที่3ที่4ที่5ที่6เหมือนกับที่มันมาเที่ยวโฆษณาว่ามนุษย์เราเนี่ยจิตจะต้องยกระดับถึงมิติที่5แต่ไม่ต้องทำอะไรนะรอกูเดี๋ยวกูจะช่วยพวกมึงไอ้มนุษย์นั่นน่ะแล้วก็เชื่อกันไปแถวแต่ไม่เชื่อเราทำเองไม่มีศักดิ์ศรีหรอกครับยกระดับจนถึงมิติที่5และ6ได้แต่ที่ผ่านมามันหลอกให้เราตายเพราะอะไรครับพอตายปั๊บต้องเซต0จิตวิญญาณต้องมาเกิดใหม่ต้องใช้จิตหยาบเริ่มต้นจากศูนย์เนี่ยเหมือนน้ำค้างหยดเดียวแล้วจิตหยาบค่อยๆ ยกระดับให้มันมีมิติที่สูงขึ้นสูงขึ้นเพื่อไล่ให้ถึงมิติของจิตวิญญาณเคล็ดลับมันมีแค่นี้ครับถูกหลอกให้ตายครับเพื่อแล้วกลับมาเกิดใหม่เพื่ออะไรครับเพราะไม่งั้นไอ้พวกมอดพวกสิ่งที่มีชีวิตจากต่างเผ่าดาวที่มันแอบแทรกแซงแทรกซึมจะมายึดโลกอยู่เนี่ยกายหยาบของมันเนี่ยที่มันเป็นพวกไฮบริดเนี่ยนะหรือใช้วิธีผสมข้ามพันธุ์เรียกว่า crossing DNA ของพวกมันเนี่ยเป็น DNA ที่เป็นโปรตีนเหมือนกันแต่เป็นของสัตว์ร้ายไม่ใช่ DNA ชนิดเดียวกันกับของพี่ Pleiadians หรือของพระเจ้าที่อยู่ในตัวมนุษย์อย่างพวกท่านที่รู้ตัวว่าตัวเองไม่ได้เป็นญาติโยมของมอดพวกมันอยู่ในระบบโลกไม่ได้เพราะสนามแม่เหล็กโลกมีค่าทางบวกมีคุณสมบัติทางบวกพระบิดาเป็นผู้ติดตั้งกลไกไว้ในแกนโลกเพียงแค่พระพุทธองค์สอนไว้แล้วแค่ท่านรักกันให้ได้เมตตากันให้ได้จะช่วยค้ำจุนโลกนี้ให้สมดุลแปลว่าช่วยทำให้โลกหมุนได้เมื่อโลกหมุนแล้วสนามแม่เหล็กโลกจะมีศักยภาพทางไฟฟ้าเป็นบวกแต่ DNA ของไอ้พวกสัตว์ร้ายเนี่ยมันเป็นลบถ้ามันเจอหัวปั๊บเนี่ยนะมันเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าไอ้ตัวพวกที่เป็นมอดอะ DNA ของมันเป็นลบใช่ไหมมันต้องการสิ่งที่เป็นลบก็เรียกว่ามันหิวกิเลสมันเสพกิเลสอ่ะมันจึงมาหลอกพวกท่านที่เป็นมนุษย์เนี่ยให้หิวกิเลสตามพวกมันไงเพื่อจะได้เหวี่ยงพลังงานแม่เหล็กพลังงานจิตออกมาเป็นพลังงานลบเป็นขยะรกโลกที่ช่างเทคนิคของเราและของพระบิดาต้องเอาเมฆมาห่อกันเป็นท่อเขาเรียกว่าเมฆท่อเอาเมฆมาทำเป็นชั้นๆเป็นหิ้งเพื่อให้เรียกว่าเมฆหิ้งเพื่อทำให้ทุกคนเนี่ยมองไปบนท้องฟ้าเรามีจิตสมาธิต่ำตมมากโลภะโทสะโมหะหิวกิเลสมากมายเพราะถูกล่อลวงให้ใช้กิเลสในการดำเนินชีวิตมันทำให้ขยะเนี่ยขยะพลังงานเนี่ยเป็นเมฆสีดำเป็นหมอกสีดำเป็นฝุ่นสีดำซึ่งเป็น pollution เพื่ออะไรเพื่อทำให้มนุษย์ตายแต่พวกมันรอดเพราะอะไรครับเพราะว่าไอ้พลังงานลบพวกนี้มันจะไปบั่นทอนอำนาจแม่เหล็กโลกทำให้อำนาจแม่เหล็กโลกเนี่ยมันมีความเข้มข้นลดต่ำลงเหมาะกับพวกมันเนี่ยที่จะเสี่ยงตายอยู่บนโลกได้แต่ขณะที่มนุษย์ที่เป็นผู้ผลิตพลังงานลบให้กับไอ้มอดพวกนี้ตายอายุสั้นตายเพื่ออะไรครับเพื่อจะให้มนุษย์ในเวียนเกิดเวียนตายไม่ให้มีอายุยืนยาวเพราะยกระดับจิตหยาบสูงขึ้นเท่ากับจิตวิญญาณเมื่อไรพวกมันจะทำอะไรมนุษย์ไม่ได้จึงหลอกให้มนุษย์หลงทางใช่ไหมขึ้นเขาพระสุเนรุหรือพระสุเมนแล้วขึ้นเขาวงกตรถเลี้ยวขึ้นลงๆจนถึงปลายทางสุดท้ายนิพพานอยู่ไหนไม่รู้แล้วก็มาหลอกเฉยเลยนิพพานคือตายแล้วไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพราะอะไรเ
ไปรออยู่ตรงนั้นเป็นเทพเทวาจิตหยาบบริสุทธิ์ได้กี่เปอร์เซ็นต์มันก็บริสุทธิ์เท่านั้นนะตอนเป็นมนุษย์นะที่เหลือก็ยังมีกิเลสมีขยะอยู่เห็นไหมเทพพรหมยังมีผัวมีเมียมีครอบครัวอยู่เลยบนนั้นนะเพราะจิตหยาบยังลงมิติอยู่เลยเพราะไม่ได้ลงนรกมันยังไม่ได้ชำระแล้วก็ยังเวียงขยะก็คือกิเลสบนนั้นก็ยังมีกิเลสใช่ไหมเราอัญเชิญเขาลงมาเป็นเจ้ามาเป็นเจ้าอะไรประจำศาลพระภูมิจากศาลเจ้าที่ก็ไอ้พวกนี้ลงมานี่แสดงว่ายังเสพกิเลสอยู่ใช่หรือเปล่าล่ะครับมันเป็นดินแดนของ สวรรค์วิมานเนี่ยที่เป็นมายาเนี่ยที่เป็นดินแดนแห่งความสุขได้ไงครับมีเหตุผลสิครับท่านฟังเรานี่เราก็เสี่ยงมากนะที่เราพูดอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นการพูดเพื่อทำลายความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเราก็อยากจะพูดเพราะเราไม่บาปเราไม่ได้โกหกและเรากล่าวในนามของพระเจ้าคนที่ฉลาดและคิดตามเท่านั้นจะเก็ตในสิ่งที่เราพูดโอเคไหมนะอ่ะไว้ค่อยบ่นวันหลังต้องรู้ว่าทำบุญเพื่ออะไรประการที่สี่ต้องรู้อีกว่าผลบุญเนี่ยคืออะไรเห็นไหมครับเป็นมนุษย์พระบิดาต้องให้สมองมาไงให้สมองให้ปัญญามาใช้ไม่ใช่ทำบุญทำบุญตักบาตรก็ทำบุญสวดมนต์ก็ทำบุญนั่นก็บุญแต่สี่ข้อนี้พอถามคำถามตอบไม่ได้ยกเว้นดำน้ำบุ๋ยบุ๋ยบุ๋ยบุ๋มบุ๋มบุ๋มบุ๋มบุ๋มมั่วไปเท่านั้นแล้วท่านจะได้รับผลกรรมด้านบวกโดยที่ไม่ต้องตั้งเป้าหมายไม่ต้องตั้งความหวังให้มันเป็นกลไกของธรรมชาติให้มันเป็นสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมเพราะไม่มีใครมาแฉแบบนี้ให้ท่านฟังได้เพราะมันเป็นสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมเห็นไหมครับคุณค่าของการทนฟังดึกดึกดื่นดื่นอย่างเงี้ยคุ้มค่าการเสียเวลาไหมล่ะครับท่านได้ฟังครั้งแรกในจักรวาลเราพูดทุกวันเสาร์เนี่ยครั้งแรกในจักรวาลทั้งนั้นน่ะถึงแม้ตั้งชื่อเหมือนกันว่าทำบุญแล้วได้บุญเนี่ยจะต้องทำอะไรทำยังไงชื่อเฉยๆแต่เห็นไหมสี่ข้อแล้วท่านถามตัวเองแล้วตอบตัวเองสิว่าที่ผ่านมาจนถึงวันเนี้ยเวลาท่านทำบุญเนี่ยท่านรู้ไหมว่าบุญคืออะไรอย่างไรคือทำบุญทำบุญเพื่ออะไรไม่ทำได้ไหมผลบุญคืออะไร ไม่ทำได้ไหมคือข้อห้าข้อสุดท้ายข้อห้าต้องรู้ว่าทำไมต้องทำบุญเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ทำบุญไม่ได้เหรอเป็นสัตว์นะสัตว์ปลากระต่ายหนูเอากระต่ายกับหนูนะมันไม่ต้องทำบุญทำไมมันอยู่ได้แล้วพระบิดาเมตตาด้วยชำระโลกครั้งที่สี่ครั้งนี้โลกจะเปลี่ยนสู่ยุคพลังงานใหม่แต่คิดพระบิดาเมตตาให้บอกท่านไปนะหนูจะตายหมดโลกเลยจิตวิญญาณเขาจะถูกหลุดพ้นกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาทั้งที่พวกเขาเป็นจิตวิญญาณของไดโนเสาร์แล้วก็เป็นสัตว์ประจำโลกด้วยไม่ต้องกลับบ้านพวกเขาจึงไม่มีจิตหยาบมีแต่จิตวิญญาณมีแต่สัญชาตญาณแล้วก็กระต่ายด้วยทำไมพระบิดาทรงเมตตาให้มันกลับบ้านได้ง่ายๆเลยนะไม่เห็นลำบากเหมือนมนุษย์เลยก็พวกเขาลำบากมาเยอะแล้วไงทำไมต้องทำบุญทำไมสัตว์ไม่ต้องทำเราจะบอกให้ฟังหนูตะกี้เราบอกท่านแล้วพระบิดาสร้างเขาขึ้นมาเพื่ออะไรครับไอ้หนูที่มีขนไม่พอขึ้นเพราะมันกินขยะที่พวกท่านทิ้งขว้างกันเนี่ยรกโลกไปหมดเลยถ้าไม่มีหนูนี่โลกจะเน่าไหมโลกจะเน่าไหมหนูกินเศษขยะที่เป็นอาหารสดแล้วหนูยังไม่พอนะตัวที่คล้ายๆหนูก็คือหมูตัวที่คล้ายๆหนูก็คือหมูเห็นไหมหมูพระบิดาต้องสร้างขึ้นมาเพื่อมันช่วยกินมันกินแล้วนอนกินแล้วนอนอย่างเดียวเลยครับไม่เห็นเหรอใช่ไหมมันกินแล้วนอนอย่างเดียวอ่ะเศษอาหารสดสดหนูหมูกินไม่หมดที่เหลือก็เป็นหนูกินใช่ไหมแต่พระบิดาเนี่ยไม่ได้ให้หมูกลับบ้านเพราะหมูเนี่ยจิตหมูไม่จิตไม่ขี้ใจน้อยหมูเนี่ยดื้อด้านทนรู้ว่าเขาเอาใส่กระชุใส่ชะลอมไปเพื่อเอากูไปฆ่ากูได้ยินเพื่อนนะถูกแทงคอเชือดคอร้องร้องหมูก็ไม่ตกใจพระบิดาเลยบอกว่าอ่ะนะเป็นผู้ที่มีสัจจะแล้วก็ทำหน้าที่ได้ดีมากไม่ต้องกลับบ้านนะไม่ต้องกลับบ้านก็ได้ตามสัจจะแต่ไอ้ตัวน้อยอ่ะมันใจเล็กอ่ะใจน้อยอ่ะตัวหนูอ่ะหนูตัวเล็กอ่ะใช่ไหมนะถูกฆ่าตายก็ง่ายๆถูกทำลายก็เยอะทั้งที่ทำความดีงามความดีงามคืออะไรทำให้โลกนี้ไม่เน่าไม่เน่าเหม็นตามซอกตามตรงนั้นตรงนี้ไปทิ้งกว้างไว้ตรงไหนหนูแทรกซึมไปหมดตามท่อที่สกปรกตรงไหนหนูก็ไปช่วยกินให้ไม่รังเกียจไม่เคยอู้งานเลยหนูนั่นคือความดีงามนั่นคือบุญที่หนูทำกระต่ายเหมือนกันกระต่ายนี่ดูเหมือนขี้ตกใจ
พอตกใจแล้วขี้แตกตายขี้ไม่ออกตายฉี่ไม่ออกตายกระตายเนี่ยเสียงดังๆไม่ได้ฟ้าร้องฟ้าผ่าแดงๆบางทีก็ตายกระตายที่อยู่ในธรรมชาติเหตุผลที่พระองค์ทรงสร้างกระตายขึ้นมาเพราะอยากให้ลูกๆอย่างพวกท่านเนี่ยที่ไม่มีบ้านเป็นของตัวเองใช่ไหมฮะเดินทางไปเรื่อยๆในป่าเนี่ยเขาป่าเนี่ยพระบิดาให้สีเขียวไว้เต็มไปหมดนะที่มันจะออกดอกก็เป็นช่อดอกเล็กๆน้อยๆบางทีเป็นป่าดงพงไพรเนี่ยมันเป็นป่าทึบมีแต่สีเขียวเต็มไปหมดเลยเพราะพระองค์ตอนสร้างต้นไม้อะให้มีใบที่เป็นสีเขียวกิ่งก้านบางชนิดก็เป็นสีเขียวเพราะอะไรเพราะพระบิดาต้องการสร้างเงาของบางสิ่งที่อยู่ในแกนโลกแกนโลกก็คือก้อนธาตุออกซิเจนบริสุทธิ์นะ 100% นะเหนียวหนืดคล้ายตังเมและมีสีเขียวคล้ายๆกับพระแก้วมรกตแต่พอมีมนุษย์โลกอยู่บนโลกแล้วเหวี่ยงแต่ประจุลบกิเลสนะตัณหาเยอะประจุลบจะถูกเอาไปเก็บอยู่ในแกนโลกทำให้ก้อนธาตุออกซิเจนนี้กลายเป็นสีเขียวและทึบแสงสีเขียวเหมือนใบไม้ที่พระองค์สร้างไว้บนโลกเพราะฉะนั้นใบไม้ของต้นไม้บนโลกทั้งหมดเนี่ยคือมายาของสิ่งที่พระบิดาซ่อนเอาไว้ที่แกนโลกเพราะรู้ว่าลูกมุดลงไปในแกนโลกไม่ได้อยู่แล้วก็เลยสร้างต้นไม้เอารากหยั่งลงไปในดินแล้วเป็นการบอกใบ้ว่ารากที่หยั่งในดินและต้นไม้มันตั้งฉากกับพื้นชี้ชูขึ้นไปหาพ่อถ้าคนที่ฉลาดและมีปัญญาของสมองสองซี่สามารถติดอายุพุทธทางปัญญาตัวเองได้ก็จะได้คำตอบทันทีเลยว่าอะไรที่มันโผล่ขึ้นมาจากพื้นโลกแล้วโชว์ขึ้นมาข้างนอกนั่นคือมายาของสิ่งที่เป็นแก่นแท้ที่อยู่ข้างในเข้าใจไหมครับเช่นรูปร่างหน้าตาของท่านเป็นอย่างไรเป็นเพราะนิสัยสันดานทางจิตวิญญาณของท่านมีคุณสมบัติอย่างนั้นเพราะกายหยาบของมนุษย์หรือกายสังขารของมนุษย์มันคือเงามายาของจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ของตัวท่านปากสวยปากไม่สวยถ้าปากสวยแสดงว่าชาติที่แล้วเนี่ยนะจิตวิญญาณของท่านได้สะสมคุณสมบัติของคนปากสวยปากดีปากเพราะไม่ใช่ปากเปราะนะพูดแต่สิ่งที่เป็นสิริมงคลปากก็เลยสวยงามนะในตาหวานในตาเชื่อมในตาเหลตาเขล้วนเป็นคุณสมบัติของจิตวิญญาณที่ซ่อนเร้นอยู่ในกายหยาบนี้ทั้งนั้นนึกออกไหมมันวิชาโง่เฮงวิชาห่วงจุ้ยแต่ห่วงจุ้ยก็คือเป็นคุณลักษณะเด่นหรือไม่เด่นของภูมิทัศน์ภูมิประเทศใช่ไหมแต่โง่เฮงเนี่ยคือคุณลักษณะทั้งที่ดีหรือไม่ดีของจิตวิญญาณของไอ้มนุษย์คนนั้นนั่นคนที่มีความรู้มองปั๊บจะรู้เลยว่าคนคนนี้มันเป็นคนแบบไหนอะไรยังไงแปลว่าจิตวิญญาณมีคุณสมบัติอะไรท่านเข้าใจไหมวันนี้คือครั้งแรกที่เปิดเผยให้ท่านฟังอีกอย่างชัดเจนว่าทำไมพระบิดาจึงตั้งสร้างต้นไม้ให้มีใบกิ่งก้านเนี่ยนะส่วนใหญ่ให้มีสีเขียวเพราะต้องการจะสะท้อนภาพของแก่นแท้ที่อยู่ในแกนโลกว่าพระองค์น่ะทำอะไรไว้อ้าวถ้ายังไม่ชัดใบสีเขียวเนี่ยเวลากลางวันใบเนี่ยมันจะคายแก๊สอะไรออกมาแก๊สออกซิเจนคนที่อยู่ใต้ร่มไม้ชายคาเวลากลางวันจะมีความรู้สึกสดชื่นหายใจปลอดโปร่งคำว่าปลอดโปร่งนี่จริงๆแล้วมาจากคำว่าปลอดโปร่งหายใจแล้วปลอดโปร่งแต่ไอ้มนุษย์อ่ะชอบอะไรที่มันไม่มีก็เสือกเติมปลอดโปร่งพระองค์ให้ใช้คำว่าปลอดโปร่งหายใจแล้วเห็นไหมใบสีเขียวก็คือก้อนธาตุออกซิเจนอยู่ในแกนโลกแล้วที่ใบเนี่ยคายออกซิเจนออกมาเพื่อบอกให้รู้ว่าเนี่ยออกซิเจนในแกนโลกเนี่ยมันขึ้นมาข้างบนเนี่ยที่เราหายใจอยู่เนี่ยมันมาจากในแกนโลกก็เลยพาออกทางใบใครโง่ไม่คิดตามก็ช่วยไม่ได้ใครโง่จะเถียงเราว่ามันบังเอิญมันฟลุกก็เชิญเราบอกแล้วว่าพระบิดาทรงเป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่งจึงอธิบายได้ไงผู้สร้างเท่านั้นที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่ใช่มาเรียนตามนะช่างที่ไม่ใช่เป็นผู้สร้างช่างคอมพิวเตอร์มันรู้จริงอะวิธีการสร้างคอมพิวเตอร์แต่มันก็ต้องไปเรียนจากคนที่สร้างคอมพิวเตอร์หรือคนที่มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์คนที่มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ก็คือเหมือนกับคนที่สร้างคอมพิวเตอร์แต่มันไม่ได้สร้างแต่มันไปเรียนรู้มาว่าเขาสร้างอะไรไว้ยังไงท่านว่าจริงป่ะเราก็มีคำตอบให้ทุกอย่างไม่มีคำตอบอะไรเลยที่ตอบไม่ได้บนโลกนี้ในจักรวาลนี้ว่าพระองค์สร้างสิ่งนี้เอาไว้เพื่ออะไรมีคำตอบหมดเพราะพระองค์สร้างทุกสิ่งด้วยแรงบันดาลใจ inspiration
สร้างด้วยแรงบันดาลใจไม่ใช่ motivation จากจิตหยาบที่เป็นขยะของมนุษย์สร้างเพราะถูกจูงใจสร้างเพราะแรงจูงใจนะเวลาจะทำงานก็มึงจะให้อะไรกูถ้าจะให้กูทำและถ้าจะให้กูขยันทำมึงจะให้กูเท่าไหร่เนี่ยนี่คือแรงจูงใจขยะการทำความดีงามเหมือนกันศาสตร์ของพระเจ้าก็คือไม่ต้องมีแรงจูงใจขอให้คุณมีธรรมชาติเป็นคนดีคุณทำความดีงามได้โดยไม่ต้องใครร้องขอคุณทำความดีงามได้โดยไม่ต้องให้ใครจ้างเหมือนอย่างที่เรากล่าวพระโอวาทพระเจ้าในทุกดึกดึกดื่นดื่นคืนวันเสาร์สามทุ่มครึ่งไม่นับเวลาของเฟซบุ๊กท่านเข้าใจไหมครับเราทำด้วยแรงบันดาลใจขาการง่วงเหงาหาวนอนก็ไม่มีท่านลองดูสิถ้าท่านฟังพระโอวาทติดตามฟังอย่างตั้งอกตั้งใจฟังด้วยแรงบันดาลใจว่าอยากทราบว่าชื่อเชยเชยนะทำบุญให้ได้บุญจะต้องทำยังไงชื่อเชยเชยแบบนี้มันจะมีดีอะไรแฝงเร้นไว้ที่ฉันจะได้จำแล้วเอาไปปฏิบัติเพื่อทำให้เกิดประโยชน์สุขในชีวิตที่ไม่มีคนนำทางคนไหนสอนกูได้เพราะมันเป็นอนุตตรธรรมที่คนนำทางสอนนั่นก็จำเข้ามาน่ะแต่เป็นโลกิยธรรมที่เป็นส่วนใหญ่ส่วนนะโลกุตตรธรรมนั้นคนที่เป็นคนฟังต้องใช้สมองซีขวาของตัวเองในการสังเคราะห์ถ้าใช้สมองซีขวาไม่เป็นติดอาวุธทางปัญญาให้ตัวเองไม่ได้ยังไงก็ได้แต่โลกิยธรรมแต่ไม่สามารถจะเอาธรรมะระดับโลกิยธรรมนั้นเอามาใช้ประโยชน์ในชีวิตและจิตวิญญาณของตัวเองได้นี่คือ5ประการทวนนะต้องรู้ว่าบุญคืออะไรรู้ว่าอย่างไรคือทำบุญต้องรู้ว่าทำบุญเพื่ออะไรต้องรู้ว่าผลบุญคืออะไรและต้องรู้ว่าทำไมต้องทำบุญเรามีคำตอบให้ท่านทั้ง5ประการก็แลกกับการอดหลับอดนอนของท่านมาดูข้อ1บุญคืออะไรบุญคืออะไรบุญไม่ได้หมายถึงคนที่ชื่อบุญบุญคืออะไรคือความถูกต้องเหมาะสมดีงามประโยคที่1ที่เป็นข้อ1คือประโยคที่1มาทำความเข้าใจร่วมกันซะจะได้เกิดมาแล้วไม่เป็นโมฆะจะได้ไม่ทำกรรมดีไม่ก่อกุศลแล้วเกิดเป็นโมฆะเพราะนี่มันเป็นอนุตตรธรรมไม่มีคนที่ไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบการดีไซน์ของพระเจ้าว่าสร้างจิตวิญญาณของท่านให้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วให้จิตวิญญาณแบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นกระจุกนึงเป็นหยดเป็นเมล็ดถั่วเขียวเม็ดเล็กที่อยู่ในมิติที่ศูนย์ก็คือจิตหยาบให้ทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณขณะมีชีวิตเป็นมนุษย์มีภพชาติเป็นมนุษย์ถ้าพวกท่านไม่รู้ความจริงตรงนี้หรือแม้กระทั่งพระศาสดาที่เกิดจากโลกก็มิทรงทราบความจริงตรงนี้คนนำทางขนาดพระศาสดายังไม่ทราบสิ่งนี้และไอ้คนนำทางที่อาสาขันอาสาพระศาสดาว่าจะสืบทอดคำสอนสืบทอดพระศาสนาเขาจะไปรู้อะไรเขาจะไปรู้อะไรครับมันคนที่ไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นโอกาสไม่เห็นความสำคัญของเวลาที่อนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาทำหน้าที่ตรงนี้ก็คือคนที่ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่เนี่ยที่เราทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทั้งวิเศษและพิเศษที่วิเศษแปลว่าโอ้โหถ้าไม่มีพระบิดากับอาจารย์มาช่วยเนี่ยไม่มีทางรู้เลยวิเศษส่วนพิเศษเนี่ยพิเศษมาชี้ทางสว่างให้ว่าจะกลับบ้านอย่างไรเพราะการทำบุญสุดท้ายก็คือเป็นการสร้างบารมีให้กับจิตวิญญาณของท่านไม่งั้นจะหลุดพ้นกลับบ้านไม่ได้เอกภพนี่มันกว้างใหญ่ไพศาลมากท่านสังเกตไหมครับถ้าท่านต้องการส่งยานอวกาศขึ้นไปโคจรรอบโลกหรือขึ้นไปในอวกาศยิ่งต้องการให้ดาวเทียมหรือยานอวกาศนั้นนะขึ้นไปลอยสูงเหนือพื้นโลกมากเท่าไหร่ท่านจะต้องมีจรวดที่มีแรงดันแรงขับเคลื่อนเพื่อหนีแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งของโลกมากเท่านั้นให้ไปอยู่เหนือพื้นโลกถึง 60,000 กิโลเมตรท่านก็จะต้องใช้แรงขับเคลื่อนของจรวดหลายท่อนเลยแต่ละท่อนต้องมีพลังสูงมากยิงออกไปจากจักรวาลโลกไกลมากเท่าไหร่ยิ่งต้องใช้พลังมากเท่านั้นนี่แค่เหนือนอกบรรยากาศโลกนะแต่เอกภพเนี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางของเอกภพที่เป็นห้องทดลองของพระเจ้ามันยาวเท่าไหร่ครับ 9,999 ยกกำลัง2คูณด้วย8ล้าน1แสนล้านไมล์
เส้นผ่านศูนย์กลางของเอกภพที่เป็นห้องทดลองมันใหญ่ขนาดไหนครับลองนั่งคูณเล่นๆสิ 9,999 ยกกำลัง2คูณด้วย8ล้าน1แสนล้านไมล์8ล้าน1แสนล้านไมล์นะหน่วยเป็นล้านล้านนะ8ล้าน1แสนล้านนะครับแล้วคูณด้วย 9,999 ยกกำลัง2มันใหญ่ไหมครับบลหึมแค่ยกระดับจากโลกจะส่งดาวเทียมนะส่งยานอวกาศขึ้นไปเหนือบรรยากาศโลกเหนือพื้นโลกยังต้องใช้แรงขับเคลื่อนสูงมากถ้าส่งแรงขึ้นไปน้อยมันก็หลุดหนีแรงดึงดูดจากโลกไปไม่ได้ไม่ไปไม่ไกลก็ต้องร่วงพอแรงจรวดขับเคลื่อนนะมันหมดแรงหมดพลังมันก็ตกปุ๊ลงมายังโลกมันไปไม่ถึงไหนจิตวิญญาณของมนุษย์เราก็ไม่ต่างกันกับยานอวกาศหรือกับดาวเทียมแต่ของเราเนี่ยไม่ต้องการขึ้นเป็นลอยในอวกาศในจักรวาลเหมือนในพวกที่ทำบุญเบื้องล่างเอาไปสร้างเบื้องบนแล้วคิดว่าหลอกตัวเองว่าที่เนี่ยแดนนิพพานแล้วก็คือสวรรค์มายาหรือมายาสวรรค์ใช่ไหมถ้าไปลอยอยู่แค่นั้นอ่ะไม่ต้องใช้แรงมากหรอกครับมันการจะไปเกิดตรงนั้นอ่ะมันง่ายมันไม่ยากหรอกครับไม่ยากหลุดพ้นต่างหากที่ยากมากเพราะฉะนั้นท่านต้องทำตามที่เราบอกเนี่ยทำบุญให้ได้บุญจึงสำคัญมันเป็นการสร้างพลังอำนาจหรือพลังบารมีของจิตวิญญาณโดยจิตหยาบหรือจิตมนุษย์เนี่ยเป็นผู้ก่อแต่ทุกวันเนี่ยก่อแต่กรรมแต่เวรให้จิตวิญญาณตัวเองคือแก่นแท้ต้องรับผิดชอบตายไปแล้วต้องไปตกนรกเพื่อไปรักษาอาการป่วยทางจิตวิญญาณเพราะไอ้จิตหยาบตอนเป็นมนุษย์เนี่ยดื้อรั้นดันทุรังมีมิจฉาทิฏฐิแล้วไม่ยอมรับฟังโง่ง่ายงมงายแล้วก็ยึดติดไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเนี่ยผลลัพธ์มันก็ออกมาก็เห็นชัดๆอยู่แล้วว่าเวียนตายเวียนเกิดมาเป็นพันเป็นหมื่นภพชาตินะแล้วไปไหนรอดก็ยังเวียนตายเวียนเกิดอยู่เนี่ยแล้วก็ยังดีใจนะดีกว่าไอ้พวกที่หลุดลอยไปค้างตรงนั้นแล้วไปหลงตัวเองว่ากูอยู่ในชั้นเนี้ยกูนิพพานแล้วไปให้นิยามว่าคำว่านิพพานแปลว่าตายไปจากโลกมนุษย์แล้วไม่กลับมาเกิดอีกนี่คือนิยามที่ไม่ถูกต้องที่เราเคยบอกแล้วนะไอ้คนที่ผมพูดเรื่องนิพพานแล้วไม่มาฟังพระบิดาหรอกพูดเรื่องนิพพานพูดเรื่องขันธ์5เนี่ยทั้งที่เรายังพูดไม่หมดเราก็เคยบอกคำว่านิพพานที่แท้จริงหมายถึงการดับการเกิดดับของกิเลสกิเลสเป็นบ่อเกิดของตัณหาอารมณ์ขยะราคะจริตกิเลสเป็นบ่อเกิดเป็นต้นเหตุของไอ้3สิ่งนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนเป็นความลับไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับทุกสิ่งทุกอย่างดับตามไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไม่ชอบเช่นการเกิดแก่เจ็บตายการเวียนว่ายตายเกิดการมีสังสารวัฏทุกสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท่านบอกมันนำไปสู่ความทุกข์ใช่ไงถามสิว่าแล้วเหตุที่ทำให้เราเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายแล้วเป็นทุกข์มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะรีบหาทางตายทำไมถ้าไม่ต้องตายมันจะไม่ทุกข์ใช่ไหมนะแล้วอยู่อย่างไรที่จะมีความสุขนั่นคือการเรียนรู้ธรรมะและปฏิบัติธรรมไม่ใช่บอกว่าการปฏิบัติธรรมคือการหาทางตายแล้วไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกใครจะเถียงเราบ้างล่ะว่าที่ผ่านมาพวกท่านเป็นอย่างนี้ใช่หรือไม่ล่ะนี่คือความจริงที่มาพูดให้คิดใหม่เนี่ยใช่ไหมอ่ะความถูกต้องเหมาะสมดีงามจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งต่อตนเองและคนรอบข้างด้วยกายวาจาและจิตใจเราใช้คำว่าจิตใจนะไม่ใช่ด้วยกายวาจาและใจที่เราใช้คำว่าจิตใจจิตก็คือจิตหยาบหรือจิตมนุษย์นี่แหละแต่เราใส่ใจเอาไว้เป็นนามสกุลเพื่อท่านจะได้ไม่ละทิ้งว่าท่านยังมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในจิตมีสกุลเป็นใจก็คือจิตวิญญาณเป็นผู้แบ่งภาคออกมาเป็นจิตหยาบหรือจิตมนุษย์เพื่อให้ทำหน้าที่แทนแล้วใจก็คือจิตวิญญาณถูกขังอยู่ที่ต่อมพิทูวิทรีไม่ได้ออกมาแสดงอำนาจอะไรเลยเพราะจิตหยาบเหลวไหลเพราะไอ้จิตมนุษย์หรือจิตคนน่ะไม่รู้เรื่องซื่อบื้อเราพูดคำนี้เราก็เลยพยายามทำให้จิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านที่ฟังเราอยู่เนี่ยคือจิตหยาบท่านฟังอยู่ให้รู้ความจริงว่าท่านบกพร่องอะไรท่านจะต้องปรับปรุงแก้ไขตรงไหนท่านต้องเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติธรรมอย่างไรท่านเช็คก่อนเนี่ยไม่ต้องมาเชื่อตามเราหรอกคิดตามเท่านั้นแหละถ้าท่านเห็นดีเห็นงามเห็นชอบท่านก็ปฏิบัติตามความเชื่อความคิดของท่านนะไม่ต้องมาบอกว่าเชื่อตามเราหรอกท่านเชื่อตามตัวท่านเองเพราะท่านคิดเป็นไงไม่ต้องมาเชื่อตามเราฟังแล้วไม่เชื่อเนี่ยเมื่อไม่เชื่อท่านต้องคิดครับนะแต่ถ้าท่านฟังปุ๊บแล้วเชื่อตามท่านก็ทำตามอย่างนี้แสดงว่าท่านโง่ง่ายเหมือนกันนะเพราะว่าเชื่อตามเราได้ไงเห็นหน้าตาหล่อๆอาจจะหลอกลวงท่านก็ได้ใช่ไหมท่านฟังแล้วท่านคิดสิท่านยิ่งท่านไม่เชื่อมากเท่าไหร่ท่านต้องคิดให้เยอะๆแต่ทุกวันนี้ท่านเป็นมนุษย์อ่ะสังเกตไหมพอฟังปั๊บแล้วไม่เชื่อพอไม่เชื่อปั๊บกูปฏิเสธกูหันโตดให้เลยนะไม่ฟังเลยไม่ฟังละกูไม่เชื่อไงไม่เชื่อก็ลองฟังสิเพราะไม่เชื่อก็ต้องฟังว่าอาจารย์ปริญญาสอนอะไร
กล่าวอะไรในพระนามของพระเจ้าไม่มีฟังจะเข้าใจเหรอจะรู้ได้ไงครับจะเชื่อหรือไม่เชื่อกูจะเชื่อหรือไม่เชื่อคุณยังไม่รู้เลยแต่คุณฟังปั๊บนิดเดียวคุณสะบัดตูดหนีแล้วคุณบอกคุณไม่เชื่อพอคุณไม่เชื่อปั๊บคุณก็ไม่ฟังฉลาดไหมล่ะลองฟังดินะฉลาดน้อยไปหรือเปล่าหรือฉลาดมากนะเราเตือนให้ท่านคิดเพื่อทำให้ท่านเจ็บใจตัวเองว่าเอ้ยกูทำไมมีพฤติกรรมอย่างนี้วะสิ่งที่เขาพูดแล้วกูไม่เชื่อกูต้องยิ่งฟังถ้ากูไม่เชื่อนั่นแสดงว่ากูเข้าใจแล้วกูรู้แล้วว่าสิ่งที่มันพูดอะไร้สาระกูเลยไม่เชื่อไอ้นี่ยังไม่เข้าใจเลยเสือกบอกว่ากูไม่เชื่อ

วันนี้แม่งไม่ดูแล้วมันไม่น่าศักดิ์สิทธิ์เลยฉลากของมันก็ไม่สวยงามไม่น่าจะศักดิ์สิทธิ์กูว่าแม่งกินแล้วคงตายมากกว่ากินแล้วรอดมันกูเลยเคลี้ยงทิ้งโง่ไหมครับมันต้องทดสอบต้องทดลองต้องพิสูจน์ไม่กล้าลองเองก็ถามไอ้คนที่เขาเคยลองยานี้ก็คือคนที่ฟังแล้วคิดตามแล้วเขาเชื่ออาจารย์ปริญญานั่นคือคนที่เคยกินยาขวดนี้มาแล้วทำไมคุณกลัวถูกเขาหลอกแล้วอีกอ่ะคุณก็ยังโง่ต่อไปอีกขนาดเขาบอกแล้วแนะนำแล้วว่าท่านอาจารย์สอนดีนะแล้วสอนจากพระเจ้าหรือใครไม่รู้แต่ธรรมะที่อาจารย์สอนเนี่ยไม่เคยมีในโลกนี้แล้วฟังแล้วเก็ตฟังแล้วเข้าใจง่ายไม่งมงายไม่ง่วงง่ายด้วยเขาอุตส่าห์ไปโฆษณาให้เพื่อบอกบุญเสือกไม่ฟังถ้าเป็นไอ้ปริญญากูไม่ฟังต่อให้มึงเป็นคนพูดต่อให้มึงเคยชิมยานี้ว่าอายุยาพัฒนากินแล้วเป็นยาของพระเจ้ายาของพระบิดากินแล้วไม่ต้องตายกูก็ไม่เชื่อมึงถามว่าโง่ไหมบางคนอวดฉลาดเก่งแต่ฉลาดในเรื่องโง่ๆเก่งแต่ฉลาดในเรื่องชั่วๆเราพูดให้เจ็บใจเพื่อจะได้เปลี่ยนนิสัยนะท่านจะได้เอาประโยชน์จากที่พระบิดาสื่อผ่านเรามาให้เกิดประโยชน์กับท่านนะที่เราพูดแรงเนี่ยเพื่อช่วยท่านนะให้มีสตินะประการที่5เพื่อความปิติสุขของตนและผู้อื่นเราไม่ได้ใส่ตัวแดงไว้กับคำว่าปิติสุขความสุขอันเกิดจากความปิติความปิติก็คือความยินดียินดีที่ตัวเองได้ทำความดียินดีที่เห็นคนอื่นเขาได้ดีเขาเรียกว่าปิติสุขพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเพราะฉะนั้น5ข้อ5วรรค5ประโยคที่จะอธิบายคำว่าบุญคืออะไรท่านจำไว้ครับจำให้เข้าใจจำให้ขึ้นใจเวลาท่านทำบุญท่านต้องตอบตัวเองได้ว่าบุญที่กูทำเนี่ยมันคืออะไรวะความถูกต้องเหมาะสมดีงามประการแรกเลยถ้าไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามแสดงว่าท่านกำลังทำบุญไหมไม่ใช่ครับนั่นบาปแล้วครับนั่นกำลังทำบาปคนละเรื่องกันครับกับที่อนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลกำลังกล่าวให้ท่านฟังในพระนามของพระเจ้า2นะบรรทัดที่2จากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะความถูกต้องเหมาะสมดีงามเนี่ยต้องได้มาจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแสดงว่าต้องประพฤติถูกไหมต้องประพฤติความถูกต้องเหมาะสมดีงามเนี่ยอยู่ที่จิตมันนึกอยู่ที่ความมีสำนึกของจิตอยู่ที่ความรู้สึกอยู่ที่จิตสำนึกของจิตมันยังไม่ได้แสดงออกมายังไม่ได้ practice ยังไม่ได้ปฏิบัติยังไม่ได้แสดงออกมาข้างนอกแล้วเราก็คิดของเราเองว่ามันถูกต้องเหมาะสมดีงามพระบิดาจึงให้มีประโยคที่สองว่าจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นหมายความว่าถ้าท่านนึกว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามนะแล้วก็คิดตามแบบนั้นท่านต้องแสดงออกมาต้องพูดออกมาต้องมีวจีกรรมต้องมีกายกรรมเพื่อพิสูจน์ว่าที่ท่านบอกว่าความรู้สึกนึกคิดแบบนี้จะพูดกับเขาแบบนี้จะทำกับเขาแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามแล้วมันถูกต้องเหมาะสมดีงามแล้วจริงหรือไม่ท่านคิดเองไม่ได้ครับการเป็นคนดีไม่ดีความชั่วไม่ชั่วต้องให้บุคคลที่2และ3ถ้าพูดภาษาชาวบ้านต้องให้คนอื่นเขาเป็นตัวชี้วัดเราบอกว่าดีเราว่าของเราดีเราต้องแคร์ด้วยและไอ้มันน่ะมันที่เราปฏิบัติต่อมันกระทำต่อมันน่ะมันว่าดีไหมคนที่สองว่าดีกูก็ว่าดีต้องคิดต่อไปว่าและไอ้บุคคลที่สามคือบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องที่เขารู้อยู่เห็นอยู่ดูอยู่เนี่ยแต่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะเขาจะเห็นดีด้วยตามกูกับไอ้นี่หรือเปล่านี่คือประโยคที่สองกับหนึ่งเห็นไหมครับถ้าท่านไม่ใช้ปัญญาเพราะบนจอเนี่ยนะบรรทัดมันสั้นๆจู๋ๆแค่นี้ใจจันเขียนเยอะแยะมากมายยืดเยื้อไม่ได้จึงต้องอธิบายเห็นไหมการฟังมีประโยชน์ไหมการฟังทำให้ท่านฉลาดขึ้นใช่ไหมเรารู้จะสอนให้ท่านคิดอย่างไรไม่ใช่บอกคำตอบอย่างเดียวครับพระบิดาทราบเพราะต้องมาติดอาวุธทางปัญญาให้ลูกๆก็คือพี่ๆน้องๆอย่างพวกท่านด้วยไม่ใช่มาบอกอนุตตรธรรมให้รู้อย่างเดียวครับให้รู้แล้วคิดไม่เป็นก็โง่อยู่ดีครับก็เนี่ยให้คำตอบมันมีคุณค่ามาแล้วของฟรีด้วยนะครับเนี่ยของฟรีนะเนี่ย 3-4 ชั่วโมงทุกคืนวันเสาร์ 3 ทุ่มครึ่งเป็นต้นมาของฟรีทั้งนั้นเห็นไหมครับนั้นเราจึงเห็นว่าท่านบางคนเนี่ยสนับสนุนกิจกรรมของเราตั้งแต่สื่อพระโอวาทตั้งแต่ทำกิจกรรมของกิจวัตรสถานธรรมท่านถึงช่วยกันบริจาค กันมาโดยที่ไม่ต้องร้องขอเนี่ยเพราะท่านรู้ไงว่าช่วยทำให้ท่านมีการเปลี่ยนแปลงและทำให้ท่านเนี่ยสามารถนะก้าวตามเราเพื่อไปกราบพระบาทพระบิดาซึ่งเป็นพระเจ้าเป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านได้อย่างมั่นใจว่าชาตินี้ท่านไปได้แน่
ท่านก็เลยไม่รู้จะ

เอาไปทำไมใช่ไหมพอมีพอใช้ก็แบ่งมาเพื่อช่วยตรงนี้ที่ท่านทำอยู่นั่นเนี่ยนี่เราออกมาอ้างเองให้ท่านฟังว่าคนที่เข้าใจบุญเนี่ยเพราะเขาเข้าใจในสิ่งเหล่านี้โอเคนะบุญคืออะไรนะบุญคืออะไรประการที่สองท่านถ้ารู้ว่าจะทำบุญอย่างไรให้ได้บุญข้อที่สองท่านต้องรู้อะไรครับอย่างไรคือทำบุญอย่างไรคือทำบุญประการที่หนึ่งอย่างไรคือทำบุญการให้ทานแต่กี้ที่เราบอกให้ทุเรียนเรามาเราทานแล้วนะเราได้ทานแล้วนะท่านให้ทานเราแปลว่าทำบุญกับเราแล้วให้ทานเราเพราะให้เราทานทำบุญให้เราทานทำด้วยปัจจัยเราก็ทานก็คือบริโภคปัจจัยของท่านแต่เราไม่เอามากินไม่ซื้อของมากินซื้อของมาเพื่อสร้างอาคารสร้างสถานที่เพื่อจะเป็นแหล่งของการเป็นศูนย์รวมของคนที่จะกลับบ้านเป็นบ้านหลังสุดท้ายในยุคพลังงานเก่าก่อนจะเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่เราก็ไม่เอามาทานแต่เราเอามาซื้อเพื่อสร้างวัตถุสร้างอาคารเพราะมันจำเป็นไม่ใช่สร้างอวดใครการให้ทานเช่นให้วัตถุสิ่งของให้เราแล้วพอเราทานไม่หมดนะเราก็แบ่งให้คนอื่นทานด้วยอย่างเช่นยกตัวอย่างทุเรียนนี่ครับเขาเรียกว่าให้ทานให้ในสิ่งที่เขากินได้อะครับสิ่งที่เขากินไม่ได้ก็คือความชั่วจิตวิญญาณเขาไม่ต้องการน่ะความชั่วเพราะฉะนั้นอย่าไปทำชั่วกับคนอื่นอย่างนี้การทำชั่วเขาไม่เรียกว่าให้ทานโอเคไหมบางทีเขาก็บอกว่าทำบุญสุนทานก็แปลว่าอะไรครับทำความดีงามนะแต่ให้สิ่งของที่เขาทานได้ให้ความดีงามที่เขาทานได้ก็แปลว่าเขารับได้คำว่าทานก็คือรับมาจากคำว่ารับประทานคำว่าประนี่แปลว่าเล็กๆน้อยๆประนะจุดประจุดไข่ปลาในเล็กๆน้อยๆรับนะรับสิ่งเล็กๆน้อยๆเอามาทานไม่ใช่ว่าให้เป็นคันรถให้เป็นสวนให้มา1เมล็ดนะทุเรียน1เม็ดนี่ก็คือประทานประทานไม่ใช่ให้ใหญ่ๆเยอะๆนะเราให้ภาษาไทยแก่ท่านให้ท่านได้รู้ว่าเรากำลังสื่อกับพระเจ้าพระองค์เป็นผู้สร้างเป็นผู้กำหนดแม้กระทั่งภาษาพูดรากคำมาจากไหนอะไรยังไงแล้วก็ชอบอ่ะพ่อบอกเรามาอย่างไรแล้วก็อยากจะบอกพี่ๆน้องๆเราเราก็ไม่เก็บไว้มีเท่าไหร่ก็บอกหมดอ่ะพระองค์ให้คำอธิบายมาว่ารับประทานหมายถึงอะไรแล้วย่อมาจากคำว่ารับทานและจากรับทานคือรับแล้วเอามาทานรับประทานก็ของที่ให้มาเล็กๆน้อยๆเป็นจุดประนะเล็กๆน้อยๆจุดเล็กๆไม่ใช่ก้อนโตๆก้อนใหญ่ๆเขาไม่ได้บอกรับใหญ่ทานหรือรับยัดยัดก็คือเต็มปากนะไม่ใช่แบบนั้นมันเป็นคำไม่สุภาพใช่ไหมนะครับประการที่สองให้ธรรมทานให้วัตถุสิ่งของคืออะไรครับทรัพย์สินที่จับต้องได้ให้ธรรมทานก็คือธรรมะวิธีการให้ธรรมะก็คือสอนธรรมะเขาบอกธรรมะเขาธรรมะก็คือธรรมะคือสิ่งที่ดีงามนั่นแหละให้ปัญญาเขาให้ความรู้ในเรื่องธรรมะเขาตามความเหมาะสมตามสมควรประการที่สามให้วิทยาทานวิทยามาจากคำว่าวิชาวิชาแปลว่าความรู้ให้ความรู้ที่เรามีอยู่เป็นทานแก่ผู้อื่นนี่คือการทำบุญนะไม่ใช่ว่าต้องรวยเป็นหมาเศรษฐีถึงจะทำบุญได้ไม่ใช่แต่ถ้าเราเห็นว่าเงินทองเรามีเหลือใช้ดำเนินธุรกิจแล้วเรามีเหลือใช้เราไม่เก็บไว้ไม่ต้องกลัวเจ๊งเพราะท่านทำบุญเป็นคนฉลาดใช้ปัญญาธุรกิจท่านยังไงก็ไม่เจ๊งท่านมั่นใจในพระบิดาในมั่นใจในพระเจ้าทำบุญเลยมีเงินเยอะเกินมีกำไรเยอะนะถ้าอย่างพอมีกำไรบ้างไม่เยอะก็แบ่งปันเท่าที่มีใช่ไหมให้เขานั่นคือปัจจัยแต่บางทีท่านมีประสบการณ์เยอะๆการบรรยายความรู้ในเรื่องการลงทุนทำธุรกิจการค้าเป็นวิทย์เลยมีเงินเยอะเกินมีกำไรเยอะนะถ้าอย่างพอมีกำไรบ้างไม่เยอะก็แบ่งปันเท่าที่มีใช่ไหมให้เขานั่นคือปัจจัยแต่บางทีท่านมีประสบการณ์เยอะการบรรยายความรู้ในเรื่องการลงทุนทำธุรกิจการค้าเป็นเรื่องมีเงินเยอะเกินมีกำไรเยอะนะถ้าอย่างพอมีกำไรบ้างไม่เยอะก็แบ่งปันเท่าที่มีจะไม่ให้เขานั่นคือปัจจัยแต่บางทีท่านมีประสบการณ์เยอะๆการบรรยายความรู้ในเรื่องการลงทุนทำธุรกิจการค้าเป็นวิธีกี้ที่ผ่านมาใช่ไหมอ่ะไม่ได้มีตรงไหนบอกว่าทำบุญเบื้องล่างกูทำบุญเยอะๆเพื่อกูจะได้ไปสวรรค์สะสมบุญนะกูจะได้ไปสวรรค์ชั้นสูงสักวันหนึ่งข้างหน้าเราจะมาบอกให้ท่านฟังว่าเพราะท่านทำบุญไม่เป็นเนี่ยแหละจึงต้องหลุดลอยไปอยู่บนนั้น

0: เหตุผลที่อธิบายได้เป็นวิทยาศาสตร์ว่าทำไมจิตวิญญาณของท่านหลุดแล้วไปลอยค้างอยู่ตรงนั้นมันเป็นเหตุผลที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่อธิบายได้เนี่ยมันเพราะอะไรเรามีคำตอบเพราะเราสอนเรื่อง pure metaphysics ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็เรียกวิชาพระองค์ว่าอภิธรรมแต่ถ้าเป็นทางโลกวิชาของพระอาทิตย์เราใช้คำว่าอภิปรัชญา pure metaphysics ประการที่4ให้ความช่วยเหลือให้ความช่วยเหลือเช่นให้แรงงาน2ให้แรงปัญญา3ให้แรงใจ3อย่าง1ให้แรงงานก็คือกำลังกายเนี่ย2ให้แรงปัญญาความคิดความฉลาดทางสมองมนุษย์เราไม่เท่ากันทำบุญด้วยปัญญานึกออกไหมเหมือนอย่างที่เรากำลังทำอยู่เนี่ย3ทำด้วยแรงใจเห็นไหมครับคุณไม่จำเป็นต้องรวยเป็นเศรษฐีมีน้อยทำน้อยมีมากทำมากมีอะไรมากก็ทำอันนั้นก่อนใช่หรือไม่พี่น้องเห็นหรือยังครับพระบิดาจึงไม่สร้างให้จิตวิญญาณของท่านแบกทรัพย์สินเงินทองลอยมาในก้อนเมฆลอยไว้ในอากาศแล้วให้เอาตู้เซฟที่ใส่เงินใส่ทองลักษณะของคุณสมบัติของการเป็นเศรษฐีลอยไว้ในก้อนเมฆแล้วก็ให้ใครก็ไม่รู้ที่อุตริยะมาบอกว่ามาหลอกนะมาหลอกแต่ภาษาโลกก็บอกมาสั่งจิตวิญญาณของตัวเองสิเพราะจิตวิญญาณมาเกิดแสดงว่าจิตวิญญาณน่ะมันมีทรัพย์สินเงินทองเยอะแยะเป็นเศรษฐีน่ะมันเอามาแอบไว้บนก้อนเมฆบนท้องฟ้าเนี่ยหลอกให้ท่านสั่งจิตวิญญาณของตัวเองมาจิตวิญญาณเอามาเอาเงินตราเงินทองมากมายสักเท่าไหร่นะมีเท่าไหร่เอามากูอยากรวยมันไม่รวยซะสิมึงเอามาใช้คำว่าสั่งนะครับมึงต้องเอามาให้กูเพราะความรวยในมิติของจิตวิญญาณในเรื่องทรัพย์สินเงินทองที่เป็นเศรษฐีอ่ะไม่มีมันมีแต่โลกมายาที่เป็นจิตหยาบที่ถูกหลอกว่าเงินคือพระเจ้าที่หลอกว่าเงินตราคือพระเจ้าไม่ใช่เรื่องของจิตวิญญาณเพราะถูกหลอกมอดมารมันหลอกที่เราพูดหลอกสั่งจิตใต้สำนึกก็คือจิตวิญญาณเพื่อให้ไปเอาไอ้สิ่งที่มันไม่มีมาให้ที่บางคนมีเพราะว่าจิตหยาบในชาติที่แล้วก็หลงมิติโง่ๆแบบนี้ครับแล้วก็ทำบุญเบื้องล่างเอาไปสร้างเบื้องบนเอาไว้เยอะมากแล้วโชคดีได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกมันก็มาเก็บกินของเก่าท่านไม่ต้องไปสั่งจิตวิญญาณของท่านหรอกพอถึงเวลาแล้วเดี๋ยวจิตวิญญาณโดยพี่เพียเดียนซึ่งเป็นแม่นมเขาจะเหนี่ยวรั้งมาให้ในชีวิตของท่านเมื่อมันถึงเวลาที่เหมาะสมทุกอย่างบนโลกนี้มันเป็นมิติของการเวลาใช่ไหมจะเดินทางจากจุด A ไปยังจุด C มันต้องผ่านจุด B ก่อนจะเดินทางจากกรุงเทพมาเพชรบูรณ์เนี่ยหลักๆแล้วต้องผ่านสระบุรีและลพบุรีก่อนนี่คือมิติโลกในทางกายภาพเพราะฉะนั้นยังไม่รวยไม่ถึงเวลารวยมันก็ไม่รวยหรอกเพราะยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงคิวถ้าท่านชาติที่แล้วท่านบำเพ็ญนะปฏิบัติด้วยการบริจาคเยอะๆเพราะเป็นคนโลภอยากได้บุญเยอะๆอยากรวยไม่ต้องกลัวชาตินี้เดี๋ยวบุญหล่นทับแน่นอนไม่ต้องไปสั่งหรอกเดี๋ยวมันมาเองมันมาของมันเองมันเป็นกระบวนการทางด้านจิตวิญญาณพระบิดาทรงออกแบบไว้อย่างนี้เราจึงไม่เปิดคอร์สสั่งจิตใต้สำนึกใครสอนให้ทำตรงนี้เพราะถ้าไปเอาของที่เก็บไว้ในตู้เย็นมากินก่อนกำหนดแล้วโอกาสที่คุณที่เหลืออยู่เนี่ยนะคุณจะต้องเรียนรู้กับการยากจนกับการต้องดิ้นรนกับการที่ต้องไม่มีและเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วพระบิดาค่อยให้คุณไปแง้มเอาในตู้เย็นออกมาเพราะแต่ก่อนมันนานๆทำบุญทำกุศลทีนึงแล้วคุณจะว่าไงถ้าเอามาใช้ก่อนจนหมดแล้วอ่ะคุณจะทำไงครับ ทำไมไม่ปล่อยมันไปตามกระบวนการของกฎแห่งกรรมพระบิดาจึงให้เราสอนพวกท่านยกระดับจิตและปัญญาไม่ได้บอกว่าให้พยายามสั่งสมโลภเพื่อจะเป็นหมาเศรษฐีไม่ใช่สอนให้ท่านรู้จักบริจาคมีจาคะอ่ะเราให้สิ่งใดเราจะได้สิ่งนั้นไม่ต้องไปอยากได้หรอกเราอยากคบคนดีๆคุณก็เป็นคนดีสิอยากมีเพื่อนดีๆคุณก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกับคนรอบข้างสิเดี๋ยวคุณก็จะมีแต่เพื่อนดีๆแต่ถ้าคุณขี้งกคุณก็จะเจอแต่เพื่อนงกๆใช่ไหมถ้าคุณเป็นคนใจบุญคุณก็จะเจอแต่คนใจดีคนใจบุญเมื่อคุณเดือดร้อนนะแต่ถ้าคุณเป็นคนใจดีไอ้คนที่มันช ชคไม่ดีชะตาชีวิตมันตกต่ำต้อยตกต่ำมันก็อาจจะมาพึ่งพาอาศัยคุณมันจะมาอยู่รอบข้างคุณเยอะคุณก็อย่าไปแปลกใจเพราะนะตรงไหนมีอีแรงพระเยซูบอกแล้วตรงไหนมีอะไรตรงไหนมีสัตว์ตายอ่ะนะอีแรงมันก็จะไปอยู่ที่นั่นท่านในทางกลับกันในพูดพระองค์พูดประชดที่ไหนมีของเหม็นนะภาษาชาวพุทธใช่ไหมของเหม็นแมงวันจะตอมถ้ามีแมลงวันชุกชุมอยู่ที่ไหนแสดงว่ามันมีของเน่าเหม็นตรงนั้นเพราะมันชอบของเน่าเข้าใจหรือยังเพราะฉะนั้นถ้าท่านต้องการจะมีสิ่งแวดล้อมที่ดีท่านก็เป็นคนดีท่านต้องเป็นคนดีเดี๋ยวนะไอ้แมลงที่ดีๆเช่นภูมิรินซึ่งมันไม่เน่าด้วยมันสวยงามมันชอบกินของหวานของหอมเกสรดอกไม้เดี๋ยวมันก็จะมาบินตอมอ้าวระวังผีแมลงผีเสื้อเขาตอมกับแมงวันที่มันกินขี้มาตอมท่านน่ะท่านชอบให้แมงไหนตอมบอกเฮ้ยมึงเนี่ยโอ้โหแมงผีเสื้อแมลงผีเสื้อมาตอมแล้วมาตอมมึงเลยนะเนี่ยภูมิใจไหมบอกเฮ้ยแมงวันตอมมึงแล้วเว้ยถ้ามีใครมาทักท่านเนี่ยท่านลองดูสิว่าไอ้ไหนฟังแล้วท่านปิติท่านปลื้มเขามาทักบอกว่าเฮ้ยมึงเป็นไรวะเนี่ยแมงวันตอมมึงเต็มเลยเว้ยกับอีกคนเฮ้ยพึ่งเอ้ยแมลงผีเสื้อเอ้ยสีสวยๆมาตอมมึงเต็มไปหมดเลยโอ้โหน่าทึ่งมาก wonderful the great โอ้โหสุดยอดถ้าเป็นฝรั่งมาอุทานแบบนี้ครับเอาแบบไหนครับนี่คือกฎแห่งกรรมชัดๆนะให้ความร่วมมือร่วมมือก็คือร่วมแรงนะร่วมแรงร่วมกายก็คือร่วมมือและก็ร่วมใจใช่ไหมคำว่าร่วมกายเนี่ยรวมทั้งสมองด้วยนะถ้าจะพูดให้เป็นวิชาการกายหยาบสมองก็เป็นกายหยาบการให้ทานประการที่5ให้โอกาสที่ดีการทำบุญคือการให้โอกาสเช่นการเข้าคิวเนี่ยให้โอกาสคนที่เขามาก่อนได้ก่อนคุณรู้ไหมถ้าคุณมีจิตสำนึกแบบนี้คุณได้ทำบุญแล้วเพราะอะไรปิติสุขเกิดขึ้นในจิตใจที่คุณเข้าคิวไอ้นี่เป็นยังไงไม่คอยครับกูมาทีหลังกูไม่คอยคิวกูไม่สนครับกูจะแซงคิวแซงคิวครับนั่นแหละคุณทำบาปแล้วเพราะไปเป็นเงื่อนไขให้คนที่เขามาก่อนเนี่ยจิตตกคำว่าบาปแปลว่าทำในบางสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยหรือภาษาจิตวิทยาของเราเรียกว่าเป็นเงื่อนไขด้านลบทำให้คนอื่นเขาจิตตกเสียสมดุลจิตตกแปลว่าตัวสั่นใจสั่นเลยแต่เป็นด้านลบโกรธหงุดหงิดอารมณ์เสียนั่นแหละคุณกำลังทำบาปนะให้โอกาสดีกับคนอื่นๆนึกออกไหมครับและบางทีคุณเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดอยู่ในทีมงานเนี่ยคุณอย่าอวดฉลาดอยู่คนเดียวอ่ะนะลองคุณเป็นคนคิดไวใช่ไหมเสนอความคิดในที่ประชุมอ่ะคุณก็ช้าๆหน่อยได้ไหมคุณเป็นคนหัวไวอ่ะนะคุณไม่ให้โอกาสคนอื่นเขาได้แสดงความดีงามแสดงความคิดเห็นแล้วเขาได้มีความสุขมีความภาคภูมิใจว่าเขาเป็นคนหนึ่งของทีมเขาเป็นคนสำคัญของทีมหรือเป็นคนหนึ่งที่มีค่าในสังคมคุณไม่เปิดโอกาสให้คนอื่นเลยคุณก็ไม่ได้ทำบุญเพราะคุณไม่เคยใช้ปัญญาคุณเก่งหัวไวมันคนอื่นๆเลยกูไม่คิดดีกว่าเดี๋ยวแม่งไอเวนี่แม่งคือคุณอะไอเวนเนี่ยมันเป็นคนหัวไวเดี๋ยวมันตอบไปเองกูขี้เกียจคิดอะนอกจากคุณจะไม่ได้บุญแล้วคุณยังทำบาปด้วยนะเพราะอะไรคุณไปปิดกั้นคุณไปทำตัวเป็นอุปสรรคของคนที่เขาจะต้องพัฒนาจิตตะปัญญาคุณไปเป็นอุปสรรคเขาเนี่ยแสดงว่าคุณทำบาปนะเห็นไหมแทนที่คุณจะได้บุญจะเกิดกุศลผลบุญมันเกิดบาปให้กับคุณมันชีวิตของคุณเนี่ยมันถึงเป็นแบบนี้แค่ไหนก็อยู่แค่นั้นไม่สามารถจะกลับบ้านนิพพานหลุดพ้นได้เพราะบางอำนาจของจิตวิญญาณมันไม่เกิดไปเป็นอุปสรรคกับคนอื่นก็ไม่รู้อวดเก่งอวดฉลาดเขาถึงบอกว่าคนฉลาดต้องแกล้งโง่เสียบ้างเพื่อเปิดโอกาสให้คนอื่นเนี่ยเขาได้แสดงความฉลาดและได้ภาคภูมิใจบ้างทำบุญไม่ได้มาบ้าต้องไปเลี้ยงข้าวมันซื้อขนมมาฝากมันเขาเรียกทำบุญไม่ใช่ทำบุญต้องไปวัดต้องไปตักบาตรต้องไปถวายพระไม่ใช่หรอกครับบุญเนี่ยมันเป็นกริยาวัตถุก็แปลว่ามันเป็นวิธีการมันเป็นมายามันเป็นกุศโลบายในการที่จะทำให้จิตของคนทำเนี่ยมีปิติสุขนึกออกไหมและช่วยให้คนที่ได้รับการกระทำความดีงามนั้นเกิดปิติสุขด้วยก็แปลว่ามีปิติสุขทั้งสองฝ่ายคุณให้โอกาสที่ดีกับคนอื่นเนี่ยมีคนโง่เท่านั้นนะที่เขาจะไม่รับโอกาสที่ดีนั้นแต่คนในสังคมสังเกตไหมพี่น้องครับมันดีแต่ฉวยโอกาสดีแต่จะฉวยโอกาสก็แปลว่าฉกชิงโอกาสที่ดีของคนอื่นมาเป็นของตนนี่เขาเรียกว่าไอ้พวกฉวยโอกาส มันทำบุญหรือทำบาปล่ะพี่น้องครับแล้วมาเสนอหน้าแป้นแล้นนะไปแย่งโอกาสของคนอื่นมาใช่ไหมเราอยู่ในสังคมเราอย่าไปสวรรค์คนเดียวต้องเปิดโอกาสให้คนอื่นได้ไปสวรรค์แปลว่ามีปิติสุขเนี่ยนะมีให้เขามีโอกาสหรือเวลาจะเอาอะไรก็ตามเรามาก่อนก็จริงเราต้องนึกถึงคนที่มาข้างหลังด้วยว่ามันมีอีกมากไหมถ้ามันมีอีกมากเราอย่าเยอะภาษาของพระพุทธองค์ใช้ว่าอย่าโลภภาษาพระบิดาบอกว่าอย่าเยอะคิดถึงคนข้างหลังบ้างนะอย่าไปใช้ภาษิตไทยโบราณอิ่มก่อนดูโขนดูหนังอิ่มทีหลังล้างถ้วยล้างชามแปลว่าอะไรครับอิ่มก่อนดูโขนดูหนังก็แปลว่ามีความสุขสนุกสนานเพราะกูกินอิ่มแล้วกูไม่วอรี่ don't worry แปลว่ากูบอกกูไม่วอรี่แล้ว I'm not worry กูไม่ว่าแล้วกู enough แปลว่ากูไม่หิวแล้วกูอิ่มแล้วส่วนอิ่มทีหลังล้างถ้วยล้างชามไอ้ภาษิตเนี้ยมันพูดให้เพราะนะว่าอิ่มทีหลังล้างถ้วยล้างชามจริงๆแล้วต้องใช้คำว่ากินทีหลังแต่มันใช้คำว่าอิ่มก่อนใช่ไหมอิ่มก่อนเพราะว่ากินก่อนอิ่มทีหลังแล้วว่ามากินทีหลังอ่ะแทนที่จะใช้คำพูดให้มันตรงๆนะฟังและชัดเลยนะเป็นอุปมาอุปไมยเหมือนกันนะฮะกินก่อนอิ่มก่อนดูโขนดูหนังดูแลสนุกสนานมีความสุขไม่มีความทุกข์อะไรกินทีหลังหรืออิ่มกินทีหลังและอิ่มทีหลังเนี่ยไม่ใช่ล้างถ้วยล้างชามมันเลียถ้วยเลียชามทำไมอ่ะไอ้พวกที่มาก่อนมันใช้ภาษีเนี้ยมันแดกเกือบหมดมันมีเหลือเศษเพราะมันอร่อยมันแดกเกือบหมดเรามากินทีหลังเนี่ยมันเหลือแต่เศษเม็ดข้าวไม่กี่เม็ดเศษอาหารไม่กี่ชิ้นค่อยๆกวาดกินไม่กินก็ไม่ได้เพราะกูหิวอ่ะการค่อยๆกวาดจนทั้งไม่เหลือแม้แต่น้ำกวาดหมดไม่มีเหลือเลยนะอย่างนี้เขาเรียกว่าเลียครับพฤติกรรมนี้เขาเรียกว่าเลียนะแมวเลียหมาเลียเนี่ยชามเข้าหมาชามเข้าแมวท่านเลี้ยงน้องหมาน้องแมวท่านเห็นไหมถ้าเขากินอร่อยเขาเลียจนหมดมันทุเรศใช่ไหมครับท่านมาใช้กับคนเนี่ยประเภทเนี่ยกินก่อนอิ่มก่อนดูขนดูหนังกินทีหลังอิ่มทีหลังเลียถ้วยเลียชามเนี่ยมันทุเรศคนที่ใช้ภาษิตแบบนี้พวกนี้ได้รับตำแหน่งคือโลภโลภคือเห็นแก่ประโยชน์สุขส่วนตนดูขนดูหนังไงเห็นแก่ประโยชน์สุขส่วนตนไม่สนคนอื่นเลยอย่างนี้แสดงว่าเป็นสัตว์สังคมเป็นไหมครับพี่น้องไม่เป็นไงมันคุณแค่โอกาสที่ดีกับคนอื่นเท่านั้นแหละนึกออกไหมนะไม่ไปแย่งโอกาสคนอื่นเหมือนรัฐะเขาเรียกอะไรที่เขาให้เงินมาเป็นก้อนๆช่วยเขาเรียกอะไรเงินกู้เงินอะไรใช่ไหมที่เขาให้มาแล้วให้มาช่วยกัน 3,000 บ้าง 5,000 บ้างอะไรนั่นถ้าท่านเป็นคนร่ำรวยแล้วอย่าไปโลภไปแย่งเขาเลยให้คนจนๆที่เขามีโอกาสน้อยเพราะเขายากจนเกิดมาเขาจนเพราะมีเวรมีกรรมไม่มีใครอยากเกิดมาจนหรอกคุณก็อย่าไปแย่งเขานะรัฐบาลก็ต้องไปกู้เงินมามากมายอ่ะนะคุณช่วยเสียภาษีให้ก็แล้วกันรัฐบาลไปกู้เขามาเราต้องช่วยเขาเอาภาษีเราไปจ่ายใช่นี่อ่ะก็ถือว่าทำบุญเหมือนกันเนี่ยแต่คุณต้องรู้ใช่ไหมล่ะว่าการที่คุณเสียสละไม่ไปเอาเงินช่วยเหลือของรัฐะในระหว่างช่วงติดโควิดเนี่ยนะใช่ไหมคุณไม่ไปเอานะคุณรู้ว่าอย่างไรคือทำบุญและมีคำตอบ 5-6 ข้อที่เราจะทยอยอธิบายคุณจะเกิดกุศลและจิตเกิดขึ้นมีปิติสุขเกิดขึ้นในจิตใจมันเป็นการชาร์จแบตเตอรี่ให้กับจิตวิญญาณอย่างดียิ่งนะที่ผ่านมาสังเกตไหมคนที่ตายโหงอ่ะตายตรงไหนเนี่ยนะจิตวิญญาณก็จะหล่นตุ๊บอยู่ตรงนั้นเพราะจิตวิญญาณไม่มีบารมีก็คือไม่มีพลังอำนาจทางจิตวิญญาณที่จะเดินเหินเคลื่อนที่ไปไหนได้เพราะตายกระทันหันตายเพราะอุบัติเหตุไปไหนไม่ได้นะโยมบาลต้องมาพาไปแต่ก่อนพาไปจิตวิญญาณของตัวเองนั้นนะจิตวิญญาณโยมบาลยังไม่มาก็นิมนต์พระมาใช้ได้สายสินจูงจิตวิญญาณมาไปวัดไม่ให้ไปอยู่ข้างถนนตรงนั้นเพราะไม่งั้นจากการนอนอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ข้างทางนั่นก็ต้องไปสร้างศาลเพียงตาเอาไว้ให้อยู่เพราะไปไหนไม่ได้ก็ต้องอยู่ตรงนั้นตายตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นที่มันเป็นจิตวิญญาณเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรครับเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาไม่รู้ความจริงเรื่องที่เราพูดไงไม่เคยพัฒนาบารมีไม่เคยสั่งสมบารมีของจิตวิญญาณเลยนะไปเชื่อพวกมอดมาเนี่ยหลอกให้เสพกิเลสอ่ะตราบใดที่เสพกิเลสตราบนั้นยังหมุนแต่กรรมจักรเมื่อยังไม่รู้จักธรรมจักรเพราะไม่รู้จักความรักจิตวิญญาณไม่มีทางครับที่จะมีอำนาจแม้แต่จะเคลื่อนที่เดินทางและตอนมีชีวิตเป็นมนุษย์ยังดันทะลึ่งไปเจาะจิตวิญญาณตัวเองให้รั่วไปสั่งจิตใต้สำนึกก็คือไปเอาพลังทางจิตวิญญาณมาใช้อีกครับ เวลาตายก็ตายยากนะครับเพราะว่าจิตวิญญาณไม่มีพลังจะดีดออกจากกายสังขารโอ้มันโคตรทรมานเลยครับแต่ไม่เห็นโลงไม่หลั่งน้ำตาไงมนุษย์อ่ะชอบอุตริคิดว่ากูเก่งกว่าคนอื่นและกูก็ทำมีเสียงลมเสียงนกเสียงกามาเตือนก็ไม่ฟังไม่ฉุกคิดอ่ะนะมีเรื่องที่จะต้องรู้เรื่องลึกๆแบบนี้ไว้เปิดสถานธรรมก่อนเนาะเราค่อยมาคุยกันนะมาเสียตังค์ฟังมั่งนะมากินข้าวกินปลาที่เราจะปรุงให้ทานอีกรอหน่อยครับพยายามช่วยกันนะให้คนตายน้อยลงหน่อยนะตอนนี้ก็ไอโอไมครอน BA อะไรนะ4อะไรไม่รู้อ่ะ2ตัวที่มันแรงกว่าเดิมอ่ะ มันกำลังมานะฮะกำลังมาคนไทยติดแล้ว181คนนะครับนะตัวเลขจริงนะส่วนตัวเลขไม่จริงเป็นยังไงเราไม่รู้อ่ะให้โอกาสที่ดีประการที่6ให้ความเป็นมิตรการให้ทานคือให้ความเป็นมิตรไอ้คำว่าทานเนี่ยมาจากคำว่ารับประทานเราอธิบายแล้วนะครับแล้วก็ใครทานจิตวิญญาณของท่านจิตวิญญาณของคนที่ท่านให้ความเป็นมิตรความอิ่มเอิบเบิกบานความสงบในจิตใจความพึงพอใจในจิตใจของผู้ที่ได้รับความเป็นมิตรจากท่านเนี่ยนั่นแหละคือการที่เขาทานในการแสดงพฤติกรรมของความเป็นมิตรให้กับเพื่อนของท่านคนนั้นหรือกับคนรอบข้างได้ทีนี้ท่านอาจารย์ถามว่ารุตระธรรมาจารย์ปริญญาจ๋าและความเป็นมิตรน่ะที่เราจะแสดงออกเพื่อเป็นการให้ทานในลักษณะของการทำบุญเนี่ยให้กับคนอื่นเนี่ยมันทำอย่างไรได้บ้างโอ้ไม่ยากเราจะพูดสั้นๆ 1. ท่านต้องเป็นคนยิ้มง่ายฝึกตัวเองเลยให้เป็นคนยิ้มง่ายเพราะการแสดงออกซึ่งความเป็นมิตรก็คือการยิ้มถูกไหมลงทุนน้อยที่สุดพูดน้อยแล้วไม่พอยังเสือกไม่รู้จักยิ้มให้กับคนอื่นอีกบางคนเขายิ้มให้ก่อนก็ยังแย่ไม่ตอบสนองเขาด้วยนี่มันผิดมนุษย์มนานะแสดงความเป็นมิตรข้อที่หนึ่งคือท่านต้องฝึกตัวให้เป็นคนยิ้มง่ายแปลว่าเวลาคนอื่นเดินผ่านมาหรือเดินผ่านคนอื่นต้องเห็นคนอื่นอยู่ในสายตาเพราะท่านเป็นสัตว์สังคมไม่ใช่เดินเฉียวเดินชนหรือเดินละเมินไม่มองอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ต้องการเป็นมิตรมีมิตรไว้ดีกว่ามีศัตรูท่านว่าจริงป่ะใช่ไหมมีเพื่อนหมาเนี่ยยังดีกว่ามีหมาเป็นเพื่อนนะท่านเชื่อไหมท่านจะอาจจะคิดว่าอะมีหมาเป็นเพื่อนดีกว่ามีเพื่อนหมาแต่วิชาจิตจักรวาลเนี่ยนะมีเพื่อนหมานะยังดีกว่ามีหมาเป็นเพื่อนนะเพราะอะไรครับเพราะมันพูดได้ไงเพราะมันพูดได้มันมีความคิดตอนเนี้ยมันทำตัวหมามันทำตัวเหมือนหมานะกับเรามันเป็นมนุษย์นะแต่ทำตัวหมากับเราเราลองทำตัวไม่ใช่หมากับมันเลยทำตัวเป็นมิตรกับมันทำตัวเป็นมนุษย์กับมันเลยเดี๋ยวพระบิดาออกแบบไว้พระบิดาออกแบบไว้นะถ้าท่านเป็นมิตรกับมันน่ะมันจะเป็นมิตรกับท่านท่านเห็นไหมท่านเอาหมาน้องแมวมาเลี้ยงอ่ะท่านแสดงความเป็นมิตรกับหมามันก็เป็นมิตรกับท่านมันจะรักท่านซื่อสัตย์กับท่านแมวมันก็จะรักท่านมันซื่อสัตย์จากท่านนั่นคือการออกแบบเพราะตอนนี้ไอ้เวรเนี่ยมันทำตัวไม่เป็นมิตรกับกูท่านลองทำตัวเป็นมิตรกับมันดูสิเป็นมิตรกับมันก่อนเลยอย่ารอให้มันทำตัวเป็นมิตรกับท่านก่อนยากตัวท่านเปลี่ยนแปลงตัวท่านเองมันง่ายมากเลยใช่ไหมเป็นมิตรกับมันเนี่ยแค่นี้มันยังไม่เป็นมิตรมากพอเป็นมิตรกับมันให้มากขึ้นกว่าเดิมอย่างแรกยิ้มง่ายสองครับนอกจากเจอมันแล้วยิ้มแล้วไม่พอ นะวิธีการส่งไมตรีให้มันก็คือทักทายมันก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะมันจะไม่รับทักทายเราช่างมันเราเป็นคนที่ต้องการทำบุญลงทุนถูกที่สุดนะมันอาจจะขาดทุนตรงนิดเดียวยิ้มบ่อยยิ้มง่ายนะเดี๋ยวตีนกาขึ้นหางปลาเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะย่นจะเหี่ยวว่าเราเป็นคนชอบพูดชอบยิ้มอ่ะแม้ตรงเนี้ยของเราจะมีแต่นี่คือสัญลักษณ์ของคนที่มีแต่มิตรใช่ไหมมีรอยยิ้มเนี่ยมันก็ต้องมีรอยนะหางตาก็ต้องมีรอยตีนกาอะไรบ้างก่อนว่ายิ้มหน้าตาเห็นไหมแล้วก็แต่ไม่ขาดทุนชีวิตเราจะมีแต่มิตรเพราะอะไรฮะเพราะว่าเวลาเรายิ้มให้ใครสังเกตไหมครับเวลาท่านยิ้มให้ใครไอ้หมอนั่นเนี่ยมันต้องยิ้มตอบคนส่วนใหญ่นะนอกจากบางคนกำลังอารมณ์ไม่ดีและหรือบางคนที่เขาไม่เห็นท่านยิ้มนึกออกไหมครับแอบยิ้มให้แล้วก็ถ้าท่านทักทายคนอื่นก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะธรรมชาติพระบิดาออกแบบไว้มันถึงแม้ว่ามันไม่อยากจะคุยไม่อยากจะพูดกับท่านสิ่งที่เป็นเงื่อนไขที่ท่านแสดงกับมันมันจะไปบังคับจิตบังคับใจมันถึงแม้มันจะต้องฝืนสวัสดีครับสวัสดีค่ะถึงแม้มันจะฝืนตอบเรามันก็ต้องทำถ้ามันไม่ยอมแสดงออกมาเหมือนที่เราแสดงมันจะมีความทุกข์อย่างหนักหนามากเลยเพราะธรรมชาติจิตวิญญาณเนี่ยจะบังคับมันอ่ะ มันจะรู้สึกฝืนมากเลยที่มันจะไม่ตอบรับสวัสดีเราท่านไปลองสิอย่าว่าแต่คนเลยสัตว์หมาแมวเหมือนกันเลยทักมันอย่างมิตรมันก็จะเป็นมิตรกับท่านทักมันแบบศัตรูมันก็เป็นศัตรูกับท่านยิ้มง่ายทักทายก่อน 3. เวลาพูดจาต้องใช้คำพูดที่อ่อนหวานคำพูดอ่อนหวานคือพูดเพราะไม่ห้าวห้าวไม่ก้าวร้าวใช่ไหมต้องพูดเพราะพูดด้วยคำที่หยาบคายอ่ะไม่ใช่แสดงความเป็นมิตรนะคนที่เป็นมิตรเราจะพูดเพราะใช่ไหมแฟนเราคนที่เรารักลูกเราผัวเราเมียเราพูดเพราะใช่ไหมพูดกับทุกคนให้เพราะเหมือนกับพูดกับเมียกับผัวเราพูดกับลูกเราได้ไหมนะแต่ไม่ใช่ไปเรียกสรรพนามเขาว่าผัวเพราะเขาไม่ใช่ผัวเราเท่านั้นแหละใช้สรรพนามมันได้ถูกต้องแต่ใช้คำพูดเพราะเหมือนกันเหมือนอย่างพระเยซูท่านบอกอ่ะจงรักลูกหลานของท่านให้เท่ากันให้เหมือนกันกับที่ท่านรักลูกหลานของคนข้างบ้านให้เหมือนกันหรือให้เท่ากันกับที่ท่านรักลูกหลานของตัวท่านเองนั่นคือคำที่พระเยซูเคยตรัสสอนไว้นี่เหมือนกันแสดงความเป็นมิตรกับคนรักใกล้ตัวอย่างไรนะนานๆเจอใครหรือคนแปลกหน้าก็ให้แสดงแบบนั้นใช่ไหมยิ้มง่ายทักทายก่อนพูดจาด้วยถ้อยคำที่อ่อนหวานประการที่4ครับแสดงกิริยาอาการหรือแสดงพฤติกรรมภาษากายภาษาท่าทางที่อ่อนโยนสุภาพอ่อนหวานแสดงอาการด้วยความสุภาพอ่อนโยนแค่นี้ยังไม่พอแสดงความเป็นมิตรให้มากกว่านั้นอย่าแสดงพฤติกรรมอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นกายกรรมหรือวจีกรรมกายกรรมคือการกระทำวจีกรรมคือคำพูดที่แสดงออกด้วยพฤติกรรมซึ่งนำหน้าด้วยคำว่าขี้ทั้งหลายขี้เกียจคนชอบไหมล่ะคนในสังคมเพื่อนร่วมงานทีมงานชอบไหมขี้เกียจผัวกับเมียชอบไหมถ้าผัวขี้เกียจเมียขี้เกียจพ่อกับแม่ชอบไหมถ้าลูกขี้เกียจทำการบ้านขี้เกียจอ่านหนังสือเห็นไหมขี้นำหน้าถ้าต้องการจะทำบุญลูกจะพ่อแม่ก็จะรักพอพ่อแม่รักลูกก็จะมีความสุขพ่อแม่เห็นลูกเป็นคนที่ไม่มีขี้คือไม่ขี้เกียจก็คือขยันพ่อแม่จะรักมากพ่อแม่ก็มีความสุขเห็นไหมครับบุญกุศลมันเกิดขึ้นเยอะแยะเลยลงทุนสักกี่ตังค์ครับบอกแล้วไงไม่รวยก็ทำบุญได้ไม่รวยก็ไปสวรรค์สวรรค์พระบิดานะคือสวรรค์นิรันดรเห็นไหมครับพี่น้องครับมีกำลังใจยังครับไม่จำเป็นว่าจะต้องนะเนี่ยอะไรนะถือศีลฟังธรรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์ให้ทานถือศีลภาวนาแล้วก็ต้องไปวัดไปวาเท่านั้นนะถึงจะนิพพานได้อะแล้วคนศาสนาอื่นนะก็จะไปสวรรค์มั่งไม่ได้ไงใช่หรือไม่นี่แหละจักรวาลเป็นสากลเป็นยูนิเวอร์แซลศาสนาก็เป็นสากลเป็นยูนิเวอร์แซลไม่ใช่จำกัดจำเขี่ยถ้าศาสนาจำกัดจำเขี่ยเฉพาะคนที่เข้ารีดอันนั้นเขาไม่เรียกศาสนาครับเขาเรียกว่าลัทธิแล้วถ้าพระศาสดาหวงธรรมะเฉพาะคนที่มาเข้ารีดมาเป็นสาวกของพระองค์ศาสดาพระองค์นั้นจะเรียกว่าตัวเองเป็นศาสดาไม่ได้ครับเป็นได้แค่เจ้าลัทธิจำนิยามที่เราไอดีนติฟายให้ท่านฟังไว้ทุกวันนี้มนุษย์ส่วนใหญ่เอาพระศาสดาตัวเองนะดึงลงมาต่ำมาเป็นแค่เจ้าลัทธิศาสนาของข้าศาสดาของข้าใครอย่าแตะทั้งศาสนาทั้งพระศาสดาเป็นทั้งเจ้าลัทธิและเป็นลัทธิไปเสียแล้วแต่วเห็นไหมแล้วที่อวดฉลาดกันเนี่ยเราพูดให้คิดนะครับจะได้เกิดบุญเกิดกุศลเนาะเราถึงบอกว่าทุกศาสนาดีหมดพระโอวาทพระวจนะของพระศาสดาทุกพระองค์เนี่ยดีหมดแต่จำไว้ว่าพวกนำทางตาบอดนะบางทีมันบิดเบือนมันไม่ได้พูดพระวจนะของพระศาสดาที่ถูกต้องแท้จริงเพราะฉะนั้นต้องคิดก่อนอย่าไปเชื่อนะว่าเป็นพระศาสดาพูดจำไว้ครับเราไม่ได้ก้าวล่วงพระศาสดาพระองค์ไหนแต่เราพูดความจริงให้ท่านฟังประการที่7คือให้สินทรัพย์บริจาคสินทรัพย์จตุปัจจัยทายทานอะไรพันนั้นนะให้สินทรัพย์ทรัพย์สินก็คือบริจาคที่ดินให้วัดใช่ไหมบริจาคเงินเพื่ออุดหนุนการซ่อมแซมศาลาการเปลี่ยนซ่อมแซมโบสถ์วิหาร5บริจาคให้วัดเพื่อที่จะบูรณะพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานของวัดอะไรอย่างเงี้ยนี่คือการทำบุญเหมือนกันเพราะทำแล้วท่านมีความสุขไหมทำบุญแล้วท่านเกิดปิติสุขปิติแปลว่าความยินดีนะความยินดีมีความสุขก็คือนะมีความยินดีในสิ่งที่ได้กระทำเป็นความปิติสุขที่เกิดขึ้นเล็กๆในจิตใจของท่านประการที่8คือให้ปัญญาการให้ทานตรงนี้คือให้ปัญญาที่ตะกี้ที่พูดถึงเรื่อง ปัญญาให้ปัญญาคือให้ความคิดให้ความฉลาดนี่คือการให้ทานมีทั้งหมด8ประการพอสังเขปท่านจะได้สามารถแสดงออกในชีวิตประจำวันของท่านได้อยู่ที่ไหนก็ให้ทานหรือทำบุญได้ใช่หรือไม่เห็นยังครับอย่างไรคือทำบุญประการที่2คือการมีมหาสติมหาสตินี่เป็นอนุตตรธรรมของจิตจักรวาลโดยเฉพาะท่านไม่มีมหาสติในการดำเนินชีวิตคือไม่ถือลูกแก้วดวงนี้ไว้ท่านไม่มีทางที่จะนิพพานกิเลสได้และท่านจะไม่มีทางที่จะหลุดพ้นกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาได้ถ้าท่านไม่ครองมหาสติมหาสติคือรู้สติมีสติและใช้สติอยากรู้รายละเอียดลึกกว่านี้ไปค้นหาของเก่าเอานะเขียนคำว่ามหาสตินะใน Google ใน Facebookใน YouTube มีหมดมีให้ท่านดูเพียบอย่าบอกว่าขี้เกียจฟังขี้เกียจดูก็แล้วกันถ้าท่านสามารถรู้สติมีสติและใช้สติในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ท่านก็จะเกิดบุญกุศลบุญประการที่หนึ่งคืออะไรท่านจะไม่ทำลายความสุขสงบของผู้อื่นท่านจะไม่ทำลายความสงบที่เป็นสุขของผู้อื่นที่เรียกว่าปิติสุขนะสุขเล็กๆเนี่ยท่านจะไม่ไปทำลายความสงบสุขของคนอื่นด้วยอำนาจของมหาสติที่ท่านถือครองอยู่ปฏิบัติอยู่นี่คือการสร้างบุญประการที่สองเป็นเงื่อนไขด้านบวกของผู้อื่นในประการที่สองไม่ทำลายความสุขสงบแปลว่าไม่เป็นเงื่อนไขด้านลบประการที่สองคือเป็นเงื่อนไขด้านบวกก็แปลว่าคิดดีนึกดีพูดดีประพฤติดีทำดีกับคนอื่นนั่นแหละโดยที่ท่านทำเองท่านก็มีความสุขคนที่ถูกกระทำคนรอบข้างของท่านเขาก็มีความสุขโดยต้องมาจากมหาสตินะตั้งใจที่จะไม่พูดร้ายกับเขาตั้งใจจะไม่ทำผิดกับเขาอย่างตั้งใจอย่างเต็มใจนั่นคือมหาสติไม่ใช่ด้วยธรรมชาติธรรมชาติของกูมีมหาสติของกูแล้วมันกูก็เป็นคนดีกับมึงเนี่ยแต่กูไม่รู้หรอกว่าที่กูทำดีกับมึงนะดีมันดียังไงบ้างไม่มี5 6ข้อที่เราบอกแต่แรกว่าบุญคืออะไรนะไม่รู้ไม่เข้าใจตรงนั้นบุญก็ไม่เกิดครับยังไงก็ไม่เกิดบุญเกิดจากจิตวิญญาณของเราเนี่ยระลึกรู้ได้ว่าที่ทำอยู่เนี่ยอะไรอะไรอะไรยังไงนะ5-6ข้อที่ว่าประการที่3การมีมหาสติก็คือท่านตอบสนองความต้องการของผู้อื่นเป็นถ้าเราไม่มีมหาสติธรรมชาติที่เป็นสันดานของมนุษย์ทุกคนเวลาจะตอบสนองความต้องการเนี่ยของเพื่อนกับจะตอบสนองความต้องการของตนเองเนี่ยเราถามว่าธรรมดาของสัตว์มนุษย์หรือสัตว์โลกทั่วไปมันจะทำทุกสิ่งเพื่อตอบสนองความต้องการของใครก่อนเรื่องนี้เราชอบนะหลวงพ่อพระพยอมเคยเทศตอนที่แกยังหนุ่มๆและเดียวยังเด็กๆอ่ะตอนนั้นเรายังไม่รู้จักพระบิดาหรอกท่านบอกว่าผัวเมียรักกันเนี่ยนะผัวเมียรักกันเนี่ย2คนเนี่ยจะพิสูจน์ว่ามันรักจริงไหมเนี่ยสอนโยมดูโยมผู้หญิงโยมผู้หญิงเอาถ่านแดงๆมา2ก้อนนะโยมนะแล้วเอาการถ่านแดงๆเนี่ยนะวางบนตักคนละก้อนเมื่อถึงตอนหนึ่งถ้าอยากพิสูจน์เนี่ยโยมเอาถ่านแดงๆร้อนๆบนตักโยมเนี่ยไปใส่จากมันดูซิเป็นยังไงมันจะรีบเอาถ่านแดงๆก้อนที่เราไปใส่มันโยนกลับคืนมาหาเราเพื่อพิสูจน์ว่ามันรักเรามากหรือนะทาน2ก้อนเนี่ยนะเวลามันร้อนนะมันจะเอาทานของใครออกจากตักก่อนของมันบอกมันรักเราบนตักมันก็มีก้อนแดงๆก้อนหนึ่งร้อนบนตักมันก็มีก้อนแดงๆก้อนหนึ่งร้อนเหมือนกันนะเวลามันจะเอาทานแดงๆร้อนๆออกจากตักฮะมันจะเอาจากตักใครออกก่อนมันต้องเอาจากของมันออกก่อนใช่ไหมเพราะมันก่อนร้อนใช่ไหมแล้วเผลอๆนะมันเอาของมันมาใส่ตักเราด้วยอันนี้ยิ่งซวยหนักเข้าไปอีกนะครับนี่เป็นสิ่งสมมุตินะอาจารย์พระพยอมแกเคยสอนแบบนี้ที่แกโด่งดังมาจากอดีตนะนี่ก็เหมือนกันนะถ้าเรามีมหาสติเราจะตั้งใจที่จะตอบสนองความต้องการของผู้อื่นได้อย่างจริงใจและตั้งใจเราจะไม่แสดงความโลภออกมาเลยครับเพราะเราจะรู้ว่ารู้สติอ่ะ นะรู้ว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่รู้ว่าเมื่อครู่เพิ่งทำอะไรมารู้ว่าต่อไปข้างหน้าจะเป็นยังไงเราช่วยเขาอนาคตข้างหน้าเวลาเราเดือดร้อนเขาต้องช่วยเราแน่ๆนี่คือหนึ่งในความรู้ที่ได้จากรู้สติซึ่งเป็นหนึ่งในมหาสติใช่ไหมครับมนุษย์ทุกคนต้องการเพื่อนมนุษย์ทุกคนไม่ได้มีแค่ปัจจุบันอย่างเดียวไม่ใช่มีแค่อดีตที่ผ่านมาแล้วอย่างเดียวมันต้องมีอนาคตด้วยเห็นไหมมหาสติช่วยให้เราเป็นแบบนี้เราก็เลยไม่เห็นแก่ตัวนะปัดกันพึ่งพาอาศัยกันนะเราก็จะต้องเน้นว่าเราช่วยใครในวันนี้เราไม่ต้องไปตั้งเป้าหมายหรอกว่าวันข้างหน้าเนี่ยมึงจะช่วยเราได้ไหมมันจะช่วยเราบ้างไหมช่วยเรากลับคืนไหมถ้าวันหน้าเราเดือดร้อนไม่ต้องไปหวังน้ำบ่อหน้าชีวิตมนุษย์เราเนี่ยมันมีขึ้นขึ้นลงลงมันมีทั้งสำเร็จมันมีทั้งล้มเหลวมันมีทั้งความยุ่งยากมันมีทั้งความง่ายดายมันมีตลอดอ่ะมันถ้าเราเป็นสัตว์สังคมเราพึ่งกันได้ไหมพึ่งได้ใครดีกับเรานะเราก็ต้องดีกับเขาอยู่แล้วนะไอ้ประเภทพันเนรคุณน่ะมันมีน้อยมันไม่มากหรอกใช่ไหมการตอบสนองความต้องการของผู้อื่นแปลว่าอะไรแปลว่าเราไม่วางเฉยเราไม่วางเฉยนะและเรายินดีที่จะทำเพื่อผู้อื่นเพราะว่าเราเป็นคนที่มีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นนั่นเองครับอย่างที่4การมีมหาสติเนี่ยมันจะเป็นการทำบุญและทำให้เราได้บุญก็คือได้ความปิติสุขทั้งเราและคนที่ถูกเรากระทำคือร่วมยินดีในความสำเร็จไม่ว่าเขาจะทำอะไรสำเร็จเราต้องร่วมแสดงความยินดีไปกับเขาด้วยในทางตรงข้ามคืออิจฉาริษยาอิจฉาตาร้อนใช่ไหมเดินไปมาเอาน้ำป้ายตาไปตลอดเพราะอิจฉาตาร้อน นั่นคือคำเปรียบเปรยเป็นอุปมาอุปไมยเราต้องร่วมยินดีในความสำเร็จมันทำให้เรามีความสุขนะที่ยินดีด้วยนะที่ท่านประสบความสำเร็จนะยินดีด้วยนะที่ท่านมีความสุขยินดีด้วยนะที่ลูกหลานของท่านสามารถสอบเข้าได้นะสอบได้ที่หนึ่งไม่ใช่ไปอิจฉาเขาลูกกูแม่งรวยถ้วยลูกมันดีกูเลยอิจฉาลูกมันเ นี่ยมนุษย์เป็นโลกเสรีนะมันอยู่ที่ว่าเราจะมองแบบไหนเลือกแบบไหนแล้วเรามีความทุกข์มีความสุขการทำให้เกิดบุญคือปิติสุขทั้งตัวผู้กระทำและผู้ถูกกระทำ ยินดีในความสำเร็จนะการมีมหาสติเนี่ยมี4ประการชัดเจนไหมครับพี่น้องประการที่3ครับอย่างไรคือทำบุญการมีปณิธานแห่งนิพพานรู้จักไหมปณิธานแห่งนิพพานลูกแก้วลูกที่2มหาสติเป็นลูกแก้วลูกที่1พระบิดาประทานมาให้มนุษย์โลกมี2ลูกซึ่งจะสามารถกลับบ้านได้ผู้ชายบอกว่ากูก็มีนะมี2ลูกใช่ไหมผู้ชายเอาไว้ทำพันใช่ไหมแต่ผู้หญิงก็มี2ลูกผู้หญิงก็เอาไว้ทำพันเหมือนกันคือเต้านมไงให้ลูกดูดนมก็มี2ลูกนะนะอย่ามาแข่งกันนะผู้หญิงบอกก็มึงอย่ามาแข่งนะลูกมึงลูกเล็กของกูลูกใหญ่ไม่ว่าลูกเล็กลูกใหญ่ก็เป็นอุปมาอุปไมยที่พระบิดาให้ไว้เพื่อให้สติและพระองค์ให้ไว้เพื่อให้เรามาสอนท่านไม่ใช่ว่าเอามาไว้เพื่อหนักบนหนักล่างหรืออะไรหรอกไม่ใช่เอาไว้ให้เป็นปริศนาธรรมะ นึกออกไหมครับลูกแก้วมี2ดวงคือมหาสติซึ่งถ้าเรียกเป็นภาษาธรรมะก็บอกว่าเป็นมหาสตินะเป็นธรรมชาติสมาธิซึ่งมันตรงกันข้ามกับเทคนิคสมาธิที่พระศาสดาที่เกิดจากโลกทรงสอนให้นักบวชปฏิบัติอย่างนั้นเขาเรียกว่าเทคนิคสมาธิซึ่งพวกท่านเรียกกันว่ากรรมฐานแต่มหาสติไม่ต้องนั่งกรรมฐานแปลว่าไม่ต้องปฏิบัติอยู่ในที่ตั้งเดินเหินไปไหนก็ได้อยู่ในสังคมเพราะว่ามนุษย์หรือคารวาสเป็นสัตว์สังคมเลยต้องใช้ธรรมชาติสมาธิในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบขณะที่ดำเนินชีวิตอยู่เป็นมนุษย์อ้าวการมีปณิธานแห่งนิพพานลูกแก้วลูกที่สองแสดงยังไงจึงจะเรียกว่าเป็นการทำบุญให้เกิดบุญให้ได้บุญคือ 1. ยอมรับความแตกต่างของผู้อื่นเดี๋ยวนะเราบอกก่อนนะว่าปณิธานแห่งนิพพานซึ่งเป็นนิพพานแท้นะไม่ใช่เทียมเท็จเพราะปลายทางสุดท้ายของนิพพานแท้คือการหลุดพ้นออกไปจากจักรวาลออกไปจากอนันตจักรวาลหรือห้องทดลองของพระเจ้าเพื่อที่จะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อีกหลุดพ้นนะครับคือ1ปณิธานแห่งนิพพานคือ1ท่านได้ยินบ่อยไหม รักให้ได้ถึงแม้เขาจะไม่น่ารักถ้าท่านมีปณิธานจะนิพพานเพื่อหลุดพ้นกลับบ้านท่านจะต้องท่องให้ขึ้นใจและปฏิบัติให้ได้รักให้ได้ถึงแม้อีเวนนั่นไอเวนนี่มันทำตัวไม่น่ารักนั่นคือข้อหนึ่งเป็นกฎแห่งการเป็นมนุษย์ไม่ใช่คู่มือแห่งการเป็นมนุษย์เป็นกฎกฎนี่แปลว่าต้องเป็นไงต้องปฏิบัติใช่ไหม
1: ใช
0: ่ละวางละเว้นไม่รักให้ได้ถึงแม้อีเวนนั่นไอเวนนี่มันทำตัวไม่น่ารักนั่นคือข้อหนึ่งเป็นกฎแห่งการเป็นมนุษย์ไม่ใช่คู่มือแห่งการเป็นมนุษย์เป็นกฎกฎนี่แปลว่าต้องเป็นไงต้องปฏิบัติใช่ไหม
1: ใช
0: ่ละวางละเว้นไม่รักให้ได้ถึงแม้อีเวนนั่นไอเวนนี่มันทำตัวไม่น่ารักนั่นคือข้อหนึ่งเป็นกฎแห่งการเป็นมนุษย์ไม่ใช่คู่มือแห่งการเป็นมนุษย์เป็นกฎกฎนี่แปลว่าต้องเป็นไงต้องปฏิบัติใช่ไหม
1: ใช
0: ่ละวางละเว้นไม่ได้ไม่มีตรงนี้ปานิธานแห่งนิพพานถ้าทำอย่างนั้นแสดงว่าท่านอาฆาตแล้วจิตวิญญาณก็จะถูกเหนี่ยวรั้งกันไว้ด้วยจิตหยาบที่ลอยถ้อยทำให้เกิดการเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกันทำให้เกิดมีสังสารวัฏทำให้เกิดมีกฎแห่งกรรมทำให้ตายแล้วต้องกลับมาเกิดใหม่เพื่อมาแก้ไขกรรมแก้ไขไม่ได้ยิ่งมีกรรมเพิ่มขึ้นมาอีกหลายๆกรรมก็ยิ่งซวยหนักละครั้งนี้ยิ่งเกิดเวียนว่ายตายเกิดหลายภพชาติจิตวิญญาณยิ่งแย่มากขึ้นเพราะไม่รู้ความจริงในเรื่องเหล่านี้เพราะสิ่งแรกนะครับนะปณิธานแห่งนิพพานถ้ามีรักได้ให้อภัยเพียงไม่ก้าวล่วงซึ่งกันและกันท่านจะสามารถ1ครับยอมรับความแตกต่างของผู้อื่นได้โดยเฉพาะความแตกต่างของเขากับเราในเรื่องชั่วๆไม่ใช่ในเรื่องดีๆนะไม่ใช่อย่างเดียวนะเรื่องที่ไม่ดีเช่นเขาเป็นคนขี้ฟ้องเราไม่ชอบนี่แสดงว่าเรามีความเป็นไงมีธรรมชาติที่แตกต่างกันมันขี้ฟ้องแต่เราไม่ชอบใช่ไหมมันขี้อ้อนเราไม่ชอบแต่มันก็เหมือนกันครับมันมองว่าเราขี้เอาโลกมันก็ไม่ชอบเราเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นในสังคมมีคนที่มีขี้ๆที่เราพูดแต่กี้ถ้าเราแสดงออกซึ่งความเป็นมิตรก็คืออย่าแสดงพฤติกรรมที่นำหน้าด้วยขี้ทั้งหลายใช่ไหมเรายกตัวอย่างแต่กี้นะเรื่องขี้ใจน้อยแต่จริงๆนะเราพูดต่ออีกนิดนะเพราะมีหลายคนเขียนมาเนี่ยเราเห็นอยู่ขี้เกียจขี้เกียจคือขี้ค้านขี้โมโหขี้เท็จคือขี้หกขี้ลืมขี้ฉาริษยาขี้โมโหขี้ใจน้อยขี้หึงขี้หวงสารพัดขี้แบบนี้ครับมันคือการแสดงความไม่เป็นมิตรเพราะไม่มีใครอยากคบเราเป็นมิตรถ้าเรามีขี้แบบนั้นนะโอเคนะตะกี้เตือนเรามาว่าอาจารย์พูดแค่ขี้เดียวอยากให้พูดให้หมดในพูดหมดแล้วนะอ่ะความแตกต่างของผู้อื่นความแตกต่างในด้านที่ดีและหรือไม่ดีเราต้องยอมรับถ้าเรายอมรับนั่นได้เนี่ยนะแสดงว่าเราเป็นคนที่มีจิตใจสูงพอและเราเข้าใจสภาวะธรรมธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือธรรมดามนุษย์บางคนเนี่ยหรือมนุษย์ส่วนใหญ่ก็แล้วกันมีทั้งธรรมดาและธรรมชาติธรรมชาติก็คือสิ่งที่ดีๆที่เป็นปกตินิสัยของคนคนนั้นถ้าเป็นธรรมดาเนี่ยนะมันก็คือสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีสิ่งไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่ดีงามที่ไอ้คนคนนั้นมันมีอยู่นะมันมีธรรมดาและธรรมชาติธรรมดาของมันใครยั่วโมโหมันนะแม่งระเบิดสุดขีดนะมันอยากจะเอาอะไรกับใครนะมันเอาแต่ใจตัวเองมันก็จะใช้วิธีข่มเหงเอาเป็นธรรมดาของไอ้เวนนี่นะใช่ไหมแต่ถ้าเป็นธรรมชาติของคนนี้เป็นคนใจดีไม่ใช่ใจดำคือธรรมดาใจดีคือธรรมชาติโอเคต่อมานะครับยอมปรับตัวเข้าหาผู้อื่นถ้าเรายอมรับความแตกต่างได้เราจะไปทะเลาะ กับใครไหมจิตเราจะสงบสุขใช่ไหมจะปิติสุขและถ้าเราพอใจยอมรับได้ในสิ่งที่เขากวนตีเราเนี่ยเรายอมรับได้ในความแตกต่างเขาก็ปิติสุขนะเพราะเราไม่ไปต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านเขาเราไม่ไปงี่เง่าอะไรกับเขาเพราะเพียงแค่เพราะเขาเป็นคนมีพฤติกรรมไม่ดีนิสัยไม่ดีและปฏิบัติแบบนั้นกับเราถูกไหมส่วนข้อ2นี่ยอมปรับตัวเข้าหาผู้อื่นถ้าเขาเป็นคนขี้ฟ้องช่างฟ้องเราไปบังคับให้มันเลิกสันดานขี้ฟ้องช่างฟ้องกับที่เราปรับตัวเราเข้าหาอีช่างฟ้องเนี่ยท่านว่าอะไรง่ายกว่ากันครับใช่ไหมใช่ไหมอะไรง่ายกว่าเราไปบังคับมันให้เปลี่ยนนิสัยแก้ไขสันดานขี้ฟ้องกับการปรับปรุงตัวเราเอง อย่าทำอะไรให้เป็นเหยื่อของมันในการขี้ฟ้องเจ้านายอ่ะหัวหน้าน่ะแล้วมันไปฟ้องเจ้านายเพื่อเอาหน้าแล้วหาความชั่วหาความไม่ดีให้เราทำให้เจ้านายมองเราเนี่ยเสียคะแนนถ้าคุณไม่เป็นเหตุให้เขาเป็นขี้ปากของ

ขาอ่ะเนี่ยเป็นเหตุให้เขาหยิบเอาไปปากยาวกับเจ้านายกับหัวหน้ากับลูกพี่อ่ะเอาไปฟ้องไม่มีอะไรให้เขาฟ้องได้อ่ะแล้วมันจะมีปัญหาไหมครับมันก็ได้แต่ใส่ร้ายและพูดเท็จเท่านั้นน่ะทีนี้มันจะยิ่งซวย2ต่อถ้าพูดเรื่องเท็จใส่เราใส่ร้ายเรามันซวย2ต่อแต่ถ้าพูดเรื่องจริงของเราแต่เราไม่อยากให้มันไปพูดห้ามมันไม่ได้ห้ามที่ตัวเราอย่างนี้เขาเรียกว่าปรับตัวเข้าหาผู้อื่นที่ผ่านมาในสังคมของสัตว์มนุษย์อ่ะทะเลาะกันวุ่นวายนะที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนออยู่แล้วมากคนมากความมันวุ่นวายเหลือเกินเนี่ยเป็นเพราะว่า2ข้อนี้ทุกคนที่อยู่ในสังคมน่ะไม่เคยใส่ใจไม่ยอมรับความแตกต่างให้คนอื่นพยายามจะยอมรับนิสัยสันดานกูถ้ามึงจะคบกับกูมึงต้องยอมรับกูเพราะกูเป็นคนอย่างเงี้ยแต่พอทีพวกทีมันน่ะทำตัวชั่วๆมั่วๆซั่วๆเรากลับไม่ยอมรับปฏิเสธพยายามบังคับให้มันเปลี่ยนเพราะเราโกรธมันไงเวลามันทำไม่ดีกับเราแล้วเราโกรธมันแสดงว่าเราไม่ยอมรับมันเราถึงโกรธใช่ไหมพยายามจะบังคับให้มันเปลี่ยนแปลงนิสัยสันดานเสียกูจะได้ไม่โกรธมึงแสดงว่าเราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเลยกูยิ่งใหญ่เหลือเกินใช่เปล่าเพราะในสังคมมนุษย์เนี่ยขาดสองยอมเนี่ยสังคมมนุษย์จึงมีปัญหาแล้วต่อให้เป็นคนมีธรรมะสูงส่งแค่ไหนแต่เอาทำแสดงว่าเราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเลยกูยิ่งใหญ่เหลือเกินใช่เปล่าเพราะในสังคมมนุษย์เนี่ยขาดสองยอมเนี่ยสังคมมนุษย์จึงมีปัญหาแล้วต่อให้เป็นคนมีธรรมะสูงส่งแค่ไหนแต่เอาแสดงว่าเราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเลยกูยิ่งใหญ่เหลือเกินใช่เปล่าเพราะในสังคมมนุษย์เนี่ยขาดสองยอมเนี่ยสังคมมนุษย์จึงมีปัญหาแล้วต่อให้เป็นคนมีธรรมะสูงส่งแค่ไหนแต่เอาทำเปรียบๆทั้งที่เราพร้อมที่จะช่วยเหลือเขาได้มีศักยภาพพอจะช่วยเขาได้มีความพร้อมจะช่วยเขาได้แต่คุณแรงน้ำใจเพราะอะไรมึงไม่เคยช่วยกูนะมึงไม่เคยมีอะไรดีกับกูอ่ะนะมึงก็ช่วยตัวมึงเองสิเพราะที่กูเดือดร้อนกูอะไรกูยังช่วยตัวเองได้เลยทำไมมึงไม่ช่วยเราต้องมีข้อแลกเปลี่ยนแล้วถามว่าคนที่เขากำลังตกทุกข์ได้ยากแล้วเห็นเรามองตาปิดๆไม่ช่วยเขาไม่เสนอตัวที่ให้ช่วยหรือบางทีเขายื่นขอความช่วยเหลือมาให้ช่วยก็ปฏิเสธเฮ้ยกูไม่มีตังค์ให้ยืมหรอกกูยังไม่ค่อยมีจะกินเลยกูไม่รู้เหมือนกันจะช่วยยังไงกูยังเอาตัวเองไม่รอดเลยอะไรแบบนี้ความกระตือรือร้นที่จะแสดงว่าอยากช่วยแม้แต่นิดเดียวนะแค่กระตือรือร้นว่าอยากจะช่วยถึงแม้ช่วยไม่ได้หรือไม่ได้ช่วยจริงทำให้เขามองเห็นว่าท่านเป็น the great pretender แต่เขาไม่รู้ทันนะเขาก็มีความสุขนะเพราะนี่เป็นเรื่องทางด้านจิตวิทยา ใช่ไหมไม่ยอมให้ความร่วมมือกับผู้อื่นมันทำให้คนอื่นที่กำลังตกทุกข์ได้ยากเขาไม่มีความสุขแล้วเราถามท่านจริงๆขณะที่คนอื่นเขามีความทุกข์แล้วตัวท่านคนเดียวอยู่ในสังคมน่ะท่านจะมีความสุขได้อยู่คนเดียวจริงหรือครับคนรอบข้างของท่านเนี่ยเขาเต็มไปด้วยความทุกข์แล้วตัวท่านเองเนี่ยจะยืนหยัดยืนเดี่ยวอยู่คนเดียวเหมือนตาลต้นเดียวนะแต่เสียดายนะไม่ใช่ตาลยอดด้วนนะเหมือนตาลต้นเดียวที่ยืนโดดเด่นอยู่ต้นท่ามกลางต้นอื่นที่เขาเน่าๆเหี่ยวๆหมายกับว่าท่านจะมีความสุขอยู่ท่ามกลางคนรอบข้างที่เขาเต็มไปด้วยความทุกข์ได้จริงหรือได้แน่หรือใช่หรือไม่ใช่จะใจไม้สารกรรมได้ขนาดนั้นเชียวหรือท่านถามตัวท่านเองดูถ้าได้แสดงว่าท่านเป็นมนุษย์จริงหรือเปล่าท่านเป็นมนุษย์จริงหรือเปล่าประการที่4ยอมรักผู้อื่นแม้เขาจะไม่น่ารักตะกี้ไม่ให้ความร่วมมือกับผู้อื่นนะไม่ต้องไปสนว่ามันน่ารักหรือไม่น่ารักแต่เราแรงน้ำใจนี่มันหนักไปกว่าข้อ3อีกนะรักผู้อื่นได้แม้เขาจะไม่น่ารักเขาทำตัวไม่น่ารักเลยแต่กูก็รักได้ถ้าท่านฉลาดท่านจะจำได้ว่ามนุษย์เราเกิดมาเพื่อต้องหมุนธรรมจักรแปลว่าต้องรักกันนะเมื่อเขาทำตัวไม่น่ารักท่านก็จะต้องรักเขาให้ได้เพื่อจะช่วยกันกับเขาหมุนธรรมจักรมอบความรักให้กับโลกความรักที่ให้กับโลกคือความเมตตาที่พระพุทธองค์สอนไว้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกถ้าโลกจะสมดุลได้โลกต้องหมุนรอบตัวเองเพราะฉะนั้นแสดงว่าพระศาสดากำลังบอกว่าความรักความเมตตานี่แหละที่พวกท่านมีเกาะต่อกันและกันมันจะช่วยทำให้โลกนี้หมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องได้ลูกข่างหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องได้

ใดที่มันหมุนต่อเนื่องลูกคางนั้นก็จะมีแกนหมุนตั้งดิ่งอยู่นะและไม่ล้มไม่เหวี่ยงไม่แกว่งแต่ถ้าเมื่อใดแรงเหวี่ยงน้อยลงช้าลงแสดงว่าลูกคางนั้นกำลังเสียสมดุลโลกกำลังเสียสมดุลถ้ามนุษย์โลกเราเนี่ยนะมาเกิดแล้วไม่รักกันเนี่ยพลังงานความรักจากความเมตตาจากจิตของมนุษย์เนี่ยมันก็จะไม่มีพอที่จะไปช่วยทำให้โลกเหวี่ยงหมุนถ้าท่านอยากรู้เพิ่งมาฟังรายการนี้โลกหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องจนทำให้โลกสมดุลเพราะมนุษย์รักกันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะวิชาเมตตาฟิสิกส์คืออภิปรัชญาเนี่ยจะอธิบายให้เป็นวิทยาศาสตร์อธิบายอย่างไรไปค้นในนะพระคัมภีร์จิตจักรวาลนะจากสำนักพิมพ์วิสุทธิปัญญานะหรือคัมภีร์แห่งอริยะมีไว้คำตอบไว้ครบหรือถ้าไม่ยอมลงทุนจะไปคลิกใน YouTube คลิกใน Google คลิกในเว็บไซต์นะจิตจักรวาล .com หรือหาฟังใน Radio Garden นะเป็นวิทยุที่สามารถฟังได้ทั่วโลกในทะเลในมหาสมุทรฟังได้หมดนะไปหาฟังได้เราไม่อยากบอกวันนี้เพราะมันจะเสียเวลานะตอนท้ายๆจะมีรูปให้ดูเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะยอมรับผู้อื่นแม้เขาจะไม่น่ารักนี่คือการมีปฏิฐานแห่งนิพพานทำให้ท่านสามารถปฏิบัติได้ตัวท่านก็ได้ประโยชน์และเกิดบุญด้วยบารมีทางจิตวิญญาณก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าวันทั้งวันเนี่ยท่านทำแบบนี้ทำมา3ข้อใหญ่ๆแล้วเนี่ยจิตวิญญาณของท่านเนี่ยนะจะกระดีกระด้ามากเลยเพราะจิตญาณของท่านเนี่ยจะยกระดับจากมิติที่0สู่มิติที่1 2 3 4 5 6มันจะยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆถ้าท่านทำแบบนี้นี่คือวิธีที่ท่านจะกลับบ้านคือหลุดพ้นต้องสร้างพลังอำนาจทางจิตวิญญาณโดยให้จิตหยาบของท่านนี่แหละช่วยเมื่อจิตหยาบยกระดับตัวเองจนถึงมิติที่6ซึ่งสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณแล้วต่อไป2แรงแข็งขันครับจิตหยาบของท่านก็จะสั่นสะเทือนร่วมกันกับจิตวิญญาณเราถึงบอกไงจากมิติที่6ไปมิติที่7 จนถึงมิติที่10เพื่อเตรียมพร้อมกลับบ้านคืนสู่มิติที่11ซึ่งไอ้มนุษย์ต่างดาวหรือไอ้มอดมันไม่ได้บอกพวกท่านนะเราก็จะมาแชร์ให้ท่านฟังเนี่ยว่าเส้นทางของการนิพพานหลุดพ้นในวิถีแห่งมนุษย์ไม่ว่าเป็นวิถีพุทธวิถีคริสต์วิถีอิสลามต้องใช้วิธีการนี้หลักการนี้ทั้งนั้นเพราะมันเป็นอนุตตรธรรมเราจึงบอกนะฮะเรามาต่อยอดให้กับพวกท่านถ้าปรารถนาจะกลับบ้านกลับสู่แดนสุญญตาที่เป็นนิพพานที่แท้จริงไม่ใช่นิพพานเทียมเท็จต้องมาทางนี้เราพูดไว้เป็นก้อนๆเลยเนี่ยโอเคไหมพี่น้องครับยังมีประการที่4การมีจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้การมีจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้นี่ก็คือหัวใจของการเป็นมนุษย์อีกหัวอีกดวงหนึ่งเลยนะจิตสำนึกแห่งการให้เช่นท่านจะแสดงออกอย่างไรครับจึงจะเป็นการทำบุญให้ได้บุญคือทำความดีงามให้เกิดผลกรรมด้านบวกผลกรรมด้านบวกตรงนี้ไม่ใช่เป็นผลกรรมที่เป็นขยะที่จิตหยาบท่านต้องการหรือมามุ่งหมายว่าจะได้ไม่ใช่เป็นผลกรรมที่บริสุทธิ์เป็นพลังงานบริสุทธิ์อันเกิดจากการสั่นสะเทือนของขันธ์5ที่สั่นสะเทือนเป็นความรักและผลกรรมด้านบวกตรงนี้ที่เป็นผลกรรมบริสุทธิ์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นในขันธ์ที่5ที่เรียกว่าวิญญาณขันธ์แล้วไอ้คนทำตาตาบอดมาหลอกมาลวงพวกท่านว่าไอ้วิญญาณขันธ์นี่แหละคือจิตวิญญาณจึงไปมองขันธ์5แล้วหลอกกันไปทั่วว่าขันธ์5ก็คือตัวตนของจิตวิญญาณที่เป็นเหตุแห่งการมาเกิดและไปเกิดเลยพยายามจะดับขันธ์5คือดับอัตตาให้มันเป็นอนัตตาแล้วอยู่ๆก็หายไปเฉยๆที่แบบว่าตามยอดด่วนนั่นคือผิดเป็นการหลงผิดอย่างร้ายแรง 1. ให้ในสิ่งที่ดีและมีคุณค่าถ้าเรามีจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้เราอย่าเอาเศษๆเลยๆไปให้คนอื่นสิ่งที่เราให้ต้องดีอย่างน้อยดีเท่ากับที่เราชอบดีเท่ากับสิ่งที่เราต้องการเราอย่าให้ในสิ่งที่เรายังไม่ต้องการให้ในสิ่งที่เราเองยังไม่กินแล้วไปให้สิ่งนั้นเขาคนอื่นเขากินนี่คือข้อหนึ่งที่ปฏิบัติในทางตรงกันข้ามซึ่งไม่ใช่ผู้ที่มีจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้คนหนึ่งนะให้ในสิ่งที่ดีและสิ่งที่ดีและมีคุณค่าถ้าสิ่งที่ไม่ดีและไม่มีคุณค่าอย่าไปให้เขาครับเพราะถ้าเขารับแล้วเนี่ยมันทำให้เขาจิตตกทำให้เขาเกิดความไม่ปิติสุขเป็นผู้ให้คนหนึ่งนะให้ในสิ่งที่ดีและสิ่งที่ดีและมีคุณค่าถ้าสิ่งที่ไม่ดีและไม่มีคุณค่าอย่าไปให้เขาครับเพราะถ้าเขารับแล้วเนี่ยมันทำให้เขาจิตตกทำให้เขาเกิดความไม่ปิติสุขเป็นผู้ให้

คนหนึ่งนะให้ในสิ่งที่ดีและสิ่งที่ดีและมีคุณค่าถ้าสิ่งที่ไม่ดีและไม่มีคุณค่าอย่าไปให้เขาครับเพราะถ้าเขารับแล้วเนี่ยมันทำให้เขาจิตตกทำให้เขาเกิด

มันเป็นญาติพี่น้องกูมันเป็นสายเลือดเดียวกับกูกูจะให้มันเป็นลูกศิษย์กูไม่ใช่ลูกศิษย์ของคนอื่นกูจะช่วยมันไม่ใช่ลูกกูไม่ใช่ผัวกูไม่ใช่เมียกูไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่ของกูกูไม่ให้กูจะให้กูจะรักเฉพาะพ่อแม่กูลูกเมียกูผัวกูเท่านั้นอย่างนี้เขาเรียกให้โดยเลือกที่รักมักที่ฉันคนนี้มันดีกับกูมากกว่าอีกคนนึงเพราะฉะนั้นกูจะตอบแทนคนที่ดีกับกูมากกว่าที่กูจะตอบแทนคนที่ไม่ค่อยจะดีกับกูสักเท่าไหร่อย่างนี้เขาเรียกว่าไม่มีการไม่มีจิตสำนึกแห่งการให้ถ้าคุณเป็นอย่างนี้บารมีทางจิตวิญญาณของคุณไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้ขณะที่คุณเป็นมนุษย์โดยใช้จิตหยาบเนี่ยเวลาคุณจะนิพพานจริงอ่ะไม่ใช่เทียมเท็จน่าจะกลับบ้านคือหลุดพ้นคุณยังอยู่อีกไกลเลยเราจึงบอกว่าท่านต้องสั่งสมบารมีต้องทำบุญสุนทานพระพุทธองค์เคยสอนไว้แต่ไม่มีใครอธิบายต่อว่าทำบุญสุนทานมันเป็นยังไงแปลเป็นภาษาวิชาการง่ายๆว่าทำบุญให้ได้บุญทำอย่างไรเห็นไหมต้องสอนไหมจังสี่ก็ต้องสอนเป็นคุณอันประเสริฐพระบิดารักลูกอย่างพวกท่านมากนะเลยสอนในสิ่งที่มันละเอียดมากๆละเอียดจนทั้งบางคนมองว่ากระจอกเป็นสัจธรรมเป็นพระโอวาทที่ไร้ค่ามากนี่มันเป็นอนุตตรธรรมนะไร้ค่าได้ยังไงอ่ะคิดเองได้ไหมไม่ได้ตอนนี้คิดตามเราเท่านั้นแหละที่คิดได้ให้คิดเองและพูดแทนเราได้ไหมไม่ได้ประการที่4ให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนจำไว้นะครับการทำบุญให้ได้บุญแปลว่าให้เกิดผลกรรมที่มันเป็นด้านบวกที่มันไม่ได้เป็นของใครมันเป็นความสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจของท่านผู้ให้หรือผู้กระทำและเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ที่ได้รับเพราะถูกกระทำแต่ถ้ามันไปเกิดให้แล้วหวังสิ่งตอบแทนผลบุญผลกรรมที่เกิดขึ้นนั้นมันจะเป็นกรรมที่ไม่บริสุทธิ์มันจะกลายเป็นผลกรรมที่ไม่ใช่ผลบุญจะเป็นผลลัพธ์ของการกระทำที่จิตวิญญาณของท่านต้องรับผิดชอบเช่นทำบุญเบื้องล่างเอาไปสร้างเบื้องบนเห็นไหมครับตายเสร็จแล้วต้องไปเบื้องบนเพื่อไปรับกรรมนั้นไปรับผลบุญนั้นที่มันเป็นผลกรรมที่ไม่ใช่ผลบุญที่เกิดจากความปิติสุขซึ่งมันไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนมันเป็นเพียงแค่คุณสมบัติของพลังงานอย่างหนึ่งเท่านั้นมันคนที่ทำบุญไว้เยอะพอตายไปแล้วกลับมาชาตินี้ต้องมารวยเป็นเศรษฐีก็เรียกว่าต้องมาใช้หนี้กรรมของตัวเองให้เข็ดแต่มนุษย์เราชอบใช่ไหมชอบรวยคุณคิดหรือว่าคนรวยนะจะมีความสุขจริงเดี๋ยวก็จะมีคนมาโกงเดี๋ยวจะมีคนมาปล้นกูจะเก็บรักษาไว้ให้ได้ยังไงนะกูจะทำให้มันไม่สูญหายทำการค้าธุรกิจไม่เจ๊งได้ยังไงให้รวยเท่าเดิมมันทุกข์เท่านั้นนะครับทุกข์เท่านั้นนะลองคิดดูสิมันไม่ได้มีความสุขเลยบางทีต้องนอนกอดปืนกอดโทษกอดปืนเพื่อเอาไว้ป้องกันตัวกลัวใครจะมาฆ่าเจ้าของสมบัติและมาเอาสมบัติไปใช่ป่ะครับถ้าเราจนๆเนี่ยเรากลัวไหมไม่มีปืนเราไม่กลัวมีแต่ปากเพราะอะไรเราไม่มีอะไรจะให้มึงอ่ะนอกจากมาเอาชีวิตกูเท่านั้นเนี่ยใช่ไหมแต่กูไปทำร้ายไปทำอะไรมึงอ่ะนะถึงจะมาเอาชีวิตกูอ่ะกูไม่ได้หลอกมึงซะหน่อยกูใส่ทองที่เขาตีโป่งไว้เท่าหัวไม่โป่งเท่านิ้วก้อยแล้วคล้องคอกูไว้เสร็จแล้วมันมาฉกชิงวิ่งราวกูไปใช่ไหมมึงก็เอาสร้อยปลอมของกูไปพอไปที่ร้านทองพอไปที่ไหนปั๊บเขาบอกว่าเนี่ยของปลอมตีโป่งแล้วมึงก็จะกลับมาฆ่ากูเพราะเสือกใส่ทองปลอมโอกาสจะมีแค่นั้นแหละพี่น้องครับนะมันไม่หวังสิ่งใดตอบแทนเป็นการให้อย่างมีความสุขมากเราจึงสอนพี่ๆน้องๆที่พระเป็นชาวจิตจักรวาลว่าเอาปัจจัยมาทำบุญที่นี่นะอย่าจำหรือไปทำบุญที่ไหนก็ตามสุนทานที่ไหนก็ตามอย่าจำในสิ่งที่ท่านทำเพราะถ้าท่านจำอยู่ไอ้สิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันจะทำไม่สุดครับเพราะท่านบอกเนี่ยกูบริจาคปัจจัยให้กับอาจารย์ปริญญาไปเอ๊แกเอาของกูไปใช้หรือยังวะท่านฟังให้ดีนะอาจารย์เอาของกูไปใช้หรือยังวะนี่แสดงว่าคุณให้จริงหรือเปล่าเนี่ยถ้าคุณให้มาแล้วคุณยังเที่ยวมองหาว่าเอาของกูเนี่ยไปใช้ทำบุญไปใช้สร้างสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วหรือยังเนี่ยเราเอาของคุณไปใช้ได้ไหมถ้าเกิดเรารักใช้อย่างสุจริตเพราะอะไรสุจริตแปลว่าเราไม่ได้คิดจะโกงเราไม่ได้คิดจะเอาไปใช้แต่คุณบริจาคมาเราเอาไปซื้ออิฐซื้อหินซื้อปูนเพื่อมาสร้างอาคารที่นี่ถ้าเกิดเรารักใช้ของคุณนะได้ไหมรักใช้อย่างบริสุทธิ์เขาเรียกว่าเป็นบาปบริสุทธิ์เราก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรตัวคุณก็ไม่ได้เกิดบุญกุศลอะไรเพราะว่าไม่สนใจคำว่าบุญกุศลสร้างแต่บุญกรรมบุญกรรมแปลว่าต้องการผลลัพธ์จากการกระทำยังหวังสิ่งตอบแทนอยู่เลยเข้าใจไหมที่เราพูดอ่ะนั่นน่ะเหตุผลนี้

นี่แหละให้ท่านได้บุญกุศลเต็มร้อยโดยไม่ต้องร้องขอว่าทำบุญแล้วพระบิดาจะทรงประทานรางวัลให้กับคุณไม่ต้องเวลาคุณเดือดร้อนเนี่ยพระองค์ทรงทราบเดี๋ยวพระองค์ก็จะช่วยเหลือคุณด้วยการส่งสิ่งดีๆมาให้ส่งคนดีๆมาให้นะส่งทรัพย์สินที่ดีงามที่มาแบบง่ายๆพระองค์จะประทานมาให้เองนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยเป็นคนดีเป็นลูกที่ดีอย่างเดียวนะแล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือทำบุญทำทานให้เป็นไม่ต้องห่วงไม่ต้องร้องขอพ่อแม่รักลูกถ้าลูกคนไหนเป็นลูกที่ดีสังเกตไหมลูกคุณก็เหมือนกันเนี่ยเขาทำดีคุณก็ให้รางวัลเขาทำดีมากคุณก็ให้รางวัลลูกคุณมากนะนิสัยคุณเป็นพ่อเป็นแม่เป็นยังไงพระบิดาซึ่งเป็นพ่อหรือแม่ผู้ให้กำเนิดคุณน่ะจิตวิญญาณคุณน่ะก็เป็นอย่างนั้นแน่ลูกไม้มันหล่นไกลต้นที่ไหนเล่าเข้าใจยังครับอย่าโลภทำบุญแล้วอย่าไปตั้งเป้าหมายประการที่5ให้โดยไม่ทำให้ตนเองเกิดความทุกข์แปลว่าอะไรครับไม่ใช่มีอยู่บาทนึงกูก็ให้หมดอย่างนั้นคุณทุกข์นะไม่ใช่คุณทุกข์คนเดียวครอบครัวคุณพ่อแม่คุณบุตรหลานญาติบริวารมันเดือดร้อนหมดเลยความปิติสุขมันจะไม่มีมันการทำบุญคือทำแล้วจิตของคนทำต้องมีปิติสุขเราย้ำผู้ที่ได้รับการกระทำเขาก็จะมีปิติสุขเราช่วยให้เขาพ้นทุกข์จากความยากลำบากแต่พอเขารู้ว่าเราช่วยเขาแล้วเราเป็นทุกข์แต่ถามว่าเขาเราทำจริงๆถ้าเขาเป็นคนดีนะเขาอยากจะรับจากคุณไหมคุณให้เขาทำให้เขาพ้นทุกข์แต่คุณเองกับครอบครัวต้องไม่มีความสุขคือต้องมีความทุกข์แทนไม่มีใครอยากได้หรอกไม่มีใครอยากรับแบบนั้นหรอกเห็นไหมฮะมันทำให้ไม่ปิติสุขทั้งสองฝ่ายนะการมีเจตสำนึกแห่งการให้ประการต่อมาครับอย่างไรคือทำบุญคือการให้ชีวิตใหม่แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายการให้ชีวิตใหม่แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายก็คือ1ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการที่คุณไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยคิดจริงๆนะคุณมีความสุขไหมกูไม่กินเลือดเนื้อของสัตว์ไว้กูเห็นภาพแล้วสัตว์โดนเชือดคอไก่เชือดคอหมูหมากาไก่กูเห็นภาพแล้วโอ้โหกูสงสารว่ะการสงสารนี่คือจิตตกถึงแม้เป็นความสงสารเนี่ยมันเป็นความเมตตาดูเหมือนว่ามันจะเป็นบวกแต่จิตตกครับเป็นบวกแต่แรงสั่นสะเทือนของจิตก็ยังต่ำอยู่ครับให้คุณสำนึกให้ได้กูไม่กินนะก่อนจะกินนะต้องฆ่ามันนะแล้วเวลาผัวมันตายพ่อมันตายแม่มันตายลูกหลานลูกมันก็ลำบากสัตว์ก็มีลูกมีหลานสัตว์ก็มีผัวมีเมียสัตว์มันก็รักชีวิตของมันถ้าเรามีความรู้สึกที่ดีงามแล้วเราไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราจะมีปิติสุขว่าเราช่วยสัตว์ให้รอดชีวิตเนี่ยนี่คือการทำบุญคือการทำบุญถ้าไม่สอนให้ท่านคิดแบบนี้ท่านจะรู้สึกเฉยเฉยใช่ไหมกูไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบุญก็ไม่เกิดครับกูแค่รู้ว่ากูทำความดีงามกูเป็นบุญกูไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วมันเกิดบุญตรงไหนเพราะคุณไม่รู้ว่าบุญที่เกิดขึ้นเนี่ยบุญมันคืออะไรทำเพื่ออะไรใช่ไหมวันนี้รู้แล้วนะเพราะว่าถ้าจะทำด้วยจิตสำนึกเนี่ยทำความดีงามเนี่ยท่านเป็นมนุษย์เต็มตัวเลยถ้าท่านทำด้วยจิตสำนึกทั้งนั้นทั้งทำบุญนะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต2ไม่กินเลือดเนื้อของสัตว์ไม่กินเลือดเนื้อของสัตว์นี่ก็เป็นการทำบุญอีกอย่างนึงเราไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแปลว่าเราไม่เชือดคอมันมากินเองไม่กินเลือดเนื้อของสัตว์อันเนี้ยมันเป็นประเภทที่ว่าคนอื่นฆ่าเอาเนื้อมาให้ท่านกินท่านมากินเนื้อที่คนอื่นเขาฆ่าและทำบุญเพราะอะไรถ้าท่านไม่กินเลือดเนื้อของสัตว์ก็จะไม่ถูกฆ่าตายไปอีกหลายตัวนึกออกไหมแล้วก็ท่านก็จะช่วยทำให้เซลล์อวัยวะร่างกายซึ่งเป็น DNA ของพระเจ้าแข็งแรงเจริญเติบโตแล้วทำให้ DNA ซึ่งเป็นเซลล์อวัยวะร่างกายที่ถูกมอดมารมันแอบตัดต่อพันธุกรรมเอาไว้มันไม่มีอาหารมันขาดอาหารมันจะเหี่ยวมันจะเสื่อมท่านสังเกตไหมนะ เวลาท่านเป็นมะเร็งท่านเป็นมะเร็งหรือญาติพี่น้องของท่านที่เป็นมะเร็งไม่ว่าจะถูกฉายเคมีบริเวณนั้นเพราะตัดก้อนเนื้อมะเร็งทิ้งไปแล้วหรือไม่ตัดแต่ฉายเคมีหรือไม่ฉายสิ่งหนึ่งที่ท่านสามารถสังเกตได้ถ้าคนป่วยคนนั้นหยุดทานเลือดเนื้อของสัตว์ทันที immediately หยุดกินทันทีหมอบอกว่าไม่เกิน3เดือนตายเผลอๆอยู่ถึง3ปีกว่าจะตายเพราะเซลล์มะเร็งมันเจริญเติบโตไม่ไ
กับเลือดเนื้อของสัตว์ที่เป็นโปรตีนซึ่งเป็นอาหารอันโอชะของมอดมารท่านพิสูจน์สิครับว่าเราพูดจริงไหมไม่ต้องใช้ยาอะไรช่วยเซลล์มะเร็งจะโตช้าลงและจะเป็นอันตรายต่อชีวิตของท่านนานขึ้นแปลว่าอายุท่านจะยืนขึ้นท่านจะตายช้าแต่ถามว่าถ้าเรารู้ความจริงอย่างนี้ถ้าท่านไม่อยากเป็นมะเร็งมะเส็งเนี่ยไม่อยากไปส่งเสริม DNA ของสัตว์ร้ายในกายของท่านเนี่ยที่มันสืบทอดทางพันธุกรรมมาจนถึงทุกวันนี้นมเมื่อถึง3ขวบอย่าให้ลูกหลานกินอายุเกิน3มาจนถึงปัจจุบันนี้แล้วเนี่ยก็อย่าไปกินนมนมสัตว์นะเราพูดเป็นนายครับนมที่ได้จากสัตว์อย่าไปกินแล้วก็มีการหลอกลวงนมที่ได้จากถั่วบางคนมันเตือนว่าอย่ากินนะนมที่ได้จากถั่วมันแพ้คนที่มันแพ้นมถั่วก็คือไอ้คนที่ไม่เลิกกินนมสัตว์ไม่เลิกกินเลือดเนื้อของสัตว์เลยไปเหมาเอาว่าเลยไปเหมาเอาว่าเพราะกินนมของถั่วเลยทำให้เกิดเป็นของแสลงก็อย่าไปกินเยอะของที่มีคุณน่ะกินเยอะมันก็เป็นโทษได้เอาแต่พอดีพอดีใช่ไหมคนที่อยู่ในสังคมเขายังสอนไหมนมของถั่วเลยทำให้เกิดเป็นของแสลงก็อย่าไปกินเยอะของที่มีคุณน่ะกินเยอะมันก็เป็นโทษได้เอาแต่พอดีพอดีใช่ไหมคนที่อยู่ในสังคมเขายังสอนไหมนมของถั่วเลยทำให้เกิดเป็นของแสลงก็อย่าไปกินเยอะของที่มีคุณน่ะกินเยอะมันก็เป็นโทษได้เอาแต่พอดีพอดีใช่ไหมคนที่อยู่ในสังคมเขายังสอนไหมทำตัวเป็นคนดีแต่อย่าให้เด่นนักจะเป็นภัยดีครับว่าเด่นเรียกว่าดีเกินคนอื่นเราอยากดีมากๆก็ชวนพวกมันดีมากๆไปกับกูด้วยเราก็จะไม่เดือดร้อนเห็นไหมเป็นมนุษย์ต้องฉลาดในการดำเนินชีวิตเราโง่เองอ่ะก็เลยไปสอนกันว่าทำดีแต่อย่าให้เด่นจะเป็นภัยคนก็เลยไม่กล้าทำความดีเลยนี่คือเรียกคนโง่สอนโง่ๆอย่าไปสอนลูกแบบนั้นสอนลูกถ้าลูกเป็นคนดีลูกต้องชวนเพื่อนๆเป็นคนดีด้วยนะชวนเขาทำดีเลยลูกอย่าดีคนเดียวอย่าอวดดีอวดเก่งอยู่คนเดียวมีแต่ศัตรูทั้งนั้นศัตรูมาจากคำว่าสัตว์รูเป็นสัตว์ที่โผล่ออกมาจากรูสัตว์ที่โผล่มาจากรูคือสัตว์ชั้นต่ำใช่ป่ะมนุษย์ออกมาจากรูไม่มีมนุษย์ออกมาจากบ้านมนุษย์มาจากสวรรค์วิมานมนุษย์มาจากพระเจ้าสัตว์เนี่ยมาจากรูเพราะว่ามันตายแล้วมันไม่ได้กลับบ้านไม่ได้นิพพานไม่ได้หลุดพ้นก็เหมือนสัตว์ที่ออกมาจากรูเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ก็อยู่ที่บนโลกอยู่บนดินนี่แหละนั่นคือคำเปรียบเปรยประการที่3ไม่เบียดเบียนทำลายอิสรภาพของผู้อื่นหรือของสัตว์การให้ชีวิตใหม่แก่สรรพสัตว์แปลว่าไม่เบียดเบียนทำลายอิสรภาพจับสัตว์มาขังเอาไว้เลี้ยงดูมันสวยมันเป็นนกที่สวยกูก็เลยเอามันมาขังไว้เสียงมันร้องมันเพราะกูก็เลยเอาจากป่าจากธรรมชาติมาขังมันไว้กูมีความสุขกับความสวยกูมีความสุขกับสำเนียงของไอ้นกน้อยตัวนี้กูมีความสุขเหลือเกินแต่ถามว่าไอ้นกน้อยอ่ะมันถูกเอามาจากธรรมชาติเอามาขังในกรงอย่างไร้อิสรภาพมันจะมีความสุขเหมือนท่านไหมเพราะฉะนั้นเมื่อช่วยให้เรามีความสุขปิติสุขต้องช่วยให้ผู้ที่เราเกี่ยวข้องด้วยเขามีปิติสุขด้วยถามสัตว์ไม่เสียดายนะนกมันพูดไม่เป็นว่ามันไม่มีความสุขที่มันถูกขังสังเกตสิถ้านกนั้นเนี่ยยังไม่ป่วยยังไม่ตายยังไม่โซมันยังแข็งแรงบินได้นะคุณลองเปิดกรงดูว่ามันจะค่อยๆสมสารค่อยๆย่องกระย่องกระแยงออกจากกรงอิดออดออกจากกรงเหมือนไม่อยากออกถ้ามันยังปีกกล้าขาแข็งเนี่ยต่อให้เอามาขังมาเลี้ยงไว้เป็นปีถ้าลองเปิดกรงดูครับถ้ามันรู้ว่าเนี่ยคือทางออกที่เป็นทางออกแห่งอิสรภาพสัตว์ทุกชนิดครับมนุษย์ด้วย born free เกิดมาเพื่อมีชีวิตเสรีเมื่อเกิดมาเพื่อมีชีวิตเสรีจากที่ถูกขังไว้นานๆพอเปิดกรงแง้มขึ้นมาปั๊บรูใหญ่รูเล็กไม่รู้กูบินพรวดออกมาเลยนะแล้วบินไปอย่างรวดเร็วแล้วบินร่อนขึ้นไปสูงอย่างรวดเร็วนั่นคือสัญชาตญาณนั่นแสดงว่าที่คุณเอามันมาขังไว้เนี่ยคุณสร้างแต่บาปสร้างแต่กรรม
แล้วจิตวิญญาณคุณก็ถูกไอ้จิตยา

ของคุณที่มันลอยถ้อยเนี่ยทำร้ายอีกแล้วเพราะไม่รู้ความจริงที่เป็นอนุตตรธรรมที่พระบิดาทรงเมตตาให้เรามาโปรดพวกท่านเนี่ยท่านเห็นหรือยังครับใช้ปัญญามากขึ้นนะท่านจะรักพระบิดาและศรัทธาเรามากขึ้นโดยไม่ต้องให้เราจูงใจหรอกเพราะท่านใช้ปัญญาของท่านเองธรรมะแบบนี้หาที่ไหนครับใช่ไหมเราดูทั่ว YouTube ไม่มีแบบนี้เลยที่คนดูกันเป็นแสนๆคนติดตามเป็นแสนๆของเรานี่น้อยเหลือเกินมันเหมือนกับเป็นสัจธรรมเป็นพระโอวาทจากพระเจ้าที่ไม่มีคุณค่าที่ไม่มีคุณค่าเลยเข้าใจก็ง่ายด้วยไม่ใช่เข้าใจยากนะเนี่ยประการที่4ช่วยชีวิตสัตว์ที่กำลังทุกข์ยากการช่วยชีวิตสัตว์ที่กำลังทุกข์ยากอันนี้ท่านรู้แล้วได้บุญแต่การช่วยชีวิตสัตว์ที่กำลังทุกข์ยากในที่นี้หมายถึงท่านเนี่ยไปพบปะในชีวิตจริงในธรรมชาตินะไม่ใช่เดินไปที่ตลาดนัดแล้วเห็นหอยขมเต็มกะละมังเห็นกบเต็มกะละมังหรือไปวัดเนี่ยมีปลาขังไว้บางตัวก็นอนหงายท้องผงาบผงาบผงาบท่านก็เลยอ่ะช่วยชีวิตสัตว์โดยการไปปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยหอยใช่ป่ะปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยหอยปล่อยกบบอกว่าเนี่ยกูให้ชีวิตใหม่กับสรรพสัตว์เว้ยแต่กูไปหยิบเอาจากกะละมังพวกนั้นแล้วบอกว่ากูปล่อยแล้วถ้ากูปล่อยอีหอยขมหอยมันอายุยืนปล่อยหอยอายุยืนรู้แค่นั้นหอยอายุยืนมันถ้ากูปล่อยหอยกูจะได้มีอายุวันนะสุขภะละนะปล่อยหอยอันนี้มันไม่ใช่อันนี้คุณคิดเองนะไม่ใช่ทำความดีทำแบบไหนแล้วกูจะได้แบบนั้นนะเราคิดเองนะทำแล้วหวังผลตอบแทนผลบุญเนี่ยมันจะกลายเป็นผลกรรมด้านบวกมันจะทำให้ท่านหลุดพ้นไม่ได้ทำให้ท่านนิพพานกิเลสไม่ได้เพราะท่านยังทำแล้วแฝงไว้ด้วยกิเลสใช่ป่ะกิเลสคือกูอยากอายุยืนเหมือนหอยกูจะเป็นไอ้หอยส่วนไอ้ตัวผู้ตัวเมียเนี่ยเป็นอีหอยไอ้หอยจะไม่ปล่อยเต่าอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ไหมท่านอย่าไปมองว่าการทำแบบนี้คือช่วยชีวิตสัตว์มันเป็นบาปบริสุทธิ์มันยังเป็นบาปอยู่ใช่ไหมครับแต่เป็นบาปบริสุทธิ์เพราะว่าคุณบริสุทธิ์ใจเพราะคุณไม่ได้ไปจับหอยมันมาคุณมาเห็นเขาทำแล้วคุณก็สะดวกง่ายสบายตังค์ซื้อแล้วก็หลอกตัวเองคือบอกตัวเองว่ากูได้บุญเว้ยกูได้ปล่อยหอยกูได้ปล่อยเต่ากูจะได้อายุยืนเหมือนหอยเหมือนเต่าถ้ากูเป็นคนทำมาหากินนะกูต้องปล่อยหอย ดีกว่าปล่อยเต่าเพราะหอยนะก็อายุยืนพอๆกับเต่าอะแต่หอยเนี่ยมันมีปากเดียวทั้งปากเอาไว้กินทั้งจมูกเอาไว้หายใจทั้งตีนที่เอาไว้เดินกูใช้ปากอย่างเดียวเลยนี่คือสัจธรรมที่พระบิดาแฝงเอาไว้เพราะคุณพยายามไปสนใจหอยใช่ไหมสัจธรรมที่จะได้จากตรงนี้เวลาคุณไปสัมผัสหอยมันจะได้บุญได้กุศลด้วยนะถ้าคุณไปปล่อยมันถ้าคุณได้รู้ว่าทำบุญเพื่ออะไรเพื่อแสดงความปิติยินดีกับอีหอยนั่นนะที่มีชีวิตที่เอาไปปล่อยอ่ะโอ้ขนาดเองนะไม่มีมือไม่มีตีนมีแต่ปากไม่มีจมูกสำหรับหายใจแต่มึงยังเสืออายุยืนได้นะกูมีมือมีตีนมีปากมีจมูกมีอายตนะภายนอกทั้ง5ทำไมกูไม่อายุยืนเหมือนมึงวะยังแถมกูยังถูกไอ้มอดมันหลอกไอ้คนตาบนำทางตาบอดมันลวงอีกว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาทั้งที่กูมีครบกูมีทุกอย่างครบในการทำมาหากินในการใช้ชีวิตในการใช้จมูกหายใจกูมีมากกว่าอีหอยขมซะอีกอ่ะนี่คือธรรมะที่พระบิดาต้องการสอนลูกๆอย่างมนุษย์อย่างพวกคุณน่ะมีสมอง2ซี่ก้อนเบลเลอร์เอาเต่าไปปล่อยทำไมไม่มองอ่ะสมองอยู่บนหัวไม่ใช้อ่ะก็เหมือนกับการที่เอากระดองหนักๆหนาๆมาวางไว้บนหลังตัวเองอ่ะโง่เปล่าพระบิดาจะใช้ว่าคนโง่คือคนที่มีปัญญาแต่ไม่รู้จักใช้เต่าเหมือนกันเนี่ยมีกระดองเอาไว้ไม่รู้เอามาแบกไว้ให้หนักทำไมตัวมันก็มีเกล็ดหนาๆหนังเหนียวๆนะเต่าเนี่ยไม่ใช่เชือดง่ายๆนะถ้าจะเชือดนะถูกเปล่าแล้วตายยากด้วยแต่โง่ดันไปเอากระดองมาวางไว้ทำให้ตัวเองเนี่ยเวลาหนีภัยก็วิ่งหนีไม่ทันเพราะมันมีกระดองหนักขาเก้งก้างเก้งก้างมีวิธีเดียวมุลุกหัวอยู่ในกระดองกลายเป็นขี้ขาดเห็นไหมนั้นเวลาจะไปปล่อยพวกนี้ถ้าเราได้สำนึกได้สติว่าเราปล่อยเขาแล้วเนี่ยปล่อยเพื่ออะไรได้อะไร
เต่าที่เราปล่อยหอยที่เราปล่อยมันได้อะไรและตัวเราได้อะไรถ้าเราคิดได้ได้ธรรมะเราก็ได้ความปิติสุขและไอ้เต่าอะไรพวกนั้นมันได้ชีวิตมันก็ปิติสุขท่านเห็นไหมครับเกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายแต่เราฝากไว้นะครับการเอาสิ่งที่อยู่ในกะละมังเนี่ยที่เขาไปจับมาขังไว้กว่าจะเจอท่านที่เป็นผู้ใจบุญสักคนเนี่ยเอามันไปปล่อยเนี่ยมันต้องทุกข์ทรมานไหมครับแล้วสัตว์พวกนี้เวลาคุณเอาไปปล่อยคุณก็ไม่รู้ว่ามันมาจากน้ำไหนสัตว์ที่มันมาจากแหล่งน้ำคนละที่ถ้าเอาไปปล่อยอีกที่หนึ่งเนี่ยมันจะแปลกน้ำมันจะตื่นน้ำเพราะมันตายเอานะพี่น้องครับเพราะน้ำเนี่ยความเป็นกรดเป็นด่างความมีอากาศออกซิเจนอยู่ในน้ำปริมาณที่มันต่างกันมีสารอะไรต่ออะไรในน้ำที่มันแตกต่างเนี่ยเวลาเอาคุณไปปล่อยในที่สิ่งแวดล้อมที่มันไม่เหมาะสมหรือคุณไม่คุ้นเคยเนี่ยคุณว่าโอกาสที่จะเสี่ยงคุณตายมีมากไหมครับสัตว์ก็เหมือนกันพี่น้องครับท่านต้องจำไว้นะไม่ใช่ทำบุญแบบไม่ฉลาดทำบุญแบบโง่ๆอย่าไปกล่าวร้ายกับเรานะว่าทำบุญแล้วทำทานแล้วไม่ดีอาจารย์ปริญญาสอนไม่ใช่นะเราสอนว่าอย่าทำแบบโง่ๆต้องเข้าใจใช่ไหมและอีกอย่างหนึ่งในข้อ4สุดท้ายเนี่ยที่เราจะเตือนเวลาท่านจะไปเอาปลาเอาหอยเอาอะไรก็ได้ที่มันว่ายอยู่ในน้ำอ่ะจะซื้อไปปล่อยเพื่อทำบุญเนี่ยเขาใช่ไหมเขาเรียกปล่อยนกปล่อยปลาเพื่อทำบุญใช่ไหมเขาไม่ได้บอกว่าทำทานใช่ไหมครับไม่ได้เอาไปให้คนอื่นเขากินคำว่าทานแปลว่ารับประทานนะทำแล้วนะไอ้ผู้ที่ถูกกระทำมันก็รับได้ไม่ได้เอาเขาไปฆ่าเอาไปปล่อยเพื่อได้รับก็ไปทำบุญเขาไม่เรียกว่าทำทานช่วยชีวิตสัตว์พวกนี้เวลาท่านเห็นมันอยู่ในกะละมังอยู่ในอ่างเวลาท่านส่วนมากท่านชอบเลือกถูกไหมชอบเลือกสรรเวลาท่านจะช่วยสัตว์พวกนี้ให้เขาปล่อยไปแล้วให้เขามีชีวิตรอดท่านจงอย่าไปเลือกไอ้ตัวที่หงายท้องว่ายไปว่ายมาหงายท้องปูเรงปูเรงร่อแร่ร่อแร่จะรอดแหล่ไม่รอดแหล่ถ้าท่านเพราะท่านเป็นคนใจบุญใช่ไหมเป็นคนใจดีใจบุญโอ้ยตัวอื่นแข็งแรงว่ายน้ำอยู่แข็งแรงมากกระโดดชุ่มๆอยู่ในนั้นดิ้นรนเพื่อจะหาอิสระภาพไอ้ตัวเนี้ยนอนผงาบผงาบบางทีพลิกคว่ำพลิกหงายอยู่ตรงนั้นน่ะเอาตัวให้สมดุลยังเอาตัวไม่รอดโอ้ยกูสงสารกูเลยซื้อไอ้ตัวเนี้ยใช้ปัจจัยแรกไอ้ตัวที่กำลังจะตายแหล่ไม่ตายแหล่เนี่ยเอาไปปล่อยในน้ำแล้วคุณก็อธิษฐานดีใจมากได้ตามนั้นแต่ว่าพอคุณหันหลังมาปั๊บนะไอ้ตัวที่นั้นน่ะที่คุณปล่อยไปมันเขาเรียกว่ามันช็อกน้ำสิ่งแวดล้อมที่มันไม่คุ้นชินมันนอนแทงเหงือกในสุดมันก็ตายคุณก็ภูมิใจกลับบ้านแต่คุณหารู้ว่าคุณนั่นแหละมีส่วนในการทำบาปบริสุทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วมันถ้าคุณอยากจะทำนะเป็นบาปบริสุทธิ์ที่มันบาปน้อยกว่านั้นเลือกไอ้ตัวที่แข็งแรงไว้มันจะได้มีโอกาสรอดไม่ใช่เอาตัวที่พะงาบเอาไปปล่อยหลายคนไม่เคยคิดตรงนี้นะท่านฟังและจำไว้แต่ถ้าจริงๆแล้วก็ไม่ควรถ้าท่านยังไปซื้อเอาไปปล่อยซื้อไปปล่อยไอ้คนที่หากินกับบาปบริสุทธิ์เนี่ยคือมันจะจับมาอีกครับจะได้มีโอกาสรอดไม่ใช่เอาตัวที่พะงาบเอาไปปล่อยหลายคนไม่เคยคิดตรงนี้นะท่านฟังและจำไว้แต่ถ้าจริงๆแล้วก็ไม่ควรถ้าท่านยังไปซื้อเอาไปปล่อยซื้อไปปล่อยไอ้คนที่หากินกับบาปบริสุทธิ์เนี่ยคือมันจะจับมาอีกครับจะได้มีโอกาสรอดไม่ใช่เอาตัวที่พะงาบเอาไปปล่อยหลายคนไม่เคยคิดตรงนี้นะท่านฟังและจำไว้แต่ถ้าจริงๆแล้วก็ไม่ควรถ้าท่านยังไปซื้อเอาไปปล่อยซื้อไปปล่อยไอ้คนที่หากินกับบาปบริสุทธิ์เนี่ยคือมันจะจับมาอีกครับเพิ่งมาเกิดแค่ไม่กี่สิบปีมึงเสือกจะมาบอกให้กูเปลี่ยนสุดแท้แต่คิดอาเมตาโหไม่เป็นคนไม่มีเหตุผลอย่างนั้นก็โอเคคำตอบที่เราบอกท่านอย่างไรคือทำบุญแล้วได้บุญก็คือได้ผลบุญได้กุศลผลบุญคำว่ากุศลผลบุญก็คือได้เกิดสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นความปิติสุขในจิตใจของท่านนั้นถามว่าคือสิ่งที่ดีงามใช่เปล่าไม่ใช่สิ่งที่เลวทรามแล้วคนที่ช่วยให้ทำให้ท่านน่ะมีความสุขก็คือผู้ที่ได้รับผลบุญจากท่านนะทำให้เขามีจิตที่มีปิติสุขเหมือนกันใช่ป่ะนั่นคือเรื่องราวของอย่างไรคือทำบุญให้ได้บุญไม่ใช่เป็นผลกรรมด้านบวกถ้าท่านอ่านจิตจักรวาลซีรีส์ที่เรานิพนธ์ไว้จากที่พระบิดาสื่อมาท่านจะเคยได้ยินได้เห็นได้อ่านคำว่าผลกรรมด้านบวกกับผลกรรมด้านลบ
ถ้ามันยังไม่เกิดเป็นผลกรรมมันเป็นบุญกุศลเราจะใช้คำว่าถ้าท่านหมุนธรรมจักรจิตหยาบของท่านจะสั่นสะเทือนขันธ์5ด้วยความรักนะผลลัพธ์ของการสั่นสะเทือนคือวิญญาณขันธ์เนี่ยจิตของท่านเนี่ยกับกายหยาบมันจะสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ทางด้านบวกเกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกหรือเป็นพลังงานจิตด้านบวกท่านเห็นไหมครับเราจะไม่ใช้นะในคำที่ไม่ถูกต้องท่านต้องเข้าใจว่าแต่ละคำที่เรากล่าวที่พระบิดาเมตตาสื่อมาให้ท่านรู้มันต่างกันนะครับนั้นนิพพานของคนนำทางตาบอดกับนิพพานของจิตจักรวาลคนละเรื่องกันนะครับคนละเรื่องครับพี่น้องครับเราจะทบทวนนิดหนึ่งก่อนจะไปเรื่องต่อไปอย่างไรคือทำบุญคือ1การให้ทาน2การมีมหาสติ3การมีปณิธานแห่งนิพพาน4การมีจิตสำนึกแห่งการให้แล้วก็5การให้ชีวิตใหม่แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างไรคือการทำบุญมี5ประการนะเบาๆสมองใช่ไหมชื่อหลักสูตรบทเรียนที่พระบิดาทรงเมตตาเราในเสาเนี้ยเมตตาพวกท่านนะฟังง่ายๆเข้าใจง่ายๆแต่ตะกี้เราอ่านคอมเมนต์นะมีบางคนบอกว่าโอ้โหมันลึกซึ้งมากที่ผ่านมาเนี่ยทำบุญทำผิดตลอดอย่างแง่อย่างเช่นคืนนี้ที่เราพูดนะในยะผลกรรมกับบุญกุศลหรือผลบุญมันไม่เหมือนกันท่านเคยคิดว่ามันไม่เหมือนเคยได้ยินคำว่าบุญกุศลใช่ไหมเคยได้ยินใช่ไหมว่าเวรกรรมผลกรรมใช่ไหมผลกรรมเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่ท่านจะทำดีหรือทำชั่วก็ตามทำแล้วมีจิตกำหนดเป้าหมายเอาไว้อย่างชัดเจนเช่นกูจะฆ่ามึงกูจะทำให้มึงเนี่ยไม่มีความสุขนี่คือจิตเรากำหนดเป้าหมายไว้ผลจากการสั่นสะเทือนของจิตด้วยขันธ์5ของท่านเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไอ้พลังงานก็คือวิญญาณเนี่ยที่อยู่ในขันธ์เนี่ยมันจะออกมาโดยจากการที่จิตของท่านน่ะเป็นผู้กำหนดไม่ใช่ฟ้ากำหนดไม่ใช่พระเจ้ากำหนดไม่ใช่ใครกำหนดตัวเราเองนี่แหละกำหนดเช่นกูก็จะฆ่ามึงให้ตายมันจะเกิดเป็นผลกรรมด้านลบและไอ้ผลกรรมด้านลบเนี่ยไอ้ผู้ที่ถูกท่านฆ่าตายหรือตายไม่ตายก็แล้วแต่มันจะมาเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกันกับท่านไอ้กฎแห่งกรรมที่มันอุลุงตุงนังเนี่ยเป็นเพราะไม่มีใครให้ความเข้าใจในสิ่งที่เป็นอนุตตรธรรมตรงนี้กับท่านมันจึงเกิดปัญหาแล้วก็เนี่ยเวรกรรมเวรว่ายตายเกิดอย่างเงี้ยเพราะไม่มีใครบอกเนื่องจากมันเป็นอนุตตรธรรมเป็นสัจธรรมที่เป็นความจริงไงที่มนุษย์โลกที่มีสมอง2ซีกอ่ะไม่มีใครรู้หรอกต่อให้เป็นสัพพัญญูก็ไม่รู้พี่น้องครับเราจึงขอบอกความจริงให้ท่านฟังแบบนี้เข้าใจผลกรรมถึงแม้ท่านทำความดีงามมันผลสุดท้ายในวิญญาณขันธ์มันจะผลิตออกมาเป็นพลังงานทำดีและหวังสิ่งตอบแทนนะมันจะเป็นผลกรรมด้านบวกทำแล้วหวังสิ่งตอบแทนที่พระเยซูคริสต์ท่านสอนหรือที่จิตจักรวาลโดยอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสุคุณสอนว่าทำดีแล้วอย่าหวังสิ่งตอบแทนอย่าตั้งเป้าหมายเพราะมันจะเปลี่ยนบุญกุศลหรือผลบุญซึ่งมันไม่มีอัตตามันไม่มีตัวตนมันเป็นแค่คุณสมบัติทางพลังงานซึ่งจิตของท่านเป็นผู้กำหนดเป็นผู้สั่นสะเทือนมันจะเพี้ยนมันจะกลายเป็นผลกรรมด้านบวกซึ่งมันคือขยะของจักรวาลมันจะล่องลอยในจักรวาลเหมือนกับว่าท่านสั่นสะเทือนทำความดีทำบุญเบื้องล่างไปสร้างเบื้องบนทำบุญหลายหนได้กุศลหลายครั้งไอ้สิ่งที่ท่านตั้งเป้าหมายไว้มันจะกลายเป็นขยะของพลังงานมันจะเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ซึ่งใครเป็นคนทิ้งขยะเอาไว้บนโลกคนคนนั้นน่ะโดยจิตวิญญาณของคนคนนั้นต้องกลับมาเกิดถึงแม้จิตหยาบเป็นผู้ก่อแต่จิตวิญญาณต้องรับผิดชอบใช่ไหมท่านทำความดีงามเยอะแยะมากมายถ้าไม่โชคร้ายหลุดลอยไปค้างอยู่บนสวรรค์นะโชคดีต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมารับผิดชอบในผลกรรมด้านบวกที่เป็นขยะผลกรรมด้านบวกเนี่ยเดี๋ยวเราพูดด้านบวกผลกรรมที่เป็นด้านบวกแต่เป็นขยะของจักรวาลที่มันรกจักรวาลของใครคนนั้นต้องกลับมารับผิดชอบจิตวิญญาณจึงมีเหตุต้องกลับมาเกิดเพื่อจะทำให้พลังงานกรรม
ที่เป็นด้านบวกคือมีคุณสมบัติทางด้านบวกให้มันเป็นโมฆะด้านพลังงานเนี่ยก็คือต้องให้มันโมฆะด้วยอะไรครับด้วยเกิดมาใหม่ในภพชาติต่อไปเพื่อที่จะมาชดใช้ความรวยตรงนั้นแล้วสร้างสติทางวิญญาณด้วยการสำนึกใหม่ว่าถ้าเป็นคนดีทำไมแล้วยังต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกไม่ใช่กลับมาแล้วมีอมตะไม่เกิดจะได้ทำความดีงามไม่งั้นคุณจะเป็นผู้ที่จะพิทักษ์โลกค้ำจุนโลกไม่ได้เพราะว่าคุณทำแล้วมันเกิดขยะไอวิญญาณขันธ์นั้นมันเกิดเป็นพลังงานขยะแล้วยังมีเจ้าของก็คือคนทำมีเป็นเจ้าของโลกก็ไม่สามารถจะได้รับพลังงานด้านบวกก็คือบุญกุศลที่พวกคุณสั่นสะเทือนหรือพลังงานกรรมด้านบวกที่เป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นบวกโลกเอาไปใช้ไม่ได้เพื่อทำให้โลกหมุนไม่ได้นี่คือเหตุผลท่านเริ่มเห็นกระจ่างยังทำไมบวชนานและนิพพานไม่ได้ทำไมชีวิตทั้งชีวิตทำแต่บุญสร้างแต่กุศลทำไมชีวิตก็ยังตกอับชีวิตก็ยังวุ่นวายชีวิตก็ยังไม่สงบจิตวิญญาณก็ยังต้องตายคือยังต้องมีภพชาติทำไมจิตวิญญาณฉันไม่เป็นอมตะก็เพราะประพฤติตนไม่เป็นประพฤติตนไม่ถูกต้องถามว่าเพราะเหตุอะไรหนึ่งเป็นคนไม่ใส่ใจเรียนรู้ศึกษาเวลามีสิ่งดีๆมาชวนให้คิดชวนคุยอย่างเงี้ยชวนคิดชวนคุยไม่สนใจและปฏิเสธปฏิเสธพระเจ้าในอันดับแรกเลยผู้ที่มีพระคุณใช่ไหมแล้วก็มีมิจฉาทิฏฐิยึดติดของเก่าไม่ยอมฟังเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะเพราะเจริญวัยขึ้นก็ฉลาดขึ้นแต่ถ้าไม่ยอมใช้ปัญญาความฉลาดที่มีมามากมายมันก็ไร้ประโยชน์ใช่ไหมครับแล้วก็ยึดติดของเก่ากลัวจะมาเปลี่ยนแปลงของเก่าต้องทิ้งของเก่าเสียดายจังพี่น้องครับ5ข้อนะไม่ทวนแล้วคำถามต่อไปคำถามต่อไปทำบุญเพื่ออะไรไม่งั้นคุณจะทำบุญแล้วไม่เกิดบุญนะมันจะไปเกิดเป็นผลกรรมด้านบวกผลกรรมด้านลบนะแต่ถ้าเป็นด้านบวกก็เนี่ยเป็นบาปบริสุทธิ์ทำบุญเพื่ออะไรมาหาคำตอบกันทำบุญเพื่ออะไร 1. เพื่อให้จิตเกิดความปิติสุขเป็นอันดับแรกเลยการที่ทุกท่านเนี่ยไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายชาติไหนภาษาไหนคนไหนก็ตามถ้าใช้คำว่าทำบุญ for what เพื่ออะไรครับเพื่อให้จิตของตัวเองเกิดความปิติสุขอันดับแรกเลยไม่ใช่เพื่อที่กูจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์เพื่อที่กูตายแล้วจะนิพพานแปลว่าไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเนี่ยมีคำตอบแบบเนี้ยไม่ใช่นะครับแต่กี้เราย้ำนะผลกรรมบวกกับลบหรือผลบุญซึ่งเป็นบุญกุศลไม่เหมือนกันถ้าเราฉลาดจะต้องในการจะต้องดำเนินชีวิตแล้วเกิดบุญกุศลแล้วก็ไม่ทำผิดบาปแล้วก็ไม่ต้องตายแล้วก็ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดคุณจะต้องอยู่เหนือบุญเหนือกรรมที่มันเป็นผลลัพธ์อ่ะนะคุณต้องเหนือตรงนั้นก่อกรรมก็แปลว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยมิให้เกิดผลกรรมท่านเคยอ่านเจอในพระคัมภีร์จิตจักรวาลไหมที่เรานิพนธ์ไว้ไหมที่พระบิดาหรือพระเจ้าทรงถ่ายทอดไหมไปค้นดูถ้าท่านต้องการที่จะหลุดพ้นนิพพานแต่เรายังไม่บอกว่าประสบความสำเร็จในการมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะมันเป็นเรื่องละเอียดเราแค่บอกว่าถ้าท่านต้องการประสบความสำเร็จในการหลุดพ้นคือนิพพานชีวิตของท่านจะต้องก่อกรรมโดยไม่เกิดผลกรรมมันการก่อกรรมโดยไม่เกิดผลกรรมก็คือทำดีเพราะรู้ว่าดีไงทำไม่ทำชั่วเพราะรู้ว่าชั่วไงหรือพยายามหมุนธรรมจักรรักคนไม่น่ารักให้ได้ให้อภัยต่อคนที่ไม่น่าให้อภัยให้เป็นหรือที่องค์เยซูคริสต์เคยสอนว่าให้คนยืมตังค์ได้ทุกคนอย่าเลือกให้คนที่เราหวังว่าอนาคตข้างหน้าเวลาเราเดือดร้อนมันจะมีปัญญาให้เรายืมบ้างหรือมันมีปัญญาจะคืนเราแล้วเราค่อยให้มันยืมพระองค์บอกว่าคุณจะเป็นคนดีได้ไงถ้าคุณเป็นแบบนี้เพราะไอ้คนชั่วมันก็ทำแบบนี้ได้ใช่ไหมคนชั่วมันก็ทำแบบนี้ได้ให้ยืมเพราะมั่นใจว่ามันคืนเราได้มีปัญญาคืนไอ้คนชั่วมันก็ทำแบบนี้ได้นี่แสดงว่าคุณจะบอกว่าตัวคุณเป็นคนดีได้ไงอันนี้นะนี่องค์เยซูคริสต์เคยสอนไว้นะเราเอามาอ้างให้ท่านฟังตอนที่เป็นยุคเราจิตจักรวาลเนี่ยเราอธิบายลึกไปกว่านั้นที่ตะกี้อธิบายเป็นเรื่องเดียวกัน เพื่อจิตเกิดความปิติสุขนะประการที่สองพี่น้อง
เพื่อช่วยให้ผู้อื่นมีความสุขเราสร้างบุญสร้างกุศลผลกรรมของเราเนี่ย มันจะเป็นแค่ผลบุญเพราะไม่มีใครต้องรับผิดชอบไม่มีไม่ใช่ไม่เกิดเป็นขยะเกิดขึ้นต้องช่วยให้ผู้อื่นมีความสุขช่วยให้ผู้อื่นมีความสุขก็คือมีความปิติสุขไปกับเราด้วยถ้าเราทำดีกับเขาแล้วเขารู้สึกยินดีกับเขารู้สึกเป็นหนี้บุญคุณเราท่านนึกภาพออกไหมเราทำความดีงามกับผู้อื่นเขาเรียกทำบุญกับใครก็ตามแล้วเขามีความรู้สึกยินดีมีความสุขมากที่เขาได้รับความช่วยเหลือจากเราเราก็ยินดีที่ได้เห็นเขามีความสุขเนี่ยคือบุญบริสุทธิ์ไม่ใช่ผลกรรมด้านบวกที่เป็นขยะต้องมีชาติหน้าเพื่อจะมาชำระขยะนี้ทิ้งถึงแม้เป็นขยะชิ้นดีๆเนี่ยท่านเข้าใจที่เรากล่าวแต่ถ้าเราทำความดีงามให้กับใครแล้วเขาเกิดประทับใจเราชาติหน้าถ้ามีนะดิฉันขอเกิดเป็นขี้ข้าของคุณเพื่อตอบแทนบุญคุณในชาตินี้ที่ช่วยฉันแล้วโอ้ฉันนึกไม่ถึงเลยว่าจะมีคนดีอย่างคุณเนี่ยคุณต้องรีบบอกเขาเลยนะครับไม่ต้องชาติหน้าไม่ต้องนะเราให้คุณด้วยความเต็มใจคุณไม่ต้องมีความรู้สึกสำนึกถึงขนาดนั้นขอบใจที่คุณเป็นคนดีเอาเป็นแค่ว่าช่วยให้คุณมีความสงบสุขได้แค่นี้พอเราไม่ต้องการหวังสิ่งใดตอบแทนจากท่านรีบใช้สัจจะบอกไอ้หมอนั่นเลยเดี๋ยวการเกี่ยวกรรมมันก็จะเกิดขึ้นแล้วจะซวยตายหาเลยขอโทษนะครับเห็นไหมครับการทำความดีงามมันต้องมีความฉลาดในการทำฉลาดในการดำเนินชีวิตทุกอย่างล้วนเป็นสัจจะทั้งหมดถ้าคุณไม่รีบห้ามทับไม่รีบตัดกรรมการเกี่ยวกรรมของคุณคือชาติหน้าคุณต้องมาเกิดอีกครับเพราะอะไรครับเพราะคุณไปยอมรับไงแทนที่คุณจะกลับบ้านนิพพานหลุดพ้นได้คุณต้องกลับมาเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อให้มันมาเกิดเป็นบริวารคุณให้มาเกิดเป็นคนรับใช้ของคุณทุกอย่างมันเป็นสัจจะทั้งหมดเห็นไหมครับพระที่เป็นศิษย์ของพระพุทธองค์อ่ะที่เป็นนักปฏิบัตินะเขาถึงพูดน้อยเขาถึงสำรวมคำไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาเพราะกลัวผิดพลาดมันเป็นสัจจะแล้วต้องชดใช้กันทั้งภพชาติท่านเห็นไหมครับไม่เหมือนในบางคนนะพูดจ้อมันต่อยหอยพูดพร่ำบางทีจำไม่ได้ทำตัวเองพร่ำอะไรไว้เราพูดมากแต่เรามีมหาสตินะเราจำได้ว่าเราสื่ออะไรกับพระเจ้ากับพระบิดาแล้วบอกกล่าวต่อท่านทั้งหลายบ้างที่เห็นอยู่บนจอมีแต่หัวข้อแต่รายละเอียดที่เราพูดนะมันหลั่งไหลมาเหมือนสายทานต้นทานมาจากพระบิดาพระเจ้าหรือก๊อดที่ต้องเขียนเป็นหัวข้อเพราะกลัวลูกๆอย่างพวกท่านเนี่ยไม่รู้ว่าตอนนี้พูดถึงตอนไหนแล้วใช่ไหมเหมือนตะกี้เราอธิบายถึงเรื่องบารมีของจิตวิญญาณเนี่ยเปรียบเสมือนจรวดนะจิตวิญญาณก็เปรียบเสมือนยานอวกาศหรือดาวเทียมที่จะส่งหนีแรงดึงดูดของโลกเพราะจิตวิญญาณเนี่ยถ้าจะนิพพานหลุดพ้นออกไปนอกจักรวาลนอกเอกภพเนี่ยมันจะต้องมีพลังอำนาจสูงมากพลังอำนาจของจิตวิญญาณก็คือบารมีเราอธิบายไปแล้วนะมาพูดซ้ำอีกทีก็ได้นะนะมันเสียเวลานอนดึกไปอีกหน่อยอย่าโทษเรานะเพื่อให้พี่ๆน้องๆบางท่านที่ไม่เข้าใจอ่ะได้เข้าใจถ้าจิตวิญญาณของท่านเนี่ยมีน้ำหนักเกิน50มิลลิกรัมยานอวกาศก็คือจิตวิญญาณของท่านเนี่ยจะไม่มีทางเลยที่จะดีดหนีตัวเองออกไปจากระบบโลกหรือออกไปจากโลกขึ้นไปสู่บรรยากาศของโลกหรือหลุดออกไปนะนอกแรงดึงดูดเดียวรั้งของโลกได้ถ้าน้ำหนักมวล50มิลลิกรัมเพราะว่าต่อให้จิตวิญญาณของท่านมีบารมีสูงแค่ไหนก็ไม่อาจจะหนีแรงดึงดูดเดียวรั้งของโลกได้เราขอบอกความจริงอย่างนี้มันที่ตายแล้วต้องกลับมาเกิดใหม่ไปนิพพานหลุดพ้นไปไม่ได้นะต้องไปลอยค้างอยู่ตรงนั้นนะเพราะโลกดึงดูดเอาไว้มีน้ำหนักมากก็ถูกดูดเอาไว้ต่ำเหมือนก้อนเมฆก้อนเมฆที่มีความชื้นสูงมีไอ้น้ำปนอยู่เยอะมันจะลอยต่ำๆสีดำเทาทมิฬเลยแต่ที่สีขาวๆจะลอยสูงๆเพราะมันเบาโลกเหนี่ยวรั้งเอาไว้ได้น้อยใช่ไหมครับเนี่ยนี่คือความจริงนะเพราะฉะนั้นท่านต้องเข้าใจในสิ่งที่เรากล่าวนะอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นมนุษย์อยู่แค่ท่านหมุนธรรมจักรตลอดทั้งวันการหมุนธรรมจักรก็คือเรื่องเดียวกับที่เราพูดเนี่ยเราพูดธรรมจักรไม่ได้ต้องไปออกหาขันธ์5แล้วไม่มีใครมาฟังอีกก็เลยสอนว่าทำบุญอย่างไรจะได้บุญเพราะทุกคนทำบุญแล้วอยากได้บุญแต่สิ่งที่เราเรียกว่าบุญตรงนี้ไม่ต้องอยากตลอดทั้งวัน
การหมุนธรรมจักรก็คือเรื่อง

เดียวกับที่เราพูดเนี่ยเราพูดธรรมจักไม่ได้ต้องไปออกหาขันห้าแล้วไม่มีใครมาฟังอีกก็เลยสอนว่าทำบุญอย่างไรจะได้บุญเพราะทุกคนทำบุญแล้วอยากได้บุญแต่สิ่งที่เราเรียกว่าบุญตรงนี้ไม่ต้องอยากตลอดทั้งวันการหมุนธรรมจักก็คือเรื่องเดียวกับที่เราพูดเนี่ยเราพูดธรรมจักไม่ได้ต้องไปออกหาขันห้าแล้วไม่มีใครมาฟังอีกก็เลยสอนว่าทำบุญอย่างไรจะได้บุญเพราะทุกคนทำบุญแล้วอยากได้บุญแต่สิ่งที่เราเรียกว่าบุญตรงนี้ไม่ต้องอยากเขามีความรู้สึกว่าเป็นหนี้เวรหนี้กรรมหนี้บุญรีบบอกเขาเลยอย่าไปคิดว่าเป็นหนี้เวรหนี้กรรมเราไม่ถือเราช่วยคุณนะคุณมีความสุขมีความสบายใจและคุณก็นะเวลาคนอื่นเขาเดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากคุณเอาอย่างเรานะก็ไปช่วยคนอื่นเขาถ้าคุณจะตอบแทนเราเอาแค่นั้นพอไม่ต้องชาติหน้าถ้ามีกูจะมาเป็นผัวมึงเมียมึงลูกมึงกูจะเกิดมาเป็นคนรับใช้มึงไม่ต้องและคุณก็นะเวลาคนอื่นเขาเดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากคุณเอาอย่างเรานะก็ไปช่วยคนอื่นเขาถ้าคุณจะตอบแทนเราเอาแค่นั้นพอไม่ต้องชาติหน้าถ้ามีกูจะมาเป็นผัวมึงเมียมึงลูกมึงกูจะเกิดมาเป็นคนรับใช้มึงไม่ต้องและคุณก็นะเวลาคนอื่นเขาเดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากคุณเอาอย่างเรานะก็ไปช่วยคนอื่นเขาถ้าคุณจะตอบแทนเราเอาแค่นั้นพอไม่ต้องชาติหน้าถ้ามีกูจะมาเป็นผัวมึงเมียมึงลูกมึงกูจะเกิดมาเป็นคนรับใช้มึงไม่ต้องและคุณก็นะเวลาคนอื่นเขาเดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากคุณเอาอย่างเรานะก็ไปช่วยคนอื่นเขาถ้าคุณจะตอบแทนเราเอาแค่นั้นพอไม่ต้องชาติหน้าถ้ามีกูจะมาเป็นผัวมึงเมียมึงลูกมึงกูจะเกิดมาเป็นคนรับใช้มึงไม่ต้องทุกข์ก็มีความอิ่มเอิบเบิกบานในใจกูยิ่งมีความสุขที่กูเห็นว่ากูช่วยมึงได้อย่างนี้คือเรื่องบุญกุศลไม่ใช่ผลกรรมด้านบวกที่จะต้องชดใช้ตามกฎแห่งกรรมถามว่ามีใครมาเฉลยให้ฟังแบบนี้ไหมท่านว่าสมเหตุสมผลไหมที่เราพูดเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่เรื่องลี้ลับไม่เชื่อไม่ใช่เรื่องประเภทมูเตลู ฟังแล้วไม่รู้แปลว่าอะไรมูเตลูใช่ไหมนี่เรื่องของจิตจักรวาลเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของบุญบริสุทธิ์ไม่ใช่บาปบริสุทธิ์ประการที่3ทำบุญเพื่ออะไรเพื่อร่วมกันหมุนธรรมจักรนี่ฮะภารกิจของจิตวิญญาณจิตวิญญาณและจิตหยาบทำหน้าที่แทนขณะเป็นมนุษย์และต้องช่วยกันสร้างสมการซัมเมตาเอ็กซ์เพื่อร่วมกันหมุนธรรมจักรและเอาความรักในวิญญาณขันธ์นะ 1% ของสมการซัมเมตาเอ็กซ์มอบให้กับโลกเพื่อช่วยให้โลกหมุนเห็นไหมฮะมันเรื่องเดียวกันไหมนะ มันเป็นเรื่องเดียวกันมันเป็นเรื่องเดียวกันแค่หมุนธรรมจักรได้อย่างไรหาคำตอบไม่ได้แค่ท่านพยายามหมุนธรรมจักรให้ได้ทุกสิ่งที่เราพูดเนี่ยสำเร็จหมดแต่ว่าอาจจะต้องพูดเรื่องผลบุญกับผลกรรมว่ามันไม่เหมือนกันถ้าท่านยังสร้างบุญกุศลแต่ที่มันมีอัตตามันมีตัวตนอยู่มันคือขยะนะพี่น้องครับเพราะพระบิดาไม่ได้สร้างขยะแบบที่ท่านกำลังสร้างบนโลกนี้เอาไว้เมื่อเป็นขยะของใครคนนั้นต้องรับผิดชอบพี่ๆช่างเทคนิคอ่ะที่เขาเอาเมฆอ่ะนะหอบมาเป็นพายุแล้วทำใหบอมตรงไหนก็แล้วแต่ทำให้เกิดอุทกภัยวาตภัยเกิดอะไรตรงนั้นเนี่ยเขากำจัดเฉพาะน้ำที่มีอิเล็กตรอนอิสระก็คืออิเล็กตรอนอิสระรู้จักไหมก็เรียกว่าประจุไฟฟ้าลบในบรรยากาศอ่ะพี่เขาเอาลงมาทิ้งข้างล่างเอาจากข้างบนลงมาทิ้งข้างล่างเพื่อทำให้ฟ้าของพระบิดาในบริสุทธิ์เพื่อทำให้คนดีๆอย่างพวกท่านเนี่ยอย่างคนใจบุญคนอะไรเงี้ยนะที่ต้องการสร้างสิ่งดีๆให้กับโลกจะได้มีความสามารถในการใช้ความฉลาดทางปัญญานะเชื่อมโยงกับสนามพลังงานของจักรวาลโดยไม่มีอิเล็กตรอนอิสระเป็นประจุลบนะเป็นขยะที่จะคอยเป็นฉนวนคอยปิดกั้นการสื่อสารกับจักรวาลของคนดีๆของคนที่ดีคนที่มีคุณธรรมคนที่มีหน้าที่ใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกเขาจะได้ไม่มีอุปสรรคพี่ๆน้องๆช่างเทคนิคเห็นมันมีเยอะก็ต้องพยายามเอามันลงมาเป็นฝนมาเป็นหาฝนและเวลาเอามาลงมาแล้วเนี่ยก็มีให้ความเป็นธรรมไอ้ขยะสกปรกบนฟ้าเนี่ยอิเล็กตรอนอิสระพวกนี้มันมาจากพวกคนกลุ่มไหนชุมชนไหนอะไรยังไงไม่ว่าใกล้หรือไกลเป็น10กิโลเมตรพี่ๆเขาจะอุตส่าห์แบกหามไปครับพาไปบอมทิ้งตรงนั้นเลยเพื่อสั่งช้อนไม่ใช่ไปทำให้บริเวณเมฆดำๆไม่มีคนที่เป็นลบอยู่ตรงนี้มากมายไม่ให้มันมาตกใส่ตรงนี้ตรงไหนมีคนมีบุญอยู่เยอะฝนไม่ตกหนักหรอกครับ41จังหวัดที่บอกกันมาเมื่อวานเนี่ยว่าจะโดนพายุฝนถล่มแน่ๆเชื่อเถอะครับใน41จังหวัดนะจะมีหลายพื้นที่ครับจะมีฝนตกปล่อยๆพรำๆมีแต่ฟ้าร้องเสียงดังมีแต่ฟ้ามืดมนฟ้ามืดมนฟ้ามนมีแค่นั้นนะครับประเภทจะตกให้น้ำท่วมมีลมพัดให้ต้นไม้หักมีลูกเห็บลงมาอะไรต่ออะไรไม่มีครับรับรองได้

ถ้าบริเวณนั้นแอเรียนั้นมีแต่คนดีๆมันจะไปลงกระบาลคนที่ชั่วๆคนที่ไม่ดีมันที่ไหนเกิดน้ำท่วมท่านจำไว้แสดงว่าเพื่อนบ้านของท่านน่ะมีจิตสำนึกที่บกพร่องอ่ะมันก็เลยช่างเทคนิคอ่ะของพระบิดาและของเราก็เลยลากเมฆเอาไปเพื่อให้สติว่าทำไมนะหมู่บ้านติดกันบ้านโน้นน้ำท่วมน้ำป่าไหลมาต้นไม้หักชิบหายใบปวงหมดลูกเห็บตกหลังคาเจิงเลยเนี่ยห่างกันประมาณแค่5กิโล7กิโลทำไมไอ้หมู่บ้านนี้ไม่เกิดอะไรขึ้นวะอย่าสงสัยเรามีคำตอบให้อย่างที่4เพื่อยกระดับจิตหยาบให้สูงขึ้นนี่เพื่อยกระดับจิตหยาบให้สูงขึ้นจิตหยาบของท่านได้รับการแบ่งภาคออกมาจากจิตวิญญาณท่านตั้งใจฟังดีๆวันนี้ไม่มีรูปให้ดูคิดให้เป็นภาพอย่าวอกแวกจิตวิญญาณพอมาเกิดเป็นมนุษย์ปฏิสนธิในครรภ์ของแม่ปั๊บจิตวิญญาณจะรับการแบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นจุดหนึ่งครับจุดหนึ่งเล็กๆครับนะเป็นจุดที่อยู่ในก้อนเลือดที่เกิดจากการปฏิสนธิระหว่างสเปิร์มกับไข่นะพ่อสเปิร์มของพ่อไข่ของแม่ในมดลูกมันฝังอยู่ที่ปีกมดลูกไอ้ที่เป็นจุดเล็กๆอยู่ในเลือดแดงๆนั่นแหละเป็นสิ่งที่จิตวิญญาณซึ่งเป็นรูปธรรมทางพลังงานแบ่งภาคตัวเองออกมาให้เป็นเงาหรือเป็นตัวแทนของตัวเองแต่จะอยู่ในสภาพของจุดเล็กๆเหมือนจุดไข่ปลาจุดเล็กๆนั่นคือกลุ่มพลังงานที่เข้มข้นมีทั้งหมด189กลุ่มที่จะต้องใช้ฟูมฟักแล้วยกระดับแรงสั่นสะเทือนไอ้กลุ่มพลังงาน189กลุ่มที่เราเรียกว่าจิตหยาบหรือจิตมนุษย์หรือจิตคนให้มันสั่นสะเทือนค่อยๆสั่นสะเทือนจากความถี่ต่ำแล้วค่อยๆสั่นสะเทือนเป็นความถี่ที่สูงขึ้นในแนวนอนเข้าใจไหมในแนวนอนไหม horizontal แนวนอนในแนวระนาบไม่ใช่นะ vertical ในแนวดิ่งเมื่อเราสื่อพระโอวาทกับพ่อเราสื่อในแนวดิ่งแต่ตอนที่มาปฏิสนธิในครรภ์เด็กในครรภ์จะก่อกายหยาบขึ้นมาจิตหยาบที่เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณเริ่มต้นจากมิติที่ศูนย์ dimensionจะต้องเรียนรู้ที่จะสั่นสะเทือนในแนวนอนในแนวนอนเพื่อสร้างกายหยาบของเด็กทารกคนนั้นขึ้นมาในแนวนอนนี่พระบิดาออกแบบไว้หน้าที่ในการที่ท่านจะต้องสั่นสะเทือนด้วยการสร้างบุญกุศลก็เรียกว่าพลังบุญเดี๋ยวทำอะไรยังไงนี่เราบอกไปหมดแล้วนะให้บุญให้ทานทำยังไงที่เราต้องทำอย่างเงี้ยเพื่ออะไรตลอดเวลาตอนอยู่ในท้องแม่ก้อนเลือดเล็กนิดมีจิตหยาบเล็กๆที่เป็นจุดเหมือนไข่ปลาและมีจิตวิญญาณเข้ามาปฏิสนธิจิตวิญญาณจะส่งพลังอำนาจของตัวเองขณะที่จิตหยาบเนี่ยเพิ่งแบ่งออกมาเนี่ยจิตวิญญาณกับจิตของแม่ที่เป็นบวกที่รักลูกอุ๊ยกูท้องแล้วกูมีความสุขจิตหยาบของพ่อนะดีใจจังเลยที่กูกำลังจะมีทายาทไม่มีพ่อแม่คนไหนเสียใจนะไอ้ที่เสียใจก็คือไปทำแท้งไอ้มารหัวขนไอ้คนนั้นไม่มีวันเติบโตหรอกถ้าเติบโตมามันก็จะไม่รักพ่อรักแม่มันจะผลาญพ่อแม่มันจะเป็นลูกทรพีจะสารพัดเลยนะเราไม่ต้องไปพูดเรื่องชั่วๆพูดเรื่องดีๆดีกว่าจิตหยาบของท่านจะมีไวเบรชั่นก็มีการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นได้เพราะพลังความรักที่จิตวิญญาณถ่ายทอดให้กับจิตหยาบโดยที่จิตวิญญาณของท่านนั้นมีหน้าที่สั่นสะเทือนเป็นบวกโดยมีพี่พลีเดียนพระบิดาจึงต้องให้พี่พลีเดียนมาเป็นแม่นมของจิตวิญญาณเพราะไม่ต้องการให้จิตวิญญาณเนี่ยมาเปลืองพลังงานตรงนั้นแต่พี่พลีเดียนฤทธิ์เยอะเป็นแม่นมที่เป็นเหมือนไข่ขาวห่อหุ้มจิตวิญญาณที่เป็นไข่แดงอยู่ข้างในให้สั่นสะเทือนโดยถ่ายทอดแรงสั่นสะเทือนมาสู่เมคบาที่เป็นเปลือกนอกหรือเป็นยานพาหนะของจิตวิญญาณให้เมคบาเนี่ยนะเหมือนกับที่พวกท่านน่ะไปสั่งจิตใต้สำนึกอ่ะไปสั่งให้เมคบาทำโน่นทำนี่แล้วสั่งแบบโง่ๆอ่ะสั่งแล้วเปลืองอ่ะสั่งแล้วสิ้นไม่มีการชาร์จขึ้นมาใหม่สั่งแล้วหมดเลยหมดไฟจิตวิญญาณหมดไฟหมดพลังตายตรงไหนก็เคเกอยู่ทิ้งติ้งอยู่ตรงนั้นใช่ไหมอ่ะจิตหยาบที่เพิ่งแบ่งภาคมาจากศูนย์มิติเพราะมันไม่มีการสั่นสะเทือนไม่ว่าแนวดิ่งหรือในแนวนอนมันเหมือนแค่จุดเดียว แต่มีกลุ่มของพลังงานที่ทำงานร่วมกันอยู่ในกลุ่มเดียวก้อนเล็กๆ189กลุ่มเพราะเวลาท่านเป็นมนุษย์เนี่ยจิตหยาบของท่านเนี่ยโดยจิตวิญญาณแบ่งภาคให้จิตหยาบหรือจิตคนหรือจิตมนุษย์เนี่ยทำหน้าที่ในการเป็นมนุษย์คือขณะมีชีวิตอยู่เนี่ยโดยแบ่งหน้าที่กันทั้งหมด189กลุ่ม189ขันธ์189บทบาทที่คนโบราณเขาบอก
ว่ามันเยอะมากโอ้โห 108,009 เยอะแยะมากมายมาจากเนี่ยครับมาจาก189กลุ่มของจิตยาที่เท่ากับเม็ดถั่วเขียวเล็กๆหรือเท่ากับจุดไข่ปลาต้องสั่นสะเทือนมันขึ้นมาเรื่อยๆพลังงานเนี่ยมันมี particle มันมีอนุภาคแล้วถามว่าอะไรที่จะสั่นสะเทือนได้ต้องใช้พลังงานความรักจากจิตวิญญาณของท่านซึ่งก็คือพี่เพลียเดียนที่สั่นสะเทือนเมื่อคบาที่เป็นเปลือกนอกแล้วให้เมื่อคบาสั่นสะเทือนไอ้จิตหยาบที่ตัวเองแบ่งภาคออกมา1เม็ดจิตเนี่ยจะยกระดับจาก0จนถึง3มิติที่3มิติที่3นี่แสดงว่าจิตหยาบนั้นเนี่ยมันไม่ใช่จุดเล็กๆแล้วมันอยู่ในระดับที่3มิติที่3ก็แปลว่ามันสั่นสะเทือนทั้งในแนวนอนและในแนวดิ่งได้ถ้าขึ้นในแนวดิ่งและมีในแนวนอนด้วยแสดงว่าสั่นสะเทือนเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วสั่นสะเทือนเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วจิตวิญญาณของมนุษย์อ่ะมี6เหลี่ยมเป็นรูปธรรมที่มีรูปทรงเรขาคณิตเป็น6เหลี่ยมมุมนะแต่ท่านเห็นกลมๆเพราะว่ามันหมุนตลอดเวลามันจิตหยาบจะต้องยกระดับมาให้เป็น6เหลี่ยมมุมให้เท่ากับจิตวิญญาณให้ได้มันแสดงว่าต้องสั่นสะเทือนตัวเองตลอดเวลาพวกท่านจึงต้องสร้างบุญทำบุญสุนทานสร้างกุศลกันตลอดเวลาเพื่ออะไรครับเพื่อยกระดับจิตหยาบให้สูงขึ้นเรื่อยๆพอครบ3ขวบปั๊บเอาละคราวนี้9เดือนพอดีคลอดออกมาต่อไปเนี้ยจิตวิญญาณของตัวท่านเองที่เป็นแก่นแท้กับจิตหยาบจะต้องช่วยกัน2ต่อ2นะแม่กับพ่อต้องช่วยในระยะห่างแล้วต้องใช้ระบบรีโมทแล้วที่ผ่านมานี่เกาะติดอยู่กับลูกของแม่มันสื่อสารกันด้วยคลื่นประสาทคลื่นใยอะไรๆได้พ่อเวลารักลูกก็มากอดแม่แล้วเอามือมาสัมผัสหน้าท้องแม่ที่มีลูกก็คือตัวท่านน่ะอยู่ในนั้นนะใช่มั้ยทำถ้าตอนหลังเนี่ยพ่อก็ทำได้แค่นั้นเพราะอะไรลูกออกมาอยู่ข้างนอกได้แค่กอดได้แค่รัดได้แค่อุ้มแค่หอมแก้มนั่นคือสัมผัสเพื่อจะสั่นสะเทือนเอาความรักตัวนั้นน่ะไปกระตุ้นจิตหยาบของลูกเบบี๋ไอ้กุมารน้อยที่ยังไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้อะไรเรื่องไม่รู้ราวให้จิตหยาบของเขายกระดับแรงสั่นสะเทือนนี่คือสิ่งที่พระบิดาทรงออกแบบไว้ว่าทำไมพ่อกับแม่ต้องรักลูกไอ้พ่อแม่ที่ไม่รักลูกเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่ลูกของตัวเองหรือแสดงว่าสัตว์แล้วขนาดสัตว์มันยังรักลูกของมันเลยเพราะว่าจิตวิญญาณของมันต้องสั่นสะเทือนมันต้องเติบโตเหมือนกันนึกภาพออกหรือยังว่าทำบุญเพื่ออะไรเพื่อยกระดับจิตหยาบให้สูงขึ้นจากมิติที่3เนี่ยเมื่อคลอดมาเป็นทารกแล้วภารกิจของเด็กน้อยคนนั้นเมื่อครบ3ขวบมันจะต้องสั่นสะเทือนจิตหยาบของตัวมันเองเพื่อยกระดับตัวเองให้ได้โดยจิตวิญญาณจะถูกขังไว้ข้างในยิ่งจิตหยาบเติบโตมีอายุมากเท่าไหร่นะสมองน่ะพิทูทรีเติบโตมากเท่าไหร่จิตวิญญาณก็จะถูกลั่นดานกักขังอยู่ไร้อิสรภาพเพราะฉะนั้นการเป็นมนุษย์ของพวกท่านท่านไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยจิตวิญญาณนะจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ผู้ขับเคลื่อนความเป็นมนุษย์ของท่านคือจิตหยาบผู้รับใช้จิตวิญญาณอีกทีนึงอย่าไปหลงตัวเองว่านี่คือกูคือเจ้าของกายสังขารนี้ไม่ใช่ครับท่านจึงต้องมีหน้าที่ดูแลมีหน้าที่กินข้าวมีหน้าที่ต้องดื่มน้ำพระบิดากลัวไอ้จิตหยาบมันลอยถ้วยจึงให้จิตวิญญาณเป็นผู้ควบคุมเครื่องยนต์แห่งกรรมไม่ให้ไอ้จิตหยาบมันลอยถ้วยแล้วทำให้ร่างกายเนี่ยตายง่ายๆเห็นไหมขนาดให้ความหิวก็เป็นสัญชาตญาณความหาวก็คือง่วงก็สัญชาตญาณความกระหายก็เป็นสัญชาตญาณความเจ็บความปวดก็เป็นสัญชาตญาณไม่ให้จิตหยาบเป็นผู้กำกับและควบคุมเลยเพราะอะไรครับเพราะกลัวจิตหยาบมันลอยถ้วยคิดง่วงๆไงขนาดขันห้ามันยังเสือกคิดจะดับเลยจะดับขันห้าเพราะคิดว่าดับอัตตาแล้วกูตายแล้วไม่ต้องมาเกิดเพื่อที่จะทิ้งงานของจิตวิญญาณต้องมาใช้ความรักค้ำจุนโลกพระพุทธองค์ก็ยังอุตส่าห์เปิดเผยความจริงว่าพระองค์ตรัสรู้อะไรตัดสินว่าจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อร่วมกันกับมนุษย์คนอื่นและสัตว์ทั้งหลายช่วยกันให้ความรักความเมตตาเป็นพลังงานความรักในการที่จะช่วยค้ำจุนโลกก็แปลว่าทำให้โลกหมุนก็ไม่เคยมีใครจะใส่ใจพระศาสดาก็บอกแล้วเราจึงต้องกลับมาบอกซ้ำแต่จะพูดเรื่องอื่นต้องมาพูดเรื่องซ้ำยกระดับจิตหยาบให้สูงขึ้นเพราะฉะนั้นที่มอดมารมันมาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยนะยังเก่งอยู่ได้แค่มิติที่3กับ4มิติที่5เข้าไม่ถึงหรอกพวกมันต้องช่วยส่งพลังจากข้างนอกโลกเข้ามาเพื่อช่วยให้มนุษย์เราอย่างพวกท่านที่เป็นมนุษย์อยู่ในระดับมิติที่5เพื่อสร้างหนี้บุญคุณหลอกอีกแล้วครับท่านพระพุทธองค์สอนนะอัตตาหิอัตโนนาโถเป็นมนุษย์น่ะถ้าต้องการจะทำอะไรให้สำเร็จต้องทำด้วยตัวเองหิวก็ต้องกินเองกระหายก็ต้องกินเองเหนื่อยก็ต้องพักเองอยากฉลาดก็ต้องพัฒนาปัญญาเองต้องคิดเองมีที่ไหนมิติที่5อธิบายก็ไม่เข้าใจเราก็มาบอกให้ท่านฟังมิติที่5ก็แปลว่าจิตวิญญาณของท่านเนี่ยจะ
จะต้องมีเงาของตัวเองคือจิตหยาบเนี่ยค่อยๆยกระดับจากศูนย์ตั้งแต่ปฏิสนธิในครรภ์แล้วคลอดออกมาเนี่ยมิติที่3เราบอกเลยถ้ายังไม่ถึงมิติที่3คลอดไม่ได้ยังไม่เป็นตัวตนออกมาเป็นมนุษย์ไม่ได้จึงต้องให้ครบ9เดือนพระบิดาเผื่อไว้ให้มันจะได้มีมิติที่3โดยสมบูรณ์เวลาออกมาข้างนอกแล้วมันจะได้สั่นสะเทือนต่อเนื่องยกระดับสู่มิติที่4มิติที่4แปลว่ารูปธรรมของจิตหยาบนั้นจะสั่นสะเทือนแล้วหมุนเป็นวงกลมก็จริงแต่จะมี4จะมีสี่เหลี่ยมมุมมิติที่5ก็คือรูปทรงเรขาคณิตของจิตหยาบของท่านจะมี5เหลี่ยมมุมและถามว่าไอ้จำนวนเหลี่ยมมุมเนี่ยมันเพิ่มขึ้นได้ไงมันเพิ่มขึ้นจาก2อย่างครับ1แรงสั่นสะเทือนของจิตหยาบ2ความเร็วในการเหวี่ยงหมุนรอบตัวเอง2อย่างต้องสัมพันธ์กันนะในทั้งหมดนะเดิมจาก2มิติก็เป็น3มิติใน3มิติจำนวนเหลี่ยมมุมรูปทรงเรขาคณิตที่สมดุลมันจะต้องเป็นจำนวนเท่าของเลข3เสมอนั้นเมื่อจิตหยาบยกระดับถึง6จิตวิญญาณกับจิตหยาบของท่านมันจะเป็น1เดียวกันคราวนี้แหละท่านก็คือมนุษย์เต็มตัวเพราะจิตวิญญาณและจิตหยาบจับมือกันสั่นสะเทือนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมจะต้องเป็นจำนวนเท่าของเลข3เสมอนั้นเมื่อจิตหยาบยกระดับถึง6จิตวิญญาณกับจิตหยาบของท่านมันจะเป็น1เดียวกันคราวนี้แหละท่านก็คือมนุษย์เต็มตัวเพราะจิตวิญญาณและจิตหยาบจับมือกันสั่นสะเทือนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมจะต้องเป็นจำนวนเท่าของเลข3เสมอนั้นเมื่อจิตหยาบยกระดับถึง6จิตวิญญาณกับจิตหยาบของท่านมันจะเป็น1เดียวกันคราวนี้แหละท่านก็คือมนุษย์เต็มตัวเพราะจิตวิญญาณและจิตหยาบจับมือกันสั่นสะเทือนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมในชาตินี้แหละอย่างรวดเร็วด้วยเพราะถ้าถึงมิติที่6 2แรงแข็งขันเนี่ยจะยกระดับไปสู่มิติที่7 8 9 10 11หลุดพ้นนิพพานในชาตินี้ได้อย่างแน่นอนนั่นคือสิ่งที่เราฟันธงเพราะท่านทำบุญเป็นแล้วไงจะไปบอกว่าหมุนธรรมจักรเป็นทำยังไงโอ้โหกูรำคาญกูเบื่อว่าแม่งยากกูไม่อยากฟังก็เลยต้องหาวิธีขนาดตั้งชื่อเรื่องให้อยากฟังพระโอวาทของพระบิดาเราจะต้องใช้ปัญญาคิดอยู่3วัน3คืนนะครับทุกตอนและบางตอนก็เสียใจมากเลยอย่างตอนที่แล้วก็โคตรดีเลยนะแต่ปรากฏว่าพอขึ้น YouTube แล้วมีคนดูอยู่แค่กระยิบมือมีคนอิ่มเอิบกับสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมนะที่มนุษย์คนไหนในโลกนี้เอามาให้ท่านรู้ให้ท่านเรียนไม่ได้น้อยมากเราจึงบอกไงท่านต้องช่วยกันกับญาติพี่น้องของท่านก่อนคนไหนไม่ดื้อไม่ช่วยแชร์ก็คือเล่าให้เขาฟังว่าท่านฟังอะไรอยู่เนี่ยท่านฟังแล้วได้ประโยชน์อะไรเนี่ยอยู่เนี่ยอย่าไปบอกว่ากำลังแนะนำศาสนาใหม่อย่าไปบอกว่ากำลังพูดเรื่องพระเจ้าเอาประเด็นที่พระบิดาให้เราสอนเนี่ยแล้วท่านเก็ตเนี่ยท่านประทับใจมากเนี่ยไปเล่าให้เขาฟังบอกสนใจไหมอ่ะมีคนคนหนึ่งก็สอนแบบเนี้ยนะอยากฟังไหมไปฟังเองนะจะอาจจะได้ดีกว่าเราอีกอย่าไปสนใจว่ากำลังสอนศาสนาใหม่หรือลัทธิใหม่อะไรไม่ต้องสนใจเราฟังแล้วเราได้ประโยชน์เองไอ้คนพูดมันไม่ได้ประโยชน์หรอกที่แสบคอเนี่ยน้ำก็ยังไม่ได้ดื่มเลยเนี่ยใช่ไหมนั่งจนตูดชาแล้วพอนั่งนานนี่คือการอุทิศการให้อ่ะเห็นไหมเราไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยมาระแวงทำไมอาจารย์ก็ไม่ได้บอกว่านี่จิตจักรวาลคือลัทธิใหม่ศาสนาใหม่ไม่ใช่ก็แปลว่าเรามาจากพ่อเอาความรักความปรารถนาดีความปรารถนาดีจากพ่อมาฝากพี่ๆน้องๆบนโลกนะเพื่อสร้างบารมีให้จิตวิญญาณนี่ไงเพราะว่าแรงสั่นสะเทือนของจิตญาณมันจะไปมีผลต่อแรงสั่นสะเทือนของจิตวิญญาณเมื่อเข้าถึง6เหลี่ยมมุมได้เมื่อเข้าถึง the sixth dimension จิตญาณกับจิตวิญญาณหน้าตาเหมือนกันได้อะไรคะเนี่ยทั้งที่จริงๆเราเริ่มมาจากศูนย์นะพอมันเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเกลียวกลมกันแล้วกฎของพระบิดากฎของจักรวาลคือกฎแห่งการเป็นหนึ่งเดียวท่านจึงจะเรียกตัวเองว่ามนุษย์แต่ถ้ายังเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ได้ท่านก็จะมีสิทธิ์ใช้แค่คำว่าคนเท่านั้นใช้คำว่าคนเท่านั้นการหมุนธรรมจักรก็คือการคนซึ่งเราเคยอธิบายมาตลอดหลายคนเซ็งแล้วเบื่อแล้วทั้งที่เป็นความรู้ใหม่ที่อลังการมากถ้าไม่มีบุญญาพินิหารถ้าไม่มีบุญญาธิการท่านไม่มีวันจะได้มีโอกาสมาฟังพระโอวาทของพระบิดาซึ่งเป็นพ่อของท่านเองสดๆแบบนี้หรอกท่านจงภูมิใจว่าแสดงว่าท่านมีบุญญาธิการมากพอท่านถึงได้รับโอกาสดีแบบนี้นะเพราะฉะนั้นความลอยถ้อยเอาไหนความไม่เอาไหนอยู่กับใครครับไม่ได้อยู่กับเราครับเราทำหน้าที่ของเราดีที่สุดนะนั้นบารมีทางจิตวิญญาณเนี่ยสำคัญครับเพราะหมายถึงพลังอำนาจของจิตวิญญาณของท่านที่จะต้องสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่สูงในการที่จะมีเมคบาเนี่ยจะมีแรงดีดตัวเองมีพลังในการดีดตัวเองหนีแรงดึงดูดของโลก
หนีแรงดึงดูดของอนันตจักรวาลผ่านทางประตูมิติที่เรียกว่าด่านนภาลัยมาทางด่านนภาลัยก็ต้อง

ก็ต้องใช้วิธีการนี้ต้องสั่งสมบารมีก็แปลว่าต้องมันพวกท่านใครรู้อย่างเดียวต้องมันทำบุญสุนทานมันทำบุญสุนทานแล้วก็ถูกบิดเบือนอีกทำบุญเบื้องล่างไปสร้างเบื้องบนทำบุญหลายหนได้กุศลแล้วครับศิลปะในการทำบุญกุศลศาสตร์แห่งการทำบุญกุศลตามมรรควิถีจิตเจวันซึ่งเป็นอนุตตรธรรมที่แท้จริงไม่มีใครรู้มาก่อนวันนี้เปิดเผยอีกครับเมื่อเสาร์ที่แล้วก็เปิดเผยใช่ไหมนะอย่าเดินตามคนนำทางตาบอดนะมีเรื่องอะไรบ้างนะวันที่18มิถุนายนเป็นวันศักดิ์สิทธิ์เป็นวันสำคัญของชาวจิตจักรวาลนั่นคือการเปิดโลกเปิดกะลาเอาแสงสว่างแลบเข้ามาในจักรวาลนี้วันนี้ก็เปิดกะลาอีกเอาแสงสว่างอีกกระทอกหนึ่งแวบเข้ามาในอนันตจักรวาลนี้อีกใช่ไหมว่าทำบุญทำยังไงให้ได้บุญเนี่ยเพื่อสร้างบารมีให้กับจิตวิญญาณเราจำเป็นต้องบอกเวลาเราจะส่งจรวดขึ้นไปเพื่อจะเอาดาวเทียมนะหรือจานบินหรือยานอวกาศขึ้นไปลอยอยู่ในบรรยากาศถ้ามันหนักมากเท่าไหร่แรงขับเคลื่อนของจรวดที่จะส่งยานขึ้นไปนะต้องมีพลังสูงถ้ามีน้ำหนักมากและต้องการให้ไปไกลๆต้องใช้แรงดันของจรวดสูงมากจิตวิญญาณของท่านก็ไม่ต่างกันกับยานอวกาศหรือกับจานบินหรือกับดาวเทียมถ้าจะส่งขึ้นไปสูงๆหรือให้หลุดพ้นแรงดึงดูดออกไปทั้งหมดยิ่งต้องใช้พลังเยอะมากพลังเอาจากข้างนอกได้ไหมไม่ได้ต้องเอาพลังจากภายในของตัวท่านเองจึงต้องมีการศึกษาเรียนรู้ธรรมะเรียนรู้ธรรมะไม่ใช่เรียนเพื่อตายไปจากโลกแล้วไม่กลับมาเกิดใหม่แต่จิตวิญญาณกูไปอยู่รูไหนเหมือนตาลยอดด้วนช่างมันไม่ใช่ครับแต่พลังงานมันหายไปไหนไม่ได้ต้องทำแบบนี้ครับมาจากข้างนอกจักรวาลก็ต้องกลับบ้านคือกลับคืนออกไปนอกจักรวาลไม่ใช่อยู่ๆหายไปเฉยๆหายไปดื้อๆไม่มีเหตุผลสร้างบารมีเข้าใจคำว่าบารมีของจิตวิญญาณเนี่ยพลังอำนาจทางจิตวิญญาณมันจะต้องสร้างตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่บนโลกท่านรู้ไหมพระบิดาจึงให้ท่านเนี่ยเกิดมาแล้วจิตวิญญาณไม่ต้องตายให้มีชีวิตที่เป็นอมตะเราบอกก็ไม่มีใครเชื่อทำไมมนุษย์ต่างดาวมันถึงไม่ตายอายุเป็นหมื่นปีมันอยู่ได้เห็นไหมครับเขาไม่มีหน้าที่จะต้องใช้ความรักค้ำจุนโลกเขาถึงไม่ต้องตายนะแต่อย่างเราเนี่ยต้องตายเพราะใช้ความรักคำชมจุโลกไม่เป็นเพราะถูกไอ้มอดมารมันหลอกให้ใช้กิเลสท่านถึงต้องตายจิตวิญญาณถึงต้องตายตายเพื่อทิ้งจิตหยาบแล้วไปลงนรกเพื่อรักษาจิตวิญญาณที่หลงมิติโลภะโทสะโมหะพอบริสุทธิ์แล้วจึงจะถูกส่งกลับมาเกิดใหม่พอมาเกิดใหม่ปั๊บจิตวิญญาณก็จะต้องแบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นจุดพลังงานจุดเล็กๆเรียกว่าจิตหยาบซึ่งอยู่ในมิติที่ศูนย์แล้วก็ต้องมาทำอย่างที่เราอธิบายท่านในคืนนี้เป็นวิทยาศาสตร์ไหมล่ะพี่น้องครับเป็นเหตุเป็นผลไหมน่าฟังกว่าความเชื่อแบบเก่าๆโบราณโบราณไหมบวชมานานแล้วนิพพานไม่ได้ทำบุญเยอะแยะมากมายนะแต่ไม่เห็นจะชีวิตจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงจะมีอะไรดีก็วนเวียนอยู่กับความทุกข์ความไม่สงบจึงต้องหนีให้พ้นไงพยายามจะหนีให้พ้นคือตายแล้วไม่กลับมาเกิดมันมีสองอย่างไปหลงอยู่สวรรค์ไหนไม่รู้ไม่แล้วมากลับมาเกิดหรือไปหลงอยู่ในนรกมั้งไม่ได้กลับมาเกิดกับอีกอย่างนึงคือไม่กลับมาเกิดก็แปลว่าหลุดพ้นออกไปเหมือนพระศาสดาทุกพระองค์เราก็มีเส้นทางแนะนำให้ท่านเห็นคุยว่าจะเดินตามพระศาสดาไงพี่น้องครับเราก็มาชี้ทางว่าพระศาสดาเนี่ยจะเกิดหรือไปหลงอยู่ในนรกมั้งไม่ได้กลับมาเกิดกับอีกอย่างหนึ่งคือไม่กลับมาเกิดก็แปลว่าหลุดพ้นออกไปเหมือนพระศาสดาทุกพระองค์เราก็มีเส้นทางแนะนำให้ท่านเห็นคุยว่าจะเดินตามพระศาสดาไงพี่น้องครับเราก็มาชี้ทางว่าพระศาสดาเนี่ยเกิดหรือไปหลงอยู่ในนรกมั้งไม่ได้กลับมาเกิดกับอีกอย่างหนึ่งคือไม่กลับมาเกิดก็แปลว่าหลุดพ้นออกไปเหมือนพระศาสดาทุกพระองค์เราก็มีเส้นทางแนะนำให้ท่านเห็นคุยว่าจะเดินตามพระศาสดาไงพี่น้องครับเราก็มาชี้ทางว่าพระศาสดาเนี่ยแต่ละเตะก้านคอมันฆ่ามันตายชาตินี้ต้องกลับมาเกิดใหม่ครับมาเกิดใหม่เพื่ออะไรครับเพื่อจะมากวนตีนท่านอีกเหมือนเดิมเลยเพราะหน้าที่ของมันต้องมีหน้าที่ยื่นเงื่อนไขคือกวนตีนเพราะฉะนั้นถ้าท่านให้อภัยมันได้ไม่ทำตัวเหมือนชาติที่แล้วเตะก้านคอมันฆ่ามันตายทำร้ายมันคืนท่านไม่ทำตัวแบบเดิมแล้วนี่แสดงว่าท่านสอบผ่านบททดสอบนั้นกรรมนั้นก็จะหายไปเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าท่านรักได้ให้อภัยเป็นไม่ก้าวล่วงใครกลับคืนแก้แค้นกลับคืนแล้วหมุนแต่ธรรมจักรอย่างเดียวกรรมใหม่ก็ไม่ก่อเพราะท่านฉลาดที่จะทำบุญมันจะเกิดเป็นผลบุญไม่ใช่ผลกรรมที่เป็นบวกเพราะท่านทำดีหรือผลกรรมที่เป็นลบเพราะท่านทำชั่วใช่ไหมท่านจะไม่เปลืองตัวและไม่ตกเป็นทาสกฎแห่งกรรมถ้าทำตามกิจจักรวาลที่สอนท่านเนี่ยแล้วถ้ามันเป็นกรรมเก่ามันมากวนตีนอีกพูดง่ายๆท่านได้เรียนรู้ยกระดับสภาวะจิตหยาบสั่นสะเทือนเป็นบวกได้สูงขึ้นพร้อมจะ

อดทนอดกลั้นให้อภัยเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายได้มากขึ้นท่านโชคดีเลยท่านสอบผ่านกรรมเก่านั้นถูกชำระทิ้งนะไอ้ผลกรรมที่มันเป็นมวลของขยะที่เป็นผลกรรมด้านลบจากการแค่ท่านตัดสินใจใหม่ในภพชาติใหม่ให้ถูกต้องมันกวนตีนท่านท่านไม่เอาตีนไปยันมันยกมือไหว้ขอบคุณที่ช่วยให้กูพ้นจากเวรกรรมนี้มีจิตปิติที่เป็นสุขจากกรณีกรรมแบบเดิมนั่นคือการแก้กรรมไม่ใช่นั่งกรรมฐานแล้วแก้กรรมได้ไม่ใช่ครับต้องปฏิบัติใหม่ในชีวิตจริงตัดสินใจใหม่ให้ถูกต้องว่าจะตอบสนองคนที่กวนตีนเราสร้างเงื่อนไขด้านลบให้กับเราท่านจะตอบสนองอย่างไรก็อย่างเดียวคือรักอย่างเดียวเท่านั้นคือรักคำตอบเดียวเพราะรักเมื่อไรจิตหยาบของท่านก็จัดสั่นสะเทือนร่วมกับจิตวิญญาณเพื่อเหวี่ยงพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกมอบให้กับโลกที่พระพุทธองค์ใช้คำว่าใช้เมตตาธรรมค้ำจุดโลกที่เป็นธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรไม่ใช่อริยสัจ4กับมรรค8เราย้ำตรงนี้ย้ำตรงนี้ว่าเราพูดเรื่องเดียวกันมาตลอดจนทั้งหลายคนเบื่อไม่อยากฟังแล้วใช่ไหมนี่เรายังไม่พูด how to ที่เป็นthe way to do วิธีที่จะทำเราพูดถึงเรื่องว่าจะต้องทำอย่าง how to do เราแค่บอกว่าจะต้องทำอย่างไรนะนี่ยังไม่ได้บอกว่า what to do ยังไม่ได้บอกว่าต้องทำอะไรบ้างแล้วยังจะเบื่อที่เราสื่อพระโอวาทกับพระเจ้าอีกเหรอครับยังจะปฏิเสธพระบิดาที่ทรงเมตตาลูกๆอย่างพวกท่านว่าพระองค์ไม่ใช่พระเจ้ากูไม่รับถือพระเจ้ากูไม่รักพระบิดากูไม่รักพระเจ้ายังจะเป็นแบบนั้นกันอีกเหรอครับนี่ถ้าไม่ใช่เพราะพระบิดาให้เรามาแล้วท่านจะรู้ความจริงที่เราพูดแบบนี้ไหมมีมนุษย์คนไหนเจ้าลัทธิคนไหนที่เขาสามารถบอกความจริงแบบนี้ให้ท่านฟังได้นอกจากพาหลอกให้หลงทางใช่ไหมหลอกให้หลงทางนี่เราลำเลิกนิดนึงเพื่อให้มีสติคำสอนไม่เหมือนใครอยู่แล้วเพราะเป็นเอกครับพี่น้องครับเห็นไหมครับหมุนธรรมจักรรอดทุกอย่างคำถามต่อมาที่ท่านต้องรู้ไม่งั้นเป็นการทำบุญแล้วไม่ได้บุญคำถามคือผลบุญคืออะไร ผลบุญคืออะไรครับคำตอบมีครับผลบุญคืออะไรครับผลบุญก็คือผลลัพธ์ที่ปรากฏเกิดขึ้นนะจะเราจะบอกเป็นวักๆนะผลบุญคือผลลัพธ์ที่ปรากฏเกิดขึ้นในมิติทางพลังงานเมื่อจิตสั่นสะเทือนขันห้าจิตก็คือจิตหยาบหรือจิตมนุษย์เนี่ยสั่นสะเทือนขันห้าเพราะตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสและจิตที่นึกเองคิดเองอ่ะมันเกิดการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นเมื่อได้รับรู้ผ่านอายตนะภายนอกทั้งห้าและจิตข้างในที่มันนึกเองแล้วสั่นสะเทือนขันห้าด้วยความรักและปัญญาบริสุทธิ์เราต้องใช้คำว่าปัญญาบริสุทธิ์นะปัญญาบริสุทธิ์แปลว่าคิดเพื่อให้ไม่ใช่คิดเพื่อเอาถ้าคิดเพื่อเอานี่แสดงว่าปัญญานั้นไม่บริสุทธิ์ทุกคำพูดมีความหมายหมดทุกคำกล่าวล้วนศักดิ์สิทธิ์ทั้งสิ้นผลลัพธ์ที่ปรากฏเกิดขึ้นในมิติทางพลังงานเมื่อจิตสั่นสะเทือนขันห้าด้วยความรักและปัญญาบริสุทธิ์ตอบสนองสิ่งเร้าทั้งบวกและลบโดยไม่ตกเป็นทาสการจูงใจหรือไม่ตกเป็นทาสสิ่งจูงใจใดๆทั้งสิ้นนัยยะมี6ประการทบทวนนะครับผลบุญคืออะไรผลบุญที่เกิดขึ้นไม่ใช่ผลกรรมด้านบวกด้านลบนะหรือว่าถ้าพูดเรื่องด้านบวกก็คือไม่ใช่ผลกรรมด้านบวกการเกิดผลกรรมด้านบวกคือขยะของจักรวาลพี่น้องครับเพราะพระบิดาไม่ได้สร้างมันไว้เดิมมันไม่มีแต่จิตท่านสร้างพลังงานที่มีขยะเกิดขึ้นถึงแม้เป็นความดีงามแต่ทำแล้วหวังสิ่งตอบแทนที่เราพูดเรื่อยๆนั่นแหละมันคือขยะท่านจึงต้องกลับมาเกิดมีภพชาติมากลับมาเกิดเห็นไหมท่านบอกว่าการเวียนว่ายตายเกิดเป็นทุกอย่างยิ่งกูไม่อยากจะกลับมาเกิดเพราะกูต้องตายแล้วไม่กลับมาเกิดอีกคิดโง่ๆใช่ไหมครับเนี่ยฉลาดเนี่ยได้เกิดแล้วเป็นโอกาสอันงดงามทำยังไงกูเกิดแล้วกูไม่ต้องตายตายแล้วกูไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่อีกคือกูมีชีวิตที่เป็นอมตะกูจะทำยังไงไม่เคยคิดเพราะมัวแต่ถูกหลอกว่าเวียนว่ายตายเกิดเป็นของธรรมดานะไม่ต้องไปกลัวแล้วทุกคนต้องตายทั้งนั้นตาย5ตาย6เห็นไหมถูกหลอกมาตลอดแล้วก็เชื่อด้วยนะเพราะตั้งแต่กูเกิดมากูยังไม่เห็นมีใครไม่เห็นไม่มีใครไม่เกิดไม่เห็นมีใครไม่แก่ไม่เห็นเวียนว่ายตายเกิดเป็นของธรรมดานะไม่ต้องไปกลัวหรอกทุกคนต้องตายทั้งนั้นตาย5ตาย6เห็นไหมถูกหลอกมาตลอดแล้วก็เชื่อด้วยนะเพราะตั้งแต่กูเกิดมากูยังไม่เห็นมีใครไม่เห็นไม่มีใครไม่เกิดไม่เห็นมีใครไม่แก่ไม่เห็นเวียนว่ายตายเกิดเป็นของธรรม

นะไม่ต้องไปกลัวหรอกทุกคนต้องตายทั้งนั้นตาย5ตาย6เห็นไหมถูกหลอกมาตลอดแล้วก็เชื่อด้วยนะเพราะตั้งแต่กูเกิดมากูยังไม่เห็นมีใครไม่เห็นไม่มีใครไม่เกิดไม่เห็นมีใครไม่แก่ไม่เห็นจะช่วยคนที่ตกทุกข์ได้ยากคนนี้อยากจะช่วยสนับสนุนท่านอาจารย์ปริญญาสร้างหอพระคัมภีร์ของจักรวาลเยรูซาเล็มใหม่ในประเทศไทยเว้ยเฮ้ยกูเป็นคนไทยโคตรภูมิใจเลยกูอยากมีส่วนร่วมไม่ต้องให้อาจารย์ขอเพราะฉะนั้นที่นี่จึงไม่มีตู้ให้หยอดตังค์ไม่มีท่านช่วยกันสนับสนุนเองเป็นแรงใจแรงกายแรงปัญญาแรงทรัพย์เพราะว่าปูนอิฐหินทรายที่จะใช้สร้างหอพระคัมภีร์มันขอฟรีไม่ได้อะไปเอาที่ไหนฟรีๆก็ไม่ได้มันต้องใช้ตังค์ถ้าไม่ต้องใช้ตังค์เนี่ยไม่ต้องขอให้ใครช่วยหรอกเนี่ยพวกเราแค่ไม่กี่คนออกแรงกายแรงใจพอแล้วครับใช่ไหมนะนะโดยไม่ตกเป็นทาสการจูงใจไม่ต้องให้เขาเอาไปยั่วเฮ้ยกูได้มาช่วยสถานธรรมจิตจักรวาลเป็นของพระเจ้าเว้ยเป็นแห่งเดียวในโลกเพราะฉะนั้นกูจะต้องได้กลับไปหาพระเจ้าแน่เพราะกูมาทำบุญร่วมกับพระเจ้าถ้าท่านไม่ปฏิบัติแบบที่สอนคืนนี้ต่อให้ท่านให้มาเป็นล้านเนี่ยท่านก็อย่าคิดว่าเด็กเส้นมีแต่ท่านโชคดีใช่ไหมที่ได้รู้จักเรารู้จักพระบิดาและได้ฟังพระโอวาทอย่างใกล้ชิดนะไม่เข้าใจตรงไหนมีสิทธิ์ถามได้เนี่ยท่านได้เปรียบตรงเนี้ยท่านก็ต้องใช้โอกาสที่ได้เปรียบตรงเนี้ยใกล้ชิดนะแล้วตอบแทนพระบิดาอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่ท่านแต่ถึงบอกไงทำบุญกันมาน้อยๆ100 200 300 4,000 5,000 50,000 500,000 5ล้านสุดแต่ความร่ำรวยของท่านน่ะสุดแต่ใจของท่านน่ะใช่ไหมเราไม่ร้องขอไม่เรียกร้องแต่เราบอกบุญเฉยๆไม่บังคับแล้วก็ไม่ได้เอามาสนับสนุนกระเพาะตัวเองเอามาทำเพื่อส่วนรวมนี่แหละพี่น้องครับผลบุญคืออะไรท่านจำไว้นะครับตะกี้เราพูดถึงขันห้าใช่ไหมสั่นสะเทือนขันห้าท่านดูภาพนี้ ความลับของขันห้าตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสนี่คืออายตนะภายนอกจิตที่ตรงกลางเนี่ยเป็นทั้งจิตมนุษย์จิตคนที่เราพูดและมันทำหน้าที่เป็นอายตนะภายในด้วยตัวจิตอยู่ข้างในมันทำหน้าที่สองอย่างเป็นจิตหยาบที่จิตวิญญาณแบ่งภาคออกมาแล้วให้จิตเนี่ยมันสามารถระลึกนึกได้เราค่อยบอกเหตุผลว่าทำไมจิตที่เป็นอายตนะภายในเนี่ยเป็นตัวแทนของแก่นแท้คือจิตวิญญาณด้วยแล้วยังทำไมทำหน้าที่เป็นอายตนะภายในด้วยคือนึกเองได้อะไรเองได้ด้วยเราค่อยบอกไว้หลังทุกอย่างที่พระบิดาทรงออกแบบไว้เนี่ยมันแยบยลมากถ้าไม่คิดไม่ใช้สมองไม่ใช้ปัญญาไม่รู้หรอกมันไอ้พวกที่มันไม่รู้มันไม่เข้าใจเนี่ยมันจึงไม่เชื่อว่าพระเจ้าคือพระผู้สร้างเพราะมันโง่มันไม่รู้มันถึงปฏิเสธคำว่าโง่แปลว่าไม่ฟังและคิดตามมันก็เลยปฏิเสธง่ายๆคนที่ไม่ใช้ปัญญาคือคนโง่นั่นแหละทุกอย่างมีรูปแบบมีการออกแบบอ่ะตาก็มองเห็นรูปหูก็ได้ยินเสียงจมูกเอาไว้ดมกลิ่นนะลิ้นก็เอาไว้รับรสกายสังขารก็เอาไว้สัมผัสพี่น้องครับมี5แขนงเพราะอะไรครับเพราะสิ่งแวดล้อมที่พระบิดาทรงสร้างเอาไว้เพื่อเป็นเงื่อนไขหรือเป็นสิ่งเร้าที่จะให้จิตหยาบของท่านเนี่ยมันสั่นสะเทือนเป็นขันห้าก็คือกระบวนการของจิตในการสั่นสะเทือนเมื่อรับสัมผัสรู้จากสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งเร้าข้างนอกเนี้ยมันจะสามารถสั่นสะเทือนเป็นความรักได้สักกี่มากน้อยเพื่อจะผลิตพลังงานความรักในสองมิติให้กับโลกพระองค์ทรงออกแบบไว้อย่างนี้มันไอคนที่ไปนั่งหลับตาเข้าป่าเข้าเขาเนี่ยอยู่คนเดียวเนี่ยหูก็ไม่ได้ยินใครพูดนะเงื่อนไขของสิ่งเร้าภายนอกนะไม่มีเพราะมันไม่มีเนี่ยเหตุผลที่พระองค์สร้างไว้เพื่อให้มันไปกระตุ้นให้เกิดกระบวนการของขันห้าซึ่งอยู่ในจิตเนี่ยมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เลยต้องไปนั่งหลับตาแล้วนึกเองเห็นไหมครับพระบิดาทรงแยบยลมากนะก็เลยให้จิตเนี่ยที่เป็นอายตนะภายในและเป็นจิตหยาบที่จิตวิญญาณแบ่งภาคของมันเนี่ยให้มันสามารถนึกเองได้นึกออกนึกเอานึกเองแล้วก็นั่งเล่นนิ้วมือตัวเองเพื่อสร้างเงื่อนไขให้กับตัวเองแล้วมันจะลึกซึ้งจะแยบยลจะกว้างไกลได้อย่างไรถ้าเราให้คนอื่นสร้างเงื่อนไขให้เรามันกวนตีนเรากวนตาเรานะกวนหูกวนโอ้ยเรามันก็จะสามารถสั่นสะเทือนจิตหยาบของเราได้หลายมิติเลยมันจะกวนได้ตลอดนี่ถ้าคุณจะมานั่งกำหนดนึกกำหนดจิตเองนั่งเพ่งจิตตัวคุณเองเนี่ยคุณจะได้สักกี่เรื่องคุณจะได้สักกี่ครั้งมันจะมีฟรีเควนซีมันจะมีความถี่ที่คุณจะต้องสั่นสะเทือนมันบ่อยๆเพื่อจะยกระดับมันให้สูงขึ้นเรื่อยๆไหมพี่น้องครับถ้านั่งหลับตาเนี่ยปิดอายตนะทั้งหมดไม่รับรู้สิ่งที่จะทำให้พวกนี้มันผัสสะปิดช่องทางการผัสสะทั้งหมดแล้วเงื่อนไขที่จะไปกระตุ้นจิตหยาบคือขันธ์

ให้มันเกิดขันห้ามันเกิดไม่ได้อ๋อเราไม่แปลกใจหรอกเพราะคุณไปเข้าใจผิดคิดว่าขันห้าคือตัวตนคืออัตตาของจิตวิญญาณก็เลยพยายามจะดับมันเลยไม่สนใจหาว่ามันไร้ค่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกูปิดหูปิดตานะหลับหูหลับตาไปนะเพราะเข้าหลับได้แต่ปิดจิตปิดไม่ได้ใช่ไหมครับพระองค์ทรงออกแบบว่าแยบยลไหมแล้วถามว่าทุกอย่างมันบังเอิญหรือเปล่าเนี่ยนะมีพระเจ้ามีพระผู้สร้างไหมในจักรวาลเนี่ยมีเหตุมีผลทั้งหมดเราอธิบายท่านฟังมีที่มามีที่ไปมันไม่เกิดเองไม่ได้มันไม่ใช่บิ๊กแบงนะไม่ใช่บิ๊กแบงถามสิตัวเราเองเป็นลูกเนี่ยเกิดมาเนี่ยถามว่าเกิดแม่กับพ่อเนี่ยไม่ได้แต่งงานกันเนาะแล้วอยู่ๆคุณก็ไปท้องอยู่ท้องแม่แล้วคลอดออกมาไอ้แวะไอ้แวะแล้วมาเป็นตัวคุณอย่างเงี้ยนะแบบบังเอิญอย่างเงี้ยนะมันไม่มีที่มาไม่มีที่ไปอยู่ๆขึ้นมาเฉยเลยเป็นเด็กขึ้นมาเฉยเลยเคยเห็นเหรอที่มันเกิดขึ้นมาเฉยๆได้เห็นไหมลูกไม้มันจะต้องหล่นที่โคนต้นและที่โคนต้นมาให้พระบิดาให้หล่นเพื่อสอนลูกว่าเนี่ยต้นที่มันอยู่ที่โคนต้นได้มันขึ้นมาเนี่ยเดาไว้ก่อนเลยลูกถ้ามันยังต้นเล็กๆอยู่นะเดาเลยว่าเป็นต้นของไอ้เป็นผลที่ได้จากไอ้ต้นเนี่ยที่เขาบอกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะที่ไกลต้นก็มีบางทีหล่นไกลต้นพระบิดาอ้าวพระบิดาให้ชนิดที่มันมีปีกบินอ่ะมันระเบิดบนภูเขานะมันแตกนะแตกกลางมานะเพกาอะไรเงี้ยมันก็จะลอยไปไกลจากโคนต้นพวกท่านก็ไม่ต่างกับไอ้เพกาเนี่ยฝักเพกามันระเบิดเนี่ยใช่ไหมต้นมันอยู่ตรงนี้มันอยู่บนเขาแต่มันสามารถนะอยู่บนเขาอื่นนะไม่ใช่เขาภูกระต่ายแต่มันลอยมาตกอยู่บนภูกระต่ายแล้วมันมาขึ้นที่นี่เงยขึ้นไปให้ตายก็มองไม่เห็นต้นก็เหมือนกับจิตวิญญาณของพวกท่านน่ะมาเกิดเป็นมนุษย์อ่ะมันก็เหมือนไอ้ฝักเพกาเนี่ยต้นมันอยู่ตรงไหนไม่รู้อ่ะแต่มันลอยมาหล่นตรงเนี้ยจิตวิญญาณท่านเนี่ยอยู่ตรงไหนไม่รู้ก็คืออยู่ที่พระบิดาไงอยู่ที่จิตจักรวาลไงนอกระบบเอกภพไงนะแล้วหล่นปุ๊ลงมาบนโลกแล้วมาเจริญเติบโตกลายเป็นต้นไม้ต้นพันธุ์ก็เป็นเมล็ดพันธุ์นะอยู่บนโลกมันต่างกันตรงไหนครับธรรมะคือธรรมชาติพระบิดาสร้างเอาไว้เนี่ยเพื่อสอนลูกอย่างพวกท่านทั้งนั้นนะครับแต่น่าเสียดายมั้ยจิตหยาบแต่ละภพชาติมัวแต่โลภะโทสะโมหะไม่ยกระดับจิตไม่ยกระดับปัญญาให้จิตกับปัญญามันฉลาดจึงเข้าถึงความจริงที่เราก็เป็นพี่ๆน้องๆของท่านเนี่ยกล่าวความจริงให้ท่านฟังเพราะสงสารนักพูดภาษาชาวบ้านสงสารพ่อนะที่ลูกส่วนใหญ่เนี่ยเนรคุณนะปฏิเสธพระบิดาปฏิเสธพระเจ้าอย่างหน้าตาเฉยทั้งที่พระองค์ทรงคุณมหาศาลทรงรักพวกคุณมากทั้งที่พวกคุณก็เกลียดชังพระองค์อ่ะนะเราบอกตรงๆนะถ้าคุณฟังและคุณคิดเป็นนะน้ำตาคุณน่ะคือน้ำตาของจิตวิญญาณมันต้องไหลซึมบ้างนะขณะที่เราพูดอยู่ในตอนนี้ถ้าท่านมีสติทางวิญญาณและมีสำนึกนะเราไม่ได้มาล้ำเลิกให้พ่อหรอกพ่อให้มาสอนว่าพากลับบ้านยังไงไปถึงบ้านแล้วไปกราบพระบาทพระบิดาเนี่ยกราบแทบจะไม่หยุดกราบนะเพราะคุณจะเสียใจมากเลยตอนมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเหลวไหลพี่น้องครับเราจึงเตือนท่านอย่าปิดอายตนะถ้าต้องการทำบุญแม้เราจะมองเห็นได้ไงใครน่าสงสารมองเห็นได้ไงเป็นโอกาสดีที่เราจะต้องช่วยคนนั้นคนนี้ถ้าเราไม่เปิดหูฟังเราจะได้ยินความเดือดร้อนความทุกข์ยากความลำบากของคนอื่นได้ไงประตูเหล่านี้มันเป็นช่องทางสำคัญมากอย่าไปปิดมันใช่ไหมนั่งเป็นชั่วโมงนั่งเป็นวันๆแล้วก็อย่าหนีสังคมเพราะคนในสังคมบางทีเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราเขาจะมาช่วยออกข้อสอบซ้ำเพื่อให้เรายกระดับจิตหยาบของเรามันกวนตีนมากทำให้เราโกรธมากถ้าเราจะไม่โกรธมันเราต้องรักมันมากการรักมากแปลว่าจิตหยาบของคุณต้องสั่นสะเทือนได้คลื่นความถี่ด้านบวกที่มันแรงมากเมื่อมันแรงมากโอกาสที่จิตหยาบของคุณจะยกระดับจากมิติ0 1 2 3 4 5แล้วไป6ไปเป็น1เดียวกับจิตวิญญาณมันจะเร็วขึ้นถ้าเราพูดความจริงให้ท่านฟังอย่างนี้นะถ้าท่านปฏิบัติตามเราเวลาที่เหลืออยู่ก่อนที่พระบิดาจะชำระโลกด้วยการมืด50วัน8ราตรีนะท่านอาจจะเป็น1เดียวกับจิตวิญญาณของท่านแล้วก็ได้ถ้าท่านเข้าใจเราและเข้าใจบทเรียนที่พระบิดาทรงเมตตาให้เราสื่อมา30กว่าปีถ้าท่านไม่เหลวไหลไม่ทำไม่มองว่าสิ่งที่เป็นจิตจักรวาลคือไร้สาระเราภาคภูมิใจในสิ่งที่เราทำเรามั่นใจว่าเราพาท่านกลับบ้านได้แน่เพราะสิ่งที่ดีๆเราก็ค่อยๆเผยไปเรื่อยๆเสียใจแทนไหมไอ้คนที่มันโง่ไปหาเจ้าลัทธิเดิมๆอาจารย์ปริญญาพูดแต่เรื่องร้อยเนื้อทำนองเดียวเพื่อแต่เรื่องเก่าๆกูเห็นแม่งพูดซ้ำๆไม่เห็นมีอะไรใหม่เลยและกูอยากจะฟังเรื่องชำระโลกเอาอยากรู้ชำระโลกอะไรยังไงทำไมเป็นวิชาการสั่งซื้อเล่มนี้ไปสิเราไม่จำเป็นต้องมาเสียเวลาพูดในเฟซบุ๊กมากไม่ต้องเสียเวลามาพูดตรงนี้ยกเว้นกล่าวเตือนว่าภัยกำลังจะมายกเว้นจะส่งสัญญาณเตือนถ้าฉลาดก็รู้ไปถ้าไม่ฉลาดก็ช่วยไม่ได้ใช่ไหมเรามีหน้าที่บอกแบบนี้เพราะไม่มีใครบอกได้บนโลกนี้มีแต่เราคนเดียวพระบิดาจึงเรียกว่าบุตรเอกไงหนึ่งนะรับรู้ลูก
สองเนี่ยรูปใช่ไหมสั่นสะเทือนเป็นขันห้าผ่านอายตนะมาช่องใดช่องหนึ่งหรือทุกช่องก็เป็นเวทนาขันอย่างที่สามก็เป็นสัญญาขันขั้นตอนที่สี่ก็คือสังขารขันขั้นตอนที่ห้าสุดท้ายคือวิญญาณขันทั้งหมดเนี่ยเป็นกระบวนการทำงานของจิตหยาบที่พระบิดาติดตั้งออกมาให้โดยจิตวิญญาณแบ่งภาคออกมาที่ต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่าจิตหยาบต้องยกระดับตัวเองแต่เนื่องจากยังเด็กๆเหมือนกับพ่อแม่ต้องอุ้มเด็กป้อนนมให้ล้างก้นเช็ดฉี่ให้นุ่งผ้าอ้อมให้เพราะทำเองยังไม่ได้มันตอนอยู่ในครรภ์จิตหยาบของแม่และจิตวิญญาณของตัวเองที่มาเกิดต้องช่วยกันสั่นสะเทือนพอถึงมิติที่3แล้วได้9เดือนพอดีก็คลอดออกมาคราวนี้ต้องช่วยตัวเองมันพ่อแม่จึงต้องสอนลูกให้เป็นเด็กดีพ่อแม่จึงต้องสอนลูกให้รู้จักความรักมันจิตสำนึกแห่งรักของมนุษย์และสัตว์จึงเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเพราะเหตุนี้การปฏิบัติธรรมก็คือการพยายามเรียนรู้ว่าเราจะรักไอ้คนที่ไม่น่ารักให้ได้ยังไงเราจะให้อภัยแก่บุคคลที่ไม่สมควรให้อภัยได้อย่างไรและเราเกิดมาเป็นมนุษย์ทำไมเราจะต้องบรรลุธรรมะคือทำหน้าที่ของจิตวิญญาณให้ได้ว่ากูมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมไม่ใช่ว่ามาเกิดให้ทุกข์ทำไมกูต้องตายกูต้องหาทางตายเร็วที่สุดได้ยิ่งดีหน้าสิ้นเวรสิ้นกรรมและตายถูกไอ้มอดมันหลอกให้คิดแบบนั้นมานานแล้วนะครับลองคิดในมุมของพระบิดาดูบ้างนะพี่น้องนะท่านจะมีความสุขมากตื่นเช้าขึ้นมาจิตวิญญาณของท่านจะให้ความสดชื่นคืนกับท่านเลยเพราะเขาฟังผ่านหูผ่านตาของท่านอยู่จิตวิญญาณของท่านเองในตัวท่านถ้าท่านเข้าใจและซาบซึ้งนะครับท่านจะแปลกใจมากพรุ่งนี้เวลาตื่นนอนมาท่านจะกระดีกระดาผิดปกติแล้วร่างกายของท่านจะมีภูมิต้านทานโรคสูงขึ้นแล้วจะแข็งแรงมากเพราะจิตวิญญาณจะช่วยเกื้อกูลต่อท่านโดยพี่พิเรเดียนเพื่อทำให้ท่านเนี่ยสามารถเอาชนะสงครามเชื้อโรคได้ด้วยความเชื่อมั่นในพระบิดาด้วยความศรัทธาในเราและศรัทธาในการที่ตัวเองได้รับอนุญาตให้มาเกิดเป็นมนุษย์โดยพระบิดาหรือพระเจ้าเห็นไหมครับท่านต้องช่วยตัวท่านเองไม่มีใครช่วยนะนอกนั้นเป็นวัตถุนะเหรียญอะไรต่างๆเนี่ยเป็นวัตถุที่จะช่วยเพิ่มความขลังและความศักดิ์สิทธิ์ให้กับท่านเท่านั้นเป็นแค่ผู้ช่วยมาดูตรงนี้ทำไมต้องทำบุญนะจะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วมั้งครับทำไมต้องทำบุญนะเรื่องสุดท้ายแต่มีหลายสไลด์นะไปไวๆทำไมต้องทำบุญมีคำตอบให้กับท่านหนึ่งเป็นหน้าที่หลักของจิตหยาบหน้าที่หลักแสดงว่าต้องมีหน้าที่รองถูกต้องไหมครับเราไม่พูดหน้าที่รองแต่การทำบุญนั้นเป็นหน้าที่หลักของจิตหยาบงกขี้เหนียวไม่ยอมทำบุญไม่ยอมมีจิตใจที่ดีงามไม่ยอมศึกษาธรรมะและในแนวทางที่ถูกต้องนี่แสดงว่าไม่ได้ทำหน้าที่หลักของจิตหยาบจิตหยาบมีหน้าที่ช่วยเหลือจิตวิญญาณของตัวเองในการมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้ให้ประสบความสำเร็จในการอาสาพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์จิตวิญญาณท่านอาสามาและ1ใน6ก็คือต้องช่วยกันเป็นเงื่อนไขด้านบวกให้แก่กันและกันเพื่อจะทำหน้าที่เป็นเพื่อนๆที่เป็นผู้ร่วมงานกับโลกอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุประสิทธิผลนี่คือหน้าที่หลักของจิตหยาบแต่เวลาไปศึกษาธรรมะไปหลงผิดคิดว่าเป็นเรื่องของจิตวิญญาณและก็ไม่เคยมีใครสอนว่าการปฏิบัติธรรมคือต้องทำอย่างนี้ไปสอนว่าการปฏิบัติธรรมก็คือต้องสวดมนต์ต้องทำบุญแล้วไม่สอนว่าทำให้เป็นทำบุญนะเป็นนะทำบุญให้ได้บุญจะทำยังไงใช่ไหมอธิษฐานร้องขอภาวนาร้องขอทำนิดนึงก็ขอหน่อยนึงนะทำบุญร้อยบาทแต่ขอให้ถูกลอตเตอรี่ถูกหวยรวยเป็นล้าน นั่นแหละก็ชีวิตประจำวันที่ผ่านมาเนี่ยดำเนินชีวิตแบบเนี้ยมันคือการปฏิบัติธรรมที่ไม่ถูกต้องเมื่อปฏิบัติธรรมไม่ถูกต้องตามคันลองคลองธรรมปลายทางของท่านที่เป็นปลายทางคลองธรรมปลายทางก็คือสุดคลองถ้าผิดทำนองมันก็ไม่ใช่เพลงนั้นมันก็เพี้ยนผิดทำนองคลองธรรมก็หมายความว่าเพี้ยนไม่มีวันเข้าถึงความสำเร็จไม่สามารถเข้าถึงผลลัพธ์ที่จิตวิญญาณต้องการให้จิตหยาบของท่านทำท่านจะเหนื่อยแค่นี้เป็นมนุษย์อ่ะยกระดับจากศูนย์นะให้จนถึงมิติที่6แล้วนอกจากหลังจากนั้นแล้วจิตวิญญาณของท่านจะพาจิตหยาบท่านทำเองครับและจะกลับบ้านได้อย่างฉลุยนะการนิพพานประเภทแท้นะไม่ใช่เทียมแท้ง่ายนิดเดียวครับอย่าไปเชื่อว่ามันยากเพราะไอ้มอดมันหลอกผ่านค
นนำทางตาบอดเอาไว้เราจะพูดไปเรื่อยๆจนกว่าพวกคนนำทางตาบอดมันจะหันมาฟังพระบิดาหันมาฟังจิตจักรวาลมั่งแสดงเป็นบุญของมันน่ะไม่งั้นก็พาคนหลงทางไปหมดพี่น้องช่วยเป็นเงื่อนไขด้านบวกแก่ผู้อื่นทำบุญข้อที่2ครับข้อแรกเป็นหน้าที่หลักของจิตหยาบที่ต้องทำข้อ2ช่วยเป็นเงื่อนไขด้านบวกแก่ผู้อื่นตามพันธสัญญา6ข้อ3ชวนผู้อื่นร่วมกันหมุนธรรมจักรนี่ก็คือเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกเป็นเงื่อนไขด้านบวกในพูดภาษาวิชาการถ้าชวนผู้อื่นร่วมกันหมุนธรรมจักรนี่พูดภาษาอนุตตรธรรมเพราะท่านไม่เคยได้ยินคำว่าหมุนธรรมจักรหมุนอย่างไรท่านไม่เคยได้ยินได้ยินแต่ธงธรรมจักรซึ่งมันไม่ใช่ชวนผู้อื่นร่วมกันหมุนธรรมจักรเพื่อใช้ความรักค้ำจุนโลกให้สมดุลอันนี้ไม่ต้องอธิบายมากทำไมต้องทำบุญนี่คือคำตอบทำไมต้องทำบุญประการต่อมาประการต่อมาประการที่4ยกระดับแรงสั่นสะเทือนจิตหยาบสู่มิติที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องให้ได้จนเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณนี่คือคำตอบข้อที่4ทำไมต้องทำบุญเพื่อยกระดับแรงสั่นสะเทือนของจิตหยาบสู่มิติที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องให้ได้จนเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณพูดอีกสั้นๆก็คือเป็นการสร้างบารมีทางจิตวิญญาณให้กับตัวเองให้กับจิตวิญญาณไปแล้วถ้าท่านไม่ทะลึ่งไปถูกไอ้หมอดมันไอ้หมอดมันหลอกไอ้หมอกมันหลอกไม่ถูกไอ้หมอดมันหลอกไปเจาะจิตใต้สำนึกของตัวเองไปสั่งจิตใต้สำนึกหลอกเอาพลังงานตรงนั้นออกมาเพื่อท่านเสียเรี่ยวเสียแรงเพื่อไม่ให้ท่านหลุดพ้นท่านจะได้เป็นทาสของมันในการปั่นพลังงานกิเลสให้พวกมันเสพให้มันรอดตายปลอดภัยจากสนามแม่เหล็กโลกเพราะถูกหลอกมาเป็นพันเป็นหมื่นปีแล้วมนุษย์เนี่ยไม่มีใครมาเฉลยให้ฟังพอเรามาพูดหลายคนก็โกรธเราเพราะรักมนุษย์ต่างดาวมากกว่ารักมนุษย์โลกอย่างเรามองว่าพวกเขาเป็นมิตรเราพูดความจริงให้ฟังถ้าไม่เชื่อก็ไปพิสูจน์สิว่าพวกเขาเนี่ยต้องการใช้มนุษย์เป็นทาสเป็นเครื่องมือทั้งที่พวกคุณเนี่ยเกิดมาเพื่อทำหน้าที่ให้กับพระบิดาผู้ช่วยให้โลกสมดุลแต่พอมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วคุณหลงทางถูกหลอกให้ไปเป็นเครื่องมือของมอดมารซึ่งเป็นศัตรูของมนุษย์และแน่นอนศัตรูของพระเจ้าด้วยคุณทำหน้าตาเฉยเลยบางคนก็มาโกรธเราว่ามันพูดความก็คุณก็ช่วยเลยถ้าคุณฉลาดคุณเก่งอ่ะคุณพิสูจน์สิว่าสิ่งที่เราพูดในจริงไม่ใช่ใส่ความไม่ใช่ไปหาเรื่องเขาเราหาเรื่องเขาได้ไงครับพวกเขาอ่ะมีทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์มีทั้งเชื้อโรคมีอะไรมีฤทธิ์เดชเยอะแยะมากมายเราจะไปสู้เขาได้ไหมครับเราไม่สู้หรอกเราสู้ไม่ได้แต่เรามาบอกความจริงไงเขาก็รู้ว่าเราทำร้ายเขาไม่ได้ทำร้ายได้อย่างเดียวคือมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ต้องฉลาดขึ้นเราทำได้แค่นั้นประการที่5ทำไมต้องทำบุญช่วยกันสั่นสะเทือนจิตสำนึกของโลกให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตมนุษย์เพื่อช่วยกันค้ำจุนโลกนี้ให้สมดุลนี่คือเหตุผลข้อที่5ว่าทำไมต้องทำบุญพี่น้องครับการทำให้โลกนี้สมดุลด้วยการหมุนธรรมจักรนั้นเป็นเพราะเราขอเอารูปไปดูหยาบๆนะหลายคนเพิ่งมาเป็น FC ใหม่ดาวเคราะห์โลกตัดครึ่งท่านจะเห็นว่าแกนของโลกไม่ได้เป็นสีแดงเพราะร้อนแรงและยังไม่เย็นเป็นของเหลวของไหลที่ร้อนแดงอยู่ในโลกมันไม่ใช่สีแดงครับพี่น้องครับมันสีเขียวครับสีเขียวเหมือนใบไม้ที่พระบิดาให้ต้นมันแทงจากแผ่นดินจากพระแม่ธรณีชูขึ้นมาบนโลกเพื่อบอกลูกว่าเนี่ยมายาของสิ่งที่อยู่ในแกนโลกก็คือสีเขียวนะแต่ไม่ใช่ใบไม้หรอกสีเขียวใบไม้แต่ที่อยู่ในแกนโลกก็คือธาตุออกซิเจนบริสุทธิ์ครับพอมันระเบิดเพราะความรักของมนุษย์เนี่ยนะมันระเบิดเกิดขึ้นอะตอมมันระเบิดเกิดขึ้นมันเป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์เรียกว่านิวเคลียร์ฟิชชั่นมันจะคายความร้อนออกมาจะคายสนามแม่เหล็กออกมาและจะคายแก๊สออกซิเจนออกมาเพื่อให้มนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์เลือดร้อนสัตว์เลือดเย็นสัตว์เลือดอุ่นอะไรพวกนี้นะสามารถดำรงชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้ขณะที่โลกเนี่ยหันหลังให้ดวงอาทิตย์อยู่ในจักรวาลมันจะหนาวเย็นสุดขั้วแต่โลกก็ไม่หนาวใช่ไหมโลกอบอุ่นเพราะพระบิดาออกแบบไว้ว่ามันระเบิดแล้วมันจะให้ความอบอุ่นสัตว์บนโลกนี้พระองค์เลยสร้างให้มันเป็นสัตว์เลือดอุ่นรวมทั้งมนุษย์ด้วยแล้วอากาศออกซิเจนก็คือบริสุทธิ์ 100% ก็ให้ซึมขึ้นมาเพื่อหายใจและต้นไม้เห็นไหมกลางวันมันจะคายออกซิเจนออกมาเพราะมันต้องการแสดงมายาเพื่อบอกใบ้ให้มนุษย์โลกรู้ว่าพระบิดาทรงออกแบบไว้ในแกนโลกมันมีโรงงานผลิตออกซิเจนอยู่ถ้าขึ้นไปยอดเขาสูงๆออกซิเจนจะเจือจางไปอยู่ในอวกาศต้องพกพาถังออกซิเจนไปด้วยใช่ไหมแสดงออกซิเจนมันอยู่ในแกนโลก
ในขณะที่นักวิทยาศาสตร์โลกตอบพวกท่านไม่ได้ใช่ไหมก็พวกเขาไม่ใช่ผู้สร้างไงเราเป็นฝ่ายเดียวกับพระผู้สร้างคือพระเจ้าคือองค์จิตจักรวาลเราจึงเอาความลับเนี่ยมาเผยกับท่านได้มันคืออนุตตรธรรมและเพราะทุกวันเนี่ยออกซิเจนน้อยมากเพราะมนุษย์เราสร้างพอลูชันสร้างขยะรกโลกและมนุษย์เราเนี่ยรักกันไม่ได้ให้อภัยกันไม่เป็นจิตสำนึกตกต่ำการระเบิดในใจกลางโลกมันถึงจะระเบิดน้อยลงโลกเราเนี่ยจึงสลับร้อนสลับหนาวภูมิอากาศวิปริตหมดเพราะความร้อนที่แผ่มาจากแกนโลกอันเกิดจากการระเบิดแล้วมีการบิดตัวของก้อนธาตุออกซิเจนในแกนโลกมันเกิดขึ้นน้อยลงมีความถี่ต่ำลงแผ่นดินไหวรุนแรงมากขึ้นเพราะโลกสั่นสะเทือนไม่สม่ำเสมอการระเบิดในแกนโลกเพราะเปลือกโลกมี7ชิ้นนะอีกหน่อยมันจะเป็น11ชิ้นนะแผ่นเปลือกโลกอ่ะมันมีการสั่นสะเทือนแรงๆถ้ามันสั่นสะเทือนขึ้นๆลงๆในแนวดิ่งเมื่อไหร่มันจะเกิดนะถ้าในมหาสมุทรมันจะเกิดสึนามินะแต่ถ้าบนภาคพื้นดินนะมันจะสั่นสะเทือนในแนวเนี่ยในแนวเหวี่ยงไปอย่างนี้ไม่ใช่ขึ้นๆลงๆอย่างนี้มันก็จะทำให้เกิดแผ่นดินไหวในแนวระนาบหนักบ้างน้อยบ้างบ้านพังตึกพังภูเขาถล่มต่อไปนี้มันจะเกิดเยอะขึ้นเพราะวันนี้เรามาพูดซ้ำเพราะมนุษย์เรามีจิตสำนึกต่ำซามมากขึ้นกว่าเดิมตั้งแต่ถ้าจะเชื่อมโยงกับตอนที่เราเกริ่นนำตอนต้นก่อนที่จะสื่อพระโอวาทกับพระบิดาอย่างจริงจังเต็มที่ 100% คุณไปฟังตอนต้นว่าเราพูดอะไรว่ามนุษย์จะเจออะไรโดยเฉพาะคนไทยจะเจอสถานการณ์อะไรทางสังคมบ้างเราบอกไปแล้ว พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่อยู่ในแกนโลกเมตตาธรรมค้ำจุนโลกก็หมายถึงพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เกิดจากพลังจิตโดยรวมของมนุษย์ x คนทำให้สมการซัมเบต้า x เนี่ยเท่ากับ 3x ยกกำลัง2คูณด้วยค่าคงที่คือค่า k มันก็คือพลังงานจิตสำนึกโดยรวมของมนุษย์ที่จะช่วยทำให้อะตอมของธาตุออกซิเจนเนี่ยซึ่งมันเป็นลบคุณภาพคุณสมบัติทางไฟฟ้าเป็นลบมันเกิดการระเบิดและมีการแตกตัวเกิดขึ้นทำให้โลกเนี่ยหมุนรอบตัวเองได้นี่คือคำตอบหน้าที่ของจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ให้จิตหยาบทำหน้าที่ท่านต้องหมุนธรรมจักรได้ต้องพูดกันจนเหนื่อยแรงเนี่ยเพราะถูกพาหลงทางไปไกลโพ้นเราต้องพากลับต้องพากลับแล้วยังดื้อไม่ยอมกลับเราจับมือยังสะบัดมือเราทิ้งอีกเนี่ยหลายคนเป็นอย่างนั้นครับมิจฉาทิฐิสูงมากพี่น้องครับแล้วก็โลกเนี่ยถูกสร้างให้เป็นเหมือนจุดศูนย์กลางของห้องทดลองของพระเจ้าคือเอกภพห้องทดลองของพระเจ้าเป็นสนามพลังงานนะพี่น้องถูกสร้างขึ้นด้วยฝุ่นของพลังงานที่เรียกว่า particle มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นครับเอามือค้ำก็ไม่ได้นะและอนุภาคพวกนี้มันจะปรากฏตัวขึ้นมาเป็นมายานะเป็นอะตอมเป็น particle เป็นอนุภาคก็ต่อเมื่อมีการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเอกภพที่สร้างด้วยอนุภาคของพลังงานมันจะปรากฏตัวเป็นรูปธรรมเป็นจากนามรูปเนี่ยมันจะต้องเป็นรูปธรรมเนี่ยมันจะต้องมีการสั่นสะเทือนเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นแรงสั่นสะเทือนของมนุษย์ทุกคนคือพวกท่านที่อยู่บนโลกนี้ที่จะถูกคัดไว้เนี่ยไอ้ที่คัดทิ้งอะช่างหัวมันนะเอาแค่ที่คัดไว้เนี่ยจะต้องสั่นสะเทือนเป็นจิตสำนึกแห่งรักตลอดเวลาในยามตื่นก็แปลว่าต้องทำบุญตลอดทำบุญด้วยจิตซึ่งมันมีหลายวิธีใช่ไหมให้โอกาสคนอื่นทำบุญไม่ใช่ว่าต้องเอาทรัพย์สินเงินทองมาบริจาคท่านต้องฟังย้อนตั้งแต่ต้นเพื่ออะไรครับเพื่อทำให้โลกนี้เกิดการสั่นสะเทือนมีการระเบิดที่แกนโลกและมันจะมีการเวียงสนามแม่เหล็กโลกออกมาเพื่อเชื่อมโยงกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์กันกับสนามแม่เหล็กของดาวดวงอื่นๆนะเป็นจากระบบเล็กไปเชื่อมโยงกับระบบใหญ่อะไรต่างๆเพราะพระองค์กำหนดให้ดาวโลกของเราเนี่ยเป็นเหมือนจุดศูนย์กลางของเอกภพที่เป็นขนาดใหญ่เอกภพก็ประกอบด้วยภาพนี้ครับนี่คือแผนที่กาแล็กซีในเอกภพเห็นไหมเราไม่ใส่พลังงานเอาไว้ให้เพราะมันมองไม่เห็นแต่ถ้ามันไม่มีการสั่นสะเทือนโดยกาแล็กซีทั้งหมดนะเป็นเท่าไหร่อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราบอกมันจะไม่สามารถทำให้เอกภพซึ่งเป็นห้องทดลองของพระเจ้าเนี่ยมีค่าคงที่มีความมั่นคงชั่วนิจนิรันดรได้มันแสดงว่ามนุษย์ตัวเล็กๆอย่างพวกท่านสัตว์ตัวน้อยๆที่พระองค์ห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นตัวช่วยเสริมในการให้พลังความรักให้พลังบวกแก่โลกต้นไม้ต้นไร่พระองค์ไม่ให้โค่นฟันทิ้งเนี่ยเพื่อต้องการให้ทุกอย่างเนี่ยช่วยกันเพื่อให้ลูกๆอย่างพวกท่านไม่ต้องแบกภาระเยอะนะในการที่ให้ความรักกับโลกใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกเพื่อให้เกิดการสั่นสะเทือนแล้วมันก็จะสั่นสะเทือนไปทั้งอะไรครับเนี่ยทั้งจักรวาลโดยทั้งหมดเนี่ยเราเล่าให้ฟังได้อย่างเงี้ยท่านเชื่อหรือยังว่าพระเจ้ามีจริงเชื่อหรือยังว่าพระผู้สร้างมีจริงไม่ใช่เกิดจากบิ๊กแบงแล้วไม่มีที่มาที่ไปทุกอย่างมันมีระเบียบมีระบบมีความเป็นไปมีความเป็นมีความอยู่มีความคือจากการถูกกำหนดสร้างขึ้นมาทั้งสิ้นนี่คือแผนการทดลองของพระเจ้าถ้าเราพูดความจริงขนาดนี้ไม่รักพระบิดาไม่รักพระเจ้าได้ยังไงครับ
รักแต่พระศาสดาพระศาสดาก็เป็นบุตรของพระเจ้าก็ไม่ต่างกับมนุษย์อย่างพวกท่านนะแต่พระศาสดาเป็นผู้ประเสริฐมีพระปรีชาญาณล้ำเลิศล้ำเลิศกว่าพวกท่านอีกจึงมาสอนพวกท่านได้ไงพระศาสดาเหล่านั้นเราไม่เหมือนพระศาสดาทั่วไปที่มีพระปรีชาญาณส่วนพระองค์แต่เรามีกำไรครับเพราะเรามีเครื่องมือสื่อสารกับพระเจ้าเราก็เลยเอาความจริงจากพระเจ้ามากล่าวให้ท่านฟังและเราไม่กล่าวซ้ำโดยไม่จำเป็นกับพระศาสดาพระองค์อื่น24พระองค์นะเรากล่าวในสิ่งที่พระศาสดาพระองค์อื่นกล่าวให้ท่านฟังไม่ได้และมันจำเป็นต้องบอกไม่บอกท่านก็กลับบ้านไม่ได้ด้วยหลุดพ้นนิพพานก็ไม่ได้เนี่ย ท่านเห็นไหมที่มันยุบยิบยิบยิบเนี่ยมันเป็นอนุภาคทางพลังงานมันไม่ใช่เป็นดาวมวลแข็งเหมือนโลกนั้นพุธศุกร์โลกอังคารพฤหัสยูเรนัสเนปจูนพลูโตจิตจักรวาลเป็นพระผู้สร้างก็คือพระเจ้าสร้างอะไรครับสร้างสนามพลังงานจักรวาลคือห้องทดลองของพระองค์ที่มีกาแล็กซีทั้งหมด 12,500 ล้านระบบดำรงอยู่ในนี้พี่น้องครับนี่คือสนามพลังงานจักรวาลและมนุษย์โลกเท่านั้นโลกนี้สำคัญที่สุดเราจึงต้องมาคุยกันอุตลุดไปหมดนะที่บางคนโง่ง่ายงมงายงี่เง่าก็เพราะไม่เข้าใจความจริงในสิ่งเหล่านี้ถ้าท่านทำใจโล่งๆโปร่งๆสบายๆแล้วเข้าใจในสิ่งที่เรากล่าวท่านจะไม่มีตรงไหนคัดค้านในความรู้ใหม่ที่เรากล่าวกับท่านเลยแม้แต่นิดเดียวและท่านก็จะไม่ผิดบาปต่อพระบิดาหรือพระเจ้าจะไม่ผิดบาปต่อการก้าวล่วงเราด้วยซ้ำพี่น้องครับนี่คือภาพที่เอามาย้ำให้ท่านฟังว่าพวกท่านเนี่ยเป็นจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์อย่าไปหลงกายาบอย่าไปหลงมายาทั้งหมดทั้งหลายพระบิดาให้เรามาเฉลยทั้งหมดแล้วทุกอย่างเพื่อช่วยสร้างเงื่อนไขในการสั่นสะเทือนจิตหยาบของท่านเพื่อคนตัวเองนะระหว่างจิตหยาบกายหยาบให้เป็นมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ก็แปลว่าให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณเพื่อพร้อมจะกลับบ้านอย่างสำราญถึงมิติที่6เมื่อไรกลับบ้านได้ชาตินี้แน่นอนทำตามเราพี่น้องครับทำไมต้องทำบุญทำไมต้องทำบุญนะนั่นคือคำตอบสุดท้ายครับเพื่อให้มนุษย์โลกจักรวาลมนุษย์โลกจักรวาลสั่นสะเทือนจนเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อช่วยให้จิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านที่อาสามาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่จิตหยาบที่ท่านฟังเราอยู่ดูเราอยู่นะเพื่อช่วยให้จิตวิญญาณแก่นแท้ที่ถูกขังอยู่ในตอมพิจูเรตี้เป็นมนุษย์ได้สำเร็จและกลับบ้านได้ก็แปลว่าจิตหยาบต้องช่วยให้จิตวิญญาณของท่านเป็นอิสระหลุดออกมาจากตอมพิจูเรตี้ซึ่งเป็นคุกที่กักขังอยู่เพราะต้องการเปิดโอกาสให้จิตหยาบยกระดับตัวเองถ้าไม่ให้จิตวิญญาณขังอยู่จิตวิญญาณก็ต้องสงสารจิตหยาบถูกป่ะก็ต้องมาช่วยก็เหมือนกับเราอะพระบิดาบอกว่าจะชำระโลกวันเดือนปีไหนเมื่อไรเราดันทะลึ่งสงสารพวกท่านอะก็เลยบอกใบ้เพราะไม่บอกก็อดไม่ได้อะรู้ว่าวันเดือนปีเกิดวันเดือนปีที่จะเกิดขึ้นวันไหนก็ดันทะลึ่งบอกใบ้แล้วแต่ละคนเนี่ยก็ฉลาดครับรู้ทันมันเลยเลื่อนมาแล้ว4ครั้งนั่นมันต่อไปนี้ท่านสังเกตมั้ยเราจะไม่พูดอีกครับมีแต่คนเอาของเก่าเรามาอัดเสียงแล้วมาขายแต่ไม่บอกว่าเอาของเรานะมาอ่านมาอัดเสียงนะไปอ่านเองเสียงสาวๆบ้างเสียงควายๆเอ้ยไม่ใช่เสียงชายๆบ้างเนี่ยเอามากล่าวต้องพอทุกวันนี้เราไม่กล่าวมันก็เลยไม่มีของใหม่ก็ต้องไปหาของเก่าเรานี่แหละรู้แต่เราไม่บอกแล้วเพราะประสบการณ์4ครั้งเนี่ยทำให้งานของพระบิดากับพี่ๆน้องๆเราที่เป็นช่างเทคนิคต้องล้มเหลวเพราะเสือไปบอกล่วงหน้ามันแผนการชำระโลกบอกไม่ได้ครับจะบอกก็เมื่อกำลังจะเกิดนะบอกใบ้ด้วยนะบอกตรงไม่ได้ด้วยเนี่ยดีนะเนี่ยพี่ๆน้องๆและพระบิดาไม่ส่งเอาโทษเราเพราะสงสารมนุษย์และไปแอบบอกใบ้หลายคนก็เลยมาหัวเราะเยาะเราโอ้ยอาจารย์ปัญญาแม่งหลอกลวงไม่แม่นเลยไม่เห็นเกิดหาเลยนะจะบอกว่าเกิดสึนามิรอบ2แต่รอบ1มันจะเกิดเราบอกมันสึกไม่ได้ยินพอรอบ1เกิดปั๊บแล้วหลายคนก็ประมาทเพราะมีนักวิทยาศาสตร์โลกบางคนบอกว่าโอ้ยแผ่นดินไหวอ่ะกว่ามันจะคลายพลังงานออกมาต้องรออีกเป็น100ปี1000ปีมันไม่มีทางหรอกเราเลยโมโหนะบอกว่าเอาให้มันพ้น30วันหลังจากที่มันไหวนะไหวที่ปากใต้จำได้ไหมที่มีคนตายเป็นแสนคนนะทั่วทั้งโลกที่ได้รับอิทธิพลจากสึนามิครั้งนั้นเขาหลักภูเก็ตหาดป่าตองที่มีคนตายเยอะแยะเราเป็นคนเดินทางไปบอกกันถึงภูเก็ตนะแต่มีคนฟังก็คือชาวจิตวิญญาณ40คน80คนที่ไป2บัสจากกรุงเทพและก็มีบอยโรงแรมมายืนพิงประตูหน้าห้องประชุมสัมมนามาฟังเราพูดนอกนั้นไม่มีใครเลยนะเราไปเชิญนายกเทศมนตรีหรือตัวแทนมานั่งอยู่แป๊บเดียวและนั่งฟังอยู่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงลุกขึ้นไปแล้วไทยมารยาทขอโทษนะพอดีมีธุระด่วนมีงานประจำ นี่เราพูดจริงๆนะพอสอนไหนไปศึกษาเองเนี่ยมันเราเคยคิดว่านะบางคนไม่เห็นโรงแล้วไปหลังน้ำตาหรอกพอตอนหลังน้ำตาขึ้นมาปั๊บเนี่ยไม่รู้จำเราได้บ้าง
แต่พี่ๆน้องๆชาวจิตวิญญาณจำได้เลยอาจารย์เป็นคนไปบอกบอกถึงที่และยังไปบรรยายธรรมะพิเศษให้กับโรงพยาบาลพังงาพอดีมีลูกศิษย์อยู่ที่นั่นเรากำลังขับรถผ่านเขาบอกอาจารย์ช่วยแวะหน่อยช่วยพูดอะไรให้ฟังเขาหน่อยก็ได้ธรรมะก็ได้นะทำงานบริการประชาชนอย่างไรจึงจะมีทำให้มีความสุขเราก็คิดหัวข้อไปพูดระหว่างที่พูดก็โดนผีหลอกไฟฟ้าดับโดนผีหลอกที่โรงพยาบาลนั้นแหละนะถ้าใครยังมีชีวิตอยู่ประมาณนั้นนะคงจำเหตุการณ์นั้นได้เราเจอมาแล้วครับผีมันจะมาหลอกเราเพราะไม่รู้ว่าเราเป็นใครแต่ในสุดผีก็โดนเราหลอกบ้างผีก็โดนเราไล่บ้างนะครับตอนหลังรู้สึกผีกระฉูดนะที่นั่นห้องบรรยายนั้นไม่มีผีไงมันมาแกล้งปิดไฟ3รอบอ่ะครับคิดดูครับไม่ใช่มนุษย์นะครับผีคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่นั่นตาเหลือกเลยครับนะอ้าวเพื่อให้มนุษย์โลกจักรวาลสันสะเทือนจะเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อช่วยให้จิตวิญญาณเป็นมนุษย์ได้สำเร็จและกลับบ้านได้ในวันสิ้นยุคพลังงานเก่าทำไมต้องทำบุญนี่คือคำตอบเพราะจิตวิญญาณจะหลุดพ้นได้จิตหยาบต้องช่วยทำอะไรทำบุญสุนทานแต่ทำยังไงอ่ะถ้าทำไม่เป็นอ่ะมันก็เวียนว่ายตายเกิดเหมือนเป็นหมื่นๆปีที่ผ่านมาพี่น้องที่รักอะไรครับจำได้นะวันที่18มิถุนายนคือเสาร์ที่แล้วเราเตือนท่านนะอย่าหลงทางปฏิบัติธรรมไปทบทวนของเก่าการหลงทางปฏิบัติธรรมก็คือทำตามคนนำทางแต่ตาบอดเพราะขาดปัญญาและตกเป็นเครื่องมือของมอดมารจำไว้นะครับสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องเนี่ยไม่ใช่พระวจนะของพระศาสดานะถึงแม้มันอ้างไอ้คนสอนมันอ้างว่าเป็นพระวจนะให้มันพิสูจน์ว่าเป็นพระวจนะของพระศาสดาแล้วเอามาอ้างนะจริงไหมมันมีเหตุมีผลไหมมันธรรมะเนี่ยมันต้องมีเหตุผลไม่ใช่ลอยๆเนี่ยอย่างเช่นนะเราขอให้ท่านเสียเวลานิดนึงนะเพราะตะกี้ไปอธิบายเรื่องบารมีของจิตวิญญาณมันเลยเวลาที่เราตั้งใจไว้ที่พระองค์สอนจริงครับพระพุทธองค์สอนว่านิพพานให้เหมือนตาลยอดด้วนพระพุทธองค์ไม่ได้สอนให้ท่านนิพพานจิตวิญญาณแล้วหายสาบสูญเหมือนต้นตาลที่กำลังเติบโตขึ้นมาโตแล้วยอดหายไปเลยไม่รู้หายไปไหนแล้วก็ค้างเติ่งอยู่ตรงนั้นน่ะตายยอดหายพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงมีพระวจนะไว้แบบนั้นนะครับไม่ใช่นิพพานทางจิตวิญญาณที่ตายแล้วไม่กลับมาเกิดอีกคือหายไปไหนไม่รู้ว่าไม่กลับมาเกิดอีกเหมือนตาลยอดด้วนไม่ใช่นะครับนี่เรายกตัวอย่างนะครับอย่าหลงทางปฏิบัติธรรมเพราะเข้าใจผิดคำว่านิพพานเหมือนตาลยอดด้วนพระพุทธองค์สอนพวกท่านว่าตั้งแต่ท่านเกิดมาจนโตเป็นผู้ใหญ่จากเด็กเป็นผู้ใหญ่พวกท่านเนี่ยมีต้นตาลขึ้นอยู่หลายต้นครับต้นตาลที่ขึ้นอยู่ในจิตของท่านเนี่ยนะก็คือโลภะโทสะโมหะราคะโทสะโลภะโทสะโมหะราคะยะอวิชชา5อย่างเนี่ยมันเหมือนต้นตาล5ต้นซึ่งจริงๆแล้วเหตุเกิดมาจากต้นพ่อต้นแม่มันต้นเดียวครับก็คือกิเลสครับพระพุทธองค์จึงสอนว่าถ้าเราดับกิเลสได้นะมันเกิดอยู่ในจิตเราตั้งแต่เด็กถ้าเรามันเหมือนต้นตาล5ต้นซึ่งจริงๆแล้วเหตุเกิดมาจากต้นพ่อต้นแม่มันต้นเดียวครับก็คือกิเลสครับพระพุทธองค์จึงสอนว่าถ้าเราดับกิเลสได้นะมันเกิดอยู่ในจิตเราตั้งแต่เด็กถ้ามันเหมือนต้นตาล5ต้นซึ่งจริงๆแล้วเหตุเกิดมาจากต้นพ่อต้นแม่มันต้นเดียวครับก็คือกิเลสครับพระพุทธองค์จึงสอนว่าถ้าเราดับกิเลสได้นะมันเกิดอยู่ในจิตเราตั้งแต่เด็กถ้าเราท่านฟังแล้วคิดอย่างมีปัญญาไอ้ที่ประเภทเถียงเราว่าจะเอาแต่พระพุทธเจ้าเอาแต่พระพุทธเจ้าก็พระพุทธองค์สอนแบบที่เราพูดอ่ะไอ้ที่ท่านไปเชื่อนะมันมอดมารกับไอ้คนทำทางตาบอดมันหลอกท่านแล้วมันสอนท่านมาอย่าไปเอาว่ามันเชื่อมาเป็นพันๆปีแล้วมันต้องใช่การเวลาเป็นสำหรับโลกเท่านั้นเวลาของจิตจักรวาลหรือเวลาของจิตวิญญาณของท่านมันมีแค่หนึ่งเดียวครับก็คือปัจจุบันครับอดีตอนาคตและปัจจุบันอยู่ที่ปัจจุบันครับนั่นคือเวลาของจักรวาลไม่ใช่อยู่ที่อดีตอยู่ที่ปัจจุบันอยู่ที่อนาคตนั่นคือท่านคิดด้วยสมองซีกซ้ายท่านคิดด้วยจิตหยาบครับเราพยายามพาท่านคิดด้วยจิตจักรวาลหรือด้วยจิตวิญญาณเพราะแก่นแท้ตัวตนที่แท้จริงของท่านไม่ใช่จิตหยาบตัวตนที่แท้จริงของท่านคือจิตวิญญาณพี่น้องครับเนี่ยนี่คือสิ่งที่จะเตือนท่านยังมีอะไรผิดอีกเยอะถ้าท่านต้องฟังเราท่านจะได้กลับบ้านได้สักทีนะและที่สำคัญคือทุกศาสนาทุกพระศาสดาล้วนเป็นสากลอย่ายึดติด
ศาสนาใดศาสนาหนึ่งและปรา

ปฏิเสธศาสนาอื่นยึดติดพระศาสดาพระองค์ใดและปฏิเสธพระศาสดาพระองค์อื่นเพราะท่านกำลังก้าวล่วงพระศาสดาและศาสนาเอาศาสนามาทำเป็นลัทธิและดึงฟ้าต่ำคือดึงพระศาสดาลงมาเป็นเจ้าลัทธิขณะที่ท่านต่อว่าเราเนี่ยโอ้มาแข่งกับพระศาสดานะมาก้าวล่วงพระศาสดาเราไม่ได้ก้าวล่วงเลยเรากราบพระศาสดาทุกองค์เห็นไหมครับเรามีคำว่าเอเมนคือถวายพระเกียรติแก่พระเจ้าผู้ให้เรามาและเรายังมีคำว่าสาธุนั่นก็คือเราถวายพระเกียรติยอพระเกียรติให้กับพระศาสดาทุกพระองค์ที่เขามาก่อนเราอะและหาว่าเรามาทำลายศาสนาได้ยังไงกันเพราะท่านจำไว้ครับอย่าไปเชื่อไอ้คนตาบอดที่มันมาหลอกท่านว่าอาจารย์ปริญญาทำลายศาสนาเรามาช่วยเชื่อชูศาสนาต่างหากทำที่ท่านหลงผิดให้มันเป็นถูกแล้วเราทำด้วยความกล้าหาญไม่กลัวด้วยเพราะเรารู้ว่ามันคือความจริงพี่น้องครับอย่ายกเลิกนับถือศาสนาทุกศาสนาล้วนดีหมดคำสอนทุกอย่างล้วนดีหมดแต่อย่าไปเอาคำของมอดที่มันกล่าวผ่านคนนำทางตาบอดเอามาปฏิบัติมันจะทำให้ท่านหลงทางกลับบ้านจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เป็นพันเป็นหมื่นปีเวียนเกิดเวียนตายไปแล้วหลายภพชาติท่านไม่สามารถหลุดพ้นกลับบ้านได้เพียงแค่คำว่านิพพานคืออะไรเขายังหลอกท่านเลยความจริงอยู่ที่จิตจักรวาลอีกสไลด์สุดท้ายสไลด์นี้ปิดท้ายแล้วถ้ากลัวท่านจะลืมนะเราจะมาปิดท้ายตลอดอย่าตามคนนำทางตาบอดเห็นไหมเดินมานานแล้วก็นำมานานแล้วก็ซ้อมซ้อแล้วครับแอร์คนข้างหลังไม่รู้ใช่ไหมเพราะอยู่ไกลอ่ะมากันเป็นพันๆปีเนี่ยไอ้นี่นะเต้นไปเต้นแร็ปไปเต้นไปสนุกไปมีความสุขไอ้นี่ก็เล่นสเก็ตบอร์ดไปก็คือเฮฮาร่าเริงไม่เคยฉุกคิดว่าไอ้ที่เดินตามเนี่ยเขาพาไปลงเหวไม่เคยมีสติทางวิญญาณเกิดขึ้นเราเลยเอารูปนี้มาเพราะเราชอบมากเลยนะใครเป็นเจ้าของภาพวาดนี้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เราต้องขออภัยเพราะเราไม่รู้ไปขออนุญาตใครเราเลยขออนุญาตมาเผยแพร่มันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งให้สติทางวิญญาณได้อย่างยอดเยี่ยมพี่น้องที่รักทั้งหลายครับทำบุญอย่างไรจะได้บุญ392เป็นครั้งที่นี่คือสิ่งดีๆที่ท่านได้รับจากเราที่เป็นอนุตตรธรรมและเราอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลนะครับขอร่วมพลังจิตพลังใจพลังจิตวิญญาณกับท่านทั้งหลายน้อมกราบเทพพระบาทองค์จิตจักรวาลพระผู้เป็นเจ้าพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งที่ทรงพระเมตตาลูกๆด้วยความเมตตาและเปิดโอกาสให้ลูกได้มาทำความดีงามในภพชาติสุดท้ายของลูกและปิดยุคพลังงานเก่าของโลกด้วยสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากลูกภาคภูมิใจมากถึงแม้ไม่ได้มาเกิดเป็นพระศาสดาแต่ภารกิจสำคัญครั้งนี้ยิ่งใหญ่กว่าพระศาสดาเสียอีกมีเสียอย่างเดียวเท่านั้นพี่ๆน้องๆมีนิสัยไม่ดีคือมีมิจฉาทิฐิมากกว่าสัมมาทิฐิทำให้ลูกเหนื่อยมากที่ต้องพูดเยอะๆกล่าวแยะๆและต้องใช้ปัญญามากๆที่เป็นปัญญาปาฏิหาริย์เพื่อจะฉุดช่วยพี่ๆน้องๆทุกคนที่เป็นลูกแกะของพระเจ้าก็คือจิตวิญญาณของมนุษย์ทุกคนพากันกลับบ้านให้ท่านก่อนที่พระบิดาจะเปลี่ยนไปสู่ยุคพลังงานใหม่โดยมันจะมืด56วัน8ราตรีไม่สว่างเลยและเต็มไปด้วยภัยพิบัติที่รุนแรงร้ายแรงร้อนแรงรุนแรงลงท้ายด้วยคำว่าแรงทั้งหมดมันจะรุนแรงมากที่เกิดภัยพิบัติบนโลกนี้รุนแรงกว่า3ครั้งใหญ่ๆที่พระบิดาเคยชำระโลกมาแล้วจะรุนแรงมากกว่า3ครั้งที่ผ่านมารุนแรงยังไงวันหน้าค่อยพูดเปิดเผยให้ฟังนะครับคืนนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับและฝันดีขอบคุณน้องบุญธรรมและทีมงานขอบคุณพี่ๆช่างเทคนิคที่อยู่ในระบบของดาวพฤหัสอยู่ในระบบดาวเสาร์และอยู่ในระบบของพระสุริยะก็คือพระสุริยเทพที่ช่วยสื่อถ่ายทอดทางจิตให้มีการสื่อสารที่แข็งแกร่งนะแล้วก็ไม่หลุดเลยระหว่างเรากับพระเจ้าลูกกราบพระบาทขอพระทัยพระบิดาที่ทรงพระเมตตาครับเอเมนสาธุครับแล้วก็พบกันวันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้ทาง YouTube และทาง Facebook รวมทั้ง Radio Garden นะสวัสดีครับ

สวัสดีครับพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายครับพบกันอีกเป็นประจำนะฮะทุกวันเสาร์วันนี้เป็นวันเสาร์ที่2เดือนใหม่ครับเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2565เวลา 3 ทุ่มครึ่งโดยประมาณวันนี้เป็นการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตระหว่างจิตของเรากับพระจิตของพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลเพื่อที่จะนำเอาอนุตตรธรรมซึ่งเป็นสัจธรรมระดับสูงสุดที่ไม่มีมนุษย์คนไหนบนโลกซึ่งมีสมองสองซีกจะสามารถเข้าถึงคิดเองเรียนรู้เองนึกออกได้เองจะไม่มีความสามารถที่จะทำได้เพราะว่าสมองสองซีกไร้ความสามารถถ้าจะใช้สมองเนี่ยคงต้องมีสมองส่วนที่3เพื่อจะทำหน้าที่ตรงนี้เป็นพิเศษเพราะว่าความจริงเนี้ยมีแต่องค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นที่ทรงทราบพี่ๆน้องๆทั้งหลายที่เป็นมนุษย์ต่อให้เป็นองค์สัพพัญญูก็ไม่รู้นั่นคือสิ่งที่เราจะมาชวนท่านทั้งหลายร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติในการเรียนรู้สัจธรรมที่จะนำพาพี่ๆน้องๆทั้งหลายสามารถเป็นมนุษย์ได้เป็นมนุษย์ได้อย่างถูกต้องและเป็นมนุษย์ที่สามารถปฏิบัติภารกิจทางจิตวิญญาณได้อย่างถูกต้องได้อย่างเข้าร่องเข้ารอยไม่ใช่สเปะสปะตุปัดตุเป๋เหมือนพันปีหมื่นปีที่ผ่านมาเราคณาสาพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าลงมาทำหน้าที่อันสำคัญในช่วงปลายยุคพลังงานเก่านี้ซึ่งอีกไม่นานละจะมีปฏิบัติการชำระโลกครั้งใหญ่แบบพระรัวกลองเพนแล้วหลังจากนั้นโลกก็จะเปลี่ยนไปสู่ยุคพลังงานใหม่ท่านที่เกิดอยู่แล้วมีชีวิตอยู่แล้วถ้ามีคุณสมบัติสอดคล้องกับพระประสงค์ของพระบิดาหรือพระเจ้าท่านก็จะได้รับการคัดไว้ส่วนผู้ที่ไม่อยู่กระร่องกระรอยไม่ดำเนินตามมรรควิถีจิตจักรวาลที่เรามากล่าวขานอยู่เป็นประจำทุกวันเสาร์และก็ใน Facebook วิสุทธิปัญญานะมีการกล่าวขานทุกวันคนเหล่านั้นเมื่อถึงเวลาก็จะหมดโอกาสคำว่าหมดโอกาสหมายถึง2 อย่างอย่างแรกคือมิใช่ผู้ที่ได้รับการคัดไว้ประการที่2ผู้ที่ไม่ได้รับการคัดไว้ก็จะเป็นผู้ที่ไม่สามารถที่จะกลับบ้านอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของตัวเองได้ในชาตินี้แหละไม่ต้องรอชาติหน้าเพราะพบชาตินี้ถ้าท่านฟังเราอยู่หรือคนที่ไม่ได้ฟังนะแต่มีเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือมีกายสังขารเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นพบชาติสุดท้ายของทุกคนทั้งนั้นพบชาติสุดท้ายที่ท่านทั้งหลายจะได้พบธรรมะอันยิ่งใหญ่คืออนุตตรธรรมและพบชาติสุดท้ายที่ท่านจะสามารถได้แลเห็นการเปลี่ยนยุคพลังงานใหม่จากเก่าไปสู่ใหม่ของดาวเคราะห์โลกเสรีซึ่งเป็นโอกาสสุดท้ายมีน้อยรายที่จะได้เห็นใครปรารถนาที่จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของโลกครั้งใหญ่ซึ่งเป็นครั้งที่4ตั้งแต่พระบิดาทรงสร้างโลกมาท่านควรจะปฏิบัติตนให้เป็นผู้รอดจะสามารถเป็นผู้ที่จะมีสติแล้วแลเห็นทุกสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเหมือนกับที่เราได้ค่อยๆแอบบอกแอบกล่าวเล่าความมาให้ท่านฟัง32ถึง33ปีจนถึงทุกวันนี้ว่ามันจะเป็นจริงเหมือนอย่างที่เราพูดไหมจะเป็นจริงเหมือนอย่างที่เรากล่าวไหมแต่เนื่องจากว่าเราไม่ได้มาทำหน้าที่ในการบอกข่าวเรื่องภัยพิบัติโลกในการชำระโลกอย่างเดียวเราปรารถนาจะให้ท่านเนี่ย
รู้ว่าทางที่จะนิพพานทางที่จะหลุดพ้นกลับบ้านมันไปทางไหนแล้วก็จะต้องปฏิบัติตนกันอย่างไรเราจึงเอาเรื่องของภัยพิบัติน่ะเอาไว้ทีหลังเอาเรื่องสำคัญคือเรื่องที่จะพาจิตวิญญาณก็คือลูกแกะของพระเจ้าก็คือจิตวิญญาณผู้เป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านน่ะพากลับบ้านก่อนให้รู้ทางกลับบ้านก่อนมันเรามีความตั้งใจตรงนี้เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องภัยพิบัติต่างๆเราเลยกล่าวถึงน้อยมากเพราะที่ผ่านมาในอดีตเรากล่าวไว้เยอะแล้วจนทั้งมีหลายคนแอบไปก๊อปปี้มาเอามาเอาจากที่เราบันทึกนิพนธ์เอาไว้เป็นพระคัมภีร์จิตจักรวาลนี่ก็แอบเอามาอ่านให้คนฟังแล้วก็แบ่งเป็นตอนๆออก YouTube นะเพื่อล่าวิวของคนดูนะเพื่อหาประโยชน์หากำไรกำไรเขาก็ทำกันเยอะแล้วนะฮะบางคนก็ทำเป็นใจบุญนะฮะเอามาพิมพ์แจกเราก็ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์นะแต่น่าเสียใจตรงที่ว่าไม่เคยให้ถวายพระเกียรติให้กับพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลเลยแอบขโมยเอาไปแล้วยังไม่พอยังไม่ให้เครดิตไม่ให้เกียรติพระเจ้าไม่ให้เกียรติพระบิดาอีกไม่ต้องใส่ชื่อนายปริญญาตันสกุลหรือปวิสุทธิปัญญาก็ได้ไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้หิวแสงนะครับแต่ศิษย์ต้องมีครูครับขณะเราเองพูดในสิ่งที่มนุษย์ทั้งโลกไม่รู้แต่มหาครุของเราก็คือองค์จิตจักรวาลหรือ God หรือพระผู้เป็นเจ้าเราก็ถวายพระเกียรติพระองค์ตลอดเราไม่เคยคุยโม้โอ้อวดว่าเรารู้เองรู้เองไม่ได้นะรู้เองไม่ได้อันนี้มันก็รู้เองไม่ได้นะแต่เที่ยวมาบอกว่าภัยพิบัติจะเกิดอะไรแบบไหนอย่างไรเอามาพูดเฉยชอดชอดเฉยๆแล้วก็ไม่เอ่ยอ้างนะครับแล้วก็เอามาพิมพ์เป็นเอกสารเป็นตำราแต่ตอนเนี้ยค่อยๆซาลงแล้วแหละเพราะว่ากฎหมายเรื่องลิขสิทธิ์กับกฎหมายคอมพิวเตอร์เนี่ยมันครอบคลุมเรื่องพวกนี้ไปทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายฟังที่ผ่านมานะกล่าวว่าเราไปขโมยธรรมะของพระพุทธเจ้ามากล่าวเราไปขโมยนะธรรมะขององค์เยซูคริสต์เจ้ามากล่าวเราจะโดนข้อกล่าวหา2ข้อเนี่ยเยอะที่สุดแต่ตอนหลังนี่ก็ซาลงเพราะว่าหายโง่แล้วไอ้คนที่ก้าวล่วงเราโดยที่ไม่ทําศึกษาให้รอบคอบว่าไอ้ที่เรากล่าวเนี่ยน้อยมากในสิ่งที่เรากล่าวตามที่ไอ้คนนำทางตาบอดมันสอนสัจธรรมที่พระบิดาทรงเมตตาสื่อผ่านเรามาให้กล่าวเป็นพระโอวาทในนามของพระเจ้าถ้าจะกล่าวไปเฉียวๆกับพุทธกับคริสต์เนี่ยก็ตรงประเด็นที่ว่าคนนำทางของทั้งสองที่เรากล่าวนะฮะตาบอดสอนผิดแล้วก็เลยทำให้คนเนี่ยนะไม่สามารถที่จะนิพพานแท้นะฮะได้แต่นิพพานเทียมเท็จเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นคือนิพพานจริงๆเหมือนพระศาสดาของท่านทั้งหลายที่ได้ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วกลับบ้านเกิดเมืองนอนไปเรียบร้อยแล้วไอ้คนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยไม่สามารถที่จะก้าวตามพระบาทของพระศาสดาของตัวเองได้เพราะคนนำทางตาบอดพาหลงทางหมดเลยและสิ่งที่เรามากล่าวแต่ก่อนที่มาก้าวล่วงเราว่าไปขโมยธรรมะของพระพุทธเจ้ากำลังวัจจะมาทำลายศาสนาของโลกถ้ามันขยันฟังทุกวันเสาร์หรือเข้าไปอ่านในจิตจักรวาลนะในวิสุทธิปัญญาเนาะใน Facebook เนี่ยมันจะรู้เลยว่าน่าละอายมากปากมีมนทินไปแล้วจิตก็มีมนทินไปละที่ยังไม่ได้ฟังรายละเอียดอะไรยังไม่ได้ศึกษาเราว่าเราเป็นใครเรากำลังทำอะไรนะก็ก้าวล่วงเสร็จแล้วใช้ปากก้าวล่วงไปแล้วใช้จิตก้าวล่วงไปแล้ว ก็เป็นบาปไปแล้วครับเพราะทุกอย่างที่มนุษย์พูดหรือทำไม่ว่าพูดจริงหรือตอแหลนะฮะล้วนเป็นจริงทั้งสิ้นจะต้องไปตามกฎแห่งกรรมทั้งสิ้นนะเราก็ขออนุญาตย้ำให้ท่านทั้งหลายได้ฟังแม้กระทั่งใช้จิตก้าวล่วงไปแล้ว ก็เป็นบาปไปแล้วครับเพราะทุกอย่างที่มนุษย์พูดหรือทำไม่ว่าพูดจริงหรือตอแหลนะฮะล้วนเป็นจริงทั้งสิ้นจะต้องไปตามกฎแห่งกรรมทั้งสิ้นเนี่ยเราก็ขออนุญาตย้ำให้ท่านทั้งหลายได้ฟังแม้กระทั่งใช้จิตก้าวล่วงไปแล้ว ก็เป็นบาปไปแล้วครับเพราะทุกอย่างที่มนุษย์พูดหรือ

คำไม่ว่าพูดจริงหรือตอแหลนะฮะล้วนเป็นจริงทั้งสิ้นจะต้องไปตามกฎแห่งกรรมทั้งสิ้นเนี่ยเราก็ขออนุญาตย้ำให้ท่านทั้งหลายได้ฟังแม้กระทั่งแต่ถ้ามาฟัง

รู้จักและเข้าใจแต่ในพระคัมภีร์เท่านั้นเราจึงอยากให้ท่านมาฟังวันนี้ท่านเกิดไม่ทันท่านเกิดไม่ทันในสมัยที่พระบุตรเอกมีพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาจุติเป็นมนุษย์เพื่อจะเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณให้กับโลกให้กับมนุษย์และทุกสรรพสิ่งในยุคนั้นเมื่อ 2,000 ปีเศษๆนะท่านอาจจะเกิดไม่ทันแต่ท่านได้ยินได้ฟังนะพระนามพระเกียรติของพระเจ้าหรือแม้กระทั่งของพระบุตรเอกที่เป็นพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าท่านรู้สึกรักและก็ศรัทธาแต่ก็รักศรัทธาตามตัวอักษรในพระคัมภีร์ท่านลองมาฟังเราเป็นผู้กล่าวพระโอวาทด้วยวิธีการเชื่อมจิตของเรากับพระจิตของพระเจ้าด้วยเครื่องมือพิเศษในการสื่อสารในระบบจิตสู่จิตที่เรียกว่า vertical telepathy ระหว่างเรากับพระเจ้าท่านลองนั่งฟังพระโอวาทพระองค์ที่ทรงสื่อผ่านเรามาและตั้งจิตอธิษฐานดูสิว่าท่านต้องการจะรู้อะไรท่านอยากทราบอะไรที่เป็นอนุตตรธรรมซึ่งพระเจ้าเท่านั้นที่รู้และเราเสมือนว่ารู้แต่เราสื่อจากพระองค์มาทุกคำทุกพระคำทุกพระวจนะของพระองค์มันไม่ได้เกิดมาจากการคิดการบวกลบคูณหารในมันสมองของเราแม้แต่น้อยเราใช้สมองของเราเอาไว้ถอดรหัสคลื่นความคิดจากพระเจ้าเอามากล่าวเป็นภาษาไทยภาษามนุษย์ให้ท่านฟังใช้สมองซีกขวาสังเคราะห์จากขวาสังเคราะห์ก็มาวิเคราะห์แล้วก็กล่าวออกมาเป็นภาษามนุษย์เป็นภาษาพูดให้ท่านฟังสมองสองซีกของเราทำหน้าที่แค่นี้แต่สมองส่วนกลางของเราทั้งระบบสร้างแรงสั่นสะเทือนเพื่อสร้างคลื่นการสื่อสารระดับคอสมิกเวฟขึ้นไปทะลุทะลวงด้วยความเร็วสูงเพื่อเอาสิ่งดีๆที่เรียกว่าขนมปังจากพระเจ้าพระองค์ประทานลงมาแล้วใครต้องการจะได้รับขนมปังของพระองค์เราก็จะแจกให้แล้วเป็นขนมปังที่ยืนยันว่าใครได้กินใครได้ทานจิตวิญญาณหรือคนคนนั้นเนี่ยจะไม่ต้องตายจะมีชีวิตที่เป็นอมตะแล้วก็เมื่อเสร็จภารกิจในการที่จิตวิญญาณมาปฏิบัติบนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้จิตวิญญาณของท่านก็จะสามารถกลับพระนครกลับพระนิเวศของพระเจ้าก็คือบ้านเกิดเมืองนอนของลูกแกะอย่างพวกท่านทั้งหลายโดยไม่ต้องไปทำอะไรมากมายไม่ต้องไปวุ่นวายเข้าป่านั่งกรรมฐานสวดมนต์ให้ทานถือศีลภาวนาทำแล้วก็ยังกลับบ้านไม่ถูกปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต้องปฏิบัติแต่ปฏิบัติอย่างไรล่ะอย่างเสาที่ผ่านมาใช่ไหมเราก็เอาความลับเบื้องหลังมิติโลกมากล่าวให้ท่านฟังว่าท่านจะทำบุญอย่างไรจึงจะได้บุญทำบุญแบบไหนจึงจะได้บุญถ้าใครอยากรู้ก็ย้อนกลับไปฟังของเมื่อเสาที่แล้วเสานี้ก็เหมือนกันสัจธรรมทั้งปวงที่เรากล่าวเราจะทำให้คนที่รู้จักพระเจ้าคือผู้ที่มาก่อนได้รู้ลึกรู้ซึ้งถึงพระเจ้าหรือก็อดที่แท้จริงว่าแท้จริงแล้วพระองค์ทรงต้องการให้ลูกๆที่เป็นมนุษย์อย่างพวกท่านนะต้องการที่จะให้รู้อะไรต้องการให้รู้อะไรอย่างเดียวไม่พอต้องการให้รู้ว่าจะต้องนำสิ่งที่รู้มาประพฤติปฏิบัติในชีวิตจริงอย่างเป็นรูปธรรมกันได้อย่างไรไม่ใช่สเปะสปะไม่ใช่เดินตุปัดตุเป๋อยู่ในท่ามกลางความมืดความมืดก็คือความไม่รู้ความมืดก็คือการมองไม่เห็นแปลว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจก็เลยสเปะสปะตกหลุมตกบ่อตกท่อตกข้างทางหรือบางทีตกเหวเพราะมองไม่เห็นทางได้แต่คลำเอาเนื่องจากไปเชื่อใจไว้วางใจคนนำทางตาบอดให้เขาเดินนำขณะที่ท่านตาดีแต่ท่านไม่ยอมลืมตาตาดีไม่ยอมลืมตาดันหลับตาไปเดินตามคนนำทางตาบอดเดินนำเพราะคิดว่าเขาตาทิพย์คิดว่าเขาตาดีท่านไม่สังเกตเหรอ60,000 ปีบวกอีก800 ปีเศษที่

จิตวิญญาณของพวกท่านทั้งหลายมาเวียนตายเวียนเกิดกันอยู่ในระบบโลกเสรีนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะหลุดพ้นกลับบ้านได้เพราะถูกพาให้หลงทางนิพพานให้ปฏิบัติไม่ถูกต้องท่านที่เป็น FC ที่ฟังอยู่และติดตามมาเกิน4สัปดาห์เนาะที่ท่านลงทะเบียนแล้วมีชื่อท่านปรากฏอะไว้เป็นเกียรติประวัติเนี่ยเราจะบอกให้ท่านฟังว่าท่านยอมรับไหมเมื่อฟังอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลกล่าวพระโอวาทของพระบิดาหรือพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลให้ท่านฟังและเป็นพิเศษก็คือพี่ๆน้องๆที่ติดตาม Facebook วิสุทธิปัญญาดูฟรีท่านพบความจริงอะไรท่านพบความจริงว่าการปฏิบัติธรรมของพวกท่านที่ผ่านมากับสัจธรรมความจริงที่เป็นอนุตตรธรรมที่เรานำมากล่าวจากพระเจ้ากล่าวให้ท่านฟังท่านต้องกลับหลังหันท่านต้องกลับหลังหันแปลว่าต้องเปลี่ยนทิศทิศทางในการปฏิบัติธรรมของท่านมรรควิถีในการปฏิบัติธรรมของท่านมันเปลี่ยนแบบกลับหลังหันหรือบางคนบอกว่าหน้ามือจากหน้ามือนะเปลี่ยนเป็นหลังมือ immediately แทบจะฉับพลันทันใดคำว่า suddenly แปลว่านะอย่างกระทันหันอย่างด่วนแล้วนะ immediately เนี่ยมันด่วนกว่ากระทันหันกว่าด้วยซ้ำเช่นที่เราเคยยกตัวอย่างบ่อยๆเห็นชัดๆคนนำทาตาบอดสอนพวกท่านว่าถ้าตายแล้วถ้าท่านเป็นพี่ๆน้องๆที่ยอมรับพระศาสดาที่เป็นพระบุตรเอกผู้ที่พระเจ้าส่งมาเป็นศาสดาเอกของโลกในยุคนั้นท่านบอกว่าเพียงแค่ท่านยอมรับพระศาสดาและศรัทธาในพระเจ้าหรือในก๊อดแล้วก็ไปเข้าโบสถ์ปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์นอกนั้นก็ใช้ชีวิตอยู่ปกติและท่านบอกว่าถ้ายอมรับในพระเจ้ายอมรับในพระศาสดาซึ่งเป็นพระบุตรเอกแล้วเมื่อใดที่ท่านสิ้นอายุไขตายลงไปจิตวิญญาณของท่านจะออกจากร่างและท่านก็บอกว่าจิตวิญญาณของท่านเนี่ยจะเป็นเหมือนนกที่โบยบินกลับไปสู่อ้อมกอดของพระเจ้าได้นั่นคือความเชื่อของพวกท่านนี่แสดงว่าพวกท่านยังไม่เข้าใจความจริงทุกสิ่งสัจธรรมเนี่ยมันเป็นความจริงเป็นเหตุเป็นผลและเป็นวิทยาศาสตร์สามารถมีเหตุมีผลสามารถคิดสร้างสรรค์คิดเชื่อมโยงได้คิดวิเคราะห์หาหลักการและเหตุผลได้ทั้งหมดเหมือนดังที่เรากล่าวผ่านรายการจิตจักรวาลอ่านโลกครั้งนี้เป็นครั้งที่393แล้วองค์ความรู้ใหม่ที่มนุษย์ทั้งโลกนับพันนับหมื่นปีมาแล้วไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้แต่รู้ผ่านรายการเนี้ยรู้ผ่านรายการเนี้ยท่านจะต้องยอมจำนนด้วยเหตุผลถึงแม้สิ่งที่เรากล่าวมันคือความรู้ใหม่เดี๋ยวเรายกตัวอย่างให้ฟังตายแล้วจิตวิญญาณจะกลับไปหาพระเจ้ากลับไปหาพระบิดาฟังแล้วดูดีนะฮะเพราะไม่มีใครบอกว่าตายแล้วอยากลงนรกบางคนเบื่อโลกแล้วก็ไม่มีใครอยากจะบอกหรอกว่าตายแล้วขอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทุกคนอยากหลุดพ้นนี่เอาเฉพาะผู้ที่ยอมรับนับถือศาสนาที่มีพระเจ้าเราถามว่ามันมหัศจรรย์อะไรขนาดนั้นที่เมื่อเราตายแล้วจิตวิญญาณเราออกจากร่างจิตวิญญาณก็เป็นสรรพสิ่งหนึ่งที่ถูกส่งเข้ามาทำหน้าที่อยู่ในจักรวาลโลกแล้วโลกก็มีแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งก็คือแรงความโน้มถ่วงแล้วทุกสรรพสิ่งที่เป็นดวงดาวต่างๆในอนันตจักรวาลภายในระบบ 12,500 ล้านระบบของกาแล็กซีรวมทั้งกาแล็กซีทานสายน้ำนมที่เรียกว่ามิลกี้เวย์หรือที่พวกท่านเรียกว่าทางช้างเผือกต่างล้วนมีความรักเป็นคุณสมบัติอยู่ในตนเองความรักเพื่อที่จะทำอะไรครับเพื่อเอาไว้ดึงดูดเหนี่ยวรั้งสรรพสิ่งอื่นๆที่อยู่ทั้งใกล้และไกลห่างตัวเองออกไปเพื่อเหนี่ยวรั้งซึ่งกันไว้ให้เป็นระบบเดียวกันทุกสรรพสิ่งพระบิดาหรือก็อดทรงสร้างให้มีคุณสมบัติคือมีความรัก
เป็นความรักที่เป็นคุณสมบัติเหมือนแท่งแม่เหล็กที่มี2ขั้วขั้วบวกเอาไว้ดูดขั้วลบเอาไว้ผลักเห็นไหมครับโดยที่แท่งแม่เหล็กแท่งนั้นน่ะมันไม่จำเป็นต้องมีความรู้สึกเหมือนที่มนุษย์เข้าใจผิดว่าถ้าจะเข้าถึงความรักในจิตของตัวเองได้ต้องให้ตัวเองสั่นสะเทือนทางจิตหรือขันห้าให้มันเกิดเป็นความรู้สึกซะก่อนนี่คือความรู้ของมอดที่ท่านไปเชื่อมันมานั่นนะเพราะอย่างนี้นี่เองจิตของท่านจึงไม่ใสใจของท่านจึงไม่สวยแม้รู้ทฤษฎีรู้ธรรมะเยอะแต่ก็อย่างที่เข้าตำราเนาะเราอยากจะฝากท่านความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดเพราะขาดความเข้าถึงดูเหมือนจะเข้าใจมีความรู้ที่ดูเหมือนจะเข้าใจแต่แท้แล้วยังไม่เข้าถึงบางทีไปคิดในสิ่งที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องที่จะต้องคิดอ่ะบางทีภูมิรู้เยอะภูมิทำมากๆแต่ขาดภูมิปัญญาเนี่ยมันก็ไปไม่รอดเราก็อยากจะฝากเนี่ยนี่เหมือนกันตายแล้วเนี่ยถ้าในความเป็นมนุษย์ของท่านเนี่ยท่านพยายามสั่งสมขยะเพิ่มขึ้นในขันห้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามเป็นมนุษย์ทั้งนั้นเนี่ยทุกคนที่เป็นสิ่งมีชีวิตไม่ว่าสัตว์ที่อยู่ในป่าทั้งหลายตามธรรมชาติล้วนมีขันห้าในขันห้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามเป็นมนุษย์ทั้งนั้นเนี่ยทุกคนที่เป็นสิ่งมีชีวิตไม่ว่าสัตว์ที่อยู่ในป่าทั้งหลายตามธรรมชาติล้วนมีขันห้าในขันห้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามเป็นมนุษย์ทั้งนั้นเนี่ยทุกคนที่เป็นสิ่งมีชีวิตไม่ว่าสัตว์ที่อยู่ในป่าทั้งหลายตามธรรมชาติล้วนมีขันห้าให้เขาสามารถหมุนธรรมจักรได้เพราะหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนไม่ว่าศาสนาไหนศาสนาใดจะมาถือว่ากูนะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์คำว่าธรรมจักรกูหวงคำว่าธรรมจักรกูหวงคำว่านิพพานศาสนาอื่นห้ามพูดห้ามเสือกห้ามยุ่งที่เราบอกแล้วไงว่านั่นคือความหลงก็จะให้ใช้คำอะไรล่ะนะแต่คำว่านิพพานนะเดี๋ยวเราค่อยแชร์ให้ฟังนะนี่เป็นการอารัมภบทของคืนวันเสาร์ที่2กรกฎาคมต้นเดือนขณะที่ท่านยังมีความสุขอยู่เพราะเงินเดือนเพิ่งออก เราก็เลยจะบอกให้ท่านฟังปล่อยให้มันรกด้วยขยะรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณขยะที่อยู่ในขันธ์5ส่วนมากมันจะเริ่มต้นถ้าเป็นของใหม่ในชาตินี้นะมันจะเริ่มต้นเกิดขึ้นที่เวทนาขันธ์แล้วจะไปสั่นสะเทือนแปรรูปเป็นขยะจีบกองโตหมายความว่ามันขยายเป็นฟองเป็นกองของขยะที่เติบโตอยู่ในสังขารขันนั่นก็อีกหนึ่งส่วนขันห้าที่จิตวิญญาณถือติดตัวมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาติปัจจุบันเนื่องจากทุกท่านมีอดีตชาติมันอดีตชาติเนี่ยถ้าท่านปล่อยให้ขันทั้งห้าใบเนี่ยมันแปดเปื้อนไปด้วยขยะที่สกปรกโสมมก่อนจบสิ้นภพชาติในอดีตที่ผ่านมาท่านไม่สามารถล้างจิตล้างใจของท่านให้มันเป็นจิตที่ใสบริสุทธิ์เหมือนกับจิตที่เป็นสาวพรหมจรรย์ท่านยังไม่สามารถชำระได้จิตมันจะมีขันหนึ่งเรียกว่าสัญญาขันมันจะจำหรือจะเก็บนำเอาขยะที่ก่อเอาไว้ในขันห้าของตนเองจากอดีตชาติติดตัวมาด้วยในชาตินี้ไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามเพราะจิตวิญญาณไม่เกี่ยวกับศาสนาจิตวิญญาณของมนุษย์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับศาสนาคุณจะนับถือศาสนาอะไรก็ได้แต่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องอย่าลุ่มหลงงมงายอย่าบ้าพิธีกรรมอย่าท่องจำแต่ธรรมะแต่ไม่สามารถจะปฏิบัติด้วยกายด้วยจิตด้วยปัญญาของท่านให้มันเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังอย่างถูกต้องถ่องแท้ให้มันปรากฏเกิดผลได้ไม่มีประโยชน์ถ้าจิตหยาบของท่านหรือจิตวิญญาณก็ได้อะ
ถือขยะติดตัวมาในสัญญาขันเต็มไปหมดเขาเรียกว่าสันดานไม่ดีเช่นบางคนโทสะจริตรุนแรงเกิดมาจากสัญญาขันเนี่ยถือโทสะจริตติดมาด้วยเพื่อให้ชาติเนี้ยมาชำระจิตวิญญาณของตัวเองชำระขันของตัวเองให้สะอาดก็ต้องถือติดตัวมาด้วยอย่างนี้เขาเรียกว่าพรสวรรค์ด้านลบซึ่งพระบิดาไม่ให้เรียกเพราะคำว่าพรนี่แปลว่าดีสวรรค์มาถึงสวรรค์นิรันดร นะครับไม่ใช่สวรรค์มายาที่เทพเทวดาทั้งหลายลอยไปสกัดลอยไปสถิตอยู่ไปตกค้างอยู่ตรงนั้นคนละสวรรค์กันนะแต่ถ้าเป็นสิ่งดีๆที่ติดตัวมาด้วยเช่นเป็นคนใจบุญสุนทานเป็นคนรักง่ายให้อภัยเป็นนั่นก็คือสิ่งที่ติดตัวมาจากสัญญาขันในอดีตชาติเพราะละสวรรค์กันนะแต่ถ้าเป็นสิ่งดีๆที่ติดตัวมาด้วยเช่นเป็นคนใจบุญสุนทานเป็นคนรักง่ายให้อภัยเป็นนั่นก็คือสิ่งที่ติดตัวมาจากสัญญาขันในอดีตชาติเพราะละสวรรค์กันนะแต่ถ้าเป็นสิ่งดีๆที่ติดตัวมาด้วยเช่นเป็นคนใจบุญสุนทานเป็นคนรักง่ายให้อภัยเป็นนั่นก็คือสิ่งที่ติดตัวมาจากสัญญาขันในอดีตชาติเพราะปฏิมันถ้าคุณเชื่อในพระเจ้าเชื่อในพระศาสดาแต่คุณไม่เคยใส่ใจที่จะดูแลจิตของคุณเลยพอเสียชีวิตไปคุณก็ได้แต่ร้องขอว่าขอให้จิตวิญญาณของผู้ล่วงลับเนี่ยนะไปสู่อ้อมกอดของพระเจ้าพระบิดาหรือพระเจ้าหรือ God พระองค์ทรงประทับอยู่นอกห้องทดลองที่พระองค์สร้างก็คือนอกอนันตจักรวาลนอกอนันตจักรวาลซึ่งเป็นห้องทดลองของพระเจ้าพระองค์ประทับอยู่ข้างนอกและในนี้ทั้งระบบเนี่ยเต็มไปด้วยแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งเพื่อให้ทุกสิ่งดำรงอยู่ร่วมกันในเอกภพหรือในอนันตจักรวาลเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าจิตวิญญาณของคุณเนี่ยมีขยะในขันห้ามันจะทำให้จิตของคุณเนี่ยหรือจิตวิญญาณของคุณเนี่ยไม่สามารถที่จะมีแรงสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่สูงได้แรงสั่นสะเทือนที่จะเป็นคลื่นความถี่สูงนั้นอันจะมีผลต่อรูปธรรมทางพลังงานที่เป็นจิตวิญญาณของท่านก็คือมันจะมีผลต่อเมคคาบาซึ่งเป็นเปลือกนอกของจิตวิญญาณของท่านจิตวิญญาณของท่านจะเดินทางไปไหนในจักรวาลนี้จะต้องอาศัยเมคคาบาเป็นยานพาหนะที่ให้จิตวิญญาณทั้งรูปธรรมเนี่ยนั่งแล้วเมื่อขบาพาไปถ้าท่านก่อเวรก่อกรรมเอาไว้เยอะมีขยะในขันห้าแยะพลังอำนาจในการดีดตัวเองเพราะว่าจิตวิญญาณเวลาจะเดินทางไปเมื่อขบาจะพาจิตวิญญาณซึ่งเป็นผู้โดยสารไปไหนเนี่ยก็จะใช้วิธีดีดตัวเองในลักษณะของการขว้างจานท่านรู้จักไหมขว้างจานเนี่ยให้มันหมุนจิ้วๆๆไปจิตวิญญาณของท่านจะเดินทางไปในจักรวาลลักษณะนี้ไม่ว่าจะไปไหนๆในจักรวาลหรือจะหลุดพ้นออกไปกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาถามว่าถ้าจิตวิญญาณของท่านเนี่ยไม่ได้รับการสร้างสมบารมีใช้แต่บารมีเดิมคือพลังอำนาจทางจิตวิญญาณขณะที่ใช้ชีวิตเป็นมนุษย์ก่อแต่เวรสร้างแต่กรรมชำระบาปชำระสิ่งที่เป็นขยะทางพลังงานไม่เคยทำเวลาตายแล้วเนี่ยจิตวิญญาณของท่านเนี่ยโดยเมื่อขบาจะมีพลังอำนาจหรือมีบารมีมากพอกรรมชำระบาปชำระสิ่งที่เป็นขยะทางพลังงานไม่เคยทำเวลาตายแล้วเนี่ยจิตวิญญาณของท่านเนี่ยโดยเมื่อขบาจะมีพลังอำนาจหรือมีบารมีมากพอกรรมชำระบาปชำระสิ่งที่เป็นขยะทางพลังงานไม่เคยทำเวลาตายแล้วเนี่ยจิตวิญญาณของท่านเนี่ยโดยเมื่อขบาจะมีพลังอำนาจหรือมีบารมีมากพอไม่ต้องก่อเวรเกี่ยวกรรมกับใครกรรมใหม่ที่สร้างขึ้นมันมีน้อยมากแต่เหลือกรรมเก่าติดตัวติดจิตวิญญาณอยู่ในเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์เนี่ยเพียบมันทำให้จิตวิญญาณนั้นมีน้ำหนักตัวมากเพราะมีผลกรรมมีมวลของกรรมที่สร้างใหม่เยอะและพลังอำนาจทางจิตวิญญาณก็น้อยลงเพราะมัวแต่สั่นสะเทือนเป็นกิเลสนาตัณหาเยอะนี่แหละคือขยะของจิตวิญญาณแล้วเป็นไง
จิตวิญญาณของพี่ๆน้องๆที่เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกนักบวชเห็นไหมเป็นพวกนักบวชใจบุญแผ่เมตตาตลอดจะลืมไปว่าจิตวิญญาณตัวเองไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้เป็นภพชาติแรกจิตวิญญาณยังมีสัญญาขันมีสันดานที่เป็นเวทนาขันที่สั่นสะเทือนเป็นกิเลสนัดตัณหาเยอะอยู่มากมายเพราะฉะนั้นพอมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะนึกว่าโชคดีนะฮะไปยอมรับนับถือพระเจ้านับถือพระศาสดาที่เป็นพระบุตรเอกแล้วเชื่อสนิทใจตายแล้วกูได้ไปหลุดพ้นออกไปจากเอกภพอนันตจักรวาลแน่ขณะเรานั่งอยู่ในโลกเนี้ยแล้วเราสื่อสารทางจิตเชื่อมจิตกับพระจิตของพระเจ้าคลื่นซึ่งมันเดินทางด้วยความเร็วเหนือแสงเลยนะที่เราสื่อสารกับพระเจ้าเราสื่อคำถามขึ้นไปพระองค์ก็มีคำตอบกลับลงมาให้แบบ two ways communication ยังต้องใช้ at least 3 minutes at least แปลว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคลื่นจิตเราจะไปกลับระหว่างเรากับพระบิดาหรือพระเจ้า3นาทีพี่น้องครับเพราะฉะนั้นต้นรายการที่ท่านเห็นเรานั่งรอท่านนะเราก็รอในการเชื่อมจิตกับพระเจ้าเราจะต้องสื่อกับพระองค์ก่อนที่เราจะพูดกับท่านทั้งหลาย3นาทีเป็นอย่างน้อยแต่นี่เราให้เวลาถึง10นาทีสังเกตนะครับเผื่อท่านบางคนนะทำงานทำการติดพันอยู่จะได้ไม่ต้องลุกลี้ลุกล้นพอมาถึงปั๊บเห็นไหมเราสื่อกับพวกท่านสดๆอย่างต่อเนื่องได้เลยครับแล้วก็ไปเบรกช่วงกลางรายการเพราะเห็นใจพี่ๆน้องๆหลายคนบอกว่าบางทีปวดชิงช่องไม่อยากจะลุกไปเราไม่อยากให้ท่านนะมีปัญหากับเรื่องไตเรื่องกระเพาะปัสสาวะแล้วก็เบรกสัก 4-5 นาทีฉี่เสร็จแล้วก็กลับมานั่งต่อถูกไหมบางคนง่วงไม่ปวดฉี่ก็จะดื่มน้ำดื่มน้ำอุ่นน้ำเย็นนะโกโก้เบรกคอฟฟี่เบรกแล้วแต่ตามอัธยาศัยนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะเป็นคนชาติไหนศาสนาไหนครับทุกคนต้องกลับบ้านทั้งนั้นอ่ะเพราะจิตวิญญาณของพวกท่านมาจากที่เดียวกันนะแล้วที่เรามาทะเลาะกันศาสนามึงกับกูศาสนามึงใหญ่กว่ากูดีกว่ากูศาสนากูดีกว่ามึงนะแล้วไปเที่ยวก้าวล่วงกันแล้วกันเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมของคนที่ไม่ฉลาดไม่ฉลาดแทนที่จะศึกษาเรียนรู้ว่ามาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างใช่ไหมไม่ใช่เชื่อตามคนนำทางแล้วดันคนนำทางนั้นตาบอดอีกแล้วเวลาท่านเชื่อท่านก็ไม่ได้ลืมตาพิจารณาก่อนเชื่อไอ้นี่ก็หลับตาเชื่อตามหมดพูดอะไรก็ตามหมดไปหลงผิดคิดว่าพระไปหลงผิดคิดว่าคนนำทางนั้นคือพระศาสนาไม่ใช่คนนำทางก็คือมนุษย์แบบพวกท่านน่ะแต่รู้มากกว่าจะรู้มากกว่าด้วยวิธีไหนนั่นอีกเรื่องนึงแต่เวลาท่านมีสมองมีปัญญาฟังเขาก่อนจะเอามาปฏิบัติหรือก่อนจะเชื่อให้คิดตามเขาก่อนคิดก่อนคิดจนกว่าท่านจะเข้าใจคิดจนกว่าท่านจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแล้วค่อยตัดสินว่าจะปฏิบัติตามเขาเชื่อตามเขาหรือไม่ปฏิบัติตามหรือไม่เชื่ออย่างของเราเหมือนกันเห็นไหมครับพวกท่านไม่ต้องคิดเยอะเพราะอะไรเพราะเรากล่าวเป็นเหตุเป็นผลสาธยายสัจธรรมที่เป็นอนุตตรธรรมอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเรื่องที่เข้าใจยากตามเขาเชื่อตามเขาหรือไม่ปฏิบัติตามหรือไม่เชื่ออย่างของเราเหมือนกันเห็นไหมครับพวกท่านไม่ต้องคิดเยอะเพราะอะไรเพราะเรากล่าวเป็นเหตุเป็นผลสาธยายสัจธรรมที่เป็นอนุตตรธรรมอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเรื่องที่เข้าใจยากพวกตามเขาเชื่อตามเขาหรือไม่ปฏิบัติตามหรือไม่เชื่ออย่างของเราเหมือนกันเห็นไหมครับพวกท่านไม่ต้องคิดเยอะเพราะอะไรเพราะเรากล่าวเป็นเหตุเป็นผลสาธยายสัจธรรมที่เป็นอนุตตรธรรมอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเรื่องที่เข้าใจยากพวกจะตามเขาหรือไม่ปฏิบัติตามหรือไม่เชื่ออย่างของเราเหมือนกันเห็นไหมครับพวกท่านไม่ต้องคิดเยอะเพราะอะไรเพราะเรากล่าวเป็นเหตุเป็นผลสาธยายสัจธรรมที่เป็นอนุตตรธรรมอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเรื่องที่เข้าใจยากพวกท่านไม่ได้มาเจอเราเพื่อเราจะได้มากล่าวสัจธรรมที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าให้ท่านฟังพระองค์คงห่อพิ้วพวกท่านไปหมดแล้วล่ะเพราะพระองค์อ่ะมีความรักมีความเมตตามากเลยนะครับโดยเฉพาะองค์เยซูคริสต์เจ้าเนี่ยทรงเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของความรักมากไม่แพ้พระศาสดาพระองค์อื่นนะหรือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกันพระองค์ก็เป็นผู้ที่ทรงพระเมตตาสูงส่งเหมือนกันเห็นไหมฮะเวลาพระองค์ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานทำไมพระองค์ทิ้งพวกท่านไว้ที่นี่ล่ะถ้าพระองค์สามารถจะหนีบจิตวิญญาณของพวกท่านกลับไปได้อะเพราะโลกมันนะจะสิ้นยุคอยู่แล้วอะไม่ต้องมาผจญภัยร้ายๆจากภัยพิบัติโลกที่มันกำลังจะเกิดขึ้นตามแผนปฏิบัติการในการชำระโลกพระองค์รักเมตตามนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย
พระองค์จะใช้คำว่าเวไนยสัตว์ทั้งหลายเลย

นะใช่ไหมพวกที่มีกรรมมีเวรนะสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งมนุษย์ด้วยยังมีกรรมมีเวรทั้งหลายพระองค์ทรงรักทรงเมตตาเห็นไหมฮะพระองค์ยังเสด็จดับขันธปรินิพพานไปคนเดียวไปพระองค์เดียวไม่ใช่พระองค์ไม่รักพวกท่านแต่มันเป็นไปไม่ได้มาเองก็ต้องกลับเองมาทางไหนก็ต้องกลับไปทางนั้นไม่มีจิตวิญญาณไหนหรอกนะที่ติดกันแงกมาเป็นพวงไม่ใช่ต่างคนต่างมาเจอกันตรงด่านหน้าพาลัยแล้วก็วางแผนในการสร้างบทละครที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกนี้ร่วมกันก็ตรงอยู่ที่ประตูมิติตรงด่านหน้าพาลัยตรงนั้นเพราะฉะนั้นไม่ทำไม่ได้กรรมใครกรรมมันเข้าใจไหมครับกรรมดีกรรมชั่วเป็นของตัวเองใครทำใครได้ทำแทนกันไม่ได้รูปธรรมที่ไปลอยค้างอยู่บนสวรรค์มายาคือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหนือมนุษย์โลกนั่นเรายอมรับนะมีบุญมีบารมีเหนือกว่ามนุษย์แต่ทำไมไปถึงที่สุดแล้วลอยค้างอยู่ตรงนั้นเพราะหลงทางนิพพานไงเพราะเข้าใจผิดคิดว่านี่เรายกแค่ตัวอย่างเดียวนะเพราะเข้าใจผิดคิดว่านิพพานนั้นคือการตายของจิตวิญญาณท่านลองไปศึกษาดูสิวิธีคิดวิธีปฏิบัติไปเข้าใจผิดคิดว่านิพพานนั้นคือการตายของจิตวิญญาณคือตายไปจากโลกนี้แล้วไม่กลับมาผุดมาเกิดบนโลกนี้อีกโดยใช้การไม่ย้อนกลับมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกนี้อีกเป็นตัวชี้วัดว่าฉันนิพพานแล้วเพราะไปเชื่อมโยงกับความคิดที่ผิดๆว่าถ้าดับขันธ์5ได้อัตตาของจิตวิญญาณของตัวเองก็จะกลายเป็นอนัตตาก็แปลว่าจิตวิญญาณจะไร้ซึ่งตัวตนเมื่อจิตวิญญาณไร้ซึ่งตัวตนนี่คือเหตุผลมาอ้างว่าจิตวิญญาณของคนคนนั้นเนี่ยไม่กลับมาเกิดอีกแต่ลืมไปว่าลอยไปค้างอยู่บนนั้นพอนานวันเข้ามีผู้ฉลาดมากขึ้นแต่คิดไม่ออกในสิ่งที่มันเป็นอนุตตรธรรมที่พระบิดาทรงออกแบบวางแผนไว้นะก็เลยสรุปเอาดื้อๆว่าท่านลอยไปอยู่บนนั้นแล้วแต่สวรรค์มี7ชั้น8ชั้นอะไรก็แล้วแต่นั่นคือแดนนิพพานสรุปดื้อๆว่านั่นคือแดนนิพพานเพราะอธิบายคำว่านิพพานหมายถึงจิตวิญญาณไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแต่กลับไปเกิดเป็นเทพเทวดาไปอะไรบนนั้นกูต้องปล่อยเพราะกูรู้ความจริงมันเป็นของมันอย่างนั้นแต่นั่นคือนั่นไม่ใช่อนุตตรธรรมที่รู้นะมันเป็นโลกิยธรรมเท่านั้นเองเป็นแค่โลกิยธรรมเราจึงบอกว่าเนี่ยนะยกตัวอย่าง2ศาสนาเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวพูดลึกกว่านี้เดี๋ยวรับไม่ได้เอาแค่ค่อยๆแง้มกะลานะกะลาก็คือจักอนันตจักรวาลเนี่ยค่อยๆแง้มให้แสงสว่างของพระบิดาส่องลอดเข้ามาเพื่อทำให้เห็นอะไรลางๆบ้างไม่งั้นเดี๋ยวหลงแสงพอวาบขึ้นมาเหมือนฟ้าแล้วตกใจตาพร่าหมดเพราะแสงสว่างมันจ้าขณะที่อยู่ในความมืดมานานเราก็ค่อยๆแง้มคำว่าแง้มหรือแย้มเพื่อให้แสงสว่างเข้ามาก็เลยเอาแค่ใน2ศาสนาเอาแค่นี้ประแท้จริงแล้วมันไม่ใช่เราจึงบอกท่านทั้งหลายว่าการมากล่าวความจริงของเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลถ้าท่านไม่เชื่อว่าเราสื่อกับพระเจ้าท่านมีสมองมีปัญญาและท่านมีเวลาเป็นของตัวท่านท่านปรารถนาที่จะเป็นผู้รอดท่านปรารถนาจะเป็นผู้ที่นิพพานนิพพานก็คือไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วเวลาตายแล้วจิตวิญญาณของท่านก็ไม่ต้องไปเกิดที่ไหนอีกด้วยคือกลับบ้านอย่าไปเข้าใจว่านิพพานนะเราบอกว่ายังมีหลุดพ้นนะกลับบ้านยังมีจิตจักรวาลยังมีพระเจ้าที่ตัวเองต้องออกไปอีกหลายคนบอกว่าถ้านิพพานแล้วทำไมยังต้องมีสิ่งอื่นอีกนิพพานของกูถึงที่สุดแล้วนั่นก็คือความเชื่อแบบที่ไม่ใช้สมองไงนะไม่ใช้สมองเป็นความเชื่อที่ไม่ต้องใช้ปัญญาไม่ต้องใช้สมองนะจะยังดื้อรั้นจนถึงวันอีกไม่นานที่พระบิดาชำระโลกจิตวิญญาณที่มีจิตหยาบก็คือจิตมนุษย์ที่โง่ง่ายและงมงายพวกนี้ถ้าจะถูกด่าก็บอกว่าโง่เง่าขอโทษนะเราไม่ยังไม่ได้ด่าคือโง่ง่ายและงมงายจิตวิญญาณเหล่านี้จะถูกระเบิดทิ้งนะครับเพราะมันคือขยะขยะหมายถึงสรรพสิ่งที่ดำรงอยู่ในอนันตจักรวาลหรือเอกภพเนี่ยแต่เป็นสรรพสิ่งที่พระบิดาหรือกอดหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างไม่ได้ทรงสร้างขึ้นมามันคือขยะในบ้านท่านอ่ะขยะก็คือสิ่งที่ท่านไม่ต้องการเพราะท่านไม่ได้ซื้อมันเข้ามามันปลิวเข้ามาเองใช่ไหมในบ้านท่านอ่ะ
ท่านจึงต้องกำจัดหรือชำระมันทิ้งเพราะมันทำให้บ้านของท่านสกปรกบ้านของท่านก็เหมือนอนันตจักรวาลหรือเอกภพของพระบิดาหรือของพระเจ้าพระองค์จะไม่ยอมให้มีสรรพสิ่งใดที่สกปรกตกค้างอยู่ในอนันตจักรวาลของพระองค์หรอกเมื่อจะเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยเนี่ยก็ต้องชำระขยะทิ้งนี่คือสิ่งที่เรากล่าวย้ำให้ท่านฟังเราจึงต้องรีบมาบอกท่านว่าพวกท่านมีบ้านเกิดเมืองนอนจิตวิญญาณของท่านไม่ใช่เป็นผู้พเนจรหรือเป็นผู้ที่มอดก็คือพวกเอเลียนส์มันบอกว่าพวกมันคือผู้ส่งจิตวิญญาณของท่านเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาทดลองอะไรบางอย่างระหว่างเชื่อพระบิดาหรือพระเจ้ากับเชื่อผู้ที่มีรูปธรรมที่มีชีวิตไม่ต่างกับพวกท่านเพียงแต่มายารูปลักษณ์ต่างกันเท่านั้นเองท่านจะเชื่อใครครับถูกไหมเวลาท่านเป็นมนุษย์เนี่ยท่านเชื่อกายท่านเชื่อกายสังขารนะของคนรอบข้างหรือท่านเชื่อใจของคนรอบข้างเคยไหมที่เวลาท่านจะย้อนสอนด่าคนอื่นนะกูไม่เชื่อใจมึงกูไม่เชื่อใจมันหรือใช้คำว่ากูไม่เชื่อกายมึงกูไม่เชื่อกายมันอ้าวเราถามเนี่ยฉุกคิดเป็นไหมครับคำว่าไม่เชื่อกายมีไหมครับไม่มีมีแต่คำว่าไม่เชื่อใจไม่เชื่อถือไม่ไว้วางใจถูกไหมนี่เหมือนกันเนี่ยไปไว้ใจมอดมารซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันถูกพระบิดาหรือพระเจ้าสร้างขึ้นมาเพื่อทดลองและไอ้พวกเขาเนี่ยพระบิดาทดลองสร้างขึ้นมาก่อนเพื่อจะเลือกเอาเครื่องยนต์แห่งกรรมที่สุดยอดที่สุดมามอบให้กับพวกท่านที่เป็นจิตวิญญาณซึ่งมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเราบอกความจริงให้ฟังไปแล้วนี่คือความจริงที่เป็นอนุตตรธรรมพวกเขาไม่ต้องมีหน้าที่กลับบ้านก็ไม่ต่างจากสัตว์ประจำโลกจิตวิญญาณเขาจึงไม่รู้จักพระเจ้าโลกของพวกเขาเนี่ยจึงไม่มีพระศาสดาไม่ว่าจะเป็นพระศาสดาที่เกิดจากโลกของเขาเองหรือเป็นพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าไม่มีพวกเขาจึงบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยนะโดยจิตวิญญาณของพวกเราเนี่ยพระเจ้าของมนุษย์โลกก็คือความมืดเพราะพวกเขามองไม่เห็นพวกเขาไม่รู้พวกเขาเนี่ยตั้งแต่พระบิดาสร้างขึ้นมาเนี่ยรู้จักแต่อนันตจักรวาลมันสามารถท่องอนันตจักรวาลนี้ได้ไปกาแล็กซีนั้นไปกาแล็กซีนี้เพราะมันเกิดก่อนเราเป็นหมื่นๆปีจิตมันจะต้องมีได้รับการพัฒนามนุษย์ก็เหมือนกันแต่มนุษย์เราโชคร้ายใช่ไหมโง่ง่ายเพราะถูกมันหลอกอะอายุแค่ห้าหกสิบปีเจ็ดสิบปีไม่เกินร้อยปีก็ตายแล้วพอตายแล้วจิตวิญญาณก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นะสมองก็ต้องฟอร์มตัวเองขึ้นมาใหม่จิตหยาบที่แบ่งภาคออกมาจากจิตวิญญาณที่จะต้องยกระดับที่พวกเขาบอกท่านว่ามิติที่5มิติที่5เนี่ยก็มาจากจิตวิญญาณของท่านแบ่งภาคตอนปฏิสนธิในครรภ์ของแม่เริ่มต้นที่0ดีก็คือมิติที่0นะตอนนั้นเป็นวุ้นอยู่เลยในครรภ์ของแม่ในรกในครรภ์ของแม่ในมดลูกอ่ะใช่มั้ยแล้วก็จิตหยาบก็ต้องพยายามสั่นสะเทือนเพื่อยกระดับตัวเองสู่มิติที่สูงกว่าโดยมีแม่เป็นผู้ส่งพลังงานความรักเข้าไปกระตุ้นไอ้จิตหยาบที่เป็นศูนย์น่ะอยู่นิ่งๆอ่ะไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้สั่นสะเทือนอะไรเลยให้มันมีไวเบรชั่นให้มันมีการสั่นสะเทือนทารกนั้นจึงค่อยๆเกิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาพอจนถึงมิติที่3น่ะครบ9เดือนน่ะหลายคนถามว่าถ้าออกมาคลอดก่อน9เดือนมันจะเป็นยังไงนะแต่ไม่มีใครยอมให้อยู่ในนั้นเกิน9เดือนใช่มั้ยก่อน9เดือนก็คลอดได้ครับเพราะความฉลาดความโง่การพัฒนาการทางจิตตะปัญญาทางสมองทางอะไรมันมีผลหมดคุณไม่ต้องมาถามเราว่ามันจะเป็นยังไงคุณคิดเอาสิผลไม้ที่ยังไม่สุกยังอ่อนๆ อยู่ยังไม่สุกยังไม่สุกได้ที่ยังอ่อนๆ อยู่เนี่ยชาวบ้านชาวสวนมีใครเขาเก็บมากินบ้างเก็บมามันก็เหี่ยวตายจะไม่เก็บไว้เหี่ยวมาตั้งอยู่บนโต๊ะได้ไม่นานใส่ตู้เย็นขยายเวลาไปอีกหน่อยก็เหมือนเด็กที่มันเกิดคลอดก่อนกำหนดนั่นแหละมันมีผลต่ออายุไขมันมีผลต่อพัฒนาการทางด้านจิตหยาบมีผลต่อการพัฒนาการทางจิตวิญญาณมันมีผลต่อพัฒนาการทางกายหยาบ9เดือนเนี่ยธรรมชาติเลยประมาณนั้นเมื่อถึงเวลาแล้วเดี๋ยวพี่พลีเอเดียนส์กับพี่อาร์คทอเรียนส์นะก็จะช่วยจัดการให้เด็กน้อยที่ครบ3จิตหยาบนะเข้าสู่มิติที่3คือ3ดีแล้วเนี่ยค่อยให้คลอดออกมานั่นคือธรรมชาติแต่คนสมัยนี้เป็นไงชอบดูวันเดือนปีเกิดอยากให้ลูกเกิดออกมาเร็วๆ
พอเกิดออกมาแล้วก็ไม่มีปัญญาจะเลี้ยงไม่มีปัญญาจะสอนหาเงินมาเลี้ยงอย่างเดียวแล้วก็จ้างพี่เลี้ยงจ้างใครก็ไม่รู้ที่ไม่ได้มีจิตวิญญาณที่เป็นหนึ่งเดียวกันกับลูกเช่นพ่อแม่รักลูกเนี่ยพ่อรักลูกเพราะเป็นสายเลือดของพ่อกับแม่ถ้าพ่อกับแม่สั่นสะเทือนเป็นความรักมีความเมตตาสงสารลูกกลัวลูกเจ็บกลัวลูกปวดกลัวลูกป่วยกลัวลูกหิวอะไรเนี่ยคลื่นความรู้สึกนึกคิดตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นคลื่นบวกเวลามันสั่นสะเทือนเป็นบวกโดยพ่อกับแม่จิตวิญญาณของลูกโดยจิตหยาบก็จะสามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้เหมือนซ่อมเสียง2อันที่ไปมีคุณสมบัติเช่นนิดเดียวกันเวลาเราเคาะซ่อมเสียงอันหนึ่งที่ซ่อมเสียงก็คือมีขา2ขาและมีด้าม1อันเราเคาะซ่อมเสียงอันเนี้ยแล้วเอามาไว้ใกล้ๆกันกับซ่อมเสียงอีกอันนึงการกำทอนของเสียงในภาษาฟิสิกส์เนี่ยมันแปลว่ามัดแรงสั่นสะเทือนของซ่อมเสียงอันที่1ที่ถูกเคาะมันจะไปกระตุ้นหรือเป็นเหตุเป็นเงื่อนไขเป็นปัจจัยให้กับซ่อมเสียงอีกอันนึงที่เราถือไว้หรือใครก็ได้ถือไว้ในมืออีกข้างนึงโดยไม่ต้องเคาะไอ้ซ่อมเสียงตัวเนี้ยมันจะสั่นสะเทือนตามไอ้ซ่อมเสียงที่ถูกเคาะท่านนึกมันจะไปกระตุ้นหรือเป็นเหตุเป็นเงื่อนไขเป็นปัจจัยให้กับซ่อมเสียงอีกอันนึงที่เราถือไว้หรือใครก็ได้ถือไว้ในมืออีกข้างนึงโดยไม่ต้องเคาะไอ้ซ่อมเสียงตัวเนี้ยมันจะสั่นสะเทือนตามไอ้ซ่อมเสียงที่ถูกเคาะท่านนึกภาพสามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้เอาให้ชัดนี่ไม่ใช่รายการเอาไว้ชัดนะเป็นรายการจิตจักรวาลอ่านโลกเราจะบอกให้ท่านฟังว่าจักระทั้ง7ตั้งแต่ก้นกบของท่านยันต่อมใต้สมองคือ pituitary จักระที่7การสั่นสะเทือนของจักระทั้ง7ที่เป็นจุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนตลอดในแนวดิ่งของเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์นั้นมันจะเริ่มต้นจากก้นกบมีแรงสั่นสะเทือนเกิดขึ้นก่อนเมื่อก้นกบมีแรงสั่นสะเทือนเกิดขึ้นมันก็เหมือนกับซ่อมเสียงแท่งที่1ก็คือจักระที่1มันจะสั่นสะเทือนไปกระตุ้นให้จักระที่2ซึ่งเป็นซ่อมเสียงอันที่2ซึ่งมันอยู่ของมันเฉยๆเนี่ยเกิดการสั่นสะเทือนตามที่ว่าเกิดการกำทอนของคลื่นโดยไม่ต้องเคาะนะจักระที่2ไม่ต้องเคาะเมื่อจักระที่2สั่นสะเทือนเกิดขึ้นเหมือนซ่อมเสียงอันที่2และเกิดขึ้นด้วยคลื่นความถี่ที่แรงมากมันก็จะมีผลต่อจักระที่3ซึ่งเหมือนซ่อมเสียงอันที่3จะยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆเขาเรียกว่ายกระดับแรงสั่นสะเทือน3ก็ไปกระตุ้นให้ซ่อมเสียงหรือจักระที่4สั่นตามจักระที่4สั่นตามอย่างเต็มที่มันก็จะไปกระตุ้นให้หรือไปเป็นเงื่อนไขให้จักระที่5หรือซ่อมเสียงอันที่5สั่นตามจนถึงซ่อมเสียงที่อยู่บนสุดที่ต่อม pituitary อันเป็นที่ตั้งของจิตวิญญาณนั่นแสดงว่าท่านจะต้องมีการสั่นสะเทือนจากจิตหยาบซึ่งเป็นคลื่นหยาบๆคลื่นหยาบๆก็คือขึ้นความถี่ต่ำนะวิ่งขึ้นไปข้างบนเพื่อที่จะไปสั่นสะเทือนให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณมันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่อย่างนี้แต่ถ้าท่านนะบุญไม่ทำกรรมไม่สร้างจิตก็สกปรกขันห้าก็นะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ยังมีกิเลสหนาตัณหาเยอะวิ่งขึ้นขึ้นลงลงกระไดสามขั้นที่เป็นกิเลสหนาตัณหาเยอะเป็นแบบนี้นะจิตหยาบเนี่ยโดยอาศัยคลื่นการสั่นสะเทือนของจักระตั้งแต่1ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะไม่สามารถเข้าไปถึงจักระที่7ได้มันก็จะไม่สามารถเข้าไปถึงจักระที่7ขึ้นไปถึง7ได้นั่นแสดงว่าจิตหยาบท่านยังเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของท่านไม่ได้ได้แต่จิตวิญญาณคอยสั่นสะเทือนรออยู่ตรงนั้นและจิตวิญญาณก็มีหน้าที่เพียงแค่คอยให้คลื่นพลังงานไฟฟ้านะคอยให้คลื่นพลังงานไฟฟ้าที่เป็นบวกบ้างลบบ้างเนี่ยเหวี่ยงออกมาภายนอกร่างกายเพื่อให้จักรวาลหนึ่งที่เรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์แต่ละคนนั่นคือจักรวาลหนึ่งสามารถเชื่อมโยงและสร้างความสัมพันธ์กับจักรวาลอื่นหรือสรรพสิ่งอื่นที่อยู่รอบๆได้ในอนันตจักรวาลอันไพศาลนี่คือการเชื่อมโยงเชื่อมโยงระหว่างจิตมนุษย์และตัวมนุษย์เองกับคนรอบข้างและกับทุกสรรพสิ่งในจักรวาลเราจึงบอกท่านไงว่าทำไมจิตจักรวาลสถานธรรมไม่นำพวกท่านมาฝึกเชื่อมจิตกับไอ้นั่นเฟื่องเชื่อมจิตไอ้นี่แค่เชื่อมจิตหยาบของตัวเองกับจิตวิญญาณตัวเองยังไม่มีปัญญาเลยที่อยู่ข้างในร่างกายของท่านและท่านฝันว่าจะไปเชื่อมอะไรเพราะการจะไปเชื่อมกับสิ่งแวดล้อมโดยรอบ
มันเป็นกระบวนการอัตโนมัติอยู่แล้วพระบิดาทรงออกแบบให้

ลูกๆไม่ต้องเหนื่อยแรงให้ลูกๆไม่ต้องลำบากขอให้ทำให้ถูกต้องปฏิบัติในตนเองให้ถูกต้องเนี่ยทุกอย่างดีหมดเลยเช่นหมุนธรรมจักรในตนเองให้ได้ไม่ใช่ดันไปนั่งหลับตาปิดอายตนะไอ้นี่กระบวนการของการหมุนธรรมจักรก็บอดละเพราะไปหลับตาปิดอายตนะแล้วหนีสังคมอยู่คนเดียวการหมุนธรรมจักรต้องอยู่ในสังคมต้องเป็นสัตว์สังคมไม่งั้นมันจะทำหน้าที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ไม่ได้อะไรแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเราจึงไม่สอนท่านไม่ใช่เราไม่รู้เชื่อมจิตเนี่ยเราก็เชื่อมจิตกับพระเจ้าให้ท่านเห็นแล้วไงเพื่อเอาประโยชน์มาหาท่านนี่คือการเชื่อมจิตหรือภาษาวิชาการใช้คำว่าสื่อสารทางจิตระบบ two ways communication นี่คือของจริงครับเราจึงบอกท่านนะว่าอย่าไปหาทำในเรื่องพวกนั้นนะฮะโอเคไหมอันนี้ก็ออเดอร์ที่มาพูดให้ท่านฟังนะใครอยากรู้ลึกกว่านี้นะวันหน้าก็เขียนคำถามไว้ในวิสุทธิปัญญาใน Facebook ฝากคำถามไว้เดี๋ยวเราจะสื่อกับพระบิดามากล่าวให้ท่านฟังนะเนี่ยนี่คือความจริงท่านจะต้องปฏิบัติธรรมแบบกลับหลังหันเลยนะเพราะเวลามันเหลือน้อยมากเพียงแค่ไม่กี่ปีแล้วท่านจะต้องแข่งกับมอดกับมารมอดเขาก็ต้องการชำระโลกเหมือนกันครับนะแข่งกับพระเจ้าเลยครับแข่งกับองค์จิตจักรวาลแข่งกับก๊อดเลยมอดก็มีแผนการในการชำระโลกนะมามอดก็เลยต้องการหาผู้ช่วยหาพลพรรคหากรรมกรที่จะเป็นคนงานของเขาอะเขากำลังหาอยู่ครับนะหลายคนได้ข่าวว่าก็ตกลุมพรางมาเหมือนกับบรรพบุรุษของมนุษย์อะตั้งแต่สมัยหมื่นกว่าปี 20,000 ปีสมัยเลมูเรียแอตแลนติสอะก็ถูกหลอกไปเป็นกรรมกรของพวกเขามันจึงทำให้มนุษย์ในยุคนี้ถ่ายทอดพันธุกรรมของมอดมาด้วยเพราะถูกตัดเอา DNA ของพระบิดาออกแล้วเอา DNA ของมอดมารจากต่างดาวนู่นนะเอามาใส่แทนเอามาแอบใส่ไว้ที่ขันห้าก็มีอยู่ในจิตนะครับเอามาไว้ในขันห้าเอาไว้ในจิตและแอบเอามาติดตั้งบริเวณก้านสมองท่านไปเปิดดูในตำราแพทย์นะบริเวณก้านสมองเนี่ยเขาใช้คำว่า aliens brainAliens แปลว่าอะไรอ่ะ Brain ก็คือสมองนี่เราไม่ได้เป็นคนพูดวงการแพทย์ก็ตั้งไว้อย่างนั้นเนี่ยไอ้สันดานกักขระทั้งหลายก้าวร้าวทั้งหลายฆ่าเขาตายอย่างมีสติเนี่ยนะทั้งที่จริงๆละขาดสติก็มาจาก DNA ของไอ้มอดซึ่งเป็น DNA ของสัตว์ร้ายเราไม่พูดเยอะนะไม่ต้องพูดเยอะพูดในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับท่านให้ปฏิบัติที่เราพูดแล้วไม่ค่อยเชื่อพูดแล้วไม่ค่อยรับฟังก็ปฏิเสธต่อต้านตลอดเราบอกเลยนะฮะถ้าจะกลับบ้านถ้าจะนิพพานจริงๆไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแต่ท่านจะไปได้ไกลกว่านั้นอีกครับเรียกว่าหลุดพ้นท่านจะรู้เลยว่าท่านมาจากไหนท่านเป็นใครมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมนะถ้าไม่ฟังเราตอนนี้ก็ไม่เป็นไรปฏิบัติตามเราสิปฏิบัติตามที่พระบิดาทรงเมตตาสิแล้วท่านก็จะได้กลับบ้านแล้วท่านไปพิสูจน์กันว่าพระเจ้ามีจริงไหมพระองค์ทรงรักเมตตาท่านไหมนะถ้าท่านสามารถร้องไห้เมื่อถึงวันนั้นกลับบ้านได้ผมเราไม่แน่ใจว่าท่านจะทำได้หรือเปล่านะถ้าสามารถกลับบ้านได้ท่านต้องไปกราบพระบาทพระบิดาต่อให้น้ำตาของท่านไหลพรากพรากดังสายเลือดท่านก็จะบอกตัวเองว่ากูก็ยังไม่สาแก่ใจนะที่กูก้าวล่วงพระองค์เอาไว้และกูก็นะเสียใจนะไม่หายที่กูโง่ไม่ฟังแล้วคิดพรากพรากดังสายเลือดท่านก็จะบอกตัวเองว่ากูก็ยังไม่สาแก่ใจนะที่กูก้าวล่วงพระองค์เอาไว้และกูก็นะเสียใจนะไม่หายที่กูโง่ไม่ฟังแล้วคิดพรากพรากดังสายเลือดท่านก็จะบอกตัวเองว่ากูก็ยังไม่สาแก่ใจนะที่กูก้าวล่วงพระองค์เอาไว้และกูก็นะเสียใจนะไม่หายที่กูโง่ไม่ฟังแล้วคิดตามเกินเราบอกแค่นี้ครับวันนี้ก็บอกให้รู้ล่วงหน้าเพื่อสร้างกฤษติไปนะว่าอย่างนั้นนะอ่ะนะพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเราจะบอกท่านทั้งหลายว่าเราเนี่ยไม่ได้มาแบบตัวตนของการเป็นมนุษย์ธรรมดาเรามีพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์ของเราเนี่ยมาด้วยพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์ของเราที่เรารบเร้าท่านทั้งหลายซึ่งอยู่ในปลายยุคพลังงานเก่าเนี้ยนะให้สติว่าตื่นเถิดเธอมนุษย์จ๋าเรามาแล้วเราก็คือพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์ของเราที่มาจากพระเจ้าคือเทพเจ้าแห่งอาคีฟินิกซ์ให้ท่านกล่าวนามพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์ของเราว่าเทพเจ้าแห่งอาคีฟินิกซ์ไม่ต้องเติมคำว่าเบิร์ดก็ได้ครับพระนามคือฟินิกซ์ฟินิกซ์ก็คือนกศักดิ์

ที่มีอมตะพอถึงเวลาหมดหน้าที่ก็จะมีไฟลุกขึ้นเผาร่างของตัวเองจนเป็นเท่าฐานพอถึงเวลาที่พระบิดาและโลกต้องการให้เราช่วยเท่าฐานทั้งหลายที่ถูกอคีนะคือไฟไหม้เป็นเท่าฐานจะมารวมตัวกันเกิดมาเป็นนกที่มีชีวิตคำว่านกก็คือจิตวิญญาณที่เป็นไงฮะทำไงได้ที่บินได้บินได้บินมาโลกบินไปไหนต่อไหนในอนันตจักรวาลเพื่อปฏิบัติภารกิจให้กับพระเจ้ามาช่วยลูกแกะน้อยๆทั้งหลายอย่างพวกท่านนั่นคือภารกิจของเราเรามาพร้อมกับสิ่งนี้พี่น้องครับวันนี้ดูตัวเลขแล้วก็น่าชื่นใจนะสคบแจ้งวันที่2กรกฎาคมว่าเมื่อวานเนี่ยมีผู้เสียชีวิต17คนน้อยกว่าเสาร์ที่แล้วใช่ไหมเสาร์ที่แล้วประมาณ20กว่าคนที่เสียชีวิตนะแล้วก็เราดูตัวเลขเมื่อวานนี้มีผู้ติดเชื้อใหม่เมื่อวานเนี่ย 2,300 กว่าคนนะวันนี้ 2,508 แสดงว่ามีผู้ติดเชื้อมากขึ้นเราฝากท่านนะฮะขณะที่ทางการเนี่ยกำลังไม่เอาเรื่องท่านละเวลาอยู่ในสังคมให้ท่านตัดสินใจเอาเองว่าจะใส่แมสหรือไม่ใส่จะใส่แมสหรือไม่ใส่เดินทางไปไหนมาไหนก็ได้สบายใจไม่สนใจอะไรเลยนะขณะที่มีข่าวว่า BA4 กับ BA5 นะแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ว่า 2.2.1 อะไรเนี่ยนะมันมีเชื้อโควิด-19 กลุ่มโอไมครอนซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่กำลังระบาดอยู่ในโลกเนี้ย3ชนิดและทั้ง3ชนิดเนี้ยถ้าเราให้ตัวเลขผิดเราก็ขออโหสิกรรมขออภัยท่านด้วยมีคนไทยติดเชื้อแล้วทั้ง3ชนิดเนี้ยโดย BA4 ติดเชื้อแล้ว30กว่าคน BA5 ก็ติดเชื้อแล้ว30กว่าคนแล้วก็ไอ้ตัวเดิมเนี่ยคือรหัสเนี่ยไอ้2จุดอะไรที่มันเป็นจุดอันเป็นตัวเลข3หลักนะก็ประมาณเกือบ30คนท่านสังเกตนะฮะว่ามันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือไม่แล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ว่าไอ้ BA เนี่ยไม่ใช่พนักงานขายเครื่องสำอางนะครับเป็นรหัสของไวรัสนะฮะไอ้ชนิดเนี่ยมันจะเข้าโจมตีตัวท่านโดยที่ท่านไม่รู้ตัวจะไม่มีอาการเจ็บคอไม่มีอาการแสบจมูกไม่มีอาการจามไม่มีน้ำมูกไม่มีอาการมึนหัวไม่มีอาการเป็นไข้ไม่มีอาการไอไม่มีอาการท้องเสียไม่มีอาการจมูกดับก็คือไม่ได้กลิ่นไม่มีอาการเหล่านี้เหมือนก่อนเพราะเวลาเข้าไปในร่างกายของท่านข่าวบอกว่ามันจะมุ่งเข้าไปโจมตีปอดของท่านอย่างเดียวจะรู้ว่าติดเชื้อก็ต่อเมื่อมีอาการทางปอดเกิดขึ้นแล้วแล้วพอไปเอ็กซเรย์ปรากฏว่าจะเจอจุดขาวๆอยู่ตรงกลางปอดเลยนี่คือสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อจะโจมตีตรงนั้นเพราะนั่นคือจุดตายที่ผ่านมารู้ตัวรักษาได้รู้ตัวนะเป็นเพราะว่าการระบายสต็อกของสิ่งที่จะมาใช้ในการจัดการกับปฏิบัติการเชื้อโรคนี้มันคงยังไม่เพียงพอให้ท่านสังเกตนะครับเราแนะให้สังเกตมันเหมือนกับน้อยลงใช่ไหมแล้วทุกคนก็ประมาทเชื่อตามทางการครับแมสมือนะส่วนไอ้การโปรโมทว่ารีบไปฉีดตึกๆๆๆอะไรนั่นนะก็แล้วแต่ท่าน as you like it จิตจักรวาลไม่เกี่ยวใช้ปัญญาเอานะโอเคและเนี่ย 2,508 รายคือผู้ป่วยหายป่วยกลับบ้านแค่ 1,800 กว่ารายแต่ติดเชื้อสะสมจนเสียสถิติของประเทศไทยไปแล้วเนี่ยใช้ปัญญาเอานะโอเคและเนี่ย 2,508 รายคือผู้ป่วยหายป่วยกลับบ้านแค่ 1,800 กว่ารายแต่ติดเชื้อสะสมจนเสียสถิติของประเทศไทยไปแล้วเนี่ยได้ปัญญาเอานะโอเคและเนี่ย 2,508 รายคือผู้ป่วยหายป่วยกลับบ้านแค่ 1,800 กว่ารายแต่ติดเชื้อสะสมจนเสียสถิติของประเทศไทยไปแล้วเนี่ย

ได้ปัญญาเอานะโอเคและเนี่ย 2,508 รายคือผู้ป่วยหายป่วยกลับบ้านแค่ 1,800 กว่ารายแต่ติดเชื้อสะสมจนเสียสถิติของประเทศไทยไปแล้วเนี่ยได้ปัญญาเอานะโอเคและเนี่ย 2,508 รายคือผู้ป่วยหายป่วยกลับบ้านแค่ 1,800 กว่ารายแต่ติดเชื้อสะสมจนเสียสถิติของประเทศไทยไปแล้วเนี่ยพันและสายพันธุ์เดิมที่ยังเรื้อรังอยู่ดูแลตัวเองดูแลตัวเองและจำคำกล่าวคำตรัสของพระพุทธองค์เอาไว้นะอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนตนเป็นที่ดูแลตัวเองดูแลตัวเองและจำคำกล่าวคำตรัสของพระพุทธองค์เอาไว้นะอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนตนเป็นที่พึ่งดูแลตัวเองดูแลตัวเองและจำคำกล่าวคำตรัสของพระพุทธองค์เอาไว้นะอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเราก็ต้องปฏิบัติด้วยไม่ใช่เรามีอภิสิทธิ์เป็นพิเศษเราก็ต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเช่นเดียวกันขณะที่เรากับท่านก็มีพระเจ้ามีพระบิดาเหมือนกันใช่ไหมเราต้องปฏิบัติหิวเราต้องกินเองกระหายเราต้องดื่มเองไม่ใช่เรามีอภิสิทธิ์เป็นพิเศษเราก็ต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเช่นเดียวกันขณะที่เรากับท่านก็มีพระเจ้ามีพระบิดาเหมือนกันใช่ไหมเราต้องปฏิบัติหิวเราต้องกินเองกระหายเราต้องดื่มเองไม่ใช่เรามีอภิสิทธิ์เป็นพิเศษเราก็ต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเช่นเดียวกันขณะที่เรากับท่านก็มีพระเจ้ามีพระบิดาเหมือนกันใช่ไหมเราต้องปฏิบัติหิวเราต้องกินเองกระหายเราต้องดื่มเองถ้าท่านได้ศึกษาได้รับฟังและเรียนรู้อย่างกระจ่างแจ้งท่านจะรู้กันขณะที่เรากับท่านก็มีพระเจ้ามีพระบิดาเหมือนกันใช่ไหมเราต้องปฏิบัติหิวเราต้องกินเองกระหายเราต้องดื่มเองถ้าท่านได้ศึกษาได้รับฟังและเรียนรู้อย่างกระจ่างแจ้งท่านจะรู้กันขณะที่เรากับท่านก็มีพระเจ้ามีพระบิดาเหมือนกันใช่ไหมเราต้องปฏิบัติหิวเราต้องกินเองกระหายเราต้องดื่มเองถ้าท่านได้ศึกษาได้รับฟังและเรียนรู้อย่างกระจ่างแจ้งท่านจะรู้กันขณะที่เรากับท่านก็มีพระเจ้ามีพระบิดาเหมือนกันใช่ไหมเราต้องปฏิบัติหิวเราต้องกินเองกระหายเราต้องดื่มเองถ้าท่านได้ศึกษาได้รับฟังและเรียนรู้อย่างกระจ่างแจ้งท่านจะรู้ไหมพี่น้องครับสัจธรรมที่คนทั้งโลกไม่รู้มันคืออะไรกันแน่และมันเป็นสิ่งที่ท่านไม่รู้ไม่ได้ด้วยและเป็นสิ่งที่ท่านไม่รู้ว่าท่านยังไม่รู้อีกต่างหากสำคัญไหมล่ะครับแล้วก็มีเราคนเดียวเท่านั้นที่จะบอกท่านได้ถึงแม้เราไม่มีตำแหน่งสำคัญที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนาไหนๆบนโลกนี้ในสังคมโลกแต่เราคือผู้ที่พระบิดาทรงให้ความสำคัญมากในการมาจุติเป็นมนุษย์ในภพชาติสุดท้ายและปลายยุคพลังงานเก่านี้เพื่อมาชุดช่วยลูกแกะของพระองค์กลับบ้านเกิดเมืองนอนได้ถูกทางตรงทางและกลับไปกราบพระบาทพระบิดาได้เพื่อลองไปรายงานถวายรายงานพระบิดาดูสิว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่รู้กี่หมื่นภพชาติเนี่ยทำไมจึงหลงทางหลงธรรมแล้วสามารถที่จะกลับบ้านได้อย่างถูกต้องได้อย่างไรแล้วลองไปถวายรายงานดูตอนนี้ถวายรายงานไปไม่ถึงเพราะว่าบารมีทางจิตวิญญาณเนี่ยยังไม่ได้ถูกยกระดับพวกท่านยังอยู่มิติที่3ถ้าเป็นเกิดเป็นมนุษย์นะถ้าเป็นภาษามอดมาเนี่ยนะเราถอดความให้มิติที่3ก็คือจักระของท่านนะมันสั่นสะเทือนจากจักระหยาบๆก็คือจักระที่1เนี่ยมันขึ้นมาถึงแค่จักระที่3เท่านั้นเอง4 5 6เนี่ยมันจะเข้าถึงได้ by fluke เท่านั้นเช่นตอนที่ตื่นตกใจมากและกลัวตายสุดขีดตกใจกลัวตายสุดขีดเวลาตกใจกลัวตายสุดนั่นแหละจักระที่1มันจะปรู๊ดจนถึงหัวเลยครับเขาเรียกว่าขน

หัวลุกเพราะความกลัวความตกใจเพราะความกลัวนั่นแหละแต่ถ้าไม่เกิดสถานการณ์ที่พระบิดาทรงปล่อยให้ท่านเนี่ยขนหัวลุกเพราะกลัวเพราะคลาดเพราะตกใจอย่างรุนแรงท่านจะไม่สามารถสั่นสะเทือนพลังงานในเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านครบลูปได้ครบลูปแปลว่าครบวงจรจากฐานที่1จักระที่1ไปถึงจักระที่7จักเกล็ดจักระที่7มันก็จะวูบลงมาสู่จักระที่1มันจะขึ้นวิ่งขึ้นวิ่งลงมันต้องอาศัยแรงขับเคลื่อนท่านตั้งใจฟังดีๆนะครับถ้าท่านไม่สามารถยกระดับจิตหยาบของท่านในชีวิตประจำวันด้วยการหมุนธรรมจักรได้จักระของท่านน่ะคุยไว้ได้เลยคลอดออกมาจากท้องพ่อท้องแม่น่ะจิตวิญญาณของท่านเนี่ยมีจิตหยาบยกระดับได้สูงแค่มิติที่3แรงสั่นสะเทือนน่ะสั่นได้แค่มิติที่3ก็คือสั่นสะเทือนแค่จักระที่1ถึงจักระที่3เท่านั้นส่วนจักระ1ไปถึงจักระที่7น่ะมันต้องเกิดขึ้นครับไม่เกิดขึ้นไม่ได้ครับมันต้องมีลูปของมันอยู่ได้ตอนตื่นตกใจได้ตอนกลัวสุดขีดได้ตอนตื่นเต้นสุดขีดมันถึงจะได้และถ้าท่านสามารถทำให้จักระที่1น่ะสั่นสะเทือนถึง7จาก7ลงมา1 1ไป7เนี่ยได้บ่อยครั้งมากเท่าไหร่ในชีวิตประจำวันของท่านท่านจะแปลกใจเลยท่านจะเป็นคนแก่ยากและตายช้าคนโบราณเนี่ยเขาถึงแก่ยากและตายช้าอายุยืนสั่นสะเทือนถึง7จาก7ลงมา1 1ไป7เนี่ยได้บ่อยครั้งมากเท่าไหร่ในชีวิตประจำวันของท่านท่านจะแปลกใจเลยท่านจะเป็นคนแก่ยากและตายช้าคนโบราณเนี่ยเขาถึงแก่ยากและตายช้าอายุยืนถึง7จาก7ลงมา1 1ไป7เนี่ยได้บ่อยครั้งมากเท่าไหร่ในชีวิตประจำวันของท่านท่านจะแปลกใจเลยท่านจะเป็นคนแก่ยากและตายช้าคนโบราณเนี่ยเขาถึงแก่ยากและตายช้าอายุยืนตาให้มันเสียแรงนะครับธรรมะคือธรรมชาติพี่น้องครับไปเอาขันมาเที่ยวเคาะเพื่อทำให้จักระตัวเองอ่ะมันสั่นสะเทือนมาปลุกจักระให้สั่นสะเทือนเป็นวิธีของพ่อหมันหลอกให้เราทำอะไรขำๆนะครับแล้วท่านก็เชื่อไปทำตามทำที่จิตท่านนี่แหละจิตหยาบเนี่ยทำที่ตรงเนี้ยทุกอย่างดีเองหมดเลยเห็นไหมนี่คือวิธีจิตจักรวาลเราจึงบอกไงว่านิพพานง่ายมากหลุดพ้นปราบบ้านนี่ง่ายใหญ่เลยครับขอให้ดำเนินตามมรรควิถีจิตจักรวาลอย่าไปเอาวิธีของมอดมารมาใช้ขอให้รู้ว่าความรักคืออะไรจะรักได้อย่างไรแต่วันนี้ตอนต้นรายการเราก็ติงแล้วนะความรักของท่านต้องได้จากจิตที่ยังไม่สูญเสียพรหมจรรย์ความรักจากจิตหยาบของท่านที่จะสั่นสะเทือนขันห้าเนี่ยต้องเกิดจากรู้ว่าความรักคืออะไรจะรักได้อย่างไรแต่วันนี้ตอนต้นรายการเราก็ติงแล้วนะความรักของท่านต้องได้จากจิตที่ยังไม่สูญเสียพรหมจรรย์ความรักจากจิตหยาบของท่านที่จะสั่นสะเทือนขันห้าเนี่ยต้องเกิดจากรู้ว่าความรักคืออะไรจะรักได้อย่างไรแต่วันนี้ตอนต้นรายการเราก็ติงแล้วนะความรักของท่านต้องได้จากจิตที่ยังไม่สูญเสียพรหมจรรย์ความรักจากจิตหยาบของท่านที่จะสั่นสะเทือนขันห้าเนี่ยต้องเกิดจากเป็นระบบเดียวกันได้ถามว่าทั้งโลกและดวงจันทร์มีจิตมีใจที่จะสั่นสะเทือนให้เกิดความรู้สึกรักด้วยเหรอเราชวนให้คิดนะเลิกเถอะครับวิชามอดวิชามานนะครับความรู้เยอะๆเนี่ยมันยิ่งทำให้ท่านสับสนนะครับเสียเวลาเปล่าๆนะธรรมะคือธรรมชาติท่านท่องไว้เลยครับอะไรที่มันผิดธรรมชาตินะมันเป็นเพียงแค่พูดแบบนั้นนะมีความรู้ทางวิชาการเยอะๆเพียงแค่เอาธรรมะไปพูดแข่งกันท่านนั่นเองว่าใครรู้มากกว่าใครเจ๋งกว่าแต่เอาตัวรอดได้ไหมไม่ได้สู้ไม่ต้องพูดมากไม่ต้องรู้เยอะแค่ปฏิบัติแล้วเอาจิตวิญญาณของตัวเองให้รอดให้ได้แล้วในชาตินี้ด้วยไม่ต้องเสียเวลาไม่ดีกว่าเลยครับใช่ไหมเรารู้เยอะแล้วที่พูดให้คนอื่นเขาฟังได้แต่คนเขาฟังแล้วเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องแล้วเอาไปใช้ประโยชน์อะไรก็ไม่ได้เพียงแต่ว่าเขาจะรู้สึกดีว่าได้รู้จักคนที่พูดแบบนี้พูดธรรมะเก่งๆเนี่ยว่าเป็นคนที่มีธรรมะการเป็นผู้มีธรรมะไม่ได้หมายความว่าพูดธรรมะเก่งนะครับต้องปฏิบัติธรรมได้เก่งครับใจไม่รู้เรื่องแล้วเอาไปใช้ประโยชน์อะไรก็ไม่ได้เพียงแต่ว่าเขาจะรู้สึกดีว่าได้รู้จักคนที่พูดแบบนี้พูดธรรมะเก่งๆเนี่ยว่าเป็นคนที่มีธรรม

เพศที่สองที่จะสามารถสอนธรรมะได้ก็คือคนนำทางคนนำทางก็คืออย่างเช่นสมัยองค์เยซูคริสต์ก็มีสาวกใช่ไหมสาวกคือนักบวชคือผู้ที่ช่วยพระศาสดาคือช่วยองค์เยซูคริสต์เจ้าในการแจกขนมปังของพระเจ้าหรือพระบิดาให้กับมนุษย์นี่เป็นผู้ขันอาสาและพระศาสดาทรงอนุญาตนั้นถ้าท่านจะเป็นผู้สอนศาสนาท่านต้องเป็นแค่สองสถานะนี้นอกนั้นเนี่ยท่านเป็นได้แค่ครูด้วยการเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นเท่านั้นแต่แม้นักบวชอ่ะพระศาสดายังใช้คำว่าบวชเรียนไม่มีตรงไหนเลยนอกนั้นเนี่ยท่านเป็นได้แค่ครูด้วยการเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นเท่านั้นแต่แม้นักบวชอ่ะพระศาสดายังใช้คำว่าบวชเรียนไม่มีตรงไหนเลยที่นอกนั้นเนี่ยท่านเป็นได้แค่ครูด้วยการเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นเท่านั้นแต่แม้นักบวชอ่ะพระศาสดายังใช้คำว่าบวชเรียนไม่มีตรงไหนเลยที่ในพระไตรปิฎกนะว่าอย่างนี้ในพระคัมภีร์ว่าอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเป็นศาสนาอื่นโอเคไหมฮะนั้นก็หน้าที่ของท่านมีหน้าที่เรียนรู้และถ้ารู้แล้วนะถ้าไม่แน่ใจว่าที่ตัวเองรู้แล้วถูกไหมอย่างนี้ถ้าเป็นศาสนาอื่นโอเคไหมฮะนั้นก็หน้าที่ของท่านมีหน้าที่เรียนรู้และถ้ารู้แล้วนะถ้าไม่แน่ใจว่าที่ตัวเองรู้แล้วถูกไหมอย่างนี้ถ้าเป็นศาสนาอื่นโอเคไหมฮะนั้นก็หน้าที่ของท่านมีหน้าที่เรียนรู้และถ้ารู้แล้วนะถ้าไม่แน่ใจว่าที่ตัวเองรู้แล้วถูกไหมอย่างนี้ถ้าเป็นศาสนาอื่นโอเคไหมฮะนั้นก็หน้าที่ของท่านมีหน้าที่เรียนรู้และถ้ารู้แล้วนะถ้าไม่แน่ใจว่าที่ตัวเองรู้แล้วถูกไหมกลุ่มที่13ได้ต้องมีสำนึกมีสติทางวิญญาณต้องมีสำนึกว่าธรรมะไหนวะที่กูสอนผิดและในนั้นไม่มีครูครับไม่มีครูรู้ครับต้องนึกเองครับต้องคิดให้ได้ว่าตัวเองรู้แล้วถูกไหมกลุ่มที่13ได้ต้องมีสำนึกมีสติทางวิญญาณต้องมีสำนึกว่าธรรมะไหนวะที่กูสอนผิดและในนั้นไม่มีครูครับไม่มีครูรู้ครับต้องนึกเองครับต้องคิดให้ได้ว่าตัวเองรู้แล้วถูกไหมกลุ่มที่13ได้ต้องมีสำนึกมีสติทางวิญญาณต้องมีสำนึกว่าธรรมะไหนวะที่กูสอนผิดและในนั้นไม่มีครูครับไม่มีครูรู้ครับต้องนึกเองครับต้องคิดให้ได้ว่าทำไหนอะไรอย่างไรเรารู้ไหมเราก็ไม่มีปัญญาจะรู้อ่ะมันก็ไม่ต่างกันเวลาจิตวิญญาณท่านไปตกนรกอ่ะคุมที่13มันเราก็เตือนท่านไว้อะไรที่ไม่ใช่หน้าที่ของเราอย่าไปทำความรักความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์นั้นมันเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่ดีฮะแต่อะไรที่ไม่ใช่หน้าที่อย่าริอ่านไปทำเพราะการสอนคนอื่นให้หลงทางหลงธรรมหลงทางนิพพานหลงธรรมในสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันผิดบาปอย่างยิ่งเพราะพระบิดาต้องการให้เรามาตามพวกท่านกลับบ้านคือนิพพานด้วยวิธีการหลุดพ้นออกไปไม่ใช่นิพพานได้ไปลอยค้างเติ่งอยู่บนนั้นเนี่ยนั้นใครที่สอนในทางที่ไม่ถูกต้องรีบสำนึกซะครับถ้าไม่สำนึกนะก็เราก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะท่านกำลังปฏิบัติในการที่จะปฏิบัติธรรมที่สวนทางกันกับหน้าที่ทางจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวท่านที่แท้จริงเองนั่นแหละกำลังปฏิบัติผิดอยู่เราฝากท่านอ่ะสัจธรรมคืออะไรสัจธรรมที่คนทั้งโลกไม่รู้สิ่งแรกที่ท่านต้องรู้คือสัจธรรมคืออะไรตอบได้ไหมฮะสัจธรรมคืออะไรรู้ซะนะครับนี่คือการให้แสงสว่างแวบแรกในราตรีนี้ใน EP ที่393แสงสว่างแวบแรกที่จะถูกแง้ม กลาก็คือหงายอนันตจักรวาลหรือเอกภพเนี่ยแง้มและให้แสงของพระบิดาจากข้างนอกเข้ามาเป็นแสงสว่างทางปัญญาให้กับท่านใครจะปฏิเสธคือหลับตาก็ช่วยไม่ได้เพราะเราค่อยๆแง้มเราไม่ได้เปิดแวบเข้ามาแล้วท่านโอ้โหตกใจนะตื่นไม่ใช่จะทำคือท่านดูจออ่านไปพร้อมๆกับการฟัง

ด้วยหูจากที่เรากล่าวให้ท่านฟังมันจะเป็นการศึกษาเรียนรู้ในระบบ Echo เป็นการเรียนรู้ในระบบ Echo ซึ่งมันจะสั่นสะเทือนไปถึงจิตวิญญาณข้างในของท่านและขณะที่จิตหยาบของท่านเนี่ยใช้ขันธ์5รับรู้แล้วเรียนรู้สังเกตไหมท่านจะไม่เกิดอารมณ์หรือความรู้สึกอะไรเลยถ้าท่านตั้งใจจะฟังท่านมีสติมีสมาธิในการฟังท่านไม่ต้องอาศัยความรู้สึกเอ้ยความรู้สึกความรู้ที่อาจารย์กำลังพูดสัจธรรมนี้เป็นความโอ้ยกูชอบว่ะดีว่ะความรู้สึกดีกูรู้สึกภาคภูมิใจไม่ต้องครับเฉยๆอยู่นิ่งๆและให้ท่านอ่านด้วยฟังด้วยอ่านด้วยท่านเห็นไหมพระสุรเสียงของพระเจ้าที่ทรงกล่าวผ่านเรามาก็มีพลังศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วกับการที่จิตหยาบของท่านสั่นสะเทือนเส้นเสียงของตัวท่านเองให้เปล่งเสียงออกมาแล้วให้หูของท่านเนี่ยรับทำหน้าที่อายตนะรับอายตนะคือหูแล้วก็ไปสั่นสะเทือนขันธ์5คือจิตมันจะทำหน้าที่ของมันจิตก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตอนที่มันอยู่ในกระบวนการของสังขารขันธ์เนี่ยเป็นกระบวนการขั้นสุดท้ายก่อนจะเป็นพลังงานคือวิญญาณขันธ์จะทำงานเนี่ยระบบ Echo ที่ถูกโปรแกรมโดยตัวท่านเองมันจะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนเกือบจะครบทุกมิติมันจะทำให้จิตหยาบของท่านเนี่ยสั่นสะเทือนทางด้านบวกโดยคุณสมบัติของจิตหยาบอยู่แล้วขณะที่จิตว่างจิตสงบและท่านรู้ว่าท่านกำลังฟังพระโอวาทของพระบิดาหรือพระเจ้าที่หาฟังที่ไหนในโลกนี้ไม่ได้มันจะเกิดการสั่นสะเทือนเป็นบวกทั้งคลื่นความถี่ก็จะยกระดับจิตหยาบของท่านเนี่ยให้มันสั่นสะเทือนในมิติที่สูงขึ้นพระสุรเสียงของพระบิดาหรือพระเจ้าเป็นตัวช่วยอย่างดียิ่งและตัวท่านเองเนี่ยเป็นเจ้าของจิตก็คือเจ้าของไหถ้าพระบิดาประทานพลังความรักเหมือนหยดน้ำทิพย์มาให้และท่านทะลึ่งปิดฝาไหคือปิดจิตของท่านไว้ไม่สั่นสะเทือนตามไม่รีบเปิดฝาก็แปลว่าไม่รีบสั่นสะเทือนตามแล้วรองรับน้ำทิพย์ซึ่งเป็นพระสุรเสียงอันเป็นคลื่นบวกของพระบิดาที่จะช่วยทำให้จิตหยาบของท่านยกระดับจากมิติที่3เพราะคลอดมาแล้วใช่ไหมที่ผ่านมานี่ทำบุญไม่เป็นจิตหยาบเลยยกระดับจากมิติที่3ไปสู่มิติที่4และ5ไม่ได้อย่างที่ไอ้มอดมันหัวเราะเยาะพวกท่านอยู่นั้นเราเลยต้องมาเฉลยท่านฟังท่านทำตามเราสินะไม่ต้องไปรอพลังอำนาจภายนอกส่งลงมาเหมือนทอดแหลงมาครอบบนโลกและจะทำให้พวกท่านเข้าสู่มิติที่5ได้เหมือนอย่างการโฆษณาชวนเชื่ออัตตาหิอัตโนนาโถท่านจำไว้ไม่มีอะไรที่ผิดไปจากนี้พระพุทธองค์สอนดีแล้วแต่ท่านต้องทำเองเรากำลังบอกวิธีทำให้กับท่านถึงบอกว่านอนหลับฟังเนี่ยก็น่าเสียดายต้องไปฟังซ้ำอีกแต่ถ้าฟังสดๆแล้วไม่เหลวไหลตื่นเต้นเร้าใจตลอดเวลาในการฟังทั้งที่เป็นสัจธรรมอันยิ่งใหญ่ความจริงความแท้ของทุกสิ่งสัจธรรมก็คือความจริงความแท้ของทุกสิ่งสัจก็คือความจริงความแท้นะเขาบอกว่าธรรมะนะธรรมะนี่ก็คือสิ่งที่มันมีอยู่เป็นอยู่นะที่มันมีอยู่เป็นอยู่มันมีเองเป็นเองถ้ามองแบบมนุษย์อ่ะแต่ถ้ามองแบบจิตจักรวาลความจริงความแท้นะเขาบอกว่าธรรมะนะธรรมะนี่ก็คือสิ่งที่มันมีอยู่เป็นอยู่นะที่มันมีอยู่เป็นอยู่มันมีเองเป็นเองถ้ามองแบบมนุษย์อ่ะแต่ถ้ามองแบบจิตจักรวาลความจริงความแท้นะเขาบอกว่าธรรมะนะธรรมะนี่ก็คือสิ่งที่มันมีอยู่เป็นอยู่นะที่มันมีอยู่เป็นอยู่มันมีเองเป็นเองถ้ามองแบบมนุษย์อ่ะแต่ถ้ามองแบบจิตจักรวาลพี่น้องครับและประการที่3สัจธรรมก็คือสิ่งที่เป็นความจริงความแท้ของทุกสิ่งนั่นแหละที่เป็นจริงอย่างเดียวไม่มีคำว่าเท็จและไม่ขึ้นอยู่กับความเชื่อไม่ขึ้นอยู่กับความไม่เชื่อไม่ได้ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นไม่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกนึกคิดส่วนตัวของมนุษย์หน้าไหนก็ตามและอย่างที่4เป็นสิ่งที่ไม่มีผู้ใดปฏิเสธได้ด้วยเพราะสัจธรรมสามารถพิสูจน์ได้สัจธรรมมีที่มาที่ไปดั่งพระพุทธองค์ท่านตรัสเอาไว้ว่าทุกอย่างล้วนมีเหตุปัจจัยล้วนมีเหตุปัจจัยให้มันมีอยู่เป็นอยู่เกิดอยู่นะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป

นะกฎแห่งอนิจจังไม่เที่ยงกฎแห่งอนัตตาอะไรเนี่ยนะอนิจจังทุกขังอนัตตากฎแห่งความไม่เที่ยงเนี่ยมันคือสัจธรรมมันต้องเป็นของมันอย่างนั้นใช่ไหมมันต้องเป็นสัจธรรมมันต้องเป็นความแต่หลายสิ่งที่มันไม่ใช่สัจธรรมแต่มีมนุษย์อุตริบางคนพยายามจะเป็นไปเกณฑ์สิ่งที่มันไม่ใช่สัจธรรมก็คือเกณฑ์ในสิ่งที่ไม่ใช่แท้จริงเกณฑ์ในสิ่งที่ไม่จริงไปพยายามเกณฑ์ในสิ่งที่ไม่แท้ให้มันเป็นสัจธรรมที่แท้จริงโลกนี้จึงวุ่นวายโลกนี้จึงสับสนจิตวิญญาณของมนุษย์แทบทุกคนบนโลกนี้จึงนิพพานแท้จึงกลับบ้านคือหลุดพ้นออกไปจากจักรวาลอันไพศาลนี้ไม่ได้จนถึงปัจจุบันเพราะพยายามไปเกณฑ์ความเท็จไปเกณฑ์ความไม่แท้ไปเกณฑ์ความไม่จริงพยายามจะเกณฑ์ให้มันเป็นจริงให้ได้อย่างเช่นที่เราเอามาเป็นหัวใจพูดอีกก็ย้ำอีกอย่าเบื่อก็แล้วกันอย่างเช่นขันห้าพยายามจะเกณฑ์ให้คนทั้งโลกเชื่อว่าขันห้านี่แหละคืออัตตาตัวตนของจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์สวยชิบหายไม่น่ามาเกิดเป็นมนุษย์เลยมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นเกิดแก่เจ็บตายก็ทุกข์มีสังสารวัฏก็ทุกข์ใช่ไหมเกิดก็ทุกข์แก่ก็ทุกข์เจ็บก็ทุกข์ตายต้องเป็นมนุษย์ก็ทุกข์มันสู้ไม่ต้องมาเกิดดีกว่ามันกูเลยหาทางจะดับขันธ์5ที่เป็นอัตตาเข้าใจว่าเป็นอัตตาตัวตนตัวกูของกูแล้วก็ถ้าดับได้กูก็ไม่ต้องมาเกิดอีกเพราะตัวตนกูไม่มีแล้วทั้งที่วิทยาศาสตร์ก็บอกว่าพลังงานน่ะมันสูญหายไปไหนไม่ได้พลังงานนี่แค่คลื่นแสงคลื่นเสียงนะมันยังไม่มีความสมดุลในตัวเองนะมันจะสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลไปเรื่อยๆในจักรวาลคลื่นเสียงคลื่นแสงผ่านเรามาแล้วผ่านเราไปไหนไม่รู้มันจะเดินทางของมันไปด้วยแต่รูปธรรมจิตวิญญาณนั้นเป็นกล่องพลังงานไม่มีใครสามารถทำลายกล่องพลังงานให้ไร้ซึ่งอัตตาถึงแม้จิตวิญญาณมีคุณสมบัติเป็นอนัตตามีคุณสมบัติเป็นอนัตตาแต่ก็มีอัตตาที่เป็นมายารูปลักษณ์เป็นหกเหลี่ยมมุมเป็นรูปทรงกลมเพราะว่าเขาหมุนรอบตัวเองอยู่ตลอดเวลาแม้สรรพสิ่งที่เป็นอนัตตาก็มีอัตตาคุณแค่ดับขันห้าได้ซึ่งไม่รู้ดับจริงหรือเปล่านะแต่คุณบอกว่าถ้ามันไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นะแสดงว่าอัตตาของกูดับแล้วเหลือแต่อนัตตาไม่มีใครเป็นผู้รับกรรมไม่มีใครเป็นผู้รับทุกข์ไม่มีใครเป็นผู้รับสุขไม่มีผู้รับแล้วเพราะผู้ที่เคยมีอยู่ไม่มีแล้วนี่คือการพยายามเกณฑ์ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องในสิ่งที่เป็นเท็จน่ะให้คนเชื่อแล้วมันวุ่นวายไปหมดท่านฟังเราและคิดตามเราไม่ได้ก้าวล่วงและก้าวร้าวใครพระบิดาให้เรากล่าวความจริงให้พี่ๆน้องๆฟังเพื่อให้เกิดสติทางวิญญาณทางที่วิธีนิพพานหรือกลับบ้านจริงๆนั้นง่ายนิดเดียวไม่ต้องไปนั่งดับโน่นดับนั่นดับนี่หรอกใช่ไหมขันห้าเนี่ยมันเหมือนหัวใจอ่ะหัวใจมี4ห้องใช่ไหมหัวใจมี4ห้องแล้วท่านไปดันทะลึ่งใช้ความคิดแบบจิตมนุษย์ว่าเนี่ยเพราะหัวใจมี4ห้องนี่แหละมันถึงมากเรื่องนะลิ้นหัวใจนะมันมี4ห้องลิ้นบางลิ้นมันเสือกรั่วแล้วทำให้หัวใจรั่วลิ้นหัวใจรั่วเนี่ยมีโอกาสตายมีโอกาสเดี่ยงเหนื่อยง่ายโอกาสตายเยอะเพราะฉะนั้นกูจะต้องหาทางทำให้หัวใจของกูมีห้องเดียวพอจะได้มีลิ้นหัวใจลิ้นเดียวถ้ามันโอกาสเสี่ยงตายมันน้อยหน่อยอะไรพันนั้นมี5นิ้วบอกเยอะนะมันกูจะเอาแบบไอ้ที่ว่ายน้ำได้มีอะไรมีพังผืดอ่ะเป็ดเนี้ยให้มันมีพังผืดติดกันทั้ง5นิ้วเลยมันจะได้ไม่เกะกะมันจะได้เป็นผืนเดียวกันเหมือนใบพายพระบิดาสร้างไว้ไม่ดีหรอกนะกูจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้นั่นคืออุตริคิดแบบจิตมนุษย์ไม่รู้เหตุผลให้มันมีพังผืดติดกันทั้ง5นิ้วเลยมันจะได้ไม่เกะกะมันจะได้เป็นผืนเดียวกันเหมือนใบพายพระบิดาสร้างไว้ไม่ดีหรอกนะกูจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้นั่นคืออุตริคิดแบบจิตมนุษย์ไม่รู้เหตุผลให้มันมีพังผืดติดกันทั้ง5นิ้วเลยมันจะได้ไม่เกะกะมันจะได้เป็นผืนเดียวกันเหมือนใบพายพระบิดาสร้างไว้ไม่ดีหรอกนะกูจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้นั่นคืออุตริคิดแบบจิตมนุษย์ไม่รู้เหตุผลทุกอย่างนี้นะแล้วเพียงแต่ท่านไม่รู้ไงเบื้องหลังความเป็นมาเป็นไปความเป็นอยู่มันมีสิ่งใดนะมีพลังอำนาจเหนือสิ่งเหล่านี้เพราะรู้ไม่ถึงอ่ะใช่ไหมเป็นสิ่งที่

ไม่มีผู้ใดปฏิเสธได้และสัจธรรมเนี่ยสามารถเข้าใจได้ด้วยปัญญาด้วยปัญญาแปลว่าด้วยการศึกษาเรียนรู้ด้วยสมองสองซี่และบางสิ่งเนี่ยที่มันไม่ใช่โลกียธรรมกับโลกุตรธรรมโลกียธรรมเนี่ยใช้สมองซีกซ้ายได้เรียนรู้มันศึกษามันโลกุตรธรรมใช้สมองซีกขวาสังเคราะห์ได้นะเพื่อที่จะเข้าถึงและเข้าใจส่วนต้องใช้มหาคุรุนั้นมันเหนือกว่าโลกียธรรมกับโลกุตรธรรมนะคืออนุตตรธรรมที่เราทำหน้าที่อยู่ตรงนี้ท่านสามารถเข้าใจได้ด้วยมหาคุรุก็แปลว่าด้วยตัวแทนของพระเจ้าที่เข้ามาเป็นมนุษย์แล้วสื่อสารกับพระเจ้ากล่าวเป็นพระโอวาทให้ท่านฟังและกลัวว่าท่านฟังแล้วจะไม่เข้าใจก็จะสามารถที่จะอธิบายสิ่งที่มันเป็นอนุตตรธรรมเป็นความจริงที่เหนือความจริงของโลกมนุษย์เนี่ยให้ท่านได้ฟังจนเข้าใจและเข้าถึงได้ภายในเวลาไม่เกิน3นาทีขออย่างเดียวให้ตั้งใจฟังพี่น้องครับนี่คือสัจธรรมความหมายหรือนิยามของคำว่าสัจธรรมที่เราพยายามจะ identify ให้ท่านฟังเป็น5ประเด็นชัดไหมครับภายในเวลาไม่เกิน3นาทีขออย่างเดียวให้ตั้งใจฟังพี่น้องครับนี่คือสัจธรรมความหมายหรือนิยามของคำว่าสัจธรรมที่เราพยายามจะ identify ให้ท่านฟังเป็น5ประเด็นชัดไหมครับภายในเวลาไม่เกิน3นาทีขออย่างเดียวให้ตั้งใจฟังพี่น้องครับนี่คือสัจธรรมความหมายหรือนิยามของคำว่าสัจธรรมที่เราพยายามจะ identify ให้ท่านฟังเป็น5ประเด็นชัดไหมครับภายในเวลาไม่เกิน3นาทีขออย่างเดียวให้ตั้งใจฟังพี่น้องครับนี่คือสัจธรรมความหมายหรือนิยามของคำว่าสัจธรรมที่เราพยายามจะ identify ให้ท่านฟังเป็น5ประเด็นชัดไหมครับภายในเวลาไม่เกิน3นาทีขออย่างเดียวให้ตั้งใจฟังพี่น้องครับนี่คือสัจธรรมความหมายหรือนิยามของคำว่าสัจธรรมที่เราพยายามจะ identify ให้ท่านฟังเป็น5ประเด็นชัดไหมครับภายในเวลาไม่เกิน3นาทีขออย่างเดียวให้ตั้งใจฟังพี่น้องครับนี่คือสัจธรรมความหมายหรือนิยามของคำว่าสัจธรรมที่เราพยายามจะ identify ให้ท่านฟังเป็น5ประเด็นชัดไหมครับรับกลิ่นมีปากให้ลิ้มรสและเดี๋ยวให้ตั้งใจฟังพี่น้องครับนี่คือสัจธรรมความหมายหรือนิยามของคำว่าสัจธรรมที่เราพยายามจะ identify ให้ท่านฟังเป็น5ประเด็นชัดไหมครับรับกลิ่นมีปากให้ลิ้มรสและเดี๋ยวให้ตั้งใจฟังพี่น้องครับนี่คือสัจธรรมความหมายหรือนิยามของคำว่าสัจธรรมที่เราพยายามจะ identify ให้ท่านฟังเป็น5ประเด็นชัดไหมครับรับกลิ่นมีปากให้ลิ้มรสและให้เกิดเป็นทารกได้เรียนรู้เรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวนะแล้วก็ค่อยเรียนรู้ในสิ่งที่ไกลตัวออกไปเรื่อยๆเราไม่ต้องวิเคราะห์เจาะลึกท่านก็รู้อยู่แล้วเพราะท่านเคยสัมผัสวัยเด็กมาก่อนแล้วโลกียธรรมเหล่านี้นะถ้าเราไม่เหลวไหลหรือเราไม่พิการด้านอายตนะท่านสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้ตลอดเวลาเพียงแต่ท่านจะใส่ใจที่จะศึกษาเรียนรู้มันหรือไม่ก็เท่านั้นเองมันตรงเนี้ยคนที่ฉลาดมากรู้มากฉลาดน้อยรู้น้อยตั้งแต่เกิดนะก็อยู่ที่ความใส่ใจตรงนี้ว่าเป็นคนช่างสังเกตไหมเป็นคนใส่ใจสิ่งแวดล้อมไหมเป็นคนรักธรรมชาติไหมอะไรเหล่านี้ความใส่ใจมากหรือน้อยความสนใจมากหรือน้อยความฝึกฝนตนเองให้เกิดทักษะในการใช้อายตนะใช้จิตใช้ปัญญาสิ่งเหล่านี้มันจะมีผลต่อคนคนนั้นซึ่งจะมีความรอบรู้โลกที่เป็นโลกียะซึ่งเป็นความจริงได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งมนุษย์เราตนเองให้เกิดทักษะในการใช้อายตนะใช้จิตใช้ปัญญาสิ่งเหล่านี้มันจะมีผลต่อคนคนนั้นซึ่งจะมีความรอบรู้โลกที่เป็นโลกียะซึ่งเป็นความจริงได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งมนุษย์ตนเองให้เกิดทักษะในการใช้อายตนะใช้จิตใช้ปัญญาสิ่งเหล่านี้มันจะมีผลต่อคนคนนั้นซึ่งจะมีความรอบรู้โลกที่เป็นโลกียะซึ่งเป็นความจริงได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งมนุษย์เราสรรพสิ่งหรือองค์ความรู้ที่เป็นโลกียะทำได้แล้วให้ใช้ฟรีพี่น้องครับเพราะบางคนเนี่ยตั้งแต่เกิดจนแก่ยังไม่รู้เลยว่า

ที่ตัวเองใช้อยู่สมองมาตั้งแต่เกิดจนแก่นะตัวเองใช้โลกิยธรรมใช้สมองซีกซ้ายเรียนรู้รับรู้รับเอาหรืออะไรต่างๆใช้แต่สมองซีกซ้ายสัมผัสอยู่ทำหน้าที่อยู่ใช้งานอยู่เท่านั้นเพราะอะไรฮะเพราะสมองซีกขวาความฉลาดทางปัญญาของสมองซีกขวาที่เรียกว่าปัญญาญาณเนี่ยมันแปลว่าเป็นความฉลาดหรือเป็นสติปัญญาของจิตวิญญาณของท่านซึ่งเป็นแก่นแท้ที่อยู่ที่ต่อมพิจูตรีแต่เพราะจิตหยาบเนี่ยเพิ่งแบ่งภาคออกมาจากจิตวิญญาณตอนปฏิสนธิในครรภ์ของมารดาเริ่มต้นจากจุดศูนย์เริ่มต้นจากศูนย์นิ่งๆเป็นแค่จุดเลือดจุดเล็กๆจุดเดียวในครรภ์ของแม่ครรภ์ไม่ใช่เกานะในครรภ์น่ะก็คือในมดลูกของแม่ที่ไข่กับสเปิร์มปฏิสนธิแล้วก็ไปเกาะติดอยู่นั่นน่ะเป็นจุดนึงจิตหยาบมันยังไม่มีการยกระดับไม่มีการพัฒนาขณะที่จิตวิญญาณถูกขังอยู่เพราะฉะนั้นทำไมเวลาพระบิดาสร้างกายหยาบขึ้นมาให้โดยใช้จิตหยาบนี่แหละค่อยๆโปรแกรมตัวเองขึ้นมาโดยมีจิตวิญญาณของพ่อกับแม่ส่งสัญญาณแบบคลื่นของซ่อมเสียง2อันที่มันกำทอนความถี่กันนะตีเคาะอันหนึ่งแล้วมันไปสั่นสะเทือนอีกอันหนึ่งได้นะจิตวิญญาณของพ่อกับแม่รวมกันสร้างพลังร่วมเพื่อจะไปยกระดับจิตหยาบในครรภ์ของมารดาให้ยกระดับจากมิติที่0สู่มิติที่3ให้เร็วที่สุดภายในเวลา9เดือนไม่เกินนั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมลูกจึงต้องกตัญญูต่อพ่อแม่ไม่งั้นมึงเกิดออกมาได้มั้ยเนรคุณพ่อแม่อกตัญญูพ่อแม่ลูกทุกคนพระบิดาจึงต้องใส่สัญชาตญาณเอาไว้ให้เพราะให้จิตวิญญาณโดยพี่เพลียเนี่ยควบคุมเอาไว้ให้ใช้สัญชาตญาณว่าต้องรักพ่อรักแม่ไม่ใช่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ทำร้ายพ่อแม่ไอ้ลูกเนรคุณไอ้ลูกอกตัญญูอ่ะส่วนมากนั่นเป็นพวกเจ้ากรรมนายเวรมาเกิดกันเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ใช่จิตวิญญาณที่อาสามาเกิดวางแผนมาเกิดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกท่านจำเอาไว้นี่คือความจริงเราจะค่อยๆเผยความจริงให้ท่านฟังทีละเรื่องเกี่ยวกับเรื่องไหนนิดๆแล้วก็พาท่านแวะไปชมแวะไปเรียนรู้กันสักหน่อยไม่งั้นไม่รู้ว่านี่คืออนุตตรธรรมทุกเรื่องนะเพราะฉะนั้นนะจิตวิญญาณของเด็กน้อยนะก็จะรอคอยนะให้จิตหยาบไปยกระดับขึ้นมาไม่งั้นไม่รู้ว่านี่คืออนุตตรธรรมทุกเรื่องนะเพราะฉะนั้นนะจิตวิญญาณของเด็กน้อยนะก็จะรอคอยนะให้จิตหยาบไปยกระดับขึ้นไม่งั้นไม่รู้ว่านี่คืออนุตตรธรรมทุกเรื่องนะเพราะฉะนั้นนะจิตวิญญาณของเด็กน้อยนะก็จะรอคอยนะให้จิตหยาบไปยกระดับขึ้นมาเจนส์ก็คือความฉลาดทางปัญญาของสมองซีกซ้ายมันก็จะต่ำก็คือฉลาดน้อยถ้ายกระดับมิติที่สูงได้ทางด้านบวกคือมีคลื่นความถี่สูงมีมิติในการสั่นสะเทือนสูงมนุษย์คนนั้นก็จะฉลาดมากแต่ฉลาดเพียงแค่ใช้สมองซีกซ้ายเท่านั้นมันมนุษย์บางคนน่าเสียดายมากตั้งแต่เกิดจนแก่แก่จนตายยังไม่เคยรู้ว่ายังมีสมองซีกขวาเนี่ยที่มันเป็นปัญญามหัศจรรย์ให้ตัวเองใช้อยู่เสียดายตายไปกับมันเห็นไหมครับนี่คือมรรควิธีจิตจักรวาลนี่คืออนุตตรธรรมพระบิดาเป็นผู้ทรงออกแบบไว้แต่ไม่มีมนุษย์คนไหนบนโลกนี้รู้สุภาพรู้อย่างเดียวรู้อย่างเดียวว่าสมองซีกขวาเนี่ยมันเป็นปัญญาที่ใช้ในการคิดสร้างสรรค์แต่มีสักกี่คนที่สามารถใช้มันอย่างจงใจได้ส่วนมากใช้มันได้ by fluke by fluke แปลว่าใช้มันได้ด้วยบังเอิญเช่นทำงานเพลินจนลืมกินข้าวทำงานเพลินจนลืมดื่มน้ำทำงานเพลินจนลืมหาวลืมนอนนั่นแหละขณะที่ท่านทำงานแบบนั้นเนี่ยท่านไม่ได้ใช้สมองซีกซ้ายแล้วท่านกำลังใช้สมองซีกขวาได้โดยอัตโนมัติเพราะจุดสังเกตคือลืมหิวลืมหาวลืมเวลาเป็นเพราะว่าท่านกำลังใช้เวลาของจิตวิญญาณซึ่งเป็นเวลาของจักรวาล นะท่านจะรู้สึกแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวเองเพราะท่านใช้เวลาของจิตวิญญาณแต่ถ้าท่านทำนะโอ้ยเมื่อไรแม่งจะเที่ยงทีวะอย่างฟังพระโอวาทพระบิดาเฮ้ยเมื่อไรแม่งจะตีสองตีสามทีวะกูเบื่อจะฟังนะมี

เบื่อ มีเหนื่อยมีล้ามีเซ็งมีมึนหัวนี่แสดงว่าท่านใช้เวลาของโลกมนุษย์ใช้เวลาของจิตหยาบท่านกำลังใช้สมองซีกซ้ายของท่านอยู่เพราะสมองซีกนี้พระบิดาให้ใช้โดยอัตโนมัติแต่พระพุทธองค์เนี่ยทรงมีพระปรีชาอย่างยิ่งพระองค์ทรงเห็นว่าสาวกของพระองค์เนี่ยใช้วิธีนั่งปฏิบัติกรรมฐานสมถกรรมฐานและต้องใช้วิปัสสนากรรมฐานพระองค์อ่ะก็เลยสอนวิธีคิดให้เพราะว่าเป็นการคิดแบบตั้งใจคิดนะครับถึงแม้ว่านั่นคือเส้นทางของนักรบแห่งแสงสว่างก็คือนักบวชนั้นถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าเรียกว่าชาวแสงก็คือไอ้พวกนักบวชพวกที่จะต้องเพราะว่าเป็นการคิดแบบตั้งใจคิดนะครับถึงแม้ว่านั่นคือเส้นทางของนักรบแห่งแสงสว่างก็คือนักบวชนั้นถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าเรียกว่าชาวแสงก็คือไอ้พวกนักบวชพวกที่จะต้องเพราะว่าเป็นการคิดแบบตั้งใจคิดนะครับถึงแม้ว่านั่นคือเส้นทางของนักรบแห่งแสงสว่างก็คือนักบวชนั้นถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าเรียกว่าชาวแสงก็คือไอ้พวกนักบวชพวกที่จะต้องไปอะไรพระองค์ทรงทราบว่านั่นคือการกดปุ่มใช้สมองซีกซ้ายจากเดิมใช้แบบอัตโนมัติดีๆชั่วๆมั่วๆกันไปคิดออกบ้างไม่ออกบ้างคิดได้ไม่ได้ไม่รู้โดยสมองซีกซ้ายอย่างเดียวถ้าเรียกว่าชาวแสงก็คือไอ้พวกนักบวชพวกที่จะต้องไปอะไรพระองค์ทรงทราบว่านั่นคือการกดปุ่มใช้สมองซีกซ้ายจากเดิมใช้แบบอัตโนมัติดีๆชั่วๆมั่วๆกันไปคิดออกบ้างไม่ออกบ้างคิดได้ไม่ได้ไม่รู้โดยสมองซีกซ้ายอย่างเดียวถ้าเรียกว่าชาวแสงก็คือไอ้พวกนักบวชพวกที่จะต้องไปอะไรพระองค์ทรงทราบว่านั่นคือการกดปุ่มใช้สมองซีกซ้ายจากเดิมใช้แบบอัตโนมัติดีๆชั่วๆมั่วๆกันไปคิดออกบ้างไม่ออกบ้างคิดได้ไม่ได้ไม่รู้โดยสมองซีกซ้ายอย่างเดียวเพราะว่านั่นคือวิธีการวิเคราะห์ภาษาฝรั่งใช้ว่า analyzation analyzation แปลว่าการวิเคราะห์ถ้าพูดสั้นๆเป็นสบัดสำนวนสำเนียงบ้านๆว่า analyze ก็แปลว่าวิเคราะห์เห็นไหมที่ผ่านมาบางคนเกิดแก่เจ็บตายมาหลายภพชาติแล้วยังไม่รู้เลยว่าสมองสองซีกใช้ยังไงใช้ฟรีอย่างเดียวใช้แต่ของฟรีนั่นถ้าท่านเป็นมนุษย์ท่านจะหลุดพ้นได้จะนิพพานกิเลสตัณหาในขันห้าได้ท่านใช้แต่สมองซีกซ้ายอย่างเดียวไม่ได้ท่านต้องติดอาวุธทางปัญญาให้กับท่านท่านต้องเข้าถึงปัญญาปาฏิหาริย์ที่เหนือกว่าสมองซีกซ้ายคือใช้สมองซีกขวาให้ได้และการใช้สมองซีกขวาได้ก็คือการกดปุ่มเท่านั้นสมองซีกขวาไม่มีระบบอัตโนมัติต้องใช้วิธีแมนนวลแมนนวลก็แปลว่ากดปุ่มเอาเองต้องใช้จิตของท่านกำหนดจิตของท่านในการใช้สมองซีกขวาซึ่งถ้าท่านไม่รู้เช่นมันมีกุญแจรหัสเปิดตู้เซฟเนี่ยถ้าท่านไม่รู้รหัสว่าจะต้องใช้รหัสอะไรหมุนซ้ายกี่รอบหมุนขวากี่รอบแล้วต้องใช้กุญแจดอกไหนไขท่านจะเปิดตู้เซฟออกมาได้ไหมถ้าท่านจำไม่ได้ทั้งที่เซฟนั้นเป็นของตัวท่านเองท่านก็จำไม่ได้ใช่ไหมเพราะท่านไม่รู้ท่านก็เลยเอาของมีค่าในตู้เซฟท่านออกมาใช้ไม่ได้ของมีค่าที่อยู่ในสมองซีกขวาของท่านเหมือนกันครับมันเหมือนอยู่ในตู้เซฟครับพระองค์ไม่ให้ท่านมักง่ายใช้มันฟรีๆทุกเรื่องหรอกครับบางอย่างมันต้องอัตตาหิอัตโนนาโถเราจึงบอกเนี่ยเพียงแค่นี้ท่านลองดูท่านเดินตามหลังคนนำทางตาบอดเขาสอนท่านได้ไหมเขาบอกท่านได้ไหมในสิ่งที่เป็นความแตกต่างทางความฉลาดของสมองซีกซ้ายกับซีกขวามันต่างกันตรงไหนและมันใช้ประโยชน์อย่างไรและซ้ายใช้อย่างไรนะพระพุทธเจ้าสอนแล้วนะถ้าไม่ใช้นะก็ได้แค่อัตโนมัติความฉลาดมันจะไม่มหัศจรรย์พันลึกถ้าใช้แค่อัตโนมัติของสมองซีกซ้ายซีกขวาใช้อัตโนมัติไม่ได้เราจึงบอกว่าบายฟลุกยังไงวันหน้าค่อยบอกมหัศจรรย์ของสมองซีกขวาเงี้ยคงใส่มีคนมาฟังกันตรึมเลยนะเพราะอยากรวยกันเนี่ยแต่เราจะบอกเพื่อพากลับบ้านนะเพื่อทำให้จิตหยาบของท่านเนี่ยเป็นจิตที่มีพรหมจรรย์เป็นจิตที่มีพรหมจรรย์เหมือนสาวพรหมจารียังไม่เคยสูญเสียพรหมจรรย์เป็นจิตที่บริสุทธิ์คำว่าพรหมจรรย์เนี่ยในภาษาธรรมะแปลว่าบริสุทธิ์ผู้หญิงพรหมจรรย์ก็ผู้หญิงที่ยังสาวบริสุทธิ์ยังไม่มีฝาลมีเนี่ยโอเคนั่นโลกิยธรรมโลกิยธรรมก็คือความจริงที่เราสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้รอบๆตัวเราผู้หญิงพรหมจรรย์ก็ผู้หญิงที่ยังสาวบริสุทธิ์ยังไม่มีฝาลมีเนี่ยโอเคนั่นโลกิยธรรมโลกิยธรรมก็คือความ

จริงที่เราสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้รอบๆตัวเรา ผู้หญิงพรหมจรรย์ก็ผู้หญิงที่ยังสาวบริสุทธิ์ยังไม่มีฝาลมีเนี่ยโอเคนั่นโลกิยธรรมโลกิยธรรมก็คือความจริงที่เราสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้รอบๆตัวเรา ผู้หญิงพรหมจรรย์ก็ผู้หญิงที่ยังสาวบริสุทธิ์ยังไม่มีฝาลมีเนี่ยโอเคนั่นโลกิยธรรมโลกิยธรรมก็คือความจริงที่เราสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้รอบๆตัวเรา ผู้หญิงพรหมจรรย์ก็ผู้หญิงที่ยังสาวบริสุทธิ์ยังไม่มีฝาลมีเนี่ยโอเคนั่นโลกิยธรรมโลกิยธรรมก็คือความจริงที่เราสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้รอบๆตัวเราโลกวิเวกวิโหเวนั่นแสดงว่าคุณสาวบริสุทธิ์ยังไม่มีฝาลมีเนี่ยโอเคนั่นโลกิยธรรมโลกิยธรรมก็คือความจริงที่เราสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้รอบๆตัวเราโลกวิเวกวิโหเวนั่นแสดงว่าคุณสาวบริสุทธิ์ยังไม่มีฝาลมีเนี่ยโอเคนั่นโลกิยธรรมโลกิยธรรมก็คือความจริงที่เราสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้รอบๆตัวเราโลกวิเวกวิโหเวนั่นแสดงว่าคุณสละเพราะหนูตัวเล็กๆอันนี้ดันทะลึ่งปล่อยให้หนูกินขยะซะจนอ้วนมันจะเอาขนที่ไหนมาพอขึ้นน่ะใช่ไหมพวกท่านก็เหมือนกันมีเซลล์อวัยวะร่างกายถูกกำหนดไว้หมดแม้กระทั่งจำนวนเพราะฉะนั้นนั่นคือคุณสมบัติดวงจันทร์เนี่ยมีมวลน้อยกว่าโลกก็แปลว่าเด็กอ่ะเด็กอ่ะกับผู้ใหญ่อ่ะผู้ใหญ่ก็คือเหมือนกับโลกที่มีมวลใหญ่กว่าดวงจันทร์มันผู้ใหญ่จึงจะต้องออกแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งก็แปลว่าต้องให้ความรักกับดวงจันทร์มากกว่าความรักที่ดวงจันทร์มีให้กับโลกแต่ผู้ใหญ่อย่างท่านน่ะก็คือโลกเนี่ยจะต้องรู้ด้วยว่าดวงจันทร์เนี่ยเขามีความสามารถที่จะรักผู้ใหญ่อย่างท่านเนี่ยแค่ไหนท่านก็จะต้องแสดงออกซึ่งความรักให้กับดวงจันทร์หรือเด็กน้อยคนนั้นน่ะพอๆกันกับที่เด็กน้อยอ่ะออกแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งหรือสั่นสะเทือนเป็นความรักต่อท่านไม่งั้นมันจะสูญเสียความสมดุลโลกถือว่าตัวใหญ่กระชากเด็กน้อยคือดวงจันทร์เข้ามาหาตัวเองเป็นไงเอามากระแทกอกตัวเองตายไหมโลกก็แตกดวงจันทร์ก็แหลกนั่นไม่ใช่กฎเกณฑ์แห่งความรักถ้าท่านจะศึกษาธรรมะศึกษาสัจธรรมไม่ต้องไปหาจากสังคมเพราะว่ามันมีแต่ความรักปลอมๆทั้งนั้นมองไปในจักรวาลเลยพี่น้องครับมองไปในธรรมชาติแวดล้อมพระพุทธองค์เวลายกตัวอย่างว่าพระองค์เอาธรรมะมาจากไหนที่จะมาสอนมนุษย์อ่ะที่มาสอนอยู่ทุกวันนี้ 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยพระองค์ก็บอกใบ้พวกท่านว่าพระองค์อ่ะเอามาจากในป่าในป่าธรรมะแต่ละขันธ์ 84,000 พระธรรมขันธ์ก็คือ 84,000 ใบไม้ 84,000 ใบทั้งที่ใบไม้ในป่ามันนับไม่ถ้วนนะก็แปลว่าพระองค์อ่ะมองเห็นสัจธรรมที่อยู่ในป่าก็คืออยู่ในทั่วๆไปมีเยอะแยะมากมายนับไม่ถ้วนใช่ไหมไม่ใช่แค่ 84,000 พระธรรมขันธ์ใครที่ยึดติดพระศาสดาอย่างพระพุทธองค์ก็ยึดว่าธรรมะมีแค่ 84,000 พระธรรมขันธ์เท่านั้นน่ะใครพูดธรรมะนอกเหนือจาก 84,000 พระธรรมขันธ์มันปฏิเสธทันทีเพราะมันโง่เพราะอะไรมันไปยึดติดพระพุทธองค์สอนแล้วใบไม้นอกกำมือที่พระองค์ตัดไว้ก็คือนอกเหนือจาก 84,000 พระธรรมขันธ์ก็ยังมีเยอะแยะมากมายทำไมมึงโง่งมงายอยู่แค่ตรงนี้พระศาสดาไม่ได้ปลื้มแล้วนะที่คนนำทาตาบอดพาทำกันอยู่ทุกวันนี้พี่น้องครับนะเราไม่อยากแวะไปเรื่องตรงนั้นมากถ้าแวะมากเดี๋ยวหาว่าเราไปแขวะเราพาท่านแวะเล็กแวะน้อยเดินชมไม้ชมแล้วไปตามมรรควิถีจีวันไปสู่ประตูนิพพานคือการหลุดพ้นระหว่างทางเราก็แวะพาชมนั่นชมนี่อธิบายความจริงให้ท่านฟังดีไหมล่ะครับนะต่อมาโลกิยธรรมถ้าพูดอีกทีก็บอกแปลว่าต้องใช้อายตนะภายนอกทั้ง5และสามารถใช้จิตที่เป็นอายตนะภายในระลึกนึกเองได้ด้วยนะมันสรรพสิ่งเหล่านั้นน่ะที่มันเป็นจริงเหล่านั้นน่ะเรียกว่าโลกิยธรรม แต่บางสิ่งไม่ใช่โลกิยธรรมนะไม่ใช่โลกิยธรรมที่มันเป็นสัจธรรมเช่นเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดา เห็นไหมท่านเชื่อมาตลอดว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาแต่พอไปคบไอ้มอดที่มาจากต่างดาวพวกมันอายุ 20,000 ไม่ใช่โลกิยธรรมที่มันเป็นสัจธรรมเช่นเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดา เห็นไหมท่านเชื่อมาตลอดว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาแต่พอไปคบไอ้มอด
ที่มาจากต่างดาวพวกมันอายุ 20,000 ไม่ใช่โลกียธรรมที่มันเป็นสัจธรรมเช่นเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดา เห็นไหมท่านเชื่อมาตลอดว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาแต่พอไปคบไอ้มอดที่มาจากต่างดาวพวกมันอายุ 20,000 กว่าเอเชียอเมริกาส่งยานขึ้นไปลงบนนั้นร่อนแฟบลงไปบนดาวบูดาวคานพวกเขาเนี่ยก็ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยมีจำนวนคนที่ตายอ่ะนะก็เฉพาะตอนที่ดาวอังคารวิบัติเนื่องจากสิ่งแวดล้อมเป็นพิษเท่านั้นนอกนั้นเนี่ยพอรอดมาจากสิ่งแวดล้อมเป็นพิษแล้ว 5-600 ปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขายังไม่เคยมีใครตายเลยยังไม่เคยมีใครมีจำนวนคนที่ตายอ่ะนะก็เฉพาะตอนที่ดาวอังคารวิบัติเนื่องจากสิ่งแวดล้อมเป็นพิษเท่านั้นนอกนั้นเนี่ยพอรอดมาจากสิ่งแวดล้อมเป็นพิษแล้ว 5-600 ปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขายังไม่เคยมีใครตายเลยยังไม่เคยมีใครมีจำนวนคนที่ตายอ่ะนะก็เฉพาะตอนที่ดาวอังคารวิบัติเนื่องจากสิ่งแวดล้อมเป็นพิษเท่านั้นนอกนั้นเนี่ยพอรอดมาจากสิ่งแวดล้อมเป็นพิษแล้ว 5-600 ปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขายังไม่เคยมีใครตายเลยยังไม่เคยมีใครมีจำนวนคนที่ตายอ่ะนะก็เฉพาะตอนที่ดาวอังคารวิบัติเนื่องจากสิ่งแวดล้อมเป็นพิษเท่านั้นนอกนั้นเนี่ยพอรอดมาจากสิ่งแวดล้อมเป็นพิษแล้ว 5-600 ปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขายังไม่เคยมีใครตายเลยยังไม่เคยมีใครมีจำนวนคนที่ตายอ่ะนะก็เฉพาะตอนที่ดาวอังคารวิบัติเนื่องจากสิ่งแวดล้อมเป็นพิษเท่านั้นนอกนั้นเนี่ยพอรอดมาจากสิ่งแวดล้อมเป็นพิษแล้ว 5-600 ปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขายังไม่เคยมีใครตายเลยยังไม่เคยมีใครตายถามจะต้องใช้คือต้องมีเหตุผลทำไมต้องมีเหตุผลเพราะตัวเองต้องคอนเฟิร์มตัวเองว่าไอ้ที่คิดที่เห็นที่รู้ที่เป็นที่ทำอยู่เนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่ต้องเป็นคนมีเหตุผลและใช้เหตุผลเป็นเพราะปฏิบัติธรรมคนเดียวไม่เหมือนพวกเราที่เป็นคฤหัสถ์อยู่ในสังคมเมืองสังคมชาวบ้านเราคิดผิดเราตัดสินใจผิดไอเวรนั่นเนี่ยมันจะเป็นคนคอนเฟิร์มเราเองเช่นถ้าเราพูดผิดหูมันแสดงว่าเราคิดผิดเราพูดผิดถูกไหมเดี๋ยวมันก็ต่อยปากเราหรือด่าเรากลับคืนนั่นแสดงว่ามันเป็นตัวชี้วัดมันเป็นครูที่เฉลยให้รู้ว่าเราคิดผิดและพูดผิดไปแล้วเห็นไหมเป็นนักบวชอยู่ในป่าในเขาอยู่คนเดียวใครล่ะจะเป็นคนตรวจข้อสอบใครจะเป็นผู้ที่จะเป็นครูใครจะเป็นผู้ที่ยื่นบทเรียนให้ผู้ที่เฉลยให้รู้ว่าเราคิดผิดและพูดผิดไปแล้วเห็นไหมเป็นนักบวชอยู่ในป่าในเขาอยู่คนเดียวใครล่ะจะเป็นคนตรวจข้อสอบใครจะเป็นผู้ที่จะเป็นครูใครจะเป็นผู้ที่ยื่นบทเรียนให้ที่เฉลยให้รู้ว่าเราคิดผิดและพูดผิดไปแล้วเห็นไหมเป็นนักบวชอยู่ในป่าในเขาอยู่คนเดียวใครล่ะจะเป็นคนตรวจข้อสอบใครจะเป็นผู้ที่จะเป็นครูใครจะเป็นผู้ที่ยื่นบทเรียนให้นี่คือสิ่งที่จะพูดให้ฟังนะสัจธรรมระดับที่สองเรียกว่าโลกุตตรธรรมเป็นนักบวชอยู่ในป่าในเขาอยู่คนเดียวใครล่ะจะเป็นคนตรวจข้อสอบใครจะเป็นผู้ที่จะเป็นครูใครจะเป็นผู้ที่ยื่นบทเรียนให้นี่คือสิ่งที่จะพูดให้ฟังนะสัจธรรมระดับที่สองเรียกว่าโลกุตตรธรรมเป็นนักบวชอยู่ในป่าในเขาอยู่คนเดียวใครล่ะจะเป็นคนตรวจข้อสอบใครจะเป็นผู้ที่จะเป็นครูใครจะเป็นผู้ที่ยื่นบทเรียนให้นี่คือสิ่งที่จะพูดให้ฟังนะสัจธรรมระดับที่สองเรียกว่าโลกุตตรธรรมเป็นนักบวชอยู่ในป่าในเขาอยู่คนเดียวใครล่ะจะเป็นคนตรวจข้อสอบใครจะเป็นผู้ที่จะเป็นครูใครจะเป็นผู้ที่ยื่นบทเรียนให้นี่คือสิ่งที่จะพูดให้ฟังนะสัจธรรมระดับที่สองเรียกว่าโลกุตตรธรรมเป็นนักบวชอยู่ในป่าในเขาอยู่คนเดียวใครล่ะจะเป็นคนตรวจข้อสอบใครจะเป็นผู้ที่จะเป็นครูใครจะเป็นผู้ที่ยื่นบทเรียนให้นี่คือสิ่งที่จะพูดให้ฟังนะสัจธรรมระดับที่สองเรียกว่าโลกุตตรธรรมเป็นนักบวชอยู่ในป่าในเขาอยู่คนเดียวใครล่ะจะเป็นคนตรวจข้อสอบใครจะเป็นผู้ที่จะเป็นครูใครจะเป็นผู้ที่ยื่นบทเรียนให้นี่คือสิ่งที่จะพูดให้ฟังนะสัจธรรมระดับที่สองเรียกว่าโลกุตตรธรรมเป็นนักบวชอยู่ในป่าในเขาอยู่คนเดียวใครล่ะจะเป็นคนตรวจข้อสอบใครจะเป็นผู้ที่จะเป็นครูใครจะเป็นผู้ที่ยื่นบทเรียนให้นี่คือสิ่งที่จะพูดให้ฟังนะสัจธรรมระดับที่สองเรียกว่าโลกุตตรธรรมเป็นนักบวชอยู่ในป่าในเขาอยู่คนเดียวใครล่ะจะเป็นคนตรวจข้อสอบใครจะเป็นผู้ที่จะเป็นครู
ใครจะเป็นผู้ที่ยื่นบท

ทเรียนให้นั่นนี่คือสิ่งที่จะพูดให้ฟังนะสัจธรรมระดับที่2เรียกว่าโลกุตตรธรรมจะยกตัวอย่างถ้ามันเป็นโลกุตตรธรรมท่านต้องมีความสามารถในการเอาสัจธรรมที่เป็นโลกิยธรรมเนี่ยเพราะแค่น้ำไหลลงจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำท่านก็ไม่สามารถจะได้ประโยชน์อะไรกับมันใช่ไหมเพราะมันเป็นธรรมชาติมันเป็นของมันอย่างนั้นอยู่แล้วท่านเห็นอยู่เป็นของมันอยู่แล้วเพราะใครสร้างพระบิดาหรือพระเจ้าสร้างไว้สร้างไว้ทำไมเอาไว้สอนลูกไงเพราะทุกคนต้องพึ่งตัวเองไม่ใช่พึ่งครูเดี๋ยวนี้พึ่งพระศาสดาแล้วเลยไปยึดติดพระศาสดาทั้งที่พระบิดาบอกว่าครูคนแรกและครูคนสุดท้ายก็คือตัวท่านเองมนุษย์คนอื่นสรรพสิ่งอื่นๆต้นไม้ต้นไร่สิ่งสาราสัตว์ทั้งหลายมันก็คือครูคนที่สองจนถึงครูคนรองสุดท้ายของท่านเว้นครูคนแรกกับครูสุดท้ายเอาไว้ให้กับตัวท่านเองอัตตาหิอัตโนนโธคือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนี่คือสัจธรรมมนุษย์ก็ต้องทำด้วยโลกุตตรธรรมก็คือเราจะหาความจริงที่ซ่อนเร้นอยู่ในมายาของน้ำซึ่งต้องไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำนำเอามาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในชีวิตได้อย่างไรเพราะมนุษย์ก็เป็นหนึ่งในธรรมชาติมนุษย์จึงต้องปฏิบัติธรรมชาติปฏิบัติตามธรรมชาติพระองค์สร้างรอบๆเอาไว้เห็นแล้วไม่ใช่ให้ต้องให้ครูมาคอยบอกท่านจึงต้องมีความสามารถในการใช้ปัญญาของสมองสองซี่ไม่งั้นหลุดพ้นนิพพานไม่ได้หรอกนะต้องใช้ปัญญาให้เป็นไม่ใช่ไปจำเข้ามาไปท่องเข้ามาแล้วไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรแล้วท่องผิดท่องถูกจำผิดจำถูกนะเราถึงบอกอะมรรควิถีจิตจักรวาลเนี่ยมาเอาความรู้จากเราแล้วเราให้อาวุธทางปัญญาติดกับตัวท่านไปด้วยมีแต่ปัญญาแต่ไม่มีอาวุธติดตัวแปลว่าเอาไปใช้ไม่เป็นมีธนูมีคันศรสะพายไว้ข้างหลังอะนะจะเอาไว้ล่าสัตว์ทำบาปอะไรเงี้ยมันจะใช้ประโยชน์ได้ไหมถ้าท่านใช้มันไม่เป็นสะพายอยู่ข้างหลังเหมือนพระคมะเขียนหัวอยู่ผูกหัวอยู่นะแต่ไม่เอามันมาใช้นะไม่รู้เอาไว้ทำไมเอาไว้ประดับหัวหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ไม่เอามันมาใช้ผ้าขาวม้าผืนนั้นก็ไม่มีประโยชน์ต่อให้มีกี่ผืนพันหัวอยู่เนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะไม่เอามาใช้นะสมองเหมือนกันครับต้องใช้เพราะฉะนั้นเราก็ยกตัวอย่างถ้าท่านมีความสามารถในการสังเคราะห์เอาโลกิยธรรมที่เห็นแล้วเรียนรู้ได้แล้วว่าน้ำต้องไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเสมอดึงเข้าหาตัวเอาประโยชน์นำมาใส่ตนเพื่อจะแบ่งปันความสามารถในการสังเคราะห์เอาโลกิยธรรมที่เห็นแล้วเรียนรู้ได้แล้วว่าน้ำต้องไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเสมอดึงเข้าหาตัวเอาประโยชน์นำมาใส่ตนเพื่อจะแบ่งปันความสามารถในการสังเคราะห์เอาโลกิยธรรมที่เห็นแล้วเรียนรู้ได้แล้วว่าน้ำต้องไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเสมอดึงเข้าหาตัวเอาประโยชน์นำมาใส่ตนเพื่อจะแบ่งปันนั่นแปลว่ามีสารอาหารมีวัตถุดิบแต่ต้องเอาไปสังเคราะห์ก่อนถึงจะเอามาใช้ได้มนุษย์ก็เหมือนกันพระบิดาออกแบบทุกอย่างไม่ต่างกันกับที่พระองค์ทรงออกแบบสร้างต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กเราพูดย้ำเพื่อทุกคนที่โง่ๆบอกว่าธรรมชาติอ่ะมันเกิดขึ้นมันเองพระเจ้าไม่ได้สร้างอ่ะก็ฟังเอาไว้ครับเปิดใจเปิดไหเปิดหูเปิดสมองฟังครับมีตรงไหนที่ไร้สาระที่ไม่มีเหตุผลเราสามารถอธิบายเหตุผลให้ท่านฟังได้อย่างนี้นะไม่มีใครหรอกคนสร้างคอมพิวเตอร์สามารถอธิบายทุกซอกมุมของคอมพิวเตอร์ได้ไอคนที่มันเป็นช่างซ่อมคอมพิวเตอร์เผลอๆบางเรื่องบางสิ่งมันยังบอกไม่ได้ด้วยซ้ำว่าทำไมต้องสร้างไอ้ตัวนี้ขึ้นมาแบบนี้ทำไมต้องทำอย่างนี้ไอ้ตัวนี้ใช้ทำอะไรบางตัวมันก็ไม่รู้เพราะเครื่องคอมพิวเตอร์มันละเอียดมากผู้สร้างเท่านั้นที่จะบอกได้นี่ไงเรากำลังกล่าวในนามของพระผู้สร้างรู้ทุกเรื่องอ่ะถ้าไม่ฟังเนี่ยนั่นถ้าปฏิเสธจะไปเข้าใจอะไรครับเมื่อเอามาสังเคราะห์ด้วยสมองซีขวาน้ำย่อมไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำการใช้ความคิดสร้างสรรค์เรียกว่า creative ideaมันจะเกิดขึ้นตรงเนี้ยนะตรงเนี้ยแล้วในความเป็นมนุษย์ของเราอะไอ้ระหว่างไอ้สูงกับไอ้ต่ำเนี้ยมันเปรียบเทียบกับอะไรได้บ้างเห็นไหมฮะมันต้องมีกระบวนการในการคิดสร้างสรรค์ใช่หรือเปล่าเรายังไม่สอนท่านตอนนี้นะให้สอนให้รู้ในสิ่งพระบิดาต้องบอกให้สอนรู้ทางกลับบ้านไปทางไหนก่อนวันหน้าเราค่อยสร้างเป็นบทเรียนนะค่อยให้ท่านรู้เราเชื่อว่าในโลกนี้ไม่มีใครสอนท่านได้เชื่อขนมกิน 1,000% ไม่ใช่พันล้านนิพพานไม่ได้หรอกถ้าไม่เดินตามมรรควิถีจิตจักรวาล

เชื่อเราเถอะครับแล้วเราไม่หลอกด้วยฟังทุกวันเสาร์สิแล้วจะรู้ว่าเราพูดจริงไหมท่านรู้มากขึ้นเรื่อยๆในสิ่งที่ท่านไม่เคยรู้เห็นไหมครับวันนี้บอกแล้วนะใช้สมองซีขวาไม่ได้อย่าฝันเลยว่าจะนิพพานกิเลสตัณหาได้อย่าฝันเลยว่าจะหลุดพ้นได้วิธีการคิดสร้างสรรค์เมื่อรู้ว่าน้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเสมอคิดเลยคนที่ตัวสูงใช่ไหมเอามาที่ตัวเองคนที่ตัวสูงนี่สร้างสรรค์แล้วนะครีเอทีฟไอเดียแล้วนะเพื่อจะใช้ประโยชน์จากไอโลกิยะธรรมตะกี้ที่ได้มาจากการวิเคราะห์เวลาเราจะคุยกับคนที่อยู่ต่ำกว่าเราเช่นคุยกับเด็กน้อยหรือคุยกับคนเตี้ยถ้าคุยจะกับเขาถ้าอยู่ใกล้ๆกันคุณต้องทำไงถ้าอยู่ใกล้ชิดกันคุณต้องก้มลงมาหามันใช่ไหมจากไอโลกิยะธรรมตะกี้ที่ได้มาจากการวิเคราะห์เวลาเราจะคุยกับคนที่อยู่ต่ำกว่าเราเช่นคุยกับเด็กน้อยหรือคุยกับคนเตี้ยถ้าคุยจะกับเขาถ้าอยู่ใกล้ๆกันคุณต้องทำไงถ้าอยู่ใกล้ชิดกันคุณต้องก้มลงมาหามันใช่ไหมกดจากไอโลกิยะธรรมตะกี้ที่ได้มาจากการวิเคราะห์เวลาเราจะคุยกับคนที่อยู่ต่ำกว่าเราเช่นคุยกับเด็กน้อยหรือคุยกับคนเตี้ยถ้าคุยจะกับเขาถ้าอยู่ใกล้ๆกันคุณต้องทำไงถ้าอยู่ใกล้ชิดกันคุณต้องก้มลงมาหามันใช่ไหมจะต้องทำตนให้เด็กมันรักเพราะเด็กเวลาผู้ใหญ่น้อมตัวลงมาเด็กมันฟังรู้เรื่องโอ้ยมันดีใจมันขอบคุณขอบใจทำให้เด็กเนี่ยมันศรัทธามันยอมรับมันยอมรักผู้ใหญ่ที่มีจิตใจเมตตาโอบอ้อมอารีอ่อนน้อมถ่อมตนให้เกียรติเด็กไม่ใช่ดูถูกว่าอีเวนต์นี่มันเป็นเด็กเมื่อวันซืนเห็นไหมครับการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันอาศัยจิตตะปัญญาพี่น้องไม่จำเป็นต้องอาศัยพระคัมภีร์ไม่ต้องอาศัยพระไตรปิฎกเพราะนั่นมันแค่ใบไม้ส่วนหนึ่งในป่าเท่านั้นแต่ท่านต้องคิดอีกเยอะท่านต้องใช้ปัญญาอีกเยอะท่านเห็นอะไรท่านก็เรียนรู้สิ่งนั้นเห็นไหมครับนั่นแสดงว่าผู้ใหญ่ต้องเมตตาเด็กต้องรู้จักเสียสละต้องรู้จักแบ่งปันต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนต้องรู้จักให้เกียรติเด็กถ้าท่านยืดอกเนี้ยเอ้ยมึงเป็นเด็กเมื่อวานซื้อเนี้ยนะท่านเอาสิ่งที่ดีงามมาให้เขาแต่ขณะที่ท่านยืดอกค้ำหัวเด็กอยู่เด็กมันจะรับสิ่งดีงามจากท่านได้ไหมเพราะมันเตี้ยกว่าท่านเยอะบุญบารมีของท่านของมันอ่ะก็น้อยกว่าผู้ใหญ่อย่างท่านเยอะเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่อย่าหลงตัวเองผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมอย่าหลงตัวเองจิตต้องมีเมตตาต่อเด็กมาจากธรรมะเนี่ยเห็นไหมฮะถ้าท่านใช้สมองซีขวาเป็นธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องขี้ไก่เราจึงบอกไงชาตินี้ถ้าท่านฟังเราเนี่ยแล้วได้รับการติดอาวุธทางปัญญาจากพระบิดาผ่านเรามาท่านนิพพานกิเลสตัณหาในขันห้าได้หมดจะไม่ไปโง่ทุบขันห้าให้แหกแตกทั้งห้าใบจะไม่พยายามไปทุบขันห้าตามที่คนนำทางตาบอดมันหลอกท่านไว้เพราะมอดมันหลอกท่านจะไม่ไปทำแบบเดิมอีกไปหาทำพระบิดาสร้างมาให้เนี่ยสิ่งนั้นสำคัญนะเพราะว่าขันห้าเนี่ยถ้าไม่มีอยู่ในจิตหยาบนะที่จิตวิญญาณแบ่งภาคมาแล้วเอาจิตหยาบเอาขันห้ามาให้จิตหยาบนะถ้าไม่มีขันห้าเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมนุษย์ที่เกิดมาเนี่ยจะเป็นคนสองมิติไม่ได้แล้วเป็นคนสองมิติไม่ได้ยังไม่พอจะไม่สามารถใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกอย่างที่พระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วไอ้มอดเสือกหลอกให้บิดเบือนว่าพระองค์ตรัสรู้อริยสัจ4ทั้งที่จริงๆพระองค์ตรัสรู้ธรรมจักรกัปปวัตนสูตรสองมิติไม่ได้ยังไม่พอจะไม่สามารถใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกอย่างที่พระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วไอ้มอดเสือกหลอกให้บิดเบือนว่าพระองค์ตรัสรู้อริยสัจ4ทั้งที่จริงๆพระองค์ตรัสรู้ธรรมจักรกัปปวัตนสูตรสองมิติไม่ได้ยังไม่พอจะไม่สามารถใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกอย่างที่พระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วไอ้มอดเสือกหลอกให้บิดเบือนว่าพระองค์ตรัสรู้อริยสัจ4ทั้งที่จริงๆพระองค์ตรัสรู้ธรรมจักรกัปปวัตนสูตรคนที่มีปัญญาน้อยแต่ใช้ปัญญาน้อยๆมาตัดสินพิพากษาคนที่มีปัญญาเหนือกว่าตลกไหมครับตลกไหมครับแค่คิดก็ตลกแล้วครับมันไม่ใช่สัจธรรมนี่แสดงว่ากำลังเกณฑ์ความเท็จเพื่อพยายามจะให้มันเป็นจริงให้ได้ซึ่งมันเหมือนกับการปิดฝาขวดฝาอะไรที่มันปีนเกลียวอะขืนหมุนไปเนี่ยเกลียวขาดก็วิบัติมันเป็นอย่างนั้นอ่ะโลกุตระธรรมสัจธรรมนี่แสดงว่ากำลังเกณฑ์ความเท็จเพื่อพยายามจะให้มันเป็นจริงให้ได้ซึ่งมันเหมือนกับการปิดฝาขวดฝาอะไรที่มันปีนเกลียวอะขืนหมุนไปเนี่ยเกลียวขาดก็วิบัติมันเป็นอย่างนั้นอ่ะโลกุตตรธรรมสัจธรรมนี่แสดงว่ากำลังเกณฑ์ความเท็จเพื่อพยายามจะให้มันเป็นจริงให้ได้

ซึ่งมันเหมือนกับการปิดฝาขวดฝาอะไรที่มันปีนเกลียวอ่ะขืนหมุนไปเนี่ยเกลียวขาดก็วิบัติมันเป็นอย่างนั้นอ่ะโลกุตตรธรรมหน้าเหนือระหว่างคนที่จะทำตัวให้เหนือคนเพื่อพยายามจะให้มันเป็นจริงให้ได้ซึ่งมันเหมือนกับการปิดฝาขวดฝาอะไรที่มันปีนเกลียวอ่ะขืนหมุนไปเนี่ยเกลียวขาดก็วิบัติมันเป็นอย่างนั้นอ่ะโลกุตตรธรรมหน้าเหนือระหว่างคนที่จะทำตัวให้เหนือคนเพื่อพยายามจะให้มันเป็นจริงให้ได้ซึ่งมันเหมือนกับการปิดฝาขวดฝาอะไรที่มันปีนเกลียวอ่ะขืนหมุนไปเนี่ยเกลียวขาดก็วิบัติมันเป็นอย่างนั้นอ่ะโลกุตตรธรรมหน้าเหนือระหว่างคนที่จะทำตัวให้เหนือคนอื่นดีการสร้างแรงบันดาลใจในตนเองวันหน้าก็ต้องสอนเองครับทุกวันนี้คนทั้งโลกติดกิเลสกันไปหมดแล้วครับเพราะถูกจูงใจสังเกตไหมเวลาตำรวจเนี่ยนะไปเจอคดีมีผู้ร้ายคนหนึ่งฆ่าคนตายสิ่งแรกเลยที่ตำรวจจะต้องตั้งโจทย์ให้กับตัวเองนี่ขอโทษนะไม่ได้ก้าวล่วงแต่เราพูดเรื่องจริงให้ฟังแรงจูงใจอะไรที่ทำให้ไอ้หมอเนี่ยฆ่าเมียตัวเองตายฆ่าพ่อตัวเองตายฆ่าลูกน้องตัวเองตายฆ่าเพื่อนบ้านตายมันมีแรงจูงใจอะไรวะเห็นไหมครับบางทีมันไม่มีแรงจูงใจนะแต่มันเพราะมันกินยาบ้ามันเมายาบ้าแล้วมันคลั่งมันฆ่าคนตายโดยไม่ต้องมีแรงจูงใจก็ได้ใช่หรือเปล่ามันไม่ใช่ทฤษฎีตายตัวแต่ไปยึดติดทฤษฎีขยะเป็นทฤษฎีขยะของฝรั่งจูงใจนะแต่มันเพราะมันกินยาบ้ามันเมายาบ้าแล้วมันคลั่งมันฆ่าคนตายโดยไม่ต้องมีแรงจูงใจก็ได้ใช่หรือเปล่ามันไม่ใช่ทฤษฎีตายตัวแต่ไปยึดติดทฤษฎีขยะเป็นทฤษฎีขยะของฝรั่งจูงใจนะแต่มันเพราะมันกินยาบ้ามันเมายาบ้าแล้วมันคลั่งมันฆ่าคนตายโดยไม่ต้องมีแรงจูงใจก็ได้ใช่หรือเปล่ามันไม่ใช่ทฤษฎีตายตัวแต่ไปยึดติดทฤษฎีขยะเป็นทฤษฎีขยะของฝรั่งจะทำไงสั่งกระต่ายเป็นสั่งคือตอเป็นตอของข้าวเป็นสั่งข้าวก็คือตอของข้าวที่กำลังกะว่าจะตายก็แปลว่าเมื่อเกี่ยวไปแล้วนะรวงข้าวได้ไปแล้วเหลือแต่ต้นเหลือแต่สั่งมันรอวันตายตายตายซากก็เรียกสั่งกระต่ายมนุษย์เนี่ยเวลาไม่มีแรงกระตุ้นไม่มีสิ่งจูงใจทำให้เกิดอะไรครับเกิดความอยากนี่ไงนี่อะไรล่ะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะไปสวรรค์ได้สวรรค์นิรันดรได้แต่ตกนรกได้แต่ไปลอยค้างอยู่บนนั้นเพราะอะไรครับเพราะจิตหยาบหรือจิตมนุษย์เสียพรหมจรรย์ให้กับกิเลสถูกกิเลสเนี่ยข่มขืนจนจิตมนุษย์แทนที่จะใสบริสุทธิ์กลายเป็นจิตที่สูญเสียพรหมจรรย์จนไปสับสนว่าถ้าจะสั่นเสือนเป็นความรักก็ต้องให้จิตเสียพรหมจรรย์ก่อนคือต้องมีความรู้สึกนะเราพูดเนี่ยเราสอนนะสอนให้ท่านได้สติทางวิญญาณว่าไม่ต้องไปหาความรู้พวกนี้จากที่ไหนหรอกครับขยันทบทวนของเก่าเนี่ยทิ้งให้หมดเชื่อเราเถอะที่เรียนมาเยอะๆอ่ะเจ้าคัมภีร์อ่ะทิ้งเถอะครับนะหรือไม่ต้องทิ้งขว้างนะเก็บใส่ภาษาฝรั่งใช้คำว่าเก็บภายในรองเท้า keep it in your boot เก็บมันไว้ในรองเท้าไอ้ความรู้เดิมอ่ะไม่งั้นท่านจะคอยเอาแต่ความรู้เดิมเนี่ยมาเทียบกับไอ้ความรู้ใหม่ของจิตจักรวาลนี่มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงเสียเวลาเปล่าครับเก็บไอ้นั้นไว้ก่อนทำความเข้าใจสิ่งที่จิตจักรวาลสอนก่อนที่พระบิดาทรงจัดหลักสูตรให้ค่อยๆเรียนรู้ไปเนี่ยใช่ไหมพอเข้าใจแล้วท่านก็ค่อยไปหาความรู้เดิมมาแล้วมาลองดูซิว่ามันต่างกับไอ้ความรู้ใหม่ที่พระบิดาเมตตาในตรงไหนอะไรอย่างไรมันจะไม่เสียเวลานะครับมันจะได้ประโยชน์ไม่งั้นท่านจะสับสนเองครับสับสนเองนะฮะอ้าวโลกุตตรธรรมใช้ปัญญาของสมองซีกว่าแต่สัจธรรมระดับที่3เป็นสัจธรรมที่มนุษย์ทุกคนต้องรู้ครับพระบิดาทรงทราบจุดอ่อนของมนุษย์อย่างเช่นทรงให้สับสนเองนะฮะอ้าวโลกุตตรธรรมใช้ปัญญาของสมองซีกว่าแต่สัจธรรมระดับที่3เป็นสัจธรรมที่มนุษย์ทุกคนต้องรู้ครับพระบิดาทรงทราบจุดอ่อนของมนุษย์อย่างเช่นทรงให้สับสนเองนะฮะอ้าวโลกุตตรธรรมใช้ปัญญาของสมองซีกว่าแต่สัจธรรมระดับที่3เป็นสัจธรรมที่มนุษย์ทุกคนต้องรู้ครับพระบิดาทรงทราบจุดอ่อนของมนุษย์อย่างเช่นทรงให้คือสมองซีกซ้ายเป็นความฉลาดของสมองที่ได้มาตอนที่มีสตินะครับสติปัญญาคือสมองซีกซ้ายสมองซีกขวาก็คือปัญญาญาณเป็นสติปัญญาของ

จิตวิญญาณถ้าใช้สมองซีขวานี้ท่านจะลืมหิวลืมหาวและแน่นอนท่านใช้เวลาของจักรวาลนี่แหละคือเคล็ดลับว่าทำไมท่านจึงเป็นอมตะมีอายุยืนคือกายสังขารของท่านน่ะไม่ตายจนทำให้จิตวิญญาณต้องตายตามเพราะท่านใช้เวลามีค่าเท่ากับ1สังเกตไหมครับเกจิอาจารย์ดังๆสมัยก่อนถึงแม้ท่านยังนิพพานไม่ได้ตอนนี้แต่ท่านก็อายุยืนกว่าพระธรรมดาที่ไม่ใช่พระนักปฏิบัติยิ่งมีอายุยืนมากเลยสมัยก่อนเป็น100ปีเลยนะทำไมอ่ะมันมีเหตุผลทุกอย่างละพี่น้องนะเหตุผลมาจากตรงนี้เพราะใช้สมองซีขวานำซีซ้ายได้และใช้เป็นเห็นยังถ้าเราพูดอย่างนี้ท่านว่าเรารู้ไหมวิธีใช้อ่ะรู้ครับแต่ตอนนี้สอนท่านไม่ได้เพราะท่านต้องรู้ในสิ่งที่ยังไม่รู้ก่อนและถ้าไม่ยอมรับฟังไม่ยอมเปิดใจปฏิเสธและยังก้าวล่วงอีกก็สตพ.ซึ่งไม่ต้องพิสูจน์ว่าจะรอดหรือไม่รอดนี่คือสิ่งสำคัญมันต่อไปท่านจะเห็นคุณค่าเลยว่าเสาสามทุ่มครึ่งเป็นต้นไปเป็นเวลาที่เป็นทองคำเป็นโกลเด้นไทม์สำหรับจิตวิญญาณของคุณไม่ใช่เวลาอื่นแต่เวลาอันมีค่ามีอยู่ในวิสุทธิปัญญาใน Facebook มีตลอดทั้งวันคืนอย่าขี้เกียจอ่านอย่าอ่านเร็วแล้วไม่เข้าใจอ่านผิดอ่านถูกแล้วก็เข้าใจผิดเข้าใจถูกอ่านธรรมะอ่านให้เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วเอาไปทดลองปฏิบัติตามดูเพื่อให้เข้าถึงนั่นคือวิธีการเรียนรู้ธรรมะถ้าท่านต้องการจะกลับบ้านไปพร้อมกับเราหรือจะก้าวตามทันพวกเราอนุตตรธรรมเป็นสัจธรรมความจริงที่มนุษย์ต้องรู้และมนุษย์ไม่รู้ว่าไม่รู้เนื่องจากพระบิดาทรงทราบว่าให้สมองมนุษย์มากกว่า2ซีกนี้ไม่ได้เพราะมนุษย์ทั่วไปจะไม่มีอนุตตรธรรมหรือสัมมาสัมโพธิญาณอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแบบที่พระพุทธเจ้าเข้าถึงได้พวกท่านไม่มีปัญญาหรอกพระองค์ต้องเกิดมาเป็นมนุษย์เวียนตายเวียนเกิดมาเป็นหมื่นๆภพชาติกว่าพระองค์จะต่อยอดทุกอย่างตรงนี้ได้และจะเข้าถึงพวกท่านยากครับไม่ใช่พระศาสดายิ่งยากใหญ่ครับ พระองค์เลยต้องส่งพระบุตรเอกมาพระเยซูเอ๋ยท่านนบีเอ๋ยแม้กระทั่งเราในภพชาติสุดท้ายเพราะต้องมาปิดยุคเพื่อพาจิตวิญญาณของทุกคนที่เอาฐานยกเว้นคนไม่เอาฐานนะพากลับบ้านให้ได้นั่นคือภารกิจหลักของเราโดยไม่ได้เงินเดือนจากใครโดยมีน้ำใจของพี่ๆน้องๆที่ช่วยกันบริจาคสนับสนุนภารกิจของเราในการออกอากาศก็มีภารกิจในการที่จะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายภายในสถานธรรมในการซ่อมแซมซ่อมบำรุงในการก่อสร้างพวกท่านช่วยกันมาตลอดอุดหนุนสินค้าเพื่อจะเอาอาหารทิพย์ไปทานเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวจะได้ฟังพระบิดาสื่อพระโอวาทได้ฝึกปฏิบัติบนโลกนี้ได้อีกยาวนานท่านเป็นผู้กำหนดว่าจะตายเมื่อไหร่อายุขัยเมื่อไหร่อยู่ที่ตัวท่านวันนี้เราเผยความลับไปเยอะแล้วนะถ้าท่านพยายามใช้สมองซีขวาร่วมกับสมองซีซ้ายให้ได้ตลอดทั้งชีวิตของท่านนะในประจำวันเนี่ยท่านต่ออายุให้กับท่านได้อยู่แล้วร่างกายของท่านไม่เสื่อมไม่ตายจิตวิญญาณของท่านก็จะไม่ตายพระบิดารู้ครับว่าการมาเกิดมาตั้งไข่ตั้งแต่มิติที่ศูนย์กว่าจะเป็นก้อนเนื้อกว่าจะเป็นกุมารน้อยคลอดออกมากว่าจะเติบโตได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าจะให้กลับมาเกิดใหม่ใช่ไหมและก็อีกอย่างนะครับพระองค์ก็ไม่ต้องการให้พวกท่านตายหรอกเพราะว่าไม่งั้นท่านก็จะต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่ท่านก็จะต้องกลายท่านก็จะเป็นแค่เป็นได้แค่กรรมกรของไอ้พวกที่เป็นศัตรูของมนุษย์ท่านจะไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกและไม่ได้ทำหน้าที่อันมีเกียรติมากเพราะต้องทำหน้าที่บนโลกในพระนามของพระเจ้าคือให้ความรักแก่กันและกันแล้วแบ่งปันพลังงานของจิตด้านบวกกรรมกรของไอ้พวกที่เป็นศัตรูของมนุษย์ท่านจะไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกและไม่ได้ทำหน้าที่อันมีเกียรติมากเพราะต้องทำหน้าที่บนโลกในพระนามของพระเจ้าคือให้ความรักแก่กันและกันแล้วแบ่งปันพลังงานของจิตด้านบวกกรรมกรของไอ้พวกที่เป็นศัตรูของมนุษย์ท่านจะไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกและไม่ได้ทำหน้าที่อันมีเกียรติมากเพราะต้องทำหน้าที่บนโลกในพระนามของพระเจ้าคือให้ความรักแก่กันและกันแล้วแบ่งปันพลังงานของจิตด้านบวกที่เสรีที่จะต้องทำตามพันธสัญญา6ข้อที่มีไอตัวบางตัวมันมาถามว่าถ้าดาวเคราะห์โลกนี้เป็นดาวเคราะห์แห่งทางเลือกเสรีทำไมมนุษย์ทุกคนโดยจิตวิญญาณต้องมีพันธสัญญา6ข้อด้วยนะเพราะมันโง่มากมันคิดสั้นนะคิดสั้นนะน้ำเนี่ยเวลามันไหลเนี่ยมันจะมีต้นน้ำมีกลางน้ำและมีปลายน้ำใช่ไหมมันมารู้แค่ปลายน้ำมันยังไม่รู้เลยต้นน้ำกลางน้ำเป็นอย่างไรจิตสัญญา6ข้อด้วยนะเพราะมันโง่มากมันคิด

นะคิดสั้นนะน้ำเนี่ยเวลามันไหลเนี่ยมันจะมีต้นน้ำมีกลางน้ำและมีปลายน้ำใช่ไหมมันมารู้แค่ปลายน้ำมันยังไม่รู้เลยต้นน้ำกลางน้ำเป็นอย่างไรถ้าสัญญา6ข้อด้วย

เข้าไปทำงานถ้าท่านไปสมัครงานกับเขาแล้วไม่รับปากไม่ยอมรับกฎระเบียบของโรงงานนั้นไม่ยอมรับอำนาจหน้าที่ที่ท่านจะต้องทำต้องรับผิดชอบให้กับบริษัทนั้นเขาจะจ้างท่านให้ไปสเวตรอดออยู่ในโรงงานในบริษัทเขาไหมเมื่อท่านไปทำงานอยู่ในโรงงานเขาแล้วเป็นโรงงานที่เป็นไม่ยอมรับอำนาจหน้าที่ที่ท่านจะต้องทำต้องรับผิดชอบให้กับบริษัทนั้นเขาจะจ้างท่านให้ไปสเวตรอดออยู่ในโรงงานในบริษัทเขาไหมเมื่อท่านไปทำงานอยู่ในโรงงานเขาแล้วเป็นโรงงานที่ไม่ยอมรับอำนาจหน้าที่ที่ท่านจะต้องทำต้องรับผิดชอบให้กับบริษัทนั้นเขาจะจ้างท่านให้ไปสเวตรอดออยู่ในโรงงานในบริษัทเขาไหมเมื่อท่านไปทำงานอยู่ในโรงงานเขาแล้วเป็นโรงงานที่ไม่ยอมรับอำนาจหน้าที่ที่ท่านจะต้องทำต้องรับผิดชอบให้กับบริษัทนั้นเขาจะจ้างท่านให้ไปสเวตรอดออยู่ในโรงงานในบริษัทเขาไหมเมื่อท่านไปทำงานอยู่ในโรงงานเขาแล้วเป็นโรงงานที่ไม่ยอมรับอำนาจหน้าที่ที่ท่านจะต้องทำต้องรับผิดชอบให้กับบริษัทนั้นเขาจะจ้างท่านให้ไปสเวตรอดออยู่ในโรงงานในบริษัทเขาไหมเมื่อท่านไปทำงานอยู่ในโรงงานเขาแล้วเป็นโรงงานที่ไม่ยอมรับอำนาจหน้าที่ที่ท่านจะต้องทำต้องรับผิดชอบให้กับบริษัทนั้นเขาจะจ้างท่านให้ไปสเวตรอดออยู่ในโรงงานในบริษัทเขาไหมเมื่อท่านไปทำงานอยู่ในโรงงานเขาแล้วเป็นโรงงานที่ไม่ยอมรับอำนาจหน้าที่ที่ท่านจะต้องทำต้องรับผิดชอบให้กับบริษัทนั้นเขาจะจ้างท่านให้ไปสเวตรอดออยู่ในโรงงานในบริษัทเขาไหมเมื่อท่านไปทำงานอยู่ในโรงงานเขาแล้วเป็นโรงงานที่ไม่ยอมรับอำนาจหน้าที่ที่ท่านจะต้องทำต้องรับผิดชอบให้กับบริษัทนั้นเขาจะจ้างท่านให้ไปสเวตรอดออยู่ในโรงงานในบริษัทเขาไหมเมื่อท่านไปทำงานอยู่ในโรงงานเขาแล้วเป็นโรงงานที่ไม่ยอมรับอำนาจหน้าที่ที่ท่านจะต้องทำต้องรับผิดชอบให้กับบริษัทนั้นเขาจะจ้างท่านให้ไปสเวตรอดออยู่ในโรงงานในบริษัทเขาไหมเมื่อท่านไปทำงานอยู่ในโรงงานเขาแล้วเป็นโรงงานที่ไม่ยอมรับอำนาจหน้าที่ที่ท่านจะต้องทำต้องรับผิดชอบให้กับบริษัทนั้นเขาจะจ้างท่านให้ไปสเวตรอดออยู่ในโรงงานในบริษัทเขาไหมเมื่อท่านไปทำงานอยู่ในโรงงานเขาแล้วเป็นโรงงานที่ไม่ยอมรับอำนาจหน้าที่ที่ท่านจะต้องทำต้องรับผิดชอบให้กับบริษัทนั้นเขาจะจ้างท่านให้ไปสเวตรอดออยู่ในโรงงานในบริษัทเขาไหมเมื่อท่านไปทำงานอยู่ในโรงงานเขาแล้วเป็นโรงงานที่ไม่ยอมรับอำนาจหน้าที่ที่ท่านจะต้องทำต้องรับผิดชอบให้กับบริษัทนั้นเขาจะจ้างท่านให้ไปสเวตรอดออยู่ในโรงงานในบริษัทเขาไหมเมื่อท่านไปทำงานอยู่ในโรงงานเขาแล้วเป็นโรงงานที่ไม่ยอมรับอำนาจหน้าที่ที่ท่านจะต้องทำต้องรับผิดชอบให้กับบริษัทนั้นเขาจะจ้างท่านให้ไปสเวตรอดออยู่ในโรงงานในบริษัทเขาไหมเมื่อท่านไปทำงานอยู่ในโรงงานเขาแล้วเป็นโรงงานที่เป็นวิญญาณที่เป็นอัตตาหรืออนัตตาก็แล้วแต่อย่างที่ท่านคิดท่านเรียกหลงที่ท่านจะต้องทำต้องรับผิดชอบให้กับบริษัทนั้นเขาจะจ้างท่านให้ไปสเวตรอดออยู่ในโรงงานในบริษัทเขาไหมเมื่อท่านไปทำงานอยู่ในโรงงานเขาแล้วเป็นโรงงานที่เป็นวิญญาณที่เป็นอัตตาหรืออนัตตาก็แล้วแต่อย่างที่ท่านคิดท่านเรียกที่ท่านจะต้องทำต้องรับผิดชอบให้กับบริษัทนั้นเขาจะจ้างท่านให้ไปสเวตรอดออยู่ในโรงงานในบริษัทเขาไหมเมื่อท่านไปทำงานอยู่ในโรงงานเขาแล้วเป็นโรงงานที่เป็นวิญญาณที่เป็นอัตตาหรืออนัตตาก็แล้วแต่อย่างที่ท่านคิดท่านเรียกหลวงช่วยชี้แจงแถลงไขให้ท่านฟังนะสัจธรรมมี3ระดับโอเคไหมครับทีนี้เรามาดูรายละเอียด1โลกิยธรรมตะกี้เป็นรายละหยาบตะกี้ที่เราพูดอ่ะมันเป็นรายละหยาบพอมันเป็นรายละเอียดเราก็ไม่ต้องพูดมากครับโลกิยธรรมคือ1สัมผัสได้ด้วยอายตนะอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสความจริงที่เป็นโลกิยะนั้นสัมผัสได้ด้วยอายตนะสัมผัสรู้ดูเห็นได้ด้วยอายตนะโอเคไหมครับประการที่2 สังเกตได้ด้วยตัวเองถ้าเราเป็นคนช่างสังเกตตาไวต่อสิ่งที่เป็นพิรุธหูไวต่อสิ่งที่ได้ยินจมูกไวต่อกลิ่นที่มันส่งมา

แล้วก็กายสัมผัสรู้ร้อนรู้หนาวไม่ใช่ไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวสามารถสังเกตได้ observe ได้ observe นะฮะภาษาฝรั่งเรียกกันนะคือสังเกตได้โลกิยธรรมประการที่3สัจธรรมนั้นได้จากวิธีวิเคราะห์โลกิยธรรมเป็นสัจธรรมที่จะต้องได้จากวิธีวิเคราะห์วิเคราะห์ด้วยการใช้สมองซีกซ้ายด้วยหลักอิทัปปัจจยตาด้วยไม่ใช่อัตโนมัติอย่างเดียวนี่คือโลกิยธรรมคุณลักษณะของโลกิยธรรมมี3อย่างนั่นคือจำเป็นสัจธรรมที่จะต้องได้จากวิธีวิเคราะห์วิเคราะห์ด้วยการใช้สมองซีกซ้ายด้วยหลักอิทัปปัจจยตาด้วยไม่ใช่อัตโนมัติอย่างเดียวนี่คือโลกิยธรรมคุณลักษณะของโลกิยธรรมมี3อย่างนั่นคือจำเป็นสัจธรรมที่จะต้องได้จากวิธีวิเคราะห์วิเคราะห์ด้วยการใช้สมองซีกซ้ายด้วยหลักอิทัปปัจจยตาด้วยไม่ใช่อัตโนมัติอย่างเดียวนี่คือโลกิยธรรมคุณลักษณะของโลกิยธรรมมี3อย่างนั่นคือจำเป็นสัจธรรมที่จะต้องได้จากวิธีวิเคราะห์วิเคราะห์ด้วยการใช้สมองซีกซ้ายด้วยหลักอิทัปปัจจยตาด้วยไม่ใช่อัตโนมัติอย่างเดียวนี่คือโลกิยธรรมคุณลักษณะของโลกิยธรรมมี3อย่างนั่นคือจำเป็นสัจธรรมที่จะต้องได้จากวิธีวิเคราะห์วิเคราะห์ด้วยการใช้สมองซีกซ้ายด้วยหลักอิทัปปัจจยตาด้วยไม่ใช่อัตโนมัติอย่างเดียวนี่คือโลกิยธรรมคุณลักษณะของโลกิยธรรมมี3อย่างนั่นคือจากวิธีวิเคราะห์วิเคราะห์ด้วยการใช้สมองซีกซ้ายด้วยหลักอิทัปปัจจยตาด้วยไม่ใช่อัตโนมัติอย่างเดียวนี่คือโลกิยธรรมคุณลักษณะของโลกิยธรรมมี3อย่างนั่นคือสิ่งคิดโลกุตตรธรรมมีลักษณะดังนี้คือ1อิทัปปัจจยตาด้วยไม่ใช่อัตโนมัติอย่างเดียวนี่คือโลกิยธรรมคุณลักษณะของโลกิยธรรมมี3อย่างนั่นคือสิ่งคิดโลกุตตรธรรมมีลักษณะดังนี้คือ1อิทัปปัจจยตาด้วยไม่ใช่อัตโนมัติอย่างเดียวนี่คือโลกิยธรรมคุณลักษณะของโลกิยธรรมมี3อย่างนั่นคือสิ่งคิดโลกุตตรธรรมมีลักษณะดังนี้คือ1เราจะใช้สมองซีกขวาด้วยการคิดสร้างสรรค์เราจะต้องเดียวนี่คือโลกิยธรรมคุณลักษณะของโลกิยธรรมมี3อย่างนั่นคือสิ่งคิดโลกุตตรธรรมมีลักษณะดังนี้คือ1เราจะใช้สมองซีกขวาด้วยการคิดสร้างสรรค์เราจะต้องลักษณะของโลกิยธรรมมี3อย่างนั่นคือสิ่งคิดโลกุตตรธรรมมีลักษณะดังนี้คือ1มันจะใช้สมองซีกขวาด้วยการคิดสร้างสรรค์เราจะต้องคิดอย่างนี้มันจะมีอย่างอื่นไหมนี่ก็เชื่อว่าฉุกคิดหรือทำไมอ่ะมนุษย์ทุกคนเกิดมาแล้วเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาเอ้ยมันใช่เหรอมันเป็นของธรรมดาเหรอเพราะว่าเซลล์อวัยวะร่างกายตั้งแต่อยู่ในเป็นก้อนเลือดในท้องพ่อท้องแม่ในท้องแม่มันเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นกุมารน้อยแล้วเอาแหวะเอาแหวะเอาแหวะคลอดออกมาเนี่ยมันเติบโตได้อ่ะแล้วพอเราโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นหนุ่มยาวเป็นสาวนานได้ด้วยเค้าเรียกว่าดำรงอยู่ได้อ่ะแล้วมันมาเสื่อมสลายอีตอนไหนวะเฮ้ยถ้ามันเกิดมาเป็นหนุ่มเป็นเน่าเป็นสาวเป็นหนุ่มยาวสาวนานแล้วเฮ้ยถ้ากูไม่ตายอ่ะถ้ากูคิดว่ากูจะไม่ต้องตายโตได้อ่ะแล้วพอเราโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นหนุ่มยาวเป็นสาวนานได้ด้วยเค้าเรียกว่าดำรงอยู่ได้อ่ะแล้วมันมาเสื่อมสลายอีตอนไหนวะเฮ้ยถ้ามันเกิดมาเป็นหนุ่มเป็นเน่าเป็นสาวเป็นหนุ่มยาวสาวนานแล้วเฮ้ยถ้ากูไม่ตายอ่ะถ้ากูคิดว่ากูจะไม่ต้องเติบโตได้อ่ะแล้วพอเราโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นหนุ่มยาวเป็นสาวนานได้ด้วยเค้าเรียกว่าดำรงอยู่ได้อ่ะแล้วมันมาเสื่อมสลายอีตอนไหนวะเฮ้ยถ้ามันเกิดมาเป็นหนุ่มเป็นเน่าเป็นสาวเป็นหนุ่มยาวสาวนานแล้วเฮ้ยถ้ากูไม่ตายอ่ะถ้ากูคิดว่ากูจะไม่ต้องตายด้วยแต่นั่นมันฉุกคิดด้วยวิธีบังเอิญ by accident แปลว่าคิดโดยบังเอิญทำไมไม่ by choose เลือกที่จะฉุกคิดน่ะเห็นไหมครับแค่นี้ก็แตกต่างแล้วถ้าท่านทำอย่างนี้ไม่ได้ท่านจะไม่สามารถนิพพานกิเลสตัณหาในจิตหยาบในขันธ์5ของท่านได้และปลายทางสุดท้ายท่านก็จะหลุดพ้นออกไปไม่ได้ด้วยต้องใช้สมองทั้งสองสิให้เชี่ยวชาญต้อง practice เพื่อให้เกิด skill practice แปลว่าต้องปฏิบัติจริงแล้วให้มันเกิด skill แปลว่าเกิดทักษะในการใช้งานใช้สายนำขวานำซ้ายสลับไปสลับมาให้ได้ตลอดเวลาสมองสองซีกเนี่ยยิ่งใช้ยิ่งอายุยืนหน้าตาผ่องใสจิตใจเบิกบานอารมณ์ดีไม่หงุดหงิดง่ายไม่ใช่วันๆมีแต่งี่เง่าโลภะโทสะโมหะมีแต่งี่เง่านั่นน่ะใช้แต่สมองซีก

ใช้ได้แบบอัตโนมัติแบบอนุบาลด้วยซ้ำท่านเห็นป่ะครับนี่เราค่อยๆพูดความจริงค่อยๆแกะแคะแซะแงะจิตวิญญาณท่านที่เกาะติดอยู่กับโลกเกาะติดอยู่ความเชื่อแบบโง่ง่ายแบบไร้สาระเนี่ยมันเป็นการปฏิบัติธรรมแบบไร้สาระมันจึงไม่มีปลายทางหรือมรรคผลเนี่ยที่จะต้องได้จะต้องถึงเนี่ยมันเลยไม่ถึงเป็นพันปีหมื่นปีมากี่ภพชาติมาแล้วก็ยังเป็นอยู่อย่างนี้เวียนวนอยู่นี้เวียนว่ายอยู่เงี้ยทั้งที่ตัวเองก็ไม่ชอบเวียนว่ายถูกไหมครับชอบว่ายนะแต่ไม่ชอบเวียนว่ายประการที่สองเข้าถึงได้ด้วยวิธีสังเคราะห์ฉุกคิดเนี่ยจะใช้สมองซีกซ้ายวิธีสังเคราะห์ก็คือสมองซีกขวาตัวอย่างยกให้แล้วประการที่สามเข้าใจได้ด้วยวิธีคิดสร้างสรรค์วิธีคิดสร้างสรรค์มีหลายวิธีเช่นนาฬิกาข้อมือเขาเอาไว้ใช้ในการดูเวลาดูชั่วโมงดูนาทีดูวินาทีถ้าคิดสร้างสรรค์ต้องใช้สมองซีกขวาว่าเอถ้านาฬิกาเนี่ยแทนที่จะมีเข็มบอกชั่วโมงบอกนาทีบอกเวลาบอกวินาทีแล้วถ้าเราใส่อย่างอื่นเข้าไปในนาฬิกาเพื่อให้มันเกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นดีไหมถ้าเป็นนาฬิกาข้อมือไหนๆก็แขวนอยู่กับข้อมืออยู่แล้วแสดงว่าเป็นนาฬิกาส่วนตัวที่ต้องใช้เฉพาะตัวการคิดสร้างสรรค์ก็คือแล้วเราจะใส่อะไรเป็นนาฬิกาเพื่อทำให้คนที่ใช้นาฬิกาเดือนนี้ได้ประโยชน์มากขึ้นเพื่อให้ใช้ประโยชน์มากขึ้นบางคนก็คิดว่าถ้างั้นให้นาฬิกาเนี่ยนะสามารถให้แสงสว่างได้เพราะมันมีเซลล์มีฐานเหมือนกันให้แสงสว่างได้อย่างเช่นอยู่ในที่มืดๆเพื่อจะพอเห็นแสงสว่างบ้างไม่เดินสะดุดนั่นสะดุดนี่ไม่ต้องไปที่หาตะเกียงไม่ต้องไปจุดเทียนนะกดปุ่มแค่แป๊บเดียวนะหรือว่าจอดรถในที่มืดจะเอากุญแจเสียบรูประตูเพราะสามารถให้แสงสว่างได้เพราะมันมีเซลล์มีฐานเหมือนกันให้แสงสว่างได้อย่างเช่นอยู่ในที่มืดๆเพื่อจะพอเห็นแสงสว่างบ้างไม่เดินสะดุดนั่นสะดุดนี่ไม่ต้องไปที่หาตะเกียงไม่ต้องไปจุดเทียนนะกดปุ่มแค่แป๊บเดียวนะหรือว่าจอดรถในที่มืดจะเอากุญแจเสียบรูประตูเพราะสามารถให้แสงสว่างได้เพราะมันมีเซลล์มีฐานเหมือนกันให้แสงสว่างได้อย่างเช่นอยู่ในที่มืดๆเพื่อจะพอเห็นแสงสว่างบ้างไม่เดินสะดุดนั่นสะดุดนี่ไม่ต้องไปที่หาตะเกียงไม่ต้องไปจุดเทียนนะกดปุ่มแค่แป๊บเดียวนะหรือว่าจอดรถในที่มืดจะเอากุญแจเสียบรูประตูเพราะสามารถให้แสงสว่างได้เพราะมันมีเซลล์มีฐานเหมือนกันให้แสงสว่างได้อย่างเช่นอยู่ในที่มืดๆเพื่อจะพอเห็นแสงสว่างบ้างไม่เดินสะดุดนั่นสะดุดนี่ไม่ต้องไปที่หาตะเกียงไม่ต้องไปจุดเทียนนะกดปุ่มแค่แป๊บเดียวนะหรือว่าจอดรถในที่มืดจะเอากุญแจเสียบรูประตูเพราะสามารถให้แสงสว่างได้เพราะมันมีเซลล์มีฐานเหมือนกันให้แสงสว่างได้อย่างเช่นอยู่ในที่มืดๆเพื่อจะพอเห็นแสงสว่างบ้างไม่เดินสะดุดนั่นสะดุดนี่ไม่ต้องไปที่หาตะเกียงไม่ต้องไปจุดเทียนนะกดปุ่มแค่แป๊บเดียวนะหรือว่าจอดรถในที่มืดจะเอากุญแจเสียบรูประตูเพราะสามารถให้แสงสว่างได้เพราะมันมีเซลล์มีฐานเหมือนกันให้แสงสว่างได้อย่างเช่นอยู่ในที่มืดๆเพื่อจะพอเห็นแสงสว่างบ้างไม่เดินสะดุดนั่นสะดุดนี่ไม่ต้องไปที่หาตะเกียงไม่ต้องไปจุดเทียนนะกดปุ่มแค่แป๊บเดียวนะหรือว่าจอดรถในที่มืดจะเอากุญแจเสียบรูประตูเพราะสามารถให้แสงสว่างได้เพราะมันมีเซลล์มีฐานเหมือนกันให้แสงสว่างได้อย่างเช่นอยู่ในที่มืดๆเพื่อจะพอเห็นแสงสว่างบ้างไม่เดินสะดุดนั่นสะดุดนี่ไม่ต้องไปที่หาตะเกียงไม่ต้องไปจุดเทียนนะกดปุ่มแค่แป๊บเดียวนะหรือว่าจอดรถในที่มืดจะเอากุญแจเสียบรูประตูเพราะสามารถให้แสงสว่างได้เพราะมันมีเซลล์มีฐานเหมือนกันให้แสงสว่างได้อย่างเช่นอยู่ในที่มืดๆเพื่อจะพอเห็นแสงสว่างบ้างไม่เดินสะดุดนั่นสะดุดนี่ไม่ต้องไปที่หาตะเกียงไม่ต้องไปจุดเทียนนะกดปุ่มแค่แป๊บเดียวนะหรือว่าจอดรถในที่มืดจะเอากุญแจเสียบรูประตูเพราะสามารถให้แสงสว่างได้เพราะมันมีเซลล์มีฐานเหมือนกันให้แสงสว่างได้อย่างเช่นอยู่ในที่มืดๆเพื่อจะพอเห็นแสงสว่างบ้างไม่เดินสะดุดนั่นสะดุดนี่ไม่ต้องไปที่หาตะเกียงไม่ต้องไปจุดเทียนนะกดปุ่มแค่แป๊บเดียวนะหรือว่าจอดรถในที่มืดจะเอากุญแจเสียบรูประตูเพราะสามารถให้แสงสว่างได้เพราะมันมีเซลล์มีฐานเหมือนกันให้แสงสว่างได้อย่างเช่นอยู่ในที่มืดๆเพื่อจะพอเห็นแสงสว่างบ้างไม่เดินสะดุดนั่นสะดุดนี่ไม่ต้องไปที่หาตะเกียงไม่ต้องไปจุดเทียนนะกดปุ่มแค่แป๊บเดียวนะหรือว่าจอดรถในที่มืดจะเอากุญแจเสียบรูประตูเพราะสามารถให้แสงสว่างได้เพราะมันมีเซลล์มีฐานเหมือนกันให้แสงสว่างได้อย่างเช่นอยู่ในที่มืดๆเพื่อจะพอเห็นแสงสว่างบ้างไม่เดินสะดุดนั่นสะดุดนี่ไม่ต้องไปที่หาตะเกียงไม่ต้องไปจุดเทียนนะกดปุ่มแค่แป๊บเดียวนะหรือว่าจอดรถในที่มืดจะเอากุญแจเสียบรูประตูเพราะสามารถให้แสงสว่างได้เพราะมันมีเซลล์มีฐานเหมือนกันให้แสงสว่างได้อย่างเช่นอยู่ในที่มืดๆเพื่อจะพอเห็นแสงสว่างบ้างไม่เดินสะดุดนั่นสะดุดนี่ไม่ต้องไปที่หาตะเกียงไม่ต้องไปจุดเทียนนะกดปุ่มแค่แป๊บเดียวนะหรือว่าจอดรถในที่มืดจะเอากุญแจเสียบรูประตูเพราะสามารถให้แสงสว่าง

เพราะมันมีเซลล์มีฐานเหมือนกันให้แสงสว่างได้อย่างเช่นอยู่ในที่มืดๆเพื่อจะพอเห็นแสงสว่างบ้างไม่เดินสะดุดนั่นสะดุดนี่ไม่ต้องไปเที่ยวหาตะเกียงไม่ต้องไปจุดเทียนนะกดปุ่มแค่แป๊บเดียวนะหรือว่าจอดรถในที่มืดจะเอากุญแจเสียบรูประตูเพราะสามารถให้แสงสว่างได้เพราะมันมีเซลล์มีฐานเหมือนกันให้แสงสว่างได้อย่างเช่นอยู่ในที่มืดๆเพื่อจะพอเห็นแสงสว่างบ้างไม่เดินสะดุดนั่นสะดุดนี่ไม่ต้องไปเที่ยวหาตะเกียงไม่ต้องไปจุดเทียนนะกดปุ่มแค่แป๊บเดียวนะหรือว่าจอดรถในที่มืดจะเอากุญแจเสียบรูประตูเพราะแล้วก็มายาสวรรค์แต่สวรรค์นิรันดรเช่นอยู่ในที่มืดๆเพื่อจะพอเห็นแสงสว่างบ้างไม่เดินสะดุดนั่นสะดุดนี่ไม่ต้องไปเที่ยวหาตะเกียงไม่ต้องไปจุดเทียนนะกดปุ่มแค่แป๊บเดียวนะหรือว่าจอดรถในที่มืดจะเอากุญแจเสียบรูประตูเพราะแล้วก็มายาสวรรค์แต่สวรรค์นิรันดรสะดุดนั่นสะดุดนี่ไม่ต้องไปเที่ยวหาตะเกียงไม่ต้องไปจุดเทียนนะกดปุ่มแค่แป๊บเดียวนะหรือว่าจอดรถในที่มืดจะเอากุญแจเสียบรูประตูเพราะแล้วก็มายาสวรรค์แต่สวรรค์นิรันดรเราท่านจะไม่ฉุกคิดและไม่ฟังเราให้ตลอดท่านก็จะไม่ได้องค์ความรู้ที่ท่านไม่รู้ว่าท่านจะต้องรู้และเป็นประโยชน์ต่อจิตวิญญาณของท่านที่ปรารถนาการกลับบ้านคือหลุดพ้นหลุดพ้นโดยที่ไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ตามที่ท่านต้องการแต่ไม่ไปติดแงกอยู่ในจักรวาลท่านกลับบ้านเกิดเมืองนอนกลับบ้านตัวเองดีที่สุดใช่ป่ะ Home Sweet HomeHome sweet home แปลว่าไม่มีอะไรหรอกที่จะมีความสุขเท่ากับอยู่บ้านถ้าท่านมีความรู้สึกไม่ปกติคือไม่อยากอยู่บ้านแสดงว่าท่านผิดปกติหรือไม่งั้นคนที่บ้านก็ผิดปกตินะฮะโอเคนะฮะประการที่2ความจริงที่ทุกคนต้องรู้อนุตตรธรรมรู้เองไม่ได้อนุตตรธรรมทุกคนต้องรู้อนุตตรธรรมเป็นความจริงที่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้พระเจ้าก็คือ God หรือพระบิดาก็แปลว่ายกตัวอย่างนะอนุตตรธรรมที่เป็นความจริงที่ท่านคิดเองไม่ได้เป็นความจริงที่ท่านต้องรู้และเป็นความจริงที่พ่อแม่ของท่านเท่านั้นที่รู้ท่านรู้ไหมความจริงนั้นคืออะไรก็วันเดือนปีเกิดของท่านท่านเกิดวันไหนเดือนไหนปีไหนเวลาตกฟากเวลาเท่าไหร่เกิดที่เกิดที่ไหนใครเป็นหมอทำแยตำเยอให้ท่านคนที่จะบอกได้ใครพ่อแม่ของท่านพวกท่านเหมือนกันถ้าท่านไม่ปฏิเสธว่าจิตวิญญาณของท่านเกิดมาจากรูไม้ไผ่ไม่เกิดไม่รู้เกิดมาจากไหนอยู่ๆวุบเกิดขึ้นมาท่านต้องเชื่อว่าผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านต้องมีเพราะฉะนั้นความจริงที่เกี่ยวกับตัวท่านตั้งแต่ก่อนท่านเกิดขึ้นและเกิดแล้วในวัยเด็กท่านไม่รู้นี่คืออนุตตรธรรมตัวอย่างของอนุตตรธรรมซึ่งถ้าท่านอยากรู้ท่านต้องถามพ่อแม่ของท่านพ่อแม่คนข้างบ้านของท่านเขาก็บอกความจริงให้ท่านไม่ได้นอกจากพ่อแม่ของตัวท่านเองเป็นเหตุผลชัดเจนไหมที่เรายกตัวอย่างอนุตตรธรรมคือความจริงที่ลูกๆอย่างพวกท่านต้องรู้ว่าพ่อแม่ตัวเองเป็นใครตัวเองมาจากไหนตัวเองอุบัติขึ้นมาได้อย่างไรและก็มาทำอะไรที่นี่ที่โลกนี้เป็นสิ่งที่ท่านต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้เป็นคนที่เกิดเป็นจิตวิญญาณที่เกิดมาไม่มีอุไม่มีหัวนอนปลายตีนจนกระทั่งต้องมีผู้ที่ไม่หวังดีมาหลอกว่าพวกมึงไปที่นี่ที่โลกนี้เป็นสิ่งที่ท่านต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้เป็นคนที่เกิดเป็นจิตวิญญาณที่เกิดมาไม่มีอุไม่มีหัวนอนปลายตีนจนทั้งต้องมีผู้ที่ไม่หวังดีมาหลอกว่าพวกไปที่นี่ที่โลกนี้เป็นสิ่งที่ท่านต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้เป็นคนที่เกิดเป็นจิตวิญญาณที่เกิดมาไม่มีอุไม่มีหัวนอนปลายตีนจนทั้งต้องมีผู้ที่ไม่หวังดีมาหลอกว่าพวกมึงเผ่าที่มีลูกมีเมียมีลูกมีเมียมีผัวน้อยมากสืบทอดเผ่าพันธุ์ไม่ได้เพราะไร้ซึ่งเครื่องเพศที่จะใช้ในการสืบพันธุ์มีแต่ตัวบ่งบอกเพศเท่านั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเพศผู้มากกว่าเพศเมียพวกเขาจึงมาหลงแองเจลหลงนางฟ้าที่เป็นเทพธิดาเดินดินอยู่บนโลกของพระบิดาเนี่ยพวกเขาเลยอยากจะสมสู่เห็นมนุษย์โลกเราขยันจะเป็นเพศผู้มากกว่าเพศเมียพวกเขาจึงมาหลงแองเจลหลงนางฟ้าที่เป็นเทพธิดาเดินดินอยู่บนโลกของพระบิดาเนี่ยพวกเขาเลยอยากจะสมสู่เห็น

นุษย์เรามนุษย์โลกเราขยันจะเป็นเพศผู้มากกว่าเพศเมียพวกเขาจึงมาหลงแองเจลหลงนางฟ้าที่เป็นเทพธิดาเดินดินอยู่บนโลกของพระบิดาพวกเขาเลยอยากจะสมสู่เห็นมนุษย์เรามนุษย์โลกเราขยันทำความจริงที่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้อ้าวแล้วทำไมอาจารย์ปริญญารู้เพราะพระองค์ส่งมาไงส่งให้เรามาเป็นลำโพงให้พระองค์ส่งระบบไวเลสก็คือไม่มีสายครับมีการสื่อโดยไม่มีสายเชื่อมโยงระหว่างจิตของพระเจ้ากับจิตของมนุษย์คือจิตเราแล้วก็ถอดรหัสถอดความหมายให้ฟังว่าพระองค์สอนอะไรพระองค์กล่าวอะไรเราจึงรู้และเรายืนยัน 100% ว่าที่เรากล่าวเนี่ยเป็นเรื่องจริงขอให้ท่านเป็นคนมีเหตุผลเท่านั้นท่านก็จะสามารถมั่นใจได้ว่าสิ่งที่ท่านฟังเราอยู่ท่านเชื่อถือได้เนี่ยถอดความหมายให้ฟังว่าพระองค์สอนอะไรพระองค์กล่าวอะไรเราจึงรู้และเรายืนยัน 100% ว่าที่เรากล่าวเนี่ยเป็นเรื่องจริงขอให้ท่านเป็นคนมีเหตุผลเท่านั้นท่านก็จะสามารถมั่นใจได้ว่าสิ่งที่ท่านฟังเราอยู่ท่านเชื่อถือได้เนี่ยถอดความหมายให้ฟังว่าพระองค์สอนอะไรพระองค์กล่าวอะไรเราจึงรู้และเรายืนยัน 100%ว่าที่เรากล่าวเนี่ยเป็นเรื่องจริงขอให้ท่านเป็นคนมีเหตุผลเท่านั้นท่านก็จะสามารถมั่นใจได้ว่าสิ่งที่ท่านฟังเราอยู่ท่านเชื่อถือได้เนี่ยถอดความหมายให้ฟังว่าพระองค์สอนอะไรพระองค์กล่าวอะไรเราจึงรู้และเรายืนยัน 100% ว่าที่เรากล่าวเนี่ยเป็นเรื่องจริงขอให้ท่านเป็นคนมีเหตุผลเท่านั้นท่านก็จะสามารถมั่นใจได้ว่าสิ่งที่ท่านฟังเราอยู่ท่านเชื่อถือได้แน่นอนตัวเองว่าตัวเองนี้ยังมีตัวตนอยู่ถ้าเราพูดให้ลึกนะจิตตัวเนี้ยมันเป็นจิตอัตโนมัติเป็นคุณสมบัติของจิตวิญญาณของท่านถ้าตราบใดที่ท่านไปอยู่บนสวรรค์นะและยังรู้ว่าตัวกูนี่ยังมีตัวกูอยู่ตัวกูยังมีตัวตนอยู่ท่านจะมาหลอกตัวเองว่าดับอัตตาสิ้นศูนย์ได้อย่างไรและไอ้ตัวที่รู้ว่าตัวกูยังมีตัวกูอยู่นั่นไม่ใช่อัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนเหรอพี่น้องครับนี่ไงคือการพยายามเกณฑ์สิ่งที่ไม่ถูกต้องเพื่อให้มันถูกต้องเกณฑ์ในสิ่งที่มันไม่ใช่จริงไม่ใช่สัจธรรมให้มันเป็นจริงมันจึงทำให้เกิดความวุ่นวายและสับสนจนทุกวันนี้แน่นอนประการที่4อนุตตรธรรมคือความจริงที่มหาครุเท่านั้นที่รู้มหาครุก็คือพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าหรือผู้ที่พระบิดาส่งมาอย่างเช่นเราเพื่อเป็นมหาครุเพราะทางโลกเนี่ยมีครุใช่ไหมมันถ้าให้มันใหญ่กว่าครุก็แปลว่ามหาครุผู้ที่รู้ในสิ่งที่กว้างกว่าลึกกว่าไกลกว่าก็คือรู้อนุตตรธรรมเมื่อรู้อนุตตรธรรมแสดงว่าทั้งโลกิยธรรมและโลกุตตรธรรมมันจะไปมีครุใช่ไหมมันถ้าให้มันใหญ่กว่าครุก็แปลว่ามหาครุผู้ที่รู้ในสิ่งที่กว้างกว่าลึกกว่าไกลกว่าก็คือรู้อนุตตรธรรมเมื่อรู้อนุตตรธรรมแสดงว่าทั้งโลกิยธรรมและโลกุตตรธรรมมันจะไปมีครุใช่ไหมมันถ้าให้มันใหญ่กว่าครุก็แปลว่ามหาครุผู้ที่รู้ในสิ่งที่กว้างกว่าลึกกว่าไกลกว่าก็คือรู้อนุตตรธรรมเมื่อรู้อนุตตรธรรมแสดงว่าทั้งโลกิยธรรมและโลกุตตรธรรมมันจะไปไหนพ่อล่อแม่คำหยาบคายฟังแล้วเฉยไม่ว่าจะด่ามันหรือด่าคนอื่นฟังแล้วรู้สึกเฉยไม่รู้สึกคลื่นเหียนอาเจียนใช่มั้ยฟังความชั่วของตัวเองที่กระทำยังฟังหน้าตาเฉยนี่พระเจ้าเป็นผู้สูงส่งนะเป็นคำที่สูงส่งและศักดิ์สิทธิ์พอฟังแล้วทนไม่ได้ไม่ว่าจะด่ามันหรือด่าคนอื่นฟังแล้วรู้สึกเฉยไม่รู้สึกคลื่นเหียนอาเจียนใช่ไหมฟังความชั่วของตัวเองที่กระทำยังฟังหน้าตาเฉยนี่พระเจ้าเป็นผู้สูงส่งนะเป็นคำที่สูงส่งและศักดิ์สิทธิ์พอฟังแล้วทนไม่ได้ไม่ว่าจะด่ามันหรือด่าคนอื่นฟังแล้วรู้สึกเฉยไม่รู้สึกคลื่นเหียนอาเจียนใช่ไหมฟังความชั่วของตัวเองที่กระทำยังฟังหน้าตาเฉยนี่พระเจ้าเป็นผู้สูงส่งนะเป็นคำที่สูงส่งและศักดิ์สิทธิ์พอฟังแล้วทนไม่ได้ไม่ว่าจะด่ามันหรือด่าคนอื่นฟังแล้วรู้สึกเฉยไม่รู้สึกคลื่นเหียนอาเจียนใช่ไหมฟังความชั่วของตัวเองที่กระทำยังฟังหน้าตาเฉยนี่พระเจ้าเป็นผู้สูงส่งนะเป็นคำที่สูงส่งและศักดิ์สิทธิ์พอฟังแล้วทนไม่ได้ไม่ว่าจะด่ามันหรือด่าคนอื่นฟังแล้วรู้สึกเฉยไม่รู้สึกคลื่นเหียนอาเจียนใช่ไหมฟังความชั่วของตัวเองที่กระทำยังฟังหน้าตาเฉยนี่พระเจ้าเป็นผู้สูงส่งนะเป็นคำที่สูงส่งและศักดิ์สิทธิ์พอฟังแล้วทนไม่ได้ไม่ว่าจะด่ามันหรือด่าคนอื่นฟังแล้วรู้สึกเฉยไม่รู้สึกคลื่นเหียนอาเจียนใช่ไหมฟังความชั่วของตัวเองที่กระทำยังฟังหน้าตาเฉยนี่พระเจ้าเป็นผู้สูงส่งนะเป็นคำที่สูงส่งและศักดิ์สิทธิ์

พอฟังแล้วทนไม่ได้ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ใกล้ตัวมนุษย์สุดจนถึงไกลสุดจนมองไม่เห็นนะมันจะต้องเป็นอะไรอย่างไรบ้างพระองค์ทรงมีแรงบันดาลใจในการสร้างทั้งหมดทุกสิ่งมีคำตอบหมดมีคำตอบหมดทำไมโลกต้องกลมแบบผลส้มไม่ใช่กลมดิ๊กทำไมโลกต้องมีน้ำ3ส่วนแผ่นดิน1ส่วนเนี่ยทำไมบนโลกจึงต้องมีน้ำไม่มีน้ำไม่ได้เหรอมีคำตอบทั้งหมดเป็นคำตอบที่ไม่ใช่มนุษย์หาคำตอบนะเป็นคำตอบที่พระบิดาหรือพ่อซึ่งเป็นพระผู้สร้างให้เหตุผลว่าก่อนจะสร้างน้ำขึ้นมาเนี่ยพระองค์มีแรงบันดาลใจในการสร้างน้ำบนโลกอย่างไรทำไมจึงสร้าง3ส่วนนะแผ่นดิน1ส่วนทำไมจึงสร้างน้ำบนแผ่นดินโลกให้มันเป็นน้ำเค็มมากกว่าน้ำจืดไม่ใช่วิธีคิดแบบจิตมนุษย์แบบจิตมนุษย์ก็คือตั้งสมมติฐานแล้วก็คือการเดาเอาสิ่งที่เดาตั้งขึ้นมาแล้วไปจับเอาสิ่งที่มันเป็นอยู่ในธรรมชาติที่พระบิดาทรงสร้างไว้เอาไปยัดใส่ในสิ่งที่ตัวเองตั้งสมมติฐานถ้าคิดแล้วเอาไปสวมใส่ในสมมติฐานที่ตัวเองตั้งขึ้นตัวเองก็บอกว่าโป๊ะเชะโป๊ะก็แปลว่าโอเคเลยแสดงว่าใช่แน่ๆเลยเพราะกูเดาถูกอ่ะนั่นคือวิธีคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ด้วยการตั้งสมมติฐานแต่คำพูดของเราที่บอกว่าทำไมต้นไม้จึงมีสีเขียวทำไมโลกจึงมีเป็นน้ำจืดมากกว่าน้ำเค็มเรานำเอาเหตุผลของพระผู้สร้างก่อนจะสร้างสิ่งนั้นนักวิทยาศาสตร์ด้วยการตั้งสมมุติฐานแต่คำพูดของเราที่บอกว่าทำไมต้นไม้จึงมีสีเขียวทำไมโลกจึงมีเป็นน้ำจืดมากกว่าน้ำเค็มเรานำเอาเหตุผลของพระผู้สร้างก่อนจะสร้างสิ่งนั้นนักวิทยาศาสตร์ด้วยการตั้งสมมุติฐานแต่คำพูดของเราที่บอกว่าทำไมต้นไม้จึงมีสีเขียวทำไมโลกจึงมีเป็นน้ำจืดมากกว่าน้ำเค็มเรานำเอาเหตุผลของพระผู้สร้างก่อนจะสร้างสิ่งนั้นนักวิทยาศาสตร์ด้วยการตั้งสมมุติฐานแต่คำพูดของเราที่บอกว่าทำไมต้นไม้จึงมีสีเขียวทำไมโลกจึงมีเป็นน้ำจืดมากกว่าน้ำเค็มเรานำเอาเหตุผลของพระผู้สร้างก่อนจะสร้างสิ่งนั้นนักวิทยาศาสตร์ด้วยการตั้งสมมุติฐานแต่คำพูดของเราที่บอกว่าทำไมต้นไม้จึงมีสีเขียวทำไมโลกจึงมีเป็นน้ำจืดมากกว่าน้ำเค็มเรานำเอาเหตุผลของพระผู้สร้างก่อนจะสร้างสิ่งนั้นนักวิทยาศาสตร์ด้วยการตั้งสมมุติฐานแต่คำพูดของเราที่บอกว่าทำไมต้นไม้จึงมีสีเขียวทำไมโลกจึงมีเป็นน้ำจืดมากกว่าน้ำเค็มเรานำเอาเหตุผลของพระผู้สร้างก่อนจะสร้างสิ่งนั้นมันหมุนมานานแล้วแล้วมันก็จะหมุนต่อไปและดันทะลึ่งไม่คิดอ่ะและลูกข่างอ่ะใช่ไหมบิ๊กแบงก็คือเราเหวี่ยงมันไปใช่ไหมเด็กเหวี่ยงลูกข่างลงไปใช้เชือกพันรอบใช่ไหมรอบแกนมันแล้วเหวี่ยงอย่างแรงก็คือบิ๊กแบงใช่ไหมน่ะปรากฏว่าลูกข่างเนี้ยมันจะตั้งเดย์อยู่เลยนะนิ่งเลยมันหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วติ้วเนี้ยโลกก็มีอาการแบบนั้นนะแต่ทำไมลูกข่างบิ๊กแบงก็คือเราเหวี่ยงมันไปใช่ไหมเด็กเหวี่ยงลูกข่างลงไปใช้เชือกพันรอบใช่ไหมรอบแกนมันแล้วเหวี่ยงอย่างแรงก็คือบิ๊กแบงใช่ไหมน่ะปรากฏว่าลูกข่างเนี้ยมันจะตั้งเดย์อยู่เลยนะนิ่งเลยมันหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วติ้วเนี่ยโลกก็มีอาการแบบนั้นนะแต่ทำไมลูกข่างบิ๊กแบงก็คือเราเหวี่ยงมันไปใช่ไหมเด็กเหวี่ยงลูกข่างลงไปใช้เชือกพันรอบใช่ไหมรอบแกนมันแล้วเหวี่ยงอย่างแรงก็คือบิ๊กแบงใช่ไหมน่ะปรากฏว่าลูกข่างเนี่ยมันจะตั้งเดย์อยู่เลยนะนิ่งเลยมันหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วติ้วเนี่ยโลกก็มีอาการแบบนั้นนะแต่ทำไมลูกข่างเงียบแอบเงียบอะไรที่พอเดาได้ก็โฆษณาโพธนาไปซิยกใหญ่ผิดถูกไม่รู้ครับเดาไว้ก่อนแต่วิชาของพระอาทิตย์คือวิชาของพระเจ้าคำว่า verb to do มีแต่ verb to do ไม่มีครับดูแล้วต้องกดปุ่มใช้สมองสองซี่ให้ได้มีคำตอบหมดอ่ะไม่ได้อวดเก่งนะตอบได้หมดทุกเรื่อง ถ้าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ยกเว้นเรื่องส่วนตัวอดีตชาติกูทำอะไรมาวะกูถึงเป็นแบบนี้ใช่ไหมกูถึงป่วยแบบนี้ส่วนมากโรคประจำตัวที่ไม่มีเชื้อโรคเป็นโรคเกี่ยวกับกรรมที่ทำไม่ถูกต้องในอดีตมาทั้งนั้นพี่น้องจำไว้ครับถ้าตราบใดท่านยังสำนึกผิดด้วยจิตหยาบยังไม่ได้ว่าตัวกูในอดีตชาติเนี่ยมันถ้าจะทำผิดบาปอะไรเอาไว้กับพี่ๆน้องๆกับเพื่อนมนุษย์กับสัตว์แล้วสำนึกบาปด้วยจิตวิญญาณของตัวเองว่าต่อไปกูจะไม่ทำแบบนี้กับใครกับสัตว์ตัวไหนอีกเนี่ยความเป็นโมฆะของกรรมนั้นมันจะไม่มีวันจะเกิดขึ้นก็แปลว่าจะไม่หายครับหมอต่อให้เก่งแค่ไหนก็จะงงอ่ะจะแงงมากเลยว่าเฮ้ยทำไม

วิธีการบำบัดรักษาเยียวยาไอ้คนที่ป่วยเป็นโรคนี้อาการแบบเนี้ยกูรักษาหายมาตลอดก็เรียกว่าหมอเทวดาทำไมมาเจออีเวนนี่หรือไอเวนนี่ทำไมกูรักษาไม่หายวะใช้ทุกอย่างเหมือนกันหมดวิธีปฏิบัติอย่างเดียวกันหมดมันจะหายได้ยังไงล่ะพี่น้องครับเพราะมันเป็นโรคกรรมเป็นโรคที่จิตวิญญาณคนนั้นน่ะกรรมติดตัวมาด้วยมันต้องมาแกะมาแกะมาแซะมาแงะกรรมนั้นออกจากมือของตัวเองอัตตาหิอัตโนนาโถซึ่งเรารู้สำหรับบางคนแต่ถ้าพระบิดาไม่อนุญาตมันผิดกฎของจักรวาลมันผิดหลักของกฎแห่งกรรมเราไปทำลายกฎของจักรวาลกฎของพระบิดาไม่ได้จึงมิอาจบอกได้เลยบอกท่านว่าอย่าถามเรื่องส่วนตัวยกเว้นฟลุกพระบิดาทรงเมตตาเราว่าไอ้หมอนี่มันถึงเวลาต้องรู้แล้วให้ลูกช่วยมันเถอะเพื่อเอาบารมีอ่ะก็จะแอบบอกว่ามันเป็นอะไรของมันยังไงถ้าพระบิดาไม่บอกเราไม่รู้หรอกเนี่ยแล้วก็พระเจ้าเป็นใครเป็นพระผู้เริ่มต้นและสิ้นสุดก็พระองค์เนี่ยอุบัติขึ้นมาเป็นสรรพสิ่งแรกในจักรวาลในไพศาลแล้วสิ่งต่อมาก็คือพระองค์สร้างอนันตจักรวาลก็คือเอกภพเต็มไปด้วยกาแล็กซี่ 12,500 ล้านกาแล็กซี่แล้วมันมีรูปแบบอะไรต่างๆพระองค์เป็นผู้เริ่มต้นนะและไม่มีใครจะสามารถทำให้สิ่งที่พระองค์ทรงสร้างคือเริ่มต้นเอาไว้เนี่ยแตกสลายได้ไม่มีใครทำมันจะอยู่ค้ำฟ้าค้ำจักรวาลไปตลอดกาลปวสานอีเทอร์เนลเลยพระองค์สร้างไว้แล้วไม่เคยทำลายสิ่งนั้นใช่ไหมพระองค์เนี่ยเป็นผู้เริ่มต้นสร้างและมันจะไม่มีวันแตกสลายหายไปไหนเพราะพระองค์เท่านั้นที่จะเป็นผู้สิ้นสุดยุติทุกสิ่งก็แปลว่าอนันตจักรวาลหรือเอกภพทั้งหมดที่ประกอบด้วยทุกสิ่งมันจะแตกสลายหายไปไหนได้ก็ต่อเมื่อพระองค์เป็นผู้ทำให้มันสิ้นสุดผู้เริ่มต้นต้องเป็นผู้สิ้นสุดเสมอคุณเป็นผู้ก่อกรรมไว้คุณก็ต้องรับกรรมนั้นเมื่อรับกรรมแล้วคุณก็ต้องเป็นผู้ที่สิ้นสุดกรรมนั้นด้วยการสำนึกผิดด้วยจิตหยาบสำนึกบาปด้วยจิตวิญญาณนี่คือกฎแห่งกรรมตามมรรควิถีจิตจักรวาลซึ่งไม่มีใครสอนท่านแล้วเราโดยพระบิดาทรงเมตตาลูกอย่างท่านแล้วพระเจ้าเป็นใครตอบรับโอเคอย่าอคติอย่าก้าวล่วงพระองค์อีกเลยเราอธิบายฉบับพิสดารให้ท่านฟังแล้วเห็นไหมฮะเราก็ไม่ต้องให้ท่านมานั่งกราบไหว้พระองค์หรอกแค่ใช้จิตของท่านทำสามเหลี่ยมกับพระองค์ผ่านเรามาแค่นั้นก็พอแล้วว่าท่านนะเป็นลูกกตัญญูแล้วระลึกถึงพระองค์แล้วใช้เชื่อมจิตของท่านผ่านเรามาเท่านั้นแหละให้มันเป็นสามเหลี่ยมแค่นั้นแล้ววันหน้าเราจะบอกว่าถ้าท่านทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาผ่านเรามาประโยชน์ที่ท่านจะได้รับโดยจิตวิญญาณของท่านโดยตรงเป๊ะๆคืออะไรบ้างวันหน้าคอยสิบอกวันนี้คอยสิบอกมีเรื่องสิบอกเยอะแล้วเพราะว่าสัจธรรมที่คนทั้งโลกไม่รู้มีเยอะเลยนะเผลอเสาเดียวไม่พอต้องต่อเสาหน้าเป็นภาค2นะอย่าเบื่อจะฟังนะโอเคคำตอบต่อมามหาครุเป็นใครก็ทำความรู้จักซะด้วยนะเป็นตำแหน่งสำคัญที่พระบิดาทรงมานะถ้าเป็นเราก็แบบพระบุตรเอกถูกไหมมหาครุเป็นใครครับเผลอเสาเดียวไม่พอต้องต่อเสาหน้าเป็นภาค2นะอย่าเบื่อจะฟังนะโอเคคำตอบต่อมามหาครุเป็นใครก็ทำความรู้จักซะด้วยนะเป็นตำแหน่งสำคัญที่พระบิดาทรงมาถ้าเป็นเราก็แบบพระบุตรเอกถูกไหมมหาครุเป็นใครนะเผลอเสาเดียวไม่พอต้องต่อเสาหน้าเป็นภาค2นะอย่าเบื่อจะฟังนะโอเคคำตอบต่อมามหาครุเป็นใครก็ทำความรู้จักซะด้วยนะเป็นตำแหน่งสำคัญที่พระบิดาทรงมาถ้าเป็นเราก็แบบพระบุตรเอกถูกไหมมหาครุเป็นใครครับท่านก็เป็นศาสดาพระองค์ต่อเสาหน้าเป็นภาค2นะอย่าเบื่อจะฟังนะโอเคคำตอบต่อมามหาครุเป็นใครก็ทำความรู้จักซะด้วยนะเป็นตำแหน่งสำคัญที่พระบิดาทรงมานะถ้าเป็นเราก็แบบพระบุตรเอกถูกไหมมหาครุเป็นใครครับท่านก็เป็นศาสดาพระองค์ต่อเสาหน้าเป็นภาค2นะอย่าเบื่อจะฟังนะโอเคคำตอบต่อมามหาครุเป็นใครก็ทำความรู้จักซะด้วยนะเป็นตำแหน่งสำคัญที่พระบิดาทรงมานะถ้าเป็นเราก็แบบพระบุตรเอกถูกไหมมหาครุเป็นใครครับท่านก็เป็นศาสดาพระองค์ต่อเสาหน้าเป็นภาค2นะอย่าเบื่อจะฟังนะโอเคคำตอบต่อมามหาครุเป็นใครก็ทำความรู้จักซะด้วยนะเป็นตำแหน่งสำคัญที่พระบิดาทรงมานะถ้าเป็นเราก็แบบพระบุตรเอกถูกไหมมหาครุเป็นใครครับท่านก็เป็นศาสดาพระองค์ต่อเสาหน้าเป็นภาค2นะอย่าเบื่อจะฟังนะโอเคคำตอบต่อมามหาครุเป็นใครก็ทำความรู้จักซะด้วยนะเป็นตำแหน่งสำคัญที่พระบิดาทรงมานะถ้าเป็นเราก็แบบพระบุตรเอกถูกไหมมหาครุเป็นใครครับท่านก็เป็นศาสดาพระองค์ต่อเสาหน้าเป็นภาค2นะอย่าเบื่อจะฟังนะโอเคคำตอบต่อมามหาครุเป็นใครก็ทำความรู้จักซะด้วยนะเป็นตำแหน่งสำคัญที่พระบิดาทรงมานะถ้าเป็นเราก็แบบพระบุตรเอกถูกไหมมหาครุเป็นใครครับท่านก็เป็นศาสดาพระองค์ต่อเสาหน้าเป็นภาค2นะอย่าเบื่อ

เราจะฟังนะโอเคคำตอบต่อมามหาคุรุเป็นใครก็ทำความรู้จักซะด้วยนะเป็นตำแหน่งสำคัญที่พระบิดาทรงมาแต่ถ้าเป็นเราก็แบบพระบุตรเอกถูกไหมมหาคุรุเป็นใครครับท่านก็เป็นศาสดาพระองค์ต่อเสาหน้าเป็นภาคสองนะอย่าเบื่อจะฟังนะโอเคคำตอบต่อมามหาคุรุเป็นใครก็ทำความรู้จักซะด้วยนะเป็นตำแหน่งสำคัญที่พระบิดาทรงมาแต่ถ้าเป็นเราก็แบบพระบุตรเอกถูกไหมมหาคุรุเป็นใครครับท่านก็เป็นศาสดาพระองค์เดียวจิตหยาบยังมีจิตวิญญาณเหนือจิตวิญญาณยังมีนะโอเคคำตอบต่อมามหาคุรุเป็นใครก็ทำความรู้จักซะด้วยนะเป็นตำแหน่งสำคัญที่พระบิดาทรงมาแต่ถ้าเป็นเราก็แบบพระบุตรเอกถูกไหมมหาคุรุเป็นใครครับท่านก็เป็นศาสดาพระองค์เดียวจิตหยาบยังมีจิตวิญญาณเหนือจิตวิญญาณยังมีนะโอเคคำตอบต่อมามหาคุรุเป็นใครก็ทำความรู้จักซะด้วยนะเป็นตำแหน่งสำคัญที่พระบิดาทรงมาแต่ถ้าเป็นเราก็แบบพระบุตรเอกถูกไหมมหาคุรุเป็นใครครับท่านก็เป็นศาสดาพระองค์เดียวจิตหยาบยังมีจิตวิญญาณเหนือจิตวิญญาณยังมีให้เป็นความรู้คู่โลกให้เป็นพระคัมภีร์คู่โลกเพื่อไอ้เด็กๆที่มาจากฟ้าสีครามคือจิตวิญญาณที่ไม่เคยมาเกิดเป็นมนุษย์มาก่อนเขาอาสาเป็นรุ่นที่สองไม่ถ้าไม่นับรุ่นพี่พีเรียเดียนรุ่นทดลองนะพี่พีเรียเดียนรุ่นหนึ่งคือพวกเรารุ่นสองจะเป็นรุ่นลูกที่มาจากฟ้าสีครามคือจิตวิญญาณที่ไม่เคยมาเกิดเป็นมนุษย์มาก่อนเขาอาสาเป็นรุ่นที่สองไม่ถ้าไม่นับรุ่นพี่พีเรียเดียนรุ่นทดลองนะพี่พีเรียเดียนรุ่นหนึ่งคือพวกเรารุ่นสองจะเป็นรุ่นลูกที่มาจากฟ้าสีครามคือจิตวิญญาณที่ไม่เคยมาเกิดเป็นมนุษย์มาก่อนเขาอาสาเป็นรุ่นที่สองไม่ถ้าไม่นับรุ่นพี่พีเรียเดียนรุ่นทดลองนะพี่พีเรียเดียนรุ่นหนึ่งคือพวกเรารุ่นสองจะเป็นรุ่นลูกมีจิตสำนึกที่ตกต่ำทำให้โลกเสียสมดุลแล้วก็ไม่สามารถกลับบ้านได้เพราะใช้ขันห้าไม่เป็นยังดันทะลึ่งจะทุบขันห้าทิ้งอีกต่างหากแล้วก็ไม่เข้าใจว่าจิตวิญญาณของตัวเองเป็นใครมาจากไหนมีหน้าที่ต้องทำอะไรและยังดันทะลึ่งปฏิเสธพระเจ้ามันถ้าใครไม่ยอมรับพระบิดาจนนาทีสุดท้ายก็จะต้องถูกชำระด้วยภัยพิบัติเพราะว่าเอาเป็นเชื้อทิ้งไว้ให้สร้างปัญหาสับสนให้กับเด็กๆที่มาใหม่จากฟ้าสีครามมาเป็นมนุษย์ยุคพลังงานใหม่ไม่ได้ผู้ที่รอดจะต้องเป็นผู้ที่สมดุลผู้ที่รอดจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมอย่าถามนะกลับบ้านไม่ได้แล้วไปไหนมีที่ไปหลายทางแต่เป็นที่ที่ไม่ใช่สุคติไม่ใช่ไปสู่ที่สุคติหรือที่ชอบที่ชอบไปที่ที่ท่านคนนั้นจะไม่ชอบเราเลยพูดถึงแม้จะเจ็บคอแสบคออะไรยังไงเราก็จะพร่ำพูดแบบนี้จนกว่าจะทำให้พวกท่านฉุกคิดได้ให้มีสติทางวิญญาณแล้วสำนึกได้มหาคุรุเป็นพระบุตรเอกของพระเจ้าผู้มากล่าวพระอนุตตรธรรมโอวาทหน้าที่หลักของเราก็คือกล่าวสัจธรรมระดับสูงสุดที่มนุษย์ทั้งโลกไม่มีใครรู้มาก่อนอย่างคืนนี้หลายเรื่องเลย 99% ของความรู้ทั้งหมดที่กล่าวมนุษย์บนโลกนี้ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนยกเว้นพระศาสดา ซึ่งพระบิดาหรือพระเจ้าเป็นผู้ทรงสื่อผ่านเรามาในระบบจิตสู่จิต มหาคุรุเป็นพระบุตรเอกของพระเจ้าผู้มากล่าวพระอนุตตรธรรมโอวาทในพระนามของพระผู้เป็นเจ้า ให้มนุษย์โลกทุกคนได้รู้ความจริงให้มนุษย์โลกทุกคนได้รู้ความจริงในมิติที่มนุษย์เข้าถึงกันเองไม่ได้ก็ลองฟังมาแต่ต้นรายการหรือตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงครั้งที่393ในวันนี้ว่าสัจธรรมที่เรานำมากล่าวในพระนามของพระเจ้าหรือในพระนามขององค์จิตจักรวาลเป็นสัจธรรมที่มนุษย์ทั่วไปเข้าถึงกันเองได้ไหมรู้เองกันได้ไหมบางทีรู้แต่ไม่เข้าใจเราก็ต้องเอาสิ่งที่รู้และไม่เข้าใจซึ่งมันก็เหมือนกับไม่รู้นะมากล่าวซ้ำให้ท่านฟังท่านรู้เรื่องนิพพานใช่ไหมแต่รู้ไม่จริงเราเลยต้องมาพูดถึงเรื่องนิพพานบ้างเรายังจำได้นะนักบวชรูปหนึ่งนะมีลูกศิษย์เราเนี่ยนำเอาพระบทนิพพานของเราชื่อคัมภีร์นิพพานหรือวิทยาศาสตร์แห่งนิพพานนะไปถวายท่านเพราะท่านนะเป็นเจ้าอาวาสที่อยู่ในวัดต่างประเทศท่านบอกว่าท่านก็เอาใส่ย่ามไประหว่างนั่งรถไฟนะจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่ง

พราะว่ารถไฟมันประหยัดนะก็หยิบเอาวิทยาศาสตร์แห่งนิพพานซึ่งพระบิดาให้เรานิพนธ์เอาไว้สำหรับชั้นปฐมเรียนรู้เรื่องนิพพานเนี่ยพอเอามาถึงปั๊บดูอ้าวนายปริญญาตันสกุลถ่ายทอดคลื่นความคิดจากจิตวิญญาณเรื่องวิทยาศาสตร์แห่งนิพพานนะนี่ดันมาเล่าให้คนอื่นฟังอีกนะฮะวิทยาศาสตร์แห่งนิพพานนายปริญญาตันสกุลไม่ใช่พระไม่ใช่นักบวชเขียนเฮ้ยกูไม่อ่านหรอกเพราะอะไรกูมั่นใจว่ากูรู้ดีเนี่ยนิพเรื่องนิพพานน่ะกูรู้ดีแล้วตอนนี้เป็นไงผ่านมาเกือบ30ปีแล้วนะเราพูดเรื่องนิพพานไปเรื่อยเลยพูดไปเรื่อยจนกระทั่งหลายคนไม่อยากฟังคำว่านิพพานเราก็เลยต้องตั้งชื่อสิ่งที่เราสื่อพระวัดกับพระบิดาหรือพระเจ้าให้มันปาฏิหาริย์ฟังแล้วมันน่าสนใจเราความสนใจเราจิตมนุษย์น่ะเพื่อให้คนมาฟังอ่ะสังเกตมั้ยมีคนมาไลฟ์สดพูดเรื่องคดีความที่มันเป็นเรื่องเวรกรรมของลูกๆที่เป็นมนุษย์น่ะนะแต่มนุษย์ตามแห่กันดูนะมีวิวขึ้นมาเนี่ย 4-5,000 คนบางครั้งบางคราวเป็นหมื่นๆคนขณะที่ฟังรายการสดนั้นถ้าที่ตัวเองไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยฟังแล้วสะใจเท่านั้นเองฟังไปเรื่อยเดาไปเรื่อยว่าวันนี้มันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างเขากัดกันยังไงเขาทะเลาะกันยังไงบ้างเวรกรรมมันเป็นยังไงบ้างแทนที่ดูละครแล้วย้อนดูตัวโชคดีชิบหายที่กูไม่ได้เป็นผู้ที่เป็นญาติของคนตายหรือไม่ใช่เป็นคนตายคนนั้นโชคดีที่กูไม่ได้ไปข้องเกี่ยวกับการทำให้ใครตายโชคดีที่กูไม่ได้เป็นทนายเดี๋ยวก็หาว่ากูเป็นคนหนึ่งที่หิวแสงอะไรเงี้ยไม่ได้ประโยชน์พยายามจะไปเผือกเรื่องเขาอย่างเดียวตัวเองไม่ได้ธรรมะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการฟังเลยบางทีเขาไลฟ์สดกันเป็นชั่วโมงหรือเกือบชั่วโมงเสียเวลาตรงนั้นได้แต่ความมันความสะใจแล้วเผลอๆนะไปแช่งด่าฝ่ายไหนก็แล้วแต่ที่กูไม่เห็นด้วยที่กูเกลียดมันนะกูไปอคติเขาหารู้ตัวไม่ว่าจิตหยาบกำลังหาเรื่องเอาจิตวิญญาณตัวเองไปเกี่ยวกรรมกับเขาที่เป็นตัวละครที่เขากำลังไลฟ์สดหรือเรื่องที่เขาไลฟ์สดเขากำลังพูดถึงหาเรื่องใส่ตัวหาเหาใส่หัวบอกแล้วไงขันห้ามันทำงานตลอดเวลาในยามตื่นยกเว้นในเวลาที่คุณเมาเท่านั้นน่ะขันห้ามันทำไม่ได้เขาเรียกทำลายสติตัวเองที่เขากำลังไลฟ์สดหรือเรื่องที่เขาไลฟ์สดเขากำลังพูดถึงหาเรื่องใส่ตัวหาเหาใส่หัวบอกแล้วไงขันห้ามันทำงานตลอดเวลาในยามตื่นยกเว้นในเวลาที่คุณเมาเท่านั้นน่ะขันห้ามันทำไม่ได้เขาเรียกทำลายสติตัวเองของตัวเองซึ่งเป็นอุปสรรคในการยกระดับจิตหยาบของจิตวิญญาณของตัวเองบาปเหมือนกันอย่างนี้เขาเรียกวิบากกรรมหรือบุพกรรมนิพพานไม่ได้เหมือนกันตายแบบเพศหลุดพ้นไม่ได้เหมือนกันละเอียดมากนะฮะมันไปดูมากๆเนี่ยดูละครเนี่ยเห็นไหมชีวิตของคนเนี่ยดูละครน้ำยกระดับจิตหยาบของจิตวิญญาณของตัวเองบาปเหมือนกันอย่างนี้เขาเรียกวิบากกรรมหรือบุพกรรมนิพพานไม่ได้เหมือนกันตายแบบเพศหลุดพ้นไม่ได้เหมือนกันละเอียดมากนะฮะมันไปดูมากๆเนี่ยดูละครเนี่ยเห็นไหมชีวิตของคนเนี่ยดูละครน้ำยกระดับจิตหยาบของจิตวิญญาณของตัวเองบาปเหมือนกันอย่างนี้เขาเรียกวิบากกรรมหรือบุพกรรมนิพพานไม่ได้เหมือนกันตายแบบเพศหลุดพ้นไม่ได้เหมือนกันละเอียดมากนะฮะมันไปดูมากๆเนี่ยดูละครเนี่ยเห็นไหมชีวิตของคนเนี่ยดูละครน้ำยกระดับจิตหยาบของจิตวิญญาณของตัวเองบาปเหมือนกันอย่างนี้เขาเรียกวิบากกรรมหรือบุพกรรมนิพพานไม่ได้เหมือนกันตายแบบเพศหลุดพ้นไม่ได้เหมือนกันละเอียดมากนะฮะมันไปดูมากๆเนี่ยดูละครเนี่ยเห็นไหมชีวิตของคนเนี่ยดูละครน้ำยกระดับจิตหยาบของจิตวิญญาณของตัวเองบาปเหมือนกันอย่างนี้เขาเรียกวิบากกรรมหรือบุพกรรมนิพพานไม่ได้เหมือนกันตายแบบเพศหลุดพ้นไม่ได้เหมือนกันละเอียดมากนะฮะมันไปดูมากๆเนี่ยดูละครเนี่ยเห็นไหมชีวิตของคนเนี่ยดูละครน้ำยกระดับจิตหยาบของจิตวิญญาณของตัวเองบาปเหมือนกันอย่างนี้เขาเรียกวิบากกรรมหรือบุพกรรมนิพพานไม่ได้เหมือนกันตายแบบเพศหลุดพ้นไม่ได้เหมือนกันละเอียดมากนะฮะมันไปดูมากๆเนี่ยดูละครเนี่ยเห็นไหมชีวิตของคนเนี่ยดูละครน้ำยกระดับจิตหยาบของจิตวิญญาณของตัวเองบาปเหมือนกันอย่างนี้เขาเรียกวิบากกรรมหรือบุพกรรมนิพพานไม่ได้เหมือนกันตายแบบเพศหลุดพ้นไม่ได้เหมือนกันละเอียดมากนะฮะมันไปดูมากๆเนี่ยดูละครเนี่ยเห็นไหมชีวิตของคนเนี่ยดูละครน้ำเน่ามหาคุรุเป็นใครรู้แล้วนะรู้บาปเหมือนกันอย่างนี้เขาเรียกวิบากกรรมหรือบุพกรรมนิพพานไม่ได้เหมือนกันตายแบบเพศหลุดพ้นไม่ได้เหมือนกันละเอียดมากนะฮะมันไปดูมากๆเนี่ยดูละครเนี่ยเห็นไหมชีวิตของคนเนี่ยดูละครน้ำเน่ามหาคุรุเป็นใครรู้แล้วนะบาปเหมือนกันอย่างนี้เขาเรียกวิบากกรรมหรือบุพกรรมนิพพานไม่ได้เหมือนกันตายแบบเพศหลุดพ้นไม่ได้เหมือนกันละเอียดมากนะฮะมันไปดูมากๆ

เนี่ยดูละครเนี่ยแม้ชีวิตของคนเนี่ยดูละครน้ำเน่ามหาคุรุเป็นใครรู้แล้วนะบาปเหมือนกันอย่างนี้เขาเรียกวิบากกรรมหรือบุพกรรมนิพพานไม่ได้เหมือนกันตายแบบเพศหลุดพ้นไม่ได้เหมือนกันละเอียดมากนะฮะมันไปดูมากๆเนี่ยดูละครเนี่ยแม้ชีวิตของคนเนี่ยดูละครน้ำเน่ามหาคุรุเป็นใครรู้แล้วนะอย่างนี้เขาเรียกวิบากกรรมหรือบุพกรรมนิพพานไม่ได้เหมือนกันตายแบบเพศหลุดพ้นไม่ได้เหมือนกันละเอียดมากนะฮะมันไปดูมากๆเนี่ยดูละครเนี่ยแม้ชีวิตของคนเนี่ยดูละครน้ำเน่ามหาคุรุเป็นใครรู้แล้วนะรู้ตาบอดพยายามจะเกณฑ์ความเท็จก็คือเกณฑ์ของเทียมที่ไม่ใช่ของแท้เนี่ยให้พวกท่านทั้งหลายที่เป็นผู้อาสาก้าวตามเขาหลับตาก้าวตามหลงผิดคิดว่าขันห้าเนี่ยขันห้าตัวเนี้ยขันห้าตัวเนี้ยนะคิดว่าขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคิดว่ามันเป็นตัวตนของจิตวิญญาณโดยไปมองว่าเพราะจิตวิญญาณมีขันห้านี่แหละจึงเป็นเหตุให้มนุษย์เนี่ยต้องเกิดทำให้จิตวิญญาณเนี่ยต้องเกิดเป็นมนุษย์นี่คือวิธีคิดแบบไร้มิติของคนนำทางตาบอดและก็พยายามจะอธิบายคำอธิบายแปลว่าจะกำหนดจะบอกกฎเกณฑ์จะระบุอะไรต่างๆเพื่อจะให้มองว่าขันห้าคืออัตตาพอสรุปผิดแบบนี้แล้วยังมีปัญหาต่อไปอีกว่าถ้าไม่ต้องการมาเกิดอีกเพราะมองเห็นว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นมันเป็นทุกข์อย่างยิ่งสารพัดทุกข์พอสรุปผิดแบบนี้แล้วยังมีปัญหาต่อไปอีกว่าถ้าไม่ต้องการมาเกิดอีกเพราะมองเห็นว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นมันเป็นทุกข์อย่างยิ่งสารพัดทุกข์พอสรุปผิดแบบนี้แล้วยังมีปัญหาต่อไปอีกว่าถ้าไม่ต้องการมาเกิดอีกเพราะมองเห็นว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นมันเป็นทุกข์อย่างยิ่งสารพัดทุกข์เกิดมันเวลาถามว่าไอ้จิตวิญญาณมึงมาจากไหนวะมันก็มีต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำก็พยายามจะเกณฑ์เพื่อจะให้พูดความจริงให้ได้ทั้งที่มันจริงจริงๆแล้วมันเป็นความไม่จริงก็จิตวิญญาณมึงมาจากนรกไงมึงผุดเกิดมาจากนรกไงมาเป็นมนุษย์เนี่ยถามว่าทำไมถึงมองว่าจิตวิญญาณไอ้หมอนี่มาจากนรกก็ดูสิมันเกิดมาเป็นคนเร็วๆเป็นคนชั่วๆมันอะไรชั่วๆอะไรเร็วๆไปโทษนรกหมดมาจากขุมนรกหมดเลยแต่พอมาเกิดเป็นมนุษย์บางคนถามว่าเอ้ยคนเนี้ยจิตวิญญาณเขามาจากไหนมาเขามาจากฟ้าจิตวิญญาณเขามาจากสวรรค์โน่นเพราะอะไรเขาเป็นคนพฤติกรรมดีเป็นคนใจบุญสุนทานเป็นคนดีถ้าอะไรไอ้ดีๆกูบอกว่ามาจากสวรรค์เอาไว้ก่อนเห็นไหมบางคนเนี่ยทำตัวแย่มากกว่าผู้ที่จะบอกหรืออ้างว่าจิตวิญญาณไอ้หมอนี่มาจากนรกกูว่าไอ้จิตวิญญาณของไอ้เวนเนี่ยแม่งมันต้องมาจากสัตว์เดรัจฉานแน่ๆใครที่เราเกลียดมากที่สุดแล้วมันชั่วเราที่สุดเราต้องบอกแล้วจิตวิญญาณในหมอเนี่ยมาจากสัตว์เดรัจฉานนี่คือสิ่งที่พยายามจะเกณฑ์กันนะแต่ไม่เคยถามนะแล้วก่อนที่มันจะมาจากสัตว์เดรัจฉานก่อนที่มันมาจากขุมนรกก่อนที่มันจะหล่นลงมาจากฟ้ามายาสวรรค์ไอ้จิตวิญญาณที่มาเกิดบนโลกนี้ภพชาติแรกอ่ะนะมันมาจากไหนเห็นไหมไม่มีการฉุกคิดพยายามจะพูดเฉพาะกลางน้ำกับปลายน้ำตายแล้วไปไหนตายนะแปลว่าคือตายแล้วต้องไม่กลับมาเกิดอีกแสดงว่าจิตวิญญาณกูต้องดับศูนย์ดับสิ้นนิพพานแปลว่าดับการเกิดดับของจิตวิญญาณได้แต่ไปเกิดอยู่บนสวรรค์มายาหรือลงไปอยู่ในนรกหรือไปเกิดเป็นเต่าเงี้ยนะถ้าต้องเกิดเป็นเต่าเนี่ยอย่างน้อยเจ็ดภพชาติส่วนใหญ่นะฮะต้องเป็นเต่าเจ็ดภพชาติภพชาติหนึ่งเป็นร้อยๆปีกว่ามันจะตายมันเลยหายไปจากการเป็นมนุษย์บนโลกก็เลยนึกว่าตายแล้วไปดีแล้วที่เรียกว่าไปสู่สุคติซึ่งบางเรื่องมันเป็นการเกณฑ์กะเกณฑ์และพยายามอธิบายในสิ่งที่มันเป็นจริงไม่ได้และไม่ใช่ความจริงมันจึงประดักประเดิดขาดการเชื่อมต่อขาดหลักการและเหตุผลมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเพราะที่สำคัญที่ไปเห็นว่าขันห้าเนี่ย

มันเป็นอัตตาเป็นตัวตนของจิตวิญญาณเพราะพระพุทธองค์กล่าวเอาไว้ว่าขันธ์ที่5คือวิญญาณขันธ์มันเหมือนปลาหมอพอเห็นอะไรดิ้นกุกกักกุกกักก็งับเลยนึกว่าเป็นเหยื่อนึกว่าเป็นอาหารแต่ที่ไหนได้พระพุทธองค์กล่าวเอาไว้ว่าขันธ์ที่5คือวิญญาณขันธ์มันเหมือนปลาหมอพอเห็นอะไรดิ้นกุกกักกุกกักก็งับเลยนึกว่าเป็นเหยื่อนึกว่าเป็นอาหารแต่ที่ไหนได้พระพุทธองค์กล่าวเอาไว้ว่าขันธ์ที่5คือวิญญาณขันธ์มันเหมือนปลาหมอพอเห็นอะไรดิ้นกุกกักกุกกักก็งับเลยนึกว่าเป็นเหยื่อนึกว่าเป็นอาหารแต่ที่ไหนได้ที่ติดตัวมาเพื่อจะทำหน้าที่ให้ความรักกับโลกและทุกสรรพสิ่งทางมิติของกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเวลาสั่นเสียแล้วมันจะเป็นพลังงานพวกคุณก็รู้ใช่ไหมครับว่าพลังจิตหรือพลังงานจิตของมนุษย์มันมีจริงถ้ามันไม่มีจริงเราจะไม่สามารถสะกดจิตหมอจะไม่สามารถสะกดจิตคือจิตแพทย์ไม่สามารถสะกดจิตผู้ป่วยไม่สามารถสะกดจิตได้ไม่สามารถที่จะนะน้าวโน้มจิตใจของคนอื่นได้ถ้าไม่มีอำนาจทางจิตและถ้ามนุษย์ไม่มีพลังงานจิตผลิตออกมาจากเครื่องยนต์แห่งกรรมได้โดยเฉพาะพลังงานของจิตที่เป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกโลกนี้จะไม่สามารถเวียงหมุนรอบตัวเองได้เลยครับเพราะโลกไม่จะไม่มีพลังงานที่จะใช้ในการไปบิดแกนแม่เหล็กโลกเพื่อทำให้โลกหมุนซึ่งพลังงานที่ไปทำให้แกนโลกบิดตัวเพื่อทำให้โลกหมุนนั้นมันก็คือพลังจิตของมนุษย์ที่เกิดจากการสั่นสะเทือนขันธ์5เพื่อหมุนธรรมจักรด้วยความรักบริสุทธิ์ความรักบริสุทธิ์ก็คือความรักเพื่อให้ความรักบริสุทธิ์ก็คือความรักที่เกิดจากจิตหยาบสามารถสั่นสะเทือนออกมาได้โดยไม่ต้องเสียความรู้สึกหรือได้ความรู้สึกพูดตรงๆก็คือจิตไม่ต้องเสียพรหมจรรย์ไม่ต้องเสียความบริสุทธิ์สามารถเหวี่ยงความรักออกมาได้นั่นคือวิญญาณขันธ์มันไม่ใช่หนึ่งรูปพอพูดถึงเรื่องขันธ์ห้าไปบอกว่ารูปมนุษย์ต้องมีรูปกายท่านครับถอดรหัสผิดนะครับนี่คือสิ่งที่สัจธรรมที่คนทั้งโลกไม่รู้คำว่ารูปนี่ไม่ได้หมายถึงรูปธรรมของตัวเราหรือนามธรรมของตัวเราคือทุกข์สุขอะไรที่อธิบายไปโน่นนะใครที่บวชเรียนมาแล้วลองฟังดูฟังอย่างสงบนะครับแล้วคิดตามแล้วในร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยนอกจากมีนามธรรมแล้วยังมีเวทนามีความเวทนาก็คือมีความรู้สึกเวทนาคือความรู้สึกมนุษย์ทุกคนต้องมีความรู้สึกอันนี้เริ่มเข้าเป้าแล้วแต่อันรูปอันแรกเนี่ยหมายถึงกายหยาบของตัวเองที่มีจิตวิญญาณคือขันธ์ที่5นะคือวิญญาณขันธ์นะที่ว่าเป็นจิตวิญญาณนะที่มาเกิดเป็นมนุษย์นึกว่าเป็นตัวนั้นอยู่ข้างในมันเลยมองว่าไอ้ขันธ์5นี่คือตัวตนไปแปลความหมายว่าขันธ์5นี่คือตัวตนของมนุษย์แต่ละคน each one each one each one each one แปลว่าแต่ละคนเพราะมีรูปแล้วแต่ละคนก็มีจิตที่มีเวทนาในจิตก็มีสัญญาในจิตก็มีสังขารซึ่งเป็นกระบวนการขั้นตอนมีการคิดมีการปรุงแต่งอะไรต่างๆด้วยจิตกับสมองด้วยปัญญาและที่5ก็คือวิญญาณก็คือแก่นแท้ที่มาเกิดเป็นมนุษย์นี่คือการเกณฑ์สิ่งที่ไม่จริงให้มันเป็นจริงแล้วยังความสับสนให้กับทุกคนที่ปฏิบัติธรรมมาถึงทุกวันนี้ถ้าที่รูปเนี่ยมันหมายถึงการที่ท่านใช้อายตนะภายนอกทั้ง5นี่เราอธิบายลึกนิดนึงนะอายตนะภายนอกทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสนะเอาจิตที่เป็นอายตนะที่6ภายในเก็บวางไว้ก่อนนะเพราะมันอธิบายและซับซ้อนเอาแต่ข้างนอกตามองเห็นสิ่งใดก็ตามสิ่งนั้นมันจะมีแสงจากสิ่งนั้นสะท้อนเข้ามาสู่ตามาสู่จอเรติน่าจากจอเรติน่าเนี่ยนะมันก็จะส่งคลื่นสัญญาณไฟฟ้านะสัญญาณไฟฟ้าที่พระพุทธองค์เรียกว่าวิญญาณวิญญาณขันก็คือวิญญาณคือคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าซึ่งเป็นคลื่นแสงสะท้อนเข้าตาจากวัตถุนั้นสิ่งนั้นถ้ามันมีตัวตนมีอัตตาพอตาได้รับข้อมูลนั้นจะส่งข้อมูลนั้นไปยังจิตก็คือพาเนอร์แกลนก็คือตาที่3เป็นที่ตั้งของจิตที่อยู่ภายในคือจิตหยาบและจิต

ป็นอายตนะอยู่ในที่เดียวกันมันเป็นตัวเดียวกันพอตามองเห็นปั๊บจิตจะบอกเลยถ้าจิตเนี่ยมีประวัติศาสตร์คือมีข้อมูลของสิ่งนั้นที่ตากำลังส่งข้อมูลมาให้นะสัญญาณที่ส่งภาพจากการสะท้อนแสงของวัตถุผ่านตามาสู่จิตของท่านก็คือตาที่3พระพุทธองค์ใช้คำว่ามีประวัติศาสตร์คือมีข้อมูลของสิ่งนั้นที่ตากำลังส่งข้อมูลมาให้นะสัญญาณที่ส่งภาพจากการสะท้อนแสงของวัตถุผ่านตามาสู่จิตของท่านก็คือตาที่3พระพุทธองค์ใช้คำว่ามีประวัติศาสตร์คือมีข้อมูลของสิ่งนั้นที่ตากำลังส่งข้อมูลมาให้นะสัญญาณที่ส่งภาพจากการสะท้อนแสงของวัตถุผ่านตามาสู่จิตของท่านก็คือตาที่3พระพุทธองค์ใช้คำว่าคำว่าวิญญาณแปลว่าพลังงานพี่น้องครับเห็นไหมครับวิญญาณแปลว่าพลังงานวิญญาณขันซึ่งเป็นขันที่5ของขัน5ขันที่5ของขัน5วิญญาณขันตรงนั้นไม่ใช่จิตวิญญาณมันเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนของขัน5เนี่ยนะแล้วเกิดผลลัพธ์ของการสั่นสะเทือนใน2มิติมิติแรกก็คือในมิติของจิตถูกป่ะมั้ยนะมิติของจิตแล้วทำให้เกิดเป็นผลกรรมที่เรียกว่ามโนกรรมมโนกรรมที่เกิดขึ้นกับจิตที่อยู่ข้างในก็คือที่ตาที่3นึกภาพออกไหมครับนะนั่นแหละคือการสั่นสะเทือนของจิตวิญญาณและสั่นสะเทือนในมิติกายภาพก็คือมโนกรรมพูดออกมาแล้วหูคนอื่นได้ยินนี่ก็คือมโนกรรมเป็นการกระทำที่หูได้ยินเป็นการปรุงอาหารที่ลิ้นรับรู้รสเป็นการปล่อยกลิ่นออกมาและจมูกของคนอื่นได้กลิ่นนี่คือโลกิยธรรมทั้งนั้นนึกออกไหมครับมันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นข้างในไม่ใช่บ่งบอกความเป็นตัวตนของมนุษย์ตามองเห็นเมื่อตามองเห็นได้มันก็เกิดรูปรูปก็มี2 อย่างคือรูปธรรมกับนามธรรมถูกไหมบางทีเป็นแค่เรื่องเล่าให้ฟังและคนอย่างเราฟังเขาเล่าแล้วเราก็มโนตามเมื่อตามองเห็นได้มันก็เกิดรูปรูปก็มี2 อย่างคือรูปธรรมกับนามธรรมถูกไหมบางทีเป็นแค่เรื่องเล่าให้ฟังและคนอย่างเราฟังเขาเล่าแล้วเราก็มโนตามทำตัวตนที่แท้จริงของเขาเพราะอะไรมันจะเกิดขึ้นในมโนสำนึกของท่านมันสิ่งเนี้ยมันก็เป็นรูปธรรมได้นะแต่มันเป็นนามธรรมใช่ไหมแต่เราก็รวมเรียกว่าสิ่งที่เห็นเป็นภาพน้องบุญธรรมก็คือรูปธรรมก็สุดแท้แต่รูปธรรมนามธรรมก็คือสิ่งที่จิตมันสัมผัสได้นะแล้วก็เกิดเวทนาเกิดความรู้สึกนี่แสดงว่าถ้าเกิดความรู้สึกแสดงว่ารับรู้แล้วรับเอาและรับรู้น้องบุญธรรมรับรู้ว่ามีน้องบุญธรรมควบคุมเสียงอยู่แล้วรับเอาเพราะรับเอาไปว่าอุ้ยดีใจไปกับน้องบุญธรรมด้วยนะที่ได้ช่วยอาจารย์ในการสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อชาวโลกชาวอะไรอุ้ยดีใจแทนน้องบุญธรรมดีใจร่วมกับน้องบุญธรรมมโนอนุโมทนาบุญร่วมกับน้องบุญธรรมเนี่ยนี่มีความรู้สึกประทับใจน้องบุญธรรมมีความรู้สึกประทับใจมีความรู้สึกที่เป็นบวกกับน้องบุญธรรมใช่ไหมเพราะเข้าถึงคุณสมบัติในจิตเดิมของคุณลึกๆ ก็คือความรักแต่ถ้าคิดอีกแบบนึงโอ้ยกูอิจฉาน้องบุญธรรมแม่งชิบหายเลยนะโชคดีชิบหายเป็นหนึ่งคนเป็นคนเดียวในโลกนี้นะที่มานั่งช่วยกันถ่ายทอดเสียงออกอากาศเพื่อให้ประโยชน์กับคนทั้งโลกทั้งจักรวาลนะโอ้ยกูแม่งโคตรอิจฉาน้องบุญธรรมจังเลยอันนี้ลบไปแล้วจิตหยาบเสียพรหมจรรย์สูญเสียความบริสุทธิ์ไปแล้วนะเนี่ยก็คือมันจะเกิดเป็นเวทนาขันขึ้นมาพอเกิดเป็นเวทนาขันถ้าอิจฉาริษยาน้องบุญธรรมปั๊บไปถึงสังขารขันขั้นตอนในการปรุงแต่งการนึกด้วยจิตการคิดด้วยสมองมันจะเป็นไปในทางลบแต่ถ้านึกบวกโอ้ยดีใจแทนน้องบุญธรรมอนุโมทนาบุญกับน้องบุญธรรมแปลว่าดีใจแทนน้องบุญธรรมนะที่ได้โอกาสดีๆแบบนี้จิตคุณก็เป็นบวกพอไปขั้นตอนสังขารขันคุณก็จะนึกบวกคุณก็จะคิดบวกแล้วคุณก็จะหมุนธรรมจักรนั่นคือการหมุนธรรมจักรเมื่อคุณนึกบอกบวกคิดบวกจากเวทนาขันมาเนี่ยนะแล้วก็จากสัญญาขันที่เรายังไม่เอามาพูดถึงสัญญาขันก็คือการฟื้นคืนนิสัยสันดานทางจิตในขณะนั้นถ้าคุณสันดานไม่ดีชอบอิจฉาคนอื่นพอรู้ว่ามีน้องบุญธรรมมาช่วยเราอยู่คนเดียวตรงนี้คุณอิจฉาตาร้อนน้องบุญธรรมตรงนี้มันไม่ได้เกิดจากการเสียความรู้สึกในปัจจุบันแต่มันเป็นสันดานที่บันทึกอยู่ในสัญญาขันจากอดีตชาติคุณเห็นไหมเนี่ยเส้นแบ่งมันบางนิดเดียวนะว่าสันดานไม่ดีเนี่ยมันมาจากปัจจุบันที่นิสัยทางจิตในภพชาติปัจจุบันมันไม่ดี

มีครับนี่มีแต่ไม่ใช่พยายามจะดับมันท่านคิดดูสิครับว่ามันอุตริไหมครับเนี่ยแค่นี้พอไม่ต้องพูดมากนะอัตราของจิตวิญญาณเนี่ยยังมีเวลาให้พูดอีกเยอะเรื่องพวกนี้หนึ่งจิตวิญญาณเป็นกล่องพลังงานนี่เรากำลังพูดถึงตัวตนของจิตวิญญาณไม่ใช่ขันห้าแต่ตัวตนของจิตวิญญาณที่แท้จริงนะเป็นรูปธรรมทางพลังงานที่เรียกว่าจิตวิญญาณนั้นจะเป็นกล่องพลังงานมีรูปทรงจิตวิญญาณเป็นรูปธรรมทางพลังงานเป็นกล่องพลังงานมีรูปทรงเรขาคณิตหกเหลี่ยมมุมเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าสองรูปที่วางซ้อนทับกันอยู่โดยมีจุดศูนย์กลางก็คือจุดศูนย์กลางที่เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมที่เป็นจุดศูนย์กลางเดียวกันมีการเวียงหมุนรอบตัวเองอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องไม่มีวันหยุดหมุนเวลาท่านเห็นจิตวิญญาณถ้าเห็นด้วยจิตท่านจะเห็นเป็นดวงกลมๆท่านเลยเรียกว่าดวงวิญญาณเพราะเห็นมันกลมเพราะมันต้องหมุนรอบตัวเองถ้าไม่หมุนรอบตัวเองมันไม่สมดุลไงต้องหมุนรอบตัวเองเพราะพลังงานจะอยู่ข้างในนะมีเปลือกนอกที่มีพลังงานที่เข้มข้นกว่าที่เรียกว่าเมอร์คาบาเนี่ยหมุนโดยรอบเพื่อจะให้พลังงานอยู่ข้างในไม่แตกออกมาข้างนอกโลกเหมือนกันเนี่ยถ้าโลกจะสมดุลได้โลกต้องหมุนรอบตัวเองทุกอย่างในจักรวาลที่พระบิดาออกแบบไว้มันเป็นอย่างนี้ทั้งสิ้นเข้าใจยังครับอย่างลูกข่างเหมือนกันนะถ้ามันจะตั้งบนแกนดิ่งมันต้องหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องแต่ถ้ามันมีแรงหมุนน้อยลงเมื่อไหร่จนทั้งไม่มีแรงหมุนลูกข่างก็ล้มก็คือเสียสมดุลมันไม่มีอะไรในจักรวาลอันไพศาลนี้ที่จะสมดุลได้โดยไม่มีการเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองมนุษย์ก็เหมือนกันครับเราจะไปมุดมนุษย์ที่สมดุลไม่ได้ถ้าคลื่นพลังงานของเราจักระที่1ก็คือจักระตุ๊ดที่อยู่ก้นกบอ่ะมันไม่สั่นสะเทือนแล้วทำให้จักระ2 3 4 5 6 7สั่นสะเทือนไล่ๆๆไปนะโดยระบบด้วยวิธีการกำทอนของเสียงใช่ไหมจักระที่1สั่นสะเทือนจะกระตุ้นให้จักระ2สั่นสะเทือนตามจักระ2สั่นสะเทือนแล้วมันก็จะสั่นกระตุ้นให้จิตจักระที่3สั่นสะเทือนตามจนถึงจักระที่7นึกภาพออกมั้ยครับมันถ้าเราเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยเรายังทำให้จักระที่1 2 3นะก็คือมิติที่3น่ะนะวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่แค่เนี้ยไปถึงจิตวิญญาณด้วยความจงใจด้วยเจตนายังไม่ได้แสดงว่าท่านยังเป็นมนุษย์ที่สมดุลไม่ได้นึกออกไหมท่านยังเป็นมนุษย์ที่สมดุลไม่ได้นะแต่ถามว่าแล้วทำไมท่านถึงมีชีวิตอยู่ได้เราก็บอกแล้วไงพระบิดาก็ทรงเมตตาวางแผนออกแบบไว้ว่าพลังจากจักรที่หนึ่งจะขึ้นถึงเจ็ดได้แล้วขึ้นลงขึ้นลงให้มันครบลูปก็คือสมดุลได้เนี่ยจะเกิดขึ้นได้อีกตอนที่ตกใจตื่นเต้นตกใจกลัวสุดขีดเสียวสุดขีดสยองสุดขีดมันปลื้ดขึ้นนี่เลยครับนั่นคือด้วยกระบวนการอัตโนมัติโดยสัญชาตญาณเป็นผู้ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นแต่ถ้าท่านจะเป็นมนุษย์ที่สมดุลท่านต้องตั้งใจครับทำให้มันจากจักรที่1ปลื้ดไปถึง7 7ลงมา1 1ขึ้นไป7ขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยเป็นลูปเรียกว่าสมดุลเนี่ยท่านจะต้องทำด้วยวิธีการสร้างจิตหยาบของท่านให้มีพลังอำนาจในการสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ทางด้านบวกในระดับที่สูงขึ้นเรื่อยๆในชีวิตประจำวันก็คือมันหมุนธรรมจักรตลอดอย่าไปหมุนกรรมจักรด้วยโลภะโทสะโมหะกระไดสามขั้นที่เราเคยพูดย่อๆสั้นๆกระชับกระชับให้ท่านฟังถ้าใครหมุนโลภะโทสะโมหะให้ท่านยื่นกระไดขั้นที่4ให้เขาไปเลยความรักเพื่อให้ให้เขาได้รับความรักเพื่อให้จากท่านเพื่อให้เขาขึ้นไปเหยียบยืนบนนั้นเป็นเงื่อนไขที่เขาจะสามารถสั่นสะเทือนเป็นบวกเพื่อยื่นความรักเป็นบันไดขั้นที่4ให้กับมนุษย์คนอื่นๆที่เป็นเพื่อนเขาต่อไปอย่างนี้ก็เรียกว่าชวนกันหมุนธรรมจักรภาษาพระพุทธองค์ทรงใช้คำว่าธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเป็นการหมุนธรรมจักรในตัวเองให้ประสบความสำเร็จแล้วชวนคนรอบข้างทุกคนให้หมุนธรรมจักรร่วมกันกับเราด้วยและคนรอบข้างของไอ้แต่ละคนที่อยู่รอบข้างเรามันก็จะช่วยกันหมุนธรรมจักรต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่รู้สิ้นสุดนี่คือสิ่งที่เป็นปัญญาปาฏิหาริย์ของพระพุทธองค์ที่อุตส่าห์ทรงตรัสรู้เอาไว้ด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณข้างของไอ้แต่ละคนที่อยู่รอบข้างเรามันก็จะช่วยกันหมุนธรรมจักรต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่รู้สิ้นสุดนี่คือสิ่งที่เป็นปัญญาปาฏิหาริย์ของพระพุทธองค์ที่อุตส่าห์ทรงตรัสรู้เอาไว้ด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณข้างของไอ้แต่ละคนที่อยู่รอบข้างเรามันก็จะช่วยกันหมุนธรรมจักรต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่รู้สิ้นสุดนี่คือสิ่งที่เป็นปัญญาปาฏิหาริย์ของพระพุทธองค์ที่อุตส่าห์ทรงตรัสรู้เอาไว้ด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณข้างของไอ้แต่ละคนที่อยู่รอบข้างเรา

มันก็จะช่วยกันหมุนธรรมจักรต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่รู้สิ้นสุดนี่คือสิ่งที่เป็นปัญญาปาฏิหาริย์ของพระพุทธองค์ที่อุตส่าห์ทรงตรัสรู้เอาไว้ด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณข้างของไอ้แต่ละคนที่อยู่รอบข้างเรามันก็จะช่วยกันหมุนธรรมจักรต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่รู้สิ้นสุดนี่คือสิ่งที่เป็นปัญญาปาฏิหาริย์ของพระพุทธองค์ที่อุตส่าห์ทรงตรัสรู้เอาไว้ด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณข้างของไอ้แต่ละคนที่อยู่รอบข้างเรามันก็จะช่วยกันหมุนธรรมจักรต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่รู้สิ้นสุดนี่คือสิ่งที่เป็นปัญญาปาฏิหาริย์ของพระพุทธองค์ที่อุตส่าห์ทรงตรัสรู้เอาไว้ด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณข้างของไอ้แต่ละคนที่อยู่รอบข้างเรามันก็จะช่วยกันหมุนธรรมจักรต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่รู้สิ้นสุดนี่คือสิ่งที่เป็นปัญญาปาฏิหาริย์ของพระพุทธองค์ที่อุตส่าห์ทรงตรัสรู้เอาไว้ด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณข้างของไอ้แต่ละคนที่อยู่รอบข้างเรามันก็จะช่วยกันหมุนธรรมจักรต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่รู้สิ้นสุดนี่คือสิ่งที่เป็นปัญญาปาฏิหาริย์ของพระพุทธองค์ที่อุตส่าห์ทรงตรัสรู้เอาไว้ด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณข้างของไอ้แต่ละคนที่อยู่รอบข้างเรามันก็จะช่วยกันหมุนธรรมจักรต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่รู้สิ้นสุดนี่คือสิ่งที่เป็นปัญญาปาฏิหาริย์ของพระพุทธองค์ที่อุตส่าห์ทรงตรัสรู้เอาไว้ด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณข้างของไอ้แต่ละคนที่อยู่รอบข้างเรามันก็จะช่วยกันหมุนธรรมจักรต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่รู้สิ้นสุดนี่คือสิ่งที่เป็นปัญญาปาฏิหาริย์ของพระพุทธองค์ที่อุตส่าห์ทรงตรัสรู้เอาไว้ด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณข้างของไอ้แต่ละคนที่อยู่รอบข้างเรามันก็จะช่วยกันหมุนธรรมจักรต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่รู้สิ้นสุดนี่คือสิ่งที่เป็นปัญญาปาฏิหาริย์ของพระพุทธองค์ที่อุตส่าห์ทรงตรัสรู้เอาไว้ด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณข้างของไอ้แต่ละคนที่อยู่รอบข้างเรามันก็จะช่วยกันหมุนธรรมจักรต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่รู้สิ้นสุดนี่คือสิ่งที่เป็นปัญญาปาฏิหาริย์ของพระพุทธองค์ที่อุตส่าห์ทรงตรัสรู้เอาไว้ด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณข้างของไอ้แต่ละคนที่อยู่รอบข้างเรามันก็จะช่วยกันหมุนธรรมจักรต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่รู้สิ้นสุดนี่คือสิ่งที่เป็นปัญญาปาฏิหาริย์ของพระพุทธองค์ที่อุตส่าห์ทรงตรัสรู้เอาไว้ด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณข้างของไอ้แต่ละคนที่อยู่รอบข้างเรามันก็จะช่วยกันหมุนธรรมจักรต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่รู้สิ้นสุดนี่คือสิ่งที่เป็นปัญญาปาฏิหาริย์ของพระพุทธองค์ที่อุตส่าห์ทรงตรัสรู้เอาไว้ด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณข้างของไอ้แต่ละคนที่อยู่รอบข้างเรามันก็จะช่วยกันหมุนธรรมจักรต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่รู้สิ้นสุดนี่คือสิ่งที่เป็นปัญญาปาฏิหาริย์ของพระพุทธองค์ที่อุตส่าห์ทรงตรัสรู้เอาไว้ด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านเองนั่นแหละเข้าใจไหมท่านเป็นคนสองขึ้นธรรมจักรต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่รู้สิ้นสุดนี่คือสิ่งที่เป็นปัญญาปาฏิหาริย์ของพระพุทธองค์ที่อุตส่าห์ทรงตรัสรู้เอาไว้ด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านเองนั่นแหละเข้าใจไหมท่านเป็นคนสองขึ้นธรรมจักรต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่รู้สิ้นสุดนี่คือสิ่งที่เป็นปัญญาปาฏิหาริย์ของพระพุทธองค์ที่อุตส่าห์ทรงตรัสรู้เอาไว้ด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านเองนั่นแหละเข้าใจไหมท่านเป็นคนสองภาคเข้าใจหรือยังอัตตาของจิตวิญญาณเพราะเมื่อมันเป็นพลังงานแล้วมันเป็นของมันอย่างนี้แล้วใครจะสามารถไปทำลายจิตวิญญาณของตัวเองที่มีอัตตาแบบอย่างที่เรากล่าวนี้ได้เพราะเป็นรูปธรรมทางพลังงานใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าจะนิพพานเนี่ยพระบิดาก็ทรงอนุญาตให้อธิบายว่านิพพานก็คือต้องนิพพานกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะทั้งหมดแค่นิพพานกิเลสตัวเดียวนะตัณหาก็มาจากกิเลสอารมณ์ขยะก็มาจากกิเลสราคะจริตก็มาจากกิเลสเพราะฉะนั้นดับกิเลสตัวเดียวดับการเกิดดับของกิเลสในเวทนาขันไม่ใช่ดับขันทั้ง5ใบที่พยายามกันเป็นภพชาติพยายามยันกันเป็นพรรษาน่ะนะเกาไม่ถูกที่คันนะพอเชื่อตามกันมาในสิ่งที่ไม่ถูกต้องลองฟังสิ่งที่แปลกหูในสิ่งที่ถูกต้องที่เรายืนยันว่าเป็นความจริงจากพระเจ้าลองตั้งใจฟังดูถึงแม้จะรังเกียจพระเจ้าก็เอาสาระเอาสาระความรู้สึกอารมณ์ต่างๆอย่าเอาถ้าท่านฉลาดเวลากินยามันขมอ่ะท่านยังต้องกินเลยเพราะอะไรท่านไม่เอาสิ่งที่ไม่เป็นสาระเพราะยาขมเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรกับกูเลยขมอ่ะ

ม่มันไม่เป็นสาระแต่กูต้องกินเพราะคุณสมบัติของยามันเป็นประโยชน์กับกูธรรมะที่เป็นอนุตตรธรรมที่เรากำลังกล่าวก็ไม่ต่างกับคุณสมบัติของยาแต่ท่านฟังคำว่าพระเจ้าท่านรู้สึกแสลงหูก็เหมือนกับรสขมในยาที่ท่านไม่อยากกินแต่ทำไมท่านต้องกินอ่ะทำไมท่านต้องกินจำเป็นด้วยไหมที่เราจะต้องเอาคำหวานๆมาห่อหุ้มมาทุรสพจมานมาห่อหุ้มสัจจะของพระบิดาที่เป็นความจริงระดับอนุตตรธรรมซึ่งเป็นเหมือนยาวิเศษที่ท่านต้องกินถ้าท่านไม่กินท่านต้องตายท่านไม่กินท่านต้องตายถ้าท่านกินท่านไม่ตายแต่มันขมกูไม่ชอบรสชาตินี้ทำไมเราต้องไปเอาสีแดงๆของลูกกวาดแล้วเอาความหวานของน้ำตาลมาเคลือบเพื่อเพียงแค่จะช่วยให้ท่านง่ายขึ้นในการจะกินพระโอวาทหรือขนมปังของพระบิดาทำไมเราต้องทำถึงขนาดนั้นถ้าเราทำถึงขนาดนั้นแสดงว่าท่านไม่ได้เป็นมนุษย์จริงเพราะถ้าเป็นมนุษย์จริงต้องทำทุกสิ่งด้วยจิตสำนึกที่แท้จริงของท่านไม่ใช่เพราะถูกจูงจมูกหรือจูงใจโดยเราตามทฤษฎีฝรั่งคือ motivation ทฤษฎีการจูงใจมีรางวัลให้ถึงทำไม่ให้ไม่ทำถ้าให้เป็นประจำถ้าให้จนเป็นประจำไม่ให้ก็จะไม่ทำแล้วไม่ได้ด้วยไม่ให้ก็ไม่ได้ด้วยจะเอาเรื่องเลยเพราะกูเคยได้นั่นแหละพฤติกรรมขยะมันเป็นวิชามารไม่ใช่วิชามนุษย์ไม่ใช่วิชาพระอาทิตย์ถูกไหมพี่น้องครับสัจธรรมที่คนทั้งโลกไม่รู้เรื่องแรกผ่านไปแล้วมาดูสัจธรรมที่คนทั้งโลกไม่รู้เรื่องที่สองสำหรับคืนนี้ไปไหนยังไม่พ้นครับคือเรื่องของขันห้าไม่รู้ว่าขันห้านั้นคือขั้นตอนการทำงานของจิตขันห้าไม่ใช่อัตราของจิตวิญญาณแต่เป็นสำหรับคืนนี้ไปไหนยังไม่พ้นครับคือเรื่องของขันห้าไม่รู้ว่าขันห้านั้นคือขั้นตอนการทำงานของจิตขันห้าไม่ใช่อัตราของจิตวิญญาณแต่เป็นสำหรับคืนนี้ไปไหนยังไม่พ้นครับคือเรื่องของขันห้าไม่รู้ว่าขันห้านั้นคือขั้นตอนการทำงานของจิตขันห้าไม่ใช่อัตราของจิตวิญญาณแต่เป็นสำหรับคืนนี้ไปไหนยังไม่พ้นครับคือเรื่องของขันห้าไม่รู้ว่าขันห้านั้นคือขั้นตอนการทำงานของจิตขันห้าไม่ใช่อัตราของจิตวิญญาณแต่เป็นสำหรับคืนนี้ไปไหนยังไม่พ้นครับคือเรื่องของขันห้าไม่รู้ว่าขันห้านั้นคือขั้นตอนการทำงานของจิตขันห้าไม่ใช่อัตราของจิตวิญญาณแต่เป็นสำหรับคืนนี้ไปไหนยังไม่พ้นครับคือเรื่องของขันห้าไม่รู้ว่าขันห้านั้นคือขั้นตอนการทำงานของจิตขันห้าไม่ใช่อัตราของจิตวิญญาณแต่เป็นสำหรับคืนนี้ไปไหนยังไม่พ้นครับคือเรื่องของขันห้าไม่รู้ว่าขันห้านั้นคือขั้นตอนการทำงานของจิตขันห้าไม่ใช่อัตราของจิตวิญญาณแต่เป็นสำหรับคืนนี้ไปไหนยังไม่พ้นครับคือเรื่องของขันห้าไม่รู้ว่าขันห้านั้นคือขั้นตอนการทำงานของจิตขันห้าไม่ใช่อัตราของจิตวิญญาณแต่เป็นขั้นไหมพยายามหายาอายุวัฒนะมากินใช่ไหมครับยาอายุวัฒนะมากินท่านลืมไปแล้วเหรอฮะพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าอะไรจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวไม่ใช่อัตราของจิตวิญญาณแต่เป็นขั้นไหมพยายามหายาอายุวัฒนะมากินใช่ไหมครับยาอายุวัฒนะมากินท่านลืมไปแล้วเหรอฮะพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าอะไรจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวไม่ใช่อัตราของจิตวิญญาณแต่เป็นขั้นไหมพยายามหายาอายุวัฒนะมากินใช่ไหมครับยาอายุวัฒนะมากินท่านลืมไปแล้วเหรอฮะพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าอะไรจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวกำลังจะแตกระเบิดเห็นไหมครับจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวมันถ้าท่านต้องการอายุขัยยืนยาวมันอยู่ที่จิตของท่านจิตของท่านคืออะไรกระบวนการทางพลังงานเป็นกระบวนการของจิตจากขันห้าที่มันมี2มิตินี่แหละมันมีความละเอียดลึกซึ้งแยบยลขนาดนี้นะครับเพราะท่านอยากจะอายุวัฒนะเนี่ยกินให้เป็นกินอยู่หลับนอนให้เป็นนะใช่ไหมมีสุขภาวะที่ดีในทุกด้านทั้งกายภาพและทางจิตมนุษย์เรามี2มิติกายหยาบกับจิตวิญญาณต้อง

สะเทือนใน2มิตินี้ให้มันเป็นบวกตลอดถูกไหมท่านก็จะอายุยืนได้ไม่ตายเร็วแน่นอนแล้วก็อีกอย่างคืออย่าไปเที่ยวกวนตีนคนข้างๆถ้ากวนตีนเขามากเดี๋ยวตีนเขากระทืบรุมกระทืบเดี๋ยวก็ซีมองเซ็กเดี๋ยวก็เดทนะถ้าประพฤติดีทำดีไม่มีใครมาทำร้ายท่านหรอกครับใช่ไหมใช่ไหม อ่ะขันห้าคือขั้นตอนการทำไม่ตายเร็วแน่นอนแล้วก็อีกอย่างคืออย่าไปเที่ยวกวนตีนคนข้างๆถ้ากวนตีนเขามากเดี๋ยวตีนเขากระทืบรุมกระทืบเดี๋ยวก็ซีมองเซ็กเดี๋ยวก็เดทนะถ้าประพฤติดีทำดีไม่มีใครมาทำร้ายท่านหรอกครับใช่ไหมใช่ไหม อ่ะขันห้าคือขั้นตอนการทำไม่ตายเร็วแน่นอนแล้วก็อีกอย่างคืออย่าไปเที่ยวกวนตีนคนข้างๆถ้ากวนตีนเขามากเดี๋ยวตีนเขากระทืบรุมกระทืบเดี๋ยวก็ซีมองเซ็กเดี๋ยวก็เดทนะถ้าประพฤติดีทำดีไม่มีใครมาทำร้ายท่านหรอกครับใช่ไหมใช่ไหม อ่ะขันห้าคือขั้นตอนการทำงานที่เป็นพรหมจรรย์เป็นจิตที่ครองพรหมจรรย์เพราะว่างไปจากกิเลสตัณหาทั้งปวงเข้าใจหรือยังเห็นไหมเราเชื่อมโยงกับท่านฟังตอนนี้ระลึกได้ยังไปเที่ยวโทษว่าพระศาสดาสอนผิดได้ไหมเราไม่ได้บอกว่าพระศาสดาสอนผิดพระองค์สอนถูกแต่ผู้ที่ทำหน้าที่มาเป็นคนนำทางมันตาบอดอาสาพระศาสดาจะมาทำแทนนะว่างั้นเถอะมันหลงผิดก็เลยพาคนหลงทางหลงผิดไปหมดพวกนี้ตัวดีตัวสำคัญเนี่ยไม่ยอมคิดตามเพื่อจะได้รีบเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงวิธีคิดเปลี่ยนแปลงค่านิยมเปลี่ยนแปลงความเชื่อทำให้กลายเป็นคนที่ตกอยู่กับความกลัวคือเกลียดกลัวการเปลี่ยนแปลงเมื่อกลัวการเปลี่ยนแปลงมันจะไม่มีสิ่งใหม่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีแต่ถ้าเปลี่ยนแปลงด้วยปัญญาสิ่งที่ดีเท่านั้นที่จะบังเกิดขึ้นได้มนุษย์ทุกคนอยากมีอะไรที่ดีกว่าเดิมแต่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไม่ยอมเปลี่ยนแปลงคือปฏิบัติตนแบบเดิมเชื่อแบบเดิมๆทำแบบเดิมๆแล้วมันจะมีอะไรใหม่ครับไม่มีฮะพี่น้องครับมหัศจรรย์แห่งขันธ์ 5เป็นสัจธรรมที่คนทั้งโลกไม่รู้ครับ1เป็นเครื่องมือของจิตวิญญาณที่ใช้เพื่อการสั่นสะเทือนใน2มิติเพราะมนุษย์เนี่ยคือคน2มิติมิติของกายหยาบกับมิติของพลังงานมิติทางพลังงานเพื่อใช้สั่นสะเทือนใน2มิติคือมิติโลกทางกายภาพกับมิติทางพลังงานด้านของจิตวิญญาณคือด้านของแก่นแท้เนี่ยในข้อ3และสั่นสะเทือนขันธ์5นั้นจะต้องสั่นสะเทือนด้วยความรักเพื่อให้เป็นความรักที่บท2มิติคือมิติโลกทางกายภาพกับมิติทางพลังงานด้านของจิตวิญญาณคือด้านของแก่นแท้เนี่ยในข้อ3และสั่นสะเทือนขันห้านั้นจะต้องสั่นสะเทือนด้วยความรักเพื่อให้เป็นความรักที่บริสองมิติคือมิติโลกทางกายภาพกับมิติทางพลังงานด้านของจิตวิญญาณคือด้านของแก่นแท้เนี่ยในข้อ3และสั่นสะเทือนขันห้านั้นจะต้องสั่นสะเทือนด้วยความรักเพื่อให้เป็นความรักที่บริสองมิติคือมิติโลกทางกายภาพกับมิติทางพลังงานด้านของจิตวิญญาณคือด้านของแก่นแท้เนี่ยในข้อ3และสั่นสะเทือนขันห้านั้นจะต้องสั่นสะเทือนด้วยความรักเพื่อให้เป็นความรักที่บริสองมิติคือมิติโลกทางกายภาพกับมิติทางพลังงานด้านของจิตวิญญาณคือด้านของแก่นแท้เนี่ยในข้อ3และสั่นสะเทือนขันห้านั้นจะต้องสั่นสะเทือนด้วยความรักเพื่อให้เป็นความรักที่บริสุทธิ์ท่านเนี่ยแทนที่มันจะหายเร็วมันจะปิดสนิทเร็วไม่ว่าจะเกิดการมีดบาดหกก็ล้มเข่ากระแทกถลอกปอกเปิกแล้วมีเลือดไหลซิบๆหรือเลือดไหลหยุดยากต้องคัดเลือดต้องกดถ้าท่านไม่ใช้วิชาของพระบิดาไม่ใช้วิชาของพระอาทิตย์มันเลือดก็จะหยุดช้าแผลก็จะหายช้าเผลอๆเน่าก่อนหายด้วยท่านไม่รู้หรอกในความเป็นตัวตนของท่านเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านเซลล์ทุกเซลล์มันทำงานตามระบบกลไกประสาทกลไกประสาทซึ่งไขสันหลังและสมองโดยมีจิตคือที่ตาที่3คือพาเนลแกลงเป็นศูนย์กลางของยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านเซลล์ทุกเซลล์มันทำงานตามระบบกลไกประสาทกลไกประสาทซึ่งไขสันหลังและสมองโดยมีจิตคือที่ตาที่3คือพาเนลแกลงเป็นศูนย์กลางของยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านเซลล์ทุกเซลล์มันทำงานตามระบบกลไกประสาทกลไกประสาทซึ่งไขสันหลังและสมองโดยมีจิตคือที่ตาที่3คือพาเนลแกลงเป็นศูนย์กลางของใส่ยาไปตามมีตามเกิดใส่ยา

แล้วบอกกับลูกบอกลูกว่าลูกลูกเป็นแก้วตาดวงใจของแม่กับพ่อถ้าแม่ทำก็บอกของแม่ถ้าพ่อทำก็บอกของพ่อนะลูกของแม่มีบาดแผลบาดเจ็บนะแม่กับตัวลูกแม่กับตัวลูกเองนะเราจะช่วยกันบำบัดรักษาเยียวยาฟื้นฟูเซลล์นะซึ่งลูกมันฟังไม่รู้เรื่องหรอกนะแม่อาจจะพูดในใจก็ได้นะนะบอกลูกโอ้ลูกเดี๋ยวก็หายลูกก็หายนะเดี๋ยวก็หายนะลูกแล้วอธิษฐานเลยบอกกายสังขารของลูกจิตหยาบและจิตวิญญาณของลูกมันสั่นสะเทือนตามได้รับรู้ได้บอกว่าเดี๋ยวถึงลูกมันฟังไม่รู้เรื่องหรอกนะแม่อาจจะพูดในใจก็ได้นะนะบอกลูกโอ้ลูกเดี๋ยวก็หายลูกก็หายนะเดี๋ยวก็หายนะลูกแล้วอธิษฐานเลยบอกกายสังขารของลูกจิตหยาบและจิตวิญญาณของลูกมันสั่นสะเทือนตามได้รับรู้ได้บอกว่าเดี๋ยวก็ถึงลูกมันฟังไม่รู้เรื่องหรอกนะแม่อาจจะพูดในใจก็ได้นะนะบอกลูกโอ้ลูกเดี๋ยวก็หายลูกก็หายนะเดี๋ยวก็หายนะลูกแล้วอธิษฐานเลยบอกกายสังขารของลูกจิตหยาบและจิตวิญญาณของลูกมันสั่นสะเทือนตามได้รับรู้ได้บอกว่าเดี๋ยวก็หาสาแผลที่เกิดขึ้นนั้นให้หายเร็วที่สุดหายวันหายคืนแค่ท่านโอมเพียงนะถ้าเด็กไม่ขาหักนะนะแค่เป็นแผลซิ่งๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็วิ่งต่อได้เพราะจิตของลูกเราเนี่ยถูกพ่อแม่สั่งจิตไปแล้วว่าเดี๋ยวก็หายตอนเนี้ยวิ่งเล่นได้เลยลูกโอ้เพียงหายแล้วลูกหายแล้วไม่ใช่ไปทำกิจซ้อมก็โอ้ลูกตายแล้วลูกทำไมมันบาดแผลชะกันงี้ทำไมเลือดไหลเพราะจิตของลูกเราเนี่ยถูกพ่อแม่สั่งจิตไปแล้วว่าเดี๋ยวก็หายตอนเนี้ยวิ่งเล่นได้เลยลูกโอ้เพียงหายแล้วลูกหายแล้วไม่ใช่ไปทำกิจซ้อมก็โอ้ลูกตายแล้วลูกทำไมมันบาดแผลชะกันงี้ทำไมเลือดเพราะจิตของลูกเราเนี่ยถูกพ่อแม่สั่งจิตไปแล้วว่าเดี๋ยวก็หายตอนเนี้ยวิ่งเล่นได้เลยลูกโอ้เพียงหายแล้วลูกหายแล้วไม่ใช่ไปทำกิจซ้อมก็โอ้ลูกตายแล้วลูกทำไมมันบาดแผลชะกันงี้ทำไมเลือดไหลเราที่มันชำรุดเพราะถูกมีดบาดที่มันถูกมีดบาดทำให้เลือดไหลทำให้เซลล์ขาดเซลล์ฉีกเนี่ยพวกเราบอกตัวเองว่าพวกเราจะช่วยกันซ่อมแซมบำบัดรักษาให้หายเร็วที่สุดไม่ให้เชื้อโรคเข้ามาและทำให้เกิดการอักเสบท่านลองใช้คำว่าเราบ้างสิครับที่ผ่านมาเนี่ยใช้แต่สมองซีกซ้ายอ่ะใช้แต่จิตยาบ้างเราจะช่วยกันซ่อมแซมบำบัดรักษาให้หายเร็วที่สุดไม่ให้เชื้อโรคเข้ามาและทำให้เกิดการอักเสบท่านลองใช้คำว่าเราบ้างสิครับที่ผ่านมาเนี่ยใช้แต่สมองซีกซ้ายอ่ะใช้แต่จิตยาบ้างคือเกิดปัญหาขึ้นมาในทีมงานในบริษัทหรือเกิดในครอบครัวถามหาว่าใครทำการถามว่าใครทำวะมันเป็นการบอกว่ากูไม่ได้ทำนะใครทำวะนี่คือการคิดแบ่งแยกท่านอยากนิพพานใช่ไหมนะท่านต้องเข้าถึงความรักและใช้สมองซีกขวาให้ได้ท่านเห็นไหมครับว่าท่านต้องฟังเยอะๆแล้วคิดตามเยอะๆต้องเป็นมนุษย์ให้เป็นนี่แค่บางประเด็นยกตัวอย่างให้ท่านฟังมหัศจรรย์ของจิตก็คือที่เกี่ยวข้องกับขันธ์ห้าเนี่ยท่านเห็นยังครับแค่ถามว่าใครทำวะเวลามีปัญหาขึ้นมาในทีมงานเพื่อพยายามจะออกตัวนะทั้งที่เราทำงานเป็นทีมในห้องเนี่ยห้องหนึ่งมีคนนั่งอยู่5คน10คนถามว่าถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นมาคือแอร์เสียมันร้อนเนี่ยมีใครบางคนเนี่ยที่จะไม่ร้อนได้ไหมครับมีข้อยกเว้นไหมว่า5คน10คนที่อยู่ในห้องนั้นนะเมื่อแอร์เสียเนี่ยไอ้หมอนั่นมันจะไม่ร้อนขณะที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบเดียวกันในห้องเดียวกันก็เหมือนกับทำงานอยู่ในทีมเดียวกันถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นมาในทีมเนี่ยจะมีใครสักคนปฏิเสธไม่รับผิดชอบได้ไหมครับไม่ร่วมด้วยช่วยกันคิดแก้ปัญหาหาทางออกจากปัญหานั้นที่เกิดขึ้นไม่ต้องไปเสียเวลาค้นหาว่าใครทำวะมีหมาตัวไหนล่ะครับที่มันจะยอมรับว่ากูนี่แหละทำเพื่อให้เพื่อนกระทืบอ่ะพอหาแล้วไม่ได้หาโอโหสินะหามาเพื่อจะเอาเรื่องเพื่อจะเอาความหามาเพื่อให้มึงรับผิดชอบเพราะมึงเสือกเป็นคนสร้างปัญหานั่นคือการคิดแบบจิตมนุษย์ใช่ไหมเสียเวลาค้นหาว่าใครทำวะมีหมาตัวไหนล่ะครับที่มันจะยอมรับว่ากูนี่แหละทำเพื่อให้เพื่อนกระทืบอ่ะพอหาแล้วไม่ได้หาโอโหสินะหามาเพื่อจะเอาเรื่องเพื่อจะเอาความหามาเพื่อให้มึงรับผิดชอบเพราะมึงเสือกเป็นคนสร้างปัญหานั่นคือการคิดแบบจิตมนุษย์ใช่ไหมเสียเวลาค้นหาว่าใครทำวะมีหมาตัวไหนล่ะครับที่มันจะยอมรับว่ากูนี่แหละทำเพื่อให้เพื่อนกระทืบอ่ะพอหาแล้วไม่ได้หาโอโหสินะหามาเพื่อจะเอาเรื่องเพื่อจะเอาความหามาเพื่อให้มึงรับผิดชอบเพราะมึงเสือกเป็นคนสร้างปัญหานั่นคือการคิดแบบจิตมนุษย์ใช่ไหมเพื่อการหลุดพ้นเป็นลูกแก้วสองดวงเนี่ยที่พระบิดาเมตตาให้เราสื่อพระโอวาทสอนพี่ๆน้องๆก่อนสิ่งอื่น

จนถึงปลายปีมันจะหนักขึ้นรุนแรงขึ้นทั่วทั้งโลกครับเหมือนกันเลยขนาดในชีวิตท่านก็จะถูกกวนตีนถูกยั่วโมโหยั่วน้ำโหน้ำจะมาเนี่ยท่านจะต้องปิดกั้นน้ำนะบานประตูบานแรกจำไว้ครับฝึกความอดทนอดทนโดยใช้ปัญญาไม่ใช่ความรู้สึกครับอดทนก็คือการที่ท่านจะต้องยอมให้อีเวนนั่นไอเวนนี่ทำในสิ่งไม่ดีไม่ร้ายหรือทำในสิ่งที่ชั่วที่ท่านไม่ชอบเนี่ยต่อตัวท่านท่านต้องยอมแล้วไม่เอาเรื่องครับยอมแล้วไม่เอาเรื่องไม่ถือสาไม่เอาเรื่องครับช่างก็เถอะไม่เป็นไรยังไงก็ได้นี่คืออดทนเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเราเองเนี่ยมีมันเป็นเพื่อนเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเราเองมีมันเป็นเพื่อนเพราะเราเป็นสัตว์สังคมถ้าใครทำตัวไม่ดีกับเราเราตัดเพื่อนตัดฝูงตัดหมดตัดทีละคนเราต้องตัดเพื่อนทั้งโลกเลยแสดงว่าเราทำลายสังคมแสดงว่าเราไม่ใช่สัตว์สังคมแล้วถ้าเราทำแบบนั้นนี่แสดงว่านี่คือการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมไม่ใช่มานั่งท่องศีลอย่างเดียวนะมานั่งทำบุญอย่างเดียวทำบุญเบื้องล่างไปสร้างเบื้องบนซะอีกเนี่ยอะไรแบบนี้มันต้องทำแบบนี้ครับในชีวิตประจำวันมรรควิถีของมนุษย์มรรควิถีของกิจจักรวาลไม่ต้องหาเรื่องใส่ตัวไปทำในเรื่องที่ง่ายๆมันเป็นเรื่องยากซับซ้อนทำแบบที่เราบอกท่านเห็นภาพชัดเจนไหมครับทำในชีวิตประจำวันนี่แหละเห็นไหมฮะทำด้วยจิตนะบุญกุศลหรือบาปทั้งหลายนะนะมันเริ่มที่จิตมันจะไปสัมฤทธิ์ผลที่กายนะเริ่มที่จิตไปสัมฤทธิ์ผลที่กายพระพุทธองค์ใช้ว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวให้ทำที่จิตไม่ใช่ไปทำที่กายที่รูปแบบเขาถึงบอกบวชที่จิตบวชที่ใจไม่ใช่บวชที่กายเห็นไหมมันเราไม่มีอาภรณ์ที่เป็นสัญลักษณ์ว่าเราเป็นนักบวชแต่ถามว่าท่านจะมองเราว่าเรามีศีลเรามีธรรมน้อยกว่าคนที่เขาเป็นนักบวชนักพรตได้หรือเพราะว่าไอ้กายเนี่ยมันไม่ใช่สัญลักษณ์ของการเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ใช่สัญลักษณ์ของผู้ที่มีจิตหยาบอันเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณที่ครองพรหมจรรย์มันต้องดูจากพฤติกรรมจากมโนกรรมจากวจีกรรมจากกายกรรมดูที่พฤติกรรมดูที่การกระทำว่าเขาบวชจริงไหมไม่ใช่ดูที่มายาพี่น้องครับมหัศจรรย์แห่งขันห้าผ่านไปครับทั้งโลกตอนนี้เริ่มรู้แล้วใช่ไหมพวกท่านคือกลุ่มแรกที่ได้รู้เนี่ยสัจธรรมที่คนทั้งโลกไม่รู้อีกเรื่องนึงครับอีกเรื่องนึงคือกระบวนการของขันธ์5ที่จิตหยาบของท่านต้องกระทําในยามตื่นยกเว้นในยามหลับนะยามไม่มีสติอะไรพวกเนี้ยนะไม่ทําก็จะทําตอนที่ท่านตื่นนะตอนที่ท่านตื่นแล้วก็ต้องรู้สติด้วยตื่นอยู่ครับแต่กําลังเมากําลังเบลอๆเนี่ยไม่รู้เรื่องขันธ์5มันทํางานไม่ได้ครับมันจะหมุนกลับมาจากทันทีมันจะพาไปนู่นเลยครับเหมือนท่านลังเลจะเอาดีไม่เอาดีใช่หรือไม่ใช่ว่าลังเลเอาดีไม่ดีจิตหยาบของท่านโดยพายเนียลแกลนเขาจะสั่นสะเทือนผลิตคลื่นพลังงานของจิตเป็นคลื่นไฟฟ้าทันทีมันจะพาไปนู่นเลยครับเหมือนท่านลังเลจะเอาดีไม่เอาดีใช่หรือไม่ใช่ว่าลังเลเอาดีไม่ดีจิตหยาบของท่านโดยพายเนียลแกลนเขาจะสั่นสะเทือนผลิตคลื่นพลังงานของจิตเป็นคลื่นไฟฟ้าทันทีมันจะพาไปนู่นเลยครับเหมือนท่านลังเลจะเอาดีไม่เอาดีใช่หรือไม่ใช่ว่าลังเลเอาดีไม่ดีจิตหยาบของท่านโดยพายเนียลแกลนเขาจะสั่นสะเทือนผลิตคลื่นพลังงานของจิตเป็นคลื่นไฟฟ้าทันทีมันจะพาไปนู่นเลยครับเหมือนท่านลังเลจะเอาดีไม่เอาดีใช่หรือไม่ใช่ว่าลังเลเอาดีไม่ดีจิตหยาบของท่านโดยพายเนียลแกลนเขาจะสั่นสะเทือนผลิตคลื่นพลังงานของจิตเป็นคลื่นไฟฟ้าหรือในบรรณพิภพนี้เพื่อให้สอดคล้องกันกับที่พระองค์ได้สร้างตาหูจมูกลิ้นและกายสัมผัสเป็นช่องทางของหน้าต่าง5บานที่จะรับรู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสซึ่งมันมีทั้งหมด5อย่างเพื่อส่งข้อมูลนั้นไปกระตุ้นให้จิตหยาบของท่านสั่นสะเทือนเป็นกระบวนการของขันธ์5เกิดขึ้นเห็นไหมถ้านอกจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วยังมีอย่างอื่นอีกแน่นอนเราว่านะพระบิดาคงต้องออกแบบอายตนะภายนอกตัวที่6จะมีรูปลักษณ์สั่นสะเทือนเป็นกระบวนการของขันธ์5เกิดขึ้นเห็นไหมถ้านอกจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วยังมีอย่างอื่นอีกแน่นอนเราว่านะพระบิดาคงต้องออกแบบอายตนะ
ภายนอกตัวที่6จะมีรูปลักษณ์สั่นสะเทือนเป็นกระบวนการของขันธ์5เกิดขึ้นใช่มั้ยถ้านอกจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วยังมีอย่างอื่นอีกแน่นอนเราว่านะพระบิดาคงต้องออกแบบอายตนะภายนอกตัวที่6จะมีรูปลักษณ์สั่นสะเทือนเป็นกระบวนการของขันธ์5เกิดขึ้นใช่มั้ยถ้านอกจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วยังมีอย่างอื่นอีกแน่นอนเราว่านะพระบิดาคงต้องออกแบบอายตนะภายนอกตัวที่6จะมีรูปลักษณ์สั่นสะเทือนเป็นกระบวนการของขันธ์5เกิดขึ้นใช่มั้ยถ้านอกจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วยังมีอย่างอื่นอีกแน่นอนเราว่านะพระบิดาคงต้องออกแบบอายตนะภายนอกตัวที่6จะมีรูปลักษณ์สั่นสะเทือนเป็นกระบวนการของขันธ์5เกิดขึ้นใช่มั้ยถ้านอกจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วยังมีอย่างอื่นอีกแน่นอนเราว่านะพระบิดาคงต้องออกแบบอายตนะภายนอกตัวที่6จะมีรูปลักษณ์สั่นสะเทือนเป็นกระบวนการของขันธ์5เกิดขึ้นใช่มั้ยถ้านอกจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วยังมีอย่างอื่นอีกแน่นอนเราว่านะพระบิดาคงต้องออกแบบอายตนะภายนอกตัวที่6จะมีรูปลักษณ์ขึ้นใช่มั้ยถ้านอกจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วยังมีอย่างอื่นอีกแน่นอนเราว่านะพระบิดาคงต้องออกแบบอายตนะภายนอกตัวที่6จะมีรูปลักษณ์รับรู้รสก็แปลว่ารับรู้แต่รู้ว่ามันเป็นแค่รสนะได้เย็นก็สักแต่ว่าได้ยินได้กลิ่นก็สักแต่ว่าได้กลิ่นไม่นำมันมาปรุงแต่งซึ่งขั้นตอนที่4ของขันธ์5คือสังขารขันธ์ถ้าเราจะมีจิตที่บริสุทธิ์คือดับการเกิดดับของกิเลสนาตนาเย็นก็สักแต่ว่าได้ยินได้กลิ่นก็สักแต่ว่าได้กลิ่นไม่นำมันมาปรุงแต่งซึ่งขั้นตอนที่4ของขันธ์5คือสังขารขันธ์ถ้าเราจะมีจิตที่บริสุทธิ์คือดับการเกิดดับของกิเลสนาตนาเย็นก็สักแต่ว่าได้ยินได้กลิ่นก็สักแต่ว่าได้กลิ่นไม่นำมันมาปรุงแต่งซึ่งขั้นตอนที่4ของขันธ์5คือสังขารขันธ์ถ้าเราจะมีจิตที่บริสุทธิ์คือดับการเกิดดับของกิเลสนาตนาก็สักแต่ว่าได้ยินได้กลิ่นก็สักแต่ว่าได้กลิ่นไม่นำมันมาปรุงแต่งซึ่งขั้นตอนที่4ของขันธ์5คือสังขารขันธ์ถ้าเราจะมีจิตที่บริสุทธิ์คือดับการเกิดดับของกิเลสนาตนาก็สักแต่ว่าได้ยินได้กลิ่นก็สักแต่ว่าได้กลิ่นไม่นำมันมาปรุงแต่งซึ่งขั้นตอนที่4ของขันธ์5คือสังขารขันธ์ถ้าเราจะมีจิตที่บริสุทธิ์คือดับการเกิดดับของกิเลสนาตนาจิตมันข้ามผ่านกฎแห่งกรรมได้นั่นหมายความว่าต้องเอาชนะกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะทั้งปวงที่มันจะเกิดขึ้นมาในขันธ์4ของขันธ์5คือสังขารขันธ์ถ้าเราจะมีจิตที่บริสุทธิ์คือดับการเกิดดับของกิเลสนาตนาจิตมันข้ามผ่านกฎแห่งกรรมได้นั่นหมายความว่าต้องเอาชนะกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะทั้งปวงที่มันจะเกิดขึ้นมาในขันธ์4ของขันธ์5คือสังขารขันธ์ถ้าเราจะมีจิตที่บริสุทธิ์คือดับการเกิดดับของกิเลสนาตนาจิตมันข้ามผ่านกฎแห่งกรรมได้นั่นหมายความว่าต้องเอาชนะกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะทั้งปวงที่มันจะเกิดขึ้นมาในขันธ์5ตาหูจมูกลิ้นและกายสัมผัสถ้าท่านสามารถทำจิตของท่านให้ว่างรับรู้และไม่รับเอาได้ตามที่จิตจักรวาลสอนท่านในฉบับพิสดารนะซึ่งปกติเนี่ยมันจะไปถึงจิตรับรู้ผ่านพวกนี้แล้วจะส่งข้อมูลไปทางจิตนะเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณอะไรต่ออะไรชิวหาวิญญาณอะไรก็ว่าไปนะแล้วแต่จะเรียกนะครับนะมันเป็นคลื่นพลังงานพระพุทโธจึงใช้คำว่าวิญญาณเรามาแฉให้ฟังอย่าไปอุตริเลยตรงไหนมีวิญญาณก็คือวิญญาณครับตรงไหนในพระไตรปิฎกมีคำว่าจิตวิญญาณมันคนละเรื่องกับวิญญาณจิตวิญญาณก็คือรูปธรรมที่สามารถสร้างพลังงานคือสร้างวิญญาณออกมาได้เอางี้แล้วกันนิยามง่ายๆดื้อๆอย่างเงี้ยพระบิดาอนุญาตจิตวิญญาณก็คือจิตที่เป็นกล่องพลังงานเป็นรูปธรรมทางพลังงานที่มันสามารถผลิตสร้างพลังงานก็คือสร้างวิญญาณออกมาได้ก็เลยเรียกว่าจิตวิญญาณเหมือนสมองซีกซ้ายครับความฉลาดของสมองซีกซ้ายเขาเรียกว่าสติปัญญาแปลว่าสมองซีกซ้ายเนี่ยจะให้ความฉลาดทางปัญญาได้ก็ต่อเมื่อมีสติถ้าท่านไม่มีสติไม่รู้ว่ากำลังนึกอะไรคิดอะไรทำอะไรพูดอะไรท่านไม่มีทางหรอกที่จะเข้าถึงความฉลาดของสมองซีกซ้ายได้เพราะฉะนั้นสมองซีกซ้ายความฉลาดหรือ intelligence มันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อตอน

ที่ท่านมีสติรู้ตัวรู้นึกรู้สึกรู้คิดโอเคไหมฮะเมื่อสันเสริญจิตแล้วจิตมันได้รับการกระตุ้นจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสผ่านตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสจิตมันได้รับรู้แรงสันสะเทือนตรงนี้จิตมันก็จะสันสะเทือนเป็นไอ้แท่งที่3รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณมันจะสันสะเทือน5กระบวนการวิญญาณจึงไม่ใช่จิตวิญญาณเนี่ยวันนี้ให้เห็นภาพชัดที่สุดแล้วเป็นสัจธรรมที่คนทั้งโลกไม่รู้ถ้าท่านรู้ในสิ่งเหล่านี้นะท่านจะรู้ตัวเลยว่ากูต้องรีบกลับหลังหันไว้เฮ้ยวิธีการปฏิบัติธรรมเพื่อนำพาจิตวิญญาณกูให้รอดจากภัยพิบัติโลกที่จะต้องกำลังจะถูกชำระและเพื่อจะหลุดพ้นกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดากูต้องเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่วิธีคิดใหม่ปฏิบัติการใหม่แล้วเนี่ยท่านคิดเองได้เลยครับท่านดูแผนผังบนจอเล็กที่เราสื่อให้ดูมันคือความจริงและท่านใช้ปัญญาของท่านค้นหาความจริงตามที่เราพูดได้ไม่ใช่รีบเถียงซะก่อนนี่ท่านครับและแน่นอนครับสุดท้ายก็คือพลังงานเป็นผลลัพธ์ของการสั่นสะเทือนของขันห้าถ้าในมิติของพลังงานก็คือในมิติของจิตวิญญาณด้านของแก่นแท้ผลกรรมมันจะเกิดขึ้นตรงนั้นมันกฎแห่งกรรมของท่านเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตรงที่ท่านผลิตพลังงานที่มีคุณสมบัติของกรรมท่านไม่ได้สร้างกุศลกรรมหรือบุญบารมีท่านไม่ได้สร้างบุญบารมีคือพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกที่ไม่มีรหัสกรรมว่ามันเป็นบวกคือทำบุญเบื้องล่างเอาไปสร้างเบื้องบนทำบุญมาชาติหน้าขอเป็นเศรษฐีไอ้นั่นคือพลังงานของผลละกรรมไม่ใช่บุญกุศลหรือกุศลหรือกุศลละกรรมมันมีพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกที่ไม่มีรหัสกรรมว่ามันเป็นบวกคือทำบุญเบื้องล่างเอาไปสร้างเบื้องบนทำบุญมาชาติหน้าขอเป็นเศรษฐีไอ้นั่นคือพลังงานของผลละกรรมไม่ใช่บุญกุศลหรือกุศลหรือกุศลกรรมมันมีพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกที่ไม่มีรหัสกรรมว่ามันเป็นบวกคือทำบุญเบื้องล่างเอาไปสร้างเบื้องบนทำบุญมาชาติหน้าขอเป็นเศรษฐีไอ้นั่นคือพลังงานของผลละกรรมไม่ใช่บุญกุศลหรือกุศลหรือกุศลกรรมมันมีรหัสและถ้าท่านไม่ฟังท่านก็จะเป็นเหมือนเดิมครับแต่ภพชาตินี้ภพชาติสุดท้ายนะจะถูกสอยทิ้งนะถูกสอยทิ้งถ้าเป็นขยะอยู่ในระบบโลกเป็นขยะอยู่ในจักรวาลถามว่าใครจะเป็นผู้สอยก็ต้องอ่านหนังสือเล่มนี้ครับใครที่จะเป็นผู้สอยและใครจะเป็นผู้ถูกสอยนะครับเนี่ยมียังครับ God's Judgment วันพิพากษาเนี่ยนะเข้าไปในภูกระต่ายมารีบหาอ่านเร็วๆครับถ้าใครยังไม่มีนะถ้าไม่มีตังก็ยืมเพื่อนอ่านแต่ถ้ามีตังนะแลกกันกับการใช้หนังสือเล่มนี้ปัจจัยที่ท่านแลกกับหนังสือเล่มนี้คือการบริจาคของท่านครับบริจาคเพื่อช่วยกันสร้างหอพระคัมภีร์จิตจักรวาลในเยรูซาเล็มใหม่ที่เรากำลังสะสมปัจจัยสะสมองค์ความรู้องค์ธรรมเพื่อจะสร้างขึ้นมาให้ได้เพราะมนุษย์อยู่ใต้ฟ้ามันมีทั้งแดดทั้งฝนก็ต้องมีสถานที่ที่เหมาะสมในการปฏิบัติธรรมเพราะเราจะสอนให้ท่านปฏิบัติที่จิตครับไม่มีรูปแบบเห็นไหมใส่สูทสากลใส่ชุดอะไรก็ได้แต่อย่าเปลือยอย่าโป้มาก็แล้วกันนะรู้จักอายนะรู้จักอายนะอยู่ที่พฤติกรรมของท่านอยู่ที่จิตสำนึกของท่านท่านจะแต่งตัวแบบไหนก็ได้ไม่ต้องแต่งตัวประหลาดประหลาดเพื่อจะจูงให้คนมาสนใจว่าโอ้ยจิตจะวานศักดิ์สิทธิ์นะเห็นไหมเราไม่แต่งตัวประหลาดเห็นปะครับหน้าตาเราทำเสื้อหล่อเลยนะไม่ได้ทำนะไม่ได้เมคอัพนะคำว่าทำเสื้อหล่อคือพระบิดาทำมาให้พ่อผ่านพ่อแม่เรานะเราเลยได้หน้าตามาแบบนี้ได้สำเนียงเสียงพูดมาเป็นแบบนี้นะแต่เสียดายตอนเล็กๆเนี่ยที่ต้องมาใส่แว่นนะเพราะว่าเราดันทะลึ่งอะไปทำบาปนะฮะด้วยการใช้ยางกระติกอะนะยางวงอะเนี่ยตามฝ้าเพดานจะมีจิ้งจกมาเที่ยวกินแมลงที่มีไฟอยู่ใช่ไหมเราก็นึกสนุกอะไรพ่อแม่ก็ไม่ได้เตือนนะฮะเห็นเพื่อนๆข้างบ้านเขาทำเราทำบ้างไปใช้ยางเนี่ยดีดไปโดนลูกตาของจิ้งจกมันตกลงมาครับนะในตามันแตกแต่มันคงหายอะเพราะว่าเราเล่นแบดมินตันลูกขนไก่นะฮะบล็อกลูกหน้าเน็ตเราชอบมากแบดมินตันเพื่อนเขาตบหัวมามันรอดแร็กเก็ตรอดเน็ตมาได้จิ้งจกมันตกลงมาครับนะในตามันแตกแต่มันคงหายอะเพราะว่าเราเล่นแบดมินตันลูกขนไก่นะฮะบล็อกลูกหน้าเน็ตเราชอบมากแบดมินตันเพื่อนเขาตบหัวมามันรอดแร็กเก็ตรอดเน็ตมาที่จกมันตกลงมาครับนะในตามันแตกแต่มันคงหายอะเพราะว่าเราเล่นแบดมินตันลูกขนไก่นะฮะบล็อกลูกหน้าเน็ตเราชอบมากแบดมินตันเพื่อนเขาตบหัวมามันรอดแร็กเก็ตรอดเน็ตมาได้วันเนี้ยช่วยดูหน่อยตาเราเป็นอะไรเราแดงมากเราเป็นมันตามันแตกนะเราเรียกว่าเลือดโชคมันแดงไปหมดเลยนะเพราะเส้นเลือดฝอยในตามันแตก
แล้วก็คลินิกก็มีนะคลินิกที่เขารักษาคนยากคนจนก็มีเราเป็นนักศึกษาเป็นนิสิตเนี่ยเขาก็ไม่คิดเราแพงหรอกนะแต่เราไม่คิดจะไปรักษาตัวเองเป็นเดือนปวดกะโหลกมากเลยมันปวดในลูกตาในแก้ตาไม่พอมันปวดในกะโหลกปวดหัวมากถ้าไม่กินยาแก้ปวดอยู่ไม่ได้ต้องหยุดเรียนน่ะ30วันเป็นอย่างน้อยแล้วต้องรักษาเกือบ3เดือนกว่าจะไปรักษาตัวเองเป็นเดือนปวดกะโหลกมากเลยมันปวดในลูกตาในแก้ตาไม่พอมันปวดในกะโหลกปวดหัวมากถ้าไม่กินยาแก้ปวดอยู่ไม่ได้ต้องหยุดเรียนน่ะ30วันเป็นอย่างน้อยแล้วต้องรักษาเกือบ3เดือนกว่าจะไปรักษาตัวเองเป็นเดือนปวดกะโหลกมากเลยมันปวดในลูกตาในแก้ตาไม่พอมันปวดในกะโหลกปวดหัวมากถ้าไม่กินยาแก้ปวดอยู่ไม่ได้ต้องหยุดเรียนน่ะ30วันเป็นอย่างน้อยแล้วต้องรักษาเกือบ3เดือนกว่าจะไปรักษาตัวเองเป็นเดือนปวดกะโหลกมากเลยมันปวดในลูกตาในแก้ตาไม่พอมันปวดในกะโหลกปวดหัวมากถ้าไม่กินยาแก้ปวดอยู่ไม่ได้ต้องหยุดเรียนน่ะ30วันเป็นอย่างน้อยแล้วต้องรักษาเกือบ3เดือนกว่าจะไปรักษาตัวเองเป็นเดือนปวดกะโหลกมากเลยมันปวดในลูกตาในแก้ตาไม่พอมันปวดในกะโหลกปวดหัวมากถ้าไม่กินยาแก้ปวดอยู่ไม่ได้ต้องหยุดเรียนน่ะ30วันเป็นอย่างน้อยแล้วต้องรักษาเกือบ3เดือนกว่าจะไปรักษาตัวเองเป็นเดือนปวดกะโหลกมากเลยมันปวดในลูกตาในแก้ตาไม่พอมันปวดในกะโหลกปวดหัวมากถ้าไม่กินยาแก้ปวดอยู่ไม่ได้ต้องหยุดเรียนน่ะ30วันเป็นอย่างน้อยแล้วต้องรักษาเกือบ3เดือนกว่าจะไปรักษาตัวเองเป็นเดือนปวดกะโหลกมากเลยมันปวดในลูกตาในแก้ตาไม่พอมันปวดในกะโหลกปวดหัวมากถ้าไม่กินยาแก้ปวดอยู่ไม่ได้ต้องหยุดเรียนน่ะ30วันเป็นอย่างน้อยแล้วต้องรักษาเกือบ3เดือนกว่าจะไปรักษาตัวเองเป็นเดือนปวดกะโหลกมากเลยมันปวดในลูกตาในแก้ตาไม่พอมันปวดในกะโหลกปวดหัวมากถ้าไม่กินยาแก้ปวดอยู่ไม่ได้ต้องหยุดเรียนน่ะ30วันเป็นอย่างน้อยแล้วต้องรักษาเกือบ3เดือนกว่าจะไปรักษาตัวเองเป็นเดือนปวดกะโหลกมากเลยมันปวดในลูกตาในแก้ตาไม่พอมันปวดในกะโหลกปวดหัวมากถ้าไม่กินยาแก้ปวดอยู่ไม่ได้ต้องหยุดเรียนน่ะ30วันเป็นอย่างน้อยแล้วต้องรักษาเกือบ3เดือนกว่าจะไปรักษาตัวเองเป็นเดือนปวดกะโหลกมากเลยมันปวดในลูกตาในแก้ตาไม่พอมันปวดในกะโหลกปวดหัวมากถ้าไม่กินยาแก้ปวดอยู่ไม่ได้ต้องหยุดเรียนน่ะ30วันเป็นอย่างน้อยแล้วต้องรักษาเกือบ3เดือนกว่าจะไปรักษาตัวเองเป็นเดือนปวดกะโหลกมากเลยมันปวดในลูกตาในแก้ตาไม่พอมันปวดในกะโหลกปวดหัวมากถ้าไม่กินยาแก้ปวดอยู่ไม่ได้ต้องหยุดเรียนน่ะ30วันเป็นอย่างน้อยแล้วต้องรักษาเกือบ3เดือนกว่าจะไปรักษาตัวเองเป็นเดือนปวดกะโหลกมากเลยมันปวดในลูกตาในแก้ตาไม่พอมันปวดในกะโหลกปวดหัวมากถ้าไม่กินยาแก้ปวดอยู่ไม่ได้ต้องหยุดเรียนน่ะ30วันเป็นอย่างน้อยแล้วต้องรักษาเกือบ3เดือนกว่าจะไปรักษาตัวเองเป็นเดือนปวดกะโหลกมากเลยมันปวดในลูกตาในแก้ตาไม่พอมันปวดในกะโหลกปวดหัวมากถ้าไม่กินยาแก้ปวดอยู่ไม่ได้ต้องหยุดเรียนน่ะ30วันเป็นอย่างน้อยแล้วต้องรักษาเกือบ3เดือนกว่าจะไปรักษาตัวเองเป็นเดือนปวดกะโหลกมากเลยมันปวดในลูกตาในแก้ตาไม่พอมันปวดในกะโหลกปวดหัวมากถ้าไม่กินยาแก้ปวดอยู่ไม่ได้ต้องหยุดเรียนน่ะ30วันเป็นอย่างน้อยแล้วต้องรักษาเกือบ3เดือนกว่าจะไปรักษาตัวเองเป็นเดือนปวดกะโหลกมากเลยมันปวดในลูกตาในแก้ตาไม่พอมันปวดในกะโหลกปวดหัวมากถ้าไม่กินยาแก้ปวดอยู่ไม่ได้ต้องหยุดเรียนน่ะ30วันเป็นอย่างน้อยแล้วต้องรักษาเกือบ3เดือนกว่าจะไปรักษาตัวเองเป็นเดือนปวดกะโหลกมากเลยมันปวดในลูกตาในแก้ตาไม่พอมันปวดในกะโหลกปวดหัวมากถ้าไม่กินยาแก้ปวดอยู่ไม่ได้ต้องหยุดเรียนน่ะ30วันเป็นอย่างน้อยแล้วต้องรักษาเกือบ3เดือนกว่าจะไปรักษาตัวเองเป็นเดือนปวดกะโหลกมากเลยมันปวดในลูกตาในแก้ตาไม่พอมันปวดในกะโหลกปวดหัวมากถ้าไม่กินยาแก้ปวดอยู่ไม่ได้ต้องหยุดเรียนน่ะ30วันเป็นอย่างน้อยแล้วต้องรักษาเกือบ3เดือนกว่าจะไปรักษาตัวเองเป็นเดือนปวดกะโหลกมากเลยมันปวดในลูกตาในแก้ตาไม่พอมันปวดในกะโหลกปวดหัวมากถ้าไม่กินยาแก้ปวดอยู่ไม่ได้ต้องหยุดเรียนน่ะ30วันเป็นอย่างน้อยแล้วต้องรักษาเกือบ3เดือนกว่าจะไปรักษาตัวเองเป็นเดือน
ปวดกะโหลกมากเลยมันปวดในลูกตาในแกตาไม่พอมันปวดในกะโหลกปวดหัวมากถ้าไม่กินยาแก้ปวดอยู่ไม่ได้ต้องหยุดเรียนน่ะ30วันเป็นอย่างน้อยแล้วต้องรักษาเกือบ3เดือนกว่าจะไปรักษาตัวเองเป็นเดือนปวดกะโหลกมากเลยมันปวดในลูกตาในแกตาไม่พอมันปวดในกะโหลกปวดหัวมากถ้าไม่กินยาแก้ปวดอยู่ไม่ได้ต้องหยุดเรียนน่ะ30วันเป็นอย่างน้อยแล้วต้องรักษาเกือบ3เดือนกว่าอย่ามีความสุขเจริญในธรรมกับการจำและการท่องมันต้องทำการทำคือการสั่นสะเทือนจิตสำนึกพระบิดากำหนดจิตสำนึกคือนึกออกนึกเอานึกเองเอาไว้ให้มนุษย์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสั่นสะเทือนเป็นพฤติกรรมภายในจิตก็คือพลังงานพฤติกรรมที่แสดงออกมาภายนอกก็คือกายหยาบหรือกายภาพมี2มิติแค่นี้นี่แค่2มิติแค่นี้ก็ปวดหัวจะแย่หรือใช่ไหมเพราะไปคิดให้มันยากไงพี่น้องเข้าใจชัดนี้ไหมคำว่าสุญญตาแปลว่านิพพานได้เนื่องจากเมื่อจิตมีการรับรู้และไม่รับเอาไม่มีการปรุงแต่งไม่เกิดกิเลสขึ้นมากฎแห่งกรรมก็จะไม่ทำงานขยะทางพลังงานก็จะไม่เกิดขึ้นในขันธ์5ทำให้ขันธ์สะอาดและเวลาเหวี่ยงออกมาคลื่นจิตที่เหวี่ยงก็เป็นคลื่นของความรักเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการก็เหมือนกันมากฎแห่งกรรมก็จะไม่ทำงานขยะทางพลังงานก็จะไม่เกิดขึ้นในขันธ์5ทำให้ขันสะอาดและเวลาเหวี่ยงออกมาคลื่นจิตที่เหวี่ยงก็เป็นคลื่นของความรักเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการก็เหมือนกันมากฎแห่งกรรมก็จะไม่ทำงานขยะทางพลังงานก็จะไม่เกิดขึ้นในขันห้าทำให้ขันสะอาดและเวลาเหวี่ยงออกมาคลื่นจิตที่เหวี่ยงก็เป็นคลื่นของความรักเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการก็เหมือนแก๊สเลยครับเป็นทางเลยถ้ามนุษย์เดินนะเป็นทางเลยทางพลังงานก็จะไม่เกิดขึ้นในขันห้าทำให้ขันสะอาดและเวลาเหวี่ยงออกมาคลื่นจิตที่เหวี่ยงก็เป็นคลื่นของความรักเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการก็เหมือนแก๊สเลยครับเป็นทางเลยถ้ามนุษย์เดินนะเป็นทางเลยทางพลังงานก็จะไม่เกิดขึ้นในขันห้าทำให้ขันสะอาดและเวลาเหวี่ยงออกมาคลื่นจิตที่เหวี่ยงก็เป็นคลื่นของความรักเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการก็เหมือนแก๊สเลยครับเป็นทางเลยถ้ามนุษย์เดินนะเป็นทางเลยทางพลังงานก็จะไม่เกิดขึ้นในขันห้าทำให้ขันสะอาดและเวลาเหวี่ยงออกมาคลื่นจิตที่เหวี่ยงก็เป็นคลื่นของความรักเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการก็เหมือนแก๊สเลยครับเป็นทางเลยถ้ามนุษย์เดินนะเป็นทางเลยทางพลังงานก็จะไม่เกิดขึ้นในขันห้าทำให้ขันสะอาดและเวลาเหวี่ยงออกมาคลื่นจิตที่เหวี่ยงก็เป็นคลื่นของความรักเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการก็เหมือนแก๊สเลยครับเป็นทางเลยถ้ามนุษย์เดินนะเป็นทางเลยทางพลังงานก็จะไม่เกิดขึ้นในขันห้าทำให้ขันสะอาดและเวลาเหวี่ยงออกมาคลื่นจิตที่เหวี่ยงก็เป็นคลื่นของความรักเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการก็เหมือนแก๊สเลยครับเป็นทางเลยถ้ามนุษย์เดินนะเป็นทางเลยทางพลังงานก็จะไม่เกิดขึ้นในขันห้าทำให้ขันสะอาดและเวลาเหวี่ยงออกมาคลื่นจิตที่เหวี่ยงก็เป็นคลื่นของความรักเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการก็เหมือนแก๊สเลยครับเป็นทางเลยถ้ามนุษย์เดินนะเป็นทางเลยทางพลังงานก็จะไม่เกิดขึ้นในขันห้าทำให้ขันสะอาดและเวลาเหวี่ยงออกมาคลื่นจิตที่เหวี่ยงก็เป็นคลื่นของความรักเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการก็เหมือนแก๊สเลยครับเป็นทางเลยถ้ามนุษย์เดินนะเป็นทางเลยทางพลังงานก็จะไม่เกิดขึ้นในขันห้าทำให้ขันสะอาดและเวลาเหวี่ยงออกมาคลื่นจิตที่เหวี่ยงก็เป็นคลื่นของความรักเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการก็เหมือนแก๊สเลยครับเป็นทางเลยถ้ามนุษย์เดินนะเป็นทางเลยทางพลังงานก็จะไม่เกิดขึ้นในขันห้าทำให้ขันสะอาดและเวลาเหวี่ยงออกมาคลื่นจิตที่เหวี่ยงก็เป็นคลื่นของความรักเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการก็เหมือนแก๊สเลยครับเป็นทางเลยถ้ามนุษย์เดินนะเป็นทางเลยพลังงานก็จะไม่เกิดขึ้นในขันห้าทำให้ขันสะอาดและเวลาเหวี่ยงออกมาคลื่นจิตที่เหวี่ยงก็เป็นคลื่นของความรักเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการก็เหมือนแก๊สเลยครับเป็นทางเลยถ้ามนุษย์เดินนะเป็นทางเลยครับถ้านักบวชทั้งหลายสอนมนุษย์มาเป็นพันๆปีด้วยสิ่งนี้ปัจจุบันเนี่ยทุกคนจะอายุยืนกันหมดและยังไม่ตายด้วยและกำลังจะสิ้นยุคเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของโลกอะไรต่างๆมากมายที่เราถือข่าวสารการชำระโลกมาฝากพวกท่านจะไม่ต้องมานั่งเสียเวลานู่นนั่นนี่เห็นไหมทุกอย่างทุกวันนี้เหมือนกำลังจะเริ่มต้นใหม่ท่านกำลังเดินไปอ่ะ
นะเห็นการ์ตูนเราไหมจำได้ไหมซอยเท้าตามไปเราบอกว่าอย่าเดินตามหลังคนนำทางตาบอด

ช่หรือไม่ใช่เราบอกท่านแล้วอย่าเดินตามหลังจะไม่ต้องมานั่งเสียเวลานู่นนั่นนี่เห็นไหมทุกอย่างทุกวันนี้เหมือนกำลังจะเริ่มต้นใหม่ท่านกำลังเดินไปอ่ะนะเห็นการ์ตูนเราไหมจำได้ไหมซอยเท้าตามไปเราบอกว่า

เห็นการ์ตูนเราไหมจำได้ไหมซอยเท้าตามไปเราบอกว่าอย่าเดินตามหลังคนนำทางตาบอดใช่หรือไม่ใช่เราบอกท่านแล้วอย่าเดินตามหลังคนมันจะอยู่ของมันนิ่งๆมันจะไม่ทำอะไรจะเฉยๆเวลาจะให้มันทำงานให้จิตการ์ตูนเราไหมจำได้ไหมซอยเท้าตามไปเราบอกว่าอย่าเดินตามหลังคนนำทางตาบอดใช่หรือไม่ใช่เราบอกท่านแล้วอย่าเดินตามหลังคนมันจะอยู่ของมันนิ่งๆมันจะไม่ทำอะไรจะเฉยๆเวลาจะให้มันทำงานให้จิตการ์ตูนเราไหมจำได้ไหมซอยเท้าตามไปเราบอกว่าอย่าเดินตามหลังคนนำทางตาบอดใช่หรือไม่ใช่เราบอกท่านแล้วอย่าเดินตามหลังคนมันจะอยู่ของมันนิ่งๆมันจะไม่ทำอะไรจะเฉยๆเวลาจะให้มันทำงานให้จิตการ์ตูนเราไหมจำได้ไหมซอยเท้าตามไปเราบอกว่าอย่าเดินตามหลังคนนำทางตาบอดใช่หรือไม่ใช่เราบอกท่านแล้วอย่าเดินตามหลังคนมันจะอยู่ของมันนิ่งๆมันจะไม่ทำอะไรจะเฉยๆเวลาจะให้มันทำงานให้จิตการ์ตูนเราไหมจำได้ไหมซอยเท้าตามไปเราบอกว่าอย่าเดินตามหลังคนนำทางตาบอดใช่หรือไม่ใช่เราบอกท่านแล้วอย่าเดินตามหลังคนมันจะอยู่ของมันนิ่งๆมันจะไม่ทำอะไรจะเฉยๆเวลาจะให้มันทำงานให้จิตการ์ตูนเราไหมจำได้ไหมซอยเท้าตามไปเราบอกว่าอย่าเดินตามหลังคนนำทางตาบอดใช่หรือไม่ใช่เราบอกท่านแล้วอย่าเดินตามหลังคนมันจะอยู่ของมันนิ่งๆมันจะไม่ทำอะไรจะเฉยๆเวลาจะให้มันทำงานให้จิตการ์ตูนเราไหมจำได้ไหมซอยเท้าตามไปเราบอกว่าอย่าเดินตามหลังคนนำทางตาบอดใช่หรือไม่ใช่เราบอกท่านแล้วอย่าเดินตามหลังคนมันจะอยู่ของมันนิ่งๆมันจะไม่ทำอะไรจะเฉยๆเวลาจะให้มันทำงานให้จิตการ์ตูนเราไหมจำได้ไหมซอยเท้าตามไปเราบอกว่าอย่าเดินตามหลังคนนำทางตาบอดใช่หรือไม่ใช่เราบอกท่านแล้วอย่าเดินตามหลังคนมันจะอยู่ของมันนิ่งๆมันจะไม่ทำอะไรจะเฉยๆเวลาจะให้มันทำงานให้จิตการ์ตูนเราไหมจำได้ไหมซอยเท้าตามไปเราบอกว่าอย่าเดินตามหลังคนนำทางตาบอดใช่หรือไม่ใช่เราบอกท่านแล้วอย่าเดินตามหลังคนมันจะอยู่ของมันนิ่งๆมันจะไม่ทำอะไรจะเฉยๆเวลาจะให้มันทำงานให้จิตการ์ตูนเราไหมจำได้ไหมซอยเท้าตามไปเราบอกว่าอย่าเดินตามหลังคนนำทางตาบอดใช่หรือไม่ใช่เราบอกท่านแล้วอย่าเดินตามหลังคนมันจะอยู่ของมันนิ่งๆมันจะไม่ทำอะไรจะเฉยๆเวลาจะให้มันทำงานให้จิตอยากขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจะดับทางตาบอดใช่หรือไม่ใช่เราบอกท่านแล้วอย่าเดินตามหลังคนมันจะอยู่ของมันนิ่งๆมันจะไม่ทำอะไรจะเฉยๆเวลาจะให้มันทำงานให้จิตอยากขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจะดับทางตาบอดใช่หรือไม่ใช่เราบอกท่านแล้วอย่าเดินตามหลังคนมันจะอยู่ของมันนิ่งๆมันจะไม่ทำอะไรจะเฉยๆเวลาจะให้มันทำงานให้จิตอยากขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจะดับตาบอดใช่หรือไม่ใช่เราบอกท่านแล้วอย่าเดินตามหลังคนมันจะอยู่ของมันนิ่งๆมันจะไม่ทำอะไรจะเฉยๆเวลาจะให้มันทำงานให้จิตอยากขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจะดับตาบอดใช่หรือไม่ใช่เราบอกท่านแล้วอย่าเดินตามหลังคนมันจะอยู่ของมันนิ่งๆมันจะไม่ทำอะไรจะเฉยๆเวลาจะให้มันทำงานให้จิตอยากขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจะดับพอหลับไปสู่จิตวิญญาณคือจากพายเนื้อแกลนจะถูกถ่ายทอดไปยังพิทูจารีซึ่งเป็นที่ตั้งของจิตวิญญาณแปลว่าคืนให้จิตหยาบจะคืนให้แต่จิตหยาบคืนให้เนี่ยจิตหยาบต้องคืนบันทึกกรรมของจิตหยาบเองที่กระทำเอาไว้ตอนยังมีชีวิตนะเพื่อให้จิตวิญญาณไปรับผิดชอบเขาก็เรียกว่าเป็นการถ่ายทอดรหัสบุพกรรมหรือพันธกรรมหรือเวรกรรมหรือวิบากกรรมที่จิตหยาบทั้งหมดก่อไว้เป็นผลกรรมนะไม่ใช่เป็นบุญกุศลอย่างเดียวนะเป็นผลกรรมถ่ายทอดให้กับจิตวิญญาณเขาก็เรียกว่าเป็นการถ่ายทอดรหัสบุพกรรมหรือพันธกรรมหรือเวรกรรมหรือวิบากกรรมที่จิตหยาบทั้งหมดก่อไว้เป็นผลกรรมนะไม่ใช่เป็นบุญกุศลอย่างเดียวนะเป็นผลกรรมถ่ายทอดให้กับจิตวิญญาณเขาก็เรียกว่าเป็นการถ่ายทอดรหัสบุพกรรมหรือพันธกรรมหรือเวรกรรมหรือวิบากกรรมที่จิตหยาบทั้งหมดก่อไว้เป็นผลกรรมนะไม่ใช่เป็นบุญกุศลอย่างเดียวนะเป็นผลกรรมถ่ายทอดให้กับจิตวิญญาณเขาก็เรียกว่าเป็นการถ่ายทอดรหัสบุพกรรม

ือพันธกรรมหรือเวรกรรมหรือวิบากกรรมที่จิตหยาบทั้งหมดก่อไว้เป็นผลกรรมนะไม่ใช่เป็นบุญกุศลอย่างเดียวนะเป็นผลกรรมถ่ายทอดให้กับจิตวิญญาณเขาก็เรียกว่าเป็นการถ่ายทอดรหัสบุพกรรมหรือพันธกรรมหรือเวรกรรมหรือวิบากกรรมที่จิตหยาบทั้งหมดก่อไว้เป็นผลกรรมนะไม่ใช่เป็นบุญกุศลอย่างเดียวนะเป็นผลกรรมถ่ายทอดให้กับจิตวิญญาณเขาก็เรียกว่าเป็นการถ่ายทอดรหัสบุพกรรมหรือพันธกรรมหรือเวรกรรมหรือวิบากกรรมที่จิตหยาบทั้งหมดก่อไว้เป็นผลกรรมนะไม่ใช่เป็นบุญกุศลอย่างเดียวนะเป็นผลกรรมถ่ายทอดให้กับจิตวิญญาณเขาก็เรียกว่าเป็นการถ่ายทอดรหัสบุพกรรมหรือพันธกรรมหรือเวรกรรมหรือวิบากกรรมที่จิตหยาบทั้งหมดก่อไว้เป็นผลกรรมนะไม่ใช่เป็นบุญกุศลอย่างเดียวนะเป็นผลกรรมถ่ายทอดให้กับจิตวิญญาณเขาก็เรียกว่าเป็นการถ่ายทอดรหัสบุพกรรมหรือพันธกรรมหรือเวรกรรมหรือวิบากกรรมที่จิตหยาบทั้งหมดก่อไว้เป็นผลกรรมนะไม่ใช่เป็นบุญกุศลอย่างเดียวนะเป็นผลกรรมถ่ายทอดให้กับจิตวิญญาณเขาก็เรียกว่าเป็นการถ่ายทอดรหัสบุพกรรมหรือพันธกรรมหรือเวรกรรมหรือวิบากกรรมที่จิตหยาบทั้งหมดก่อไว้เป็นผลกรรมนะไม่ใช่เป็นบุญกุศลอย่างเดียวนะเป็นผลกรรมถ่ายทอดให้กับจิตวิญญาณเขาก็เรียกว่าเป็นการถ่ายทอดรหัสบุพกรรมหรือพันธกรรมหรือเวรกรรมหรือวิบากกรรมที่จิตหยาบทั้งหมดก่อไว้เป็นผลกรรมนะไม่ใช่เป็นบุญกุศลอย่างเดียวนะเป็นผลกรรมถ่ายทอดให้กับจิตวิญญาณเขาก็เรียกว่าเป็นการถ่ายทอดรหัสบุพกรรมหรือพันธกรรมหรือเวรกรรมหรือวิบากกรรมที่จิตหยาบทั้งหมดก่อไว้เป็นผลกรรมนะไม่ใช่เป็นบุญกุศลอย่างเดียวนะเป็นผลกรรมถ่ายทอดให้กับจิตวิญญาณเป็นการถ่ายทอดรหัสบุพกรรมหรือพันธกรรมหรือเวรกรรมหรือวิบากกรรมที่จิตหยาบทั้งหมดก่อไว้เป็นผลกรรมนะไม่ใช่เป็นบุญกุศลอย่างเดียวนะเป็นผลกรรมถ่ายทอดให้กับจิตวิญญาณหยาบก็ทำงานไม่ได้ขันห้าก็ทำงานไม่ได้นึกออกไหมครับขันห้าทำงานขนาดเกาฝ่าตีนมันคันคันจักกระเดียมมันเป็นคนบ้าที่เกามันวิบากกรรมที่จิตหยาบทั้งหมดก่อไว้เป็นผลกรรมนะไม่ใช่เป็นบุญกุศลอย่างเดียวนะเป็นผลกรรมถ่ายทอดให้กับจิตวิญญาณหยาบก็ทำงานไม่ได้ขันห้าก็ทำงานไม่ได้นึกออกไหมครับขันห้าทำงานขนาดเกาฝ่าตีนมันคันคันจักกระเดียมมันเป็นคนบ้าที่เกาวิบากกรรมที่จิตหยาบทั้งหมดก่อไว้เป็นผลกรรมนะไม่ใช่เป็นบุญกุศลอย่างเดียวนะเป็นผลกรรมถ่ายทอดให้กับจิตวิญญาณหยาบก็ทำงานไม่ได้ขันห้าก็ทำงานไม่ได้นึกออกไหมครับขันห้าทำงานขนาดเกาฝ่าตีนมันคันคันจักกระเดียมมันเป็นคนบ้าที่เกาวิบากกรรมที่จิตหยาบทั้งหมดก่อไว้เป็นผลกรรมนะไม่ใช่เป็นบุญกุศลอย่างเดียวนะเป็นผลกรรมถ่ายทอดให้กับจิตวิญญาณหยาบก็ทำงานไม่ได้ขันห้าก็ทำงานไม่ได้นึกออกไหมครับขันห้าทำงานขนาดเกาฝ่าตีนมันคันคันจักกระเดียมมันเป็นคนบ้าที่เกามันแล้วมันจะทำให้ท่านเนี่ยทำบางสิ่งเป็นเงื่อนไขให้เกิดกรรมจักรกับคนคนนั้นที่อยู่ใกล้ตัวนะทำให้เขายั่วโมโหเขาทำให้เขาสติแตกหรือจิตตกเพื่ออะไรครับเพื่อยืมมือไอ้เจ้ากรรมนายเวรนะยืมมือไอ้คนที่ไปกวนตีนเขาที่มันมายุท่านให้กวนตีนเขาใช้จิตมันมาแทรกให้เขาใช้ตีนกระทืบท่านให้เขาทำร้ายท่านเพราะไอ้จิตวิญญาณที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรมันไม่มีมือไม่มีตีนมันไม่มีเครื่องยนต์แห่งกรรมมันจะทำร้ายอะไรท่านไม่ได้ก็ต้องยืมมือมนุษย์คนอื่นที่เขากำลังจิตตกสติแตกหรือยืมมือท่านเองที่ตอนสติแตกจิตตกไปยั่วยุยั่วโมโหเขาซึ่งตรงนี้ขันห้าทำงานไม่ได้ทำห้าขันห้าทำงานไม่ได้เพราะมันเป็นสิ่งที่เกิดจากอำนาจบางสิ่งที่ไม่ถูกต้องมาแทรกแซงจิตหยาบจึงทำให้เกิดอาการแบบนี้เพราะฉะนั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกระบวนการของขันธ์5มันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะมันไม่มีสติถ้าจิตมารเข้าแทรกท่านตอนนั้นกำลังขาดสติกำลังเสียสติหรือกำลังหมดสติที่เรียกว่าสลบทำไม่ได้ประการสุดท้ายขันธ์5ดับเองได้เมื่อไรเนี่ยจิตมารเข้าแทรกก็ดับตอนที่ยังแทรกเมื่อถูกจิตวิญญาณอื่นครอบงำถูกเข้าสิงถูกเข้าทรงถ้าเป็นภาษาสูงๆเรียกว่าถูกประทับยานจิตวิญญาณของท่านถูกจิตวิญญาณอื่นประทับทรงประทับยานแล้วจิตหยาบก็จะต้องทำตามอำนาจเหนือนำของจิตวิญญาณที่เข้ามาครอบงำใช้คำว่าครอบถ้าแทรกนี่ก็แค่จิตหยาบแต่จิตวิญญาณถูกขังอยู่ข้างในรู้ครับแต่ช่วยอะไรไม่ได้ขันธ์5มันจะดับเองได้ด้วยสภาวะนี้โดยเฉพาะ3

ข้อที่เป็นบรรทัดสีขาวๆเพราะฉะนั้นมันดับเองได้อยู่แล้วท่านไม่วิญญาณถูกขังอยู่ข้างในรู้ครับแต่ช่วยอะไรไม่ได้ขันธ์5มันจะดับเองได้ด้วยสภาวะนี้โดยเฉพาะ3ข้อที่เป็นบรรทัดสีขาวๆเพราะฉะนั้นมันดับเองได้อยู่แล้วท่านไม่วิญญาณถูกขังอยู่ข้างในรู้ครับแต่ช่วยอะไรไม่ได้ขันธ์5มันจะดับเองได้ด้วยสภาวะนี้โดยเฉพาะ3ข้อที่เป็นบรรทัดสีขาวๆเพราะฉะนั้นมันดับเองได้อยู่แล้วท่านไม่เห็นรูปหรือจิตคนเนี่ยแต่ช่วยอะไรไม่ได้ขันธ์5มันจะดับเองได้ด้วยสภาวะนี้โดยเฉพาะ3ข้อที่เป็นบรรทัดสีขาวๆเพราะฉะนั้นมันดับเองได้อยู่แล้วท่านไม่เห็นรูปหรือจิตคนเนี่ยแต่ช่วยอะไรไม่ได้ขันธ์5มันจะดับเองได้ด้วยสภาวะนี้โดยเฉพาะ3ข้อที่เป็นบรรทัดสีขาวๆเพราะฉะนั้นมันดับเองได้อยู่แล้วท่านไม่เห็นรูปหรือจิตคนเนี่ยแต่ช่วยอะไรไม่ได้ขันธ์5มันจะดับเองได้ด้วยสภาวะนี้โดยเฉพาะ3ข้อที่เป็นบรรทัดสีขาวๆเพราะฉะนั้นมันดับเองได้อยู่แล้วท่านไม่เห็นรูปหรือจิตคนเนี่ยแต่ช่วยอะไรไม่ได้ขันธ์5มันจะดับเองได้ด้วยสภาวะนี้โดยเฉพาะ3ข้อที่เป็นบรรทัดสีขาวๆเพราะฉะนั้นมันดับเองได้อยู่แล้วท่านไม่เห็นรูปหรือจิตคนเนี่ยขันธ์5มันจะดับเองได้ด้วยสภาวะนี้โดยเฉพาะ3ข้อที่เป็นบรรทัดสีขาวๆเพราะฉะนั้นมันดับเองได้อยู่แล้วท่านไม่เห็นรูปหรือจิตคนเนี่ยแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ขันธ์5มันจะดับเองได้ด้วยสภาวะนี้โดยเฉพาะ3ข้อที่เป็นบรรทัดสีขาวๆเพราะฉะนั้นมันดับเองได้อยู่แล้วท่านไม่เห็นรูปหรือจิตคนเนี่ยแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ขันธ์5มันจะดับเองได้ด้วยสภาวะนี้โดยเฉพาะ3ข้อที่เป็นบรรทัดสีขาวๆเพราะฉะนั้นมันดับเองได้อยู่แล้วท่านไม่เห็นรูปหรือจิตคนเนี่ยแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษย์อยู่อย่างไร้อิสรภาพ มาดูความลับกันเป็นอนุตตรธรรมนะไม่มีคำสอนของพระศาสดาพระองค์ใดในอดีตจนถึงปัจจุบันจะกล่าวถึงความจริงในสไลด์ต่อไปนี้อีกเช่นกันครับ 1. จิตวิญญาณเป็นผู้ขันอาสามาเกิด 2. แต่มอบอำนาจให้จิตมนุษย์ก็คือแบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นจิตหยาบเป็นกลุ่มพลังงาน189กลุ่มไม่ใช่เป็นรูปธรรมที่เป็นทรงกลมเหมือนจิตวิญญาณนึกออกไหมครับเพราะจิตหยาบจะต้องเคลื่อนที่แผ่กระจายไปทั่วทั้งร่างกายทุกเซลล์เพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นกล่องเนี่ยมันวิ่งไปไม่ได้มันต้องเป็นพลังงานมันเป็นกระแสไฟฟ้ามันเป็นคลื่นพลังงานโอเคไหมมอบอำนาจให้จิตมนุษย์ทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณก็คือแทนตัวเองขณะเป็นมนุษย์โดยใช้ขันธ์ห้าหมุนธรรมจักรด้วยความรักเพื่อช่วยให้โลกหมุนนี่คือความลับเบื้องหลังมิติโลกมันจะถามว่าโลกหมุนได้ยังไงอย่าไปบอกว่าบิ๊กแบงอีกนะครับอายเขาตายเลยนะครับโลกหมุนได้มนุษย์โดยใช้ขันห้าหมุนธรรมจักรด้วยความรักเพื่อช่วยให้โลกหมุนนี่คือความลับเบื้องหลังมิติโลกมันจะถามว่าโลกหมุนได้ยังไงอย่าไปบอกว่าบิ๊กแบงอีกนะครับอายเขาตายเลยนะครับโลกหมุนได้มนุษย์โดยใช้ขันห้าหมุนธรรมจักรด้วยความรักเพื่อช่วยให้โลกหมุนนี่คือความลับเบื้องหลังมิติโลกมันจะถามว่าโลกหมุนได้ยังไงอย่าไปบอกว่าบิ๊กแบงอีกนะครับอายเขาตายเลยนะครับโลกหมุนได้ถือติดตัวมาให้กับจิตมนุษย์ก็คือจิตหยาบได้ใช้ฟังอีกครั้งจิตวิญญาณของท่านผู้มาเกิดเป็นมนุษย์นี่คือความลับเบื้องหลังมิติโลกที่ยังไม่มีใครรู้จิตวิญญาณจะออกแบบชะตาชีวิตชะตาชีวิตคือบทละครบทละครที่ฟังอีกครั้งจิตวิญญาณของท่านผู้มาเกิดเป็นมนุษย์นี่คือความลับเบื้องหลังมิติโลกที่ยังไม่มีใครรู้จิตวิญญาณจะออกแบบชะตาชีวิตชะตาชีวิตคือบทละครบทละครที่ท่านฟังอีกครั้งจิตวิญญาณของท่านผู้มาเกิดเป็นมนุษย์นี่คือความลับเบื้องหลังมิติโลกที่ยังไม่มีใครรู้จิตวิญญาณจะออกแบบชะตาชีวิต

ชะตาชีวิตคือบทละครบทละครที่ท่านจะมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วให้จิตมนุษย์คือจิตหยาบได้ใช้โดยจิตวิญญาณนี่แหละเป็นผู้ออกแบบร่วมกันเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผัวเป็นเมียเป็นลูกเป็นพี่เป็นน้องสารพัดเลยที่จะเป็นความสัมพันธ์ในครอบครัวเมื่อออกแบบชะตาชีวิตจะต้องแสดงละครต่อกันยังไงจะต้องแสดงบทบาทยังไงเป็นคนซื่อสัตย์บ้างขี้จุเบเบ้บ้างนะหรือจะเป็นแม่เป็นผัวเป็นเมียเป็นลูกเป็นพี่เป็นน้องสารพัดเลยที่จะเป็นความสัมพันธ์ในครอบครัวเมื่อออกแบบชะตาชีวิตจะต้องแสดงละครต่อกันยังไงจะต้องแสดงบทบาทยังไงเป็นคนซื่อสัตย์บ้างขี้จุเบเบ้บ้างนะหรือจะเป็นแม่เป็นผัวเป็นเมียเป็นลูกเป็นพี่เป็นน้องสารพัดเลยที่จะเป็นความสัมพันธ์ในครอบครัวเมื่อออกแบบชะตาชีวิตจะต้องแสดงละครต่อกันยังไงจะต้องแสดงบทบาทยังไงเป็นคนซื่อสัตย์บ้างขี้จุเบเบ้บ้างนะหรือจะมีเขาตัวเองได้เพราะให้รู้ไม่ได้ครับถ้ารู้แล้วรู้ว่าบทละครมันเป็นยังไงการมาเกิดมันเป็นโมฆะการที่เราจะรักให้ได้ถึงแม้ไม่น่ารักเพื่อจะได้พลังงานความรักที่เป็นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกออกมาเยอะๆเพื่อมอบให้กับโลกเยอะๆมันก็จะเป็นโมฆะเพราะรู้อยู่แล้วไงว่ามันเป็นละครมันไม่ใช่เรื่องจริงหรือเผลอไปนิดนึงก็อาจจะสั่นเสือนเป็นบวกได้บ้างแต่เล็กน้อยพระบิดาจึงต้องออกแบบให้จิตวิญญาณของท่านและจิตหยาบไม่สามารถจะสื่อสารถึงกันได้ให้จิตวิญญาณอยู่สูงให้จิตหยาบอยู่ต่ำและยกระดับขึ้นไปถ้าเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อไหร่หรือเผลอไปนิดหนึ่งก็อาจจะสั่นเสือนเป็นบวกได้บ้างแต่เล็กน้อยพระบิดาจึงต้องออกแบบให้จิตวิญญาณของท่านและจิตหยาบไม่สามารถจะสื่อสารถึงกันได้ให้จิตวิญญาณอยู่สูงให้จิตหยาบอยู่ต่ำและยกระดับขึ้นไปถ้าเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อไหร่หรือเผลอไปนิดหนึ่งก็อาจจะสั่นเสือนเป็นบวกได้บ้างแต่เล็กน้อยพระบิดาจึงต้องออกแบบให้จิตวิญญาณของท่านและจิตหยาบไม่สามารถจะสื่อสารถึงกันได้ให้จิตวิญญาณอยู่สูงให้จิตหยาบอยู่ต่ำและยกระดับขึ้นไปถ้าเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อไหร่นะตัวเองจิตเผลอไปนิดหนึ่งก็อาจจะสั่นเสือนเป็นบวกได้บ้างแต่เล็กน้อยพระบิดาจึงต้องออกแบบให้จิตวิญญาณของท่านและจิตหยาบไม่สามารถจะสื่อสารถึงกันได้ให้จิตวิญญาณอยู่สูงให้จิตหยาบอยู่ต่ำและยกระดับขึ้นไปถ้าเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อไหร่นะตัวเองเผลอไปนิดหนึ่งก็อาจจะสั่นเสือนเป็นบวกได้บ้างแต่เล็กน้อยพระบิดาจึงต้องออกแบบให้จิตวิญญาณของท่านและจิตหยาบไม่สามารถจะสื่อสารถึงกันได้ให้จิตวิญญาณอยู่สูงให้จิตหยาบอยู่ต่ำและยกระดับขึ้นไปถ้าเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อไหร่นะตัวเองเผลอไปนิดหนึ่งก็อาจจะสั่นเสือนเป็นบวกได้บ้างแต่เล็กน้อยพระบิดาจึงต้องออกแบบให้จิตวิญญาณของท่านและจิตหยาบไม่สามารถจะสื่อสารถึงกันได้ให้จิตวิญญาณอยู่สูงให้จิตหยาบอยู่ต่ำและยกระดับขึ้นไปถ้าเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อไหร่นะตัวเองเผลอไปนิดหนึ่งก็อาจจะสั่นเสือนเป็นบวกได้บ้างแต่เล็กน้อยพระบิดาจึงต้องออกแบบให้จิตวิญญาณของท่านและจิตหยาบไม่สามารถจะสื่อสารถึงกันได้ให้จิตวิญญาณอยู่สูงให้จิตหยาบอยู่ต่ำและยกระดับขึ้นไปถ้าเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อไหร่นะตัวเองจิตประการที่สิบจิตวิญญาณจะออกแบบชะตาชีวิตพร้อมเงื่อนไขบททดสอบถือติดตัวมาให้จิตรู้ได้ใช้ยกระดับจิตสำนึกทางด้านบวกเพื่อการหมุนธรรมจักรด้วยจิตหยาบมีหน้าที่ช่วยจิตวิญญาณหมุนธรรมจักรในชีวิตประจำวันทุกลมหายใจเมื่อไหร่นะตัวเองจิตประการที่สิบจิตวิญญาณจะออกแบบชะตาชีวิตพร้อมเงื่อนไขบททดสอบถือติดตัวมาให้จิตรู้ได้ใช้ยกระดับจิตสำนึกทางด้านบวกเพื่อการหมุนธรรมจักรด้วยจิตหยาบมีหน้าที่ช่วยจิตวิญญาณหมุนธรรมจักรในชีวิตประจำวันทุกลมหายใจเมื่อไหร่นะตัวเองจิตประการที่สิบจิตวิญญาณจะออกแบบชะตาชีวิตพร้อมเงื่อนไขบททดสอบถือติดตัวมาให้จิตรู้ได้ใช้ยกระดับจิตสำนึกทางด้านบวกเพื่อการหมุนธรรมจักรด้วยจิตหยาบมีหน้าที่ช่วยจิตวิญญาณหมุนธรรมจักรในชีวิตประจำวันทุกลมหายใจเมื่อไหร่นะตัวเองจิตประการที่สิบจิตวิญญาณจะออกแบบชะตาชีวิตพร้อมเงื่อนไขบททดสอบถือติดตัวมาให้จิตรู้ได้ใช้ยกระดับจิตสำนึกทางด้านบวกเพื่อการหมุนธรรมจักรด้วยจิตหยาบมีหน้าที่ช่วยจิตวิญญาณหมุนธรรมจักรในชีวิตประจำวันทุกลมหายใจเมื่อไหร่นะตัวเองจิตประการที่สิบจิตวิญญาณจะออกแบบชะตาชีวิตพร้อมเงื่อนไขบททดสอบถือติดตัวมาให้จิตรู้ได้ใช้ยกระดับจิตสำนึกทางด้านบวกเพื่อการหมุนธรรมจักรด้วยจิตหยาบมีหน้าที่ช่วยจิตวิญญาณหมุนธรรมจักรในชีวิตประจำวันทุกลมหายใจประการที่สิบจิตวิญญาณจะออกแบบชะตาชีวิตพร้อมเงื่อนไขบททดสอบถือติดตัวมาให้จิตรู้ได้ใช้ยกระดับจิตสำนึกทางด้านบวกเพื่อการหมุนธรรมจักรด้วยจิตหยาบมีหน้าที่ช่วยจิตวิญญาณหมุนธรรมจักรในชีวิตประจำวันทุกลมหายใจเข้าเกิดความมีประการที่สิบจิตวิญญาณจะออกแบบชะตาชีวิตพร้อมเงื่อนไขบททดสอบถือติดตัวมาให้จิตรู้ได้ใช้ยกระดับจิตสำนึกทางด้านบวกเพื่อการหมุนธรรมจักรด้วยจิตหยาบมีหน้าที่ช่วยจิตวิญญาณหมุนธรรมจักรในชีวิตประจำวันทุกลมหายใจเข้าเกิดความมี

ประการที่10จิตวิญญาณจะออกแบบชะตาชีวิตพร้อมเงื่อนไขบททดสอบถือติดตัวมาให้จิตมนุษย์ได้ใช้ยกระดับจิตสำนึกทางด้านบวกเพื่อการหมุนธรรมจักรด้วยจิตหยาบมีหน้าที่ช่วยจิตวิญญาณหมุนธรรมจักรในชีวิตประจำวันทุกลมหายใจเข้าเกิดความมีประการที่10จิตวิญญาณจะออกแบบชะตาชีวิตพร้อมเงื่อนไขบททดสอบถือติดตัวมาให้จิตมนุษย์ได้ใช้ยกระดับจิตสำนึกทางด้านบวกเพื่อการหมุนธรรมจักรด้วยจิตหยาบมีหน้าที่ช่วยจิตวิญญาณหมุนธรรมจักรในชีวิตประจำวันทุกลมหายใจเข้าเกิดความมีชยาเลี้ยงแต่ว่าลูกก็คือ1มุมของสามเหลี่ยมพ่อก็คือ1มุมของสามเหลี่ยมแม่ก็คือ1มุมของสามเหลี่ยมจะต้องสั่นสะเทือนสามเหลี่ยมเนี้ยขึ้นมาเพื่อให้เกิดพลังอำนาจให้ได้นึกภาพออกไหมครับพอจิตหยาบสั่นสะเทือนเป็นธรรมจักรก็คือรักได้ให้อภัยเป็นเพราะถือมหาสติกับปณิธานแห่งการหลุดพ้นที่เราบอกว่าพระต้องสั่นสะเทือนสามเหลี่ยมเนี้ยขึ้นมาเพื่อให้เกิดพลังอำนาจให้ได้นึกภาพออกไหมครับพอจิตหยาบสั่นสะเทือนเป็นธรรมจักรก็คือรักได้ให้อภัยเป็นเพราะถือมหาสติกับปณิธานแห่งการหลุดพ้นที่เราบอกว่าพระต้องสั่นสะเทือนสามเหลี่ยมเนี้ยขึ้นมาเพื่อให้เกิดพลังอำนาจให้ได้นึกภาพออกไหมครับพอจิตหยาบสั่นสะเทือนเป็นธรรมจักรก็คือรักได้ให้อภัยเป็นเพราะถือมหาสติกับปณิธานแห่งการหลุดพ้นที่เราบอกว่าพระบิดาสะเทือนตามจิตหยาบมาเพื่อให้เกิดพลังอำนาจให้ได้นึกภาพออกไหมครับพอจิตหยาบสั่นสะเทือนเป็นธรรมจักรก็คือรักได้ให้อภัยเป็นเพราะถือมหาสติกับปณิธานแห่งการหลุดพ้นที่เราบอกว่าพระบิดาสะเทือนตามจิตหยาบมาเพื่อให้เกิดพลังอำนาจให้ได้นึกภาพออกไหมครับพอจิตหยาบสั่นสะเทือนเป็นธรรมจักรก็คือรักได้ให้อภัยเป็นเพราะถือมหาสติกับปณิธานแห่งการหลุดพ้นที่เราบอกว่าพระบิดาสะเทือนตามจิตหยาบราเท่าชะเรแก่ชรานั่นนะถ้าไม่อยากชะเรไม่อยากชราอย่ามีโลภโทสะโมหะพี่น้องครับมีจิตใสใจสวยให้ได้ตลอดเป็นธรรมจักรก็คือรักได้ให้อภัยเป็นเพราะถือมหาสติกับปณิธานแห่งการหลุดพ้นที่เราบอกว่าพระบิดาสะเทือนตามจิตหยาบราเท่าชะเรแก่ชรานั่นนะถ้าไม่อยากชะเรไม่อยากชราอย่ามีโลภโทสะโมหะพี่น้องครับมีจิตใสใจสวยให้ได้เป็นธรรมจักรก็คือรักได้ให้อภัยเป็นเพราะถือมหาสติกับปณิธานแห่งการหลุดพ้นที่เราบอกว่าพระบิดาสะเทือนตามจิตหยาบราเท่าชะเรแก่ชรานั่นนะถ้าไม่อยากชะเรไม่อยากชราอย่ามีโลภโทสะโมหะพี่น้องครับมีจิตใสใจสวยให้ได้ตลอดเพราะถ้าพูดแล้วมันจะยาวก็ใช้ประโยคสั้นๆจิตมนุษย์ที่สอบผ่านบททดสอบก็แปลว่ารักได้ให้อภัยเป็นบทละครที่จิตวิญญาณเขียนมาให้จิตหยาบได้เล่นตอนเป็นมนุษย์เนี่ยจิตหยาบก็จะได้รับประโยชน์คือยกระดับแรงสั่นสะเทือนสูงขึ้นโดยเริ่มต้นตั้งแต่วัย3ขวบเป็นต้นมาในบรรทัดนี้บอกเป็นต้นไปไม่เป็นไรเป็นต้นมาก็ได้เพราะเราอยู่กับปัจจุบันถูกต้องประการที่14ถ้าเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณได้เมื่อไหร่รูปธรรมนั้นจะถูกเรียกว่ามนุษย์ถ้าจิตหยาบสั่นสะเทือนเข้าถึงมิติที่6ซึ่งเป็นหนึ่งเดียวกับนี้บอกเป็นต้นไปไม่เป็นไรเป็นต้นมาก็ได้เพราะเราอยู่กับปัจจุบันถูกต้องประการที่14ถ้าเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณได้เมื่อไหร่รูปธรรมนั้นจะถูกเรียกว่ามนุษย์ถ้าจิตหยาบสั่นสะเทือนเข้าถึงมิติที่6ซึ่งเป็นหนึ่งเดียวกับนี้บอกเป็นต้นไปไม่เป็นไรเป็นต้นมาก็ได้เพราะเราอยู่กับปัจจุบันถูกต้องประการที่14ถ้าเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณได้เมื่อไหร่รูปธรรมนั้นจะถูกเรียกว่ามนุษย์ถ้าจิตหยาบสั่นสะเทือนเข้าถึงมิติที่6ซึ่งเป็นหนึ่งเดียวกับจิตให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันได้มันต้องหมุนธรรมจักรด้วยความรักเห็นไหมแค่หมุนธรรมจักรอย่างเดียวทุกอย่างประเสริฐหมดเลยแล้วบอกว่ามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันลำบากมากจะนิพพานก็ลำบากมันทุกข์เหลือเกินเป็นเพราะหมุนธรรมจักรไม่เป็นและเป็นเพราะพยายามจะไปดับขันห้านี่ไงมันจึงหาคำตอบไม่ได้นี่คือคำตอบพี่น้องครับไปทบทวนหลายๆครั้งไปทบทวนหลายๆครั้งความลับเบื้องหลังมิติโลกในขั้นต่อไปที่เราจะบอกท่านก็คือเพราะจิตมนุษย์เนี่ยนะเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณแล้วเรียกว่ามนุษย์ได้เนี่ยเพราะจิตมนุษย์ได้ทำหน้าที่สำคัญเนี่ยคือช่วยจิตวิญญาณให้เป็นอิสระแล้วช่วยจิตวิญญาณให้เป็นอิสระแปลว่าช่วยปลดปล่อยจิตวิญญาณของท่านให้เป็นอิสระขณะที่เรากำลังเพราะจิตมนุษย์เนี่ยนะเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณแล้วเรียกว่ามนุษย์ได้เนี่ยเพราะจิตมนุษย์ได้ทำหน้าที่สำคัญเนี่ยคือช่วยจิตวิญญาณให้เป็นอิสระแล้วช่วยจิตวิญญาณให้เป็นอิสระแปลว่าช่วยปลดปล่อยจิตวิญญาณของท่านให้เป็นอิสระขณะที่เรากำลังเพราะจิตมนุษย์เนี่ยนะเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณแล้วเรียกว่ามนุษย์ได้เนี่ยเพราะจิตมนุษย์ได้ทำหน้าที่สำคัญเนี่ยคือช่วยจิตวิญญาณให้เป็นอิสระแล้วช่วยจิตวิญญาณให้เป็น

อิสระแปลว่าช่วยปลดปล่อยจิตวิญญาณของท่านให้เป็นอิสระขณะที่เรากำลังเพราะจิตมนุษย์เนี่ยนะเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณแล้วเรียกว่ามนุษย์ได้เนี่ยเพราะจิตมนุษย์ได้ทำหน้าที่สำคัญเนี่ยคือช่วยจิตวิญญาณให้เป็นอิสระแล้วช่วยจิตวิญญาณให้เป็นอิสระแปลว่าช่วยปลดปล่อยจิตวิญญาณของท่านให้เป็นอิสระขณะที่เรากำลังเพราะจิตมนุษย์เนี่ยนะเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณแล้วเรียกว่ามนุษย์ได้เนี่ยเพราะจิตมนุษย์ได้ทำหน้าที่สำคัญเนี่ยคือช่วยจิตวิญญาณให้เป็นอิสระแล้วช่วยจิตวิญญาณให้เป็นอิสระแปลว่าช่วยปลดปล่อยจิตวิญญาณของท่านให้เป็นอิสระขณะที่เรากำลังเพราะจิตมนุษย์เนี่ยนะเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณแล้วเรียกว่ามนุษย์ได้เนี่ยเพราะจิตมนุษย์ได้ทำหน้าที่สำคัญเนี่ยคือช่วยจิตวิญญาณให้เป็นอิสระแล้วช่วยจิตวิญญาณให้เป็นอิสระแปลว่าช่วยปลดปล่อยจิตวิญญาณของท่านให้เป็นอิสระขณะที่เรากำลังจัดระเบียบของตัวเองได้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบได้พี่น้องครับช่วยได้ทำหน้าที่สำคัญเนี่ยคือช่วยจิตวิญญาณให้เป็นอิสระแล้วช่วยจิตวิญญาณให้เป็นอิสระแปลว่าช่วยปลดปล่อยจิตวิญญาณของท่านให้เป็นอิสระขณะที่เรากำลังจัดระเบียบของตัวเองได้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบได้พี่น้องครับช่วยได้ทำหน้าที่สำคัญเนี่ยคือช่วยจิตวิญญาณให้เป็นอิสระแล้วช่วยจิตวิญญาณให้เป็นอิสระแปลว่าช่วยปลดปล่อยจิตวิญญาณของท่านให้เป็นอิสระขณะที่เรากำลังจัดระเบียบของตัวเองได้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบได้พี่น้องครับช่วยได้ทำหน้าที่สำคัญเนี่ยคือช่วยจิตวิญญาณให้เป็นอิสระแล้วช่วยจิตวิญญาณให้เป็นอิสระแปลว่าช่วยปลดปล่อยจิตวิญญาณของท่านให้เป็นอิสระขณะที่เรากำลังจัดระเบียบของตัวเองได้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบได้พี่น้องครับช่วยได้ทำหน้าที่สำคัญเนี่ยคือช่วยจิตวิญญาณให้เป็นอิสระแล้วช่วยจิตวิญญาณให้เป็นอิสระแปลว่าช่วยปลดปล่อยจิตวิญญาณของท่านให้เป็นอิสระขณะที่เรากำลังจัดระเบียบของตัวเองได้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบได้พี่น้องครับช่วยได้ทำหน้าที่สำคัญเนี่ยคือช่วยจิตวิญญาณให้เป็นอิสระแล้วช่วยจิตวิญญาณให้เป็นอิสระแปลว่าช่วยปลดปล่อยจิตวิญญาณของท่านให้เป็นอิสระขณะที่เรากำลังจัดระเบียบของตัวเองได้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบได้พี่น้องครับช่วยได้ทำหน้าที่สำคัญเนี่ยคือช่วยจิตวิญญาณให้เป็นอิสระแล้วช่วยจิตวิญญาณให้เป็นอิสระแปลว่าช่วยปลดปล่อยจิตวิญญาณของท่านให้เป็นอิสระขณะที่เรากำลังจัดระเบียบของตัวเองได้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบได้พี่น้องครับช่วยได้ทำหน้าที่สำคัญเนี่ยคือช่วยจิตวิญญาณให้เป็นอิสระแล้วช่วยจิตวิญญาณให้เป็นอิสระแปลว่าช่วยปลดปล่อยจิตวิญญาณของท่านให้เป็นอิสระขณะที่เรากำลังจัดระเบียบของตัวเองได้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบได้พี่น้องครับช่วยได้ทำหน้าที่สำคัญเนี่ยคือช่วยจิตวิญญาณให้เป็นอิสระแล้วช่วยจิตวิญญาณให้เป็นอิสระแปลว่าช่วยปลดปล่อยจิตวิญญาณของท่านให้เป็นอิสระขณะที่เรากำลังจัดระเบียบของตัวเองได้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบได้พี่น้องครับช่วยได้ทำหน้าที่สำคัญเนี่ยคือช่วยจิตวิญญาณให้เป็นอิสระแล้วช่วยจิตวิญญาณให้เป็นอิสระแปลว่าช่วยปลดปล่อยจิตวิญญาณของท่านให้เป็นอิสระขณะที่เรากำลังจัดระเบียบของตัวเองได้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบได้พี่น้องครับช่วยได้ทำหน้าที่สำคัญเนี่ยคือช่วยจิตวิญญาณให้เป็นอิสระแล้วช่วยจิตวิญญาณให้เป็นอิสระแปลว่าช่วยปลดปล่อยจิตวิญญาณของท่านให้เป็นอิสระขณะที่เรากำลังจัดระเบียบของตัวเองได้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบได้พี่น้องครับช่วยปลดปล่อยจิตวิญญาณของท่านให้เป็นอิสระขณะที่เรากำลังจัดระเบียบของตัวเองได้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบได้พี่น้องครับช่วยตายตามเวลาที่มันจะต้องตายเพื่อต้องเปลี่ยนเครื่องยนต์แห่งกรรมแต่มนุษย์เราไม่ต้องเปลี่ยนครับถ้าเราสามารถเข้าถึงมิติที่6ได้ต่อไปจิตหยาบกับจิตวิญญาณจะ2แรงแข็งขันช่วยกันยกระดับนะยกระดับจิตวิญญาณหรือยกระดับตัวเองเนี่ยให้ไปสู่มิติที่7 8 9 10ถ้าถึงมิติ11นั่นแปลว่าเดินทางกลับบ้านหลุดพ้นออกไปจากอนันตได้ต่อไปจิตหยาบกับจิตวิญญาณจะ2แรงแข็งขันช่วยกันยกระดับนะยกระดับจิตวิญญาณหรือยกระดับตัวเองเนี่ยให้ไปสู่มิติที่7 8 9 10ถ้าถึงมิติ11นั่นแปลว่าเดินทางกลับบ้านหลุดพ้นออกไปจากอนันตได้ต่อไปจิตหยาบกับจิตวิญญาณจะ2แรงแข็งขันช่วยกันยกระดับนะยกระดับจิตวิญญาณหรือยกระดับตัวเองเนี่ยให้ไปสู่มิติที่7 8 9 10ถ้าถึงมิติ11นั่นแปลว่าเดินทางกลับบ้านหลุดพ้นออกไปจากอนันตคุณธรรมจักรมันเหมือนสรุปให้ท่านฟังด้วยรักบริสุทธิ์เมื่อเจอบททดสอบถ้าขันธ์5สกปรกรกไปด้วยกิเลสตัณหาก็ต้องนิพพานขยะให้ดับสิ้นก่อนนี่ต่างหากข้อ5เนี่ยถ้าหากว่าท่านบอกว่าจะต้องนิพพานนี่คือสิ่งที่พระบิดาบอกกับพวกท่านผ่านเรา

มาว่ามนุษย์ต้องนิพพานก่อนตายไม่ใช่ตายแล้วนิพพานเพราะการนิพพานก่อนตายคือการนิพพานขยะในขันห้าทั้งหมดให้มันสิ้นสูญทำให้จิตหยาบซึ่งมีขันห้าเป็นเหมือนสาวพรหมจรรย์ที่ยังไม่มีราคีคาวอะไรทั้งนั้นต้องชำระทิ้งให้หมดต้องดับมันให้หมดเพื่อดับการเกิดดับของกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะทั้งปวงให้สิ้นสูญเขาเรียกว่านิพพานแปลว่าดับแล้วมันจะไม่เกิดอีกต้องดับให้สิ้นก่อนเข้าใจไหมหน้าที่หลักของมนุษย์นิพพานกิเลสในขันห้าให้สิ้นสองใช้ความรักหมุนธรรมจักรในตนเองรักอย่างเดียวไม่น่ารักก็ต้องรักให้ได้ไม่น่าให้อภัยก็ต้องให้อภัยให้ได้นั่นคือหน้าที่ของมนุษย์มนุษย์ก็คือผู้ที่ยกระดับจิตหยาบไปเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณจากมิติที่ศูนย์สู่มิติที่หกได้ขณะเป็นมนุษย์ในชาตินี้ถ้าไม่ได้ในชาตินี้นะมันต้องมาเซตซีโร่ต้องมาเกิดใหม่ในชาติหน้าแล้วเริ่มต้นที่ศูนย์ใหม่นี่คือสิ่งที่ไอ้มอดมันรู้ว่าท่านก้าวหน้าทางจิตวิญญาณทางความชาญฉลาดอะไรก็ไม่ได้บารมีทางจิตวิญญาณก็เพิ่มไม่ได้เพราะต้องมาเกิดใหม่พวกเขาเลยหลอกหลอกให้ท่านตายแล้วไม่ต้องเป็นหลุดพ้นถ้าหลุดพ้นไปแล้วก็ไม่มีใครมาเป็นกรรมกรก็ต้องหลอกใช่ไหมนี่เราพูดความจริงให้ฟังนะใครมีปัญญาก็คิดไปคิดตามไปใครมีหูก็ฟังไว้ใครไม่มีหูไม่มีจิตไม่มีปัญญาก็ฟังแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรก็ไม่เป็นไร 3. เป็นเงื่อนไขด้านบวกของผู้อื่นเสมอถ้าท่านใช้ความรักในการหมุนธรรมจักรในตัวเองจริงๆแล้วข้อ3เนี่ยนะมันแทบจะไม่ต้องเน้นอะไรมากก็ได้เพราะว่าเวลาท่านมีความรักท่านก็จะพูดดีนึกดีคิดดีทำดีกับคนรอบข้างใช่ไหมมันการนึกดีคิดดีพูดดีทำดีกับคนรอบข้างถ้าท่านใช้ความรักในการหมุนธรรมจักรในตัวเองจริงๆแล้วข้อ3เนี่ยนะมันแทบจะไม่ต้องเน้นอะไรมากก็ได้เพราะว่าเวลาท่านมีความรักท่านก็จะพูดดีนึกดีคิดดีทำดีกับคนรอบข้างใช่ไหมมันการนึกดีคิดดีพูดดีทำดีกับคนรอบข้างถ้าท่านใช้ความรักในการหมุนธรรมจักรในตัวเองจริงๆแล้วข้อ3เนี่ยนะมันแทบจะไม่ต้องเน้นอะไรมากก็ได้เพราะว่าเวลาท่านมีความรักท่านก็จะพูดดีนึกดีคิดดีทำดีกับคนรอบข้างใช่ไหมมันการนึกดีคิดดีพูดดีทำดีกับคนรอบข้างถ้าท่านใช้ความรักในการหมุนธรรมจักรในตัวเองจริงๆแล้วข้อ3เนี่ยนะมันแทบจะไม่ต้องเน้นอะไรมากก็ได้เพราะว่าเวลาท่านมีความรักท่านก็จะพูดดีนึกดีคิดดีทำดีกับคนรอบข้างใช่ไหมมันการนึกดีคิดดีพูดดีทำดีกับคนรอบข้างถ้าท่านใช้ความรักในการหมุนธรรมจักรในตัวเองจริงๆแล้วข้อ3เนี่ยนะมันแทบจะไม่ต้องเน้นอะไรมากก็ได้เพราะว่าเวลาท่านมีความรักท่านก็จะพูดดีนึกดีคิดดีทำดีกับคนรอบข้างใช่ไหมมันการนึกดีคิดดีพูดดีทำดีกับคนรอบข้างถ้าท่านใช้ความรักในการหมุนธรรมจักรในตัวเองจริงๆแล้วข้อ3เนี่ยนะมันแทบจะไม่ต้องเน้นอะไรมากก็ได้เพราะว่าเวลาท่านมีความรักท่านก็จะพูดดีนึกดีคิดดีทำดีกับคนรอบข้างใช่ไหมมันการนึกดีคิดดีพูดดีทำดีกับคนรอบข้างถ้าท่านใช้ความรักในการหมุนธรรมจักรในตัวเองจริงๆแล้วข้อ3เนี่ยนะมันแทบจะไม่ต้องเน้นอะไรมากก็ได้เพราะว่าเวลาท่านมีความรักท่านก็จะพูดดีนึกดีคิดดีทำดีกับคนรอบข้างใช่ไหมมันการนึกดีคิดดีพูดดีทำดีกับคนรอบข้างถ้าท่านใช้ความรักในการหมุนธรรมจักรในตัวเองจริงๆแล้วข้อ3เนี่ยนะมันแทบจะไม่ต้องเน้นอะไรมากก็ได้เพราะว่าเวลาท่านมีความรักท่านก็จะพูดดีนึกดีคิดดีทำดีกับคนรอบข้างใช่ไหมมันการนึกดีคิดดีพูดดีทำดีกับคนรอบข้างถ้าท่านใช้ความรักในการหมุนธรรมจักรในตัวเองจริงๆแล้วข้อ3เนี่ยนะมันแทบจะไม่ต้องเน้นอะไรมากก็ได้เพราะว่าเวลาท่านมีความรักท่านก็จะพูดดีนึกดีคิดดีทำดีกับคนรอบข้างใช่ไหมมันการนึกดีคิดดีพูดดีทำดีกับคนรอบข้างคือพี่เพลียเนี่ยท่านจำไว้นะถ้าท่านเป็นลูกกตัญญูเป็นผู้กตัญญูประการที่5ท่านต้องทำสามเหลี่ยมกับองค์จิตจักรวาลไว้ทำสามเหลี่ยมกับองค์จิตจักรวาลมุมบนสามเหลี่ยมคือพระเจ้าคือกอดคือองค์จิตจักรวาลการมีพระเจ้าอยู่ในบนยอดสามเหลี่ยมแปลว่าท่านต้องยอมรับในพระองค์ท่านต้องเชื่อในพระองค์ยอมรับและศรัทธาในพระองค์ไม่สามเหลี่ยมกับองค์จิตจักรวาลไว้ทำสามเหลี่ยมกับองค์จิตจักรวาลมุมบนสามเหลี่ยมคือพระเจ้าคือกอดคือองค์จิตจักรวาลการมีพระเจ้าอยู่ในบนยอดสามเหลี่ยมแปลว่าท่านต้องยอมรับในพระองค์ท่านต้องเชื่อในพระองค์ยอมรับและศรัทธาในพระองค์ไม่งั้นสามเหลี่ยมกับองค์จิตจักรวาลไว้ทำสามเหลี่ยมกับองค์จิตจักรวาลมุมบนสามเหลี่ยมคือพระเจ้าคือกอดคือองค์จิตจักรวาลการมีพระเจ้าอยู่ในบนยอดสามเหลี่ยมแปลว่าท่านต้องยอมรับในพระองค์ท่านต้องเชื่อในพระองค์ยอมรับและศรัทธาในพระองค์ไม่งั้นสามเหลี่ยมกับองค์จิตจักรวาลไว้ทำสามเหลี่ยมกับองค์จิตจักรวาลมุมบนสามเหลี่ยมคือ

ที่อยู่ในวงโคจรของดาวพฤหัสและดาวเสาร์และพี่ๆที่เป็นศูนย์กลางอยู่ที่พระสุริยะในการทำหน้าที่ถ่ายทอดคลื่นการคิดจากองค์จิตจักรวาลวิสุทธิปัญญาขอบคุณน้องบุญธรรมและทีมงานขอบคุณพี่ๆน้องๆที่อยู่ในวงโคจรของดาวพฤหัสและดาวเสาร์และพี่ๆที่เป็นศูนย์กลางอยู่ที่พระสุริยะในการทำหน้าที่ถ่ายทอดคลื่นการคิดจากองค์จิตจักรวาลคือ

สวัสดีครับพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2565ท่านทั้งหลายที่ติดตามชมรายการสดจาก Rabbit TV and Radio จากอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ประเทศไทยถ่ายทอดไปยังพี่ๆน้องๆทั่วโลกในเวลาเดียวกันนะต่างประเทศอาจจะเป็นตอนอรุณรุ่งอาจจะเป็นตอนดึกอาจจะเป็นตอนฟ้าเริ่มสางตอนที่เราจะสื่อถ่ายทอดสดวันนี้ให้ท่านฟังเป็นตอนที่เราก็จะทำการถ่ายทอดสดในการสื่อสารทางจิตระหว่างจิตกับพระบิดาพระจิตของพระเจ้ากับจิตของเราซึ่งเป็นวิญญาณบริสุทธิ์จิตวิญญาณบริสุทธิ์นะครับนั่นก็คือเทพเจ้าแห่งอคีฟินิกส์วันนี้เป็นวันที่สำคัญอีกวันหนึ่งที่เราจะมากล่าวความจริงในบางแง่มุมให้ท่านได้ฟังให้ท่านได้ชมเพื่อที่จะเป็นการสนับสนุนองค์ความรู้ที่เราเคยกล่าวแบบเปิดโลกเปิดกลาเปิดมิติหรือจะเรียกว่าเปิดอะไรก็แล้วแต่ให้ท่านได้ชมให้ท่านได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องที่เราเคยกล่าวในพระนามของพระเจ้าหรือในพระนามของพระบิดาว่าพระองค์ไม่ได้ทรงออกแบบในการสร้างมนุษย์โลกเสรีทั้งหลายแม้กระทั่งรูปธรรมของสิ่งมีชีวิตลักษณะคล้ายมนุษย์สิ่งมีชีวิตลักษณะมนุษย์บนดวงดาวต่างๆในอนันตจักรวาลซึ่งมีทั้งหมด 12,500 ล้านกาแล็กซี่มีระบบสุริยะจักรวาล7ระบบทั้ง7ระบบเนี่ยจะมีรูปธรรมของสิ่งมีชีวิตลักษณะคล้ายมนุษย์เหมือนมนุษย์หรือไม่เหมือนหรือทำท่าว่าจะเหมือนที่พระองค์ทรงสร้างไว้ในห้องทดลองขนาดใหญ่เนี่ยพระองค์ไม่ได้ทรงกำหนดให้ต้องตายแปลว่าไม่ได้ทรงกำหนดให้มีอายุไขแต่มนุษย์ปฏิบัติไม่ถูกต้องเป็นมนุษย์ไม่เป็นใช้ชีวิตอยู่บนดาวของตัวเองอย่างไม่ถูกต้องหรือปฏิบัติบางอย่างที่ผิดพลาดไปจากแผนการที่พระองค์ทรงวางแผนเอาไว้ออกแบบเอาไว้มันจึงทำให้สิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะบนดาวโลกเสรีเนี่ยต้องมีอายุไขต้องมีการเกิดแก่เจ็บตายเพื่อจะไปสู่ภพชาติใหม่แล้วก็กลับมาเริ่มต้นมีชีวิตใหม่ดำรงชีวิตใหม่ดำเนินชีวิตใหม่บนดาวโลกเสรีดวงนี้เราไม่ต้องไปพูดถึงดาวดวงไหนนะเอาเป็นว่าโลกเสรีนี่แหละนะพระองค์ทรงสร้างให้ทุกคนเนี่ยนะเกิดมาแล้วไม่ต้องตายเพราะสร้างให้เกิดแล้วมีกำหนดให้ตายเนี่ยมันผิดหลักการในการสร้างของพระบิดาเพราะว่า

รูปธรรมมนุษย์เนี่ยไม่ว่าชายหรือหญิงเฉพาะรูปธรรมมนุษย์นะครับแล้วก็ต้นไม้ที่ยืนต้นอยู่บนโลกต้นไม้ใหญ่ที่ยืนต้นอยู่บนโลกคือเครื่องยนต์แห่งกรรม2รูปแบบรูปแบบหนึ่งก็เป็นต้นไม้นะฮะเคลื่อนไหวได้เล็กๆน้อยๆตอบสนองสิ่งร้ายเฉพาะรูปธรรมมนุษย์นะครับแล้วก็ต้นไม้ที่ยืนต้นอยู่บนโลกต้นไม้ใหญ่ที่ยืนต้นอยู่บนโลกคือเครื่องยนต์แห่งกรรม2รูปแบบรูปแบบหนึ่งก็เป็นต้นไม้นะฮะเคลื่อนไหวได้เล็กๆน้อยๆตอบสนองสิ่งร้ายเฉพาะรูปธรรมมนุษย์นะครับแล้วก็ต้นไม้ที่ยืนต้นอยู่บนโลกต้นไม้ใหญ่ที่ยืนต้นอยู่บนโลกคือเครื่องยนต์แห่งกรรม2รูปแบบรูปแบบหนึ่งก็เป็นต้นไม้นะฮะเคลื่อนไหวได้เล็กๆน้อยๆตอบสนองสิ่งร้าวได้น้ำขาดอาหารตายแล้วก็ต้นไม้ที่ยืนต้นอยู่บนโลกต้นไม้ใหญ่ที่ยืนต้นอยู่บนโลกคือเครื่องยนต์แห่งกรรม2รูปแบบรูปแบบหนึ่งก็เป็นต้นไม้นะฮะเคลื่อนไหวได้เล็กๆน้อยๆตอบสนองสิ่งร้าวได้น้ำขาดอาหารตายแล้วก็ต้นไม้ที่ยืนต้นอยู่บนโลกต้นไม้ใหญ่ที่ยืนต้นอยู่บนโลกคือเครื่องยนต์แห่งกรรม2รูปแบบรูปแบบหนึ่งก็เป็นต้นไม้นะฮะเคลื่อนไหวได้เล็กๆน้อยๆตอบสนองสิ่งร้าวได้น้ำขาดอาหารตายมีการสงสัยว่าทำไมทุกคนต้องตายแล้วเรื่องต่อมาเวลาตายแล้วนะอายุไขอายุอนามนะฮะอายุไขเนี่ยก็ไม่เท่ากันด้วยบางคน60ปีตาย70ปีตาย80ปีตาย90ปีตายบางคน100ปี110ปีตายหรือสูงสุดเท่าที่มีประวัติศาสตร์ของแล้วเรื่องต่อมาเวลาตายแล้วนะอายุไขอายุอนามนะฮะอายุไขเนี่ยก็ไม่เท่ากันด้วยบางคน60ปีตาย70ปีตาย80ปีตาย90ปีตายบางคน100ปี110ปีตายหรือสูงสุดเท่าที่มีประวัติศาสตร์ของเวลาตายแล้วนะอายุไขอายุอนามนะฮะอายุไขเนี่ยก็ไม่เท่ากันด้วยบางคน60ปีตาย70ปีตาย80ปีตาย90ปีตายบางคน100ปี110ปีตายหรือสูงสุดเท่าที่มีประวัติศาสตร์ของมนุษย์ฉลาดเนี่ยคิดค้นหาวิธีที่จะบำบัดรักษาที่จะเยียวยาโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรงที่เกิดขึ้นบนดาวของเขาเนี่ยทำให้พวกเขาต้องตายมนุษย์เก่งตัวเล็กๆแต่เก่งนะแต่จริงๆไม่หรอกมนุษย์ก็มีผู้สนับสนุนนะบางทีก็มาจากดาวดวงอื่นนะถ้ามาที่จะเยียวยาโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรงที่เกิดขึ้นบนดาวของเขาเนี่ยทำให้พวกเขาต้องตายมนุษย์เก่งตัวเล็กๆแต่เก่งนะแต่จริงๆไม่หรอกมนุษย์ก็มีผู้สนับสนุนนะบางทีก็มาจากดาวดวงอื่นนะถ้ามาที่จะเยียวยาโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรงที่เกิดขึ้นบนดาวของเขาเนี่ยทำให้พวกเขาต้องตายมนุษย์เก่งตัวเล็กๆแต่เก่งนะแต่จริงๆไม่หรอกมนุษย์ก็มีผู้สนับสนุนนะบางทีก็มาจากดาวดวงอื่นนะถ้ามาที่จะเยียวยาโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรงที่เกิดขึ้นบนดาวของเขาเนี่ยทำให้พวกเขาต้องตายมนุษย์เก่งตัวเล็กๆแต่เก่งนะแต่จริงๆไม่หรอกมนุษย์ก็มีผู้สนับสนุนนะบางทีก็มาจากดาวดวงอื่นนะถ้ามาที่จะเยียวยาโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรงที่เกิดขึ้นบนดาวของเขาเนี่ยทำให้พวกเขาต้องตายมนุษย์เก่งตัวเล็กๆแต่เก่งนะแต่จริงๆไม่หรอกมนุษย์ก็มีผู้สนับสนุนนะบางทีก็มาจากดาวดวงอื่นนะถ้ามาที่จะเยียวยาโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรงที่เกิดขึ้นบนดาวของเขาเนี่ยทำให้พวกเขาต้องตายมนุษย์เก่งตัวเล็กๆแต่เก่งนะแต่จริงๆไม่หรอกมนุษย์ก็มีผู้สนับสนุนนะบางทีก็มาจากดาวดวงอื่นนะถ้ามาโดยเฉพาะคนไทยเชื่อกันอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วนะผู้ที่ตายเนี่ยไม่ใช่มนุษย์ตายหรอกจิตวิญญาณตายและปกติแล้วจิตวิญญาณเนี่ยไม่มีภพชาติไม่มีอดีตไม่มีภพชาติอดีตพระเยซูตรัสเอาไว้ในพระคัมภีร์เราไปหาดูนะฮะเราก็ไม่เคยเปิดหรอกโปร่งสื่อเป็นยังไงเราก็กล่าวให้ท่านฟังเนี่ยเราสื่อถ่ายทอดกับองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าเบื้องบนนะฮะพระองค์ประทับอยู่นอกอนันตจักรวาลถ้าถามว่าพิกัดที่พระองค์ทรงสถิตประทับอยู่ในพระนิเวศอยู่ทางไหนก็อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของดาวเหนือถ้าท่านรักพระองค์และจำพระองค์ได้ก็แงนหน้าขึ้นไปครับแงนหน้าขึ้นไปบนฟ้านะแล้วยอกรประนมหัตถ์นะครับน้อมถวายความเคารพถวายพระเกียรติให้กับผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านพระองค์ทรงประทับอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของดาวเหนือของโลกเสรีนะถ้าไม่รู้ก็หาเข็มทิศมานะแล้วกราบพระองค์แล้วก็ถ้าจะสื่อกับพระองค์สื่อ

สารทางจิตกับพระองค์ก็ทำสามเหลี่ยมกับพระองค์ผ่านเรามาหลายคนทำเป็นอยู่แล้วเนี่ยพระองค์ก็ให้เรามาพร้อมกับพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์ของเทพเจ้าแห่งอัคคีฟีนิกซ์กล่าวอย่างนี้เราขออนุญาตนอกเรื่องนิดหนึ่งเพราะว่ามีภาพของเทพเจ้าแห่งอัคคีฟีนิกซ์เราอยากจะฝากเตือนไปยังมนุษย์คนหนึ่งนะครับเดิมเคยเข้ามาแอบศึกษาแอบหาความรู้ซึ่งเป็นอนุตตรธรรมเป็นความรู้ที่ไม่มีมนุษย์หน้าไหนบนโลกนี้จะรู้เองได้ต้องเอาจากเราไปเพราะเราเป็นผู้มากล่าวพระโอวาทจากพระเจ้าในนามของแอบศึกษาแอบหาความรู้ซึ่งเป็นอนุตตรธรรมเป็นความรู้ที่ไม่มีมนุษย์หน้าไหนบนโลกนี้จะรู้เองได้ต้องเอาจากเราไปเพราะเราเป็นผู้มากล่าวพระโอวาทจากพระเจ้าในนามของแอบศึกษาแอบหาความรู้ซึ่งเป็นอนุตตรธรรมเป็นความรู้ที่ไม่มีมนุษย์หน้าไหนบนโลกนี้จะรู้เองได้ต้องเอาจากเราไปเพราะเราเป็นผู้มากล่าวพระโอวาทจากพระเจ้าในนามของไปใช้เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ไปทำตัวเป็นเจ้าลัทธิเอาศาสตร์ประหลาดวิชามอดวิชามารมั่วเอามาผสมรวมกันแล้วก็ตั้งกรอบเอาไว้ว่าจะสอนเป็นผู้เชี่ยวชาญทางจิตเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิญญาณขณะที่แอบไปเรียนรู้ไปศึกษากับครูบางคนอย่างครูบางคนเนี่ยขออนุญาตเอ่ยชื่อที่เรารู้จักนะครับนะพระบิดาบอกไม่ต้องเอ่ยประเภทจูงจิตจูนจิตอะไรนั่นนะแล้วก็ไปเรียนรู้เรื่องทางจิตมาเรียนรู้เรื่องจิตวิญญาณกับเราและอธิบายทุกอย่างคำพูดทุกอย่างก็เรียนสไตล์การพูดการสื่อก็เรียนบางคนที่อยู่ในห้องเราเนี่ยที่ชมอยู่เนี่ยช่วยยืนยันหน่อยได้ไหมว่าในทันเนี่ยท่านรู้จักท่านรู้จักดีและช่วยเขียนบอกหน่อยได้ไหมเราจะถือว่าท่านไม่ก้าวล่วงเขาหรอกมาขโมยและเอาสาระของพระบิดาไปและไปสร้างเป็นความรู้ใหม่ของตัวเองเอาไปต้มยำทำแกงบิดเบือนเสียเพี้ยนไปหมดแล้วคนที่ฟังเนี่ยพอได้ยินนะเห็นหน้าตาหล่อนะฮะหล่อกว่าเรานะนะสาวๆชอบนะสาวกเนี่ยเป็นสาวๆเยอะและเอาธรรมะพระบิดาไปทำมาหากินไปจัดคอร์สในการเก็บเงินแล้วก็สร้างยันพิสดารมาในยันนะท่านลองดูสิมีสมการซัมเบต้าเอ็กซ์ซึ่งเป็นสมการของพระบิดาของฟ้าเป็นสมการของจักรวาลเป็นสมการทางช้างเผือกซึ่งมนุษย์โลกทุกคนเนี่ยจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับสมการซัมเบต้าเอ็กซ์เนี่ยพิสดารมาในยันนะท่านลองดูสิมีสมการซัมเบต้าเอ็กซ์ด้วยซึ่งเป็นสมการของพระบิดาของฟ้าเป็นสมการของจักรวาลเป็นสมการทางช้างเผือกซึ่งมนุษย์โลกทุกคนเนี่ยจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับสมการซัมเบต้าเอ็กซ์เนี่ยพิสดารมาในยันนะท่านลองดูสิมีสมการซัมเบต้าเอ็กซ์ด้วยซึ่งเป็นสมการของพระบิดาของฟ้าเป็นสมการของจักรวาลเป็นสมการทางช้างเผือกซึ่งมนุษย์โลกทุกคนเนี่ยจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับสมการซัมเบต้าเอ็กซ์เนี่ยกาที่ผ่านมาเราไม่เอ่ยนามไม่เอ่ยชื่อเอาไปใช้แล้วไม่อ้างอิงว่าเป็นองค์ความรู้จากจิตจักรวาลไม่ต้องเอ่ยชื่อในปริญญาตันสกุลก็ได้ถ้ารังเกียจอะจะกตัญญูหรืออกตัญญูต่อครูบาอาจารย์เนี่ยแอบมาเรียนอยู่สองสามครั้งนะสองสามเดือนมาเรียนรู้ในกระบวนการไซโคโชแล้วพระบิดาก็ถ่ายทอดสดสื่อสดแม้เป็นคนเรียนรู้เร็วมากแต่เสียดายจริงใช้ความฉลาดไปในทางชั่วเราก็ขอประกาศนะฮะใครไปเป็นลูกศิษย์เขาก็เสื่อมนะครับนี่เราประกาศให้แล้วนะหลายคนถามว่าใครใครอยากรู้จังเลยมันเขียนว่าอะไรก็เราเอ่ยชื่อแล้วลองไปคลิกใน Facebook ดูมันเป็นเพจนะเอาวิชาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิญญาณโอ้โหนะเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกเลยนะครับเป็นเกจิระดับโลกเพราะธรรมะที่เขาเอาไปพูดอ่ะมันเป็นอนุตตรธรรมธรรมะมี3อย่างมีโลกิยธรรมโลกุตตรธรรมและสมอง2ซีกของมนุษย์นะไม่มีใครสู้พระพุทธเจ้ากับพระศาสดาเอกของโลกทุกพระองค์24พระองค์ได้หรอกไอ้มนุษย์อุตริเด็กเมื่อวันซืนเนี่ยนะจะไปรู้โลกิยธรรมโลกุตตรธรรมนะทั้ง2ระดับเนี่ยด้วยสมอง2ซีกไม่มีปัญญาหรอกครับถ้ามีปัญญาจะไม่ลอกเรียนแบบคนอื่นเขาจะเป็นคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและใครเนี่ยไปคนไปถวายเกียรติให้เขาเป็นครูบาอาจารย์บางคนเรียกครูบางคนเรียกอาจารย์นะแล้วเราไม่ได้ฉาเด็กนะครับแต่เราเตือนสติเด็กว่าการก้าวล่วงครูบาอาจารย์และก้าวล่วงพระบิดาคนที่จะสอนธรรมะเนี่ย
ถ้าในนามของศาสดาพระศาสดาต้องเป็นผู้เลือกคนที่จะสอนธรรมะระดับจักรวาลผู้ที่อนุญาตคือองค์พระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่ใครจะอุตริจะทำอะไรยังไงก็ได้เราบอกแล้วไงการจูนจิตการสั่งจิตเป็นวิชามอดเรามาประกาศให้ฟังแล้วยังจะหาเรื่องใส่ตัวก็พยายามชวนคนไปลงเหวพระบิดาบอกเราว่าเอาคนขึ้นปากเหวอย่างที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเอาคนทั้งโลกขึ้นจากปากเหวปากเหวก็คือขึ้นจากนรกเนี่ยยากทำให้คนที่โง่เนี่ยมันเป็นคนฉลาดได้นี่ยากมากเพราะต้องสอนวิธีคิดให้กับมันใช่ไหมแต่เอาสอนให้คนฉลาดเนี่ยให้มันโง่นี่ง่ายมากเลยเพราะว่าอะไรไหมมันเหมือนกับผลักมันตกเหวพามันตกนรกพามันตกเหวเนี่ยง่ายมากครับไม่ต้องออกแรงอะไรเลยในทันและคนจำพวกนี้ที่มีอยู่ในสังคมทุกวันนี้กำลังทำตัวแบบนั้นการที่เรากำลังดึงคนขึ้นจากเหวช่วยจิตวิญญาณมนุษย์ให้หลุดพ้นกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาแต่พวกนี้พยายามที่จะพาคนลงนรกทำตัวเป็นมารทำตัวเป็นดุสปุปสักเราจึงบอกท่านทั้งหลายว่าพวกท่านเกิดมาในยุคนี้และที่ผ่านมามีทั้งมอดมีทั้งมารเป็นอุปสรรคเราจึงต้องมากระตุ้นการใช้จิตตปัญญาให้กับมนุษย์อย่างพวกท่านจะได้ไม่เสียรู้จะได้ไม่เสียโง่ให้กับคนที่มันไม่หวังดีขณะที่เราหวังดีเราเป็นเจ้าของความรู้ทั้งหมดไม่ให้เกียรติพระบิดาเลยเอาไปทำปั้นหน้าปั้นตาพูดทำเป็นผู้รู้นะไปออกรายการโน่นรายการนี้นี่แหละคือมารคืออุปสรรคท่านถามเรามาเยอะเหลือเกินวันนั้นที่เราเปิดเผยเราเตือนนะในสเตตัส1ที่เป็นพื้นสีในวิสุทธิปัญญาเรารู้ว่าอดีตของคนที่เคยหลงไปเรียนรู้กับเขาเนี่ยอยู่ในห้องเรียนเราเนี่ยมีหลายคนเราก็แอบเตือนไว้นะถ้ามันเป็นสัจธรรมที่มนุษย์ทั้งโลกรู้เองได้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พวกท่านให้การเคารพกราบไหว้พระพุทธองค์พระพุทธองค์จะไม่บอกพวกท่านหรือครับถ้าพระพุทธองค์รู้พระองค์ทรงเป็นสัพพัญญูคำว่าสัพพัญญูแปลว่าเป็นผู้รอบรู้ทุกสิ่งที่เป็นความจริงที่อยู่ในอนันตจักรวาลอันไพศาล 12,500 ล้านกาแล็กซี่พระพุทธองค์หรือพระศาสดาทรงรอบรู้ทั้งหมดแต่สิ่งที่เราเอามากล่าวและในท่านกับอีกหลายคนแอบเข้ามาดูไลค์ให้เกียรติเราก็ไม่ไลค์นะบางทีเข้ามาเองไม่ได้ เพราะโดนปิดกั้นก็ให้ลูกศิษย์บางคนลูกศิษย์สาวๆบางคนเข้ามาแอบแล้วก็ปี้เอาความรู้ไปแล้วเอาไปนั่งเรียบเรียงใหม่โอ้โหเรามีการสื่อสารอยู่ทุกวันสื่อกับพระเจ้าก็เอาสิ่งเหล่านี้ไปถ้าใครรู้จักในทันนะถามมันว่าที่ตั้งตัวเป็นเกจิอาจารย์เนี่ยความรู้ทั้งหมดเนี่ยสาบานได้ไหมว่ารู้ด้วยตัวเองเป็นเอตะทัคคะรู้ด้วยตัวเองนะเขาไม่ได้มาก้าวล่วงเรานะแต่สิ่งที่ทำไปคือเป็นการหมิ่นถ้าภาษาราชการภาษาราชาศัพท์เขาบอกว่าหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของพระเจ้าเอามาต้มยำทำแกงเอามาหากินถามเขานะก่อนจะไปเป็นศิษย์เขานะไปเสียตังค์ให้เขาอะถามว่านี่เกิดจากปัญญาของเขาเองล้วนๆ 100% หรือเปล่าแก่นของคำสอนเกี่ยวกับเรื่องจิตแก่นคำสอนของเรื่องจิตวิญญาณท่านมาค้นคว้าในห้องจิตจักรวาล นะคำพูดของเขาทุกคำที่เป็นประเด็นเด็ดที่พวกท่านชอบก็ดูดก๊อปปี้ไปจากนี้ทั้งหมดแล้วก็เอาไปใส่ความคิดของตัวเองบ้างเล็กๆน้อยๆเพื่อล้างอายครับแต่คนเราเนี่ยเวลาทำชั่วเนี่ยคนอื่นอาจจะไม่รู้ครับแต่ใครรู้เป็นประเด็นเด็ดที่พวกท่านชอบก็ดูดก๊อปปี้ไปจากนี้ทั้งหมดแล้วก็เอาไปใส่ความคิดของตัวเองบ้างเล็กๆน้อยๆเพื่อล้างอายครับแต่คนเราเนี่ยเวลาทำชั่วเนี่ยคนอื่นอาจจะไม่รู้ครับแต่ใครเป็นประเด็นเด็ดที่พวกท่านชอบก็ดูดก๊อปปี้ไปจากนี้ทั้งหมดแล้วก็เอาไปใส่ความคิดของตัวเองบ้างเล็กๆน้อยๆเพื่อล้างอายครับแต่คนเราเนี่ยเวลาทำชั่วเนี่ยคนอื่นอาจจะไม่รู้ครับแต่ใครรู้เราอยู่เป็นประจำมาพาท่านกลับบ้านมาชี้ทางกลับบ้านว่านิพพานไปทางไหนไม่ใช่นิพพานเป็นแบบตานยอดด้วนหายไปในจักรวาลหายไปในอนันตจักรวาลและไปลอยค้างตึงลอยไปลอยมาอยู่บนนั้นเป็นต้นไม้ที่พระบิดาไม่ได้ปลูกซึ่งเรามาเตือนนะนี่ไม่นะอวดอุตริมีความสุขกับกิเลสมีความพึงพอใจกับกิเลสและชวนคนให้หลงกิเลสเสพกิเลสกลายเป็นเครื่องมือของมอดมารไปโดยไม่รู้ตัว

ทำให้คนหลายคนบางคนเคยเป็น FC อยู่กับจิตจักรวาลเนี่ยแล้วก็สมซานไปกราบไหว้เขาเป็นครูบาอาจารย์บอกโอ้ยอาจารย์รู้จริงอาจารย์รู้มั้ยอาจารย์หมายถึงอาจารย์ทันนะครับเป็นคนทันโลกทันยุคเราสื่ออะไรใหม่ๆปั๊บก๊อปปี้ทันทีนะกล้าสาบานมั้ยอ่ะว่าเป็นความคิดของตัวเองไม่ได้ขโมยไปจากจิตจักรวาลถ้าเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมตามที่พูดนะฮะเสียดายนะชาติที่แล้วนะตกสวรรค์ลงมาหน้าตาหล่อครับทำบ้าบวชบ้าบุญนะแล้วพยายามทำตัวอุตริเป็นเจ้าลัทธิเป็นนักเทศแต่ว่าตอนนั้นก็ยังจิตดีอยู่ครับมีความปรารถนาดีต่อมนุษย์แต่ไปศึกษาหลายลัทธิมันเหมือนเจ้ากูสมัยปัจจุบันเนี่ยนะแต่จิตดีครับแต่โง่ในการเรียนรู้ในการศึกษาธรรมะแล้วไปเที่ยวสอนธรรมะผิดไอ้สาวกทุกวันเนี่ยที่ไปรายล้อมไปสวามิภักดิ์มันน่ะก็คือสาวกในอดีตที่หลงตัวเองไปทำบุญสร้างกุศลอะไรกับเขาเราเล่าอดีตชาติของนายทันให้ท่านฟังเพราะว่ามันมาจากอย่างนี้เห็นไหมบางทีก็จะมีเรื่องของพราหมณ์เรื่องของฮินดูเรื่องของมอดใช้วิชาอุตรินะแล้วก็หลงตัวเองว่าตัวเองมีพลังจิตมากสามารถเสกสร้างสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้สร้างศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ไปอาศัยลานวัดที่คนเขาไปเที่ยวกันเยอะๆนะรอยตีนที่คนเหยียบเยอะๆครับนะแล้วก็ไปเอาของขลังที่ตัวเองสร้างขึ้นมาขายสำหรับคนที่ยังบ้ากิเลสยังเสพกิเลสยังงมงายกับวัตถุมายายังงมงายกับวิชามอดเอาไปวางกับพื้นตรงนั้นคิดว่าเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นศักดิ์สิทธิ์เอเรียแล้วก็มาไล่มนต์ทำอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายมันพาคนลงนรกอ่ะขณะที่ตัวเองหน้าตาหล่อในชาตินี้เพราะอะไรเพราะว่าชาติที่แล้วเนี่ยก็ปฏิบัติชอบแต่โง่ปฏิบัติแบบโง่ๆเมื่อจิตมันดีหน้าตามันก็หล่อนะฮะแล้วก็สาวๆก็ชอบหน้าตาหล่อๆมีอดีอะไรครับคำพูดเพราะๆเสียงเพราะๆอดีตชาติก็บวชพระมาโยมเอ้ยนะโยมต้องปฏิบัติตนอย่างนี้อย่างนี้นะถ้าโยมเป็นแบบนี้โยมจะไม่นี่คือสไตล์ลีลาของนักเทศนักบวชนักสวดในอดีตชาติของนายคนนี้ครับแต่หาครูที่ถูกต้องแท้จริงไม่ได้เพราะบุญบารมีไม่ถึงแต่ก็พยายามจะเอื้อมให้ถึงชาตินี้ก็เลยเอาสิ่งที่มันเป็นสัญญาที่ติดมากับจิตวิญญาณเอามาแสดงออกกับชาวบ้านแล้วเรียกหาสาวกในอดีตให้มาเป็นผู้สวามิภักดิ์เราก็เลยจะฝากให้ท่านฟังเวลาจะดูคนมันต้องดูจากอดีตชาตินะแต่พอดีโชคดีที่ท่านไม่รู้ไม่งั้นท่านก็ปสด.กับคนหลายคนเราจึงไม่อยากไปยุ่งแต่เราเห็นว่าเราเตือนหลายครั้งแล้วและทำให้คนสับสนนะยังเอาธรรมะเอาความรู้ของพระบิดาไปใช้ถ้าแน่จริงปิดการติดต่อสื่อสารกับจิตจักรวาลสิอย่าไปแอบดูใน YouTube อย่าไปส่องดูแล้วไปดูดเอาความรู้แล้วเอาไปพูดเอาไปสมอ้างว่าเป็นของตัวเองนะในคนหนึ่งที่ชอบไปสร้างมายาเอาเรื่องของพระบิดาไปสร้างเรื่องเพ้อฝันเอาเรื่องของก้อนธาตุออกซิเจนนะมีทีเด็ดอยู่ก้อนธาตุออกซิเจนในแกนโลกแล้วก็ไปศึกษาตำราของฝรั่งคนนู้นคนนี้อ่านคนนู้นคนนี้แล้วก็เอามาผสมต้มยำทำแกงเขียนเป็นนิยายน้ำเน่าอิงธรรมะมันเป็นการทำให้ธรรมะเสื่อมคนเด็กๆรุ่นใหม่บอกว่าจะรู้ธรรมะมันเลยกลายเป็นว่าเหมือนกับรู้นิยายน้ำเน่ามันมองธรรมะเป็นเรื่องนิยายน้ำเน่าไม่ใช่เรื่องศักดิ์สิทธิ์สัจธรรมไม่ใช่มายาครับถ้าทำแบบนั้นได้เราคงสร้างหนังสร้างละครเพื่อให้คนได้เข้าใจได้รู้จักพระบิดาไปแล้วเราไม่ยอมมานั่งเหนื่อยแบบนี้หรอกที่จะค่อยๆบอกให้คนรู้ว่าพระเจ้าคือใครองค์จิตจักรวาลกับพระเจ้าก็คือพระองค์เดียวกันพระเยโฮวาท่านอัลเลาะห์นะเป็นพระนามของพระเจ้าซึ่งพระศาสดาแต่ละพยุคเนี่ยแต่ละยุคเนี่ยมีสิทธิอำนาจในการที่จะถวายพระนามของพระเจ้าให้มนุษย์ในยุคนั้นรู้ว่าพระเจ้าทรงพระนามว่าอะไรเพราะเกิดมาเป็นมนุษย์ต้องมีนามมนุษย์ต้องมีนามในการเรียกขานใช่ไหมขนาดเลี้ยงสัตว์เนี่ยมนุษย์เอาสัตว์มาเลี้ยงมนุษย์ยังไปตั้งชื่อสัตว์เป็นชื่อมนุษย์เลยอีแต้มอีดำอีแดงอีด่างไอตูบต้องมีชื่อเรียกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อพระศาสดานะกล่าวถึงพระเจ้าพระองค์ก็เลยถวายพระนามให้นะแต่ขณะแบบนี้หลายคนยังสับสนเลยนะอย่างเช่นมนุษย์บางศาสนาเนี่ยไปเข้าใจว่าพระศาสดาคือพระเจ้าไปเข้าใจว่าพระศาสดาก็คือพระเจ้าทั้งที่พระศาสดาเป็นผู้สื่อพระโอวาทมาจากพระเจ้าถ้าเป็นพระศาสดาที่มาจากพระเจ้า
อย่างเราเนี่ยไม่ใช่ศาสดาแต่เป็นอนุตตรธรรมาจารย์เป็นพระบุตรเอกที่มาจากพระเจ้า

แล้วก็ถวายพระเกียรติให้กับพระองค์ตลอดความรู้ระดับสูงส่งอย่างเนี้ยเราจะเอาหน้าแล้วเราไม่พูดถึงพระเจ้าก็ได้ครับเพราะโลกนี้เป็นโลกเสรีแต่เรารู้ว่าความจริงคืออะไรเราก็เลยถวายพระนามถวายพระเกียรติให้กับพระเจ้าว่าเราสื่อสารทางจิตในระบบจิตสู่จิตกับพระเจ้าภาษาอังกฤษเรียกวิธีการสื่อสารด้วย channel แบบนี้ว่า vertical telepathy เรียกว่า channel เหมือนกันก็เป็นการเชื่อมจิตระหว่างจิตเราซึ่งเป็นพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์ในนามของเทพเจ้าแห่งอัคคีนะแปลว่าเทพเจ้าแห่งเพลิงสื่อสารกับพระเจ้านะมีมนุษย์คนไหนจะอวดเก่งเป็นศิษย์ที่ไม่มีครูไม่มีนะเวลามีคนสัมภาษณ์ถามว่าไปเอาความรู้พวกนี้มาจากไหนอะไรยังไงก็ทำทีเป็นสมอ้างว่ากูรู้เองไม่เหมือนไอ้คนแรกที่เราเคยพูดถึงตอนนี้ขี้เกียจพูดถึงมันไปแล้วมีเสียงกล้องอยู่ในหัวและพยายามหลอกคนนั้นคนนี้เพื่อหาพวกเพราะพวกเนี้ยมันใช้วิธี suggestion ก็คือจูงจิตได้มึงลองทำสมาธินิ่งๆแบบกูสิเดี๋ยวมึงก็จะได้ยินเสียงดังขึ้นมาในหัวเสียงดังในหัวนะมีหนึ่งมาจากเจ้ากรรมนายเวรหลอกสองมารหลอกสามหลอกตัวเองเห็นไหมมีหลอกตั้งสามหลอกเหมือนอย่างที่เราเคยสอนท่านทั้งหลายว่าไอ้พวกที่ชอบทำเป็นพวกหูทิพตาทิพเนี่ยมันฝึกจิตมาได้หน่อยเดียวเกิดอภิญญาขึ้นมาเล็กๆแต่อภิญญานั้นมันไม่ได้เกิดจากฐานของความเป็นบวกฐานของความเป็นฤทธิ์เนี่ยพลังของจิตพื้นฐานมันจะเป็นลบมันไม่ใช่บวกเพราะมันเป็นพลังจิตที่สนับสนุนโดยกิเลสมันก็สามารถแสดงฤทธิ์ใช้มายาสาไถใช้มนต์ดำใช้คาถาพวกนี้เป็นวิชาพ่อมอดพ่อมอดก็คือที่เขาเรียกสั้นๆว่าพ่อมดแต่จริงก็คือพวกมอดมอดที่เป็นรูปธรรมที่มีชีวิตที่มาจากต่างเผ่าดาวแต่พวกนี้มันอายุเป็นพันปีเป็นหมื่นๆปีมันต่อยอดพลังจิตต่อยอดพลังปัญญาทั้งที่สมองมันมีก้อนเดียวมนุษย์มี2ซี่พวกเราเลยกลายเป็นโง่กับพวกมันเพราะอะไรเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็ตายแล้วต้องมาเซตซีโร่แล้วต้องมาเริ่มต้นใหม่พวกมันไม่ตายจึงอยู่เป็นหมื่นๆปีพลังทางจิตมันถึงสูงเราจึงบอกว่าเราไม่มาชวนพวกท่านรบกับต่างดาวหรอกถ้าพวกท่านสู้ไม่ได้ชวนให้ท่านป้องกันตัวเองได้ไม่ต้องไปเป็นศัตรูเขาไม่ต้องไปเป็นคู่สู้รบเขาเราสู้เขาไม่ได้แค่คิดจะสู้เราก็ตายยังเขียดแล้วสู้กับมารที่อยู่ในตัวเราเองดีกว่าทำตัวสำรวมนั่นแล้วก็ปลอดภัยพระบิดาสอนให้ทำแบบนั้นนะเนี่ยก็ไปเอามาบอกว่ามีเสียงกล้องอยู่ในหัวในไหนพูดแล้วก็แฉให้หมดเพราะมีคนถามอยู่เรื่อยเลยถามแล้วเราขี้เกียจตอบเปลืองหน้าเปลืองหน้า Facebook วิสุทธิปัญญาก็เลยขอมาตอบรวมๆอย่างเงี้ยแล้วบอกน้องบุญธรรมนะไม่ต้องตัดเอาขึ้นประจานใน YouTube เลยเราไม่ได้ก้าวล่วงถ้าแน่จริงก็มาทำพิธีสาบานในที่สาธารณะว่าที่กูพูดกูไม่ได้เอาของจิตจักรวาลไม่เอาของอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาไปที่เอาไปต้มยำทำแกงเอาไปสร้างลัทธิแล้วหาเงินมีรายได้อย่างเดียวคือได้จากการเอาธรรมะของคนอื่นมาขายแล้วก็สร้างวัตถุมงคลที่เป็นมายาเอามาหลอกล่อโอเคโลกนี้เป็นโลกเสรีนะถ้าใครจิตยังฝักใฝ่กิเลสอยู่ยังใฝ่จะเป็นเศรษฐีใฝ่จะเป็นมหาเศรษฐีนะลองอ่าน Facebook วิสุทธิปัญญานะตอนของวันนี้เมื่อเช้ามืดวันนี้เราขึ้นไปให้อ่านยาวลองดูว่าในนั้นเราเขียนอะไรไว้เตือนอะไรไว้เราก็ขอฝากนะฮะให้เขาสาบานในทางสังคมได้แล้วเราจะมาถอนคำพูดให้นะว่าน่าอายมากแล้วก็ไม่กตัญญูต่อพระบิดานะเอาความรู้เข้าไปแล้วไม่ต้องมาขออนุญาตเราหรอกแค่ยืนแสดงว่าเนี่ยเอามาจากอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเราไม่พูดเรื่องภัยพิบัติอีกเลยหลายคนเลยหายไปจากหน้า Facebook วิสุทธิปัญญาเพราะว่าบางทีเหตุมันเกิดแล้วเราก็จะมารีบบอกมนุษย์เพื่อสอนธรรมะมนุษย์ว่าทำไมพี่ๆน้องๆตรงนั้นจึงเจออุทกภัยอย่างรุนแรงทำไมพี่ๆน้องๆตรงนั้นจึงเจอโคลนถล่มทำไมพี่ๆน้องๆตรงนั้นจึงต้องหนีตายอุตลุดจากลาวาที่มีภูเขาไฟปะทุขึ้นมาทำไมจึงต้องเกิดวาตภัยพายุหมุนไม่ว่าหมุนกลางหมู่บ้านที่เป็นพายุโซนร้อนหรือขนาดนี้มีฝนตกเนี่ยหลายที่ทำไมน้ำท่วมที่เดิมที่เคยท่วมมันไม่ท่วมหมู่บ้านติดกันแต่มันดันไปท่วมอีกหมู่บ้านนึงเพราะอะไรมันบังเอิญหรือเปล่าความรู้พวกนี้เราเคยบอกแล้วก้อนเมฆเกิดขึ้นได้อย่างไรเบื้องหลังของการเอาน้ำมาเทเพื่อทำให้ท่วมฉับพลันเนี่ยมีปฏิบัติการอย่างไรมีช่างเทคนิคที่อยู่เบื้องหลังปฏิบัติการนั้นเราพูดหมดมีแต่คนดูดเอาไปแล้วไม่เคยไปอ้างอิงว่าเอาไปจากเราแทนที่จะสนใจธรรมะเราพูดตรงนั้นให้เป็นรางวัลเผื่อมันจะไปท่วมที่บ้านท่าน
เราจะส่งซิกไปให้เพราะท่านเป็น FC มาติดตามธรรมะเพื่อจะเดินตามเรากลับบ้านไม่เราไม่ใช่คนนำทางตาบอดนะใส่แว่นนี่ชัดเจนแล้วก็มีจิตที่สื่อสารกับพระเจ้าที่พระองค์ทรงเมตตาให้เรากล่าวตามพระโอวาทของพระองค์เราไม่มีการแหกตาลหลอกลวงพวกท่านและเราไม่เคยขอบริจาคเราเพียงแค่บอกว่าถ้าท่านสนใจสนับสนุนภารกิจที่ดีเพราะอยู่บนโลกนี้มันต้องใช้ปัจจัยอ่ะกองทัพเดินด้วยท้องนะหมู่บ้านวิหารน้อยนะไม่ว่าจะเป็นปูนเป็นอิฐเป็นหินเป็นหลังคาเหล็กมันต้องมีวันสึกหรอมันต้องมีวันการบูรณาการถ้าท่านคิดว่ากิจกรรมที่เราทำเนี่ยเพื่อคนทั้งโลกไม่ใช่เพื่ออาจารย์ปริญญาและครอบครัวหรือเพื่อ FC ของเราเพื่อลูกศิษย์เราใกล้ชิดไม่กี่คนไม่ใช่ทำเพื่อตรงนั้นท่านก็สนับสนุนมาได้เราก็ไม่ว่าไม่เรียกร้องนะฮะส่วนท่านใดนะยังอยากจะได้สิ่งดีๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเองเนี่ยก็เห็นใจในความเป็นมนุษย์ของท่านถ้ามาหาจิตจักรวาลแล้วไม่มีอะไรให้จับต้องได้ไม่มีเหรียญพระบิดาไม่มีเหรียญฟีนิกซ์ใช่ไหมแต่ไม่มีเหรียญเราหรอกแล้วก็ไม่ได้ไปขโมยเอาศาสตร์ของมอดของมดพ่อมดหมอผีที่ไหนไม่ได้ไปขโมยทุกอย่างเกิดจากจิตจักรวาลเกิดแต่เนื้อในตนนะแล้วก็ให้คนที่พอใช่ไหมแต่ไม่มีเหรียญเราหรอกแล้วก็ไม่ได้ไปขโมยเอาศาสตร์ของมอดของมดพ่อมดหมอผีที่ไหนไม่ได้ไปขโมยทุกอย่างเกิดจากจิตจักรวาลเกิดแต่เนื้อในตนนะแล้วก็ให้คนที่ใช่ไหมแต่ไม่มีเหรียญเราหรอกแล้วก็ไม่ได้ไปขโมยเอาศาสตร์ของมอดของมดพ่อมดหมอผีที่ไหนไม่ได้ไปขโมยทุกอย่างเกิดจากจิตจักรวาลเกิดแต่เนื้อในตนนะแล้วก็ให้คนที่พอประโยชน์โดยที่เราเนี่ยไม่ต้องทำน้ำมนต์ขายมีอาหารที่เป็นอาหารทิพย์ทานอาหารเป็นยาจากครัวภูกระต่ายอาจารย์ปริญญาการันตีว่าอร่อยแล้วก็ประจุพลังความรักจากพระบิดาใส่ลงไปกินแล้วมีแต่อายุวัฒนะร่างกายแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคสูงเนี่ยกลุ่มคนอายุยืนก็คือชาวจิตจักรวาลนี่แหละแต่จิตต้องใสใจต้องสวยนะซึ่งวันนี้จะบอกว่าปฏิบัติตนยังไงถึงจะอายุยืนเพราะปกติมันไม่ต้องตายอยู่แล้วแต่ทุกวันนี้มันเสียหายมากเพราะเราเหลวไหลกับตัวเราเองเกิดมาแล้วเห็นแก่กินนะพอจะเป็นจะตายแหละค่อยนึกถึงหมอค่อยนึกถึงยามันไม่ได้ฮะมันต้องดูแลตัวเองให้ดีนะนี่เหมือนกันนะเราฝากนะใครก็แล้วแต่ที่ชอบก๊อปปี้มันทุกวันนี้เราจะไม่พูดเรื่องภัยพิบัติให้รู้เลยมันเกิดมาแล้วเห็นแก่กินนะพอจะเป็นจะตายแหละค่อยนึกถึงหมอค่อยนึกถึงยามันไม่ได้ฮะมันต้องดูแลตัวเองให้ดีนะนี่เหมือนกันนะเราฝากนะใครก็แล้วแต่ที่ชอบก๊อปปี้มันทุกวันนี้เราจะไม่พูดเรื่องภัยพิบัติให้รู้เลยมันเกิดมาแล้วเห็นแก่กินนะพอจะเป็นจะตายแหละค่อยนึกถึงหมอค่อยนึกถึงยามันไม่ได้ฮะมันต้องดูแลตัวเองให้ดีนะนี่เหมือนกันนะเราฝากนะใครก็แล้วแต่ที่ชอบก๊อปปี้มันทุกวันนี้เราจะไม่พูดเรื่องภัยพิบัติให้รู้เลยมันเกิดมืด56วันของโลกก็คือ8ราตรีของพระบิดาเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของใครต่อใครที่เป็นจิตวิญญาณก็จะถูกปลดปล่อยเปิดให้ออกจากมิติคือแปลว่าผีจะลุกขึ้นมาจากหลุมใครเป็นเจ้ากรรมนายเวรของใครพระบิดาจะปล่อยให้จัดการกันให้เรียบร้อยในการปฏิบัติการชำระโลกสร้างเวรสร้างกรรมเอาไว้เยอะๆสิทำให้คนอื่นอาฆาตโกรธแค้นเยอะๆสินะแทนที่จะรีบทำความดีงามสร้างกุศลปฏิบัติตามพันธสัญญา6ไม่นี่ไอ้นี่แม่ใหญ่เนี่ยอย่างในเนี่ยที่ชื่อไม่อยากเอ่ยบ่อยแล้วแค่นี้จิตวิญญาณมันก็กำลังถูกเชือดแล้วมันเป็นการทำให้จิตวิญญาณของตัวเองตายผ่อนส่งในการทำแบบนี้ครับบังอาจมากนะทำให้คนเข้าใจผิดแล้วก็มาคุยกับเราแล้วบางคนเนี่ยก็ชื่อคล้ายๆเขาเก็บกุ้งนะได้ยินว่านะเคยแต่ก่อนเนี่ยเคยเป็นคนดังนะในกลุ่มของจิตจักรวาลเดี๋ยวนี้ก็ไปเป็นสาธุสิทธิ์แล้วทั้งที่รู้ว่าความจริงอ่ะคืออะไรนะเนี่ยคนแบบเนี้ยนะท่านดูเอาแล้วกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียใจหรอกพี่น้องครับคนบางคนเนี่ยฟังพระโอวาทของพระบิดาเนี่ยไม่เก็ตแปลว่าไม่เข้าถึงกึ๋นนะฮะที่เข้าไม่ถึงกึ๋นเป็นเพราะเขามีเจ้ากรรมนายเวรคอยปิดกั้นทำให้เขาโง่ท่านอย่าไปคิดทำไมพูดแล้วมันไม่เชื่อฟังทำไมพูดแค่นี้ทำไมกูฟังรู้เรื่องทำไมมันเป็นญาติพี่น้องกูเองกูมันทำไมถึงฟังไม่รู้เรื่องเผื่อมันแถมต่อต้านกูด้วยแล้วยังอคติแล้วก้าวล่วงพระบุตรเอกอย่างอาจารย์ปริญญาด้วยก้าวล่วงพระเจ้าด้วยเพราะมันนับถือศาสนาอื่นที่ไม่ใช่ศาสนาที่มีพระเจ้าท่านไม่ต้องแปลกใจหรอกท่านทำหน้าที่ของท่านแล้ว
านได้บุญกุศลและพระบิดาทราบแต่ไอ้นั่นมันปฏิเสธเองบอกแล้วว่าโลกนี้เป็นโลกเสรีทุกคนเนี่ยสามารถพิพากษาตัวเองได้กฎแห่งกรรมมันทำงานของมันเองกฎแห่งกรรมไม่ต้องมีใครควบคุมมันจิตวิญญาณของมันนั่นแหละควบคุมเพราะจิตวิญญาณเนี่ยเป็นลูกของพระเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าที่มาเกิดเป็นตัวท่านนั่นแหละนะเขามีสัจจะเขามีสัจจะเมื่อจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ซึ่งเป็นตัวแทนของเขาทำตัวเหลวไหลนะเขาคือจิตวิญญาณผู้มอบอำนาจให้จิตหยาบทำหน้าที่ขณะมีชีวิตเป็นมนุษย์ต้องพร้อมที่จะยอมรับกรรมไม่ว่าจะเป็นบุญกรรมหรือเวรกรรมจิตวิญญาณต้องรับผิดชอบทั้งหมดนี่ก็เป็นอีกเหตุหนึ่งถ้าท่านมัวแต่ก่อเวรเกี่ยวกรรมหมุนแต่กรรมมาจากตลอดทั้งวี่ทั้งวันหรือเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายโอกาสที่ท่านจะต้องมีอายุไขคือมีวันตายมันต้องมีวันตายเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าจิตหยาบพลุนหมดแล้วจิตวิญญาณรับไม่ไหวแล้วกับไอ้ผลกรรมชั่วๆที่ไอ้จิตหยาบในบทบาทของการเป็นมนุษย์ก่อเอาไว้เมื่อไม่ไหวปั๊บการที่จะต้องเซตซีโร่เพื่อหยุดกระบวนการหยุดทุกอย่างหมดตายแล้วจิตวิญญาณต้องไปชำระการเสียสมดุลในโรงพยาบาลคือนรกพอชำระจนคลื่นความถี่ของจิตวิญญาณนั้นนะสั่นสะเทือนด้วยคลื่นที่เป็นปกติก็คือมีแต่คลื่นความรักอย่างเดียวไม่มีโลภะโทสะโมหะที่ต้องไปนรกอ่ะเพื่อจะไปดัดสันดานของจิตวิญญาณที่ไอ้จิตหยาบตอนเป็นมนุษย์อายุ50 60 70แล้วตายอ่ะมันสร้างแรงสั่นสะเทือนไว้ทำให้จิตวิญญาณหลงมิติมันจึงต้องตายไปตกนรกเพื่อไปเซตซีโร่ให้จิตวิญญาณบริสุทธิ์พร้อมจะกลับมาเกิดใหม่แต่ไอเวรกรรมที่เป็นประจุไฟฟ้าทั้งบวกทั้งลบบวกก็คือทำบุญเบื้องล่างเอาไปสร้างเบื้องบนนั่นคือบวกทำบุญหลายหนในกุศลหลายครั้งนั่นก็คือบวกแต่ก่อเวรเกี่ยวกรรมก้าวล่วงใช่ไหมนั่นคือลบทั้งประจุบวกและประจุลบซึ่งเป็นอนุภาคของกรรมมันมีรหัสกรรมอยู่ในประจุไฟฟ้าบวกและลบเหมือนบวกหรือลบที่ว่าเนี่ยก็คือรหัสกรรมพระบิดาทรงเรียกว่าบุพกรรมแม่เหล็กมันจะติดตัวมากับจิตวิญญาณตลอดเหมือนฝุ่นละอองที่ติดที่แว่นตาเราครับถ้าเรามีฝุ่นละอองมากก็คือมีกรรมมากเนี่ยเราจะกลายเป็นคนโง่เราจะไม่ฉลาดทำไมไม่ฉลาดก็คนเราเนี่ยเวลาตาเนี่ยถูกฝุ่นละอองมาบดบังที่แว่นตาเราจะมองเห็นภาพชัดไหมครับท่านจะมองเห็นภาพไม่ชัดมันถ้าท่านสะสมแต่เวรสะสมแต่กรรมนะถึงแม้บุญก็ตามบุญก็คือต้องกลับมาชดใช้ฝันว่าอยากจะเป็นเศรษฐีใช่ไหมครับทำบุญแล้วขอให้รวยขอให้เป็นเศรษฐีขอเป็นเศรษฐีศาสตร์จานนี้ไม่รวยแล้วเพราะว่าไม่ใช้ปัญญาไม่ใช่หนึ่งสมองกับสองมือดีแต่ขอได้แต่อธิษฐานทุกอย่างเป็นสัจจะท่านได้แน่นอนครับแต่ต้องได้ชาติหน้าด้วยได้มาบอกว่าทุกข์มากเลยเวียนว่ายตายเกิดทุกข์นะแต่เจ้ากูเวลาให้ศีลให้พรชาวบ้านที่เข้ามาทำบุญก็ยังบอกเลยว่าขอให้โยมจิตวิญญาณโยมเมื่อตายแล้วขอให้จิตวิญญาณไปสู่สุคตินะขอให้โยมร่ำรวยเป็นเศรษฐีมีเงินมีทองมีอายุวันณะสุขะภละนะโยมนะมันค้านกันกับความเป็นจริงของท่านเจ้ากูที่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมไหมฮะไปอวยพรให้กับชาวบ้านนะอวยพรให้เขามีชาติหน้าอวยพรให้เขาร่ำรวยอวยพรให้เขามีความสุขโชคดีทำไมแล้วไม่อาจที่ทำไมไม่เน้นนิพพานนะขอให้โยมตายแล้วจิตวิญญาณไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนะโยมนะโยมทำบุญกับอาตมาเยอะๆโยมตามอาตมาไปลอยไปค้างบนสวรรค์บนนั้นเหลือกว่ามนุษย์เพราะมันสูงกว่ามนุษย์ไปเป็นเทพเทวดาบนนั้นถือว่านิพพานแล้วนะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วถ้าโยมปฏิบัติแบบอาตมาเยอะๆนะเคร่งครัดจนวงเล็บเคร่งเครียดนะเดี๋ยวโยมก็จะได้มาเป็นอรหันต์โยมจะได้มาเป็นเทพเทวดาชั้นสูงๆอยู่ข้างบนกับอาตมาโยมก็จะได้ไม่ทุกข์เหมือนกับตอนที่เกิดเป็นมนุษย์อีกถ้าไม่สอนแบบนั้นนะครับใช่ไหมฮะเห็นไหมฮะเข้าใจว่าอะไรก็จะพูดอย่างนั้นรู้อะไรก็จะกล่าวไปอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะไม่มีกลิ่นเนี่ยไม่ใช่ปัญญาเราจึงกลับมาเพื่อติดอาวุธทางปัญญาให้เสียดายพระบิดาอุตส่าห์ใส่สมองก้อนโตๆเอาไว้ในกะโหลกศีรษะให้แต่ใช้ไม่เป็นไม่ใช้พอฟังเราปุ๊บเราพูดถึงพระบิดาพูดถึงพระเจ้าพูดถึงอะไรต่อมีอะไรปฏิเสธทันทีนะครับทำยังไงว่าที่ตัวเองยึดถือที่พระศาสดาของตัวเองเขาสอนไว้ซึ่งจริงๆพระศาสดาไม่ได้สอนผ่านหูตัวเองนะผ่านปากของคนนำทางซึ่งบางคนก็ตาบอดสอนผิดไปด้วยซ้ำแล้วไม่คิดอ่ะเพราะไปเชื่อว่าพระพุทธเจ้าสอนไปเชื่อว่าพระเยซูสอนแต่จริงๆไม่ใช่ครับที่บันทึกในพระไตรปิฎกในพระคัมภีร์มันเป็นเรื่องของสาวกของพระศาสดาเขาจำกันมาแล้วเขาก็เขียนเมื่อผ่านมาเป็นพันๆปีโอกาสจะกร่อนคำ
โอกาสที่จะเสริมคำเติมเข้าไปเนี่ยมันบิดเบือนเบี่ยงเบนนี่เราบอกเราสื่อจากพระเจ้านะทำไมไม่ลองเข้ามาล้อมวงก็ตั้งใจฟังว่าพระบิดาหรือพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลทรงสื่อสอนอะไรมาแล้วใช้ปัญญาที่ตัวเองมีอยู่พิสูจน์ว่าอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลเนี่ยมันของจริงไหมท่านอย่ามาให้เราแสดงอะไรที่เป็นปาฏิหาริย์เพื่อให้ท่านงมงายไปมากกว่าการแสดงปัญญาปาฏิหาริย์ถ้าปัญญาปาฏิหาริย์เราไม่มีจริงนะสัจธรรมที่เราเอามาสื่อในทันที่ทำตัวเป็นเจ้าลัทธิหน้าตารูปหล่อเพราะเป็นเทวดาตกสวรรค์มาในชาตินี้เพื่อให้โอกาสแต่ปรากฏว่าก็เนี่ยเดี๋ยวก็หมดโอกาสเหมือนกับดาราภาพยนตร์ชื่อดังรูปหล่อคนหนึ่งที่ลงมาเกิดเป็นดาราพอถึงจุดหนึ่งปั๊บก็เลิกเป็นดาราแต่หันมาปฏิบัติธรรมมีการสร้างวัดที่เขาสร้างน่ะสวยงามเหมือนก๊อปปี้แบบจากเมืองสวรรค์มายาลงมายังโลกเลยแล้วก็มาชวนสาวกใหม่และชวนสาวกเก่าๆที่ยังไม่ตายแต่ยังเวียนว่ายอยู่บนโลกมาช่วยกันสนับสนุนธนุบำรุงท่านเห็นไหมครับอายุยังไม่เท่าไหร่ครับก็ต้องเสียชีวิตอายุยังไม่มากก็ต้องเสียชีวิตเสียชีวิตก็คือเกิดอาการเจ็บป่วยจากเนื้อในตนนี่เราขออนุญาตจิตวิญญาณของเขานะเราออกมาเป็นครูสอนคนที่อยู่ข้างหลังเราไม่ได้มาก้าวล่วงแต่เรามาชี้ให้เห็นนะว่าทำไมเขาอายุสั้นเขาทำความดีงามเยอะสร้างวัดใหญ่โตมโหฬารให้คนไปกราบไหว้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ถ้ามองแบบจิตมนุษย์คิดแบบจิตมนุษย์เอ้ยมันสุดยอดนะการทำแบบนั้นมันสุดยอดอ้าวแล้วคนทำดีทำไมอายุสั้นนะครับพระบิดาไม่ให้มนุษย์เกิดมาเพื่อต้องตายคนที่ตายเพราะต้องการเซตซีโร่เราบอกแล้วแล้วเริ่มต้นใหม่เพราะไอ้จิตหยาบมันลอยถ้วยแล้วคำว่าเซตซีโร่ก็แปลว่าตายแล้วเกิดใหม่จิตวิญญาณก็จะแบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นจิตหยาบอีก189กลุ่มเป็นกลุ่มพลังงาน189อยู่ยึกยือส่วนจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์นั้นจะเป็นกล่องพลังงานจะยึกยืออยู่ในกล่องเป็นรูปธรรมทำพลังงานที่มีความสมดุลอยู่ในตัวเองเรื่องนี้เรายังไม่เคยพูดให้ในทันได้ยินนะฮะวันนี้ในทันได้ยินแล้วเนี่ยมันก็เอาไปพูดต่อเพราะนี่คืออนุตตรธรรมที่เราพูดอ่ะเป็นความจริงระดับอนุตตรธรรมไม่มีมนุษย์คนไหนบนโลกนี้รู้และไม่เคยมนุษย์คนไหนตั้งแต่พระบิดาส่งมาเกิดบนโลกรู้เรื่องเหล่านี้มาก่อนพวกท่านฟังอยู่เป็นประจำทุกวันเสาร์สามชั่วโมงครึ่งเนี่ยท่านโชคดีมากเพราะท่านได้ฟังในสิ่งที่พระศาสดาพระองค์ก่อนๆไม่ว่าพระองค์อะไรก็ตามไม่เคยสอนเรื่องพวกนี้เอาไว้ไม่ว่าจะเป็นศาสดาที่มาจากพระเจ้าเองด้วยซ้ำเพราะยังไม่ถึงเวลากล่าวเราเท่านั้นที่จะมาปิดยุคพูดทุกสิ่งเฉลยหมดใช่ไหมเอาของเราไปกล่าวเนี่ยแล้วก็เอาของพระบิดาไปกล่าวไม่แสดงความเคารพทั้งที่ใจตัวเองก็รู้อยู่ว่าก้าวล่วงเบื้องสูงอย่างร้ายแรงเพราะหลอกให้คนงมงายเอาสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมมาขายเพราะกิเลสของตัวเองเป็นผู้ขับเคลื่อนแล้วก็ไปหลอกไปยั่วไปกระตุ้นสอนคนอื่นๆให้ติดกิเลสพวกนี้ชอบอุตริกนะไปเรียนรู้เรื่องพลังจิตเรื่องจูนจิตสั่งจิตโอ้โหเก่งเลยครับดูสิว่ามีใครรวยจริงหรือเปล่าตั้งชื่อว่าเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีตั้งชื่อว่าร่ำรวยมีใครร่ำรวยได้บ้างมัวแต่นั่งสั่งจิตวิญญาณตัวเองจิตหยาบเป็นผู้รับใช้จิตวิญญาณแต่เสือกทะลึ่งใช้จิตหยาบไปสั่งจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของตัวเองแค่นี้ก็ตลกตายแล้วครับทำด้วยความโง่ทำด้วยไม่รู้เป็นการทำลายฤทธิ์ทำลายพลังอำนาจจิตวิญญาณตัวเองจิตหยาบเป็นผู้รับใช้จิตวิญญาณแต่เสือกทะลึ่งใช้จิตหยาบไปสั่งจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของตัวเองแค่นี้ก็ตลกตายแล้วครับทำด้วยความโง่ทำด้วยไม่รู้เป็นการทำลายฤทธิ์ทำลายพลังอำนาจจิตวิญญาณตัวเองจิตหยาบเป็นผู้รับใช้จิตวิญญาณแต่เสือกทะลึ่งใช้จิตหยาบไปสั่งจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของตัวเองแค่นี้ก็ตลกตายแล้วครับทำด้วยความโง่ทำด้วยไม่รู้เป็นการทำลายฤทธิ์ทำลายพลังอำนาจบางอย่างของตัวเองเจาะถังน้ำมันของตัวเองถังเชื้อเพลิงอ่ะเจาะให้มันเป็นรูถ้าเป็นแก๊สก็รั่วไปถ้าเป็นน้ำมันก็ซึมไปวิ่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวน้ำมันหมดมนุษย์ไม่เหมือนรถยนต์นะครับพระบิดาให้พลังอำนาจทางจิตวิญญาณมาแปลว่าให้น้ำมันมาเต็มถังครับแต่ที่จะเติมน้ำมันให้กับจิตวิญญาณเนี่ยคือพลังอำนาจบารมีทางจิตวิญญาณไม่มีปั๊มให้เติมบนโลกนะครับไม่มีปั๊มให้เติมบนโลกครับคนคนนั้นต้องเรียนรู้ที่จะสามารถใช้พลังงานของจิตวิญญาณซึ่งเป็นถังน้ำมันเต็มถังที่พระบิดาประทานให้มาแล้วเนี่ย 60,000 ปีเนี่ยเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในนะอนันตจักรวาลเวียนตายเวียนเกิดอยู่บนโลกเสรีเนี่ยพี่ๆน้องๆครับเราเนี่ย
จะต้องใช้พลังน้ำ

น้ำมันหรือพลังเชื้อเพลิงที่พระบิดาให้มา 60,000 ปีเนี่ยเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในนะอนันตจักรวาลเวียนตายเวียนเกิดอยู่บนโลกเสรีเนี่ยพี่ๆน้องๆครับเราเนี่ยจะต้องใช้พลังน้ำมันหรือพลังเชื้อเพลิงที่พระบิดาให้มา 60,000 ปีเนี่ยเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในนะอนันตจักรวาลเวียนตายเวียนเกิดอยู่บนโลกเสรีเนี่ยพี่ๆน้องๆครับเราเนี่ยจะต้องใช้พลังน้ำมันหรือพลังเชื้อเพลิงที่พระบิดาให้มา 60,000 ปีเนี่ยเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในนะอนันตจักรวาลเวียนตายเวียนเกิดอยู่บนโลกเสรีเนี่ยพี่ๆน้องๆครับเราเนี่ยจะต้องใช้พลังน้ำมันหรือพลังเชื้อเพลิงที่พระบิดาให้มากับโทสะโมหะหรือกิเลสเนี่ยแฝงอยู่มันนะอนันตจักรวาลเวียนตายเวียนเกิดอยู่บนโลกเสรีเนี่ยพี่ๆน้องๆครับเราเนี่ยจะต้องใช้พลังน้ำมันหรือพลังเชื้อเพลิงที่พระบิดาให้มากับโทสะโมหะหรือกิเลสเนี่ยแฝงอยู่มันนะอนันตจักรวาลเวียนตายเวียนเกิดอยู่บนโลกเสรีเนี่ยพี่ๆน้องๆครับเราเนี่ยจะต้องใช้พลังน้ำมันหรือพลังเชื้อเพลิงที่พระบิดาให้มากับโทสะโมหะหรือกิเลสเนี่ยแฝงอยู่มันก็เลยเวลาในการชำระโลกมันมาถึงแล้วพระบิดากำลังทรงชำระโลกอยู่แล้วขณะที่นั่นท่านนั่งฟังสื่อพระโอวาทสดๆของเราอยู่เนี่ยมันก็อาจจะเกิดภัยพิบัติอยู่ที่ไหนก็ได้แล้วทุกวันนี้แผ่นดินไหวนานๆเราโชว์ให้สักทีท่านเชื่อไหมครับอย่างเช่นในทะเลอันดามันนะในเขตหน้าน้ำของอินเดียใกล้ๆภูเขาไฟแล้วก็ใกล้หมู่เกาะอันดามันแผ่นดินไหวทุกวันนะถ้ามันไม่ถึง4เราก็ไม่เอามาโชว์ให้ท่านดูมันมี3 กว่า 3 กว่าและ4บ้างบางที4ครั้งเดียวนะเราก็เลยนะไม่อยากที่จะเอามากล่าวซ้ำเนี่ยเราก็อยากจะกล่าวให้ท่านฟังอย่าไปคิดว่าเราไม่พูดแสดงว่าไม่มีไม่ใช่ครับตอนนี้ภัยพิบัติเนี่ยมันกำลังคืบคลานใกล้ประเทศไทยเข้ามาเรื่อยๆเรายืนยันนะแผนที่จิตจักรวาลสำหรับโลกยุคพลังงานใหม่ที่เราวาดไว้ที่เราเขียนไว้เราบันทึกไว้พื้นที่สีแดงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงพื้นที่สีแดงที่เราเขียนไว้คือแผ่นดินจะหายเพราะจมหายไปกับน้ำหายเพราะถูกธรณีสูบเกาะใหญ่ๆนะเอาเป็นว่าเกาะในทะเลอันดามันไม่เปลี่ยนแปลงพื้นที่สีแดงที่เราเขียนไว้คือแผ่นดินจะหายเพราะจมหายไปกับน้ำหายเพราะถูกธรณีสูบเกาะใหญ่ๆนะเอาเป็นว่าเกาะในทะเลอันดามันไม่เปลี่ยนแปลงพื้นที่สีแดงที่เราเขียนไว้คือแผ่นดินจะหายเพราะจมหายไปกับน้ำหายเพราะถูกธรณีสูบเกาะใหญ่ๆนะเอาเป็นว่าเกาะในทะเลอันดามันที่ลอยไปค้างอยู่บนสวรรค์มายาแล้วบอกว่าเหนือกว่ามนุษย์แล้วก็หลงตัวเองว่าเหนือกว่ามนุษย์และมนุษย์ก็มีค่านิยมว่าลอยไปค้างบนนั้นเนี่ยเหนือกับมนุษย์เหนือกว่าจริงครับเพราะเขามีมวลของบุพกรรมแม่เหล็กเนี่ยติดตัวอยู่น้อยกว่ามนุษย์จิตวิญญาณของมนุษย์ก็คือผู้ที่มีรหัสบุพกรรมแม่เหล็กเยอะลอยสูงไม่ได้ก็เลยหล่นตุ๊บลงมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ไอ้ลอยสูงได้ไปลอยค้างระหว่างอยู่บนโลกเนี่ยไปไหนมาไหนก็ได้ทำอะไรก็ได้อิสระเสรีกับลอยค้างอยู่บนนั้นน่ะกฎกติกาของการอยู่บนนั้นก็ไม่มีเพราะภพภูมิมายาสวรรค์นั้นพระบิดาไม่ได้สร้างเมื่อไม่ได้ทรงสร้างพระองค์ก็ไม่ได้ออกวางแผนรองรับไว้ว่าอยู่บนนั้นเนี่ยจิตวิญญาณที่ไปหลงอยู่ตรงนั้นต้องทำอะไรมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างไม่มีเลยครับเอ้าอยากจะทำอะไรเพื่อตัวเองใช่ไหมเกิดมาเกิดบนโลกเนี่ยจิตหยาบจิตวิญญาณให้จิตหยาบเป็นมนุษย์บนโลกเวลาปฏิบัติธรรมะก็ทำเพื่อตัวเองเห็นไหมทำเพื่อตัวเองต้องการพ้นทุกข์ต้องการหนีทุกข์ต้องการที่จะไม่เวียนว่ายตายเกิดทำเพื่อใครไม่เคยไม่มีตรงไหนทำเพื่อโลกเลยพระศาสดาสอนว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกแต่ไม่มีสาวกคนไหนกระดิกหูเลยแม้แต่นิดเดียวกลับไปสอนให้คนหนีทุกข์กลัวทุกข์เกลียดทุกข์สอนให้คนอยากเกิดทั้งที่จิตวิญญาณมาเกิดเพื่อมาทำงานบนโลกเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกถือพันธสัญญา6 ข้อมาด้วยแต่ไอ้จิตหยาบไอ้เวนี่เหลวไหลอ้าวที่ผ่านมาไม่มีใครบอกไม่เป็นไรเพราะไม่สามารถจะฉุกคิดด้วยสมอง2 ซี่ของตัวเองได้อ้าวยุคนี้พระบิดาส่งเราพระบุตรเอกมาช่วยพวกท่านแล้วเอาความจริงมาบอกให้ฟังมากล่าวในนามของพระเจ้าคุยว่ามีสมองมีปัญญาแต่กลับไม่ฟังไม่ใช้กลับ

โง่งมงายยึดติดกับความเชื่อเดิมโดยไม่ยอมเปลี่ยนแปลงแล้วแบบนี้จะโทษอะไรโทษใครนะเราไม่เหนื่อยหรอกอย่างน้อยๆมี FC ชมเราอยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นก็ฝากเตือนไว้นะครับด้วยความรักและหวังดีนะหลายคนบอกเอ๊ะอาจารย์พูดแรงกับคนที่เคยเป็นลูกศิษย์หรือเปล่าตอนนี้เขาไม่ใช่ลูกศิษย์แล้วนะฮะเราเขาเป็นครูบาอาจารย์แล้วเป็นเจ้าลัทธิทุกคนเรียกว่าอาจารย์แล้วได้ตังค์ด้วยมีคนบริจาคเขาก็มีคนมาซื้อโปรแกรมฝึกอบรมก็มีซื้อโปรแกรมทัวร์มาเที่ยวดูวัดดูเงาอะไรแบบนี้ก็มีแล้วก็ขายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขายของวิเศษนะเพราะได้เงินนะฮะของเราไม่ต้องนะที่เราทำให้เช่าเล็กๆน้อยๆเนี่ยได้เงินนิดเดียวครับผู้ใจบุญเมตตาที่บริจาคหลังไมค์เยอะกันนั้นอีกครับเราทำสิ่งนี้มาก็เพื่อเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่เราเชื่อมั่นและศรัทธาว่าศักดิ์สิทธิ์จริงสามารถคุ้มครองจิตวิญญาณของพี่ๆน้องๆได้จริงไม่ใช่โกหกตอแหลเป็นเรื่องจริงและทดสอบได้ว่ามีพลังจริงเราก็แลกกับท่านเอาของที่มีค่าทางจิตใจและทางจิตวิญญาณแลกกันกับของมีค่าทางโลกก็คือปัจจัยที่เราจะมาซื้ออิฐหินปูนทรายเสาเข็มและเหล็กเพื่อจะสร้างเยรูซาเล็มใหม่ตรงเนี้ยให้เป็นบ้านหลังสุดท้ายของคนก่อนที่จะตายไปจากโลกในภพชาตินี้ตายแล้วสามารถใช้สวรรค์อากาศที่ภูกระต่ายส่งมันก็ส่งดาวเทียมอ่ะขับเคลื่อนจิตวิญญาณของท่านเหมือนดาวเทียมหลุดพ้นไปที่ไปที่ประตูมิติคือด่านนภาลัยเป็นประตูมิติระหว่างพระนิเวศของพระเจ้ากับห้องทดลองของพระเจ้าเพื่อที่จะไปทำอะไรบางอย่างที่นั่นแล้วหลุดพ้นออกไปเมื่อวานเราก็ได้เขียนความจริงเอาไว้ในวิสุทธิปัญญาแล้วให้ท่านได้อ่านแล้วหลายคนอ่านแล้วเฉยๆไม่ตื่นเต้นเพราะอ่านไม่ละเอียดอ่านแล้วไม่คิดชอบอ่านลวกๆพออ่านแป๊บเดียวนะเราเขียนใช้เวลา3ชั่วโมงสื่อกับพระบิดามาแต่ท่านอ่าน5นาที10นาทีแล้วท่านไลค์เนี่ยเอเมนสาธุท่านคอมเมนต์แล้วเราก็เลยรู้ว่าเวลารดน้ำนะครับถ้าดินมันแห้งดินมันแน่นก็คือสมองของเราเนี่ยไม่เคยมีความรู้เรื่องพวกนี้มาก่อนก็แปลว่าดินมันแน่นดินเนี่ยเป็นแน่นมันไม่มีปุ๋ยไม่มีน้ำเวลารดน้ำนะครับถ้าดินมันแห้งดินมันแน่นก็คือสมองของเราเนี่ยไม่เคยมีความรู้เรื่องพวกนี้มาก่อนก็แปลว่าดินมันแน่นดินเนี่ยเป็นแน่นมันไม่มีปุ๋ยไม่มีน้ำเวลารดน้ำนะครับถ้าดินมันแห้งดินมันแน่นก็คือสมองของเราเนี่ยไม่เคยมีความรู้เรื่องพวกนี้มาก่อนก็แปลว่าดินมันแน่นดินเนี่ยเป็นแน่นมันไม่มีปุ๋ยไม่มีน้ำสื่อสอนเรื่องอะไรมันก็คือเป็นคนที่ให้ปุ๋ยกับพืชเพื่อไม่ให้พืชเน่าไม่ให้พืชอย่างพวกท่านที่เป็นมนุษย์อ่ะยืนต้นตายอย่างโดดเดี่ยวแห้งเฉาตายอยู่บนโลกนี้เราก็ต้องค่อยๆรดไม่งั้นรดมากก็สำลักน้ำตายต้องค่อยๆรดค่อยๆใส่ปุ๋ยนะเวลานี้ต้องใส่อะไรใส่ปุ๋ยใส่น้ำใส่อะไรก็คือเอาความรู้อะไรมาให้เห็นไหมยังต้องมีการจัดสรรน้ำมันต้องค่อยๆซึมซับลงไปในแผ่นดินรากของต้นไม้นั้นจึงจะสามารถรับเอาสารอาหารและน้ำที่มีประโยชน์ได้มนุษย์อย่างพวกท่านก็เช่นกันครับไม่ใช่ว่าท่านจะเลือกเรียนเองกูอยากเรียนรู้อะไรกูก็ไปเรียนรู้แต่ความรู้ขั้นพื้นฐานเขาเรียกว่า fundamental knowledge หรือ fundamental know how นะแล้วแต่นะมันมี2ประเภท fundamental แปลว่าระดับพื้นฐานเราไม่มีเราไม่มีนะเหมือนกับเรียนหนังสือพอเข้าโรงเรียนปั๊บก็เรียนมหาลัยเลยอนุบาลก็ไม่ได้เรียนประถมต้นประถมปลายไม่ได้เรียนมัธยมต้นมัธยมปลายก็ไม่ได้เรียนแล้วเผลอๆยังมีเตรียมมัธยมด้วยมีเตรียมอุดมศึกษาด้วยแล้วมันจะเรียนได้ไงครับทางโลกก็มีสเต็ป by สเต็ปมีขั้นมีตอนกระไดก็ยังต้องขึ้นทีละขั้นไอ้นี่โอ้กูอยากรู้วิชาที่มนุษย์ทั้งโลกไม่มีใครรู้เพราะกูจะอวดเป็นเจ้ากูว่ากูอุตริเพื่อความภูมิใจในตัวเองแต่ขณะที่จิตวิญญาณของตัวเองที่อยู่ข้างในน่ะร้องไห้มันยังในทันที่เราพูดถึงอ่ะจิตวิญญาณเขาสะเทือนเลยนะเนี่ยจิตวิญญาณข้างในร้องไห้แล้วก็จะอายุไขสั้นลงเนี่ยขนาดเขาลงมาจากชั้นเทพพรหมนะลงมาสร้างบุญกุศลแทนที่จะมาชวนคนเนี่ยเลิกงมงายซะเพราะกูเนี่ยงมงายมากกูเลยต้องหลุดลอยไปค้างอยู่บนสวรรค์มายาไปสร้างวิมานตอนนั้นกูสำนึกได้แล้วกูเลยขออนุญาตต่อท่านเท้ามหาพรหมที่คุมแดนสวรรค์มายาซึ่งเป็นบุตรเอกของพระบิดาเหมือนกันแต่ทำหน้าที่คนละอย่างกับเราขออนุญาตว่าจะลงมาแก้ไข

จะมาชักชวนสานุสิทธิ์หรือผู้ที่เคยใกล้ชิดเพราะตัวเขาเองก็เคยบวชเหมือนกันเป็นนักบวชเหมือนกันเป็นนักเทศเหมือนกันนะที่เกิดมาแล้วรูปหล่อนะอดีตมันเป็นเทวดาตกสวรรค์ลงมาทั้งนั้นนะครับประเภทสิ้นบุญบนสวรรค์เนี่ยแล้วได้รับโอกาสดีให้กลับมาแก้ไขเพราะเป็นภพชาติสุดท้ายมีแสดงออกบนสวรรค์ว่ามีสำนึกที่อยากจะมาแก้ไขอยากจะมาฉุดช่วยพี่ๆน้องๆโดยเฉพาะบริวารของตนเองที่เป็นสานุสิทธิ์ตอนที่ตัวเองเป็นมนุษย์เป็นเจ้ากูเนี่ยในอดีตชาติจะขอมาพาพวกเขาเนี่ยนิพพานที่ถูกต้องไม่ใช่นิพพานเทียมเท็จหลอกลอยไปแห่กันค้างอยู่บนนั้นซึ่งไม่ใช่แดนนิพพานจะมาสร้างสำนึกสร้างสติทางวิญญาณให้กับมนุษย์คนอื่นบนโลกที่ยังงมงายกับการสร้างวัตถุมายาสร้างอาคารสร้างวิหารอะไรต่างๆไม่ได้สร้างโลกไม่ได้ใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกแบบที่พระศาสดาทรงตรัสเอาไว้ว่าพระองค์ตรัสรู้สัจธรรมบทนี้ไม่ใช่ตรัสรู้สัจธรรมที่เป็นโลกิยธรรมเพื่อการดับทุกข์เพื่อการหนีทุกข์ดับทุกข์มันดับที่จิตใจใช่ไหมดับทุกข์ต้องดับที่จิตใจแต่การแก้ปัญหาที่ทำให้ใจเป็นทุกข์มันต้องจัดการด้วยสมองนะหรือจัดการด้วยอริยสัจ4ต้องรู้ว่าทุกข์คืออะไรนะต้องรู้ว่าวิธีที่จะดับทุกข์นั้นดับอย่างไรมันมีกี่วิธีที่จะดับและตัดสินใจเลือกสักวิธีนึงนะและสมุทัยก็คือให้รู้ว่าเราจะเลือกเอาวิธีไหนส่วนมรรคผลก็คือทำให้มันสำเร็จก็แปลว่าเอาวิธีที่คิดได้ตัดสินใจได้เพื่อจะแก้ปัญหานั้นให้ได้ออกจากปัญหานั้นได้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจซึ่งมันเป็น result มันเป็นผลที่เกิดขึ้นในจิตใจถ้าท่านเป็นคนขี้ขลาดขี้กลัวขี้คร้านในจิตของท่านมันเกิดความทุกข์อยู่แล้วกลัวไม่สำเร็จกลัวจะล้มเหลวกลัวคนเขาว่ากลัวจะอายคนอื่นเขากลัวจะมีปัญหาเพิ่มกลัวจะรับผิดชอบไม่ได้เนี่ยสารพัดเนี่ยนี่คือความทุกข์ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจิตเราโง่เองใจเราโง่เองสมองเราโง่เองใช่ไหมตัวปัญหาเป็นตัวที่จะกระตุ้นให้เราใช้สมองใช้ปัญญาเท่านั้นเองนะไปมองว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเล็กขี้ประติ๋วเรื่องใหญ่คือจิตวิญญาณกูเป็นใครจิตวิญญาณกูก็คือพวกท่านนั่นแหละไม่ใช่เรานะไม่ใช่เราคนเดียวจิตวิญญาณกูมาจากไหนจิตวิญญาณกูมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมมามีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างใครให้ใช้ให้กูมาหรือกูอาสาใครมาทำอะไรทำอย่างไรรายละเอียดเป็นแบบไหนนั่นคือปัญหาใหญ่กว่าแต่ไม่มีใครใส่ใจทุกคนมาเกิดปฏิบัติธรรมถามสิปฏิบัติธรรมเนี่ยยกเว้นตอนเอาข้าวเอาน้ำไปถวายพระที่วัดนั่นคือการให้ผู้อื่นถูกต้องไหมแต่ให้พระแล้วเอากับข้าวข้าวหวานขนมนมเนยไปถวายพระน้ำดื่มลงทุนประมาณ100บาทก็สมมติแต่เวลาทำเสร็จแล้วปั๊บก็ไปนั่งกรวดน้ำอธิษฐานขอให้บุญกุศลที่ข้าน้อยกระทำในวันนี้ในครั้งนี้จงส่งผลให้จิตวิญญาณของข้าน้อยได้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบไปสู่สุคติแล้วทำให้มีอายุวรรณะสุขะพละเทินบางคนก็บอกขอให้ถูกหวยรวยเป็นล้านลงทุน100บาทนี่คือการให้ที่ไม่บริสุทธิ์เสาที่ผ่านมานู้นเราเคยพูดถึงแล้วทำบุญอย่างไรจึงได้บุญที่ผ่านมาเนี่ยทำฟาวหมดเพราะทำไม่เป็นทำด้วยกิเลสทำบุญด้วยกิเลสพี่น้องครับทำบุญด้วยกิเลสแปลว่าเอาอาหารสกปรกไปถวายพระเอาอาหารที่ไม่สะอาดไปให้คนอื่นเขากินอาหารนั้นมันสกปรกนะพี่น้องให้ด้วยกิเลสให้ด้วยตัณหามันบริสุทธิ์ตรงไหนอะครับมันจึงไม่ได้รับขอให้ถูกหวยนะทำบุญตักบาตรจนบาตรพระเป็นสนิมมาแล้วก็ยังไม่ได้ถูกหวยรวยเป็นล้านสักทีเห็นไหมครับเพราะว่าค้ากำไรเกินควรเป็นการให้ที่ไม่บริสุทธิ์ไม่ได้ให้ด้วยจิตสำนึกแล้วก็พูดให้ฟังอยู่เนี่ยใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเรื่องจริงที่เล่าให้ฟังนะฮะเอาละนี่คือการอารัมภบทเกริ่นนำเพื่อให้สติทางวิญญาณที่ทันยุคทันสมัยที่อัปเดตนะครับเพราะในสัปดาห์นี้มีคนพูดถึงเรื่องในทันเยอะว่าเอ๊ะเขาทนไม่ได้นี่มันลอกของพระบิดาไปทั้งหมดเนี่ยอย่าว่าแต่ในทันเลยหลายคนนะบางคนมีผ้าเหลืองห่มด้วยขอโทษนะไม่ได้ก้าวล่วงกราบพระบาทพระบิดาขออนุญาตก็เอาธรรมะของจิตจักรวาลไปกล่าวสอนน่ะดีอยู่นะครับนะแต่ถวายพระเกียรติให้พระบิดานิดนึงไม่ต้องกลัวว่าคนจะไม่ศรัทธาถ้าคุณกลัวคนไม่ศรัทธาขณะที่คุณมั่นใจว่าสัจธรรมของพระบิดาพระโอวาทของพระองค์เป็นอนุตตรธรรมธรรมะชั้นสูงมากคุณเมตตาต่อชาวบ้านคุณจะกลัวอะไรครับถ้าชาวบ้านจะก้าวล่วงคุณบอกไปเลยอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลแกสอนนะ
อาตมาฟังแล้วน่าคิดน่าเชื่อน่าฟังน่าสนใจโยมลองฟังดูนะถ้าคุณฉลาดบอกสิแล้วท่านอาจารย์บอกว่าท่านสื่อกับพระเจ้าอาตมากำลังคิดอยู่นะว่าน่าสนใจโยมลองเอาไปคิดดูนะว่ามันน่าฟังน่าคิดน่าปฏิบัติตามไหมอาตมาก็สอนในแนวทางของพระศาสดานะมาเยอะแล้วลองฟังที่พระศาสดาไม่ได้สอนเอาไว้ดูบ้างไหมโยมทำไมเจ้ากูทั้งหลายทำแบบนี้ไม่ได้จะได้บุญได้กุศลต่างหากมันเสียหน้าตรงไหนมันผิดตรงไหนพระพุทธองค์บอกว่าอย่าเอาธรรมะคนอื่นมาสอนในนามของกูนะพระองค์เคยห้ามปะพระองค์ยังบอกว่าธรรมะพระองค์เป็นแค่ใบไม้ในกำมือ 84,000 ใบในกำมือพระองค์หยิบเอามาสอนได้แต่ในป่ามีใบไม้มากกว่า 84,000 ใบด้วยซ้ำพระองค์หยิบมาไม่หมดพระองค์มีกำมือแค่นี้ใช่ไหมหัวใจเท่ากำปั้นพระองค์สร้างตรงนี้ไว้ทำไมอย่าทำอะไรเกินตัวหัวใจเรามีขนาดเท่านี้อย่าทำอะไรเกินใจอย่าใจเกิน 100% ที่ตัวเองมีทำให้มันเต็มพลังเท่าที่ใจตัวเองมีเต็มพลังจิตเต็มพลังใจที่ตัวเองสามารถเข้าถึงได้พระบิดาจึงสร้างหัวใจในมนุษย์เอาไว้ให้เท่ากับกำปั้นของคนคนนั้นคนกำปั้นใหญ่หัวใจก็โตคนกำปั้นเล็กหัวใจก็เล็กนี่คือรหัสนัยยะของสัจธรรมที่พระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างทรงสร้างไว้เห็นไหมครับเนี่ยเราแสดงปัญญาปาฏิหาริย์ให้ท่านฟังเราพูดสดๆสื่อมาสดๆเพื่อพิสูจน์ว่านี่คือเรื่องจริงไม่ได้เตรียมเรื่องพวกนี้มาพูดหรอกเราก็ไม่รู้เหมือนกันจะพูดอะไรมีแค่ประเด็นนอกนั้นพระองค์สื่อมาเราก็กล่าวตามมันไม่มหัศจรรย์นะครับกับไอ้ประเภทที่นั่งท่องจำมาล่อของเราไปล่อของพระบิดาไปท่องจำมาแล้วเอามาต้มยำทำแกงมันจะศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนมันทำด้วยกิเลสเมื่อกับคนที่ทำกับข้าวผัวเมียอยู่ที่บ้านอ่ะเพราะรักกันใช่ไหมครับน้ำต้มผักก็หวานใช่ไหมคนอื่นมากินจืดชืดไตหาขอโทษผู้ดำมาแล้วเอามาต้มยำทำแกงมันจะศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนมันทำด้วยกิเลสเมื่อกับคนที่ทำกับข้าวผัวเมียอยู่ที่บ้านอ่ะเพราะรักกันใช่ไหมครับน้ำต้มผักก็หวานใช่ไหมคนอื่นมากินจืดชืดไตหาขอโทษดำมาแล้วเอามาต้มยำทำแกงมันจะศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนมันทำด้วยกิเลสเมื่อกับคนที่ทำกับข้าวผัวเมียอยู่ที่บ้านอ่ะเพราะรักกันใช่ไหมครับน้ำต้มผักก็หวานใช่ไหมคนอื่นมากินจืดชืดไตหาขอโทษพูดบอกอาจารย์ทำไมต้องลำบากไปก็ผมรักที่จะทำให้ท่านไงแล้วเห็นว่าท่านทานแล้วร่างกายแข็งแรงคนเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยกระเสาะกระแสะมารักษามานานแล้วไม่หายมาจิตจักรวาลสถานธรรม3วัน2คืนนะทุกเดือนเรามี1ครั้งที่ผ่านมานะเรื่องจริงครับท่านดูท่าทางจะแย่นะที่ผ่านมาก่อนมาเนี่ยนั่งรถเข็นมาปรากฏว่าท่านหายครับผู้ชรานะท่านหายครับสามารถเดินได้ไม่งอรถเข็นนะครับนี่คือเรื่องจริงครับทั้งที่ก็ดูแลตัวเองไปตามสภาพที่หมอประจำตัวท่านดูแลหลายคนครับและประเภทที่มีอะไรดำๆสกปรกติดตัวแฝงมาที่สถานธรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระบิดาก็กระฉูดหมดไม่ต้องทำอะไรเลยที่นี่ไม่มีอุตริอะไรทั้งนั้นมีแต่ธรรมะอย่างเดียวมีแต่พลังงานความรักจากพระเจ้าอบอวลไปทั่วทั้งสถานธรรมทำให้กายใสใจสวยธรรมาเนี่ยมีแต่สนามพลังงานที่เป็นบวกเป็นสถานที่อันควรโคจรแต่ตอนนี้เรากลัวเพราะเราไม่มีอาวุธจะสู้กับสงครามเชื้อโรคครับเราไม่มีอาวุธจะสู้มีแต่พลังจิตซึ่งเป็นพลังภายในที่พร้อมจะสู้เราก็เลยยังไม่กล้าที่จะโอเพนไม่กล้าเปิดเพราะเราไม่รู้ว่าพี่ๆน้องๆเราเนี่ยประมาทอยู่หรือเปล่าที่ยังมีชีวิตอยู่ประมาทในการดูแลตัวเองไหมมือแล้วก็แมสแล้วก็จิตยังใสใจยังสวยอยู่หรือเปล่ายังเป็นคนดีมีคุณธรรมอยู่หรือเปล่าพี่ๆน้องๆครับขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของเราเทพเจ้าแห่งอัคคีคุ้มครองพี่พี่น้องทุกคนให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงโดยเฉพาะเชื้อโรคขอให้สุขภาพสังขารแข็งแรงใครที่ป่วยอยู่ก็ขอให้หายวันหายคืนหายเร็วนะใครที่ยังไม่ป่วยก็ขออย่าได้ป่วยอย่าได้เจ็บอย่าได้ไข้นะเจ็บป่วยบ่อยๆไม่ได้เพราะอายุจะสั้นนี่คือความลับนะแล้วก็ท่านก็ต้องปฏิบัตินะตื่นเธอมนุษย์จ๋าเรามาแล้วพี่น้องครับนิดนึงครับนี่ก็วันที่9กรกฎาคม2565โควิดวันนี้มีผู้ติดเชื้อใหม่2084แล้วก็มีเลขอีกตัวครับไอ้ทีเด็ดแดงแจ๋เลยนะ
15

เสียชีวิต15คนเสียชีวิต15คนติดเชื้อใหม่ๆแจ็คพอต2084กราบพระบาทพระบิดาครับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับวันนี้เป็นการสื่อพระโอวาทครั้งที่394ชื่อเรื่องชื่อตอนชื่อบทเรียนว่าอยากอายุยืนต้องทำยังไงเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลกราบพระบาทพระบิดาเพื่อทำหน้าที่นำเอาพระโอวาทจากพระเจ้าจากพระองค์หรือจากองค์จิตจักรวาลมาประทานมาแบ่งปันให้กับพี่ๆน้องๆในอนันตจักรวาลซึ่งสามารถรับฟังคลื่นจิตของเราได้ใครฟังด้วยหูก็ฟังใครฟังด้วยจิตก็ฟังมันอยู่ที่พลังอำนาจทางจิตซึ่งมีฌานหรือมีอภิญญาถึงระดับไหนในอนันตจักรวาลซึ่งสามารถรับฟังคลื่นจิตของเราได้ใครฟังด้วยหูก็ฟังใครฟังด้วยจิตก็ฟังมันอยู่ที่พลังอำนาจทางจิตซึ่งมีฌานหรือมีอภิญญาถึงระดับไหนในอนันตจักรวาลซึ่งสามารถรับฟังคลื่นจิตของเราได้ใครฟังด้วยหูก็ฟังใครฟังด้วยจิตก็ฟังมันอยู่ที่พลังอำนาจทางจิตซึ่งมีฌานหรือมีอภิญญาถึงระดับไหนของจิตวิญญาณของมนุษย์ทั้งหลายที่ได้รับฟังได้รับฟังพระโอวาทสดๆหรือได้รับฟังพระโอวาทแบบแห้งๆในวันหลังก็จะได้รับเกียรติเข้าเฝ้าองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าในท้องพระโรงซึ่งเป็นมายาแห่งแดนสุญญตาที่พระองค์ทรงสร้างให้เราได้เห็นเพราะไม่งั้นเราก็อธิบายท่านไม่ถูกว่ามายาในแดนสุญญตานั้นเป็นอย่างไรโดยที่พระองค์สอนเราว่าอย่าไปยึดติดกับตรงที่เห็นแต่บอกตรงนั้นให้ลูกได้รู้เห็นเพราะมนุษย์ยังอยู่ในมิติโลกทางกายภาพเป็นคน2มิติลูกเองก็เป็นคน2มิติพระบิดาจึงทรงสร้างมายาตรงนั้นให้เราเห็นทั้งที่แดนสุญญตานั้นมายาไม่มีจริงหรอกมีแต่ของจริงแต่มายาไม่มีแต่พระบิดาทรงสอนลูกให้อธิบายให้พวกท่านฟังต่ออีกทีนึงจึงให้เห็นว่าตัวตนแก่นแท้คือจิตวิญญาณของมนุษย์ที่ได้ฟังพระโอวาททุกราตรีที่ออกอากาศสดๆเนี่ยตัวตนภาคแรกที่สูงส่งที่แบ่งภาคออกมาเป็นจิตวิญญาณแล้วให้พระจิตหรือจิตวิญญาณลงมาเกิดเป็นมนุษย์ขณะที่ตัวเองยังอยู่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับฟังด้วยวันนี้จะแบไตให้อีกนิดนึงหลายคนพอฟังแบบนี้รู้สึกเฉยๆไม่ตื่นเต้นท่านรู้ไหมครับว่าจิตวิญญาณของท่านเนี่ยได้รับการแบ่งภาคเนี่ยไม่ได้แบ่งภาคต่อหน้าพระพักของพระบิดานะเพราะถ้าแบ่งภาคออกมา 70% ท่านเหลือแค่30ตัวตนภาคแรกของท่านตอนนี้จาก 100% เหลือแค่ 30% นะหมายถึงว่าอนุภาคทางพลังงานในความเป็นตัวตนเมื่อมันไม่สมดุลใช่ไหมเพราะมันไม่ 100% จิตจักรวาลดวงเล็กที่มี11เหลี่ยมมุมของท่านซึ่งเหลืออยู่ 30% จะถูกยึดตรึงเอาไว้ที่วิหารสีขาวผ่านดานภาลัยเข้ามาจะมีวิหารสีขาวมีพลังงานสีขาวปกคลุมเต็มไปหมดเพราะสีขาวแปลว่าบริสุทธิ์นะฮะเป็นสีขาวที่เป็นทั้งกายภาพและเป็นทั้งพลังงานที่บริสุทธิ์มากจะถูกยึดตรึงอยู่ในคอนโดมิเนียมมีหลายชั้นแต่ละชั้นก็มีหลายห้องมี 7,000 กว่าล้านจิตวิญญาณก็แสดงว่าตรงนั้นมี 7,000 กว่าล้านห้องเป็นเซลล์ห้องเล็กๆนะเป็นห้องเหมือนรังนกกระจอกนะรังนกกระจอกหรือรังนกพิราบที่ท่านเลี้ยงเราสมมุติภาพให้ท่านเห็นจิตวิญญาณท่านเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยแต่จิตจักรวาลดวงเล็ก11เหลี่ยมมุมซึ่งเป็นตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของท่านจะถูกยึดตรึงเอาไว้ที่วิหารสีขาวนั่นแหละเวลาจะนิพพานแท้จริงไม่ใช่เทียมเท็จไม่ใช่นิพพานตอแหลจิตหยาบของท่านจะต้องช่วยยกระดับจิตวิญญาณเพราะเป็นหนึ่งเดียวกันนะเป็น6เหลี่ยมมุมคือ6มิติที่6แล้วค่อยๆทำความดีงามสั่นสะเทือนจิตตปัญญาเพื่อให้จิตหยาบและจิตวิญญาณ2แรงแข็งขันเป็นพลังร่วมยกระดับจากมิติที่6ไปสู่7 8 9 10พอถึงมิติที่10แล้วเนี่ยจิตของท่านจะมีฌานสูงมากคือมีอภิญญาสามารถท่องทั่วทั้งอนันตจักรวาลได้นั่นแปลว่าสามารถจะเดินทางเวลาตายแล้วทิ้งกายสังขารไปเนี่ยจิตวิญญาณจะพุ่งลอยขึ้นไปที่ด่านมัคคภาลัยไปที่นั่นเพื่ออะไรครับเพื่อจะไปรวมตัวกันกับจิตจักรวาลดวงเล็กให้เป็น11เหลี่ยมมุมเหมือนเดิมจาก6เหลี่ยมเนี่ยยกระดับจาก0นะเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ย0จิตวิญญาณถูกขังไว้0ยกระดับให้ถึงกับ6
เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณแล้วขณะเป็นมนุษย์ก็ยกระดับไปด้วยกันเรื่อยๆพอตายปั๊บพอเลย6ไปแล้วเนี่ยอภิญญาฌานอภิญญาฤทธิ์เดชปาฏิหาริย์มันจะเกิดมันเป็นบททดสอบว่าจะไปตกหลุมพรางกิเลสจะไปตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาตรงนั้นไหมจะได้กลับบ้านไหมจะได้หลุดพ้นที่แท้จริงไหมนี่เราแอบบอกความลับให้อีกนะบอกตอนทีเผลอนี่แหละท่านต้องไปรวมกันให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อปลดปล่อยจิตจักรวาลดวงเล็กของท่านให้เป็นอิสระให้หลุดพ้นออกจากการถูกยึดถูกตรึงไว้ตรงนั้นเพราะไม่สมดุลแต่ขณะที่เราสื่อพระโอวาทให้จิตวิญญาณของท่านที่เกิดเป็นมนุษย์ฟังถ้าท่านมานั่งฟังด้วยจิตจักรวาลดวงเล็กของท่านที่ถูกยึดตรึงเอาไว้ที่ด่านนภาลัยตรงวิหารสีขาวจะได้รับโอกาสพระบิดาจะเปิดมิติให้ได้ยินคลื่นของพระสุรเสียงของพระบิดาหรือพระเจ้าตามที่ให้เรากล่าวพระว่าให้เขาได้ฟังด้วยเพื่อให้เขาเนี่ยได้มีคุณสมบัติหรือได้มีองค์ความรู้หรือองค์ธรรมะที่เป็นอนุตตรธรรมเท่ากันกับที่จิตหยาบและจิตวิญญาณของท่านเองบนโลกมนุษย์ได้รับท่านนึกภาพออกไหมว่านี่คือการบาลานซ์ทางจิตวิญญาณนี่เป็นอนุตตรธรรมที่พระบิดาหรือพระเจ้าทรงออกแบบไว้ไม่มีมนุษย์หน้าไหนรู้มาก่อนมันถ้าใครจำของเราไปพูดท่านได้ยินแต่แบบนี้ท่านช่วยเตือนสติทางวิญญาณให้มันหน่อยได้ไหมว่ามึงกำลังก้าวล่วงพระบิดาเลยนะถ้าเอาไปพูดได้เราอนุญาตครับไปบอกคนอื่นได้อนุญาตแต่ต้องบอกว่าเอามาจากไหนนั่นเนี่ยท่านถ้าเป็นภาษามนุษย์เรียกว่าค่าลิขสิทธิ์นะท่านตอบแทนได้ด้วยแค่บอกเขาเท่านั้นแหละท่านเอาไปจากจิตจักรวาลเอาไปจากอาจารย์ปริญญาตันสกุลไม่ต้องจ่ายสตังค์ค่าจ้างค่าจ่ายค่าลิขสิทธิ์ของท่านแค่พูดความจริงอย่าตอแหลนะอย่าใช้กิเลสลวงคนอื่นๆให้ลุ่มหลงเพื่อตัวเองอยากจะเป็นเจ้าลัทธิอยากมีอำนาจเหนือเราไม่เคยคิดอยากจะมีอำนาจเหนือใครคนที่มีอำนาจและเป็นคนฉลาดจะไม่หลงอำนาจจะไม่รู้แก่อำนาจ คนที่ใช้อำนาจเป็นถ้ามีอำนาจคนที่ใช้อำนาจเป็นแปลว่าคือใครคือคนที่จะไม่ใช้อำนาจนั้นเหนือนำคนอื่นแต่จะใช้อำนาจนั้นเหนือนำตนเองเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเหมือนอย่างที่เราทำอยู่ในขณะนี้อำนาจของเราก็คือปัญญาปาฏิหาริย์เราทำที่เราพูดช่วยพวกท่านใช่ไหมช่วยตัวเราเองเปล่าเปล่าเราพร้อมทุกอย่างแล้วความรู้ทุกอย่างพระบิดาให้เรามาก่อนที่จะบอกให้ท่านฟังอีกไม่งั้นเราจะอธิบายความได้ยังไงไม่งั้นเรามีครบทุกอย่างนะแต่เราเอามาแบ่งปันให้นะอ่ะทีนี้เราต้องมาถามตัวท่านเองว่าทุกวันนี้ท่านใช้ชีวิตอยู่ในการเป็นมนุษย์เนี่ยมีพฤติกรรมต่างๆในการแสดงบทบาทของการเป็นมนุษย์นั้นท่านทำทุกอย่างหรือแทบทุกอย่างตามความเชื่อของท่านทั้งนั้นเชื่อเพราะรู้เห็นมาเองเชื่อเพราะมีคนบอกกล่าวเชื่อเพราะมีคนเล่าให้ฟังเชื่อเพราะมีคนเสี่ยม เชื่อเพราะมีคนสอนเชื่อเพราะมีคนสั่งถูกหรือไม่และเชื่อตามความรู้สึกซึ่งเป็นกิเลสของตนเองใช่ไหมท่านลองถามตัวเองดูมีอะไรบ้างล่ะที่ท่านเชื่อเพราะท่านใช้ความคิดใช้สติปัญญาพิจารณาใคร่ครวญอย่างรอบคอบอย่างดีแล้วและพิสูจน์แล้วว่าสิ่งนั้นน่ะมันน่าเชื่อได้น่าจะทำตามได้ตราบใดที่มนุษย์ยังมีคำว่าเชื่อหรือไม่เชื่ออยู่พฤติกรรมมนุษย์ทุกอย่างในการดำเนินชีวิตไม่มีพฤติกรรมใดที่แสดงออกโดยใช้ปัญญาเพียวปัญญาบริสุทธิ์ 100% ส่วนมากเนี่ยทำตามความเชื่อทั้งนั้นเขาเชื่อกันว่าเวลาฝนตกอย่าออกไปเดินตากฝนเดี๋ยวจะเป็นหวัดตั้งแต่เด็กเราถูกผู้หลักผู้ใหญ่สอนพอเราโตขึ้นมาเราก็ได้ยินคำนี้ขณะเดียวกันเราก็เอาคำพูดนี้ไปยัดใส่หูเด็กๆต่อเรารู้ไหมทำไมเดินตากฝนแล้วเดี๋ยวจะเป็นหวัดถ้าฝนมันทำให้เราเป็นหวัดได้ไงหรือฟ้าเนี่ยปกติก็บริสุทธิ์แต่พอมีฝนตกลงมาเนี่ยฟ้ากลายเป็นไม่บริสุทธิ์มาตกลงกลางกระหม่อมเราแล้วทำให้เราเป็นหวัดและเชื้อหวัดเชื้อไวรัสมันเข้าทางหลังทางหนังศีรษะทางกระโหลกศีรษะหรือเข้าทางไหนยังไงเราไม่เคยคิดต่อแต่เราเชื่อทันทีเชื่อเพราะอะไรเชื่อเพราะพ่อแม่บอกเราครูบาอาจารย์สอนเรา
เราก็เชื่อเพราะว่ามันเป็นครูบาอาจารย์เราที่เรายอมรับมันและมันสอนเราเราก็เลยเชื่อไอ้เพื่อนเราเหมือนกันเราเห็นว่ามันเรียนเก่งไว้สอบได้ที่หนึ่งผมมันพูดอะไรเราเชื่อหมดเลยเชื่อเพราะว่ามันเรียนหนังสือเก่งทำอย่างกับว่ามนุษย์อ่ะเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่ไม่มีจิตใจทำอย่างกับว่ามนุษย์อ่ะไม่มีจิตหยาบทำอย่างกับว่ามนุษย์อ่ะบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีโกหกไม่มีตอแหลมนุษย์มีกิเลสกิเลสเป็นบ่อเกิดของตัณหาราคะอารมณ์ขยะทั้งปวงถ้าตราบใดจิตมนุษย์ยังติดกิเลสอยู่ตัณหาราคะอารมณ์ขยะไม่มีทางจะหมดสิ้นไปจากความเป็นมนุษย์คนนั้นและจะเชื่อถือได้ไหมล่ะครับเพราะกิเลสมันอยู่ที่ความชอบความไม่ชอบกิเลสมันอยู่ที่ความเชื่อหรือไม่เชื่อมันคือความรู้สึก feelings มันเป็นความรู้สึกไม่ใช่ factไม่ใช่ความจริงเพราะฉะนั้นเวลาท่านฟังใครพูดท่านต้องรู้นะในคำพูดของมนุษย์ทุกคนนะที่เป็นมนุษย์เข็นมีขี้เหม็นเนี่ยที่จิตยังติดกิเลสอยู่เนี่ยยังมีสนิมของจิตก็คือกิเลสเกาะกุมอยู่เนี่ยมันจะไม่ใช้ปัญญาหรอกที่แสดงออกมาเนี่ยมันแสดงออกมาถูกขับเคลื่อนด้วยกิเลสในคำพูดเนี่ยหนึ่งมันจะมีความรู้สึกมันจะมีความรู้สึก feelings สองจะมีความคิดเห็นมีความรู้สึกมีความคิดเห็นภาษาอังกฤษเรียกว่า opinion นะภาษาไทยพูดภาษาฝรั่งว่า opinion นั่นคือความคิดเห็น feelings ความรู้สึกที่อยู่ในเวทนาขันธ์นั่นแหละ opinion คือความคิดเห็นความคิดเห็นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ใช้สมองนะมันอาจจะใช้สัญญาขันธ์เอาความจำของมันออกมาแสดงว่าเป็นความคิดเห็นเป็นความคิดเห็นเป็นความคิดความเห็นหรืออันที่สามมันได้มาจากคุณสมบัติของจิตของมนุษย์จิตหยาบเนี่ยที่จิตวิญญาณแบ่งภาคออกมาเป็นจิตหยาบให้ทำหน้าที่เป็นมนุษย์แทนจิตวิญญาณส่วนตัวจิตวิญญาณถูกขังอยู่ที่ตอมพิชูทรีนั่นแหละซึ่งท่านจะต้องมีหน้าที่ปลดปล่อยมีหน้าที่ช่วยให้จิตวิญญาณก็คือตัวเองที่เป็นตัวจริงเนี่ยที่ถูกขังอยู่เนี่ยให้หลุดพ้นออกมาจากสถานที่คุมขังเราจึงบอกว่านิพพานกับการหลุดพ้นมันคนละเรื่องอยากรู้ว่าหลุดพ้นเป็นอะไรยังไงบ้างวันหน้าเราจะมาสื่อพระโอวาทกับพระวิญญาณให้ละเอียดกว่าที่เราเขียนไว้ใน Facebook ของฉบับวันนี้เมื่อวานเนี่ยลองไปอ่านดู1 feelings คำพูดที่พูดออกไปของมนุษย์ทุกคนที่ยังเข็นมีขี้เหม็นอยู่เนี่ย1 feelings คือความรู้สึกเอาพูดตามความรู้สึกพูดเอามันก็พูดตามความรู้สึกพูดไปเรื่อยเพ้อเจ้อเลอะเทอะเนี่ยความรู้สึกนะเชื่อไม่ได้อันที่สองคือความคิดเห็น opinion ความคิดเห็นส่วนตัวของมันพูดไปตามประสบการณ์ของมันพูดไปตามการเรียนรู้ของมันพูดไปตามสิ่งที่มันเคยรู้มาและจำได้นั่นคือความคิดเห็นมันเป็นการใช้จิตมากกว่าใช้สมอง3 fact ก็คือความจริงในคำพูดของมนุษย์เอาไม่ต้องเอามากนะเอาแค่3อย่าง1 feelings ความรู้สึก2 opinion ก็คือความคิดเห็นและ3 fact ก็คือความจริงมันเวลาท่านฟังใครพูดเนี่ยพอฟังปั๊บท่านเชื่อเลยเพราะท่านไปมองที่อัตตาตัวตนของคนที่พูดเราจึงบอกว่าแม้กระทั่งอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลท่านฟังแล้วอย่าเชื่อท่านฟังแล้วท่านต้องคิดก่อนให้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยคิดก่อนให้เข้าใจไม่เข้าใจค่อยๆ judge ก็คือค่อยๆพิพากษาว่าท่านจะเชื่อหรือท่านจะปฏิเสธไอ้นี่ไม่ได้คิดเลยไม่ได้พิจารณากูเห็นหน้ามึงกูว่าไม่น่าเชื่อมึงจะมาสอนธรรมะอะไรกูอนุตตรธรรมหาเหวอะไรขอโทษนะบางคนมันพูดอย่างนี้กูไม่เห็นจะรู้เรื่องก็เพราะไม่ฟังไงจึงไม่รู้เรื่องแล้วอะไรที่พระศาสดาไม่ได้สอนไว้กูปฏิเสธทันทีกูไม่เชื่อถามว่าไม่เชื่อเพราะอะไรศาสดากูไม่ได้สอนหรือศาสดาของมึงอ่ะสอนแต่มึงโง่เองไม่เคยรู้ว่าพระองค์สอนไว้อย่างเช่นพระองค์ตรัสรู้ว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแปลว่ามนุษย์จะต้องช่วยกันหมุนธรรมจักรอย่างต่อเนื่องให้ได้เพื่อช่วยให้โลกหมุนเมตตาธรรมค้ำจุนโลกหมุนทำให้โลกสมดุลใช้ความเมตตาก็คือความรักเมตตาธรรมแปลว่าความรักที่อยู่ในธรรมชาติของตนเองไม่ต้องไปหาความรักจากข้างนอกความรักที่ในตน
พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้เรื่องนี้เห็นไหมแต่พอเรามาบอกว่าเป็นแบบนี้ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าถอนว่า พระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องอริยสัจ4กับมรรคมีองค์8เถียงเราเฉยเลยถามว่ามันเชื่อใครเชื่อคนนำทางตาบอดแล้วไม่เคยฉุกคิด

คือขยะจะต้องถูกชำระทิ้งหมดเราบอกแล้วไงเกาะทุกเกาะมีค่ามากสำหรับมนุษย์โลกใช่หรือเปล่าเป็นที่อยู่อาศัยได้ทำมาหากินได้ใช่ไหมพระบิดายังต้องชำระทิ้งทั้งหมดเพราะมันเป็นสิ่งที่พระองค์ไม่เคยสร้างไว้เกาะทุกเกาะเอาเป็นว่า 99.99% ของเกาะทั้งหมดที่มีอยู่ในแผนที่โลกถูกชำระทิ้งหมดจะเหลือไว้บางเกาะที่มีคนดีๆอยู่เพื่อไปต้องการให้มนุษย์เอาไว้เป็นหลักฐานว่าเพราะคนที่อยู่บนเกาะเล็กๆเหล่านี้เป็นคนดีพระบิดาทรงโปรดจึงทำให้รอดชีวิตจึงทรงพิพากษาคือคัดไว้วันนี้เรายังไม่บอกหรอกว่าเกาะอะไรมีเดี๋ยวไม่งั้นถูกดูดออกไปแล้วไปเมาส์ไปโม้กันทั่วเพราะเราเป็นนักประชาสัมพันธ์กับบุญธรรมเราเป็นนักประชาสัมพันธ์ไม่เป็นกับโปรโมทไม่เป็นมีหน้าที่พูดแต่ความจริงไอ้พวกจะมันหิวแสงมันอยากจะขายสิ่งเหล่านี้เพราะกิเลสของมันหนาตัณหาของมันเยอะมันก็เอาไปสมอ้างว่าเป็นความรู้ของมันไอ้คนที่ไปได้ยินจากมันเพราะเป็นนักโฆษณานักประชาสัมพันธ์ก็โอ้ wonderful wonderful wow wow คำว่า wow เนี่ยมาจากคำว่า wonderful wonderful ฝรั่งมันพูดเตือนเต้นแต่พวกชาวเรา FC ฟังแล้วนั่งเฉยเผลอๆบางคนหลับ5ทุ่มครึ่งหลับทั้งที่เป็นความรู้ที่ตื่นเต้นน่าตื่นเต้นเพราะได้ฟังเป็นครั้งแรกในจักรวาลเป็นเรานะเราเป็น FC นะเราจะตื่นเต้นนะจบรายการจนตี2ตี3แล้วเราก็คงนอนไม่หลับเพราะมัน alert นะฮะตื่นเต้นกับความรู้ใหม่มากเลยนะอ่ะงั้นเราต้องเตือนท่านอย่าทำตามความเชื่อถ้าอยากมีอายุยืนเราบอกท่านแล้วนะกายสังขารของมนุษย์ที่พระองค์ทรงเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ทั้งชายหรือหญิงพระองค์ทรงออกแบบให้เซลล์ทั้งอวัยวะและเซลล์ร่างกายมันสามารถที่จะเจริญเติบโตเองได้คือแบ่งตัวและเจริญเติบโตจากกุมารน้อยมาเป็นเด็กจากเด็กมาเป็นหนุ่มสาวแล้วก็กลายมาเป็นคนสูงอวัยนะเจริญเติบโตไปเรื่อยๆนะมันไม่น่าจะต้องตายและสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตามปกติมีเห็นเป็นตัวอย่างแล้วคือมนุษย์ต่างดาวมะนาวต่างดุษพวกเขาไม่ต้องตายยกเว้นโรคระบาดเกิดขึ้นแล้วก็ส่งเชื้อโรคมาให้กับมนุษย์ที่เราพูดตอนต้นรายการเพื่อจะใช้สมองและความสามารถของมนุษย์สร้างวัคซีนสร้างยาเพื่อจะกำจัดเชื้อโรคระบาดชนิดนี้แล้วเอาไปฉุดช่วยพี่ๆน้องๆที่ดาวของเขาพวกนี้น่ากลัวตรงที่มันเอาเชื้อโรคมาปล่อยเราเนี่ยเข้าใจไหมครับจนทำให้ช่างเทคนิคที่ดูแลโลกเนี่ยต้องลำบากต้องเหนื่อยมากโดยที่มนุษย์โลกไม่มีใครรู้เพราะมีผู้อยู่เบื้องหลังคนที่ทำดีเขาจะไม่มาเสนอหน้าว่ากูมาจากต่างดาวนะกูเป็นมิตรของพวกมึงนะกูมาช่วยพวกมึงนะมาทำเพื่อเอาหน้ามันอยู่คนละมิติกันครับใครมีหน้าที่สอนมนุษย์ให้มีสติทางวิญญาณก็คือเราสอนให้มนุษย์ฉลาดก็คือเราแต่สอนให้มนุษย์โง่ๆชั่วๆแล้วก็มีการตัดแต่งพันธุกรรมในพืชก็ทำในมนุษย์ก็ทำพืช GMO อะไรนั่นเป็นการตัดแต่งพันธุกรรมในพืชเพื่อให้คนกินเข้าไปแล้วทำให้พันธุกรรมของมนุษย์เพี้ยนอะไรแบบนี้แสดงบทบาทเหมือนคนหวังดีไงมันตะเกียไอ้สำนักต่างๆลัทธิต่างๆสอนธรรมะสอนธรรมะและอ้างว่าเจ้าลัทธิเจ้าสำนักตัวเองสอนไว้แต่มีสิ่งหนึ่งที่แอบแทรกไว้เพราะคนเชื่อแล้วไงห้ามกินกระเทียมห้ามกินผักฉุนทั้งที่ในทางการแพทย์ไม่ว่าแพทย์แผนจีนแพทย์แผนไทยแพทย์แผนโบราณเขาบอกว่ามีประโยชน์เป็นสมุนไพรและมีประโยชน์กินเป็นไม่เป็นโทษอันนี้ไม่กินเลยโดยไม่รู้เหตุผลว่าที่เขาห้ามไม่ให้กินเยอะนั้นเพราะอะไรทั้งที่มันเป็นประโยชน์เพราะอะไรเขาต้องการให้คุณตายเร็วไงตายเร็วแล้วจะได้กลับมาเกิดใหม่เริ่มต้นเป็นทารกใหม่เนี่ยแล้วเป็นทารกใหม่แล้วเกิดมาพอไม่ใช่สมองนะสมองมนุษย์เราเนี่ยพระบิดาออกแบบไว้ให้เพื่อให้มนุษย์ได้มีสติและสำนึกจะเสื่อมลง 10% ในทุกๆ9ปีสมองจะเสื่อม 10% ทุก9ปีนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงออกแบบไว้เพื่อให้มนุษย์เรียนรู้ว่าพอมึงตายแล้วเกิดใหม่ตายแล้วเกิดใหม่มันจะยิ่งโง่มากขึ้นโง่แปลว่ามีสมองแต่ไม่สามารถจะใช้การได้มีสมองแต่ไม่ใช้มันคือการสอนในบทเรียนของกฎแห่งกรรมเพราะฉะนั้นคนบางคนอายุเท่าเพื่อนแต่ทำไมสมองช้ากว่าเขาทำไมปัญญาทึบกว่าเขาทำไมปฏิภาณไหวพริบไม่พริบตาคือไม่คิดไวไม่มีปฏิภาณใช่ไหมก็เพราะว่าในอดีตชาตินั่งหลับตา อยู่ในถ้ำในป่าในเขาอยู่คนเดียว ปิดหูปิดตา ไม่มีเงื่อนไขของสิ่งเร้ารอบตัวที่จะสอด

ลอดผ่านหน้าต่างทั้ง5บานเข้ามากระทบจิตเพื่อให้จิตนั้นสั่นสะเทือนเกิดขึ้นเพื่อเกิดขันธ์5ที่จะใช้จิตตะปัญญาจิตตะปัญญาก็คือความรักและความคิดของสมองปิดหมดนั่งรับตาอยู่คนเดียวเป็นภพชาติเลยครับสัญญาขันก็เลยติดรหัสนั้นเวลาอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ควรคิดก็กลับไม่คิดสิ่งแวดล้อมที่ควรเห็นก็กลับไม่เห็นที่สิ่งแวดล้อมที่ควรได้ยินก็กลับไม่ได้ยินมันเป็นการทำร้ายตัวเองชัดๆแล้วถามว่าแก้ไงครับมันติดอยู่ในสัญญาขันแก้ไงครับแก้ไขอย่างไรครับเด็กบางคนเนี่ยเห็นตั้งแต่เกิดมาเป็นเด็กบางคนเห็นชัดๆเลยนี่แสดงว่าอดีตชาติเนี่ยถ้าไม่บวชหนักมาไม่บวชอย่างเคร่งครัดมาหลายภพชาติก็ปฏิบัติผิดมาจับเอาไปนั่งตรงไหนเด็กคนนั้นไม่สนผิดปกตินั่งอยู่ตรงนั้นนะครับนั่งเฉยง่ายบางคนพ่อแม่บางคนดีใจลูกกูน่ารักมากนะมันไม่ซุกซนเลยกูไปวางไว้ตรงไหนมันก็นั่งอยู่ตรงนั้นมันนั่งเฉยฝนจะตกแดดจะออกฝนจะสาดแดดจะเผาร้อนไม่มันนั่งของมันเฉยไปเรื่อยเปื่อยไม่สนใจสิ่งแวดล้อมพ่อแม่ดีใจแต่พอเด็กโตขึ้นมาปั๊บพ่อแม่เสียใจครับชิบหายแล้วกูมองผิดเว้ยลูกกูที่จับตรงไหนนั่งตรงนั้นมันไม่ลุกลี้ลุกลนไปไหนไม่ซุกซนเพราะมันอันนั้นอาการหนักเลยนะครับแต่อาการประเภทที่ว่าเพื่อนเห็นแต่กูไม่เห็นเพื่อนเขาคิดต่อได้แต่กูคิดไม่คิดต่อสักที่กูเห็นแต่กูไม่คิดต่อแต่เพื่อนคนอื่นกูเขาคิดต่อได้หมดทุกคนนี่แสดงว่ากูผิดปกติพี่น้องครับเนี่ยเราแนะนำให้ท่านได้รู้ว่าทำร้ายตัวเองนะเป็นคนไม่รอบจัดบางคนก็รอบจัดเกินความพอดีไม่มีอยากอายุยืนร่างกายเราเนี่ยมีเซลล์ที่เจริญเติบโตได้ร่างกายเราเนี่ยสามารถดำเนินชีวิตคือดำรงชีวิตอยู่ได้และถ้าหนังแท้ที่อยู่ภายนอกเนี่ยมันชำรุดมันเสื่อมแล้วมันเสื่อมได้หนังก็กลายเป็นหนังกำพร้าหนังแท้ที่อยู่ข้างล่างมันก็จะเจริญเติบโตขึ้นมาแทนหนังกำพร้าที่มันจะหลุดร่อนออกไปเวลามีดบาดร่างกายของท่านเซลล์ทุกเซลล์มันจะรวมตัวกันใช้คำว่าเราบาดเจ็บเขาจะไม่บอกว่าเซลล์ที่มือที่นิ้วบาดเจ็บเพราะโดนมีดบาดเพราะเราทำมีดบาดมือแต่จิตวิญญาณของเราต้องการให้จิตหยาบของเราเนี่ยบอกว่าตัวเราโดนมีดบาดเราจะช่วยกันส่งพลังไปพลังความรักไปช่วยบำบัดรักษาเยียวยาสมานแผลที่แหกออกจากกันให้มันติดกันอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งที่เป็นเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายจะทำให้มันเน่าโดยเฉพาะพวกราพวกแบคทีเรียมันจะกินเนื้อเน่าๆเป็นอาหารมันทำให้เน่าท่านก็ใช้ความเป็นตัวเองไม่เป็นท่านต้องบอกว่าตัวเรากำลังเจ็บปวดตัวเรากำลังเจ็บปวดเราจะช่วยให้ตัวเราเนี่ยที่เป็นแผลบาดเจ็บเนี่ยมันสมานแผลให้เร็วที่สุดท่านเห็นไหมครับวิธีคิดนะครับที่ผ่านมาทำตามความเชื่อพ่อแม่ทำความตามความเชื่อลูกหกล้มหัวเข่าแตกเลือดไหลซิบซิบซิบพ่อแม่ก็ทำตามความเชื่อเพราะพ่อแม่กูเคยทำกับกูมาก่อนก็เอามือมาปัดทรายออกไม่ต้องทำอะไรเลยมือสะอาดไม่สะอาดไม่รู้ปัดทรายออกเพราะเชื่อว่าลูกกูต้องหายแน่ปัดแล้วโอมเพียงคำว่าโอมเพียงคำว่าโอมก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันหมายความว่าอะไรคำว่าเพียงที่ปิดท้ายมันคืออะไรปรากฏว่าลูกเลิกร้องไห้ลูกกูต้องหายแน่ปัดแล้วโอมเพียงคำว่าโอมเพียงคำว่าโอมก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันหมายความว่าอะไรคำว่าเพียงที่ปิดท้ายมันคืออะไรปรากฏว่าลูกเลิกร้องไห้โอมเพียงคำว่าโอมเพียงคำว่าโอมก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันหมายความว่าอะไรคำว่าเพียงที่ปิดท้ายมันคืออะไรปรากฏว่าลูกเลิกร้องไห้เลิกเชื่อในพระบิดาท่านศรัทธาเราและเชื่อในเราธรรมะที่เราสื่อสอนจากพระองค์มามันจะศักดิ์สิทธิ์สำหรับท่านแต่ทันที่มันเอาไปพูดมันไม่ได้เอาไปเพราะความเชื่อไม่ได้เพราะความรักเพราะความศรัทธาแต่เอาไปเพราะกิเลสตัณหาว่าธรรมะเนี่ยขายกินได้แน่ๆเพราะมันไม่เหมือนใครมันทำให้กูเป็นเจ้าสำนักเจ้าลัทธิที่ยิ่งใหญ่ก็หลงในกิเลสมันจะศักดิ์สิทธิ์ได้ยังไงครับเพราะเอาสิ่งที่ดีงามไป

เปื้อนไปเปื้อนกับเปลือกตมไปเปื้อนกับสิ่งสกปรกซึ่งในที่นี้หมายถึงกิเลสเอาสัจธรรมจากพระโอวาทพระบิดาที่สูงส่งมากที่สะอาดไปทำให้มันสกปรกไม่บริสุทธิ์เพราะใช้จิตที่ไม่บริสุทธิ์โอบอุ้มหุ้มไปเพื่อเอาไปขายแลกกับกิเลสของคนแลกกับความโง่ความงมงายของคนเอาจากเราไปพูดแล้วมันจะศักดิ์สิทธิ์ได้ยังไงเนี่ยแล้วมันก็ทำให้คนโง่เนี่ยมาพลอยเสื่อมศักดิ์สิทธิ์กับสิ่งที่เราพูดซึ่งฟังจากเรามันจะศักดิ์สิทธิ์กว่าเหมือนที่เราบอกว่าฟังสดๆดีกว่าฟังแห้งๆแล้วฟังจากปากเราดีกว่าจะฟังจากปากคนอื่นมีตึกสูงๆหลังหนึ่งตึกสีขาวนะหลายสิบชั้นนะล้มลงไปในแม่น้ำแล้วก็มีส่วนหนึ่งของตึกที่เป็นสีขาวโผล่ขึ้นมาเราพูดอย่างนี้แล้วก็ลอกของเราไปแล้วไปขยายความว่าเป็นโรงพยาบาลเป็นตึกใหญ่หลังหนึ่งซึ่งเป็นโรงพยาบาลอยู่ริมแม่น้ำทะลึ่งใส่คำว่าโรงพยาบาลโชคดีนะที่มันไม่ได้บอกว่าไปจากอาจารย์ปริญญาพระบิดาเลยต้องเลื่อนการชำระโลกครั้งนั้นมาก็เพราะไอเวรบ้าพวกนี้แหละก็ปี้เอาไปพูดแล้วทำให้เสียหายถ้าเกิดจริงจิตจักรวาลมีปัญหาแน่นอนแทนที่จะบอกเพื่อเตือนสติให้รู้ไอ้นี่กลายเป็นขี้คุยอวดรู้อวดโม้เราจะบอกให้ช่างเทคนิคที่เป็นผู้ปฏิบัติการอยู่เบื้องหลังมิติโลกที่ทำให้เกิดภัยพิบัติทั้งหลายพวกเขาไม่มีคนไหนเลยครับยกเว้นผู้นำที่จะรู้ว่าเขาจะทำให้น้ำท่วมใหญ่ที่ไหนทำให้เกิดอุทกภัยรุนแรงที่ไหนจะเอาชีวิตคนกี่ศพจะเอาบ้านคนกี่หลังแผนการทุกอย่างมีไว้หมดไม่มีผิดพลาดแต่ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าถึงแม้หัวหน้าทีมจะรู้แต่พูดไม่ได้ต้องถือสัจจะนั้นถ้าเราพูดเราเมตตาเราก็ขออนุญาตพระบิดาว่าเราจะบอกใบแต่เสือกคิดเองได้ว่ามันอะไรอะไรเราไม่ได้บอกตรงๆและไม่ได้ตั้งใจจะใบให้รู้แต่ใบเพื่อให้ตระหนักรู้เท่านั้นแล้วเอาไปพูดเป็นละเลงซะเองเวรกรรมที่จะเกิดขึ้นก็คือถ้าไปบอกคนอื่นให้รู้ล่วงหน้าเหตุการณ์นั้นจะถูกเลื่อนออกไปทันทีถูกเลื่อนออกไปโดยอัตโนมัติท่านเคยเห็นไหมเวลาตอนเด็กๆท่านจะจับปลาหัวตะกั่วจับปลาอะไรนะจับปลากัดนะฮะเอามือไปจับมันในแหล่งน้ำธรรมชาติถ้าท่านขยับมือเข้าไปหามันเมื่อไหร่มันฉลาดครับมันไม่โง่ตามันกระพริบไปกระพริบมากลิ้งไปกลิ้งมามันจะถอยตัวออกห่างจากมือของท่านเราเป็นเด็กเราเคยทำแต่เราไม่เคยฆ่าพวกนั้นเราเลยไม่ต้องรับกรรมไอ้ตรงนั้นเอามือเข้าไปนะเอามือเข้าไปจะช้อนมันก็จะหนีภัยพิบัตินั้นก็เหมือนกันครับบอกล่วงหน้าไม่ได้เพราะต้องการชำระสิ่งสกปรกออกไปจากระบบโลกสิ่งสกปรกก็คือคนชั่วก็คือสิ่งสกปรกเพราะมีจิตใจชั่วและเมื่อไอ้คนชั่วมันรู้ตัวว่ามันตอแหลมาตลอดภัยพิบัติมานี่กูต้องตายแน่ๆบางคนเนี่ยอาจจะโดนฟ้าผ่าตายเพราะว่าในชาติที่แล้วและรวมมาทั้งชาตินี้ชอบสบถสาบานเราถึงตะกี้เราให้ท่านถามในทันนะเจ้าลัทธิเนี่ยกล้าสาบานไหมว่าที่เอาไปพูดอ่ะไม่ได้เอามาจากจิตจักรวาลแต่มาจากปัญญาของตัวเองเราก็จะดูสิว่าฟ้าของพระบิดาในศักดิ์สิทธิ์ไหมเขาจะรู้ทันทีเลยว่าไอ้หมอไหนจะต้องเอาฟ้าผ่ากลางกระหม่อมกลางกระบาลต่อให้นั่งอยู่ในบ้านสายฟ้าสามารถลอดเข้าไปในบ้านเพื่อไปผ่าเอาชีวิตมันให้ตายอย่างได้เลยพี่น้องครับหรือถ้าบ้านเป็นหลังคาสังกะสีหลังคาปูนอะไรต่างๆแค่นั่งตรงหน้าต่างมีกระจกนะครับพี่ช่างเทคนิคก็สามารถจัดการใช้สายฟ้าฟาดผ่านกระจกเข้ามาตายนักบวชบางรูปที่ทุศีลทำให้ศาสนาเสื่อมชอบเล่นมนต์ดำไสยศาสตร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เสกนั่นปั้นนี่แล้วอาศัยผ้าเหลืองหากินหลอกลวงชาวบ้านสุดๆนะพระบิดาก็จะเปิดช่องให้ช่างเทคนิคจัดการส่วนมากแถวๆบ้านนอกกุฏิวิหารส่วนใหญ่จะมีสังกะสีไม่กั้นด้วยสังกะสีหลังคาก็เป็นสังกะสีเชื่อไหมอยู่ในนั้นบันทมบันเทิงอยู่ในสังกะสีนั่นฟ้าผ่าเปรี้ยงลงกลางสังกะสีกลางหลังคาเลยครับดำเป็นตอตะโกคือถูกเผา
อยู่ในนั้นสักวันหนึ่งสิ่งที่เราพูดท่านทั้งหลายที่เป็นคนดีที่พระบิดาพิพากษาคัดไว้สามารถจะเป็นพยานย้อนหลังให้เราได้ว่าสิ่งที่เราพูดนี่คือความจริงเรายังไม่อยากจะพูดอยากจะพูดว่าพาท่านกลับบ้านกลับทางไหนไปยังไงนะแต่บางคนเนี่ยมันก็อดไม่ได้ที่เราจะต้องพูดให้มันฟังให้รู้ตัวด้วยเมตตานะเราไม่ได้สาปแช่งถ้ายังไม่สำนึกเนี่ยจิตวิญญาณจะถูกฆ่าตายผ่อนส่งด้วยจิตหยาบของตัวเองจิตวิญญาณจะอยู่ไม่เป็นสุขครับบางทีก็จะปากเบี้ยวไปข้างหนึ่งจะมีอาการเขาเรียกเตือนแต่ถ้าเป็นระดับบาทหลวงเป็นระดับนักบวชเป็นคนนำทางชั้นสูงสมอ้างเอาธรรมะของพระบิดาหรือพระเจ้าหรือพระศาสดามาพูดแล้วไม่เคยกล่าวอ้างอิงเลยว่าที่พูดเนี่ยนะบอกให้รู้ว่าในนามของพระศาสดานะที่เรากล่าวเนี่ยที่เรากล่าวนี่ในนามของพระเจ้านะก่อนตายจะเป็นโรคสันนิบาตคอชักกระตุกจิตวิญญาณโดยพี่เพียรเนี่ยกระตุกเพื่อให้สติทางวิญญาณแก่จิตหยาบว่าเฮ้ยกูยังอยู่ข้างในนะมึงอย่าตอแหลมึงอย่าทำผิดบาปมึงทำอะไรบาปนะกูเดือดร้อนกูเป็นคนตกนรกนะเป็นผู้ตกนรกไม่ใช่จิตหยาบอย่างมึงพอตายไปแล้วนะจิตหยาบมึงก็สลายไปกับร่างเน่าเหม็นของมึงแต่จิตวิญญาณของกูเป็นกล่องพลังงานยังอยู่ต้องรับกรรมที่มึงทำเขากระตุกนะถ้าเป็นระดับผู้นำทางศาสนาผู้นำทางจิตวิญญาณชั้นสูงจะถูกกระตุกแต่ถ้าอวดตัวเป็นเจ้าลัทธินะเขาจะทำให้เป็นอัมพฤกษ์ปากเบี้ยวไปข้างยิ่งพูดไปเรื่อยปากยิ่งเบี้ยวหน้ายิ่งชาไปข้างเพราะหน้าด้านไงนะแล้วคอยดูว่ามันเป็นอย่างนั้นไหมแล้วก็ถ้าพลังทางด้านจิตวิญญาณเหมือนแบตเตอรี่รถยนต์อ่อนเครื่องยนต์จะสตาร์ทไม่ค่อยติดคือตื่นนอนตอนเช้าจะขี้เกียจมากจะลุกไม่ค่อยไหวความตื่นตัวความกระตือร้นความแอคทีฟเนี่ยมันจะลดน้อยลงเขาจะกลายเป็นคนซึมกระตือไปเรื่อยซึมเหมือนหัวกระตือเลยเอาคอยดูไว้ใครที่ไปหลวมตัวหลงไปเป็นลูกศิษย์ของมันเนี่ยหรือไปเกี่ยวกรรมกับมันนะเราเตือนแล้วนะเราเตือนสติเราประกาศไปในโลกนี้แล้วทางโซเชียลแล้วเจ้ากรรมนายเวรปิดหูปิดตาไม่ให้มันได้ยินในสิ่งที่เราเตือนเนี่ยก็แสดงว่าก็สมควรนะที่จะต้องไปเป็นพวกนั้นแล้วจะมีจุดจบแบบไหนท่านก็ดูเอาแล้วดูจุดจบของเราเราทำหน้าที่ของเราแบบนี้ดูซิว่าถ้าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราอะสูงขึ้นดีขึ้นหรือแย่ลงท่านก็ดูเอาทำดีย่อมได้ดีเอา1 + 1ต้องได้2เราไม่สนใจ2เพราะเรารู้แล้วว่าทำยังไงเราก็ได้2อยู่แล้วเราสนใจว่าขณะนี้เรากำลังเอา1 + 1อยู่หรือไม่ผลลัพธ์ถึงจะเป็น2แต่ขณะไอ้พวกหิวกิเลสเนี่ยขโมยขมายอนุตตรธรรมของพระบิดาที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ของคนทุกคนบนโลกไม่มีใครรู้เนี่ยขโมยไปขมายไปด้วยกิเลสเนี่ยพวกนี้มันทำเพื่อเอาไม่ได้ทำเพื่อให้ดอกไม้ที่ยังไม่ได้บานเนี่ยจะบอกว่าดอกไม้หุบไม่ได้ดอกไม้ที่เพิ่งเติบโตเนี่ยดอกบัวเนี่ยนะที่ตูมอยู่เนี่ยนะจะบอกว่าดอกบัวเหี่ยวดอกบัวหุบไม่ได้ถ้ามันบานมันจะต้องบานออกบานเพื่อให้ตัวเองได้รับแสงอรุณได้รับแสงแดดได้รับออกซิเจนได้รับฝนได้รับความชุ่มชื้นใช่ไหมให้ตัวเองได้และให้ผู้อื่นที่มองเห็นบัวดอกเนี้ยได้รับความสดชื่นได้เห็นความสวยงามได้มีความอิ่มเอิบเบิกบานในจิตใจใช่หรือไม่ได้รับความรักจากดอกบัวดอกบัวก็ได้ฝนได้รับความชุ่มชื้นใช่ไหมให้ตัวเองได้และให้ผู้อื่นที่มองเห็นบัวดอกเนี้ยได้รับความสดชื่นได้เห็นความสวยงามได้มีความอิ่มเอิบเบิกบานในจิตใจใช่หรือไม่ได้รับความรักจากดอกบัวดอกบัวก็ชื้นใช่ไหมให้ตัวเองได้และให้ผู้อื่นที่มองเห็นบัวดอกเนี้ยได้รับความสดชื่นได้เห็นความสวยงามได้มีความอิ่มเอิบเบิกบานในจิตใจใช่หรือไม่ได้รับความรักจากดอกบัวดอกบัวก็ได้รับที่เกี่ยวข้องกับโลหิตและเป็นโรคประหลาดมากคือจะไม่สามารถค้นหาตัวยาหรือวิธีการบำบัดรักษาได้เลยทั้งชีวิตและคุณจะทรมานจนตายเพราะโลหิตคุณเป็นพิษเพราะคุณไปเอาเงินน่ะไปเอาเงินที่สกปรกยิ่งสกปรกมากไหมเป็นบาปมากไหมเอาของบริสุทธิ์ของพระบิดามาเคลือบมาทาเอาไว้ด้วยกิเลสแล้วเอาไปขายคนที่อยากเสพกิเลสเขาเสพกิเลสนะเขาป่วยแน่ๆเห็นไหมเขากินพริกทอดแล้วเขาขี้ไหลบังไส้เล่าไส้เขายังต้องเอาเรื่องนะผิดกฎหมายเรื่องอาหารอะไรพวกนั้นนะ

นี่เหมือนกันเนี่ยใช่ไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นก็เหมือนกับพริกที่มันบูดมันเน่ามันมีเชื้อรานั่นแหละกินแล้วอันตรายต่อผู้บริโภคไอ้พวกที่ทำทุกอย่างด้วยกิเลสแล้วยังไม่พอขโมยของพระบิดาไปอีกด้วยขโมยไปอีกด้วยไอ้คนที่รู้แล้วยังไปลักของโจรอีกถ้าที่เจ้าของอยู่นี่เจ้าของยังมีแล้วให้ฟรีด้วยนะไม่แจกไม่นั่นนะธรรมะพระบิดาเราให้ฟรีนะก็แต่ก่อนเห็นไหมพระแม่โพธิ์ทิพย์เราก็ให้ฟรีแต่ตอนหลังคนต้องการเยอะมากเรามันต้องมีค่านี่เจ้าของยังมีแล้วให้ฟรีด้วยนะไม่แจกไม่นั่นนะธรรมะพระบิดาเราให้ฟรีนะก็แต่ก่อนเห็นไหมพระแม่โพธิ์ทิพย์เราก็ให้ฟรีแต่ตอนหลังคนต้องการเยอะมากเรามันต้องมีค่าเก่งไม่มีไม่เก่งนะเราก็กินขี้ปี้นอนเหมือนท่านนั่นแหละนะถ้าไม่ดูแลตัวเองเราก็เจ็บป่วยเหมือนท่านนั่นแหละแต่นี่เราบังเอิญเราดูแลตัวเองไม่ต้องทำให้พระบิดาทรงลำบากพระทัยที่จะดูแลไอ้ลูกคนนี้โอเคไหมนะอ้าวอย่าทำตามความเชื่อเราบอกให้ฟังความเชื่อมีอยู่ไม่กี่ข้อเพราะไม่มีวันได้ผลปกติมนุษย์เราเนี่ยร่างกายเนี่ยไม่ต้องตายที่ต้องตายจิตวิญญาณต้องเปลี่ยนร่างใหม่เพราะจิตวิญญาณต้องไปรักษาตัวเองในนรกให้สมดุลเพราะจิตหยาบมีโลภะโทสะโมหะทำให้จิตวิญญาณต้องโลภะโมหะโทสะตามไปด้วยแล้วก็มีบุพกรรมแม่เหล็กก็คือมีผงผอพึ่งงองูเขาเรียกว่าผงกรรมถ้าเป็นภาษาบ้านที่ผ่านมาเขาเรียกผลละกรรมผงกรรมก็แปลว่ามันเหมือนฝุ่นนะครับฝุ่นก็คือเม็ดเล็กเป็นพาร์ติเคิลเป็นอนุภาคซึ่งมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าถ้าเป็นกรรมดีมันจะเป็นบวกถ้าเป็นกรรมด้านลบกรรมชั่วมันจะเป็นลบมีประจุไฟฟ้าเป็นลบนึกออกไหมมันจะเกาะติดอยู่ที่เปลือกนอกของจิตวิญญาณที่ยานพาหนะเขาเรียกว่าเมิร์คบาเหมือนเกาะที่แว่นเรามีฝุ่นมาเกาะต้องกลับมาเกิดใหม่เพื่อชำระเมิร์คบาที่อยู่ที่เปลือกนอกให้ไม่มีประจุบวกหรือลบที่เป็นบุพกรรมแม่เหล็กนั้นอยู่ทำให้จิตวิญญาณซึ่งอยู่ข้างในสามารถมองผ่านออกมาจากรูปธรรมของตัวเองข้างนอกได้อย่างชัดเจนได้เห็นชัดก็แปลว่าฉลาดเป็นอริยบุคคลเป็นอรหันต์หรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านใช้นามสมมติดวงตาของจิตวิญญาณจะต้องสามารถมองทะลุแว่นก็คือเปลือกนอกที่เป็นเมิร์คบามันจะต้องไม่มีฝุ่นฝ้าของกรรมที่เป็นกรรมด้านบวกกรรมด้านลบมาเกาะติดอยู่ต้องบริสุทธิ์เหมือนภพชาติแรกที่ได้รับโอกาสเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกนี้ดวงจิตธรรมยานหรือดวงจิตวิญญาณของท่านจะใสบริสุทธิ์บุพกรรมแม่เหล็กเม็ดเดียวก็ไม่มีฝุ่นแม้แต่เม็ดเดียวก็ไม่มีนี่คือความจริงพี่น้องครับอยากอายุยืนต้องทำไงครับการที่มีความเชื่อว่าสามารถใช้วิชามอดใช้วิชามารใช้วิชาประหลาดที่มนุษย์บางคนไปสรรหาค้นคว้ามานั้นถ้าเอามาใช้กับตัวเองแล้วจะทำให้ตัวเองมีอายุยืนเป็นหมื่นปีได้มอดใช้วิชามารใช้วิชาประหลาดที่มนุษย์บางคนไปสรรหาค้นคว้ามานั้นถ้าเอามาใช้กับตัวเองแล้วจะทำให้ตัวเองมีอายุยืนเป็นหมื่นๆปีได้มอดใช้วิชามารใช้วิชาประหลาดที่มนุษย์บางคนไปสรรหาค้นคว้ามานั้นถ้าเอามาใช้กับตัวเองแล้วจะทำให้ตัวเองมีอายุยืนเป็นหมื่นๆปีได้พิธีต่อดวงชะตาก็คือให้ผู้ที่ตัวเองเคารพนับถือศรัทธาเป็นผู้ทำให้ถ้าเป็นมนุษย์ทั่วไปที่มีศาสนาก็ใช้นักบวชหรือพระผู้ทรงศีลช่วยสวดช่วยทำพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตาหรือบางคนก็ใช้วิชาที่เป็นอวิชาก็คือวิชามอดวิชามารเสกข้าวคำแรกหรือ3คำแรกหรือเสกน้ำดื่มเองเพื่อ

ั้งน้ำและอาหารข้าวส่วนมากจะเป็นข้าวกับน้ำเมื่อรับประทานเข้าไปในร่างกายแล้วมันจะทำให้มีอายุยืนยาวได้นี่คือความเชื่อตั้งแต่โบราณแต่มันเป็นวิชามอดวิชามารนะฮะเสกข้าวเสกน้ำกินมันเหมือนกับเสกข้าวสารแล้วซัดใส่ผีบอกว่าไล่ผีได้นั่นเป็นวิชามอดวิชามารท่านจำไว้ครับคนเราเมื่อถึงที่จะต้องตายหรือถึงเวลาตายยังไงก็ตายวันยังค่ำหนีไม่พ้นหรอกไม่มีวันพ้นโดยเฉพาะในยุคนี้ถ้าใช้เอาวิชาเรายืนยันกับท่านไม่ได้ผลครับส่วนการปล่อยชีวิตสัตว์นั้นสังเกตไหมเวลาไปวัดวันพระใหญ่ท่านมักจะปล่อยหอยเพราะท่านต้องการสองอย่างคืออายุยืนกับหากินคล่องเห็นไหมครับท่านสร้างบุญกุศลแต่เคลือบแฝงเอาไว้ด้วยกิเลสมันทำให้สิ่งที่เป็นบุญกุศลนั้นเกิดจริงก็เป็นบุญกุศลแต่มันไปถูกเคลือบเอาไว้ด้วยกิเลสก็คือสิ่งสกปรกแล้วท่านเอาไปหยิบยื่นให้ผู้อื่นให้สิ่งอื่นให้กับโลกให้กับจักรวาลเอาสิ่งที่ไม่ดีไปให้แล้วสามารถที่จะก่อให้เกิดผลกรรมซึ่งเป็นผลลัพธ์หรือผงกรรมที่ดีได้อย่างไรคนที่ปล่อยหอยตลอดก็เห็นว่าอายุไม่ได้ยืนยาวอะไรมันก็ตายอายุพอๆกับมนุษย์คนอื่นๆนั่นแหละปล่อยเต่าปล่อยลูกเต่าเพราะต้องการมีอายุยืนเหมือนเต่าแล้วก็อึดทนไม่ตายง่ายๆแต่ถามว่าไอ้คนที่มันทำแบบนี้ปล่อยเต่าปล่อยอะไรไปเนี่ยมันได้อย่างที่มันต้องการไหมเนี่ยเป็นการปล่อยเนี่ยเป็นการให้ทานถูกไหมให้ชีวิตเป็นทานให้ชีวิตสัตว์เพื่อเป็นทานแต่จริงๆเป็นการให้เพื่อเอานะเพราะว่าปล่อยเต่าตัวนั้นเวลาปล่อยไปแล้วเดี๋ยวคนที่มันขายเต่าขายหอยมันก็ไปจับเอามาขายพวกคุณต่อจนกว่าไอ้หอยไอ้เต่าตัวนั้นมันจะบอบช้ำหรือตื่นน้ำเพราะเป็นสิ่งแวดล้อมใหม่แล้วตายเท่านั้นเนี่ยมันถึงจะพ้นเวรพ้นกรรมการปล่อยชีวิตสัตว์เพื่อให้ตัวเองอายุยืนเพื่อให้ตัวเองทำมาหากินคล่องใช่ไหมเพื่อให้ตัวเองอึดทนทุกสภาวะเพราะเต่ามีกระดองทั้งข้างบนมีกระดองทั้งหน้าอกตัวมันคอมันแขนเนี่ยป้องกันได้หลบวุบก็ไปอยู่ข้างในและยังมีเกล็ดมีหนังหนาๆหนังเหนียวๆด้วยแต่ลืมไปว่าถ้าเต่าเนี่ยโดนจับพลิกหงายท้องมาอะไรซวยชิบหายเลยมันช่วยตัวเองไม่ได้แล้วมันต้องให้ตัวอื่นมาช่วยแต่ส่วนมากถ้านอนหงายท้องอยู่ส่วนมากมีคนมาช่วยนะมนุษย์มาช่วยแต่ช่วยเอาไปเผาหาคนใจบุญเนี่ยยากถูกไหมเพราะเขาไม่คิดว่าทำแบบนั้นมันบาปอยากอายุยืนต้องทำยังไงอย่าใช้อวิชชาเป็นที่พึ่งจิตท่านบริสุทธิ์กายท่านก็บริสุทธิ์ถ้าจิตบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์นะอายุยืนแน่นอนครับไม่ต้องบอกว่าไม่ต้องตายนะเพราะตอนนี้พันธุกรรมของท่านเนี่ยมันเสื่อมแล้วเพราะไม่รู้ความจริงนี้มาตั้งแต่ต้นเอาแค่อายุยืนเป็นร้อยปีเอาไว้ก่อนแล้วกันไม่ต้องเอาเป็นหมื่นนะฮะถ้ากลับเนื้อกลับตัวกลับใจเสียตั้งแต่บัดนี้ก็ยังทันนะอย่าไปสนใจปานนี้บุญนี้กู60แล้วไง60เป็นตัวเลขที่ใช้นับว่าในชาตินี้คุณเกิดมานานเท่าไหร่แล้วอย่าไปบอกกูแก่แล้วกูอะไรเงี้ยนะอย่าไปใส่รหัสให้กับตัวเองนะอย่างแรกมันใครที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้หากินกับสิ่งเหล่านี้อย่าโกรธเรานะครับเราไม่ได้มาขัดขาขัดแข้งท่านอิจฉาท่านถ้าจะทำมาหากินด้วยการใช้อวิชชาในการขายกิเลสซื้อกิเลสกับเพื่อนมนุษย์เรื่องของท่านเพราะโลกนี้เป็นโลกเสรีเรามีหน้าที่กล่าวตามความจริงประการที่สองอยากอายุยืนต้องทำไงอันนี้เป็นวิชามอดมารซึ่งได้มาจากตะวันตกใช้อาหารเสริมใช้อาหารเสริมก็คือผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติจากสารเคมีสังเคราะห์เอามาทำเป็นอาหารเสริมกับอาหารหลักในชีวิตประจำวันที่เป็นพืชพันธุ์ธัญญาหารหลักเอาตัวเนี้ยมาเสริมเติมเข้าไปโดยอ้างว่าอาหารหลักที่เรารับประทานเป็นประจำในธรรมชาตินั้นยังขาดสารอาหารบางอย่างซึ่งร่างกายต้องการจึงต้องเติมเต็มเข้าไปท่านสังเกตไหมครับจะมีการโฆษณาแบบนั้นไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริม
ที่เป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานทันสมัยที่เป็นวิทยาศาสตร์หรือเป็นอาหารเสริมที่ทำในตำรับยาแผนโบราณไม่ว่าของไทยหรือของเทศถ้าเป็นอาหารเสริมนะเราไม่ได้พูดถึงยานะถ้ายาที่เป็นตำรับโบราณสมุนไพรทำอะไรเราไม่ขอแตะต้องอันนั้นเป็นความเชื่อจากประสบการณ์ของคนโบราณซึ่งอาจจะพิสูจน์แล้วมันเคยได้ผลจริงแต่ในสิ่งที่มีประโยชน์นั้นท่านต้องจำไว้ครับมันมีโทษอยู่ด้วยมีประโยชน์แล้วต้องมีโทษอยู่ด้วยเพราะมันเป็นของคู่กันเหมือนพระบิดาเนี่ยกำหนดสร้างแต่สิ่งที่ดีๆไว้เนี่ยแล้วเดี๋ยวสิ่งที่ไม่ดีซึ่งมันเป็นสิ่งตรงข้ามเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเองอย่างเช่นพระบิดาต้องการให้ลูกๆอยู่อย่างสันติสุขเนี่ยในความสุขของลูกมันจะมีเงาของความทุกข์อยู่ด้วยถามว่าเพราะอะไรถ้ามีสุขแล้วไม่มีทุกข์ลูกๆของพ่อบุตรรักของพระบิดาจะรู้และมั่นใจได้อย่างไรว่าไอ้ที่สุขอยู่นั้นมันสุขแท้จริงจะมั่นใจได้อย่างไรว่ามันทุกข์แท้จริงจึงต้องให้มันมีทั้งสองด้านแต่พระองค์สร้างแค่สุขเงามันคือทุกข์มันอย่างเหมือนกันทุกวันนี้พระองค์ให้เรามาให้ความรู้ใหม่กับท่านว่าการนิพพานหรือสภาวะนิพพานของมนุษย์นั้นมันคือการนิพพานของจิตหยาบไม่ใช่นิพพานของจิตวิญญาณที่เป็นกันอยู่เชื่ออยู่ประพฤติกันอยู่ในขณะนี้โดยให้เราเอาความจริงมากล่าวให้ฟังเพื่อให้รู้ว่าอะไรคือความเท็จถ้าที่ผ่านมาไม่มีความจริงทุกคนก็เชื่อกันอึดตะพึดว่าตายแล้วไปลอยอยู่บนสวรรค์นั่นคือนิพพานเป็นแดนสวรรค์มายานั่นแดนนิพพานสวรรค์มีจริงครับแต่เป็นสวรรค์นิรันดรคือบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของท่านไม่ใช่ยังอยู่ในอนันตจักรวาลแล้วลอยค้างเหมือนว่าวที่ค้างฟ้าอยู่นั่นไม่ต้องทำหมากินไม่มีหน้าที่ต้องทำอะไรลอยเติงค้างเติงอยู่อย่างนั้นแน่ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมท่านสร้างบ้านเนี่ยอุปกรณ์ทุกอย่างโครงสร้างทุกสิ่งในความเป็นบ้านมันสำคัญทุกชิ้นเลยใช่ไหมตะปูตัวนึงก็สำคัญใช่ไหมครับถ้าตะปูตัวไหนไม่สำคัญท่านจะไปตอกที่ฝาบ้านเอาตอกเสาบ้านท่านไหมล่ะครับสถาปนิกวิศวกรเขาจะทำงั้นไหมครับทุกชิ้นทุกอันที่ประกอบเป็นตัวบ้านเป็นโครงสร้างหลักของบ้านเป็นสตรัคเจอร์ของโฮมของเฮาส์หลังนี้มันต้องสำคัญนะถอนออกไม่ได้รื้อออกไม่ได้แน่เดี๋ยวมันพังชิบหายหรือรื้อออกมาก็เสียทรงเสียศูนย์สำคัญหมดใช่หรือไม่ล่ะนี่คือสิ่งสำคัญเราก็เลยบอกท่านว่าอาหารเสริมมันเป็นเรื่องของการตลาดมันอาจจะมีประโยชน์จริงครับแต่ท่านไม่ต้องซื้อเสียตังค์ก็ได้นี่ฮะอย่างเช่นผงลูกพรุนผสมกับอาหารเสริมบางอย่างลูกพรุนเนี่ยมันมีคุณสมบัติในเรื่องของการเป็นยาระบายอ่อนๆไม่ใช่ยานะแต่มันช่วยระบายอ่อนๆของการตลาดมันอาจจะมีประโยชน์จริงครับแต่ท่านไม่ต้องซื้อเสียตังค์ก็ได้นี่ฮะอย่างเช่นผงลูกพรุนผสมกับอาหารเสริมบางอย่างลูกพรุนเนี่ยมันมีคุณสมบัติในเรื่องของการเป็นยาระบายอ่อนๆไม่ใช่ยานะแต่มันช่วยระบายอ่อนๆของการตลาดมันอาจจะมีประโยชน์จริงครับแต่ท่านไม่ต้องซื้อเสียตังค์ก็ได้นี่ฮะอย่างเช่นผงลูกพรุนผสมกับอาหารเสริมบางอย่างลูกพรุนเนี่ยมันมีคุณสมบัติในเรื่องของการเป็นยาระบายอ่อนๆไม่ใช่ยานะแต่มันช่วยระบายอ่อนๆกินอะไรแล้วไม่ตายกินอะไรแล้วได้ประโยชน์ ท่านอย่าไปคิดว่าอยากอายุยืนแล้วท่านใช้อาหารเสริมมันจะช่วยท่านให้ท่านทำอายุยืนได้พระบิดาบอกกับเราว่าเด็กเส้นไม่มีแปลว่าคนรวยเท่านั้นที่มีปัญญาซื้ออาหารเสริมมาใช้คนรวยเท่านั้นที่จะอายุยืนเหรอคนจนมีสิทธิ์ไหมครับที่จะอายุยืนกับเขาน่ะคนจนมีสิทธิ์ไหมเป็นมนุษย์เหมือนกันพี่ๆน้องๆในยุคเลมูเรียแอตแลนติสเลมูเรียก็เป็นทวีปใหญ่ทวีปหนึ่งแอตแลนติสก็เป็นทวีปใหญ่ทวีปหนึ่งเปรียบเสมือนสมองสองซีกชาวเลมูเรียนเป็นผู้ที่ใช้สมองซีกไหนซีกขวาชาวแอตแลนติสใช้สมองซีกซ้ายเหมือนมนุษย์สมัยนี้แหละพระบิดาให้สมองไว้สองซีกฝ่ายหนึ่งเป็นนักปราชญ์อีกฝ่ายหนึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์มันต้องไว้คู่กันเพื่อสมดุลถ่วงสมดุลโลกใช่ไหมครับมีสมองสองซีกนะมันถ้าเรากลับมาที่อาหารเสริมในธรรมชาติพระบิดาปลูกไว้ให้ดีแล้วถ้าเรากินเข้าไปนะเขาอาจจะมียาเสพติดบางอย่างใส่ไว้เรารู้ไหมครับสารเสพติดเนี่ยไม่ได้กินเนี่ยมันจะมีอาการอย่างโน้น

อย่างนี้และไม่ได้กินไออาหารเสริมตัวนี้แล้วมันจะไม่ได้ผลเพราะมันใส่บางสิ่งเอาไว้ข้างในเช่นเหมือนสมัยก่อนข้าวราดแกงโดยเฉพาะแกงเขียวหวานซึ่งเขาจะใส่ใบโหระพาใบแมงลักใบอะไรนะเราเรียกไม่ถูกขออภัยจริงใบโหระพาเขียวๆแต่บางเจ้าเนี่ยโอ้ยข้าวราดแกงเขียวหวานโอ้โหคนกินเบิ้ลเลยขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเพราะเขาใส่ใบกัญชาลงไปในนั้นตั้งแต่โบราณแล้วนะชาวบ้านก็ปลูกกัญชาไว้หลังบ้านไม่ผิดกฎหมายเสพกัญชาไม่ผิดกฎหมายตอนหลังมาผิดทีหลังแต่ตอนนี้ก็มาไม่ผิดอีกแล้วใส่ไปในนั้นกินแล้วมันรสชาติเพราะเขาใส่ใบกัญชาลงไปในนั้นตั้งแต่โบราณแล้วนะชาวบ้านก็ปลูกกัญชาไว้หลังบ้านไม่ผิดกฎหมายเสพกัญชาไม่ผิดกฎหมายตอนหลังมาผิดทีหลังแต่ตอนนี้ก็มาไม่ผิดอีกแล้วใส่ไปในนั้นกินแล้วมันรสชาติเพราะเขาใส่ใบกัญชาลงไปในนั้นตั้งแต่โบราณแล้วนะชาวบ้านก็ปลูกกัญชาไว้หลังบ้านไม่ผิดกฎหมายเสพกัญชาไม่ผิดกฎหมายตอนหลังมาผิดทีหลังแต่ตอนนี้ก็มาไม่ผิดอีกแล้วใส่ไปในนั้นกินแล้วมันรสชาติอร่อยแล้วก็มีหลายคนบางคนก๊อปปี้เอาคำนี้ไปใช้นะเอาไปดัดแปลงนิดหน่อยเอาไปใช้แม้ฟังเซโก้รู้เลยแค่พูดแบบนี้ปั๊บมีคนเรียกว่าครูมีคนเรียกว่าอาจารย์ทันทีเลยนะตลกดีสำหรับโลกมนุษย์ยุคนี้นะมันอ่ะเนี่ยผู้ที่จะถูกคัดไว้มันเลยเหลือน้อยก็เพราะอย่างนี้ไงไม่รู้ว่าจะต้องปฏิพฤติตนอย่างไรจึงจะเป็นผู้ที่ถูกคัดไว้อ่ะไม่รู้ได้แต่มาไหว้พระบิดาไหว้ศักดิ์สิทธิ์ไหว้ฟ้าอ๋อโอมก็อดขอให้ลูกรอดโอมก็อดโอ้ไม่ได้ทำอะไรเลยทำแต่สิ่งชั่วๆแล้วจะไปรอดได้ยังไงไม่ขยันอ่านหนังสือขี้เกียจทำการบ้านไม่ขยันอ่านหนังสือแล้วเองจะสอบได้ไงวะมานั่งไหว้ศาลเจ้ามาไหว้ศาลพระภูมิที่หน้าสถานศึกษาเอาขนมหวานเอาของคาวหวานเอาดอกไม้ธูปเทียนไปจุดมาไหว้ก็มึงไม่อ่านหนังสือไม่ทำการบ้านแล้วมึงจะเอาอะไรไปสอบไอ้เทพเทวดาขี้เกียจพวกนั้นที่มาเป็นเทพประจำศาลพระภูมิมันก็ไม่มีปัญญาจะช่วยอะไรได้หรอกเพราะมันมาเสือกเรื่องของมนุษย์ไม่ได้เชิญมันลงมาเป็นเทพประจำศาลพระภูมิมันก็มาเพราะมันขี้เกียจอยู่แล้วไงลงมาคุณก็เลี้ยงอาหารมันเพราะเทพเทวดาพวกนี้จิตหยาบมันยังไม่บริสุทธิ์มันยังต้องบริโภคอยู่ถึงแม้ว่ามันกินไม่จริงแต่มันต้องกินเพื่อให้ตัวเองรู้สึกว่าได้กินแล้วกูได้อิ่มแล้วเบื้องหลังมิติโลกในมิติของจิตวิญญาณน่ะเรื่องแบบนี้ทำไมในทันไม่สอนคนเขาบ้างนะเอาของเราไปเที่ยวพูดเที่ยวโอ้ยนะเราจริงแต่มันต้องกินเพื่อให้ตัวเองรู้สึกว่าได้กินแล้วกูได้อิ่มแล้วเบื้องหลังมิติโลกในมิติของจิตวิญญาณน่ะเรื่องแบบนี้ทำไมในทันไม่สอนคนเขาบ้างนะเอาของเราไปเที่ยวพูดเที่ยวโอ้ยนะจริงแต่มันต้องกินเพื่อให้ตัวเองรู้สึกว่าได้กินแล้วกูได้อิ่มแล้วเบื้องหลังมิติโลกในมิติของจิตวิญญาณน่ะเรื่องแบบนี้ทำไมในทันไม่สอนคนเขาบ้างนะเอาของเราไปเที่ยวพูดเที่ยวโอ้ยนะเราร่างกายแข็งแรงมากขึ้นเพราะในโสมพันปีนั้นมันมีสารอาหารที่มีคุณค่าทางยาในการบำรุงเพราะมันอยู่ในธรรมชาติในธรรมชาติไม่มีสารเคมีไม่มีปุ๋ยที่เป็นสารเคมีไม่มีดีดีทีที่เป็นยาฆ่าแมลงเพราะฉะนั้นหัวโสมเนี่ยมันจะดูดน้ำความชื้นทุกอย่างเอาไปสะสมไว้ และในน้ำที่ดูดเข้าไปนั้นมันก็มีสารอาหารหลายชนิดรวมอยู่ในหัวเดียวเพราะฉะนั้นเวลาเราไปกินมันเข้าไปถ้ากับว่าเรากินอาหารในธรรมชาติที่รากโสมมันดูดเอาไว้จนอ้วนนะมันเลยทำให้เราอายุยืนเมื่อเปรียบเทียบคอมเพลกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่อยู่รอบข้างที่เขาไม่ได้กินโสมไม่ได้ทานโสมนี่คือเหตุผลแค่นี้เองทานสารอาหารครบถ้วนบริบูรณ์ซึ่งมันอยู่ในธรรมชาติแล้วโสมมันดูด ส่วนมากโสมมันจะอยู่บนภูเขามีใครไปฉีดดีดีฉีดยาฆ่าแมลงบนนั้นไหม มีใครเอาปุ๋ยไปใส่ในดินบนภูเขาของพระบิดาไหมไม่มีเลยทุกอย่างสะอาดบริสุทธิ์มันพอมันเป็นพืชที่เป็นหัวเอามากินมันก็เกิดประโยชน์เพราะคนสมัยก่อนเนี่ยเดินทางไปเรื่อยๆพระบิดาจึงต้องเอาสิ่งเหล่านี้ไว้เป็นอาหารเพราะเขาไม่ค่อยได้กินอาหารอะไรทั่วๆไปเอาขุดมาต้มเอามาดื่มเอามาเคี้ยวพระองค์ก็ทำแบบนี้อ้าวแล้วมนุษย์เราเวลาไปไหนมาไหนก็เลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงอะไรพวกนี้ก็เลยมีพืชชนิดที่สัตว์กินได้โดยมนุษย์ฉลาดเห็นสัตว์กินเห็น

สัตว์กินโสมแล้วไม่ตายตัวเองก็เลยเอามากินใช่ไหมอะไรที่กินแล้วไม่ตายเอามากินที่อยู่ในป่าลึกนะครับหัวเผือกหัวมันหัวบอนอะไรพวกนี้นะมนุษย์ก็เอามากินแล้วรู้วิธีจะกินด้วยก็ต้องใช้สัญชาตญาณแต่อะไรที่สัตว์กินแล้วตายหรือสัตว์มันไม่กินมนุษย์ก็จะไม่กล้ากินเพราะกลัวตายใช่ไหมครับตอนนี้เราบอกแล้วโสมพันปีมันดีมันมีประโยชน์จริงครับแต่เดี๋ยวนี้มีไหมเล่าพันปีอ่ะมันมีไหมเล่าแปลว่ามันอยู่ในป่าไม่มีใครเก็บมันนานเป็นร้อยปีและมันไม่ตายเพราะมันเป็นพืชมีหัวและส่วนมากก็จะแข็งแรงนะคนโบราณคนจีนโบราณก็เลยบอกนี่แหละคือยาโป้ยาโป้เจี๊ยโป้นะมีประโยชน์อายุยืนแล้วก็อาหารเสริมก็คือที่เราพูดมาตอนแรกก็คืออาหารสังเคราะห์อาหารสังเคราะห์พืชสังเคราะห์แสงคือเอาสารอาหารเข้าไปในลำต้นแล้วก็ใช้ใบที่เป็นสีเขียวมีคลอโรฟิลล์แล้วก็อายุยืนแล้วก็อาหารเสริมก็คือที่เราพูดมาตอนแรกก็คืออาหารสังเคราะห์อาหารสังเคราะห์พืชสังเคราะห์แสงคือเอาสารอาหารเข้าไปในลำต้นแล้วก็ใช้ใบที่เป็นสีเขียวมีคลอโรฟิลล์แล้วอายุยืนแล้วก็อาหารเสริมก็คือที่เราพูดมาตอนแรกก็คืออาหารสังเคราะห์อาหารสังเคราะห์พืชสังเคราะห์แสงคือเอาสารอาหารเข้าไปในลำต้นแล้วก็ใช้ใบที่เป็นสีเขียวมีคลอโรฟิลล์แล้วก็แต่บางคนไม่กินไงไม่กินหรือกินไม่พอเขาก็เลยสังเคราะห์แล้วเอามาให้ทานง่ายๆเขาเรียกอาหารเสริมแต่ยังไงมันก็ได้ไม่ครบถูกต้องไหมครับอย่าไปเชื่อว่าทานอาหารเสริมแล้วจะทำให้อายุยืนยาวได้ไม่ต้องตายได้ไม่ใช่ท่านกินเถอะเราไม่ห้ามหรอกเพราะมันมีอย.ถ้ามีอย.แสดงว่าตรวจแล้วว่ากินแล้วไม่ตายแต่เราพูดอย่างนี้ที่ว่าจะทำให้อายุยืนได้มันไม่จริงอย่าไปเชื่อขนาดนั้นทำให้ท่านทานอาหารได้ครบสูตรครบหมู่มากขึ้นแต่ไม่ใช่ครบถ้วนไม่ใช่ครบถ้วนท่านต้องกินเยอะเลยเดี๋ยวนี้มันผลิตอาหารเสริมออกมาเยอะแยะมากมายถ้าท่านรวยเชิญนะแต่ถ้าท่านไม่รวยนะศึกษาให้รู้ว่าตัวอะไรที่อยู่ในเนี่ยถ้าท่านต้องการถ่ายท้องสบายๆท่านก็กินมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกเนี่ยหรือกินอะไรล่ะที่เขาเป็นตัวหลักอยู่ในอาหารเสริมท่านต้องการบำรุงร่างกายต้องการโปรตีนท่านก็ทานอาหารเสริมที่มันมีโปรตีนที่ได้จากพืชไม่ใช่โปรตีนที่ได้จากเลือดเนื้อของสัตว์แล้วพืชอะไรล่ะที่เขาเอามาท่านก็ดูข้างกล่องเลยมีถั่วชนิดไหนบ้างที่มีโปรตีนสูงเขาก็จะสังเคราะห์จะสกัดมาจะบดจะปั่นมาเพื่อเอามาให้ท่านกินรวมอยู่ในแคปซูลเดียวรวมอยู่ในซองเดียวท่านซื้อความสะดวกของท่านถูกไหมนะโอเคนะงั้นอย่าใช้อาหารเสริมอย่าใช้อาหารเสริมอย่างต่อมาอย่างที่สามอย่าใช้ยาวิเศษอย่าใช้ยาวิเศษยาวิเศษที่พูดถึงเหล่านี้ที่หลายคนเขาลือนะไอ้ตะเกียยาวิเศษที่เป็นอาหารเสริมสุขภาพนี่เป็นอาหารเสริมทั่วไปนะครับแต่ที่เราพูดไว้ในข้อนี้ก็คือเฉพาะเป็นอาหารเสริมสุขภาพเฉพาะกิจเฉพาะอย่างอยากอายุยืนต้องกินไอ้นี่อาหารเสริมสุขภาพซึ่งสกัดมาจากโสมเป็นยาอายุวัฒนะผสมนั่นผสมนี่ผสมสมุนไพรหลายอย่างเข้าไปนี่คือยาวิเศษชนิดเจาะจงแต่กี้อาหารเสริมสุขภาพเหมือนกันใช่ไหมแต่ไม่เจาะจงเป็นภาพรวมๆอย่าไปหวังพึ่งหรือยาผีบอกตามตำรับโบราณอย่าเชื่อเพราะบางทีท่านอาจจะคนนั่นแหละอาจจะหลอกท่านไอ้คนขายมันอาจจะหลอกท่านไม่ใช่ยาผีหลอกหรือยาผีบอกเป็นยาที่พี่ล่ะบอกหรือพี่เนี่ยหลอกให้ท่านทาน อย่าไปเชื่อถึงแม้ว่าการตายของมนุษย์เกิดจากเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารมันเสื่อมโทรมมันอยู่ไม่ได้มันทนไม่ไหวแล้วจิตวิญญาณของท่านเลยต้องสละเรือคือสละร่างทิ้งเพื่อจะกลับมาเกิดใหม่ในการที่จะได้ร่างใหม่นั่นคือเหตุผลหนึ่งเหตุผลข้อที่2ก็คือบางทียังหนุ่มยังสาวใช่ไหมแต่ต้องตายเพราะกฎแห่งกรรมตายไปตามกฎแห่งกรรมซึ่งเป็นผลกรรมที่ตัวเองก่อไว้จากอดีตชาติชาติไหนไม่รู้และรวมทั้งชาตินี้ด้วยพี่ๆน้องๆครับนี่คือสาเหตุการ

0: สาเหตุการตายประการที่3ก็คือมีโอกาสที่จะใช้ชีวิตอยู่เป็นมนุษย์ในภพชาตินี้มีเท่านี้เพื่อต้องการแบ่งปันโอกาสแห่งการมีชีวิตอยู่หรือแห่งการเกิดใหม่ให้กับจิตวิญญาณดวงอื่นที่เขามีเวรกรรมเยอะกว่าเราเราต้องเสียสละคือตายก่อนหลายคนบอกคนดีทำไมผีไม่คุ้มทำไมคนดีตายก่อนตายเร็วอายุสั้นก็เพื่อเปิดโอกาสให้คนที่ทำชั่วในอดีตเขาได้มาเกิดจะได้มีเวลาในการเกิดมากๆเพื่อจะแก้ไขกรรมเก่าเพื่อจะได้แก้ไขจัดการสิ่งชั่วๆที่ตัวเองเคยทำไว้ในอดีตเพื่อปรับเปลี่ยนจิตสำนึกมันคนที่เป็นคนดีมักจะอายุสั้นก็เพราะจิตวิญญาณต้องเสียสละให้กับผู้ที่ด้อยกว่านี่คือเบื้องหลังความจริงของจิตวิญญาณพี่ๆน้องๆครับอยากอายุยืนต้องทำไงอีกครับต้องไม่ใช้อำนาจภายนอกที่เราเขียนคำว่าใช้เพราะหลายคนทำแบบนั้นเราก็เลยใช้คำว่าไม่ใช้อำนาจภายนอกอำนาจภายนอกคืออะไรครับผ่าตัดทำสัญญกรรมผ่าตัดทำสัญญกรรมเพื่อทำให้หนุ่มกลับคืนความเป็นหนุ่มกลับคืนความเป็นสาวเพื่อหวังว่าจะทำให้ตัวข้าพเจ้าเนี่ยมีอายุยืนมากขึ้นตรงไหนเหี่ยวย่นก็ทำให้มันตึงดึงไปดึงมาบางคนบอกว่ามีขนขึ้นมาที่หน้าอกทั้งที่เป็นผู้หญิงผู้ชายขนขึ้นหน้าอกก็พอว่าแต่ผู้หญิงมีขนขึ้นมาที่หน้าอกเป็นเพราะดึงเยอะต้องการจะเป็นสาวต้องการจะอายุยืนร่างกายเป็นสาวครับแต่การตายมันไม่ได้หมายความว่าร่างกายต้องเป็นสาวหรือร่างกายต้องแข็งแรงเสมอไปตายได้เหมือนกันเมื่อถึงเวลาหมดเวลาเพราะฉะนั้นการผ่าตัดทำศัลยกรรมไม่ใช่ทางเลือกที่ถูกต้องแต่ถ้าจะอยากแต่ตึงดึงดังและเสียเงินมีทองหลักหมื่นหลักแสนก็เชิญนะฮะเราก็ไม่ได้ห้ามเราก็ไม่ได้ว่าแต่เวลาไอ้ที่เสริมใส่เข้าไปนะมันเสื่อมมันชำรุดมันเน่าท่านก็ต้องไปผ่าเอาออกแล้วเอาใหม่ใส่นะเจ็บก็เจ็บนะความสวยความงามเราว่านะไม่ต้องลงทุนมากนะสวยงามที่จิตใจแล้วอะไรก็สวยงามตามโดยสวยงามจากข้างในมันจะเปล่งประกายออกมาจากข้างนอกเอามาออกมาข้างนอกดวงอาทิตย์นะมีแสงสว่างอยู่ข้างในแล้วเปล่งประกายออกมาข้างนอกความฉลาดทางปัญญาของมนุษย์ก็เหมือนกันฉลาดอยู่ข้างในแต่จะต้องส่องแสงให้มันเปล่งประกายของความฉลาดออกมาข้างนอกเพื่อให้คนอื่นเห็นเป็นที่ประจักษ์เขาจึงรู้ว่าเราฉลาดมาจากข้างในแต่ฉลาดชั่วๆก็ทำให้คนเห็นความชั่วฉลาดแบบโง่ๆก็ทำให้คนเห็นความโง่ถ้าฉลาดแบบดีๆนะเราก็จะทำให้คนอื่นเขาเป็นที่ประจักษ์ว่าเราเป็นคนดีเป็นผู้ฉลาดในสิ่งดีๆนะโอเคไหม ต้องออกมาจากข้างในดอกไม้ที่จะสวยงามได้มันต้องเบ่งบานเพื่อถ้าพูดภาษาหยาบๆเพื่อจะประจานตัวเองให้คนเห็นว่าตัวเองนั้นสวยงามคำว่าประจานเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นลบถ้าเป็นมนุษย์คำว่าประจานนี่แปลว่าเป็นลบนะเบ่งบานประแปลว่าอะไรประแปลว่ากระทำเล็กๆน้อยๆจานก็คือที่สำหรับใส่อาหารเรากินข้าวใส่กับข้าวเขาเรียกว่าจานเป็นสิ่งที่แบนๆคำว่าแบนแปลว่ามันบานออกนะประจานก็แปลว่าทำเล็กๆน้อยๆเพื่อให้เป็นที่ปรากฏให้คนเห็นให้มันบานออกมาให้มันเบ่งบานออกมาให้คนเห็นประจานกับคำว่าบานท่านเห็นว่ามันเนื่องกันเป็นคำของพระบิดาเป็นคำของพ่อที่ประทานมาให้ลูกๆใช้และพี่เพรียเดียนส์ยุคของพระองค์ทั้งหลายก่อนหน้าเราท่านก็ใช้คำนี้มาตั้งแต่นมนานกาเลแล้วอย่าใช้อำนาจภายนอกโดยอาศัยอะไรครับถ้อยคำอำนวยพรทุกวันเกิดทุกวันขึ้นปีใหม่ทุกๆวันที่ตายจะมีการอำนวยพรเนี่ยถ้าตายก็ขอให้ไปสู่สุคติภพใช่ไหมคำอวยพรของคนเป็นล้านๆคนมันไม่ได้มีผลอะไรที่ทำให้ท่านมีอายุวัฒนะหรอกแต่มันจะทำให้สุขภาวะทางจิตกับสุขภาวะทางกายของท่านเนี่ยนะสมดุล ไม่ถูกทำร้ายไม่ถูกทำลายจากสภาวะจิตที่เป็นลบของคนที่เขาชยันโตท่านสาบแช่งท่านมันทำให้เซลล์ของท่านอวัยวะร่างกายของท่านเนี่ยได้รับพลังงานที่เป็นลบจากพลังจิตของคนทั่วไปมันทำให้เซลล์อวัยวะร่างกายแล้วเสื่อมส่วนถ้ามันเป็นบวกมันก็มีผลเพียงแค่เล็กน้อยแบตเตอรี่รถยนต์ของตัวท่านเท่านั้นจึงจะให้พลังงานไฟที่เกิดประโยชน์ต่อรถยนต์ก็คือเครื่องยนต์แห่งกรรมของตัวท่านแบตเตอรี่ลูกข้างเคียงมันมาช่วยเติมไฟให้กับแบตเตอรี่รถยนต์คือตัวท่านไม่ได้หรอกยกเว้นมีการต่อสายเชื่อมโยงกันแต่ถ้าเป็นระบบของจิตวิญญาณไม่ต้องต่อสายใช้วิธีแบบ Wi-Fi ใช้คลื่นติดต่อสื่อสารกันจิตวิญญาณใช้คลื่นจิตติดต่อสื่อสารกันได้แต่ถ้ามีความแตกต่างกันทางด้านบุคลิกมันก็เชื่อมต่อไม่ได้แต่ถ้ามีความคล้ายคลึงกันทางด้านบุคลิกเช่นพ่อแม่ลูกมันเชื่อมโยงถึงกันได้ลูกในท้องจะโตสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีสุขภาพจิตวิญญาณจะแข็งแรงดีหรือไม่อยู่ที่สุขภาวะทางจิตของแม่กับพ่อถ้าพ่อขนาดลูกตั้งท้องนะพ่อกับแม่กัดกันทั้งวันทะเลาะเบาะแว้งกันครกปลิวตะหลิวบินให้เด็กที่อยู่ในท้องมันไม่โตหรอกมันจะแกร่งจะขี้โรคมันจะแกร่งเพราะพลังงานไฟฟ้าในร่างกายของเด็กน้อยมันถูกต่อสายชาร์จจากจิตวิญญาณของพ่อพ่อกับแม่กัดกันทั้งวันทะเลาะเบาแหวงกันครกปลิวตะหลิวบินให้เด็กที่อยู่ในท้องมันไม่โตหรอกมันจะแกร่งจะขี้โรคมันจะแกร่งเพราะพลังงานไฟฟ้าในร่างกายของเด็กน้อยมันถูกต่อสายชาร์จจากจิตวิญญาณของพ่อพ่อกับแม่กัดกันทั้งวันทะเลาะเบาแหวงกันครกปลิวตะหลิวบินให้เด็กที่อยู่ในท้องมันไม่โตหรอกมันจะแกร่งจะขี้โรคมันจะแกร่งเพราะพลังงานไฟฟ้าในร่างกายของเด็กน้อยมันถูกต่อสายชาร์จจากจิตวิญญาณของพ่อกับไม่เข้าใจความจริงในเรื่องเหล่านี้เห็นไหมเพราะไม่มีใครสอนปล่อยไปตามสภาวะเขาเรียกตามเวรตามกรรมและทีนี้มาถึงคำถามว่าอยากอายุยืนเนี่ยต้องทำไงอยากอายุยืนต้องทำไงตะกี้อย่าทำตามความเชื่อความเชื่อไม่ใช่ความจริงเราบอกแล้วในคำพูดของคนมี feelings คือความรู้สึกนะมีแฟกต์ก็คือมีความเป็นจริงมีข้อเท็จจริงและอย่างที่3คือมีออปินิออนก็คือมีความคิดเห็นของไอ้คนคนนั้นความคิดเห็นของคนนั้นอาจจะเป็นความเชื่อของมันก็ได้อาจจะเป็นความรู้สึกของมันอาจจะเป็นประสบการณ์ของมันหรืออาจจะเป็นความเท็จของมันที่มันขี้โม้มันขี้คุยเพราะเวลาฟังใครพูดเชื่อทันทีเนี่ยมีโอกาสสวยมั้ยครับท่านก็ต้องวิเคราะห์ว่าไอ้ที่มันพูดเนี่ยไอ้นี่เป็นความคิดเห็นของมึงหรือเปล่าวะไอ้นี่มันเป็นประสบการณ์จริงของมึงหรือเปล่าวะหรือเป็นแค่ความคิดของมึงอย่าไม่ใช่ความจริงยังไม่ได้พิสูจน์หรือเป็นแค่ความรู้สึกของมึงท่านต้องพิสูจน์ก่อนว่ามันเป็นอะไรก่อนจะเชื่อไม่งั้นก็โง่ง่ายตามเคยพี่น้องครับจงทำตามความเป็นจริงจงทำตามความจริงความเชื่อพูดไปแล้วว่าอย่าทำมีไม่กี่ข้อใครที่รักศรัทธาในสิ่งนั้นแล้วทำอยู่และมีตังเชิญทำต่อนะฮะถ้ามันไม่มีพิษร้ายต่อการบริโภคแต่มันมีพิษภัยต่อกระเป๋าของท่านเท่านั้นนะกระเป๋าจะฉีกนะสิ่งที่มีประโยชน์ที่มั่นใจที่สุดก็คืออาหารจากครัวภูกระต่ายนี่เราพูดความจริงนะเอาไปทานเถอะครับไม่อ้วนด้วยแล้วก็แข็งแรงด้วยไม่เป็นโรคเบาหวานไม่เป็นโรคความดันโลหิตสูงและแสดงเห็นว่าเป็นลูกที่รักที่น่ารักของพระบิดาเพราะปัจจัยที่ได้มาไม่ว่าจะเล็กๆน้อยๆหรือก้อนใหญ่ๆเราเอามาบำรุงสถานธรรมเอามาใช้ดำเนินการในกิจกรรมของโครงการจิตจักรวาลสถานธรรมและจะเอามาสมทบทุนในการสร้างหอพระคัมภีร์เอาไว้ให้กับคนทั้งโลกเป็นพระคัมภีร์ฉบับเดียวคือของพระบิดาไม่เอาคัมภีร์ของแต่ละศาสนาเพราะมันยังมีบางอย่างที่เป็นกิเลสปนเปื้อนอยู่มันมีบางอย่างที่มอดมันหลอกและบิดเบือนจนคนนำทางตาบอดหลงเชื่อว่าพระศาสดาสอนอย่างนั้นจริงเราจึงไม่เอาจะใช้พระคัมภีร์ของพระบิดาหรือพระเจ้าที่ทรงเมตตาสื่อเป็นพระโอวาทถ่ายทอดผ่านเรามาให้เราเขียนไว้ในวิสุทธิปัญญาให้เราเขียนไว้ใน Facebook ให้เราสร้างเป็นคัมภีร์นิพนธ์ขึ้นมาเป็นตำราเป็นพระคัมภีร์และให้เรามาพูดสดๆแบบนี้ให้พี่ๆน้องๆฟังบนโลกทั้งในรายการจิตจักรวาลอ่านโลกครั้งที่394แล้วตอนนี้นะและทั้งที่เราจะเดินสายไปบรรยายธรรมะทั่วประเทศ เมื่อถึงวาระที่สำคัญมันจะมีสเต็ปของมันเราจะทำแบบนั้น
1: สวัสดีกันอีกครั้งนะครับขอขอบคุณนะฮะที่มีพี่ๆน้องๆที่น่ารักนะครับเราพูดถึงคนที่เคยแอบมาศึกษาเรียนรู้จิตจักรวาล นะฮะที่จิตจักรวาลสถานธรรมเนี่ยแล้วก็เอาองค์ความรู้ที่เป็นอนุตตรธรรมที่ไม่มีมนุษย์คนไหนในโลกนี้รู้แล้วก็ไม่มีใครสามารถจะสื่อกับพระเจ้าได้เหมือนเรานะครับแล้วก็เราอ้างให้ฟังเพราะว่ามีคนถามเรามาเยอะมากเราได้เอ่ยชื่อมนุษย์คนหนึ่งชื่อนายทันนะฮะหรือณัฐพงษ์หรืออะไรเนี่ยไปทำตัวเป็นเจ้าลัทธินะฮะเขาจะไปทำมาหากินอย่างไรเราไม่ว่านะฮะแต่เรามองเห็นว่าเป็นการก้าวล่วงพระเจ้าหรือพระบิดาเอาที่เราสื่อมาเอาไปสอนคนอื่นแล้วไปผสมเอาไปบิดแล้วทำให้คนเนี่ยเพิ่งได้ยินเนี่ยรู้สึกประทับใจเพราะเป็นความรู้ใหม่มากๆเลยเฮ้ยนะในทันรู้ได้ไงวะเนี่ยอ๋อก็เลยต้องหลอกคนมากูสื่อกับพระเจ้าเองวันนี้เราท้านะว่าถ้าในทันมั่นใจว่าตัวเองสื่อกับพระเจ้าได้จริงมากล้ามาสาบานที่ภูกระต่ายไหมหรือกล้าสาบานไหมนะเราทำเหมือนคุณอัจฉริยะนะกล้าสาบานไหมอ่ะว่าเองสื่อกับพระเจ้าได้จริงๆและทั้งหมดที่พูดเป็นของจริงเราไม่ต้องการค่าตอบแทนลิขสิทธิ์อ่ะที่เป็นเงินเป็นทองขอค่าลิขสิทธิ์ของเราด้วยการกล่าวพระนามของพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลเท่านั้นว่าเนี่ยเอามาจากองค์จิตจักรวาลซึ่งคนทั้งโลกเขารู้ครับว่าสัจธรรมขององค์จิตจักรวาลเนี่ยจะต้องสื่อผ่านผู้ที่พระองค์ทรงส่งเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์เช่นสื่อผ่านพระเยซูสื่อผ่านท่านนบียุคนี้สื่อผ่านเราครับผู้เดียวครับไม่มีบุตรโทมีแต่พุทโธนะบีพี่ท่านหนึ่งเข้ามาเขียนให้ยืนยันเพื่อทำให้หลายๆคนที่เป็น FC ของเราเนี่ยได้รู้ความจริงถ้าท่านได้อ่านข้อเขียนที่พี่น้องๆนะเมตตาเราขอกราบขอบพระคุณนะที่เป็นพยานให้กับเราเราต้องการตื่นสติในคนนี้เพราะว่านับวันเนี่ยจะหนักขึ้นเอาสมการซัมเบต้าไปเขียนไว้บนผ้ายันแล้วเอามาขายเอาสิ่งดีๆเนี่ยไปทำให้เสื่อมด้วยการเอากิเลสมาครอบเอากิเลสมาคุมนะเหมือนกับคุณทำบุญเนี่ยทำบุญแล้วหวังสิ่งตอบแทนน่ะการทำบุญก็คือทำการทำความดีงามแต่คุณทำด้วยกิเลสเพราะทำแล้วหวังสิ่งตอบแทนคุณอย่ามาอ้างว่าคุณอยากเป็นเศรษฐีคุณเลยต้องใช้วิธีพันนี้ทำแล้วหวังสิ่งตอบแทนไปทำบุญสุนทานแล้วหวังสิ่งตอบแทนพระบิดาเนี่ยสอนให้ท่านได้รู้ว่านกนี่เราจะพูดเหมือนสมัยพระเยซูนะนกทั้งหลายไม่มีตัวไหนนะครับต้องทำนาเองไม่มีนกตัวไหนต้องทำไร่ทำสวนเองเพื่อจะเตรียมอาหารเอาไว้กินและพอเหลือกินแล้วต้องทำยุ้งฉางเอาไว้เก็บถามว่านกนี่เป็นสัตว์ที่อยู่ในธรรมชาติหรือเปล่าอย่ามาอ้างอีกนะว่ากูเป็นคนเว้ยนั่นมันนกไอ้เนี่ยพูดแบบโง่ๆแล้วนะนกทุกตัวไม่มีตัวไหนอดตายถ้าเขาตื่นเช้าขึ้นมารู้หน้าที่ต้องขยันในการทำมาหากินต้องใช้สัญชาตญาณของตัวเองให้เรียนรู้ว่าดอกไม้อยู่ไหนนะพระองค์ก็ให้จมูกไว้แล้วนะอาหารที่มีอยู่เยอะๆมันอยู่ตรงไหนมีหูให้ได้ยินเสียงเพื่อนนกด้วยกันเป็นฝูงอื่นมันไปกินอยู่ตรงไหนมันจะไปส่งเสียงร้องอยู่แถวนั้นเนี่ยถ้ามีหูมีตามีจมูกมีปัญญาเนี่ยมนุษย์เนี่ยมีปัญญามากกว่านกอีกไม่มีนกตัวไหนตายสักตัวยกเว้นตายตามอายุขัยหรือถูกทำร้ายด้วยสัตว์ที่ใหญ่กว่าเราเป็นมนุษย์เนี่ยท่านบอกท่านกลัวจนกลัวไม่เป็นเศรษฐีเลยพยายามไปใช้ศาสตร์ที่ในทันพยายามไปเอาของลัทธินู้นลัทธินี้มาผสมต้มยำแล้วทำเป็นลัทธิใหม่ของตัวเองพาเพี้ยนจิตวิญญาณลงนรกหมดอ่ะในสิ่งที่ประเสริฐไม่ทำนะเราเมตตานะเพราะมันก็คือคนหนึ่งที่เป็นพี่ๆน้องๆของเราอ่ะแต่ดื้อรั้นดันทุรังมีมิจฉาทิฏฐิสูงมากและอีโก้ก็สูงลงตัวเองอยากดังทำไมหน้าตาก็ดีนะสมองก็ดีแต่ใช้ปัญญาไปในทางที่ไม่ชอบมันก็มีทางมีอย่างเดียวคือทำให้สมองเนี่ยเสื่อมจะเป็นอัลไซเมอร์ก่อนวัยอันควรด้วยจิตก็จะป่วยร่างกายก็จะไม่แข็งแรงเราเคยยกตัวอย่างนะดาราหนังชื่อดังตกจากสวรรค์ลงมาขอโอกาสพระบิดาเพื่อที่จะลงมา สร้างสติทางวิญญาณให้กับ

จักรักกันทั้งบ้านทั้งเมืองถึงจุดหนึ่งก็เอาแล้วชวนคนมาสร้างวัดอีกแล้วชวนคนนะมาทำมาสร้างวัตถุคือวัตถุนี้สร้างได้ครับเพราะว่ามันเป็นศูนย์กลางทางจิตใจของมนุษย์ตั้งแต่โบราณเนี่ยแต่ไม่ใช่สร้างซะเกินคนจนคนยากคนจนมีเยอะแยะเอาปัจจัยไปสร้างสิ่งเหล่านั้นแล้วแทนที่จะสอนธรรมะเพื่อสร้างจิตสร้างใจของคนไม่สอนให้บูชาวัตถุเราไม่ได้บอกว่าที่ปฏิบัติอยู่ในทางศาสนานี้ไม่ดีหรือดีหรือถูกต้องไม่ถูกต้องเราไม่มีหน้าที่พิพากษาเรามีหน้าที่มากล่าวความจริงให้ท่านฟังให้ท่านใช้ปัญญางานมันเป็นอย่างนั้นเหมือนอย่างเนี้ยเราอยากอายุยืนเนี่ยต้องทำไงทำด้วยตัวเราเองไม่ต้องลงทุนอะไรเลยครับนะเนี่ยอยากรวย1สมอง2มือ2เท้าอายตนะภายนอกทั้งหน้าตาดูหูฟังสมองคิดปากพูดจมูกดมกลิ่นกายสัมผัสใช้เท่านี้ครับพระบิดาให้ทุนมาเท่ากันหมดแล้วถ้าต้องการอะไรเพิ่มพระองค์จะประทานให้กับท่านเหล่านั้นที่เป็นลูกด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองพระองค์เป็นพ่อที่รักลูกมากกว่าพ่อที่เป็นมนุษย์ของพวกเราด้วยซ้ำถ้าพระองค์ไม่รักพวกท่านนะภารกิจชิ้นหนึ่งที่พระองค์ทรงกระทำอยู่ในขณะนี้คือส่งเรามาเพื่อฉุดช่วยพวกท่านให้รู้ว่าทางกลับบ้านไปทางไหนไม่ได้ให้หลงทางไม่ให้หลงธรรมนะก็ขอขอบคุณพี่ๆนะที่อ้างอิงพี่ต้องเข้าใจนะฮะพี่ๆที่เมตตายืนยันว่าท่านอาจารย์พูดจริงเป็นพยานให้เนี่ยนั่นคือการที่ท่านจะได้ช่วยแล้วได้สร้างสติทางวิญญาณให้กับน้องคนหนึ่งที่กำลังหลงทางเพราะยุคนี้เป็นยุคล่าสาวกมันจะมีมอดมารวิชาต่างๆเกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายเยอะเยอะนะเพราะวาสนาแม่เด็กโลกมันวิปริตแปรปรวนตาที่3ของมนุษย์บางคนที่มันเคยฝึกนั่งเป็นนักบวชเป็นพระนะนั่งกรรมฐานสมถะมาตั้งแต่ชาติที่แล้วเนี่ยนะมันเล่นกับตาที่3มาตลอดพอมาในภพชาติปัจจุบันเนี่ยสนามแม่เด็กโลกเนี่ยพระบิดาสร้างไว้ออกแบบไว้เพื่อปิดมิติไม่ให้มนุษย์เนี่ยล่วงรู้มิติของจิตวิญญาณหรือมิติของพลังงานถ้ารู้มนุษย์จะสับสนจะวุ่นวายมากพระบิดาปิดมิติไว้แต่เนื่องจากโลกเสียสมดุลมากเพราะมนุษย์รักกันไม่ได้ให้อภัยกันไม่เป็นมีจิตสำนึกที่ตกต่ำเห็นไหมฮะใช้กิเลสเป็นตัวนำในการดำเนินชีวิตอย่างวันนี้เราพูดถึงในคนนี้มากที่สุดเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นว่าอย่าเอาอย่างอย่าทำวิธีการหาเงินมีเยอะแยะทำไมต้องไปหลอกลวงคนอื่นด้วยตัวเองก็รู้อยู่ว่าตัวเองรู้ไม่จริงพอรู้งูปลาแล้วก็อวดรู้เห็นไหมเรารู้ดีกว่าเรายังไม่เอามาสอนพี่ๆน้องๆเลยเพราะถ้าหลงทางก็เสียเวลานะถ้าไปหลงมายาพวกนั้นก็เสียอนาคตจิตวิญญาณไม่ได้กลับบ้านไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดไม่ได้กลับบ้านไม่ได้ผุดได้เกิดแปลว่าจะถูกส่งไปยังอวีจีถูกส่งไปยังแกนโลกร้อนและไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดอันที่สองก็จะถูกส่งไปเกิดเป็นถ้าเป็นพวกนักบวชจะถูกส่งไปเกิดเป็นเต่าเจ็ดภพชาติต้องตาย7ครั้งแล้วแต่ละครั้งแต่ละภพชาติอายุเป็นร้อยปีทำอะไรได้เป็นแค่เต่านะแล้วก็อีกอันก็คือถูกส่งให้ระเบิดถ้ายังลอยเป็นขยะอยู่เหมือนเกาะในทะเลในมหาสมุทรพระบิดาจะย้ายเกาะย้ายภูเขาบางลูกที่มันไม่มีประโยชน์กับโลกและมันเป็นโทษกับโลกคือทำให้โลกเสียสมดุลพระองค์จะย้ายมันออกไปจากแผนที่โลกทั้งหมดย้ายไปไหนเราค่อยว่ากันอย่างให้มันใกล้ๆถึงวันนั้นก่อนเรากลัวว่าท่านจะเหงาอยากให้เราสื่อตลอดทั้งวันถ้าถึงวันเวลานั้นทุกวันเนี้ยมีแค่ไม่กี่คนหรอกอยากให้ถึงวันเสาร์เร็วๆใช่ไหมแต่บางคนบอกมาอีกแล้วมาอีกแล้วมันสอนแต่เรื่องเก่าๆซ้ำๆซากๆเอาถามว่าจำได้แล้วทำได้หรือยังหาว่าพูดเรื่องเก่าๆซ้ำๆใช่ไหมอัปโหลดขึ้นไปน้องบุญธรรมตัดต่อให้เพื่อจะได้ฟังเฉพาะเนื้อให้ฟังอีกครั้งให้ฟังซ้ำแต่ดันไปเข้าใจว่าให้มาทบทวนคุณมั่นใจเลยว่าคุณทบทวนคำว่าทบทวนแปลว่าคุณต้องเข้าใจหมดแล้วแล้วกลัวจะลืมเลยมาทบทวนแต่คุณฟังสดๆอย่างเงี้ยคุณเก็ตหมดทุกประโยคที่พระบิดาสื่อมาให้เราพูดหรอบางครั้งเรารู้คุณฟังไม่ทันหรอกเนี่ยแค่คุณหันแว็บเดียวนะมันก็ไปไกลแล้วแต่ถ้าไม่ตั้งใจฟังและคิดตามอย่างต่อเนื่องท่านไม่มีวันเก็ตท่านต้องมาฟังซ้ำอย่าใช้คำว่ามาทบทวนใช้คำพูดให้ถูกต้องท่านมีแต่ถ้าคำว่าทบทวนเนี่ยมันเหมือนกับว่ากูรู้อยู่แล้วกูรู้แล้วกูไม่ต้องทวนก็ได้นะข้อสอบนะกูตำราไม่ต้องทวนก็ได้เพราะกูอ่านมาหมดแล้วกูไปสอบเลยทำให้ทบทวนจะมั่นใจไหมล่ะใช่ไหมท่านก็ต้องทบทวนใช่ไหมแต่เนี่ยเราให้ท่านมาฟังซ้ำเพื่ออะไรครับ
เพื่อว่า

บางช่วงบางตอนมันจะหลุดหูมันจะหลุดตาท่านไปมาเรียนรู้ด้วยการฟังซ้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นการเติมเต็มให้มันละเอียดนะครับอ่ะจงทำตามความจริงอันนี้ตะกี้ความเชื่อคือความไม่จริงอันนี้ทำตามความจริงเราเอาตั้งแต่ทางกายภาพกินอยู่หลับนอนไปก่อนนะถ้าเราจะอายุยืนนะเราต้องกินดีเราต้องอยู่ดีกินดีอยู่ดีถูกไหมถ้าพูดภาษาชาวบ้านถ้ากินดีอยู่ดีแล้วมันเป็นยังไงเอาเรื่องกินดีก่อนไหมเรื่องอยู่ดีเอามาสลับไว้ทีหลังนะข้อหนึ่งอยากอายุยืนเนี่ยต้องทำยังไงใช้ตัวอักษรเล็กแล้วคนสูงวัยสายตาไม่ดีก็บอกว่าอาจารย์ตัวโตหน่อยแล้วแต่ใช้คำว่าทำอย่างไรมันยาวก็เลยใช้คำภาษาพูดว่ายังไงง่ายๆสั้นๆจิตจักรวาลไม่มีพิธีรีตองไม่มีอะไรธรรมะคือธรรมชาตินะนั่นเป็นธรรมชาติไม่กินเลือดเนื้อของสัตว์ทำไมเราเคยเปิดเผยความลับไปแล้วในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ที่เรียกว่ากายสังขารนี้เดิมเนี่ยพี่พลีเดียนส์ในพระนามของพระเจ้าได้ทรงออกแบบสร้างเซลล์อวัยวะร่างกายด้วย DNA ของพระเจ้าก็แปลว่าด้วยรูปแบบโครงสร้างของเซลล์รูปแบบโครงสร้างของอวัยวะตามแบบที่พระบิดาทรงกำหนดออกแบบเอาไว้ทั้งสิ้นที่ต้องให้พี่พรีเดียนซึ่งมีภาคหนึ่งที่เป็นกายหยาบเนี่ยเป็นผู้สร้างเพราะว่าร่างกายมนุษย์เนี่ยมันเป็นคนสองมิตินะพระบิดาหรือพระเจ้านะก็ทรงทดลองว่าจะใช้ตัวแทนคือพี่พรีเดียนเนี่ยเป็นช่างเทคนิคแล้วทำตามที่พระองค์ดีไซน์เอาไว้ออกแบบเอาไว้เนี่ยเราไม่อยากใช้คำว่า creator หรือ create นะเพราะเดี๋ยวไปซ้ำกับพวกมอดมันใช้เราใช้คำว่าดีไซน์ในการพูดแบบมนุษย์ออกแบบดีไซน์ออกแบบพี่พรีเดียนก็สร้างเป็น DNA ของพระเจ้าหรือ DNA ของพี่พรีเดียนซึ่งเป็นโปรตีนชนิดที่มันจะต้องcopy กับโปรตีนที่พระบิดาทรงออกแบบเอาไว้ในพืชผักผลไม้พืชผักผลไม้และธัญพืชเพราะ DNA ในร่างกายของมนุษย์มันมีองค์ประกอบหลักคือโปรตีนซึ่งมีทั้ง DNA และ RNA RNA เนี่ยมันทำให้ DNA หรือเซลล์นั้นสามารถแสดงพฤติกรรมต่างๆได้ถ้าในเซลล์ร่างกายมีแต่ DNA การแสดงพฤติกรรมต่างๆของเซลล์หรือการสร้างกระบวนการที่เรียกว่าเมตาบอลิซึมในระดับเซลล์นะมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มี RNA ท่านคุ้นไหมคำว่า RNA มีอยู่ที่ไหนมีอยู่ในวัคซีนที่ฉีดเข้าไปในร่างกายใช่ไหมมันแสดงว่าถ้าฉีดเข้าไปแล้วมันจะมีผลต่อ RNA ที่อยู่ในเซลล์ด้วยนะส่วนจะเป็นยังไงคิดต่อเชิญคิดต่อท่านคิดเองได้เพราะฉะนั้นการกินเลือดเนื้อของสัตว์เข้าไปเลือดและเนื้อของสัตว์มันเป็นโปรตีนชนิดที่สัตว์มันต้องการไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆที่เรียกว่ามนุษย์ต้องการเพราะฉะนั้นมนุษย์เราเลยถูกหลอกให้กินเลือดเนื้อของสัตว์เพื่อเอาไปบำรุงบำเรอในการใช้เป็นอาหารของสัตว์ที่อยู่ในร่างกายของมนุษย์อย่างท่านเนี่ยถามว่ามันมาจากไหนอ่ะตั้งแต่สมัยเลมูเรียแอตแลนติสแล้วผู้ที่แทรกแซงซึ่งเป็นศัตรูของมนุษย์โลกได้ใช้แผนการบางอย่างได้ใช้ไฮเทคโนโลยีที่ตัวเองมีตัดเอา DNAของพระเจ้าหรือ DNA ของพี่พรีเดียนซ์ซึ่งอยู่ในร่างกายของมนุษย์เผ่าพันธุ์มนุษย์โลกตัดเอาบางส่วนออกแล้วเอา DNA ของสัตว์ร้ายก็คือของพวกมันนะมาต่อเข้าไปในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่าน
ท่านนึกภาพออกไหมมันเอามาต่อเอาไว้ด้วยเหตุนี้เองพวกเขาจึงต้องล่อลวงให้พวกท่านกินเลือดเนื้อของสัตว์เป็นอาหารขณะที่ท่านก็ต้องกินพืชด้วยใช่ไหมครับท่านโชคดีมากเลยไอ้คนที่กินทั้งเนื้อสัตว์และกินพืชกินธัญพืชก็เลยโชคดีมีชีวิตได้เติบโตได้เพราะอะไรครับเพราะอาหารของสัตว์ร้ายมันก็จะต้องไปบำรุงเซลล์หรือ DNA ของสัตว์ร้ายถูกต้องไหมอาหารของพี่เพลเดียนอาหารของพระเจ้าที่เป็นเซลล์ของพระเจ้าก็จะรับแต่อาหารที่บริสุทธิ์ที่ปราศจากเลือดเนื้อ เป็นโปรตีนหลักๆเป็นโปรตีนที่ได้จากถั่วหลายชนิดและได้จากพืชสีเขียวหลายชนิดมีโปรตีนอยู่ในนั้นมันพอท่านกินมั่วๆซั่วๆไปก็เลยโชคดีที่ทำให้ท่านมีอายุไขมีอายุยืนยาวและรอดชีวิตได้แต่อายุสั้นใช่ไหมครับเพราะว่าถ้า DNA หรือเซลล์ร่างกายของท่านเนี่ยขาดสารอาหารที่มีประโยชน์มันจะค่อยๆเสื่อมความชราของท่านมันเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้เพราะเซลล์อวัยวะร่างกายของท่านขาดสารอาหารที่ต้องการและเป็นสารอาหารที่บริสุทธิ์แต่บอกไอ้กูกินตั้งเยอะแยะกูกินหมูกินเนื้อวัวเนื้อสัตว์หมูเห็ดเป็ดไก่กูกินเป็นกิโลเป็นตันๆเลยแต่ทำไมกูยิ่งกินกูยิ่งอายุสั้นก็เพราะอะไรครับเพราะว่าองค์ประกอบหลักของเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ที่เป็นเซลล์นะฮะเป็นโครงสร้างของเซลล์เป็นโครงสร้างทางชีววิทยาเซลล์ส่วนใหญ่ DNA ส่วนใหญ่มันต้องการโปรตีนที่ได้จากพืชพันธุ์ธัญญาหารเท่านั้นยังเป็นเซลล์ส่วนใหญ่มันเลยทำให้ท่านพอมีอายุไขได้แต่ขณะที่บางคนกินแต่เลือดเนื้อของสัตว์ผักกินน้อยลงไอ้นั่นก็ไม่กินนี่ก็ไม่กินอายุสั้นแง่ๆแต่ถ้ายังอายุยืนอยู่ได้ก็เพราะตะเกียบไปอาศัยความเชื่อใน 3-4 ประการที่เราพูดตอนต้นก่อนจะพักเบรกกัน15นาที5นาทีขอโทษไม่ใช่15 ถึงมีชีวิตรอดมันอายุ90ปี100ปีได้แล้วค่อยตายโอ้ยดีใจกันใหญ่อายุยืนทั้งที่จริงๆแล้วไม่ต้องตายก็ถูกหลอกอีกว่าการเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาอย่าไปแปลกใจอย่าไปตกใจอย่าไปอะไรวอนตายแล้วเดี๋ยวก็มาเกิดใหม่เพราะอะไรเพราะถูกมอดมันหลอกใช้เป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือที่ทำให้พวกเขาเนี่ยแอบแทรกตัวแฝงตัวอยู่ในโลกได้และทำให้เผ่าพันธุ์ของเขาอ่ะที่ตัดแต่งตัดต่อ DNA ไว้ในร่างกายของท่านเนี่ยยังสามารถจะดำรงอยู่ได้โดยเฉพาะที่ก้านสมองที่ท้ายทอยที่ภาษามนุษย์ทางแพทย์เขาใช้คำว่า aliens brain aliens ก็แปลว่าไม่ใช่มนุษย์โลกอยู่แล้วอ่ะเป็นสมองที่ใช้สัญชาตญาณแบบสัตว์ร้ายแบบสัตว์เดรัจฉานนะเจ้าอารมณ์มุทะลุดุร้ายก้าวร้าวทำอะไรชั่วๆทำบาปได้อย่างสบายๆก็เพราะไอ้ก้านสมองที่มันมีการตัดต่อ DNA ของสัตว์ร้ายเอาไว้เนี่ยยิ่งใช้อารมณ์มากไอ้ alien brain คือก้านสมองเนี่ยมันจะเติบโตเหมือนหางเต่ามันจะค่อยๆงอกยาวออกมาเรื่อยๆเพราะมันมี vibration มีการสั่นสะเทือนเป็นลบและพวกมันชอบมันหิวกิเลสพอสั่นสะเทือนเป็นอาหารปั๊บมันสมองส่วนเนี้ยมันจะงอกยาวออกมาเรื่อยๆเหมือนกับที่ท้ายทอยมนุษย์มีไรผมอยู่เค้าเรียกหางเต่าข้างในเป็นอย่างนั้นข้างนอกเป็นยังไงข้างในเป็นอย่างนั้นพระบิดาก็ทำให้ท่านเห็นมันการกินเลือดเนื้อของสัตว์อายุไม่ยืนนะเพราะมันเป็นไปตามแผนการของศัตรูของมนุษย์ที่เขาตัดต่อ DNA เอาไว้หลอกให้ท่านกินเลือดเนื้อของสัตว์เพราะเป็นอาหารของพวกมันที่พวกมันก็แฝงอยู่ในตัวท่านสังเกตไหมล่ะเวลาเราทำผิดคิดชั่วแล้วคนที่มันโกรธเราเกลียดเรามันถึงด่าเราว่าไอ้สัตว์มันด่าเราว่าอีสัตว์ไม่ด่าเราเลยว่าไอ้คนอีคนไอ้คนไม่มีถ้าด่าว่าไอ้คนไม่เสร็จเลยเป็นมนุษย์ไม่ได้ก็ยังพอฟังและยิ้มกับมันได้นี่มองไอ้สัตว์อีสัตว์มันเป็นการประณามชัดๆ นั่นคือการพระบิดาให้บอกใบ้ให้รู้ว่าพฤติกรรมชั่วๆที่แสดงออกมาพฤติกรรมสุดสัวที่คนอื่นเขาเรียกรวมๆกันว่าไอ้สัตว์อีสัตว์นั่นนะบอกให้รู้ว่าข้างในของคุณนะอีตัวเนี้ยมันกำลังบงการคุณนะส่วนมากมันบงการตอนไหนตอนที่คุณขาดสติคุณขาดสติคุณไม่สามารถใช้สมองซีกซ้ายเป็นเบื้องต้นได้สัญชาตญาณตรงท้ายทอยของสัตว์เดรัจฉานมันจึงออกมาแสดงแทนเราสามารถก้าวเร้ากับผู้มีพระคุณของเราก็ได้ด่าพ่อล่อแม่พ่อแม่ตัวเองก็ได้สาปแช่งพ่อแม่ตัวเองก็ได้ฆ่าพระฆ่าเจ้าผู้ทรงศีลก็ทำไ
แม่ด่าก้าวล่วงพระบิดาซึ่งเป็นพระเจ้าผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของตัวเองแท้ๆก็ยังอกตัญญูเนรคุณได้เพราะใช้สัญชาตญาณของสัตว์ร้ายแล้วกินสังเกตไอ้พวกนี้กินเลือดเนื้อของสัตว์ถ้าจะกินมังสวิรัตก็เพิ่งมากระแดะเพื่อหลอกลวงคนอื่นให้ดูว่าขลังว่าศักดิ์สิทธิ์นะแต่พอเผลอแล้วก็กินบำรุงบำเรอ DNA ของสัตว์ร้ายที่อยู่ในตนเพราะฉะนั้นมันก็เข้าตามแผนพอไปบำรุง DNA ของสัตว์ร้าย DNA ของพระเจ้าซึ่งเป็นโครงสร้างหลักที่แท้จริงแต่เดิมในความเป็นมนุษย์ที่พระบิดาทรงออกแบบและพี่เพเรียนสร้างเอาไว้ให้ที่เขาเรียกว่าเมล็ดพันธุ์ของพี่เพเรียนเพราะพี่เขาเป็นคนสร้างกายหยาบนี้ให้โดยไฮเทคโนโลยีก็ขาดสารอาหารพอขาดสารอาหารเนี่ยความเหี่ยวความเฉาความย้อยเหี่ยวย้อยหย่อนยานที่ท่านรู้จักมันมาเพราะว่าโปรตีนน่ะขาดโปรตีนไอ้โปรตีนที่ขาดคืออะไรครับก็คือ DNA ของพระเจ้าขาดโปรตีนโปรตีนที่จะต้องได้จากเลือดเนื้อของสัตว์ไม่ใช่ต้องเป็นโปรตีนที่จะเมล็ดธัญพืชเป็นโปรตีนที่ได้จากเห็ดอย่างเช่นเห็ดที่เราทำน้ำพวกปิ้งเห็ดน้ำพริกเห็ดนั่นนะซึ่งมีสังกะสีอยู่ในนั้นด้วยมันช่วยกระตุ้นให้เอาไปใช้ประโยชน์ได้เยอะมันเราบอกแล้วไงนี่คือสิ่งที่พยายามทำในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทำเพื่อให้ประโยชน์กับท่านเพราะฉะนั้นถ้าอยากอายุยืนต้องไม่กินเลือดเนื้อของสัตว์นะไม่กินเลือดเนื้อของสัตว์ซึ่งหลายลัทธิก็แนะนำลูกศิษย์ว่าอย่าไปกินเลือดเนื้อของสัตว์นะนี่คือการแสดงว่าเอ้ยไม่กินเลือดเนื้อของสัตว์แต่ไม่มีเหตุผลให้ว่าทำไมอยากกินก็ไปบอกว่าเจ้าแม่ท่านสอนว่าอย่ากินเนื้อสัตว์ให้งดเว้นรู้แค่นั้นและไปเข้าใจผิดว่าโปรตีนที่ร่างกายต้องการที่นักวิทยาศาสตร์นักโภชนาการบอกมันต้องได้จากเนื้อสัตว์เท่านั้นไม่จริงครับไม่ใช่ท่านดูสิควายช้างม้าวัวเขากินอะไรเป็นอาหารครับช้างก็กินยอดไม้เพราะแกตัวใหญ่ตัวสูงจะมีงวงเอาไปเด็ดยอดไม้กินได้ไม่แย่งม้าวัวและควายซึ่งตัวเตี้ยกว่าหัวก็ยื่นไปอย่างนี้แล้วก็ก้มเพราะฉะนั้นม้าวัวควายก็กินหญ้าช้างก็กินยอดหญ้ายอดไม้แล้วพวกเขาเป็นไงน้ำหนักตัวหนักกว่ามนุษย์หลายเท่ามีอวัยวะร่างกายที่บึกบึน มีงวงมีงามีฝ่าเท้ามีผิวหนังที่แข็งแกร่งมีขาที่แข็งแรงอย่างม้าในควบกับกับกับฮี้กับกับฮี้กับกับใช่ไหมควายวัวควายก็ไถนาวัวก็ลากเวียนทำงานหนักแทนมนุษย์ได้ทั้งที่เขากินแต่หญ้าแล้วพวกนั้นน่ะมีเนื้อหนังมังสานั่นไม่ใช่โปรตีนเหรอมันเป็นองค์ประกอบของโปรตีนใช่ไหมพี่น้องฉลาดคิดสิอย่าคิดแบบเห็นแก่ตัวใช่ไหมช้างม้าวัวควายเป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่ใกล้ตัวมนุษย์พระบิดาสร้างพวกเขามาเพื่อให้พวกเขาเนี่ยช่วยเหลือมนุษย์ที่เป็นลูกๆอย่างพวกท่านช่วยทำไร่ไถนาแบกขนใช่ไหมพวกเขาเนี่ยร่างกายเขาเนี่ยเซลล์อวัยวะร่างกายเขาก็ประกอบด้วยโปรตีนเหมือนมนุษย์เพราะฉะนั้นทำไมเขาไม่เห็นต้องมาฆ่ามนุษย์กินทำไมไม่เห็นช้างม้าวัวควายฆ่าพวกเดียวกันเองกินนะครับกินแต่หญ้าเคี้ยวเอื้องไปเรื่อยกินไปถ่ายไปแล้วตดพวกนี้ตดของสัตว์พวกนี้ก็ไม่เคยเหม็นด้วยเพราะเป็นโปรตีนที่ได้จากพืชถ้าอาจจะมีแมลงหลงเข้าปากไปบ้างเพราะแมลงหน้าโง่ไปอยู่กับหญ้าแล้วควายช้างม้ามันเคี้ยวเข้าไปก็ช่วยไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ไม่ได้เจตนาจะฆ่าไม่ได้เจตนาจะกินเป็นอาหารมันเข้าปากไปเองเห็นไหมฮะอย่าเถียงว่าโปรตีนมนุษย์ขาดไม่ได้ถ้าร่างกายต้องการโปรตีนเพราะฉะนั้นจึงต้องกินอาหารเสริมที่เป็นโปรตีนชนิดเม็ดที่ชั้นสร้างโรงงานผลิตขึ้นมาให้กินพูดเพื่อเอาประโยชน์ไม่ใช่พูดเพื่อให้แนะนำด้วยกิเลสนี่เราพูดด้วยความรักไม่ได้ด้วยกิเลสอย่ากินเลือดเนื้อของสัตว์ถ้าอยากอายุยืนเพราะว่ามันจะทำให้เซลล์อวัยวะร่างกายหรือพูดลึกๆคือ DNA ของพระบิดาหรือของพระเจ้าซึ่งเป็น DNA หลักในร่างกายมนุษย์ขาดอาหารมันจึงต้องตายพวกเขาเนี่ยแอบตัดต่อพันธุกรรมใส่ DNA ของสัตว์ร้ายเอาไว้ในร่างกายของเราเพื่อทำให้มนุษย์รู้ว่ากินเลือดเนื้อของสัตว์แล้วร่างกายก็ยังแข็งแรง
ต้องวงเล็บนะว่าแข็งแรงชั่วคราวนะคำว่าชั่วคราวเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า temporary temporary แปลว่าแข็งแรงชั่วคราวแต่พอเผลอแผลบเดียวเห็นไหมเราไม่เห็นหน้าใครสัก10ปี20ปีบอกอุ้ยไม่เจอตั้งนานนะอะไรโตเป็นกองถ้าอย่างสาวๆบอกเอ้ยไม่ได้โตไม่ได้เจอเป็นตั้งนานนะมันต้องนานนมใช่ไหมไม่ได้เจอนานนมโอ้โตขึ้นเป็นกองนะแต่ลองวักผิดเดี๋ยวคุณก็รู้แต่ถ้าอายุเยอะๆแล้วพอมาเจออีกทีเอ้าผมก็ขาวงอมแล้วผมขาวเป็นเพราะอะไรเพราะตั้งแต่เป็นเด็กเนี่ยดันทะลึ่งกินเลือดเนื้อของสัตว์เป็นอาหารหลักแต่ไม่ได้สนใจจะหาสารโปรตีนจากเมล็ดถั่วเมล็ดธัญพืชหรือกับพืชอย่างเช่นดอกอะไรอ่ะดอกที่เป็นดอกสีเขียวๆน่ะนะเขาเรียกดอกอะไรทำไมเรานึกไม่ออก นะนั่นแหละมีโปรตีนสูงมากเป็นผักสีเขียวเป็นหัวนะดอกสีเขียวๆที่เขาเอาฉีกเป็นท่อนๆๆเอามาผัดเอามาต้มจืดก็ได้เอามาผัดน้ำมันน้ำผัดซีอิ๊วอะไรพวกนี้ทานก็ได้นะบรอกโคลีชื่อมันเป็นภาษาต่างด้าวภาษาไทยไม่มีนะบรอกโคลีนะหรือหญ้าชนิดนึงที่เขาเอาไว้ใช้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงหนูหญ้าชนิดนั้นก็มีโปรตีนสูงมากมนุษย์ก็ทานได้แต่มนุษย์ไม่ฉลาดเลยไม่ได้เอาหญ้าตัวนั้นมาทานเขาเลยทำเอาหญ้าตัวนั้นมาทำเป็นอาหารเสริมเพื่อเลี้ยงหนูชนิดนึงหรือเลี้ยงสัตว์นะแล้วท่านรู้ไหมครับท่านกลัวไวรัสใช่ไหมครับท่านบางคนเสี่ยงกับสารที่ฉีดป้องกันไวรัสใช่ไหมครับแต่ท่านรู้ไหมมีสิ่งหนึ่งนะที่มันสามารถที่จะปรับสมดุลในร่างกายของท่านเมื่อเจอไวรัสสามารถปรับสมดุลในร่างกายของท่านได้เมื่อเจอสารบางอย่างที่จึ๊กๆๆเข้าไปนะคือไอ้ยาชนิดนี้นะครับเราไม่อยากพูดไงเพราะมีผู้ทำธุรกิจเอาไอ้ตัวเนี้ยผลิตออกมาขายอยู่เยอะแยะเลยครับมันถ้าเราพูดไปปั๊บเดี๋ยวทำให้มันรวยทั้งที่พวกมันนะไม่ใช่คนดีครับนั่นแหละไว้เปิดภูกระต่ายก่อนแล้วจะมาเปิดกะลาให้พี่น้องไม่กินเลือดเนื้อของสัตว์เข้าใจหรือยังครับถ้าไม่กินเนี่ยมันจะทำให้ DNA ของพระบิดาหรือพระเจ้าที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยอดอาหารนะแต่ไอ้ที่คิดว่าเรายังเติบโตได้อยู่เพราะว่ามันมี DNA ของสัตว์ร้ายอยู่ในตัวเราเรากินนมเรากินเนื้อสัตว์โอ้ชอบมากมันเลยทำให้ดูเหมือนเราเติบโตแข็งแรงเติบโตแข็งแรงก็คือในร่างกายเราเนี่ยมันประกอบด้วย2ส่วนส่วนหนึ่งเป็น DNA ของพระเจ้าอีกส่วนหนึ่งเป็น DNA ของสัตว์ร้ายเข้าใจไหมปรากฏว่าตั้งแต่เด็กมาเนี่ยเราบำรุงด้วย DNA ของสัตว์ร้ายขณะที่เราดูดนมแม่มีโปรตีนที่สกัดจากร่างกายจากเต้านมของแม่จากต่อมน้ำนมซึ่งมันเป็น DNA ที่มันเป็นสารโปรตีนที่ DNA ของพระเจ้าต้องการอยู่แล้วมันเด็กน้อยก็เจริญเติบโตได้นึกออกไหมเด็กน้อยก็เจริญเติบโตได้แล้วพอคลอดออกมาแล้วปั๊บพ่อแม่ก็ยังให้ดื่มนมอยู่นมแม่ก็ยังดื่มนมกระป๋องนมสัตว์ก็ยังดื่มอยู่นมถั่วเหลืองอะไรเงี้ยก็ยังทานอยู่ดื่มอยู่แต่ขณะเดียวกันพ่อแม่ก็เริ่มป้อนอาหารให้ลูกแหละแรกๆป้อนอะไรใช้ไข่ป้อนโอเคพวกไข่ใช้ผักต้มจนเปื่อยมาบดผักบดและทำกับข้าวเละค่อยๆป้อนลูกทีละคำทีละคำนี่ก็ยังเป็น DNA ของตัวหลักก็คือ DNA ของพระเจ้าแต่พอโตขึ้นมาปั๊บเนี่ยเริ่มกินกุ้งหอยปูปลาหมูหมากาไก่พ่อแม่กินได้กินเรียบเริ่มแล้วเริ่มบำรุง DNA ของสัตว์ร้ายแล้วนึกออกไหมฮะแต่เด็กบางคนพ่อแม่ปวดหัวมันไม่ยอมกินผักสังเกตป่ะครับเด็กบางคนไม่ยอมกินผักเพราะสัญชาตญาณของมันหรือสัญญาขันของมันบันทึกรหัสของสัตว์ร้ายเอาไว้เพียบแล้วมันถึงไม่ยอมกินผักปกติแม่เอาอะไรป้อนให้ลูกมันกินหมดอ่ะแต่นี่ไม่เอาพอเห็นสีเขียวเห็นสีอะไรไม่เอาแต่เห็นลูกกวาดสีเขียวเขียวแดงๆจะอมแต่เวลากินข้าวถ้ามีผักนะข้าวถ้วยเดียวอ่ะแม่หรือพี่เลี้ยงก็ตามต้องพากินทั่วหมู่บ้านเพื่อหลอกล่อให้มันดูนกมันอ่ะพอเด็กเวลาดูปั๊บมันจะอ้าปากหวอใช่ไหมดูนกก็เอาข้าวยัดปากมันเข้าไป
นะมันรำคาญมันก็กลืนเขาเรียกว่าต้องป้อนทีเผลอเห็นไหมครับเพราะเด็กมันติดนิสัยสันดานของมอดมาไม่ให้กินในสิ่งที่เซลล์หรือ DNA ของสัตว์ร้ายที่มีพวกมอดในมันแฝงอยู่เนี่ยที่มันจะไม่ได้ประโยชน์ไม่ให้กินสังเกตไหมครับเด็กบางคนไข่ก็ไม่เอาถ้าที่จริงๆไข่ก็เป็นโปรตีนแต่อย่าไปเอาไข่ไก่ตามบ้านที่ตัวผู้เหยียบหลังแล้วเอามากินนะเพราะไข่เขามันสามารถเจริญพันธุ์เติบโตได้เราไม่พูดลึกกว่านี้นะเพราะเราไม่ใช่โภชนากรแต่พระบิดาให้เรากล่าวเหตุผลให้ฟังว่าถ้าอยากอายุยืนนะต้องไม่กินเลือดเนื้อของสัตว์เป็นสิ่งแรกเลย นอกจากนั้นนอกจากทำให้มันเซลล์มันเสื่อมมันไม่เติบโตจริงแล้วและทำให้มีอายุไขแปลว่าต้องตายจิตวิญญาณก็ต้องเปลี่ยนร่างใหม่กายสังขารใหม่นะมันยังมีผลเสียต่อร่างกายของท่านอีกแถบสีแดงเนี่ยครับมันจะทำให้ก่อให้เกิดเซลล์มะเร็งแน่นอนครับถ้า DNA ของสัตว์ร้ายมันถูกแหวกไปแทรกไปตัดต่อเอาไว้ที่อวัยวะตรงไหนครับเวลาท่านกินไปเนี่ยมันไปบำรุง DNA ของเซลล์นั้นๆโดยเฉพาะปกติร่างกายเนี่ยมันจะเจริญเติบโตไปทั้งระบบนะที่คนโบราณบอกว่ากลางคืนนะเซลล์ร่างกายของเด็กมันจะโตเท่ากับเมล็ดข้าวเหนียวเม็ดข้าวเหนียวมันใหญ่นะแต่พอตอนกลางวันเนี่ยการเติบโตของเด็กเนี่ยมันจะเติบโตเท่ากับเมล็ดข้าวสารโดยรวมแล้วมันจะโตเท่ากับเม็ดข้าวสารโตวันโตคืนโตคืนก็โตด้วยเมล็ดข้าวสารโตวันก็โตด้วยเมล็ดข้าวเหนียวขนาดนะไซส์นี่คือคำพูดของคนโบราณรวมทุกเซลล์แล้วเนี่ยวันนึงเนี่ยมันก็โตเท่ากันเม็ดเนี่ยถึงเจริญเติบโตมาเป็นท่านทุกวันนี้นั่นคือสัญชาตญาณของคนโบราณที่พูดความจริงพี่น้องครับนะเพราะฉะนั้นถ้ามีการตัดต่อ DNA ของสัตว์ร้ายเอาไว้ตรงไหนที่เป็นดงของ DNA ของพระเจ้าหรือ DNA ที่แท้จริงมันก็จะไอเลือดเนื้อของสัตว์เนี่ยมันก็จะไปบำรุงบำเรอไอเซลล์เฉพาะจุดตรงนั้นใช่หรือไม่ทางแพทย์เลยอธิบายว่าเซลล์มะเร็งก็คือก้อนเนื้อที่มันเติบโตขึ้นมาเฉพาะที่บางทีเขาเรียกว่าซีสต์ก็คือก้อนเนื้อถ้าเป็นก้อนเนื้อที่ดีนะเขาเรียกว่าซีสต์ถ้าเป็นก้อนเนื้อร้ายเขาก็เรียกว่ามะเร็งภาษาอังกฤษเรียกอะไรก็ไปหาคำตอบเอามันโตเฉพาะจุดมันโตไปเรื่อยโตไปเรื่อยแล้วมันก็เมื่อมันเติบโตมันแข็งแรงหน้าที่ของมันก็คือไปตามกระแสเลือดมันจะปล่อยสปอร์หรือตัวเชื้อสืบพันธุ์ของมันไปตามกระแสเลือดแล้วถ้ามันไปอยู่ที่ตับมันก็ทำให้เป็นมะเร็งที่ตับไปอยู่ที่ไตก็เป็นมะเร็งที่ไตไปอยู่ที่ปอดก็เป็นมะเร็งปอดไปอยู่ที่หัวใจก็เป็นมะเร็งที่หัวใจมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่มะเร็งที่ลำไส้เล็กเยอะแยะไปหมดมันแพร่กระจายได้เพราะมันถูกวางยาเอาไว้มันถ้าเราต้องการอายุยืนยาวเราก็รู้สิว่าจุดอ่อนเราอยู่ตรงไหนนะจุดตายเราอยู่ตรงไหนเราก็อย่าไปเปิดโอกาสให้กับมันตรงนั้นถ้าท่านไม่ฟังที่เราพูดไม่ฟังพระบิดาเป็นผู้สร้างกายมนุษย์แล้วท่านจะรู้ได้ไงทุกวันนี้ท่านเชื่อแต่ฝรั่งแล้วเป็นไงฮะมอดมารทั้งหลายในโลกนี้มันอยู่แถบไหนเยอะที่สุดในโลกท่านเข้าใจหรือยังนี่คือเหตุผลว่าทำไมพระบิดาให้เรามาจุติหรือมาเกิดทางเอเชียบนแผ่นดินของประเทศไทยซึ่งที่ถูกเลือกนะเพราะโอกาสที่จะถูกมองว่าเป็นมอดเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์เพราะแถบนี้มอดมันไม่สนหรอกเพราะพวกมันชอบอยู่กับความเจริญทางด้านเทคโนโลยีพวกเรามีความเจริญทางด้านไหนทางจิตใจไหมจิตวิญญาณไหมซึ่งเราต้องมีตรงนี้แต่ปรากฏว่ามันหลอกลวงจากระยะไกลให้เป็นพวกที่หิวกิเลสกระหายกิเลสเพราะพวกมันต้องการพลังงานกิเลสเพื่อช่วยปกป้องคุ้มครองพวกมันให้รอดชีวิตในบทบาทของสิ่งมีชีวิตที่มี2มิติคือจิตกับกายให้เราใช้พลังกิเลสปกคลุมคุ้มครองมันขณะที่มนุษย์โลกต้องสร้างสนามแม่เหล็กโลกมาปกป้องคุ้มครองกายหยาบกายสังขารของตัวเองเพื่อความมีชีวิตเป็นอนันต์ก็เป็นอมตะเขาถึงหลอกใช้มนุษย์หลอกทุกอย่างจนกระทั่งเราไม่เคยฉุกคิดไม่เคยเอะใจพอเรามาพูดให้ฟังกลายเป็นการเล่านิยายน้ำเน่าให้ฟังคนที่เป็นมะเร็งขณะให้คีโมและรักษาอยู่หมอบอกว่าไม่กี่เดือนต้องตายแน่ๆ
เราเคยช่วยชีวิตไปหลายคนแล้วให้ลืมตาดูโลกได้อีกยาวนานเป็นปีคือคุณกินเนื้อสัตว์อยู่ป่ะเขาบอกกินเลิกซะหยุดกินเลือดเนื้อของสัตว์เพื่อไม่ให้เซลล์มะเร็งคือเป็นเซลล์ของสัตว์ร้ายมันเติบโตคุณรู้ไหมฮะถ้าคุณมีฌานนะมีทำไมรักบวชสมัยโบราณทำไมอายุยืนมะเร็งมาเสงมันมีมานานแล้วหนึ่งเขาไม่กินเนื้อสัตว์ไม่กินเลือดเนื้อสัตว์สองเขาใช้พลังจิตของเขา สามารถบังคับหรือใช้อำนาจเหนือเซลล์มะเร็งของตัวเองได้ทำให้มันฟอได้ทำให้มันย้ายที่ได้มันเป็นมะเร็งที่ตรงเนี้ยมันอันตรายแก่ชีวิตมากดึงมันออกมาจูมันออกมาให้มันออกมาเป็นมะเร็งอยู่ที่ภายนอกเช่นมาเป็นมะเร็งที่ผิวหนังซึ่งมันเสี่ยงตายน้อยกว่าแล้วก็ใช้ไม่ใช้คีโมไม่ใช้วิธีวิทยาศาสตร์ในการจัดการเพราะอำนาจยังไงสู้อำนาจจิตของตัวคนที่ป่วยนั้นไม่ได้ถ้ามีธรรมะซะหน่อยเป็นสาวกของจิตจักรวาลปลอดภัยจากสิ่งนี้แน่นอนมันจะสู้ได้ยังไงสัตว์ร้ายมันไม่ใช่เจ้าของบ้านพระบิดาหรือพระเจ้าคือเซลล์ทั้งระบบเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านเราต้องใหญ่กว่าสัตว์ร้ายแต่ที่ผ่านมาเพราะเราโง่ไงถูกมันหลอกอ่ะบำรุงมันตลอดนะมันก่อเซลล์มะเร็งแล้วยังไม่พอมันทำให้เลือดข้นทำให้เกิดลิ่มเลือดเกิดความดันโลหิตสูงเกิดลิ่มเลือดอุดตันเลือดข้นทำให้ลิ่มเลือดอุดตันใช่หรือไม่ใช่ยิ่งคุณดื่มน้ำน้อยดื่มน้ำน้อยๆเลือดก็ข้นหนักถ้าดื่มน้ำมากๆพอสมควรเลือดก็ไม่ข้นและถ้าฉลาดนะดื่มน้ำมะนาวอุ่นๆทุกวันวันละแก้วนะฮะตอนที่ท้องไม่ว่างนะถ้าท้องว่างเดี๋ยวมันกัดกระเพาะเดี๋ยวเป็นโรคกระเพาะอีกต้องดื่มให้เป็นดื่มน้ำมะนาวมะนาวบ้านๆเรามะนาวสดๆไม่ใช่น้ำมะนาวที่เขาวิเคราะห์สังเคราะห์มาไม่ใช่มะนาวขวดมะนาวสดๆฝานเป็นฝานบางๆสัก6ชิ้นนะใส่ลงไปในแก้วแล้วเติมน้ำที่ต้มเดือดนะร้อนๆไม่ใช่เอามะนาวไปต้มนะเอาน้ำร้อนๆเดือดๆที่ต้มสุกเนี่ยเทใส่ลงไปในแก้วทิ้งไว้ประมาณ3นาทีแล้วคุณก็ดื่มมันจนหมดแก้วค่อยๆดื่มค่อยๆดื่มไม่ใช่ดื่มเอื้อไม่ใช่จิบไปเรื่อยๆมันจะทำให้คุณเป็นคนที่มีเลือดจางลงได้จากการที่เป็นคนเลือดข้นแล้วมะนาวก็ไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยอะไรการเกิดลิ่มเลือดสังเกตไหมเวลาจึ๊กๆๆมีบางคนตายเพราะเกิดลิ่มเลือดไปอุดตันเพราะอะไรเพราะพวกมันวางยาเอาไว้แล้วให้มีนิสัยในการกินเลือดเนื้อของสัตว์มันทำให้เลือดข้นพอเลือดข้นแล้วพอมีอะไรจึ๊กๆๆเข้าไปปั๊บมันจะไปรวมตัวกันแล้วถ้าหลอดเลือดของท่านอายุประมาณ 5-60 ขึ้นไปหลอดเลือดของท่านมันไม่สะอาดนะครับมันมีโคเลสเตอรอลมันมีไขมันมันมีอะไรเนี่ยมันเหมือนกับตะกันของท่อประปามันทำให้เลือดโฟลว์แปลว่าไหลเวียนสะดวกมั้ยครับหัวใจต้องทำงานหนักมากขึ้นเพราะหลอดเลือดไม่สะอาดท่านจึงเกิดความดันโลหิตสูงเพราะไม่งั้นมันดันไปเลี้ยงสมองไม่ได้ดันไปเลี้ยงอวัยวะส่วนนั้นส่วนนี้ไม่ได้หัวใจทำงานหนักเมื่อทำงานไม่ไหวจนถึงวันหนึ่งหัวใจวายตายแผนการของไอ้มอดมันทำให้เราอายุสั้นเพื่อจะได้มาเริ่มต้นใหม่มาเริ่มให้ฉลาดใหม่ตายแล้วฉลาดมากแล้วมึงต้องตายไปกลับมาเกิดใหม่มึงก็ต้องเริ่มต้นใหม่จิตหยาบจะยกระดับจนถึงมิติที่5อย่างพวกมันมาเที่ยวยั่วยุเรายั่วยวนเราเนี่ยย้าวยวนหลอกล่อเราเนี่ยพูดเหมือนหวังดีมันถึงยกระดับไปถึงมิติที่5ไม่ได้ระดับที่5ไม่ได้เพราะถูกมันวางยาไว้ทุกอย่างทั้งภายนอกและภายในเราพูดจริงให้ท่านฟังท่านจะฟังใครจะเชื่อใครเรื่องของท่านเพราะท่านมีกึ๋นอยู่แล้วเนี่ยเราก็พูดความจริงให้ฟังนะซึ่งเราก็รู้ว่าไอ้พวกมอดอ่ะมันไม่กลัวความจริงที่เราพูดหรอกเพราะไม่มีใครเชื่อเรานะมนุษย์อ่ะมันมีลักษณะคล้ายๆกันซะเป็นส่วนใหญ่คือไม่เห็นโลงและไม่หลั่งน้ำตาเห็นหน้าปริญญานึกถึงพระเจ้าไม่ได้เออแบบนั้นนะครับมันคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงโอกาสเสี่ยงตายมีไหมครับเส้นเลือดในสมองแตกตายเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนั่นก็คืออายุสั้นลิ่มเลือดอุดตันก็ตายเลือดข้นเกินไปนะก็เสี่ยงตายก็แล้วก็มีการทำให้เกิดเซลล์มะเร็งมันคนที่ป่วยเป็นมะเร็งในโลกนี้ในยุคนี้ปัจจุบันที่ท่านว่าเยอะไหมเยอะความดันเบาหวานโรคหัวใจโรคมะเร็ง4โรคนี้เป็นโรคที่ไม่มีเชื้อโรคแต่เป็นโรคเวรโรคกรรมไม่มียาไหนรักษาได้เวลาเป็นแล้วเขาก็รักษาไปตามอาการป้องกันไว้ดีกว่าใช่ไหมล่ะพี่น้องใช่ไหมประการที่2ครับอยากมีอายุยืนต้องทำไงครับไม่ดื่มนมสัตว์เราไม่ได้บอกไม่ดูดนมสัตว์นะดูดนมก็ไปดูดที่เต้านมของหมาของ
หมูของวัวของควายไม่ใช่ไปเอานมของสัตว์พวกนั้นมาดื่มพระบิดาทรงอนุญาตหรือทรงโปรดให้ดื่มให้ดื่มได้ไม่เกิน3ขวบครบ3ขวบเต็มบริบูรณ์ต้องหยุดดื่มต้องหยุดดื่มนมสัตว์ครบ3ขวบแล้วไม่ต้องดื่มนมแล้วถ้าครบ3ขวบพระบิดาออกแบบไว้ท่านยังไปดื่มนมอีกนมเนี่ยมันเป็นโปรตีนของสัตว์ร้ายใช่ไหมใช่ไหมโปรตีนของสัตว์นมเนี่ยเป็นโปรตีนของสัตว์ไม่ใช่ของมนุษย์ตอนอายุก่อน3ขวบให้ดื่มได้ เพราะ DNA ของสัตว์ที่อยู่ในกายเรากับ DNA ของพระเจ้าที่อยู่ในกายสังขารของมนุษย์อย่างเรามันได้ประโยชน์ไปด้วยกันมันจะทำให้ท่านเติบโตโตโตโตพอครบ3ขวบยกระดับ3ขวบเนี่ยมิติที่3แล้วนะจิตหยาบยกระดับมิติที่3ต้องงดกินเลยเพราะถ้ายังกินอยู่มันก็จะทำให้ทั้ง DNA ของไอสัตว์ร้ายและ DNA ของพระเจ้าหรือของพี่พรีเดนส์ในกายมนุษย์มันก็จะเจริญเติบโตพร้อมๆกันไปเรื่อยๆแต่พอ DNA ของพระเจ้าได้ดื่มนมเมื่อครบ3ขวบแล้วพระบิดาทรงกำหนดรหัสเอาไว้ว่าไม่ต้องดื่มนมแล้วถ้าดื่มนมแปลว่านมแม่คงจะหมดสภาพนะทันแม่ทันนมแม่คงจะเหี่ยวย่อนยานแม่หมดสวยหมดท่านะจนพ่อบอกว่าเอ้ยนี่มันนมหรือถุงกาแฟนั่นน่ะก็เลยให้ลูกหยุดดื่มนมครบ3ขวบแล้วพอแล้วแม่จะได้ไปทำมาหากินอย่างอื่นบ้างไม่ต้องมานั่งแบ่งปันนมให้ลูกดูดบางคนนะไม่ให้แม่ไม่ให้ดูดแต่ดันทะลึ่งยังสอนให้ลูกดูดนมไปเอานมผงนมอะไรต่ออะไรจากสัตว์ที่เขาประดิษฐ์ประดอยมาฆ่าเพื่ออะไรเอามาบำรุงรีบเลยบำรุง DNA ของสัตว์ร้ายในตัวให้เติบโตนึกออกไหมนึกออกไหมนมเนี่ยมันมีแคลเซียมด้วยมันทำให้ร่างกายเจริญเติบโตบางคนเห็นไหมเด็กบางคนดื่มนมเนี่ยร่างกายจะใหญ่กำยำล่ำสันมากมันผิดรูปแบบผิดฟอร์มของมนุษย์โลกเสรีตัวใหญ่กระดูกใหญ่เด็กบางคนที่ดื่มนมเยอะๆเลยบางคนเข้าใจว่าโอ้ยดื่มนมแล้วทำให้ร่างกายแข็งแรงทำให้โครงกระดูกแข็งแกร่งนั่นแหละสัตว์เนี่ยหรือพวกมอดที่มาจากต่างแดนพวกนี้ใหญ่กว่ามนุษย์หลายเท่านะโครงสร้างหลักของมันกระดูกโตอะไรอะไรโตทุกอย่างเลยครับท่านดูบึกบึนเหมือนยักษ์เลยถามว่าน่ารักไหมน่ารักต้องตัวเล็กๆตุยนุ้ยตุยนุ้ยจิ๋มจิ๋มจุ๋มจิ๋มที่เรียกว่าจิ๋มวันฟังไม่เพราะบอกจุ๋มจิ๋มตุยนุ้ยไม่ใหญ่โตอลังการน่ารักมากกว่าน่ากลัวอย่าดื่มนมสัตว์อีกเพราะมันจะทำให้เซลล์ที่มี DNA ของสัตว์ร้ายที่แอบตัดต่อเอาไว้มันสืบทอดทางพันธุกรรมได้ตั้งแต่สมัยเลมูเรียแอตแลนติสมันสืบทอดทางพันธุกรรมมาได้จนถึงทุกวันนี้มันจะได้รับอาหารแค่บางเซลล์บางส่วนมันก็จะเจริญเติบโตมาเป็นถุงมาเป็นซิสมาเป็นมะเร็งซึ่งมันมีพิษต่อร่างกายมันทำให้ท่านตายได้เพราะเขาต้องการให้ท่านอายุสั้นเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายเป็นละอ่อนจะได้ไม่ฉลาดเท่าพวกมันไงสมองจะได้ไม่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจิตก็ไม่สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องจนสามารถเข้าถึงอภิญญาประเภทนะสมองฉลาดเป็นกรดไม่งั้นเขาก็จะควบคุมมนุษย์ที่ฉลาดเท่าเขาและมนุษย์จะฉลาดเหนือกว่าเขาด้วยเพราะพวกเขามีสมองก้อนเดียวแต่มนุษย์มีสมองสองซี่ก้อนเดียวแต่มีสองซี่พวกมันมีก้อนเดียวทั้งก้อนไม่มีซี่มันจะไปฉลาดกว่าเราได้ไงคิดเรื่องนี้ต้องใช้คิดเรื่องโลกียะธรรมคิดเรื่องหยาบๆใช้สมองซีกซ้ายถ้าต้องการคิดให้ได้ในเรื่องละเอียดใช้สมองซีกขวาถ้าไม่ต้องคิดไม่ต้องใช้ปัญญาแต่ทำให้ตัวเองมีอายุยืนมีชีวิตรอดได้ต้องใช้การสมองคือท้ายทอยต้องใช้สัญชาตญาณซึ่งจิตวิญญาณจะเป็นผู้ควบคุมแต่ตอนนี้มนุษย์เราเนี่ยสัญชาตญาณเนี่ยจิตวิญญาณก็จะถูกแทรกแซงให้ควบคุมเรื่องสัญชาตญาณได้ไม่มากเช่นจะกินจังฟู้ดอาหารขยะประเภทฟาสต์ฟู้ดอาหารขยะของฝรั่งพอกำลังจะกินนะความรู้ก็มีละจิตวิญญาณก็เตือนว่าอย่ากินเป็นอาหารขยะไม่มีประโยชน์จิตหยาบหรือจิตมนุษย์มันจะเถียงทันทีเลยเอ้ยไม่เป็นไรหรอกกินได้ไม่เป็นไรประเภทอร่อยปากลำบากตูดกูยอมเข้าใจคำว่าอร่อยปากและลำบากตูดไม่เวลากินง่ายเวลาถ่ายลำบากเนี่ยคือพวกที่ถูก
สัตว์ร้ายครอบงำไม่มีใครสอนพวกท่านแบบนี้หรอกท่านไม่มีสติท่านก็จะเป็นทาสของไอ้สิ่งเหล่านี้แต่ถ้าท่านมีสติและยิ่งมีมหาสติก็เรียกว่าธรรมชาติสมาธิคือมหาสติไม่ใช่มหาสติปัฏฐานนะครับมหาสติสติที่ยิ่งใหญ่เนี่ยท่านรอดแน่นอนอ่ะไม่ดื่มนมสัตว์อยากอายุยืนประการที่3ต้องไม่กินน้ำตาลน้ำตาลแปลว่าเราจะพูดว่าไม่กินรสหวานก็ไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้หญ้าหวานหรือหญ้าเทียมเนี่ยเขาสามารถเอามาทำเป็นน้ำตาลเทียมได้ซึ่งตัวเนี้ยถ้าไม่ทานเยอะเกินมันก็ไม่มีปัญหามันก็ปลอดภัยแต่จำไว้นะครับน้ำตาลเทียมเนี่ยถ้าทานมากเกินไปนะครับมันจะทำให้ท่านเนี่ยเป็นโรคชนิดหนึ่งเรียกว่าปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะแผ่นหลังเนี่ยท่านจะเป็นโรคปวดเมื่อยหลังไม่ใช่ปวดเมื่อยเอวนะปวดเมื่อยแผ่นหลังนี่เป็นโรคชนิดใหม่ที่ไม่มีใครสังเกตมันได้มาจากการบริโภคน้ำตาลเทียมเยอะเกินไปเยอะเกินไปทุกอย่างพระบิดาบอกแล้วมีทั้งดีและไม่ดีมีทั้งสุขและมีทั้งทุกข์มีทั้งดำมีทั้งขาวมีทั้งกลางคืนและมีทั้งกลางวันพระองค์สร้างกลางวันมันก็มีกลางคืนพระองค์สร้างกลางคืนมันก็มีกลางวันพระองค์สร้างสิ่งดีๆไว้บนโลกมันก็มีสิ่งที่ไม่ดีบนโลกเกิดขึ้นเพื่อให้มันเป็นคู่กันพระองค์ไม่ต้องสร้างมันเป็นของมันเช่นนั้น เข้าใจไหมไม่ต้องมาถามเราพระบิดาสร้างคนชั่วๆไว้บนโลกนี้ทำไมมันเป็นการบาลานซ์เขาเรียกว่าบาลานซิ่งแปลว่าเป็นการถ่วงสมดุลในสรรพสิ่งที่เป็นธรรมชาติของมันซึ่งมันต้องเป็นของมันเช่นนั้นและเป็นสิ่งที่ผ่านการตัดสินพระทัยของพระบิดาหรือของพระเจ้ามาแล้วเราก็เลยรวมว่าไม่ว่าทุกข์หรือสุขพระบิดาก็ทรงสร้างไว้เพื่อให้ลูกๆได้เรียนรู้ว่านี่คือทุกข์แท้ต้องเป็นอย่างนี้นะเพราะมันมีสุขแท้ให้เปรียบเทียบนี่มันสุขแท้นะเพราะมันมีทุกข์แท้ให้เปรียบเทียบไม่งั้นมนุษย์ก็จะโง่ไม่รู้ว่าที่กูกำลังเป็นสุขเนี่ยมันสุขจริงหรือสุขเทียมที่กูกำลังทุกข์อยู่เนี่ยมันเป็นสุขแท้มันเป็นทุกข์แท้หรือทุกข์เทียมลูกๆจะได้เรียนรู้มันเป็นการบาลานซ์ของธรรมชาติและพระบิดาก็ทรงอนุมัติให้มันเป็นของมันอย่างนั้นเช่นเราเคยกราบทูลถามพระบิดาว่าห้องทดลองของพ่อเนี่ยคือเอกภพเนี่ยซึ่งประกอบด้วยกาแล็กซี่ 12,500 ล้านกาแล็กซี่เป็นห้องทดลองของพระองค์นะแล้วมีเส้นผ่านศูนย์กลางก็คือกาแล็กซี่ที่ใหญ่ที่สุดคือมิลกี้เวย์ทางสายน้ำนมที่พวกท่านเรียกว่าทางช้างเผือกเราทูลถามพระองค์ว่าทำไมพระองค์เนี่ยจึงทรงสร้างเส้นผ่านศูนย์กลางของเอกภพหรือห้องทดลองของพระองค์ให้มันมีความยาวจากปีกซ้ายจรดไปปีกขวาเนี่ยจนถึงขอบเลยเนี่ยเท่ากับ8ล้าน1แสนล้านไมล์คูณด้วย999ยกกำลัง2แล้วก็จะได้คำตอบว่าเนี่ยพระองค์สร้างยาวเท่านี้ท่านรู้ไหมพระองค์ทรงตอบเราว่าอะไรพระองค์ทรงตอบว่ามันต้องเป็นของมันเช่นนั้นเองผู้ที่เป็นผู้ใหญ่เวลาทำอะไรก็ทำใหญ่ๆผู้ที่เป็นตัวเล็กๆทำอะไรก็เล็กๆแต่ถ้าไอ้ตัวเล็กจะทำอะไรใหญ่ๆเหมือนไอ้ตัวใหญ่ต้องร่วมมือกันทำเช่นปลวกสร้างจอมปลวกใหญ่กว่าตัวมันตัวเล็กนิดเดียวแต่พวกมันร่วมกันทำมันเลยสร้างจอมปลวกขนาดใหญ่เหมือนคนทำเหมือนสัตว์ใหญ่ทำได้มนุษย์ก็เหมือนกันถ้าอยากจะสร้างโลกนี้ให้สมดุลรักษาค้ำจุนโลกนี้ไว้ได้มนุษย์ทุกคนบนโลกนี้จึงต้องช่วยกันเหมือนปลวกครับช่วยกันหลอมรวมกันสร้างพลังงานร่วมขึ้นมาคือความรักเพื่อค้ำจุนโลกนี้ให้สมดุลให้ได้ถ้าเราไม่ใช้ความรักของคนทั้งโลกมาช่วยกันเป็นพลังร่วมการระเบิดในแกนโลกอันเกิดจากพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นพลังจิตด้านบวกเนี่ยมันจะไม่มากพอที่จะระเบิดแกนโลกและทำให้มันบิดตัวเพื่อทำให้โลกนี้หมุนได้แปลว่าคนคนเดียวช่วยให้โลกหมุนไม่ได้ท่านจึงไปปลีกวิเวกหนีเข้าป่าเข้าถ้ำเพื่อจะไปทำอะไรด้วยการเห็นแก่ตัวคือจะหาทางตายโดยไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแต่ไม่ได้คิดจะทำเพื่อส่วนรวมเพื่อโลกเพื่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นเลยมันถึงผิดตั้งแต่ต้นออกไปชั่วคราวแล้วไปหาธรรมะแล้วค่อยกลับมาอยู่ในสังคมก็โอเคแต่ไม่ใช่ตลอดชาติตลอดชีวิตเนี่ยนี่คือสิ่งที่สามารถเชื่อมโยงต่อไปได้เรื่อยๆว่าทุกอย่างพระบิดาทรงวางแผนเอาไว้ไม่ใช่ธรรมชาติธรรมดาหรืออะไรที่มันเป็นของมันเองอ้าวไม่กินน้ำตาลไม่กินน้ำตาล
ถ้าท่านไปกินน้ำตาลหรือในร่างกายของท่านมีน้ำตาลอยู่โอกาสที่ท่านจะเป็นมะเร็งตายมีสูงมากหรือเป็นมะเร็งไม่ต้องตายบางทีท่านตัดทันนะหรือโชคดีที่ยังไม่ถึงเวลาตายเพราะอะไรท่านรู้ไหมครับเพราะว่าน้ำตาลในร่างกายของท่านเนี่ยเซลล์มะเร็งมันต้องการเป็นอาหารหลักด้วยมันรู้สังเกตไหมมีอะไรเนี่ยหวานหน่อยต้องหวานไว้หวานธรรมดาไม่เป็นไรแต่ถ้าหวานเกินไปก็ไม่ได้หวานธรรมดาไม่เป็นไรหวานเกินไปนั่นไม่ได้เพราะน้ำตาลร่างกายก็ต้องการซูโครสกลูโคสอะไรพวกนี้ก็ต้องการนะแต่ถ้ามันมากเกินไปก็ไม่ได้และคำว่ามากเกินไปคืออะไรท่านก็วนๆไปสินะเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดจืดขมมีสารพัดทานมันวนๆไปอย่าไปเน้นอะไรมากเข้าใจไหมครับไม่มีน้ำตาลในร่างกายเซลล์มะเร็งจะตายมันต้องตายเพราะมันรอดอยู่รอดไม่ได้อาหารขั้นพื้นฐานของเซลล์มะเร็งที่แทรกแซงอยู่ในกายสังขารของท่านคือน้ำตาลท่านสังเกตไหมครับเพราะอะไรครับเพราะพวกมันวางแผนเอาไว้แล้วไงพระบิดาให้พวกเรากินแป้งใช่ไหมครับทานเมล็ดธัญพืชมีโปรตีนและมีแป้งก็คือคาร์โบไฮเดรตถ้าเราทานแป้งเข้าไปเยอะๆมันก็จะเปลี่ยนสภาพจากแป้งไปเป็นน้ำตาลใช่หรือไม่มันถ้า DNA ของไอสัตว์ร้ายมันอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยถ้าเรากินแป้งอ่ะมันก็จะได้น้ำตาลมันจะได้อาหารด้วยพวกมันก็จะไม่ตายใช่หรือไม่ใช่แค่ท่านกินแป้งอ่ะกินก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเส้นใหญ่กินบะหมี่เส้นหมี่เนี่ยกินข้าวเจ้าข้าวเหนียวสารพัดรูปแบบล้วนไอ้มอดอ่ะมันก็จะเอาไปบำรุงบำเรอเซลล์ของท่านในร่างกายท่านซึ่งเป็นเซลล์ที่ไม่พึงประสงค์เรียกว่าเซลล์มะเร็งมันก็จะไปบำรุงนั้นถ้าท่านต้องการฆ่าเซลล์มะเร็งในร่างกายของท่านให้มันน้อยลงสาบ้านก็คือพยายามทานรสหวานน้อยๆหน่อยทานน้ำตาลทานของหวานให้มันน้อยๆหน่อยเซลล์หรือ DNA ของสัตว์ร้ายในร่างกายของท่านมันจะตายคนส่วนมากเนี่ยบอกแล้วไงความดันเบาหวานโรคหัวใจนะโรคมะเร็งทุกวันนี้ที่คนตายกันเยอะถูกไหมมันถ้าตายเยอะนี่แสดงว่าอายุสั้นแล้วถ้าอยากอายุยืนไม่ต้องตายด้วยมะเร็งก็ทำตามที่เราบอกเราบอกความจริงแล้วนะมันถ้าใครไม่เชื่อยังเหลวไหลอยู่ต่อไปเนี่ยท่านก็จะเป็นคนหนึ่งที่เพิ่มสถิติคนป่วยตายด้วยโรคมะเร็งเพราะไม่เชื่อพระบิดาอย่ามาบอกว่าเชื่อเราไม่เชื่อเราไม่เชื่อพระบิดาพระองค์ทรงเมตตาให้เรามากล่าวความจริงให้ฟังไม่กินน้ำตาลทุกชนิดไม่ว่าน้ำตาลอ้อยน้ำตาลปี๊บน้ำตาลอะไรก็แล้วแต่มันเป็นอาหารของเซลล์มะเร็งทั้งนั้นถ้าท่านไม่กินมันมันจะตายแต่แน่นอนน่ะไม่กินนะน้ำแป้งคาร์โบไฮเดรตก็กลายเป็นน้ำตาลจากน้ำตาลก็มาเก็บเป็นไขมันที่หน้าท้องมาเป็นไฟมุ่งไฟเบอร์อะไรสารพัดพวกท่านก็รู้ดีอยู่เห็นไหมมอดมันตีกินทั้งต้นทั้งดอกมันฉลาดกว่าเราไม่เล่าเพราะถ้าเราไม่ฉลาดบริโภคไม่ฉลาดกินไม่ฉลาดอยู่ไม่กินดีอยู่ดีกินไม่ดีอยู่ไม่ดีแต่เข้าใจผิดคิดว่ากินดีอยู่ดีกินตามใจปากลำบากตูดน่ะเอาเถอะท่านได้แค่ความฝันเท่านั้นถ้าอยากจะมีอายุยืนยาวคือไม่ตายเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมมาที่ผ่านมาท่านผิดบาปกับตัวเองขนาดไหนผิดบาปกับจิตวิญญาณตัวเองขนาดไหนที่ต้องเวียนตายเวียนเกิดทั้งที่ท่านบ่นว่ามันเป็นทุกข์ไม่อยากเกิดแก่เจ็บตายอีกแล้วเพราะปฏิบัติตนไม่เป็นพี่น้องครับอยากอายุยืนต้องทำยังไงต่อไปครับไม่กินอาหาร GMO อาหาร GMO เนี่ยส่วนมากจะเป็นพืชที่ตัดต่อพันธุกรรมท่านเห็นไหมครับมันแอบตัดต่อพันธุกรรมเอา DNA ของสัตว์ร้ายมาต่อกับ DNA ของพระบิดาที่อยู่ในร่างกายเรามันยังไม่พอเห็นไหมครับมันยังไปตัดต่อเป็นพืช GMO คือตัดต่อ DNAนะหรือเซลล์ของพืชที่มนุษย์จะกินเป็นอาหารน่ะมันก็ยังไปตัดต่อพันธุกรรมไว้ตรงนั้นเพื่ออะไรเพราะไอ้พันธุกรรมแบบนี้มันสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้พอท่านกินเข้าไปมันก็จะทำให้พันธุกรรมของท่านที่เป็นโครงสร้างหลักที่มันถูกบิดเบือนด้วยการตัดต่อ DNA ของสัตว์ร้ายไว้ด้วยแล้วยิ่งเพี้ยนหนักเข้าไปอีกทำให้เผ่าพันธุ์มนุษย์เนี่ยมันยิ่งสูญพันธุ์ที่จะมีอายุยืนยาวแบบไม่ต้องตายเนี่ยมันยิ่งทำให้เสียหายร้ายแรงมากขึ้นเขาเรียกเสียเผ่าพันธุ์ของการเป็นมนุษย์เพื่อจะกลายเป็นเผ่าพันธุ์ของมอดหมดเพราะ
ราะเราโง่ไงเพราะเราไม่ยอมรับว่าเราโง่ใช่ไหมและไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกที่ทำนั่นมันอยู่ซีกโลกฝั่งไหนล่ะครับซีกโลกฝั่งไหนครับที่มันทำเห็นไหมครับมันวางยาตั้งแต่ในร่างกายเราตั้งแต่สมัยเลมูเรียแอตแลนติสประมาณ 20,000-30,000 ปีที่ผ่านมาแล้วมาปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังทำ GMO ขึ้นมาตัดต่อพันธุกรรมในพืชในผลไม้ให้มนุษย์ทานเพื่อทำให้พันธุกรรมที่เป็นโครงสร้างหลักของพระเจ้าที่อยู่ในมนุษย์มันเพี้ยนโดยมันอ้างว่าอะไรรู้ไหมท่านคิดดูแมลงซึ่งเป็นศัตรูของพืชถ้ามาเจาะชัยมากินพืชผัก GMO ผลไม้ GMO เช่นมะละกอสัตว์พวกนั้นตายหมดกินพืชผัก GMO สัตว์ยังตายแล้วมนุษย์กินเข้าไปจะเป็นไงจะรอดไหมเนาะแล้วก็ยังมีฝ่ายเกษตรกรรมของประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศพระเจ้าเหาด้วยมั้งลักลอบให้เอาพืชผักผลไม้ที่ตัดแต่งพันธุกรรมคือเป็นพืชผัก GMO ผลไม้ GMO ลักลอบเอาเข้ามาปลูกและเอามาขายภายในประเทศประเทศพระเจ้าเหาเป็นประเทศหนึ่งในหลายๆประเทศส่วนมากจะเป็นประเทศที่ข้าราชการคอร์รัปชันไม่ได้ทำเพื่อส่วนรวมทำเพื่อเงินทำเพื่อกระเพาะของตัวเองทำให้คนทั้งประเทศทำให้คนทั้งโลกเดือดร้อนมันมีบริษัทนะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วยนี่คือสิ่งที่มนุษย์กินเข้าไปจะรู้ไหมผักคะน้า GMO มะละกอ GMO ทุเรียน GMO เราจะรู้ไหมมันไม่ได้เขียนป้ายแขวนไว้หรอกเพราะอะไรศัตรูร้ายของสิ่งเหล่านี้ก็คือแมลงศัตรูร้ายของพืชอ่ะคือแมลงศัตรูร้ายของผลไม้ก็คือแมลงพระบิดาให้แมลงกินพืชผลไม้แล้วแมลงมีโปรตีนใช่ไหมครับไอ้เปลือกแข็งๆของแมลงปีกของมันก็ทำมาจากโปรตีนทำมาจาก DNA และในตัวมันมี RNA ทั้งนั้นมันกินแล้วตายอ่ะมนุษย์กินเข้าไปตายไหมเนาะสัตว์พวกนี้แมลงในตัวเล็กนิดเดียวนะพอมันโดนหน่อยเดียวก็ตายแต่มนุษย์เรามีเซลล์เป็นล้านเซลล์อยู่ในอวัยวะร่างกายมันตายผ่อนส่งพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่ท่านต้องรู้ไม่กินอาหาร GMO เพราะมันจะทำให้พันธุกรรมของท่านเปลี่ยนเพี้ยนและทำให้อายุสั้นเพราะมันเป็นสิ่งที่เป็นพิษเขาตัดต่อพันธุกรรมเขาอ้างว่าเพื่อป้องกันศัตรูพืชศัตรูผลไม้พอมันกินแล้วตายสัตว์พวกนี้มันก็จะจำต่อไปมันจะไม่กล้ามากินยอดไม้ยอดผักผลไม้อะไรพวกนี้มันจะไม่กล้ามากินแต่สงวนไว้ให้มนุษย์กินค่อยๆสะสมความตายนะเหมือนกับการที่เราทำร้ายจิตวิญญาณตัวเองด้วยการเนรคุณด้วยอกตัญญูต่อพระเจ้าแล้วก้าวล่วงพระเจ้ามันคือการฆ่าจิตวิญญาณของตัวเองให้ตายแบบผ่อนส่งนั่นเองครับทำให้อายุสั้นลงนะที่เราบอกท่านนะครับประการต่อมาประการที่5ถ้าอยากอายุยืนเนี่ยต้องทำยังไงท่านจะต้องไม่กินอาหารที่มีสารพิษอย่างเช่นเราเคลมให้ท่านฟังว่าน้ำพริกทุกชนิดผักดองทุกอย่างแม้กระทั่งกิมจิของเราสะอาดปราศจากสารพิษทั้งปวงไม่เจือสีไม่เจือกลิ่นไม่เจือรสวิทยาศาสตร์ที่เป็นสารเคมีนะไม่มียาฆ่าแมลงนะเป็นสิ่งที่เขาปลูกกันแบบธรรมชาติต้นทุนจึงสูงเพราะเขาขายเราแพงเพราะต้องดูแลอย่างดีจนกระทั่งภูกระต่ายตอนนี้ต้องมีนโยบายจะทำนะแปลงผักเหล่านี้เองเพื่อให้พวกท่านเนี่ยปลอดภัยให้มากที่สุดนะเป็นผักกลางมุ้งปราศจาก GMO นะเราก็ไม่ต้องไปโฆษณาขายคนข้างนอกหรอกแค่นี้อาจารย์ก็ผลิตทั้งวันทั้งคืนจนกระทั่งแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะเพื่อจะให้อาหารทิพย์ของพระบิดาได้ประทานแก่ลูกๆที่รักดีอยากมีอายุยืนมันถ้าท่านกินอาหารที่มีสารพิษเนี่ยเข้าไปเนี่ยไม่ว่าเป็นพืชผักผลไม้หรือแม้กระทั่งเลือดเนื้อของสัตว์ถ้ายังดื้อกินอยู่นะฮะมันจะทำร้ายทำให้ท่านอายุสั้นทำให้ร่างกายอยู่ได้ไม่นานครับเช่นอาหารที่มีสารพิษอ่ะมันจะทำให้เกิดโรคเบาหวานเกิดโรคความดันโลหิตสูงและก็ตับแข็งทั้งหมดที่เราเคลมไว้ด้วยแถบสีแดงตัวอักษรสีขาวก็คือเหล้าแอลกอฮอล์หรือสุราที่ท่านดื่มเบียร์ที่ท่านดื่มยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้เป็นอาหารที่มีสารพิษเป็นเครื่องดื่มที่มีพิษ
ถึงแม้มันจะทำมาจากยอดข้าวข้าวบาเล่ข้าวโอ๊ตข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวแป้งข้าวหมากมีแอลกอฮอล์ทำมาจากข้าวเหนียวแมนบอสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เกิดโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงและโรคตับแข็งทั้ง3โรคนี้ท่านว่าตายอายุสั้นไหมถ้าป่วยเป็นแล้วตายไหมอายุสั้นไหมสั้นรักษายากไหมยากแต่ป้องกันง่ายกว่าไหมง่ายแต่ส่วนมากไม่มีใครสนใจเห็นโลงถึงจะหลั่งน้ำตาไม่เห็นโลงไม่หลั่งน้ำตานะอย่าสิ่งที่มีสารพิษนะครับนะแม้กระทั่งสารอะไรก็แล้วแต่นะที่มันมียาพิษเจือปนอยู่เช่นยากันสารกันบูดยากันบูดอะไรพวกนี้ของเราไม่มีใส่นะฮะภูกระต่ายหมาดไม่อาหารไม่มีใส่สิ่งที่เป็นพิษต่อท่านด้วยสัจจะอย่างแท้จริงไม่ได้โกหกหลอกลวงท่านครับพี่น้องครับประการที่6ครับอยากอายุยืนต้องทำยังไงครับต้องกินผักและผลไม้หลายๆชนิดนะวนๆไปอย่าเลือกที่รักมักที่ชังหวานเป็นลมขมเป็นยาคำว่าหวานเป็นลมเนี่ยไม่ได้หมายความว่ากินแล้วจะเป็นลมหน้ามืดสวิงสวายไม่ใช่นะครับพระบิดาให้หมายถึงหวานเป็นลมแปลว่ากินเข้าไปแล้วไม่มีประโยชน์คำว่าไม่มีประโยชน์แปลว่าโบ๋เบ๋เป็นลมเป็นอากาศเป็นว่างเปล่าไม่มีประโยชน์และพระบิดาก็ให้เติมในวันนี้ราตรีนี้ว่ามันเป็นโทษด้วยเป็นโทษเพราะว่ามันเป็นอาหารเลี้ยงมะเร็งเลี้ยงเซลล์มะเร็งก็คือ DNA ของสัตว์ร้ายที่อยู่ในร่างกายมนุษย์อย่างท่านน่ะท่านไม่ได้กินน้ำตาลแต่ท่านกินข้าวเข้าไปแล้วเวลามันเหลือใช้นะคาร์โบไฮเดรตเหลือใช้พระบิดาก็ให้มีโรงงานแปลงข้าวเนี่ยแปลงคาร์โบไฮเดรตให้มันเป็นน้ำตาลไอ้มอดมารพวกนี้มันเสือกรู้เพราะฉะนั้นเวลาเหลือใช้มันก็มาเก็บของท่านไปกินพอกินแล้วปรากฏว่าเวลามันคายออกมาเนี่ยมันจะทำให้หรือกินไม่หมดหรือมันคายพลังงานออกมามันทำให้ท่านอ้วนเหมือนหมูตอนทำให้ท่านตัวบวมกินของหวานมากๆจะอ้วนตัวบวมเลยมันจะบวมแล้วเรามือบีบเนื้อหนังมังสาของท่านเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะหยุ่นๆนะพอกดลงมันก็จะบวมพอปล่อยไปนะมันก็จะค่อยๆกระเด้งขึ้นมานั่นแหละเป็นการพิสูจน์ว่าไม่ใช่กล้ามเนื้อไม่ใช่เนื้อแน่นๆหรอกไอ้ที่อวบอ้วนๆอวบอันอ้วนอ้วนอึดอัดอุ้ยอ้ายนั่นนะเขาเรียกแฟตตี้บัมบัมแฟตตี้บัมบัมเนี่ยเป็นคำแสลงเขาเรียกผู้หญิงที่อ้วนๆอุ้ยอ้ายว่าดูเธอเดินแล้วแหมแฟตตี้บัมบัมเหมือนอะไรอ้วนๆเนี่ยแล้วบัมบัมก็แปลว่าโยกไปโยกมาใส่ไปใส่มาเนี่ยน่ารักน่าเอ็นดูดีนะมีเพลงฝรั่งอยู่เพลงสมัยเราจัดรายการวิทยุนะใช้ชื่อว่าฉลันทอนมีเพลงYes the Pop เพลงหนึ่งที่คนชอบฟังคือเพลงแฟตตี้บัมบัมเขาบอกว่าเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินมานะเธอรูปร่างอวบอ้วนแต่เดินอุ้ยอ้ายมีร่างกายอวบอันดูแล้วแม่นะเหมือนเข้าจังหวะนะเวลาเดินแล้วเข้าจังหวะนะเหมือนกับเต้นรำไปด้วยเลยแม่น่ารักมากน่าเอ็นดูนะเขาก็ชมหรือแซวไม่ทราบนะเขาตั้งชื่อเพลงว่าแฟตตี้บัมบัมลองคลิกไปใน Google ลงไปใน YouTube ดูนะแฟตตี้ก็แปลว่าอ้วนอ้วนนะแฟตตี้แฟตแล้วก็ TIE นะแฟตตี้นะบัมบัมก็ BUM แล้ววรรคแล้วก็ BUM เดี๋ยวเพลงเนี้ยมันจะขึ้นมาให้ท่านฟังเดี๋ยวหาว่าเราพูดเรื่องโกหกนั่นแหละสมัยนั้นเรายังเป็นคนที่อาวุโสน้อยอยู่เราก็จัดรายการวิทยุให้คนฟังและแปลความหมายจากเพลงภาษาอังกฤษนะเป็นภาษาไทยแล้วก็ให้ธรรมะในเชิงจิตวิทยากับผู้ฟังใช้ชื่อรายการว่าสนทนาภาษาเพลงนะแล้วก็ถ้าตอนเช้าๆตอนนั้นนะจัดรายการตื่นเช้าปลุกคนตั้งแต่ 5:00 นเราใช้ชื่อรายการว่า Sunrise and Shineเป็นเพลงบรรเลงเพราะๆนะฮะคนฟังฮะตื่นมาแล้วฟังเพลงเพราะๆแล้วบางคนบอกขอนอนต่อเลยเสียเวลาตื่นสายไปทำงานไม่ไหวเลยบางคนก็เปิดตอนเช้าเปิดแล้วก็อาบน้ำไปด้วยฮัมเพลงไปด้วยนะเป็นเพลงบรรเลงที่ค่อนข้างสนุกนะครับแต่ไม่หนวกหูนะเป็นเพลงบรรเลงที่มีจังหวะชัดเจนเหมือนที่ท่านให้ฉลันทรจัดเพลงให้ฟังรอก่อนออกอากาศสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทรายการจิตจักรวาลอ่านโลกเนี่ยนะตั้งแต่ประมาณ2ทุ่มครึ่งอ่ะท่านมาฟังได้มาสแตนบายรอฟังพระโอวาทของเราได้นะชลันทรก็จะจัดเพลงนะเพลงที่ทันสมัยให้ท่านฟังเพลงเก่าๆเอามาฟังไม่ได้เพราะมันมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์วันนั้นเราก็อุตส่าห์เอานะที่น้องเจเจนะแจ้งเรามาจากภูเก็ตนะฮะที่มันมีStorm Surge เกิดขึ้นที่ภูเก็ตนะฮะอยู่ๆมีคลื่นยักษ์ซัดตู้มมา 2-3 โครมนะครับน้ำท่วมถนนน้ำท่วมชายหาดเลยนะนะในถนนจากเกาะภูเก็ตที่จะออกมาทางฝั่งจังหวัดพังงานะตลอดสายนะมีช่วงหนึ่งครับน้ำทะเลท่วม
คนไปยืนอยู่ตรงบริเวณท่าเรือโดนคลื่นซัดถ้ากอดเสาไม่ทันตกทะเลอาจจะเสียชีวิตก็ได้ถ้าที่ฟ้าก็ไม่ได้มีอะไรมากมาย

แล้วไปขโมยลิขสิทธิ์ของเข้ามานี่ไหมขนาดนี้เรายังโดนแค่นี้ในทันนะโชคดีไหมที่มีเราเนี่ยไม่งั้นก็โดนลิขสิทธิ์นะไม่งั้นก็โดนลิขสิทธิ์นะไอ้เนี่ยชุมชน Facebook เขาบอกจะสั่งปิดเลยนะถ้าคุณยังทำแบบนี้อีกเราก็ตกใจเฮ้ยเราทำอะไรวะกับสองคนบุญธรรมมานั่งศึกษากันเฮ้ยเราทำอะไรผิดตอนนั้นนี่เป็นรูปหล่อๆของเราทั้งนั้นนะมีอย่างเดียวก็คือไอ้คลิปที่บอกว่าที่ภูเก็ตมีเรื่องผิดปกติเพราะเราต้องการเตือนท่านครับในทะเลอันดามันแผ่นดินไหวทั้งวันไหวทุกวันอยู่ระดับ3 4 3 2 4 3 2 4ระดับ10กิโลเมตรก็มี60กิโลเมตรก็มี600กิโลเมตรก็มีถ้าเป็น600กิโลเมตรจะอยู่บนแผ่นดินพม่าแต่อยู่ในแนวเดียวกันเรายังไม่อยากเอาพวกนี้มาพูดเพราะเวลาจะสอนธรรมะให้จิตวิญญาณท่านกลับบ้านให้ได้เนี่ยมันยังเหลือน้อยมากเลยมาพูดเรื่องภัยพิบัติอีกแล้วพูดไปให้พวกบ้านนั้นมาก๊อปปี้ไปแล้วก็เอาไปหากินไปทำให้คนกลัวถ้าบอกก็ต้องอธิบายเหตุผลว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันผลลัพธ์จะเป็นยังไงต้องทำให้คนรู้ที่เขากลัวเพราะเขาไม่เข้าใจที่เขากลัวเพราะเขาไม่รู้ดีแต่ก๊อปก๊อปก๊อปดีแต่ปี้ปี้ปี้เราเลยไม่พูดเรื่องภัยพิบัติอะไรจะเกิดก็เกิดคนเรามันจะตายก็ต้องตายคนเรามันจะรอดก็รอดแล้วแต่เวรแต่กรรมของคนคนนั้นและแล้วแต่น้ำพระทัยของพระเจ้าพระพงษ์จะทรงเห็นว่าลูกคนไหนจะเป็นยังไงเราก็เอาเรื่องหลักของเราไว้ก่อนคือมากล่าวอนุตตรธรรมพระองค์จึงให้สรรพนามนำหน้าเอาไว้ว่าเป็นพระยศนะว่าอนุตตรธรรมอาจารย์นะก็ต้องพูดอนุตตรธรรมพูดเรื่องภัยพิบัติไม่ใช่อนุตตรธรรมนะเป็นนักข่าวเป็นผู้สื่อข่าวเป็นของแถมครับเราเลยไม่พูดนั่นแหละมันมาแจ้งว่าผิดแล้วถ้ามันปิด Facebook เราเนี่ยเราจะสื่อสารกับพี่ๆน้องๆตรงไหนล่ะครับท่านเนี่ยยุ่งเลยมันเลยมีปัญหาคนอื่นเอามาใส่หน้าเราก็ไม่ได้ครับเพราะเราต้องเป็นเจ้าของหน้าเราต้องรับผิดชอบมันเล่นงานเราครับมันคุณจะซีซวบนะแชร์อะไรมาในหน้าเราแทนที่จะเป็นห้องเรียนเนี่ยไม่ได้นะแอดมินที่อยู่ต่างประเทศก็เลยบอกว่าให้หาวิธีครับสื่อสอนอย่างเดียวนะแต่อาจารย์จะพูดก็ไม่ต้องเอารูปมาบรรยายไปด้วยวาจามันเป็นลิขสิทธิ์เราเพราะเรามีสิทธิ์จะพูดก็เลยต้องเชื่อเขานะภัยพิบัติถ้าต้องการจะบอกเมื่อใกล้ๆ56วัน8ราตรีแล้วเราจะขอให้ทีมงานของน้องบุญธรรมเปิดเพจเลยคราวนี้ไม่ใช่ Facebook แต่เป็นเพจเรื่องภัยพิบัติท่านจะได้ประโยชน์มากกว่าเพจเรื่องภัยพิบัติที่ทุกวันนี้มันมีกันเกลือถ้าเป็นเพจไฟพิบัติของจิตจักรวาลจะบอกที่มาที่ไปว่าทำไมต้องเกิดมันเกิดเนี่ยเบื้องหลังมันเกิดได้อย่างไรน้ำที่มาท่วมฝนเป็นเมฆก้อนเบลอเทโครมลงไปบริเวณตรงนี้น้ำฝนจำนวนมากหลายตันเนี่ยช่างเทคนิคไปเอามาจากไหนไปหิ้วไปหอบมาจากไหนถ้าเราสะดวกจะทำนะเพราะตอนนี้ก็เพิ่มงานให้กับตัวเองไปเยอะแยะแล้วเราจะบอกให้ว่าหอบหิ้วน้ำมาจากไหนแล้วทำไมต้องเอามาเทตรงนี้ที่บริเวณเนี้ยพิกัดเนี้ยมนุษย์ที่อยู่บนนั้นมีจิตสำนึกต่ำซามหรือตกต่ำในเรื่องใดบ้างท่านเข้าใจที่เราพูดไหมมันคบคนพาลพาไปหาผิดหมายถึงอะไรถ้าท่านไปอยู่ใกล้ชิดกับคนชั่วไปอยู่บ้านใกล้กันกับคนชั่วเวลาเขาสาดน้ำท่านก็เปียกด้วยเวลาฟ้าผ่าท่านก็โดนด้วยเพราะไปอยู่ใกล้ต้องได้รับผลอยู่ตะข้องเดียวกันนะปลาเน่าๆเนี่ยเวลาอยู่ในตะข้องเดียวกันเนี่ยปลาตัวไหนเน่านะตัวที่ยังไม่เน่ามันก็เหม็นเน่าไปด้วยมนุษย์ก็เหมือนกันครับที่ก็บอกคบพาลพาไปหาผิดก็แปลว่าถ้าคบคนชั่วเรามีโอกาสจะติดร่างแหชั่วกับเขาไปด้วยนะตะกี้พูดค้างไว้ก่อนจะไปต่อหวานเป็นลมขมเป็นยาหวานเป็นลมก็แปลว่ากินหวานไปมีแต่โทษไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์แปลว่าเป็นลมนะฮะส่วนขมเป็นยาเนี่ยเป็นสัญลักษณ์สังเกตไหมยาวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้ามันไม่เคลือบน้ำตาลไว้ขมทุกชนิดยาวิทยาศาสตร์คือยาสังเคราะห์และไอสารที่เป็นยาที่อยู่ในพืชที่กินได้มันก็จะมีรสขมเป็นหลักรสขมรสฝาดรสเฝื่อนรสเผ็ดพวกนี้เป็นยาทั้งนั้นท่านอย่าลืมนะพริกขี้หนูก็เป็นยาพริกขี้หนูก็เป็นยาท่านสังเกตไหมเล็กพริกขี้หนูก็ว่าเม็ดเล็กนิดเดียวแต่เผ็ดจัดจ้านเลยและไอเผ็ดจัดจ้านเนี่ยรสเผ็ดจากพริกขี้หนูเนี่ยนะมันในพริกขี้หนูนะไม่เอารสเผ็ดนะมันมีวิตามินอีวิตามินอีจากธรรมชาติก็คืออยู่ในเมล็ดพริกอ่ะพริกขี้หนูพริกทุกชนิดที่มีรสเผ็ดถ้าท่านทานเข้าไปเนี่ยวิตามินอีเนี่ย
มันไปช่วยบำรุงและเสริมสร้างฮอร์โมนทางเพศ

ทำให้เจริญเติบโตอย่างเหมาะสมทำให้ร่างกายแข็งแรงนะทำให้ร่างกายมีพลังนะโดยเฉพาะพลังทางเพศก็ได้จากวิตามินอีที่อยู่ในพริกขี้หนูเข้าใจไหมครับมีประโยชน์เยอะแยะนะถ้าจะพูดนะทั้งคืนก็ไม่จบหรอกเอาเป็นว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาหมายถึงอย่างนี้ขมมะระก็มีประโยชน์ขม อะไรนะขี้เหล็กก็มีประโยชน์ถูกไหมขมสะเดาก็มีประโยชน์สังเกตไหมสะเดาต้นสะเดายอดสะเดาเขาเอามาสกัดทำยาแก้โรคมาลาเรียไม่ใช่มาลาเรียนะมาลาเรียนะหรือจะเรียกมาลามาเลก็แล้วแต่เราเรียกมาลาเรียเดี๋ยวไม่งั้นคนจะเพี้ยนเป็นโรคมาเลเซียนะก็สามารถรักษาโรคมาลาเรียแต่ก่อนคนป่วยเป็นโรคมาลาเรียเพราะยุงนะเป็นคนแพร่เชื้อโรคชนิดนี้ตายได้ก็เพราะอานิสงส์ของนะสะเดาสะเดานะต้นสะเดาตะกี้พูดกันชะอมเนี่ยมันไม่ใช่นะมันทำให้เกิดกลิ่นฉุนๆเพราะมันมีโปรตีนในสะเดานะฮะมีโปรตีนนะใช่ไหมในสะเดาที่มันมีหนามแหลมๆมีใบเหมือนยามายาราชนะครับและไอ้ขมๆที่สกัดทำยามาลาเรียเนี่ยก็เป็นต้นใหญ่ๆนะก็แล้วแต่นะมีชะอมเป็นเส้นๆมีโปรตีนมีรสมีกลิ่นฉุนเหมือนสตอส่วนนะชะอมแล้วก็ยังมีสะเดาที่เป็นเหมือนพืชสมุนไพรที่ใช้ทำสกัดทำยานะสกัดออกมาทำยาเขาเรียกว่าควินินหรืออะไรพวกนี้ต้นควินินก็ด้วยนะแล้วก็ต้นสะเดานะก็เอามาเอายอดมันมาได้ระบายแก้ร้อนในสารพัดนะไว้วันหน้าเราค่อยพูดลึกๆนี่เอาแค่เรื่องกินผักและผลไม้เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายที่พ่อหรือพระบิดาทรงกลัวลูกจะเบื่อเกิดมาตั้งแต่เช้ายันเย็นวันละ3มื้อและตลอดทั้งปีตลอดทั้งชาตินี้กินแต่ถั่วเป็นอาหารอย่างเดียวก็สงสารลูกอะว่ามันต้องเบื่อซะบ้างมันต้องเบื่อบ้างก็เลยเอาโปรตีนไปไว้กันที่ถั่วบ้างถั่วก็ไม่ใช่ชนิดเดียวด้วยถั่วหลายๆชนิดก็จะมีโปรตีนพระองค์เอาไปแยกไว้แล้วก็เอาไปใส่ในบรอกโคลีนะผักสีเขียวบรอกโคลีเนี่ยก็มีโปรตีนเยอะนะแล้วก็มีแร่ธาตุต่างๆธาตุเหล็กนะธาตุเหล็กเวลาเราทานอาหารเข้าไปนะมีธาตุเหล็กที่ทานเข้าไปในร่างกายเพื่อช่วยบำรุงเลือดบำรุงโลหิตธาตุเหล็กผักโขมผักโสมหรือผักโขมพวกนี้ถ้ากินเข้าไปแล้วมันช่วยบำรุงเลือดมันทำให้ร่างกายเราสามารถดูดซับเอานะสิ่งที่มีประโยชน์นะที่เป็นสารอาหารพวกนี้เข้าไปสู่ร่างกายได้นะอายุยืนต้องทำยังไงกินผักและผลไม้วนๆไปครับนะกินข้าหนูกินแต่ทุเรียนเพราะหนูมีตังชอบกินทุเรียนกินแต่ทุเรียนคุณกินทุเรียนเนี่ยมันเป็นราชาของผลไม้ทำไมคุณไม่กินราชินีของผลไม้ก็คือมังคุดบ้างล่ะใช่ไหมผลไม้ชายไทยมีเยอะแยะกระท้อนอย่างเงี้ยนะมะเฟืองมะไฟมะพร้าวส้มโอนะอยากกินแต่ของฝรั่งเดียวแอปเปิ้ลสาลี่อะไรพวกเนี้ยนะอยากกินแต่ของฝรั่งมันแพงนะทานให้ครบหลายๆชนิดอย่าไปทานชนิดเดียวนะเมื่อกี้เมื่อตอนต้นรายการเราพูดถึงลูกพลุนผงใช่ไหมที่เป็นอาหารเสริมที่ทำให้ขับถ่ายระบายดีนะนะคุณลูกพรุนที่ซื้อสดๆหรือลูกพรุนแห้งนะเขาเรียกว่า salted plum ก็ออกรสเค็มนะ sweetened plum ก็แปลว่าออกรสหวานๆนะเขามาเชื่อมมาทำให้แง่งเอามาอบคุณก็มากินได้ลูกเกดนะลูกพรุนและลูกเกดนะก็มีนะก็สดๆหรือแห้งๆยังดีกว่ามาทำเป็นอาหารเสริมเพราะมันแพงกว่าหลายเท่ามันบวกค่าโฆษณาบวกค่าคอมมิชชั่นของนักขายนะกลละ 20-30% ต้นทุนจริงๆไม่เท่าไหร่แต่บวกไปแล้วกลายเป็นหลายร้อยกลายเป็นหลักพันแต่ท่านมีตังก็ซื้อไปนะครับไม่มีปัญหาถ้ากินแล้วตายกินแล้วมีปัญหาอย.คงไม่อนุญาตนะอ่ะต่อมาครับอยากอายุยืนต้องทำยังไงวันนี้เป็นวันที่เราสื่อเพราะว่าสบายที่สุดเลยนะเพราะพูดในสิ่งที่ท่านมองเห็นท่านสัมผัสมันอยู่มันไม่ได้เป็นอภิปรัชญาไม่ใช่เป็นเมตาฟิสิกส์ที่ต้องปีกระไดฟังแล้วตั้งใจฟังคิดให้เป็นภาพเหมือนกับทุกๆเสาร์วันนี้สบายๆนะครับพี่น้องครับการ์ตูน2คนผู้ชายกับผู้หญิงนะอาวุโสนิดนึงเต้นอย่างเงี้ยแปลว่าอายุยืนมีความสุขนะความหมายของเราเป็นแบบนั้นและให้มันวิ่งไปวิ่งมาเพื่อช่วยท่านมีง่วงเพื่อไม่ช่วยท่านมีง่วงนะช่วยให้มีง่วงนะดื่มน้ำมะนาวร้อนทุกวัน
ดาดื่มน้ำมะนาวร้อนๆนะน้ำมะนาวร้อนๆทำอย่างที่เราอธิบายเมื่อตะเกียบฝานมะนาวนะนะสักห้าแว่นฝานบางๆไม่ต้องหนาแล้วก็ใส่ในถ้วยแก้วเอาน้ำร้อนเดือดๆที่ต้มสุกแล้วเทรินเข้าไปนะปิดฝาทิ้งไว้3นาทีแล้วท่านค่อยๆเอามาดื่มนะดื่มมะนาวร้อนๆทุกวันอย่าเติมน้ำตาลนะอย่าใส่เกลือนะถ้าใส่เกลือนี่แปลว่ากระตุ้นให้ร่างกายเราดูดซับเอานะสารที่มีประโยชน์จากมะนาวสารที่มีประโยชน์จากมะนาวไม่ใช่มีจากเนื้อของมะนาวที่มีน้ำเปรี้ยวๆอย่างเดียวมันจะได้มาจากเปลือกมะนาวด้วยเลยให้ฝานและใส่ถ้าเป็นชิ้นใหญ่มันจะขมเอาชิ้นบางๆ5ชิ้นแล้วให้น้ำร้อนนี่แหละช่วยกันช่วยกลั่นหรือช่วยสกัดสารที่มีประโยชน์ออกมาให้ท่านดื่มทุกวันท่านจะไม่อายุสั้นแน่นอนโดยเฉพาะโรคที่จะเกิดขึ้นจากลิ่มเลือดอุดตันและโรคหัวใจนะและโรคที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งเพราะว่าน้ำมะนาวร้อนๆสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้และน้ำตาลช่วยปิดกั้นการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ท่านเห็นไหมคำพูดเนี่ยมันต่างกันนะท่านต้องฟังและคิดตามอย่าลวกๆเรียนรู้ก็ลวกๆฟังก็ลวกๆศึกษาธรรมะก็ลวกๆเนี่ยมันไม่สุกนะครับมันแค่สุกดิบๆเข้าใจนะคำว่าลวกๆที่โบราณว่าอ่ะประการต่อไปประการที่8อยากอายุยืนอยากอายุยืนต้องทำไงต้องไม่เฝ้ารอวันตายเคยได้ยินเราพูดไหมเกษียณอายุราชการกลับมาอยู่บ้านไม่ทำอะไรนั่งนอนนอนบางทีก็ใช้ตาดูลูกดูหลานลูกไม่ได้ลูกมันโตแล้วเป็นคนแก่เลี้ยงหลานไม่ทำอะไรแล้วกูพอแล้วท่านรู้ไหมท่านบอกตัวเองว่ากูพอแล้วเนี่ยนั่นคือการนั่นคือคำสั่งว่ากูต้องตายมันทุกคนมีอำนาจอยู่ในตัวเองกูพอแล้วชาตินี้กูเหนื่อยมามากพอแล้วกูขอไม่ทำอะไรกูขออยู่เฉยๆเสวยสุขของกูไปวันๆพระบิดาไม่ให้จิตวิญญาณของมนุษย์มาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อนั่งๆเฉยๆนะครับต้องทำงานมนุษย์เป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกเพราะฉะนั้นคุณบอกคุณเกษียณอายุราชการเกษียณงานนะกูเลยเกษียณอายุกูด้วยก็แปลว่าเกษียณแปลว่าจบตัดจบเลยกูจบแค่นี้กายสังขารของท่านมันก็จะฝ่อลงเหี่ยวลงซึ่งไอ้มอดมันจะชอบเพราะมันอยากให้ท่านตายอยู่แล้วประสบการณ์เยอะเนี่ยเป็นข้าราชการชั้นสูงนะมีประสบการณ์สูงมีผลงานเยอะแยะมีความฉลาดทางสมองทั้งซ้ายทั้งขวาพัฒนามาไกลมากเพราะฉะนั้นมันต้องการให้คนที่อายุ50กว่าขึ้นไปเนี่ยตายเร็วๆและจะเอาไอ้เด็กที่เพิ่งโตขึ้นมาไว้ในเรื่องของโลกสังคมโลกมันก็เป็นแบบนี้ท่านลองสังเกตสินะที่จึ๊กๆๆอ่ะมีเด็กตัวน้อยๆตายมีสักกี่ตนแต่ส่วนใหญ่ไอ้คนที่ตายเสียชีวิตไปอ่ะคือคนที่เลข5ขึ้นทั้งนั้นมันตรงกับที่เราพูดไหมเนาะมีเหตุผลหมดไม่ใช่เป็นเชื่อฝรั่งต่างชาติหรือไปเชื่อแมวที่ไหนไม่รู้อ่ะพระบิดากล่าวให้เราฟังเราก็มาพูดให้ท่านฟังค่อยๆคิดตามอย่าระแวงจิตจักรวาลเรามาเพราะเอาความรักมาฝากท่านนั่งรอวันตายท่านจำไหมครับคนที่ไม่ทำอะไรเลยหรือเกียจคร้านคนที่ขี้คร้านคนที่ขี้เกียจมันจะกินเก่งอย่างเดียวครับกินเก่งแล้วนอนเก่งแต่ขี้เกียจทำงานแล้ววันๆนึงหลังจะยาวมากขึ้นเรื่อยๆแล้วร่างกายก็จะอ่อนแอเดี๋ยวเป็นโรคนู่นเป็นโรคนี่ท่านสังเกตไหมพ่อแม่ปู่ย่าตายายของท่านเนี่ยที่อยู่บ้านนอกอ่ะเขาไม่อยู่เฉยๆแก่ก็ไม่อยู่ส่วนแก่นะเขาจะฟันดินถอนหญ้าดายหญ้านะหลังค่อมแทบแย่อายุจะเป็นร้อยอยู่แล้วนะก็ยังงกทำงานได้ยังอายุยืนแล้วไม่ค่อยป่วยด้วยตากแดดตากลมตากฝนไม่เป็นหวัดไม่เป็นอะไรเขาเลยร่างกายแข็งแรงมากเพราะท่านไม่รอวันตายแต่ที่ร่างกายมันเสื่อมโทรมต้องเป็นคนแก่เป็นคนชราแต่แข็งแรงไม่มีวันตายเพราะเขาจิตดี
ขามีธรรมะจิตเขามีธรรมะนะและที่เขาต้องแก่ด้วยเพราะว่าเขายังกินเลือดเนื้อของสัตว์อยู่บ้างเขาไม่กินมังสวิรัตโชคร้ายเพราะเขาไม่รู้แต่เขาจะอายุยืนไอ้นี่พอเกษียณปั๊บท่านสังเกตไหมเพื่อนกูอายุเท่ากับกูเลยแต่กูยังต้องทำงานทำการค้าทำธุรกิจมันเกษียณแน่เป็นผู้อาวุโสเป็นชั้นผู้ใหญ่แน่ก็นั่งนอนอยู่กับบ้านพอท่านไม่เจอมันแค่3ปี5ปีไปเจอหน้ามันท่านจะตกใจเฮ้ยเฮ้ยมึงแก่ขนาดนั้นเลยวะเฮ้ยมึงแก่ชราขนาดนั้นเลยหรือวะท่านลองสังเกตสิครับถ้าประเภทไม่ทำอะไรแล้วกูพอแล้วเพราะพื้นที่บนโลกจำนวนประชากรโลกมันมีผู้ควบคุมโลกเนี่ยเป็นเหมือนเรือลำหนึ่งมันมีระวางในการบรรทุกผู้โดยสารมีระวางในการบรรทุกน้ำหนักมันหนักเกินไม่ได้เพราะฉะนั้นจำนวนของรูปธรรมที่มาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกโดยเฉลี่ยจึงต้องมีผู้กำหนดไว้ใครนึกอยากจะมาเกิดก็เกิดไม่ได้นายกเว้นชิงหมาเกิดอันนี้พูดจริงยกเว้นชิงหมาเกิดมาแล้วไม่ได้เป็นมนุษย์มาเป็นคนทำตัวชั่วๆสวมๆมั่วๆในสังคมน่ะก็เลยไอ้พวกชิงหมาเกิดมันใครจะมาเกิดมาเกิดเป็นอะไรเกิดที่ไหนเกิดอย่างไรเกิดแล้วไม่มีบทละครชีวิตอะไรเป็นไงมีการวางแผนมาทั้งนั้นมีการวางแผนว่าถ้าท่านยังมีหน้าที่ต้องทำแต่ดันทะลึ่งเกษียณอายุตัวเองก็คือไม่ใช่กระสายอย่างเดียวนะเกษียณอายุตัวเองก็คือกูพร้อมจะตายกูรอวันตายตายเร็วแน่นอนเพราะมีคนอยากจะกลับมาเกิดเพื่อแก้ไขอยากจะกลับมาเกิดใหม่เพื่อแก้แค้นตามวาระกรรมที่ตัวเองก่อเอาไว้เขารออยู่ครับพอตายปุ๊บนะมันจะมีไอ้ใหม่เกิดขึ้นมาทันทีนะทันทีณบัดนั้นเพราะมันยืนเข้าแถวรอเพื่อจะขอโอกาสพระบิดามาแก้ไขหรือขอโอกาสมาแก้แค้นโลกนี้โลกเสรีมึงจะแก้ไขหรือมึงจะแก้แค้นเรื่องของมึงเมื่อมึงได้โอกาสแล้วแล้วถ้าท่านเป็นคนดีเวลาตายแล้วแต่ยังมีกรรมต้องมาแก้ไขหรือมีอะไรต้องมาแก้แค้นอยู่ท่านมีกรรมน้อยหน่อยท่านต้องรอคิวอีกนานครับเพราะผู้ที่จะได้รับโอกาสก่อนคือผู้ที่จะต้องมีภารกิจที่ต้องทำอีกเยอะแยะมากมายมันท่านได้โอกาสมาเกิดแล้วทำไมไม่ทำงานใช่ไหมลูกก็โตแล้วเมียก็แก่พอกับกูแล้วผัวกูก็แก่พอกูแล้วลูกก็โตหมดแล้วให้มันทำมาหาเลี้ยงกูแล้วกันเพราะกูเหนื่อยมาแล้วกูไม่ทำอะไรปลูกต้นไม้รดน้ำต้นไม้อะไรต่ออะไรไม่ทำทำบุญทำกุศลก็ไม่ทำกินแต่บุญกินแต่นั่นแหละถามว่าทำไมร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไอ้มอดที่อยู่ในตัวเราและของพระบิดาที่อยู่ในตัวเราต้องการสารอาหารเพื่อทำให้ร่างกายซึ่งเป็นกายหยาบนั้นมันสามารถดำรงอยู่ได้ไม่ใช่เติบตายเติบโตได้เรื่อยๆและก็ดำรงอยู่ได้เรื่อยๆมันต้องทำไงครับกีตาร์เนี่ยสายกีตาร์ถ้าเราวางกีตาร์ตัวนั้นพิงกำแพงเอาไว้หรือแขวนไว้บนผนังเราไม่ไปดีดที่สายกีตาร์ไม่ว่าเส้นไหนก็ตามกีตาร์ตัวนั้นมันก็จะสงบนิ่งเหมือนคนที่ตายแล้วไม่มีอะไรแต่ถ้าจะให้กีตาร์ตัวนั้นเหมือนมีชีวิตเราจะต้องไปดีดสายกีตาร์สายใดสายหนึ่งให้มันมีการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นเมื่อสายกีตาร์มันสั่นสะเทือนเกิดขึ้นมันจะแสดงพลังอำนาจของมันออกมาให้เราเห็นให้เราได้ยินก็คือเสียงของกีตาร์ถ้าเราเอานิ้วไปแตะที่สายเราจะสัมผัสรู้ได้ว่ามันสั่นสะเทือนขณะที่มันเงียบคุณไปแตะสิคุณจะไม่รู้หรอกว่าคุณจะไม่รู้ว่ามันมีการสั่นสะเทือนและเอาหูแนบจนถึงตัวกีตาร์คุณก็จะไม่ได้ยินเสียงกีตาร์ขณะเดียวกันกีตาร์มันไม่มีเส้นเดียวถ้าคุณรู้จักดีดรู้จักตีกีตาร์จับคอร์ดแล้วตีนะทุกเส้นโดนดีดโดนตีหมดเลยมันก็เกิดเป็นเสียงดนตรีที่ประสานกันจากกีตาร์แต่ละเส้นที่ถูกท่านดีดที่ท่านตีคอร์ดมันก็จะมีความไพเราะกว่าดีแต่งแต่งแต่งใช่หรือไม่ร่างกายของท่านก็เหมือนกันมีเซลล์เยอะแยะไม่ได้มีเซลล์เดียวเพราะฉะนั้นท่านทำไงครับถ้าจะให้มันมีชีวิตชีวาเกิดขึ้นไม่ทำให้ร่างกายของท่านเหี่ยวเฉาแล้วรอวันเน่าตายเหี่ยวแห้งตายท่านต้องดีดตัวท่านครับคำว่าดีดนี่ไม่ใช่ทำตัวเป็นม้าดีดกระโหลกทำงานครับการทำงานคือการสั่นสะเทือนและวิธีการสั่นสะเทือนก็คือต้องไม่ท้อแท้ต้องไม่บอกว่ากูพอแล้วกูแก่แล้วกูใกล้จะเข้าโรงแล้วแช่งตัวเองตลอดอย่างนั้นไม่ใช่ดีดครับเป็นการทำให้สายกีตาร์มันที่มันนิ่งอยู่แล้วให้มันหย่อนก็เรียกผ่อนให้มันหย่อนเพราะคุณไม่ต้องการใช้กีตาร์ในการที่จะมาเล่นดนตรีแล้ว
ไม่ต้องการใช้อำนาจของกีตาร์ที่เป็นเสียงดนตรีแล้วคุณก็เลยไม่ขึงสายไว้ให้ตึงเพื่อจะพร้อมดีเพราะอะไรคุณต้องทำให้มันหย่อนๆทำให้มันยันยานไว้เพื่อจะทำให้คุณสามารถใช้งานได้แต่นั่นมันสายกีตาร์พี่น้องครับท่านหยุดนิ่งไม่ทำงานก็เฉพาะตอนนอนหลับพระบิดาให้เวลาตรงนี้เพื่อให้ร่างกายของท่านแล้วเทพประจำตัวท่านซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอขณะที่ท่านนอนหลับขณะที่จิตหยาบมันไร้สำนึกมีแต่จิตวิญญาณเขาจะออกมาซ่อมแซมร่างกายให้กับท่านมันคนที่อดหลับอดนอนจึงตายเร็วไงเพราะว่าไม่ได้รักษาไม่ได้ซ่อมแซมมันจะซ่อมได้ตอนที่จิตหยาบไร้สำนึกจิตวิญญาณจึงจะสามารถออกมาทำงานร่วมกันกับช่างเทคนิคในการบูรณาการเครื่องยนต์แห่งกรรมของตัวท่านได้แต่ถ้าเป็นชีวิตเป็นมนุษย์เมื่อไรจิตวิญญาณต้องกลับเข้าไปอยู่ในคุกก็คือต่อมพิทูยเตอรี่ให้พายเนลแกลนก็คือจิตหยาบเนี่ยมันมีกระแสไหวเวียนทั่วทั้งร่างกายให้มันไปสร้างไปซ่อมไปแซมตรงนั้นตรงนี้ภายใต้การบัญชาการของช่างเทคนิคประจำตัวของท่านพี่เพลียเดียนพี่อาร์คชอเรียนที่พี่เพลียเดียนที่ไม่มีรูปธรรมที่เป็นกายหยาบนะมีแค่มิติเดียวคือเพลียเดียนที่เป็นรูปธรรมทางพลังงานก็คือแม่นมของท่านเห็นไหมท่านต้องพักผ่อนให้พอเพียงท่านจะต้องการจะให้มีอายุยืนเพราะส่วนที่ชำรู้สึกหรอไม่มีเวลาไหนจะซ่อมได้เลยถ้าท่านตื่นขณะที่ไอ้จิตหยาบมันทำงานเนี่ยเขาจะไม่มาซ่อมมันโรงงานเนี่ยถ้าจะซ่อมเขาต้องปิดโรงงานปิดลายในการผลิตก็คือปิดโรงงานเพื่อซ่อมเครื่องจักรไม่มีใครหรอกทำงานไปด้วยซ่อมไปด้วยไม่มีร่างกายมนุษย์ก็เหมือนกันพี่น้องครับนะเพราะอย่านั่งรอนอนรอวันตายความตายจะมาเยือนท่านเร็วขึ้นเพราะยุคนี้ขณะนี้มีไอ้รอคิวจะกลับมาเกิดเนี่ยเยอะเลยเพื่อจะมาชำระกรรมของตัวเองให้บริสุทธิ์แล้วตัวเองก็จะได้กลับบ้านได้แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าได้มาเกิดแล้วได้โอกาสแล้วมันจะเลวเพิ่มหรือจะลดลงว่าจะโชคดีเจอจิตจักรวาลไหมกลับมาเกิดใหม่หรือยังโง่งมงายงกเหมือนคนส่วนใหญ่ในโลกนี้ก็แล้วแต่เวรแต่กรรมโอเคไหมประการที่9อยากอายุยืนต้องทำไงไม่เสพติดกิเลสไม่เสพติดกิเลสแปลว่าอย่าใช้กิเลสคือความรู้สึกหมุนธรรมจักรคือขับเคลื่อนธรรมจักรในการใช้ชีวิตเป็นมนุษย์กิเลสก็คือความรู้สึกความรู้สึกดีก็เป็นกิเลสความรู้สึกไม่ดีก็เป็นกิเลสครับเช่นชอบนี่ดูเหมือนดีใช่ไหมแต่ไอการชอบของท่านบางทีเราชอบในสิ่งที่ชั่วๆก็มีใช่ไหมเราไปรักไปชอบในสิ่งที่ไม่สมควรจะชอบก็มีใช่ไหมครับเช่นชอบสูบบุหรี่ก็เลยติดบุหรี่ชอบดื่มเหล้าท่านก็ติดเหล้าใช่ไหมท่านที่เหล้าและบุหรี่ดีไหมไม่ดีทั้งต่อตัวเองและต่อคนข้างเคียงไม่ดีทั้งต่อจิตหยาบและจิตวิญญาณเรารู้ว่าไม่ดีความรู้มีทั่วแต่เรายังทำเห็นไหมครับอย่าไปเสพติดกิเลสอย่างเช่นทำบุญแล้วหวังสิ่งตอบแทนการคาดหวังสิ่งตอบแทนว่าจะได้นั่นคือการใช้กิเลสเป็นตัวขับเคลื่อนการทำบุญของท่านเข้าใจไหมมันจะทำให้เกิดการทำบุญที่ไม่บริสุทธิ์มันก็จะเป็นบุญกรรมมันจะไม่ใช่บุญกุศลบุญกรรมกับบุญกุศลไม่เหมือนกันบุญกุศลมันเป็นแค่พลังงานคลื่นความถี่ทางด้านบวกที่จะยกระดับจิตหยาบของท่านให้สูงเข้าหาจิตวิญญาณให้ได้ในการเกิดเป็นมนุษย์นั่นคือหน้าที่ของจิตหยาบของท่านต้องทำใช่ไหมเป็นบุญกุศลเป็นแค่คลื่นความถี่ทางพลังงานด้านบวกมันจะสูงมากสูงน้อยขึ้นอยู่ว่าท่านปลื้มใจภูมิใจประทับใจในการทำความดีงามของท่านตรงนั้นมากแค่ไหนคลื่นจิตของท่านก็จะสั่นเสือนด้านบวกสูงเท่านั้นแล้วพอมันยกระดับจิตหยาบได้สูงนะคือท่านเป็นคนใจบุญมีเมตตาเป็นอาจินแล้วนะจิตวิญญาณโดยพี่เพียเดียนก็จะเหนี่ยวรั้งเอาเงื่อนไขที่จะทำให้ท่านเนี่ยเข้าถึงการเป็นบวกที่มีระดับที่สูงขึ้นอีกเพื่อจะยกระดับเข้าหาจิตวิญญาณของตัวท่านเองให้ได้ทั้งเรื่องดีๆชั่วๆเพราะฉะนั้นถ้าท่านไปเสียความรู้สึกรู้สึกชอบมันกลายเป็นขยะทันทีจิตจะตกมันจะสั่นสะเทือนไปขึ้นความถี่ต่ำยังไงเสียมันจะยกระดับจิตหยาบของท่านให้มีมิติที่ทัดเทียมกันกับจิตวิญญาณที่รอท่านอยู่มันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะทำบุญจึงต้องทำเป็นพระบิดาจึงสอนไว้เมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ไหมครับ2เสาร์ที่ผ่านมาทำบุญอย่างไรจะได้บุญต้องทำให้เป็นใช่ไหมบางคนทำบุญเยอะแล้วเขาบอกเดี๋ยวบุญหล่มทับมึงตายเลยเพราะทำบุญแล้วมันล่องลอยอยู่ในจักรวาลเป็นของใครก็ไม่ใช่เป็นของใครก็ไม่ได้ก็เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมไปนึกออกนะเพราะฉะนั้นอยากอายุยืนต้องไม่เสพติดกิเลสอย่าเสียความรู้สึกง่ายๆชอบไม่ชอบตัวนี้อันตรายเพราะความรู้สึกคือชอบไม่ชอบเนี่ยมันเป็นเหตุ
ที่เป็นที่มาของคำสอนของพระพุทธองค์ที่สอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดับตามไปด้วยเหตุที่ทำให้เกิดตัณหาอารมณ์ขยะและราคะจริตมันมาจากกิเลสคือความรู้สึกตัวเดียวเพราะฉะนั้นถ้าท่านต้องการที่จะดับตัณหาดับอารมณ์ขยะดับราคะจริตได้ท่านจะรอให้มันเกิดแล้วดับถ้ารอให้มันเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับอย่างนี้แสดงว่าท่านยังนิพพานอารมณ์ขยะนิพพานตัณหานิพพานราคะจริตยังไม่ได้ใช่ไหมนิพพานแปลว่าดับการเกิดดับได้มันท่านเวลาโกรธท่านค่อยดับโกรธเวลาโมโหค่อยทำค่อยดับความโมโหเวลาเศร้าหมองท่านก็ค่อยดับความเศร้าหมองเวลาเกลียดท่านค่อยดับความเกลียดความขี้หึงขี้หวงขี้อิจฉาริษยาท่านปล่อยให้มันเกิดก่อนแล้วค่อยดับอย่างนี้เขาเรียกว่าท่านไม่ได้นิพพานในสิ่งนั้นนิพพานแปลว่าทำให้สิ่งนั้นมันว่างไปจากการที่มันมีอยู่มีอยู่แต่เหมือนไม่มีทำให้มันว่างเข้าใจไหมนั่นก็คือสัจธรรมที่เป็นความจริงถ้าท่านไม่เกิดความโกรธอีกในชีวิตนี้จนกระทั่งถึงวันตายแสดงว่าความโกรธของท่านนั้นมันนิพพานไปเรียบร้อยแล้วมันดับการเกิดดับความโกรธไปเรียบร้อยแล้วนี่ถ้าพูดให้มันดูได้ว่าเราเจ๋งเราเก่งเรารู้ธรรมะเยอะพูดให้มันเรื่องมากอ่ะแต่พูดแบบจิตจักรวาลเรียนรัดจัดการทุกอย่างอยู่หมัดภายใน3นาทีคุณไม่ต้องไปสนใจโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทโลภะโทสะโมหะต้องมันดับความโลภดับยังไงดับโทสะดับยังไงดับโมหะไงมันเป็นผลลัพธ์ของกิเลสท่านก็จัดการที่กิเลสมันจะได้ไม่ต้องเกิดก็แปลว่าอย่าเกิดกิเลสรับรู้แล้วไม่รับเอาจำได้ไหมเล่าคำสอนของจิตจักรวาลนั่นน่ะเนี่ยเป็นวิธีที่พิเศษที่สุดนะไม่ใช่ต้องหาวิธีซึ่งท่านก็ทำได้แต่มันเสียเวลาไหมถ้าเราจะสอนตัวเราให้มันไม่มีความโลภเราจะต้องฝึกตัวเราให้รู้จักให้รู้จักรักอดทนอดตั้นให้อภัยรู้จักให้ทานรู้จักตักบาตรทำบุญพระพุทธองค์พระองค์ต้องสอนแบบนั้นเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยที่ไม่มีความรู้สูงและไม่มีปัญญามากๆเหมือนพวกท่านที่ฟังเราอยู่จึงสอนให้ท่านเนี่ยรู้จักตักบาตรทุกเช้าตั้งใจตักบาตรตื่นนอนแต่เช้ามืดมาหุงหาอาหารเพื่อจะมาตักบาตรทำบุญทำกุศลเช้าขึ้นมาปุ๊บเริ่มต้นด้วยอะไรเริ่มต้นด้วยการให้ทำไมพระพุทธองค์ไม่สอนให้พระบิณฑบาตตอนค่ำล่ะครับทำไมไม่สอนให้บิณฑบาตตอนกลางวันนะครับมองเห็นนี่ตื่นแต่เช้ามืดเลยมาเพราะเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยสิ่งที่ดีนี่คือกุศโลบายของพระพุทธองค์จริงๆมันทำบุญเวลาไหนก็ได้แต่นี่ให้มาแต่เช้าเพราะเพิ่งตื่นนอนมาใหม่ๆนะหัวใจยังไม่ได้รกรุงรังด้วยกิเลสตัณหาปัญญาก็ยังไม่รกรุงรังด้วยสิ่งที่เป็นขยะใช่ไหมทำมันทุกวันทำมันทั้งกับภพชาติเลยทำมันทั้งกับปีเลยจิตมันจะไม่ใสสะอาดขึ้นมาบ้างมีสำนึกแห่งการมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขากันได้มาก็ให้มันรู้ไปว่าไผเป็นไผนั่นคือกุศโลบายของพระพุทธองค์ใช่ไหมมันง่ายนิดเดียวถ้าปล่อยให้เกิดความโกรธแล้วมาดับทั้งชาตินี้ท่านไม่มีวันนิพพานความโกรธได้หรอกเพราะเดี๋ยวมีไอเวนนั่นมากวนตาไอ้นั่นมากวนใจไอ้นี่มากวนตีนเดี๋ยวกูก็โมโหอีกนะดับแล้วหายแล้วมายั่วอีกกูก็โมโหอีกถ้าอย่างนี้ยังแสดงว่าจิตยังไม่ใสท่านไม่สามารถจะหมุนธรรมจักรเพื่อทำหน้าที่ของจิตวิญญาณได้ท่านจะไม่สามารถหมุนธรรมจักรเพื่อยกระดับจิตอย่างจากมิติที่0จนถึง3และจาก3เมื่อคลอดออกมาแล้วเนี่ยจนถึงมิติที่6ท่านไม่มีวันทำสำเร็จในชาตินี้ต่อให้เกิดใหม่แล้วตายอีกกี่ภพชาติต่อให้พระบิดาต่ออายุให้คุณรอดไปอีก100ปีคุณก็ไม่มีวันประสบความสำเร็จถ้าคุณไม่ทำอย่างที่เราพูดไม่มีทางแต่ถ้าคุณทำตามที่เราแนะนำอย่างจริงจังและตั้งใจชาตินี้คุณสามารถจะนิพพานแท้จริงคือพาจิตวิญญาณของตัวคุณเองก็คือคุณเองนั่นแหละกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดานอกเอกภพคือในพระนิเวศของพระเจ้าคุณไปกราบพระบาทพระองค์ได้โดยที่สามารถไปรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกับจิตจักรวาลดวงเล็กใช่ไหมที่มี11เหลี่ยมมุมแล้วถูกขังอยู่ที่วิหารสีขาวด่านนภาลัยคุณเท่านั้นที่เป็นจิตวิญญาณต้องกลับไปรวมกันตรงนั้นเพื่อปลดปล่อยจิตวิญญาณจิตจักรวาลดวงเล็กซึ่งเป็นตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของคุณให้หลุดพ้นออกมาจากการถูกตรึงแล้วกลับบ้านออกไปจากอนันตจักรวาลถามว่ามีใครเคยบอกคุณไม่มีถ้าคุณไม่ฟังเราคืนนี้คุณจะรู้ไหมความจริงเนี่ยคุณจะรู้ไหมต้องฟังไปเรื่อยๆใช่ไหมเกียจคร้านได้ไหมไม่ได้ถึงเวลาต้องกลับบ้านแล้วไม่งั้นต้องถูกเป่าทิ้งช่างเทคนิคจะเป่าทิ้งเลยครับเพราะเป็นขยะที่รกโลกตอนนี้พวกคุณยังไม่เป็นขยะแต่ทำตัวคล้ายขยะต้องรีบครับสร้างคุณค่าให้กับตัวเองคืนคุณค่าให้กับตัวท่านเองในฐานะที่เป็นจิตวิญญาณผู้มาจากแดนไกลข้ามมิติเข้ามา
พื่อจะใช้ความรักความเมตตาช่วยค้ำจุนสมดุลโลกนี่คือคำตอบมีทุกอย่างอยู่ตรงนี้อ่ะมันถ้าคุณเสพติดกิเลสมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกนอกจากมันไม่มีสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในภารกิจทางจิตวิญญาณแล้วกิเลสเวลามันสั่นสะเทือนในจิตหยาบของท่านกิเลสคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณถูกต้องไหมครับวิญญาณที่เป็นขันธ์ที่5ขันธ์สุดท้ายคือพลังงานที่เป็นคลื่นความถี่อันเกิดจากจิตจิตหยาบของมนุษย์เนี่ยสั่นสะเทือนต่อมไร้ท่อต่างๆเป็นจักระทั้งจิตวิ่งขึ้นวิ่งลงเนี่ยมันจะเหวี่ยงคลื่นความถี่ทางพลังงานออกมาถ้าเป็นกิเลสนะพลังงานกิเลสมันจะเป็นคลื่นลบวิญญาณจะเป็นลบมันเป็นคลื่นลบคลื่นลบก็คือคลื่นพลังงานไฟฟ้าที่มีความถี่ต่ำและมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าเป็นลบคือมีอิเล็กตรอนอิสระอยู่ด้วยมันจะอิเล็กตรอนอิสระมันจะเกาะติดไปกับเม็ดเลือดแดงแล้วเคลื่อนที่เคลื่อนไหลเวียนไปทั่วทุกเซลล์ทั้งอวัยวะและร่างกายของท่านมันจะเคลื่อนตัวไปทั่วเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะเอาประจุไฟฟ้าเนี่ยไปคายนะไปปล่อยที่สมองซีกซ้ายเพื่อให้เวียงออกมาเป็นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กอยู่ในร่างกายมันจะเป็นพลังงานไฟฟ้าเคมีที่เป็นด้านลบไปที่ต่อมพิทูตารีคือที่จิตวิญญาณแล้วจิตวิญญาณก็จะแปลงสภาพของไฟฟ้าจากเคมีในร่างกายเวียงออกมาภายนอกเป็นไฟฟ้าแม่เหล็กแต่ระหว่างที่มันเคลื่อนที่อยู่ในร่างกายมันจะมาที่สมองซีกซ้ายมันจะไหลผ่านเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายเซลล์ร่างกายเราเนี่ยไม่ต้องการประจุลบจากเวรกรรมทั้งหลายที่ก่อจากกิเลสตัณหาอารมณ์ขยะทั้งหลายที่ก่อเพื่อผลิตพลังงานของขันธ์5ที่ผลิตก็คือวิญญาณขันธ์ที่เป็นลบไม่ต้องการเพราะฉะนั้นถ้าคุณเอาประจุลบไปให้เซลล์ต่างๆทั่วร่างกายเพราะเม็ดเลือดแดงมันไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาทั้งหลับยามตื่นถ้ากล่าวว่าเซลล์อวัยวะร่างกายนั้นๆที่เป็นส่วนใหญ่มันจะได้รับ พลังงานไฟฟ้าที่เป็นขยะก็คือเป็นพลังงานลบพลังลบ DNA ของพระเจ้าไม่ต้องการแต่พลังลบ DNA ของมอดมารก็คือ DNA ของสัตว์ร้ายมันต้องการประจุไฟฟ้าลบนี่ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะไปผสมโรงกันกับเลือดเนื้อของสัตว์ที่เป็นโปรตีนของสัตว์ร้ายที่พวกมันรอขมั่งประจุลบก็จะไปเป็นอาหารของ DNA ของสัตว์ร้ายที่อยู่ในร่างกายของท่านมันเลยยิ่งไปกันใหญ่นะครับเจริญเติบโตมะเร็งมะเสงโอ้เติบโตอย่างรวดเร็วแล้วเติบโตแบบเงียบๆนะเพราะมันเป็นมัจจุราชเงียบก็คือมะเร็งนั่นแหละท่านจำไว้ครับเราเล่าเบื้องหลังฉากให้ท่านฟังเพื่อให้คนที่เป็นโภชนากรคนที่เป็นแพทย์คนที่เป็นพวกอายุรกรรมนะครับถ้าไม่รังเกียจความรู้จากจิตจักรวาลก็ฟังเอาไว้แล้วก็ไปวิวัฒนาการเอาไปพัฒนาต่อเอาไปเขาเรียกอะไรอะเอาไปบูรณาการต่อเพื่อจะให้เกิดประโยชน์ยาเสพติดกิเลสถ้าท่านเป็นคนที่เจ้าอารมณ์เป็นคนโลภโกรธหลงงมงายมากมายอายุของท่านจะสั้นอายุของท่านจะสั้นสั้นเพราะภูมิต้านทานโรคของท่านจะตกต่ำจะไม่แข็งแรงมันจะเกิดอาการเจ็บปวดป่วยไข้จะมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายคือเชื้อโรคแล้วทำให้ท่านป่วยก็เลยทำให้ร่างกายสังขารมันโทรมใช่ไหมอายุสั้นลงสั้นลงสั้นลงถ้าอยากอายุยืนไม่ต้องตายอย่าทำแบบนั้นอย่าทำแบบนี้ประการต่อมาต้องไม่นึกลบไม่คิดลบมองเห็นอะไรแล้วอย่าไปนึกลบมองเห็นใครที่แปลกหน้ากับท่านอย่าไปมองแล้วนึกลบกับเขาแล้วพอนึกลบก็ไปคิดลบกับเขาไปมองว่าเขาเป็นศัตรูท่านก็จะคิดว่าเขาเป็นศัตรูเวลาจะพูดเวลาจะทำอะไรกับเขาท่านก็จะระแวงระวังเขาเพราะท่านไปคิดเข้าใจว่าเขาคือศัตรูทั้งที่ท่านพิสูจน์รู้ยังว่าเขาเป็นศัตรูจริงหรือเปล่าเห็นไหมฮะท่านก็ไปสรุปเองมันการนึกลบคิดลบแต่ผู้อื่นเนี่ยมันคือการก้าวล่วงผู้อื่นเป็นการก้าวล่วงจิตวิญญาณของผู้อื่นท่านก็จะต้องถูกชดใช้ชดเชยด้วยอายุขัยที่สั้นลงเพราะเขาไม่ปล่อยให้ท่านอยู่ถ้าอยู่แล้วท่านจะไปทำร้ายผู้อื่นไปก้าวล่วงผู้อื่นเบียดเบียนคนอื่นเช่นถ้าดวงจันทร์เนี่ยเสียสมดุลในการโคจรรอบตัวเองหมุนรอบตัวเองและโคจรรอบโลกผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมจักรวาลเขาก็จะต้องหาวิธีว่าทำอย่างไรไม่ให้ดวงจันทร์ที่เสียสมดุลเนี่ย
ที่จะมาก้าวล่วงโลกได้คิดจะมาทำร้ายโลกก็แปลว่าจะสูญเสียวงโคจรมันจะมาชนโลกกระแทกโลกผู้ที่ดูแลช่างเทคนิคเขาเนี่ยเขาก็จะป้องกันป้องกันเอาไว้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก็แล้วแต่คือในจักรวาลก็มีผู้ควบคุมผู้ดูแลนะเราเป็นมนุษย์เราไม่ต้องไปรู้มากแต่เล่าให้ฟังแบบนี้แต่สำหรับมนุษย์เราเนี่ยคนดูแลคือใครอ่ะจิตหยาบต้องดูแลตัวเองในนามของจิตวิญญาณจิตหยาบจึงต้องพึ่งตัวเองนี่คือที่มาของพระพุทธองค์ที่สอนว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนแปลว่าจิตหยาบต้องพึ่งตัวเองจิตวิญญาณจะช่วยท่านได้ก็ต่อเมื่อส่งสัญชาตญาณมาให้ท่านได้นึกรู้คิดรู้ล่วงรู้แต่ท่านจะรับเอาหรือปฏิเสธรับเอาสัญชาตญาณนั้นหรือปฏิเสธมันก็เป็นสิทธิ์ของจิตหยาบของท่านของคนอื่นกำลังจะลักขโมยหยิบฉวยจิตตัวในก็คือจิตวิญญาณบอกเฮ้ยอย่าไปเอาของเขาไม่ใช่ของเราบาปนะบางคนได้จิตหยาบมันเสือกจะเถียงเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกไม่มีใครเห็นไม่เป็นไรหรอกแล้วก็หยิบเลยหรือมันจะเป็นแบบนั้นเพราะการนึกลบคิดลบแบบนี้พระบิดาจะให้สั่นสะเทือนเป็นคลื่นไฟฟ้าที่เป็นลบคลื่นไฟฟ้าเคมีในร่างกายเป็นลบเวลาเหวี่ยงออกมาก็เป็นลบด้วยมันเป็นการสร้างพันธกรรมหรือเกี่ยวกรรมกันกับไอ้คนที่เราไปเกี่ยวกรรมเกี่ยวข้องนั่นแหละเพื่อจะได้จูมือกันมาเกิดมันแสดงละครกันต่อมายื่นบททดสอบให้กันต่อในภพชาติต่อไปนั่นเป็นกระบวนการของกฎแห่งกรรมมันลิงก์กันมันเชื่อมกันแบบนี้นะเพราะฉะนั้นอย่าไปคนไปนึกลบบางคนนึกลบต่อตัวเองนะซวยแน่ๆแย่แล้วกูเฮ้ยกูว่ากูทำไม่ได้แน่เลยนี่คือคิดลบนึกลบซวยแน่ๆเลยแย่แล้วกูนึกลบคิดลบแล้วมันมีประโยชน์อะไรกับตัวเองเป็นการแช่งตัวเองทำให้ตัวเองประสบความล้มเหลวไม่ประสบความสำเร็จและทำให้เซลล์อวัยวะร่างกายของตัวเองได้กินประจุลบแทนประจุบวกประจุลบเป็นยาพิษเป็นสารพิษประจุบวกเป็นอาหารเป็นยาอายุวัฒนะคิดเอาแล้วกันว่าจะเอาบวกเอาลบเนี่ยประการต่อมาอย่าเจ็บป่วยบ่อยอย่าปล่อยตัวเองเหลวไหลไม่สนใจตัวเองนะตากแดดตากฝนนะหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องพักผ่อนให้พอเพียงต้องดูแลตัวเองไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยแม้กระทั่งเป็นหวัดคนที่ป่วยเป็นหวัด1ครั้งแล้วหายมันเป็นการทำร้ายกายสังขารตัวเองให้โทรมลงให้ทำอายุทำให้อายุสั้นลงก็คืออายุสั้นมากขึ้นอายุที่จะต้องอยู่ต่อไปได้มันจะเหลือน้อยลงเมื่อกระทั่งกินเลือดเนื้อของสัตว์เนี่ยตะกี้เราไม่ได้พูดแมลงตัวหนึ่งมีอายุ7วันไม่ว่าท่านจะฆ่าแกงแมลงตัวนั้นเพื่อกินหรือเพื่อมันเคี้ยวเพื่อเป็นเกมกีฬาเพื่อความหนุกหนานหรืออะไรก็ตามอายุของท่านจะถูกบั่นทอนไปแล้ว7วันถ้าท่านทำร้ายมัน10ตัวอายุท่านจะสั้นไป70วันในภพชาตินั้นมันจะถูกทอนอายุไขของท่านจะถูกทอนจากการไปตัดรอนชีวิตสัตว์อื่นเราไม่เอาฆ่าคนตายนะเอาแค่ฆ่าสัตว์นี่คือเหตุผลว่าทำไมพระภิกษุสมัยโบราณพระพุทธองค์จึงต้องให้จำพรรษาเพราะในหน้าฝนเนี่ยโอ้โหสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยมันออกมาเยอะแยะไปหมดต้องเดินผ่านคันนาผ่านไร่นาแล้วเดินตีนเปล่านะอาจจะโดนงูกัดอาจจะโดนแมงป่องกัดนะพระนะฮะนั้นก็เลยพอเดินตีนเปล่าก็เลยไม่ให้ไปในหน้าฝนแล้วต่อมาอาจจะไปเหยียบข้าวกล้าชาวนาเขาตายก็เป็นบาปอีกเหยียบมดตายแมงตายก็บาปอีกหน้าฝนเป็นหน้าที่มีสัตว์อุดมสมบูรณ์เขาจึงต้องให้พระนักบวชเนี่ย3เดือนหยุดอยู่กับวัดเขาเรียกจำพรรษาพรรษาก็คือปีจำพรรษาก็คือจำปีว่าตอนนี้บวชมากี่ปีแล้วก็บวชมากี่พรรษาแล้วก็คือบวชมากี่ปีแล้วก็ใช้จำเอานั่นแหละพี่น้องครับมันอย่าเจ็บป่วยบ่อยท่านป่วยไข้ทั้งครั้งหนึ่งอายุท่านจะสั้นลงอายุไม่ใช่อายุของจิตวิญญาณหรือจิตหยาบนะอายุกายสังขารจะใช้งานได้สั้นลงเมื่อร่างกายไม่มีอยู่ไม่ได้จิตวิญญาณของท่านที่เป็นแก่นแท้ก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องตายเพื่อมาเกิดใหม่นั่นเองครับนะนี่คือการทำให้อายุสั้นนะจำไว้นะการที่จะไม่เจ็บป่วยบ่อยๆคือดูแลสุขภาพต้องดูแลสุขภาพอย่าให้ติดเชื้อได้ง่ายๆเช่นเราบอกแล้วออกนอกบ้านทุกวันนี้เรากำลังทำสงครามกับโควิด-19ใช่ไหมโอไมครอน AB อะไรพวกนี้ท่านก็มือก็ต้องคอยล้างแอลกอฮอล์ก็ต้องเป็นประเภท 75% นะขึ้นไปนะและควรจะเป็นแอลกอฮอล์ที่สามารถกินได้นะครับนะกินได้ก็แปลว่าเข้าปากนะไม่ขมแต่ไปเอามือแต่แอลกอฮอล์เพิ่งล้างมาแล้วเผลอไปจับอะไรนะจับปากจับอะไรแล้วรู้สึกขมแสดงว่าแอลกอฮอล์ชนิดนั้นกินไม่ได้
ฆ่าเชื้อโรคที่อาจจะติดกับมือกับเล็บฉีดมันล้างมือบ่อยๆคราวนี้ก็ขายขวดนึงไม่กี่บาทพกติดตัวไปด้วยอย่าขี้เหนียวแล้วก็เวลาออกไปข้างนอกก็สวมแมสแมสที่จะปลอดภัยที่สุดคือแมส3ชั้น3ชั้นก็ตัวเลข3ของพระบิดาแต่ถ้าท่านเป็นคนที่ต้องการออกซิเจนสูงกว่าคนอื่นนะแล้วรู้ตัวว่าจะไม่ไปอยู่ในที่ชุมชนคนเยอะๆหรือคนแปลกหน้าหรือถ้าไปอยู่ก็ต้องอยู่ต้นลมและก็อยู่ห่างๆก็ใช้แมสชนิดบางๆชั้นเดียวก็ได้นะแต่จำไว้นะมันจะไม่สามารถป้องกันเชื้อโรคได้ 100% นะครับต้องเว้นระยะห่างด้วยนะอย่างเงี้ยนะท่านก็ป้องกันตัวเองไม่ให้เจ็บป่วยแล้วท่านเจอโควิดครั้งเดียวแล้วท่านรักษาท่านบอกหายครับอาการของโควิดมันหายแต่เชื้อมันไม่หายครับมันก็แฝงตัวอยู่ในร่างของท่านเขาเรียกเป็นโรคลองโควิดไม่มีอาการเจ็บคอก็ไม่เจ็บนะรสชาติอาหารก็ยังมีอยู่กลิ่นอาหารก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมไม่ปวดหัวไม่เป็นไข้ด้วยแต่พอวันดีคืนดีไปเอ็กซเรย์ปอดไปตรวจปอดปรากฏอ้าวมีจุดขาวๆอยู่ที่ทรวงอกอยู่ที่ปอดเพราะไอ้เชื้อไอ้สายพันธุ์ใหม่เนี่ยมันเข้าโจมตีปอดโดยตรงเลยเพราะมนุษย์เรานี่สำคัญตรงปอดนี่แหละครับนะสำคัญจริงๆทุกอย่างก็สำคัญหมดแต่เมื่อมันติดมาทางเดินหายใจเชื้อมันมาทางลมมาทางอากาศอะไรล่ะที่เกี่ยวข้องกับอากาศก็คือปอดไงและก็หลอดลมไงมันถึงต้องไปโจมตีที่ตรงนั้นถ้าเชื้อโรคชนิดนี้นะครับเราก็ฝากท่านนะอย่าให้มันเจ็บป่วยบ่อยๆเชื่อมั่นในพระบิดาศรัทธาในเราทำตามที่เราบอกแล้วก็ทานอาหารของภูกระต่ายภูมิต้านทานโรคจะสูงนะมีตัวป้องกันเอาไว้เสร็จสรรพแล้วก็อย่ามักง่ายนะในการดำเนินชีวิตอย่างที่เราบอกมือกับแมสนะครับอยากอายุยืนต้องทำไงต่อออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเราบอกตะกี้เหมือนกับคนที่เกษียณอายุเกษียณราชการเกษียณงานบอกกูแก่แล้วนะแล้วก็นั่งนอนเฉยๆก็ทำตัวเหมือนกีตาร์ที่ถูกแขวนไว้หรือกีตาร์ที่ถูกวางพิงผนังไว้มันไม่เกิดเสียงครับพลังอำนาจของกีตาร์ก็คือเสียงของกีตาร์เสียงของกีตาร์เป็นมายาที่ได้จากการสั่นสะเทือนของสายกีตาร์แต่ละเส้นมนุษย์เหมือนกันครับพลังอำนาจของการเป็นมนุษย์มันจะต้องสั่นสะเทือนเซลล์อวัยวะร่างกายทุกเซลล์ที่เป็นระบบเหมือนกีตาร์ทุกสายต้องดีดพร้อมกันมันจะเป็นคอร์ดที่ไพเราะหรือไอ้ไหนจะต้องดีดก่อนดีดหลังเป็นเมโลดี้นะมันก็จะเป็นเพลงที่ไพเราะกายสังขารของมนุษย์ก็เหมือนกันมีทุกชิ้นต่างทำงานเป็นหน้าที่ของตัวเองท่านต้องสั่นสะเทือนถ้าท่านไม่ออกกำลังกายชีพจรของท่านก็จะเต้นช้าปอดที่จะฟอกอากาศก็จะหายใจแผ่วๆแต่เวลาท่านเหนื่อยสังเกตไหมปอดจะทำงานเต็มที่เอาออกซิเจนเข้าไปเอาคาร์บอนออกมาอย่างรวดเร็วทำให้ร่างกายและเลือดของท่านสะอาดบริสุทธิ์เร็วขึ้นถ้าท่านนั่งนอนมันจะทำให้ทุกอย่างเหี่ยวย่นย่อนยานกระบวนการเมตาบอลิซึมในเซลล์ร่างกายของท่านและอวัยวะภายในร่างกายของท่านมันจะทำงานเหมือนตอนที่ท่านนอนหลับขณะที่ท่านไม่ได้นอนหลับร่างกายต้องการพลังงานมากกว่าตอนที่ท่านนอนหลับถูกต้องหรือไม่แม้กระทั่งออกซิเจนตอนนอนหลับอยู่ก็จะใช้น้อยปอดก็จะทำงานช้าหัวใจจะเต้นช้าแต่ท่านตื่นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยท่านตื่นอยู่เนี่ยแล้วท่านไม่ต้องทำอะไรเลยแค่นั่งนอนๆเฉยๆทั้งเครื่องยนต์แห่งกรรมภายในร่างกายของท่านอวัยวะภายในและเซลล์ทุกเซลล์มันก็จะมีการสั่นสะเทือนน้อยลงพอมันน้อยลงปั๊บพลังอำนาจของเซลล์ของอวัยวะต่างๆที่จะช่วยยึดรั้งความเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมที่มีชีวิตของท่านมันก็จะย่อหย่อนประสิทธิภาพย่อหย่อนสมรรถภาพมันก็เลยทำให้ท่านเนี่ยได้รับพลังงานที่จะหล่อเลี้ยงเซลล์อวัยวะร่างกายได้อย่างเต็มที่เต็มพลังตามที่พระบิดาออกแบบไว้มันก็เหมือนกับตอนที่ท่านนอนหลับแสดงว่าท่านไปนั่งนอนรอความตายอยู่เนี่ยมันก็ไม่ต่างกันกับการที่ท่านนอนหลับนั่นแหละพักผ่อนนอนหลับอำนาจไม่มีตอนหลับอ่ะ ท่านจึงต้องหมั่นออกกำลังกายเสมอแต่ไม่ใช่ออกเกินบ้าออกกำลังกายจนเกิน จนหัวใจวายตายจนความดันโลหิตสูงเส้นเลือดในสมองแตกตายเพราะหักโหมเอาแต่พอดีอีเตียนเตียนนะแต่ไม่ใช่อีเตียนเตียนจนกระทั่งไม่ได้ทำอะไรเลยต้องทำให้ร่างกายของท่านวิธีการง่ายๆทุกวันท่านต้องทำให้ร่างกายของท่านมีเหงื่อเปียกเปื้อนผิวหนังท่านต้องทำให้ร่างกายของท่านมีเหงื่อเปียกเปื้อนผิวหนังให้ได้
เราไม่ได้บอกว่าหยดเหงื่อหรือเหงื่อการไหลตกหยิบกระจกขึ้นมาดูแบบสุรพลนะไม่ใช่ให้ผิวหนังเนี่ยเปียกแทนที่มันจะแห้งจนท่านต้องใช้ครีมบำรุงผิวมาทาต้องใช้เงินใช้ทองใช้นั่นคือใช้หลักวิทยาศาสตร์ต้องให้ความชื้นของผิวหนังของท่านมันออกมาจากต่อมเหงื่อซึ่งเป็นต่อมน้ำมันเป็นรูขุมขนท่านต้องทำให้มันออกมา นั่นคือตัวชี้วัดว่าเมตาบอลิซึมในเซลล์อวัยวะร่างกายตั้งแต่ผิวหนังยันเนื้อในมันมีการสั่นสะเทือนรับกันเป็นทอดๆท่านจึงจะเป็นคนที่มีอายุยืนมีอายุไขที่แข็งแรงไม่ใช่รวยกูเลยใช้นิ้วสั่งลูกจ้างลูกน้องนะใช้นิ้วสั่งให้นิ้วทำงานอย่างเดียวแล้วนั่งไม่ได้ท่านต้องทำเองด้วยต้องทำเองด้วยหยิบไม้กวาดมากวาดเองบ้างนะซักผ้าบางผืนนะผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวผืนเล็กๆเราสั่งซักเองบ้างไม่ใช่ใช้แต่คนรับใช้ใช้แต่เครื่องจักรอย่างเดียวแล้วตัวเองไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมไปไหนมาไหนระยะทางแค่500 กิโล 500 เมตรกับ1กิโลเมตรถ้าอยู่ในกรุงเทพนะเราจะเดินนะฮะเราจะไม่ขับรถเราจะไม่นั่งมอเตอร์ไซค์เราไม่บอกเหตุผลหรอกเรานั่งมอเตอร์ไซค์เพราะเรากลัวกลัวตายมอเตอร์ไซค์เวลาล้มเวลาเกิดอุบัติเหตุท่านสังเกตเลยคนที่ตายเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยนะหรือเจ็บหนักเนี่ยไม่ใช่คนขี่นะฮะไอ้คนที่นั่งซ้อนท้ายครับไอ้คนที่4คนขี่มันมีอะไรมันมีแฮนด์2ข้างให้เกาะหรือมันมีตัวคนนั่งให้กอดใช่มั้ยนะคนนั่งให้กอดมันมีโอกาสจะพลาดจะหลุดมือได้เพราะบางทีมันเกิดอุบัติเหตุมันไม่รู้ตัวเราเลยไม่กล้าไปนั่งหรอกนั่งซ้อนท้ายเดี้ยงมากกว่าคนนั่งหน้าแน่นอนมันอยู่ในรถเหมือนกันเวลาเกิดอุบัติเหตุถ้าไม่ใช่เพราะคนขับหลับในหรือคนขับเมาประมาทคนที่จะรู้ก่อนว่าจะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงแค่ไหนอย่างไรถ้าไม่ขาดสติไม่เสียสติก็คือไอ้คนขับไอ้คนนั่งไม่รู้เรื่องส่วนไอ้คนที่ตายเวลาเกิดรถเกิดเวทพลิกสัก1ตลบ2ตลบเพราะโดนเจ้ากรรมนายเวรถีบต่อเพราะเกิดอุบัติเหตุเพราะประมาทนะฮะสังเกตนะฮะถ้าไม่อัดก๊อปปี้กับต้นไม้หรือกับรถประเภทปะทะกันวันคาคำวันคาโกแอนทูคาเปรี้ยงแต่แบบนี้คนขับมีโอกาสตายเพราะถูกอัดก๊อปปี้ใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วผู้โดยสารทั้งนั้นที่เสียชีวิตและส่วนใหญ่ผู้โดยสารที่เสียชีวิตคือผู้โดยสารที่ไม่มีสติคือนอนหลับชอบนอนหลับขณะนั่งรถเดินทางก็สามารถจะตายคนที่นอนหลับหรือคนที่เผลอกำลังเผลอกำลังบิดขี้เกียจเนี้ยรถพลิกก็เดือดร้อนนะหรือคนที่นั่งรถเก๋งเดี๋ยวนี้เขาก็มีเข็มขัดใช่ไหมให้รัดคนที่ตายส่วนมากไม่ค่อยไม่ได้รัดเข็มขัดถ้ายังอยู่ติดกับรถส่วนมากจะเดี้ยงยกเว้นตกน้ำจมน้ำตกเหวลงเหวอะไรกระแทกรุนแรงนั่นก็ว่าไปเพราะฉะนั้นต้องออกกำลังกายเสมอเพื่อทำให้เซลล์อวัยวะร่างกายมีการสั่นสะเทือนเมื่อมีการสั่นสะเทือนแล้วมันจึงจะเกิดพลังอำนาจพลังอำนาจตรงนี้เขาเรียกพลังชีวิตนะเป็น life powerเป็นพลังงานชีวิตที่เกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนด้วยระบบเมตาบอลิซึมในเซลล์ร่างกายท่านต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอไม่ใช่จะเอาเป็นเอาตายออกกำลังกายแล้วร่างกายแข็งแรงคนเขาพูด แต่จริงๆแล้วในทางเมตาฟิสิกส์ของจิตจักรวาลอ่านโลกก็คือการทำให้มีพลังอำนาจทำให้เซลล์มีพลังอำนาจพลังอำนาจนั้นก็คือพลังงานพลังงานคือพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ร่างกายต้องการขาดไม่ได้เป็นปัจจัยที่สุขภาพร่างกายของท่านต้องการขาดแคลนมันไม่ได้โอเคนะอยากอายุยืนต้องออกกำลังกายและถ้าจะให้ดีใน1สัปดาห์เนี่ยควรออกกำลังกายกลางแจ้งในตอนแดดสายๆไม่เกิน10โมงเช้าและในตอนเย็นๆตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปควรออกให้ได้ประมาณ20นาทีนี่น้อยสุดแล้วนะกลางแดดกลางแดดกลางแจ้ง20นาทีหรืออย่างน้อยๆก็1ชั่วโมงแล้วพอละให้เหงื่อออกเปียกเปื้อนร่างกายนะไม่ต้องดีใจที่เม็ดเหงื่อหยดย้อยหลักหยดติ๋งติ๋งติ๋งติ๋งไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้ครับเพราะเราอาวุโสแล้วไม่ใช่เด็กๆออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอออกกำลังกายกลางแจ้งเพราะร่างกายต้องการรังสีแสงที่เป็นพลังงานความรักจากพระสุริยเทพคือดวงอาทิตย์เนี่ยจะมาเติมเต็มให้กับจิตวิญญาณของท่านที่ใช้ไปเพราะไอ้จิตหยาบมันลอยถ้วยมันใช้เปลืองพี่ๆพระสุริยเทพจะเติมเต็มพลังงานในย่านความถี่นั้นให้กับจิตวิญญาณของท่านเองเพื่อทำให้ร่างกายของท่านแข็งแรงแต่ถ้าท่านวันๆหลบอยู่ในตึกหลบอยู่ใต้หลังคานั่งรถออกรถอยู่ใต้หลังคาไม่ได้โดนแดดเลยท่านก็จะไม่สามารถได้รับการเติมเต็มจากพระสุริยะพระสุริยะก็คือตัวแทนของพระบิดาของพระเจ้าในมิติทางพลังงานนะ
เราเนี่ยเป็นตัวแทนในมิติของกายหยาบและพลังงานของมนุษย์ของโลกของโลกแต่พี่พระสุริยะเนี่ยเป็นตัวแทนของพระบิดาหรือพระเจ้าที่จะต้องดูแลระบบสุริยะ9ดวงเนี้ยทั้งระบบเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องรู้ความจริงตรงนี้และในขณะเดียวกันเวลากลางคืนเนี่ยท่านก็ต้องออกไปรับแสงจันทร์บ้างไปรับแสงจันทร์คืนเพ็ญบ้างคนโบราณเห็นไหมครับอายุยืนแสงจันทร์นวลพองร้องเพลงอย่างมีความสุขและมีความสุขมากถ้าพาคู่ชีวิตมีคู่ชู้ชื่นไปด้วยนะผู้หญิงก็นอนหนุนตักผู้ชายผู้ชายนอนหนุนตักผู้หญิงแล้วชมกันคนพวกนี้อายุยืนครับเพราะไปเข้าใจผิดคิดว่าสุขภาวะทางจิตดีไม่ใช่ ดวงจันทร์มีพลังงานเย็นพระอาทิตย์มีพลังงานร้อนบอกแล้วไงมันต้องมีหยินกับหยางมันถึงจะสมดุลเพราะฉะนั้นท่านดวงอาทิตย์ท่านก็ไม่เอาพลังงานเพราะโอ้ยร้อนใช่ไหมพอเขาบอกว่าให้ไปทำงานโอ้ยผมร้อนผมทนไม่ไหวผมทำไม่ได้เพราะมันร้อนแดดมันร้อนผมขอหลบร่มก่อนพอฝนจะตกก็หลบแล้วเตรียมรอเพราะเดี๋ยวฝนมันตกในขณะที่เราพูดนี่ฝนก็ตกอยู่นะที่ภูกระต่ายใครจะแต่งเพลงฝนตกที่ภูกระต่าย แล้วบางทีก็บอกว่ากลัวฟ้าเสียงฟ้าร้องฮึ่มๆอยู่ไกลๆกลัวนี่แสดงว่าสาบานมาจนเคยชินพอมีเสียงฟ้าร้องกลัวฟ้าผ่าจะโดนตัวเองเลยพยายามจะหลบเลี่ยงหรือเปล่าร้อนไปหนาวไปเปียกไปแฉะไปสารพัดเลยไม่พยายามไปออกกำลังกายไม่พยายามออกแรงที่จะทำงานอายุสั้นแง่แก่มันจะเหี่ยวเฉาไปเรื่อยๆนะจะเหี่ยวเฉาไปเรื่อยๆเลยนะโอเคไหมนี่คือประโยชน์นะที่เราจะพูดให้ท่านฟังแล้วก็วิตามินดีของแสงแดดก็มีประโยชน์ใช่ไหมนะแต่จริงๆแล้วแสงแดดไม่ได้มีวิตามินดีแล้วมันเป็นคลื่นพลังงานความถี่หนึ่งที่เมื่อมากระตุ้นที่ร่างกายของเราแล้วมันจะช่วยทำให้นะเซลล์กระดูกของเรานี่มีการเจริญเติบโตที่เขาบอกวิตามินดีเป็นวิตามินที่บำรุงกระดูกนะอะไรๆเรียกว่าวิตามินหมดเพราะว่าร่างกายขาดไม่ได้นะจริงๆแล้วถ้าแค่ไม่ต้องไปกินมันหรอกแค่เดินตากแดดให้โดนแดดซะบ้างร่างกายของท่านก็จะสร้างวิตามินดีก็คือสร้างสารชนิดหนึ่งที่ทำให้กระดูกกระเดี่ยวของท่านเนี่ยแข็งแรงบำรุงกระดูกและฟันวิตามินดีนะฮะใช่ไหมมันดีจริงๆอ่ะนะโอเคอายุยืนประการที่13นะอยากอายุยืนต้องทำไงครับต้องไม่เสพสุรายาเมาอายุยืนต้องไม่เสพสุรายาเมาเพราะอะไรครับเพราะมันทำให้อายุสั้นใช่ไหมไม่เสพสุรายาเมาเวลาเมาและขาดสติจริงป่ะมันทำลายประสาทไหมทำลายเซลล์สมองไหมทำลายตับไตไส้พุงไหมต้องไม่ทำคนที่เสพจะอายุไม่ยืนพระบิดาอนุญาตให้ท่านมีส่วนผสมของสุราได้ถ้าสุรานั้นต้องการได้แอลกอฮอล์จากสุราไปกลั่นสารที่เป็นยาบางอย่างที่อยู่ในสมุนไพรพระบิดาบอกเราว่าถึงแม้มันเป็นยาเสพติดส่วนใหญ่จะเป็นพิษเป็นภัยส่วนมากมันจะหักโหมกันใช่ไหมกินไม่ยั้งซึ่งเป็นภัยต่อมนุษย์ที่เป็นลูกโลกแต่โรงเหล้าโรงกลั่นเหล้าโรงกลั่นเหล้านะไม่ใช่โรงเบียร์นะเวลาพระบิดาชำระโลกพระบิดาจะให้เว้นไว้ให้พี่ๆช่างเทคนิคเว้นไว้เพราะในยุคพลังงานใหม่ทุกอย่างมันเจ๊งหมดพัฒนาธรรมตะวันตกทุกอย่างเจ๊งหมดทุกอย่างจะกลับคืนสู่สามัญมนุษย์จะต้องมาใช้ยาแผนโบราณยาแผนปัจจุบันที่เป็นยาแผนโบราณในปัจจุบันต้องใช้วิธีการสกัดสารที่เป็นยาออกมาด้วยน้ำแอลกอฮอล์ก็คือเหล้าขาวจากโรงกลั่นเมื่อมันมีประโยชน์พระบิดาก็จะเอาไว้เหมือนกันครับดาวเทียมที่โคจรอยู่รอบโลกนับไม่ถ้วนอยู่ทุกวันนี้ดาวเทียมดวงไหนที่มีประโยชน์พระบิดาจะเอาไว้ดาวเทียมดวงไหนไร้ประโยชน์พระบิดาจะให้ช่างเทคนิคสอยทิ้งที่มีประโยชน์เช่นใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารทางโทรศัพท์มือถือแต่ไม่ได้ใช้ยานดาวเทียมสื่อสารไปในทางชั่วนะดาวเทียมดวงนั้นจะถูกละเว้นไว้เพื่อให้พวกท่านทั้งหลายสามารถใช้เทคโนโลยีคือใช้มือถือได้อย่างปลอดภัยนะเพราะเมื่อชำระโลกแล้วไอ้ G5 ไม่ต้องกลัวแล้วครับมันทำอะไรพวกท่านที่ได้รับการพิพากษาว่าให้รอดเนี่ยมีเครื่องหมายกากบาทเนี่ยไว้ตรงหน้าผากหมายหัวไว้ว่าถูกคัดไว้ไม่ใช่หมายหัวว่าถูกคัดทิ้งนะครับ
สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยอย่าขี้ขาดตาขาวนะโทรศัพท์ก็ไม่กล้าใช้เดี๋ยวจะโทรหาเมียหาลูกโทรไงไม่กล้าพกบอกว่ากลัวคลื่นสัญญาณนะกลัวตายไอ้ทีตัวเองทำอะไรบางอย่างทำให้จิตวิญญาณตายผ่อนส่งนะไม่รู้ไม่กลัวแค่โทรศัพท์มือถือนะเวลานอนก็อย่ามาไว้ใกล้ตัวนี่อยู่ในชั่วโมงการทำงานเนี่ยถ้ามันอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็มีพิษกับเราบ้างแต่นิดเดียวมันจะมีพิษกับเราตอนที่เรากำลังใช้มันนะจะไม่บางบริษัทบางหน่วยงานเขาไม่ให้ใช้โทรศัพท์แต่ใช้โทรศัพท์ส่งไลน์เป็นข้อความเป็นภาพปุ๊บเดียวไปเพื่อไม่ทำลายสุขภาพมันใครที่โง่กลัวโทรศัพท์ไม่กล้าใช้โทรศัพท์อ่ะก็ถามตัวเองว่าเราโง่ด้วยหรือว่าเป็นข้ออ้างเป็นข้ออ้างบางอย่างในการทำงานของเราหรือเปล่าใช่ไหมเพราะการรายงานเจ้านายมันทำให้ท่านก็รู้นะการรายงานเจ้านายไม่ต้องมาเฝ้ามองเราหรอกเขาจะดูจากรายงานของเราที่ส่งรูปและข้อความไปให้ถ้าเราส่งแต่ข้อความเจ้านายก็บอกเนี่ยมึงตอแหลมึงเขียนรายงานหลอกกูมึงไม่ได้ทำจริงมันต้องมีทั้งข้อความว่าทำอะไรและมีภาพให้นะใช่ไหมเนี่ยบางคนก็ไปบอกว่ากลัวโทรศัพท์ไม่กล้าพกเนี่ยนะเขาก็ต้องคิดแล้วถึงแม้เราตัวคนพูดไม่ได้คิดว่ากลัวโทรศัพท์เพราะจะหลีกเลี่ยงเพราะอะไรเงี้ยนะก็มันก็ทำให้คนอื่นเขาคิดนะใช่ไหมนะสิ่งที่ทำให้เราตายผ่อนส่งมันมีมากกว่าทุกวันนี้นะมันมีมากกว่าคลื่นของโทรศัพท์เราถ้าเรารู้จักใช้มันทุกอย่างมันมีทั้งดีและไม่ดีถูกไหมถ้าเรารู้จักใช้มันและใช้มันเป็นอ่ะไม่มีปัญหาหรอกตาเราเหมือนกันนะครับสายตาเราไว้ใช้มองเพื่อศึกษาเพื่อเรียนรู้มองเพื่อให้แต่ถ้าลืมมองเพื่อเอามองเพื่อเสือกมองเพื่อสอดรู้สอดเห็นเรื่องของคนอื่นนี่แสดงว่าใช้ตาเป็นโทษนะใช้ตาเป็นพิษอ่ะตามีประโยชน์แต่เสือกไปใช้ไม่เป็นก็เลยเป็นโทษถูกไหมก็เลยเป็นเวรเป็นกรรมนะโทรศัพท์เครื่องมือเครื่องยนต์กลไกทุกอย่างเหมือนกันหมดนะเอาหน้าไม่เสพสุรายาเมานะมันทำให้อายุสั้นทำให้ร่างกายตายเร็วประการที่สี่ไม่ก่อกรรมใหม่ถ้าท่านก่อกรรมใหม่มาตั้งแต่เกิดอายุ3ขวบพ่อแม่ก็ไม่สอนว่าอย่าทำเวรทำกรรมโตมาเป็นผู้ใหญ่ใช้กิเลสนำในการขับเคลื่อนพฤติกรรมนั่นแหละคือการก่อเวรเกี่ยวกรรมเพราะมันเป็นกรรมจักรถ้าสร้างไว้เยอะๆชีวิตนี้ต้องจบเกมเพื่อเซตซีโร่แล้วกลับมาเกิดใหม่แต่ไอ้ที่สร้างเอาไว้เป็นเวรเป็นกรรมเป็นอะไรเนี่ยต้องชดใช้ต้องรับผิดชอบตามกฎแห่งกรรมเพราะฉะนั้นทำบาปมากทำชั่วมากยิ่งอายุสั้นแต่ท่านอย่ามาพูดนะไอ้เวนี่แม่งเป็นคนชั่วเนี่ยในชาตินี้กูเห็นแม่งทำแต่กรรมทำแต่ชั่วทำไมแม่งอายุยืนวะทำไมแม่งโชคดีวะนั่นคือแผนการของสวรรค์แผนการในปฏิบัติการชำระจิตวิญญาณตามกฎแห่งกรรมเพื่อหลอกให้หลงหลอกให้หลงทางให้โอกาสที่จะสร้างสติสัมปชัญญะขึ้นมาหรือมีสัมปชัญญะปัญญาให้ระลึกรู้ด้วยตัวเองว่าระลึกรู้ตัวเองก็แปลว่าให้สำนึกรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองประพฤติปฏิบัตินั้นน่ะมันชั่วหรือมันดีให้ประจักษ์แก่ตนเพราะมันเป็นคนโง่ทำในสิ่งชั่วๆแล้วไม่สามารถจะฉุกคิดได้ด้วยปัญญาอันชาญฉลาดว่าไม่สมควรจะประพฤติไม่สมควรจะกระทำในพฤติกรรมนั้นก็เลยรู้ว่ามันโง่ใช่หรือไม่ตามแผนการของกฎแห่งกรรมที่จะชำระความของมนุษย์นั้นจึงต้องให้โอกาสมันมีอายุยืนยาวกว่าคนดีๆที่ฉลาดท่านอย่าปฏิเสธความจริงและอย่าสงสัยอีกเลยว่าเอรยัมนี่มันเป็นคนชั่วทำไมมันยังอายุยืนอยู่ได้ทำไมคนดีถึงโชคร้ายตายเร็วตายเร็วจะได้กลับมาใหม่เร็วๆไงแต่ตายช้าเนี่ยให้โอกาสเขาเช่นถ้าเราสอนลูกศิษย์เราสักคนนึงนะมันฟังเราแทบตายอธิบาย3นาทีแล้วมันก็โคตรไม่เข้าใจถ้าเรารักมันจริงแล้วเรายังมีเวลาพอจะสอนมันเราต้องให้เวลามันมากขึ้นในการอธิบายความกับมันใช่ไหมลูกของท่านเหมือนกันมีลูก2คนลูกทั้งคู่ไม่มีใครฉลาดเท่ากันทั้งคู่หรอกต้องมีคนหนึ่งฉลาดน้อยกว่าอีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นลูกคนไหนฉลาดน้อยกว่าอีกคนหนึ่งท่านต้องหนักแน่นท่านต้องมั่นคงท่านจะต้องไม่เอาไอ้ลูกคนที่ฉลาดไม่ว่าพี่หรือน้องอ่ะไม่เอาลูกคนที่ฉลาดเนี่ยนะมายกตัวอย่างเพื่อตำหนิติเตียนหรือเพื่อดุด่าไอ้คนอีกคนหนึ่งที่มันหัวช้าโอ้ยลูกทำไมหัวช้ากับพี่เขาวะทำไมพี่เขาคิดได้และเข้าใจได้ทำไมลูกฟังแม่ฟังพ่อเหมือนกันทำไมถึงเก็ตช้าหรือบอกเฮ้ยไอ้พี่มึงโตกว่าเขาอีก
มึงฉลาดกว่าน้องอีกเพราะมึงโตกว่าทำไมมึงโง่กว่าน้องวะเนี่ยกูพูดเนี่ยเหมือนกับที่สอนมึงเนี่ยแม่ทำไมน้องยังเก็ตยังเข้าใจทำไมพี่อย่างมึงถึงโง่วะอย่าทำแบบนั้นนะครับ

นที่อยู่ใกล้ตัวใกล้ชิดมันก็จะเดือดร้อนไปเรื่อยคนที่อยู่ใกล้ชิดก็จะต้องรักมันให้ได้อภัยมันให้เป็นเพื่อเอาประโยชน์จากตรงนั้นมาช่วยกันหมุนธรรมจักรถูกต้องไหมพระบิดาจึงยอมไงนั้นการก่อกรรมใหม่เกิดขึ้นมันทำให้อายุสั้นและทำให้จิตวิญญาณเนี่ยมีผงกรรมที่เรียกว่าบุพกรรมแม่เหล็กผงนะผงเป็นฝุ่นผงกรรมที่เป็นอิเล็กตรอนบ้างโปรตอนบ้างส่วนมากจะเป็นอิเล็กตรอนก็คือผงผลกรรมด้านลบ ติดตัวอยู่เนี่ยไม่เยอะเกินไปเวลาตายไปแล้วเนี่ยนะต้องกลับมาเกิดใหม่จะต้องเอาไอ้ผงกรรมนั้นติดตัวกลับมาด้วยคือแปดเปื้อนผงกรรมมาด้วยไม่งั้นเกิดชาติหน้าจะแย่เพราะมาเริ่มต้นแล้วมีกรรมเต็มตัวติดตัวมาตลอดแล้วโอ้ชีวิตเนี่ย ชะตากรรมล้ำไม่ใช่ล้ำเลิศนะชะตากรรมย่ำแย่เพราะมีกรรมติดตัวมาเกิดเยอะในชาติหน้าเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณต้องจบเกมในชาตินี้เพื่อไม่ต้องลำบากมากมายในชาติหน้า และจิตวิญญาณที่เสียสมดุลด้วยคลื่นความถี่เพราะจิตหยาบสั่นสะเทือนเป็นโลภะโทสะโมหะหมุนกลับมาจากตลอดจิตวิญญาณก็ต้องลงนรกไปเพื่อปรับความสมดุลของคลื่นความถี่ของจิตวิญญาณของตนเองให้มันสมดุลคือสั่นสะเทือนเป็นความสงบหรือเป็นบวกอย่างเดียวแล้วค่อยกลับมาเกิดใหม่เพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากอายุยืนปฏิบัติการเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นมันทำให้อายุสั้นท่านก็จะไม่สามารถเป็นอมตะได้ถ้าไม่ก่อปัญหาไม่มีเหตุแบบนี้การตายไม่เกิดท่านก็จะมีชีวิตยืนยาวมีอายุขัยยืนยาวประการที่5ท่านต้องหมุนธรรมจักรเสมอธรรมจักรก็แปลว่ารักให้ได้ถึงแม้เขาจะไม่น่ารักให้อภัยให้เป็นถึงแม้เขาทำตัวไม่สมควรที่เราจะให้อภัยนี่คือการหมุนธรรมจักรเราจะต้องขอบคุณคนกวนตีนเราด้วยไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครที่มันกวนตีนเราก็คือยื่นเงื่อนไขด้านลบเป็นบททดสอบจิตสำนึกด้านบวกของเราถ้าเขาไม่กวนตีนเราไม่ทำชั่วกับเราเราจะสามารถสั่นสะเทือนจิตเราให้มันเป็นด้านบวกสูงขึ้นทางด้านบวกได้ไหมจิตเราจะนิ่งสงบเพราะไม่มีใครกวนตีนไงเหมือนคนที่ไปฝึกปฏิบัติธรรมในป่าในเขาทิ้งสังคมอยู่กับตัวเองคนเดียวอยู่กับสัตว์กับป่าแล้วอยู่กับตัวเองคนเดียวนั่นแหละแล้วจิตสงบเพราะไร้เงื่อนไขผ่านอายตนะภายนอกทั้ง5ผ่านอยู่ป่าอยู่เขายังหลับตายังปิดหูปิดตาหมดเลยใช่มั้ยไม่มีคนคุยด้วยไม่มีใครพูดคุยนะแล้วก็ไม่มีใครสร้างกลิ่นอะไรไม่มีใครสร้างเสียงพูดเสียงอะไรให้ได้ยินมีแต่เสียงลมเสียงฝนเสียงธรรมชาติมีแต่ธรรมชาติสีเขียวขจีไม่มีอะไรเป็นเงื่อนไขที่ชั่วๆให้กับตัวเองเลยไปฝึกปฏิบัติธรรมแบบนี้มันง่ายเพราะไร้เงื่อนไขเพื่อสอนให้จิตสงบตอนที่ไร้เงื่อนไขแต่ไอตอนที่จิตเนี่ยมีเงื่อนไขผ่านอายตนะภายนอกทั้ง5เข้ามาหรือจิตมันจิตตกเองนึกเองเสือกนึกลบคิดลบเองเคยฝึกไหมล่ะในขณะที่มีคนแวดล้อมเยอะแยะมากมายมีเด็กร้องไห้มีผู้ใหญ่ครวญครางมีคนนั้นแช่งคนนี้คนนี้ด่าคนนั้นคนนั้นนินทาคนนี้ท่านอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมเหล่านี้จิตท่านสงบไหวไหมท่านเอาจิตไหวไหมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านสงบอยู่ในป่าลองออกจากเมืองมาทดสอบสภาวะจิตของตัวเองบ้างว่าเวลามีสิ่งเร้าสิ่งแวดล้อมมาเป็นเงื่อนไขเนี่ยจิตของท่านจะไม่ลื่นไหลไปตามสิ่งเร้านั้นได้จริงๆอย่างที่ท่านคิดนั้นบวชนานแล้วนิพพานไม่ได้มันก็เพราะไม่เข้าใจในสิ่งเหล่านี้ถ้าแน่จริงต้องอยู่ในสังคมนะมันกวนตีนเราแต่เราก็เฉยได้มันมายอเราก็ไม่เหลิงหลงละเริงใจไปกับลูกยอของมันได้เพราะลูกยอมันขมมันไม่มันขมกินแล้วถ้าไม่มีประโยชน์ไม่มีความจำเป็นต้องกินก็ไม่รู้จะไปกินลูกยอทำไมถูกไหมมันต้องหมุนธรรมจักรเสมอเพราะหมุนธรรมจักรแล้วได้ประจุบวกเกิดขึ้นเลือดที่มีประจุบวกเป็นคุณสมบัติจากจิตที่ในวิญญาณขันสร้างพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นบวกออกมาภายนอกแต่ถ้าเป็นภายในร่างกายก็เป็นไฟฟ้าเคมีมันก็จะไหลไปตามเซลล์อวัยวะร่างกายต่างๆทั่วทั้งสารพางกายโดยหัวใจจะสูบฉีดไปเนี่ยโดยปอดเป็นผู้ฟอกด้วยออกซิเจนเนี่ยเพื่อให้เลือดบริสุทธิ์เนี่ย DNA ของพระบิดาหรือของพระเจ้าที่อยู่ในตัวท่านปรารถนาประจุบวกไม่ปรารถนาประจุลบมันพอเขาได้บวกปั๊บเขาก็จะกระดีกระดาเขาจะกระดีกระดาเนื่องจากท่านยังเป็นหนุ่มเป็นสาวยังต้องทำงานใช้ร่างกายทำงานเซลล์อวัยวะร่างกายต้องมีการสั่นสะเทือนเพราะฉะนั้นถ้าท่านอายุเยอะแล้วนั่งเฉย

ยเพื่อรอวันตายเพราะไม่ต้องการพลังงานหรือพลังอำนาจอะไรจากเซลล์แล้วร่างกายของท่านได้รับเลือดที่ไม่มีประจุก็คือมีบวกกับลบคู่กันเขาเรียกว่าเป็นนิวตรอนทางไฟฟ้าเป็นสุญญตาทางไฟฟ้าแค่นั้นเนี่ยเซลล์อวัยวะร่างกายก็สามารถจะดำรงอยู่ได้ยังมีชีวิตอยู่ได้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบสิ้นอายุไขก็คือหลับเป็นตายแต่ถ้าท่านยังต้องมีแอคทิวิตี้ท่านต้องสั่นสะเทือนเพื่อผลิตประจุไฟฟ้าบวกให้กับโลหิตแดงซึ่งมีเม็ดโลหิตแต่ละ1เม็ดโลหิตจะต้องมีประจุบวกเอาไว้1เม็ดเพื่อเคลื่อนที่ไปตามเซลล์อวัยวะร่างกายต่างๆแล้วเอาประจุบวกนี้ไปให้เพื่อเป็นเชื้อเพลิงเป็นพลังงานในกระบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกายของท่านที่เป็นจุลภาคก็คือที่เป็นเซลล์เล็กๆถ้าทำอย่างนี้ได้ตลอดทั้งชีวิตของท่านท่านจะอายุเป็น100ปีหรือจะอายุเป็นหมื่นปีเหมือนไอ้มะนาวต่างรุ่นเนี่ยท่านก็อยู่ได้พวกเขาอยู่ได้เพราะอะไรไหมเพราะพวกเขาเนี่ยไม่ว่าเม็ดเลือดจะเป็นบวกเป็นลบเพราะเขาอยู่ได้เพราะ DNA ของสัตว์ร้ายก็คือตัวพวกเขานั่นมันกินประจุลบอยู่แล้วประจุบวกมันกินได้น้อยก็ไม่เป็นไรไม่ก็ไม่ได้ทำอะไรอันตรายอะไรมันได้เพราะบวกมันดีอยู่แล้วเพราะบวกคือสิ่งบริสุทธิ์พวกเขาไม่ต้องมีกฎแห่งกรรมเขาถึงทำบาปทำชั่วได้ไม่เหมือนพวกท่านที่เป็นมนุษย์มีบาปมีกรรมมีเวรมีกรรมเพราะพระบิดาทรงออกแบบไว้มนุษย์จึงไม่เหมือนกันกับมนุษย์บนดาวดวงอื่นมีข้อแตกต่างกันเพราะพระบิดาทรงออกแบบไว้ให้เป็นพิเศษพวกท่านจึงเป็นรูปธรรมที่มีชีวิตที่พระเจ้าสร้างที่วิเศษที่สุดกว่าใครก็เพื่อนในอนันตจักรวาลเนี่ยนะเราพูดแล้วท่านไม่เชื่อก็เรื่องของท่านนะเราก็บอกท่านไปได้นะหมุนธรรมจักรเสมอประการที่16ถ้าอยากอายุยืนอันเนี้ยที่พระพุทธองค์สอนไว้เนี่ยนะชัดมากนักบวชไม่ควรไปในสถานที่อโคจรสถานที่อโคจรก็คือบริเวณที่ผู้คนเขาสั่นสะเทือนเป็นกิเลสหนาตัณหาเยอะแล้วอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเพราะมันจะสร้างสนามพลังงานจากจิตสำนึกที่เป็นลบด้วยคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าที่แม่เหล็กที่เป็นลบที่มันจะเป็นอันตรายต่อจิตวิญญาณของมนุษย์และสัตว์เป็นอันตรายต่อความมีชีวิตของสรรพสิ่งมีชีวิตนั้นเช่นเวลาท่านน่ะไปเที่ยวในป่าในเขาที่มีต้นไม้ใบหญ้าแล้วท่านไปเดินแหวกไม้แหวกหญ้าเข้าไปชมน้ำตกไปเที่ยวชมเหวชมภูเขาชมอะไรต่ออะไรท่านสังเกตไหมครับท่านไม่ต้องพกมีดไปด้วยหรอกไม่เทพารักไม่ต้องถามว่าพกมีดมาด้วยเหรอพกมีดมาด้วยหรือไม่หรอกครับที่ไหนที่มนุษย์ไปกันเรื่อยๆบ่อยๆแล้วเดินทางนั้นเป็นประจำใบไม้ต้นหญ้ามันจะไหม้เป็นทางเลยครับคำว่าไหม้แปลว่าใบมันจะเหลืองแล้วก็แดงแล้วก็ตายบางคนบอกว่าเพราะมนุษย์ตัวร้อนเวลาเดินผ่านใบไม้ใบหญ้าพวกนี้แล้วมันทำให้หญ้าใบไม้เนี่ยถูกความร้อนเผาจนใบไม้เหี่ยวเฉาใบไม้ตายไม่ใช่หรอกครับไม่ใช่ความร้อนจากร่างกายของท่านแต่พลังชั่วร้ายอันเกิดจากพลังของกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะทั้งปวงเวลาท่านเหวี่ยงออกมาเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กมันจะเป็นลบพอมันเป็นลบปั๊บมันไปกระทบกับธรรมชาติที่อยู่แวดล้อมใบไม้สีเขียวเขาต้องการความรักที่เป็นบวกเรากับสัตว์เรากับต้นไม้เรากับธรรมชาติต้องแลกเปลี่ยนความเป็นบวกกันและกันไม่ใช่แลกความเป็นลบนี่มนุษย์เอาความลบไปให้เอาความเป็นลบให้กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแต่มนุษย์ดันไปดูดซับเอาความเป็นบวกออกมาจากสิ่งแวดล้อมที่ตัวเองต้องการความเป็นบวกแต่เวลาไปในธรรมชาติดันทะลึ่งเอาความเป็นลบไปให้กับสิ่งที่เขาเป็นบวกแทนจะไปแลกเปลี่ยนในสิ่งที่เป็นบวกกันมนุษย์กลับไปทำอย่างนั้นมนุษย์ไปที่ไหนต้นไม้สีเขียวราบพนาศูนย์เหี่ยวเฉาตายหมดเมื่อคนชั่วไปที่ไหนวงแตกที่นั่นนะคนดีๆเขาแตกคอกันก็เสียหายกันเพราะมีไอ้คนชั่วคนเดียวเข้าไปสอดแทรกชั้นใดก็ผ่านนั้นเลี่ยงสถานที่อโคจรเพื่อจะได้ไม่ไปรับเอาประจุลบจากพลังจิตด้านลบของคนในชุมชนเหล่านั้นชุมชนที่เป็นพลังลบก็คือบ่อนการพนันสนามเชียร์กีฬาที่มีการประชันกันมีการพนันกันหรือบริเวณม็อบบริเวณหน้าเวทีหาเสียงบริเวณม็อบที่มีคนอยู่เยอะๆท่านจะโดนพลังงานลบทำให้ร่างกายท่านได้ประจุลบไปแล้วยังไม่พอมันจะทำให้ท่านถูกจูงจิตก็เรียกถูกน้าวโน้มจิตให้คล้อยตามพลังหมู่ที่มันคล้อยตามกันในทางชั่วและท่านก็จะไปเห็นคล้อยตามกันเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องค
ความอับเฉาบอปัญญาของท่านมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยในการจะพิจารณาเชื่อว่าที่เขาหาเสียงที่เขาปราศัยไฮปาร์คเนี่ยมันเป็นพวกพลังลบของม็อบหรือเป็นพลังบวกของม็อบท่านจะไม่รู้เลยครับเพราะจิตของท่านเนี่ยจะตกอยู่ภายใต้อำนาจของสนามแม่เหล็กที่มันมีคุณสมบัติเป็นลบหรือเป็นบวกตรงนั้นนะครับพระพุทธองค์จึงสอนพระว่าอย่าไปในสถานที่อโคจรถ้าไปแล้วเนี่ยไอ้แผ่เมตตาออกไปเนี่ยจะเสียพลังเมตตาเปล่าๆจิตที่ถือศีลกินเจปฏิบัติธรรมนั่งกรรมฐานมาจะวอดวายหมดเพราะถูกไอ้พลังลบมันดูดไปหมดเพราะลบมันจะวิ่งเข้าหาบวกเพื่ออะไรเพื่อทำให้ตัวมันเองเป็นกลางบวกมีหน้าที่ทำให้ลบเป็นกลางมันลบจะวิ่งเข้ามาหาบวกจะอยู่เฉยๆมันถ้าเราดันทะลึ่งเอาบวกไปอยู่ในที่ลบแล้วล้อมรอบตัวเราเป็นลบไปหมดมันวิ่งเข้ามารุมตัวเราหมดเลยครับเหมือนผึ้งทั้งฝูงบินมาตอมหัวตอมตัวท่านแล้วต่อยจนเต็มตัวหน้าตาบูดหน้าตาบวมมันละเหมือนอย่างนั้นนะครับโอเคนะสถานที่อโคจรอย่าไปเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นไทยมุงที่ชอบมุงอ่ะเขาหลอกลวงกันนะเขาใช้ไสยเวทใช้มนต์ดำกันท่านเห็นคนเขาไปมุงไปลือแห่กันไปว่าโอ้โหนะเกจินี่นะศักดิ์สิทธิ์นะมีคนไปเยอะแยะแต่ว่าไม่ได้สอนธรรมะแต่สอนอย่างอื่นเนี่ยท่านก็เห็นว่าเอ้ยมันศักดิ์สิทธิ์นี่ว่ามันเป็นผู้วิเศษกูไปบ้างนะไปมุงนะครับนั่นแหละสถานที่อโคจรพี่น้องครับแล้วส้วมก็เหมือนกันครับมันเป็นสถานที่คนจะเข้าไปท่องเที่ยวไหมครับยกเว้นจะไปปล่อยทุกข์ปลดทุกข์มันคนที่เข้าส้วมเนี่ยมีทุกข์ทั้งนั้นน่ะมันส้วมจึงไม่ใช่ที่น่าเที่ยวใช่เปล่าท่านต้องคิดครับทุกอย่างล้วนเป็นสัจจะไม่ใช่เราปากพาไปนะครับประการที่17ข้อแล้วนะอยากอายุยืนมีอายุวัฒนะเห็นไหมไม่ต้องพึ่งยาไม่ต้องพึ่งอะไรพึ่งตัวเองนี่แหละต้องทำไงอย่าให้ใครสาปแช่งการที่เขาสาปแช่งเราเขาใช้จิตของเขายกขึ้นมาเหมือนคันธนูแล้วก็จิตที่เขาโฟกัสคือกำหนดว่าเป็นเราก็คือมันแช่งเราใช่ไหมมันยกคันศรคันธนูขึ้นมาแล้วง้าวศรครับแล้วลูกศรนั่นแหละที่ปลายแหลมน่ะก็คือคำด่าคำหยาบคายคำสาปแช่งก็คือปลายแหลมของลูกศรท่านนึกภาพออกไหมใช้สมองซีกขวานะจ๊ะง้างมาแล้วเพ่งเล็งตรงมาที่เราไม่ว่าตัวมันอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ในนรกในบนสวรรค์หรือบนโลกไม่ว่ามันอยู่ที่ไหนแค่จิตมันนึกถึงเรามันจำหน้าเราได้จำรูปลักษณ์ตัวตนเราได้จำเหตุการณ์ที่มันไม่พอใจเรามันหมั่นไส้เราอิจฉาริษยาเราหึงหวงเราหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้มันมีการสั่นสะเทือนเป็นด้านลบและคิดจะทำร้ายเราการที่มันสาปแช่งเราก็คือการที่มันเอาลูกศรง้างคันธนูแล้วง้างถ้ามันโกรธมากมันก็จะดึงสุดแขนเลยถ้ามันโกรธน้อยๆก็ดึงไม่สุดแขนก็สุดแท้แต่ว่าท่านทำให้มันโกรธมากโกรธน้อยการดึงธนูก็คือการตั้งพลังจิตใช้พลังจิตนั้นสาปแช่งไอ้คนที่เป็นศัตรูของตนเองเมื่อมันปักมันยิงศรมาครับศรมันมาในอวกาศมาด้วยพลังงานของจิตที่เป็นลบเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นคนทำให้มันโกรธตัวท่านก็มีอัตตาคำว่าตัวตนอัตตาตัวตนของท่านก็จะมีตัวตนเพราะมันโกรธท่านและมันจำว่าท่านเป็นคนทำให้มันโกรธโมโหร้ายการมีอัตตาตัวตนของท่านก็เกิดขึ้นตรงนี้เกิดขึ้นตรงที่มันจำตัวท่านได้ว่าท่านเป็นคู่อริเป็นจำเลยของมันเวลามันสาปแช่งก็ถูกตัวนะครับก็แปลว่าท่านจะเป็นเป้าแล้วมันยิงลูกธนูลูกศรชั่วร้ายมาจากไหนก็ไม่รู้มันมาปักกลางใจท่านจึ๊กการเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมก็เกิดขึ้นทันทีโดยที่ท่านไม่รู้ตัวแล้วว่าการเกี่ยวกรรมกันมันเกิดขึ้นตรงไหนเกิดขึ้นตรงที่ว่าจิตมันผูกใจเจ็บแค้นอาฆาตพยาบาทการพยาบาทก็คือการเอาศรขึ้นมาแล้วยิงปักมากลางอกของท่านกลางใจของท่านยิงมาในอากาศและยิงเหมือนขีปนาวุธนะแล้วยิงแม่นด้วยครับมันจะมาตกที่อกตกที่จิตของท่านและจิตวิญญาณของท่านก็จะต้องรับผิดชอบเพราะถูกเขาสาปแช่งพระบิดาเคยสอนแล้วเป็นเงื่อนไขด้านลบให้เป็นเงื่อนไขด้านบวกที่ทำให้เขาชื่นชมยกยอให้พรเราไม่ได้ก็อย่าเป็นเงื่อนไขด้านลบหรือเป็นเงื่อนไขด้านใดๆของเขาเสียเลยจะดีกว่าทำให้เขาชมดีกว่าทำให้เขาชังหรือแช่งถ้าทำให้เขาชมไม่ได้ก็อยู่เฉยๆอย่าไปทำให้คนเขาแช่งแต่ถ้าเราเนี่ยเราให้บวกกับพี่ๆน้องๆทุกคนเราเหวี่ยงบวกออกไปทุกที่ทุกทางในจักรวาลเกิดมีคนหมั่นไส้เราเหม็นขี้หน้าเราและคิดจะทำร้ายเราด้วยพลังจิตอาฆาตพยาบาทเพราะอิจฉาริษยามันยิงลูกศรมาอย่างไรมันก็ฝ่าคลื่นพลังงานด้านลบที่เป็นเกราะกำบังตัวเราไม่ได้มันจะทำร้ายเราไม่ได้เพราะเราเป็นคนดีที่คนโบราณบอกคนดีผีคุ้มความจริงไม่ใช่ผีคุ้มหรอก
พลังงานด้านบวกที่เป็นเหมือนสนามแม่เหล็กด้านบวกเนี่ยมันจะครอบคลุมคนคนนั้นไว้ไอ้ลูกศรที่เป็นพลังลบมันจะไม่มีวันแอมหรอกไม่มีวันระคายผิวหรอกยกเว้นไปชั่วกับเขาไปชั่วเขาด้วยแล้วชั่วพอกันเนี่ยมันก็ทำงานมันก็ทำกันได้ไงเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรนอนกัดกับนอนถ้าเป็นนอนด้วยกันก็กัดกับนอนด้วยกันนั่นแหละนะได้นะแต่ถ้ากัดกันกับคนกับสัตว์ต่างเผ่าพันธุ์เนี่ยมันก็ดูว่าไอ้ตัวไหนมีอำนาจมากกว่ามีความฉลาดกว่าตัวนั้นก็ได้เปรียบก็แค่นั้นเองอย่าให้ใครสาปแช่งจำไว้ครับทำแต่ความดีงามเท่านั้นหมุนแต่ธรรมจักรใครจะมาแช่งท่านไอ้คนที่มันหมั่นไส้ท่านอิจฉาริษยาท่านเพราะท่านเป็นคนดีช่างหัวมันถามว่าทำไมช่างหัวมันมันทำอะไรคุณไม่ได้คุณอย่าลดตัวเราเองไปสาปแช่งมันไอ้หากูสัตว์ทำความดีงามเสือกมาด่ากูไอ้เวนี่อย่างนั้นนี่แสดงคุณลดตัวคุณเองไปทำให้ประจุบวกที่มันปกคลุมตัวคุณไว้เป็นสนามแม่เหล็กเป็นเกราะกำบังคุณมันถูกแหวกออกเพราะถูกแหวกออกคุณก็เป็นจุดอ่อนให้มันโจมตีทำร้ายในมิติทางจิตวิญญาณได้เราพูดไวๆให้ท่านฟังแบบนี้ครับ18ปฏิบัติตามพันธสัญญา6มีกี่ข้อ1จะเกิดมาเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกจะเป็นเงื่อนไขด้านบวกกับคนอื่นมี6ข้อไปค้นหาใน YouTube เอาเราไม่พูดซ้ำนะครับปฏิบัติตามพันธสัญญา6ถ้าคุณสามารถปฏิบัติตามพันธสัญญา6ได้นั่นแสดงว่าคุณหมุนธรรมจักรได้คุณคือคนที่มีค่าที่สุดคุณมีราคาที่สุดในจักรวาลพระบิดาจะไม่ยอมให้คุณตายหรอกเพราะคุณจะมีความสุขขณะเป็นมนุษย์และคุณจะทำหน้าที่แทนคนทั้งโลกได้คือเมตตาธรรมค้ำจุนโลกพระองค์ต้องการให้จิตวิญญาณมาเกิดเป็นคุณเพื่อทำหน้าที่ตามพันธสัญญา6เพื่อหมุนธรรมจักรเมื่อเป็นเครื่องจักรที่ดียังไม่ชำรุดพระบิดาไม่โยนทิ้งครับรถยนต์ของท่านเนี่ยมันจะกี่ปีก็ตามถ้าเครื่องยนต์กลไกมันยังดียังเนียบยังนิ่งยังใช้การได้มีใครอยากขายครับยกเว้นอยากจะเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่อยากจะเปลี่ยนรถยนต์ใหม่แล้วก็จะขายราคาแพงๆเพราะยังเห็นคุณค่าของรถยนต์คันนี้กับคนอื่นที่เขาอยากได้ใช่หรือไม่ตัวท่านก็เหมือนกันครับปฏิบัติตามพันธสัญญา6ได้ไม่บกพร่องเลยชาตินี้คำว่าตายท่านจะสะกดไม่เป็นครับสะกดคำว่าตายไปจากโลกสะกดคำว่าเกิดแก่เจ็บตายมีอายุขัยท่านจะสะกดไม่เป็นท่านจะนอนตายตาหลับเมื่อภารกิจของจิตวิญญาณท่านสิ้นสุดเมื่อพระบิดากำลังจะเปลี่ยนเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่และท่านกราบทูลพระบิดาว่าท่านขอกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาแล้วอยู่ในโลกนี้มา 60,000 กว่าปีพอแล้วเรียนรู้ทุกอย่างแล้วพอแล้วพระองค์ก็จะอนุญาตให้กลับคือนอนหลับเป็นตายไม่ต้องชักตายไม่ต้องชักตาตั้งตายไม่ต้องป่วยตายไม่ต้องถูกใครฆ่าตายไม่ต้องเกิดอุบัติเหตุตายไม่ต้องเป็นโรคตายนอนตายตาหลับแปลว่าตายอย่างมีความสุขเห็นมั้ยครับไม่ต้องกังวลว่าไม่ต้องกลัวตายหลับเป็นตายคุณเวลาคุณหลับคุณก็ตายแล้วเพราะคุณไม่รู้ตัวไม่มีสติใช่ไหมแต่พอคุณตื่นขึ้นมาตอนเช้าคุณบอกว่าคุณฟื้นคืนชีวิตมาพระบิดาปลุกคุณมาให้ฟื้นคืนชีวิตอัศจรรย์ไหมล่ะใช่ไหม19ใช้เวลาของจักรวาลเวลาใช้ชีวิตบนโลกคุณต้องมีความสุขกับการทำในทุกสิ่งที่คุณทำนั่นแปลว่าถ้าคุณทำแล้วมีความสุขคุณจะต้องไม่วิตกกังวลในสิ่งที่คุณทำและผลลัพธ์ของการกระทำใช่ไหมถ้ามันเป็นอย่างนั้นแสดงว่าสิ่งที่คุณทำมันต้องเป็นสิ่งที่ดีงามมันต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามคุณที่ทำงานนั้นได้อย่างมีความสุขและคุณก็เห็นคุณค่าของสิ่งที่คุณทำคุณก็จะมีความปลาบปลื้มใจเมื่อคุณมีความสุขและปลื้มใจภูมิใจในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ถ้าสิ่งที่คุณทำนั้นมันยังไม่ประสบความสำเร็จมันจะทำให้คุณเนี่ยสามารถทำงานนั้นได้อย่างต่อเนื่องนะทำงานได้อย่างต่อเนื่องจนลืมหิวลืมหาวลืมโหยก็คือลืมอ่อนเพลียมันจะทำให้คุณเนี่ยทำงานนั้นได้อย่างเพลิดเพลินจนกว่าจะประสบความสำเร็จพี่น้องครับเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้ถ้าท่านเป็นคนทำอะไรแล้วทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามท่านจะไม่ระแวงไม่ต้องระวังว่าใครจะจับผิดได้ใครจะมาอะไรต่ออะไรนะเพราะท่านทำความดีงามท่านก็จะมีจิตที่สุขุมลุ่มลึกท่านก็จะมีสมาธิอยู่กับสิ่งที่ท่านทำนั้นอย่างจดจ่อโดยที่ท่านเพลิดเพลินและมีความสุขกับการกระทำจนกว่าสิ่งที่ท่านทำนั้นมันประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ท่านต้องการท่านจะไม่มีวันหยุดละเลิกสักครั้งครับท่านเคยไหมในชีวิตน่ะทำงานจนลืมหิวข้าวทำงานจนลืมเวลาอ้าวนี่เย็นแล้วเหรอเอ้ยจะเลิกงานแล้วเหรอเนี่ยตายละรู้สึกแป๊บเดียวข้าวปลาลืมกินน้ำก็ลืมดื่มใช่หรือไม่เนี่ยเพราะอย่างเงี้ยพระบิดาจึงต้องให้จิตวิญญาณของท่านควบคุมสัญชาตญาณในการสั่งหาวสั่งหิวสั่งโหยโหยก็คืออ่อนเพลียว่าต้องพักผ่อนแล้วนะต้องให้จิตวิญญาณเป็นผู้สั่งการไม่ให้จิตหยาบสั่งเพราะถ้ามันเข้าสู่สภาวะที่ลุ่มลึกเนี่ยเพลิดเพลินอิ่มเอิบกับสิ่งที่ทำเนี่ยจิตหยาบจะไม่ใช้นาฬิกาทางโลกที่เป็นนาฬิกาที่สร้างด้วยเป็นแบบฟิสิกอลคือทางกายภาพมีเข็มกระดิกจาก1เป็น2 2เป็น3 3เป็น4แต่จิตหยาบนั้น
จะเปลี่ยนไปใช้เวลาของจิตวิญญาณทันทีจิตวิญญาณถูกขังที่ต่อมพิทูรี่มาหลายภพชาติแล้วตั้งแต่เกิดจนตายนะคนตาย60 70 90ปีจิตวิญญาณก็ถูกขัง60 70 90ปีนั่นแหละเขาไม่รู้สึกทุกข์ทรมานหรอกพี่น้องครับแต่เพียงแต่เขาไม่อิสระเพราะอะไรฮะเพราะเวลาของเขาเท่ากับ1 1ครับไม่ใช่0นะเท่ากับ1 1แป๊บเดียวใช่มั้ยแค่1 1วินาทีหรือ1อะไรก็แล้วแต่พอท่านใช้เวลาเท่ากับ1กายหยาบกายสังขารของท่านก็ได้รับการสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ของจิตวิญญาณเพื่ออย่างนี้เขาเรียกว่าทำงานด้วยจิตวิญญาณถูกต้องไหมมันจะทำได้นานทำได้เนียบทำได้นิ่งนานเนียบนิ่งแล้วร่างกายก็ไม่โทรมด้วยไม่เหนื่อยไม่ล้าด้วยเห็นไหมท่านไม่หิวท่านไม่หาวท่านลืมหมดเลยเพราะท่านไปใช้เวลาของจิตวิญญาณคือเวลาของจักรวาลมีค่าเท่ากันหนึ่งถามว่าท่านทำงานนั้น6ชั่วโมงกว่าจะเสร็จกว่าจะทำเสร็จแล้วท่านก็กลับมาใช้ชีวิตด้วยจิตหยาบเหมือนเดิมใช้นาฬิกาทางโลกเหมือนเดิมแต่ใน6ชั่วโมงหรือ10ชั่วโมงที่ท่านใช้เป็นเวลาของจิตจักรวาลท่านใช้ไปแค่หนึ่งเดียวแปลว่าท่านใช้เซลล์อวัยวะร่างกายของท่านไปแค่1โดยหน่วยเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับก็แปลว่าใช้เหมือนไม่ได้ใช้แล้วจะแก่เร็วไหมนะจะแก่ง่ายตายอะไรนะแก่ง่ายตายเร็วไหมนะไม่หรอกครับจะอายุยืนยาวเพราะว่าใช้พลังงานไปนิดเดียวใช้พลังของจิตวิญญาณเนี่ยมันมากกว่าพลังงานของพลังของจิตหยาบนะครับคนที่ใช้พลังงานของจิตวิญญาณในการแบกตุ่มน้ำขนาดใหญ่หนักกว่าน้ำหนักตัวเป็น10เท่าเพื่อหนีไฟไหม้มันแบกได้คนเดียวนั่นคือใช้พลังของจิตวิญญาณแต่เวลาไฟไหม้ดับแล้วให้แบกตุ่มมีน้ำเต็มใบนั้นกลับมาไว้ที่เดิมโดยอย่าเทน้ำทิ้งนะหรืออย่าให้คนอื่นมาช่วยนะแบกไม่ไหวนั่นน่ะเป็นเพราะว่าใช้จิตหยาบซึ่งใช้พลังของการหยาบใช้เวลาของกายหยาบใช้เวลาโลกทางกายภาพแต่ถ้ามาใช้เวลาทางจิตวิญญาณแล้วเราก็ทำได้ทั้งวันทั้งคืนและมีอายุยืนนี่คืออีกเหตุผลหนึ่งถ้าเราไม่ใช้เวลาของโลกนะเราใช้เวลาของจักรวาลมีความสุขมีความเพลิดเพลินกับทุกสิ่งที่ทำและนั่นหมายความว่าต้องทำสิ่งที่ดีงามคุณอายุยืนแน่นอนครับอายุยืนยาวอย่างแน่นอนเป็นหนุ่มยาวเป็นสาวนานนะพี่น้องครับประการที่20นะฮะประการที่20เป็นเรื่องสุดท้ายท่านต้องฝึกทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาปกติแล้วทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาทำยังไงครับมันเป็นปฏิบัติการทางจิตวิญญาณพี่น้องครับดูรูปนี้ครับ ปฏิบัติการทางจิตวิญญาณอยากอายุยืนต้องทำไงครับต้องทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาก็คือกับจิตจักรวาลรูปแบบที่ท่านสามารถมองเห็นชาร์ตมองเห็นภาพก็คือเป็นแบบการทางจิตวิญญาณพี่น้องครับดูรูปนี้ครับ ปฏิบัติการทางจิตวิญญาณอยากอายุยืนต้องทำไงครับต้องทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาก็คือกับจิตจักรวาลรูปแบบที่ท่านสามารถมองเห็นชาร์ตมองเห็นภาพก็คือเป็นแบบนี้จิตจักรวาลก็คือการที่ท่านจะต้องรู้ว่าพวกท่านเนี่ยมีกายหยาบมีจิตหยาบมีจิตวิญญาณซึ่งมีตัวตนภาคแรกที่สูงส่งถูกยึดรั้งเอาไว้ที่ด่านนภาลัยมีอีกหนึ่งท่านต้องระลึกถึงเขาด้วยถ้าท่านเชื่อมั่นว่าท่านมีอำนาจในการทำสามเหลี่ยมกับองค์จิตจักรวาลกับพระเจ้าได้ด้วยตัวเองท่านทำแบบภาพนี้เลยระลึกให้ได้ว่าท่านมีตัวตนภาคแรกที่สูงส่งอยู่ที่ด่านนภาลัยถูกยึดรั้งขังไว้ที่ด่านนภาลัยที่คอนโดมิเนียมที่มีพลังงานสีขาวครอบคลุมอยู่ให้ท่านระลึกถึงตัวตนที่เรียกว่าเราที่เราเรียกว่าพระเชษฐาบ้างพระคณิฐาบ้างแล้วแต่ท่านจะสมมติถ้าท่านเป็นผู้หญิงก็เรียกว่าพระคณิฐาของท่านเป็นพี่สาวแล้วกันถ้าท่านเป็นผู้ชายก็เรียกว่าพระคณิฐาพระเชษฐาแล้วกันก็เป็นพี่ชายเราเรียกเพราะทุกคนเป็นพี่ๆน้องๆกันนะแต่ถ้าท่านรู้ว่าบารมีทางจิตวิญญาณท่านไม่มากพอก็แปลว่าแรงเคลื่อนทางไฟฟ้าของแบตเตอรี่ของท่านน่ะมันอ่อนมากแล้วท่านไม่สามารถจะให้ประจุไฟแรงๆได้ไม่มีพลังขับเคลื่อนจิตพลังจิตของท่านน่ะให้ทะลุทะลวงจนสุดขอบฟ้าสุดจักรวาลเพื่อจะไปเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาได้เพราะถ้าท่านรู้ตัวและเจียมตัวว่าพลังอำนาจทางจิตวิญญาณของท่านไม่มากพอเพราะที่ผ่านมาเนี่ยทำบุญแล้วไม่เคยได้บุญเพราะทำบุญไม่เป็นทำบาปแล้วเป็นแต่ไม่รู้ว่าทำบาปพลังอำนาจของจิตวิญญาณก็คือแบตเตอรี่มันล่อยหรอเพราะบางคนก็โง่ไปเชื่อตามมอดมารไ
ไปฝึกการสั่งพลังจิตก็คือใช้จิตหยาบไปสั่งจิตวิญญาณเพื่อเอาพลังที่ตัวเองต้องการออกมาใช้ประโยชน์ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แต่พลังน่ะถูกเจาะให้รั่วน่ะได้แต่ไม่มีทางได้ผลเช่นขอความรวยขออะไรเนี่ยนะไม่ได้ต้องขยันทำมาหากินเรื่องรวยเป็นเรื่องโลกทางกายภาพ

ม่ใช่เรื่องของจิตวิญญาณนะฮะท่านต้องทำแบบนั้นท่านก็ต้องทำผ่านเราดูอีกภาพท่านก็ต้องทำสามเหลี่ยมกับจิตจักรวาลโดยผ่านเรามาจิตจักรวาลอยู่บนใช่ไหมสีม่วงก็คือบุตรเอกพระบุตรเอกก็คือเราท่านต้องทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาผ่านมาทางเราหมายถึงรูปแบบนี้ครับนะมุมหนึ่งนะเป็นพระบิดาอยู่เบื้องบนมุมหนึ่งก็เป็นบุตรเอกพระบิดาก็คืออนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลทำหน้าที่เป็นเสมือนเสาอากาศช่วยเป็นตัวเชื่อมไหมเป็นมีเดียให้อุทิศให้ช่วยด้วยความรักตลอดเวลา24ชั่วโมงแม้กระทั่งเราหลับอยู่ก็ตามไม่เป็นไรจิตวิญญาณเราตื่นตลอดเวลานะขอความช่วยเหลือเราจะเชื่อมกับพระบิดาให้กับท่านถ้าท่านต้องการทำสามเหลี่ยมถ้ามั่นใจว่าพลังของท่านไม่มากพอเพราะจิตหยาบกับจิตวิญญาณของท่านกับกายหยาบของท่านมันจะเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่ที่มุมหนึ่งใช่ไหมมุมสีเขียวๆของท่านสีม่วงนั้นของเราสีแดงๆนั่นก็คือของพระบิดาให้ทำแบบนี้จำไว้นะครับเวลาหลับเป็นตายหรือเวลาที่ท่านเข้าถึงการเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณแล้วคือจิตหยาบยกระดับเข้าสู่มิติที่6เป็นหนึ่งเดียวกับมิติของจิตวิญญาณที่มี6เหลี่ยมมุมเวลาท่านจะยกระดับแรงสั่นสะเทือนจากมิติที่6ไปสู่มิติที่7ถ้าท่านมีสายทองของพระบิดาหรือของพระเจ้าท่านยึดรั้งเอาไว้ก็คือทำสามเหลี่ยมผ่านเราเอาไว้ทุกลมหายใจเข้าออกการยกระดับของตัวท่านก็แปลว่าการปีนขึ้นสู่ปากเหวของท่านน่ะท่านต้องใช้แรงเยอะไหมครับต้องใช้วิชาตัวเบาต้องใช้พลังอำนาจวิเศษอะไรไหมไม่หรอกครับจับสายทองที่พระบิดาหย่อนลงมาให้คือความรักความปรารถนาดีต่อลูกๆอย่างพวกท่านซึ่งฝากเรามาให้กับท่านคนละเส้นคนละเส้นถ้าท่านปฏิเสธไม่รับแสดงว่าท่านไม่ต้องการกลับบ้านนะจับเชือกไว้พระองค์ก็จะทรงดึงขึ้นไปช่วยท่านให้รางวัลดึงขึ้นไปให้เพราะท่านมีวิริยะอุตสาหะแล้วตัวท่านเองก็ต้องพยายามนะช่วยตัวเองไปด้วยมันก็จะขึ้นสู่ปากเหวก็คือขึ้นสู่สวรรค์นิรันดรได้เร็วขึ้นเพราะท่านมีเชือกคือสายทองจับเอาไว้นั่นคือการมีพระเจ้านั่นคือการมีพระบิดานั่นคือการมีพระบุตรเอกก็คือมีเราไม่งั้นจะมีทำไมครับมีทำไมอ่ะนะพระองค์ไขทิ้งก็ได้สร้างมาแล้วทิ้งไม่ต้องมาสนใจอะไรต่ออะไรนี่ต้องพยายามมาพาลูกกลับอีกนะเป็นภาระด้วยขณะที่ลูกๆเหลวไหลไม่เคยมีใครใส่ใจในสิ่งเหล่านี้นะลูกขออนุญาตกราบพระบาทพระบิดาที่ทรงพระเมตตาในราตรีนี้ฮะตีสามเหมือนเดิม EP 394นะลูกขอกราบพระบาทพระบิดานะฮะทรงเมตตาลูกๆอยากอายุยืนต้องทำยังไงนี่คือบทเรียนของคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาและเราก็ขอบอกตรงๆว่าทุกศาสนาล้วนเป็นหนึ่งเดียวทุกศาสดาล้วนเป็นหนึ่งเดียวและเป็นสากลเหมือนกันไม่ต้องเลือกนับถือศาสนาก็ได้ทุกศาสนาสอนคนเป็นคนดีหมดยกเว้นอย่าไปหลงเชื่อมอดมารที่มันหลอกผ่านคนนำทางตาบอดสอนให้ท่านหลงทางนิพพานหลงทางกลับบ้านนะอย่าเดินตามคนนำทางตาบอดแล้วพยายามอย่าไปหลงเชื่อเจ้าลัทธิทั้งหลายซึ่งพวกนี้เป็นพวกมอดมารบางคนทำด้วยการรู้ตัวบ้างเพราะตั้งใจจะทำบางคนก็ทำเพราะขาดสติเนื่องจากหิวกิเลสมากเกินไปแล้วก็พาคนหลงทางนะท่านดูนะอย่าก้าวตามนะคนนำทางตาบอดเขาพาหลงทางแน่นอนเขารู้ไม่จริงแม้กระทั่งไอ้คนที่มันลอกเรียนของพระบิดาของเราไปแล้วเอาไปต้มยำทำแกงเป็นเกาเหลาเพื่อทำให้ตัวเองสบายใจว่าธรรมะนี้ของกูเพราะกูเอาของกูผสมเข้าไปด้วยธรรมะไม่ใช่อาหารที่คุณจะปรุงได้สัจธรรมเป็นอาหารทิพย์อยู่แล้วพระบิดาทรงเป็นผู้ปรุงเองเป็นผู้สร้างเป็นผู้ปรุงลูกๆอย่างมนุษย์ขี้เหม็นทั้งหลายอ่ะอย่าอวดอุตริว่าจะมาปรุงแต่งสัจธรรมของพระบิดาได้เราจะต้องสื่อกับพระองค์มาตรงๆไม่มีเลสนัยไม่มีอะไรบิดเบือนหรือพลิกแปลงฝากท่านทั้งหลายจำมาด้วยขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีราตรีนี้ขอให้นอนหลับฝันดีตื่นเช้ามาด้วยความสุขสดชื่นขอให้จิตวิญญาณของท่านมีพลังนะและพระบิดาทรงเมตตาให้ทุกท่านเนี่ยช่วยได้เติมเต็มในสิ่งที่ดีงามนะมีอะไรที่กระทบกระเทือนจิตใจใครเราก็ขออโหสิกรรมด้วยเราพูดด้วยความรักไม่รักพูดเพราะรักพระบิดาก็ไม่พูดเพราะรักตัวท่านไอ้ส่วนตัวเรารักตัวเราอยู่แล้วเราพูดเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้รับรู้ความรักของพระเจ้าและสามารถมีชีวิตที่ยืนยาวได้แล้วรอดปลอดภัยจากการชำระโลกที่กำลังเกิดขึ้นแล้วรุนแรงขึ้นไปเรื่อยต่อไปนี้
พบกันใหม่นะครับขอบคุณน้องบุญธรรมและทีมงานขอบคุณพี่ๆช่างเทคนิคทั้งหมดในระบบของจักรวาลที่ทำให้การถ่ายทอดสดของคืนวันนี้เป็นไปอย่างราบรื่นถึงแม้มีฝนตกเป็นคืนฝนตกแต่คลื่นไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะฮะก็ขอขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจชมทำให้เราไม่พูดอยู่คนเดียวกราบแทบพระบาทพระบิดาที่ทรงพระเมตตาครับ

สวัสดีครับพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2565ท่านทั้งหลายที่ติดตามชมรายการสดจาก Rabbit TV and Radio จากอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ประเทศไทยถ่ายทอดไปยังพี่ๆน้องๆทั่วโลกในเวลาเดียวกันนะต่างประเทศอาจจะเป็นตอนอรุณรุ่งอาจจะเป็นตอนดึกอาจจะเป็นตอนฟ้าเริ่มสางตอนที่เราจะสื่อถ่ายทอดสดวันนี้ให้ท่านฟังเป็นตอนที่เราก็จะทำการถ่ายทอดสดในการสื่อสารทางจิตระหว่างจิตกับพระบิดาพระจิตของพระเจ้ากับจิตของเราซึ่งเป็นวิญญาณบริสุทธิ์จิตวิญญาณบริสุทธิ์นะครับนั่นก็คือเทพเจ้าแห่งอคีฟินิกส์วันนี้เป็นวันที่สำคัญอีกวันหนึ่งที่เราจะมากล่าวความจริงในบางแง่มุมให้ท่านได้ฟังให้ท่านได้ชมเพื่อที่จะเป็นการสนับสนุนองค์ความรู้ที่เราเคยกล่าวแบบเปิดโลกเปิดกลาเปิดมิติหรือจะเรียกว่าเปิดอะไรก็แล้วแต่ให้ท่านได้ชมให้ท่านได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องที่เราเคยกล่าวในพระนามของพระเจ้าหรือในพระนามของพระบิดาว่าพระองค์ไม่ได้ทรงออกแบบในการสร้างมนุษย์โลกเสรีทั้งหลายแม้กระทั่งรูปธรรมของสิ่งมีชีวิตลักษณะคล้ายมนุษย์สิ่งมีชีวิตลักษณะมนุษย์บนดวงดาวต่างๆในอนันตจักรวาลซึ่งมีทั้งหมด 12,500 ล้านกาแล็กซี่มีระบบสุริยะจักรวาล7ระบบทั้ง7ระบบเนี่ยจะมีรูปธรรมของสิ่งมีชีวิตลักษณะคล้ายมนุษย์เหมือนมนุษย์หรือไม่เหมือนหรือทำท่าว่าจะเหมือนที่พระองค์ทรงสร้างไว้ในห้องทดลองขนาดใหญ่เนี่ยพระองค์ไม่ได้ทรงกำหนดให้ต้องตายแปลว่าไม่ได้ทรงกำหนดให้มีอายุขัยแต่มนุษย์ปฏิบัติไม่ถูกต้องเป็นมนุษย์ไม่เป็นใช้ชีวิตอยู่บนดาวของตัวเองอย่างไม่ถูกต้องหรือปฏิบัติบางอย่างที่ผิดพลาดไปจากแผนการที่พระองค์ทรงวางแผนเอาไว้ออกแบบเอาไว้มันจึงทำให้สิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะบนดาวโลกเสรีเนี่ยต้องมีอายุขัยต้องมีการเกิดแก่เจ็บตายเพื่อจะไปสู่ภพชาติใหม่แล้วก็กลับมาเริ่มต้นมีชีวิตใหม่ดำรงชีวิตใหม่ดำเนินชีวิตใหม่บนดาวโลกเสรีดวงนี้เราไม่ต้องไปพูดถึงดาวดวงไหนนะเอาเป็นว่าโลกเสรีนี่แหละนะพระองค์ทรงสร้างให้ทุกคนเนี่ยนะเกิดมาแล้วไม่ต้องตายเพราะสร้างให้เกิดแล้วมีกำหนดให้ตายเนี่ยมันผิดหลักการในการสร้างของพระบิดาเพราะว่ารูปธรรมมนุษย์เนี่ยไม่ว่าชายหรือหญิงเฉพาะรูปธรรมมนุษย์นะครับแล้วก็ต้นไม้ที่ยืนต้นอยู่บนโลกต้นไม้ใหญ่ที่ยืนต้นอยู่บนโลกคือเครื่องยนต์แห่งกรรมสองรูปแบบรูปแบบหนึ่งก็เป็นต้นไม้นะฮะเคลื่อนไหวได้เล็กๆน้อยๆตอบสนองสิ่งร้าวได้ไม่ต่างกับมนุษย์อ่ะแต่มนุษย์เนี่ยนะ11รอดอมากกว่าต้นไม้เขาถึงบอกว่าต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตออกลูกออกหลานได้ผสมพันธุ์ได้สืบพันธุ์ได้เจริญเติบโตได้แต่ไม่เจริญเติบตายมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตบนโลกพระบิดาไม่ได้สร้างให้ต้องตายเหมือนต้นไม้อ่ะไม่ต้องตายยกเว้นตายไปตามสภาวะแห่งธรรมชาติเพราะเคราะห์ร้ายภาษาชาวบ้านบอกเคราะห์ร้ายน้ำป่าไหลมาต้นไม้ต้นไรเลยพังล้มละเลนาดนะถ้าหากว่าไม่มันสำลักน้ำตายมันขาดน้ำขาดอาหารตายก็ว่ากันไปนะก็มีเมล็ดพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นพระบิดาทรงออกแบบไว้อย่างนั้นนะครับแต่ปรากฏว่ามนุษย์เราเนี่ยเจริญเพื่อโตได้แค่ชั่วคราวแล้วก็เติบโตเพื่อเติบตายนี่คือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนเกิดมาเนี่ยเรียนรู้และพบเห็นนะว่าทุกคนเกิดมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่แล้วเป็นของธรรมดานะทั้งที่จริงๆแล้วไม่ได้มีหน้าที่ต้องตายทุกคนก็เลยรู้สึกเฉยๆไม่มีการฉุกคิดไม่มีการสงสัยว่าทำไมทุกคนต้องตาย
แล้วเรื่องต่อมาเวลาตายแล้วนะอายุไขอายุอนามนะฮะอายุไขเนี่ยก็ไม่เท่ากันด้วยบางคน60ปีตาย70ปีตาย80ปีตาย90ปีตายบางคน100ปี110ปีตายหรือสูงสุดเท่าที่มีประวัติศาสตร์ของมนุษย์นะคือ120ปีแล้วต้องตายขณะที่มนุษย์ต่างดาวเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันที่อยู่บนดาวดวงอื่นทุกวันนี้ไม่มีใครปฏิเสธหรอกว่ามนุษย์ต่างดาวหรือสิ่งมีชีวิตในดาวอื่นน่ะไม่มีพวกเขาเนี่ยไม่มีใครต้องตายยกเว้นเกิดโรคระบาดตายพอเกิดโรคระบาดตายแล้วบางเผ่าดาวมันก็เอาเชื้อเนี่ยมาปล่อยที่โลกเราเพื่อให้มนุษย์เนี่ยเขาบอกว่าเก่งเขาว่าฉลาดเนี่ยคิดค้นหาวิธีที่จะบำบัดรักษาที่จะเยียวยาโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรงที่เกิดขึ้นบนดาวของเขาเนี่ยทำให้พวกเขาต้องตายมนุษย์เก่งตัวเล็กๆแต่เก่งนะแต่จริงๆไม่หรอกมนุษย์ก็มีผู้สนับสนุนนะบางทีก็มาจากดาวดวงอื่นนะถ้ามาดีเราไม่ว่าแต่มาร้ายเนี่ยต้องจัดการกันซะหน่อยนะเพราะว่าโลกนี้เป็นโลกของมนุษย์ไม่ใช่โลกของต่างดาวหรือมนาวต่างดุษนะครับเราไม่ได้แอนตี้สิ่งมีชีวิตหรอกมดแมลงเราก็ไม่ตั้งใจฆ่าอยู่แล้วนะอย่าว่าแต่สิ่งมีชีวิตใหญ่ๆหน้าตาน่ากลัวหน้าตาไม่เหมือนคนน่าจะเหมือนสัตว์มากกว่าอะไรแบบนี้นะครับนะก็พระบิดาให้เรามากล่าวให้ท่านฟังเปิดโลกไปตั้งแต่ประมาณต้นปีนี้ครับให้รู้ว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยเป็นอมตะจิตวิญญาณเป็นอมตะถ้าไปเปิดในพระคัมภีร์ไบเบิลพระบิดาบอกนะฮะพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์ขององค์เยซูเนี่ยท่านก็บอกเราว่าพระองค์ก็มีกล่าวไว้ในที่มีคนบันทึกอะพระวจนะของพระองค์เอาไว้ในพระคัมภีร์บอกว่าจิตวิญญาณของมนุษย์เป็นอมตะพระบิดาสร้างให้จิตวิญญาณของมนุษย์ไม่ต้องตายแต่ทางโลกเนี่ยทางชาวศาสนาพุทธเนี่ยเขาบอกว่าเวลาตายเนี่ยเขาเรียกว่ามนุษย์ตายแล้วจิตวิญญาณก็ออกจากร่างชาวพุทธโดยเฉพาะคนไทยเชื่อกันอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วนะผู้ที่ตายเนี่ยไม่ใช่มนุษย์ตายหรอกจิตวิญญาณตายและปกติแล้วจิตวิญญาณเนี่ยไม่มีภพชาติไม่มีอดีตไม่มีภพชาติอดีตพระเยซูตรัสเอาไว้ในพระคัมภีร์เราไปหาดูนะฮะเราก็ไม่เคยเปิดหรอกพระองค์สื่อมันยังไงเราก็กล่าวให้ท่านฟังอย่างเราสื่อถ่ายทอดกับองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าเบื้องบนนะฮะพระองค์ประทับอยู่นอกอนันตจักรวาลถ้าถามว่าพิกัดที่พระองค์ทรงสถิตประทับอยู่ในพระนิเวศอยู่ทางไหนก็อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของดาวเหนือถ้าท่านรักพระองค์และจำพระองค์ได้ก็แงนหน้าขึ้นไปครับนะแงนหน้าขึ้นไปบนฟ้านะแล้วยอกรประนมหัตนะครับน้อมถวายความเคารพถวายพระเกียรติให้กับผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านพระองค์ทรงประทับอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของดาวเหนือของโลกเสรีนะถ้าไม่รู้ก็หาเข็มทิศมานะแล้วกราบพระองค์แล้วก็ถ้าจะสื่อกับพระองค์สื่อสารทางจิตกับพระองค์ก็ทำสามเหลี่ยมกับพระองค์ผ่านเรามาหลายคนทำเป็นอยู่แล้วนะพระองค์ก็ให้เรามาพร้อมกับพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์ของเทพเจ้าแห่งอคีฟินิกส์กราบพระบาทพระบิดาครับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับวันนี้เป็นการสื่อพระโอวาทครั้งที่394ชื่อเรื่องชื่อตอนชื่อบทเรียนว่าอยากอายุยืนต้องทำยังไงเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลกราบพระบาทพระบิดาเพื่อทำหน้าที่นำเอาพระโอวาทจากพระเจ้าจากพระองค์หรือจากองค์จิตจักรวาลมาประทานมาแบ่งปันให้กับพี่ๆน้องๆในอนันตจักรวาลซึ่งสามารถรับฟังคลื่นจิตของเราได้ใครฟังด้วยหูก็ฟังใครฟังด้วยจิตก็ฟังมันอยู่ที่พลังอำนาจทางจิตซึ่งมีฌานหรือมีอภิญญาถึงระดับไหนเราพูดให้ละเอียดแบบนี้ก็ได้ในนรกก็กำลังจะหยุดฟังในการสื่อพระโอวาทของพระบิดาในราตรีนี้ผู้ที่ไม่มีมิจฉาทิฏฐิที่ลอยค้างอยู่บนมายาสวรรค์มายาก็จะได้รับโอกาสให้ได้ฟังพระบิดาจะทรงเปิดมิติให้ได้ฟังว่าพระองค์สอนมนุษย์โลกเนี่ยเวลานี้พระองค์สอนอะไรขณะเดียวกันตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของจิตวิญญาณของมนุษย์ทั้งหลายที่ได้รับฟังได้รับฟังพระโอวาทสดๆหรือได้รับฟังพระโอวาทแบบแห้งๆในวันหลังก็จะได้รับเกียรติ
ข้าเฝ้าองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าในท้องพระองค์ซึ่งเป็นมายาแห่งแดนสุญญตาที่พระองค์ทรงสร้างให้เราได้เห็นเพราะไม่งั้นเราก็อธิบายท่านไม่ถูกว่ามายาในแดนสุญญตานั้นเป็นอย่างไรโดยที่พระองค์สอนเราว่าอย่าไปยึดติดกับตรงที่เห็นแต่บอกตรงนั้นให้ลูกได้รู้เห็นเพราะมนุษย์ยังอยู่ในมิติโลกทางกายภาพเป็นคน2มิติลูกเองก็เป็นคน2มิติพระบิดาจึงทรงสร้างมายาตรงนั้นให้เราเห็นทั้งที่แดนสุญญตานั้นมายาไม่มีจริงหรอกมีแต่ของจริงแต่มายาไม่มีแต่พระบิดาทรงสอนลูกให้อธิบายให้พวกท่านฟังต่ออีกทีนึงจึงให้เห็นว่าตัวตนแก่นแท้คือจิตวิญญาณของมนุษย์ที่ได้ฟังพระโอวาททุกราตรีที่ออกอากาศสดๆเนี่ยตัวตนภาคแรกที่สูงส่งที่แบ่งภาคออกมาเป็นจิตวิญญาณแล้วให้พระจิตหรือจิตวิญญาณลงมาเกิดเป็นมนุษย์ขณะที่ตัวเองยังอยู่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับฟังด้วยวันนี้จะแบไตให้อีกนิดนึงหลายคนพอฟังแบบนี้รู้สึกเฉยๆไม่ตื่นเต้นท่านรู้ไหมครับว่าจิตวิญญาณของท่านเนี่ยได้รับการแบ่งภาคเนี่ยไม่ได้แบ่งภาคต่อหน้าพระพักของพระบิดานะเพราะถ้าแบ่งภาคออกมา 70% ท่านเหลือแค่ 30% ตัวตนภาคแรกของท่านตอนนี้จาก 100% เหลือแค่ 30% นะหมายถึงว่าอนุภาคทางพลังงานในความเป็นตัวตนเมื่อมันไม่สมดุลใช่ไหมเพราะมันไม่ 100% จิตจักรวาลดวงเล็กที่มี 11 เหลี่ยมมุมของท่านซึ่งเหลืออยู่ 30%จะถูกยึดตรึงเอาไว้ที่วิหารสีขาวผ่านดานภาลัยเข้ามาจะมีวิหารสีขาวมีพลังงานสีขาวปกคลุมเต็มไปหมดเพราะสีขาวแปลว่าบริสุทธิ์นะฮะเป็นสีขาวที่เป็นทั้งกายภาพและเป็นทั้งพลังงานที่บริสุทธิ์มากจะถูกยึดตรึงอยู่ในคอนโดมิเนียมมีหลายชั้นแต่ละชั้นก็มีหลายห้องมี 7,000 กว่าล้านจิตวิญญาณก็แสดงว่าตรงนั้นมี 7,000 กว่าล้านห้องเป็นเซลล์ห้องเล็กๆนะเป็นห้องเหมือนรังนกกระจอกนะรังนกกระจอกหรือรังนกพิราบนะที่ท่านเลี้ยงเราสมมุติภาพให้ท่านเห็นจิตวิญญาณท่านเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยแต่จิตจักรวาลดวงเล็ก11เหลี่ยมมุมซึ่งเป็นตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของท่านจะถูกยึดตรึงเอาไว้ที่วิหารสีขาวนั่นแหละเวลาจะนิพพานแท้จริงไม่ใช่เทียมเท็จไม่ใช่นิพพานตอแหลจิตหยาบของท่านจะต้องช่วยยกระดับจิตวิญญาณเพราะเป็นหนึ่งเดียวกันนะเป็น6เหลี่ยมมุมคือ6มิติที่6แล้วค่อยๆทำความดีงามสั่นสะเทือนจิตตปัญญาเพื่อให้จิตหยาบและจิตวิญญาณ2แรงแข็งขันเป็นพลังร่วมยกระดับจากมิติที่6ไปสู่7 8 9 10พอถึงมิติที่10แล้วเนี่ยจิตของท่านจะมีฌานสูงมากคือมีอภิญญาสามารถท่องทั่วทั้งอนันตจักรวาลได้นั่นแปลว่าสามารถจะเดินทางเวลาตายแล้วทิ้งกายสังขารไปเนี่ยจิตวิญญาณจะพุ่งลอยขึ้นไปที่ด่านมัคคภาลัยไปที่นั่นเพื่ออะไรครับเพื่อจะไปรวมตัวกันกับจิตจักรวาลดวงเล็กให้เป็น11เหลี่ยมมุมเหมือนเดิมจาก6เหลี่ยมเนี่ยยกระดับจาก0นะเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ย0จิตวิญญาณถูกขังไว้0ยกระดับให้ถึงกับ6เป็น1เดียวกับจิตวิญญาณแล้วขณะเป็นมนุษย์ก็ยกระดับไปด้วยกันเรื่อยๆๆพอตายปั๊บพอเลย6ไปแล้วเนี่ยอภิญญาฌานอภิญญาฤทธิ์เดชปาฏิหาริย์มันจะเกิดมันเป็นบททดสอบว่าจะไปตกหลุมพรางกิเลสจะไปตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาตรงนั้นไหมจะได้กลับบ้านไหมจะได้หลุดพ้นที่แท้จริงไหมนี่เราแอบบอกความลับให้อีกนะบอกตอนทีเผลอนี่แหละท่านต้องไปรวมกันให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อปลดปล่อยจิตจักรวาลดวงเล็กของท่านให้เป็นอิสระให้หลุดพ้นออกจากการถูกยึดถูกตรึงไว้ตรงนั้นเพราะไม่สมดุลแต่ขณะที่เราสื่อพระโอวาทให้จิตวิญญาณของท่านที่เกิดเป็นมนุษย์ฟังถ้าท่านมานั่งฟังด้วยจิตจักรวาลดวงเล็กของท่านที่ถูกยึดตรึงเอาไว้ที่ด่านณภาลัยตรงวิหารสีขาวจะได้รับโอกาสพระบิดาจะเปิดมิติให้ได้ยินคลื่นของพระสุรเสียงของพระบิดาหรือพระเจ้าตามที่ให้เรากล่าวพระว่าให้เขาได้ฟังด้วยเพื่อให้เขาเนี่ยได้มีคุณสมบัติหรือได้มีองค์ความรู้หรือองค์ธรรมะที่เป็นอนุตตรธรรมเท่ากันกับที่จิตหยาบและจิตวิญญาณของท่านเองบนโลกมนุษย์ได้รับท่านนึกภาพออกไหมว่านี่คือการบาลานซ์ทางจิตวิญญาณนี่เป็นอนุตตรธรรมที่พระบิดาหรือพระเจ้าทรงออกแบบไว้ไม่มีมนุษย์หน้าไหนรู้มาก่อนมันถ้าใครจำของเราไปพูดท่านได้ยินแต่แบบนี้ท่านช่วยเตือนสติทางวิญญาณให้มันหน่อยได้ไหมว่ามึงกำลังก้าวล่วงพระบิดาเลยนะถ้าเอาไปพูดได้เราอนุญาตครับไปบอกคนอื่นได้อนุญาตแต่ต้องบอกว่าเอามาจากไหนนั่นแหละท่านถ้าเป็นภาษามนุษย์เรียกว่าค่าลิขสิทธิ์นะ
ท่านตอบแทนได้ด้วยแค่บอกเขาเท่านั้นแหละท่านเอาไปจากจิตจักรวาลเอาไปจากอาจารย์ปริญญาตันสกุลไม่ต้องจ่ายสตังค์ค่าจ้างค่าจ่ายค่าลิขสิทธิ์ของท่านแค่พูดความจริงอย่าตอแหลเนี่ยอย่าใช้กิเลสลวงคนอื่นๆให้ลุ่มหลงเพื่อตัวเองอยากจะเป็นเจ้าลัทธิอยากมีอำนาจเหนือเราไม่เคยคิดอยากจะมีอำนาจเหนือใครคนที่มีอำนาจและเป็นคนฉลาดจะไม่หลงอำนาจจะไม่รู้แก่อำนาจคนที่ใช้อำนาจเป็นถ้ามีอำนาจคนที่ใช้อำนาจเป็นแปลว่าคือใครคือคนที่จะไม่ใช้อำนาจนั้นเหนือนำคนอื่นแต่จะใช้อำนาจนั้นเหนือนำตนเองเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเหมือนอย่างที่เราทำอยู่ในขณะนี้อำนาจของเราก็คือปัญญาปาฏิหาริย์เราทำที่เราพูดช่วยพวกท่านใช่ไหมช่วยตัวเราเองเปล่าเปล่าเราพร้อมทุกอย่างแล้วความรู้ทุกอย่างพระบิดาให้เรามาก่อนที่จะบอกให้ท่านฟังอีกไม่งั้นเราจะอธิบายความได้ยังไงเพราะเรามีครบทุกอย่างนะแต่เราเอามาแบ่งปันให้นะอ่ะทีนี้เราต้องมาถามตัวท่านเองว่าทุกวันนี้ท่านใช้ชีวิตอยู่ในการเป็นมนุษย์เนี่ยมีพฤติกรรมต่างๆในการแสดงบทบาทของการเป็นมนุษย์นั้นท่านทำทุกอย่างหรือแทบทุกอย่างตามความเชื่อของท่านทั้งนั้นเชื่อเพราะรู้เห็นมาเองเชื่อเพราะมีคนบอกกล่าวเชื่อเพราะมีคนเล่าให้ฟังเชื่อเพราะมีคนเสี่ยมเชื่อเพราะมีคนสอนเชื่อเพราะมีคนสั่งถูกหรือไม่และเชื่อตามความรู้สึกซึ่งเป็นกิเลสของตนเองใช่ไหมท่านลองถามตัวเองดูมีอะไรบ้างล่ะที่ท่านเชื่อเพราะท่านใช้ความคิดใช้สติปัญญาพิจารณาใคร่ครวญอย่างรอบคอบอย่างดีแล้วและพิสูจน์แล้วว่าสิ่งนั้นน่ะมันน่าเชื่อได้น่าจะทำตามได้ตราบใดที่มนุษย์ยังมีคำว่าเชื่อหรือไม่เชื่ออยู่พฤติกรรมมนุษย์ทุกอย่างในการดำเนินชีวิตไม่มีพฤติกรรมใดที่แสดงออกโดยใช้ปัญญาเพียวปัญญาบริสุทธิ์ 100%ส่วนมากเนี่ยทำตามความเชื่อทั้งนั้นเขาเชื่อกันว่าเวลาฝนตกอย่าออกไปเดินตากฝนเดี๋ยวจะเป็นหวัดตั้งแต่เด็กเราถูกผู้หลักผู้ใหญ่สอนพอเราโตขึ้นมาเราก็ได้ยินคำนี้ขณะเดียวกันเราก็เอาคำพูดนี้ไปยัดใส่หูเด็กๆต่อเรารู้ไหมทำไมเดินตากฝนแล้วเดี๋ยวจะเป็นหวัดถ้าฝนมันทำให้เราเป็นหวัดได้ไงหรือฟ้าเนี่ยปกติก็บริสุทธิ์อะแต่พอมีฝนตกลงมาเนี่ยฟ้ากลายเป็นไม่บริสุทธิ์มาตกลงกลางกระหม่อมเราแล้วทำให้เราเป็นหวัดและไอ้เชื้อหวัดเชื้อไวรัสมันเข้าทางหลังทางหนังศีรษะทางกระโหลกศีรษะหรือเข้าทางไหนยังไงเราไม่เคยคิดต่อแต่เราเชื่อทันทีเชื่อเพราะอะไรเชื่อเพราะพ่อแม่บอกเราครูบาอาจารย์สอนเราเราก็เชื่อเพราะว่ามันเป็นครูบาอาจารย์เราที่เรายอมรับมันและมันสอนเราก็เลยเชื่อไอ้เพื่อนเราเหมือนกันเราเห็นว่ามันเรียนเก่งไว้สอบได้ที่หนึ่งผมมันพูดอะไรเราเชื่อหมดเลยเชื่อเพราะว่ามันเรียนหนังสือเก่งทำอย่างกับว่ามนุษย์อ่ะเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่ไม่มีจิตใจทำอย่างกับว่ามนุษย์อ่ะไม่มีจิตหยาบทำอย่างกับว่ามนุษย์อ่ะบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีโกหกไม่มีตอแหลมนุษย์มีกิเลสเป็นบ่อเกิดของตัณหาราคะอารมณ์ขยะทั้งปวงถ้าตราบใดจิตมนุษย์ยังติดกิเลสอยู่ตัณหาราคะอารมณ์ขยะไม่มีทางจะหมดสิ้นไปจากความเป็นมนุษย์คนนั้นและจะเชื่อถือได้ไหมล่ะครับเพราะกิเลสมันอยู่ที่ความชอบความไม่ชอบกิเลสมันอยู่ที่ความเชื่อหรือไม่เชื่อมันคือความรู้สึก feelings มันเป็นความรู้สึกไม่ใช่ fact ไม่ใช่ความจริงเพราะฉะนั้นเวลาท่านฟังใครพูดท่านต้องรู้นะในคำพูดของมนุษย์ทุกคนที่เป็นมนุษย์เข็นมีขี้เหม็นเนี่ยที่จิตยังติดกิเลสอยู่เนี่ยยังมีสนิมของจิตก็คือกิเลสเกาะกุมอยู่เนี่ยมันจะไม่ใช้ปัญญาหรอกที่แสดงออกมาเนี่ยมันแสดงออกมาถูกขับเคลื่อนด้วยกิเลสในคำพูดเนี่ยหนึ่งมันจะมีความรู้สึกมันจะมีความรู้สึก feelings สองจะมีความคิดเห็นมีความรู้สึกมีความคิดเห็นภาษาอังกฤษเรียกว่า opinionopinion น่ะภาษาไทย
พูดภาษาฝรั่งว่า opinion opinion นั่นคือความคิดเห็น feelings ความรู้สึกที่อยู่ในเวทนาขันธ์นั่นแหละ opinion คือความคิดเห็นความคิดเห็นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ใช้สมองนะมันอาจจะใช้สัญญาขันธ์เอาความจำของมันออกมาแสดงว่าเป็นความคิดเห็นเป็นความคิดเห็นเป็นความคิดความเห็นหรืออันที่3มันได้มาจากคุณสมบัติของจิตของมนุษย์จิตหยาบเนี่ยที่จิตวิญญาณแบ่งภาคออกมาเป็นจิตหยาบให้ทำหน้าที่เป็นมนุษย์แทนจิตวิญญาณส่วนตัวจิตวิญญาณถูกขังอยู่ที่ตอมพิชูทรีนั่นแหละซึ่งท่านจะต้องมีหน้าที่ปลดปล่อยมีหน้าที่ช่วยให้จิตวิญญาณก็คือตัวเองที่เป็นตัวจริงเนี่ยที่ถูกขังอยู่เนี่ยให้หลุดพ้นออกมาจากสถานที่คุมขังเราจึงบอกว่านิพพานกับการหลุดพ้นมันคนละเรื่องอยากรู้ว่าหลุดพ้นเป็นอะไรยังไงบ้างวันหน้าเราจะมาสื่อพระโอวาทกับพระวิญญาณให้ละเอียดกว่าที่เราเขียนไว้ใน Facebook ของฉบับวันนี้เมื่อวานเนี่ยลองไปอ่านดู1 feelings คำพูดที่พูดออกไปของมนุษย์ทุกคนที่ยังเข็นมีขี้เหม็นอยู่เนี่ย1 feelings คือความรู้สึกเอาพูดตามความรู้สึกพูดเอามันก็พูดตามความรู้สึกพูดไปเรื่อยเพ้อเจ้อเลอะเทอะนะความรู้สึกนะเชื่อไม่ได้อันที่2คือความคิดเห็น opinion ความคิดเห็นส่วนตัวของมันพูดไปตามประสบการณ์ของมันพูดไปตามการเรียนรู้ของมันพูดไปตามสิ่งที่มันเคยรู้มาและจำได้นั่นคือความคิดเห็นมันเป็นการใช้จิตมากกว่าใช้สมอง 3 fact ก็คือความจริงในคำพูดของมนุษย์เอาไม่ต้องเอามากนะเอาแค่3 อย่าง 1 feelings ความรู้สึก 2 opinion ก็คือความคิดเห็นและ3 fact ก็คือความจริงมันเวลาท่านฟังใครพูดเนี่ยพอฟังปั๊บท่านเชื่อเลยเพราะท่านไปมองที่อัตตาตัวตนของคนที่พูดเราจึงบอกว่าแม้กระทั่งอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลท่านฟังแล้วอย่าเชื่อท่านฟังแล้วท่านต้องคิดก่อนให้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยคิดก่อนให้เข้าใจไม่เข้าใจค่อยๆ judge ก็คือค่อยๆพิพากษาว่าท่านจะเชื่อหรือท่านจะปฏิเสธไอ้นี่ไม่ได้คิดเลยไม่ได้พิจารณากูเห็นหน้ามึงกูว่าไม่น่าเชื่อมึงจะมาสอนธรรมะอะไรกูอนุตตรธรรมหาเหวอะไรขอโทษนะบางคนมันพูดอย่างนี้กูไม่เห็นจะรู้เรื่องก็เพราะไม่ฟังไงจึงไม่รู้เรื่องแล้วอะไรที่พระศาสดาไม่ได้สอนไว้กูปฏิเสธทันทีกูไม่เชื่อถามว่าไม่เชื่อเพราะอะไรศาสดากูไม่ได้สอนหรือศาสดาของมึงอ่ะสอนแต่มึงโง่เองไม่เคยรู้ว่าพระองค์สอนไว้อย่างเช่นพระองค์ตรัสรู้ว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแปลว่ามนุษย์จะต้องช่วยกันหมุนธรรมจักรอย่างต่อเนื่องให้ได้เพื่อช่วยให้โลกหมุนเมตตาธรรมค้ำจุนโลกหมุนทำให้โลกสมดุลใช้ความเมตตาก็คือความรักเมตตาธรรมแปลว่าความรักที่อยู่ในธรรมชาติของตนเองไม่ต้องไปหาความรักจากข้างนอกความรักที่ในตนพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้เรื่องนี้เห็นไหมแต่พอเรามาบอกว่าเป็นแบบนี้ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าถอนว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องอริยสัจ4กับมรรคมีองค์8เถียงเราเฉยเลยถามว่ามันเชื่อใครเชื่อคนนำทางตาบอดแล้วไม่เคยฉุกคิดแล้วอริยสัจ4มาจากไหนมาจากจับเอาความทุกข์เป็นจำเลยจิตวิญญาณเกิดมาเพื่อทุกข์จิตวิญญาณโคตรโง่เลยนะเกิดมาเพื่อจะมาทุกข์แล้วเกิดมาเพื่อจะแหกตัวเองออกจากโลกเพื่อจะหนีทุกข์เพื่อจะพ้นทุกข์คือไม่ต้องมาเกิดอีกแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อคิดโง่ๆก็ทำอะไรโง่ๆกลายไปเป็นจิตวิญญาณที่ไม่ต้องกลับมาเกิดบนโลกแต่ไปลอยค้างเติ่งเป็นต้นไม้ที่พระบิดาไม่ได้ปลูกไว้ซึ่งล่องลอยอยู่ในจักรวาลคือขยะจะต้องถูกชำระทิ้งหมดเราบอกแล้วไงเกาะทุกเกาะมีค่ามากสำหรับมนุษย์โลกใช่หรือเปล่าเป็นที่อยู่อาศัยได้ทำหมากินได้ใช่ไหมพระบิดายังต้องชำระทิ้งทั้งหมดเพราะมันเป็นสิ่งที่พระองค์ไม่เคยสร้างไว้เกาะทุกเกาะเอาเป็นว่า 99.99% ของเกาะทั้งหมดที่มีอยู่ในแผนที่โลกถูกชำระทิ้งหมดจะเหลือไว้บางเกาะที่มีคนดีๆอยู่เพื่อไปต้องการให้มนุษย์เอาไว้เป็นหลักฐานว่าเพราะคนที่อยู่บนเกาะเล็กๆเหล่านี้เป็นคนดีพระบิดาทรงโปรดจึงทำให้รอดชีวิตจึงทรงพิพากษาคือคัดไว้วันนี้เรายังไม่บอกหรอกว่าเกาะอะไรมีเดี๋ยวไม่งั้นถูกดูดออกไปแล้วไปเมาส์ไปโม้กันทั่วเพราะเราเป็นนักประชาสัมพันธ์กับบุญธรรมเราเป็นนักประชาสัมพันธ์ไม่เป็นกับโปรโมทไม่เป็นมีหน้าที่พูดแต่ความจริงไอ้พวกจะมันหิวแสงมัน
มันอยากจะขายสิ่งเหล่านี้เพราะกิเลสของมันหนาตัณหาของมันเยอะมันก็เอาไปสมอ้างว่าเป็นความรู้ของมันไอ้คนที่ไปได้ยินจากมันเพราะเป็นนักโฆษณานักประชาสัมพันธ์ก็โอ้ wonderful wonderful wow wow คำว่า wow เนี่ยมาจากคำว่า wonderful wonderful ฝรั่งมันพูดเตือนเต้นแต่พวกชาวเรา FC ฟังแล้วนั่งเฉยเผลอๆบางคนหลับ ห้าทุ่มครึ่งหลับเพราะที่เป็นความรู้ที่ตื่นเต้นน่าตื่นเต้นเพราะได้ฟังเป็นครั้งแรกในจักรวาลเป็นเรานะเราเป็น FC นะเราจะตื่นเต้นนะจบรายการจนตีสองตีสามแล้วเราก็คงนอนไม่หลับเพราะมัน alert นะฮะตื่นเต้นกับความรู้ใหม่มากเลยนะอ่ะนั้นเราต้องเตือนท่านอย่าทำตามความเชื่อถ้าอยากมีอายุยืนเราบอกท่านแล้วนะกายสังขารของมนุษย์ที่พระองค์ทรงเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ทั้งชายหรือหญิงพระองค์ทรงออกแบบให้เซลล์ทั้งอวัยวะและเซลล์ร่างกายมันสามารถที่จะเจริญเติบโตเองได้คือแบ่งตัวและเจริญเติบโตจากกุมารน้อยมาเป็นเด็กจากเด็กมาเป็นหนุ่มสาวแล้วก็กลายมาเป็นคนสูงอวัยนะเจริญเติบโตไปเรื่อยๆนะมันไม่น่าจะต้องตายและสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตามปกติมีเห็นเป็นตัวอย่างแล้วคือมนุษย์ต่างดาวมะนาวต่างดุดพวกเขาไม่ต้องตายยกเว้นโรคระบาดเกิดขึ้นแล้วก็ส่งเชื้อโรคมาให้กับมนุษย์ที่เราพูดตอนต้นรายการเพื่อจะใช้สมองและความสามารถของมนุษย์สร้างวัคซีนสร้างยาเพื่อจะกำจัดเชื้อโรคระบาดชนิดนี้แล้วเอาไปฉุดช่วยพี่ๆน้องๆที่ดาวของเขาพวกนี้น่ากลัวตรงที่มันเอาเชื้อโรคมาปล่อยเราเนี่ยนะเข้าใจไหมครับจนทำให้ช่างเทคนิคที่ดูแลโรคเนี่ยต้องลำบากต้องเหนื่อยมากโดยที่มนุษย์โลกไม่มีใครรู้เพราะมีผู้อยู่เบื้องหลังคนที่ทำดีเขาจะไม่มาเสนอหน้าว่ากูมาจากต่างดาวนะกูเป็นมิตรของพวกมึงนะกูมาช่วยพวกมึงนะมาทำเพื่อเอาหน้ามันอยู่คนละมิติกันครับใครมีหน้าที่สอนมนุษย์ให้มีสติทางวิญญาณก็คือเราสอนให้มนุษย์ฉลาดก็คือเราแต่สอนให้มนุษย์โง่ๆชั่วๆแล้วก็มีการตัดแต่งพันธุกรรมในพืชก็ทำในมนุษย์ก็ทำพืช GMO อะไรนั่นเป็นการตัดแต่งพันธุกรรมในพืชเพื่อให้คนกินเข้าไปแล้วทำให้พันธุกรรมของมนุษย์เพี้ยนอะไรแบบนี้แสดงบทบาทเหมือนคนหวังดีไงมันตะเกียไอ้สำนักต่างๆลัทธิต่างๆสอนธรรมะและอ้างว่าเจ้าลัทธิเจ้าสำนักตัวเองสอนไว้แต่มีสิ่งหนึ่งที่แอบแทรกไว้เพราะคนเชื่อแล้วไงห้ามกินกระเทียมห้ามกินผักฉุนทั้งที่ในทางการแพทย์ไม่ว่าแพทย์แผนจีนแพทย์แผนไทยแพทย์แผนโบราณเขาบอกว่ามีประโยชน์เป็นสมุนไพรและมีประโยชน์กินเป็นไม่เป็นโทษอันนี้ไม่กินเลยโดยไม่รู้เหตุผลว่าที่เขาห้ามไม่ให้กินเยอะนั้นเพราะอะไรทั้งที่มันเป็นประโยชน์เพราะอะไรเขาต้องการให้คุณตายเร็วไงตายเร็วแล้วจะได้กลับมาเกิดใหม่เริ่มต้นเป็นทารกใหม่เนี่ยแล้วเริ่มเป็นทารกใหม่แล้วเกิดมาพอไม่ใช้สมองนะสมองมนุษย์เราเนี่ยพระบิดาออกแบบไว้ให้เพื่อให้มนุษย์ได้มีสติและสำนึกจะเสื่อมลง 10% ในทุกๆ9ปีสมองจะเสื่อม 10% ทุก9ปีนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงออกแบบไว้เพื่อให้มนุษย์เรียนรู้ว่าพอมึงตายแล้วเกิดใหม่ตายแล้วเกิดใหม่มันจะยิ่งโง่มากขึ้นโง่แปลว่ามีสมองแต่ไม่สามารถจะใช้การได้มีสมองแต่ไม่ใช้มันคือการสอนในบทเรียนของกฎแห่งกรรมเพราะฉะนั้นคนบางคนอายุเท่าเพื่อนแต่ทำไมสมองช้ากว่าเขาทำไมปัญญาทึบกว่าเขา

ช้จิตตปัญญาจิตตปัญญาก็คือความรักและความคิดของสมองปิดหมดนั่งรับตาอยู่คนเดียวเป็นภพชาติเลยครับสัญญาขันก็เลยติดรหัสนั้นเวลาอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ควรคิดก็กลับไม่คิดสิ่งแวดล้อมที่ควรเห็นก็กลับไม่เห็นที่สิ่งแวดล้อมที่ควรได้ยินก็กลับไม่ได้ยินมันเป็นการทำร้ายตัวเองชัดๆแล้วถามว่าแก้ไงครับมันติดอยู่ในสัญญาขันแก้ไงครับแก้ไขอย่างไรครับเด็กบางคนเนี่ยเห็นตั้งแต่เกิดมาเป็นเด็กบางคนเห็นชัดๆเลยนี่แสดงว่าอดีตชาติเนี่ยถ้าไม่บวชหนักมาไม่บวชอย่างเคร่งครัดมาหลายภพชาติก็ปฏิบัติผิดมาจับเอาไปนั่งตรงไหนเด็กคนนั้นไม่สนผิดปกตินั่งอยู่ตรงนั้นนะครับนั่งเฉยได้บางคนพ่อแม่บางคนดีใจลูกกูน่ารักมากนะมันไม่ซุกซนเลยกูเอาไปวางไว้ตรงไหนมันก็นั่งอยู่ตรงนั้นมันนั่งเฉยฝนจะตกแดดจะออกฝนจะสาดแดดจะเผาร้อนไม่มันนั่งของมันเฉยเรื่อยเปื่อยไม่สนใจสิ่งแวดล้อมพ่อแม่ดีใจแต่พอเด็กโตขึ้นมาปั๊บพ่อแม่เสียใจครับชิบหายแล้วกูมองผิดเว้ยลูกกูที่จับตรงไหนนั่งตรงนั้นมันไม่ลุกลี้ลุกลนไปไหนไม่ซุกซนเพราะมันอันนั้นอาการหนักเลยนะครับแต่อาการประเภทที่ว่าเพื่อนเห็นแต่กูไม่เห็นเพื่อนเขาคิดต่อได้แต่กูคิดไม่คิดต่อสักที่กูเห็นแต่กูไม่คิดต่อแต่เพื่อนคนอื่นกูเขาคิดต่อได้หมดทุกคนนี่แสดงว่ากูผิดปกติพี่น้องครับเนี่ยเราแนะนำให้ท่านได้รู้ว่าทำร้ายตัวเองนะเป็นคนไม่รอบจัดบางคนก็รอบจัดเกินความพอดีไม่มีอยากอายุยืนร่างกายเราเนี่ยมีเซลล์ที่เจริญเติบโตได้ร่างกายเราเนี่ยสามารถดำเนินชีวิตคือดำรงชีวิตอยู่ได้และถ้าหนังแท้ที่อยู่ภายนอกเนี่ยมันชำรุดมันเสื่อมแล้วมันเสื่อมได้หนังก็กลายเป็นหนังกำพร้าหนังแท้ที่อยู่ข้างล่างมันก็จะเจริญเติบโตขึ้นมาแทนหนังกำพร้าที่มันจะหลุดร่อนออกไปเวลามีดบาดร่างกายของท่านเซลล์ทุกเซลล์มันจะรวมตัวกันใช้คำว่าเราบาดเจ็บเขาจะไม่บอกว่าเซลล์ที่มือที่นิ้วบาดเจ็บเพราะโดนมีดบาดเพราะเราทำมีดบาดมือแต่จิตวิญญาณของเราต้องการให้จิตหยาบของเราเนี่ยบอกว่าตัวเราโดนมีดบาดเราจะช่วยกันส่งพลังไปพลังความรักไปช่วยบำบัดรักษาเยียวยาสมานแผลที่แหกออกจากกันให้มันติดกันอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งที่เป็นเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายจะทำให้มันเน่าโดยเฉพาะพวกราพวกแบคทีเรียมันจะกินเนื้อเน่าๆเป็นอาหารมันทำให้เน่าท่านก็ใช้ความเป็นตัวเองไม่เป็นท่านต้องบอกว่าตัวเรากำลังเจ็บปวดตัวเรากำลังเจ็บปวดเราจะช่วยให้ตัวเราเนี่ยที่เป็นแผลบาดเจ็บเนี่ยมันสมานแผลให้เร็วที่สุดท่านเห็นไหมครับวิธีคิดนะครับที่ผ่านมาทำตามความเชื่อพ่อแม่ทำความตามความเชื่อลูกหกล้มหัวเข่าแตกเลือดไหลซิบซิบซิบพ่อแม่ก็ทำตามความเชื่อเพราะพ่อแม่กูเคยทำกับกูมาก่อนก็เอามือมาปัดทรายออกไม่ต้องทำอะไรเลยมือสะอาดไม่สะอาดไม่รู้ปัดทรายออกเพราะเชื่อว่าลูกกูต้องหายแน่ปัดแล้วโอมเพียงคำว่าโอมเพียงคำว่าโอมก็ไม่รู้เลยซ้ำว่ามันหมายความว่าอะไรคำว่าเพียงที่ปิดท้ายมันคืออะไรปรากฏว่าลูกเลิกร้องไห้เลิกน้ำตาไหลวิ่งไปเล่นต่อทั้งที่หัวเข่ายังมีแผลยังไม่ได้ทายาเลยด้วยซ้ำแล้วเด็กมันก็หายมีแต่แผลแห้งๆท่านลองดูสิอัศจรรย์ไหมเนาะความศักดิ์สิทธิ์มันเกิดตรงไหนครับเกิดจากความเชื่อว่าฉันเป็นพ่อแม่ของลูกคนนี้ฉันรักเขาฉันต้องการให้เขาหายเห็นไหมครับความศักดิ์สิทธิ์เกิดจากความรักและความเชื่อท่านเห็นไหมครับถ้าท่านรักในพระบิดาเชื่อในพระบิดาท่านศรัทธาเราและเชื่อในเราธรรมะที่เราสื่อสอนจากพระองค์มามันจะศักดิ์สิทธิ์สำหรับท่านโอเคไหมนะอ้าวอย่าทำตามความเชื่อเราบอกให้ฟังความเชื่อมีอยู่ไม่กี่ข้อเพราะไม่มีวันได้ผลปกติมนุษย์เราเนี่ยร่างกายเนี่ยไม่ต้องตายที่ต้องตายจิตวิญญาณต้องเปลี่ยนร่างใหม่เพราะจิตวิญญาณต้องไปรักษาตัวเองในนรกให้สมดุลเพราะจิตหยาบมีโลภะโทสะโมหะทำให้จิตวิญญาณต้องโลภะโมหะโทสะตามไปด้วยแล้วก็มีบุพกรรมแม่เหล็กก็คือมีผงผอผึ้งงองูเขาเรียกว่าผงกรรม

ถ้าเป็นภาษาบ้านที่ผ่านมาเขาเรียกผลละกรรมผงกรรมก็แปลว่ามันเหมือนฝุ่นนะครับฝุ่นก็คือเม็ดเล็กๆเป็นพาร์ติเคิลเป็นอนุภาคซึ่งมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าถ้าเป็นกรรมดีมันจะเป็นบวกถ้าเป็นกรรมด้านลบกรรมชั่วมันจะเป็นลบมีประจุไฟฟ้าเป็นลบนึกออกไหมมันจะเกาะติดอยู่ที่เปลือกนอกของจิตวิญญาณที่ยานพาหนะเขาเรียกว่าเมื่อขบาเหมือนเกาะที่แว่นเรามีฝุ่นมาเกาะต้องกลับมาเกิดใหม่เพื่อชำระเมื่อขบาที่อยู่ที่เปลือกนอกให้ไม่มีประจุบวกหรือลบที่เป็นบุพกรรมแม่เหล็กนั้นอยู่ทำให้จิตวิญญาณซึ่งอยู่ข้างในสามารถมองผ่านออกมาจากรูปธรรมของตัวเองข้างนอกได้อย่างชัดเจนได้เห็นชัดก็แปลว่าฉลาดเป็นอริยะบุคคลเป็นอรหันต์หรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านใช้นามสมมุติดวงตาของจิตวิญญาณจะต้องสามารถมองทะลุแว่นแว่นก็คือเปลือกนอกที่เป็นเมื่อขบามันจะต้องไม่มีฝุ่นฝ้าของกรรมที่เป็นกรรมด้านบวกกรรมด้านลบมาเกาะติดอยู่ต้องบริสุทธิ์เหมือนภพชาติแรกที่ได้รับโอกาสเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกนี้ดวงจิตธรรมยานหรือดวงจิตวิญญาณของท่านจะใสบริสุทธิ์บุพกรรมแม่เหล็กเม็ดเดียวก็ไม่มีฝุ่นแม้แต่เม็ดเดียวก็ไม่มีนี่คือความจริงพี่น้องครับอยากอายุยืนต้องทำไงครับการที่มีความเชื่อว่าสามารถใช้วิชามอดใช้วิชามารใช้วิชาประหลาดที่มนุษย์บางคนไปสรรหาค้นคว้ามานั้นถ้าเอามาใช้กับตัวเองแล้วจะทำให้ตัวเองมีอายุยืนเป็นหมื่นๆปีได้นั่นคือการใช้อวิชชาเรายกตัวอย่างให้ฟังก็ได้เช่นพิธีต่อดวงชะตาเป็นพิธีกรรมในการต่อดวงชะตานี่คือวิชามอดไม่ใช่วิชาของพระพุทธเจ้าหรือวิชาของศาสนาพุทธหรือคริสต์อิสลามไม่มีวิชาต่อดวงชะตาอย่างที่สองปล่อยชีวิตสัตว์พิธีต่อดวงชะตาก็คือให้ผู้ที่ตัวเองเคารพนับถือศรัทธาเป็นผู้ทำให้ถ้าเป็นมนุษย์ทั่วไปที่มีศาสนาก็ใช้นักบวชหรือพระผู้ทรงศีลช่วยสวดช่วยทำพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตาหรือบางคนก็ใช้วิชาที่เป็นอวิชาก็คือวิชามอดวิชามารเสกข้าวคำแรกหรือ3คำแรกหรือเสกน้ำดื่มเองเพื่อหวังว่าทั้งน้ำและอาหารข้าวส่วนมากจะเป็นข้าวกับน้ำเมื่อรับประทานเข้าไปในร่างกายแล้วมันจะทำให้มีอายุยืนยาวได้นี่คือความเชื่อตั้งแต่โบราณแต่มันเป็นวิชามอดวิชามารนะฮะเสกข้าวเสกน้ำกินมันเหมือนกับเสกข้าวสารแล้วซัดใส่ผีบอกว่าไล่ผีได้นั่นเป็นวิชามอดวิชามารท่านจำไว้คนเราเมื่อถึงที่จะต้องตายหรือถึงเวลาตายยังไงก็ตายวันยังค่ำหนีไม่พ้นหรอกไม่มีวันพ้นโดยเฉพาะในยุคนี้ถ้าใช้เอาวิชาเรายืนยันกับท่านไม่ได้ผลครับส่วนการปล่อยชีวิตสัตว์นั้นสังเกตไหมเวลาไปวัดวันพระใหญ่ท่านมักจะปล่อยหอยเพราะท่านต้องการ2 อย่างคืออายุยืนกับหากินคล่องเห็นไหมครับท่านสร้างบุญกุศลแต่เคลือบแฝงเอาไว้ด้วยกิเลสมันทำให้สิ่งที่เป็นบุญกุศลนั้นเกิดจริงก็เป็นบุญกุศลแต่มันไปถูกเคลือบเอาไว้ด้วยกิเลสก็คือสิ่งสกปรกแล้วท่านเอาไปหยิบยื่นให้ผู้อื่นให้สิ่งอื่นให้กับโลกให้กับจักรวาลเอาสิ่งที่ไม่ดีไปให้แล้วสามารถที่จะก่อให้เกิดผลกรรมซึ่งเป็นผลลัพธ์หรือผงกรรมที่ดีได้อย่างไรคนที่ปล่อยหอยตลอดก็เห็นว่าอายุไม่ได้ยืนยาวอะไรมันก็ตายอายุพอๆกับมนุษย์คนอื่นๆนั่นแหละปล่อยเต่าปล่อยลูกเต่า
พราะต้องการมีอายุยืนเหมือนเต่าแล้วก็อึดทนไม่ตายง่ายๆแต่ถามว่าไอ้คนที่มันทำแบบนี้ปล่อยเต่าปล่อยอะไรไปเนี่ยมันได้อย่างที่มันต้องการไหมเนี่ยเป็นการปล่อยเนี่ยเป็นการให้ทานถูกไหมให้ชีวิตเป็นทานให้ชีวิตสัตว์เพื่อเป็นทานแต่จริงๆเป็นการให้เพื่อเอานะเพราะว่าปล่อยเต่าตัวนั้นเวลาปล่อยไปแล้วเด็กคนที่มันขายเต่าขายหอยมันก็ไปจับเอามาขายพวกคุณต่อจนกว่าไอ้หอยไอ้เต่าตัวนั้นมันจะบอบช้ำหรือตื่นน้ำเพราะเป็นสิ่งแวดล้อมใหม่แล้วตายเท่านั้นเนี่ยมันถึงจะพ้นเวรพ้นกรรมการปล่อยชีวิตสัตว์เพื่อให้ตัวเองอายุยืนเพื่อให้ตัวเองทำมาหากินคล่องใช่ไหมเพื่อให้ตัวเองอึดทนทุกสภาวะเพราะเต่ามีกระดองทั้งข้างบนมีกระดองทั้งหน้าอกตัวมันคอมันแขนเนี่ยป้องกันได้หลบวุบก็ไปอยู่ข้างในและยังมีเกล็ดมีหนังหนาๆหนังเหนียวๆด้วยแต่ลืมไปว่าถ้าเต่าเนี่ยโดนจับพลิกหงายท้องมาอะไรสวยชิบหายเลยมันช่วยตัวเองไม่ได้แล้วมันต้องให้ตัวอื่นมาช่วยแต่ส่วนมากถ้านอนหงายท้องอยู่ส่วนมากมีคนมาช่วยนะมนุษย์เอามาช่วยแต่ช่วยเอาไปเผาหาคนใจบุญเนี่ยยากถูกไหมเพราะเขาไม่คิดว่าทำแบบนั้นมันบาปอยากอายุยืนต้องทำยังไงอย่าใช้อวิชชาเป็นที่พึ่งจิตท่านบริสุทธิ์กายท่านก็บริสุทธิ์ถ้าจิตบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์นะอายุยืนแน่นอนครับไม่ต้องบอกว่าไม่ต้องตายนะเพราะตอนนี้พันธุกรรมของท่านเนี่ยมันเสื่อมแล้วเพราะไม่รู้ความจริงนี้มาตั้งแต่ต้นเอาแค่อายุยืนเป็นร้อยปีเอาไว้ก่อนแล้วกันไม่ต้องเอาเป็นหมื่นนะฮะถ้ากลับเนื้อกลับตัวกลับใจเสียตั้งแต่บัดนี้ก็ยังทันนะอย่าไปสนใจปานนี้บุญนี้กู60แล้ว60แล้วไง60เป็นตัวเลขที่ใช้นับว่าในชาตินี้คุณเกิดมานานเท่าไหร่แล้วอย่าไปบอกกูแก่แล้วกูอะไรเงี้ยนะอย่าไปใส่รหัสให้กับตัวเองนะอย่างแรกมันใครที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้หากินกับสิ่งเหล่านี้อย่าโกรธเรานะครับเราไม่ได้มาขัดขาขัดแข้งท่านอิจฉาท่านถ้าจะทำมาหากินด้วยการใช้อวิชชาในการขายกิเลสซื้อกิเลสกับเพื่อนมนุษย์เรื่องของท่านเพราะโลกนี้เป็นโลกเสรีเรามีหน้าที่กล่าวตามความจริงประการที่2 อยากอายุยืนต้องทำไงอันนี้เป็นวิชามอดมารซึ่งได้มาจากตะวันตกใช้อาหารเสริมใช้อาหารเสริมก็คือผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติจากสารเคมีสังเคราะห์เอามาทำเป็นอาหารเสริมกับอาหารหลักในชีวิตประจำวันที่เป็นพืชพันธุ์ธัญญาหารหลักเอาตัวเนี้ยมาเสริมเติมเข้าไปโดยอ้างว่าอาหารหลักที่เรารับประทานเป็นประจำในธรรมชาตินั้นยังขาดสารอาหารบางอย่างซึ่งร่างกายต้องการจึงต้องเติมเต็มเข้าไปท่านสังเกตไหมครับจะมีการโฆษณาแบบนั้นไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมที่เป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานทันสมัยที่เป็นวิทยาศาสตร์หรือเป็นอาหารเสริมที่ทำในตำรับยาแผนโบราณไม่ว่าของไทยหรือของเทศถ้าเป็นอาหารเสริมนะเราไม่ได้พูดถึงยานะถ้ายาที่เป็นตำรับโบราณตับสมุนไพรทำอะไรเราไม่ขอแตะต้องอันนั้นเป็นความเชื่อจากประสบการณ์ของคนโบราณซึ่งอาจจะพิสูจน์แล้วมันเคยได้ผลจริงแต่ในสิ่งที่มีประโยชน์นั้นท่านต้องจำไว้ครับมันมีโทษอยู่ด้วยมีประโยชน์แล้วต้องมีโทษอยู่ด้วยเพราะมันเป็นของคู่กันเหมือนพระบิดาเนี่ยกำหนดสร้างแต่สิ่งที่ดีๆไว้เนี่ยแล้วเดี๋ยวสิ่งที่ไม่ดีซึ่งมันเป็นสิ่งตรงข้ามเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเองอย่างเช่นพระบิดาต้องการให้ลูกๆอยู่อย่างสันติสุขเนี่ยในความสุขของลูกมันจะมีเงาของความทุกข์อยู่ด้วยถามว่าเพราะอะไรถ้ามีสุขแล้วไม่มีทุกข์ลูกๆของพ่อบุตรรักของพระบิดาจะรู้และมั่นใจได้อย่างไรว่าไอ้ที่สุขอยู่นั้นมันสุขแท้จริงจะมั่นใจได้อย่างไรว่ามันทุกข์แท้จริงจึงต้องให้มันมีทั้งสองด้านแต่พระองค์สร้างแค่สุขเงามันคือทุกข์เหมือนกันทุกวันนี้พระองค์ให้เรามาให้ความรู้ใหม่กับท่านว่าการนิพพานหรือสภาวะนิพพานของมนุษย์นั้นมันคือการนิพพานของจิตหยาบไม่ใช่นิพพานของจิตวิญญาณที่เป็นกันอยู่เชื่ออยู่ประพฤติกันอยู่ในขณะนี้โดยให้เราเอาความจริงมากล่าวให้ฟังเพื่อให้รู้ว่าอะไรคือความเท็จถ้าที่ผ่านมาไม่มีความจริงทุกคนก็เชื่อกันอึดพึดว่าตายแล้วไปลอยอยู่บนสวรรค์นั่นคือนิพพานเป็นแดนสวรรค์มายานั่นแดนนิพพาน
สวรรค์มีจริงครับแต่เป็นสวรรค์นิรันดรคือบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของท่านไม่ใช่ยังอยู่ในอนันตจักรวาลแล้วลอยค้างเหมือนว่าวที่ค้างฟ้าอยู่นั่นไม่ต้องทำหมากินไม่มีหน้าที่ต้องทำอะไรลอยตึงค้างตึงอยู่อย่างนั้นแน่ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมท่านสร้างบ้านเนี่ยอุปกรณ์ทุกอย่างโครงสร้างทุกสิ่งในความเป็นบ้านมันสำคัญทุกชิ้นเลยใช่ไหมตะปูตัวนึงก็สำคัญใช่ป่ะครับถ้าตะปูตัวไหนไม่สำคัญท่านจะไปตอกที่ฝาบ้านเอาตอกเสาบ้านท่านไหมล่ะครับสถาปนิกวิศวกรเขาจะทำงั้นไหมครับทุกชิ้นทุกอันที่ประกอบเป็นตัวบ้านเป็นโครงสร้างหลักของบ้านเป็นสตรัคเจอร์ของโฮมของเฮาส์หลังนี้มันต้องสำคัญถอนออกไม่ได้รื้อออกไม่ได้แน่เดี๋ยวมันพังชิบหายรื้อออกมาก็เสียทรงเสียศูนย์สำคัญหมดใช่หรือไม่ล่ะนี่คือสิ่งสำคัญเราก็เลยบอกท่านว่าอาหารเสริมมันเป็นเรื่องของการตลาดมันอาจจะมีประโยชน์จริงครับแต่ท่านไม่ต้องซื้อเสียตังค์ก็ได้นี่ฮะอย่างเช่นผงลูกพรุนผสมกับอาหารเสริมบางอย่างลูกพรุนเนี่ยมันมีคุณสมบัติในเรื่องของการเป็นยาระบายอ่อนๆไม่ใช่ยานะแต่มันช่วยระบายอ่อนๆ นะลูกพรุนแล้วก็ส้มอะไรสักอย่างนึงนะผสมกันนะในธรรมชาติมีแล้วถูกด้วยไม่งั้นคนโบราณเนี่ยเขาอายุยืนเป็นร้อยๆปีคนสมัยนี้อายุไม่เท่าไหร่กินอาหารเสริมเยอะมากมายจ่ายเป็นหมื่นเป็นแสนมีใครอายุยืนเท่ากับคนโบราณบ้างที่เขาไม่มีอาหารเสริมกินเขากินอาหารตามธรรมชาติ เขาใช้สัญชาตญาณในการเป็นมนุษย์ไม่ต่างจากสัญชาตญาณของสัตว์ที่กินอะไรแล้วไม่ตายกินอะไรแล้วได้ประโยชน์ ท่านอย่าไปคิดว่าอยากอายุยืนแล้วท่านใช้อาหารเสริมมันจะช่วยท่านให้ท่านทำอายุยืนได้พระบิดาบอกกับเราว่าเด็กเส้นไม่มีแปลว่าคนรวยเท่านั้นที่มีปัญญาซื้ออาหารเสริมมาใช้คนรวยเท่านั้นที่จะอายุยืนเหรอคนจนมีสิทธิ์ไหมครับที่จะอายุยืนกับเขานะคนจนมีสิทธิ์ไหมเป็นมนุษย์เหมือนกันพี่ๆน้องๆในยุคเลมูเรียแอตแลนติสเลมูเรียก็เป็นทวีปใหญ่ทวีปหนึ่งแอตแลนติสก็เป็นทวีปใหญ่ทวีปหนึ่งเปรียบเสมือนสมองสองซีกชาวเลมูเรียนเป็นผู้ที่ใช้สมองซีกไหนซีกขวาชาวแอตแลนติสใช้สมองซีกซ้ายเหมือนมนุษย์สมัยนี้แหละพระบิดาให้สมองไว้สองซีกฝ่ายหนึ่งเป็นนักปราชญ์อีกฝ่ายหนึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์มันต้องไว้คู่กันเพื่อสมดุลถ่วงสมดุลโลกใช่ไหมครับมีสมองสองซีกนะมันถ้าเรากลับมาที่อาหารเสริมในธรรมชาติพระบิดาปลูกไว้ให้ดีแล้วถ้าเรากินเข้าไปนะเขาอาจจะมียาเสพติดบางอย่างใส่ไว้เรารู้ไหมครับสารเสพติดเนี่ยไม่ได้กินเนี่ยมันจะมีอาการอย่างนู้นอย่างนี้และไม่ได้กินไออาหารเสริมตัวนี้แล้วมันจะไม่ได้ผลเพราะมันใส่บางสิ่งเอาไว้ข้างในเช่นเหมือนสมัยก่อนข้าวราดแกงโดยเฉพาะแกงเขียวหวานเนี่ยซึ่งเขาจะใส่ใบโหระพาใบแมงลักใบอะไรนะเราเรียกไม่ถูกขออภัยจริงใบโหระพาเขียวๆแต่บางเจ้าเนี่ยโอ้ยข้าวราดแกงเขียวหวานโอ้โหคนกินเบิ้ลเลยขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเพราะเขาใส่ใบกัญชาลงไปในนั้นตั้งแต่โบราณแล้วนะชาวบ้านก็ปลูกกัญชาไว้หลังบ้านไม่ผิดกฎหมายเสพกัญชาไม่ผิดกฎหมายตอนหลังมาผิดทีหลังแต่ตอนนี้ก็มาไม่ผิดอีกแล้วใส่ไปในนั้นกินแล้วมันรสชาติอร่อยมากแล้วติดใจไปกินแกงเขียวหวานร้านไหนก็ไม่อร่อยเท่ากับร้านนี้เพราะร้านนี้มีใบกัญชาใส่ลงไปมียอดกัญชาใบกัญชาเห็นไหมเกิดการเสพติดกัญชาที่แฝงมาอยู่ในแกงเขียวหวานและอาหารเสริมชนิดผงชนิดชงนั่นแหละมันก็มีหลายอย่างอยู่ในนั้นนะใช้อาหารเสริมเช่นทานโสมพันปีบอกว่าโสมพันปีเนี่ยเป็นยาอายุวัฒนะกินแล้วอายุยืนจริงๆแล้วมันช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้นเพราะในโสมพันปีนั้นมันมีสารอาหารที่มีคุณค่าทางยาในการบำรุงเพราะมันอยู่ในธรรมชาติในธรรมชาติไม่มีสารเคมีไม่มีปุ๋ยที่เป็นสารเคมีไม่มีดีดีทีที่เป็นยาฆ่าแมลงเพราะฉะนั้นหัวโสมเนี่ยมันจะดูด
น้ำความชื้นทุกอย่างเอาไปสะสมไว้และในน้ำที่ดูดเข้าไปนั้นมันก็มีสารอาหารหลายชนิดรวมอยู่ในหัวเดียวหัวเดียวเพราะฉะนั้นเวลาเราไปกินมันเข้าไปถ้ากับว่าเรากินอาหารในธรรมชาติที่รากโสมมันดูดเอาไว้จนอ้วนมันเลยทำให้เราอายุยืนเมื่อเปรียบเทียบคอมเพลกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆที่อยู่รอบข้างที่เขาไม่ได้กินโสมไม่ได้ทานโสมนี่คือเหตุผลแค่นี้เองทานสารอาหารครบถ้วนบริบูรณ์ซึ่งมันอยู่ในธรรมชาติแล้วโสมมันดูดส่วนมากโสมมันจะอยู่บนภูเขามีใครไปฉีดดีทีฉีดยาฆ่าแมลงบนนั้นไหมมีใครเอาปุ๋ยไปใส่ในดินบนภูเขาของพระบิดาไหมไม่มีเลยทุกอย่างสะอาดบริสุทธิ์มันพอมันเป็นพืชที่เป็นหัวเอามากินมันก็เกิดประโยชน์เพราะคนสมัยก่อนเนี่ยเดินทางไปเรื่อยๆพระบิดาจึงต้องเอาสิ่งเหล่านี้ไว้เป็นอาหารเพราะเขาไม่ค่อยได้กินอาหารอะไรทั่วๆไปเอาขุดมาต้มเอามาดื่มเอามาเคี้ยวพระองค์ก็ทำแบบนี้อ้าวแล้วมนุษย์เราเวลาไปไหนมาไหนก็เลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงอะไรพวกนี้ก็เลยมีพืชชนิดที่สัตว์กินได้โดยมนุษย์ฉลาดเห็นสัตว์กินเห็นสัตว์กินโสมแล้วไม่ตายตัวเองก็เลยเอามากินใช่ไหมอะไรที่กินแล้วไม่ตายเอามากินที่อยู่ในป่าลึกนะครับหัวเผือกหัวมันหัวบอนอะไรพวกนี้นะมนุษย์ก็เอามากินแล้วรู้วิธีจะกินด้วยก็ต้องใช้สัญชาตญาณแต่อะไรที่สัตว์กินแล้วตายหรือสัตว์มันไม่กินมนุษย์ก็จะไม่กล้ากินเพราะกลัวตายใช่ไหมครับตอนนี้เราบอกแล้วโสมพันปีมันดีมันมีประโยชน์จริงครับแต่เดี๋ยวนี้มีไหมเราพันปีอ่ะมันมีไหมเราแปลว่ามันอยู่ในป่าไม่มีใครเก็บมันนานเป็นร้อยปีแล้วมันไม่ตายเพราะมันเป็นพืชมีหัวและส่วนมากก็จะแข็งแรงนะคนโบราณคนจีนโบราณก็เลยบอกนี่แหละคือยาป้อยาป้อเจาะป้อนะมีประโยชน์อายุยืนแล้วก็อาหารเสริมก็คือที่เราพูดเมื่อตอนแรกก็คืออาหารสังเคราะห์อาหารสังเคราะห์พืชสังเคราะห์แสงคือเอาสารอาหารเข้าไปในลำต้นแล้วก็ใช้ใบที่เป็นสีเขียวมีคลอโรฟิลแล้วก็ใช้แสงสว่างของดวงอาทิตย์สร้างกระบวนการสังเคราะห์แสงขึ้นมาในใบแล้วเกิดเป็นอาหารที่พืชเอามาใช้ประโยชน์ได้ในพืชผักผลไม้สมุนไพรเหมือนกันเขาเอามาทำอาหารเสริมก็ด้วยวิธีการสังเคราะห์ออกมาสังเคราะห์เอาสารที่เขารู้ว่ามันมีประโยชน์ที่ในธรรมชาติมันมีแต่บางคนไม่กินไงไม่กินหรือกินไม่พอเขาก็เลยสังเคราะห์แล้วเอามาให้ทานง่ายๆเขาเรียกอาหารเสริมแต่ยังไงมันก็ได้ไม่ครบถูกต้องไหมครับอย่าไปเชื่อว่าทานอาหารเสริมแล้วจะทำให้อายุยืนยาวได้ไม่ต้องตายได้ไม่ใช่ท่านกินเถอะเราไม่ห้ามหรอกเพราะมันมีอย.ถ้ามีอย.แสดงว่าตรวจแล้วว่ากินแล้วไม่ตายแต่เราพูดอย่างนี้ที่ว่าจะทำให้อายุยืนได้มันไม่จริงอย่าไปเชื่อขนาดนั้นทำให้ท่านทานอาหารได้ครบสูตรครบหมู่มากขึ้นแต่ไม่ใช่ครบถ้วนไม่ใช่ครบถ้วนท่านต้องกินเยอะเลยเดี๋ยวนี้มันผลิตอาหารเสริมออกมาเยอะแยะมากมายถ้าท่านรวยเชิญนะแต่ถ้าท่านไม่รวยนะศึกษาให้รู้ว่าตัวอะไรที่อยู่ในเนี่ยถ้าท่านต้องการถ่ายท้องสบายๆท่านก็กินมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกเนี่ยหรือกินอะไรล่ะที่เขาเป็นตัวหลักอยู่ในอาหารเสริมท่านต้องการบำรุงร่างกายต้องการโปรตีนท่านก็ทานอาหารเสริมที่มันมีโปรตีนที่ได้จากพืชไม่ใช่โปรตีนที่ได้จากเลือดเนื้อของสัตว์แล้วพืชอะไรล่ะที่เขาเอามาท่านก็ดูข้างกล่องเลยมีถั่วชนิดไหนบ้างที่มีโปรตีนสูงเขาก็จะสังเคราะห์จะสกัดมาจะบดจะปั่นมาเพื่อเอามาให้ท่านกินรวมอยู่ในแคปซูลเดียวรวมอยู่ในซองเดียวท่านซื้อความสะดวกของท่านถูกไหมนะโอเคนะงั้นอย่าใช้อาหารเสริมอย่าใช้อาหารเสริมอย่างต่อมาอย่างที่3อย่าใช้ยาวิเศษอย่าใช้ยาวิเศษยาวิเศษที่พูดถึงเหล่านี้ที่หลายคนเขาลือนะไอ้ตะเกียยาวิเศษที่เป็นอาหารเสริมสุขภาพนี่เป็นอาหารเสริมทั่วไปนะครับแต่ที่เราพูดไว้ในข้อนี้ก็คือเฉพาะเป็นอาหารเสริมสุขภาพเฉพาะกิจเฉพาะอย่างอยากอายุยืนต้องกินในนี่อาหารเสริมสุขภาพซึ่งสกัดมาจากโสมเป็นยาอายุวัฒนะผสมนั่นผสมนี่ผสมสมุนไพรหลายอย่างเข้าไปนี่คือยาวิเศษชนิดเจาะจง
แต่กี้อาหารเสริมสุขภาพเหมือนกันใช่ไหมแต่ไม่เจาะจงเป็นภาพรวมๆอย่าไปหวังพึ่งหรือยาผีบอกตามตำรับโบราณอย่าเชื่อเพราะบางทีท่านอาจจะคนนั่นแหละอาจจะหลอกท่านไอ้คนขายมันอาจจะหลอกท่านไม่ใช่ยาผีหลอกหรือยาผีบอกเป็นยาที่พี่น่ะบอกหรือพี่น่ะหลอกให้ท่านทานอย่าไปเชื่อถึงแม้ว่าการตายของมนุษย์เกิดจากเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารมันเสื่อมโทรมมันอยู่ไม่ได้มันทนไม่ไหวแล้วจิตวิญญาณของท่านเลยต้องสละเรือคือสละร่างทิ้งเพื่อจะกลับมาเกิดใหม่ในการที่จะได้ร่างใหม่นั่นเหตุผลหนึ่งเหตุผลข้อที่สองก็คือบางทียังหนุ่มยังสาวใช่ไหมแต่ต้องตายเพราะกฎแห่งกรรมตายไปตามกฎแห่งกรรมซึ่งเป็นผลกรรมที่ตัวเองก่อไว้จากอดีตชาติชาติไหนไม่รู้และรวมทั้งชาตินี้ด้วยพี่ๆน้องๆครับนี่คือสาเหตุการตายสาเหตุการตายประการที่สามก็คือมีโอกาสที่จะใช้ชีวิตอยู่เป็นมนุษย์ในภพชาตินี้มีเท่านี้เพื่อต้องการแบ่งปันโอกาสแห่งการมีชีวิตอยู่หรือแห่งการเกิดใหม่ให้กับจิตวิญญาณดวงอื่นที่เขามีเวรกรรมเยอะกว่าเราเราต้องเสียสละคือตายก่อนหลายคนบอกคนดีทำไมผีไม่คุ้มทำไมคนดีตายก่อนตายเร็วอายุสั้นก็เพื่อเปิดโอกาสให้คนที่ทำชั่วในอดีตเขาได้มาเกิดจะได้มีเวลาในการเกิดมากๆเพื่อจะแก้ไขกรรมเก่าเพื่อจะได้แก้ไขจัดการสิ่งชั่วๆที่ตัวเองเคยทำไว้ในอดีตเพื่อปรับเปลี่ยนจิตสำนึกมันคนที่เป็นคนดีมักจะอายุสั้นก็เพราะจิตวิญญาณต้องเสียสละให้กับผู้ที่ด้อยกว่านี่คือเบื้องหลังความจริงของจิตวิญญาณพี่ๆน้องๆครับอยากอายุยืนต้องทำไงอีกครับต้องไม่ใช้อำนาจภายนอกที่เราเขียนคำว่าใช้เพราะหลายคนทำแบบนั้นเราก็เลยใช้คำว่าไม่ใช้อำนาจภายนอกอำนาจภายนอกคืออะไรครับผ่าตัดทำสัญญกรรมผ่าตัดทำสัญญกรรมเพื่อทำให้หนุ่มกลับคืนความเป็นหนุ่มกลับคืนความเป็นสาวเพื่อหวังว่าจะทำให้ตัวข้าพเจ้าเนี่ยมีอายุยืนมากขึ้นตรงไหนเหี่ยวย่นก็ทำให้มันตึงดึงไปดึงมาบางคนบอกว่ามีขนขึ้นมาที่หน้าอกทั้งที่เป็นผู้หญิงผู้ชายขนขึ้นหน้าอกก็พอว่าแต่ผู้หญิงมีขนขึ้นมาที่หน้าอกเป็นเพราะดึงเยอะต้องการจะเป็นสาวต้องการจะอายุยืนร่างกายเป็นสาวครับแต่การตายมันไม่ได้หมายความว่าร่างกายต้องเป็นสาวหรือร่างกายต้องแข็งแรงเสมอไปตายได้เหมือนกันเมื่อถึงเวลาหมดเวลาเพราะการผ่าตัดทำศัลยกรรมไม่ใช่ทางเลือกที่ถูกต้องแต่ท่านอยากแต่เต่งตึงดึงดังแล้วเสียเงินมีทองหลักหมื่นหลักแสนก็เชิญนะฮะเราก็ไม่ได้ห้ามเราก็ไม่ได้ว่าแต่เวลาไอ้ที่เสริมใส่เข้าไปนะมันเสื่อมมันชำรุดมันเน่าท่านก็ต้องไปผ่าเอาออกแล้วเอาใหม่ใส่นะเจ็บก็เจ็บนะความสวยความงามเราว่านะไม่ต้องลงทุนมากนะสวยงามที่จิตใจแล้วอะไรอะไรก็สวยงามตามโดยสวยงามจากข้างในมันจะเปล่งประกายออกมาจากข้างนอกเอามาออกมาข้างนอกดวงอาทิตย์นะมีแสงสว่างอยู่ข้างในแล้วเปล่งประกายออกมาข้างนอกความฉลาดทางปัญญาของมนุษย์ก็เหมือนกันฉลาดอยู่ข้างในแต่จะต้องส่องแสงให้มันเปล่งประกายของความฉลาดออกมาข้างนอกเพื่อให้คนอื่นเห็นเป็นที่ประจักษ์เขาจึงรู้ว่าเราฉลาดฉลาดมาจากข้างในแต่ฉลาดชั่วๆก็ทำให้คนเห็นความชั่วฉลาดแบบโง่ๆก็ทำให้คนเห็นความโง่ถ้าฉลาดแบบดีๆนะเราจะทำให้คนอื่นเขาเป็นที่ประจักษ์ว่าเราเป็นคนดีเป็นผู้ฉลาดในสิ่งดีๆนะโอเคไหม ต้องออกมาจากข้างในดอกไม้ที่จะสวยงามได้มันต้องเบ่งบานเพื่อถ้าพูดภาษาหยาบๆเพื่อจะประจานตัวเองให้คนเห็นว่าตัวเองนั้นสวยงามคำว่าประจานเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นลบถ้าเป็นมนุษย์คำว่าประจานนี่แปลว่าเป็นลบนะเบ่งบานประแปลว่าอะไรประแปลว่ากระทำเล็กๆน้อยๆจานก็คือที่สำหรับใส่อาหาร
เรากินข้าวใส่กับข้าวเขาเรียกว่าจานเป็นสิ่งที่แบนๆคำว่าแบนแปลว่ามันบานออกนะประจานก็แปลว่าทำเล็กๆน้อยๆเพื่อให้เป็นที่ปรากฏให้คนเห็นให้มันบานออกมาให้มันเบ่งบานออกมาให้คนเห็นประจานกับคำว่าบานท่านเห็นว่ามันเนื่องกันเป็นคำของพระบิดาเป็นคำของพ่อที่ประทานมาให้ลูกๆใช้และพี่เพรียเดียนส์ยุคของพระองค์ทั้งหลายก่อนหน้าเราท่านก็ใช้คำนี้มาตั้งแต่นมนานกาเลแล้วอย่าใช้อำนาจภายนอกโดยอาศัยอะไรครับถ้อยคำอำนวยพรทุกวันเกิดทุกวันขึ้นปีใหม่ทุกๆวันที่ตายจะมีการอำนวยพรเนี่ยถ้าตายก็ขอให้ไปสู่สุคติภพใช่ไหมคำอวยพรของคนเป็นล้านๆคนมันไม่ได้มีผลอะไรที่ทำให้ท่านมีอายุวัฒนะหรอกแต่มันจะทำให้สุขภาวะทางจิตกับสุขภาวะทางกายของท่านเนี่ยนะสมดุลไม่ถูกทำร้ายไม่ถูกทำลายจากสภาวะจิตที่เป็นลบของคนที่เขาชยันโตท่านสาบแช่งท่านเนี่ยมันทำให้เซลล์ของท่านอวัยวะร่างกายของท่านเนี่ยได้รับพลังงานที่เป็นลบจากพลังจิตของคนทั่วไปมันทำให้เซลล์อวัยวะร่างกายแล้วเสื่อมส่วนถ้ามันเป็นบวกมันก็มีผลเพียงแค่เล็กน้อยแบตเตอรี่รถยนต์ของตัวท่านเท่านั้นจึงจะให้พลังงานไฟที่เกิดประโยชน์ต่อรถยนต์ก็คือเครื่องยนต์แห่งกรรมของตัวท่านแบตเตอรี่ลูกข้างเคียงมันมาช่วยเติมไฟให้กับแบตเตอรี่รถยนต์คือตัวท่านไม่ได้หรอกยกเว้นมีการต่อสายเชื่อมโยงกันแต่ถ้าเป็นระบบของจิตวิญญาณไม่ต้องต่อสายใช้วิธีแบบ Wi-Fiใช้คลื่นติดต่อสื่อสารกันจิตวิญญาณใช้คลื่นจิตติดต่อสื่อสารกันได้แต่ถ้ามีความแตกต่างกันทางด้านบุคลิกมันก็เชื่อมต่อไม่ได้แต่ถ้ามีความคล้ายคลึงกันทางด้านบุคลิกเช่นพ่อแม่ลูกมันเชื่อมโยงถึงกันได้ลูกในท้องจะโตสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีสุขภาพจิตวิญญาณจะแข็งแรงดีหรือไม่อยู่ที่สุขภาวะทางจิตของแม่กับพ่อถ้าพ่อขนาดลูกตั้งท้องนะพ่อกับแม่กัดกันทั้งวันทะเลาะเบาแว้งกันครกปลิวตะหลิวบินไอเด็กที่อยู่ในท้องมันไม่โตหรอกมันจะแกร่งจะขี้โรคมันจะแกร่งเพราะพลังงานไฟฟ้าในร่างกายของเด็กน้อยมันถูกต่อสายชาร์จจากจิตวิญญาณของพ่อกับแม่มันในระบบ Wi-Fi เป็นกระแสไฟฟ้าที่เป็นพลังงานลบมันก็ว่าเราเอาสิ่งที่เป็นลบที่ไม่ใช่ปุ๋ยไปรดน้ำต้นไม้ที่เราปลูกมันจะเติบโตอย่างอุดมสมบูรณ์จะออกดอกออกผลอย่างงดงามอะไรพวกนี้ไหมไม่ที่เอาน้ำร้อนไปรดมันถ้ามันไม่ตายกระบุญแล้วมันก็จะเฉาเวลาคลอดออกมาก็ตัวเล็กตัวรีบไม่แข็งแรงมันมาจากพ่อแม่มันเฮงซวยไม่เข้าใจความจริงในเรื่องเหล่านี้เห็นไหมเพราะไม่มีใครสอนปล่อยไปตามสภาวะเขาเรียกตามเวรตามกรรมและทีนี้มาถึงคำถามว่าอยากอายุยืนเนี่ยต้องทำไงอยากอายุยืนต้องทำไงตะกี้อย่าทำตามความเชื่อความเชื่อไม่ใช่ความจริงเราบอกแล้วในคำพูดของคนมี feelings คือความรู้สึกนะมี fact ก็คือมีความเป็นจริงมีข้อเท็จจริงและอย่างที่3คือมี opinion ก็คือมีความคิดเห็นของไอ้คนคนนั้นความคิดเห็นของคนนั้นอาจจะเป็นความเชื่อของมันก็ได้อาจจะเป็นความรู้สึกของมันอาจจะเป็นประสบการณ์ของมันหรืออาจจะเป็นความเท็จของมันที่มันขี้โม้มันขี้คุยเพราะเวลาฟังใครพูดเชื่อทันทีเนี่ยมีโอกาสสวย.ไหมครับท่านก็ต้องวิเคราะห์ว่าไอ้ที่มันพูดเนี่ยไอ้นี่เป็นความคิดเห็นของมึงหรือเปล่าวะไอ้นี่มันเป็นประสบการณ์จริงของมึงหรือเปล่าวะหรือเป็นแค่ความคิดของมึงยังไม่ใช่ความจริงยังไม่ได้พิสูจน์หรือเป็นแค่ความรู้สึกของมึงท่านต้องพิสูจน์ก่อนว่ามันเป็นอะไรก่อนจะเชื่อไม่งั้นก็โง่ง่ายตามเคยพี่น้องครับจงทำตามความเป็นจริงจงทำตามความจริงความเชื่อพูดไปได้ว่าอย่าทำมีไม่กี่ข้อจงทำตามความจริงอันนี้ตะกี้ความเชื่อคือความไม่จริงอันนี้ทำตามความจริงเราเอาตั้งแต่ทางกายภาพกินอยู่หลับนอนไปก่อนนะถ้าเราจะอายุยืนเราต้องกินดีเราต้องอยู่ดีกินดีอยู่ดีถูกไหมถ้าพูดภาษาชาวบ้าน
นั้นกินดีอยู่ดีแล้วมันเป็นยังไงเอาเรื่องกินดีก่อนมั้ยเรื่องอยู่ดีเอามาสลับไว้ทีหลังนะข้อ1อยากอายุยืนเนี่ยต้องทำยังไงใช้ตัวอักษรเล็กแล้วคนสูงวัยสายตาไม่ดีก็บอกว่าอาจารย์ตัวโตหน่อยแล้วถ้าใช้คำว่าทำอย่างไรมันยาวก็เลยใช้คำภาษาพูดว่ายังไงง่ายๆสั้นๆจิตจักรวาลไม่มีพิธีรีตองไม่มีอะไรธรรมะคือธรรมชาตินะมันเป็นธรรมชาติไม่กินเลือดเนื้อของสัตว์ทำไมเราเคยเปิดเผยความลับไปแล้วในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ที่เรียกว่ากายสังขารนี้เดิมเนี่ยพี่พลีเดียนส์ในพระนามของพระเจ้าได้ทรงออกแบบสร้างเซลล์อวัยวะร่างกายด้วย DNA ของพระเจ้าก็แปลว่าด้วยรูปแบบโครงสร้างของเซลล์รูปแบบโครงสร้างของอวัยวะตามแบบที่พระบิดาทรงกำหนดออกแบบเอาไว้ทั้งสิ้นที่ต้องให้พี่พรีเดียนซึ่งมีภาคหนึ่งที่เป็นกายหยาบเนี่ยเป็นผู้สร้างเพราะว่าร่างกายมนุษย์เนี่ยมันเป็นคนสองมิตินะพระบิดาหรือพระเจ้านะก็ทรงทดลองว่าจะใช้ตัวแทนคือพี่พรีเดียนเนี่ยเป็นช่างเทคนิคแล้วทำตามที่พระองค์ดีไซน์เอาไว้ออกแบบเอาไว้เนี่ยเราไม่อยากใช้คำว่า creator หรือ create นะเพราะเดี๋ยวไปซ้ำกับไอ้พวกมอดมันใช้เราใช้คำว่า design ในการพูดแบบมนุษย์ออกแบบดีไซน์ออกแบบพี่พรีเดียนก็สร้างเป็น DNA ของพระเจ้าหรือ DNA ของพี่พรีเดียนซึ่งเป็นโปรตีนชนิดที่มันจะต้อง copy กับโปรตีนที่พระบิดาทรงออกแบบเอาไว้ในพืชผักผลไม้พืชผักผลไม้และธัญพืชเพราะ DNA ในร่างกายของมนุษย์มันมีองค์ประกอบหลักคือโปรตีนซึ่งมีทั้ง DNA และ RNA RNA เนี่ยมันทำให้ DNA หรือเซลล์นั้นสามารถแสดงพฤติกรรมต่างๆได้ถ้าในเซลล์ร่างกายมีแต่ DNA การแสดงพฤติกรรมต่างๆของเซลล์หรือการสร้างกระบวนการที่เรียกว่าเมตาบอลิซึมในระดับเซลล์นะมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มี RNA ท่านคุ้นๆไหมคำว่า RNA มีอยู่ที่ไหนมีอยู่ในวัคซีนที่ฉีดเข้าไปในร่างกายใช่ไหมมันแสดงว่าถ้าฉีดเข้าไปแล้วมันจะมีผลต่อ RNA ที่อยู่ในเซลล์ด้วยนะส่วนจะเป็นยังไงคิดต่อเชิญคิดต่อท่านคิดเองได้เพราะฉะนั้นการกินเลือดเนื้อของสัตว์เข้าไปเลือดและเนื้อของสัตว์มันเป็นโปรตีนชนิดที่สัตว์มันต้องการไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆที่เรียกว่ามนุษย์ต้องการเพราะฉะนั้นมนุษย์เราเลยถูกหลอกให้กินเลือดเนื้อของสัตว์เพื่อเอาไปบำรุงบำเรอในการใช้เป็นอาหารของสัตว์ที่อยู่ในร่างกายของมนุษย์อย่างท่านเนี่ยถามว่ามันมาจากไหนอ่ะตั้งแต่สมัยเลมูเรียแอตแลนติสแล้วผู้ที่แทรกแซงซึ่งเป็นศัตรูของมนุษย์โลกได้ใช้แผนการบางอย่างได้ใช้ไฮเทคโนโลยีที่ตัวเองมีตัดเอา DNA ของพระเจ้าหรือ DNA ของพี่พลีเดียนส์ซึ่งอยู่ในร่างกายของมนุษย์เผ่าพันธุ์มนุษย์โลกตัดเอาบางส่วนออกแล้วเอา DNA ของสัตว์ร้ายก็คือของพวกมันนะมาต่อเข้าไปในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านท่านนึกภาพออกไหมมันเอามาต่อเอาไว้ ด้วยเหตุนี้เองพวกเขาจึงต้องล่อลวงให้พวกท่านกินเลือดเนื้อของสัตว์เป็นอาหารขณะที่ท่านก็ต้องกินพืชด้วยใช่ไหมครับท่านโชคดีมากเลยไอ้คนที่กินทั้งเนื้อสัตว์และกินพืชกินธัญพืชก็เลยโชคดีมีชีวิตได้เติบโตได้เพราะอะไรครับเพราะอาหารของสัตว์ร้าย
มันก็จะต้องไปบำรุงเซลล์หรือ DNA ของสัตว์ร้ายถูกต้องไหมอาหารของพี่เพลเดียนอาหารของพระเจ้าที่เป็นเซลล์ของพระเจ้าก็จะรับแต่อาหารที่บริสุทธิ์ที่ปราศจากเลือดเนื้อ เป็นโปรตีนหลักๆเป็นโปรตีนที่ได้จากถั่วหลายชนิดและได้จากพืชสีเขียวหลายชนิดมีโปรตีนอยู่ในนั้นมันพอท่านกินมั่วๆซั่วๆไปก็เลยโชคดีที่ทำให้ท่านมีอายุไขมีอายุยืนยาวและรอดชีวิตได้แต่อายุสั้นใช่ไหมครับเพราะว่าถ้า DNA หรือเซลล์ร่างกายของท่านเนี่ยขาดสารอาหารที่มีประโยชน์มันจะค่อยๆเสื่อมความชราของท่านมันเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้เพราะเซลล์อวัยวะร่างกายของท่านขาดสารอาหารที่ต้องการและเป็นสารอาหารที่บริสุทธิ์แต่บอกไอ้กูกินตั้งเยอะแยะกูกินหมูกินเนื้อวัวเนื้อสัตว์หมูเห็ดเป็ดไก่กูกินเป็นกิโลเป็นตันๆเลยแต่ทำไมกูยิ่งกินกูยิ่งอายุสั้นก็เพราะอะไรครับเพราะว่าองค์ประกอบหลักของเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ที่เป็นเซลล์นะฮะเป็นโครงสร้างของเซลล์เป็นโครงสร้างทางชีววิทยาเซลล์ส่วนใหญ่ DNA ส่วนใหญ่มันต้องการโปรตีนที่ได้จากพืชพันธุ์ธัญญาหารเท่านั้นยังเป็นเซลล์ส่วนใหญ่มันเลยทำให้ท่านพอมีอายุไขได้แต่ขณะที่บางคนกินแต่เลือดเนื้อของสัตว์ผักกินน้อยลงไอ้นั่นก็ไม่กินนี่ก็ไม่กินอายุสั้นแง่ๆแต่ถ้ายังอายุยืนอยู่ได้ก็เพราะตะเกียบไปอาศัยความเชื่อใน 3-4 ประการที่เราพูดตอนต้นก่อนจะพักเบรกกัน15นาที5นาทีขอโทษไม่ใช่15 ถึงมีชีวิตรอดมันอายุ90ปี100ปีได้แล้วค่อยตายโอ้ยดีใจกันใหญ่อายุยืนทั้งที่จริงๆแล้วไม่ต้องตายก็ถูกหลอกอีกว่าการเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาอย่าไปแปลกใจอย่าไปตกใจอย่าไปอะไรวอนตายแล้วเดี๋ยวก็มาเกิดใหม่เพราะอะไรเพราะถูกมอดมันหลอกใช้เป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือที่ทำให้พวกเขาเนี่ยแอบแทรกตัวแฝงตัวอยู่ในโลกได้และทำให้เผ่าพันธุ์ของเขาอ่ะที่ตัดแต่งตัดต่อ DNA ไว้ในร่างกายของท่านเนี่ยยังสามารถจะดำรงอยู่ได้โดยเฉพาะที่ก้านสมองที่ท้ายทอยที่ภาษามนุษย์ทางแพทย์เขาใช้คำว่า aliens brain aliens ก็แปลว่าไม่ใช่มนุษย์โลกอยู่แล้วอ่ะเป็นสมองที่ใช้สัญชาตญาณแบบสัตว์ร้ายแบบสัตว์เดรัจฉานเจ้าอารมณ์มุทะลุดุร้ายก้าวร้าวทำอะไรชั่วๆทำบาปได้อย่างสบายๆก็เพราะไอ้ก้านสมองที่มันมีการตัดต่อ DNA ของสัตว์ร้ายเอาไว้เนี่ยยิ่งใช้อารมณ์มากไอเอเลียนสเบรนคือก้านสมองเนี่ยมันจะเติบโตเหมือนหางเต่ามันจะค่อยๆงอกยาวออกมาเรื่อยๆเพราะมันมีไวเบรชันมีการสั่นสะเทือนเป็นลบและพวกมันชอบมันหิวกิเลสพอสั่นสะเทือนเป็นอาหารปั๊บมันสมองส่วนเนี้ยมันจะงอกยาวออกมาเรื่อยๆเหมือนกับที่ท้ายทอยมนุษย์มีไรผมอยู่เขาเรียกหางเต่าข้างในเป็นอย่างนั้นข้างนอกเป็นยังไงข้างในเป็นอย่างนั้นพระบิดาก็ทำให้ท่านเห็นนะมันการกินเลือดเนื้อของสัตว์อายุไม่ยืนนะเพราะมันเป็นไปตามแผนการของศัตรูของมนุษย์ที่เขาตัดต่อ DNA เอาไว้หลอกให้ท่านกินเลือดเนื้อของสัตว์เพราะเป็นอาหารของพวกมันที่พวกมันก็แฝงอยู่ในตัวท่านสังเกตไหมล่ะเวลาเราทำผิดคิดชั่วแล้วคนที่มันโกรธเราเกลียดเรามันถึงด่าเราว่าไอสัตว์มันด่าเราว่าอีสัตว์ไม่ด่าเราเลยว่าไอคนอีคนไอคนไม่มีถ้าด่าว่าไอคนไม่เสร็จเลยเป็นมนุษย์ไม่ได้ก็ยังพอฟังและยิ้มกับมันได้นี่มองไอ้สัตว์อีสัตว์มันเป็นการประณามชัดๆ นั่นคือการพระบิดาให้บอกใบ้ให้รู้ว่าพฤติกรรมชั่วๆที่แสดงออกมาพฤติกรรมสั่วๆที่คนอื่นเขาเรียกรวมๆกันว่าไอ้สัตว์อีสัตว์นั่นนะบอกให้รู้ว่าข้างในของคุณนะอีตัวเนี้ยมันกำลังบงการคุณนะส่วนมากมันบงการตอนไหนตอนที่คุณขาดสติคุณขาดสติคุณไม่สามารถใช้สมองซีกซ้ายเป็นเบื้องต้นได้สัญชาตญาณตรงท้ายทอยของสัตว์เดรัจฉานมันจึงออกมาแสดงแทนเราสามารถก้าวร้าวกับผู้มีพระคุณของเราก็ได้ด่าพ่อล่อแม่พ่อแม่ตัวเองก็ได้สาปแช่งพ่อแม่ตัวเองก็ได้ฆ่าพระฆ่าเจ้าผู้ทรงศีลก็ทำได้แม้ด่าก้าวล่วงพระบิดาซึ่งเป็นพระเจ้าผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของตัวเองแท้ๆก็ยังอกตัญญูเนรคุณได้เพราะใช้สัญชาตญาณของสัตว์ร้ายแล้วกินสังเกตไอ้พวกนี้กินเลือดเนื้อของสัตว์ถ้าจะกินมังสวิรัติก็เพิ่งมากระแดะเพื่อหลอกลวงคนอื่นให้ดูว่าขลังว่าศักดิ์สิทธิ์นะแต่พอเผลอแล้วก็กินบำรุงบำเรอ DNA ของสัตว์ร้ายที่อยู่ในตนเพราะฉะนั้นมันก็เข้าตามแผนพอไปบำรุง DNA ของสัตว์ร้าย
DNA ของพระเจ้าซึ่งเป็นโครงสร้างหลักที่แท้จริงแต่เดิมในความเป็นมนุษย์ที่พระบิดาทรงออกแบบและพี่เพเรียนสร้างเอาไว้ให้ที่เขาเรียกว่าเมล็ดพันธุ์ของพี่เพเรียนเพราะพี่เขาเป็นคนสร้างกายหยาบนี้ให้โดยไฮเทคโนโลยีก็ขาดสารอาหารพอขาดสารอาหารเนี่ยความเหี่ยวความเฉาความย้อยเหี่ยวย้อยหย่อนยานที่ท่านรู้จักมันมาเพราะว่าโปรตีนน่ะขาดโปรตีนไอ้โปรตีนที่ขาดคืออะไรครับก็คือ DNA ของพระเจ้าขาดโปรตีนโปรตีนที่จะต้องได้จากเลือดเนื้อของสัตว์ไม่ใช่ต้องเป็นโปรตีนที่เมล็ดธัญพืชเป็นโปรตีนที่ได้จากเห็ดอย่างเช่นเห็ดที่เราทำน้ำน้ำคั่วปิ้งเห็ดน้ำพริกเห็ดนั่นนะซึ่งมีสังกะสีอยู่ในนั้นด้วยมันช่วยกระตุ้นให้เอาไปใช้ประโยชน์ได้เยอะมันเราบอกแล้วไงนี่คือสิ่งที่พยายามทำในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทำเพื่อให้ประโยชน์กับท่านเพราะฉะนั้นถ้าอยากอายุยืนต้องไม่กินเลือดเนื้อของสัตว์นะไม่กินเลือดเนื้อของสัตว์ซึ่งหลายลัทธิก็แนะนำลูกศิษย์ว่าอย่าไปกินเลือดเนื้อของสัตว์นะนี่คือการแสดงว่าเอ้ยไม่กินเลือดเนื้อของสัตว์แต่ไม่มีเหตุผลให้ว่าทำไมอยากกินก็ไปบอกว่าเจ้าแม่ท่านสอนว่าอย่ากินเนื้อสัตว์ให้งดเว้นรู้แค่นั้นและไปเข้าใจผิดว่าโปรตีนที่ร่างกายต้องการที่นักวิทยาศาสตร์นักโภชนาการบอกมันต้องได้จากเนื้อสัตว์เท่านั้นไม่จริงครับไม่ใช่ท่านดูสิควายช้างม้าวัวเขากินอะไรเป็นอาหารครับช้างก็กินยอดไม้เพราะแกตัวใหญ่ตัวสูงจะมีงวงเอาไปเด็ดยอดไม้กินได้ไม่แย่งม้าวัวและควายซึ่งตัวเตี้ยกว่าหัวก็ยื่นไปอย่างนี้แล้วก็ก้มเพราะฉะนั้นม้าวัวควายก็กินหญ้าช้างก็กินยอดหญ้ายอดไม้แล้วพวกเขาเป็นไงน้ำหนักตัวหนักกว่ามนุษย์หลายเท่ามีอวัยวะร่างกายที่บึกบึนมีงวงมีงามีฝ่าเท้ามีผิวหนังที่แข็งแกร่งมีขาที่แข็งแรงอย่างม้านี่ควบกับกับกับฮี้กับกับฮี้กับกับใช่ไหมควายวัวควายก็ไถนาวัวก็ลากเวียนทำงานหนักแทนมนุษย์ได้ทั้งที่เขากินแต่หญ้าแล้วพวกนั้นน่ะมีเนื้อหนังมังสานั่นไม่ใช่โปรตีนเหรอมันเป็นองค์ประกอบของโปรตีนใช่ไหมพี่น้องฉลาดคิดสิอย่าคิดแบบเห็นแก่ตัวใช่ไหมช้างม้าวัวควายเป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่ใกล้ตัวมนุษย์พระบิดาสร้างพวกเขามาเพื่อให้พวกเขาเนี่ยช่วยเหลือมนุษย์ที่เป็นลูกๆอย่างพวกท่านช่วยทำไร่ไถนาแบกขนใช่ไหมพวกเขาเนี่ยร่างกายเขาเนี่ยเซลล์อวัยวะร่างกายเขาก็ประกอบด้วยโปรตีนเหมือนมนุษย์เพราะฉะนั้นทำไมเขาไม่เห็นต้องมาฆ่ามนุษย์กินทำไมไม่เห็นช้างม้าวัวควายฆ่าพวกเดียวกันเองกินนะครับกินแต่หญ้าเคี้ยวเอื้องไปเรื่อยกินไปถ่ายไปแล้วตดพวกนี้ตดของสัตว์พวกนี้ก็ไม่เคยเหม็นด้วยเพราะเป็นโปรตีนที่ได้จากพืชถ้าอาจจะมีแมลงหลงเข้าปากไปบ้างเพราะแมลงหน้าโง่ไปอยู่กับหญ้าแล้วควายช้างม้ามันเคี้ยวเข้าไปก็ช่วยไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ไม่ได้เจตนาจะฆ่าไม่ได้เจตนาจะกินเป็นอาหารมันเข้าปากไปเองเห็นไหมฮะอย่าเถียงว่าโปรตีนมนุษย์ขาดไม่ได้ถ้าร่างกายต้องการโปรตีนเพราะฉะนั้นจึงต้องกินอาหารเสริมที่เป็นโปรตีนชนิดเม็ดที่ชั้นสร้างโรงงานผลิตขึ้นมาให้กินพูดเพื่อเอาประโยชน์ไม่ใช่พูดเพื่อให้แนะนำด้วยกิเลสนี่เราพูดด้วยความรักไม่ได้ด้วยกิเลสอยากกินเลือดเนื้อของสัตว์ถ้าอยากอายุยืนเพราะว่ามันจะทำให้เซลล์อวัยวะร่างกายหรือพูดลึกๆคือ DNA ของพระบิดาหรือของพระเจ้าซึ่งเป็น DNA หลักในร่างกายมนุษย์ขาดอาหารมันจึงต้องตายพวกเขาเนี่ยแอบตัดต่อพันธุกรรมใส่ DNA ของสัตว์ร้ายเอาไว้ในร่างกายของเราเพื่อทำให้มนุษย์รู้ว่ากินเลือดเนื้อของสัตว์แล้วร่างกายก็ยังแข็งแรงต้องวงเล็บนะว่าแข็งแรงชั่วคราวนะคำว่าชั่วคราวเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า temporary temporary แปลว่าแข็งแรงชั่วคราวแต่พอเผลอแผลบเดียวเห็นไหมเราไม่เห็นหน้าใครสัก10ปี20ปีบอกอุ้ยไม่เจอตั้งนานนะอะไรโตเป็นกองถ้าอย่างสาวๆบอกเอ้ยไม่ได้โตไม่ได้เจอเป็นตั้งนานนะมันต้องนานนมใช่ไหมไม่จะไม่ได้เจอนานนม
โอ้โตขึ้นเป็นกองนะแต่ลองวักผิดเดี๋ยวคุณก็รู้แต่ถ้าอายุเยอะๆแล้วพอมาเจออีกทีอ้าวผมก็ขาวงอมแล้วผมขาวเป็นเพราะอะไรเพราะตั้งแต่เป็นเด็กเนี่ยดันทะลึ่งกินเลือดเนื้อของสัตว์เป็นอาหารหลักแต่ไม่ได้สนใจจะหาสารโปรตีนจากเมล็ดถั่วเมล็ดธัญพืชหรือกับพืชอย่างเช่นดอกอะไรอ่ะดอกที่เป็นดอกสีเขียวๆน่ะนะเขาเรียกดอกอะไรทำไมเรานึกไม่ออกนะนั่นแหละมีโปรตีนสูงมากเป็นผักสีเขียวเป็นหัวนะดอกสีเขียวๆที่เขาเอาฉีกเป็นท่อนๆๆเอามาผัดเอามาต้มจืดก็ได้เอามาผัดน้ำมันน้ำผัดซีอิ๊วอะไรพวกนี้ทานก็ได้นะบล็อกโคลี่ชื่อมันเป็นภาษาต่างด้าวภาษาไทยไม่มีนะบล็อกโคลี่นะหรือหญ้าชนิดหนึ่งที่เขาเอาไว้ใช้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงหนูหญ้าชนิดนั้นก็มีโปรตีนสูงมากมนุษย์ก็ทานได้แต่มนุษย์ไม่ฉลาดเลยไม่ได้เอาหญ้าตัวนั้นมาทานเขาเลยทำเอาหญ้าตัวนั้นมาทำเป็นอาหารเสริมเพื่อเลี้ยงหนูชนิดหนึ่งหรือเลี้ยงสัตว์นะแล้วท่านรู้ไหมครับท่านกลัวไวรัสใช่ไหมครับท่านบางคนเสี่ยงกับสารที่ฉีดป้องกันไวรัสใช่ไหมครับแต่ท่านรู้ไหมมีสิ่งหนึ่งนะที่มันสามารถที่จะปรับสมดุลในร่างกายของท่านเมื่อเจอไวรัสสามารถปรับสมดุลในร่างกายของท่านได้เมื่อเจอสารบางอย่างที่จึ๊กๆเข้าไปนะคือไอ้ยาชนิดนี้นะครับเราไม่อยากพูดไงเพราะมีผู้ทำธุรกิจเอาไอ้ตัวเนี้ยผลิตออกมาขายอยู่เยอะแยะเลยครับวันถ้าเราพูดไปปั๊บเดี๋ยวทำให้มันรวยทั้งที่พวกมันนะไม่ใช่คนดีครับนั่นแหละไว้เปิดภูกระต่ายก่อนแล้วจะมาเปิดกะลาให้พี่น้องไม่กินเลือดเนื้อของสัตว์เข้าใจหรือยังครับถ้าไม่กินเนี่ยมันจะทำให้ DNA ของพระบิดาหรือพระเจ้าที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยอดอาหารนะแต่ไอ้ที่คิดว่าเรายังเติบโตได้อยู่เพราะว่ามันมี DNA ของสัตว์ร้ายอยู่ในตัวเราเรากินนมเรากินเนื้อสัตว์โอ้ชอบมากมันเลยทำให้ดูเหมือนเราเติบโตแข็งแรงเติบโตแข็งแรงก็คือในร่างกายเรามันประกอบด้วย2ส่วนส่วนหนึ่งเป็น DNA ของพระเจ้าอีกส่วนหนึ่งเป็น DNA ของสัตว์ร้ายเข้าใจไหมปรากฏว่าตั้งแต่เด็กมาเนี่ยเราบำรุงด้วย DNA ของสัตว์ร้ายขณะที่เราดูดนมแม่มีโปรตีนที่สกัดจากร่างกายจากเต้านมของแม่จากต่อมน้ำนมซึ่งมันเป็น DNA ที่มันเป็นสารโปรตีนที่ DNA ของพระเจ้าต้องการอยู่แล้วมันเด็กน้อยก็เจริญเติบโตได้นึกออกไหมเด็กน้อยก็เจริญเติบโตได้แล้วพอคลอดออกมาแล้วครับพ่อแม่ก็ยังให้ดื่มนมอยู่นมแม่ก็ยังดื่มนมกระป๋องนมสัตว์ก็ยังดื่มอยู่นมถั่วเหลืองอะไรเงี้ยก็ยังทานอยู่ดื่มอยู่แต่ขณะเดียวกันพ่อแม่ก็เริ่มป้อนอาหารให้ลูกแหละแรกๆป้อนอะไรใช้ไข่ป้อนโอเคเพราะไข่ใช้ผักต้มจนเปื่อยมาบดผักบดและทำกับข้าวเละๆค่อยๆป้อนลูกทีละคำนี่ก็ยังเป็น DNAของตัวหลักก็คือ DNA ของพระเจ้าแต่พอโตขึ้นมาปั๊บเนี่ยเริ่มกินกุ้งหอยปูปลาหมูหมากาไก่พ่อแม่กินได้กินเรียบเริ่มแล้วเริ่มบำรุง DNA ของสัตว์ร้ายแล้วนึกออกไหมนะแต่เด็กบางคนพ่อแม่ปวดหัวมันไม่ยอมกินผักสังเกตป่ะครับเด็กบางคนไม่ยอมกินผักเพราะสัญชาตญาณของมันหรือสัญญาขันของมันบันทึกรหัสของสัตว์ร้ายเอาไว้เพียบแล้วมันถึงไม่ยอมกินผักปกติแม่เอาอะไรป้อนให้ลูกมันกินหมดอ่ะแต่นี่ไม่เอาพอเห็นสีเขียวเห็นสีอะไรไม่เอาแต่เห็นลูกกวาดสีเขียวเขียวแดงแดงจะอมจะเอาจะอมแต่เวลากินข้าวถ้ามีผักนะข้าวถ้วยเดียวอ่ะแม่หรือพี่เลี้ยงก็ตามต้องพากินทั่วหมู่บ้านเพื่อหลอกล่อให้มันดูนกมันอ่ะพอเด็กเวลาดูปั๊บมันจะอ้าปากหวอใช่ไหมดูเนาะก็เอาข้าวยัดปากมันเข้าไปนะมันรำคาญมันก็กลืนเขาเรียกว่าต้องป้อนทีเผลอเห็นไหมครับเพราะเด็กมันติดนิสัยสันดานของมอดมาไม่ให้กินในสิ่งที่เซลล์หรือ DNA ของสัตว์ร้ายที่มีพวกมอดเนี่ยมันแฝงอยู่เนี่ยที่มันจะไม่ได้ประโยชน์ไม่ให้กินสังเกตไหมครับเด็กบางคนไข่ก็ไม่เอาถ้าที่จริงๆไข่ก็เป็นโปรตีนแต่อย่าไปเอาไข่ไก่ตามบ้านที่ตัวผู้เหยียบหลังแล้ว
เอามากินนะเพราะไข่ของมันเนี่ยสามารถเจริญพันธุ์เติบโตได้เราไม่พูดลึกกว่านี้นะเพราะเราไม่ใช่โภชนากรแต่พระบิดาให้เรากล่าวเหตุผลให้ฟังว่าถ้าอยากอายุยืนน่ะต้องไม่กินเลือดเนื้อของสัตว์เป็นสิ่งแรกเลยนอกจากนั้นนอกจากทำให้มันเซลล์มันเสื่อมมันไม่เติบโตจริงแล้วแล้วทำให้มีอายุไขอ่ะแปลว่าต้องตายจิตวิญญาณก็ต้องเปลี่ยนร่างใหม่กายสังขารใหม่นะมันยังมีผลเสียต่อร่างกายของท่านอีกแถบสีแดงเนี่ยครับมันจะทำให้ก่อให้เกิดเซลล์มะเร็งแน่นอนครับถ้า DNA ของสัตว์ร้ายมันถูกแหวกไปแทรกไปตัดต่อเอาไว้ที่อวัยวะตรงไหนครับเวลาท่านกินไปเนี่ยมันไปบำรุง DNA ของเซลล์นั้นๆโดยเฉพาะปกติร่างกายเนี่ยมันจะเจริญเติบโตไปทั้งระบบนะที่คนโบราณบอกว่ากลางคืนน่ะกลางคืนนะเซลล์ร่างกายของเด็กมันจะโตเท่ากับเมล็ดข้าวเหนียวเม็ดข้าวเหนียวมันใหญ่นะแต่พอตอนกลางวันเนี่ยการเติบโตของเด็กเนี่ยมันจะเติบโตเท่ากับเมล็ดข้าวสารโดยรวมแล้วมันจะโตเท่ากับเม็ดข้าวสารโตวันโตคืนโตคืนก็โตด้วยเมล็ดข้าวสารโตวันก็โตด้วยเมล็ดข้าวเหนียวขนาดนะไซส์นี่คือคำพูดของคนโบราณรวมทุกเซลล์แล้วเนี่ยวันนึงเนี่ยมันก็โตเท่ากับเม็ดเนี่ยถึงเจริญเติบโตมาเป็นท่านทุกวันนี้นั่นคือสัญชาตญาณของคนโบราณที่พูดความจริงพี่น้องครับนะเพราะฉะนั้นถ้ามีการตัดต่อ DNA ของสัตว์ร้ายเอาไว้ตรงไหนที่เป็นดงของ DNA ของพระเจ้าหรือ DNA ที่แท้จริงมันก็จะไอเลือดเนื้อของสัตว์เนี่ยมันก็จะไปบำรุงบำเรอไอเซลล์เฉพาะจุดตรงนั้นใช่หรือไม่ทางแพทย์ได้อธิบายว่าเซลล์มะเร็งก็คือก้อนเนื้อที่มันเติบโตขึ้นมาเฉพาะที่บางทีเขาเรียกว่าซีสต์ก็คือก้อนเนื้อถ้าเป็นก้อนเนื้อที่ดีนะเขาเรียกว่าซีสต์ถ้าเป็นก้อนเนื้อร้ายเขาก็เรียกว่ามะเร็งภาษาอังกฤษเรียกอะไรก็ไปหาคำตอบเอามันโตเฉพาะจุดมันโตไปเรื่อยโตไปเรื่อยแล้วมันก็เมื่อมันเติบโตมันแข็งแรงหน้าที่ของมันก็คือไปตามกระแสเลือดมันจะปล่อยสปอร์หรือตัวเชื้อสืบพันธุ์ของมันเนี่ยไปตามกระแสเลือดแล้วถ้ามันไปอยู่ที่ตับมันก็ทำให้เป็นมะเร็งที่ตับไปอยู่ที่ไตก็เป็นมะเร็งที่ไตไปอยู่ที่ปอดก็เป็นมะเร็งปอดไปอยู่ที่หัวใจก็เป็นมะเร็งที่หัวใจมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่มะเร็งที่ลำไส้เล็กเยอะแยะไปหมดมันแพร่กระจายได้เพราะมันถูกวางยาเอาไว้เพราะถ้าเราต้องการอายุยืนยาวเราก็รู้สิว่าจุดอ่อนเราอยู่ตรงไหนนะจุดตายเราอยู่ตรงไหนเราก็อย่าไปเปิดโอกาสให้กับมันตรงนั้นถ้าท่านไม่ฟังที่เราพูดไม่ฟังพระบิดาเป็นผู้สร้างกายมนุษย์แล้วท่านจะรู้ได้ไงทุกวันนี้ท่านเชื่อแต่ฝรั่งแล้วเป็นไงฮะมอดมารทั้งหลายในโลกนี้มันอยู่แถบไหนเยอะที่สุดในโลกท่านเข้าใจหรือยังนี่คือเหตุผลว่าทำไมพระบิดาให้เรามาจุติหรือมาเกิดทางเอเชียบนแผ่นดินของประเทศไทยซึ่งที่ถูกเลือกนะเพราะโอกาสที่จะถูกมองว่าเป็นมอดเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์เพราะแถบนี้มอดมันไม่สนหรอกเพราะพวกมันชอบอยู่กับความเจริญทางด้านเทคโนโลยีพวกเรามีความเจริญทางด้านไหนทางจิตใจไหมจิตวิญญาณไหมซึ่งเราต้องมีตรงนี้แต่ปรากฏว่ามันหลอกลวงจากระยะไกลให้เป็นพวกที่หิวกิเลสกระหายกิเลสเพราะพวกมันต้องการพลังงานกิเลสเพื่อช่วยปกป้องคุ้มครองพวกมันให้รอดชีวิตในบทบาทของสิ่งมีชีวิตที่มี2มิติคือจิตกับกายให้เราใช้พลังกิเลสปกคลุมคุ้มครองมันขณะที่มนุษย์โลกต้องสร้างสนามแม่เหล็กโลกมาปกป้องคุ้มครองกายหยาบกายสังขารของตัวเองเพื่อความมีชีวิตเป็นอนันต์ก็เป็นอมตะเขาถึงหลอกใช้มนุษย์หลอกทุกอย่างจนทั้งเราไม่เคยฉุกคิดไม่เคยเอะใจพอเรามาพูดให้ฟังกลายเป็นการเล่านิยายน้ำเน่าให้ฟังคนที่เป็นมะเร็งขณะให้คีโมและรักษาอยู่หมอบอกว่าไม่กี่เดือนต้องตายแน่ๆเราเคยช่วยชีวิตไปหลายคนแล้วให้ลืมตาดูโลกได้อีกยาวนานเป็นปีคือคุณกินเนื้อสัตว์อยู่ป่ะเขาบอกกินเลิกซะหยุดกินเลือดเนื้อของสัตว์เพื่อไม่ให้เซลล์มะเร็งคือเป็นเซลล์ของสัตว์ร้ายมันเติบโตคุณรู้ไหมฮะถ้าคุณมีฌานนะมีทำไมนักบวชสมัยโบราณทำไมอายุยืนมะเร็งมาเสงมันมีมานานแล้ว1เขาไม่กินเนื้อสัตว์ไม่กินเลือดเนื้อสัตว์2เขาใช้พลังจิตของเขาสามารถบังคับหรือใช้อำนาจเหนือ
เหนือเซลล์มะเร็งของตัวเองได้ทำให้มันฟอร์ได้ทำให้มันย้ายที่ได้มันเป็นมะเร็งที่ตรงเนี้ยมันอันตรายแก่ชีวิตมากดึงมันออกมาจูมันออกมาให้มันออกมาเป็นมะเร็งอยู่ที่ภายนอกเช่นมาเป็นมะเร็งที่ผิวหนังซึ่งมันเสี่ยงตายน้อยกว่าแล้วก็ใช้ไม่ใช้คีโมไม่ใช้วิธีวิทยาศาสตร์ในการ

เกิดลิ่มเลือดอุดตันเลือดข้นทำให้ลิ่มเลือดอุดตันใช่หรือไม่ใช่ยิ่งคุณดื่มน้ำน้อยดื่มน้ำน้อยๆเลือดก็ข้นหนักถ้าดื่มน้ำมากๆพอสมควรเลือดก็ไม่ข้นและถ้าฉลาดนะดื่มน้ำมะนาวอุ่นๆทุกวันวันละแก้วนะฮะตอนที่ท้องไม่ว่างนะถ้าท้องว่างเดี๋ยวมันกัดกระเพาะเดี๋ยวเป็นโรคกระเพาะอีกต้องดื่มให้เป็นดื่มน้ำมะนาวมะนาวบ้านๆเรามะนาวสดๆไม่ใช่น้ำมะนาวที่เขาวิเคราะห์สังเคราะห์มาไม่ใช่มะนาวขวดมะนาวสดๆฝานเป็นฝานบางๆสัก6ชิ้นนะใส่ลงไปในแก้วแล้วเติมน้ำที่ต้มเดือดนะร้อนๆไม่ใช่เอามะนาวไปต้มนะเอาน้ำร้อนๆเดือดๆที่ต้มสุกเนี่ยเทใส่ลงไปในแก้วทิ้งไว้ประมาณ3นาทีแล้วคุณก็ดื่มมันจนหมดแก้วค่อยๆดื่มค่อยๆดื่มไม่ใช่ดื่มไม่ใช่จิบไปเรื่อยๆมันจะทำให้คุณเป็นคนที่มีเลือดจางลงได้จากการที่เป็นคนเลือดข้นแล้วมะนาวก็ไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยอะไรการเกิดลิ่มเลือดสังเกตไหมเวลาจึ๊กๆๆมีบางคนตายเพราะเกิดลิ่มเลือดไปอุดตันเพราะอะไรเพราะพวกมันวางยาเอาไว้แล้วให้มีนิสัยในการกินเลือดเนื้อของสัตว์มันทำให้เลือดข้นพอเลือดข้นแล้วพอมีอะไรจึ๊กๆๆเข้าไปปั๊บมันจะไปรวมตัวกันแล้วถ้าหลอดเลือดของท่านอายุประมาณ 5-60 ขึ้นไปหลอดเลือดของท่านมันไม่สะอาดนะครับมันมีคอเลสเตอรอลมันมีไขมันมันมีอะไรเนี่ยมันเหมือนกับตะกันของท่อประปามันทำให้เลือดโฟลว์แปลว่าไหลเวียนสะดวกไหมครับหัวใจต้องทำงานหนักมากขึ้นเพราะหลอดเลือดไม่สะอาดท่านจึงเกิดความดันโลหิตสูงเพราะไม่งั้นมันดันไปเลี้ยงสมองไม่ได้ดันไปเลี้ยงอวัยวะส่วนนั้นส่วนนี้ไม่ได้หัวใจทำงานหนักเมื่อทำงานไม่ไหวจนถึงวันหนึ่งหัวใจวายตายแผนการของไอ้มอดมันทำให้เราอายุสั้นเพื่อจะได้มาเริ่มต้นใหม่มาเริ่มให้ฉลาดใหม่ตายแล้วฉลาดมากแล้วมึงต้องตายไปกลับมาเกิดใหม่มึงก็ต้องเริ่มต้นใหม่จิตหยาบจะยกระดับจนถึงมิติที่5อย่างพวกมันมาเที่ยวยั่วยุเรายั่วยวนเราเนี่ยย้าวยวนหลอกล่อเราเนี่ยพูดเหมือนหวังดีมันถึงยกระดับไปถึงมิติที่5ไม่ได้ระดับที่5ไม่ได้เพราะถูกมันวางยาไว้ทุกอย่างทั้งภายนอกและภายในเราพูดจริงให้ท่านฟังท่านจะฟังใครจะเชื่อใครเรื่องของท่านเพราะท่านมีกึ๋นอยู่แล้วเนี่ยเราก็พูดความจริงให้ฟังนะซึ่งเราก็รู้ว่าไอ้พวกมอดอ่ะมันไม่กลัวความจริงที่เราพูดหรอกเพราะไม่มีใครเชื่อเรานะมนุษย์อ่ะมันมีลักษณะคล้ายๆกันซะเป็นส่วนใหญ่คือไม่เห็นโลงและไม่หลั่งน้ำตาเห็นหน้าปริญญานึกถึงพระเจ้าไม่ได้เออแบบนั้นนะครับ มันคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงโอกาสเสี่ยงตายมีไหมครับเส้นเลือดในสมองแตกตายเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนั่นก็คืออายุสั้นลิ่มเลือดอุดตันก็ตายเลือดข้นเกินไปนะก็เสี่ยงตายก็แล้วก็มีการทำให้เกิดเซลล์มะเร็งมันคนที่ป่วยเป็นมะเร็งในโลกนี้ในยุคนี้ปัจจุบันที่ท่านว่าเยอะไหมเยอะความดันเบาหวานโรคหัวใจโรคมะเร็ง4โรคนี้เป็นโรคที่ไม่มีเชื้อโรคแต่เป็นโรคเวรโรคกรรมไม่มียาไหนรักษาได้เวลาเป็นแล้วเขาก็รักษาไปตามอาการป้องกันไว้ดีกว่าใช่ไหมล่ะพี่น้องใช่ไหมประการที่2ครับอยากมีอายุยืนต้องทำไงครับไม่ดื่มนมสัตว์เราไม่ได้บอกไม่ดูดนมสัตว์นะดูดนมก็แปลว่าไปดูดที่เต้านมของหมาของหมูของวัวของควายไม่ใช่ไปเอานมของสัตว์พวกนั้นมาดื่มพระบิดาทรงอนุญาตหรือทรงโปรดให้ดื่มให้ดื่มได้ไม่เกิน3ขวบครบ3ขวบเต็มบริบูรณ์ต้องหยุดดื่มต้องหยุดดื่มนมสัตว์ครบ3ขวบแล้วไม่ต้องดื่มนมแล้วถ้าครบ3ขวบพระบิดาออกแบบไว้ท่านยังไปดื่มนมอีกนมเนี่ยมันเป็นโปรตีนของสัตว์ร้ายใช่ไหมใช่ไหมโปรตีนของสัตว์นมเนี่ยเป็นโปรตีนของสัตว์ไม่ใช่ของมนุษย์ตอนอายุก่อน3ขวบให้ดื่มได้เพราะ DNA ของสัตว์ที่อยู่ในกายเรากับ DNA ของพระเจ้าที่อยู่ในกายสังขารของมนุษย์อย่างเรามันได้ประโยชน์ไปด้วยกันมันจะทำให้ท่านเติบโตพอครบ3ขวบยกระดับ3ขวบเนี่ยมิติที่3แล้วนะจิตหยาบยกระดับมิติที่3ต้องงดกินเลยเพราะถ้ายังกินอยู่มันก็จะทำให้ทั้ง DNA ของไอสัตว์ร้ายและ DNA ของพระเจ้าหรือของพี่พรีเดนซ์ในกายมนุษย์มันก็จะเจริญเติบโตพร้อมๆกันไปเรื่อยๆแต่พอ DNA ของพระเจ้าได้ดื่มนมเมื่อครบ3ขวบแล้วพระบิดาทรงกำหนดรหัสเอาไว้ว่าไม่ต้องดื่มนมแล้วถ้าดื่มนมแปลว่านมแม่คงจะหมดสภาพนะทันแม่

ทันนมแม่ก็จะเหี่ยวย่อนยานแม่หมดสวยหมดท่านะจนพ่อบอกว่าเอ้ยนี่มันนมหรือถุงกาแฟนั่นน่ะก็เลยให้ลูกหยุดดื่มนมครบ3ขวบแล้วพอแล้วแม่จะได้ไปทำมาหากินอย่างอื่นบ้างไม่ต้องมานั่งแบ่งปันนมให้ลูกดูดบางคนนะไม่ให้แม่ไม่ให้ดูดแต่ดันทะลึ่งยังสอนให้ลูกดูดนมไปเอานมผงนมอะไรต่ออะไรจากสัตว์ที่เขาประดิษฐ์ประดอยมาเพื่ออะไรเอามาบำรุงรีบเลยบำรุง DNA ของสัตว์ร้ายในตัวให้เติบโตนึกออกไหมนึกออกไหมนมเนี่ยมันมีแคลเซียมด้วยมันทำให้ร่างกายเจริญเติบโตบางคนเห็นไหมเด็กบางคนดื่มนมเนี่ยร่างกายจะใหญ่กำยำล่ำสันมากมันผิดรูปแบบผิดฟอร์มของมนุษย์โลกเสรีตัวใหญ่กระดูกใหญ่เด็กบางคนที่ดื่มนมเยอะๆเลยบางคนเข้าใจว่าโอ้ยดื่มนมแล้วทำให้ร่างกายแข็งแรงทำให้โครงกระดูกแข็งแกร่งนั่นน่ะสัตว์เนี่ยหรือพวกมอดที่มาจากต่างแดนพวกนี้ใหญ่กว่ามนุษย์หลายเท่านะโครงสร้างหลักของมันกระดูกโตอะไรอะไรโตทุกอย่างเลยครับท่านดูบึกบึนเหมือนยักษ์เลยถามว่าน่ารักไหมน่ารักต้องตัวเล็กๆตุยนุยตุยนุยจิ๋มจิ๋มจุ๋มจิ๋มที่เรียกว่าจิ๋มมันฟังไม่เพราะบอกจุ๋มจิ๋มตุยนุยไม่ใหญ่โตอลังการน่ารักมากกว่าน่ากลัวอย่าดื่มนมสัตว์อีกเพราะมันจะทำให้เซลล์ที่มี DNA ของสัตว์ร้ายที่แอบตัดต่อเอาไว้มันถืบสืบทอดทางพันธุกรรมได้ตั้งแต่สมัยเลมูเรียแอตแลนติสมันสืบทอดทางพันธุกรรมมาได้จนถึงทุกวันนี้มันจะได้รับอาหารแค่บางเซลล์บางส่วนมันก็จะเจริญเติบโตมาเป็นถุงมาเป็นซิสมาเป็นมะเร็งซึ่งมันมีพิษต่อร่างกายมันทำให้ท่านตายได้เพราะเขาต้องการให้ท่านอายุสั้นเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายเป็นละอ่อนเนี่ยจะได้ไม่ฉลาดเท่าพวกมันไงสมองจะได้ไม่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจิตก็ไม่สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องจนสามารถเข้าถึงอภิญญาประเภทนะสมองฉลาดเป็นกรดไม่งั้นเขาก็จะควบคุมมนุษย์ที่ฉลาดเท่าเขาและมนุษย์จะฉลาดเหนือกว่าเขาด้วยเพราะพวกเขามีสมองก้อนเดียวแต่มนุษย์มีสมองสองซี่ก้อนเดียวแต่มีสองซี่พวกมันมีก้อนเดียวทั้งก้อนไม่มีซี่มันจะไปฉลาดกว่าเราได้ไงคิดเรื่องนี้ต้องใช้คิดเรื่องโลกิยะธรรมคิดเรื่องหยาบๆใช้สมองซี่ซ้ายถ้าต้องการคิดให้ได้ในเรื่องละเอียดให้ใช้สมองซี่ขวาถ้าไม่ต้องคิดไม่ต้องใช้ปัญญาแต่ทำให้ตัวเองมีอายุยืนมีชีวิตรอดได้ต้องใช้การสมองคือไททอยต้องใช้สัญชาตญาณซึ่งจิตวิญญาณจะเป็นผู้ควบคุมแต่ตอนนี้มนุษย์เราเนี่ยสัญชาตญาณเนี่ยจิตวิญญาณก็จะถูกแทรกแซงให้ควบคุมเรื่องสัญชาตญาณได้ไม่มากเช่นจะกินจังฟู้ดอาหารขยะประเภทฟาสต์ฟู้ดอาหารขยะของฝรั่งพอกำลังจะกินนะความรู้ก็มีละจิตวิญญาณก็เตือนว่าอย่ากินเป็นอาหารขยะไม่มีประโยชน์จิตหยาบหรือจิตมนุษย์มันจะเถียงทันทีเลยเอ้ยไม่เป็นไรหรอกกินได้ไม่เป็นไรประเภทอร่อยปากลำบากตูดกูยอมเข้าใจคำว่าอร่อยปากและลำบากตูดไม่เวลากินง่ายเวลาถ่ายลำบากเนี่ยคือพวกที่ถูกสัตว์ร้ายครอบงำไม่มีใครสอนพวกท่านแบบนี้หรอกท่านไม่มีสติท่านก็จะเป็นทาสของไอ้สิ่งเหล่านี้แต่ถ้าท่านมีสติและยิ่งมีมหาสติก็เรียกว่าธรรมชาติสมาธิคือมหาสติไม่ใช่มหาสติปฐานนะครับมหาสติสติที่ยิ่งใหญ่เนี่ยท่านรอดแน่นอนอ่ะไม่ดื่มนมสัตว์อยากอายุยืนประการที่3ต้องไม่กินน้ำตาลน้ำตาลแปลว่าเราจะพูดว่าไม่กินรสหวานก็ไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้หญ้าหวานหรือหญ้าเทียมเนี่ยเขาสามารถเอามาทำเป็นน้ำตาลเทียมได้ซึ่งตัวเนี้ยถ้าไม่ทานเยอะเกินมันก็ไม่มีปัญหามันก็ปลอดภัยแต่จำไว้นะครับน้ำตาลเทียมเนี่ยถ้าทานมากเกินไปนะครับมันจะทำให้ท่านเนี่ยเป็นโรคชนิดหนึ่งเรียกว่าปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะแผ่นหลังเนี่ยท่านจะเป็นโรคปวดเมื่อยหลังไม่ใช่ปวดเมื่อยเอวนะปวดเมื่อยแผ่นหลังนี่เป็นโรคชนิดใหม่ที่ไม่มีใครสังเกตมันได้มาจากการบริโภคน้ำตาลเทียมเยอะเกินไปเยอะเกินไปทุกอย่างพระบิดาบอกแล้วมีทั้งดีและไม่ดีมีทั้งสุขและมีทั้งทุกข์มีทั้งดำมีทั้งขาวมีทั้งกลางคืนและมีทั้งกลางวันพระองค์สร้างกลางวันมันก็มีกลางคืนพระองค์สร้างกลางคืนมันก็มีกลางวันพระองค์สร้างสิ่งดีๆไว้บนโลกมันก็มีสิ่งที่ไม่ดีบนโลกเกิดขึ้นเพื่อ
ให้มันเป็นคู่กันพระองค์ไม่ต้องสร้างมันเป็นของมันเช่นนั้นเข้าใจไหมไม่ต้องมาถามเราพระบิดาสร้างคนชั่วๆไว้บนโลกนี้ทำไมมันเป็นการบาลานซ์เขาเรียกว่าบาลานซิ่งแปลว่าเป็นการถ่วงสมดุลในสรรพสิ่งที่เป็นธรรมชาติของมันซึ่งมันต้องเป็นของมันเช่นนั้นและเป็นสิ่งที่ผ่านการตัดสินพระทัยของพระบิดาหรือของพระเจ้ามาแล้วเราก็เลยรวมว่าไม่ว่าทุกข์หรือสุขพระบิดาก็ทรงสร้างไว้เพื่อให้ลูกๆได้เรียนรู้ว่านี่คือทุกข์แท้ต้องเป็นอย่างนี้นะเพราะมันมีสุขแท้ให้เปรียบเทียบนี่มันสุขแท้นะเพราะมันมีทุกข์แท้ให้เปรียบเทียบไม่งั้นมนุษย์ก็จะโง่ไม่รู้ว่าที่กูกำลังเป็นสุขเนี่ยมันสุขจริงหรือสุขเทียมที่กูกำลังทุกข์อยู่เนี่ยมันเป็นสุขแท้มันเป็นทุกข์แท้หรือทุกข์เทียมลูกๆจะได้เรียนรู้มันเป็นการบาลานซ์ของธรรมชาติและพระบิดาก็ทรงอนุมัติให้มันเป็นของมันอย่างนั้นเช่นเราเคยกราบทูลถามพระบิดาว่าห้องทดลองของพ่อเนี่ยคือเอกภพเนี่ยซึ่งประกอบด้วยกาแล็กซี่ 12,500 ล้านกาแล็กซี่เป็นห้องทดลองของพระองค์นะแล้วมีเส้นผ่านศูนย์กลางก็คือกาแล็กซี่ที่ใหญ่ที่สุดคือมิลกี้เวย์ทานสายน้ำนมที่พวกท่านเรียกว่าทางช้างเผือกเราทูลถามพระองค์ว่าทำไมพระองค์เนี่ยจึงทรงสร้างเส้นผ่านศูนย์กลางของเอกภพหรือห้องทดลองของพระองค์ให้มันมีความยาวจากปีกซ้ายจรดไปปีกขวาเนี่ยจนถึงขอบเลยเนี่ยเท่ากับ8ล้าน1แสนล้านไมล์คูณด้วย999ยกกำลังสองแล้วก็จะได้คำตอบว่าเนี่ยพระองค์สร้างยาวเท่านี้ท่านรู้ไหมพระองค์ทรงตอบเราว่าอะไรพระองค์ทรงตอบว่ามันต้องเป็นของมันเช่นนั้นเองผู้ที่เป็นผู้ใหญ่เวลาทำอะไรก็ทำใหญ่ๆผู้ที่เป็นตัวเล็กๆทำอะไรก็เล็กๆแต่ถ้าไอ้ตัวเล็กจะทำอะไรใหญ่ๆเหมือนไอ้ตัวใหญ่ต้องร่วมมือกันทำเช่นปลวกสร้างจอมปลวกใหญ่กว่าตัวมันตัวเล็กนิดเดียวแต่พวกมันร่วมกันทำมันเลยสร้างจอมปลวกขนาดใหญ่เหมือนคนทำเหมือนสัตว์ใหญ่ทำได้มนุษย์ก็เหมือนกันถ้าอยากจะสร้างโลกนี้ให้สมดุลรักษาค้ำจุนโลกนี้ไว้ได้มนุษย์ทุกคนบนโลกนี้จึงต้องช่วยกันเหมือนปลวกครับช่วยกันหลอมรวมกันสร้างพลังงานร่วมขึ้นมาคือความรักเพื่อค้ำจุนโลกนี้ให้สมดุลให้ได้ถ้าเราไม่ใช้ความรักของคนทั้งโลกมาช่วยกันเป็นพลังร่วมการระเบิดในแกนโลกอันเกิดจากพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นพลังจิตด้านบวกเนี่ยมันจะไม่มากพอที่จะระเบิดแกนโลกและทำให้มันบิดตัวเพื่อทำให้โลกนี้หมุนได้แปลว่าคนคนเดียวช่วยให้โลกหมุนไม่ได้ท่านจึงไปปลีกวิเวกหนีเข้าป่าเข้าถ้ำเพื่อจะไปทำอะไรด้วยการเห็นแก่ตัวคือจะหาทางตายโดยไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแต่ไม่ได้คิดจะทำเพื่อส่วนรวมเพื่อโลกเพื่อเพื่อนมนุษย์คนอื่นเลยมันถึงผิดตั้งแต่ต้นออกไปชั่วคราวแล้วไปหาธรรมะแล้วค่อยกลับมาอยู่ในสังคมก็โอเคแต่ไม่ใช่ตลอดชาติตลอดชีวิตเนี่ยนี่คือสิ่งที่สามารถเชื่อมโยงต่อไปได้เรื่อยๆว่าทุกอย่างพระบิดาทรงวางแผนเอาไว้ไม่ใช่ธรรมชาติธรรมดาหรืออะไรที่มันเป็นของมันเองอ้าวไม่กินน้ำตาลไม่กินน้ำตาลถ้าท่านไปกินน้ำตาลหรือในร่างกายของท่านมีน้ำตาลอยู่โอกาสที่ท่านจะเป็นมะเร็งตายมีสูงมากหรือเป็นมะเร็งไม่ต้องตายบางทีท่านตัดทันนะหรือโชคดีที่ยังไม่ถึงเวลาตายเพราะอะไรท่านรู้ไหมครับเพราะว่าน้ำตาลในร่างกายของท่านเนี่ยเซลล์มะเร็งมันต้องการเป็นอาหารหลักด้วยมนุษย์สังเกตไหมมีอะไรเนี่ยหวานหน่อยต้องหวานไว้หวานธรรมดาไม่เป็นไรแต่ถ้าหวานเกินไปก็ไม่ได้หวานธรรมดาไม่เป็นไรหวานเกินไปนั่นไม่ได้เพราะน้ำตาลร่างกายก็ต้องการซูโครสกลูโคสอะไรพวกนี้ก็ต้องการนะแต่ถ้ามันมากเกินไปก็ไม่ได้และคำว่ามากเกินไปคืออะไรท่านก็วนๆไปสินะเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดจืดขมมีสารพัดทานมันวนๆไปอย่าไปเน้นอะไรมากเข้าใจไหมครับไม่มีน้ำตาลในร่างกายเซลล์มะเร็งจะตายมันต้องตายเพราะมันรอดอยู่รอดไม่ได้อาหารขั้นพื้นฐานของเซลล์มะเร็งที่แทรกแซงอยู่ในกายสังขารของท่านคือน้ำตาลท่านสังเกตไหมครับเพราะอะไรครับเพราะพวกมันวางแผนเอาไว้แล้วไงพระบิดาให้พวกเรากินแป้งใช่ไหมครับทานเมล็ดธัญพืชมีโปรตีนและมีแป้งก็คือคาร์โบไฮเดรตถ้าเราทานแป้งเข้าไปเยอะมันก็จะเปลี่ยนสภาพจากแป้งไปเป็นน้ำตาลใช่หรือไม่มันถ้าไอ้ DNA ของไอ้สัตว์ร้ายมันอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยถ้าเรากินแป้งอ่ะ
มันก็จะได้น้ำตาลมันจะได้อาหารด้วยพวกมันก็จะไม่ตายใช่หรือไม่ใช่แค่ท่านกินแป้งอ่ะกินก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเส้นใหญ่กินบะหมี่เส้นหมี่นะกินข้าวสะข้าวเจ้าข้าวเหนียวสารพัดรูปแบบล้วนไอ้มอดอ่ะมันก็จะเอาไปบำรุงบำเรอเซลล์ของท่านในร่างกายท่านซึ่งเป็นเซลล์ที่ไม่พึงประสงค์เรียกว่าเซลล์มะเร็งมันก็จะไปบำรุงนั้นถ้าท่านต้องการฆ่าเซลล์มะเร็งในร่างกายของท่านให้มันน้อยลงสาบ้านก็คือพยายามทานรสหวานทานรสหวานน้อยๆหน่อยทานน้ำตาลทานของหวานให้มันน้อยๆหน่อยเซลล์หรือ DNA ของสัตว์ร้ายในร่างกายของท่านมันจะตายคนส่วนมากเนี่ยบอกแล้วไงความดันเบาหวานโรคหัวใจนะโรคมะเร็งทุกวันนี้ที่คนตายกันเยอะถูกไหมมันถ้าตายเยอะนี่แสดงว่าอายุสั้นแล้วถ้าอยากอายุยืนไม่ต้องตายด้วยมะเร็งก็ทำตามที่เราบอกเราบอกความจริงแล้วนะมันถ้าใครไม่เชื่อยังเหลวไหลอยู่ต่อไปเนี่ยท่านก็จะเป็นคนหนึ่งที่เพิ่มสถิติคนป่วยตายด้วยโรคมะเร็งเพราะไม่เชื่อพระบิดาอย่ามาบอกว่าเชื่อเราไม่เชื่อเราไม่เชื่อพระบิดาพระองค์ทรงเมตตาให้เรามากล่าวความจริงให้ฟังไม่กินน้ำตาลทุกชนิดไม่ว่าน้ำตาลอ้อยน้ำตาลปี๊บน้ำตาลอะไรก็แล้วแต่มันเป็นอาหารของเซลล์มะเร็งทั้งนั้นถ้าท่านไม่กินมันมันจะตายแต่แน่นอนอ่ะไม่กินนะแป้งคาร์โบไฮเดรตก็กลายเป็นน้ำตาลจากน้ำตาลก็มาเก็บเป็นไขมันที่หน้าท้องสารพัดพวกท่านก็รู้ดีอยู่เห็นไหมมอดมันตีกินทั้งต้นทั้งดอก มันฉลาดกว่าเราไม่เล่าเพราะถ้าเราไม่ฉลาดบริโภคไม่ฉลาดกินไม่ฉลาดอยู่ไม่กินดีอยู่ดีกินไม่ดีอยู่ไม่ดีแต่เข้าใจผิดคิดว่ากินดีอยู่ดีกินตามใจปากลำบากตูดอ่ะเอาเถอะท่านได้แค่ความฝันเท่านั้นถ้าอยากจะมีอายุยืนยาวคือไม่ตายเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมมาที่ผ่านมาท่านผิดบาปกับตัวเองขนาดไหนผิดบาปกับจิตวิญญาณตัวเองขนาดไหนที่ต้องเวียนตายเวียนเกิดทั้งที่ท่านบ่นว่ามันเป็นทุกข์ไม่อยากเกิดแก่เจ็บตายอีกแล้วเพราะปฏิบัติตนไม่เป็นพี่น้องครับอยากอายุยืนต้องทำยังไงต่อไปครับไม่กินอาหาร GMO อาหาร GMO เนี่ยส่วนมากจะเป็นพืชที่ตัดต่อพันธุกรรมท่านเห็นไหมครับมันแอบตัดต่อพันธุกรรมเอา DNA ของสัตว์ร้ายมาต่อกับ DNA ของพระบิดาที่อยู่ในร่างกายเรามันยังไม่พอเห็นไหมครับมันยังไปตัดต่อเป็นพืช GMO คือตัดต่อ DNA นะหรือเซลล์ของพืชที่มนุษย์จะกินเป็นอาหารน่ะมันก็ยังไปตัดต่อพันธุกรรมไว้ตรงนั้นเพื่ออะไรเพราะไอ้พันธุกรรมแบบนี้มันสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้พอท่านกินเข้าไปมันก็จะทำให้พันธุกรรมของท่านที่เป็นโครงสร้างหลักที่มันถูกบิดเบือนด้วยการตัดต่อ DNA ของสัตว์ร้ายไว้ด้วยแล้วยิ่งเพี้ยนหนักเข้าไปอีกทำให้เผ่าพันธุ์มนุษย์เนี่ยมันยิ่งสูญพันธุ์ที่จะมีอายุยืนยาวแบบไม่ต้องตายเนี่ยมันยิ่งทำให้เสียหายร้ายแรงมากขึ้นเขาเรียกเสียเผ่าพันธุ์ของการเป็นมนุษย์เพื่อจะกลายเป็นเผ่าพันธุ์ของมอดหมดอ่ะเพราะเราโง่ไงเพราะเราไม่ยอมรับว่าเราโง่ใช่ไหมและไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกที่ทำนั่นมันอยู่ซีกโลกฝั่งไหนล่ะครับซีกโลกฝั่งไหนครับที่มันทำเห็นไหมครับมันวางยาตั้งแต่ในร่างกายเราตั้งแต่สมัยเลมูเรียแอตแลนติสประมาณ 20,000-30,000 ปีที่ผ่านมาแล้วมาปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังทำ GMO ขึ้นมาตัดต่อพันธุกรรมในพืชในผลไม้ให้มนุษย์ทานเพื่อทำให้พันธุกรรมที่เป็นโครงสร้างหลักของพระเจ้าที่อยู่ในมนุษย์มันเพี้ยนโดยมันอ้างว่าอะไรด้วยท่านคิดดูแมลงซึ่งเป็นศัตรูของพืชถ้ามาเจาะชัยมากินพืชผัก GMO ผลไม้ GMO เช่นมะละกอสัตว์พวกนั้นตายหมดกินพืชผัก GMO สัตว์ยังตายแล้วมนุษย์กินเข้าไปจะเป็นไงจะรอดไหมเนาะแล้วก็ยังมีฝ่ายเกษตรกรรมของประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศพระเจ้าเหาด้วยมั้งลักลอบให้เอาพืชผักผลไม้ที่ตัดแต่งพันธุกรรมคือเป็นพืชผัก GMO ผลไม้ GMO ลักลอบเอาเข้ามาปลูกและเอามาขายภายในประเทศประเทศพระเจ้าเหาเป็นประเทศหนึ่งในหลายๆประเทศส่วนมากจะเป็นประเทศที่ข้าราชการคอร์รัปชันไม่ได้ทำเพื่อส่วนรวม
ทำเพื่อเงินทำเพื่อกระเพาะของตัวเองทำให้คนทั้งประเทศทำให้คนทั้งโลกเดือดร้อนมันมีบริษัทนะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วยนี่คือสิ่งที่มนุษย์กินเข้าไปจะรู้ไหมผักคะน้า GMO มะละกอ GMO ทุเรียน GMO เราจะรู้ไหมมันไม่ได้เขียนป้ายแขวนไว้หรอกเพราะอะไรศัตรูร้ายของสิ่งเหล่านี้ก็คือแมลงศัตรูร้ายของพืชอ่ะคือแมลงศัตรูร้ายของผลไม้ก็คือแมลงพระบิดาให้แมลงกินพืชผลไม้แล้วแมลงมีโปรตีนใช่ไหมครับไอ้เปลือกแข็งๆของแมลงปีกของมันก็ทำมาจากโปรตีนทำมาจาก DNA และในตัวมันมี RNA ทั้งนั้นมันกินแล้วตายอ่ะมนุษย์กินเข้าไปตายไหมเนาะสัตว์พวกนี้แมลงในตัวเล็กนิดเดียวนะฮะพอมันโดนหน่อยเดียวก็ตายแต่มนุษย์เรามีเซลล์เป็นล้านเซลล์อยู่ในอวัยวะร่างกายมันตายผ่อนส่งพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่ท่านต้องรู้ไม่กินอาหาร GMO เพราะมันจะทำให้พันธุกรรมของท่านเปลี่ยนเพี้ยนและทำให้อายุสั้นเพราะมันเป็นสิ่งที่เป็นพิษเขาตัดต่อพันธุกรรมเขาอ้างว่าเพื่อป้องกันศัตรูพืชศัตรูผลไม้พอมันกินแล้วตายสัตว์พวกนี้มันก็จะจำต่อไปมันจะไม่กล้ามากินยอดไม้ยอดผักผลไม้อะไรพวกนี้มันจะไม่กล้ามากินแต่สงวนไว้ให้มนุษย์กินค่อยๆสะสมความตายนะเหมือนกับการที่เราทำร้ายจิตวิญญาณตัวเองด้วยการเนรคุณด้วยอกตัญญูต่อพระเจ้าแล้วก้าวล่วงพระเจ้ามันคือการฆ่าจิตวิญญาณของตัวเองให้ตายแบบผ่อนส่งนั่นเองครับทำให้อายุสั้นลงนะที่เราบอกท่านนะครับประการต่อมาประการที่5ถ้าอยากอายุยืนเนี่ยต้องทำยังไงท่านจะต้องไม่กินอาหารที่มีสารพิษอย่างเช่นเราเคลมให้ท่านฟังว่าน้ำพริกทุกชนิดผักดองทุกอย่างแม้กระทั่งกิมจิของเราสะอาดปราศจากสารพิษทั้งปวงไม่เจือสีไม่เจือกลิ่นไม่เจือรสวิทยาศาสตร์ที่เป็นสารเคมีนะไม่มียาฆ่าแมลงนะเป็นสิ่งที่เขาปลูกกันแบบธรรมชาติต้นทุนจึงสูงเพราะเขาขายเราแพงเพราะต้องดูแลอย่างดีจนกระทั่งภูกระต่ายตอนนี้ต้องมีนโยบายจะทำนะแปลงผักเหล่านี้เองเพื่อให้พวกท่านเนี่ยปลอดภัยให้มากที่สุดนะเป็นผักกลางมุ้งปราศจาก GMO นะเราก็ไม่ต้องไปโฆษณาขายคนข้างนอกหรอกแค่นี้อาจารย์ก็ผลิตทั้งวันทั้งคืนจนกระทั่งแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะเพื่อจะให้อาหารทิพย์ของพระบิดาได้ประทานแก่ลูกๆที่รักดีอยากมีอายุยืนมันถ้าท่านกินอาหารที่มีสารพิษเนี่ยเข้าไปเนี่ยไม่ว่าเป็นพืชผักผลไม้หรือแม้กระทั่งเลือดเนื้อของสัตว์ถ้ายังดื้อกินอยู่นะฮะมันจะทำร้ายทำให้ท่านอายุสั้นทำให้ร่างกายอยู่ได้ไม่นานครับเช่นอาหารที่มีสารพิษอ่ะมันจะทำให้เกิดโรคเบาหวานเกิดโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็ตับแข็งทั้งหมดที่เราเคลมไว้ด้วยแถบสีแดงตัวอักษรสีขาวก็คือเหล้าแอลกอฮอล์หรือสุราที่ท่านดื่มเบียร์ที่ท่านดื่มยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้เป็นอาหารที่มีสารพิษเป็นเครื่องดื่มที่มีพิษถึงแม้มันจะทำมาจากยอดข้าวบาเล่ข้าวโอ๊ตข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวแป้งข้าวหมากมีแอลกอฮอล์ทำมาจากข้าวเหนียวแมนบอสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เกิดโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงและโรคตับแข็งทั้ง3โรคนี้ท่านว่าตายอายุสั้นไหมถ้าป่วยเป็นแล้วตายไหมอายุสั้นไหมสั้นรักษายากไหมยากแต่ป้องกันง่ายกว่าไหมง่ายแต่ส่วนมากไม่มีใครสนใจเห็นลงถึงจะหลั่งน้ำตาไม่เห็นลงไม่หลั่งน้ำตานะอย่าสิ่งที่มีสารพิษนะครับนะแม้กระทั่งสารอะไรก็แล้วแต่นะที่มันมียาพิษเจือปนอยู่เช่นยากันสารกันบูดยากันบูดอะไรพวกนี้ของเราไม่มีใส่นะฮะภูกระต่ายหมาดไม่อาหารไม่มีใส่สิ่งที่เป็นพิษต่อท่านด้วยสัจจะอย่างแท้จริงไม่ได้โกหกหลอกลวงท่านครับพี่น้องครับประการที่6ครับอยากอายุยืนต้องทำยังไงครับต้องกินผักและผลไม้หลายๆชนิดนะวนๆไปอย่าเลือกที่รักมักที่ชังหวานเป็นลมขมเป็นยาคำว่าหวานเป็นลมเนี่ยไม่ได้หมายความว่ากินแล้วจะเป็นลมหน้ามืดสวิงสวายไม่ใช่นะครับพระบิดาให้หมายถึงหวานเป็นลมแปลว่ากินเข้าไปแล้วไม่มีประโยชน์คำว่าไม่มีประโยชน์แปลว่าโบ๋เบ๋เป็นลมเป็นอากาศเป็นว่างเปล่าไม่มีประโยช
และพระบิดาก็ให้เติมในวันนี้ราตรีนี้ว่ามันเป็นโทษด้วยเป็นโทษเพราะว่ามันเป็นอาหารเลี้ยงมะเร็งเลี้ยงเซลล์มะเร็งก็คือ DNA ของสัตว์ร้ายที่อยู่ในร่างกายมนุษย์อย่างท่านน่ะท่านไม่ได้กินน้ำตาลแต่ท่านกินข้าวเข้าไปแล้วเวลามันเหลือใช้นะคาร์โบไฮเดรตเหลือใช้พระบิดาก็ให้มีโรงงานแปลงข้าวเนี่ยแปลงคาร์โบไฮเดรตให้มันเป็นน้ำตาลไอ้มอดมารพวกนี้มันเสือกรู้เพราะฉะนั้นเวลาเหลือใช้มันก็มาเก็บของท่านไปกินพอกินแล้วปรากฏว่าเวลามันคายออกมาเนี่ยมันจะทำให้หรือกินไม่หมดหรือมันคายพลังงานออกมามันทำให้ท่านอ้วนเหมือนหมูตอนทำให้ท่านตัวบวมกินของหวานมากๆจะอ้วนตัวบวมเลยมันจะบวมแล้วเรามือบีบเนื้อหนังมังสาของท่านเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะหยุ่นๆนะพอกดลงมันก็จะบวมพอปล่อยไปนะมันก็จะค่อยๆกระเด้งขึ้นมานั่นแหละเป็นการพิสูจน์ว่าไม่ใช่กล้ามเนื้อไม่ใช่เนื้อแน่นๆหรอกไอ้ที่อวบอ้วนๆอวบอันอ้วนๆอึดอัดอุ้ยอ้ายนั่นเขาเรียกแฟตตี้บัมบัมแฟตตี้บัมบัมเนี่ยเป็นคำแสดงเขาเรียกผู้หญิงที่อ้วนๆอุ้ยอ้ายว่าดูเธอเดินแล้วแหมแฟตตี้บัมบัมเหมือนอะไรอ้วนๆเนี่ยแล้วบัมบัมก็แปลว่าโยกไปโยกมาใส่ไปใส่มานั่นน่ารักน่าเอ็นดูดีนะมีเพลงฝรั่งอีกเพลงสมัยเราจัดรายการวิทยุนะใช้ชื่อว่าฉลันทอนมีเพลงYes the Pop เพลงหนึ่งที่คนชอบฟังคือเพลงแฟตตี้บัมบัมเขาบอกว่าเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินมานะเธอรูปร่างอวบอ้วนแต่เดินอุ้ยอ้ายมีร่างกายอวบอันดูแล้วแม่นะเหมือนเข้าจังหวะนะเวลาเดินแล้วเข้าจังหวะนะเหมือนกับเต้นรำไปด้วยเลยแม่น่ารักมากน่าเอ็นดูนะเขาก็ชมหรือแซวไม่ทราบนะเขาตั้งชื่อเพลงว่าแฟตตี้บัมบัมลองคลิกไปใน Google ลงไปใน YouTube ดูนะแฟตตี้ก็แปลว่าอ้วนๆนะแฟตตี้แฟตแล้วก็ TIE นะแฟตตี้นะบัมบัมก็ BUM แล้ววรรคแล้วก็ BUM เดี๋ยวเพลงเนี้ยมันจะขึ้นมาให้ท่านฟังเดี๋ยวหาว่าเราพูดเรื่องโกหกนั่นแหละสมัยนั้นเรายังเป็นคนที่อาวุโสน้อยอยู่เราก็จัดรายการวิทยุให้คนฟังและแปลความหมายจากเพลงภาษาอังกฤษนะเป็นภาษาไทยแล้วก็ให้ธรรมะในเชิงจิตวิทยากับผู้ฟังใช้ชื่อรายการว่าสนทนาภาษาเพลงนะแล้วก็ถ้าตอนเช้าๆตอนนั้นนะจัดรายการตื่นเช้าปลุกคนตั้งแต่ตีห้าเราใช้ชื่อรายการว่า Sunrise and Shineเป็นเพลงบรรเลงเพราะๆนะฮะคนฟังตื่นมาแล้วฟังเพลงเพราะๆแล้วบางคนบอกขอนอนต่อเลยเสียเวลาตื่นสายไปทำงานไม่ไหวเลยบางคนก็เปิดตอนเช้าเปิดแล้วก็อาบน้ำไปด้วยฮัมเพลงไปด้วยนะเป็นเพลงบรรเลงที่ค่อนข้างสนุกนะครับแต่ไม่หนวกหูนะเป็นเพลงบรรเลงที่มีจังหวะชัดเจนเหมือนที่ท่านให้ฉลันทรจัดเพลงให้ฟังรอก่อนออกอากาศสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทรายการจิตจักรวาลอ่านโลกเนี่ยนะตั้งแต่ประมาณ2ทุ่มครึ่งอ่ะท่านมาฟังได้มาสแตนบายรอฟังพระโอวาทของเราได้นะฉลันทรก็จะจัดเพลงนะเพลงที่ทันสมัยให้ท่านฟังเพลงเก่าๆเอามาฟังไม่ได้เพราะมันมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ตะกี้พูดค้างไว้ก่อนจะไปต่อหวานเป็นลมขมเป็นยาหวานเป็นลมก็แปลว่ากินหวานไปมีแต่โทษไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์แปลว่าเป็นลมนะฮะส่วนขมเป็นยาเนี่ยเป็นสัญลักษณ์สังเกตมั้ยยาวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้ามันไม่เคลือบน้ำตาลไว้ขมทุกชนิดยาวิทยาศาสตร์คือยาสังเคราะห์และไอสารที่เป็นยาที่อยู่ในพืชที่กินได้มันก็จะมีรสขมเป็นหลักรสขมรสฝาดรสเฟื่อนรสเผ็ดพวกนี้เป็นยาทั้งนั้นท่านอย่าลืมนะพริกขี้หนูก็เป็นยาพริกขี้หนูก็เป็นยาท่านสังเกตไหมเล็กพริกขี้หนูก็ว่าเม็ดเล็กนิดเดียวแต่เผ็ดจัดจ้านเลยและไอเผ็ดจัดจ้านเนี่ยรสเผ็ดจากพริกขี้หนูเนี่ยนะมันในพริกขี้หนูนะไม่เอารสเผ็ดนะมันมีวิตามินอีวิตามินอีจากธรรมชาติก็คืออยู่ในเมล็ดพริกอ่ะพริกขี้หนูพริกทุกชนิดที่มีรสเผ็ดถ้าท่านทานเข้าไปเนี่ยวิตามินอีเนี่ยมันไปช่วยบำรุงและเสริมสร้างฮอร์โมนทางเพศทำให้เจริญเติบโตอย่างเหมาะสมทำให้ร่างกายแข็งแรงนะทำให้ร่างกายมีพลังนะโดยเฉพาะพลังทางเพศก็ได้จากวิตามินอีที่อยู่ในพริกขี้หนูเข้าใจไหมครับมีประโยชน์เยอะแยะนะถ้าจะพูดนะทั้งคืนก็ไม่จบหรอกเอาเป็นว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาหมายถึงอย่างนี้ขมมะระก็มีประโยชน์ขม อะไรนะขี้เหล็กก็มีประโยชน์ถูกไหมขมสะเดาก็มีประโยชน์สังเกตไหมสะเดาต้นสะเดายอดสะเดาเขาเอามาสกัดทำยาแก้โรคมาลาเรียไม่ใช่มาลาเรียนะมาลาเรียนะหรือจะเรียกมาลามาเลก็แล้วแต่เราเรียกมาลาเรียเดี๋ยวไม่งั้นคนจะเพี้ยนเป็นโรคมาเลเซียเนี่ย
ก็สามารถรักษาโรคมาลาเรียแต่ก่อนคนป่วยเป็นโรคมาลาเรียเพราะยุงนะเป็นคนแพร่เชื้อโรคชนิดนี้ตายได้ก็เพราะอานิสงส์ของนะสะเดานะต้นสะเดาตะกี้พูดกันชะอมเนี่ยมันไม่ใช่นะมันทำให้เกิดกลิ่นฉุนๆเพราะมันมีโปรตีนในสะเดานะฮะมีโปรตีนนะใช่ไหมในสะเดาที่มันมีหนามแหลมๆมีใบเหมือนยามายาราบนะครับและไอ้ขมๆที่สกัดทำยามาลาเรียเนี่ยก็เป็นต้นใหญ่ๆนะก็แล้วแต่นะมีชะอมเป็นเส้นๆมีโปรตีนมีรสมีกลิ่นฉุนเหมือนสตอส่วนนะชะอมแล้วก็ยังมีสะเดาที่เป็นเหมือนพืชสมุนไพรที่ใช้ทำสกัดทำยานะสกัดออกมาทำยาเขาเรียกว่าควินินหรืออะไรพวกนี้ต้นควินินก็ด้วยนะแล้วก็ต้นสะเดานะก็เอามาเอายอดมันมาได้ระบายแก้ร้อนในสารพัดนะไว้วันหน้าเราค่อยพูดลึกๆนี่เอาแค่เรื่องกินผักและผลไม้เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายที่พ่อหรือพระบิดาทรงกลัวลูกจะเบื่อเกิดมาตั้งแต่เช้ายันเย็นวันละ3มื้อและตลอดทั้งปีตลอดทั้งชาตินี้กินแต่ถั่วเป็นอาหารอย่างเดียวก็สงสารลูกอะว่ามันต้องเบื่อซะบ้างมันต้องเบื่อบ้างก็เลยเอาโปรตีนไปไว้กันที่ถั่วบ้างถั่วก็ไม่ใช่ชนิดเดียวด้วยถั่วหลายๆชนิดก็จะมีโปรตีนพระองค์เอาไปแยกไว้แล้วก็เอาไปใส่ในบรอกโคลีนะผักสีเขียวบรอกโคลีเนี่ยก็มีโปรตีนเยอะนะแล้วก็มีแร่ธาตุต่างๆธาตุเหล็กนะธาตุเหล็กเวลาเราทานอาหารเข้าไปนะมีธาตุเหล็กที่ทานเข้าไปในร่างกายเพื่อช่วยบำรุงเลือดบำรุงโลหิตธาตุเหล็กผักโขมผักโสมหรือผักโขมพวกเนี้ยถ้ากินเข้าไปแล้วมันช่วยบำรุงเลือดมันทำให้ร่างกายเราสามารถดูดซับเอานะสิ่งที่มีประโยชน์นะที่เป็นสารอาหารพวกนี้เข้าไปสู่ร่างกายได้นะอายุยืนต้องทำยังไงกินผักและผลไม้วนๆไปครับนะกินค่ะหนูกินแต่ทุเรียนเพราะหนูมีตังชอบกินทุเรียนกินแต่ทุเรียนคุณกินทุเรียนเนี่ยมันเป็นราชาของผลไม้ทำไมคุณไม่กินราชินีของผลไม้ก็คือมังคุดบ้างล่ะใช่ไหมผลไม้ชายไทยมีเยอะแยะกระท้อนอย่างเงี้ยนะมะเฟืองมะไฟนะมะพร้าวส้มโอนะอยากกินแต่ของฝรั่งเดียวแอปเปิ้ลสาลี่อะไรพวกเนี้ยนะอยากกินแต่ของฝรั่งมันแพงนะทานให้ครบหลายๆชนิดอย่าไปทานชนิดเดียวนะเมื่อกี้เมื่อตอนต้นรายการเราพูดถึงลูกพลุนผงใช่มั้ยที่เป็นอาหารเสริมที่ทำให้ขับถ่ายระบายดีนะคุณลูกพลุนที่ซื้อสดๆหรือลูกพลุนแห้งนะเขาเรียกว่า salted plum ก็ออกรสเค็มนะ sweetened plum ก็แปลว่าออกรสหวานๆนะเขามาเชื่อมมาทำให้แง่งเอามาอบคุณก็มากินได้ลูกเกดนะลูกพลุนและลูกเกดนะก็มีนะก็สดๆหรือแห้งๆยังดีกว่ามาทำเป็นอาหารเสริมเพราะมันแพงกว่าหลายเท่ามันบวกค่าโฆษณาบวกค่าคอมมิชชั่นของนักขายนะคนละ 20-30% ต้นทุนจริงๆไม่เท่าไหร่แต่บวกไปแล้วกลายเป็นหลายร้อยกลายเป็นหลักพันแต่ท่านมีตังก็ซื้อไปนะครับไม่มีปัญหาถ้ากินแล้วตายกินแล้วมีปัญหาอย.คงไม่อนุญาตนะอ่ะต่อมาครับอยากอายุยืนต้องทำยังไงวันนี้เป็นวันที่เราสื่อเพราะว่าสบายที่สุดเลยนะเพราะพูดในสิ่งที่ท่านมองเห็นท่านสัมผัสมันอยู่มันไม่ได้เป็นอภิปรัชญาไม่ใช่เป็นเมตาฟิสิกส์ที่ต้องปีกระไดฟังแล้วตั้งใจฟังคิดให้เป็นภาพเหมือนกับทุกๆเสาร์วันนี้สบายๆนะครับพี่น้องครับการ์ตูน2คนผู้ชายกับผู้หญิงนะอาวุโสนิดนึงเต้นอย่างเงี้ยแปลว่าอายุยืนมีความสุขนะความหมายของเราเป็นแบบนั้นและให้มันวิ่งไปวิ่งมาเพื่อช่วยท่านมีง่วงเพื่อไม่ช่วยท่านมีง่วงนะช่วยให้มีง่วงนะดื่มน้ำมะนาวร้อนทุกวันดาดื่มน้ำมะนาวร้อนๆนะน้ำมะนาวร้อนๆทำอย่างที่เราอธิบายเมื่อตะเกียบฝานมะนาวนะสัก5แว่นฝานบางๆไม่ต้องหนาแล้วก็ใส่ในถ้วยแก้วเอาน้ำร้อนเดือดๆที่ต้มสุกแล้วเทรินเข้าไปนะปิดฝาทิ้งไว้3นาทีแล้วท่านค่อยๆเอามาดื่มนะดื่มมะนาวร้อนๆทุกวันอย่าเติมน้ำตาลนะอย่าใส่เกลือนะถ้าใส่เกลือนี่แปลว่ากระตุ้นให้ร่างกายเราดูดซับเอานะสารที่มีประโยชน์จากมะนาวสารที่มีประโยชน์จากมะนาวไม่ใช่มีจากเนื้อของมะนาวที่มีน้ำเปรี้ยวๆอย่างเดียวมันจะได้มาจากเปลือกมะนาวด้วยเลยให้ฝานและใส่ถ้าเป็นชิ้นใหญ่มันจะขมเอาชิ้นบางๆ5ชิ้นแล้วให้น้ำร้อนเนี่ยช่วยกันช่วยกลั่น
หรือช่วยสกัดสารที่มีประโยชน์ออกมาให้ท่านดื่มทุกวันท่านจะไม่อายุสั้นแน่นอนโดยเฉพาะโรคที่จะเกิดขึ้นจากลิ่มเลือดอุดตันและโรคหัวใจนะและโรคที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งเพราะว่าน้ำมะนาวร้อนๆสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้และน้ำตาลช่วยปิดกั้นการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ท่านเห็นไหมความพูดเนี่ยมันต่างกันนะท่านต้องฟังและคิดตามอย่าลวกๆเรียนรู้ก็ลวกๆฟังก็ลวกๆศึกษาธรรมะก็ลวกๆลวกๆเนี่ยมันไม่สุกนะครับมันแค่สุกๆดิบๆเข้าใจนะคำว่าลวกๆที่โบราณว่าอ่ะประการต่อไปประการที่8อยากอายุยืนอยากอายุยืนต้องทำไงต้องไม่เฝ้ารอวันตายเคยได้ยินเราพูดไหมเกษียณอายุราชการกลับมาอยู่บ้านไม่ทำอะไรนั่งนั่งนอนนอนบางทีก็ใช้ตาดูลูกดูหลานลูกไม่ได้ลูกมันโตแล้วเป็นคนแก่เลี้ยงหลานไม่ทำอะไรแล้วกูพอแล้วท่านรู้ไหมท่านบอกตัวเองว่ากูพอแล้วเนี่ยนั่นคือการนั่นคือคำสั่งว่ากูต้องตายมันทุกคนมีอำนาจอยู่ในตัวเองกูพอแล้วชาตินี้กูเหนื่อยมามากพอแล้วกูขอไม่ทำอะไรกูขออยู่เฉยๆเสวยสุขของกูไปวันๆพระบิดาไม่ให้จิตวิญญาณของมนุษย์มาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อนั่งๆเฉยๆนะครับต้องทำงานมนุษย์เป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกเพราะฉะนั้นคุณบอกคุณเกษียณอายุราชการเกษียณงานนะกูเลยเกษียณอายุกูด้วยก็แปลว่าเกษียณแปลว่าจบตัดจบเลยกูจบแค่นี้กายสังขารของท่านมันก็จะฝ่อลงเหี่ยวลงเหี่ยวลงซึ่งไอ้มอดมันจะชอบเพราะมันอยากให้ท่านตายอยู่แล้วประสบการณ์เยอะเนี่ยเป็นข้าราชการชั้นสูงนะมีประสบการณ์สูงมีผลงานเยอะแยะมีความฉลาดทางสมองทั้งซ้ายทั้งขวาพัฒนามาไกลมากเพราะฉะนั้นมันต้องการให้คนที่อายุ50กว่าขึ้นไปเนี่ยตายเร็วๆและจะเอาไอ้เด็กที่เพิ่งโตขึ้นมาไว้ในเรื่องของโลกสังคมโลกมันก็เป็นแบบนี้ท่านลองสังเกตสินะที่จึ๊กๆๆอ่ะมีเด็กตัวน้อยๆตายมีสักกี่ตนแต่ส่วนใหญ่ไอ้คนที่ตายเสียชีวิตไปอ่ะคือคนที่เลข5ขึ้นทั้งนั้นมันตรงกับที่เราพูดไหมเนาะมีเหตุผลหมดไม่ใช่เป็นเชื่อฝรั่งต่างชาติหรือไปเชื่อแมวที่ไหนไม่รู้อ่ะพระบิดากล่าวให้เราฟังเราก็มาพูดให้ท่านฟังค่อยๆคิดตามอย่าระแวงจิตจักรวาลเรามาเพราะเอาความรักมาฝากท่านนั่งรอวันตายท่านจำไหมครับคนที่ไม่ทำอะไรเลยหรือเกียจคร้านคนที่ขี้คร้านคนที่ขี้เกียจมันจะกินเก่งอย่างเดียวครับกินเก่งแล้วนอนเก่งแต่ขี้เกียจทำงานแล้ววันหลังจะยาวมากขึ้นเรื่อยๆแล้วร่างกายก็จะอ่อนแอเดี๋ยวเป็นโรคนู่นเป็นโรคนี่ท่านสังเกตไหมพ่อแม่ปู่ย่าตายายของท่านเนี่ยที่อยู่บ้านนอกอ่ะเขาไม่อยู่เฉยๆแก่ก็ไม่อยู่ส่วนแก่นะเขาจะฟันดินถอนหญ้าดายหญ้านะหลังค่อมแทบแย่อายุจะเป็นร้อยอยู่แล้วนะก็ยังงกทำงานได้ยังอายุยืนแล้วไม่ค่อยป่วยด้วยตากแดดตากลมตากฝนไม่เป็นหวัดไม่เป็นอะไรเขาเลยร่างกายแข็งแรงมากเพราะท่านไม่รอวันตายแต่ที่ร่างกายมันเสื่อมโทรมต้องเป็นคนแก่เป็นคนชราแต่แข็งแรงไม่มีวันตายเพราะเขาจิตดีเขามีธรรมะจิตเขามีธรรมะนะและที่เขาต้องแก่ด้วยเพราะว่าเขายังกินเลือดเนื้อของสัตว์อยู่บ้างเขาไม่กินมังสวิรัตโชคร้ายเพราะเขาไม่รู้แต่เขาจะอายุยืนไอ้นี่พอเกษียณปั๊บท่านสังเกตไหมเพื่อนกูอายุเท่ากับกูเลยแต่กูยังต้องทำงานทำการค้าทำธุรกิจมันเกษียณแน่เป็นผู้อาวุโสเป็นชั้นผู้ใหญ่แน่ก็นั่งนอนอยู่กับบ้านพอท่านไม่เจอมันแค่3ปี5ปีไปเจอหน้ามันท่านจะตกใจเฮ้ยมึงแก่ขนาดนั้นเลยวะเฮ้ยมึงแก่ชราขนาดนั้นเลยหรือวะท่านลองสังเกตสิครับถ้าประเภทไม่ทำอะไรแล้วกูพอแล้วเพราะพื้นที่บนโลกจำนวนประชากรโลกมันมีผู้ควบคุมโลกเนี่ยเป็นเหมือนเรือลำหนึ่งมันมีระวางในการบรรทุกผู้โดยสารมีระวางในการบรรทุกน้ำหนักมันหนักเกินไม่ได้เ
พราะฉะนั้นจำนวนของรูปธรรมที่มาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกโดยเฉลี่ยจึงต้องมีผู้กำหนดไว้ใครนึกอยากจะมาเกิดก็เกิดไม่ได้นายกเว้นชิงหมาเกิดอันนี้พูดจริงยกเว้นชิงหมาเกิดมาแล้วไม่ได้เป็นมนุษย์มาเป็นคนทำตัวชั่วๆสัวๆมั่วๆในสังคมน่ะก็เลยไอ้พวกชิงหมาเกิดมันใครจะมาเกิดมาเกิดเป็นอะไรเกิดที่ไหนเกิดอย่างไรเกิดแล้วไม่มีบทละครชีวิตอะไรเป็นไงมีการวางแผนมาทั้งนั้นมีการวางแผนว่าถ้าท่านยังมีหน้าที่ต้องทำแต่ดันทะลึ่งเกษียณอายุตัวเองก็คือไม่ใช่กระสายอย่างเดียวนะเกษียณอายุตัวเองก็คือกูพร้อมจะตายกูรอวันตายตายเร็วแน่นอนเพราะมีคนอยากจะกลับมาเกิดเพื่อแก้ไขอยากจะกลับมาเกิดใหม่เพื่อแก้แค้นตามวาระกรรมที่ตัวเองก่อเอาไว้เขารออยู่ครับพอตายปุ๊บนะมันจะมีไอ้ใหม่เกิดขึ้นมาทันทีเลยทันทีณบัดนั้นเพราะมันยืนเข้าแถวรอเพื่อจะขอโอกาสพระบิดามาแก้ไขหรือขอโอกาสมาแก้แค้นโลกนี้โลกเสรีมึงจะแก้ไขหรือมึงจะแก้แค้นเรื่องของมึงเมื่อมึงได้โอกาสแล้วแล้วถ้าท่านเป็นคนดีเวลาตายแล้วแต่ยังมีกรรมต้องมาแก้ไขหรือมีอะไรต้องมาแก้แค้นอยู่ท่านมีกรรมน้อยหน่อยท่านต้องรอคิวอีกนานครับเพราะผู้ที่จะได้รับโอกาสก่อนคือผู้ที่ต้องมีภารกิจที่ต้องทำอีกเยอะแยะมากมายมันท่านได้โอกาสมาเกิดแล้วทำไมไม่ทำงานเห็นไหมลูกก็โตแล้วเมียก็แก่พอกับกูแล้วผัวกูก็แก่พอกูแล้วลูกก็โตหมดแล้วให้มันทำมาหาเลี้ยงกูแล้วกันเพราะกูเหนื่อยมาแล้วกูไม่ทำอะไรปลูกต้นไม้รดน้ำต้นไม้อะไรต่ออะไรไม่ทำทำบุญทำกุศลก็ไม่ทำกินแต่บุญกินแต่นั่นแหละถามว่าทำไมร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไอ้มอดที่อยู่ในตัวเราและของพระบิดาที่อยู่ในตัวเราต้องการสารอาหารเพื่อทำให้ร่างกายซึ่งเป็นกายหยาบนั้นมันสามารถดำรงอยู่ได้ไม่ใช่เติบตายเติบโตได้เรื่อยๆและก็ดำรงอยู่ได้เรื่อยๆมันต้องทำไงครับกีตาร์เนี่ยสายกีตาร์ถ้าเราวางกีตาร์ตัวนั้นพิงกำแพงเอาไว้หรือแขวนไว้บนผนังเราไม่ไปดีดที่สายกีตาร์ไม่ว่าเส้นไหนก็ตามกีตาร์ตัวนั้นมันก็จะสงบนิ่งเหมือนคนที่ตายแล้วไม่มีอะไรแต่ถ้าจะให้กีตาร์ตัวนั้นเหมือนมีชีวิตเราจะต้องไปดีดสายกีตาร์สายใดสายหนึ่งให้มันมีการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นเมื่อสายกีตาร์มันสั่นสะเทือนเกิดขึ้นมันจะแสดงพลังอำนาจของมันออกมาให้เราเห็นให้เราได้ยินก็คือเสียงของกีตาร์ถ้าเราเอานิ้วไปแตะที่สายเราจะสัมผัสรู้ได้ว่ามันสั่นสะเทือนขณะที่มันเงียบคุณไปแตะสิคุณจะไม่รู้หรอกว่าคุณจะไม่รู้ว่ามันมีการสั่นสะเทือนและเอาหูแนบจนถึงตัวกีตาร์คุณก็จะไม่ได้ยินเสียงกีตาร์ขณะเดียวกันกีตาร์มันไม่มีเส้นเดียวถ้าคุณรู้จักดีดรู้จักตีกีตาร์จับคอร์ดแล้วตีนะทุกเส้นโดนดีดโดนตีหมดเลยมันก็เกิดเป็นเสียงดนตรีที่ประสานกันจากกีตาร์แต่ละเส้นที่ถูกท่านดีดที่ท่านตีคอร์ดมันก็จะมีความไพเราะกว่าดีแต่งแต่งแต่งใช่หรือไม่ร่างกายของท่านก็เหมือนกันมีเซลล์เยอะแยะไม่ได้มีเซลล์เดียวเพราะฉะนั้นท่านทำไงครับถ้าจะให้มันมีชีวิตชีวาเกิดขึ้นไม่ทำให้ร่างกายของท่านเหี่ยวเฉาแล้วรอวันเน่าตายเหี่ยวแห้งตายท่านต้องดีดตัวท่านครับคำว่าดีดนี่ไม่ใช่ทำตัวเป็นม้าดีดกระโหลกทำงานครับการทำงานคือการสั่นสะเทือนและวิธีการสั่นสะเทือนก็คือต้องไม่ท้อแท้ต้องไม่บอกว่ากูพอแล้วกูแก่แล้วกูใกล้จะเข้าโรงแล้วแช่งตัวเองตลอดอย่างนั้นไม่ใช่ดีดครับเป็นการทำให้สายกีตาร์มันที่มันนิ่งอยู่แล้วให้มันหย่อนก็เรียกผ่อนให้มันหย่อนเพราะคุณไม่ต้องการใช้กีตาร์ในการที่จะมาเล่นดนตรีแล้วไม่ต้องการใช้อำนาจของกีตาร์ที่เป็นเสียงดนตรีแล้วคุณก็เลยไม่ขึงสายไว้ให้ตึงเพื่อจะพร้อมดีดเพราะอะไรคุณต้องทำให้มันหย่อนหย่อนทำให้มันยันยานไว้เพื่อจะทำให้คุณสามารถใช้งานได้แต่นั่นมันสายกีตาร์พี่น้องครับท่านหยุดนิ่งไม่ทำงานก็เฉพาะตอนนอนหลับพระบิดาให้เวลาตรงนี้เพื่อให้ร่างกายของท่านแล้วเทพประจำตัวท่านซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอขณะที่ท่านนอนหลับขณะที่จิตหยาบมันไร้สำนึกมีแต่จิตวิญญาณเขาจะออกมาซ่อมแซมร่างกายให้กับท่านมันคนที่อดหลับอดนอนจึงตายเร็วไงเพราะว่าไม่ได้รักษาไม่ได้ซ่อมแซมมันจะซ่อมได้ตอนที่จิตหยาบไร้สำนึกจิตวิญญาณจึงจะสามารถออกมาทำงานร่วมกันกับช่างเทคนิคในการบูรณาการเครื่องยนต์แห่งกรรมของตัวท่านได้แต่ถ้า มีชีวิตเป็นมนุษย์เมื่อไรจิตวิญญาณต้องกลับเข้าไปอยู่ในคุกก็คือต่อมพิทูจารี
ให้ pineal gland ก็คือจิตหยาบเนี่ยมันมีกระแสไหวเวียนทั่วทั้งร่างกายให้มันไปสร้างไปซ่อมไปแซมตรงนั้นตรงนี้ภายใต้การบัญชาการของช่างเทคนิคประจำตัวของท่านพี่เพียเดียนพี่อาร์คชอรียนที่พี่เพียเดียนที่ไม่มีรูปธรรมที่เป็นกายหยาบนะมีแค่มิติเดียวคือเพียเดียนที่เป็นรูปธรรมทางพลังงานก็คือแม่นมของท่านเห็นไหมท่านต้องพักผ่อนให้พอเพียงท่านจะต้องการจะให้มีอายุยืนเพราะส่วนที่ชำรุดสึกหรอไม่มีเวลาไหนจะซ่อมได้เลยถ้าท่านตื่นขณะที่ไอ้จิตหยาบมันทำงานเนี่ยเขาจะไม่มาซ่อมมันโรงงานเนี่ยถ้าจะซ่อมเขาต้องปิดโรงงานปิดไลน์ในการผลิตก็คือปิดโรงงานเพื่อซ่อมเครื่องจักรไม่มีใครหรอกทำงานไปด้วยซ่อมไปด้วยไม่มีร่างกายมนุษย์ก็เหมือนกันพี่น้องครับนะเพราะอย่านั่งรอนอนรอวันตายความตายจะมาเยือนท่านเร็วขึ้นเพราะยุคนี้ขณะนี้มีไอ้รอคิวจะกลับมาเกิดเนี่ยเยอะเลยเพื่อจะมาชำระกรรมของตัวเองให้บริสุทธิ์แล้วตัวเองก็จะได้กลับบ้านได้แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าได้มาเกิดแล้วได้โอกาสแล้วมันจะเลวเพิ่มหรือจะลดลงว่าจะโชคดีเจอจิตจักรวาลไหมกลับมาเกิดใหม่หรือยังโง่งมงายงกเหมือนคนส่วนใหญ่ในโลกนี้ก็แล้วแต่เวรแต่กรรมโอเคไหมประการที่9อยากอายุยืนต้องทำไงไม่เสพติดกิเลสไม่เสพติดกิเลสแปลว่าอย่าใช้กิเลสคือความรู้สึกหมุนธรรมจักรคือขับเคลื่อนธรรมจักรในการใช้ชีวิตเป็นมนุษย์กิเลสก็คือความรู้สึกความรู้สึกดีก็เป็นกิเลสความรู้สึกไม่ดีก็เป็นกิเลสครับเช่นชอบนี่ดูเหมือนดีใช่ไหมแต่ไอการชอบของท่านบางทีเราชอบในสิ่งที่ชั่วๆก็มีใช่ไหมเราไปรักไปชอบในสิ่งที่ไม่สมควรจะชอบก็มีใช่ไหมครับเช่นชอบสูบบุหรี่ก็เลยติดบุหรี่ชอบดื่มเหล้าท่านก็ติดเหล้าใช่ไหมท่านที่เหล้าและบุหรี่ดีไหมไม่ดีทั้งต่อตัวเองและต่อคนข้างเคียงไม่ดีทั้งต่อจิตหยาบและจิตวิญญาณเรารู้ว่าไม่ดีความรู้มีทั่วแต่เรายังทำเห็นไหมครับอย่าไปเสพติดกิเลสอย่างเช่นทำบุญแล้วหวังสิ่งตอบแทนการคาดหวังสิ่งตอบแทนว่าจะได้นั่นคือการใช้กิเลสเป็นตัวขับเคลื่อนการทำบุญของท่านเข้าใจไหมมันจะทำให้เกิดการทำบุญที่ไม่บริสุทธิ์มันก็จะเป็นบุญกรรมมันจะไม่ใช่บุญกุศลบุญกรรมกับบุญกุศลไม่เหมือนกันบุญกุศลมันเป็นแค่พลังงานคลื่นความฉี่ทางด้านบวกที่จะยกระดับจิตหยาบของท่านให้สูงเข้าหาจิตวิญญาณให้ได้ในการเกิดเป็นมนุษย์นั่นคือหน้าที่ของจิตหยาบของท่านต้องทำใช่ไหมเป็นบุญกุศลเป็นแค่คลื่นความถี่ทางพลังงานด้านบวกมันจะสูงมากสูงน้อยขึ้นอยู่ว่าท่านปลื้มใจภูมิใจประทับใจในการทำความดีงามของท่านตรงนั้นมากแค่ไหนคลื่นจิตของท่านก็จะสั่นเสือนด้านบวกสูงเท่านั้นแล้วพอมันยกระดับจิตหยาบได้สูงแล้วคือท่านเป็นคนใจบุญมีเมตตาเป็นอาจินแล้วนะฮะจิตวิญญาณโดยพี่เพียเดียนก็จะเหนี่ยวรั้งเอาเงื่อนไขที่จะทำให้ท่านเนี่ยเข้าถึงการเป็นบวกที่มีระดับที่สูงขึ้นอีกเพื่อจะยกระดับเข้าหาจิตวิญญาณของตัวท่านเองให้ได้ทั้งเรื่องดีๆชั่วๆเพราะฉะนั้นถ้าท่านไปเสียความรู้สึกชอบมันกลายเป็นขยะทันทีจิตจะตกมันจะสั่นสะเทือนไปขึ้นความถี่ต่ำยังไงเสียมันจะยกระดับจิตหยาบของท่านให้มีมิติที่ทัดเทียมกันกับจิตวิญญาณที่รอท่านอยู่มันเกิดขึ้นไม่ได้มันทำบุญจึงต้องทำเป็นพระบิดาจึงสอนไว้เมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ไหมครับ2เสาร์ที่ผ่านมาทำบุญอย่างไรจะได้บุญต้องทำให้เป็นใช่ไหมบางคนทำบุญเยอะแล้วเขาบอกเดี๋ยวบุญหล่มทับมึงตายเลยเพราะทำบุญแล้วมันล่องลอยอยู่ในจักรวาลเป็นของใครก็ไม่ใช่เป็นของใครก็ไม่ได้ก็เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมไปนึกออกนะเพราะฉะนั้นอยากอายุยืนต้องไม่เสพติดกิเลสอย่าเสียความรู้สึกง่ายๆชอบไม่ชอบตัวนี้อันตรายเพราะความรู้สึกคือชอบไม่ชอบเนี่ยมันเป็นเหตุที่เป็นที่มาของคำสอนของพระพุทธองค์ที่สอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดับตามไปด้วยเหตุที่ทำให้เกิดตัณหาอารมณ์ขยะและราคะจริตมันมาจากกิเลสคือความรู้สึกตัวเดียวเพราะฉะนั้นถ้าท่านต้องการที่จะดับตัณหาดับอารมณ์ขยะดับราคะจริตได้ท่านจะรอให้มันเกิดแล้วดับถ้ารอให้มันเกิดระดับเกิดระดับอย่างนี้แสดงว่าท่านยังนิพพานอารมณ์ขยะนิพพานตัณหานิพพานราคะจริตยังไม่ได้ใช่ไหมนิพพานแปลว่าดับการเกิดดับได้มันท่านเวลาโกรธท่านค่อยดับโกรธเวลาโมโหค่อยทำค่อยดับความโมโหเวลาเศร้าหมองท่านก็ค่อยดับความเศร้าหมองเว
วลาเกลียดท่านค่อยดับความเกลียดความขี้หึงขี้หวงขี้อิจฉาริษยาท่านปล่อยให้มันเกิดก่อนแล้วค่อยดับอย่างนี้เขาเรียกว่าท่านไม่ได้นิพพานในสิ่งนั้นนิพพานแปลว่าทำให้สิ่งนั้นมันว่างไปจากการที่มันมีอยู่มีอยู่แต่เหมือนไม่มีทำให้มันว่างเข้าใจไหมนั่นก็คือสัจธรรมที่เป็นความจริงถ้าท่านไม่เกิดความโกรธอีกในชีวิตนี้จนกระทั่งถึงวันตายแสดงว่าความโกรธของท่านนั้นมันนิพพานไปเรียบร้อยแล้วมันดับการเกิดดับความโกรธไปเรียบร้อยแล้วนี่ถ้าพูดให้มันดูได้ว่าเราเจ๋งเราเก่งเรารู้ธรรมะเยอะพูดให้มันเรื่องมากอ่ะแต่พูดแบบจิตจักรวาลเรียนรัดจัดการทุกอย่างอยู่หมัดภายใน3นาทีคุณไม่ต้องไปสนใจโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทโลภโทสะโมหะต้องมันดับความโลภดับยังไงดับโทสะดับยังไงดับโมหะไงมันเป็นผลลัพธ์ของกิเลสท่านก็จัดการที่กิเลสมันจะได้ไม่ต้องเกิดก็แปลว่าอย่าเกิดกิเลสรับรู้แล้วไม่รับเอาจำได้ไหมเล่าคำสอนของจิตจักรวาลนั่นน่ะเนี่ยเป็นวิธีที่พิเศษที่สุดนะไม่ใช่ต้องหาวิธีซึ่งท่านก็ทำได้แต่มันเสียเวลาไหมถ้าเราจะสอนตัวเราให้มันไม่มีความโลภเราจะต้องฝึกตัวเราให้รู้จักให้รู้จักรักอดทนอดตั้นให้อภัยรู้จักให้ทานรู้จักตักบาตรทำบุญพระพุทธองค์พระองค์ต้องสอนแบบนั้นนะเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยที่ไม่มีความรู้สูงและไม่มีปัญญามากๆเหมือนพวกท่านที่ฟังเราอยู่จึงสอนให้ท่านเนี่ยรู้จักตักบาตรทุกเช้าตั้งใจตักบาตรตื่นนอนแต่เช้ามืดมาหุงหาอาหารเพื่อจะมาตักบาตรทำบุญทำกุศลเช้าขึ้นมาปุ๊บเริ่มต้นด้วยอะไรเริ่มต้นด้วยการให้ทำไมพระพุทธองค์ไม่สอนให้พระบิณฑบาตตอนค่ำล่ะครับทำไมไม่สอนให้บิณฑบาตตอนกลางวันนะครับมองเห็นนี่ตื่นแต่เช้ามืดเลยมาเพราะเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยสิ่งที่ดีนี่คือกุศโลบายของพระพุทธองค์จริงๆมันทำบุญเวลาไหนก็ได้แต่นี่ให้มาแต่เช้าเพราะเพิ่งตื่นนอนมาใหม่ๆนะหัวใจยังไม่ได้รกรุงรังด้วยกิเลสตัณหาปัญญาก็ยังไม่รกรุงรังด้วยสิ่งที่เป็นขยะใช่ไหมทำมันทุกวันทำมันทั้งกับภพชาติเลยทำมันทั้งกับปีเลยจิตมันจะไม่ใสสะอาดขึ้นมาบ้างมีสำนึกแห่งการมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขากันได้มาก็ให้มันรู้ไปว่าไผเป็นไผนั่นคือกุศโลบายของพระพุทธองค์ใช่ไหมมันง่ายนิดเดียวถ้าปล่อยให้เกิดความโกรธแล้วมาดับทั้งชาตินี้ท่านไม่มีวันนิพพานความโกรธได้หรอกเพราะเดี๋ยวมีไอเวนนั่นมากวนตาไอ้นั่นมากวนใจไอ้นี่มากวนตีนเดี๋ยวกูก็โมโหอีกนะดับแล้วหายแล้วมายั่วอีกกูก็โมโหอีกถ้าอย่างนี้ยังแสดงว่าจิตยังไม่ใสท่านไม่สามารถจะหมุนธรรมจักรเพื่อทำหน้าที่ของจิตวิญญาณได้ท่านจะไม่สามารถหมุนธรรมจักรเพื่อยกระดับจิตอย่างจากมิติที่0จนถึง3และจาก3เมื่อคลอดออกมาแล้วเนี่ยจนถึงมิติที่6ท่านไม่มีวันทำสำเร็จในชาตินี้ต่อให้เกิดใหม่แล้วตายอีกกี่ภพชาติต่อให้พระบิดาต่ออายุให้คุณรอดไปอีก100ปีคุณก็ไม่มีวันประสบความสำเร็จถ้าคุณไม่ทำอย่างที่เราพูดไม่มีทางแต่ถ้าคุณทำตามที่เราแนะนำอย่างจริงจังและตั้งใจชาตินี้คุณสามารถจะนิพพานแท้จริงคือพาจิตวิญญาณของตัวคุณเองก็คือคุณเองนั่นแหละกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดานอกเอกภพคือในพระนิเวศของพระเจ้าคุณไปกราบพระบาทพระองค์ได้โดยที่สามารถไปรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกับจิตจักรวาลดวงเล็กใช่ไหมที่มี11เหลี่ยมมุมแล้วถูกขังอยู่ที่วิหารสีขาวด่านนภาลัยคุณเท่านั้นที่เป็นจิตวิญญาณต้องกลับไปรวมกันตรงนั้นเพื่อปลดปล่อยจิตวิญญาณจิตจักรวาลดวงเล็กซึ่งเป็นตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของคุณให้หลุดพ้นออกมาจากการถูกตรึงแล้วกลับบ้านออกไปจากอนันตจักรวาลถามว่ามีใครเคยบอกคุณไม่มีถ้าคุณไม่ฟังเราคืนนี้คุณจะรู้ไหมความจริงเนี่ยคุณจะรู้ไหมต้องฟังไปเรื่อยๆใช่ไหมเกียจคร้านได้ไหมไม่ได้ถึงเวลาต้องกลับบ้านแล้วไม่งั้นต้องถูกเป่าทิ้งช่างเทคนิคจะเป่าทิ้งเลยครับเพราะเป็นขยะที่รกโลกตอนนี้พวกคุณยังไม่เป็นขยะแต่ทำตัวคล้ายขยะต้องรีบครับสร้างคุณค่าให้กับตัวเองคืนคุณค่าให้กับตัวท่านเองในฐานะที่เป็นจิตวิญญาณผู้มาจากแดนไกลข้ามมิติเข้ามาเพื่อจะใช้ความรักความเมตตาช่วยค้ำจุนสมดุลโลกนี่คือคำตอบมีทุกอย่างอยู่ตรงนี้อ่ะมันถ้าคุณเสพติดกิเลสมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกนอกจากมันไม่มีสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในภารกิจทางจิตวิญญาณแล้วกิเลสเวลามันสั่นสะเทือนในจิตหยาบของท่านกิเลสคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณถูกต้องไหมครับวิญญาณที่เป็นขันธ์ที่5ขันธ์สุดท้ายคือพลังงานที่เป็นคลื่นความถี่อันเกิดจากจิตจิตหยาบของมนุษย์เนี่ยสั่นสะเทือนต่อมไร้ท่อต่างๆเป็นจักระทั้งจิตวิ่งขึ้นวิ่งลงเนี่ยมันจะเหวี่ยงคลื่นความถี่ทางพลังงานออกมาถ้าเป็นกิเลสนะพลังงานกิเลสมันจะเป็นคลื่นลบ
วิญญาณจะเป็นลบมันเป็นคลื่นลบคลื่นลบก็คือคลื่นพลังงานไฟฟ้าที่มีความถี่ต่ำและมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าเป็นลบคือมีอิเล็กตรอนอิสระอยู่ด้วยมันจะอิเล็กตรอนอิสระมันจะเกาะติดไปกับเม็ดเลือดแดงแล้วเคลื่อนที่เคลื่อนไหลเวียนไปทั่วทุกเซลล์ทั้งอวัยวะและร่างกายของท่านมันจะเคลื่อนตัวไปทั่วเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะเอาประจุไฟฟ้าเนี่ยไปคายนะไปปล่อยที่สมองซีกซ้ายเพื่อให้เวียงออกมาเป็นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กอยู่ในร่างกายมันจะเป็นพลังงานไฟฟ้าเคมีที่เป็นด้านลบไปที่ต่อมพิทูตารีคือที่จิตวิญญาณแล้วจิตวิญญาณก็จะแปลงสภาพของไฟฟ้าจากเคมีในร่างกายเวียงออกมาภายนอกเป็นไฟฟ้าแม่เหล็กแต่ระหว่างที่มันเคลื่อนที่อยู่ในร่างกายมันจะมาที่สมองซีกซ้ายมันจะไหลผ่านเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายเซลล์ร่างกายเราเนี่ยไม่ต้องการประจุลบจากเวรกรรมทั้งหลายที่ก่อจากกิเลสตัณหาอารมณ์ขยะทั้งหลายที่ก่อเพื่อผลิตพลังงานของขันธ์5ที่ผลิตก็คือวิญญาณขันธ์ที่เป็นลบไม่ต้องการเพราะฉะนั้นถ้าคุณเอาประจุลบไปให้เซลล์ต่างๆทั่วร่างกายเพราะเม็ดเลือดแดงมันไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาทั้งหลับยามตื่นถ้ากล่าวว่าเซลล์อวัยวะร่างกายนั้นๆที่เป็นส่วนใหญ่มันจะได้รับพลังงานไฟฟ้าที่เป็นขยะก็คือเป็นพลังงานลบพลังลบ DNA ของพระเจ้าไม่ต้องการแต่พลังลบ DNA ของมอดมารก็คือ DNA ของสัตว์ร้ายมันต้องการประจุไฟฟ้าลบนี่ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะไปผสมโรงกันกับเลือดเนื้อของสัตว์ที่เป็นโปรตีนของสัตว์ร้ายที่พวกมันรอขมั่งประจุลบก็จะไปเป็นอาหารของ DNAของสัตว์ร้ายที่อยู่ในร่างกายของท่านมันเลยยิ่งไปกันใหญ่นะครับเจริญเติบโตมะเร็งมะเสงโอ้เติบโตอย่างรวดเร็วแล้วเติบโตแบบเงียบๆนะเพราะมันเป็นมัจจุราชเงียบก็คือมะเร็งนั่นแหละท่านจำไว้ครับเราเล่าเบื้องหลังฉากให้ท่านฟังเพื่อให้คนที่เป็นโภชนากรคนที่เป็นแพทย์คนที่เป็นพวกอายุรกรรมนะครับถ้าไม่รังเกียจความรู้จากจิตจักรวาลก็ฟังเอาไว้แล้วก็ไปวิวัฒนาการเอาไปพัฒนาต่อเอาไปเขาเรียกอะไรอ่ะเอาไปบูรณาการต่อเพื่อจะให้เกิดประโยชน์อย่าเสพติดกิเลสถ้าท่านเป็นคนที่เจ้าอารมณ์เป็นคนโลภโกรธหลงงมงายมากมายอายุของท่านจะสั้นอายุของท่านจะสั้นสั้นเพราะภูมิต้านทานโรคของท่านจะตกต่ำจะไม่แข็งแรงมันจะเกิดอาการเจ็บปวดป่วยไข้จะมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายคือเชื้อโรคแล้วทำให้ท่านป่วยก็เลยทำให้ร่างกายสังขารมันโทรมใช่ไหมอายุสั้นลงสั้นลงสั้นลงถ้าอยากอายุยืนไม่ต้องตายอย่าทำแบบนั้นอย่าทำแบบนี้ประการต่อมาต้องไม่นึกลบไม่คิดลบมองเห็นอะไรแล้วอย่าไปนึกลบมองเห็นใครที่แปลกหน้ากับท่านอย่าไปมองแล้วนึกลบกับเขาแล้วพอนึกลบก็ไปคิดลบกับเขาไปมองว่าเขาเป็นศัตรูท่านก็จะคิดว่าเขาเป็นศัตรูเวลาจะพูดเวลาจะทำอะไรกับเขาท่านก็จะระแวงระวังเขาเพราะท่านไปคิดเข้าใจว่าเขาคือศัตรูทั้งที่ท่านพิสูจน์รู้ยังว่าเขาเป็นศัตรูจริงหรือเปล่าเห็นไหมฮะท่านก็ไปสรุปเองมันการนึกลบคิดลบแต่ผู้อื่นเนี่ยมันคือการก้าวล่วงผู้อื่นเป็นการก้าวล่วงจิตวิญญาณของผู้อื่นท่านก็จะต้องถูกชดใช้ชดเชยด้วยอายุขัยที่สั้นลงเพราะเขาไม่ปล่อยให้ท่านอยู่ถ้าอยู่แล้วท่านจะไปทำร้ายผู้อื่นไปก้าวล่วงผู้อื่นเบียดเบียนคนอื่นเช่นถ้าดวงจันทร์เนี่ยเสียสมดุลในการโคจรรอบตัวเองหมุนรอบตัวเองและโคจรรอบโลกผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมจักรวาลเขาก็จะต้องหาวิธีว่าทำอย่างไรไม่ให้ดวงจันทร์ที่เสียสมดุลเนี่ยที่จะมาก้าวล่วงโลกได้คิดจะมาทำร้ายโลกก็แปลว่าจะสูญเสียวงโคจรมันจะมาชนโลกกระแทกโลกผู้ที่ดูแลช่างเทคนิคเขาเนี่ยเขาก็จะป้องกันเอาไว้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก็แล้วแต่คือในจักรวาลก็มีผู้ควบคุมผู้ดูแลนะเราเป็นมนุษย์เราไม่ต้องไปรู้มากแต่เล่าให้ฟังแบบนี้แต่สำหรับมนุษย์เราเนี่ยคนดูแลคือใครอ่ะจิตหยาบต้องดูแลตัวเองในนามของจิตวิญญาณจิตหยาบจึงต้องพึ่งตัวเองนี่คือที่มาของพระพุทธองค์ที่สอนว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนแปลว่าจิตหยาบต้องพึ่งตัวเองจิตวิญญาณจะช่วยท่านได้ก็ต่อเมื่อส่งสัญชาตญาณมาให้ท่านได้นึกรู้คิดรู้
ล่วงรู้แต่ท่านจะรับเอาหรือปฏิเสธรับเอาสัญชาตญาณนั้นหรือปฏิเสธมันก็เป็นสิทธิ์ของจิตหยาบของท่านของคนอื่นกำลังจะลักขโมยหยิบฉวยจิตตัวในก็คือจิตวิญญาณบอกเอ้ยอย่าไปเอาของเขาไม่ใช่ของเราบาปนะบางคนได้จิตหยาบมันเสือกจะเถียงเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกไม่มีใครเห็นไม่เป็นไรหรอกแล้วก็หยิบเลยหรือมันจะเป็นแบบนั้นเพราะการนึกลบคิดลบแบบนี้พระบิดาจะให้สั่นสะเทือนเป็นคลื่นไฟฟ้าที่เป็นลบคลื่นไฟฟ้าเคมีในร่างกายเป็นลบเวลาเหวี่ยงออกมาก็เป็นลบด้วย

กูว่ากูทำไม่ได้แน่เลยนี่คือคิดลบนึกลบซวยแน่ๆเลยแย่แล้วกูนึกลบคิดลบแล้วมันมีประโยชน์อะไรกับตัวเองเป็นการแช่งตัวเองทำให้ตัวเองประสบความล้มเหลวไม่ประสบความสำเร็จและทำให้เซลล์อวัยวะร่างกายของตัวเองได้กินประจุลบแทนประจุบวกประจุลบเป็นยาพิษเป็นสารพิษประจุบวกเป็นอาหารเป็นยาอายุวัฒนะคิดเอาแล้วกันว่าจะเอาบวกเอาลบเนี่ยประการต่อมาอย่าเจ็บป่วยบ่อยอย่าปล่อยตัวเองเหลวไหลไม่สนใจตัวเองนะตากแดดตากฝนนะหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องพักผ่อนให้พอเพียงต้องดูแลตัวเองไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยแม้กระทั่งเป็นหวัดคนที่ป่วยเป็นหวัดหนึ่งครั้งแล้วหายมันเป็นการทำร้ายกายสังขารตัวเองให้โทรมลงทำให้อายุสั้นลงก็คืออายุสั้นมากขึ้นอายุที่จะต้องอยู่ต่อไปได้มันจะเหลือน้อยลงเมื่อท่านกินเลือดเนื้อของสัตว์เนี่ยตะกี้เราไม่ได้พูดแมลงตัวหนึ่งมีอายุ7วันไม่ว่าท่านจะฆ่าแกงแมลงตัวนั้นเพื่อกินหรือเพื่อมันเคี้ยวเพื่อเป็นเกมกีฬาเพื่อความหนุกหนานหรืออะไรก็ตามอายุของท่านจะถูกบั่นทอนไปแล้ว7วันถ้าท่านทำร้ายมัน10ตัวอายุท่านจะสั้นไป70วันในภพชาตินั้นมันจะถูกทอนอายุไขของท่านจะถูกทอนจากการไปตัดรอนชีวิตสัตว์อื่นเราไม่เอาฆ่าคนตายนะเอาแค่ฆ่าสัตว์นี่คือเหตุผลว่าทำไมพระภิกษุสมัยโบราณพระพุทธองค์จึงต้องให้จำพรรษาเพราะในหน้าฝนเนี่ยโอ้โหสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยมันออกมาเยอะแยะไปหมดต้องเดินผ่านคันนาผ่านไร่นาแล้วเดินตีนเปล่านะอาจจะโดนงูกัดอาจจะโดนแมงป่องกัดนะพระนะฮะนั้นก็เลยพอเดินตีนเปล่าก็เลยไม่ให้ไปในหน้าฝนแล้วต่อมาอาจจะไปเหยียบข้าวกล้าชาวนาเขาตายก็เป็นบาปอีกเหยียบมดตายแมงตายก็บาปอีกหน้าฝนเป็นหน้าที่มีสัตว์อุดมสมบูรณ์เขาจึงต้องให้พระนักบวชเนี่ย3เดือนหยุดอยู่กับวัดเขาเรียกจำพรรษาพรรษาก็คือปีจำพรรษาก็คือจำปีว่าตอนนี้บวชมากี่ปีแล้วก็บวชมากี่พรรษาแล้วก็คือบวชมากี่ปีแล้วก็ใช้จำเอานั่นแหละพี่น้องครับมันอย่าเจ็บป่วยบ่อยท่านป่วยไข้ทั้งครั้งหนึ่งอายุท่านจะสั้นลงอายุไม่ใช่อายุของจิตวิญญาณหรือจิตหยาบนะอายุกายสังขารจะใช้งานได้สั้นลงเมื่อร่างกายไม่มีอยู่ไม่ได้จิตวิญญาณของท่านที่เป็นแก่นแท้ก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องตายเพื่อมาเกิดใหม่นั่นเองครับนะนี่คือการทำให้อายุสั้นนะจำไว้นะการที่จะไม่เจ็บป่วยบ่อยคือดูแลสุขภาพต้องดูแลสุขภาพอย่าให้ติดเชื้อได้ง่ายๆเช่นเราบอกแล้วออกนอกบ้านทุกวันนี้เรากำลังทำสงครามกับโควิด-19 ใช่ไหมโอไมครอน AB อะไรพวกนี้ท่านก็มือก็ต้องคอยล้างแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ก็ต้องเป็นประเภท 75% นะขึ้นไปนะและควรจะเป็นแอลกอฮอล์ที่สามารถกินได้นะครับนะกินได้ก็แปลว่าเข้าปากนะไม่ขมแต่ไปเอามือแต่แอลกอฮอล์เพิ่งล้างมาแล้วเผลอไปจับอะไรนะจับปากจับอะไรแล้วรู้สึกขมๆแสดงว่าแอลกอฮอล์ชนิดนั้นกินไม่ได้ฆ่าเชื้อโรคที่อาจจะติดกับมือกับเล็บฉีดมันล้างมือบ่อยๆคราวนี้ก็ขายขวดนึงไม่กี่บาทพกติดตัวไปด้วยอย่าขี้เหนียวแล้วก็เวลาออกไปข้างนอกก็สวมแมสที่จะปลอดภัยที่สุดคือแมส3ชั้น3ชั้นก็ตัวเลข3ของพระบิดาแต่ถ้าท่านเป็นคนที่ต้องการออกซิเจนสูงกว่าคนอื่นนะแล้วรู้ตัวว่าจะไม่ไปอยู่ในที่ชุมชนคนเยอะๆหรือคนแปลกหน้าหรือถ้าไปอยู่ก็ต้องอยู่ต้นลมและก็อยู่ห่างๆก็ใช้แมสชนิดบางๆชั้นเดียวก็ได้นะแต่จำไว้นะมันจะไม่สามารถป้องกันเชื้อโรคได้ 100% นะครับต้องเว้นระยะห่างด้วยนะอย่างเงี้ยนะท่านก็ป้องกันตัวเองไม่ให้เจ็บป่วยแล้วท่านเจอโควิดครั้งเดียวแล้วท่านรักษาท่านบอกหายครับอาการของโควิดมันหายแต่เชื้อมันไม่หายครับมันก็แฝงตัวอยู่ในร่างของท่านเขาเรียกเป็นโรคลองโควิดไม่มีอาการเจ็บคอก็ไม่เจ็บนะรสชาติอาหารก็ยังมีอยู่กลิ่นอาหารก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมไม่ปวดหัวไม่เป็นไข้ด้วยแต่พอวันดีคืนดีไปเอ็กซเรย์ปอดไปตรวจปอดปรากฏอ้าวมีจุดขาวๆอยู่ที่ทรวงอกอยู่ที่ปอดเพราะไอ้เชื้อไอ้สายพันธุ์ใหม่เนี่ยมันเข้าโจมตีปอดโดยตรงเลยเพราะมนุษย์เรานี่สำคัญตรงปอดนี่แหละครับนะสำคัญจริงๆทุกอย่างก็สำคัญหมดแต่เมื่อมันติดมาทางเดินหายใจเชื้อมันมาทางลมมาทางอากาศอะไรล่ะที่เกี่ยวข้องกับอากาศก็คือปอดไงและก็หลอดลมไงมันถึงต้องไปโจมตีที่ตรงนั้นถ้าเชื้อโรคชนิดนี้นะครับแล้วก็ฝากท่านนะอย่าให้มันเจ็บป่วยบ่อยเชื่อมั่นในพระบิดาศรัทธาในเราทำตามที่เราบอกแล้วก็ทานอาหารของภูกระต่าย

ูมิต้านทานโรคจะสูงนะครับมีตัวป้องกันเอาไว้เสร็จสรรพแล้วก็อย่ามักง่ายนะในการดำเนินชีวิตอย่างที่เราบอกมือกับแมสนะครับอยากอายุยืนต้องทำไงต่อออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเราบอกตะกี้เหมือนกับคนที่เกษียณอายุเกษียณราชการเกษียณงานบอกกูแก่แล้วนะแล้วก็นั่งนอนๆเฉยๆก็ทำตัวเหมือนกีตาร์ที่ถูกแขวนไว้หรือกีตาร์ที่ถูกวางพิงผนังไว้มันไม่เกิดเสียงครับพลังอำนาจของกีตาร์ก็คือเสียงของกีตาร์เสียงของกีตาร์เป็นมายาที่ได้จากการสั่นสะเทือนของสายกีตาร์แต่ละเส้นมนุษย์เหมือนกันครับพลังอำนาจของการเป็นมนุษย์มันจะต้องสั่นสะเทือนเซลล์อวัยวะร่างกายทุกเซลล์ที่เป็นระบบเหมือนกีตาร์ทุกสายต้องดีดพร้อมกันมันจะเป็นคอร์ดที่ไพเราะหรือไอ้ไหนจะต้องดีดก่อนดีดหลังเป็นเมโลดี้นะฮะมันก็จะเป็นเพลงที่ไพเราะกายสังขารของมนุษย์ก็เหมือนกันมีทุกชิ้นต่างทำงานเป็นหน้าที่ของตัวเองท่านต้องสั่นสะเทือนถ้าท่านไม่ออกกำลังกายชีพจรของท่านก็จะเต้นช้าปอดที่จะฟอกอากาศก็จะหายใจแผ่วๆแต่เวลาท่านเหนื่อยสังเกตไหมปอดจะทำงานเต็มที่เอาออกซิเจนเข้าไปเอาคาร์บอนออกมาอย่างรวดเร็วทำให้ร่างกายและเลือดของท่านสะอาดบริสุทธิ์เร็วขึ้นถ้าท่านนั่งนอนๆมันจะทำให้ทุกอย่างเหี่ยวย่นย่อนยานกระบวนการเมตาบอลิซึมในเซลล์ร่างกายของท่านและอวัยวะภายในร่างกายของท่านมันจะทำงานเหมือนตอนที่ท่านนอนหลับขณะที่ท่านไม่ได้นอนหลับร่างกายต้องการพลังงานมากกว่าตอนที่ท่านนอนหลับถูกต้องหรือไม่แม้กระทั่งออกซิเจนตอนนอนหลับอยู่ก็จะใช้น้อยปอดก็จะทำงานช้าหัวใจจะเต้นช้าแต่ท่านตื่นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยท่านตื่นอยู่เนี่ยแล้วท่านไม่ต้องทำอะไรเลยแค่นั่งนอนๆเฉยๆทั้งเครื่องยนต์แห่งกรรมภายในร่างกายของท่านอวัยวะภายในและเซลล์ทุกเซลล์มันก็จะมีการสั่นสะเทือนน้อยลงพอมันน้อยลงปั๊บพลังอำนาจของเซลล์ของอวัยวะต่างๆที่จะช่วยยึดรั้งความเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมที่มีชีวิตของท่านมันก็จะย่อหย่อนประสิทธิภาพย่อหย่อนสมรรถภาพมันก็เลยทำให้ท่านเนี่ยได้รับพลังงานที่จะหล่อเลี้ยงเซลล์อวัยวะร่างกายได้อย่างเต็มที่เต็มพลังตามที่พระบิดาออกแบบไว้มันก็เหมือนกับตอนที่ท่านนอนหลับแสดงว่าท่านไปนั่งนอนรอความตายอยู่เนี่ยมันก็ไม่ต่างกันกับการที่ท่านนอนหลับนั่นแหละพักผ่อนนอนหลับอำนาจไม่มีตอนหลับอ่ะท่านจึงต้องหมั่นออกกำลังกายเสมอแต่ไม่ใช่ออกเกินบ้าออกกำลังกายจนเกินจนหัวใจวายตายจนความดันโลหิตสูงเส้นเลือดในสมองแตกตายเพราะหักโหมเอาแต่พอดีอีเตียนเตียนนะแต่ไม่ใช่อีเตียนเตียนจนกระทั่งไม่ได้ทำอะไรเลยต้องทำให้ร่างกายของท่านวิธีการง่ายๆทุกวันท่านต้องทำให้ร่างกายของท่านมีเหงื่อเปียกเปื้อนผิวหนังท่านต้องทำให้ร่างกายของท่านมีเหงื่อเปียกเปื้อนผิวหนังให้ได้เราไม่ได้บอกว่าหยดเหงื่อหรือเหงื่อการไหลตกหยิบกระจกขึ้นมาดูแบบสุรพลนะไม่ใช่ให้ผิวหนังเนี่ยเปียกแทนที่มันจะแห้งจนท่านต้องใช้ครีมบำรุงผิวมาทาต้องใช้เงินใช้ทองใช้นั่นคือใช้หลักวิทยาศาสตร์ต้องให้ความชื้นของผิวหนังของท่านมันออกมาจากต่อมเหงื่อซึ่งเป็นต่อมน้ำมันเป็นรูขุมขนท่านต้องทำให้มันออกมานั่นคือตัวชี้วัดว่าเมตาบอลิซึมในเซลล์อวัยวะร่างกายตั้งแต่ผิวหนังยันเนื้อในมันมีการสั่นสะเทือนรับกันเป็นทอดๆท่านจึงจะเป็นคนที่มีอายุยืนมีอายุไขที่แข็งแรงไม่ใช่รวยกูเลยใช้นิ้วสั่งลูกจ้างลูกน้องนะใช้นิ้วสั่งให้นิ้วทำงานอย่างเดียวแล้วนั่งไม่ได้ท่านต้องทำเองด้วยต้องทำเองด้วยหยิบไม้กวาดมากวาดเองบ้างนะซักผ้าบางผืนนะผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวผืนเล็กๆเราสั่งซักเองบ้างไม่ใช่ใช้แต่คนรับใช้ใช้แต่เครื่องจักรอย่างเดียวแล้วตัวเองไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมไปไหนมาไหนระยะทางแค่500 กิโล 500 เมตรกับ1 กิโลเมตรถ้าอยู่ในกรุงเทพนะเราจะเดินนะฮะเราจะไม่ขับรถเราจะไม่นั่งมอเตอร์ไซค์เราไม่บอกเหตุผลหรอกเรานั่งมอเตอร์ไซค์เพราะเรากลัวตายมอเตอร์ไซค์เวลาล้มเวลาเกิดอุบัติเหตุท่านสังเกตคนที่ตายเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยนะหรือเจ็บหนักเนี่ยไม่ใช่คนขี่นะฮะไอ้คนที่นั่งซ้อนท้ายครับไอ้คนที่4คนขี่มันมีอะไรมันมีแฮนด์2ข้างให้เกาะหรือมันมีตัวคนนั่งให้กอดใช่มั้ยนะคนนั่งให้กอดมันมีโอกาสจะพลาดจะหลุดมือได้เพราะบางทีมันเกิดอุบัติเหตุมันไม่รู้ตัวเราเลยไม่กล้าไปนั่งหรอกนั่งซ้อนท้ายเดี้ยงมากกว่าคนนั่งหน้าแน่นอน มันอยู่ในรถเหมือนกันเวลาเกิดอุบัติเหตุถ้าไม่ใช่เพราะคนขับหลับในหรือคนขับเมาประมาท
คนที่จะรู้ก่อนว่าจะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงแค่ไหนอย่างไรถ้าไม่ขาดสติไม่เสียสติก็คือไอ้คนขับครับไอ้คนนั่งไม่รู้เรื่องนะส่วนไอ้คนที่ตายเวลาเกิดรถเกิดเวทพลิกสัก1ตลบ2ตลบเพราะโดนเจ้ากรรมนายเวรถีบต่อเพราะเกิดอุบัติเหตุเพราะประมาทนะฮะสังเกตนะถ้าไม่อัดก๊อปปี้กับต้นไม้หรือกับรถประเภทปะทะกันวันคาคำวันคาโกแอนทูคาเปรี้ยงแต่แบบนี้คนขับมีโอกาสตายเพราะถูกอัดก๊อปปี้ใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วผู้โดยสารทั้งนั้นที่เสียชีวิตและส่วนใหญ่ผู้โดยสารที่เสียชีวิตคือผู้โดยสารที่ไม่มีสติคือนอนหลับชอบนอนหลับขณะนั่งรถเดินทางก็สามารถจะตายคนที่นอนหลับหรือคนที่เผลอกำลังเผลอกำลังบิดขี้เกียจเนี้ยรถพลิกก็เดือดร้อนนะหรือคนที่นั่งรถเก๋งเดี๋ยวนี้เขาก็มีเข็มขัดใช่ไหมให้รัดคนที่ตายส่วนมากไม่ได้รัดเข็มขัดถ้ายังอยู่ติดกับรถส่วนมากจะเดี้ยงยกเว้นตกน้ำจมน้ำตกเหวลงเหวอะไรกระแทกรุนแรงนั่นก็ว่าไปเพราะฉะนั้นต้องออกกำลังกายเสมอเพื่อทำให้เซลล์อวัยวะร่างกายมีการสั่นสะเทือนเมื่อมีการสั่นสะเทือนแล้วมันจึงจะเกิดพลังอำนาจพลังอำนาจตรงนี้เขาเรียกพลังชีวิตนะเป็น life power เป็นพลังงานชีวิตที่เกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนด้วยระบบ metabolism ในเซลล์ร่างกายท่านต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอไม่ใช่จะเอาเป็นเอาตายออกกำลังกายแล้วร่างกายแข็งแรงคนเขาพูดแต่จริงๆแล้วในทางเมตาฟิสิกของจิตจักรวาลอ่านโลกก็คือการทำให้มีพลังอำนาจทำให้เซลล์มีพลังอำนาจพลังอำนาจนั้นก็คือพลังงานพลังงานคือพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ร่างกายต้องการขาดไม่ได้เป็นปัจจัยที่สุขภาพร่างกายของท่านต้องการขาดแคลนมันไม่ได้โอเคนะอยากอายุยืนต้องออกกำลังกายและถ้าจะให้ดีใน1สัปดาห์เนี่ยควรออกกำลังกายกลางแจ้งในตอนแดดสายๆไม่เกิน10โมงเช้าและในตอนเย็นๆตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปควรออกให้ได้ประมาณ20นาทีนี่น้อยสุดแล้วนะกลางแดดกลางแดดกลางแจ้ง20นาทีหรืออย่างน้อยๆก็1ชั่วโมงแล้วพอละให้เหงื่อออกเปียกเปื้อนร่างกายนะไม่ต้องดีใจที่เม็ดเหงื่อหยดย้อยหลักหยดติ๋งติ๋งติ๋งติ๋งไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้ครับเพราะเราอาวุโสและไม่ใช่เด็กๆออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอออกกำลังกายกลางแจ้งเพราะร่างกายต้องการรังสีแสงที่เป็นพลังงานความรักจากพระสุริยเทพคือดวงอาทิตย์เนี่ยจะมาเติมเต็มให้กับจิตวิญญาณของท่านที่ใช้ไปเพราะไอ้จิตหยาบมันลอยถ้วยมันใช้เปลืองพี่พระสุริยเทพจะเติมเต็มพลังงานในย่านความถี่นั้นให้กับจิตวิญญาณของท่านเองเพื่อทำให้ร่างกายของท่านแข็งแรงแต่ถ้าท่านวันๆหลบอยู่ในตึกหลบอยู่ใต้หลังคานั่งรถออกรถอยู่ใต้หลังคาไม่ได้โดนแดดเลยท่านก็จะไม่สามารถได้รับการเติมเต็มจากพระสุริยะพระสุริยะก็คือตัวแทนของพระบิดาของพระเจ้าในมิติทางพลังงานนะเราเนี่ยเป็นตัวแทนในมิติของกายหยาบและพลังงานของมนุษย์ของโลกของโลกแต่พี่พระสุริยะเนี่ยเป็นตัวแทนของพระบิดาหรือพระเจ้าที่จะต้องดูแลระบบสุริยะ9ดวงนี้ทั้งระบบเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องรู้ความจริงตรงนี้และในขณะเดียวกันเวลากลางคืนเนี่ยท่านก็ต้องออกไปรับแสงจันทร์บ้างไปรับแสงจันทร์คืนเพลินบ้างคนโบราณเห็นไหมครับอายุยืนแสงจันทร์นวลพองร้องเพลงอย่างมีความสุขและมีความสุขมากถ้าพาคู่ชีวิตมีคู่ชู้ชื่นไปด้วยนะผู้หญิงก็นอนหนุนตักผู้ชายนอนหนุนตักผู้หญิงแล้วชมจันทร์คนพวกนี้อายุยืนครับเพราะไปเข้าใจผิดคิดว่าสุขภาวะทางจิตดีไม่ใช่ดวงจันทร์มีพลังงานเย็นพระอาทิตย์มีพลังงานร้อนบอกแล้วไงมันต้องมีหยินกับหยางมันถึงจะสมดุลเพราะฉะนั้นท่านดวงอาทิตย์ท่านก็ไม่เอาพลังงานเพราะโอ้ยร้อนใช่ไหมพอเขาบอกว่าให้ไปทำงานโอ้ยผมร้อนผมทนไม่ไหวผมทำไม่ได้เพราะมันร้อนแดดมันร้อนผมขอหลบร่มก่อนพอฝนจะตกก็หลบแล้วเตรียมรอเพราะเดี๋ยวฝนมันตกในขณะที่เราพูดนี่ฝนก็ตกอยู่นะที่ภูกระต่ายใครจะแต่งเพลงฝนตกที่ภูกระต่ายแล้วบางทีก็บอกว่ากลัวฟ้าเสียงฟ้าร้องหืมๆมันอยู่ไกลๆกลัวนี่แสดงว่าสาบานมาจนเคยชินพอมีเสียงฟ้าร้องกลัวฟ้าผ่าจะโดนตัวเองเลยพยายามจะหลบเลี่ยงหรือเปล่าร้อนไปหนาวไปเปียกไปแฉะไปสารพัดเลยไม่พยายามไปออกกำลังกายไม่พยายามออกแรงที่จะทำงานอายุสั้นแง่แก่มันจะเหี่ยวเฉาไปเรื่อยๆนะ
นะจะเหี่ยวเฉาไปเรื่อยๆเลยนะโอเคไหมนี่คือประโยชน์นะที่เราจะพูดให้ท่านฟังแล้วก็วิตามินดีของแสงแดดก็มีประโยชน์ใช่ไหมนะแต่จริงๆแล้วแสงแดดไม่ได้มีวิตามินดีหรอกมันเป็นคลื่นพลังงานความถี่หนึ่งที่เมื่อมากระตุ้นที่ร่างกายของเราแล้วมันจะช่วยทำให้นะเซลล์กระดูกของเรานี่มีการเจริญเติบโตที่เขาบอกวิตามินดีเป็นวิตามินที่บำรุงกระดูกนะอะไรๆเรียกว่าวิตามินหมดเพราะว่าร่างกายขาดไม่ได้นะจริงๆแล้วถ้าแค่ไม่ต้องไปกินมันหรอกแค่เดินตากแดดให้โดนแดดซะบ้างร่างกายของท่านก็จะสร้างวิตามินดีก็คือสร้างสารชนิดหนึ่งที่ทำให้กระดูกกระเดี่ยวของท่านเนี่ยแข็งแรงบำรุงกระดูกและฟันวิตามินดีนะใช่ไหมมันดีจริงๆนะโอเคประการที่13นะอยากอายุยืนต้องทำไงครับต้องไม่เสพสุรายาเมาอายุยืนต้องไม่เสพสุรายาเมาเพราะอะไรครับเพราะมันทำให้อายุสั้นใช่ไหมไม่เสพสุรายาเมาเวลาเมาแล้วขาดสติจริงป่ะมันทำลายประสาทไหมทำลายเซลล์สมองไหมทำลายตับไตไส้พุงไหมต้องไม่ทำคนที่เสพจะอายุไม่ยืนพระบิดาอนุญาตให้ท่านมีส่วนผสมของสุราได้ถ้าสุรานั้นต้องการได้แอลกอฮอล์จากสุราไปกลั่นสารที่เป็นยาบางอย่างที่อยู่ในสมุนไพรพระบิดาบอกเราว่าถึงแม้มันเป็นยาเสพติดส่วนใหญ่จะเป็นพิษเป็นภัยส่วนมากมันจะหักโหมกันใช่ไหมกินไม่ยั้งซึ่งเป็นภัยต่อมนุษย์ที่เป็นลูกโลกแต่โรงเหล้าโรงกลั่นเหล้าโรงกลั่นเหล้านะไม่ใช่โรงเบียร์นะเวลาพระบิดาชำระโลกพระบิดาจะให้เว้นไว้ให้พี่ๆช่างเทคนิคเว้นไว้เพราะในยุคพลังงานใหม่ทุกอย่างมันเจ๊งหมดพัฒนาธรรมตะวันตกทุกอย่างเจ๊งหมดทุกอย่างจะกลับคืนสู่สามัญมนุษย์จะต้องมาใช้ยาแผนโบราณยาแผนปัจจุบันที่เป็นยาแผนโบราณในปัจจุบันต้องใช้วิธีการสกัดสารที่เป็นยาออกมาด้วยน้ำแอลกอฮอล์ก็คือเหล้าขาวจากโรงกลั่นเมื่อมันมีประโยชน์พระบิดาก็จะเอาไว้เหมือนกันครับดาวเทียมที่โคจรอยู่รอบโลกนับไม่ถ้วนอยู่ทุกวันนี้ดาวเทียมดวงไหนที่มีประโยชน์พระบิดาจะเอาไว้ดาวเทียมดวงไหนไร้ประโยชน์พระบิดาจะให้ช่างเทคนิคสอยทิ้งที่มีประโยชน์เช่นใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารทางโทรศัพท์มือถือแต่ไม่ได้ใช้ยานดาวเทียมสื่อสารไปในทางชั่วนะดาวเทียมดวงนั้นจะถูกละเว้นไว้เพื่อให้พวกท่านทั้งหลายสามารถใช้เทคโนโลยีคือใช้มือถือได้อย่างปลอดภัยนะเพราะเมื่อชำระโลกแล้วไอ้ G5 ไม่ต้องกลัวนะครับมันทำอะไรพวกท่านที่ได้รับการพิพากษาว่าให้รอดเนี่ยมีเครื่องหมายกากบาทเนี่ยไว้ตรงหน้าผากหมายหัวไว้ว่าถูกคัดไว้ไม่ใช่หมายหัวว่าถูกคัดทิ้งนะครับสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยอย่าขี้ขาตาขาวนะโทรศัพท์ก็ไม่กล้าใช้เดี๋ยวจะโทรหาเมียหาลูกโทรไงไม่กล้าพกบอกว่ากลัวคลื่นสัญญาณนะกลัวตายไอทีตัวเองทำอะไรบางอย่างทำให้จิตวิญญาณตายผ่อนส่งนะไม่รู้ไม่กลัวแค่โทรศัพท์มือถือนะเวลานอนก็อย่ามาไว้ใกล้ตัวอยู่ในชั่วโมงการทำงานเนี่ยถ้ามันอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็มีพิษกับเราบ้างแต่นิดเดียวมันจะมีพิษกับเราตอนที่เรากำลังใช้มันนะใช่ไหมบางบริษัทบางหน่วยงานเขาไม่ให้ใช้โทรศัพท์แต่ใช้โทรศัพท์ส่งไลน์เป็นข้อความเป็นภาพปุ๊บเดียวไปเพื่อไม่ทำลายสุขภาพมันไอ้ใครที่โง่กลัวโทรศัพท์ไม่กล้าใช้โทรศัพท์อ่ะก็ถามตัวเองว่าเราโง่หรือเปล่าหรือว่าเป็นข้ออ้างเป็นข้ออ้างบางอย่างในการทำงานของเราหรือเปล่าใช่ไหมเพราะการรายงานเจ้านายมันทำให้ท่านก็รู้นะการรายงานเจ้านายเจ้านายไม่ต้องมาเฝ้ามองเราหรอกเขาจะดูจากรายงานของเราที่ส่งรูปและข้อความไปให้ถ้าเราส่งแต่ข้อความเจ้านายก็บอกเนี่ยมึงตอแหลมึงเขียนรายงานหลอกกูมึงไม่ได้ทำจริงมันต้องมีทั้งข้อความว่าทำอะไรและมีภาพให้นะใช่ไหมนี่บางคนก็ไปบอกว่ากลัวโทรศัพท์ไม่กล้าพกเนี่ยนะเขาก็ต้องคิดแล้วถึงแม้เราตัวคนพูดไม่ได้คิดว่ากลัวโทรศัพท์เพราะจะหลีกเลี่ยงเพราะอะไรเงี้ยนะก็มันก็ทำให้คนอื่นเขาคิดนะใช่ไหมนะสิ่งที่ทำให้เราตายผ่อนส่งมันมีมากกว่าทุกวันนี้นะมันมีมากกว่าคลื่นของโทรศัพท์เราถ้าเรารู้จักใช้มันทุกอย่างมันมีทั้งดีและไม่ดีถูกไหมถ้าเรารู้จักใช้มันและใช้มันเป็นน่ะไม่มีปัญหาหรอกตาเราเหมือนกันนะครับสายตาเราไว้ใช้มองเพื่อศึกษาเพื่อเรียนรู้มองเพื่อให้แต่ถ้าลืมมองเพื่อเอามองเพื่อเสือก
มองเพื่อสอดรู้สอดเห็นเรื่องของคนอื่นนี่แสดงว่าใช้ตาเป็นโทษใช้ตาเป็นพิษอ่ะตามีประโยชน์แต่เสือกไปใช้ไม่เป็นก็เลยเป็นโทษถูกไหมก็เลยเป็นเวรเป็นกรรมอ่ะโทรศัพท์เครื่องมือเครื่องยนต์กลไกทุกอย่างเหมือนกันหมดนะเอานะไม่เสพสุรายาเมานะมันทำให้อายุสั้นทำให้ร่างกายตายเร็วประการที่สี่ไม่ก่อกรรมใหม่ถ้าท่านก่อกรรมใหม่มาตั้งแต่เกิดอายุ3ขวบพ่อแม่ก็ไม่สอนว่าอย่าทำเวรทำกรรมโตมาเป็นผู้ใหญ่ใช้กิเลสนำในการขับเคลื่อนพฤติกรรมนั่นแหละคือการก่อเวรเกี่ยวกรรมเพราะมันเป็นกรรมจักรถ้าสร้างไว้เยอะๆชีวิตนี้ต้องจบเกมเพื่อเซตซีโร่แล้วกลับมาเกิดใหม่แต่ไอ้ที่สร้างเอาไว้เป็นเวรเป็นกรรมเป็นอะไรเนี่ยต้องชดใช้ต้องรับผิดชอบตามกฎแห่งกรรมเพราะฉะนั้นทำบาปมากทำชั่วมากยิ่งอายุสั้นแต่ท่านอย่ามาพูดนะไอ้เวนี่แม่งเป็นคนชั่วเนี่ยในชาตินี้กูเห็นแม่งทำแต่กรรมทำแต่ชั่วทำไมแม่งอายุยืนวะทำไมแม่งโชคดีวะนั่นคือแผนการของสวรรค์แผนการในปฏิบัติการชำระจิตวิญญาณตามกฎแห่งกรรมเพื่อหลอกให้หลงหลอกให้หลงทางให้โอกาสที่จะสร้างสติสัมปชัญญะขึ้นมาหรือมีสัมปชัญญะปัญญาให้ระลึกรู้ด้วยตัวเองว่าระลึกรู้ตัวเองก็แปลว่าให้สำนึกรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองประพฤติปฏิบัตินั้นน่ะมันชั่วหรือมันดีให้ประจักษ์แก่ตนเพราะมันเป็นคนโง่ทำในสิ่งชั่วๆแล้วไม่สามารถจะฉุกคิดได้ด้วยปัญญาอันชาญฉลาดว่าไม่สมควรจะประพฤติไม่สมควรจะกระทำในพฤติกรรมนั้นก็เลยรู้ว่ามันโง่ใช่หรือไม่ตามแผนการของกฎแห่งกรรมที่จะชำระความของมนุษย์นั้นจึงต้องให้โอกาสมันมีอายุยืนยาวกว่าคนดีๆที่ฉลาดท่านอย่าปฏิเสธความจริงและอย่าสงสัยอีกเลยว่าเอรยามนี่มันเป็นคนชั่วทำไมมันยังอายุยืนอยู่ได้ทำไมคนดีถึงโชคร้ายตายเร็วตายเร็วจะได้กลับมาใหม่เร็วๆไงแต่ตายช้าเนี่ยให้โอกาสเขาเช่นถ้าเราสอนลูกศิษย์เราสักคนนึงนะมันฟังเราแทบตายอธิบาย3นาทีแล้วมันก็โคตรไม่เข้าใจถ้าเรารักมันจริงแล้วเรายังมีเวลาพอจะสอนมันเราต้องให้เวลามันมากขึ้นในการอธิบายความกับมันใช่ไหมลูกของท่านเหมือนกันมีลูก2คนลูกทั้งคู่ไม่มีใครฉลาดเท่ากันทั้งคู่หรอกต้องมีคนหนึ่งฉลาดน้อยกว่าอีกคนนึงเพราะฉะนั้นลูกคนไหนฉลาดน้อยกว่าอีกคนนึงท่านต้องหนักแน่นท่านต้องมั่นคงท่านจะต้องไม่เอาไอ้ลูกคนที่ฉลาดไม่ว่าพี่หรือน้องอะไม่เอาลูกคนที่ฉลาดเนี่ยนะมายกตัวอย่างเพื่อตำหนิตีเตียนหรือเพื่อดุด่าไอ้คนอีกคนนึงที่มันหัวช้าโอ้ยลูกทำไมหัวช้ากับพี่เขาวะทำไมพี่เขาคิดได้และเข้าใจได้ทำไมลูกฟังแม่ฟังพ่อเหมือนกันทำไมถึงเก็ทช้าหรือบอกเฮ้ยไอ้พี่มึงโตกว่าเขาอีกมึงฉลาดกว่าน้องอีกเพราะมึงโตกว่าทำไมมึงโง่กว่าน้องวะเนี่ยกูพูดเนี่ยเหมือนกับที่สอนมึงเนี่ยไหมทำไมน้องยังเก็ทยังเข้าใจทำไมพี่อย่างมึงถึงโง่วะอย่าทำแบบนั้นนะครับกฎแห่งกรรมคือการให้โอกาสการให้โอกาสเมื่อให้โอกาสย่อมมีผู้ได้รับโอกาสพระบิดารักลูกทุกคนมันไอคนไหนที่มันโง่ๆเพราะมันชั่วเองนะเพราะมันมีสมองมีปัญญาแต่ไม่รู้จักใช้มันเลยคิดอะไรได้ช้าพระบิดาก็ทรงให้โอกาสคิดช้าดีกว่ามึงไม่คิดเพราะฉะนั้นมันทำกรรมชั่วซ้ำๆซากๆเจอชะตากรรมซ้ำๆซากๆถ้ามันไม่ฉุกคิดด้วยปัญญาของมันเนี่ยมันก็ชีวิตมันก็จะเป็นวนเวียนอยู่อย่างนั้นตายช้าแล้วก็ยังทำความชั่วอยู่ตอนนั้นนะคนที่อยู่ใกล้ตัวใกล้ชิดมันก็จะเดือดร้อนไปเรื่อยคนที่อยู่ใกล้ชิดก็จะต้องรักมันให้ได้อภัยมันให้เป็นเพื่อเอาประโยชน์จากตรงนั้นมาช่วยกันหมุนธรรมจักรถูกต้องไหมพระบิดาจึงยอมไงนั้นการก่อกรรมใหม่เกิดขึ้นมันทำให้อายุสั้นและทำให้จิตวิญญาณเนี่ยมีผงกรรมที่เรียกว่าบุพกรรมแม่เหล็กผงนะผงเป็นฝุ่นผงกรรมที่เป็นอิเล็กตรอนบ้างโปรตอนบ้างส่วนมากจะเป็นอิเล็กตรอนก็คือผงผลกรรมด้านลบติดตัวอยู่เนี่ยไม่เยอะเกินไปเวลาตายไปแล้วเนี่ยนะต้องกลับมาเกิดใหม่จะต้องเอาไอ้ผงกรรมนั้นติดตัวกลับมาด้วยคือแปดเปื้อนผงกรรมมาด้วยไม่งั้นเกิดชาติหน้าจะแย่เพราะมาเริ่มต้นแล้วมีกรรมเต็มตัวติดตัวมาตลอดแล้วโอ้ชีวิตเนี่ยชะตากรรมล้ำไม่ใช่ล้ำเลิศนะชะตากรรมย่ำแย่เพราะมีกรรมติดตัวมาเกิดเยอะในชาติหน้าเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณต้องจบเกมในชาตินี้ป
พื่อไม่ต้องลำบากมากมายในชาติหน้าและจิตวิญญาณที่เสียสมดุลด้วยคลื่นความถี่เพราะจิตหยาบสั่นสะเทือนเป็นโลภะโทสะโมหะหมุนกลับมาจากตลอดจิตวิญญาณก็ต้องลงนรกไปเพื่อปรับความสมดุลของคลื่นความถี่ของจิตวิญญาณของตนเองให้มันสมดุลคือสั่นสะเทือนเป็นความสงบหรือเป็นบวกอย่างเดียวแล้วค่อยกลับมาเกิดใหม่เพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากอายุยืนปฏิบัติการเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นมันทำให้อายุสั้นท่านก็จะไม่สามารถเป็นอมตะได้ถ้าไม่ก่อปัญหาไม่มีเหตุแบบนี้การตายไม่เกิดท่านก็จะมีชีวิตยืนยาวมีอายุไขยืนยาวประการที่5ท่านต้องหมุนธรรมจักรเสมอธรรมจักรก็แปลว่ารักให้ได้ถึงแม้เขาจะไม่น่ารักให้อภัยให้เป็นถึงแม้เขาทำตัวไม่สมควรที่เราจะให้อภัยนี่คือการหมุนธรรมจักรเราจะต้องขอบคุณคนกวนตีนเราด้วยไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครที่มันกวนตีนเราก็คือยื่นเงื่อนไขด้านลบเป็นบททดสอบจิตสำนึกด้านบวกของเราถ้าเขาไม่กวนตีนเราไม่ทำชั่วกับเราเราจะสามารถสั่นสะเทือนจิตเราให้มันเป็นด้านบวกสูงขึ้นทางด้านบวกได้ไหมจิตเราจะนิ่งสงบเพราะไม่มีใครกวนตีนไงเหมือนคนที่ไปฝึกปฏิบัติธรรมในป่าในเขาทิ้งสังคมอยู่กับตัวเองคนเดียวอยู่กับสัตว์กับป่าและอยู่กับตัวเองคนเดียวนั่นแหละแล้วจิตสงบสงบเพราะไร้เงื่อนไขผ่านอายตนะภายนอกทั้ง5ฟาดอยู่ป่าอยู่เขายังหลับตายังปิดหูปิดตาหมดเลยใช่ไหมไม่มีคนคุยด้วยไม่มีใครพูดคุยนะแล้วก็ไม่มีใครสร้างกลิ่นอะไรไม่มีใครสร้างเสียงพูดเสียงอะไรให้ได้ยินมีแต่เสียงลมเสียงฝนเสียงธรรมชาติมีแต่ธรรมชาติสีเขียวขจีไม่มีอะไรเป็นเงื่อนไขที่ชั่วๆให้กับตัวเองเลยไปฝึกปฏิบัติธรรมแบบนี้มันง่ายเพราะไร้เงื่อนไขเพื่อสอนให้จิตสงบตอนที่ไร้เงื่อนไขแต่ไอตอนที่จิตเนี่ยมีเงื่อนไขผ่านอายตนะภายนอกทั้ง5เข้ามาหรือจิตมันจิตตกเองนึกเองเสือกนึกลบคิดลบเองเคยฝึกไหมล่ะในขณะที่มีคนแวดล้อมเยอะแยะมากมายมีเด็กร้องไห้มีผู้ใหญ่ครวญครางมีคนนั้นแช่งคนนี้คนนี้ด่าคนนั้นคนนั้นนินทาคนนี้ท่านอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมเหล่านี้จิตท่านสงบไหวไหมท่านเอาจิตไหวไหมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านสงบอยู่ในป่าลองออกจากเมืองมาทดสอบสภาวะจิตของตัวเองบ้างว่าเวลามีสิ่งเร้าสิ่งแวดล้อมมาเป็นเงื่อนไขเนี่ยจิตของท่านจะไม่ลื่นไหลไปตามสิ่งเร้านั้นได้จริงๆอย่างที่ท่านคิดนั้นบวชนานแล้วนิพพานไม่ได้มันก็เพราะไม่เข้าใจในสิ่งเหล่านี้ถ้าแน่จริงต้องอยู่ในสังคมนะมันกวนตีนเราแต่เราก็เฉยได้มันมายอเราก็ไม่เหลิงหลงละเริงใจไปกับลูกยอของมันได้เพราะลูกยอมันขมมันไม่มันขมกินแล้วถ้าไม่มีประโยชน์ไม่มีความจำเป็นต้องกินก็ไม่รู้จะไปกินลูกยอทำไมถูกไหมมันต้องหมุนธรรมจักรเสมอเพราะหมุนธรรมจักรแล้วได้ประจุบวกเกิดขึ้นเลือดที่มีประจุบวกเป็นคุณสมบัติจากจิตที่ในวิญญาณขันสร้างพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นบวกออกมาภายนอกแต่ถ้าเป็นภายในร่างกายก็เป็นไฟฟ้าเคมีมันก็จะไหลไปตามเซลล์อวัยวะร่างกายต่างๆทั่วทั้งสารพางกายโดยหัวใจจะสูบฉีดไปเนี่ยโดยปอดเป็นผู้ฟอกด้วยออกซิเจนเนี่ยเพื่อให้เลือดบริสุทธิ์เนี่ย DNA ของพระบิดาหรือของพระเจ้าที่อยู่ในตัวท่านปรารถนาประจุบวกไม่ปรารถนาประจุลบมันพอเขาได้บวกปั๊บเขาก็จะกระดิกระดาเขาจะกระดิกระดาเนื่องจากท่านยังเป็นหนุ่มเป็นสาวยังต้องทำงานใช้ร่างกายทำงานเซลล์อวัยวะร่างกายต้องมีการสั่นสะเทือนเพราะฉะนั้นถ้าท่านอายุเยอะแล้วนั่งเฉยๆเพื่อรอวันตายเพราะไม่ต้องการพลังงานหรือพลังอำนาจอะไรจากเซลล์แล้วร่างกายของท่านได้รับเลือดที่ไม่มีประจุก็คือมีบวกกับลบคู่กันเขาเรียกว่าเป็นนิวตรอนทางไฟฟ้าเป็นสุญญตาทางไฟฟ้าแค่นั้นเนี่ยเซลล์อวัยวะร่างกายก็สามารถจะดำรงอยู่ได้ยังมีชีวิตอยู่ได้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบสิ้นอายุไขก็คือหลับเป็นตายแต่ถ้าท่านยังต้องมีแอคทิวิตี้ท่านต้องสั่นสะเทือนเพื่อผลิตประจุไฟฟ้าบวกให้กับโลหิตแดงซึ่งมีเม็ดโลหิตแต่ละ1เม็ดโลหิตจะต้องมีประจุบวกเอาไว้1เม็ดเพื่อเคลื่อนที่ไปตามเซลล์อวัยวะร่างกายต่างๆแล้วเอาประจุบวกนี้ไปให้เพื่อเป็นเชื้อเพลิงเป็นพลังงานในกระบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกายของท่านที่เป็นจุลภาคก็คือที่เป็นเซลล์เล็กๆถ้าทำอย่างนี้ได้ตลอดทั้งชีวิตของท่านจะอายุเป็น100ปี
หรือจะอายุเป็นหมื่นปีเหมือนไอ้มะนาวต่างดุษเนี่ยท่านก็อยู่ได้พวกเขาอยู่ได้เพราะอะไรไหมเพราะพวกเขาเนี่ยไม่ว่าเม็ดเลือดจะเป็นบวกเป็นลบเพราะเขาอยู่ได้เพราะ DNA ของสัตว์ร้ายก็คือตัวพวกเขานั่นมันกินประจุลบอยู่แล้วประจุบวกมันกินได้น้อยก็ไม่เป็นไรไม่ก็ไม่ได้ทำอะไรอันตรายอะไรมันได้เพราะบวกมันดีอยู่แล้วเพราะบวกคือสิ่งบริสุทธิ์พวกเขาไม่ต้องมีกฎแห่งกรรมเขาถึงทำบาปทำชั่วได้ไม่เหมือนพวกท่านที่เป็นมนุษย์มีบาปมีกรรมมีเวรมีกรรมเพราะพระบิดาทรงออกแบบไว้มนุษย์จึงไม่เหมือนกันกับมนุษย์บนดาวดวงอื่นมีข้อแตกต่างกันเพราะพระบิดาทรงออกแบบไว้ให้เป็นพิเศษพวกท่านจึงเป็นรูปธรรมที่มีชีวิตที่พระเจ้าสร้างที่วิเศษที่สุดกว่าใครก็เพื่อนในอนันตจักรวาลเนี่ยนะเราพูดแล้วท่านไม่เชื่อก็เรื่องของท่านนะเราก็บอกท่านไปแล้วนะมุนจะมาจากเสมอประการที่16ถ้าอยากอายุยืนอันเนี้ยที่พระพุทธองค์สอนไว้เนี่ยนะชัดมากนักบวชไม่ควรไปในสถานที่อโคจรสถานที่อโคจรก็คือบริเวณที่ผู้คนเขาสั่นสะเทือนเป็นกิเลสหนาตัณหาเยอะแล้วอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเพราะมันจะสร้างสนามพลังงานจากจิตสำนึกที่เป็นลบด้วยคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าที่แม่เหล็กที่เป็นลบที่มันจะเป็นอันตรายต่อจิตวิญญาณของมนุษย์และสัตว์เป็นอันตรายต่อความมีชีวิตของสรรพสิ่งมีชีวิตนั้นเช่นเวลาท่านน่ะไปเที่ยวในป่าในเขาที่มีต้นไม้ใบหญ้าแล้วท่านไปเดินแหวกไม้แหวกหญ้าเข้าไปชมน้ำตกไปเที่ยวชมเหวชมภูเขาชมอะไรต่ออะไรท่านสังเกตไหมครับท่านไม่ต้องพกมีดไปด้วยหรอกไม่เทพารักไม่ต้องถามว่าพกมีดมาด้วยเหรอพกมีดมาด้วยหรือไม่หรอกครับที่ไหนที่มนุษย์ไปกันเรื่อยๆบ่อยๆแล้วเดินทางนั้นเป็นประจำใบไม้ต้นหญ้ามันจะไหม้เป็นทางเลยครับคำว่าไหม้แปลว่าใบมันจะเหลืองแล้วก็แดงแล้วก็ตายบางคนบอกว่าเพราะมนุษย์ตัวร้อนเวลาเดินผ่านใบไม้ใบหญ้าพวกนี้แล้วมันทำให้หญ้าใบไม้เนี่ยถูกความร้อนเผาจนใบไม้เหี่ยวเฉาใบไม้ตายไม่ใช่หรอกครับไม่ใช่ความร้อนจากร่างกายของท่านแต่พลังชั่วร้ายอันเกิดจากพลังของกิเลสตัณหาราคะอารมณ์ขยะทั้งปวงเวลาท่านเหวี่ยงออกมาเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กมันจะเป็นลบพอมันเป็นลบปั๊บมันไปกระทบกับธรรมชาติที่อยู่แวดล้อมใบไม้สีเขียวเขาต้องการความรักที่เป็นบวกเรากับสัตว์เรากับต้นไม้เรากับธรรมชาติต้องแลกเปลี่ยนความเป็นบวกกันและกันไม่ใช่แลกความเป็นลบนี่มนุษย์เอาความลบไปให้เอาความเป็นลบให้กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแต่มนุษย์ดันไปดูดซับเอาความเป็นบวกออกมาจากสิ่งแวดล้อมทีตัวเองต้องการความเป็นบวกแต่เวลาไปในธรรมชาติดันทะลึ่งเอาความเป็นลบไปให้กับสิ่งที่เขาเป็นบวกแทนจะไปแลกเปลี่ยนในสิ่งที่เป็นบวกกันมนุษย์กลับไม่ทำอย่างนั้นมนุษย์ไปที่ไหนต้นไม้สีเขียวราบพนาศูนย์เหี่ยวเฉาตายหมดเมื่อกับคนชั่วไปที่ไหนวงแตกที่นั่นนะคนดีๆเขาแตกคอกันก็เสียหายกันเพราะมีไอ้คนชั่วคนเดียวเข้าไปสอดแทรกชั้นใดก็ผ่านนั้นเลี่ยงสถานที่อโคจรเพื่อจะได้ไม่ไปรับเอาประจุลบจากพลังจิตด้านลบของคนในชุมชนเหล่านั้นชุมชนที่เป็นพลังลบก็คือบ่อนการพนันบ่อนการพนันสนามเชียร์กีฬาที่มีการประชันกันมีการพนันกันหรือบริเวณม็อบบริเวณหน้าเวทีหาเสียงบริเวณม็อบที่มีคนอยู่เยอะท่านจะโดนพลังงานลบทำให้ร่างกายท่านได้ประจุลบไปแล้วยังไม่พอมันจะทำให้ท่านถูกจูงจิตก็เรียกถูกน้าวโน้มจิตให้คล้อยตามพลังหมู่ที่มันคล้อยตามกันในทางชั่วและท่านก็จะไปเห็นคล้อยตามกันเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องความอับเฉาบอปัญญาของท่านมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยในการจะพิจารณาเชื่อว่าที่เขาหาเสียงที่เขาปราศัยไฮปาร์คเนี่ยมันเป็นพวกพลังลบของม็อบหรือเป็นพลังบวกของม็อบท่านจะไม่รู้เลยครับเพราะจิตของท่านเนี่ยจะตกอยู่ภายใต้อำนาจของสนามแม่เหล็กที่มันมีคุณสมบัติเป็นลบหรือเป็นบวกตรงนั้นนะครับพระพุทธองค์จึงสอนพระว่าอย่าไปในสถานที่อโคจรถ้าไปแล้วเนี่ยไอ้แผ่เมตตาออกไปเนี่ยจะเสียพลังเมตตาเปล่าๆจิตที่ถือศีลกินเจปฏิบัติธรรมนั่งกรรมฐานมาจะวอดวายหมดเพราะถูกไอ้พลังลบมันดูดไปหมดเพราะลบมันจะวิ่งเข้าหาบวกเพื่ออะไรเพื่อทำให้ตัวมันเองเป็นกลางบวกมีหน้าที่ทำให้ลบเป็นกลางมันลบจะวิ่งเข้ามาหาบวกจะอยู่เฉยๆมันถ้าเราดันทะลึ่งเอาบวกไปอยู่ในที่ลบแล้วล้อมรอบตัวเราเป็นลบไปหมดมันวิ่งเข้ามารุมตัวเราหมดเลยครับเหมือนผึ้งทั้งฝูงบินมาตอมหัวตอมตัวท่านแล้วต่อยจนเต็มตัวหน้าตาบูดหน้าตาบวมมันละเหมือนอย่างนั้นนะครับโอเคนะสถานที่อโคจรอย่าไป
เพราะฉะนั้นอะไรอะไรที่เป็นไทยมุงที่ชอบมุงเขาหลอกลวงกันนะเขาใช้ไสยเวทใช้มนต์ดำกันท่านเห็นคนเขาไปมุงไปลือแห่กันไปว่าโอ้โหนะเกจินี่นะศักดิ์สิทธิ์นะมีคนไปเยอะแยะแต่ว่าไม่ได้สอนธรรมะแต่สอนอย่างอื่นเนี่ยท่านก็เห็นว่าเอ้ยมันศักดิ์สิทธิ์นี่ว่ามันเป็นผู้วิเศษกูไปบ้างนะไปมุงนั่นแหละสถานที่อโคจรพี่น้องครับแล้วส้วมก็เหมือนกันครับมันเป็นสถานที่ควรจะเข้าไปท่องเที่ยวไหมครับยกเว้นจะไปปล่อยทุกข์ปลดทุกข์มันคนที่เข้าส้วมเนี่ยมีทุกข์ทั้งนั้นน่ะมันส้วมจึงไม่ใช่ที่น่าเที่ยวใช่เปล่าท่านต้องคิดครับทุกอย่างล้วนเป็นสัจจะไม่ใช่เราปากพาไปนะครับประการที่17 17ข้อแล้วนะอยากอายุยืนมีอายุวัฒนะเห็นมั้ยไม่ต้องพึ่งยาไม่ต้องพึ่งอะไรพึ่งตัวเองนี่แหละต้องทำไงอย่าให้ใครสาปแช่งการที่เขาสาปแช่งเราเขาใช้จิตของเขายกขึ้นมาเหมือนคันธนูแล้วก็จิตที่เขาโฟกัสคือกำหนดว่าเป็นเราก็คือมันแช่งเราใช่ไหมมันยกคันศรคันธนูขึ้นมาแล้วง้าวศรครับแล้วลูกศรนั่นน่ะที่ปลายแหลมน่ะก็คือคำด่าคำหยาบคายคำสาปแช่งก็คือปลายแหลมของลูกศรท่านนึกภาพออกไหมใช้สมองซีกขวานะจ๊ะง้างมาแล้วเพ่งเล็งตรงมาที่เราไม่ว่าตัวมันอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ในนรกในบนสวรรค์หรือบนโลกไม่ว่ามันอยู่ที่ไหนแค่จิตมันนึกถึงเรามันจำหน้าเราได้จำรูปลักษณ์ตัวตนเราได้จำเหตุการณ์ที่มันไม่พอใจเรามันหมั่นไส้เราอิจฉาริษยาเราหึงหวงเราหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้มันมีการสั่นสะเทือนเป็นด้านลบและคิดจะทำร้ายเราการที่มันสาปแช่งเราก็คือการที่มันเอาลูกศรง้างคันธนูแล้วง้างถ้ามันโกรธมากมันก็จะดึงสุดแขนเลยถ้ามันโกรธน้อยๆก็ดึงไม่สุดแขนก็สุดแท้แต่ว่าท่านทำให้มันโกรธมากโกรธน้อยการดึงธนูก็คือการตั้งพลังจิตใช้พลังจิตนั้นสาปแช่งไอ้คนที่เป็นศัตรูของตนเองเมื่อมันปักมันยิงศรมาครับศรมันมาในอวกาศมาด้วยพลังงานของจิตที่เป็นลบเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นคนทำให้มันโกรธตัวท่านก็มีอัตตาคำว่าตัวตนอัตตาตัวตนของท่านก็จะมีตัวตนเพราะมันโกรธท่านและมันจำว่าท่านเป็นคนทำให้มันโกรธโมโหร้ายการมีอัตตาตัวตนของท่านก็เกิดขึ้นตรงนี้เกิดขึ้นตรงที่มันจำตัวท่านได้ว่าท่านเป็นคู่อริเป็นจำเลยของมันเวลามันสาปแช่งก็ถูกตัวแล้วครับก็แปลว่าท่านจะเป็นเป้าแล้วมันยิงลูกธนูลูกศรชั่วร้ายมาจากไหนก็ไม่รู้มันมาปักกลางใจท่านจึ๊กการเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมก็เกิดขึ้นทันทีโดยที่ท่านไม่รู้ตัวแล้วว่าการเกี่ยวกรรมกันมันเกิดขึ้นตรงไหนเกิดขึ้นตรงที่ว่าจิตมันผูกใจเจ็บแค้นอาฆาตพยาบาทการพยาบาทก็คือการเอาศรขึ้นมาแล้วยิงปักมากลางอกของท่านกลางใจของท่านยิงมาในอากาศยิงเหมือนขีปนาวุธอ่ะแล้วยิงแม่นด้วยครับมันจะมาตกที่อกตกที่จิตของท่านและจิตวิญญาณของท่านก็จะต้องรับผิดชอบเพราะถูกเขาสาปแช่งพระบิดาเคยสอนแล้วเป็นเงื่อนไขด้านลบให้เป็นเงื่อนไขด้านบวกที่ทำให้เขาชื่นชมยกยอให้พรเราไม่ได้ก็อย่าเป็นเงื่อนไขด้านลบหรือเป็นเงื่อนไขด้านใดๆของเขาเสียเลยจะดีกว่าทำให้เขาชมดีกว่าทำให้เขาชังหรือแช่งถ้าทำให้เขาชมไม่ได้ก็อยู่เฉยๆอย่าไปทำให้คนเขาแช่งแต่ถ้าเราเนี่ยเราให้บวกกับพี่ๆน้องๆทุกคนเราเหวี่ยงบวกออกไปทุกที่ทุกทางในจักรวาลเกิดมีคนหมั่นไส้เราเหม็นขี้หน้าเราและคิดจะทำร้ายเราด้วยพลังจิตอาฆาตพยาบาทเพราะอิจฉาริษยามันยิงลูกศรมาอย่างไรมันก็ฝ่าคลื่นพลังงานด้านลบที่เป็นเกราะกำบังตัวเราไม่ได้มันจะทำร้ายเราไม่ได้เพราะเราเป็นคนดีที่คนโบราณบอกคนดีผีคุ้มความจริงไม่ใช่ผีคุ้มหรอกพลังงานด้านบวกที่เป็นเหมือนสนามแม่เหล็กด้านบวกเนี่ยมันจะครอบคลุมคนคนนั้นไว้ไอ้ลูกศรที่เป็นพลังลบมันจะไม่วันแอมหรอกไม่มีวันระคายผิวหรอกยกเว้นไปชั่วกับเขาไปชั่วเขาด้วยแล้วชั่วพอกันน่ะมันก็ทำงานมันก็ทำกันได้ไงเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรนอนกัดกับนอนถ้าเป็นนอนด้วยกันก็กัดกับนอนด้วยกันนั่นแหละนะได้นะแต่ถ้ากัดกันกับคนกับสัตว์ต่างเผ่าพันธุ์มันก็ดูว่าไอ้ตัวไหนมีอำนาจมากกว่ามีความฉลาดกว่าตัวนั้นก็ได้เปรียบก็แค่นั้นเองอย่าให้ใครสาปแช่งจำไว้ครับทำแต่ความดีงามเท่านั้นหมุนแต่ธรรมจักรใครจะมาแช่งท่านไอ้คนที่มันหมั่นไส้ท่านอิจฉาริษยาท่านเพราะท่านเป็นคนดีช่างหัวมันถามว่าทำไมช่างหัวมันทำอะไรคุณไม่ได้คุณอย่าลดตัวเราเองไปสาปแช่งมันไอ้หากูสัตว์ทำความดีงามเสือกบดากูไอ้เวนี่อย่างนั้นนี่แสดงคุณลดตัวคุณเองไปทำให้ประจุบวกที่มันปกคลุมตัวคุณไว้เป็นสนามแม่เหล็กเป็นเกราะกำบังคุณมันถูกแหวกออก
เพราะถูกแหวกออกคุณก็เป็นจุดอ่อนให้มันโจมตีทำร้ายในมิติทางจิตวิญญาณได้เราพูดไวๆให้ท่านฟังแบบนี้ครับ18ปฏิบัติตามพันธสัญญา6มีกี่ข้อ1จะเกิดมาเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกจะเป็นเงื่อนไขด้านบวกกับคนอื่นมี6ข้อไปค้นหาใน YouTube เอาเราไม่พูดซ้ำนะครับปฏิบัติตามพันธสัญญา6ถ้าคุณสามารถปฏิบัติตามพันธสัญญา6ได้นั่นแสดงว่าคุณหมุนธรรมจักรได้คุณคือคนที่มีค่าที่สุดคุณมีราคาที่สุดในจักรวาลพระบิดาจะไม่ยอมให้คุณตายหรอกเพราะคุณจะมีความสุขขณะเป็นมนุษย์และคุณจะทำหน้าที่แทนคนทั้งโลกได้คือเมตตาธรรมค้ำจุนโลกพระองค์ต้องการให้จิตวิญญาณมาเกิดเป็นคุณเพื่อทำหน้าที่ตามพันธสัญญา6เพื่อหมุนธรรมจักรเมื่อเป็นเครื่องจักรที่ดียังไม่ชำรุดพระบิดาไม่โยนทิ้งครับรถยนต์ของท่านเนี่ยมันจะกี่ปีก็ตามถ้าเครื่องยนต์กลไกมันยังดียังเนียบยังนิ่งยังใช้การได้มีใครอยากขายครับยกเว้นอยากจะเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่อยากจะเปลี่ยนรถยนต์ใหม่แล้วก็จะขายราคาแพงๆเพราะยังเห็นคุณค่าของรถยนต์คันนี้กับคนอื่นที่เขาอยากได้ใช่หรือไม่ตัวท่านก็เหมือนกันครับปฏิบัติตามพันธสัญญา6ได้ไม่บกพร่องเลยชาตินี้คำว่าตายท่านจะสะกดไม่เป็นครับสะกดคำว่าตายไปจากโลกสะกดคำว่าเกิดแก่เจ็บตายมีอายุขัยท่านจะสะกดไม่เป็นท่านจะนอนตายตาหลับเมื่อภารกิจของจิตวิญญาณท่านสิ้นสุดเมื่อพระบิดากำลังจะเปลี่ยนเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่และท่านกราบทูลพระบิดาว่าท่านขอกลับบ้านไปกราบพระบาทพระบิดาแล้วอยู่ในโลกนี้มา 60,000 กว่าปีพอแล้วเรียนรู้ทุกอย่างแล้วพอแล้วพระองค์ก็จะอนุญาตให้กลับคือนอนหลับเป็นตายไม่ต้องชักตายไม่ต้องชักตาตั้งตายไม่ต้องป่วยตายไม่ต้องถูกใครฆ่าตายไม่ต้องเกิดอุบัติเหตุตายไม่ต้องเป็นโรคตายนอนตายตาหลับแล้วว่าตายอย่างมีความสุขเห็นไหมครับไม่ต้องกังวลว่าไม่ต้องกลัวตายหลับเป็นตายคุณเวลาคุณหลับคุณก็ตายแล้วเพราะคุณไม่รู้ตัวไม่มีสติใช่ไหมแต่พอคุณตื่นขึ้นมาตอนเช้าคุณบอกว่าคุณฟื้นคืนชีวิตมาพระบิดาปลุกคุณมาให้ฟื้นคืนชีวิตอัศจรรย์ไม่ต้องใช่ไหม19ใช้เวลาของจักรวาลเวลาใช้ชีวิตบนโลกคุณต้องมีความสุขกับการทำในทุกสิ่งที่คุณทำนั่นแปลว่าถ้าคุณทำแล้วมีความสุขคุณจะต้องไม่วิตกกังวลในสิ่งที่คุณทำและผลลัพธ์ของการกระทำใช่ไหมถ้ามันเป็นอย่างนั้นแสดงว่าสิ่งที่คุณทำมันต้องเป็นสิ่งที่ดีงามมันต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามคุณที่ทำงานนั้นได้อย่างมีความสุขและคุณก็เห็นคุณค่าของสิ่งที่คุณทำคุณก็จะมีความปลาบปลื้มใจเมื่อคุณมีความสุขและปลื้มใจภูมิใจในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ถ้าสิ่งที่คุณทำนั้นมันยังไม่ประสบความสำเร็จมันจะทำให้คุณเนี่ยสามารถทำงานนั้นได้อย่างต่อเนื่องนะทำงานได้อย่างต่อเนื่องจนลืมหิวลืมหาวลืมโหยก็คือลืมอ่อนเพลียมันจะทำให้คุณเนี่ยทำงานนั้นได้อย่างเพลิดเพลินจนกว่าจะประสบความสำเร็จพี่น้องครับเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้ถ้าท่านเป็นคนทำอะไรแล้วทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามท่านจะไม่ระแวงไม่ต้องระวังว่าใครจะจับผิดได้ใครจะมาอะไรต่ออะไรนะเพราะท่านทำความดีงามท่านก็จะมีจิตที่สุขุมลุ่มลึกท่านก็จะมีสมาธิอยู่กับสิ่งที่ท่านทำนั้นอย่างจดจ่อโดยที่ท่านเพลิดเพลินและมีความสุขกับการกระทำจนกว่าสิ่งที่ท่านทำนั้นมันประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ท่านต้องการท่านจะไม่มีวันหยุดละเลิกสักครั้งคันท่านเคยไหมในชีวิตน่ะทำงานจนลืมหิวข้าวทำงานจนลืมเวลาอ้าวนี่เย็นแล้วเหรอเอ้ยจะเลิกงานแล้วเหรอเนี่ยตายละรู้สึกแป๊บเดียวข้าวปลาลืมกินน้ำก็ลืมดื่มใช่หรือไม่เนี่ยเพราะอย่างเงี้ยพระบิดาจึงต้องให้จิตวิญญาณของท่านควบคุมสัญชาตญาณในการสั่งหาวสั่งหิวสั่งโหยโหยก็คืออ่อนเพลียว่าต้องพักผ่อนแล้วนะต้องให้จิตวิญญาณเป็นผู้สั่งการไม่ให้จิตหยาบสั่งเพราะถ้ามันเข้าสู่สภาวะที่ลุ่มลึกเนี่ยเพลิดเพลินอิ่มเอิบกับสิ่งที่ทำเนี่ยจิตหยาบจะไม่ใช้นาฬิกาทางโลกที่เป็นนาฬิกาที่สร้างด้วยเป็นแบบฟิสิกอลคือทางกายภาพมีเข็มกระดิกจาก1เป็น2 2เป็น3 3เป็น4แต่จิตหยาบนั้นจะเปลี่ยนไปใช้เวลาของจิตวิญญาณทันทีจิตวิญญาณถูกขังที่ต่อมพิทูรี่มาหลายภพชาติแล้วตั้งแต่เกิดจนตายนะคนตาย60 70 90ปีจิตวิญญาณก็ถูกขัง60 70 90ปีนั่นแหละเขาไม่รู้สึกทุกข์ทรมานหรอกพี่น้องครับแต่เพียงแต่เขาไม่อิสระเพราะอะไรฮะเพราะเวลาของเขาเท่ากับ1 1ครับไม่ใช่0นะเท่ากับ1 1แป๊บเดียวใช่มั้ยแค่1 1วินาทีหรือ1อะไรก็แล้วแต่พอท่านใช้เวลาเท่ากับ1กายหยาบกายสังขารของท่านก็ได้รับการสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ของจิตวิญญาณเพื่ออย่างนี้เขาเรียกว่าทำงานด้วยจิตวิญญาณถูกต้องไหมมันจะทำได้นานทำได้เนียบทำได้นิ่งนานเนียบนิ่งแล้วร่างกายก็ไม่โทรมด้วยไม่เหนื่อยไม่ล้าด้วยเห็นไหมท่านไม่หิวท่านไม่หาวท่านลืมหมดเลยเพราะท่านไปใช้เวลาของจิตวิญญาณคือเวลาของจักรวาล
มีค่าเท่ากันหนึ่งถามว่าท่านทำงานนั้น6ชั่วโมงกว่าจะเสร็จกว่าจะทำเสร็จและท่านก็กลับมาใช้ชีวิตด้วยจิตหยาบเหมือนเดิมใช้นาฬิกาทางโลกเหมือนเดิมแต่ใน6ชั่วโมงหรือ10ชั่วโมงที่ท่านใช้เป็นเวลาของจิตจักรวาลท่านใช้ไปแค่หนึ่งเดียวแปลว่าท่านใช้เซลล์อวัยวะร่างกายของท่านไปแค่1โดยหน่วยเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับก็แปลว่าใช้เหมือนไม่ได้ใช้แล้วจะแก่เร็วไหมนะจะแก่ง่ายตายอะไรนะแก่ง่ายตายเร็วไหมนะไม่หรอกครับจะอายุยืนยาวเพราะว่าใช้พลังงานไปนิดเดียวใช้พลังของจิตวิญญาณเนี่ยมันมากกว่าพลังงานของพลังของจิตหยาบนะครับคนที่ใช้พลังงานของจิตวิญญาณในการแบกตุ่มน้ำขนาดใหญ่หนักกว่าน้ำหนักตัวเป็น10เท่าเพื่อหนีไฟไหม้มันแบกได้คนเดียวนั่นคือใช้พลังของจิตวิญญาณแต่เวลาไฟไหม้ดับแล้วให้แบกตุ่มมีน้ำเต็มใบนั้นกลับมาไว้ที่เดิมโดยอย่าเทน้ำทิ้งนะหรืออย่าให้คนอื่นมาช่วยนะแบกไม่ไหวนั่นน่ะเป็นเพราะว่าใช้จิตหยาบซึ่งใช้พลังของการหยาบใช้เวลาของกายหยาบใช้เวลาโลกทางกายภาพแต่ถ้ามาใช้เวลาทางจิตวิญญาณแล้วเราก็ทำได้ทั้งวันทั้งคืนและมีอายุยืนนี่คือเหตุอีกเหตุผลหนึ่งถ้าเราไม่ใช้เวลาของโลกนะเราใช้เวลาของจักรวาลมีความสุขมีความเพลิดเพลินกับทุกสิ่งที่ทำและนั่นหมายความว่าต้องทำสิ่งที่ดีงามคุณอายุยืนแน่นอนครับอายุยืนยาวอย่างแน่นอนเป็นหนุ่มยาวเป็นสาวนานนะพี่น้องครับประการที่20นะฮะประการที่20เป็นเรื่องสุดท้ายท่านต้องฝึกทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาปกติแล้วทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาทำยังไงครับมันเป็นปฏิบัติการทางจิตวิญญาณพี่น้องครับดูรูปนี้ครับปฏิบัติการทางจิตวิญญาณอยากอายุยืนต้องทำไงครับต้องทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาก็คือกับจิตจักรวาลรูปแบบที่ท่านสามารถมองเห็นชาร์ตมองเห็นภาพก็คือเป็นแบบนี้สามเหลี่ยมแดงๆเบื้องบนคือจิตจักรวาลคือพระเจ้าคือพระบิดาพระผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านพระผู้ให้โอกาสท่านมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะท่านขันอาสามาทำแล้วข้างล่างสามเหลี่ยมสามรูปกายหยาบของท่านก็อยู่มุมหนึ่งจิตวิญญาณของท่านที่เป็นแก่นแท้ก็อยู่มุมหนึ่งจิตหยาบของท่านก็มีอยู่อีกมุมหนึ่งการทำสามเหลี่ยมกับจิตจักรวาลก็คือการที่ท่านจะต้องรู้ว่าพวกท่านเนี่ยมีกายหยาบมีจิตหยาบมีจิตวิญญาณซึ่งมีตัวตนภาคแรกที่สูงส่งถูกยึดรั้งเอาไว้ที่ด่านนภาลัยมีอีกหนึ่งท่านต้องระลึกถึงเขาด้วยถ้าท่านเชื่อมั่นว่าท่านมีอำนาจในการทำสามเหลี่ยมกับองค์จิตจักรวาลกับพระเจ้าได้ด้วยตัวเองท่านทำแบบภาพนี้เลยลึกให้ได้ว่าท่านมีตัวตนภาคแรกที่สูงส่งอยู่ที่ด่านนภาลัยถูกยึดรั้งขังไว้ที่ด่านนภาลัยที่คอนโดมิเนียมที่มีพลังงานสีขาวครอบคลุมอยู่ให้ท่านระลึกถึงตัวตนที่เรียกว่าเราที่เราเรียกว่าพระเชษฐาบ้างพระคณิษฐาบ้างก็แล้วแต่ท่านจะสมมตินะถ้าท่านเป็นผู้หญิงก็เรียกว่าพระคณิษฐาของท่านเป็นพี่สาวแล้วกันถ้าท่านเป็นผู้ชายก็เรียกว่าพระคณิษฐาพระเชษฐาแล้วกันก็เป็นพี่ชายเราเรียกเพราะทุกคนเป็นพี่ๆน้องๆกันนะแต่ถ้าท่านรู้ว่าบารมีทางจิตวิญญาณท่านไม่มากพอก็แปลว่าแรงเคลื่อนทางไฟฟ้าของแบตเตอรี่ของท่านมันอ่อนมากแล้วท่านไม่สามารถจะให้ประจุไฟแรงๆได้ไม่มีพลังขับเคลื่อนจิตพลังจิตของท่านให้ทะลุทะลวงจนสุดขอบฟ้าสุดจักรวาลเพื่อจะไปเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาได้เพราะถ้าท่านรู้ตัวและเจียมตัวว่าพลังอำนาจทางจิตวิญญาณของท่านไม่มากพอเพราะที่ผ่านมาเนี่ยทำบุญแล้วไม่เคยได้บุญเพราะทำบุญไม่เป็นทำบาปแล้วเป็นแต่ไม่รู้ว่าทำบาปพลังอำนาจของจิตวิญญาณก็คือแบตเตอรี่มันล่อยหรอเพราะบางคนก็โง่ไปเชื่อตามมอดมารไปฝึกการสั่งพลังจิตก็คือใช้จิตหยาบไปสั่งจิตวิญญาณเพื่อเอาพลังที่ตัวเองต้องการออกมาใช้ประโยชน์ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แต่พลังน่ะถูกเจาะให้รั่วน่ะได้แต่ไม่มีทางได้ผลเช่นขอความรวยขออะไรเนี้ยนะไม่ได้ต้องขยันทำมาหากินเรื่องรวยเป็นเรื่องโลกทางกายภาพไม่ใช่เรื่องของจิตวิญญาณนะฮะท่านต้องทำแบบนั้นท่านก็ต้องทำผ่านเราดูอีกภาพท่านก็ต้องทำสามเหลี่ยมกับจิตจักรวาลโดยผ่านเรามาจิตจักรวาลอยู่บนใช่ไหมสีม่วงก็คือบุตรเอกพระบุตรเอกก็คือเราท่านต้องทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาผ่านมาทางเราหมายถึงรูปแบบนี้ครับนะมุมหนึ่งนะเป็นพระบิดาอยู่เบื้องบนมุมหนึ่งก็เป็นบุตรเอกพระบิดาก็คืออนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลทำหน้าที่เป็นเสมือนเสาอากาศช่วยเป็นตัวเชื่อมไหมเป็นมีเดียให้อุทิศให้ช่วยด้วยความรักตลอดเวลา24ชั่วโมงแม้กระทั่งเราหลับอยู่ก็ตามไม่เป็นไรจิตวิญญาณเราตื่นตลอดเวลานะข
ขอความช่วยเหลือเราเราจะเชื่อมกับพระบิดาให้กับท่านถ้าท่านต้องการทำสามเหลี่ยมถ้ามั่นใจว่าพลังของท่านไม่มากพอเพราะจิตหยาบกับจิตวิญญาณของท่านกับกายหยาบของท่านมันจะเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่ที่มุมหนึ่งใช่ไหมมุมสีเขียวๆของท่านสีม่วงนั้นของเราสีแดงๆนั่นคือของพระบิดาให้ทำแบบนี้จำไว้นะครับเวลาหลับเป็นตายหรือเวลาที่ท่านเข้าถึงการเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณแล้วคือจิตหยาบยกระดับเข้าสู่มิติที่6เป็นหนึ่งเดียวกับมิติของจิตวิญญาณที่มี6เหลี่ยมมุมเวลาท่านจะยกระดับแรงสั่นสะเทือนจากมิติที่6ไปสู่มิติที่7ถ้าท่านมีสายทองของพระบิดาหรือของพระเจ้าท่านยึดรั้งเอาไว้ก็คือทำสามเหลี่ยมผ่านเราเอาไว้ทุกลมหายใจเข้าออกการยกระดับของตัวท่านก็แปลว่าการปีนขึ้นสู่ปากเหวของท่านน่ะท่านต้องใช้แรงเยอะไหมครับต้องใช้วิชาตัวเบาต้องใช้พลังอำนาจวิเศษอะไรไหมไม่หรอกครับจับสายทองที่พระยอนพระบิดาหย่อนลงมาให้คือความรักความปรารถนาดีต่อลูกๆอย่างพวกท่านซึ่งฝากเรามาให้กับท่านคนละเส้นคนละเส้นถ้าท่านปฏิเสธไม่รับแสดงว่าท่านไม่ต้องการกลับบ้านนะจับเชือกไว้พระองค์ก็จะทรงดึงขึ้นไปช่วยท่านให้รางวัลดึงขึ้นไปให้เพราะท่านมีวิริยะอุตสาหะและตัวท่านเองก็ต้องพยายามนะช่วยตัวเองไปด้วยมันก็จะขึ้นสู่ปากเหวก็คือขึ้นสู่สวรรค์นิรันดรได้เร็วขึ้นเพราะท่านมีเชือกคือสายทองจับเอาไว้นั่นคือการมีพระเจ้านั่นคือการมีพระบิดานั่นคือการมีพระบุตรเอกก็คือมีเราไม่งั้นจะมีทำไมครับมีทำไมนะพระองค์ไข่ทิ้งก็ได้สร้างมาแล้วทิ้งไม่ต้องมาสนใจอะไรต่ออะไรนี่ต้องพยายามมาพาลูกกลับอีกนะเป็นภาระด้วยขณะที่ลูกๆเหลวไหลไม่เคยมีใครใส่ใจในสิ่งเหล่านี้นะลูกขออนุญาตกราบพระบาทพระบิดาที่ทรงพระเมตตาในราตรีนี้ฮะตีสามเหมือนเดิม EP 394นะลูกขอกราบพระบาทพระบิดานะฮะทรงเมตตาลูกๆอยากอายุยืนต้องทำยังไงนี่คือบทเรียนของคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาและเราก็ขอบอกตรงๆว่าทุกศาสนาล้วนเป็นหนึ่งเดียวทุกศาสดาล้วนเป็นหนึ่งเดียวและเป็นสากลเหมือนกันไม่ต้องเลือกนับถือศาสนาก็ได้ทุกศาสนาสอนคนเป็นคนดีหมดยกเว้นอย่าไปหลงเชื่อมอดมารที่มันหลอกผ่านคนนำทางตาบอดสอนให้ท่านหลงทางนิพพานหลงทางกลับบ้านนะอย่าเดินตามคนนำทางตาบอดแล้วพยายามอย่าไปหลงเชื่อเจ้าลัทธิทั้งหลายซึ่งพวกนี้เป็นพวกมอดมารบางคนทำด้วยการรู้ตัวบ้างเพราะตั้งใจจะทำบางคนก็ทำเพราะขาดสติเนื่องจากหิวกิเลสมากเกินไปแล้วก็พาคนหลงทางนะท่านดูนะอย่าก้าวตามนะคนนำทางตาบอดเขาพาหลงทางแน่นอนเขารู้ไม่จริงแม้กระทั่งไอ้คนที่มันลอกเลียนของพระบิดาของเราไปแล้วเอาไปต้มยำทำแกงเป็นเกาเหลาเพื่อทำให้ตัวเองสบายใจว่าธรรมะนี้ของกูเพราะกูเอาของกูผสมเข้าไปด้วยธรรมะไม่ใช่อาหารที่คุณจะปรุงได้สัจธรรมเป็นอาหารทิพย์อยู่แล้วพระบิดาทรงเป็นผู้ปรุงเองเป็นผู้สร้างเป็นผู้ปรุงลูกๆอย่างมนุษย์ขี้เหม็นทั้งหลายอย่าอวดอุตริว่าจะมาปรุงแต่งสัจธรรมของพระบิดาได้เราจะต้องสื่อกับพระองค์มาตรงๆไม่มีเลสนัยไม่มีอะไรบิดเบือนหรือพลิกแปลงฝากท่านทั้งหลายจำไว้ด้วยขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีราตรีนี้ขอให้นอนหลับฝันดีตื่นเช้ามาด้วยความสุขสดชื่นขอให้จิตวิญญาณของท่านมีพลังนะและพระบิดาทรงเมตตาให้ทุกท่านเนี่ยช่วยได้เติมเต็มในสิ่งที่ดีงามนะมีอะไรที่กระทบกระเทือนจิตใจใครเราก็ขออโหสิกรรมด้วยเราพูดด้วยความรักไม่รักพูดเพราะรักพระบิดาก็ไม่พูดเพราะรักตัวท่านไอ้ส่วนตัวเรารักตัวเราอยู่แล้วเราพูดเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้รับรู้ความรักของพระเจ้าและสามารถมีชีวิตที่ยืนยาวได้แล้วรอดปลอดภัยจากการชำระโลกที่กำลังเกิดขึ้นแล้วรุนแรงขึ้นไปเรื่อยต่อไปนี้พบกันใหม่นะครับขอบคุณน้องบุญธรรมและทีมงานขอบคุณพี่ๆช่างเทคนิคทั้งหมดในระบบของจักรวาลที่ทำให้การถ่ายทอดสดของคืนวันนี้เป็นไปอย่างราบรื่นถึงแม้มีฝนตกเป็นคืนฝนตกแต่คลื่นไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะฮะก็ขอขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจชมทำให้เราไม่พูดอยู่คนเดียวกลับแทบพระบาทพระบิดาที่ทรงพระเมตตาครับ

สวัสดีครับพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2565เป็นวันเสาร์พิเศษในรอบสัปดาห์อีกเสาร์หนึ่งสำหรับมนุษยชาติสำหรับดวงจิตวิญญาณของทุกสรรพสิ่งที่ดำรงตนเองอยู่ในอนันตจักรวาลหรือเอกภพซึ่งเป็นห้องทดลองขององค์จิตจักรวาลหรือของพระเจ้าจะได้มาสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกันในการที่จะได้รับฟังพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลหรือจากพระผู้เป็นเจ้าที่จะทรงพระเมตตาถ่ายทอดสดๆ real time ถ่ายทอดสดๆตรงลงมายังโลกมนุษย์ซึ่งพระบิดาทรงออกแบบไว้ให้ทำหน้าที่เป็นเสมือนจุดศูนย์กลางของเอกภพเพื่อให้โลกเนี่ยมีมนุษย์เป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมที่มาช่วยกันในลักษณะของสัตว์สังคมใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมในการที่จะผลิตสร้างพลังงานความรักหรือพลังงานที่เป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกแล้วก็มอบให้กับโลกดังที่พระพุทธองค์หรือพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไว้ว่าจิตวิญญาณของมนุษย์ทุกคนทั้งโลกเนี่ยไม่ว่าชาติไหนศาสนาไหนก็ตามจะต้องมาร่วมกันใช้เมตตาธรรมขำจุนโลกให้สมดุลเพราะว่าทรงกลมเนี่ยหรือลักษณะคล้ายๆทรงกลมมันจะสมดุลได้ก็ต่อเมื่อจุดศูนย์กลางของทรงกลมหรือจุดศูนย์กลางของระบบนั้นมันจะต้องมีพิกัดที่คงที่มันจะย้ายไปย้ายมาจุดศูนย์กลางของวงกลมนะครับมันจะย้ายไปย้ายมาไม่ได้ถ้าโลกไม่สมดุลคือแกว่งไปแกว่งมาย้ายไปย้ายมาถ้าเป็นภาษามนุษย์บอกแรดไปแรดมานั่นแหละภาษาวัยรุ่นนะในยุคนี้ต้องพูดแบบนี้จะเข้าใจง่ายๆทรงกลมหรือวงกลมนั้นก็จะเสียสมดุลท่านลองเอาวงกลมวงหนึ่งมาแล้วเอาจุดศูนย์กลางจิ้มลงไปดูรูปทรงเรขาคณิตที่เป็นวงกลมหรือทรงกลมนั้นน่ะมันจะไม่สามารถสมดุลได้ถ้าจุดศูนย์กลางของมันเนี่ยย้ายไปย้ายมาเบี่ยงไปเบนมาแกว่งไปแกว่งมาเหมือนกับที่โลกกำลังเกิดอาการอยู่มาหลายปีแล้วมาหลายสิบปีแล้วเกิดภาวะสมดุลพระบิดาจึงทรงมีพระบัญชาให้เรามาทำหน้าที่เป็นพระบุตรเอกในการที่จะมากล่าวความจริงให้มนุษย์ทั้งจักรวาลมนุษย์ทั้งโลกจิตวิญญาณทั้งจักรวาลไม่ว่าจะเป็นมนาวต่างรุ่นมนุษย์ต่างดาวอะไรเนี่ยก็จะได้ยินได้ฟังสิ่งที่เป็นสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมซึ่งเป็นความจริงที่ไม่มีใครสามารถเข้าถึงได้เพราะเป็นความรู้ที่เป็นความจริงที่อยู่นอกเอกภพที่อยู่นอกอนันตจักรวาลที่แม้จะมีใครหลายคนแอบก๊อปปี้นะแอบก๊อปแอบปี้สิ่งที่เรากล่าวแล้วเอาไปเป็นของตนเองทั้งจิตหยาบและจิตวิญญาณของเขาเองถ้าสติยังดีอยู่นะก็รู้อยู่ว่าความจริงนั้นน่ะมีเพียงหนึ่งเดียวคือพระบุตรเอกนั่นก็คืออนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นถึงแม้ว่าราตรีนี้พระบิดาส่งสื่อพระโอวาทผ่านเรามาเพื่อจะให้กล่าวต่อมนุษย์ทั้งโลกแม้ว่ามนุษย์ทั้งโลกซึ่งเปรียบได้กับเจ้าสาวของเรามีอาการหลายคนมีอาการร่อแร่เจ้าสาวนี้ไม่ได้หมายถึงผู้หญิงเท่านั้นนะฮะผู้ชายหรือผู้หญิงที่เป็นเจ้าสาวของเราเจ้าสาวก็คือผู้ที่จะรอคอยเจ้าบ่าวกลับมาฉุดช่วยมาจูงมือเข้าเรือนหอก็คือจูงมือสู่สภาวะนิพพานแท้ไม่ใช่เทียมเท็จ

ไม่ว่าศาสนาไหนก็ไม่เคยกล่าวตรงนี้บางศาสนาก็กล่าวถึงแต่พระเจ้าพระเจ้าแล้วบอกว่าเดี๋ยวพระศาสดาจะกลับมารับเพื่อกลับคืนสู่สวรรค์นิรันดรเพื่อกลับไปกราบพระบาทพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าพวกเขารู้และกล่าวกันไว้แค่นั้นท่านลองตั้งใจฟังรายการนี้ดูหลายคนเนี่ยที่เป็นมนุษย์บนโลกเนี่ยยังไร้โอกาสเพราะไม่ได้สร้างโอกาสให้กับตนเองเวลาจะใส่ใจเรียนรู้อะไรต่ออะไรที่ตัวเองไม่รู้หรอกว่าตัวเองจะต้องรู้อะไรและก็รู้ว่าตัวเองไม่มีปัญญาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเองได้ก็พยายามที่จะมองหาคนรอบข้างไม่ว่าใกล้หรือไกลนะเขาอยู่ในที่ต่ำหรือในที่สูงพยายามเชิงเอหาเพื่อหวังว่าจะไปพึ่งพาผู้คนเหล่านั้นแล้วเอามาเป็นครูบาอาจารย์ของตนเองแต่เป็นเพราะว่าขาดปัญญาก็เลยมองหารูปลักษณ์หน้าตาหล่อๆสวยๆหาคำพูดที่พูดแล้วฟังเพราะหูหาอรรถรสจากภาษาพูดในการที่จะเอาอะไรมาตัวเองยังไม่ทราบเอามากล่าวเอามาสอนซึ่งบางทีเนี่ยพี่ๆน้องๆเนี่ยที่รักการเรียนรู้แต่ว่าไม่ฉลาดในการเรียนรู้เพราะมัวแต่ดูอัตตามายารูปลักษณ์ของครูวันนี้เราก็ได้กล่าวไว้ใน Facebook แล้วเพื่อย้ำให้ท่านทั้งหลายได้รู้ว่ามายาอัตตารูปลักษณ์นั้นมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันนะครับกับสัจธรรมที่เป็นความจริงและก็มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัญญาคนรูปหล่อๆสวยๆไม่ได้หมายความว่าคนผู้นั้นจะมีกิตตปัญญาที่สูงส่งคำพูดเพราะๆสาระที่ดูเหมือนจะเป็นธรรมะที่พอเขาพูดแล้วกูฟังไม่ค่อยเข้าใจแล้วเป็นเงื่อนไขให้กูมีความรู้สึกว่ากูยังโง่อยู่เพราะกูฟังมันพูดและกูไม่เข้าใจแต่มันพูดได้เป็นตุเป็นตะก็เลยไปหลงในมายาตรงนั้นเพราะตัวเองเข้าถึงปัญญาของตัวเองไม่ได้ไปศรัทธาในตัวตนรูปลักษณ์คนพวกนี้ในปลายยุคพลังงานเก่าในขณะนี้มันมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพิ่มอย่างน่าใจหายเลยเพราะคนพวกนี้เห็นมีคนมาซูฮกยกไหว้คุณครูค่ะอาจารย์ค่ะมันเป็นกันง่ายจังทั้งที่แทนที่การแสวงหาสัจธรรมซึ่งมันมีอยู่ตั้ง3ระดับมีโลกิยธรรมมีโลกุตรธรรมแล้วมีอนุตตรธรรมคนที่เป็นคนส่วนใหญ่บนโลกใบนี้เพราะขาดการติดอาวุธทางปัญญาพูดง่ายๆก็คือไม่มีการฝึกที่จะติดอาวุธทางปัญญาเหมือนเจ้าสาวของพระศาสดาที่รอคอยการกลับมาของพระองค์บางคนก็ยืนหลับไหลแล้วเอาตะเกียงอันหมายถึงสมองหรือความฉลาดทางปัญญาไปเก็บเอาไว้ใต้เตียงก็แปลว่าตลอดการเวลาที่รอพระศาสดากลับมาอีกครั้งเพื่อมาฉุดช่วยไม่เคยเลยไม่รู้เลยว่าตัวเองมีหน้าที่ต้องทำอะไรพระศาสดาพระองค์ก็สอนเตือนสติเอาไว้นะครับว่ารอคอยเราในจงถือตะเกียงไว้รอคอยเราแล้วจุดตะเกียงไว้ด้วยซึ่งถ้าตะเกียงไม่มีน้ำมันมันก็จุดไม่ได้พระองค์ไม่ได้ไปสั้นๆนะก็ไปเป็นร้อยเป็นพันปีนะถ้าเหลวไหลพยายามที่จะหาแต่ความรู้ซึ่งความรู้ที่ตัวเองไปแสวงหานั้นบังเอิญนี่ภาษาโลกมนุษย์เนี่ยต้องใช้คำว่าบังเอิญท่านเกิดไปเจอคนที่ทำตัวเป็นครูบางคนหรือหลายคนมีคำกล่าวที่ฟังแล้วรื่นหูดูดีแต่เป็นลักษณะประเภทเหมือนขยะที่มันมีขยะเปียกขยะแห้งขยะเน่าบ้างไม่เน่าบ้างเนี่ยปนกันอยู่หนึ่งกองถ้าท่านขาดอาวุธทางปัญญาท่านก็จะไม่ใช้ไม่สามารถจะใช้วิชาแม่ไก่ที่จะเคลียร์คุ้ยเพื่อเอาขยะทิ้งเอาแต่สิ่งที่มีประโยชน์เหมือนคนเก็บขยะขายท่านก็จะหาคุณค่าอะไรจากขยะตรงนั้นไม่ได้เพราะท่านไปฟังและไปรับ

เอาแล้วยกเขาขึ้นสูงมันเป็นการดูถูกตัวท่านเองว่าท่านต่ำต้อยกว่าคนพวกนั้นมากพวกนั้นเลยกลายเป็นเจ้าลัทธิแล้วทุกวันนี้ก็มาพยายามที่จะแย่งสาวกซึ่งกันและกันไอ้ประเภทที่หลอกตัวเองมาจนหลอนละและเชื่อว่าสิ่งที่ตัวเองนึกได้คิดได้นั่นคือสิ่งที่ถูกต้องและพอเห็นมีคนมากราบไหว้มาเชื่อก็คิดว่าตัวเองเนี่ยสุดยอดก็อาการเกิดอาการหลงตัวเองก็เลยเกิดขึ้นนึกออกไหมเพราะบางทีก็ไปเอาความรู้คนอื่นมาคนนั้นนิดคนนี้หน่อยก็มีแล้วก็มาเติมของตัวเองเข้าไปนิดหนึ่งก็มีเช่นความจริงมีหนึ่งเดียวคือหนึ่งประโยคแต่ความไม่จริงที่กูคิดขึ้นเองแล้วเอาไปบวกเอาไปผสมนะเหมือนกับบอกตัวเองกูวัวไปขยายความได้อีกเป็นสิบทั้งที่นะถ้าเป็นธรรมะระดับโลกียธรรมโลกุตตรธรรมทั่วไปก็คงไม่เป็นไรเพราะว่าหาความชัดเจนว่าเพี้ยนน่ะไม่ได้แต่ถ้าเอาอนุตตรธรรมที่เป็นของพระเจ้าเป็นขององค์จิตจักรวาลเอาไปยำเอาไปต้มเนี่ยต้มคนอ่ะเอาไปยำแล้วไปต้มคนเขาเรียกว่าต้มยำมีหลายรสอ่ะไอรสต่างๆที่มันแซ่บซ่าลิ้นนะใครชอบหวานก็กินไอ้นี้ได้ใครชอบเผ็ดไอ้นี้ได้ใครชอบเปรี้ยวก็กินต้มยำชามนี้ได้การเป็นเจ้าลัทธิในปลายยุคพลังงานเก่านี้ที่พระบิดากำลังจะชำระโลกชำระขยะคนก็คือขยะถูกชำระหมดอ่ะนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือความเป็นห่วงของพระบิดาความห่วงใยของพระบิดาเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับเรามากว่าเราจะสอนคนที่ทำตัวเป็นเจ้าลัทธิพวกนี้ให้มีสำนึกเนี่ยสำนึกในผิดบาปสำนึกในความถูกต้องถ่องแท้ความสำนึกในธรรมะที่พยายามจะทำกันอยู่นั่นนะเราจะช่วยเหลือได้อย่างไรเพราะเรามีหน้าที่ไม่ได้มาพิพากษาใครพระบิดาส่งเรามาไม่ได้พิพากษาใครคนคนนั้นแหละพิพากษาตัวเองมีเยอะมากเพราะเราก็เป็นห่วงใยพี่น้องเพื่อนร่วมโลกไม่ว่าศาสนาไหนชาติไหนก็ตามมิได้ต่างกันเลยความสามารถในการใช้สมองซีกซ้ายที่พระพุทธองค์สอนไว้ว่าให้ใช้หลักอิทัปปัจเจตาก็ไม่มีใครที่จะพยายามเสี่ยมสอนคนนำทางเนี่ยผู้ที่รับอาสาว่าจะทำหน้าที่สืบทอดพระศาสนาของแต่ละศาสนาส่วนมากก็หยิบเอาถ้อยคำในพระคัมภีร์หยิบเอาถ้อยคำหรือพระวจนะในพระไตรปิฎกเอาออกมาเที่ยวประชาสัมพันธ์เที่ยวโฆษณาให้กับคนส่วนใหญ่ได้รับรู้รับฟังแล้วเรียนรู้แล้วให้เชื่อตามห้ามว่าอย่าคิดด้วยถ้าคิดแล้วเดี๋ยวคิดไม่ตรงกับที่พระศาสดาทรงตรัสสอนไว้เดี๋ยวจะผิดบาปก็เลยกลายเป็นเชื่อตามอย่างว่าง่ายพอผ่านมาเป็นพันพันปีความสามารถในการใช้ปัญญาของสมองสองซีกแค่สมองซีกซ้ายซีกเดียวพระศาสดาก็ทรงเมตตาว่าใช้หลักของเหตุและผลก็ไม่สามารถจะเข้าถึงได้เพราะอะไรบางคนดูท่าทีหน้าตาว่าจะเป็นคนที่มีความสามารถในการเป็นคนที่มีเหตุผลมีความสามารถในการใช้เหตุผลเป็นแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดเพราะพ่อแม่สอนส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดเพราะครูบาอาจารย์สอนส่วนมากสอนให้เชื่อกับสอนให้จำสองอย่างมันเข้าทางเจ้าลัทธิโดยเฉพาะนี่คือเหตุผลหนึ่งว่าทำไมมนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงสัจธรรมที่แท้จริงได้ต้องเที่ยวล่าเจ้าลัทธิไม่เคยใช้จิต1จิต1สมอง2มือในการเข้าถึงสัจธรรมความจริงในโลกนี้เลยเพราะโลกียธรรมนั้นน่ะเข้าถึงได้ง่ายมากมันจะยากตรงที่ว่าเราจะสังเคราะห์วัตถุดิบก็คือโลกิยธรรมที่เราใช้สมองซีกซ้ายเนี่ยเรียนรู้แสวงหามาได้หาว่าจะเอามาใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงของตน
และคนอื่นๆเนี่ยได้อย่างไรถ้าภาษาพระบิดาก็บอกว่าพืชต้องสังเคราะห์แสงเอาสารอาหารที่ตัวเองดูดซับรับเอาแยกแยะได้ว่าไหนคือสารอาหารเอาเข้ามาสู่ระบบใบที่มีสีเขียวมีโคลอโรฟิลล์สามารถทำหน้าที่ร่วมกันกับแสงอาทิตย์หรือแสงพระสุริยะแล้วทำให้เกิดเป็นอาหารผลิตสร้างอาหารขึ้นมาในใบซึ่งเป็นโรงงานผลิตอาหารพูดง่ายๆแล้วเอามาใช้ประโยชน์มนุษย์ก็เหมือนกันเวลาเรียนธรรมะก็พยายามจะบอกว่าขันธ์ที่เท่าไหร่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าอะไรบทไหนที่ย้อนหรือใครต่อใครเขากล่าวเอาไว้แล้วกล่าวว่าอะไรและยิ่งเป็นสมัยองค์เยซูคริสต์เนี่ยพระองค์สอนด้วยการใช้อุปมาอุปไมยในการสอนก็ไปท่องตามนั้นแล้วก็พยายามที่จะใช้ปัญญาของตัวเองในการจะถอดความว่าพระศาสดาสอนอะไรไว้ถูกถูกผิดผิดแล้วก็เลยเข้าใจอะไรต่อมีอะไรผิดเพราะใช้ความสามารถทางปัญญาเท่าที่มีโดยมาจากสัญญาขันหรือจากสัญชาตญาณไม่ได้มาจากการฝึกฝนส่วนมากมนุษย์ทั้งหลายจะถามหาคำตอบมากกว่าถามหาวิธีการเราย้ำท่านจะเป็นคนที่ฉลาดไม่ได้และท่านก็จะเป็นคนที่เป็นครูของตัวเองเป็นครูคนแรกและครูคนสุดท้ายไม่ได้ถ้าท่านเป็นคนที่ดูเหมือนฉลาดแต่ฉลาดจดฉลาดจำฉลาดก๊อปปี้แต่ท่านไม่เคยฉลาดที่จะคิดการจะเป็นคนฉลาดคิดได้นั้นต้องเป็นคนที่ได้รับการฝึกฝนมาเขาเรียกว่าฝึกการที่จะฉลาดหาวิธีคิดเพื่อจะเข้าถึงคำตอบนี่คือคนฉลาดมันอย่างทุกวันเนี้ยในอดีตที่ผ่านมาเป็นพันพันปีไอ้ฝรั่งเนี่ยที่ว่ามันเก่งนะที่มนุษย์โดยทั่วไปคนไทยหลายคนที่บอกว่าอะไรที่เป็นแม้กระทั่งตดฝรั่งยังหอมขอโทษนะฝรั่งที่ดีๆก็มีไม่เชื่อความสามารถหรือความฉลาดของคนไทยด้วยกันฝรั่งเนี่ยเขาพยายามจะสอนมนุษย์สอนเพื่อนร่วมโลกให้เรียนรู้ว่า how to doคุณจะปีนขึ้นต้นไม้ฝรั่งมันจะสอนว่าคุณถ้าคุณจะไปเก็บผลไม้คุณจะไปเอาผลไม้ที่อยู่บนต้นไม้นั้นอย่างไรเขาจะสอนว่านะ how to do แต่สอนไม่ครบแต่ถ้าจะให้ครบเนี่ยเราจะต้องสอนคนอื่นให้เขารู้ว่า what to do and how to do สังเกตไหมครับหนังสือ how to ของฝรั่งมันถึงขายดีไงนักวิชาการที่เป็นคนไทยชอบซื้อมากเราเคยเขียนเหมือนกันตอนที่กลับมาใหม่ๆเราเขียนว่าทำไมลูกน้องไม่ทำงานทำไมลูกน้องไม่ทำงานเหตุผลที่ลูกน้องไม่ทำงานมีดังนี้1 2 3 4 5หนังสือเราขายดีเกือบแสนก๊อปปี้ใช่ไหมทำไมลูกน้องไม่ทำงานเราขายดีเพราะ1เริ่มต้นตั้งชื่อหนังสือในเชิง How to doแต่พอเปิดดูข้างในแล้วมันมีคำตอบให้ว่า what to do how นี่คือสิ่งที่เราทำแล้วก็หนังสือเล่มนี้ก็เคยมีคู่แข่งพอเห็นมันขายดีใช่ไหมก็ไปปล่อยข่าวในสังคมเพราะว่าปริญญาตันสกุลเนี่ยใครไม่รู้อยู่ๆโผล่ขึ้นมาเขียนหนังสือเล่มแรกในชีวิตเลยในชาตินี้นะทำไมลูกน้องไม่ทำงานมันขายดีมากจนอิจฉาก็เลยไปกล่าวหาว่าเราเนี่ยเป็นลอกของฝรั่งมาเราเลยหมั่นไส้นะก็ไม่พิมพ์เกินไปกว่าเดิมอีก
แล้วในตลาดก็ไม่เห็นหนังสือเล่มนี้อีกก็มันอยากโง่นักเนี่ยเข้าใจแล้วก็อีกเล่มนึงที่เป็นแสนก๊อปปี้เหมือนกันเราเชื่อว่าวิทยากรที่สอนคนเรื่องทีมเวิร์คคงได้ผ่านตาหนังสือเรามาแล้วแน่นอนชื่อหนังสือว่าทำไมทีมไม่เวิร์คบริษัททุกบริษัทไม่ว่าขายตรงขายอ้อมมีปัญหาทั้งนั้นน่ะเพราะว่ามีการทำงานเป็นทีมโดยเฉพาะทีมเซลล์หรือเซลล์ฟอร์สพลังอำนาจของทีมมันไม่ได้อย่างใจของผู้จัดการของหัวหน้าหรือของเจ้าของผลิตภัณฑ์ตอนนั้นเราไม่ดังนะฮะโอ้กว่าจะขายหลักสูตรของเราได้แทบแย่เพราะเราไม่ได้ใช้พลังจิตใต้สำนึกเพื่อไปจูงใครแต่ใช้อำนาจทางจิตวิญญาณไปในทางที่ไม่ถูกต้องนะสมัยนั้นเขาใช้พลังจิตใต้สำนึกกันทั้งฝรั่งทั้งจีนทั้งสิงคโปร์ทั้งแขกมาเผยแพร่เพราะเรารู้ว่านั่นคือวิชามอดแล้วก็เป็นวิชามารไปสั่งจิตใต้สำนึกของลูกค้าเพื่อจูงให้เขามาศรัทธาสินค้าเราศรัทธาตัวเราให้เขาอยู่ในกำมือของเราให้เขาอยู่ในอำนาจของเราพี่น้องครับนี่คือความจริงที่เราอยากเล่าให้ท่านฟังเพราะฉะนั้นถ้าท่านมาฟังรายการของจิตจักรวาลอ่านโลกซึ่งพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงเมตตาต่อลูกๆอย่างพวกท่านท่านฟังแล้วเนี่ยอย่าพยายามคิดที่จะต่อต้านไม่จริงไม่เชื่อไม่ใช่หนึ่งนะอย่าพยายามที่จะต่อต้านไม่จริงไม่เชื่อไม่ใช่เพราะไปดูมายารูปลักษณ์ของเราว่าหัวก็ไม่ล้านไม่ได้ห่มสีเหลืองแล้วก็ไม่โด่งดังในสังคมอย่าไม่จริงไม่เชื่อไม่ใช่ทั้งที่เราพูดความจริงว่าเราสื่อพระโอวาทจากพระเจ้าพระเจ้าก็คือผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของมนุษย์ทั้งหลายและสัตว์ทั้งหลายแล้วก็เป็นพระผู้ทรงอนุญาตให้มนุษย์ให้จิตวิญญาณเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเบื้องหลังที่พระองค์ให้อนุญาตพวกท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ในเรื่องของจิตในเรื่องของใจจิตก็คือจิตมนุษย์ใจก็คือจิตวิญญาณมีใครจะเชี่ยวชาญเหนือกว่าเราบ้างมีใครจะรู้จริงบ้างเพราะมันเป็นอนุตตรธรรมสมองสองซีกของมนุษย์ก้อนเดียวแต่มีสองซีกไม่สามารถเข้าถึงความจริงระดับอนุตตรธรรมได้พระบิดาจึงประทานนามเราว่าอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่อนุศาสดาจารย์ที่ทางโลกเขาใช้นี่คือคำว่าแตกต่างเป็นความแตกต่างเราขออนุญาตอารัมภบทตรงนี้ให้ท่านฟังแล้วเวลาท่านฟังการสื่อพระโอวาทอย่าคอยแต่จะจดจะจำสาระธรรมะที่เป็นแก่นสารอย่างเดียวท่านต้องเรียนรู้ด้วยการคิดตามที่เราทำหน้าที่ในการสื่อถ่ายทอดพระโอวาทของพระบิดาให้มันศักดิ์สิทธิ์ท่านต้องคิดตามคำว่าศักดิ์สิทธิ์แปลว่าท่านฟังแล้วท่านเข้าใจทั้งที่มันเป็นอนุตตรธรรมเอาความรู้มาก็ยากถ้าพระบิดาไม่ทรงเมตตาถ่ายทอดอธิบายความให้ท่านเข้าใจขณะที่กล่าวออกไปเป็นคำๆเนี่ยโดยไม่ได้จดมาพูดโดยไม่ต้องท่องจำมาพูดแล้วเวลาพูดแล้วก็ไม่ได้เพ้อเจ้อไม่ได้ร้ายสาระไม่ต้องมีแอคชั่นอะไรที่จะทำให้ดูเหมือนว่าน่าศรัทธาเราบอกตรงๆว่าเราสื่อกับพระบิดาสื่อกับพระเจ้าเราจะไม่อ้อมอ้อมหลอกหลอกลวงลวงเพื่อให้ท่านเข้าใจไปว่าเรากำลังสื่อกับใครไม่รู้นึกเองก็ได้นึกเอาเองแล้วก็พูดเองแล้วก็บอกว่าสื่อก็ได้สื่อมาจิตมันสื่อมาที่ปากให้ปากพูดก็ได้นะไอ้คนที่มันพูดมันอาจจะนึกอยู่อย่างเงี้ยมันเลยไม่ผิดในการกล่าวหาว่าโกหกแต่แอบอ้างว่าสื่อจากพระเจ้าเนี่ยโกหกแน่นอนสมัยพระเยซูสมัยท่านนบีมีไอ้มนุษย์คนไหนบ้างนะที่ลุกขึ้นมาบอกว่าเนี่ยกูก็ไม่ต่างกับท่านนบีเพราะกูสื่อกับอัลเลาะห์ได้ในยุคนั้นไม่มีนะในยุคองค์เยซูคริสต์ก็เหมือนกันยกเว้นไอ้ซาตานไอ้หัวหน้าซาตานก็คือไอ้พวกมอดมันก็ลุกขึ้นมาว่ากูสื่อกับพระเจ้าเหมือนกันเพราะมอดหรือซาตานเนี่ยมันก็สอนธรรมะได้เราเตือนแล้วยุคก่อนเนี่ยไม่มีหรอก
ไม่มีหรอกที่จะสื่อจากพระบิดาหรือจากพระเจ้าจริงยกเว้นพระศาสดาและไม่มีใครแอบอ้างมียุคนี้มันเลอะเทอะไปหมดความมีวินัยในการดำเนินชีวิตของสัตว์มนุษย์บนโลกหรือในจักรวาลมันวุ่นวายสับสนไปหมดเหมือนท้องถนนที่เต็มไปด้วยคนขับรถที่ไม่มีมารยาทในการใช้รถใช้ถนนคนขับรถที่บกพร่องด้านจิตสำนึกในการใช้ถนนร่วมกันกับคนอื่นๆท่านเห็นไหมครับอุบัติเหตุเฉียวชนกันเยอะแยะเพราะไม่มีวินัยแล้วบางทีตัวเองทำผิดกฎจราจรพอมีคนอื่นกดแตรเตือนหรือสั่งสอนหน่อยเดียวลงมาจะเอาชีวิตเขาถามว่านั่นคือพฤติกรรมของมนุษย์ผู้มีจิตอันประเสริฐที่เรียกว่ามนุษย์หรือเป็นพฤติกรรมของมอดที่มีแต่ความก้าวร้าวเพราะพวกนี้มันเสพกิเลสไอ้ผู้ที่เสพกิเลสเนี่ยโลภะโทสะโมหะมันรุนแรงทั้งสิ้นเราพูดลอยออกไปอย่างเนี้ยเป็นปฐมบทของราตรีเนี่ยหวังว่าคงจะไปสั่นสะเทือนจิตใจคนบางคนให้มีสติทางวิญญาณและมีสำนึกในสิ่งที่ถูกต้องบ้างเรื่องของฟ้าอย่าบังอาจมันไม่คุ้มหรอกแล้วเรามาหลอกพวกท่านเราก็ไม่คุ้มเราไม่หลอกเราบอกเลยว่าเราสื่อกับพระเจ้ากับก๊อดเราไม่มีอมพนันท่านเดินตามหลังเราท่านไม่หลงทางแน่นอนเพราะเราบอกความจริงกับท่านเรากล่าวความจริงกับทุกท่านโดยไม่ต้องสาบานการพูดว่าเรากล่าวความจริงให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าเราพูดบ่อยๆเนี่ยมันเหนือกว่าคำสาบานเดี๋ยวทำให้ท่านเห็นว่าเรายิ่งดีวันดีคืนเหมือนอย่างคนบางคนที่ชอบอ้างเพื่อปลอบใจตัวเองนะว่าถ้าตัวเองทำดีแล้วตัวเองต้องดีวันดีคืนจริงครับที่ท่านพูดอะจริงครับแต่อย่าดูแค่สองสามวันสองสามคืนนะต้องดูติดต่อกันหลายๆคืนด้วยเพราะว่าเวลาเราสั่นสะเทือนให้เกิดผลกรรมให้เกิดผลกรรมนะไม่ใช่เกิดกุศลกรรมกุศลกรรมเนี่ยจะไม่มีมวลของกรรมที่จะต้องรับผิดชอบที่จะเป็นขยะไม่เพราะมันทำกรรมดีแล้วหวังสิ่งตอบแทนนะก็คือผลกรรมแต่ทำกรรมดีเพราะรู้ว่าดีแล้วก็ทำมันจะไม่มีผลกรรมเราก็จะอยู่เหนือกฎแห่งกรรมมันแต่ใครเก่งเรื่องจิตเก่งเรื่องจิตวิญญาณน่ะต้องรู้ความจริงตรงนี้ด้วยในการดำเนินชีวิตต้องฉลาดนะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องพี่น้องครับถ้ารู้ต้องรู้ให้จริงนะเราก็ด้วยความรักและเป็นห่วงเราก็เลยเตือนไปหลายๆคนว่าอย่าพยายามหิวแสงอย่าพยายามตกหลุมพรางของกิเลสมารที่อยู่ในจิตของตนเองนะทำในสิ่งที่ถูกต้องทำในสิ่งที่เป็นหน้าที่ถ้าไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องแล้วเอาไปทำเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการทำมาหากินเรากล่าวในพระนามของพระบิดาว่าท่านกำลังหลงทางท่านกำลังพาจิตวิญญาณของท่านหลงทางและพาจิตวิญญาณของคนอื่นที่เขาโง่ง่ายเพราะว่าเขาขาดการฝึกฝนในการใช้สติปัญญาของสมองสองซีกที่พระบิดาสอนมาให้อาจจะเป็นพ่อแม่ไม่สั่งสอนหรืออาจจะเป็นเพราะไปหลงอยู่กับกิเลสพวกมากลากไปอะไรแบบนั้นหาแต่คำตอบแต่ไม่ได้แสวงหาวิธีคิดคนฉลาดคือคนที่มีวิธีคิดหลายๆวิธีแล้วก็คนโง่ที่พยายามจะยัดเยียดวิธีคิดความคิดของตนเองซึ่งจริงๆแล้วตรงนั้นน่ะมันเป็นความคิดออกมาก็จริงแต่ยังไม่ได้พิสูจน์ว่ามันเป็นสัจธรรมมันเป็นความจริงหรือไม่แล้วก็พยายามที่จะทำให้บังคับหรือจูงใจให้คนอื่นเชื่อตามความเชื่อของตนเองนี่คือนิยามของคำว่าเจ้าลัทธิเพราะไม่ได้รับการพิสูจน์ไม่ได้รับการพิสูจน์มาก่อนว่าสิ่งที่ท่านคิดแล้วพยายามจะทำให้คนอื่นเชื่อตามที่ท่านเชื่อมันถูกต้องถ่องแท้จริงหรือไม่มันเป็นแค่ลมปากมันเป็นที่มันเป็นความรู้ที่ผิดพลาดมันเป็นความรู้ที่ไม่ถูกต้องมันเป็นถนนที่ท่านเลือกเดินและพาคนอื่นเดินที่ไปเดินไปสู่ทางตันหรือเดินไปสู่เหวลึกหรือ
ไปคนละทางกันกับทิศทางที่ลูกๆอย่างท่านน่ะต้องไปให้ถึงพระบิดาหรือพระเจ้าไปให้ถึงด่านนภาลัยคือประตูมิติหรือประตูห้องของเจ้าบ่าวหรือเรือนหอใครจะบอกท่านได้ว่าสิ่งที่ท่านคิดเองเองนั่นน่ะมันถูกต้องจริงหรือเปล่าท่านเข้าใจไหมเช่นถ้าท่านทำอะไรผิดบาปมาถ้าท่านสติยังดีนะท่านย่อมรู้ตัวเองดีพี่เพลียเดียนที่เป็นแม่นมของท่านเป็นผู้ดูแลจิตวิญญาณของท่านก็รู้ดีเพราะว่าจิตวิญญาณของท่านจะรับรู้แรงสั่นสะเทือนของจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านซึ่งเราเรียกว่าจิตหยาบเราพยายามจะไม่เรียกว่าจิตมนุษย์นะเพราะมันเป็นจิตที่หยาบกระด้างเนื่องจากถูกมอดมันฮีลลิ่งนะได้ทำการตัดต่อหรือทำสัญญกรรมจิตวิญญาณโดยจิตวิญญาณก็เอาไอ้ตัวที่ถูกสัญญกรรมประหลาดนั่นแหละมอบให้เป็นคุณสมบัติของจิตหยาบเพื่อให้จิตหยาบช่วยเหลือแต่นี่คืออนุตตรธรรมไม่มีใครบอกพวกเจ้าลัทธิทั้งหลายที่ไม่เข้าใจว่าจิตหยาบคืออะไรจิตวิญญาณคืออะไรบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามนุษย์ที่ใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้มีจิตหยาบไม่ใช่มีแค่จิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์นี่คืออนุตตรธรรมเมื่อยังไม่รู้ตรงนี้ก็เวรกรรมแล้วก็เข้าใจว่าขณะที่เป็นมนุษย์อยู่เนี่ยตัวเองใช้จิตวิญญาณในการดำเนินชีวิตถ้ามันมีแค่จิตวิญญาณมันต้องมีพระศาสดาทำไมอ่ะมันง่ายมากแล้วไม่ต้องมีพระศาสดาให้เปลืองหรอกแต่โลกนี้มีพระศาสดามาแล้ว24พระองค์ใช่ไหมไม่นับเรานะฮะในชาตินี้ไม่นับเราเราเป็นอนุตตรธรรมมาอาจารย์ปริญญาตันสกุลเราเป็นตัวแทนของพระเจ้าเพื่อมากล่าวพระโอวาทในนามของพระองค์บางครั้งพระองค์ก็เมตตาให้เราลงหวายบ้างลงหวายหวดไอ้ลูกศิษย์ที่มันดื้อที่มันมีมิจฉาทิฐิที่มันอวดอุตริหวดมันด้วยความรักนะไม่ได้หวดด้วยความร้ายเพราะเราบอกแล้วเราไม่ได้มาเพื่อพิพากษาใครเรามาเพื่อที่จะช่วยให้คนคนนั้นแต่ละคนอิชวันพิพากษาตัวเองมันเหมือนกัดลิ้นตัวเองกัดปากตัวเองให้เลือดกลบปากตบปากตัวเองตบแก้มซ้ายตบแก้มขวาของตัวเองโดยไม่ต้องให้ใครมาทำเพื่อมาเกี่ยวกรรมกับท่านผู้นั้นใครทำชั่วทำผิดบาปก็ต้องลงโทษตนเองเคยได้ยินคำว่าสวรรค์ในอกนรกในใจไหมครับจะมีความสุขจะมีความทุกข์จะมีความเศร้าล้วนเกิดอยู่ที่ใจตนเวลาอากาศร้อนกายร้อนท่านสามารถอาบน้ำส่งน้ำพระบิดาใช้คำว่าส่งน้ำให้สบายพระทัยเพราะพระบิดาให้เกียรติลูกทุกคนขณะที่ลูกทุกคนน่ะลูกส่วนใหญ่ยังทำตัวต่ำพระบิดายังทรงใช้คำว่ากายร้อนนะลูกลูกยังรู้ตัวเลยว่าไปส่งน้ำแล้วทำให้ดับร้อนได้แต่ถ้าจิตใจของลูกมันร้อนเพราะลูกทำผิดมันเหมือนมีไฟสุมอยู่ในอกที่คนโบราณเรียกว่านรกในใจนะต่อให้ท่านพยายามนะจะใช้จิตของท่านสมมุติว่าเอาน้ำไปรดที่จิตรดที่ใจของท่านท่านเคยเห็นไหมในทางโลกถ้าไฟไหม้แรงๆเนี่ยแล้วยิ่งเป็นไฟที่มีน้ำมันที่เป็นเชื้อเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงเขาต้องใช้โฟมดับโฟมที่เวลามันโดนความร้อนปั๊บมันจะเกิดเป็นสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซที่มวลหนักมันจะเป็นควันแล้วก็ทับไฟไม่ให้ได้รับออกซิเจนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ใช้โฟมจุดที่ใช้โฟมไปดับมันจะทำให้ไฟลุกขึ้นต่อไม่ได้เพราะมีหมอกควันของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ไม่ได้ช่วยให้ไฟติดมันดับลงได้เขาเรียกว่ามอดทำให้ไฟมอดดับแล้วมอดที่พระบิดาให้เรากล่าวทุกสัปดาห์นี่มันอะไรล่ะครับ
มอดใช่ไหมไฟมันมอดได้ใช้โฟมดับไม่ใช่คิดแบบจิตมนุษย์คือใช้น้ำไปดับยิ่งฉีดน้ำเข้าไปดับไฟก็ยิ่งลุกไฟจะไม่มอดจนกว่าจะหมดเชื้อในอกของมนุษย์ในจิตของมนุษย์ที่กำลังเกิดอาการเหมือนไฟสุมสวงมันก็เป็นอย่างเดียวกันถ้าท่านทำผิดบาปไม่ว่าต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหรือต่อผู้ที่เขามีความสมดุลทางจิตวิญญาณมากกว่าท่านอาการแบบนี้มันดับไม่ได้ด้วยวิธีการสมมุติด้วยวิธีการที่ตัวเองเคยชินกับการหลอกตัวเองจนตัวเองเชื่อว่าใช่ตัวเองเชื่อว่าจริงเหมือนกับคนที่เขาพูดโกหกหน้าตาเฉยนะไม่อายด้วยเนี่ยเพราะอะไรฮะเพราะเขาหลอกตัวเองซะจนเคยตัวหลอกตัวเองได้จนกระทั่งตัวเองเชื่อในสิ่งที่ตัวเองหลอกว่ามันเป็นความจริงนี่คืออาการป่วยทางจิตประสาทมันถ้าตัวท่านเนี่ยไปทำตัวเป็นเจ้าลัทธิเพราะมีสาวกมีบริวารแล้วท่านเป็นคนที่มีอาการแบบนี้ครับหลอกตัวเองจนเชื่อว่าสิ่งที่ตัวเองหลอกตัวเองนั้นคือเรื่องจริงแล้วก็เลยไปหลอกคนอื่นต่อเพราะเชื่อมั่นว่าเป็นเรื่องจริงนั่นคือทางไปนรกไม่ได้ไปสวรรค์หรอกพากันกอดคอกันลงนรกหมดแล้วเวรกรรมในยุคนี้มันจะมาเร็วมากคนอื่นไม่รู้ครับเราเป็น the great pretender แปลว่าทำตัวเป็นนักเสแสร้งผู้ยิ่งใหญ่ศิษย์สาวกทั้งหลายไม่รู้หรอกว่าตอนนี้เจ้าลัทธิเนี่ยกำลังแย่จนถึงวันหนึ่งที่พระบิดาทรงชำระโลกสิ่งที่ท่านทั้งหลายที่เป็นคนนอกนะจะได้เห็นก็คือใครเป็นสาวกของใครพอรู้ว่ากำลังเกิดเหตุร้ายจะเป็นจะตายมันจะรีบแจ้นไปรวมศูนย์กันอยู่ที่เจ้าลัทธิที่หลอกลวงมันไว้บางทีเจ้าลัทธิก็ไม่รู้ว่าตัวเองหลอกนะแต่เราพูดจากคนภายนอกที่มองเห็นจะไปกองรวมกันนี่เราพูดเรื่องจริงให้ท่านฟังให้ได้สติทางวิญญาณเราไม่ได้สาปแช่งใครแต่เราเอาความจริงมาเล่าให้ฟังเพราะทุกคนเป็นมนุษย์แต่เรารักทุกคนนะครับไม่ว่าไอตัวชั่วไอตัวร้ายหรือตัวดีอีตัวดีเนี่ยเรารักทุกคนนะครับเราไม่อาฆาตพยาบาทหรอกเพราะเรารู้ว่าจิตวิญญาณโดยพี่เพลเดนส์นะจะต้องได้รับกรรมจากการกระทำของไอจิตหยาบที่มันเหลวไหลจิตหยาบทั้งนั้นอ่ะที่ดำเนินชีวิตอยู่ทุกวันเนี่ยแล้วเวลาตายนะมันอ่ะไอจิตหยาบที่เป็นมนุษย์เนี่ยที่ท่านฟังเราอยู่เนี่ยนะจะเป็นผู้สร้างเวรสร้างกรรมให้จิตวิญญาณเดือดร้อนท่านรู้สึกร้อนรุ่มกลุ้มใจนอนไม่หลับกระสับกระสายกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับพยายามคิดโน่นคิดนี่พยายามที่จะข่มจิตตัวเองมันข่มไม่ได้เพราะมันเป็นเพลิงมันเป็นอคีมันเป็นไฟมันเป็นไฟร้อนมันจะต่างกันกับตอนสภาวะจิตที่สุขสงบแปลว่าสงบเย็นเรามนุษย์อะไม่ใช่ปลาน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายที่เขาว่ากันไว้นะน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายน้ำเย็นมันทำให้ปลาขยับตัวไม่ได้เพราะมันหนาวมันแข็งนะพอมันขยับตัวไม่ได้มันก็เลยเป็นเหยื่อของความหนาวเย็นน้ำเย็นปลาตายถ้าเป็นน้ำร้อนปลาเป็นมันปลามันจะดิ้นรนหนีน้ำถ้าสิ่งแวดล้อมมันไม่เหมาะสมมันจะหาสิ่งแวดล้อมใหม่เพราะปลามันเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่เป็นน้ำร้อนมันเปลี่ยนไม่ได้มันก็ต้องหนีน้ำหนีไปเรื่อยขณะที่มันกำลังดิ้นรนมันก็ไม่ตายเพราะมันไม่ได้อยู่เฉยๆมนุษย์ก็เหมือนกันครับถ้าท่านกำลังร้อนรุ่มในอกแปลว่าท่านจิตตกแปลว่าท่านจิตตกเมื่อจิตตกมันต้องยกจิตไม่ใช่จิตตกร้อนรุ่มเหมือนกับไฟหรืออัคคีเผาอยู่ในสวงก็พยายามใช้วิชามโนใช้วิชามโนเพราะทำซะจนเคยตัวแล้วท่านพยายามจะเอาน้ำมาดับมโนเอาน้ำมาดับแต่กี้เราพูดไปแล้วท่านต้องเอาโฟมมาดับนะไม่ใช่น้ำแต่จริงๆแล้วคำตอบในคืนนี้มีดูให้จบนะอย่าหลับถ้าจิตตกต้องยกจิตเรามีคำตอบให้กับทุกๆคนและมันเป็นอนุตตรธรรม
ถ้ายังรังเกียจตัวเราเนี่ยจะเอาแต่สาระของเราไปเอาไปก็เอาไปใช้ปฏิบัติอย่าเอาไปจำและเอาไปเที่ยวสั่งเที่ยวสอนคนอื่นเพราะบารมีไม่ถึงครับมันก็พากันเละเทะไปหมดนะมันจะเป็นธรรมะของเจ้าลัทธิที่ไปเอาของคนนั้นมานิดนึงเอาคนนี้มาหน่อยถูกบ้างผิดบ้างปนกันคลุกเคล้ากันอยู่เนี่ยมันก็ไม่ต่างกับกองปฏิกูลที่เจ้าหน้าที่เก็บขยะของกทม.เขาไปเก็บมากองรวมกันแล้วไปเทไว้ที่ดินแดงกองขยะดินแดงหรือที่ไหนก็แล้วแต่แล้วคนที่เขามีอาชีพเก็บขยะก็ไปคัดแยกไปคัดเลือกท่านมองว่าความรู้ในโลกนี้มันมีเยอะก็จริงแต่ความรู้บางอย่างมันไม่ใช่ความรู้ที่แท้จริงมันเป็นความเชื่อของคนที่เขารู้ในสิ่งที่เขาเชื่อแล้วพยายามเอามาประกวดประขันแล้วท่านไปหลงเชื่อไปหลงชอบท่านก็ไปซื้อมันมาเห็นไหมฮะไปซื้อมาถ้าเขาไม่ขายธรรมะตรงนั้นเพราะเขากลัวบาปแต่เขาก็อาจจะผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่เอามาขายแทนนี่คือในโลกปัจจุบันเขาทำกันบางทีก็มาสร้างวิหารสร้างวัดเพราะที่วัดก็มีอยู่เยอะแยะก็พยายามจะสร้างเพราะขายธรรมะแล้วคนไม่ซื้อเพราะมันร้อยเนื้อทำนองเดียวก็เลยขายวัดขายความสวยงามของวัดขายความอลังการของวัดบางทีหมดปัญญาหรือหมดสตังขายอะไรไหมขายส้วมวัดวัดมีส้วมที่สวยที่สุดในโลกแข่งกับปั๊มน้ำมันปตท.ท่านเห็นไหมครับมันเพี้ยนกันไปใหญ่แล้วครับเราพูดให้ท่านคิดโดยเฉพาะคนที่พยายามจะทำตัวเป็นเจ้าลัทธิให้รู้ว่าปลายทางจบไม่สวยครับโดยเราไม่ต้องไปเป็นคู่ต่อสู้คู่อริหรือไม่ต้องไปสาปแช่งท่านใครทำสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้นจริงอย่างที่หลายๆคนชอบพูดเตือนตัวเองแค่ 2-3 ราตรีมันยังไม่เห็นผลหรอกว่าไอ้ผลกรรมหรือผงกรรมที่ก่อขึ้นมานั้นตนเองซึ่งเป็นผู้ก่อมันจะต้องเผชิญกับสิ่งใดถ้าสระมันกว้างใหญ่มากถ้าเอาก้อนหินต่อให้โตขนาดไหนก็ได้ทุ่มโครมลงไปในสระหรือในแม่น้ำหรือในคลองหรือในบึงถ้าสระมันยิ่งกว้างใหญ่คลื่นที่ถูกก้อนหินตกกระทบก็คือคลื่นจิตของท่านที่สั่นสะเทือนในสิ่งที่ไม่ถูกต้องในสิ่งที่ผิดบาปมันจะแผ่กระจายเป็นวงจนไปถึงขอบสระหรือขอบบึงใหญ่นั้นหรือทะเลสาบคลื่นที่เกิดขึ้นกลางทะเลสาบมันจะสะท้อนกลับมาหาจุดของก้อนหินกระทบน้ำและทำให้เกิดคลื่นก็คือตัวมนุษย์คนหนึ่งนั่นแหละที่เป็นคนก่อเหตุมันย่อมมาถึงช้ากว่าก้อนหินที่ถูกโยนไปในสระน้ำซึ่งเล็กกว่าทะเลสาบแล้วคลื่นน่ะที่มันจะสะท้อนกลับมามันจะมาถึงตัวเร็วกว่าถึงแม้หินที่โยนลงไปในสระเล็กๆนั้นโยนทีหลังแต่หินก้อนใหญ่ที่โยนลงไปในทะเลสาบนั้นอาจจะเป็นก้อนใหญ่เท่ากันก็ได้อ่ะก้อนที่โยนไปในสระกับก้อนที่โยนในทะเลสาบก้อนหินก้อนใหญ่เท่ากันมีมวลเท่ากันแต่ต่อให้หินก้อนที่ท่านโยนลงไปในสระจ้อยโยนลงไปทีหลังคลื่นที่มันไปกระทบขอบสระจ้อยสระจ้อยคือสระเล็กๆนี่สระน้อยมีพื้นที่นั้นนะมันจะสะท้อนกลับมาสู่จุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดคลื่นมันจะเป็นจุดสิ้นสุดมันมาหาจุดเริ่มต้นเพื่อให้เป็นจุดสิ้นสุดแล้วมันก็จะมาไวกว่าในทะเลใหญ่หรือในทะเลสาบชั้นใดก็ชั้นนั้นครับกฎแห่งกรรมมันเป็นอย่างนี้ถ้าสมมุติอยู่ในทะเลสาบมันมีพื้นที่กว้างใหญ่หินก้อนใหญ่ที่ตกกระทบเนี่ยมันก็ไม่ต่างกันกับเมื่อเปรียบเทียบเมื่อคอมเพลเนี่ยเปรียบเทียบกับกรรมเล็กๆก็คือกรรมเล็กๆที่ถูกก่อขึ้นโดยคนคนนั้นแหละแต่ถ้าสระเล็กๆ
มีก้อนหินก้อนใหญ่เท่ากันแสดงว่าที่ท่านทำอ่ะมันเป็นกรรมหนักนะนึกภาพออกไหมมันเป็นกรรมหนักนะเมื่อมันเป็นกรรมหนักคลื่นที่เกิดขึ้นมันก็จะเคลื่อนที่ไปแรงและเร็วขณะที่สระนั้นเล็กด้วยไปแรงไปเร็วมันก็จะสะท้อนกลับมาเร็วเราจึงบอกให้ท่านรู้ว่ามันจะส่งผลให้ท่านได้เผชิญกับมันในชาตินี้แหละไม่ต้องชาติไหนหรอกแต่อาจจะไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้อาจจะไม่ใช่มะรืนนี้มันก็อยู่ที่ว่ากรรมที่ท่านก่อนั้นมันรุนแรงหนักหนาขนาดไหนเห็นไหมเราเคยบอกท่านแล้วว่ากฎแห่งกรรมไม่ต้องมีใครควบคุมมันหรอกจิตวิญญาณของท่านเองเนี่ยควบคุมเวลาท่านทำผิดบาปเหมือนไฟลนซวงไม่ใช่ลนซวงนะเหมือนไฟเผาซวงเนี่ยก็แปลว่าจิตหยาบทำเรื่องร้ายให้เกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดเพลิงร้อนเผาจิตวิญญาณของตนเองนั่นคือการกระสายกระสับนอนไม่หลับเผลอๆระบบขับถ่ายแปรปรวนด้วยระบบขับถ่ายคือฉี่อี้สองอย่างเนี่ยแปรปรวนกินไม่ได้นอนไม่หลับก็แปลว่ากินไม่ลงคือไม่หิวระบบขับถ่ายแปรปรวนวิปริตหมดนั่นแสดงว่าจิตวิญญาณของท่านเสียสมดุลแล้วเราเคยบอกท่านนะอย่าไปใช้วิธีมโนแล้วก็คิดว่ามีน้ำมนต์น้ำทิพย์ลาดตัวแล้วมันจะเย็นเข้าไปจนถึงทรวงเราพูดด้วยความหวังดีนะไม่ใช่ดูถูกดูแคลนท่านยิ่งดิ้นยิ่งจมสิ่งที่จะทำให้ท่านเนี่ยสบายตัวสบายใจที่สุดสมดุลเร็วที่สุดเราไม่เคยลืมนะที่จะบอกท่านว่าสำนึกผิดด้วยจิตหยาบสำนึกบาปด้วยจิตวิญญาณซะอย่าหาทำอย่างอื่นถ้าต้องการความสงบสุขที่แท้จริงนี่คืออนุตตรธรรมเรามอบให้กับทุกคนที่ฟังรายการในราตรีนี้อยู่และประพฤติตนในแบบที่เราบอกใครก็แล้วแต่เราให้ฟรีไม่ต้องไปหายาอะไรกินสำนึกผิดด้วยจิตหยาบสำนึกบาปด้วยจิตวิญญาณเราไม่สอนให้เสียเวลาว่าต้องทำยังไงที่เรียกว่าสำนึกคำว่าสำนึกไม่ใช่ดิ้นครับดิ้นมันเหมือนปลาถูกทุบหัวไม่ใช่ดิ้นเพื่อรอดดิ้นเพื่อตายวิธีง่ายๆถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องจิตและเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องจิตวิญญาณจริงต้องรู้ความจริงตรงนี้ถ้าเอาความรู้นี้ไปช่วยตัวเองได้พ้นมาจากขุมนรกที่อยู่ในอกอย่าลืมช่วยเผยแพร่ด้วยนะสอนคนอื่นๆที่เขาทำตัวเป็นเจ้าลัทธิและผิดเพี้ยนๆอีกเราอยากเอาจิตวิญญาณของท่านกลับบ้านไปหาพระบิดาไม่อยากส่งให้ช่างเทคนิคส่องและจิตวิญญาณของท่านระเบิดแตกสลายกลับบ้านไม่ได้แล้วจิตจักรวาลดวงเล็กที่ถูกยึดรั้งเอาไว้ที่วิหารสีขาวที่ด่านนภาลัยนั่นก็จะต้องถูกทำลายทิ้งด้วยไปยึดเอาไว้เหมือนไส้ติ่งอยู่ตรงนั้นนะครับจิตวิญญาณต้องกลับไปรวมกันให้ได้เพื่อหลุดพ้นออกไปจิตวิญญาณใครก็ต้องไปช่วยตัวตนภาคแรกที่สูงส่งที่ B11 เหลี่ยมมุมอ่ะที่ถูกตรึงอยู่ตรงนั้นของใครคนนั้นต้องไปรับผิดชอบต้องไปช่วยนั่นก็คือหน้าที่ของจิตวิญญาณที่เราใช้คำว่าต้องหลุดพ้นแค่เรื่องพูดเรื่องนิพพานมันเรื่องเด็กๆเรื่องนิพพานเป็นเรื่องเล็กเรื่องเด็กๆนี่พูดกันมาเป็นหมื่นๆภพชาติแล้วใช่ป่ะแล้วมีคนประสบความสำเร็จไหมล่ะนิพพานจริงสักกี่คนถ้าไม่ใช่พระศาสดานะท่านเข้าใจเราบอกท่านว่าเรื่องนิพพานเป็นเรื่องเด็กๆ เป็นเรื่องขี้เล็บเป็นเรื่องหลุดพ้นน่ะใหญ่กว่าอีกครับมันเพิ่งมารู้กันว่าหลุดพ้นเนี่ยในยุคของจิตจักรวาล นี้ใช่หรือไม่นะครับแล้วเวลามันเหลือน้อยไหมกว่าที่ท่านจะเข้าใจว่าคำว่าหลุดพ้นมันคืออะไรหลุดพ้นมันคืออย่างไรถ้าไม่มีผู้รู้มาบอกให้ท่านรู้ท่านจะรู้ไหมนะท่านเลยเข้าใจว่าหน้าที่สำคัญสูงสุดของจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์คือนิพพานนิพพานแบบตามยอดด้วนหายไปเลยหายไปไหนกูไม่รู้กูไม่สนแต่มันหายไปจากการมาเกิดเป็นมนุษย์อีกหายมาจากหายไปจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอีกนั่นคือกูบรรลุธรรมะขั้นสูงสุดแล้วนั่นคือการหลอกและการหลอนความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้น
แล้วพอเรากล่าวเงี้ยไม่ยอมตั้งใจฟังพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนพระเยซูไม่ได้สอนท่านนบีไม่ได้สอนเลยปฏิเสธทั้งที่พระบิดาให้พระศาสดามาจุติเป็นพระศาสดาแห่งโลกมนุษย์ยุคหนึ่งมีแค่พระองค์เดียวเคยใช้กึ๋นมั้งไหมว่าทำไมไม่มีพระศาสดาหลายพระองค์ในยุคเดียวกันเจ้าลัทธิอ่ะไม่เกี่ยวนะอย่างเช่นปลายยุคเนี่ยโอ้โหแม่งเพียบเลยนะเยอะแยะไปหมดเจ้าลัทธินั่นนะเราก็ไม่อยากไปยุ่งโลกนี้เป็นโลกเสรีที่พระบิดาให้พระศาสดามาจุติแค่พระองค์เดียวต่อหนึ่งยุคเพราะพระองค์เป็นพระศาสดาของมนุษย์ทุกชาติทุกศาสนาทั้งโลกไม่ว่าอดีตเองจะนับถือศาสนาอะไรแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยมีศาสดาพระองค์ใหม่เข้ามาทำหน้าที่มันจะไม่มีพระศาสดาองค์ที่สองที่จะมาแย่งกันทำหน้าที่บนโลกนี้เพราะแค่พระองค์เดียวก็พอแล้วเพื่อแผ่ความรักความเมตตาเผยแผ่สัจธรรมไปให้กับมนุษย์ทั่วทั้งโลกจึงไม่ให้มีหลายพระศาสดาถ้าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นจังหวัดประเทศไทยผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะมีแต่มีแค่คนเดียวคือผู้ว่าราชการจังหวัดประเทศไทยแต่นี่จังหวัดของประเทศไทยเรามีทั้งหมดเกือบจะ80จังหวัดแล้วมันก็ต้องมีผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดก็รวมกันทั้งหมด80กว่าจังหวัดถูกไหมนั่นคือการแบ่งซอยการปกครองแล้วก็ต้องมีประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรีแค่คนเดียวเพื่อควบคุมทั้งหมดเขาจะไม่มีนายกหลายคนมีแต่นายกกับรองนายกคือมีอำนาจเป็นผู้ช่วยนายกรัฐมนตรีก็มีอำนาจน้อยกว่าก็ว่ากันไปพี่ๆน้องๆเข้าใจนะเราพูดให้ท่านฟังแล้วก็อีกเรื่องนึงในพูดแล้วก็กลัวจะลืมทุกวันนี้ข่าวคราวในสังคมเนี่ยท่านสังเกตไหมครับเรื่องที่เราเคยกล่าวว่าอย่าบังอาจใช้จิตหยาบของท่านไปสั่งจิตใต้สำนึกของท่านให้จูงนุ่นจูงนี่ให้จูงนุ่นจูงนี่เพื่อเรียกทรัพย์เรียกความร่ำรวยไอ้คนที่เขาหลอกท่านน่ะเขารวยเพราะเขาขายคอสแพงๆไอ้คนที่จนอยู่วันยังค่ำก็คือตัวท่านมีสักกี่คนนะที่มีอำนาจจริงอำนาจทางจิตวิญญาณที่เรียกว่าอภิญญาที่แท้จริงนอกจากวิชาม่อนเราเคยบอกใช้พลังทางจิตวิญญาณที่เรียกว่าจิตใต้สำนึกซึ่งเป็นอำนาจมืดใช้มันมากเท่าไหร่ยิ่งใช้ยิ่งเสื่อมยิ่งใช้ยิ่งหมดเราเคยเล่าให้ท่านฟังแล้วถ้าท่านจำได้มีนักขายตรงที่ขายประกันชีวิตท่านหนึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังมากในการใช้พลังจิตใต้สำนึกไปก้าวล่วงจิตวิญญาณของมนุษย์คนอื่นๆซึ่งเขาจะเป็นลูกค้าของตัวเองด้วยทำมาหารวยนั่นคือการใช้จิตขับเคลื่อนพลังของกิเลสในบทบาทของโลภะซึ่งจะมีโทสะและโมหะตามมาด้วยมากันเป็นพรวนก็คือกิเลสใช้เวลานานมากว่าผลกรรมผลกรรมหรือผงกรรมมันจะปิดบังรูปธรรมทางจิตวิญญาณคือเมคขบาทำให้จิตวิญญาณที่เป็นนิวเคลียสอยู่ข้างในไม่สามารถมองออกมาภายนอกเห็นสิ่งแวดล้อมข้างนอกจิตวิญญาณได้เพราะมันมีผงกรรมก็คือบุพกรรมแม่เหล็กมาปกคลุมเอาไว้มากเพราะสร้างกรรมและจิตวิญญาณก็มีพลังเถื่อนเสื่อมถอยเป็นแบตเตอรี่ที่ถูกเอาออกมาใช้โดยไม่ได้ผ่านกระบวนการที่ถูกต้องคือใช้แล้วไม่รีชาร์จใช้แล้วไม่มีการเติมเต็มคือแบตเตอรี่รถยนต์เนี่ยถ้าเราจะใช้งานมันแล้วไม่ให้มันเสื่อมไม่ให้มันหมดไฟท่านต้องใช้มันตอนที่สตาร์ทเครื่องยนต์แล้วเครื่องยนต์ติดนึกออกไหมแค่จิตหยาบของท่านหรือจิตมนุษย์ของท่านมันสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกที่เป็นด้านบวกรักได้ให้อภัยเป็นไม่ก้าวล่วงผู้อื่นทั้งต่อหน้าและรับหลังของผู้อื่นจิตของท่านคือจิตหยาบนั้นมันจะสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นบวกนะถ้าเหวี่ยงบาภายนอกเป็นไฟฟ้าแม่เหล็กแต่ถ้ายังอยู่ในร่างกายอยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมมันจะเป็น
คลื่นความถี่ทางไฟฟ้าเคมีที่มีคุณสมบัติทางด้านบวกมันจะส่งไปเติมเต็มให้กับจิตวิญญาณก็คือแบตเตอรี่มันจิตวิญญาณก็จะมีพลังความรักที่เป็นพลังบวกจากพระบิดาหรือพระเจ้าจะไม่มีวันหมดที่มันหมดเพราะมันเสื่อมเพราะถูกเจาะชัยแล้วเอาไปใช้เราเคยกล่าวว่าทีมแตกขายประกันทีมแตกบ้านแตกเลิกกันคนที่มาปรึกษาเราเนี่ยเป็นผู้ชายนะเคยเขียนตำราเรื่องการใช้พลังจิตใต้สำนึกในการสั่งจิตในการจูงจิตคนอื่นให้อยู่ในอำนาจให้มาอยู่ในกำมือของตัวเองมันเป็นลบเพราะทำด้วยกิเลสรวยไงรวยถูกไหมเราเคยบอกแล้วปรากฏว่าวันหนึ่งเนี่ยทีมเจ๊งไม่สามารถที่จะเหนี่ยวรั้งทีมงานเก่งๆที่เป็นเมมเบอร์ในทีมตัวเองเอาไว้ได้เพราะนักขายประกันเนี่ยคนที่อยู่บนยอดอ่ะมันเหมือนกับการขายตรงมันมี multi level system หรือ single level system single ก็คือชั้นเดียว multi level ก็คือทวีคูณมีฐานอยู่นิดเดียวนะแล้วมียอดอยู่แหลมอยู่แล้วก็มีฐานกว้างมากเท่าไหร่ยอดก็จะสูงขึ้นและก็จะมั่นคงแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่ฐานมันเนี่ยมันแคบมันไม่ขยายแต่คุณก็พยายามจะไปถึงยอดไปเรื่อยๆแน่นอนเหมือนเสาอากาศที่ภูกระต่ายเนี่ยกิจกรรมสถานธรรมที่เป็นเสาเหล็กเนี่ย67เมตรโอ้โหต้องทำเสาที่เป็นตอหม้อ3ต้นทำเป็นรูปสามเหลี่ยม3ทิศทางแล้วใช้สลิงดึงไม่งั้นมันจะล้มจะโค่นลงมายิ่งสูงเท่าไหร่ที่เขาบอกยิ่งหนาวฐานต้องแข็งแกร่งแข็งแรงปรากฏว่าใช้พลังจิตใต้สำนึกคือพลังทางจิตวิญญาณไปจนเสื่อมสิ่งแรกที่เกิดขึ้นก็คือทีมเริ่มแตกคนดีๆคนเก่งๆเนี่ยเริ่มออกไปตั้งตนเป็นเจ้ามยุทธแล้วมาเป็นคู่แข่งกับตัวเองสิ่งแบบนี้มันจะพิสูจน์ได้ด้วยเวลาเป็นปีๆนะครับไม่ใช่แค่ 2-3 ราตรีอย่างที่คิดโดยเฉพาะคนที่จิตนะถูกไฟเผาอยู่ในซวงนะมันไม่หายง่ายๆหรอกครับถ้าใช้วิธีที่ไม่ถูกต้องนะวัน2วัน3วันเนี่ยมันไม่มีทางนี่เหมือนกันพอทีมแตกเสร็จแล้วปั๊บรายได้ที่เคยได้รับเต็มกำมือเป็นกอบเป็นกำเพราะมีข้างล่างฐานเนี่ยมันหาเงินมาให้เหมือนกับรากอะรากดูดน้ำขึ้นมาให้กิ่งก้านใบยอดดอกอะไรเนี่ยไอ้คนที่อยู่ข้างบนก็เหมือนยอดท่านดูเอาไว้นะเพราะว่าชาวจิตจักรวาลหรือยุวจิตที่ฟังอยู่เนี่ยประกอบอาชีพในการเป็นนักขายตรงนะมีอยู่หลายคนเราจะเตือนท่านไว้ให้ท่านขายตรงนั้นไม่ผิดไม่ว่าจะเป็นมัลติลิเวลหรือซิงเกิลแต่รู้เคล็ดสักนิดหนึ่งเนี่ยทำในสิ่งที่ถูกต้องด้วยนะรวยได้เหมือนกันนะถ้าอยากรวยแต่มันก็คือกิเลสเราจะบอกให้เรามีวิชาเรามีคำสอนคำแนะนำถ้าท่านจำเป็นต้องรวยเพื่อสิ่งที่มีเหตุผลนะไม่ใช่เพราะกิเลสหลังจากนั้นก็ครอบครัวแตกลูกไปทางหนึ่งเมียก็ไปทางหนึ่งนี่คือผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นจากผงกรรมและจากจิตวิญญาณของตัวเองถูกจิตหยาบเหลวไหลลอยถ้อยมันทำให้เสื่อมเพราะไปใช้วิชามอดไปใช้วิชามารไม่ได้ใช้จิตสำนึกแต่พยายามจะไปใช้จิตใต้สำนึกเราไม่ได้พูดกับใครโดยเฉพาะแต่เรากล่าวความจริงในพระนามของพระเจ้าให้พวกท่านฟังว่าบารมีทางจิตวิญญาณหรือพลังทางจิตวิญญาณนั้นจิตหยาบของท่านต้องช่วยสะสมและเติมเต็มไม่ใช่ไปเอามันมาใช้จนเสื่อมแล้วไม่รู้ว่าเติมเต็มทำยังไงท่านเห็นไหมครับยกขบวนกันทั้งทีมเพราะใช้จิตใต้สำนึกจนเปลืองไปวัดป่าวัดเขาวัดถ้ำพยายามที่จะทำบุญสร้างกุศลเยอะแยะแต่ถามว่ามันสามารถเติมเต็มได้ไหมวิธีนั้นจริงอยู่ตอนเป็นมนุษย์เนี่ยท่านสามารถเติมเต็มพลังอำนาจทางจิตวิญญาณได้ถ้าเพราะท่านต้องใช้มันถ้ารถยนต์ไม่มีแบตเตอรี่รถยนต์คันนั้นสตาร์ทไม่ติดแปลว่าท่านจะไม่เป็นสิ่งที่มีชีวิตเลยถ้าไม่มีจิตวิญญาณนึกออกไหมครับเนี่ยตอนเป็นมนุษย์เนี่ยมีเครื่องยนต์แห่งกรรมเป็นคน2มิติมีขันที่เดิมมันเป็นขันแค่ขัน4แต่ไอ้มอดมันไปผ่าตัดให้เป็นขันที่5เพื่อทำให้มนุษย์เรายากขึ้นมันจึงทำให้พวกท่านนิพพานไม่ได้กลับบ้านหลุดพ้นไม่ได้เพราะผ่านขัน5ไม่ได้
พระบิดาจึงส่งเรามาเพื่อจะมาเตือนมาบอกว่าต้องทำยังไงต้องแก้ไขอย่างไรบางคนก็ยังอุตริไปเที่ยวทำอย่างอื่นไปหาทำอย่างอื่นเหมือนกับว่าไม่คิดจะกลับบ้านไม่คิดจะนิพพานเนี่ยอย่างนี้ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นขยะที่จะต้องถูกสอยทิ้งเพราะมันดื้อไม่เชื่อฟังตอนมีกายหยาบก็ยังสามารถถ้ารู้วิธีก็ยังสามารถฟื้นคืนพลังได้แต่จะฟื้นคืนพลังได้เนี่ยไม่ใช่ทำแค่มายาไม่ใช่ทำแค่กายหยาบมันต้องทำด้วยจิตวิญญาณของตัวเองด้วยมันถึงจะสามารถคืนพลังให้กับจิตวิญญาณที่ใช้ไปอย่างพร่ำเพรื่อใช้ไปอย่างเหลวไหลไร้สาระตั้งแต่เกิดมาเนี่ยแทนที่จะชาร์จให้เต็มกลับดึงออกมาใช้มันสวนทางกันเนี่ยแล้วท่านเห็นไหมในข่าวในสังคมทุกวันเนี่ยขนาดลูกตัวเองยังเอาไม่อยู่นะลูกตัวเองแท้ๆเนี่ยครอบครัวเริ่มมีปัญหานะที่ผ่านมาสร้างสมความรวยเอาไว้เยอะแล้วก็ก่อนที่จะรวยนะก็ปฏิบัติประพฤติปฏิบัติไม่ค่อยสวยด้วยประวัติไม่ค่อยสวยมาดูดีก็อีตอนรวยก็รวยไงรวยรวยซะให้เข็ดแต่ความรวยที่ได้ตรงนั้นมันไม่ได้รับผลกรรมมาจากการใช้จิตใต้สำนึกที่แท้จริงหรอกแต่มันเป็นการเอาของในตู้เย็นที่จิตวิญญาณถือมาเกิดในชาตินี้เพราะมันเป็นชาติสุดท้ายทำเอาไว้เยอะเก็บไว้ในตู้เย็นเฉพาะตนมันเวลาถึงเวลาแล้วเวลาสั่งจิตใต้สั่งให้ดึงมาดึงมาแน่นอนจิตวิญญาณก็ดึงออกมาจากตู้เย็นของตัวเองในจักรวาลนี้มีสัจจะทุกอย่างมีเจ้าของหมดอะยกเว้นอากาศที่เป็นสากลที่พระบิดาให้ทุกคนได้หายใจแสงแดดที่เป็นสากลทุกคนจะได้รับแต่ถ้าเป็นสมบัติส่วนตัวในของใครของมันเมื่อคุณเอามาใช้จนหมดตู้เย็นแล้วถ้าของคุณเยอะคุณก็ใช้ได้นานหน่อยแต่ไอพลังบารมีทางจิตวิญญาณของคุณมันจะเหลือน้อยลงน้อยลงเพราะคุณไม่สำนึกคุณรู้ไหมครอบครัวของคุณเนี่ยจะมั่นคงอยู่ได้ในบทบาทของการเป็นมนุษย์ที่เรียกว่าเป็นสังคมเล็กๆพ่อแม่ลูก3คนเพื่อให้สมการซัมเบต้า x และ x มีค่าเท่ากับ3ไม่ใช่1ครับเริ่มต้นที่3ก็คือให้มีพ่อแม่ลูกเป็นสถาบันของครอบครัวแล้วพลังทางจิตวิญญาณก็จะใช้ไปเพื่อการเหนี่ยวรั้งถ้าเป็นภาษามนุษย์คำว่าเหนี่ยวรั้งก็แปลว่าเพื่อที่จะรักกันพ่อแม่ลูกต้องรักกันเหนี่ยวรั้งกันไว้ให้เป็นครอบครัวให้เป็นสังคมเล็กๆที่เป็นโลกไปเล็กเป็น small world นี่คือเมตาฟิสิกส์ครับpure metaphysics และมันเป็นอนุตตรธรรมเคยได้ยินแบบนี้จากที่ไหนนะคล้ายๆกันจะได้ยินใช่ไหมนะเราบอกให้ท่านฟังครอบครัวแตกแล้วถามว่าหายนะไหมครับครอบครัวแตกโดยหาสาเหตุไม่ได้เพราะพลังอำนาจในการเหนี่ยวรั้งด้วยความรักมันจะจืดจางร้างไปโดยไม่รู้เพราะอะไรก็เพราะนี่ไงไปใช้พลังจิตใต้สำนึกในสิ่งที่ไม่ถูกต้องสั่งจิตตัวเองสั่งจิตคนอื่นมั่วไปหมดและยังไปสอนคนอื่นให้ไปสั่งอีกเริ่มต้นจากตนเองจุดจบมันก็จะมาจบที่ตัวเองลูกน้องในทีมไปใช้จิตใต้สำนึกตามที่ตัวเองเสี่ยมสอนเอาไว้ผลกรรมอันนั้นเรียกว่าผงกรรมนะเมื่อท่านเป็นจุดเริ่มต้นคนที่จะเป็นจุดสิ้นสุดก็คือตัวท่านไม่ใช่ลูกน้องที่เป็นทีมเวิร์คทีมงานของท่านหรอกรวยที่บอกว่ารวยซะให้เข็ดก็แปลว่าให้ได้เรียนรู้ไงว่าความรวยเนี่ยนะมันอยู่ที่วิธีการเนี่ยที่เราบอกคนฉลาดจะสนใจวิธีการไม่ใช่สนใจที่ผลผลิตไปปล้นไปจี้เข้ามาแล้วรวยเราไปอวยเขาเพราะเขาขโมยทรัพย์สินทางปัญญาหรือทรัพย์สินเงินตราของคนอื่นมาเราไปอวยว่าเขาเก่งเป็นเพราะเราไปดูที่ productivity คือผลผลิตผลิตผลก็คือผลกรรมของเขาแต่เราไม่ได้ดูวิธีการว่าสิ่งที่ได้มามันปล้นเขามาถึงแม้จะไปปล้นคนรวยเอามาอ้างนะปล้นคนรวยแต่คนรวยเขาก็มีครอบครัวมีธุรกิจมีสังคมมีค่าใช้จ่าย
คนรวยก็แปลว่าคนมีตังค์เยอะค่าใช้จ่ายก็มันก็เยอะคนจนค่าใช้จ่ายมันน้อยนะมันก็แค่พอมีพอใช้ถูกไหมคุณบอกอ้างว่าไปปล้นคนรวยเพื่อเอามาช่วยคนจนไปปล้นไปขโมยไปขมายคำว่าขมายแปลว่าไปเบียดเบียนเบียดบังขโมยขมายแต่ไอ้ที่ชั่วร้ายที่สุด

วันนี้เราพูดเกินเวลาอารัมภบทไปตั้ง10นาทีแล้วหวังว่าคงจะได้ประโยชน์กับท่านที่เป็นผู้ใฝ่ดีและได้สติสำหรับท่านที่ใฝ่ร้ายมาตลอดโดยไม่รู้ว่ามันร้ายโดยไม่รู้ว่ามันชั่วจะได้มีสติทางวิญญาณได้รู้ว่าเรามีความรักและเมื่อวานนี้เราก็ได้แสดงความรักให้กับคนบางคนที่เรากล่าวถึงไว้เมื่อเสาร์ที่แล้วเราเห็นว่าเขาได้เป็นลบบางสิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของพระบิดาหรือของเราเขาลบตรงนั้นออกนี่แสดงว่าในจิตใต้สำนึกของเขาจิตวิญญาณของเขาได้เตือนสติเขาไปหนึ่งแล้วว่ามึงเอาเข้ามาจริงๆอ่ะมึงถึงต้องลบเพราะกลัวกฎหมายเรื่องลิขสิทธิ์และพยายามจะคิดเล่นงานเราทางกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยเราก็ฝากไว้นะฮะเรามาทบทวนของเราแล้วเนี่ยไม่มีตรงไหนที่เราหมิ่นประมาทไม่มีตรงไหนที่เราให้ข้อมูลเท็จเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ไม่ต้องไปหาทนายเก่งๆหรอกเราไม่ได้ท้าทายจบเถอะครับเราลบออกทั้งหมดที่เรากล่าวไว้เมื่อเสาร์ที่แล้วไม่ใช่เพราะเรากลัวติดคุกหลักฐานมีทั้งหมดถ้าจะเล่นงานนะแต่เราพิสูจน์ให้เห็นว่าเรารักและพร้อมจะให้อภัยถึงแม้ไม่กล้ามากราบขอขมาหรือถึงแม้ไม่กล้าที่จะสาบานนะว่าไม่ได้ขโมยลิขสิทธิ์ของเราไปแต่ไปสาบานเรื่องอื่นสาบานว่าถ้าทำดีก็ขอให้ตัวเองได้ดีถ้าทำชั่วก็ขอให้ตัวเองได้ผลชั่วเราไม่ได้บอกให้สาบานแบบนั้นเราฝากท่านนะฝากท่านเอาไว้วันนี้เรามอบความรักให้เต็มกระบุงเลยแต่ถ้ายังอยากจะหาเรื่องอีกไม่มีปัญหาเราเพียงแค่บอกความจริงให้คนทั้งโลกรู้นี่คือการใช้ไม่ไหวหวดกระหน่ำไปหนึ่งครั้งจากการที่เราเคยเตือนผ่านเพื่อนๆไป3ครั้งแล้วใน2ครั้งแรกก็มากราบขอโทษยอมรับแล้วก็ขอโทษต่อไปจะไม่ทำอีกแต่ปรากฏว่าตั้งแต่ไปมีสมาชิกเพื่อนร่วมทีมที่มีอุดมการณ์เดียวกันกลับหนักกว่าเดิมเราก็เมตตากลัวจิตวิญญาณของคนที่เคยเป็นอดีตคล้ายๆจะมาเป็นศิษย์เรามันจะตกนรกตกอยู่ในบึงไฟด้วยความรักและปรารถนาดีก็เลยออกมาเตือนแรงๆเพราะถ้าไม่เตือนแรงๆไม่ให้ไฟลุกในอกไม่ให้จิตวิญญาณถูกจิตหยาบของตัวเองทำโทษเองให้คนอื่นไปก้าวล่วงไม่ได้ต้องให้จัดการเองก็คือเนี่ยเราก็เล่าให้พี่ๆน้องๆที่ฟังอยู่เนี่ยเป็นบทเรียนนะว่าเราให้การสั่งสอนด้วยความรักส่วนไอ้เจ้าตัวคนที่ถูกเราสั่งสอนมันยังมีมิจฉาทิฏฐิหรือยังมีมารคอยสนับสนุนไม่ใช้ปัญญาใช้แต่กิเลสตัณหาเนี่ยเราก็ช่วยไม่ได้เราก็ยินดีนะถ้าจะตอบโต้เรากลับมาในทางกฎหมายเราเตือนว่าคิดให้ดีๆเพราะกฎหมายลิขสิทธิ์ถ้าท่านแพ้นะท่านต้องมีสตังค์นะในการชำระจ่ายค่าลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ของพระบิดาถ้าเราพิสูจน์ให้ศาลรู้ว่าเราเป็นคนเดียวเท่านั้นที่จะสามารถเอาความรู้นี้มาได้เราพิสูจน์ให้ศาลรู้ท่านมีแต่จ่ายเงินลูกเดียวต่อให้ท่านมีครอบครัวที่ร่ำรวยแต่คิดว่าจะยอมเอาตังค์มาจ่ายกับไอ้สิ่งที่น่าอับอายและไร้สาระไหมเราฝากให้คิดนะครับเท่านี้ครับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเรามาในชาตินี้มาเกิดมาเป็นบุตรเองมีพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์ของเราคือเทพเจ้าแห่งอัคคีฟีนิกซ์ท่านไม่ต้องเติมคำว่าเบิร์ดหรอกเพราะท่านรู้อยู่แล้วว่าคือนกนกก็คือจิตวิญญาณที่บินได้จิตวิญญาณที่เหาะเหินเดินอากาศได้เดินทางด้วยการบินเหมือนนกจริงๆพระนามของจิตวิญญาณเราก็คือฟีนิกซ์เป็นนกอมตะเป็นจิตวิญญาณที่ไม่มีวันตายแต่ที่เราหายไปจากโลกเราไม่ได้ตายครับเรากลับบ้านทุกครั้งที่เรามาเรากลับบ้านเราไม่ได้ตายเพราะเราเสร็จภารกิจชาตินี้ภารกิจของเราหนักหน่วงมากหนักหนามากจึงไม่มีจิตวิญญาณบริสุทธิ์ของผู้ใดที่จะ

องค์อาจที่จะกล้าหาญเสียสละตนเองลงมายังโลกมนุษย์เพื่อฉุดช่วยเพื่อนมนุษย์ที่เราพูดนี่คือพูดความจริงใครรับได้ก็เชิญรับใครรับไม่ได้ก็เชิญไม่รับแต่เรากล่าวความจริงพี่น้องครับเรามากางปีกปกป้องพี่ๆน้องๆซึ่งเป็นมนุษย์คือลูกแกะของพระเจ้าทุกตัวถึงแม้บางตัวยังทำตัวไม่เอาทานทำตัวไม่เอาไหนทำตัวเหลวไหลบางตัวนะก็อย่างที่บอกยืนหลับไหลแล้วเอาตะเกียงไปซ่อนไว้ใต้เตียงหรือบางคนจุดตะเกียงจุดตะเกียงก็แปลว่าฉลาดแต่ดันไม่ไหวบางตัวนะก็อย่างที่บอกยืนหลับไหลแล้วเอาตะเกียงไปซ่อนไว้ใต้เตียงหรือบางคนจุดตะเกียงจุดตะเกียงก็แปลว่าฉลาดแต่ดันไม่ไหวบางตัวนะก็อย่างที่บอกยืนหลับไหลแล้วเอาตะเกียงไปซ่อนไว้ใต้เตียงหรือบางคนจุดตะเกียงจุดตะเกียงก็แปลว่าฉลาดแต่ดันไม่เอาน้ำมันจากคนข้างเคียงไปดูในพระคัมภีร์ไบเบิลพระองค์เปรียบเทียบเอาไว้ชัดเจนเพราะเวลาท่านฟังเราท่านจึงต้องใช้ปัญญาของท่านคิดตามที่เรากล่าวในพระนามของพระเจ้าด้วยมันเป็นการติดอาวุธทางปัญญาให้กับตัวท่านเองถ้าฟังแล้วยังไม่เข้าใจฟังแล้วยังไม่เก็ตอย่าใช้คำว่าน้องบุญธรรมเอาขึ้น Facebook เอาขึ้น YouTube แล้วท่านขอบคุณนะที่ให้เอามาทบทวนไม่ใช่ครับทบทวนแปลว่าท่านเข้าใจกระจ่างแจ้งหมดแล้วมาทบทวนเพื่อจะให้จำได้นะเพื่อที่จะจำได้เพื่ออะไรเพื่อเตรียมเผชิญกับบททดสอบท่านต้องใช้คำว่าขอบคุณทีมงานท่านอาจารย์ที่ให้ฟังซ้ำเพื่อเรียนรู้ซ้ำถ้าเข้าใจแล้วจำได้หมดแล้วกระจ่างแจ้งแล้วถ้าเห็นคลิปเป็นก้อนอีกท่านมาฟังอีกเพราะไม่เบื่อท่านบอกว่านั่นแหละท่านทบทวนถ้าท่านการบอกตัวเองกับการหลอกตัวเองเนี่ยท่านต้องระวังคำพูดของมนุษย์เนี่ยเป็นสัจจะครับพูดจริงก็เป็นสัจจะพูดโกหกตอแหลก็เป็นสัจจะเป็นสัจจะว่าตอแหลว่าโกหกเป็นสัจจะว่าเป็นความจริงทุกอย่างล้วนเป็นสัจจะเขาถึงสอนท่านไงว่าอย่าแช่งตัวเองสวยชิบหายเลยกูตายแล้วตายแล้วตายแล้วตายแล้วร้องเรียกหาสิ่งใดถึงแม้ไม่ได้ตั้งใจแต่ทำพูดทุกอย่างออกไปมันเป็นสัจจะเพราะว่ามันเป็นพลังงานมันเป็นคลื่นความถี่ทางพลังงานเมื่อมันสั่นสะเทือนจนเกิดมายาแล้วมายาคือเสียงใช่ไหมตายแล้วตายแล้วตายแน่ๆต้องตายแน่ๆที่ชอบพูดนะชิบหายแล้วชิบหายแล้วที่พูดพลั้งปากเผลอปากพูดแต่เสียงมันเกิดขึ้นจริงแล้วใช่ไหมมายาของสิ่งที่ท่านกระทำมันเป็นผลกรรมเกิดขึ้นแล้วด้วยสิ่งที่ท่านสามารถใช้อายตนะสัมผัสรู้ดูเห็นได้หูได้ยินนะนั่นคือสิ่งที่ท่านกำลังทำร้ายตัวท่านเองเขาจึงสอนว่าให้นึกบวกและนึกด้านบวกเมื่อท่านนึกบวกและนึกด้านบวกท่านก็จะคิดบวกท่านก็จะพูดบวกท่านก็จะกระทำบวกไม่ต้องให้ใครมาอำนวยอวยพรท่านนะทุกอย่างมันจะเป็นจริงทั้งหมดเพียงแต่ว่าท่านฉลาดมากฉลาดน้อยถ้าท่านฉลาดมากสิ่งที่ดีงามที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านและคนรอบตัวท่านมันก็จะแยบยลมากกว่าคนที่ฉลาดน้อยมันวันต้องวันกูเกลียดอีนั่นกูเกลียดไอ้นี่จิตใต้สำนึกคือจิตวิญญาณของท่านหรือเมอร์คาบาเขาก็ไม่รู้หรอกว่าท่านไปใฝ่หาไอ้คนนั้นเพื่อต้องการที่จะปฏิเสธมันไม่คบมันแต่ถ้าร่ำหาสิ่งใดจิตใต้สำนึกของท่านก็จะเหนี่ยวรั้งไอ้เวนั่นอีเวนี่แหละมาหาท่านชีวิตของท่านก็ไม่มีวันจบต้องพบกับไอ้เวนั่นไอ้เวนี่อยู่ตลอดเขาถึงบอกว่าให้นึกบวกและคิดด้านบวกนึกบวกและคิดด้านบวก
นั่นคือสิ่งที่ท่านควรจะกระทำพี่น้องๆที่รักทั้งหลายครับวันที่16กรกฎาคมติดเชื้อ 2,025 รายเสียชีวิตไป20ศพเขาไม่ได้บอกแล้วว่าติดเชื้อโอไมครอน BA.4 หรือ BA.5 เขาไม่บอกท่านแล้วเราก็บอกท่านนะไอ้ติดเชื้อ2025รายเนี่ยมันเป็นการติดเชื้อจากการที่ผู้ป่วยเนี่ยไปตรวจนะ PCR หรือ PCT เนี่ยเราเรียกไม่ถูกแต่คนที่ตรวจเองที่ซื้อมา 20-30 บาทมาแย่จมูกแล้วตรวจเองเนี่ยแล้วติดเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่ไม่มีใครทราบเราจะบอกให้จงอย่าประมาทถ้าท่านเป็น FC ของจิตจักรวาลโอกาสที่ท่านเสี่ยงจะติดเหมือนกับเขาอะถึงแม้อ้างว่าปิดแมสระวังมืออย่างดีแล้วก็พยายามปลีกตัวไม่ค่อยไปอยู่ในสังคมท่านก็มีสิทธิ์จะติดได้เพราะบอกแล้วไงเชื้อโรคเป็นของมอดนึกออกไหมครับแต่ผู้ที่จะคอยปกป้องคุ้มครองพวกท่านน่ะก็คือพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์ของเทพเจ้าแห่งอาคีฟินิกซ์ในพระนามของพระเจ้า 1. ถ้าวันหนึ่งคุณลืมจิตจักรวาลลืมพระบิดาลืมพระเจ้านั่นแปลว่าคุณไม่ได้ทำสามเหลี่ยมกับพระบิดาผ่านมาทางเราห้องเรียนก็ไม่ค่อยเข้าหรือมาเข้าก็ตอนดึกๆตอนก่อนจะนอนนะแล้วมาอ่านๆแล้วก็เม้นจบไม่ได้เอาสาระไปปฏิบัติอันนี้ก็เป็นช่องโหว่วันๆหนึ่งเนี่ยใช้แต่ตัณหาในการขับเคลื่อนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตมีแต่ประจุลบเต็มอยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมนั่นแหละก็เป็นตัวเรียกหรือเหนี่ยวนำเอาไวรัสถึงแม้ว่ามันจะเป็นอาวุธแต่คุณสมบัติของมันเนี่ยทางไฟฟ้ามันเป็นบวกมันก็จะมาทำหน้าที่ให้ลบในร่างกายของท่านเนี่ยเป็นกลางโอกาสติดมีไหมแล้วก็หงุดหงิดนะแล้วก็ไม่ทำสามเหลี่ยมแล้วก็ละเลยถ้าท่านเป็นแบบนี้ต่อให้มีคู่มือนะประจำบ้านที่สถานธรรมจิตจักรวาลมอบให้ท่านฟรีๆนะพี่น้องครับอย่าประมาทแล้วก็ข่าวคราวที่เขาบอกมันเป็นการโหมกระพือท่านใช้ปัญญาของท่านเองนะกราบพระบาทพระบิดาต่อไปนี้นะให้ความรักให้ความรู้เบื้องต้นให้ประโยชน์กับคนทุกคนในโลกนี้ไปแล้วในการอารัมภบทตั้งแต่ต้นนาทีแรกเลยใครรับรู้ได้รับได้ก็เอาไปให้ขอให้เกิดประโยชน์ใครรับไม่ได้จะปฏิเสธทิ้งไปเพราะยังมีไฟสุมสวงอยู่ก็เรื่องของใครแต่เราได้แสดงออกด้วยเจตนารมณ์ที่บริสุทธิ์ให้คนทั้งโลกได้รู้ได้เป็นที่ประจักษ์แล้วนะถ้าจิตตกต้องยกจิตเป็นสื่อพระโอวาทครั้งที่395หรือ EP 395หรือ Episode 395เราจะบอกให้ท่านฟังว่าเราจะสนทนาธรรมะให้ท่านฟังไปเรื่อยๆขณะที่เราสื่อกับพระบิดาอย่างต่อเนื่องเรายืนยันอีกครั้งไว้ตรงนี้ว่าเราไม่ได้ไปเอาของใครในโลกนี้มาต้มยำทำแกงเหมือนตอนต้นๆที่เราเริ่มสื่อและมีคนกล่าวหาว่าเราขโมยธรรมะของพระพุทธเจ้าเอามากล่าวเพื่อหากินรายการนี้ไม่มีใครจ้างเราพูดเราไม่มีโฆษณาที่จะมาเป็นสปอนเซอร์ทั้งที่เจ้าของบริษัทหลายคนก็เคยเป็นลูกศิษย์เราเขาไม่คิดจะช่วยเราตรงนั้นก็ไม่เป็นไรเราไม่เคยขอเพราะหน้าตาเราไม่ใช่คนขี้ขอส่วน FacebookYouTube เขาจะเอาโฆษณามาแทรกมาลงและแบ่งปันเปอร์เซ็นต์ให้กับชมรมของเราบ้างอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับเขาเราไปกระตุ้นให้เขาเอามาลงเยอะๆกับเราไม่ได้เราจึงไม่ต้องการหาแสงและหาประโยชน์เราให้อย่างเดียวแล้วก็มีพี่ๆน้องๆที่เมตตาใจบุญนะ
ค่อยๆโอนเงินค่อยๆอะไรมาให้เราเพราะรู้ว่ากองทัพอยู่ได้ด้วยท้องก็เช่นกันครับพวกเราที่ทำงานอยู่ตรงนี้ไม่กี่คนเนี่ยพื้นที่40กว่าไร่เราทำงานกันอยู่แค่ไม่กี่คนแต่เราจ้างคนนอกมาช่วยดูแลก็ต้องใช้ตังค์นะพี่ๆน้องๆที่บริจาคปัจจัยเป็นประจำทุกเดือนก็มีนะแต่ว่าก็แน่นอนการที่จะมีน้ำใจที่จะบริจาคนั้นไม่มีคำว่าอั้นเพราะเราไม่ได้ขอไม่ได้ขอแต่ท่านรู้เลยว่าทุกบาททุกสตางค์ที่ผ่านมือเรามาไม่หายไปไหนแน่นอนไม่เกเรไม่เหลวไหลแน่นอนเพราะเรามีเกียรติเพราะเราเป็นพระบุตรเอกของพระเจ้าเราคงไม่ทำตัวต่ำๆมาลดตัวเราเองมาทำตัวเป็นเจ้าลัทธิแล้วก็ใช้กิเลสแสวงหาประโยชน์เพราะไม่เช่นนั้นพระบิดาไม่ทรงเลือกเราหรอกถ้าไม่ไว้ใจเราพระองค์ไม่เลือกไม่เลือกให้เรามาทำหน้าที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์นี้พี่น้องครับถ้าจิตตกต้องยกจิตในชีวิตประจำวันของท่านทั้งหลายท่านต้องรู้ว่าจิตวิญญาณของท่านเวลามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยจิตวิญญาณของท่านต้องจำเป็นนะจำเป็นต้องแบ่งภาคตัวเองออกมาให้เป็นจิตหยาบคือให้เป็นกลุ่มพลังงานโดยเอาคุณสมบัติอันศักดิ์สิทธิ์ที่จิตวิญญาณเองถือติดตัวมาจากพระเจ้ามาจากความว่างมาเอาคุณสมบัติที่ศักดิ์สิทธิ์นี้จากคอนโดมิเนียมที่เป็นวิหารสีขาวที่ด่านนภาลัยถือติดจิตวิญญาณมาเพื่อมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วตัวเองก็ได้แค่เป็นพระประธานหรือเป็นแก่นแท้นั่งอยู่ในวิหารวิหารก็คือร่างกายของมนุษย์จิตวิญญาณจะมานั่งอยู่ในวิหารไม่พูดไม่จานั่งทำหน้าที่เป็นพระประธานก็ไม่ต่างกับจิตวิญญาณของท่านเวลามาเกิดเป็นมนุษย์จะถูกกักบริเวณเราใช้คำว่ากักขังเลยเพื่อให้จิตหยาบที่ท่านฟังอยู่ก็คือจิตหยาบที่จิตวิญญาณแบ่งภาคออกมาให้ทำหน้าที่แทนจะได้สะดุ้งสะเทือนบ้างว่าจิตวิญญาณขณะที่ท่านฟังเราอยู่ใช้ชีวิตเป็นมนุษย์ในทุกภพชาติจิตวิญญาณของท่านถูกกักขังอยู่รอให้จิตหยาบที่จิตวิญญาณแบ่งภาคออกมาให้ทำหน้าที่เป็นมนุษย์ขณะที่มีชีวิตให้มาปลดปล่อยให้ช่วยปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากที่กักกันซึ่งเราก็บอกท่านเลยว่าอยู่ที่ต่อมพิทูอิทารีท่านไปสังเกตเอานี่คือเหตุผลว่าทำไมต่อมพิทูอิทารีจึงเป็นต่อมไร้ท่อเพียงแค่ต่อมเดียวที่ถูกฝังอยู่ในแอ่งหรือในหลุมบริเวณใต้สมองบริเวณกะโหลกศีรษะเป็นต่อมใต้สมองต่อมเดียวจากทั้งหมดอย่างน้อย7ต่อมในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ที่มีแท่นหรือมีสถานที่ประทับหรือมีพระราชวังให้ประทับเพราะอยู่ตรงนั้นปลอดภัยที่สุดอยู่ในกะโหลกศีรษะของท่านเนี่ยเพราะจิตวิญญาณเป็นตัวแทนของพระเจ้าแล้วตัวแทนของพระเจ้าก็แบ่งภาคตัวเองออกมาเป็น189กลุ่มให้มันเป็นจิตหยาบเพื่ออะไรครับเพื่อทำหน้าที่แทนแล้วไอ้จิตที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยจึงเป็นจิตหยาบไม่ใช่จิตวิญญาณแต่ใช้อำนาจของจิตวิญญาณจึงมีจิตทั้งหมด189กลุ่มเพื่อทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณขณะที่มีภพชาติเป็นมนุษย์ก็แปลว่าขณะยังมีชีวิตเป็นมนุษย์สาเหตุที่จิตวิญญาณต้องแบ่งภาคออกมาต้องใช้ตัวช่วยเพราะว่าในโลกมนุษย์นั้นมันมีสิ่งแวดล้อมที่จะเป็นเงื่อนไขผ่านกลไกอายตนะทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นกายและยังมีจิตข้างในที่เป็นอายตนะภายในที่เรียกว่าจิตสัมผัสอีก1เป็น6สามารถสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งต่างๆที่เป็นมายาภายนอกที่พระบิดาทรงสร้างไว้โอกาสที่จะหลงมิติหลงมายาเข้าใจว่าเป็นแก่นแท้มีสูงมากเพราะจิตหยาบเป็นเหมือนเด็กน้อยส่วนจิตวิญญาณนั้นเป็นเสมือนผู้อาวุโสนั้นเด็กน้อยเนี่ยนะมีโอกาสถูกหลอกและจิตวิญญาณเองก็เหมือนกับเด็กน้อยไร้เดียงสาเพราะเพิ่งเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติแรกแล้วอยู่กันมาจนกระทั่งตอนนี้68,000ปีเสร็จแล้วถ้าให้จิตวิญญาณเพิ่งมาใหม่มาเจอโลกเจอมายาจิตวิญญาณก็ไม่ต่างกันกับจิตหยาบก็จะหลงโลกมายา
แล้วพาให้จิตวิญญาณเนี่ยเสื่อมจิตวิญญาณเนี่ยหลงมิติพระบิดาจึงต้องให้แบ่งและพอแบ่งภาคแล้วจิตหยาบจะต้องมีหน้าที่ฉุดช่วยจิตวิญญาณของตัวเองขณะที่ยังมีชีวิตเป็นมนุษย์ให้จิตวิญญาณหลุดพ้นออกมาเพื่อแสดงบทบาทของการเป็นมนุษย์หรือคนสองมิติให้ได้นั่นแสดงว่าตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของแม่จนทั้งคลอดออกมาแล้วยังเป็นเด็กไร้เดียงสาเนี่ยจิตหยาบจะต้องมีหน้าที่เรียนรู้ที่จะสั่นสะเทือนตนเองในการยกระดับแรงสั่นสะเทือนที่เรียกว่าคลื่นความถี่ทางด้านบวกเนี่ยคำว่าบวกแปลว่ายกระดับให้สูงขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้ไปทัดเทียมกันกับคลื่นความถี่ของการสั่นสะเทือนของจิตวิญญาณที่ถูกขังอยู่ในต่อมพิทูทรีโดยมีพี่พรีเดนซ์เป็นผู้คอยกำกับพฤติกรรมเป็นผู้คอยกำกับดูแลเป็นผู้คอยกำกับบทบาทของจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวแทนของพระเจ้าดูแลอย่างไข่ในหินเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดปฏิสนธิในครรภ์จิตหยาบมันเริ่มต้นที่มิติที่ศูนย์ที่ไอ้พวกมอดมาเที่ยวสอนท่านว่าศูนย์ไดเมนชันหรือศูนย์ดีมันก็จะเป็นแค่จุดเล็กๆจุดหนึ่งก่อนที่จะโตเป็นก้อนเลือดถ้าจิตหยาบไม่มีจิตวิญญาณนะเป็นผู้แบ่งภาคออกมาจิตวิญญาณนั้นก็จะไม่สามารถสร้างกายหยาบสร้างกายหยาบก็คือสร้างตัวตนของทารกที่อยู่ในครรภ์ให้เป็นตัวอ่อนเป็นตัวดักแด้มีหน้ามีตามีอะไรหัวใจปอดตับไตไส้พุงมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าจิตหยาบ189กลุ่มที่จิตวิญญาณแบ่งภาคออกมาไม่มีไวเบรชันแปลว่าไม่มีการสั่นสะเทือนไม่มีการสั่นสะเทือนเพราะฉะนั้นเรื่องของจักรวาลเรื่องของโลกเรื่องของมนุษย์มันเกี่ยวข้องกับพลังงานทั้งนั้นมันคำว่าสั่นสะเทือนคำนี้คือคำของจิตจักรวาลนะแต่คนทั้งสังคมไม่รู้หรอกว่าคำนี้มันมาจากไหนก็เลยคิดว่ามันเป็นคำที่ลอยไปลอยมาท่านไปอ่านจิตจักรวาลซีรีส์ที่สำนักพิมพ์จิตจักรวาลทำมาแล้วเมื่อ 10-20 ปีที่ผ่านมาท่านจะอ่านเจอแต่คำว่าสั่นสะเทือนเกือบทุกเล่มในคัมภีร์ที่เราเขียนนะนั่นคือการแสดงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อยู่แล้วแหละแต่เราก็ไม่ว่าเพราะท่านเอาไปสอนกันในทางที่ชอบสอนในสิ่งที่เป็นประโยชน์เชิญเราไม่ได้หวงความรู้ไอ้ประเภทที่บอกว่าเรามีอัตตาสูงเรามีอีโก้สูงที่มาใส่ร้ายเรานะก็นั่นคือการก้าวล่วงเป็นการกล่าวหาเราที่มีความสมดุลทางจิตใจทางจิตวิญญาณมากกว่าด้วยซ้ำนะฮะเราไม่ได้ทำหน้าที่ตรงนี้เพื่อประโยชน์ของเราหรือครอบครัวของเราเราทำประโยชน์เพื่อชาวโลกทุกคนรวมทั้งไอ้คนที่มันก้าวล่วงเราด้วยเราไม่ได้พูดเพราะเรามีอีโก้ไม่ได้พูดเพราะเราอยากดังสังเกตไหมเราไม่ได้ล่าสาวกเราไม่ได้ล่าสาวกนะเรามีแต่สื่อพระโอวาทก็เปิดเผยเราไม่มีห้องลับพูดกับทุกคนเนี่ยใครจะเอาประโยชน์ไปเชิญนะใครจะลอกเรียนแล้วไม่มีความกตัญญูไม่รู้อยากตอบแทนบุญคุณหยิบเอาไปคุยเอาไปขายเชิญเวรกรรมมันเป็นของผู้กระทำไม่ใช่เราถ้าเราให้อยู่แล้วนะแต่ที่เราห้ามว่าอย่าทำแบบนี้เพราะว่ามันบาปก็เตือนสติว่าอย่าทำบาปนะแค่ประกาศความจริงจ่ายค่าลิขสิทธิ์ด้วยการบอกความจริงว่าเอาไปจากจิตจักรวาลเอาไปจากเราแค่นี้ก็พอแล้วเราก็พอใจแล้วเนี่ยเราแค่เตือนแค่นั้นเองครับเตือนสติว่ามันบาปด้วยความเมตตาสงสารจิตวิญญาณน่ะไอ้จิตหยาบเนี่ยเวลากายหยาบตายไปในชาตินี้มันก็เน่าสลายไปกับจิตหยาบกายหยาบมันก็เน่าไปด้วยกันน่ะแต่จิตวิญญาณของท่านยังอยู่นะยังต้องรับกรรมนะแล้วลำบากเลยถ้าตอนนั้นไม่มีเครื่องยนต์แห่งกรรมอ่ะนะมีเวรมีกรรมก็จัดการไม่ได้ก็ต้องถูกลงโทษลงนรกบ้างอะไรบ้างว่าไปแล้วมันยิ่งเจ็บปวดทุกข์ทรมานยิ่งกว่าตอนเป็นมนุษย์ด้วยซ้ำโอเคไหมถ้าจิตตกต้องยกจิตเพราะอะไรครับเพราะว่าจิตหยาบจะต้องยกระดับตัวเองอย่างรวดเร็วถ้าอยู่ในท้องนะท้องแม่นะยังมีแม่ช่วยมีจิตวิญญาณของแม่ช่วยทำให้การสั่นสะเทือนของจิตหยาบจากมิติที่ศูนย์น่ะคือจุดเริ่มต้นออกสตาร์ทสั่นสะเทือนด้วยความถี่แรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นขณะที่จิตวิญญาณของเด็กน้อยก็คือตัวท่านตอนอยู่ในครรภ์ของแม่ก็จะต้องช่วยอีกแรงนึงทำสามเหลี่ยม
พ่อเนี่ยยังเกี่ยวข้องน้อยนะเพราะเป็นคนนอกแม่และจิตหยาบของลูกและจิตวิญญาณของลูกนั่นคือการสั่นสะเทือนเป็นรูปสามเหลี่ยมเพื่อทำให้จิตหยาบนั้นมีพลังอำนาจที่แข็งแกร่งพระบิดาออกแบบเพื่ออย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อครบ9เดือนจิตหยาบจะยกระดับแรงสั่นสะเทือนเข้าสู่มิติที่3ก็แปลว่าเข้าถึงการสั่นสะเทือนเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปแรกได้ก็คือมีสามเหลี่ยมมุม3 dimensions เป็นสามเหลี่ยมเป็นรูปทรงเรขาคณิตที่มีสามเหลี่ยมคือชิ่งไปชิ่งมาสั่นสะเทือนแกว่งไปแกว่งมาขึ้นลงแกว่งไปแกว่งมาขึ้นลงนั่นคือสามเหลี่ยมเขาเรียกว่ามิติที่3เมื่อแกว่งถึงมิติสามนาน9เดือนกายหยาบที่ละเอียดละออทุกอย่างนะมันเหมือนกับเวลาเราเอาเสื้อนักเรียนเนี่ยไปปักเครื่องหมายของโรงเรียนที่มันมีหลายสีมากเนี่ยใช้ระบบคอมพิวเตอร์บงการมันใช่ไหมถ้าเป็นโรงงานปักเสื้อที่ทันสมัยปักเครื่องหมายที่ทันสมัยมันก็จะมีการสั่นสะเทือนของเข็มจักรหัวจักรอยู่ตลอดเวลาท่านนึกภาพออกไหมจิตหยาบของท่านก็จะเป็นอย่างนั้นมันก็จะทำให้เกิดโปรแกรมเป็นมายาขึ้นมาคือกายหยาบจิตหยาบสั่นสะเทือนเป็นรูปสามเหลี่ยมนั่นคือการถักทอมายารูปลักษณ์หรืออัตตาตัวตนให้เกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่พระบิดาเคยสอนพวกท่านว่าอนัตตาเป็นผู้สร้างอัตตาเสมอจิตหยาบเป็นอนัตตาไม่มีความเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนนะเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่สามารถสร้างตัวตนรูปลักษณ์ได้เพราะฉะนั้นอนัตตาก็มีอัตตาที่เราเคยกล่าวเห็นไหมครับนี่เป็นอนุตตรธรรมที่พระบิดาเท่านั้นที่รู้และจะบอกลูกๆอย่างพวกท่านได้ไม่มีมนุษย์คนไหนหรอกที่มีเสียงดังในหัวแล้วบอกแบบที่เราพูดนี้ได้ไม่มีมันเป็นไปไม่ได้เอานั้นเราเล่าต่อนั่นคือการเริ่มต้นการสั่นสะเทือนพอครบสามเหลี่ยมมุมพระบิดาก็ให้ออกจากท้องแม่เป็นการอุบัติขึ้นมาเป็นการกำเนิดขึ้นมาในจักรวาลใหม่คือจักรวาลโลกในมดลูกของแม่คือจักรวาลแรกเริ่มที่ลูกจะต้องเติบโตอยู่ในน้ำคร่ำนั่นนะพอคลอดออกมาแล้วจิตหยาบก็จะหยุดสั่นสะเทือนไม่ได้ทำไมหมอต้องตบตูดไอ้กุมารน้อยที่เพิ่งคลอดตกฟากออกมาให้มันร้องแอะแอะนั่นก็คือการปลุกให้เซลล์อวัยวะร่างกายทั้งภายนอกและอวัยวะภายในทั้งระบบมันออกสตาร์ทให้มันมีจุดเริ่มต้นให้มันออกสตาร์ทตบก้นผัวเดียวเด็กร้องเอาแอะเอาแอะนั่นก็คือการที่เชื่อมจิตหยาบที่มันสั่นสะเทือนอยู่ในมิติที่3คือเป็นสามเหลี่ยมอยู่ในวงกลมนะเป็นสามเหลี่ยมให้มันเนี่ยเชื่อมต่อกันกับกายหยาบในมิติที่ไม่มีแม่ทำสามเหลี่ยมด้วยแล้วให้มีแต่จิตหยาบจิตวิญญาณแล้วทำสามเหลี่ยมกันกับพ่อแม่ที่เป็นคนนอกนะเป็นคนนอกเพราะตอนเป็นเด็กมันอยู่ข้างในท้องเรียกว่าเป็นคนในใช่ไหมใช้ความรักจากพ่อแม่พี่เลี้ยงผู้ปกครองเป็นแรงขับเคลื่อนการสั่นสะเทือนของจิตหยาบเพื่อจะให้ยกมิติขึ้นมาเพราะฉะนั้นการไปเกิดที่ชอบที่ชอบการไปเกิดในที่ดีๆที่ของคนที่มีคุณธรรมนั่นคือสิ่งที่จิตวิญญาณนั้นถือว่าโชคดีมากอยู่ในสังคมของคนชั้นสูงอยู่ในสังคมของคนที่มีจิตใสใจสวยไอ้เด็กคนนั้นเนี่ยโตขึ้นมามันจะเป็นเด็กที่สุดยอดเลยมันเด็กดีเพราะจิตหยาบมันได้รับการผลักดันหรือขับเคลื่อนการสั่นสะเทือนด้วยพลังที่เป็นบวกจากพ่อแม่ที่รักมันจากญาติพี่น้องที่รักมันแล้วก็จากคนในสังคมรอบข้างรอบบ้านที่เขาเป็นคนดีที่เขามีจิตเมตตาแปลว่าอยู่ในสนามพลังงานที่เป็นบวกมันก็จะเกื้อกูลให้เด็กน้อยคนนั้นเติบโตขึ้นมาแล้วเป็นเด็กดีมีคุณธรรมนึกภาพออกไหมนั่นก็ถึงบอกไงไอ้เพชรร่วงในสลัมอ่ะมันมีน้อยแต่เพชรเนี่ยมันก็ต้องอยู่ในสังคมของสิ่งที่เป็นเพชรนะนักปราชญ์
ถ้ายิ่งอยู่ในสังคมของนักปราชญ์มันก็ยิ่งฉลาดก็ยิ่งดีคนถ้าสามารถไปตกอยู่ในที่ที่นักปราชญ์เมธีอยู่กันเยอะๆก็จะถูกจูงให้กลายไปเป็นนักปราชญ์เมธีกับเขาได้ดังที่พระพุทธองค์สอนว่าคบผ่านผ่านพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลแต่ไม่ได้หมายความว่าอย่าคบคนพาลอย่าไปรักคนพาลนะอย่าไปคบคนพาลนะเพราะคนพาลไม่ดีมันจะพาไปหาผิดไม่ใช่เราต้องคบทุกคนน่ะทั้งคนชั่วคือคนพาลและคนดีเราจะได้รู้ว่าดีเป็นยังไงชั่วเป็นยังไงถ้าคบแต่คนดีเราจะโง่ในเรื่องชั่วๆพอเราเจอคนชั่วเราเสร็จมันที่ผ่านมาเราโง่แบบนั้นใช่มั้ยชาตินี้เราถึงเสร็จคนชั่วอยู่เรื่อยเพราะเราไม่คบเลยเพราะรู้มันชั่วเราไม่คบเราเลยไม่รู้ความจริงว่าไอ้คนที่มันชั่วมันชั่วยังไงทำไมมันถึงชั่วและจะป้องกันตัวเองไม่ให้ถูกคนชั่วทำร้ายรังแกเราจะต้องทำยังไงเห็นไหมเราโง่เรื่องพวกนี้และเราอยากจะมีหน้ามองบอกว่าเราเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งเราเป็นคนดีนะไม่ได้พี่น้องครับมันเราต้องระวังอย่าให้จิตของเราเนี่ยตกคำว่าตกแปลว่าแรงสั่นสะเทือนที่เป็นคลื่นความถี่ทางด้านบวกที่กำลังจะยกระดับไปหาจิตวิญญาณของเราที่จะต้องจิตวิญญาณเรานี่มีหกเหลี่ยมมุมเพราะว่าเวลาสั่นสะเทือนเคลื่อนไหลแล้วเนี่ยก็จะเกิดเป็นสามเหลี่ยมสองรูปที่เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าที่มีหกมุมมีหกเหลี่ยมมุมเพราะฉะนั้นกำลังยกขึ้นไปเนี่ยถ้าจิตตกก็แปลว่ามันยกไม่ขึ้นและเผลอๆมันต่ำลงด้วยจิตสำนึกต่ำซามต่ำลงที่เราพูดหมายถึงตรงนี้เพียงแค่จิตของท่านเนี่ยตกเป็นธาตุของมอดมารน่ะกิเลสน่ะพอกิเลสเกิดปั๊บตัณหาก็เกิดคืออยากไม่อยากพอตัณหาเกิดอยากไม่อยากปั๊บก็เกิดอารมณ์ขยะคือโลภะโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะกระได3ขั้นที่พูดนี่คือการสั่นสะเทือนของจิตในย่านคลื่นความถี่ต่ำมันยกสูงไม่ได้อย่างนี้เค้าเรียกว่าจิตตกเช่นพอใครทำอะไรไม่ถูกหูไม่ถูกตาไม่ต้องใจคุณโกรธพอคุณโกรธปั๊บตัวคุณจะสั่นใจคุณก็จะสั่นเหมือนไฟสมในอกโกรธโลภงุดงิดพวกนี้งมงายหลงไหลพวกนี้ร่างกายคุณจะสั่นจิตข้างในจิตหยาบของคุณมันจะสั่นสั่นแรงเพราะคลื่นความถี่ต่ำมันจะทำให้สั่นแรงเราเคยบอกไงไอ้ผีที่มันมาเข้าทรงอ่ะเข้าทรงมนุษย์อ่ะไอ้ร่างคนที่เป็นเจ้าของร่างอ่ะถ้าผีตนไหนมีพลังอำนาจทางจิตทางจิตวิญญาณมีพลังอำนาจสูงเวลามันมาเข้าสิงเข้าทรงเนี่ยมันจะแค่สั่นนิดๆหน่อยๆสั่นละลิกละลิกแต่ถ้าผีนั้นมันเป็นผีชั้นต่ำแรงสั่นสะเทือนของมันเนี่ยยังไม่สูงพอเวลามันเข้าทรงเข้าร่างมันจะสั่นอย่างรุนแรงมันจะสั่นมากเลยสั่นอย่างรุนแรงเห็นชัดๆเลยหัวโยกหัวคลอนสั่นหันสักตัวนั่นแสดงว่าไอ้น่ะจิตวิญญาณเนี่ยไม่ได้มาสูงหรอกถ้ามาสูงจริงๆเนี่ยเวลาประทับญาณประทับทรงแทบจะดูไม่ออกเลยว่าขณะเนี้ยมีจิตวิญญาณชั้นสูงมาซ้อนอยู่มาประทับซ้อนอยู่มาประทับร่างอยู่นี่เราก็สอนให้ท่านสังเกตถ้าอยากจะรู้เรื่องจิตอยากรู้เรื่องจิตวิญญาณจริงๆต้องฟังจิตจักรวาลเราก็สอนความจริงเป็นให้เป็นรางวัลให้เป็นฐานมันในการเกิดมาเป็นมนุษย์จิตหยาบเมื่อต้องมาทำหน้าที่ร่วมกับจิตวิญญาณทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณจิตหยาบมีหน้าที่จะต้องปลดปล่อยจิตวิญญาณของตัวเองให้เป็นอิสระให้มีอิสระภาพให้หลุดพ้นออกมาจากต่อมพิทูจารีให้ได้เพื่อที่จะมาทำหน้าที่เป็นมนุษย์เพราะจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มอบอำนาจหน้าที่ให้จิตหยาบทำแทนเพื่อเหตุผลอะไรเราบอกไปแล้วตะกี้นี้เมื่อมอบหน้าที่ให้ทำแทนไม่ได้มอบให้ทำหน้าที่ทั้งชีวิตเหมือนมนุษย์ที่ผ่านมาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นปีมาจนทุกวันนี้เราบอกนะเรายกเว้นพระศาสดาทุกพระองค์นอกนั้นเนี่ยหลงผิดหมดจึงกลับบ้านไม่ได้จึงมีเวียนว่ายตายเกิดจิตหยาบจะต้องยกระดับตัวเองด้วยคลื่นความถี่สูงสุดทางด้านบวกให้ได้เพื่อจะยกระดับตัวเองจากสามมิติคือสามเหลี่ยมรูปเดียวให้มีความเป็นสามเหลี่ยมสองรูปทับซ้อนกันคือให้มีหกเหลี่ยมมุมมีรูปทรงเรขาคณิตของจิตหยาบเป็นหกเหลี่ยมมุมมันก็จะไปประกอบกันเป็นคู่ที่ทุกอย่างในจักรวาลนี้เป็นคู่พระบิดาก็ใช้หลักเดียวกัน
จิตหยาบต้องคู่กันกับจิตวิญญาณก็ต้องประทับกันแน่นเวลาเราไหว้เรากราบพระบาทพระบิดาหรือกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือกราบผู้อาวุโสเห็นไหมเราต้องเอาสองมือมาประกบมือเราต้องเป็นคู่นี่คือสิ่งที่พระบิดาทรงออกแบบไว้เพื่อสร้างสติทางวิญญาณให้กับลูกๆว่าจิตหยาบจะต้องประทับกันเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณไม่ใช่ดีแต่พูดเราอธิบายสิ่งที่เป็นอนุตตรธรรมให้ท่านเห็นเป็นรูปธรรมชัดไหมครับอธิบายอย่างนี้ชัดไหมครับแล้วฟังแล้วเข้าใจไหมครับมีเหตุมีผลไหมครับแล้วมองว่าอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาพูดจริงหรือพูดไม่จริงครับทุกอย่างท่านสามารถจับผิดเราได้หมดขออย่างเดียวให้ใช้กลืนฟังเราด้วยปัญญาฟังด้วยศรัทธาอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องฟังแล้วคิดคำสอนหรือพระวจนะของพระเจ้าที่สื่อผ่านปากเรามาจึงจะศักดิ์สิทธิ์ได้ไม่ใช่เราเป็นผู้ทำให้ศักดิ์สิทธิ์ตัวท่านที่เป็นผู้ฟังเป็นผู้เรียนนี่แหละที่จะทำให้พระโอวาทของพระบิดาศักดิ์สิทธิ์คือเอาไปปฏิบัติให้บังเกิดผลจริงนะเพราะฉะนั้นตอนที่เกิดมาแล้วเนี่ยตั้งแต่เด็กตั้งแต่อายุ3ขวบสมอง2ซีกพระบิดาถักทอให้เรียบร้อยมันทำงานร่วมกันได้ละกฎแห่งกรรมเริ่มทำงานนะณวินาทีตรง3ขวบบริบูรณ์นี่แหละพระบิดาให้เวลาจนถึงเบญจเพสคือถึง25ขวบ3ถึง25ปีที่เรียกว่าวัยเบญจเพสท่านจะต้องยกระดับจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของท่านให้ได้หรือมีแนวโน้มว่าจะเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณให้ได้คือจิตต้องใสใจต้องสวยมันจะยกระดับสูงได้เรื่อยๆโดยอัตโนมัติแปลว่าอะไรแปลว่าท่านจะต้องเรียนรู้ที่จะใช้จิตตปัญญาจิตก็คือความรักปัญญาก็คือสมองยังไม่ต้องสมองสองซี่เราแค่ซ้ายนำขวาให้ได้ซะก่อนที่พระพุทธองค์สอนไว้ว่าคิดด้วยหลักอิทัปปัจจยตานั่นคือการใช้สมองซีกซ้ายถามว่าตั้งแต่เกิดมาเวลาท่านเรียนรู้ที่จะปฏิบัติธรรมท่านปฏิบัติยังไงครับปฏิบัติธรรมธรรมะก็คือธรรมชาติต้องใช้ชีวิตอยู่ในบริบทของการปฏิบัติตนตามธรรมชาติการปฏิบัติตนตามธรรมชาติและเป็นสัจธรรมที่คุณต้องทำไม่มีใครสอนคุณเลยเพราะมันเป็นอนุตตรธรรมวันนี้คุณฟังชัดๆจิตหยาบของคุณก็คือจิตมนุษย์นี่แหละจะต้องสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่สูงทางด้านบวกรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นถึงแม้อีเวนนั่นทำตัวไม่น่ารักถึงแม้อีเวนนั่นทำตัวไม่น่าให้อภัยวันนี้เราก็แสดงให้ท่านเห็นนะเราไม่ได้โกรธเกลียดไอ้คนที่มันก้าวล่วงเราแต่เราสอนเขาด้วยความรักแต่เขาไม่เข้าใจก็จะหาเรื่องใส่ตัวต่อไปให้ไฟดวงที่สองเผาอกหนักเข้าไปอีกนั่นเป็นเรื่องของเขาแต่เราให้อภัยทุกคนมันก้าวล่วงเราอะไรยังไงเราลืมหมดนะไม่ว่าจะเป็นนักบวชที่เป็นศิษย์สถาบันเดียวกับเราตอนที่เรายังไม่รู้จักพระบิดาหรือพระเจ้าที่มันมาก้าวล่วงเราถึงในห้องเรียนมาถลกจีวรท้าเราเหยิงเหยิงเหยิงเราก็ยังอโหสิกรรมให้บาปกรรมยังเป็นของเขาแต่ตัวเราไม่ไปเกี่ยวกรรมเราจะไปเดือดร้อนอะไรเพราะเราทำอะไรอยู่เรามีมหาสติเรารู้ตัวเราดีพี่น้องครับเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่สำคัญที่พระบิดาจะต้องมาเตือนสติพวกท่านให้รู้ว่าที่ยังมีโลภะโทสะโมหะยังมีกิเลสนะตัณหาเยอะอยู่นั่นนะอนาคตเป็นอนางอหมดอ่ะพี่น้องคำว่างอแปลว่าวกกลับลงมาขึ้นไปแล้วกลับลงมาต้องดิ่งลงมาต้องดิ่งพระสุทธาอย่างเดียวเลยจะไม่มีทางหลุดพ้นออกไปได้ถ้าตราบใดที่ยังมีกิเลสหนาตัณหาเยอะแปลว่ายังมีเหตุที่ทำให้จิตตกมันไม่สามารถยกระดับจนเป็นหนึ่งเดียวกันไปประกอบกับจิตวิญญาณเป็นคู่กันจิตยาปฏิวิญญาณเวลาพนมมือเนี่ยลองดูมือตัวเองแล้วมีสติมันต้องพอดีกันครับต้องเป็นหนึ่งเดียวข้างหนึ่งก็จิตยาอีกข้างหนึ่งก็จิตวิญญาณทุกอย่างมีคู่หมดยกเว้นปากเพราะมันปากมากแล้วถ้ามันมีสองปากหนึ่งมันจะแย่งกันพูดพระบิดาก็เลยให้แค่ปากเดียวเนี่ยหูสองข้างก็แย่งกันฟังตาสองข้างแย่งกันมองโอเคครับมันจะทำให้เรามองละเอียดฟังละเอียดรูจมูกมีสองรูทำให้เราให้มันแย่งกันหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปในร่างกายถ้าเข้าไปน้อยเดี๋ยวมันตายมีแต่ปากอย่างเดียวแค่มีปากเดียวเพราะมนุษย์มันกินทั้งวันปากขนาดปากเดียวมันก็กินทั้งวันเห็นแก่กินแล้วพูดมากด้วยมาพูดมากกว่าฟังก็เลยให้แค่ปากเดียวนี่คือสิ่งที่พระบิดาดีไซน์หรือออกแบบอะไรไว้มีเหตุผลมีที่มาตลอดว่าพระองค์ทรงมีแรงบันดาลใจแบบไหนถึงสร้างอย่างนี้ถ้าเราไม่ได้มาจากพระเจ้าเราจะทราบไหมว่าพระเจ้าหรือพระผู้สร้างทรงสร้างอะไรไว้เพื่ออะไรและเพราะอะไร
ถามได้ทุกเรื่องนะแต่เอาเรื่องเฉพาะที่มีประโยชน์พี่น้องครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดเรื่องจิตตกต้องยกจิตเราต้องมีความรู้เรื่องนี้พี่น้องครับต้องมีความรู้ว่าจิตคืออะไรหรือจิตมนุษย์คืออะไรพี่น้องครับจิตมนุษย์คืออะไรคำตอบเราก็จะมาแยกเป็นบรรทัดบรรทัดเป็นข้อๆให้ท่านดูเพื่อทำความเข้าใจไปทีละสเต็ปเราชอบพาขึ้นบันไดจิตมนุษย์คือกลุ่มพลังงาน189ก็คือว่า189กลุ่มมันถ้าเป็นจิตวิญญาณจะเป็นกล่องพลังงานที่มาเกิดเป็นมนุษย์อ่ะท่านน่ะที่มาเกิดอาสาพระบิดามาเกิดเป็นมนุษย์ในระบบโลกท่านมาเป็นกลมๆเป็นดวงๆเหมือนที่เรามองเห็นหิ่งห้อยอ่ะกลางคืนนะเห็นเป็นดวงแต่หิ่งห้อยมันวับปั๊บแบมแบมวับปั๊บแบมแบมที่ท่านเห็นดวงดาวบนท้องฟ้าก็กลมๆจะถึงแม้ว่าเขาไม่มีแสงในตัวเองแต่ท่านก็จะเห็นแสงเพราะมันสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์แล้วก็วับวับแวมแวมวับวับแวมแวมเพราะว่าดาวแต่ละดวงที่ท่านเห็นวับวับแวมแวมนั้นมีลักษณะเป็นทรงกลมไม่ต่างจากโลกแล้วหมุนรอบตัวเองอย่างช้าช้าไม่หมุนมันลอยไม่ได้พี่น้องครับพระบิดาก็ต้องสั่งให้ดาวหรือดาราประดับฟ้านะมันเวียงหมุนรอบตัวเองด้วยไม่งั้นไม่สมดุลต้องให้หมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องและสามารถสั่งให้มันหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องช้าๆได้เพราะว่าพระองค์สร้างไอ้ดาราประดับฟ้าที่มนุษย์หลอกตัวเองว่าเป็นดาวฤกษ์มีแสงสว่างในตัวเองพระองค์ทรงสร้างด้วยแร่ธาตุชนิดหนึ่งถ้าเป็นบนโลกมนุษย์เนี่ยเขาเรียกว่าถ่านหินเพราะถ่านหินเนี่ยมันมีคุณสมบัติเป็นโพรงมีรูพรุนมันมีมวลเบามีน้ำหนักเบามีรูพรุนแล้วก็ให้มันเงานะฐานหินมีคุณสมบัติคือสีดำและเรียบเป็นเงาลื่นสีดำดูดความร้อนจากแสงอาทิตย์เอาไว้เพื่อทำให้จักรวาลของพระบิดาไม่ร้อนแรงอันที่สองให้โปร่งมีรูพรุนเพราะทำให้เบาสามารถเหวี่ยงหมุนได้ไม่มีแรงเฉื่อยมากนี่คือสิ่งที่พระเจ้าสร้างที่พวกท่านเรียกว่าดาวฤกษ์ดาวฤกษ์ดาวฤกษ์จริงๆคือดวงอาทิตย์เนี่ยนะใน1ช่อง1ช่องของเส้นผ่านศูนย์กลางของเอกภพซึ่งมันมีทั้งหมด 9,999 ยกกำลัง2ช่องในแต่ละช่องเนี่ยจะมีดวงอาทิตย์คือดาวฤกษ์อยู่แค่30ดวงเท่านั้นพี่น้องครับถ้าเปรียบเทียบกับห้องทดลองพระบิดาที่มีขนาดใหญ่เนี่ยโอ้โหน้อยมาก1ช่องเนี่ยมี30ดวงเป็นดวงอาทิตย์ที่เล็กกว่าดวงอาทิตย์ของโลกเราในระบบสุริยะจักรวาลด้วยนะครับแล้วก็ถ้าจากจะร่วมดวงอาทิตย์ในเอกภพขนาดใหญ่ไพศาลห้องทดลองของพระเจ้ามีดวงอาทิตย์หรือดาวฤกษ์จริงๆกี่ดวงก็เอา30คูณด้วย 9,999 ยกกำลัง2นั่นคือจำนวนดาวฤกษ์ทั้งหมดที่มีอยู่จริงในจักรวาลที่เรียกว่าอนันตจักรวาลหรือเอกภพตัวเลขนี้ไม่ได้มโนพระบิดาทรงพระเมตตาสื่อลงมาให้เราบอกลูกๆมาเฉลยให้หมดอ่ะนึกถึงอะไรก็บอกลูกให้หมดเพราะมันเป็นอนุตตรธรรมที่มนุษย์อยู่ในโลกนี้มนุษย์เข็นมีขี้เหม็นไม่มีวันที่จะเข้าถึงความจริงตรงนี้ได้ต่อให้เก่งเหมือนนักวิทยาศาสตร์ที่สร้างยานไปไหนต่อไหนอะไรต่ออะไรต่างๆไม่มีทางที่จะเข้าถึงความจริงได้เพราะมันมหาศาลมันใหญ่ไพศาลมากนึกออกนะ189กลุ่มที่จะต้องทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วมีศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนของจิตหยาบหรือจิตมนุษย์เนี่ยอยู่ที่ต่อมไพเนียลหรือไพเนียลแกลนด์ที่พวกท่านรู้จักกันในนามตาที่3รู้จักกันในนามตาที่3ที่เรียกว่าตาที่3เพราะว่าอายตนะภายนอกทั้ง5กับจิตข้างในอีก1เนี่ยมันคือตานะตาเนื้อเอาไว้ดูตาที่เป็นหูเอาไว้ฟังตาที่เป็นจมูกเอาไว้รับรู้กลิ่นนะตาที่เป็นลิ้นเอาไว้รับรู้รสตาที่เป็นกายเอาไว้สัมผัสร้อนเย็นตาที่เป็นจิตเอาไว้นึกเอาไว้คิดนึกเองนึกเองเพื่อจะคิดเองนึกออกเพื่อจะคิดออกนี่คือตามันถ้าเป็นตาที่3พระบิดาก็รวมทั้งหมดเนี่ยเอาไปสั่นสะเทือนอยู่ที่จุดศูนย์กลางคือตาที่3ก็คือพันนิ้วแกลตาที่3ตาเห็นสิ่งใดจะส่งคลื่นการเห็นเขาเรียกวิญญาณขันใช่ไหมมารวมที่จิตหยาบตรงเนี้ย
ูก็มารวมที่จิตหยาบสิ่งที่รับรู้โดยกลิ่นก็มาที่จิตหยาบมาที่ pineal gland ลิ้นรับรู้รสก็จะส่งวิญญาณก็คือคลื่นพลังงานที่จะมาให้จิตหยาบมันได้รับรู้ว่าอะไรเป็นอะไรทุกอย่างที่เป็นศูนย์รวมของอายตนะทั้งหมดจึงมารวมที่ตาที่3ตรงนี้เป็นตาที่3จากเหตุผลที่เรากล่าวให้ท่านฟังถ้าอยากรู้เรื่องจิตอยากรู้เรื่องจิตวิญญาณจริงๆฟังตรงนี้แหละไม่ต้องไปฟังที่ไหนหรอกเราบอกแล้วไงเราเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องจิตรวมกระทั่งถ้าพูดกับมนุษย์โลกก็คือเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตสำนึกของมนุษย์คนเราจะดีจะชั่วมันอยู่ที่จิตสำนึกว่าไอ้สามนึกคือนึกออกนึกเอานึกเองอะไอ้นึกตัวไหนที่มันชั่วมันเราเป็นฮีลิ่งเราเป็นฮีเลอร์เหมือนกันนะเราก็ผ่าตัดจิตวิญญาณได้ผ่าตัดด้วยจิตของเราด้วยปัญญาของเราเพื่อทำให้ไอ้นึกทั้งสามนึกเนี่ยที่มันทำให้คนคนนั้นนะทำผิดคิดชั่วผ่าตัดให้มันมีสำนึกสร้างจิตสำนึกใหม่ให้ด้วยกระบวนการไซโคโชของปริญญาที่จิตจักรวาลสถานธรรมที่ห้องนะสองห้องห้องใหญ่ห้องหรูนะที่เป็นห้องประชุมที่อลังการงานสร้างนะก็เพราะปัจจัยที่พี่บิ๊กน้องช่วยกันบริจาคนั่นแหละนะกลุ่มพลังงาน189กลุ่มที่จิตวิญญาณแบ่งภาคออกมาเพื่อให้ทำหน้าที่แทนตนที่เรากล่าวนำไปตะกี้ในบทบาทของคน2มิติเมื่อปฏิสนธิในครรภ์มารดาการที่จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะต้องนะแบ่งภาคออกมาเป็นจิตหยาบเพื่อให้จิตหยาบทำหน้าที่ของคน2มิติที่พระบิดาทรงออกแบบไว้คำว่าคนก็แปลว่าทำให้มันเข้ากันใช่ไหมมิติทั้ง2คืออะไร1มิติของจิตวิญญาณเป็นมิติทางพลังงาน2เป็นมิติของกายหยาบซึ่งมีจิตหยาบเป็นผู้สั่นสะเทือนด้วยจิตหยาบทำหน้าที่สั่นสะเทือนด้วยมิติของเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารและจิตหยาบจะต้องรับผิดชอบรับหน้าที่ในการสั่นสะเทือนในมิติทางพลังงานด้วยแปลว่าจิตหยาบตัวเดียวที่เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณจะต้องสั่นสะเทือนให้เกิดขึ้นพร้อมกันในมิติคู่ขนานคือมิติของกายหยาบกับมิติของจิตวิญญาณเราพูดเร็วๆแบบนี้ฟังทันไหมและแน่นอนจิตหยาบจะทำหน้าที่ได้ใน2มิติในเวลาเดียวกันขณะที่ท่านกำลังนึกในทางกายภาพจิตหยาบของท่านก็นึกอยู่ในมิติของจิตด้วยนี่เขาเรียกว่ามิติคู่ขนานกันและเครื่องมือที่จิตวิญญาณมอบให้กับจิตหยาบได้ใช้ทำหน้าที่แทนตนเองเพื่อให้เกิดการสั่นสะเทือนใน2มิติคู่กันก็คือขันเดิมพระบิดาเนี่ยติดตั้งขันสี่เอาไว้คือรูปสัญญาสังขารขันที่สี่สุดท้ายก็คือวิญญาณไม่ใช่จิตวิญญาณขันธ์ที่4ก็คือวิญญาณวิญญาณก็คือกระบวนการในการผลิตสร้างพลังงานพลังงานที่เกิดจากจิตสั่นสะเทือนภายในก็เป็นพลังงานไฟฟ้าเคมีไม่ว่าบวกหรือลบแล้วก็พิทูทิรีก็คือจิตวิญญาณเนี่ยนะโดยพี่เพลียเดียนเนี่ยจะแปลงคลื่นความถี่แปลงระบบคลื่นความถี่ทางเคมีที่เป็นไฟฟ้าในร่างกายเวียงออกมาภายนอกถ้าไม่เปลี่ยนมาเป็นไฟฟ้าแม่เหล็กมันก็เหวี่ยงออกมาภายนอกร่างกายไม่ได้นั่นคือสิ่งสุดท้ายที่จิตวิญญาณจะต้องรับผิดชอบเมื่อจิตหยาบสั่นสะเทือนในแต่ละเรื่องราวเมื่อมีการรับรู้เกิดขึ้นมีการสัมผัสรู้ดูเห็นเกิดขึ้นจิตหยาบสั่นสะเทือนเป็นบวกจิตวิญญาณก็ต้องรับบวกถ้าจิตหยาบสั่นสะเทือนเป็นลบจิตวิญญาณก็ต้องรับลบเพราะมันจะต้องยกระดับไปหาจิตวิญญาณเพื่อจิตวิญญาณรู้ว่าตอนนี้กูยกระดับถึงมิติที่เท่าไหร่แล้วจิตวิญญาณต้องรู้นี่คือการออกแบบเราจะกล่าวถวายพระเกียรติให้พระบิดาว่าทรงเป็นดีไซเนอร์เราขออนุญาตไม่ใช้คำว่าครีเอเตอร์เพราะตอนนี้พวกมอดมันเอาไปใช้อยู่เดี๋ยวหาว่าเป็นพวกเดียวกันแต่จริงๆแล้วถ้าจะให้เกียรติจริงๆก็ต้องเป็นครีเอทีฟครีเอเตอร์ก็แปลว่านักสร้างสรรค์ดีไซน์แค่ผู้ออกแบบเท่านั้นน่ะเราก็เลยลดพระเกียรติของพระองค์ลงมาหน่อยแต่พระองค์ทรงทราบว่าเราลดทำไมเพื่อไม่ให้คนสับสนโอเคไหมมีรูปซึ่งรายละเอียดของขันทั้ง4ที่พระบิดาออกแบบไว้แต่แรกมันเป็นกลไกอัตโนมัติท่านไม่ต้องมาประสาทรับประทานเหมือนทุกวันนี้เพราะถูกวางยาโดยนักผ่าตัดแห่งจักรวาล
พวกฮีลเลอร์ฮีลิ่งทั้งหลายนั่นนะที่เขาอวดว่าเขาเจ๋งนะผ่าตัดทางจิตวิญญาณได้จริงครับเขาทำได้เขาจึงเอาขันที่เป็นส่วนเกินมาสอดใส่ไว้ในขันทั้ง4ของพระบิดารวมเป็นขันห้าแล้วก็ไปกระทำผ่านคนนำทางตาบอดโดยไอ้มอดมารเนี่ยไปยืมมือไปล้างสมองคนนำทางตาบอดที่ตาบอดก็แปลว่าโง่ง่ายเพราะไม่ใช้ปัญญาแล้วก็เลยสอนคนผิดๆต่อเนื่องมาโดยที่พระศาสดาเนี่ยไม่ทรงรู้ครับเพราะว่าพระศาสดาทรงเสด็จกลับคืนสวรรค์ไปหาพระเจ้าทรงดับขันธปรินิพพานหลุดพ้นออกไปจากจักรวาลอันไพศาลนี้แล้วมันหลอกลวงทีหลังพระบิดาจึงต้องส่งเรามาบอกเพราะไม่มีพระศาสดาอยู่ในโลกแล้วอยู่ในจักรวาลแล้วพระองค์ไม่สามารถกลับลงมาจุติเพื่อมากระซิบนะกระซิบรักแล้วบอกความจริงกับมนุษย์อย่างพวกท่านทั้งหลายได้พระบิดาจึงต้องส่งเรามานี่ไม่ได้ล้ำเลิกบุญคุณนะพูดไปเรื่อยๆจนกว่าจะสำนึกในบุญคุณที่เราอุตส่าห์กลับมาช่วยยังไม่สำนึกไม่เป็นไรเราก็พูดความจริงให้ฟังไปเรื่อยๆนี่คือคำว่าจิตมนุษย์คืออะไรพี่น้องครับแล้วภารกิจของจิตวิญญาณคืออะไรนั่นคือสิ่งที่จิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของพวกท่านต้องรู้เพราะขณะนี้ท่านติดต่อสื่อสารกับจิตวิญญาณของท่านไม่ได้ตอนมาเกิดเป็นมนุษย์ท่านยังติดต่อกับจิตวิญญาณของตัวเองไม่ได้ยังเชื่อมจิตหยาบกับจิตวิญญาณของท่านไม่ได้ต่อให้เจ้าลัทธิอุตริทั้งหลายชวนท่านเชื่อมจิตนอกกับจิตในอะไรบ้าบอคอแต่ไม่มีทางถ้าท่านไม่สามารถยกระดับจิตหยาบของท่านด้วยวิธีการที่เป็นธรรมชาติซึ่งเดี๋ยวเราจะบอกความลับให้ท่านฟังว่าอย่าไปเพ้อเจ้ออย่าไปงมงายกับเรื่องบางอย่างที่เป็นความรู้โง่ๆแล้วหลงผิดหลงทางแล้วไปใส่รหัสให้จิตวิญญาณบันทึกข้อมูลที่ผิดไว้ในสัญญาขันซวยเลยคันเนี้ยชาติหน้าของท่านก็ไม่มีแล้วนะและชาติหน้าถ้าท่านมาเกิดสมมติเกิดจริงท่านก็ไม่เจอเราแล้วนะเรามาทำหน้าที่ปลายยุคพลังงานเก่านี้เท่านั้นนะพระบิดาจะให้เราข้ามยุคไปเพื่อช่วยเยียวยาโลกอีกสักระยะหนึ่งแล้วเราค่อยกลับเพราะการมาเนี่ยไม่ใช่ง่ายและการกลับไปยิ่งยากไม่มีใครอยากมาหรอกไม่มีใครกล้ามาหรอกพี่น้องครับอ่ะมารู้ว่าภารกิจของจิตวิญญาณคืออะไรซึ่งจิตหยาบของท่านหรือจิตมนุษย์ต้องรู้ครับไม่รู้ไม่ได้ครับเพราะทำหน้าที่ไม่ได้และภารกิจของจิตวิญญาณก็คือถือความรักสีม่วงๆความรักสีชมพูสีม่วงๆนะความรักเพราะตัวเราตัวแทนของเราสีของเราคือสีม่วงถือความรักมาจากพระบิดาพระบิดาก็คือองค์จิตจักรวาลองค์จิตจักรวาลก็คือพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าก็คือพระผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณผู้สร้างจิตวิญญาณของพวกท่านและเป็นผู้ออกแบบให้ท่านแบ่งภาคออกมาเป็นจิตหยาบมาเกิดเป็นมนุษย์อะไรต่ออะไรค่อยๆเรียนรู้ไปไม่มีคนนำทางคนไหนนะที่จะกล่าวความจริงที่เป็นอนุตตรธรรมที่เรากล่าวให้ท่านฟังได้ตั้งใจฟังดีๆถือความรักมาจากพระบิดานำมาให้โลกใช้เป็นพลังงานถือความรักมาจากพระบิดาหรือพระเจ้าซึ่งอยู่นอกเอกภพไม่ได้อยู่ในเอกภพนี้ผู้สร้างจะไม่มาสิงสถิตอยู่ในสิ่งที่ตัวเองสร้างชั้นใดก็ชั้นนั้นคนสร้างคอมพิวเตอร์จะไม่เอาตัวเองกับจิตวิญญาณเข้าไปอยู่ในคอมพิวเตอร์หรอกนึกภาพว่าขนาดแม่กับพ่อร่วมกันสร้างทารกน้อยที่อยู่ในครรภ์จริงครับเพราะนั่นเป็นจักรวาลที่พระบิดาออกแบบแต่เด็กคนนั้นครบ9ขวบยังไงก็ต้องคลอดออกมาไม่ออกมาแม่ตายแน่ก็ต้องหาทางผ่าออกเพราะผู้สร้างนะนะผู้สร้างนะจะต้องเอาสิ่งที่ตัวเองสร้างออกไว้ข้างนอกไม่เก็บเอาไว้ในตนเองแม่ทั้งหลายฟังแล้วเก็ตไหมทำไมต้องเบ่งต้องคลอดเอาลูกออกมาเนี่ยเพราะไว้ในตัวกูไม่ได้นะผู้สร้างก็คือแม่จะเอาลูกก็คือสิ่งที่ตัวเองสร้างผลผลิตของตัวเองสร้างเอาไว้ในตัวเองไม่ได้ต้องเอาออกเมื่อถึงกำหนดนั่นแหละจิตวิญญาณถือความรักมามอบให้กับโลกโลกในที่นี้หมายถึงมนุษย์ต้นไม้ต้นไร่ก้อนหินก้อนดินทุกสิ่งที่รวมกันอยู่ในระบบโลกพระบิดาเรียกว่าโลกทั้งหมดเพราะว่าเวลาเราอยู่ในจักรวาลมองลงมาบนโลก
เราจะเห็นทุกอย่างมันกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันหมดเราจะมองไม่เห็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยจะมองไม่เห็นมนุษย์มองไม่เห็นต้นไม้เห็นแต่สีสันมันหมุนของมันอยู่การหมุนก็คือการคนให้มันเข้ากันเป็นหนึ่งเดียวกันพระบิดาจึงเรียกทุกสิ่งที่อยู่ในระบบโลกว่าโลกทั้งหมดแล้วเอาความรักมาทำไมเอาความรักจากพระบิดาจากพระเจ้าเพื่อที่จะมามอบให้กับโลกใช้เป็นพลังงานหรือเป็นพลังอำนาจในการเวียงหมุนรอบตัวเองนี่คือสิ่งที่พระบิดาทรงต้องการทดลองว่าถ้าพระองค์ไม่ทำเองไม่ทรงทำเองคือไม่ใช้พระวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์สั่งให้โลกมันหมุนอย่างต่อเนื่องอย่าเสียสมดุล นะต้องหมุนให้ได้อย่างต่อเนื่องเพราะถ้าโลกไม่สมดุลเอกภพนี้ก็จะไม่สมดุลพระองค์ต้องการให้ห้องทดลองของพระองค์ดำรงอยู่จึงต้องสร้างโลกสร้างมนุษย์ขึ้นมาและส่องทรงจิตวิญญาณมาเพื่อทดลองว่าฝากความรักมากับจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ของพวกท่านที่เป็นมนุษย์ที่นั่งดูนั่งชมเราอยู่เนี่ยฝากมาแล้วให้ทำหน้าที่แทนด้วยการสั่นสะเทือนเป็นความรักความเมตตาเพื่อค้ำจุนโลกให้สมดุลก็คือช่วยทำให้โลกหมุนตามที่พระพุทธองค์ตรัสรู้นั้นไม่ใช่ตรัสรู้อริยสัจ4กับมรรคมีองค์8อะไรนั่นตรัสรู้ว่ามนุษย์ต้องมาช่วยกันจิตวิญญาณต้องมาช่วยกันเกิดเป็นมนุษย์เพื่อใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์นั้นสร้างพลังงานร่วมจากจิตสำนึกด้านบวกที่บางคนเอาไปแปลงนะเอาของเราก๊อปปี้ไปแต่ไปแปลงหมายว่าจิตวิญญาณมวลรวมซึ่งไม่ถูกนะครับไม่ใช่จิตวิญญาณมวลรวมนะครับสัมเบตาเอสก็คือผลรวมทางพลังงานจากจิตสำนึกด้านบวกของคน X คนถ้าในครอบครัวผัวเมียพ่อแม่ลูกก็3คนมันจะสั่นสะเทือนเป็นพลังงานร่วมจากจิตสำนึกด้านบวกด้วยสมการซัมเบต้า X ไม่ใช่จิตวิญญาณมวลรวมเหมือนอย่างหลายคนไปดัดแปลงและไปประดิษฐ์ประดอยคำพูดซึ่งไม่ถูกต้องที่ถูกต้องต้องพูดอย่างนี้พลังงานรวมจากจิตสำนึกด้านบวกของมนุษย์ที่สั่นสะเทือนร่วมกันในพื้นที่ 33.33 ตารางกิโลเมตรนะมี3คนตัว X คือ3แทนค่าด้วย3จิตวิญญาณมีหน้าที่แบกขนพลังงานความรักมาจากพระเจ้าเอามามอบให้กับโลกแต่พระบิดาทรงออกแบบวิธีการเอาไว้อย่างแยบยลเพื่อจะดูซิว่ามันจะเกิดผลเหมือนกับที่พระองค์ทรงบัญชาสั่งให้น้ำเวลาเย็นต้องเป็นน้ำแข็งสั่งให้เวลามันร้อนให้มันละลายสั่งให้เวลาต้มให้เดือดให้มันระเหยขึ้นมาเป็นไอนั่นพระองค์สั่งครับไม่ต้องให้ลูกมาทำอะไรยุ่งยากสับสนวุ่นวายให้มาทำง่ายๆแต่มนุษย์เราชอบคิดเยอะคิดมากคิดลึกเรื่องยากยากมันเลยยิ่งยากเข้าไปอีกเรื่องง่ายก็กลายเป็นเรื่องยากถ้าเราสนใจใส่ใจและเข้าใจทุกอย่างที่พระบิดาให้เรากล่าวมาเนี่ยถามว่ามันง่ายใช่ไหมแต่ที่ทำให้ยากคือ1มนุษย์ทำเอง2ไอ้มอดเสือกแล้ว3เราเสียรู้มอดเองโอเคไหมเพื่อช่วยเวียงหมุนนะเพื่ออะไรเพื่อค้ำจุนสมดุลโลกไว้ที่จะทำให้เอกภพสมดุลตามนี่คือสิ่งที่เราพูดให้ท่านฟังทั้งหมดว่าภารกิจของจิตวิญญาณหยาบๆมีแค่นี้และยังมีเสริมอีกนิดนึงโดยจิตวิญญาณของท่านที่เป็นแก่นแท้ในการเป็นมนุษย์เนี่ยได้ให้สัจจะต่อพระบิดาเอาไว้ว่าตนเองนั้นจะปฏิบัติตามพันธสัญญา6ข้อเหมือนที่บางคนโง่ๆแล้วก็มาก้าวล่วงแล้วย้อนถามเราว่าไหนคุยว่าโลกนี้เป็นโลกเสรีหรือเป็นดาวเคราะห์แห่งทางเลือกเสรีเมื่อเป็นทางเลือกเสรีทำไมต้องปฏิบัติตามพันธสัญญา6ข้อด้วยเราคิดว่าถ้าใช้กึ๋นนะน่าจะตอบได้ว่าทำไมต้องปฏิบัติตามพันธสัญญา6มันคือเงื่อนไขถ้าโลกนี้คือบริษัทคือโรงงานถ้าคุณจะมาเป็นลูกจ้างของบริษัทนี้คือโลกเจ้าของบริษัทก็คือพระบิดาใช่ไหมเจ้าของโลกก็ต้องมีเงื่อนไขว่าถ้ามึงจะมาที่โลกเนี้ยมึงต้องทำหน้าที่อะไรบ้างมึงต้องทำงานนะเองต้องทำงานให้กับบริษัทนะไม่งั้นข้าจะไม่รับเองมาเป็นพนักงานที่นี่ใช่หรือไม่
โลกนี้เป็นโลกเสรีจริงโรงงานที่เขาทำขายของอ่ะผลิตนู่นนั่นนี่ขายของอ่ะถามว่าเขาต้องมีเงื่อนไขไหมในการเขาต้องมีสัญญาจ้างไหมในสัญญาจ้างเขาระบุไหมว่าลูกจ้างอย่างคุณเนี่ยที่จะเข้ามาในโรงงานเนี่ย

นะเป็นโลกเสรีแล้วทำไมต้องมีพันธสัญญา6ข้ออ้าวคนจิตวิญญาณของเธอของนายอะอาสาพระบิดาเข้ามาแล้วยอมรับว่าจะยินดีปฏิบัติตามสัญญาที่โรงงานหรือเจ้าของบริษัทเจ้าของโรงงานหยิบยื่นให้หรือที่ฝ่าย personnel หรือ human resource ฝ่ายเนี้ยเขายื่นให้คุณต้องยอมรับว่าคุณจะปฏิบัติตามยินดีปฏิบัติตามทุกประการไม่งั้นเขาจะยอมให้คุณนะเข้าไปเดินเล่นเข้าไป11รอดออยู่ในโรงงานในบริษัทเขาไหมนั่นคือเงื่อนไขนี่คือเงื่อนไขว่าปฏิบัติตามพันธสัญญา6ก็คือ 1. จะมาเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลก 2. จะมาเป็นเงื่อนไขด้านบวกให้แก่กันและกัน 3. จะต้องไม่ทำร้ายกันในสารพัด6ข้อไปค้นหาใน YouTube เอานี่คือเงื่อนไขว่าถ้าคุณมาบนโลกแล้วคุณต้องทำตัวแบบนี้นะจะมาทำตัวมักง่ายเหลวไหลจะมาทำตัวเป็นเจ้าลัทธิจะมาทำตัวเป็นอุตริก้าวล่วงคนนั้นก้าวล่วงคนนี้ไม่มีวินัยในการเป็นมนุษย์ไม่มีจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์ไม่มีจิตสำนึกแห่งการเป็นหนึ่งเดียวมันอยู่ในเรื่องของพันธสัญญาทั้ง6ข้อคนที่ไม่ทำตามนี่คือเด็กเกเรคือเด็กเกเรเด็กเหลวไหลเด็กอวดอุตรินึกออกไหมครับไม่มีสัจจะต่อพระเจ้าต่อพระบิดาต่อพระผู้ให้กำเนิดเหมือนกับว่าไม่มีสัจจะกับพ่อแม่ของตัวเองก็เป็นลูกกตัญญูไหมก็เป็นลูกอกตัญญูก็ผิดบาปแล้วกฎแห่งกรรมมันทำงานของมันเองใช่ไหมนะปฏิบัติตามพันธสัญญาอย่างเคร่งครัดตัวสีแดงๆว่าไงจัดเต็มต้องปฏิบัติตามพันธสัญญา6อย่างเคร่งครัดแปลว่าเหลวไหลได้ไหมไม่ได้บกพร่องได้ไหมไม่ได้แล้วเหลาะแหละได้ไหมไม่ได้ต้องจัดเต็มและเมื่อสิ้นยุคแล้วต้องนำพาจิตวิญญาณของตัวเองนะต้องให้จิตหยาบเนี่ยพาจิตวิญญาณจิตหยาบหมายถึงจรวดขับเคลื่อนจิตวิญญาณก็หมายถึงดาวเทียมที่จะต้องขับเคลื่อนเพื่อส่งจิตวิญญาณที่เป็นเสมือนดาวเทียมที่จะต้องนะขึ้นไปสู่อวกาศหลุดพ้นจากแรงดึงดูดของโลกจิตหยาบจะต้องมีพลังมากพอที่จะพาจิตวิญญาณเนี่ยพุ่งขึ้นไปได้ก็แปลว่าเมื่อคุณน่ะมีมิติที่6ที่ไอ้มอดมันยังปิดบังซ่อนเร้นเพราะมันรักท่านไม่จริงอ่ะมือประกอบกันเนี่ยพอถึงมิติที่6แล้วจิตหยาบกับจิตวิญญาณจะต้องสั่นสะเทือนร่วมกันน่ะ2แรงแข็งขันมีพลังสูงมั้ยพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเมื่อถึงมิติที่6แล้วพลังอํานาจที่เรียกว่าอภิญญาปาฏิหาริย์อันเกิดจากจิตเนี่ยแล้วมันส่งมายาออกมาภายนอกเป็นกายสังขารมันจะปรากฏเกิดขึ้นเองโดยนึกไม่ถึงไงแต่แน่นอนพระบิดาทรงวางแผนไว้ไงว่าถ้าคุณจะถึงมิติที่6ได้แสดงว่าจิตคุณใสใจคุณสวยคุณจะไม่มีวันหมุนกรรมจักรอีกเลยในชีวิตนี้คุณจะหมุนแต่ธรรมจักรคือรักได้ให้อภัยเป็นไม่ก้าวล่วงใครใช้จิตตปัญญาในการดำเนินชีวิตคุณจะมีมหาสติกับปณิธานแห่งการหลุดพ้นนิพพานแห่งการหลุดพ้นซึ่งคุณจะมีสิ่งเหล่านี้เป็นคุณสมบัติคุณจะไม่ก่อเวรเกี่ยวกับอีกคุณจะเป็นคนเหนือกรรมเป็นคนพ้นกรรมและคุณก็จะยกระดับตัวคุณเองไปสู่มิติที่7 8 9ไปพร้อมกันระหว่างจิตหยาบกับจิตวิญญาณมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากพระพุทธองค์จึงสอนว่าเมื่อมิติที่6ถึงแล้วพระองค์ไม่ได้พูดว่ามิติที่6หรือ6 dimensionว่ามิติ6คือจิตหยาบ2แรงแข็งขันจิตหยาบกับจิตวิญญาณสั่นสะเทือนร่วมกันเป็น2เท่าเลยมันจะเกิดอภิญญาปาฏิหาริย์พระพุทธองค์จึงสอนไงว่าห้ามอวดอุตริอวิชชาอย่าทำตัวประหลาดกว่ามนุษย์ทั่วไปถ้าคุณสำเร็จจนถึงตรงนี้นะไม่งั้นคุณจะถูกจิตหยาบของคุณมันจะตกจิตวิญญาณของคุณก็จะตกก็เหมือนกับไอ้พวกที่มีมิติที่6แล้วถูกส่งมาเกิดเป็นแก่นแท้ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมคล้ายมนุษย์หรือคล้ายสัตว์บนดาวดวงต่างๆแล้วอยู่ไม่เป็นหลงมายาคิดว่าเป็นแก่นแท้คิดว่าเป็นของจริงทั้งหมดจิตเลยตกจากมิติที่6เลยลดลงมาเหลือมิติที่5ถ้ายังขืนเป็นอย่างเงี้ยเพราะดาวพวกนั้นไม่มีศาสดาที่จะให้สติทางวิญญาณแล้วอนาคตข้างหน้าท่านลองคิดดูว่ามันจะเป็นไรไม่ต่างจากสัตว์เลื้อยคลานทุกวันนี้อวดฉลาดกว่ามนุษย์น่ะต่อไปนะจะต้องกลับไปเลื้อยคลานเหมือนเดิมลำตัวขนานกับพื้นสัตว์บนโลกเราไม่ว่าจะเลื้อยหรือจะคลานหรือจะเดิน
ห็นไหมลำตัว

มันจะขนานกับพื้นมีแต่มนุษย์เท่านั้นนะเป็นสัตว์ชั้นสูงเพราะลำตัวเราตั้งฉากกับพื้นเนื่องจากจิตวิญญาณของเรามาจากพระเจ้าแล้วพระองค์จะต้องประทับบนศีรษะเราเหนือเศียรเราหัวเราสมองเราก็คือที่เป็นพระแท่นของที่ประทับของพระเจ้าเราเลยต้องเอาตัวตั้งฉากขึ้นคุณปฏิเสธว่าไม่มีพระเจ้าคุณก้าวล่วงพระเจ้าขณะที่พระเจ้าหรือพระบิดาทรงประทับอยู่บนหัวคุณน่ะก็คุณคิดเอาเองแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงเพราะคุณไม่เชื่อเพราะสองตาเนื้อคุณไม่เห็นเพราะคุณใช้ตาที่สามไม่เป็นตาแห่งปัญญาใช้ตาที่สามไม่เป็นโอเคนะเมื่อสิ้นยุคคือครบ 60,000 ปีแล้วจึงจะตายเพื่อหลุดพ้นกลับบ้านเมื่อครบ 60,000 ปีแล้วจึงจะตายคำว่าตายแปลว่าหลับเป็นตายหรือหลับเหมือนตายแล้วจิตวิญญาณก็จะหลุดพ้นกลับบ้าน 60,000 ปีเนี่ยพระบิดาให้เวลานานมั้ยนานครับเพื่อให้จิตหยาบยกระดับไปสู่การเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณแล้วยกระดับไปเรื่อยๆพระบิดาทรงทราบว่ามีไอ้มอดอยู่ในระบบอยู่ในจักรวาลพระบิดาเลยให้ 60,000 ปีเพราะอะไรรู้ไหมต่อให้เป็น6ล้านปีมนุษย์ก็ยากที่จะประสบความสำเร็จถ้าไม่มีอนุตตรธรรมเป็นสัจธรรมความจริงเป็นองค์ความรู้ในการเป็นมนุษย์เมื่อมนุษย์หาความรู้เรื่องอนุตตรธรรมไม่ได้พระบิดาจึงต้องขอหรือมีบัญชาให้เรามาช่วยพวกท่านเอาความจริงตรงนี้มาบอกให้ท่านฟังเพื่อท่านจะได้ไม่โง่ง่ายไม่โง่กว่ามอดเราไม่ได้มาเพื่อจะเป็นจอมทัพพามนุษย์ทั้งโลกรบกับมอดจงอย่าเข้าใจผิดให้ท่านต่อสู้กับมอดมารที่อยู่ในตัวท่านท่านเอาชนะมันได้อยู่แล้วเอาชนะมันได้อยู่แล้วถ้าก้าวตามมรรควิถีของจิตจักรวาลจริงจังให้มากขึ้นครับเคร่งครัดและจัดเต็มทุกวันนี้ยังเลาะแหละเลวไหลก็เลยโดนติดเชื้อโควิดขนาดฉีดวัคซีนเนี่ยบางคนไม่ฉีดก็ปลอดภัยมานานทำตัวเหลวไหลก็เลยติดกับเขาด้วยยอมรับไม่ได้ว่าเหลวไหลถูกไหมเชื่อมั่นในพระบิดาศรัทธาในเราปฏิบัติตามคำกล่าวที่แนะนำรับรองว่าหลุดพ้นรอดแน่ๆถึงแม้ไม่เคยจึกมาแต่สักจึกแต่ถ้าท่านไม่ทำตัวแบบนี้ต่อให้จึกมาสองจึกสามจึกจุกเหมือนเดิมถึงตอนนั้นก็ปสดเลยอย่าคิดนะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือความศักดิ์สิทธิ์ไม่มีจริงมีครับนะเอาละนะภารกิจของจิตวิญญาณประการที่7เมื่อจิตวิญญาณมีภารกิจที่จะต้องทำแบบนี้คือต้องกลับบ้านแสดงว่าจิตหยาบต้องส่งจิตวิญญาณกลับบ้านให้ได้ด้วยใช่ไหมถ้าจิตหยาบจะส่งจิตวิญญาณกลับบ้านให้หลุดพ้นขั้นสุดท้ายจะส่งได้ไงขนาดจิตวิญญาณเป็นแก่นแท้อยู่ในร่างกายเดียวกันอยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมเดียวกันจิตหยาบยังไม่มีปัญญาจะยกระดับตัวเองเข้าหาจิตวิญญาณเพื่อประกอบกันเป็นหนึ่งเดียวเหมือนพนมมือเนี่ยทุกภพชาติต้องตายต้องตายมีอายุขัยต้องตายต้องตายทั้งที่จิตวิญญาณมาเกิดไม่ต้องตายเนี่ยกลับมาเกิดจากแค่ไม่กี่คนในยุคพี่พรีแดนแค่ไม่กี่หมื่นรูปธรรมนี่ล่อไปเท่าไหร่ 7,000 กว่าล้านรูปธรรมก็เท่ากับ 7,000 กว่าล้านจิตวิญญาณเคยมีคนถามว่าแล้วมนุษย์โลกที่เยอะๆมันมาจากไหนมันทำไมมันรกโลกไปหมดก็มาจากที่มาเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดใหม่มาเซตซีโร่มาเริ่มต้นใหม่จากจิตหยาบต้องเป็นศูนย์แล้วมาค่อยๆยกระดับต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กใหม่แล้วก็ไม่ทันไรก็ตายเพราะตกหลุมพรางของมอดโดยมอดมารทั้งหลายยืมมือคนนำทางตาบอดทำร้ายพวกท่านเห็นชัดหรือยังครับเราพูดความจริงเมื่อรู้ว่าภารกิจของจิตวิญญาณเป็นอย่างไรท่านเป็นจิตหยาบท่านเป็นผู้ช่วยเหลือจิตวิญญาณของท่านท่านฟังต่อครับภารกิจของจิตวิญญาณคืออะไรตอนนี้ภารกิจของจิตหยาบจิตหยาบต้องทำอะไรเพื่อจิตวิญญาณของตัวเองทำอะไรเพื่อโลกบ้างไม่ใช่มานั่งจูงจิตจูนจิตสั่งจิตเพื่อจะหาความรวยใส่ตัวพระบิดาให้รางวัลท่านอยู่แล้วท่านไม่ต้องไปหาหรอกให้พระองค์ประทานรางวัลความร่ำรวยความสวยความหล่อความโชคดีความมีวาสนาพระบิดาประทานให้เองให้พ่อให้รางวัลเราเองน่าปลื้มใจกว่าไหมกว่าที่กระเสาะกระแสะกระเสือกกระสนหาเองหาผิดหาถูกไม่รู้เหมือนกับไปคุยเขี่ยในขี้ควาย
ในขี้ควายก็มีแต่แมงกุจีก็ยังอุตส่าห์เอามากินนะฮะอ่ะภารกิจของจิตหยาบ1ครับท่านก็คือจิตหยาบที่ฟังเราอยู่จะต้องยกระดับตนเองจากมิติที่0สู่มิติที่3ขณะอยู่ในครรภ์มารดาจำให้ดีนะยกระดับตนเองคือจิตหยาบจากมิติที่0ที่จิตวิญญาณหย่อนจุ๊บลงมาเป็น1หยด1หยดของพลังงานที่ฝังตัวที่จิตวิญญาณมาฝังตัวอยู่ที่มดลูกผนังมดลูกของแม่แล้วก็แบ่งปุ๊บพลังงานออกมาไปเกาะไปยึดอยู่นะกับเซลล์หรือ DNA ของพี่พรีเดียนหรือ DNA ของพระเจ้าไปเกาะอยู่ที่ DNA ที่เซลล์หนึ่งเพื่อจะรับการถ่ายทอดพลังงานจากจิตวิญญาณของแม่และรับการถ่ายทอดแรงสั่นสะเทือนที่จิตวิญญาณพยายามจะเขย่าจิตหยาบที่เป็นแค่จุดเล็กๆในมิติที่ศูนย์โดยทำสามเหลี่ยมกับจิตวิญญาณของตนและมารดานาน9เดือนด้วยพลังร่วมแห่งความรักจิตวิญญาณรักจิตหยาบของตัวเองเพราะแบ่งภาคออกมาให้เป็นตัวแทนของตัวเองจิตวิญญาณก็รักคนที่เป็นแม่และแม่ก็รักจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์ขาที่แม่ไม่รู้หรอกว่าจิตวิญญาณในครรภ์น่ะมันแบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นตัวแทนของมันอีก1ตึกอีก1หยดมันเลยกลายเป็นสามเหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมทางพลังงานท่านจำไว้ครับรูปทรงเรขาคณิตรูปทรงแรกรูปธรรมแรกเนี่ยที่อุบัติขึ้นในจักรวาลอันไพศาลนี้คือรูปทรงสามเหลี่ยมเป็นรูปทรงที่สมดุลที่สุดในบรรดารูปทรงเรขาคณิตทั้งหมดเข้าใจไหมสังเกตไหมรถยนต์ถ้าทำให้มันโค้งๆนูนๆโค้งๆนะมันสวยก็จริงนะแต่บริเวณโค้งๆที่เป็นตัวถังเหล็กของมันเนี่ยมันยุบง่ายนะมันอ่อนแอนะโดนอะไรหน่อยเดียวมันก็ยุบบุ๋มลงไปแล้วเป็นลักยิ้มแล้วมันรถยนต์ที่จะต้องใช้ทำงานหนักสมบุกสมบันอย่างเช่นรถกระบะมันจะสวยน้อยกว่ารถเก๋งรถเก๋งจะมีส่วนโค้งส่วนว้าวบะบะนะเหมือนสาวๆนะมีโค้งว้าวสวยครับแต่ถ้าแข็งทื่อแล้วมีการยกตะเข็บขึ้นมาแล้วมีจีบเขาเรียกยกตะเข็บนั่นคือการทำให้ตัวถังตามแนวที่ยกตะเข็บให้มันเป็นรูปทรงเรขาคณิตคือมันเป็นสามเหลี่ยมแล้วมันจะแข็งแรงมากไม่เชื่อก็ไปพิสูจน์เอานี่คืออนุตตรธรรมที่เป็นวิชาที่พอจะบอกเล่าสู่กันฟังได้ผู้ชายเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งเห็นไหมฮะมันเลยทรงเหมือนไม้ท่อนทื่อๆไม่มีโค้งไม่มีเว้าไม่มีสเลนเดอร์เหมือนสาวๆเพราะผู้ชายเป็นสัญลักษณ์ของผู้ใช้แรงงานเป็นผู้นำผู้หญิงนะเป็นผู้ตามก็เลยให้มีความสวยงามอ่อนแอนอรชรแต่ผู้หญิงบางคนก็นะเคยเกิดเป็นมนุษย์ผู้ชายมาแล้วในอดีตชาตินี้ยังติดนิสัยแบบผู้ชายก็ยังเลยยังทำอะไรแบบหยาบๆแบบผู้ชายกระโดกกระเดกและรู้สึกจะมีพลังแข็งแกร่งมากเพราะสัญญาขันบันทึกเอาไว้จากอดีตชาติมันอย่าเถียงเรานะว่าผู้หญิงบางคนทำไมแข็งแกร่งแข็งแรงกับผู้ชายทำไมปีนตึกสูงๆเพราะเช็ดกระจกนะตึก 30-40 ชั้นไม่หวาดเสียวไม่หวาดก็แปลว่ากลัวและก็ไม่เสียว คำว่าเสียวนี่มันจากคำว่าสยองนะครับหวาดเสียวก็แปลว่ากลัวแบบสยองสยดสยองกลัวตกกลัวตายอะไรแบบนั้นนะเข้าใจนะนี่ก็คือภารกิจของจิตหยาบต้องยกระดับตนเองจากมิติที่0สู่มิติที่3ขณะอยู่ในครรภ์ของแม่โดยทำสามเหลี่ยมกับจิตวิญญาณของตัวเองและกับจิตวิญญาณของแม่อยู่ในนั้นนานไม่เกิน9เดือน8เดือนบางคนมันสั่นสะเทือนเร็วสั่นสะเทือนแรงมันก็ทอร่างสร้างกายหยาบขึ้นมาเป็นทารกน้อยในครรภ์ได้รวดเร็วและก้าวหน้ากว่าจิตวิญญาณที่นะแม่ไม่ค่อยรักมันก็เป็นยังไงพระบิดาเลยบอกว่าให้ไม่เกิน9เดือน8เดือนหรือ9เดือนไม่เต็มก็ได้แต่ต้องด้วยพลังร่วมแห่งความรักมันเป็นแม่เวลาตั้งท้องแล้วไอ้มารหัวขนมาเกิดก็พยายามทนรอให้ครบ 8-9 เดือนเพื่อให้มันเกิดออกมาแล้วกูค่อยทิ้งเด็กคนนั้นจิตวิญญาณของเด็กคนนั้นสวยซิบหายเลยโตขึ้นมาจะเป็นขยะของสังคมเพราะเด็กคนนั้นไม่รู้จักว่าความรักคืออะไรมันจะมีแต่ความร้าย
มันจะมีแต่จะเป็นเด็กที่เหลือขอท่านนึกภาพเอาแล้วกันเราไม่ต้องพูดต่อภารกิจของจิตหยาบประการที่2หลังคลอดจิตหยาบก็ต้องยกระดับสู่มิติที่อ๋อตะกี้เนี่ยภายใน9เดือนน่ะจิตหยาบจะได้รับความช่วยเหลือให้ได้รับรู้แรงสั่นสะเทือนเพื่อยกระดับตัวเองให้สูงขึ้นนะแต่พอคลอดแล้วต้องยกระดับจากมิติที่3สู่มิติที่4ที่5ที่6เพื่อช่วยปลดปล่อยจิตวิญญาณที่ถูกขังอยู่ให้เป็นอิสระในกายหยาบเนี่ยให้เป็นอิสระให้จงได้เพื่อให้จิตหยาบกับจิตวิญญาณ2แรงแข็งขันออกมาสั่นสะเทือนเครื่องยนต์แห่งกรรมเพื่อมอบความรักที่จิตวิญญาณถือติดตัวมาให้กับโลกคือให้กับเพื่อนมนุษย์สัตว์และทุกสรรพสิ่งรวมทั้งให้กับโลกเพื่อช่วยให้โลกหมุนต้องทำให้จงได้นี่คือภารกิจของจิตหยาบแล้วถามว่าการปฏิบัติธรรมคืออะไรครับทุกวันนี้ถือศีลกินเจประพฤติธรรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์ให้ทานถือศีลภาวนาแล้วอธิษฐานว่าขอให้กูไปสู่ที่ชอบที่ชอบไม่ได้ช่วยโลกไม่ได้ช่วยเพื่อนมนุษย์ทำด้วยการเห็นแก่ตัวเพื่อทำเพื่อตัวเองอย่างนี้เขาเรียกทำด้วยกิเลสถูกต้องไหมเป็นการปฏิบัติธรรมด้วยกิเลสจิตใจไม่ใสบริสุทธิ์ไม่ได้ทำตามหน้าที่ของจิตวิญญาณที่อาสาพ่อผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณมาทำถามว่าท่านไม่ทำแล้วทำไม่ได้จนถึงทุกวันนี้จนกว่าเราจะมาประกาศความจริงเนี้ยพระบิดาไม่ทรงตำหนิเพราะว่าอนุตตรธรรมไม่มีมนุษย์คนไหนเข้าถึงความจริงได้นอกจากพระองค์จะทรงสื่อมาและมีผู้รับสื่อก็คือมีเราเพราะฉะนั้นตอนนี้มีเราแล้วมากล่าวพระโอวาทในนามพระบิดาถ้าท่านยังทำไขสื่อไม่สั่นสะเทือนยังก้าวล่วงจ้วงจาบอีกก็ตัวใครตัวมันหมดโอกาสแล้วไม่มีแล้วไม่มีเราแล้วก็ไม่มีใครอีกแล้วที่จะทำหน้าที่ตรงนี้พี่น้องครับปลดปล่อยจิตวิญญาณที่ต่อมพิทูอิทรีให้เป็นอิสระให้ได้วิธีง่ายๆยกระดับจิตหยาบเนี่ยยกระดับตัวเองนะออกมาเนี่ยออกมาภายโลกออกมาในโลกภายนอกต้องใช้อายตนะของตัวเองทั้งหมดทำงานร่วมกันกับขันธ์4เพื่อที่จะผลิตสร้างพลังงานความรักที่เป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกที่เหวี่ยงออกมาภายนอกมอบให้กับเพื่อนมนุษย์สัตว์ทั้งหลายต้นไม้ต้นไม้และโลกตามหน้าที่ของจิตวิญญาณที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบว่าเมตตาธรรมช่วยค้ำจุนโลกให้สมดุลไม่ใช่มาเพื่อจะหนีทุกข์โดยการใช้อริยสัจ4กับมรรคมีองค์8ใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อปลิ้นปลดความทุกข์แล้วพยายามจะดับขันห้าเพื่อจะให้ขันห้ามันดับสิ้นเพราะไปหลงผิดคิดว่าขันห้านั้นคืออัตตาเหมือนที่เราโดนด่าวันสองวันนี้ว่าอัตตาเราสูงมีอีโก้เยอะเพราะหลงผิดคิดว่าทุกอย่างนี่คืออัตตาหมดนะคืออัตตาแล้วก็ไปยึดติดอัตตานั่นนะธรรมะที่พูดอะมันฟ้องว่าจิตตปัญญามันยกระดับสูงแค่ไหนนะด้วยการสอบให้ผ่านบททดสอบวิธีการปลดปล่อยจิตวิญญาณที่ถูกขังอยู่ให้เป็นอิสระคือการยกระดับจากมิติที่3เมื่อคลอดให้ถึงมิติที่6ไม่ใช่แค่ยักแย่ยักยันอยู่ที่มิติที่5เหมือนกับใครก็ไม่รู้ผู้หวังดีนะผู้หวังดีใครก็ไม่รู้มาจูงใจแล้วบอกว่าให้ไปมิติที่5เพราะเดี๋ยวจะเทพลังงานลงมาให้โลกเพื่อให้โลกยกระดับสู่มิติที่5ว่างั้นนะก็ถูกแหกเนตรอีกเพราะมันรู้ว่าเรากำลังจะบอกความจริงมันรู้ว่าความจริงคืออะไรเลยรีบพูดตัดหน้าพูดตัดหน้าเราเพื่อให้พวกท่านเขวว่าพวกเขาน่าเชื่อถือกว่าเป็นนักวิชาการอาจารย์ปริญญาไม่ใช่ใครก็ไม่รู้โผล่มาหน้าตาอาจจะเดือดด่าหรือเปล่าก็ไม่ทราบคำพูดคำจาแหมมันน่าฟังน่าเชื่อถือก็เลยตัดหน้าด้วยการพูดดักคอทั้งที่จริงๆอัตตาหิอัตโนนาถุตนเป็นที่พึ่งแห่งตนโลกเป็นของมนุษย์มนุษย์กับโลกต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันไม่ใช่พึ่งผู้อื่นพึ่งพระบิดาก็ไม่ได้แล้วเพราะพระองค์ให้โลกนี้เป็นโลกเสรีแล้วมนุษย์ต้องจัดการกันเองตามรูปแบบที่พระองค์วางไว้พระองค์ไม่ถือแต่วันนี้พระองค์จะถือละเพราะอะไรพระองค์ส่งเรามาบอกความจริงกับพวกท่านทั้งหมดบอกทุกวันเสาร์นะโดยสอบให้ผ่านบททดสอบที่จิตวิญญาณถือติดตัวมาให้ได้เห็นไหมจิตวิญญาณของท่านเวลาเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติแรกตรงด่านณภาลัยที่วิหารสีขาว
มันเป็นวิหารศักดิ์สิทธิ์มากเพราะว่ามันเป็นที่สำคัญที่จิตวิญญาณที่เข้าต้องแวะที่นั่นเวลาจะกลับออกไปก็ต้องแวะที่นั่นเหมือนกันแวะที่นั่นตอนเข้ามาในภพชาติแรกจิตวิญญาณจะออกแบบบทละครในการร่วมแสดงกันระหว่างผู้ที่จะมาแสดงบทสมมุติเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูก3คนคือ1ครอบครัวจะประชุมวางแผนร่วมกันที่วิหารสีขาวตรงนั้นแล้วจะออกแบบว่าตัวเองใครจะมีนิสัยสันดานอย่างไรนะและจะเล่นละครบทไหนอะไรยังไงกันพระบิดาก็ให้เดินหาครับ เดินหาเลยในวิหารสีขาวที่เป็นเหมือนดังคอนโดมิเนียมอ่ะ1ฟลอร์จะมีหลายเซลล์ก็คือหลายห้อง แล้วก็มีหลายชั้นเดินหาเลยจะใครจะเลือกเล่นบทไหนอะไรยังไงเสร็จแล้วมีเวลาในการที่จะกลับมาพบเจอกันแล้วเอาบทละครที่ตัวเองเลือกที่จะแสดงมาวางแผนร่วมกันแล้วก็เขียนบททดสอบมอบให้อีก2คนตัวเองเป็นคนเลือกบททดสอบมอบให้ไอ้2คนนั้นน่ะเป็นผู้ช่วยออกข้อสอบนี้ให้คือแสดงบทที่ตัวเองออกข้อสอบตัวเองเป็นคนเลือกข้อสอบแต่ให้อีก2คนคือถ้าเป็นสามีก็ให้ภรรยากับลูกที่จะมาเป็นลูกช่วยยื่นเงื่อนไขตรงนี้ให้กูด้วยกูจะเป็นคนทำข้อสอบที่พวกมึงช่วยออกข้อสอบให้กูแต่กูเป็นคนเลือกถ้าจิตหยาบตอนเกิดเป็นมนุษย์มาเป็นพ่อแม่คือผัวเมียและลูกอยู่ในครอบครัวเจอการกระทำชั่วร้ายต่อกันกระทำดีต่อกันกระทำพิเรนพิสดารต่อกันทำร้ายร่างกายและจิตใจกันล้วนเป็นบทละครที่เรียกว่าชะตาชีวิตสุถูกเขียนไว้ที่ดานภาลัยทั้งสิ้นทุกวันนี้ไอ้คนที่มันศึกษาวิชามอดมามันก็กำลังเอาไอ้สิ่งที่เราพูดมาทั้ง30ปีแล้วคือเรื่องนี้ที่เรามาย้ำอีกเอามาบอกว่ามะนาวต่างดุดบอกว่าจิตวิญญาณมีแผนการมาเกิดมีแผนมาเกิดเราพูดนานแล้วว่าชะตาชีวิตเอามาเกิดเพื่ออะไรครับเพื่อช่วยให้จิตหยาบเนี่ยมันต้องพึ่งตัวเองแล้วใช่ไหมพระพุทธองค์ก็บอกให้พึ่งตัวเองว่าถ้าผัวโดนเมียกวนตีนก็แปลว่าแสดงเงื่อนไขที่เป็นลบหรือผัวเจอเมียทำดีดีตัวเองจะสอบผ่านบททดสอบทั้งชั่วทั้งดีตรงนั้นอย่างไรสอบให้ผ่านแปลว่าต้องยกระดับจิตหยาบให้สูงขึ้นเพื่อจะให้ไปถึงมิติที่5มิติที่6เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณได้ขณะที่เกิดเป็นมนุษย์และถ้าทำได้อย่างต่อเนื่องไม่ทำผิดไม่ทำบาปไม่ตัดรอนอายุไขของตัวเองให้ต้องตายจิตวิญญาณต้องตายเพื่อมาเซตซีโร่มาเริ่มต้นมีจิตหยาบใหม่เริ่มต้นที่ศูนย์ก็เรียกว่าซอยเท้าอยู่กับที่ขณะที่ไอ้มนาวต่างรุ่นมันอายุยืนยาวเป็นพันเป็นหมื่นหมื่นปีมันถึงฉลาดได้เพราะมันต่อยอดไปเรื่อยๆแต่มนุษย์ไม่เวียนว่ายตายเกิดและขณะที่บอกว่าไอ้มอดมันหลอกว่าการเวียนว่ายตายเกิดเป็นของธรรมจาหลอกให้ตายใจนะตายใจแล้วตายทางกายก็ตายไปด้วยแล้วไม่คิดว่าทํายังไงที่กูจะไม่ต้องตายความฉุกคิดตรงนั้นไม่มีเพราะถูกหลอกให้เชื่อแล้วว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาถูกหลอกมาตลอดแต่พวกมันอายุยืนตลอดเห็นไหมมันถึงฉลาดกว่าเราถูกไม่ถูกจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านสู้อุตสาห์วางแผนร่วมกันมาระหว่างพ่อแม่ลูกเป็นบทละครที่ต้องแสดงร่วมกันพร้อมบททดสอบคำตอบเดียวง่ายๆไม่ว่าเมียหรือผัวหรือลูกจะทำชั่วอย่างไรถึงร้ายก็ต้องรักแต่รักไม่ใช่เข้าข้างนะรักแล้วไม่ต้องเข้าต้องไม่เข้าข้างการเข้าข้างไม่ใช่เพราะรักครับอันนั้นหลงครับความรักกับความหลงเส้นแบ่งมันบางนิดเดียวท่านหลงลูกของท่านเวลาลูกทำชั่วท่านไม่เคี่ยนด้วยความรักเคี่ยนด้วยคำพูดก็ได้เคี่ยนด้วยไม่ไหวก็ได้แต่ไม่ใช่เอาให้ลูกถึงตายแค่ให้เขารู้สึกเจ็บเขาจะได้จำเจ็บกายมันก็จะจำไปถึงใจแต่เจ็บใจอ่ะมันทำให้กายเสื่อมกายโซท่านเข้าใจหลักการไหมนะคำตอบเดียวเราจึงบอกว่ารักให้ได้ให้อภัยให้เป็นถึงแม้ไม่น่ารักถึงแม้ไม่น่าให้อภัยท่านต้องรักคำตอบเดียวท่านไม่มีหน้าที่พิพากษาว่ามึงเลวไงมึงชั่วไงกูถึงไม่รักอ่ะถ้ามึงดีกูรักถ้ามึงชั่วกูก็ไม่รักท่านไม่มีสิทธิและหน้าที่หรือเสรีภาพในการพิพากษาใครทั้งนั้นไม่ว่าผัวตัวเองเมียตัวเองหรือลูกตัวเองหรือคนข้างบ้านหรือคนรอบข้าง
หน้าที่ของมนุษย์พระบิดาไม่ได้ออกแบบไว้ว่าต้องมาพิพากษาคนอื่นให้พิพากษาตัวเองให้จัดการกับตัวเองอยากให้ลูกมันรักต้องจัดการที่ตัวเองทำอย่างไรที่ใช่ให้ลูกรักไม่ใช่ไปบังคับลูกให้รักพ่อรักแม่เฮ้ยไอ้ลูกมึงสิต้องรักอีพ่ออีแม่ของมึงบังคับได้นะครับบังคับจิตบังคับใจใครได้ไหมครับไม่ได้ต้องทำที่ตัวเองที่พระพุทธองค์บอกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนั่นแหละไม่มีอะไรมากต้องสอบให้ผ่านบททดสอบตรงนั้นได้ซึ่งจะมีการแสดงต่อกันทั้งวันทั้งคืนทั้งคืนก็คือตอนกลางคืนที่ยังไม่นอนนะแต่ถ้าหลับแล้วทุกอย่างก็จบทุกอย่างก็จบถ้าหลับนะฮะทุกอย่างก็จบแปลว่าบททดสอบไม่มีการถูกทดสอบก็ไม่มีจิตหยาบก็จะไร้สำนึกเพราะฉะนั้นเวลาที่สมองซีกซ้ายไม่ทำงานเขาเรียกว่าสมองซีกซ้ายไร้สำนึกจิตหยาบของมนุษย์มันก็จะหลับแล้วมันก็มีมอดมาเที่ยวหลอกมนุษย์อีกว่ามนุษย์สามารถเข้าถึงนิพพานได้ถ้าสมองซีกซ้ายไร้สำนึกคนที่ไม่รู้ท่านนั่นแหละที่จะเชื่อท่านทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีใครรู้เราแอบไปเจอมาเราเลยรีบมาบอกท่านนะคำว่านิพพานแปลว่าอะไรครับแปลว่าบรรทมเลยครับจิตสมองซีกซ้ายกำลังจะไร้สำนึกท่านจะมีอาการหาวนอนท่านจะง่วงนอนถ้าสมองซีกซ้ายกำลังจะไร้สำนึกแล้วพอสมองซีกซ้ายไร้สำนึกเต็มบริบูรณ์ท่านจะหลับปุ๋ยหลับครับแต่จิตวิญญาณของท่านก็ยังถูกขังอยู่ที่ต่อมพิทูวิเทอรี่จิตหยาบมันจะไม่เคลื่อนไหลอะไรครับมันจะไปช้าๆของมันแล้วจิตวิญญาณก็จะเอาพลังงานไหลเวียนไปทุกเซลล์ทั่วร่างกายแล้วก็จะมีการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอซ่อมได้เพราะจิตหยาบมันไม่ซุกซนและมันหลับสนิทก็เรียกว่ามันไร้สติแต่ไม่ใช่สภาวะนิพพานครับเพราะไอ้คำสอนที่ท่านเจอใน YouTube อ่ะนะให้ท่านได้รู้ไว้ครับอย่าไปเสียท่าเสียรู้อยากรู้อะไรถามมาที่เราเนี่ยเราไม่โกหกท่านหรอกและพระบิดาก็เมตตาลูกที่สนใจใฝ่รู้คำว่านิพพานไม่ได้แค่ทำให้สมองซีกซ้ายไร้สำนึกแปลว่าซีกซ้ายไร้สำนึกก็คือตอนที่ท่านนอนหลับถ้าท่านนอนหลับแล้วบอกว่านิพพานได้เหรอนิพพานแปลว่าดับการเกิดดับของกิเลสนั่นเขาเรียกว่านิพพานดิบแต่นิพพานในความหมายของพวกมันก็คือหลุดพ้นสภาวะนิพพานคือการหลุดพ้นในความหมายของจิตจักรวาลแต่พอเราตื่นขึ้นมาเป็นไงสันดานของจิตจริตที่ชั่วร้ายโลภะโทสะโมหะมันก็ยังคงอยู่มันก็ยังอยู่เพียงแต่มันนอนนิ่งสงบไปชั่วคราวเหมือนกับสลบไปชั่วคราวสลบก็หลับนะต้องสอบผ่านให้ได้ทุกกรณีไม่ว่าเขาเป็นเงื่อนไขด้านบวกหรือเขาเป็นเงื่อนไขด้านลบในครอบครัวของท่านหรือในที่ทำงานของท่านหรือในสังคมของท่านเพราะตอนนี้สังคมของท่านมันซ้อนกันอยู่หลายสังคมหลายมิติท่านต้องสอบผ่านให้ได้การสอบผ่านหนึ่งครั้งคือรักให้ได้อภัยให้เป็นจิตอยากจะยกระดับด้วยคลื่นสั่นสะเทือนด้านบวกถ้ามันกวนตีนมากๆท่านรักมันได้แสดงว่าจิตหยาบของท่านเนี่ยมันจะต้องมีแรงขับเคลื่อนให้เกิดการสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ด้านบวกที่สูงมากกว่าปกตินั่นก็คือสิ่งที่จิตวิญญาณออกแบบมาให้จิตหยาบเนี่ยได้สอบผ่านให้ได้แต่ไม่ได้ออกแบบให้เป็นข้อสอบที่ยากทั้งวี่ทั้งวันไม่ใช่ให้เมียหรือผัวผลัดกันกวนตีนที่หนักหนาทั้งวันนานๆจะทำให้ช็อกทีนึงทำให้ตกใจความโกรธนี่เกิดขึ้นแล้วตกใจพระบิดาจึงบอกว่าอนุญาตให้ลูกอนุญาตให้ไม่เกิน3นาทีนะลูกนะเมื่อจิตตกอนุญาตให้ไม่เกิน3นาทีแล้วยกขึ้นมาสู่ด้านบวกคือเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นสามารถที่จะมีจิตสงบจิตที่สงบจากการที่จิตตกเพราะโกรธจิตที่สงบนั้นก็คือจิตที่กำลังสั่นสะเทือนในย่านความถี่ที่เป็นบวกคือสมดุลบวกก็คือสมดุลและถ้าบวกมากก็คืออุ้ยปิติดีใจมากเพราะกูสงสารลูกกูสงสารเมียกูสงสารผัวกูนะที่เขาทำผิดไปให้อภัยเธอนะเออไม่เป็นไรน่าเอ็นดูน่ารักน่าสงสารบวกมันก็จะเพิ่มขึ้นถ้าชีวิตของท่านประจำวันเป็นแบบนี้แล้วไม่ต้องตายนะไม่ต้องเซตซีโร่นะอาจจะแค่ร้อยปีสองร้อยปีหรืออาจจะสัก 5,000 3,000 ปี 5,000 ปีจิตหยาบของท่านกับจิตวิญญาณก็เป็นหนึ่งเดียวกันได้แล้วไอ้มอดมนุษย์ตรงนี้ว่ามนุษย์ฉลาดครับเพราะมีสมอง2ซี่พวกมันมีก้อนเดียวไม่มี2ซี่มันเลยต้องหาทางไม่ให้มนุษย์ฉลาดถ้ามนุษย์ฉลาดกว่ามันมนุษย์ก็เป็นทาสมันไม่ได้เพราะรู้ทัน
มันเราจึงต้องรีบมาเพื่อช่วยให้ท่านรู้เท่าทันมอดมารจะได้ถูกไม่ถูกหลอกไม่ตกหลุมพรางในการดำเนินชีวิตท่านจะฉลาดที่จะเป็นมนุษย์เข้าใจความจริงเรื่องที่เราพูดส่วนมากไอ้พวกมอดเวลามาสอนเนี่ยมันจะสอนประเภทที่ว่าท่านไม่เข้าใจหรอกท่านไม่รู้ว่าคืออะไรแต่พูดแล้วเหมือนวิชาการแต่เราบอกท่านเลยว่านั่นเนี่ยวิชาเกินนะอย่าคิดว่าเราไม่รู้ภารกิจของจิตหยาบประการที่3คือจิตหยาบจะต้องยกระดับจากมิติที่3ถึงมิติที่6นั่นจิตหยาบจะต้องตอบสนองด้วยความรักถ้าจะยกระดับต้องจิตไม่ตกก็แปลว่าต้องยกไปเรื่อยๆยกไปเรื่อยๆจากบททดสอบในชีวิตประจำวันจากคนในครอบครัวหรือจากคนในทีมงานจากคนในบริษัทจากคนในสังคมต้องใช้รักให้ได้อภัยให้เป็นไม่ก้าวล่วงแล้วใช้จิตตะปัญญาในการดำเนินชีวิตซึ่งจะทำแบบนี้ได้ต้องมีมหาสติคือธรรมชาติสมาธิไม่ใช่นั่งหลับตาไปเข้าป่าเข้าเขาเข้าถ้ำและจะต้องมีปณิธานแห่งนิพพานเพื่อการหลุดพ้นไม่ใช่นิพพานเพื่อการหายสาบสูญไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกด้วยวิธีการหลงผิดคิดว่าดับอัตตาเป็นอนัตตาแล้วกูนิพพานแล้วไม่ใช่วิธีแบบนั้นท่านต้องตอบสนองด้วยความรักอย่างเดียวกระบวนการที่ท่านปฏิบัติตามแผนการที่พระบิดาทรงดีไซน์หรือออกแบบไว้มันจะนำท่านเข้าสู่ผลลัพธ์ที่จิตวิญญาณของท่านต้องการได้เองโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปเผือกกับจิตวิญญาณไม่ต้องไปเผือกอะไรมากทำที่จิตหยาบตัวเองอย่างเดียวจัดการที่จิตหยาบของตัวเองอย่างเดียวด้วยการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องตามคันลองคลองธรรมที่แท้จริงไม่ใช่ตามทำนองคลองมอดเหมือนอย่างที่เป็นอยู่หรือตามทำนองคลองเจ้าลัทธินะไม่ใช่นะไม่ใช่ที่ท่านยึดติดยึดถือพระศาสดาดีแล้วแต่หลายอย่างที่เป็นสัจธรรมที่ท่านไปยึดติดอะไปยึดมั่นถือมั่นอะมันไม่ใช่สิ่งที่พระศาสดาทรงกล่าวสอนไว้ไม่ใช่พระวจนะที่แท้จริงมันเป็นสิ่งที่มอดปลิ้นปล้อนหลอกลวงบิดเบือนมนุษย์ให้หลงเชื่อเพื่อให้ตายอายุสั้นไม่ถึงร้อยก็ตายแล้วเริ่มต้นใหม่มาเป็นเด็กอ่อนเป็นละอ่อนใหม่แต่ขณะที่ไอ้มอดมันอยู่ดูโลกมาเป็นพันหมื่นปีมันก็ฉลาดกว่า เพราะมันรู้มากกว่างั้นสังเกตไหมข้าราชการชอบไปดูงานต่างประเทศเพื่อทำให้ตัวเองหายโง่ไปดูว่าประเทศนอกต่างประเทศเมืองนอกเขาทำอะไรยังไงไปถึงไหนแล้วแต่ไปงานไปแล้วไปเที่ยวไปช้อปปิ้งไปทำอย่างอื่นไปบันเทิงไปบรรทมพอกลับมาแล้วก็ไม่ได้เอาประโยชน์อะไรมาเพื่อจะมาพัฒนาประเทศชาติมาพัฒนาระบบราชการของตัวเองสักกี่มากน้อยแต่ผลาญงบประมาณไปเยอะแยะมากมายทีงบประมาณในการพัฒนาคนนะที่เราโดยพระบิดามอบหมายมาให้ไปช่วยเพื่อแทรกซึมหรือแทรกแซงในปฏิบัติการในการชำระโลกเพื่อจะคัดลูกที่ดีเอาไว้ให้เจอบททดสอบของไซโคโชที่เราออกแบบปรากฏว่าเรามีโอกาสน้อยมากพระบิดาเลยต้องยอมปล่อยให้เชื้อโรคนะเป็นอาวุธโดยผู้ที่ไม่หวังดีกับมนุษย์มาสอนแทนทุกวันเนี้ยนะโดนผู้ที่เป็นเจ้าของเชื้อโรคใช้อาวุธสั่งสอนมนุษย์ว่าจะเกิดสติทางวิญญาณจะเกิดจิตสำนึกอะไรได้บ้างไหมปรากฏว่าก็เจ็บป่วยแล้วก็ตายกันเป็นเยอะแยะไปหมดแสดงว่าสอบผ่านหรือสอบตกแล้วครับเห็นไหมครับบทเรียนดีๆแบบที่ปริญญาใช้พระบิดาทรงประทานให้ไม่ชอบไม่ศักดิ์สิทธิ์ ใช่ไหมเนี่ยถ้าเป็นบทละครไม่ว่าจะดีหรือบทละครร้ายแล้วมีเงื่อนไขของบททดสอบดีๆร้ายๆจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของผู้ที่ถูกทดสอบซึ่งเป็นสมาชิกในครัวเรือนในสังคมในโรงงานในบริษัทในทีมงานจะต้องตอบสนองคือต้องสั่นสะเทือนด้านบวกเท่านั้นด้านบวกคือรักให้ได้อภัยให้เป็นไม่ใช่มึงดีกูดีตอบมึงชั่วกูชั่วตอบมึงงี่เง่ากับกูก็งี่เง่ากับตอบมึงงี่เง่าตอบมึงเป็นคนเลวกับกูก็เลยขอเลวเหมือนมึงบ้างแล้วเราจะคุยว่าเราเป็นคนดีได้ยังไงเราจะคุยว่าเราเป็นคนดีได้ไหมเมื่อมันชั่วกับเราแล้วเราชั่วตอบเราก็ชั่วพอๆกับมันเผลอๆชั่วมากกับมันด้วยความมีสติทางวิญญาณตรงนี้มนุษย์ขาดพร่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขลบหรือบวกถ้าสอบผ่านตลอดมิติของจิตหยาบก็จะสั่นสะเทือนยกระดับสูงขึ้นเข้าหาจิตวิญญาณของตัวเองได้มากขึ้นเรื่อยๆ
เมื่อไหร่ที่มีอภิญญาปาฏิหาริย์เกิดขึ้นให้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ในชีวิตของตนเองและคนรอบข้างเมื่อนั้นน่ะจงปิติเถอะว่าจิตญาณของท่านยกระดับเข้าหาจิตวิญญาณเริ่มเข้าสู่ชายคาบ้านของจิตวิญญาณได้แล้วท่านอย่าหลงผิดว่านะบางคนนะยังหลงผิดนะว่าในอดีตที่ผ่านมาตัวดิฉันตัวหนูคงเคยเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณได้แล้วกระมังเราฟันธงเลยว่าท่านหลงผิดฮะถ้าเข้าถึงแล้วมันจะไม่ตกถ้าเข้าถึงได้มันจะไม่ตกถ้าตกต่ำอยู่อย่างเงี้ยแสดงว่ายังเข้าไม่ถึงประเภทผู้ดีตกยากอะไม่มีนะครับเพราะเคยยากเคยทุกข์เคยยากมาก่อนพอเป็นผู้ดีแล้วก็จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะกลัวจะเป็นผู้ดีตกทุกข์ได้ยากอีกเพราะกลัวเหมือนคนที่เคยจนมาก่อนนะพอประสบความร่ำรวยมันก็จะมีสองพวกพอรวยแล้วหลงรวยแล้วเหลิงรวยแล้วอวดกับอีกคนหนึ่งอีกพวกหนึ่งพอร่ำรวยแล้วก็จะสงบเสงี่ยมเจียมตัวเพราะว่ากลัวว่าจะจนอีกครับใช้เงินอย่างประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยไม่สุรุ่ยสุร่ายไม่ขาดสติมันก็มีสองพวกมีทางเลือกให้เดินเนี่ยก็ว่ากันมีสองทางไงก็เหมือนมือสองข้างจิตหยาบกับจิตวิญญาณนั่นแหละเราจะเลือกเอาด้านไหนทางแยกหรือทางเลือกมันต้องมีอย่างน้อย2ทางเสมอและทางใดทางหนึ่งเท่านั้นที่เป็นหนทางที่ถูกต้องท่านกำลังฟังอนุตตรธรรมซึ่งเป็นหนทางที่ถูกต้องที่ท่านต้องเลือกพี่น้องครับนะมิติจะสูงขึ้นคราวนี้พูดถึงบททดสอบแล้วบททดสอบมันคืออะไรบททดสอบนี่มันคืออะไรจิตตกให้ยกจิตสอนละเอียดไหมพี่น้องครับละเอียดยิบเพราะนี่คือคัมภีร์ที่เขียนด้วยวาจาแล้วบันทึกเอาไว้ใน YouTube ในโซเชียลเน็ตเวิร์คใครจะมาหาชมหาฟังได้ฟรีชั่วนาตาชาติไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ค่าลิขสิทธิ์จ่ายอย่างเดียวคือจ่ายคืนด้วยการกล่าวว่าเป็นมรรควิถีจิตจักรวาลโดยอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลสิ่งที่ท่านเอาไปจากห้องเรียนเนี้ยมันจะศักดิ์สิทธิ์ขึ้นทุกวันเลยจะศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เพราะท่านคนเป็นคนมีสัจจะบททดสอบคืออะไรคือบทละครหรือชะตาชีวิตที่จิตวิญญาณของท่านแก่นแท้ของท่านที่มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้เลือกเองเพื่อนำมาแสดงร่วมกันเป็นทีมคือเป็นครอบครัวในบทบาทของครอบครัวพร้อมบททดสอบจิตสำนึกด้วยพร้อมบททดสอบจิตสำนึกด้วยชัดไหมประการต่อมาบททดสอบคืออะไรประการที่6บททดสอบก็คือเงื่อนไขทั้งง่ายและยากที่เป็นทั้งด้านดีคือด้านบวกและด้านลบคือด้านชั่วคละเคล้ากันไปในชีวิตประจำวันท่านสังเกตเห็นไหมครอบครัวท่านมีปัญหาทะเลาะกันเป็นเพราะไม่รู้ความจริงในเรื่องที่เป็นอนุตตรธรรมนี้เพราะพระองค์ปิดมิติไว้ไงถ้าคุณรู้ว่าคุณมาเล่นละครกันมาเป็นผัวเมียมาเป็นพ่อแม่ลูกเล่นละครกันแล้วความเป็นจริงเนี่ยท่านรู้ว่ามันไม่จริงมันจะเกิดผลทางด้านจิตสำนึกไหมมันจะไม่เกิดผลทางด้านจิตสำนึกเพราะเรารู้ว่านี่คือละครเหมือนพระเอกนางเอกเวลาเล่นละครน่ะเขาเล่นสมบทบาทเพราะเขาพยายามจะหลอกตัวเองว่านะนี่คือบทบาทจริงแต่ขณะที่จิตหนึ่งเขารู้ว่ามันคือละครนะเขาตบกันเขาตีกันเขาด่ากันหยาบคายก็ไม่ได้ด่าจริงในจิตรู้ว่าไม่ได้ด่าจริงแต่ด่าตามบทที่คนเขียนบทเขากำกับไว้ให้ผู้กำกับการแสดงในละครละเมงเนี่ยในชีวิตจริงของท่านน่ะก็คือจิตวิญญาณของท่านนั่นแหละเป็นผู้ออกแบบการแสดงและคอยกำกับการแสดงถ้าท่านแสดงผิดบทจิตวิญญาณคือผู้กำกับนั้นก็จะให้คะแนนตัวเองเป็นลบก็คือจะฝังเอาไว้ในจิตใต้สำนึกจะต้องรับผิดชอบในเวรกรรมที่เกิดขึ้นนั่นนะทั้งด้านบวกและด้านลบเนี่ยคละกันเพื่อให้จิตหยาบของตัวเองได้เผชิญเพื่อจิตหยาบของตัวเองได้เผชิญจากการกระทำกันในครอบครัวเพื่อยกระดับจิตให้สูงขึ้นทางด้านบวกบททดสอบคือสิ่งนี้ต่อมาบททดสอบประการที่7ถ้าจะยกระดับจิตด้านบวกได้ถ้าจะยกระดับจิตหยาบนะจิตวิญญาณไม่เกี่ยวมันถูกขังอยู่จะยกระดับจิตหยาบทางด้านบวกให้สูงขึ้นด้านบวกได้จิตหยาบจะต้องตอบสนองเป็นบวกเท่านั้น
จะต้องตอบสนองเป็นบวกอย่างแท้จริงเท่านั้นไม่ใช่หลอกไม่ใช่ pretender แสดงท่าทางว่าโอเคกูรักมึงกูโอเคมึงแต่ในจิตเนี่ยเหมือนไฟสุมเลยร้อนร้อนระรัวร้อนเร่าหรือรุ่มร้อนถ้าอย่างนั้นอะสอบไม่ผ่านถ้าจะตอบสนองเป็นบวกต้องบวกทั้งตัวและหัวใจนั่นคือสอบผ่านไม่ว่าบททดสอบนั้นจะดีหรือร้ายโดยจิตต้องไม่สอบตกในทุกกรณีมิติของจิตจึงจะสูงขึ้นต่อเนื่องได้ไม่ต้องมีคำอธิบายเพราะทั้ง5ประโยคบนจอนี้ในข้อ7มันชัดเจนในความหมายของคำอยู่แล้วอ่ะบททดสอบคืออะไรที่จะเป็นข้อที่8เราสรุปให้ท่านกระชับเป็นข้อๆไม่ต้องอธิบายยาวมากให้เสียเวลาท่านต้องไปใช้ปัญญาคิดพิจารณาด้วยทั้งวิเคราะห์และสังเคราะห์ด้วยเพราะเราติดอาวุธทางปัญญาทั้งวิเคราะห์และสังเคราะห์ด้วยสมองซีกซ้ายกับขวาให้ท่านมาเรื่อยๆอยู่แล้วจิตหยาบจะยกระดับให้สูงขึ้นได้ด้วยขันธ์ทั้ง4ที่พระบิดามอบให้ด้วยขันธ์ทั้ง4ที่พระบิดามอบให้ประทานให้กับมนุษย์ตั้งแต่แรกที่จิตวิญญาณมาเกิดไม่ใช่ขันธ์ทั้ง5ที่เรียกว่าขันธ์5จิตวิญญาณถือติดตัวมาด้วยก็คือขันธ์ทั้ง4รูปสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณไม่มีเวทนาขันธ์ซึ่งถ่ายทอดให้จิตหยาบใช้แทนจิตวิญญาณถือมา4ขันธ์จิตหยาบก็ต้องใช้4ขันธ์ในขณะที่เกิดเป็นมนุษย์พอตายไปจากการเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะเซต0จิตวิญญาณก็จะเอา189กลุ่มหรือ189ขันธ์ซึ่ง189ขันธ์นี้ก็รวมทั้งขันธ์ทั้ง4ด้วยกลับคืนเพราะฉะนั้นไอ้ประเภทพยายามนั่งดับขันธ์ตัวเองขณะเป็นมนุษย์อ่ะมันเสียเวลานะครับไร้ประโยชน์เสียเวลาเปล่าๆแล้วเข้าใจผิดด้วยพอมาเกิดปั๊บจิตวิญญาณก็จะแบ่งภาคเป็นจิตหยาบให้จิตหยาบมี189กลุ่มใน4กลุ่มของขันธ์4ก็อยู่ใน189กลุ่มเพื่อให้แสดงบทบาทของการเป็นคน2มิติพี่น้องครับนี่คือความจริงไอ้ขันธ์5เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงเราพูดถึงเรื่องขันธ์ทั้ง4คืออะไรก่อนดีกว่าเราจะพูดถึงขันธ์ทั้ง4คืออะไรก่อนดีกว่าขันธ์ทั้ง4คืออะไรคือกระบวนการของจิตหยาบที่สั่นสะเทือนเป็น4ขั้นตอนเพื่อตอบสนองสิ่งเร้าทั้งภายนอกและภายในสิ่งเร้าภายนอกก็คือผ่านตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสแต่ถ้าท่านนั่งไปหลบอยู่ในถ้ำมืดๆไปเข้าป่าอยู่คนเดียวหูก็ไม่ได้ใช้ตาก็ไม่ได้มองใครนะปากก็ไม่ได้พูดกับใครนะจมูกก็ไม่ได้กลิ่นอะไรกายก็ไม่ได้สัมผัสกับสิ่งใดเพราะไปนั่งอยู่คนเดียวกระบวนการที่จะเกิดขึ้นโดยมีสิ่งเร้าผ่านอายตนะภายนอกเข้ามาเพื่อจะสั่นสะเทือนจิตซึ่งเป็นอายตนะภายในและเป็นจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ด้วยมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะท่านมันถูกปิดประตูเอาไว้ทั้งหมดและยิ่งหลับหูหลับตาเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่เลยครับขันธ์4ก็ใช้ไม่ได้นอกจากใช้จิตของตัวเองที่มันสามารถนึกออกนึกเองนึกเอาเองใช้ได้แต่อายตนะภายในตัวเดียวเพื่อจะสร้างกระบวนการของจิตหยาบในการสั่นสะเทือนให้เป็น4ขั้นตอนคือขันธ์ทั้ง4เพื่อตอบสนองสิ่งเร้าซึ่งเราก็จะได้แต่สิ่งเร้าภายในสิ่งเร้าภายในก็คือนิสัยสันดานของจิตเราเองที่มันนึกออกนึกเอานึกเองแต่สันดานของคนรอบข้างที่เขาถือบทละครมาเพื่อจะมาช่วยเราในการทดสอบจิตสำนึกเขาไม่มีโอกาสเลยครับเพราะเราหนีไปเข้าป่าเราไปหลบอยู่ในความมืดที่ในถ้ำเห็นไหมหนีผัวหนีเมียหนีลูกหนีคนข้างบ้านที่เขาเตรียมบททดสอบมายื่นให้เพื่อช่วยให้เราสั่นสะเทือนจิตหยาบเนี่ยผ่านจิตสำนึกเนี่ยให้มันเป็นด้านบวกสูงขึ้นสูงขึ้นเข้าหาจิตวิญญาณตัวเองที่เป็นแก่นแท้และรออยู่ขณะที่ถูกขังอยู่อย่างทุกข์ทรมานให้เร็วที่สุดไม่ต้องใช้เวลานานหรอกพระบิดาก็ต่อให้ตั้ง 60,000 ปีอ่ะ1ยุคอ่ะใช่มั้ยบางคนบอกโอ้ทำไมพระบิดาให้มาเกิดให้เวลาตั้ง 60,000 ปีมันนานมากเลยนะเห็นมั้ยแต่เป็นมาทุกวันเนี้ยติดอยู่ในกิเลสตัณหามายาอยู่ในระบบโลก
และอยู่ในอนันตจักรวาลซึ่งเป็นห้องทดลองของพระบิดาไม่สามารถทำหน้าที่ของจิตวิญญาณได้สำเร็จได้ยังไม่พอยังหาทางกลับบ้านไม่เจอจำบ้านเลขที่ตัวเองไม่ได้ทุกวันนี้ทั้งที่เป็นคนปฏิบัติธรรมใฝ่ธรรมะนะทำบุญสุนทานตักบาตรสวดมนต์ถือศีลภาวนาท่านเห็นไหมครับว่าภารกิจหลักที่แท้จริงของจิตวิญญาณเขาทำมันคืออะไรครับแล้วที่ท่านทำอยู่เนี่ยมันตอบสนองมันตอบโจทย์ไหมคิดเอาเองครับจากเงื่อนไขบททดสอบต่างๆท่านถ้าปิดหูปิดตาเงื่อนไขบททดสอบภายนอกไม่มีให้ท่านอยู่แล้วมีแต่เงื่อนไขบททดสอบภายในจากจิตหยาบของท่านเองที่นึกโน่นนึกนั่นนึกนี่เพื่อยกระดับให้สูงขึ้นนี่คือขันธ์ทั้ง4และต่อมาขันธ์ทั้ง4คืออะไรยังมีอีกครับที่ท่านต้องรู้ยกระดับจากมิติที่3ให้ถึงระดับมิติที่6ให้ถึงระดับที่6คือมิติที่6ก็คือให้จิตหยาบเพราะท่านเนี่ยสั่นสะเทือนเนี่ยจนสามารถมีรูปธรรม6เหลี่ยมมุมเป็นรูปทรงเรขาคณิต6เหลี่ยมมุมเท่ากับจิตวิญญาณและสามารถประกบกันเหมือนกับฝ่ามือ2ข้างประกบไหวครับเป็นหนึ่งเดียวกันได้ความสวยงามทางจิตวิญญาณจึงจะบังเกิดนะซึ่งเป็นมิติเดียวกับจิตวิญญาณเพื่อช่วยจิตวิญญาณของท่านให้เป็นอิสระจากการถูกจองจำให้ออกมาทำหน้าที่ร่วมกันโดยการขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ที่จิตหยาบสร้างไว้รออยู่นานเท่ากับอายุไขนั่นแหละแล้วให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้เพื่อออกมาทำหน้าที่เมื่อมีสองแรงแข็งขันจะมีอะไรปิดกั้นมันก็สามารถสลัดโซ่ตรวนออกได้เพราะจิตหยาบมี6เหลี่ยมมุมจิตวิญญาณก็มี6เหลี่ยมมุมแต่พอมาบวกกันเนี่ยมันไม่ใช่12ครับแต่มันเป็น6แต่ทวินแอคชั่นมันก็สามารถหลุดออกมาได้เพราะพระบิดาออกแบบไว้อย่างนั้นหลุดออกมาทำหน้าที่ทำอะไรอะไรในชีวิตด้วยจิตวิญญาณไม่ใช่ทำอะไรอะไรในชีวิตด้วยจิตหยาบวิธีสังเกตถ้าท่านทำอะไรในชีวิตด้วยจิตหยาบท่านจะตกเป็นทาสของสิ่งจูงใจแรงจูงใจและตกเป็นทาสของคนที่เขาจูงใจท่านเรียกว่าเป็นทาสของการจูงใจต้องมีการบัญชาการต้องมีการเอารางวัลมาล่อต้องมีการมีออเดอร์มีคำสั่งไม่งั้นไม่มีพวกนี้จะทำไม่ได้ไม่มีรางวัลก็จะทำไม่ได้หรือไม่ทำแต่ถ้าท่านทำอะไรด้วยจิตวิญญาณไม่ต้องง้อรางวัลจูงใจไม่ต้องง้อสิ่งจูงใจไม่ต้องง้อการจูงใจและไม่ต้องง้อให้ใครมาจูงใจเพราะท่านทำด้วยแรงบันดาลใจในบัดดลที่มันเกิดขึ้นมาจากจิตวิญญาณของท่านเองที่เขาจะสื่อมาเพราะกับจิตญาณนั่นแหละมาสั่งกายหยาบของท่านสั่งจิตตะปัญญาของท่านให้สั่นสะเทือนเพื่อคิดโน่นคิดนั่นคิดนี่ทำโน่นทำนั่นทำนี่นี่ที่ไม่ใช่นี่สินนะนออีนี่ไม่เอกนี่ทำนี่ทำนั่นทำโน่นไม่ต้องง้อแรงบันดาลใจไม่ต้องให้ใครบังคับขับเข็นไม่ต้องให้ใครมาข่มขืนจิตใจให้ทำให้พูดและจะมีความสุขกับการเป็นมนุษย์ใช้เวลาในจักรวาลคือมีค่าเท่ากันหนึ่งท่านจึงอายุยืนท่านจึงไม่ต้องตายแต่ที่ผ่านมาต้องตายเป็นเพราะว่าถูกหลอกให้หมุนกรรมจักรถูกหลอกให้ตกเป็นทาสของแรงจูงใจสิ่งจูงใจและการจูงใจมันจึงทำให้กายเสื่อมพอเสื่อมแล้วมันก็ไม่ใช้การไม่ได้มันก็ต้องตายกายหยาบตายจิตวิญญาณเลยพลอยซวยตายตามไปด้วยแล้วต้องรอโอกาสกลับมาเกิดใหม่มันเป็นอย่างนี้เรื่อยไปพี่น้องครับ ขันธ์ทั้ง4คืออะไรประการที่11โดยต้องสั่นสะเทือนทางด้านบวกย้ำเลยในหมวดของความรักเท่านั้นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอดทนอดกลั้นให้อภัยนี่คือหมวดของความรักทั้งหมดท่านต้องสั่นสะเทือนในหมวดนี้แล้วแต่กาลเทศะแล้วแต่กาลเทศะและโอกาสท่านต้องเลือกที่จะเมตตากรุณามุทิตาหรืออุเบกขาหรืออดทนอดกลั้นให้อภัยท่านต้องเลือกท่านต้องเลือกด้วยอะไรด้วยปัญญาของท่านมันเป็นเรื่องง่ายมากเพราะพระบิดาทรงติดตั้งรูปแบบเหล่านี้เอาไว้แล้วประการที่12เพื่อหมุนธรรมจักรร่วมกันธรรมจักรร่วมกันทุกอย่างของพระบิดาจะเป็นคู่หมดนะนี่มี4แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่นับวิญญาณขันธ์ที่เป็นขันธ์ที่4ขันธ์สุดท้าย
นั่นเป็นผลผลิตของขันธ์ทั้ง3คือรูปสัญญา และสังขารขั้นสุดท้ายคือการปรุงแต่งเนี่ยนะขันธ์ที่3เนี่ยแล้วไอ้อันที่4ที่เกิดขึ้นเรียกว่าวิญญาณขันธ์เนี่ยก็คือเกิดพลังงานถ้าพลังงานทางไฟฟ้าเคมีก็เกิดในร่างกายถ้าพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กก็คือจิตเหวี่ยงออกมาภายนอกเพื่อมอบให้กับโลกและทุกสรรพสิ่งนั่นก็คือกระบวนการทางพลังงานที่ถูกเหวี่ยงออกมานะพระพุทธองค์ก็เลยใช้คำว่าวิญญาณขันธ์วิญญาณแปลว่าพลังงานมันจริงๆแล้วมันง่ายมากเลยที่เกิดมาเป็นมนุษย์และจะสั่นสะเทือนจิตหยาบด้วยขันธ์ทั้ง4แต่นี่มันยากขึ้นเพราะมีตัววายร้ายผ่าตัดจิตหยาบของท่านให้มันมีขันธ์ที่2ก็คือเวทนาขันธ์เกิดขึ้นแล้วทำให้มันเกิดอารมณ์ทำให้เกิดตัณหาทำให้เกิดอารมณ์ขยะทำให้เกิดราคะจริตก็มาจากไอ้เวทนาขันธ์ที่มันเป็นกิเลสที่เรียกว่าความรู้สึกเนี่ยที่ไอ้มอดมันแอบตัดต่อเนี่ยมันพวกคุณเลยนับถือใช่ไหมว่าไอ้พวกมอดมันเก่งด้านการแพทย์ด้านการผ่าตัดจิตวิญญาณนี่ไงพวกคุณนี่แหละจิตวิญญาณคุณเนี่ยต้องรับเอาขันธ์ที่สองเข้าไว้แล้วมันเลยทำให้พวกคุณเนี่ยนิพพานกิเลสตัณหายากนิพพานกิเลสตัณหาได้ยากมากเพราะมันเป็นผู้สร้างกิเลสแล้วแทรกแซงเอาไว้ในจิตหยาบของท่านแล้วแม่ไม่หนำซ้ำมันยังเอาสมองเนี่ยส่วนท้ายทอยที่เรียกว่าเอเลนสเปรนเนี่ยที่เป็นสัญญาณที่เรียกว่าสัญชาตญาณที่จิตวิญญาณจะต้องใช้สมองส่วนท้ายทอยที่เรียกว่าสัญชาตญาณเนี่ยหรืออินสติ้งนะสัญชาตญาณคืออินสติ้งแต่มันสร้างเป็นก้อนสมองก้อนเนื้อมันเรียกมันเองว่าเอเลนสเปรนเอามาติดตั้งไว้เงี้ยเพื่อรองรับแรงสั่นสะเทือนของคลื่นความถี่ต่ำที่เรียกว่ากิเลสโลภะโทสะโมหะอารมณ์ขยะเนี่ยมาจากกิเลสซึ่งเป็นคลื่นความถี่ต่ำทั้งนั้นชอบหรือไม่ชอบและกูก็ไม่แน่ใจว่าชอบหรือไม่ชอบไอ้ลังเลเหล่านี้มันเป็นคลื่นลบมันเป็นคลื่นในหมวดเดียวกันกับกิเลสทั้งนั้นซึ่งไอ้มอดมารมันแทรกเอาไว้ถามว่าทำไมมันแทรกง่ายอ่ะพี่น้องครับเพราะว่าความรักไม่ใช่กิเลสนะความรักเพื่อให้กับกิเลสคือรักเพื่อเอาเนี่ยแรงสั่นสะเทือนของคลื่นความถี่ของความรักเพื่อให้มันเป็นคลื่นความถี่สูงนะเป็นขึ้นความสี่สูงถ้าไอ้มอดเนี่ยมันเอาย่านคลื่นความถี่ต่ำเนี่ยผ่าตัดมาสอดแทรกเอาไว้ในจิตหยาบมันก็จะจิตหยาบเนี่ยเวลาสั่นสะเทือนมันจะถึงคลื่นความถี่สูงได้ก็ต่อเมื่อมันต้องผ่านคลื่นความถี่ต่ำก่อนใช่หรือไม่นี่คือวิชามารวิชามอดที่มันแอบทำร้ายมนุษย์เอาคลื่นความถี่ต่ำมาสอดมาเสือกเอาไว้ในขันที่ทั้ง4มันขอสอดตรงไหนมันจัดการตั้งแต่เหตุเลยพอคุณเห็นภาพเห็นรูปเห็นมายาเห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมปั๊บจิตของคุณเนี่ยจะสัมผัสเพื่อการรับรู้ถูกต้องไหมพอมีการรับรู้เกิดขึ้นปั๊บพอจิตเริ่มสั่นสะเทือนปั๊บมันจะต้องผ่านคลื่นของความรู้สึกที่เรียกว่ากิเลสพอเห็นปุ๊บเฮ้ยชอบเว้ยเห็นปุ๊บเฮ้ยกูไม่ชอบเว้ยรู้สึกมั้ยล่ะว่าท่านเป็นอย่างนั้นลองถามตัวเองสินี่คือการถูกไอ้มอดมารมันต้มยำพวกคุณไว้แล้วก็ให้คนที่อยู่ในศาสนาที่มนุษย์ส่วนใหญ่จะเชื่อว่ามีความเฉลียวฉลาดทางวิญญาณมีความเฉลียวฉลาดทางปัญญาเหนือกว่าชาวบ้านทั่วไปก็พอเขาพูดอะไรก็เชื่อตามและเขาก็บอกไว้ว่าห้ามคิดนะถ้าคิดผิดนะนี่เป็นคำพูดของพระศาสดานะเราบอกท่านเลยพระศาสดาไม่ได้สอนแต่ไอ้พวกมันนั่นแหละถูกมอดหลอกนะหมุนธรรมจักรกับใครหมุนธรรมจักรกับคนรอบข้างอย่างไรเงื่อนไขอย่างไรเงื่อนไขเพื่อให้เข้าถึงมิติที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆนั่นแสดงว่าตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับทุกวันมนุษย์จะต้องเจอบททดสอบตลอดทั้งวันเลยเพื่อช่วยให้จิตหยาบของมนุษย์ก็คือตัวท่านน่ะยกระดับสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเข้าหาจิตวิญญาณพอใครยั่วโมโหท่านโกรธจิตตกพอจิตตกเสร็จแล้วพอหายโกรธแล้วมันหายสั่นสะเทือนแล้วไงเพราะไอ้คนที่กวนตีนท่านทำให้ท่านโกรธอ่ะมันไม่ได้ยืนถลกกางเกงถลกสรงมายั่วยั่วยั่วยั่วท่านอยู่เรื่อยมันยั่วแค่ตอนที่ท่านจิตตกและท่านโกรธแล้วหลังจากนั้นท่านก็ไม่ได้อยู่ต่อหน้ามันท่านก็ไม่ได้ยินเสียงมันท่านก็ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับมันสักครู่
จิตของท่านก็จะตกเข้าสู่ความสงบคุณรู้ไหมฮะจิตของท่านเมื่อสอบตกทีไรพี่อาร์คเทเรียนพี่แอนเทเรียนจะต้องเข้ามาเติมเต็มพลังของจิตที่ตกเพื่อยกระดับให้มันสูงขึ้นสู่สภาวะปกติท่านผิดบาปไหมฮะนั่นคือเทพประจำตัวท่านอีก2รูปธรรมที่อยู่ภายนอกแล้วพี่พรีเดียนที่อยู่ภายในนะครับเหมือนอย่างบางคนตอนเนี้ยที่โดนไฟสุมอกไฟสุมสวงเพราะทำผิดบาปนะจิตหยาบมันสั่นสะเทือนเป็นไฟร้อนเพราะเป็นคลื่นความถี่ต่ำแล้วเผาจิตวิญญาณของตัวเองที่อยู่สูงกว่าแล้วทำให้ใครเดือดร้อนพี่เทเรียนเดือดร้อนพี่อาร์คเทเรียนพี่แอนเทเรียนที่เชี่ยวชาญด้านพลังงานที่จะมาคอยค้ำจุนตอนที่จิตตกเพราะไปตกหลุมพรางมอดมารไปตกหลุมพรางกิเลสนั่นเขาต้องเหนื่อยมากเขาต้องเปลืองพลังงานมากแม้กระทั่งในยามที่ท่านตกใจนี่ก็คือจิตตกเพราะมีคนทำให้ตกใจถ้าหากว่าพี่เรียนพี่อาร์คเทเรียนพี่แอนเทเรียน3รูปธรรมนี้2รูปธรรมนี้อยู่ข้างนอกพี่เพียเรียนเนี่ยอยู่ข้างในไม่ช่วยค้ำจุนจิตหยาบของท่านที่มันตกก็คือสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ต่ำทันทีหรือจากสูงอยู่ระดับสงบเนี่ยหัวใจท่านน่ะอาจจะวายตายได้หัวใจของท่านอาจจะวายตายได้เพราะมันทำให้พลังงานไฟฟ้าในร่างกายของท่านขัดข้องจิตใจหัวใจของท่านมันสั่นสะเทือนได้ด้วยคลื่นไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าที่ร่างกายของท่านเหนี่ยวนำให้เกิดเป็นคลื่นไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าไหลเวียนขณะที่ท่านหลับเห็นไหมครับโลกพาท่านหมุนรอบตัวเองตัดผ่านสนามแม่เหล็กของโลกเองร่างกายของท่านถึงแม้นอนหลับอวัยวะภายในก็ทำงานได้เพราะมันมีกระแสไฟฟ้าไหลเวียนท่านนึกภาพออกยังนี่คือกลไกที่พระบิดาหรือพระเจ้าสร้างไว้ไม่ใช่บังเอิญไม่ใช่เป็นธรรมชาติมันต้องเป็นของมันอย่างนั้นไม่มีใครเกิดเองเป็นเองได้ต้องมีเหตุมีผลมีที่มาที่ไปพระพุทธองค์ก็ให้สติทางวิญญาณกับพวกท่านทั้งหลายที่เป็นสาวกเป็นศิษย์ของพระองค์อยู่แล้วนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมาเรียนรู้กันว่าแล้วขันธ์4มันคืออะไรขันธ์4ก็คือขันธ์ทั้ง4นั่นเองขันธ์ทั้ง4ขันธ์แปลว่าหมวดแปลว่าหมู่แปลว่ากลุ่มแปลว่ากองทั้ง4แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็บอกให้ท่านฟังว่ามรรควิถีจิตจักรวาลเราใช้คำอธิบายว่าไม่ว่าขันธ์4หรือขันธ์5มันก็คือกระบวนการในการสั่นสะเทือนของจิตหยาบซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณในการที่จะสั่นสะเทือนเพื่อค่อยๆยกระดับตัวเองจากมิติที่ต่ำไปสู่มิติที่สูงกว่าถ้าอยู่ในคันก็เริ่มจาก0นะ0ถึง3และ3นี่หมายถึง3เหลี่ยมเป็น3เหลี่ยมด้านเท่ารูปทรงเรขาคณิตของจิตหยาบถ้า6ก็แปลว่ามี6เหลี่ยมมุมจะเป็น1เดียวกับจิตวิญญาณนะโอเคเราพูดคร่าวๆเพื่อจะให้เข้าใจขันแรกก็คือรูปขันอายตนะภายนอกทั้ง5ต้องเปิดถ้าท่านเป็นสัตว์สังคมท่านต้องเปิดไปนั่งหลับหูหลับตาในการปฏิบัติธรรมไม่ได้เป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องรูปขันธ์ตาเห็นรูปตาเห็นมายามายาก็มีรูปตามองเห็นมายากายสัมผัสเนี่ยเนื้อหนังเนี่ยสัมผัสร้อนเย็นร้อนเย็นนี่ก็คือรูปแต่เป็นนามรูปไม่มีตัวตนมีแต่ความรู้สึกที่สัมผัสความรู้สึกของกายกับความรู้สึกของจิตไม่เหมือนกันคนละเรื่องไอเวทนาขันธ์นั้นเป็นความรู้สึกทางจิตแต่กายสัมผัสเนี่ยเป็นความรู้สึกทางกายตัวเดียวกันใช้คำว่าความรู้สึกตัวเดียวกันแต่เป็นคนละอย่างเพราะท่านอย่าสับสนเมื่อตาดูหูฟังสิ่งที่สัมผัสนั้นไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ตามมันเกิดจากการที่ถ้าตานะตาจะได้รับแสงสะท้อนจากวัตถุที่มองเห็นนั้นมันเป็นคลื่นแสงที่สะท้อนมาตกกระทบที่เรติน่าคือจอตาแล้วจอตาก็จะรับรู้คลื่นแสงนั้นที่สะท้อนจากภาพที่ตัวเองเห็นนะเข้าสู่ตาที่3คือ pineal gland แล้วตาที่3ก็จะสั่นสะเทือนเป็นการรับรู้มันที่ตาเห็นเขาเรียกว่าผัสสะแปลว่าตาสัมผัสหูได้ยินแปลว่าหูสัมผัส
แล้วมันก็จะเกิดคลื่นการสั่นสะเทือนทางพลังงานส่งต่อมาอย่างตาที่3ก็คือไพเนอร์แกลนด์ก็คือจิตเมื่อจิตรับรู้แล้วนั่นคือการสิ้นสุดของรูปขันธ์เป็นการสิ้นสุดของรูปขันธ์เมื่อรูปขันธ์รับรู้รูปนามแล้วเรากำลังพูดถึงขันธ์4ที่พระบิดาออกแบบไว้ให้ฟังนะขั้นตอนที่2จิตจะสั่นสะเทือนนี่คือ1ใน189

ข้อมูลไว้เอาไว้ในจิตหยาบของคุณที่จิตวิญญาณถ่ายทอดมาให้ว่าถ้าเห็นสิ่งใดแล้วสัญญาขันมันจะส่งสัญญาณออกมาเลยว่าน่ารักสัญญาขันมันจะส่งสัญญาณมาน่ารู้สัญญาขันมันจะส่งข้อมูลมันจะบอกสัญญาณมาว่าน่าจำเอ้ยนี่น่าจดจำน่าใส่ใจนี่คือขันที่สองเมื่อสัมผัสรับรู้ดูเห็นสิ่งต่างสัญญาขันจะเกิดขึ้นเช่นเวลาท่านเห็นลูกสุนัขเห็นรูปรับรู้รูปนามคือสุนัขสัญญาขันมันจะสั่นสะเทือนตามทันทีน่ารักเพราะพระบิดาพยายามจะสร้างสัตว์มนุษย์ทุกสรรพสิ่งต้นไม้ต้นไร่ให้มันมีความน่ารักเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของทุกสิ่งพระองค์ทรงเก่งมากใช่ไหมให้มีความน่ารักอยู่ในตนแล้วมันจะสอดคล้องกันไหมกับรหัสที่พระบิดาทรงบันทึกเอาไว้ในสัญญาขันที่อยู่ในขันเสียให้มันมีการสั่นสะเทือนว่าน่ารักพอสัมผัสปุ๊บจิตมันจะสั่นสะเทือนในสัญญาขันว่าน่ารักเฮ้ยน่ารู้น่ารู้แปลว่าน่าสนใจแล้วก็น่าบันทึกน่าจดจำนี่คือกระบวนการอัตโนมัติที่พระบิดาออกแบบเอาไว้ให้มันง่ายไหมนะพอเห็นปั๊บสัญญาขันก็จะส่งสัญญาณสั่นสะเทือนว่าน่ารักทันทีพระบิดาให้ทำอย่างนั้นแต่ทุกวันนี้ไม่ได้เห็นว่าน่ารักพอเห็นรูปกันปั๊บเห็นปูที่เราบอกเห็นปูคือสัมผัสกับรูปขันปั๊บสัญญาขันไม่ได้ทำแต่เป็นเวทนาขันที่ถูกมอดมันตัดต่อเติมเข้าไปก็เรียกตัดเติมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่น่ารักน่ากินเว้ยไม่น่ากินเว้ยนี่คือสิ่งที่เป็นย่านความถี่ต่ำที่สุดเมื่อจิตสัมผัสแล้วมีการสั่นสะเทือนเป็นการรับรู้เกิดขึ้นถ้ารู้สึกปั๊บการรับเอาจะเกิดขึ้นทันทีถ้ามีความรู้สึกคือเวทนาขันธ์สั่นสะเทือนอันนี้คือตัวเสือกมันจะเป็นไงพอมีความรู้สึกปั๊บไอ้ตัณหามันมาทันทีอยากกับไม่อยากหรือไม่รู้ว่ากูอยากหรือไม่อยากมันจะโดดไปโน่นเลยมันจะโดดไปที่สังขารขันธ์เลยมันจะเข้าถึงความน่ารักน่ารู้น่าจำซึ่งเป็นสัญชาตญาณที่พระบิดาบันทึกไว้ในสัญญาขันธ์ไม่ได้เพราะมันไม่มีโอกาสสั่นสะเทือนเลยเนื่องจากเวทนาขันธ์มันสั่นสะเทือนตัดหน้าขึ้นมาก่อนนี่คือสิ่งที่ถูกไอ้มอดที่ทำตัวเป็นหวังดีกับมนุษย์อ่ะทำร้ายมันคือมารที่อยู่ในตัวท่านคือเวทนาขันธ์ไอ้ความรู้สึกชอบไม่ชอบความรู้สึกกับความสำนึกไม่เหมือนกันนะครับความสำนึกดีสำนึกชั่วสำนึกบุญสำนึกบาปไม่ใช่รู้สึกดีรู้สึกชั่วรู้สึกบุญรู้สึกบาปความสำนึกก็คือนึกออกนึกเอานึกเองนั่นคือตรงนั้นเป็นของพระบิดาแต่ความรู้สึกนี่คือความรู้สึกที่พระบิดาให้อาจารย์แซวให้พวกท่านฟังอย่าเสียความรู้สึกแต่พูดไปพูดมาเรียกว่าความรู้สึกตาก็คือรูถูกต้องไหมรูก็คือช่องตาหูจมูกปากลิ้นเนี่ยมันเป็นรูมันเป็นช่องพอรับรู้แล้วปั๊บรูรั่วทันทีเขาเรียกว่ารูสึกรูมันรั่วเขาเรียกว่ารูสึกก็เรียกความรู้สึกแต่มนุษย์กลัวไม่เพราะพูดเรื่องรูอะไรก็ไม่รู้ก็เป็นความรู้สึกไปพี่น้องครับมนุษย์จึงเข้าถึงความน่ารักน่ารู้น่าจำไม่ได้เพราะเคยชินกับการที่รับรู้รูปนามแล้วยอมตนตกเป็นทาสของมารในใจมารภายในคือเสียความรู้สึกถึงแม้รู้สึกชอบก็เสียความรู้สึกไปแล้วพอเสียความรู้สึกปั๊บกิเลสมาตัณหาเกิดทันทีมันจะคู่กันกิเลสมาตัณหาตามเมื่อกระทั่งท่านมีสติเมื่อไหร่สัมปชัญญะก็ตามมาเมื่อนั้นท่านอย่าไปหาสัมปชัญญะปัญญาได้หาอย่างอิสระไม่ได้ท่านต้องหาได้มาจากการมีสติซะก่อนสติคู่กับสัมปชัญญะโอเคไหมนี่คือขันธ์ทั้ง4นะสังขารขันธ์คือคิดรู้เรียนรู้นั่นคือขั้นตอนของการปรุงแต่ง
ป็นการคิดรู้เป็นการเรียน

รู้ถ้าท่านมีกิเลสคือความรู้สึกมีตัณหาคือความอยากไม่อยากเป็นตัวขับเคลื่อนการสั่นสะเทือนของจิตในขั้นตอนที่2มันจะทำให้สังขารขันในการปรุงแต่งของจิตของท่านมันจะใช้กิเลสใช้ตัณหาในการคิดก็เรียกคิดด้วยกิเลสคิดด้วยตัณหาเรียนรู้ด้วยกิเลสเรียนรู้ด้วยตัณหาก็คือเพราะฉะนั้นสิ่งที่คิดรู้ได้เรียนรู้ได้มันก็คือขยะเหมือนกับที่ใช้สมองซีกซ้ายของชาวตะวันตกสร้างวัตถุเทคโนโลยีขึ้นมาก็สร้างขึ้นมาด้วยขันธ์ทั้ง5เพราะมีความผิดพลาดตรงเวทนาขันธ์มีความรู้สึกเป็นตัวกำหนดคนที่หิวแสงคนที่พยายามที่จะทำให้ตัวเองนะมีเกียรติมีชื่อเสียงทำให้ตัวเองขายของได้ขายของรวยจนไปคิดหาวิธีสั่งจิตอะไรต่ออะไรนั่นล้วนมาจากกิเลสทั้งนั้นนี่คือวิชามอดวิชามารทั้งนั้นได้สังเกตไหมการสั่งจิตสั่งจิตได้สำนึกไงพระพุทธองค์ถือว่ามันเป็นหมวดของอุตริอวิชชาพระพุทธองค์สอนว่าอย่าทำอย่าหาทำสร้างเครื่องรางของขลังปลุกเสกเล่นแร่แปรธาตุย้ายมวลย้ายมิติมันเป็นเรื่องของมอดมารทั้งนั้นเลยซึ่งมันเป็นสิ่งที่เป็นอภิญญาในทางที่เป็นลบพระพุทธองค์สอนว่าอย่าอวดอุตริมนุสธรรมเพราะเหตุนี้ประการที่4คือวิญญาณขันธ์คือขั้นตอนการสนองตอบเมื่อรับรู้รูปธรรมด้วยรูปขันธ์แล้วผ่านขั้นตอนสัญญาขันธ์สังขารขันธ์แล้วขั้นตอนสุดท้ายวิญญาณขันธ์ก็คือการสนองตอบทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมกายก็คือการกระทำวจีกรรมก็คือการพูดมโนกรรมก็คือจิตที่สั่นสะเทือนเคลื่อนไหลแล้วผลิตพลังงานออกมาเป็นพฤติกรรมทางจิตเป็นคลื่นความถี่ทางพลังงานที่มีคุณสมบัติของความรู้สึกนึกคิดนั่นอยู่ในนั้นแล้วก็มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าเป็นบวกเป็นลบได้ด้วยนี่คือขันธ์ทั้ง4คืออะไรมันถ้าจะพูดหยาบๆก็คือรูปขันธ์คืออินพุตและแน่นอนวิญญาณขันธ์ก็คือ output นี่คือขันธ์ทั้ง4ถามท่านว่าถ้ามีขันธ์แค่4ขันธ์เนี่ยโดยที่สัญญาขันธ์มีความน่ารักน่ารู้น่าจำพระบิดาใส่รหัสไว้ให้แล้วโดยที่คุณไม่ต้องมานั่งปรุงแต่งปัญญาปรุงแต่งความคิดอะไรเลยว่าเฮ้ยมันน่ารักจริงไม่น่ารักจริงไม่ละเห็นแล้วน่ารักเลยมันเป็น autonomous คืออัตโนมัตินะพระบิดาสร้างไว้อย่างนั้นนะเห็นไหมฮะมันยากตรงไหนอ่ะเพราะมีขันที่มาสอดแทรกก็คือเวทนาขันมาสอดแทรกระหว่างรูปขันกับสัญญาขันนี่เราพูดหยาบๆให้ท่านเห็นภาพชัดเจนมันถึงทำให้มนุษย์เพี้ยนโลกนี้จึงเต็มไปด้วยกิเลสไว้วันหน้าค่อยบอกเหตุผลว่าไอ้มอดมันมาทำอย่างนี้เพื่ออะไรนะเพื่ออะไรนะอย่างชัดเจนนะทุกวันนี้แค่เกาๆนะวันหน้าจะมาหยิกให้ฟังว่าเขาผ่าตัดจิตหยาบของท่านนะจริงๆผ่าตัดจิตวิญญาณของท่านนะครับแล้วจิตวิญญาณก็เอาไอ้189กลุ่มเนี้ยถ่ายทอดมาให้จิตหยาบเพื่อให้จิตหยาบช่วยบำบัดเพราะว่าไอ้ขันธ์ที่2เนี่ยลงนรกไปก็บำบัดไม่ได้เพราะท่านพญายมเนี่ยไม่ชำนาญเขาเลยต้องส่งมาให้อาจารย์ปริญญาในช่วยด้วยกระบวนการไซโคโชแต่มนุษย์ไม่รู้ไม่เข้าใจโอเคนะมันเราขอฝากสไลด์นี้ครับช่วยอ่านพร้อมๆกันสิครับสไลด์เนี่ยมันบอกว่าอะไรครับขันธ์4ของพระบิดาขันธ์5เป็นของมอดโอเคไหมครับนะขันธ์4เป็นของพระบิดาขันธ์5เป็นของมอดต่อไปความรู้ต่อไปที่ท่านต้องรู้สอบตกบททดสอบคืออย่างไรสอบตกบททดสอบคืออย่างไรกำลังจะอธิบายให้ฟัง 1. จิตตอบสนองด้วยกิเลสกิเลสก็คือความรู้สึกนี่แหละความรู้สึกทั้งหลายทั้งปวงนี่คือสอบตกแล้วสัมผัสรู้ดูเห็นเงื่อนไขอะไรก็แล้วแต่ถ้าจิตของท่านเกิดการเสียความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบนี่คือสอบตกแล้วสอบตกคือเกิดความรู้สึกชอบไม่ชอบ
ถ้าพูดหยาบๆไปว่าเอากับไม่เอาและแถมให้ระหว่างกลางลังเลครับไม่รู้จะเอาดีหรือไม่เอาดีไม่รู้ว่าชอบดีหรือไม่ชอบดีนี่คือกิเลสสอบตกทันทีจิตตกเลยมันจะยกระดับให้สูงขึ้นไม่ได้มันยังไม่พอมันจะลื่นไหลลงต่ำเลยครับแลนสไลด์แลนสไลด์แบบว่าแผ่นดินแผ่นดินไหลแผ่นดินถล่มแผ่นดินไหลอย่างที่สองจิตเกิดการตอบสนองด้วยตัณหาอยากไม่อยากไม่รู้ว่าอยากหรือไม่อยากมาจากจิตที่สอบตกในข้อหนึ่งประการที่สามจิตจะตอบสนองด้วยอารมณ์ขยะตอบสนองสิ่งเร้าที่เป็นเงื่อนไขนั้นด้วยอารมณ์ขยะคือโลภะโทสะโมหะมันเป็นสามขั้นตอนที่ว่าขั้นตอนที่หนึ่งคือกิเลสความรู้สึกขั้นตอนที่สองคือตัณหาคืออยากกับไม่อยากขั้นตอนที่สามก็คืออารมณ์ขยะโลภะโทสะโมหะมันเนื่องมากับจากหนึ่งกับสองประการที่สี่การสอบตกบททดสอบคือจิตไม่สนองตอบสิ่งเร้านั้นเงื่อนไขนั้นด้วยความรักเพื่อให้แต่ตอบสนองด้วยความใคร่เพื่อจะเอาหรือไม่เอาความไม่ต้องการกูไม่เอานั่นคือความใคร่เหมือนกันแต่เป็นความใคร่ที่เป็นด้านลบความใคร่คือจะเอาจะไม่เอาจะเอาจะเอากูจะเอาเป็นบวกต่อตัวเองแต่เป็นลบต่อจักรวาลประการที่5สอบตกบททดสอบคืออย่างไรจิตไม่สนองตอบด้วยปัญญาแสดงว่าเวลาเจอเงื่อนไขของสิ่งเร้าแล้วได้แต่นึกไม่ฝึกคิดทำตามใจนึกหรือทำตามอำเภอใจทำตามความรู้สึกทำตามกิเลสทำตามตัณหาทำตามอารมณ์ขยะโลภะโทสะโมหะนั่นคือจิตไม่สนองตอบด้วยปัญญาแต่สนองตอบด้วยไอ้4ประการที่กล่าวมาข้างต้น4ข้อที่ท่านเห็นนะนี่คือการสอบตกบททดสอบพี่น้องครับที่สอบตกบททดสอบในลักษณะ5ลักษณะนี้คือการที่ท่านจิตตกสอบตกเพราะจิตตกโอเคไหมมาดูต่อถ้าสอบตกบททดสอบมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าท่านเนี่ยสอบตกบททดสอบใน5ข้อตะกี้แล้วทำให้จิตตกเนี่ยนะมันจะเกิดอะไรขึ้นมาท่านต้องจำนะถ้าท่านไม่จำท่านจะไม่หลาบจำคำว่าหลาบจำแปลว่าจำได้จึงหลาบก็จึงเข็ด1. จิตหยาบจะเสียความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์แปลว่านิ่งสงบสั่นสะเทือนเป็นบวกอยู่ดีๆพอจิตตกปุ๊บมันจะสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ต่ำทันทีนะไม่ใช่เจ้าเข้าแต่เป็นผีเข้าสั่นสะเทือนแรงๆๆๆด้วยกิเลสหนาตัณหาเยอะจิตหยาบจะเสียความบริสุทธิ์แล้วก็จะยกระดับแรงสั่นสะเทือนให้สูงขึ้นตามหน้าที่ของจิตหยาบที่ต้องทำเพื่อยกระดับตนเองไปปลดปล่อยจิตวิญญาณที่อยู่บนเหล่าเต้งที่อยู่ที่ต่อมพิทูอิทรีเป็นจักระเป็นต่อมใต้สมองมันจะยกระดับแสแรงสั่นสะเทือนขึ้นไปช่วยจิตวิญญาณไม่ได้นึกภาพออกไหมคิดให้เป็นภาพใช้สมองซีขวาด้วยเราให้ท่านคิดเป็นภาพเพื่อฝึกให้ท่านใช้สมองซีขวาถ้าใช้ตรรกะคือหลักและเหตุและผลคือลอจิกนั่นคือการฝึกให้ท่านใช้สมองซีกซ้ายเราใจร้อนอยากพาท่านเข้าถึงอนุตตรธรรมที่เรานำมาฝากเยอะๆจึงพยายามให้ท่านคิดเป็นภาพแล้วต่อไปในชีวิตจริงของท่านท่านจะเป็นนักคิดสร้างสรรค์ท่านจะเป็นผู้ที่มี creative idea ได้อย่างผิดหูผิดตาถ้าท่านจิตหยาบสอบตกบททดสอบนอกจากจิตหยาบจะเสียความบริสุทธิ์จนยกระดับแรงสั่นสะเทือนให้สูงขึ้นทางด้านบวกไม่ได้แล้วท่านก็จะหมุนธรรมจักรไม่ได้ถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยจิตหยาบหมุนธรรมจักรไม่ได้ก็เสร็จมอดท่านจะล้มเหลวในการที่จิตวิญญาณมอบอำนาจให้ท่านทำหน้าที่แทนในขณะที่มาเกิดเป็นมนุษย์ท่านจะทำหน้าที่ไม่ได้การมาเกิดของท่านกลายเป็นโมฆะมาเกิดก็เหมือนไม่ได้เกิดกลายมาเป็นสิ่งที่เป็นขยะที่รกโลกหนักโลกทำให้โลกหมุนช้าเพราะหนักโลกประการที่4สอบตกเมื่อไหร่จ
จิตหยาบของท่านก็จะตกเป็นทาสกฎแห่งกรรมคนเดียวไหมไม่เพราะจิตหยาบทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณกฎแห่งกรรมนั้นเป็นกฎที่จิตวิญญาณของท่านซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้มาเกิดเป็นมนุษย์ต้องรับผิดชอบเพราะอะไรเพราะจิตวิญญาณไม่ตายแต่จิตหยาบตายสลายไปกับกายหยาบเมื่อสิ้นภพชาติจิตหยาบมันเลยไม่ต้องไปตกนรกจิตหยาบของมันไม่ต้องไปเกิดเป็นนู่นเป็นนี่มีแต่จิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านนี่แหละเพราะฉะนั้นขณะที่ท่านใช้จิตหยาบฟังพระโอวาทพระบิดาอยู่แล้วใช้จิตหยาบในการดำเนินชีวิตท่านต้องจำไว้ว่าท่านมีจิตวิญญาณก็คือตัวจริงของท่านเองเร้นอยู่ข้างในถูกขังอยู่ข้างในการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันของท่านตลอดทั้งวันทุกวันในตลอดอายุไขเนี่ยท่านยังมีชีวิตอยู่หน้าที่ของท่านก็คือต้องช่วยจิตวิญญาณของท่านให้รอดแล้วเห็นไหมที่เรามีภาพเทพเจ้าแห่งอคีฟินิกซ์และเราใช้มอตโต้ใช้สโลแกนใช้วอร์ดดิ้งว่าเรามาเพื่อช่วยท่านให้รอดช่วยท่านคือใครช่วยจิตวิญญาณของท่านให้รอดไม่ใช่ช่วยจิตวิญญาณไม่ใช่ช่วยจิตหยาบแต่ช่วยเป็นครูสอนจิตหยาบของท่านให้เกิดสติทางวิญญาณเพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่ให้กับจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของตัวเองไม่ใช่ตัวปลอมที่ใช้ชีวิตเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยเรากล่าวไว้อย่างนั้นรู้ที่มาหรือยังครับว่าทุกคำกล่าวของเราเนี่ยมีที่มาที่ไปไม่ใช่ประดิษฐ์ประดอยคำให้ฟังเพราะฟังหรูเพื่อจะสั่นกระดิกหูคนฟังแล้วหันมาประทับใจมาสนใจมาสู่หกยกมือไหว้ไม่ใช่ครับเราไม่ได้ปรุงแต่งแต่มันเป็นความจริงมันเป็นความสัตย์จริงเราจะไม่ตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมไหมถ้าสอบตกบททดสอบสอบตกทีไรเป็นธาตุกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมมันทำงานทุกทีและในที่สุดเมื่อท่านตกเป็นธาตุกฎแห่งกรรมทั้งชาติหมุนธรรมจักรไม่ได้หมุนแต่กรรมจักรจิตวิญญาณของท่านก็จะถูกขังลืมจนตายและจิตวิญญาณจะตกใจมากเมื่อกายหยาบทำให้จิตหยาบตายแล้วจิตวิญญาณจะต้องดีดออกจากร่างจิตหยาบจิตวิญญาณจะกลัวตายมากตอนที่จิตหยาบกำลังจะทำให้กายหยาบตายจิตวิญญาณจะต้องสลัดตัวเองออกจากกายหยาบนี้ให้ได้ทันก่อนที่ลมหายใจสุดท้ายก่อนที่หัวใจจะเต้นเป็นครั้งสุดท้ายเพราะไม่งั้นจิตวิญญาณจะถูกขังอยู่ข้างในและจะออกมาได้ก็ต่อเมื่อโดนเผาเหมือนไก่ย่างเลยครับจิตวิญญาณจะถูกเผาตอนวันชาปนกิจหรือถ้าเอาไปฝังจิตวิญญาณจะต้องทนทุกข์ทรมานถูกฝังอยู่ใต้ดินจนกระทั่งกายหยาบสลายเหลือแต่โครงกระดูกนั่นแหละจิตวิญญาณของท่านจึงจะเป็นอิสระนั่นคือตัวจริงเสียงจริงของท่านมีใครเคยบอกท่านไหมล่ะนี่คืออนุตตรธรรมที่พระบิดาทรงออกแบบไว้เพราะฉะนั้นถ้าจิตวิญญาณมีพลังกำลังมีความเป็นหนึ่งเดียวกันได้แล้วเนี่ยร่างกายมนุษย์ไม่ต้องตายไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันโทรมเพราะเวลาเท่ากันหนึ่ง ถ้าเวลาทางกายภาพก็ต้องมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายถูกต้องไหมล่ะมันถ้าท่านปฏิบัติตามมรรควิถีจิตจักรวาลเป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกเป็นหนึ่งเดียวกันกับจักรวาลได้ที่บางคนเนี่ยไอ้มอดมันพยายามนะจะมาบอกท่านว่าต้องเชื่อมจิตต้องเชื่อมกับโลกต้องเชื่อมกับจักรวาลต้องเชื่อมกับจิตวิญญาณสารพัดเชื่อมคอนเน็กต์แปลว่าเชื่อมไม่ต้องเลยแค่วันนี่รักให้ได้ให้อภัยให้เป็นบุญธรรมจักรให้สำเร็จมันเชื่อมทุกสิ่งเลยครับพระบิดาออกแบบไว้ง่ายๆไม่ยากที่ให้ใครมาทำตัวเป็นเจ้าลัทธิแล้วมาสอนเราให้เราต้องไปจ่ายสตังค์ให้วันหรอกเข้าใจไหมครับอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะถ้าจิตหยาบสอบตกบททดสอบมนุษย์จะเจออะไรขึ้นมากขึ้นกว่านั้นอีกคือจิตวิญญาณจะไม่เป็นอมตะอีกจิตวิญญาณไม่เป็นอมตะแปลว่าต้องตายการตายคือการมีอายุไขที่จบสิ้นอายุไขตายแล้วเพื่อจะไปชำระจิตวิญญาณให้สะอาดบริสุทธิ์ให้มีคลื่นความถี่ที่สมดุลคือต้องไปปรับในนรกแต่ไอ้ผงขยะที่เรียกว่าผงกรรมหรือผลกรรมอ่ะมันจะติดอยู่บริเวณรอบนอกก็คือเมคบานะซึ่งมันจะปิดบังความฉลาดทางวิญญาณเพราะมองออกมาข้างนอกไม่เห็นนะต้องมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อชำระไอ้ผงหยาบๆซึ่งมันเป็นกายภาพผงหยาบๆนะเหมือนกับผงฝุ่นผงเหล็กที่มาปิดบังที่แว่นตาเราทำให้เรามองไม่ชัดมันต้องเช็ดออกมันจะเช็ดออกก็ต้องมาเช็ดตอนเป็นมนุษย์ครับตอนเป็นจิตวิญญาณเช็ดไม่ออกนี่คือเหตุผลของการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็ไอ้มอดมันหลอกว่าในการเวียนว่ายตายเกิดได้เป็นทุกข์มากมึงต้องรีบๆตายมึงต้องรีบๆตายแปลว่าจะไปจะได้จะต้องเริ่มต้นใหม่เพราะว่าพระบิดาให้เวลาต้อง 60,000 ปี
ตายแล้วยังกลับบ้านไม่ได้นะยังวนเวียนอยู่ตรงนี้แหละมันก็หลอกให้เวียนว่ายตายเกิดทั้งที่มนุษย์ก็ไม่ชอบนะมีสังสารวัฏแต่ก็ถูกหลอกไปเรื่อยไอ้คนที่พูดจริงไม่หลอกไม่ยอมมาคิดตามอ่ะนะนั่นจิตวิญญาณจะไม่เป็นอมตะอีกจากนั้นจิตวิญญาณก็จะป่วยด้วยโรคหลงมิติเพราะว่าจิตหยาบเวลาสั่นสะเทือนอย่างไรมันจะยกระดับไปหาจิตวิญญาณมันจะสื่อไปถึงจิตวิญญาณของตัวเองด้วยสิ่งที่เราเรียกว่าการกำทรของซ่อมเสียงจิตหยาบเคาะแต่จิตหยาบนี่มาจากจิตวิญญาณถูกต้องไหมซึ่งอยู่ข้างบนจิตหยาบอยู่ข้างล่างเพราะจิตหยาบมันเคาะคือสั่นสะเทือนด้วยกิเลสหนาตัณหาเยอะคลื่นของการสั่นสะเทือนของจิตหยาบของซ่อมเสียงนั้นมันก็จะพยายามไปทำให้จิตวิญญาณซึ่งอยู่ข้างบนบนอยู่ในสมองเนี่ยนะอยู่ในกะโหลกศีรษะเนี่ยมันสั่นสะเทือนตามมันถ้าจิตหยาบสั่นสะเทือนแต่บันได3ขั้นโลภะโทสะโมหะมันต่อเนื่องเป็น100ปีเป็น10ปีมันก็จะไปทำให้จิตวิญญาณเนี่ยลดทอนการสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ที่เป็นระดับ6มิติเนี่ยให้ลดลงมันเหมือนไอ้พวกมอดมา6ตอนนี้เหลือ5นะฤทธิ์ฐานุภาพลดน้อยลงเพราะจิตวิญญาณเสื่อมมาจากมิติ6แล้วลดเหลือ5มนุษย์เนี่ยมาจาก0ครับจิตหยาบมาจาก0เพื่อจะไปหา6ครับขึ้นน่ะยากกว่าลงครับที่พระบิดาบอกเรายกระดับขึ้นเพื่อขึ้นสู่ปากเหวคือไปหาจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวแทนของพระเจ้ายากครับแต่ยิ่งไอ้มอดมันมาแกล้งยิ่งยากหนักเข้าไปครับแต่พวกมอดพอมาเกิดพระองค์ส่งมาเกิดเป็นรูปธรรมมีชีวิตบนดาวของเขาเนี่ยพอเจอสิ่งแวดล้อมที่เป็นมายาปั๊บไม่เคยเจอปั๊บหลงมิติเลยครับจากมิติ6เลยสั่นสะเทือนได้คลื่นความถี่ของกิเลสมันก็เลยลดลงมาเหลือ5มีอาการหน้าเป็นห่วงอยู่ตอนนี้ครับเราก็เลยมาบอกให้ท่านฟังเมื่อจิตหยาบสั่นสะเทือนได้คลื่นความถี่ตามจิตวิญญาณก็จะพลอยถูกเหนี่ยวรั้งให้สั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ต่ำตกลงมาด้วยท่านเห็นหรือยังครับว่าจิตวิญญาณจะต้องรีบตายไหมล่ะเพราะถ้าคืนปล่อยให้จิตหยาบอายุยืนแล้วยังชั่วอยู่อย่างเงี้ยมันตกจาก6ลงมาเหลือ5เหมือนกันครับจาก5ก็ลงมาเหลือ4และ3นั่นหมายถึงจิตวิญญาณแต่มันจะไม่แสดงผลในบทบาทของการเป็นมนุษย์เพราะจิตวิญญาณถูกกักบริเวณถูกกักขังเอาไว้ไม่ให้เชื่อมต่ออะไรกับกายหยาบรับจิตวิญญาณเท่านั้นยกเว้นแผ่แต่พลังงานไฟฟ้าให้เท่านั้นเองเราพูดไม่เยอะแต่ชัดประการที่8จิตวิญญาณของท่านก็จะมีน้ำหนักเพิ่มเพราะอะไรครับเพราะมีมวลของผงกรรม1ผงเนี่ย1พาร์ติเคิลเนี่ยมันจะมีน้ำหนักมวล 0.5 มิลลิกรัมนะประมาณนั้นน่ะ 0.5 มิลลิกรัมเล็กๆแต่ถ้าทำกรรมไว้เยอะมันก็มีหลายผงฝุ่นที่มีรวมกันเยอะๆเนี่ย พอมาปั้นเป็นก้อนแล้วมันก็มีน้ำหนักมากขึ้นพอจิตวิญญาณมีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นตายแล้วไม่สามารถจะหลุดพ้นออกไปจากจักรวาลได้พอตายแล้วปั๊บต้อง ไปไหนไปลงนรกไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือมีโอกาสที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะน้ำหนักมวลของตัวของจิตวิญญาณมันเพิ่มขึ้นเพราะผงกรรมหรือผลกรรมที่ทำเนื่องจากหมุนกรรมจักรและสอบตกบททดสอบทำให้จิตตกจิตตกแล้วทำให้เกิดกฎแห่งกรรมเกิดขึ้นมันทำงานเกิดขึ้นน้ำหนักของจิตวิญญาณก็จะน้ำหนักเพิ่มขึ้นโลกมีแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งทุกสรรพสิ่งให้อยู่ในระบบอนันตจักรวาลหรือเอกภพของพระบิดาก็มีแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งของเอกภพมีแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งของกาแล็กซี่สารพัดนะเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณที่มีน้ำหนักมวลเยอะๆมันก็ไม่ต่างกับก้อนเมฆที่มีความชื้นสูงที่เป็นเมฆสีดำจะถูกโลกดึงดูดเหนี่ยวรั้งเอาไว้ให้มันอยู่ในบรรยากาศของโลกเท่านั้นมันหลุดพ้นออกไปไม่ได้แม้กระทั่งกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์ก็คือพอลูชันที่ห่อหุ้มคลุมโลกเอาไว้ นะกรีนเขาเรียกกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์มันลอยแล้วไปค้างอยู่ตรงนั้นไม่สามารถทำให้ความร้อนที่อยู่ในระบบโลกเนี่ย คายออกไปในอวกาศได้มันจึงทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนี่คือสัจธรรมความจริงจิตจักรวาลบอกได้หมดอ่ะนี่เหมือนกันพอมีน้ำหนักเพิ่มหลุดพ้นไม่ได้ตายแล้วถ้าไม่ลงนรกก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่ง
เมื่อมันเป็นอย่างนี้จิตวิญญาณที่เป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านทั้งหลายจึงกลายเป็นเสียชาติเกิดเมื่อเสียชาติเกิดทำหน้าที่ของจิตวิญญาณที่อาสาพระบิดามาช่วยโลกค้ำจุนโลกทำไม่ได้เขาเรียกเสียชาติเกิดแล้วยังจิตวิญญาณของท่านก็ยังจะกลับบ้านเกิดเมืองนอนนอกระบบเอกภพนอกห้องทดลองนี้ก็ยังจะกลับไม่ได้กลับไม่ได้เพราะไม่มีพลังอำนาจจิตวิญญาณไม่มีอำนาจที่จะกลับบ้านได้เพราะจิตหยาบไม่สามารถช่วยได้เห็นไหมคนที่มีจิตหยาบในการเป็นมนุษย์ถ้ามันไม่มีสติทางวิญญาณก็แปลว่ามันไม่รู้ว่าตัวมันเองเนี่ยยังมีจิตวิญญาณเป็นแก่นแท้ซึ่งเป็นผู้มาเกิดตัวจริงเนี่ยเร้นอยู่ข้างในรอคอยความช่วยเหลือจากจิตหยาบซึ่งเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจอยู่เจงกระบงเจงกระบงแผนการของพระบิดาที่ทรงวางไว้แล้วให้จิตวิญญาณอย่างพวกท่านขันอาสามาทำมันล้มเหลวหมดครับมันล้มเหลวหมดเพราะฉะนั้นปฏิบัติการด้านอนุตตรธรรมคือมีพระศาสดาที่มาจากพระเจ้ามีอนุตตรธรรมอาจารย์ที่มาจากพระเจ้าเพื่อเข้ามาฉุดช่วยลูกแกะของพระองค์ก็คือมนุษย์เนี่ยมันจึงต้องเกิดขึ้นและยิ่งต้องมาเร็วด้วยเพราะถูกมอดวางยาไว้อย่างที่เรากล่าวแล้วทีนี้ก็มาถึงประเด็นสำคัญถ้าจิตตกต้องยกจิตจิตตกก็แปลว่ากำลังโกรธกำลังโลภกำลังหลงกำลังงมงายกำลังหงุดหงิดกำลังโง่ง่ายพวกนี้คืออยู่ในสภาวะจิตตกถ้าจิตตกต้องยกจิตการยกจิตคืออย่างไรประการที่หนึ่งให้หยุดการสั่นสะเทือนทางด้านลบที่มีต่อเงื่อนไขนั้นทันทีวงเล็บ3 minutes ก็คือ3 minutes ก็แปลว่า3นาทีภายใน3นาทีการยกจิตคืออย่างไรให้ท่านหยุดการสั่นสะเทือนด้านลบที่มีต่อเงื่อนไขนั้นทันทีเช่นกำลังโลภอยู่หรือกำลังโกรธมึงอยู่กำลังโกรธกูอยู่กำลังโกรธใครอยู่ก็ตามท่านต้องหยุดการสั่นเซนด้านลบนั้นซะถ้าท่านไม่หยุดมันจะสั่นเซนเป็นลบที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วท่านจะรู้สึกว่าในหัวอกท่านเนี่ยร้อนรุ่มกลุ้มระดีร้อนเผาๆร้อนเร่าจนอยู่ไม่เป็นสุขจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวสมองก็เครียดกายสังขารก็เครียดระบบขับถ่ายสะดุดหมดถ่ายไม่ออกฉี่ไม่ออกไม่หิวไม่หาวก็คือนอนไม่หลับให้หยุดการสั่นสะเทือนด้านลบที่มีต่อเงื่อนไขนั้นหยุดการโกรธคนที่ทำให้ท่านโกรธเขาเป็นเงื่อนไขของท่านทำให้ท่านโกรธโกรธเพราะว่าท่านไม่โทษตัวเองท่านไปโทษเขาว่ามึงแหละทำให้กูโกรธทั้งที่ความโกรธที่เกิดขึ้นนั่นแหละมันเผาอกตัวเองเพราะโง่ไงไม่เข้าใจว่ากระบวนการทางจิตที่เกิดขึ้นในความเป็นมนุษย์ของตัวเองนั้นน่ะมันคืออะไรอย่างไรถ้าหยุดไฟเผาซวงได้มันต้องดับโกรธโกรธเป็นเหตุให้เกิดไฟเผาซวงต้องดับแต่ไม่ใช่ดับด้วยการเอาน้ำมาราดหรือเอาอะไรที่ดับเพลิงมาฉีดเหตุเกิดจากไหนดับที่นั่นดับโกรธด้วยการไม่โกรธนี่ไม่บอกมากแล้วบอกแค่นี้นะไปหาทางหาคำตอบเองเก่งนักเนี่ยนะใครที่อวดดีอวดเก่งนั่นนะฟังเรานะเราพูดด้วยความรักนะสองเมื่อหยุดการสั่นสะเทือนด้านลบที่มีต่อเงื่อนไขนั้นได้แล้วเคล็ดลับเราบอกไปแล้วตะกี้นี้ให้ควบคุมจิตของท่านเอาไว้ให้ได้เมื่อมันสงบแล้วไม่เอาเรื่องไม่เอาราวไม่เอาอะไรแล้วถ้าไม่ควบคุมมันไว้เดี๋ยวจิตมันก็จะตกต่อไปอีกเพราะว่าเชื้อมันยังมีอยู่ท่านต้องควบคุมมันไว้ให้ได้ด้วยมหาสติมหาสติตัวแดงๆเนี่ยคือธรรมชาติสมาธิเป็นสมาธิที่ไม่ต้องหลับตาเป็นสมาธิที่เกิดได้ไม่ใช่ว่าท่านต้องอยู่คนเดียวเปลี่ยวเอกาหรือปลีกวิเวกตามลำพังท่านต้องสามารถมีธรรมชาติสมาธิคือมีมหาสติได้ควบคุมจิตเอาไว้ให้มันสงบงันอยู่อย่างนั้นสังเกตไหมเส้นลวดเวลามันสั่นตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงเวลาเราดีดมันสั่นนะเวลาเรามือไปจับมันเนี่ยมันไม่ใช่หยุดทันทีนะมันยังดื้อมือเรานะมันก็ยังสั่นละเล็กละเล็กแต่มันจะสั่นช้าลงช้าลงช้าลงช้าลงช้าลงใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นท่านจึงต้องคุมมันไว้ด้วยมหาสติประการที่สาม
เมื่อคุมมันด้วยมหาสติอยู่หมัดแล้วให้ท่านใช้ปัญญาเพราะจิตสงบแล้วจิตสงบแล้วค่อยใช้ปัญญาเพื่อที่จะเข้าถึงความรักไอ้คนที่ทำให้ท่านหรือเป็นเหตุให้ท่านโกรธให้ได้ก็อ๋อเขาเป็นครูอาจารย์กูเฮ้ยเขาสอนกูเขาหวังดีกับกูนั่นคือการใช้ปัญญาเพื่อจะเข้าถึงความรักก็แปลว่าอดทนอดกลั้นให้อภัยที่เขาเมตตาเรานะที่เขาติเราก็สอนเราเขาเตือนเราเนี่ยนี่คือขั้นตอนที่3ถ้าคุณอยากจะดับไฟในซวงของคุณนะนี่คือวิธีการสำนึกที่ถูกต้องนะใช้ปัญญาเข้าถึงความรักให้ได้แม้ว่าเขาคนนั้นท่านมองว่ามันไม่น่ารักเราต้องสอนแบบนี้เพราะขณะนี้มนุษย์เราถูกมอดมันสอดแทรกแทรกแซงจากขันธ์4ของพระบิดามันเสือกเสริมมา1เป็นขันธ์5คือเวทนาขันธ์ข้อ3เนี่ยมันจึงต้องถูกเพิ่มขึ้นเป็นกฎกติกาในการดำเนินชีวิตของท่านเพื่อให้สอบผ่านบททดสอบหรือยกระดับจิตถ้ามีแค่ขันธ์4เราไม่ต้องมาคุยกันใน1 2 3ที่จะต้องยกจิตเลยจิตมันจะยกเองโดยอัตโนมัติเพราะพระบิดาใส่แต่ความน่ารักเอาไว้ให้ใส่แต่ความรักเอาไว้ไม่มีความชังแต่ความชังเนี่ยเป็นคลื่นความถี่ต่ำที่ไอ้นักผ่าตัดสัญญกรรมสัญญกรรมทางจิตวิญญาณก็คือไอ้พวกมอดมันชำนาญเพราะมันใช้อำนาจจิตของมันในการผ่าตัดจิตมนุษย์จิตวิญญาณมนุษย์เขาเก่งตรงนั้นเขาผ่าตัดจิตวิญญาณได้แต่แม้ขนาดผ่าตัดสมองตัดต่อ DNA ของสัตว์ร้ายมาไว้ที่ก้านสมองของท่านซึ่งเป็นก้านสมองที่จิตวิญญาณของท่านต้องเป็นผู้ใช้มันก็มาครอบงำจิตวิญญาณจะใช้ไม่ทันมันเพราะเกิดเวทนาขันธ์ซะก่อนแล้วมันก็ต่อสะพานทอดมาหาก้านสมองเพื่อจะแสดงอารมณ์กัดขละก้าวร้าว aggressive คือความก้าวร้าวเกิดจากสัญชาตญาณที่เป็นสมองตรงส่วนท้ายทอยเนี่ยที่เรียกว่า aliens brain เนี่ยกลายมาเป็น instinct ของจิตวิญญาณของท่านเพราะอะไรกลายเป็นสัญชาตญาณไปเลยเพราะไอ้มอดชิงตัดหน้าจิตวิญญาณก็เลยเหลือเนี่ยนะเพราะถ้าท่านไม่รู้ความจริงมันก็เป็นอย่างนี้จิตจะหยุดสั่นด้านลบได้อย่างไรจิตจะหยุดสั่นสะเทือนด้านลบได้อย่างไรตะเกียบเมื่อจิตตกใช่ไหมเราจะทำให้มันหยุดเนี่ยทำไงต้องยกจิต1ให้ท่านใช้ปริญญาโมเดลถ้าจิตตกต้องยกจิตมีวิธีเดียวเพื่อจะจัดการเอาชนะสู้กับมารภายในได้เพื่อจะไม่ให้มีปัญหากับไอ้ขันห้าที่เป็นเวทนาขันในขันที่สองที่สอดแทรกเข้ามาโดยมอดมารท่านต้องใช้ปริญญาโมเดลเมื่อตะเกียเมื่อระงับจิตหยุดจิตได้นะ1ท่องไว้เลยช่างเขาเถอะท่านต้องท่องและต้องทำให้ขึ้นใจและขึ้นกายกายก็ต้องยอมช่างเขาเถอะจิตก็ต้องยอมช่างเขาเถอะช่างมันเถอะช่างหัวมันเถอะไม่ใช่ช่างแม่มันนะถ้าช่างแม่มันแสดงว่าท่านยังไม่ยอมช่างเขาเถอะท่องไว้เลยใครเป็นเหตุให้ท่านเสียใจเสียความรู้สึกเสียทรัพย์เสียหายเสียเวลาแต่คงไม่ถึงขั้นเสียชีวิตเสียโอกาสช่างเขาเถอะมาทันทีเลยไอ้ตัวเนี้ยเป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ต้องไปท่องโอมใช้จิตหยาบบอกตัวเองใช้จิตหยาบบอกตัวเองช่างเขาเถอะคำว่าช่างเถอะเนี่ยมันเป็นคลื่นความถี่ของพลังงานของประโยคเนี้ยมันเป็นคลื่นความถี่ทางพลังงานที่จะค้ำจุนจิตของท่านที่กำลังสั่นสะเทือนด้วยย่านความถี่ต่ำแล้วต่ำลงต่ำลงมันจะระงับยับยั้งได้ช่างเขาเถอะช่างเขาเถอะช่างเขาเถอะบอกเลยแต่ต้องเข้าใจคำท่านต้องเข้าใจความหมายของคำว่าช่างเขาเถอะด้วยนะไม่ใช่พูดพล่อยๆบอกตัวเองเลยว่าคำว่าช่างเขาเถอะหมายความว่าอย่างไรแล้วก็ท่องเลยท่องในใจไม่ต้องตะโกนไม่ต้องแหกปากนี่คือคาถามันเป็นภาษาจิตแต่พูดเป็นภาษามนุษย์ว่าช่างเขาเถอะใช้เป็นไหมถ้าจิตตกต้องยกจิตยกอย่างเนี้ยแต่ยกได้ต้องหยุดมันก่อนใช้ปริญญาโมเดลช่างเขาเถอะถ้าเอายังไม่อยู่เพราะมันแรงเหลือเกินเนื่องจากมันเป็นกมลสันดานของท่านแล้วที่ไม่ยอมไม่รู้จักว่าต้องรักที่ผ่านมาปฏิเสธหมดกูหักหน้าพระด้วยเขาหมดคาถาบทที่2คื
ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรจิตหยาบต้องบอกตัวเองบอกจิตวิญญาณบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ใช่บอกไอเวนนั่นที่มันเป็นเงื่อนไขด้านลบให้กับท่านที่ทำให้ท่านจิตตกบอกตัวเองว่าช่างก็เถอะช่างก็เถอะช่างก็เถอะมันต้องรู้สึกดีขึ้นบ้างแหละแต่มันยังทุรนทุรายอยู่ก็บอกตัวเองต่อว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรต้องเข้าใจด้วยว่าคำว่าไม่เป็นไรเนี่ยแปลว่าโอ้ยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เอาเรื่องไม่ใส่ใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มีปัญหาไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่คือต้องทำความเข้าใจแล้วภาวนาด้วยคำว่าช่างเขาเถอะไม่เป็นไรช่างเขาเถอะไม่เป็นไรช่างเขาเถอะไม่เป็นไรแค่นี้ถ้ายังเอาไม่อยู่คาถาบทที่3ยังไงก็ได้นะยังไงก็ได้นะหยนหยนยังไงก็ได้นะยังหยนหยนยังไงก็ได้ความหมายของจิตของท่านมันจะชัดเจนขึ้นมันจะคลีนแอนด์เคลียร์มากขึ้นเมื่อมีข้อ3ช่างเขาเถอะไม่เป็นไรยังไงก็ได้ช่างเขาเถอะไม่เป็นไรยังไงก็ได้ช่างเขาเถอะไม่เป็นไรยังไงก็ได้จิตของท่านมาจดจ่ออยู่กับสิ่งนี้ครับมันอาการของท่านที่จะโกรธมากขึ้นเนี่ยเป็นเพราะจิตของท่านยังจดจ่อกับสิ่งที่ท่านไม่ชอบใจไม่พอใจใช่ไหมจิตมาจับในเรื่องใหม่คือเขาเรียกว่าเบี่ยงเบนความสนใจด้วยคลื่นความถี่ที่จะยับยั้งจิตตกของท่านให้มันยกระดับหรือค้ำจุนเอาไว้ได้ช่างก็เถอะไม่เป็นไรยังไงก็ได้ช่างก็เถอะไม่เป็นไรยังไงก็ได้ช่างก็เถอะไม่เป็นไรยังไงก็ได้ภาวนาไปเรื่อยๆมันจะเกิดพลังอำนาจทางจิตเกิดขึ้นและจะค้ำจุนจิตที่มันตกตะกี้กำลังตกเพราะมันเป็นจิตตัวเดียวกันจิตมี189กลุ่มนะเอาจิตที่เป็นบวกมาค้ำจุนจิตที่มันเป็นลบที่จิตตกนี่คือการพึ่งตัวเองไม่ต้องไปมีวิธีอุตริพิสบานเอาน้ำมาลูบหัวลูบหางหรอกใช้วิธีนี้แหละนี่เราบอกให้เอาบุญนะประการที่4แค่นี้ก็ดีแล้วแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็ดีแล้วนี่คือคำพูดสุดท้ายตัดจบตัดจบประโยคสุดท้ายแค่นี้ก็ดีแล้วแค่นี้ก็ดีนี่คือผลผลิตอะโฟกัสไปที่ผลกรรมหรือผลกรรมที่มันก่อเราจะไม่ก่อผลกรรมตามที่มันสร้างเงื่อนไขช่างก็เถอะไม่เป็นไรยังไงก็ได้แค่นี้ก็ดีแล้วช่างก็เถอะไม่เป็นไรยังไงก็ได้แค่นี้ก็ดีแล้วเราเคยบอกความลับนี้ไว้นานแล้วแต่เราไม่เคยสอนวิธีใช้คืนนี้ฟังไว้เอาไปใช้ตามที่เราบอกต้องเข้าใจความหมายทั้ง4ประการแล้วเอาทีละสเต็ปเมื่อสเต็ปแรกเอาอยู่ก็จบ2 3 4ไม่ต้องถ้าเอาสเต็ปแรกไม่จบก็เอา2มาถ้าเอา2มาแล้วไม่จบก็เอา3มาเอา3มาไม่จบก็เอา4ไม่ได้ด้วยเล่ไม่ได้ด้วยกลอะไรทั้งนั้นเป็นมนต์คาถาที่จะสั่นสะเทือนจิตของท่านให้เกิดพลังทางด้านบวกเพื่อช่วยค้ำจุนจิตที่กำลังตกได้เหมือนกับคำว่าโอมคำว่าโอมเนี่ยมันมาจากคำสามคำอะอุมะซึ่งพวกพราหมณ์พวกฮินดูเขาใช้กันเป็นมนต์เป็นเวทมนต์ก็คือเป็นคลื่นการสั่นสะเทือนของจิตที่มันมีพลังอำนาจเฉพาะตัวมันมีอำนาจอยู่ในตัวคำว่าอะอุมะถ้ากล่าวไวๆกล่าวเร็วๆมันจะถ้าท่านลองทำนะอะอุมะอะอุมะพูดเร็วๆมันจะเป็นโอมอุมหรือโอมมันเป็นประโยคมันเป็นพยางค์ที่ศักดิ์สิทธิ์มากที่เมื่อกล่าวแล้วอุมะเนี่ยมันจะทำให้ทั้งจักรวาลนี่สั่นสะเทือนไปทั้งหมดมันเวลาเขาจะเสกจะอะไรพวกไสยเวทพวกพราหมณ์พวกฮินดูเวลาเขาจะตัดจบการเสกการสร้างการอธิษฐานการใช้เวทมนต์นั้นเนี่ยเขาจะทำให้มันศักดิ์สิทธิ์ก็คือต้องทำให้คลื่นพลังงานของจิตที่ตัวเองสั่นสะเทือนออกไปเวียงไปในจักรวาลให้มันกระตุกกระชากด้วยความถี่ที่สูงสุดอย่างรวดเร็วและรุนแรงมันจึงจะบังเกิดผลที่เรียกว่าศักดิ์สิทธิ์ตามที่อธิษฐานตามที่ภาวนาต้องใช้คำว่าโอมแต่ถ้าเป็นคนไทยก็มีคำว่าเพี้ยงต่อท้ายใช่ไหมครับถ้าเป็นพวกนั้นเขาใช้คำว่าโอมหรือโอมอุมะเท่านั้นเองพี่น้องเราฝากให้ท่านไม่รู้เรียนรู้เฉยๆนี่ก็คือสัมปชัญญะปัญญาวิชาตัดกรรมพี่น้องครับช่างก็เถอะไม่เป็นไรช่างไงก็ได้แค่นี้ก็ดีแล้วคือสัมปชัญญะคือความระลึกได้คือการตื่นรู้ที่ท่านชอบเอาวิชามอดมาใช้คำว่าตื่นรู้ก็คือตื่นตัวตื่นตาตื่นใจรวมๆกันเรียกว่าตื่นแจ้งไอ้ตื่นแจ้งก็คือตื่นรู้พวกมอดประดิษฐ์ประดอยคำมาใช้แท้แล้วก็คือสัมปชัญญะปัญญาท่านเอาสัมปชัญญะปัญญามาใช้คือช่างก็เถอะเพราะเรารู้แล้วว่าใครทำกรรมชั่วกรรมชั่วก็ได้รับคนนั้นก็ได้รับไปนะเราเป็นคนดีเราเป็น
ฝ่ายที่ถูกมันกระทำชั่วแล้วเราจะไปชั่วตามมันทำไมเราบอกช่างก็เถอะนี่ไงนี่คือสัมปชัญญะปัญญาเราจึงบอกว่าท่านต้องเข้าใจทั้ง4ข้อท่านถึงจะเอาไปใช้แล้วศักดิ์สิทธิ์แล้วได้ผลทั้งหมดนะอย่างนี้เขาเรียกว่าปลิดเลยปลิดอะไรปลิดผลไม้ออกจากต้นไม้ปลิดใบไม้นั้นทิ้งไปใบนั้นอาจจะเน่าแล้วหนอนแทะหนอนกินแล้วปลิดทิ้งวิธีการปลิดคือการใช้สัมปชัญญะปัญญาให้เป็นวิชาตัดกรรมสำหรับท่านนี่คือพระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ที่จิตจักรวาลมอบให้กับพี่ๆน้องๆที่มีความกตัญญูต่อพระบิดาที่มีความเชื่อมั่นในพระบิดาและศรัทธาเราก็ขอมอบให้ท่านเอาไว้ใช้ในชาตินี้เพื่อจะกลับบ้านไปด้วยกันถ้าท่านไม่รู้สิ่งนี้แล้วทำไม่เป็นทำไม่ได้ก็ท่านจะเดินช้ากว่าคนอื่นจะก้าวตามไม่ทันพอพระบิดาปิดประตูด่านนภาลัยท่านจะออกไปไม่ได้ประการที่2ให้ท่านใช้จิตตปัญญาใช้จิตตปัญญาก็คือใช้ความรักและใช้สมอง1ท่านต้องยอมรับความจริงทั้งในด้านของคนที่มันกระทำในสิ่งที่ท่านมีความรู้สึกว่าท่านไม่ชอบใจและทำให้จิตตกนั้นและต้องยอมรับในความจริงของตัวท่านเองด้วยไม่ใช่ให้ท่านยอมรับความจริงแต่ของตัวเองอย่างเดียวยอมรับความจริงของตัวเองอย่างเดียวเขาเรียกเข้าข้างตัวเองยอมรับในความจริงของเขาฝ่ายเดียวก็เป็นการไปเข้าข้างฝ่ายเขาต้องสมดุลยอมรับความจริงว่ามนุษย์ทั้งหลายก็เป็นแบบนี้กูก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งกูก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนั่นคือยอมรับในความแตกต่างกันคนนั้นชอบร้อนคนนี้ชอบหนาวเราชอบหนาวมันชอบร้อนเราจะไม่เอาความหนาวกับความร้อนที่เป็นความชอบมาทะเลาะกันมาสร้างเงื่อนไขแตกแยกเราจะยอมรับไม่เป็นไรนานาจิตตังไงนะกูชอบร้อนมึงชอบหนาวหรือบางทีกูชอบหนาวมึงชอบร้อนนานาจิตตังเราจะไปบังคับคนอื่นให้มาชอบเหมือนเราไม่ได้นี่คือการใช้จิตตะปัญญาในขั้นที่1บันไดขั้นแรกคือต้องยอมรับความแตกต่างอย่างหลากหลายระหว่างตัวเราเองกับคนรอบข้างหรือกับผัวเรากับเมียเรากับลูกเราเราจะไปบังคับให้เขาชอบเหมือนเราบังคับให้เขามีนิสัยสันดานเหมือนเราเป็นไปไม่ได้เพราะพระบิดาไม่ได้ออกแบบไว้อย่างนั้นพระบิดาออกแบบไว้ให้ต่างกันเพื่อให้ใช้เป็นเงื่อนไขในการรักกันมันก็คือบททดสอบให้คุณคิดต่างกันเห็นไหมในห้องประชุมทะเลาะกันประชุมวันเดียวไม่จบต้องต่ออีกวันนึงจนทั้งหลายคนเป็นโรคเบื่อการประชุมเพราะอะไรอยู่ในห้องประชุมเนี่ยมันทะเลาะกันกัดกันโต้แย้งโต้เถียงจะเอาชนะกันเพราะอะไรเพราะขายความคิดของตัวเองให้แก่กันและกันไม่เป็นถ้าขายความคิดของตัวเองเป็นคนอื่นเขาจะซื้อด้วยความฉลาดคุณก็ประสบความสำเร็จเขาก็เอาความคิดของคุณไปใช้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรหรือต่อทีมงานไอ้นี่พยายามจะกดของคนอื่นว่าเป็นความคิดที่ลอยถ้อยของกูนี่แหละโดดเด่นพยายามจะทำลายความคิดเห็นของคนอื่นเพื่อจะเอาความคิดของกูนี่แหละให้กับทีมให้กับส่วนรวมถ้าอย่างนี้ไม่ได้ใช้จิตตปัญญาจิตตกแง่ๆต้องยอมรับประการที่2ต้องยอมรักเมื่อยอมรับแล้วต้องยอมรักคำว่ารักคืออดทนอดกลั้นให้อภัยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขายอมที่จะเหนี่ยวรั้งเขาไว้กับเราและยอมจะเหนี่ยวรั้งเราเอาไว้กับเขาเพราะเรายอมที่จะรักเขาแล้วถึงแม้เขามีความคิดที่กูไม่ชอบกูไม่เห็นด้วยเขามีนิสัยสันดานที่ไม่ดีที่กูไม่ชอบแต่กูก็สามารถคบหากับมึงได้เป็นทีมงานทีมเดียวกับมึงได้เป็นผัวเป็นเมียเป็นพ่อแม่ลูกอยู่ในบ้านหลังเดียวกันได้ถึงแม้มีบางอย่างที่แตกต่างและกูไม่ชอบต้องยอมประการที่2ประการที่3ต้องยอมรั้งเขาไว้ให้เป็นเมียเราอยู่เหมือนเดิมเป็นผัวเราอยู่เหมือนเดิมเป็นลูกเราเหมือนเดิมต้องยอมที่จะรั้งก็แปลว่าใช้ความรักที่เรารักเขาปรารถนาดีต่อเขานั่นแหละรั้งเขาไว้รั้งยังไงรั้งด้วยความรักนะไม่ยิงทนงไม่จองหงกูไปหาเมียใหม่กูไปหาผัวใหม่ก็ได้ไอ้นั่นก็บอกกูไปหาพ่อแม่ใหม่ก็ได้กูไปหาลูกคนใหม่ก็ได้กูเลยจะตัดหางปล่อยวัดทำอย่างนี้ไม่ได้ใช้จิตตปัญญา3ยอม
นั่นก็คือเวลาจิตตกต้องยกจิตทำยังไงนี่คือสเต็ปสเต็ปที่หนึ่งก็คือใช้ปริญญาโมเดลประเด็นที่สองนี่ก็เป็นปริญญาโมเดลเหมือนกันนะฮะนะคือใช้จิตตปัญญาสามยอมพี่น้องครับนี่คือถ้าท่านมีสำนึกแห่งการเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวในทีมงานในสังคมในประเทศชาติหรือในโลกใบนี้ไม่ว่าท่านจะไปอยู่ในสังคมไหนกับใครสังคมเล็กสังคมใหญ่ท่านต้องยอมในสามยอมนี้เสมอนี่คือการใช้จิตตปัญญามันจะยกระดับจิตของท่านได้แต่ถ้าท่านไม่ยอมรับความจริงว่าตัวเองน่ะผิดพลาดเองไปงี่เง่ากับเขาก่อนหรือไม่ยอมรับความจริงว่าที่เขาอ่ะนะทำอย่างนั้นกับเราอ่ะเพราะเขาเมตตาเราเพราะเขาสอนเราถ้าไม่ยอมรับปั๊บการยอมรักและยอมร้างไว้มันจะเป็นคอนเวิร์ตทันทีจิตตกสอบตกเลยก็ก่อเวรเกี่ยวกรรมกันขึ้นมาวิธีการมีสำนึกแห่งการเป็นหนึ่งเดียวด้วยการใช้จิตตปัญญานี้พระบิดาทรงเรียกว่าปลงตะกี้ปลิดใช่ไหมนี่ปลงประการที่สามใช้มหาสติคือหนึ่งเราไม่พูดเยอะเพราะมหาสติคือธรรมชาติสมาธิเราพูดไปเยอะแล้วรู้สติคือรู้ว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่คือรู้ปัจจุบันรู้ว่าเมื่อสักครู่นี้เพิ่งทำอะไรมาคือรู้อดีตและรู้ด้วยว่าต่อไปข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นคืออย่างรู้อนาคตว่าถ้ากูดีกับมันนะอนาคตมันต้องดีกับกูถ้าวันนี้ปัจจุบันที่กูเลวกับมันวันหน้ามันต้องเลวกับกูแน่ๆเลวกับกูแน่ๆเลยนั่นคือรู้อนาคตด้วยการอย่างรู้คิดรู้นะแล้วอดีตนะมันก็เคยดีกับกูมาปัจจุบันกูจะไปทำบ้าอะไรอ่ะไปทำเลวกับมันไปทำไมอ่ะเมื่อที่ผ่านมามันก็ดีกับกูอยู่มันเป็นคนที่ดีกับกูกูต้องดีกับมันนี่คือการรู้สติเห็นไหมขั้นตอนที่3นะเพื่อจะทำให้จิตของท่านไม่ตกและยกให้มันขึ้นทันทีใช้สถานการณ์ใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสประการที่2คือมีสติรู้รับรู้รู้รับเอานี่เป็นความฉลาดอีกอย่างนึงเราฟังพ่อแม่เราเอตโรเราดุเราด่าเราบ้างไม่เป็นไรเพราะเราไปขอตังค์ท่านถ้าเราไม่ยอมรับฟังว่าท่านสอนอะไรรับเอาแต่อารมณ์ท่านก็อาจจะแสดงอาการประชดประชันกับพ่อกับแม่โอกาสที่จะขอตังค์แล้วได้ล้มเหลวแน่นอนใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องทนฟังคำแม่ดุแม่ด่าคำฟังแม่ว่ากล่าวได้ให้เลือกครับรู้รับรู้รู้รับเอารู้รับรู้รู้ไม่รับเอาไม่รับรู้ไม่รับเอาคืออุเบกขาท่านต้องเลือกเอาว่าท่านจะใช้บทไหนต้องใช้อะไรใช้ปัญญาเนี่ยคือมหาสตินะฮะประการที่3ท่านต้องใช้สติต้องใช้สตินึกก่อนคิดคิดก่อนคิดคิดก่อนพูดคิดก่อนทำนี่คือการใช้สติไม่ใช่เป็นธาตุของกิเลสเป็นธาตุของอารมณ์เป็นธาตุของตัณหาทำอะไรตามกิเลสตัณหาตามอารมณ์ท่านไม่มีวันที่จะยกระดับจิตหยาบของท่านได้ที่มันกำลังจิตตกท่านต้องปฏิบัติใน3อย่างนี้เรียกว่าใช้มหาสติพี่น้องครับนี่คือธรรมชาติสมาธินี่คือธรรมชาติสมาธิพระบิดาให้เรียกขั้นตอนนี้ว่าปลุกเราตัวเองให้สั่นสะเทือนในด้านบวกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแทนเรียกว่าใช้วิกฤตเป็นโอกาสเห็นไหมมรรควิถีจิตจักรวาลง่ายๆพระบิดามาบอกก็บอกให้ฟังว่าเป็นกติกาว่าต้องทำอย่างนี้ลูกเอา1บวก1แล้วลูกได้2แน่นอนเพราะฉะนั้นลูกต้องคิดว่าขณะเนี้ยลูกจะต้องตัดต้องการ2เนี่ยลูกต้องทำยังไงพระบิดาก็ให้เรามาบอกท่านว่าเอา1บวก1สิมัน3ข้อ จะต้องยกจิตยกระดับจิตคืนสู่สมดุล3ประการตามขั้นตอน การยกจิตคืออย่างไรการยกจิตคืออย่างไรอย่างที่4ใช้วิธีชำระจิตหยาบให้บริสุทธิ์ด้วยการนิพพานกิเลสให้หมดสิ้นมันทำให้ขันห้าใสไร้มลทินจนเหลือแค่ขันสี่เท่านั้นเช่นอย่ามีความรู้สึกเกิดขึ้นเมื่อสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดอย่างต่อมาชำระจิตหยาบให้บริสุทธิ์ด้วยการนิพพานกิเลสให้หมดสิ้นวิธีการนิพพานกิเลสเช่นนิพพานการโกรธด้วยวิธีตะเกียะที่เราบอกเนี่ย2นิพพานความโลภจิตหยาบจะไม่โลภมันจะดับการเกิดดับความโลภความอยากได้ใคร่มีด้วยการหมั่นทำในสิ่งที่สวนทาง
แทนที่จะโลภแทนที่จะงกแทนที่จะเอาให้ท่านฝึกตัวเองในทางตรงกันข้ามคือเอามันคู่กับให้ใช่ไหมจำมือสองข้างได้ไหมจิตหยาบกับจิตวิญญาณต้องเป็นหนึ่งเดียวกันรวมพลังกันเพราะฉะนั้นขี้เอาเพราะโลภต้องฝึกการให้มากเท่ากับขี้เอาเมื่อให้กับเอาเนี่ยมันเท่ากันมันสมดุลกันท่านก็เป็นคนที่มีจิตที่ว่างไปจากการนะขี้เอาแต่การให้เนี่ยมันเป็นความรักมันเป็นต้นทุนพื้นฐานของจิตหยาบของท่านท่านเอานะแค่เอาความให้เนี่ยนะรักเพื่อให้เนี่ยมากๆเข้าไว้มันจะไปสร้างสมดุลในการเป็นคนขี้เอาของท่านซึ่งมันไม่ได้เอาจนเป็นกมลสันดานหรอกธาตุแท้ของจิตของท่านเนี่ยมีความเมตตาอยู่แล้วเช่นท่านให้ลูกท่านได้ท่านให้ผัวท่านได้ท่านให้เมียท่านได้ขณะที่ท่านเป็นคนโลภคิดแต่จะเอาจากสังคมท่านเห็นไหมฮะพื้นฐานของจิตของท่านอ่ะมันเป็นบวกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาท่านสั่นสะเทือนจิตหยาบของท่านเนี่ยเพื่อการเป็นผู้ให้เช่นตามทำตามที่พระพุทธองค์สอนพระมาบิณฑบาตตอนเช้าตื่นเช้าทำกับข้าวกับปลาไปตักบาตรใส่บาตรนั่นคือการฝึกการให้แต่ไม่ใช่ให้เว้ยให้วาเวลาให้แล้วท่านต้องมีปิติที่ท่านตื่นเช้ามาอุ้ยดีใจมากเราตื่นแต่เช้ามาแล้วเราได้มีโอกาสทำนะกับข้าวนะให้พร้อมเพื่อเตรียมถวายพระเพื่อทนุบำรุงให้พระมีชีวิตอยู่ได้เพราะพระหุงหาอาหารไม่ได้นะเพื่อถ้าพระอยู่ได้วัดก็อยู่ได้เป็นการค้ำจุนพระศาสนามีปิติมากแค่ตักบาตรข้าวถ้วยเดียวตักบาตรใส่พระกี่รูปก็แล้วแต่นะ3ช้อนหรือ1ช้อนโอ้โห1ช้อนของกูนี่สามารถทนุบำรุงพระศาสนาได้อย่างยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่อยู่ได้นานเป็น10ปี100ปี1000ปียังอยู่ได้เลยเพราะถ้ามีพระอยู่ได้มันก็ต้องมีวัดมีแต่วัดไม่มีพระก็ไม่ได้เห็นมั้ยมันถ้าท่านคิดเป็นเนี่ยท่านก็จะมีปิติชำระจิตหยาบของท่านจากการเป็นคนโลภเป็นคนเห็นแก่เอาเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนขี้เอาเนี่ยมันจะกลายเป็นคนใจบุญสุนทานพร้อมจะแลกเปลี่ยนพร้อมจะแบ่งปันพร้อมที่จะเสียสละแล้วว่าให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนจิตของท่านจะยกระดับสูงขึ้นความโกรธให้ทำตามตะกี้ถ้าโกรธหงุดหงิดมีโทสะอารมณ์เสียทำตามนั้นปริญญาโมเดลอะไรเนี่ยนะที่เราอธิบายไปตะกี้ถ้าท่านเข้าใจนะใช้ชีวิตนี้ของท่านท่านจะโกรธใครไม่เป็นเลยมีความสุขสงบมากแล้วก็นิพพานในชาตินี้ได้เลยหลุดพ้นได้แน่นอนนะโอเคไหมอ่ะนะการทำแบบนี้เป็นการเพิ่มแรงสั่นสะเทือนของจิตหยาบของท่านจากที่มันจิตตกอยู่แล้วมันจะยกขึ้นยกขึ้นไปเรื่อยๆเข้าไปหาจิตวิญญาณเลยนี่คือความจริงมีคำถามว่าทำไมเมื่อจิตตกต้องยกจิตภายใน3นาทีทำไมจิตตกนะเมื่อจิตตกต้องยกภายใน3นาทียกระดับจิตมันขึ้นมาให้ได้ท่านจึงต้องชำนาญนะในสิ่งที่เราบอกวิธีการให้วันนี้ท่านต้องทำตามวิธีการเราให้แคล่วคล่องให้ปราดเปรียวเรามีคำตอบทำไมจิตตกต้องรีบยกจิตคำตอบที่หนึ่งครับเพราะจิตวิญญาณของท่านซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้เขายังไม่ทันรับรู้เนี่ยเรากำลังพูดกับจิตหยาบก็คือตัวท่านและพูดถึงจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ตัวจริงเสียงจริงของท่านตัวท่านจึงมี2ตัวจิตหยาบคือเงาจิตวิญญาณคือตัวจริงจิตวิญญาณเป็นตัวจริงจิตหยาบท่านคือเงาของจิตวิญญาณเราเลยกำลังพูดทั้งคนทั้งตัวจริงกับเงาเนี่ยอย่าสับสนนะใช้สมองซีขวาคิดตามเพราะจิตตกต้องรีบยกจิตก็เป็นเพราะว่านับเวลาทางโลกเนี่ยถ้าจิตหยาบของท่านสั่นสะเทือนเป็นโลภะโทสะโมหะเป็นโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทหึงหวงวิตกจริตวิกลจริตอะไรก็แล้วแต่มันจะมีเวลาให้3นาทีเพราะมันจะต้องสั่นสะเทือนสูงขึ้นเรื่อยๆพอ3นาทีปั๊บเนี่ยมันจะไปถึงจิตวิญญาณของท่านทันทีมันจะไปหล่นอยู่ในจิตใต้สำนึกก็แปลว่าเมื่อขบาจะรับรู้แรงสั่นสะเทือนของจิตหยาบที่เป็นด้านชั่วด้านต่ำทันทีจึงบอกท่านว่าพระบิดาให้โอกาส3นาทีถ้าจิตวิญญาณยังไม่รับรู้ยังไม่ทันรับรู้หรือรับรู้ไม่ทันแสดงว่าผงกรรมนั้นหรือผลกรรมชั่วอันนั้นมันเหมือนยังไม่เกิดขึ้นถูกต้องไหมมันยังไม่ถูกต้องมันเหมือนกับการที่ท่านเป็นผู้ให้ท่านจะเป็นผู้ให้ไม่ว่าให้ทานให้อะไรก็แล้วแต่ท่านจะเป็นผู้ให้ได้การให้ของท่านพฤติกรรมการให้ของท่านมันจะประสบความสำเร็จไม่ได้นะถ้าไม่มีผู้รับให้แล้วไม่มีผู้รับเนี่ยการให้ของท่านประสบความสำเร็จไม่ได้มันการให้จึงต้องเจาะจงว่าให้ใครแล้วใครคนที่ท่านให้เนี่ยเขาเต็มใจที่จะรับหรือไม่
ถ้าท่านให้เขาแล้วเขาไม่รับเขาปัดเศษทิ้งเขาปฏิเสธทิ้งการให้ของท่านก็เป็นโมฆะเป็นโมฆะสำหรับคนคนนั้นท่านก็ต้องใส่รหัสจิตก็ว่าไม่เป็นไรกูหวังดีกับมึงกูตักบาตรให้มึงแล้วมึงเสือกตักของกูโยนทิ้งหรือผลักใสคืนกลับมาไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นกูก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่กูให้ในครั้งนี้ในมิติของจิตวิญญาณให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายเวนยสัตว์ทั้งหลายต่อไปมันจะได้ไม่เสียของนะนี่คือเรื่องของจิตนะประการที่สองทำไมจิตตกต้องรีบยกจิตเพราะยังไม่หล่นลงในจิตใต้สำนึกจิตวิญญาณยังไม่ทันรับรู้วิธีการรับรู้ของจิตวิญญาณก็คือเมื่อขบายังไม่ได้สัมผัสคลื่นความถี่นั้นคลื่นความถี่หยาบๆของจิตหยาบที่จิตตกประการที่สามทำไมจิตตกต้องรีบยกจิตเมื่อข้อหนึ่งกับข้อสองมันยังไม่เกิดข้อสามมันก็ยังเกิดไม่ได้นึกออกไหมครับกฎแห่งกรรมมันทำงานไม่ได้ถ้าจิตวิญญาณยังไม่รับรู้และมันยังไม่หล่นลงในจิตใต้สำนึกถามว่าทำไมอ่ะท่านก่อเวรเกี่ยวกรรมในชีวิตประจำวันเนี่ยเพราะอะไรเพราะอะไรมันถึงเกิดกรรมเกิดเวรเกิดขึ้นก็เพราะว่าท่านสั่นสะเทือนแรงโกรธร้อยปีอย่ามาดีร้อยชาติโกรธแรงมากมันบางทีครบ3นาทีแล้วเนี่ยคลื่นนั้นอ่ะยังไปตอกย้ำกับจิตวิญญาณอยู่ไม่ใช่แค่ไปแตะสัมผัสมันก็หล่นพลัวลงไปในจิตใต้สำนึกกฎแห่งกรรมก็ทำงานทันทีนึกออกไหมครับนี่คือเหตุผลที่เป็นวิทยาศาสตร์จะหาว่าอนุตตรธรรมอาจารย์ปริยัติตันสกุลพูดริ่นปล้อนโกหกตอแหลหลอกลวงมาสร้างลัทธิใหม่จิตจักรวาลอะไรก็ไม่รู้อย่าคิดแบบนั้นนะบาปนะเราให้ท่านคิดตามประการที่4ประการสุดท้ายทำไมจิตตกต้องรีบยกจิตเพราะว่าท่านสามารถยับยั้งแรงสั่นสะเทือนของจิตหยาบที่เป็นย่านคลื่นความถี่ต่ำไปเหนี่ยวรั้งจิตหยาบที่สั่นสะเทือนเป็นบวกนั้นให้มันตกต่ำให้มีความถี่ในการสั่นสะเทือนต่ำลงเรายับยั้งได้ทันพอยับยั้งได้ทันปั๊บเวรกรรมก็ไม่เกิดจิตวิญญาณของท่านก็จะไม่หลงมิติเพราะถูกไอ้จิตหยาบมันเหนี่ยวรั้งให้สั่นสะเทือนตามอยู่ด้วยนึกภาพออกยังครับทำไมจิตตกต้องรีบยกจิตถ้าท่านสามารถทำสำเร็จโดยไม่ให้จิตตกเลยขณะดำเนินชีวิตแล้วก็ไม่ตายนะอายุยืนไปเรื่อยๆท่านจำไว้เลยพระบิดาออกแบบไว้แล้วจิตหยาบของท่านมันจะเป็นเหมือนลิฟต์ครับที่จะยกระดับขึ้นไปครับจิตวิญญาณของท่านอยู่ชั้นบนสุดของคอนโดมิเนียมจิตหยาบจะต้องขึ้นลิฟต์ไปครับพาตัวเองเข้าไปหาจิตวิญญาณให้ได้แล้ววิธีการที่ทำให้จิตตกก็แปลว่าทำให้ลิฟต์มันหยุดมันไม่ขึ้นไปข้างบนแล้วเผลอๆมันรูดทะลักลงมาชั้นล่างเพราะลิฟต์มันป่วยลิฟต์มันชำรุดเพราะท่านต้องใช้ลิฟต์ให้เป็นให้มันขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอีกไม่นานเราถึงบอกไงนิพพานในชาตินี้คือหลุดพ้นออกไปได้ในชาตินี้เป็นเรื่องที่ง่ายมากไม่ยากอะไรถึงแม้มอดมันจะมาวางยาหลอกลวงท่านมาสอนธรรมะผิดๆให้ดับขันธ์5ให้อะไรต่ออะไรสารพัดมันก็ไม่สามารถที่จะทำร้ายท่านอีกต่อไปได้แล้วเพราะท่านรู้เท่าทันมอดแล้วและตอบสิว่าใครเมตตาท่านพระบิดาพ่อของท่านไงแล้วก็ทรงมีบัญชาให้เรามาช่วยท่านโดยที่ผ่านมาเนี่ยพระบิดาก็ส่งพระศาสดามาแล้ว24พระองค์แล้วเราก็บอกท่านเลยว่านี่ไม่ใช่ศาสนาใหม่พระศาสดาทุกพระองค์ทั้ง24พระองค์ถ้าปัจจุบันท่านรู้จักพุทธคริสต์อิสลามล้วนมีคุณูปการต่อท่านทั้งหลายที่พระบิดาถ้าเป็นศาสดาที่มาจากโลกพระบิดาก็ทรงอนุญาตให้ทำหน้าที่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณเพื่อมาสร้างสติทางวิญญาณให้กับท่านทั้งหลายท่านเห็นไหมครับและพระศาสดาที่เกิดจากโลกไม่มีสมองในส่วนที่3ที่เรียกว่าอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระพุทธเจ้าแต่ของเราเนี่ยก็เป็นอนุตตรธรรมญาณสั้นๆไม่ต้องยืดเยื้อสื่อสารกับพระเจ้าเพื่อจะเอาคำตอบมาบอกท่านเพราะว่าพระศาสดาที่เกิดจากโลกเนี่ยนะทั่วๆไปเนี่ยจะไม่สามารถเข้าถึงอนุตตรธรรมที่เรากล่าวมาแต่ต้นชั่วโมงจนถึงตอนนี้มันกำลังจะจบอยู่แล้วไม่สามารถจะเข้าถึงเองได้ด้วยสมองสองซี่พระองค์จึงเมตตาส่งเรามาเป็นอนุตตรธรรมอาจารย์มาเฉลยทั้งหมดที่จิตวิญญาณของท่านมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ 6,800 ปีเศษแล้วจริงๆมันแค่ 60,000 เนี่ยมันต่อมาอีก800ปีให้ท่านได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรชะตาชีวิตคืออะไรวันนี้ยังไม่ได้พูดชะตากรรมนะถ้าสอบตกชะตาชีวิตท่านจิตตกสอบตกเกิดกฎแห่งกรรมเกิดขึ้นชะตาชีวิต
ก็จะมีชะตากรรมทับซ้อนขึ้นมาพอชาติหน้าท่านต้องตายไปแล้วกลับมาเกิดใหม่คราวนี้จะซวยมากขึ้นครับคือนอกจากจะเผชิญบทละครจากชะตาชีวิตในผัวเมียพ่อแม่ลูกแล้วมันยังมีชะตากรรมที่พ่อแม่ลูกผัวเมียจะมากระทำร้ายกันและกันเพราะบางทีมาเกิดเพื่อแก้ไขแต่ไม่ใช่เพราะจิตหยาบมันหยาบมากเพราะมอดมันทำเอาไว้แทนที่จะมาแก้ไขมันกลับมาแก้แค้นมันซอวอยอวัตตจักรวัตตสงสารหรือสังสารวัฏก็จะ

ของกรรมจักรมันรุนแรงแค่ไหนเราก็ต้องสร้างพลังอำนาจของธรรมจักรให้รุนแรงแค่นั้นเพื่อจะมาบาลานซ์เหมือนคำว่านิวทรัลหรือคำว่าสุญญตาแปลว่าไม่บวกไม่ลบจริงๆแล้วมันมีทั้งบวกและลบแต่มันมาประกอบกันบวกหนึ่งกับลบหนึ่งในทางวิทยาศาสตร์เห็นไหมมันก็กลายเป็นสมดุลคำว่าสมดุลแปลว่าสุญญตาคือไม่มีตาที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์อะไรเกิดขึ้นมามีก็เหมือนไม่มีทุกสายธรรมล้วนมาจากต้นฐานเดียวกันทุกศาสดาล้วนเป็นหนึ่งเดียวทุกศาสนาล้วนเป็นสากลเรายืนยันทุกครั้งที่สื่อพระโอวาทกับพระบิดาเพื่อจะไม่ให้มีคนปากหมามาก้าวล่วงเราว่าเราก้าวล่วงพระศาสดาในแต่ละศาสนาแต่ละพระองค์พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเราก็ขอเตือนสติทางวิญญาณของท่านอีกครั้งหนึ่งในครั้งที่395นี้ว่าอย่าเดินตามคนนำทางตาบอดเพราะเพียงแค่เห็นว่าเขาปากคาบคัมภีร์มือถือคัมภีร์แล้วอ้างว่าเป็นคำสอนของพระศาสดาแล้วท่านก็ไปเชื่อตามท่านจะต้องระลึกเอาไว้ว่าอัตตาคือตัวตนมายารูปลักษณ์ทั้งหลายมันไม่สำคัญเท่ากับสาระของธรรมะและสติปัญญาของท่านท่านใช้สติปัญญาของท่านให้จงหนักและแสวงหาสาระที่เป็นแก่นแท้ของธรรมะให้เจออย่าไปดูที่มายาทั้งหลายถ้าจิตตกต้องยกจิตกราบพระบาทขอพระทัยพระบิดาที่ทรงพระเมตตาลูกเมตตาพี่ๆน้องทุกคนขอให้พี่ๆน้องต้องทุกคนนะขอเราขออโหสิกรรมด้วยถ้าสิ่งที่เราทำด้วยความรักและปรารถนาดีเป็นเงื่อนไขที่เลวร้ายในจิตใจของท่านและทำให้ท่านจิตตกเราจะไม่ขอเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกับท่านท่านจิตตกท่านมีหน้าที่ต้องยกจิตของตัวท่านเองด้วยวิธีที่ถูกทางไม่ใช่วิธีที่อวดอุตริอวดดีอวดดื้อนะโอเคไหมขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีนะขอบคุณ YouTube ขอบคุณ Facebook ขอบคุณน้องบุญธรรมทีมงานและพี่ๆที่อยู่เบื้องบนที่ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดสัญญาณคลื่นจิตของเรากับพระจิตของพระเจ้าคือพระจิตขององค์จิตจักรวาลอย่างราบรื่นมาจนถึงตอนนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขหลับสบายฝันดีหรือไม่ต้องฝันก็ได้นะเช้าฟ้าสางขึ้นมาขอให้ท่านตื่นมาทำหน้าที่ของท่านในวันหยุดยาวๆลองวีคเอนด์เนี่ยนะอย่ามีความสุขนะด้วยความสดชื่นจนกว่าจะพบกันใหม่ราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีครับพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2565เวลา3ทุ่มครึ่งโดยประมาณนะฮะวันนี้เป็นการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาททาง Rabbit TV and Radio Thailand จากภูกระต่ายอำเภอหลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์จากจิตจักรวาลสถานธรรมมีเราอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลจะมีหน้าที่ในการกล่าวถ่ายทอดสดสื่อพระโอวาทจากพระเจ้าพระองค์จริงนะวันนี้ท่านทั้งหลายจะได้รู้จักพระเจ้าพระองค์จริงผ่านเราที่เป็นบุตรเอกที่พระองค์ส่งเรามาเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในโลกเสรีร่วมกับพวกท่านแล้วก็โลกเสรีนี้ก็อยู่ในห้องทดลองขนาดใหญ่ของพระบิดาหรือพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ยิ่งใหญ่เวลาทรงสร้างอะไรก็จะสร้างใหญ่ๆคนตัว

ใหญ่ก็ต้องซื้อรถขนาดใหญ่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆครอบครัวใหญ่ๆก็ต้องใช้บ้านหลังใหญ่ๆพระบิดาก็ไม่ต่างกันเนื่องจากพระองค์ทรงมีขนาดรูปธรรมของพระองค์เนี่ยใหญ่โตมโหฬารมากพระองค์คือจิตจักรวาลเป็นจุดเริ่มต้นและจิตจุดสิ้นสุดของทุกสิ่งในจักรวาลสากลพื้นที่เวิ้งว้างว่างเปล่าเยอะแยะนะใช้พื้นที่เยอะมากนะพระองค์ก็สร้างโลกสร้างทุกอย่างอะไรก็ที่สร้างใหญ่ๆทั้งนั้นมีแต่มนุษย์เท่านั้นแหละที่พระองค์ทรงสร้างแล้วเป็นตัวเล็กๆนะครับมีจิตวิญญาณมาเป็นแก่นแท้อยู่ข้างในวันนี้เราจะมาสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตกับพระผู้เป็นเจ้าพระองค์จริงพระองค์ถูกแอบอ้างโดยผู้ที่รู้ไม่จริงแล้วก็มาหลอกลวงผู้ที่รู้ไม่จริงอีกหลอกว่าตัวเองคือพระเจ้าก็ได้เวลาละที่เราจะมาทำความเข้าใจกับพี่ๆน้องๆของเราซึ่งเป็นมนุษย์ดำรงอยู่บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้แล้วก็อยู่ในอนันตจักรวาลคือห้องทดลองของพระบิดาที่นักวิทยาศาสตร์โลกเรียกว่าเอกภพมาทำความรู้จักกับผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของตัวท่านเองและเป็นพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งมันเวลาได้ยินจิตจักรวาลอ่านโลกกล่าวคำว่าพระบิดาหรือกล่าวคำว่าพระเจ้าท่านจะได้เข้าใจว่าเวลาฟังคนอื่นเขากล่าวถึงพระเจ้ามันเป็นพระองค์เดียวกันกับที่เรากล่าวหรือเปล่าพระเจ้าที่เรากล่าวเป็นพระองค์เดียวกันกับที่องค์เยซูคริสต์ที่ท่านเคยกล่าวถึงเอาไว้ว่าพระเจ้าทรงมีพระนามว่าองค์เยโฮวาหรือเยฮัวถ้าเป็นศาสนาอิสลามพอเอ่ยพระนามของพระเจ้าแล้วก็จะใช้พระนามอื่นใช้พระนามว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นคำอุทานซึ่งลูกๆทุกคนนะที่มีพ่อมีแม่คำอุทานที่ลูกๆเนี่ยมักจะต้องเอ่ยกันเป็นประจำคือป้าป้าหม่าม้าเนี่ยนี่ก็คือสิ่งที่เราจะนำมากล่าวเปิดหัวของคืนวันนี้เพื่อทำให้ท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นบุตรกตัญญูของพระบิดากตัญญูก็คือระลึกถึงพระคุณของผู้ให้กำเนิดระลึกถึงพระคุณของพระผู้สร้างพอเอ่ยคำว่าพระผู้สร้างเอ่ยคำว่าผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณและเป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่งเนี่ยพี่ๆน้องๆของเราที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยก็จะเฟดเอาท์ออกไปจากจิตจักรวาลกล่าวหาว่าเรานะมาเผยแพร่ศาสนาอื่นที่คนที่เป็นพุทธรับไม่ได้ทั้งที่ทุกคนเกิดมาเนี่ยต้องมีบิดามารดาเป็นของตัวเองทั้งนั้นพอเราพูดถึงพ่อแม่ของเราที่อยู่ในครอบครัวของเราโลกเป็นครอบครัวใหญ่พอเราพูดให้พี่ๆน้องๆของเราฟังเรื่องพ่อแม่ซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดทุกสิ่งทั้งจิตวิญญาณของเราทั้งผู้ที่ทำหน้าที่เป็นพ่อแม่ทางโลกของเราทั้งอาหารธัญพืชที่พระองค์ทรงปลูกเอาไว้บนโลกเพื่อให้ลูกๆอย่างพวกเราเนี่ยได้อยู่ได้กินได้มีได้ใช้กันอย่างอุดมสมบูรณ์เราก็มองว่าสิ่งเหล่านี้มันขึ้นของมันเองมันมีของมันเองข้าวในหม้อกับข้าวผักสดผักแห้งที่อยู่ในตู้เย็นท่านเกิดมาเป็นลูกอยู่ในบ้านท่านว่านะแม้กระทั่งผักสวนครัวที่อยู่หลังบ้านของท่าน
ถ้าพ่อแม่ไม่เป็นคนปลูกเอาไว้พ่อแม่ไม่ซื้อหาใส่ไว้ในตู้เย็นในยุ้งฉางให้ลูกๆอย่างท่านเนี่ยได้รับประทานไม่อดตายไม่หิวตายไม่กระหายน้ำตายแล้วจะมีใครล่ะครับคนข้างบ้านคนไหนล่ะเขาจะมาเตรียมให้กับพวกท่านถ้าใช้กลิ่นนะคิดสักนิดทุกอย่างที่อยู่บนโลกเนี่ยองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณและเป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่งให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายได้ดำรงอยู่บนโลกพระองค์เป็นผู้สร้างทั้งนั้นแหละที่พระองค์ต้องสร้างให้ลูกๆอย่างพวกท่านน่ะได้รับประทานได้บริโภคมีออกซิเจนเอาไว้ให้หายใจก็เพราะว่าพระองค์ทรงสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์นี้ไว้ให้ใช้แก๊สออกซิเจนนะในการสันดาปกับอาหารที่ท่านทานผ่านพืชผักผลไม้ทั้งหลายเข้าไปในร่างกายพระองค์ทรงออกแบบไว้อย่างนั้นพระองค์จึงต้องสร้างอาหารน้ำดื่มเอาไว้ให้ลูกๆที่อยู่บนโลกนี้พระองค์ทรงเตรียมไว้ให้เลยแล้วให้โลกนี้เป็นสถานที่พักอาศัยให้กับลูกๆทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นสัตว์ได้มีกินได้มีใช้ได้อยู่บนโลกนี้ด้วยความอบอุ่นไม่หนาวตายไม่แข็งตายเพราะโลกเนี่ยโคจรอยู่ในจักรวาลเนี่ยในยามราตรีเนี่ยไม่ได้โดนแสงอาทิตย์ในจักรวาลมันหนาวนะฮะแต่เพราะโลกอบอุ่นพระองค์เนี่ยใช้ความร้อนจัดในใจกลางโลกให้ความอบอุ่นกับลูกๆที่หันโลกหันเข้าหาฝั่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์จะได้มีร่างกายที่อบอุ่นเลือดไม่แข็งตายเลือดไม่แข็งเพราะเป็นสัตว์เลือดอุ่นเห็นไหมมีอะไรบังเอิญไหมเราพูดถึงเรื่องพระบิดาหรือพระเจ้าทรงรักพวกท่านมากรักทุกสิ่งที่พระองค์สร้างสร้างแล้วก็ไม่ได้คิดจะทำร้ายทำลายอยากให้ลูกทุกคนมาทำหน้าที่อยู่บนโลกเนี่ยอาสาพระองค์มาทำหน้าที่อยู่บนโลกพ่อแม่ที่รักลูกพระองค์จะต้องทรงดูแลลูกของพระองค์อย่างดีการส่งอนุตตรธรรมอาจารย์ปริญญาตันสกุลมานี่ก็เหมือนกันมาปิดยุคพลังงานเก่าเพราะไม่อยากเห็นลูกจะเป็นสรรพสิ่งหนึ่งที่ถูกคัดทิ้งออกไปจากระบบโลกเพราะเป็นขยะที่ไร้ค่าของโลกเลยส่งเรามาเพื่อมาสร้างสติทางวิญญาณให้กับท่านทั้งหลายเราต้องต่อสู้กับทุกสิ่งถ้าใครรู้จักจิตจักรวาลเนี่ยต้องการจะทราบว่าจิตจักรวาลเนี่ยองค์จิตจักรวาลนะเป็นพระผู้เป็นเจ้าเป็นก็อดซึ่งองค์เยซูคริสต์เคยถวายพระนามว่าองค์เยโฮวาท่านนบีหรือท่านกาดีพี่น้องสองท่านนี้เคยถวายพระนามว่าอัลลอฮ์เป็นพระองค์เดียวกันหรือเปล่าท่านจะได้รู้จักพระเจ้าในมิติของความจริงได้อย่างชัดเจนเราเป็นผู้กล่าวอนุตตรธรรมให้ท่านทั้งหลายได้ฟังอนุตตรธรรมก็คือความจริงของพระเจ้าที่น้อยคนนักที่เป็นมนุษย์บนโลกจะรู้ยกเว้นพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าเช่นองค์เยซูหรือองค์นบีเป็นต้นแล้วก็หลายคนก็เข้าใจผิดเพราะถูกไอ้มอดไอ้มารมันบิดมันบอกว่าพระศาสดาที่มาจากพระเจ้าอย่างเช่นองค์เยซูคริสต์หรือองค์นบีพวกมันก็บอกว่าพระศาสดาทั้งสองพระองค์นั้นน่ะคือพระเจ้านั่นคือการบิดเบือนเป็นการบิดเบือนพระเจ้าก็คือผู้ให้กำเนิดพระศาสดาพระเจ้าก็คือพระผู้ที่สร้างโลกสร้างจักรวาลสร้างทุกสรรพสิ่ง
องค์เยซูองค์นบีพระองค์ไม่ได้สร้างตัวเองพระองค์เกิดเองไม่ได้ต้องมีผู้ให้กำเนิดนี่คือความจริงวันนี้เราจะมาเปิดกะลาห้องทดลองของพระบิดาคืออนันตจักรวาลหรือเอกภพหรือโลกที่ท่านเหยียบยืนอยู่เนี่ยมันคือกะลาใบเล็กที่คว่ำอยู่ในกะลาใบใหญ่มนุษย์โลกจึงเป็นสัตว์โลกที่น่าสงสารที่ถูกพวกสัตว์คือมอดที่อยู่ในกะลาใบใหญ่ครอบกะลาใบเล็กคือโลกเอาไว้ท่านใช้สมองซีขวานะคิดตามคำกล่าวของเราเพื่อให้เห็นภาพจริงๆโลกเป็นเหมือนกะลาใบเล็กที่ถูกกะลาใบใหญ่คืออนันตจักรวาลหรือเอกภพครอบทับซ้อนเอาไว้มนุษย์อยู่ในกะลาใบเล็กมอดอยู่ในกะลาใบใหญ่ที่ถูกครอบทับซ้อนเอาไว้เหมือนกันนี่คือที่มาของคำว่ามอดก็อยู่ในกะลาเราให้ท่านได้ใช้ภาพจากสมองซีขวาของท่านคิดด้วยจินตนาการคิดเป็นภาพท่านจะได้ไม่สับสนสงสัยว่าอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลพูดอะไรว่ามอดก็อยู่ในกะลาในกะลาใบใหญ่เอาชามใบใหญ่ครอบทับชามใบเล็กไว้ชามใบเล็กก็คือโลกเนี่ยชามแกงโลกใบใหญ่กะลาใบใหญ่ก็คือกะละมังที่ครอบนึกภาพออกไหมนั้นไอ้ตัวที่มันอยู่ในกะลาในชามใบใหญ่ซึ่งมันอยู่นอกกะลาใช่ไหมนอกกะลาที่เป็นกะลาแลนก็คือโลกมันรู้มากกว่ามันเห็นมากกว่ามันก็เลยหลอกไอ้กบที่อยู่ในกะลาเนี่ยให้หลงเชื่อให้เชื่อตามที่มันหลอกเฟกเราเคยสอนท่านนะในพระนามของพระเจ้าในจริงมีเท็จในเท็จมีจริงที่พวกมอดมันมีฝ่ายประชาสัมพันธ์มี public relation มีฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์กันกับคนในโซเชียลคนในสังคมเป็นการกระจายข่าว broadcast ข่าวเหล่านั้นออกมาเป็นละลอกมาจากทางโลกด้านตะวันตกเป็นถิ่นที่อยู่ของมอดเดี๋ยวเราค่อยลงลึกกันนะว่าไอ้พวกที่อยู่ในกะละมังในโคมที่มันครอบแล้วอยู่นอกถ้วยน้ำแกงกะลาใบเล็กๆที่เป็นโลกเนี่ยพวกเขารู้อะไรกันทำอะไรกันบ้างพี่น้องครับเรามาพร้อมกับเทพเจ้าแห่งอาคีฟินิกซ์ถ้าเราไม่มีพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์มาด้วยเราก็มาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้ไม่ได้พระนามของจิตวิญญาณของเราก็คือเทพเจ้าแห่งอาคีฟินิกซ์เมื่อถึงเวลาไฟจะลุกท่วมตัวแล้วนกตัวนี้ก็จะกลายเป็นผงเป็นธุลีเป็นเท่าฐานนั่นคือการตายกายจะโดนไฟเผาไฟจะลุกไหม้แล้วเมื่อถึงเวลาที่จะต้องมาช่วยโลกเมื่อถึงเวลาที่จะต้องมาช่วยโลกขี้เท่าทั้งหมดก็จะมารวมตัวกันอุบัติขึ้นมาเป็นเทพเจ้าแห่งอาคีฟินิกซ์อีกครั้งเป็นนกไฟเป็นนกที่มีความเป็นอมตะพระบิดาทรงประทานความเป็นอมตะให้กับเราให้กับจิตวิญญาณของเราไม่ใช่กายหยาบของเรากายหยาบโดนไฟเผาเราก็ร้อนอ่ะมือก็พองอ่ะดื่มน้ำร้อนๆลิ้นพองปากพองเพราะนี่คือกายหยาบแต่ที่เรากล่าวถึงก็คือ
พระจิตวิญญาณบริสุทธิ์ของเราเทพเจ้าแห่งอาคีฟินิกซ์ The Lord of Flame เทพเจ้าใช้คำว่า Lord ไม่ใช่ God เราจึงรู้ทุกสิ่งทุกซอกทุกมุมของเอกภพมอดตัวไหนทำอะไรยังไงเรารู้หมดเราจึงได้รับเกียรติจากพระบิดาทรงบัญชาให้เรามาทำหน้าที่ในปลายยุคพลังงานเก่าซึ่งไม่มีจิตวิญญาณบริสุทธิ์ดวงไหนยอมอาสาพระบิดาหรือพระเจ้าลงมาในช่วงนี้เพราะมายากแล้วกลับยากถ้าไม่แน่จริงกลับไม่ได้รู้ไม่จริงก็ทำหน้าที่ตรงนี้ไม่ได้เป็นพระบุตรเอกในช่วงปลายยุคพลังงานเก่าไม่ได้เพราะมันจะมีภัยพิบัติจะมีคนตายเยอะจะมีแผ่นดินหายมหันตภัยพิบัติดินน้ำลมไฟจะเกิดสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงไปทั้งจักรวาลนั่งอย่างนี้ไม่ได้มันจะสั่นสะเทือนนี่เราก็ได้กลิ่นภัยพิบัติมาแล้วไม่ใช่มีเฉพาะสงครามเชื้อโรคที่พี่น้องๆอ่ะที่เป็นทายาทของมอดมันปล่อยออกมาเนี่ยแล้วพวกท่านก็เดี้ยงก็เดือดร้อนแล้วก็ประมาทที่เราเตือนมือกับแมสอย่าประมาทไวรัสมันเป็น airborne แปลว่ามันมากับอากาศถ้าจมูกปากของคุณเนี่ยอ้าออกจมูกก็คือ2บานหน้าต่างปากนี่ก็คือประตูบ้านปล่อยให้ไวรัสมันเข้ามามันก็รุกรานท่านได้ท่านจะเดือดร้อนวันที่23มีรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อ 2,578 รายตัวเลขน้อยกว่าความจริงอ่ะเสียชีวิต29รายตัวเลขที่ติดเชื้อใหม่นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางสังคมเขาประมาณการไว้ 50,000 ถึง 60,000 คนต่อวันทุกวันเนี่ยมีคนปล่อยตัวปล่อยมือปล่อยปากนี่คือสิ่งสำคัญติดเชื้อเพราะไปสังสรรค์เพราะสันทนาการพระบิดาบอกแล้วช่วงนี้ให้เซตซีโร่ใครที่เซตซีโร่แล้วเชื่อฟังพระบิดาได้ตำราดูแลโควิด19ฉบับครอบครัวที่มีหน้าตาหล่อๆอย่างเรายืนอยู่ที่หน้าปกหนังสือนั่นน่ะยิ่งกว่าศักดิ์สิทธิ์อีกนะครับอ่านแล้วปฏิบัติตามมันเป็นสถานการณ์สงครามเชื้อโรคไม่ใช่สถานการณ์ปกติแล้วประเทศไทยเราเนี่ยมีรัฐบาลชอบประเคนวันหยุดให้กับชาวบ้านเยอะๆแล้วก็ไม่ประเคนเปล่ายกให้โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นไม่เอาผิดคนที่ไม่สวมแมสใครสวมใครจะไม่สวมก็ไม่ต้องสวมแมสนั่นคือคำพูดของรัฐบาลที่ประกาศให้ประชาชนพิจารณาเอาเองว่าจะใช้แมสหรือไม่ใช้เราเห็นไหมล่ะทุกวันนี้ตัวเลขที่โชว์เนี่ยขนาดแพทย์ด้วยกันก็ยังไม่เชื่อเลยว่ามันเป็นตัวเลขจริงไอ้ 2,500 เนี่ยมันเป็น 50,000 60,000 ในแต่ละวันนะไม่ใช่รวมกันทั้งสัปดาห์เราไม่ได้มาโจมตีรัฐบาลเขาเพิ่งพ้นการลงมติไว้วางใจรัฐบาลมาหยกวันนี้เราก็ไม่ได้เป็นฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ดีใจด้วย
ที่ได้บริหารประเทศชาติประเทศนี้ต่อไปแต่ก็ขอให้ทำเพื่อพี่น้องประชาชนทำเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่าทำเพื่อพวกกูพวกตัวอย่าทำเพื่อบำรุงกระเพาะของตนเองการเป็นนักการเมืองนะครับมันต้องเสียสละประโยชน์สุขส่วนตนอันนี้พยายามที่จะเข้ามามีอำนาจแล้วจิตใจตัวเองฝักใฝ่อะไรปรารถนาความร่ำรวยจากทรัพยากรของประเทศของชาติท่ามกลางความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่หาเช้ากินค่ำพูดแบบเนี้ยถ้าเป็นสมัยก่อนนะสมัย14ตุลาเนี่ยเราจะโดนกล่าวหาว่าเราเป็นคอมมิวนิสต์นี่แหละที่เราเคยยืนอยู่บนหลังคารถแล้วกล่าวในนามของคนไทยทั้งประเทศให้พี่ๆน้องๆที่เป็นคนไทยฟังแล้วเราก็ได้บาดแผลมาจากการวิ่งหนีคนอื่นก็เป็นวีรชนนะเราเป็นวิ่งแล้วชนหน้าผากแตกเย็บ7เข็มแต่แถวราชดำเนินนั่นคือประวัติของเราที่รักชาติรักศาสนารักพระมหากษัตริย์เราไม่เคยมาเอาหน้ากับสังคมไม่ได้เป็นคนดังในทางสังคมคนที่เขาดังๆในทางการเมืองทุกวันนี้ก็ดับไปเยอะก็สมัยขึ้นหลังคารถยุคเดียวกับเราแหละ14ตุลาเราไม่ได้แอบอ้างคนอื่นเป็นวีรชนเขาดังเราเป็นวิ่งแล้วชนหนีลูกปืนเราจึงมาทำหน้าที่ตรงนี้อีกครั้งเพื่อปลดปล่อยจิตวิญญาณของพี่ๆน้องๆทั้งหลายให้เป็นอิสระไปจากโลกออกไปจากอนันตจักรวาลเราเป็นคนแรกที่มากล่าวบนโลกนี้ว่านิพพานน่ะต้องนิพพานก่อนตายเวลาตายแล้วท่านต้องหลุดพ้นไม่ใช่เวียนว่ายวกวนอยู่ในอนันตจักรวาลนี้พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้แล้วว่าเมื่อพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานเทพเทวดาทั้งหลายจะไม่มีใครเห็นพระองค์อีกแม้แต่มนุษย์บนโลกเสรีก็จะไม่มีใครได้เห็นพระองค์ด้วยมันหมายความว่าอะไรครับคำว่าปรินิพพานแปลว่าพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์หลุดพ้นออกไปจากเอกภพไม่มีตัวตนอยู่ในห้องทดลองนี้ไม่ได้หายไปลอยค้างอยู่บนสวรรค์มายาที่เป็นบรรยากาศของโลกซึ่งเป็นสถานที่ที่พระบิดาหรือพระเจ้าไม่ได้เป็นผู้ที่ทรงสร้างเอาไว้บนนั้นไม่ใช่สวรรค์นิรันดรสวรรค์นิรันดรที่องค์เยซูคริสต์กล่าวเป็นพื้นที่ที่อยู่นอกเอกภพเป็นบริเวณของใยแมงมุมที่มีแม่แมงมุมก็คือพระบิดาหรือพระเจ้าทรงสถิตอยู่ตรงจุดศูนย์กลางของใยแมงมุมก็คือสนามพลังงานสากลเอกภพเนี่ยเหมือนถุงไข่ของแมงมุมที่พระองค์ทรงสร้างแล้ววางไว้บนใยแมงมุมเราเคยพูดแบบนี้มาตลอดหลายคนก็หาว่าเราสติสติแปลว่าสติเสียก็เลยเรียกว่าสติเราไม่ได้มาขายความรู้ซึ่งเป็นความจริงของพระเจ้าเราไม่บังอาจหรอกเราเอาความจริงของพระบิดาและความจริงของพวกท่านเอามามอบให้กับท่านในนามของพระเจ้าในนามของพระบิดาเพื่อจะได้เรียนรู้โอเคนะฮะพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับกราบพระบาทพระบิดาครั้งนี้เป็นครั้งที่396เราจะพูดช้าๆเพื่อให้เสียงเอ็กโคสั่นสะเทือนกังวานไปทั่วห้องทดลองของพระเจ้าก็คืออนันตจักรวาลถ้าพูดเร็วๆ
เสียงมันก้องไปก้องมามันจะรัวฟังไม่รู้เรื่องเราต้องการให้มอดทุกตัวต้องฟังพระโอวาทในราตรีนี้เพื่อเปิดมิติให้มอดซึ่งอยู่ในกะลาเหมือนกันไม่ต่างกับมนุษย์ที่ทำตัวเป็นกบในกะลายังไม่รู้ว่าความรู้นั้นมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท 1. เป็นความรู้ที่เราไม่รู้และเรากำลังอยากรู้อยู่ 1. นะ 2. เป็นความรู้ที่เราเรียนรู้มาบ้างแล้วแต่เราไม่รู้ว่ารู้ผิดหรือรู้ถูก 3. เป็นความรู้ที่เราไม่รู้ว่าเรายังไม่รู้4. เป็นความรู้ที่เราจำเป็นจะต้องรู้แต่เราไม่รู้ว่ามันจำเป็นที่เราจะต้องรู้ยังไม่นับองค์ความรู้ที่ท่านได้เรียนรู้มาบ้างแล้วรู้ผิดรู้ถูกไม่มีใครคอนเฟิร์มนี่คือองค์ความรู้ทั้งหมดที่มันมีอยู่จริงไม่ว่าในกะลาแลนหรือในกะละมังใบใหญ่ที่เรียกว่าเอกภพเหมือนกันครับถ้ามันเป็นสัจธรรมสัจธรรมเบื้องต้นที่กลไกอายตนะของมนุษย์และของมอดวันนี้เราพูดกับมอดด้วยพระบิดาให้เรากล่าวกับมอดที่ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสและจิตที่อยู่ข้างในสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นได้สัจธรรมนี้คือโลกียธรรมถ้าถามว่าโลกียธรรมคืออะไรโลกียธรรมก็คือความจริงที่เป็นของโลกความจริงที่เป็นของโลกก็คือความจริงที่ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสและจิตที่อยู่ข้างในที่เร้นอยู่ข้างในสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นและเรียนรู้ได้นี่คือโลกียธรรมเป็นธรรมชาติของโลกความจริงอีกระดับหนึ่งคือความจริงที่สามารถจะสังเคราะห์สัจธรรมที่เป็นโลกียธรรมที่ท่านทั้งหลายสามารถเข้าถึงเรียนรู้และสตพมันได้ท่านสามารถที่จะเอาตรงนั้นเนี่ยมาสังเคราะห์เพื่อที่จะให้เกิดองค์ความรู้ที่เรียกว่าองค์ธรรมะในการที่จะเอามาปฏิบัติเอามาดำเนินชีวิตขณะที่เป็นมนุษย์ขณะที่เป็นสัตว์อยู่ในโลกอยู่ในจักรวาลซึ่งเป็นห้องทดลองของพระเจ้านี่คือความจริงแน่นอนเมื่อสัจธรรมในระบบโลกมันมี2ระดับคือมีโลกียธรรมกับโลกุตตรธรรมพระบิดาจึงสร้างสมองของลูกๆที่เป็นมนุษย์เอาไว้ให้2ซี่2โลกสมองซ้ายกับขวาเพื่อให้มนุษย์เนี่ยที่เป็นลูกคนพิเศษของพระเจ้าจนกระทั่งลูกๆของพระเจ้าลูกๆของพระบิดานะมันอิจฉามากอิจฉามนุษย์โลกโอ้มีสมองให้ต้อง2ซี่ที่สร้างพวกเขาขึ้นมาเป็นต้นแบบของมนุษย์โลกให้สมองมาก้อนเดียวเรียนรู้มันทุกเรื่องตั้งแต่ศาสตร์กระเบือยันเรือรบขณะที่มนุษย์เนี่ยสมองซีกซ้ายใช้ฟรีอัตโนมัติและถ้าจะใช้ให้มันลึกซึ้งกว่าเดิมใช้ให้มันเอฟเฟกทีฟกว่าเดิมคือใช้อย่างมีประสิทธิผลมนุษย์ทุกคนต้องรู้วิธีคิดด้วยสมองซีกซ้ายซึ่งพระพุทธองค์เป็นบรมศาสดาที่เรามีคำว่าเอเมนแล้วสาธุต่อท้ายเป็นการถวายพระเกียรติให้กับพระพุทธเจ้าอ่ะ
หลายคนไม่รู้หาว่าเรามาเนี่ยมาขโมยธรรมะของพระพุทธเจ้ามาสอนเราไม่ได้ขโมยพระองค์มาสอนแต่เรามาสอนไอ้คนนำทางตาบอดที่มันเอาสัจธรรมของพระพุทธเจ้ามาบิดเบือนเรามาช่วยให้ศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่แข็งแกร่งมั่นคงเรามาช่วยให้ศาสนาคริสต์เนี่ยเป็นศาสนาที่ถูกต้องเพราะมีพระเจ้าไม่ใช่มีแต่พระพุทธเจ้าให้รู้ว่าพระศาสดาแต่ละพระองค์เนี่ยทรงมีพระภารกิจที่แตกต่างเนี่ยมาทำหน้าที่ที่แตกต่างพระองค์เนี่ยมาเพื่อเปิดเผยให้รู้ว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าน่ะก็คือมีพระบิดาหรือมีองค์จิตจักรวาลหรือมีองค์อัลเลาะห์องค์เยโฮวาห์ว่าไปโน่นของมนุษย์เนี่ยมีแต่พระพุทธเจ้าเหนือฟ้ายังมีฟ้าไม่ได้เอามาแบ่งแยกเข้าใจนะครับพี่น้องเราจะกล่าวแบบนี้ให้ท่านฟังมอดก็อยู่ในกะลาตะกี้เล่าให้ฟังแล้วว่ากะลาเนี่ยกะลาใบใหญ่เรียกว่ากะละมังซึ่งเป็นเอกภพครอบโลกอยู่ในกะลาโลกอยู่ในกะละมังโลกก็คือกะลาใบเล็กเป็นถ้วยน้ำจิ้มถ้วยน้ำแกงก็คือมนุษย์อย่างพวกท่านมอดมันเห็นมนุษย์ตัวเล็กๆอย่างพวกท่านอยู่ในกะลาใบเล็กติดอยู่ในกรอบติดอยู่ในระบบโลกพวกเขาอยู่ในกะละมังใบใหญ่นอกโลกเขาจึง look down เขาจึงดูแคลนพวกท่านไงเพราะไม่มีใครมาบอกความจริงให้เห็นเป็นมิติที่ชัดเจนเหมือนอย่างที่พระบิดาหรือพระเจ้าส่งเรามากล่าวความจริงเพื่อท่านจะได้ไม่ถูกหลอกเมื่อเราถูกหลอกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่สมัยเลมูเรียแอตแลนติสตั้งแต่สมัยอียิปต์ตั้งแต่เทพเจ้าราแปลว่าขึ้นรานะตั้งแต่สมัยนั้นหลอกมนุษย์ในสมัยนั้นว่าพวกเขาที่หน้าตาประหลาดประหลาดเหมือนสัตว์มากกว่าเหมือนคนนะนั่นเลือกเอาหน้าตาประเภทที่คิดว่าเท่ที่สุดแล้วนะพระบิดาสร้างพวกนี้ขึ้นมาเอาไว้บนดาวดวงต่างๆในอนันตจักรวาลสร้างเอามาไว้บนดวงดาวต่างๆในอนันตจักรวาลหรือในเอกภพเนี่ยเอาต้นแบบไปจากสัตว์บนโลกเหมือนพระบิดาทรงสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เนี่ยทรงเรียนแบบต้นไม้ทรงสร้างไดโนเสาร์ทรงได้ต้นแบบมาจากต้นไม้หรือต้นเสาที่มันล้มลงนอนอยู่กับพื้นรากแขนงของมันก็คือขาหลังสองขาที่ยันพื้นส่วนรากแก้วของมันเนี่ยที่ถอนรากถอนโคนคือหางของไดโนเสาร์พระบิดาทรงได้แรงบันดาลใจมาจากตรงนี้เพราะฉะนั้นไอ้พวกต้นแบบของสิ่งมีชีวิตที่พระบิดาจะทรงเอามาไว้บนโลกเนี่ยเอามาไว้เป็นเครื่องมือเนี่ยในการทำงานร่วมกับโลกเพื่อใช้ความรักใช้เมตตาทำค้ำจุนโลกพระบิดาจึงทรงใช้ต้นแบบไปจากสัตว์พี่ๆน้องๆบนดาวต่างๆหน้าตาบางรูปธรรมที่เขากล้าเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงหน้าเหมือนปลาหมึกก็มีบางรูปธรรมมีเขี้ยวมีนะมีงอนมีเกล็ดใช่ไหมมีหางเดินสองขาหรือคลานเป็นสัตว์เลื้อยคลานเขาก็เรียกว่าเรปทิเลียนบางรูปธรรมก็ไม่ได้เหมือนคนมันเหมือนตัวตะกวดบนโลกนี้แต่พวกเขาฉลาดเป็นกรดเรากำลังพูดให้ท่านทั้งหลายได้ฟัง
ว่ารูปธรรมสิ่งมีชีวิตเนี่ยที่เราตั้งชื่อว่ามอดมอดคืออะไรเอาความจริงนะมอดคืออะไรภาพนี้มีคำตอบไม่ใช่คำมอดนะซึ่งเป็นนักร้องหมอลำอีสานนะนี่คือตัวมอดเราไดคัตออกมาให้ท่านได้เห็นนะมอดก็คือตัวที่มันเจาะรูอยู่ในไม้เป็นมอดที่ทำลายบ้านของตัวเองเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่เรียกว่ามอดเพราะมันอาศัยอยู่ในไม้ซึ่งเป็นบ้านของมันเองแต่มันขุดเจาะและทำลายท่านเห็นไหมภาพเป็นรูพุนมอดเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่เจาะชัยกินบ้านของตัวเองจนไม่มีที่จะอยู่ต้องอพยพบินไปอยู่ที่อื่นไปอยู่ที่ไหนชิบหายที่นั่นเราไม่ได้พูดหยาบคายนั่นคือพฤติกรรมของมอดนี่แสดงว่ามันไม่ได้อยู่ในไม้นั้นตัวมอดมันไม่ได้เกิดอยู่ในไม้นั้นมันมาจากข้างนอกแล้วมันเจาะชัยเข้าไปอยู่ข้างในพฤติกรรมมันเป็นอย่างนั้นมอดที่อยู่บนโลกจึงเป็นมอดที่มาจากต่างถิ่นมาเจาะชัยอยู่บนแผ่นดินของโลกเหมือนไม้แท่งนี้มาเจาะจนเป็นรูพรุนอะภาษาอังกฤษเรียกพวกมอดว่า wood boring beetles beetles แปลว่าแมลงเป็นแมลงชนิดหนึ่งมี3สายพันธุ์ที่อยู่บนโลกนะฮะแมลงที่เป็น beetles ตัวแรกซ้ายสุดครับเป็น powder post beetle เป็นตัวที่ตะกี้ที่เราให้เห็นนะเวลากินแล้วขี้มอดมันจะเป็นผงมันเป็นแป้งตัวกลางภาพของมอดตัวกลางคือ old house borer beetleชอบกินบ้านเก่าๆบ้านหลังเก่าๆจะมีมอดหน้าตาแบบนี้เห็นไหมมี2สายพันธุ์แล้วนะสายพันธุ์ที่3เรียกว่า common furniture beetle โต๊ะเก้าอี้ทั่วไปไอ้ตัวขวามือเนี้ยจะเป็นตัวเข้าไปแด็กซ์เจาะชัยเข้าไปนะกว่าเจ้าของโต๊ะเจ้าของเก้าอี้ตัวนั้นจะรู้นะว่าโดนมอดเจาะชัยกินเป็นอาหารเนี่ยมันเป็นรูพรุนไปหมดแล้วเพื่อโต๊ะเก้าอี้ตัวนั้นพังภาพและไอ้พวกบ้าเนี่ยมันก็ออกลูกออกหลานพากันบินหนีไปที่อื่นไปหาแหล่งอื่นที่เป็นแหล่งอาหารให้มันอยู่อยู่ที่ไหนทำลายชิบหายที่นั่นขนาดมอดที่มีปีกบนโลกนี้นะแต่ถ้ามันมอดมันมาจากต่างถิ่นนะมันจะมากขนาดไหนพี่น้องเข้าใจนะคิดเชื่อมโยงให้ท่านคิดเชื่อมโยงว่าเรากำลังพูดถึงมอดแบบไหนไอตัวทางซ้ายหลงพลัดตกลงมาจากสนามแม่เหล็กโลกตกมาพร้อมกับยานแถวๆวงแหวนไฟไม่รู้มันชอบนักชอบหนาไปอยู่แถวๆวงแหวนไฟไอ้ตัวทางขวาเนี่ยจะมีรหัสประจำตัวว่า51จะเป็นมอดชนิดที่มนุษย์เอามาเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เพื่อให้มามีอำนาจเหนือนำมนุษย์พวกนี้นึกภาพออกไหม51 51ดูรูป
เห็นชัดๆไม่ต้องมานั่งเถียงกันนะว่ามอดมีจริงหรือมีไม่จริงแต่ตัวนั้นน่ะมาจากดาวที่ไม่ไกลหรอกทางซ้ายมือตัวทางซ้ายชอบกินถั่วเป็นอาหารเป็นมังสวิรัติไอ้ตัวทางขวาเนี่ยชอบกินเลือดเนื้อของสัตว์เห็นไหมไอ้หัวโตเนี่ยฉลาดกว่าไอ้หัวเล็กแต่ไอ้หัวเล็กเนี่ยก็มียานขับนะนะแล้วก็สมัยก่อนหมื่นกว่าปี 20,000 ปีที่ผ่านมาก่อนยุคเลมูเรียแอตแลนติสก่อนพวกนี้จะมาเป็นมอดเจาะชัยอยู่ในโลกเขาเดินทางผ่านมาเห็นโลกสวยโลกมีสีฟ้าสีครามสวยงามมากมีก้อนเมฆสีขาวปกคลุมไอ้พวกนี้มันมาจากดาวของพวกมันเนี่ยสิ่งแวดล้อมในระบบดาวไม่ได้สวยงามเหมือนโลกเราพระบิดาไม่ได้สร้างไว้ให้แบบนั้นพอเห็นโลกสวยก็โฉบเข้ามาเลยครับเพราะพวกเขาเนี่ยใช้จิตบังคับยานยานพาหนะก็คือตัวยานอะ UFO เปรียบเสมือนเมื่อขบาของจิตวิญญาณของมนุษย์คนขับจะใช้ยานพาหนะนะ UFO ทำหน้าที่เป็นเหมือนเมอร์คาบาของจิตวิญญาณของเขาเขามีพลังอำนาจทางจิตสูงเขาจึงสามารถขับเคลื่อนยานเนี้ยไปได้ทั่วทั้งจักรวาลไอ้พวกเนี้ยพระบิดาส่งจิตวิญญาณของเขาลงมาเกิดเป็นไอ้รูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยพระบิดาสร้างนี่คือต้นแบบของพวกท่านที่เป็นมนุษย์อ่ะหน้าตาหล่อๆอย่างพวกเราเนี่ยนะสาวๆสวยๆเนี่ยตัวเมียเนี่ยนะต้องขอบคุณพวกเขาให้พวกเขาเนี่ยหน้าตาอักลี่แล้วเพื่อจะสร้างหน้าตาหล่อๆแบบพี่พรีเดนซ์ที่หน้าตาเหมือนพวกเราพวกท่านที่เป็นมนุษย์โลกหน้าตาหล่อสวยแต่ก็มีพลังอำนาจทางจิตสูงไม่น้อยกว่าคนพวกนี้หรอกไม่น้อยกว่าพวกนี้เขามายังโลกแล้วก็มาเจอแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่สามารถเอาไปสร้างอาวุธได้เอามาสร้างยานที่เคลื่อนที่ไปในสนามพลังงานในจักรวาลมีแรงเสียดทานสูงๆยังไงยานก็ไม่ลุกไหม้ความร้อนสูงยังไงก็ไม่ลุกไหม้พวกที่ยังต้องใช้วัตถุเทคโนโลยีนึกออกไหมครับก็มาแย่งกันบนโลกแย่งไปแย่งมาก็ทำสงครามกันเราเคยเล่าแบบนี้มาครั้งหนึ่งแล้วเราก็จะเล่าซ้ำอีกแต่ก่อนพูดแล้วไม่ค่อยมีคนสนใจฟังทุกวันนี้พวกเขาก็มีอำนาจครอบงำอยู่บนโลกเพราะเขาเป็นกะละมังที่ครอบโลกเอาไว้ทุกอย่างอยู่ภายใต้กะละมังทั้งหมดนี่คือสิ่งที่พระบิดาให้เรามาเพื่อให้สติทางวิญญาณกับมนุษย์อย่างพวกท่านที่ไม่ใช่มอดไม่ใช่สาวกของมอดให้มีสติทางวิญญาณเพื่อป้องกันตนเองไม่ใช่ลุกขึ้นมาเพื่อทำร้ายเขาต่อสู้กับพวกเขาท่านสู้เขาไม่ได้เราบอกแล้วเราไม่ได้มาเป็นผู้นำเพื่อชวนมนุษย์บนโลกต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านพวกเขาไม่ใช่เรามาเพื่อปลุกให้มนุษย์อย่างพวกท่านตื่นให้ท่านตื่นตัวตื่นตาตื่นใจเรียกว่าตื่นแจ้งไม่ใช่ตื่นรู้คำว่าตื่นรู้นี่เป็นภาษาของมอดไม่ใช่ภาษาของพระเจ้าเห็นไหมครับแค่คำกล่าวเนี่ย
ถูกบิดไปนิดเดียวกลายเป็นของคนอื่นของพวกอื่นนะไม่ใช่ของพระบิดาหรือของพระเจ้าตื่นแจ้งคือตื่นรู้ตื่นตัวตื่นตาตื่นใจพวกเขารบกันบนโลกรบกันไปรบกันมาใช้เวลาหลายปีเอาชนะกันไม่ได้กลับไปที่ดาวตัวเองไปเอาระเบิดนิวเคลียร์มาบอมที่โลกมนุษย์มาทำลายกันบนโลกมนุษย์เอ้าพระบิดากำลังจะส่งเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่เท่สุดๆที่รูปธรรมเหมือนพี่พลีเอเดียนทั้งหญิงทั้งชายปรากฏว่าต้องระงับแผนเพราะไอ้พวกเบือกที่ท่านเห็นเนี่ยมันมาทำสงครามนิวเคลียร์กันบนโลกผลของมันก็คือโลกเกิดยุคน้ำแข็งขึ้นมาเพราะว่ากากปรมาณูมันปกคลุมไปทั้งโลกบดบังแสงอาทิตย์เอาไว้ทำให้โลกเกิดความเย็นจัดนี่คือสิ่งที่ไม่มีใครบอกท่านไอ้มอดพวกนี้รู้มากมันก็ไม่ยอมบอกท่านว่าเกิดจากพวกมันรบกันนะบนโลกเราเนี่ยยุคน้ำแข็งท่านสังเกตเห็นไหมแถวรัสเซียแถวหลังคาโลกในน้ำแข็งเขายังค้นพบเลยว่ามีจานบินมีอะไรต่างๆของพวกนี้เพราะมันถูกกลบฝังด้วยความหนาวเย็นเย็นจนเป็นน้ำแข็งตายอ่ะพระบิดาไม่ได้สร้างโลกเอาไว้เพื่อให้มันเป็นให้มันมียุคน้ำแข็งนะเพราะว่าแค่ให้แกนโลกมันร้อนแล้วให้มนุษย์โลกเป็นสัตว์เลือดอุ่นใช่ไหมมีปลาท่านนั่นที่เป็นสัตว์เลือดเย็นหรือสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนั่นเป็นสัตว์เลือดเย็นถูกไหมให้โลกนี้อบอุ่นให้สิ่งมีชีวิตทุกชนิดอยู่ได้ไม่ต้องการให้โลกมีความหนาวเย็นมีแต่หนาวบริเวณขั้วโลกขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้เป็นน้ำแข็งเพราะเป็นบริเวณที่สนามแม่เหล็กโลกเข็มทิศแม่เหล็กขั้วเหนือจะอยู่ทางซีกโลกใต้เข็มทิศแม่เหล็กขั้วโลกใต้มันจะอยู่ที่ขั้วโลกเหนือเส้นแรงแม่เหล็กโลกมันจะม้วนนะม้วนจากข้างบนเข้ามาทางตูดที่อยู่ข้างล่างมันก็เลยมีความเข้มข้นของสนามแม่เหล็กสูงก็เลยให้มีความเป็นน้ำแข็งอยู่บริเวณนั้นไม่เหมาะที่จะให้มีสิ่งมีชีวิตดำรงอยู่บริเวณขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้เพราะอยู่ตรงนั้นหนาวตายนึกภาพออกไหมพวกเขาเนี่ยทำให้โลกเกิดยุคน้ำแข็งแล้วบนโลกเราจึงมีกากหรือขยะของสารกัมมันตภาพรังสีเต็มไปหมดข้อเกิดจากไอ้พวกนี้มาทำสงครามกันบนโลกใช้นิวเคลียร์แล้วร้อนถึงใครล่ะครับช่างเทคนิคของพระบิดาแกนนำก็คือพี่พรีเอเดนส์เห็นไหมฮะพวกเขาไม่เคยพูดถึงเลยใช่ไหมตอนหลังๆแหละค่อยอ้างพี่พรีเอเดนส์เพราะเห็นว่ามนุษย์พูดถึงพรีเอเดนส์ก็เลยไปจับเอาพี่พรีเอเดนส์มาเป็นพวกพี่พรีเอเดนส์ต้องส่งยานและทีมงานที่เป็นช่างเทคนิคของพระบิดาหรือพระเจ้าเข้ามาเก็บกวาดสารกัมมันตภาพรังสีบนโลกนี้จนทุกวันนี้พวกธาตุเรเดียมอะไรต่ออะไรต่างๆอิเชียมเรื่อยๆต่างๆที่อยู่บนโลกเนี่ยออกเดียมๆนะฮะฮีเลียมอะไรพวกนี้พระบิดาจะไม่ได้สร้างเอาไว้บนโลกเพราะรู้ว่ามันไม่ปลอดภัยถูกเก็บทิ้งหมดและขณะนี้ปรากฏว่าไอ้ทายาทมอดมันก็พยายามผลิตปรมาณูก็คือ
สารกัมมันตรังสีเอามาเป็นอาวุธเพื่อจะฆ่ากันเพื่อทำลายกันอีกพี่พรีเนียนก็ตามเก็บไม่หวาดไม่ไหวการชำระโลกครั้งที่4ครั้งนี้จึงจำเป็นต้องเกิดขึ้นมันจะมีวันสิ้นยุคแล้วไอ้มอดมันก็ไม่เชื่อเรื่องวันสิ้นยุคมันก็เอาคำว่าวันสิ้นยุคของพระบิดาหรือของก๊อดไปบิดเบือนว่าเป็นวันสิ้นโลกใครกล่าวคำว่าวันสิ้นโลกไอ้พวกนั้นคือพวกมอดถ้าเป็นพวกของพระบิดาหรือพระเจ้าโลกหรือทุกสิ่งที่พระบิดาสร้างพระบิดาจะไม่ทรงทำลายสิ่งที่ทรงสร้างจะทรงอนุรักษ์ไว้จะทำลายเฉพาะขยะที่มันไร้ค่ามนุษย์ที่จิตสำนึกต่ำทรามเวลาพระบิดาชำระโลกรูปธรรมนั้นจะถูกคัดทิ้งเพราะมันคือขยะที่รกโลกนึกออกไหมครับเกาะแก่งทั้งหลายในทะเลในมหาสมุทรมันเป็นตัวการที่ทำให้แรงเสียดทานของโลกเวลาหมุนไปในอวกาศเสียดทานกับอีเธอร์อีเธอร์ก็คือสารทั้งหลายที่มันอยู่ในอวกาศทุกชนิดรวมกันแล้วเรียกว่าอีเธอร์มันมีแรงเสียดทานมันทำให้โลกเราเนี่ยมันไม่ smooth as silk ในทะเลในมหาสมุทรแรงตึงผิวของน้ำเค็มเนี่ยมันจะมีแรงตึงผิวสูงกว่าทะเลน้ำจืดแต่ปรากฏว่ามีเกาะแก่งเกิดขึ้นมากมายจากการตกตะกอนของธรรมชาติจากการที่มนุษย์เราไปสร้างเกาะสร้างถนนทำทุกอย่างบิดเบือนบิดเบียนนะเบียดเบียนธรรมชาติของพระบิดาบิดเบือนไปจากสิ่งที่พระองค์สร้างโลกเนี่ยที่หมุนแล้วไม่กระตุกเนี่ยผิวน้ำทะเลที่มันมีแรงหนืดแรงเสียดทานเนี่ยเพราะมีความเหนียวแรงตึงผิวสูงมันเสียดทานไปกับอีเชอร์มันเหมือนคราชเวลาเราใส่เกียร์รถยนต์ถ้าเป็นเกียร์แมนนวลเราต้องเหยียบคราชเป็นต้องใส่เกียร์เป็นแล้วเราก็ต้องยกเท้าขึ้นมาจากคราชเป็นนั่นคือสิ่งที่พระบิดาสร้างอลังการงานสร้างทุกวันนี้มนุษย์เราทำลายระบบนิเวศมีเกาะแก่งน้อยใหญ่เกิดขึ้นในทะเลในมหาสมุทรมากมายนี่คือตัวการที่ทำให้โลกหมุนรอบตัวเองแล้วเสียสมดุลหมุนไปแล้วแกว่งไปแกว่งมาสายไปสายมาบางวันเราจะรู้สึกคลื่นไส้คล้ายจะอาเจียนมึนหัวเวียนหัวเพราะโลกแกว่งแกนหมุนของโลกเวลามันหมุนมันแกว่งมันสายหลายคนไม่รู้ว่ากูเป็นอะไรวันนี้กูรู้สึกไม่ค่อยสบายผะอืดผะอมมันเหมือนวันที่แผ่นดินที่ท่านอยู่ตรงนั้นเนี่ยพิกัดนั้นนะเกิดแผ่นดินไหวท่านจะมีอาการเวียนหัวคลื่นไส้โครงเคลงน้ำในหูในคอเคลียร์เนี่ยน้ำในคอเคลียร์ที่เป็นรูปหอยโข่งที่พระบิดาใส่เอาไว้เพื่อท่านได้รู้ว่าตอนนี้ท่านกำลังยืนหัวชี้ขึ้นฟ้าหาพระบิดาหรือขณะนี้ท่านกำลังนอนราบอยู่กับพื้นหรือขณะนี้ท่านเป็นดาบทเป็นฤาษีเป็นชนินเอาหัวทิ่มลงไปในดินกำลังทรมานกายสังขารท่านจะได้รู้ว่าตัวท่านอยู่ในท่าไหนน้ำในหูเนี่ยพระบิดาทรงติดตั้งเอาไว้ถ้ามันไม่บาลานซ์มันอันบาลานซ์หรืออิมบาลานซ์ท่านจะรู้สึกเวียนหัวคลื่นไส้เนี่ยไอ้พวกที่เห็นอยู่ในจอเนี่ยมันเป็นตัวการที่ทำให้โลกเราวิบัติเกิดยุคน้ำแข็งขณะที่ตอนนั้นพี่พรีเดนส์กำลังจะส่งพระบิดาจะส่งพวกพี่พรีเดนส์มาทดลองปฏิบัติตามแผนการที่พระบิดาหรือพระเจ้าทรงออกแบบไว้เห็นไหมฮะเพราะได้รูปแบบมนุษย์ที่เป็นเผ่าพันธุ์พี่พรีเดนส์ต้นแบบที่สุดยอดพวกท่านทั้งหลายเนี่ยที่เป็นพวกเราเนี่ยในขณะเนี้ยก็เป็นเมล็ดพันธุ์ของพี่พรีเดนส์พระบิดาก็ใช้พวกนี้ครับเอาจิตวิญญาณมาเอามาจากแดนสุญญตาพระนิเวศของพระเจ้าเอาจิตวิญญาณมาเพราะว่าสัตว์บนโลกไม่มีจิตหยาบก็เลยเอาจิตวิญญาณมาดื้อๆมาขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรม
แล้วมีสมองก้อนเดียวทำยังไงที่จะไม่ให้พวกนี้มันตายก็พระองค์ทรงสร้างน้ำอาหาร

คือสนามแม่เหล็กของดาวนั่นนะมันเหมือนกับสนามแม่เหล็กโลกก็คือรั้วที่ปิดกั้นมนุษย์โลกว่าอย่า11รอดอออกไปจากระบบโลกนะไปอยู่ที่ดาวดวงอื่นนะถ้าอยู่ในรั้วมนุษย์ก็จะปลอดภัยถ้าออกไปข้างนอกตายพวกเขาก็เหมือนกันเห็นไหมฮะพวกเขาเดินทางท่องจักรวาลได้เพราะว่าอำนาจแม่เหล็กของดาวมีความเข้มข้นต่ำนิดเดียวพวกเขาหน้าตาจึงขี้เหร่เห็นไหมฮะไม่สวยดาวดวงไหนมีความเข้มสนามแม่เหล็กของดาวเนี่ยต่ำหน้าตาก็จะเป็นเหมือนสองเผ่าที่ท่านเห็นเราก็อัญเชิญเข้ามานะแฮปออกมานั้นพวกเขาเนี่ยมาอยู่ในระบบโลกเนี่ยมาอยู่ในจักรวาลอันไพศาลเนี่ยถ้าเข้ามาในระบบโลกเข้ามาอยู่ในกาลาเหมือนกบอย่างพวกท่านเนี่ยพวกเขาจะอยู่ไม่ได้เพราะความเข้มข้นของสนามแม่เหล็กโลกที่อยู่ในกาลาเนี่ยกาลาแลนเนี่ยมันมีความเข้มข้นสูงมากถึง14เกาส์มีความเป็นบวกสูงถึง14เกาส์ DNA ในอวัยวะร่างกายของพวกเขาทนไม่ได้หรอกมีแรงเคลื่อนทางไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำเกิดขึ้นในระบบเซลล์ร่างกายของพวกเขาเนี่ยสูงขนาดนั้นเนี่ยมันจะช็อตมันเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็น110โวลต์พอมาอยู่ในกาลาแลนเนี่ยในโลกเราเนี่ยในระบบโลกมัน220โวลต์ถึง240โวลต์ไฟช็อตพวกเขาต้องตายมันถ้าเขาจะอยู่ในโลกเราอยู่กับกาลาแลนได้ก็ต้องมีวิธีใช่ไหมล่ะป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากสนามแม่เหล็กโลกหรือทำให้สนามแม่เหล็กโลกมันเสื่อมทำให้ตัวเองปลอดภัยจากสนามแม่เหล็กโลกต้องมีเกราะมีอะไรคุ้มแล้วก็ต้องทำให้สนามแม่เหล็กโลกมีอำนาจลดต่ำลงที่จะทำร้ายพวกเขาไม่ได้นั่นคือโจทย์ที่พวกเขาต้องทำถ้าเขาจะมาอยู่ในระบบโลกทำตัวเป็นมอดนี่คือรูมอดพี่น้องครับนี่คือรูมอดเรามายืนยันให้พี่ๆน้องๆทั้งโลกเนี่ยรู้ว่าพระบิดารู้ทุกอย่างไม่ต้องมาถามหรอกมอดมีจริงไหมมอดเป็นใครนี่คือรูมอดพวกเขามีความสามารถแต่ก่อนเนี่ยเขาหนีนิวเคลียร์ลงไปอยู่ในแผ่นดินใต้โลกเจาะลงไปก็ถึงพื้นน้ำน้ำใต้โลกแผ่นเปลือกโลกแข็งๆเนี่ยมันลอยอยู่บนน้ำความหนาของแผ่นเปลือกโลกกว่าจะถึงน้ำมันเป็นพันกิโลเมตรครับพระบิดาเอาน้ำไว้ใต้โลกเพื่อให้แผ่นเปลือกโลกที่พระบิดาทำไว้3แผ่นเนี่ยทั้งโลกนะมันมี3แผ่นมันมีอิสระในการสั่นสะเทือนเพราะว่าในแกนโลกมีการระเบิดเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพื่อทำให้โลกหมุนถ้าแกนในของโลกไม่ระเบิดโลกไม่หมุนและถ้าไม่ระเบิดพวกท่านก็จะไม่มีออกซิเจนหายใจอยู่บนโลกมันซึมมาจากแกนโลกนั่นไอ้มอดพวกนี้มันหลบอยู่ในแกนโลกมันก็อยู่รอดได้เพราะมีออกซิเจนให้มันหายใจเพียงแต่ต้องทนความร้อนให้ได้ต้องทนความร้อนจากแกนโลกที่มันจะแผ่รังสีมากับน้ำใต้โลกพี่ๆน้องๆเข้าใจไหมครับเล่าเรื่องพวกนี้เรากำลังพูดกับมอดทั้งจักรวาลให้รู้ว่าพระบิดากำลังจะบอกอะไรพวกท่านที่ผ่านมาเนี่ยพวกมอดที่แฝงตัวอยู่ในรูบนโลกเนี่ยไม่รู้จักพระบิดาไม่รู้จักพระเจ้าเห็นมนุษย์ไหว้พระเจ้าเห็นมนุษย์พระเยซูกล่าวถึงพระเจ้าท่านนบีก็กล่าวถึงพระเจ้าเอ๊ะพระเจ้านี่ใครวะเอาละไอ้มนุษย์มันเป็นกบในกาลามันโง่โง่กูก็หลอกพวกมึงแล้วกันกูคือพระเจ้าพระเจ้าของมึงนั่นแหละนึกออกไหม

แล้วก็กฎแห่งกรรมไม่ต้องมีใครควบคุมมันพวกมอดไม่รู้ว่ามนุษย์เราเนี่ยเวลาทำความผิดบาปอะไรเนี่ยจะมีกฎแห่งกรรมเอาไว้เพื่อสร้างสติทางวิญญาณให้รู้รับผิดชอบให้รู้ชดใช้ให้รู้ว่าทุกอย่างเป็นสัจจะกฎแห่งกรรมมันเป็นของมันแบบนั้นและมีนรกนรกก็คือโรงพยาบาลซ่อมจิตวิญญาณที่เสียสมดุลเพราะหลงมิติเป็นการกระชากจิตสำนึกทางวิญญาณรักพ่อแม่ไม่เป็นไม่มีความกตัญญูลงไปในนรกสร้างมายาขึ้นมาให้เห็นว่าตอนเป็นมนุษย์เนี่ยเอาชามข้าวหมาใส่อาหารให้แม่พ่อของตัวเองกินน่ะให้เห็นภาพเพื่อกระชากจิตวิญญาณที่จิตหยาบมันลอยถ้อยอกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเอาจานข้าวชามข้าวที่ให้หมากินเอามาให้พ่อแม่ตัวเองกินในนรกจะได้เห็นภาพแบบนี้แล้วก็จะได้กินจานข้าวหมาอันนั้นเพื่อให้มีสติทางวิญญาณก็คือกระชากจิตสำนึกนั่นคือวิธีการไซโคโชในนรกแต่ถ้าเป็นไซโคโชที่ภูกระต่ายจะสร้างเงื่อนไขด้านบวกให้มีแต่เสียงหัวเราะแต่ในนรกจะมีเสียงร้องไห้ครวญครางมีแต่เสียงร้องไห้ครวญครางเป็นวิธีการที่พี่ๆนายแพทย์ที่อยู่ในนรกเรียกว่านายโยมบาลเขาชำนาญด้วยวิธีการทำไซโคโชคนละแบบกันกับที่อาจารย์ปริญญาทำบนโลกเพื่อสร้างสำนึกทางวิญญาณให้กับคนที่เป็นพนักงานบริษัทเป็นข้าราชการหน่วยงานต่างๆให้มีสำนึกแห่งคุณธรรมมีมอรัลให้มีสำนึกคุณธรรมเราชำนาญเรื่องจิตสำนึกและเรารู้เรื่องดีเกี่ยวกับจิตใต้สำนึกนั่นคือสิ่งที่เราทำนะมันในนรกมันไม่ใช่แมทริกซ์พวกนั้นมันเก่งเรื่องเทคโนโลยีมันเลยมองว่าที่มนุษย์เราตายแล้วเนี่ยต้องลงตกนรกเพื่อจะไปชำระบาปของจิตวิญญาณตามแบบแผนที่พระบิดาหรือพระเจ้าทรงออกแบบไว้มันก็มองว่าแมทริกซ์เป็นภาพในระบบดิจิตอลบางคนถึงขนาดปั้นหน้าปั้นตาขนาดที่ตัวเองเนี่ยเคยนับถือศาสนาพุทธบอกว่าพระพุทธเจ้าที่เป็นพระศาสดาปรินิพพานแล้วนะยังต้องเสด็จมาช่วยมาช่วยมนุษย์อ่ะให้หลุดออกไปจากเมทริกซ์ก็คือกฎแห่งกรรมท่านเห็นไหมนี่คือการที่คนฉลาดหลอกคนโง่เขามองว่ามนุษย์ตัวเล็กๆเนี่ยหน้าโง่เขาดูถูกเนี่ยเขาทำถึงขนาดนั้นเราพูดในเรื่องอดีตพวกเขาหนีตายขุดรูลงไปอยู่ในดินแล้วไปฮะตอนนี้เจาะเชื่อมเจาะจนเชื่อมจนแผ่นดินโลกเนี่ยพรุนไปหมดแล้วพี่เพียเดียนโดยช่างเทคนิคสังเกตไหมครับเคยทำให้น้ำท่วมรูแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่เกิดภัยพิบัติเมื่อปีที่แล้วในบรรยากาศของโลกพวกเขาด้วยกันเองถ่ายภาพเจอมียานรูปร่างประหลาดลอยเกลื่อนเหนือบรรยากาศโลกเต็มไปหมดบางรูปธรรมบางยานบางลำหนีไปอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์เรายังเคยแฮปเอาภาพมาอวดพี่ๆน้องๆบนโลกพวกเขาหนีตายออกไปจากรูบางทีก็ทำให้เกิดไฟไหม้ป่าเผา
พราะพระบิดาจะชำระโลกมีบุคคลที่3อยู่ในระบบโลกไม่ได้จะไปดีๆไหมถ้าไปไม่ไปดีๆก็จะเผาทิ้งจะไปดีๆไหมไม่ไปดีๆมอดกับจิ้งหรีดพวกนี้อยู่ในรูแบบนี้จะโดนน้ำท่วมตายคารูเลยจะไปดีๆไหมนั่นคือปฏิบัติการในการชำระโลกที่ทำให้ล่าช้ามาจนถึงทุกวันนี้พระบิดาไม่ประสงค์จะฆ่าลูกตัวเองวันนี้ก็เลยให้พูดเสียงของเราเนี่ยจะสั่นสะเทือนไปทั้งจักรวาลไปทั้งห้องทดลองของพระเจ้าว่าเรากำลังพูดอะไรพี่ๆน้องๆครับเพื่อพิสูจน์ให้ท่านเห็นว่ามนุษย์เราเนี่ยที่ไปเป็นพวกเดียวกันไปเป็นสาวกไปเป็นทาสถูกหลอกใช้มาตลอดตั้งแต่สมัยเลมูเรียแอตแลนติสถูกหลอกเพราะคนที่มีอำนาจในโลกเนี่ยมีอำนาจมากแล้วยังไม่พออยากมีอำนาจอีกก็เลยไปจับมือกับไอ้พวกนี้เหมือนทุกวันนี้ประเทศที่เคารพกันเนี่ยจะมีกุนซืออยู่ข้างหลังเขาเรียกว่ายืมมือไปใช้ประเทศอื่นเป็นสมรภูมิประเทศที่ผู้นำโง่สมัยก่อนชนชั้นปกครองก็มีหลายฝ่ายมันแย่งชิงอำนาจกันฝ่ายนี้ก็มีเทพเจ้านี้มาหนุนหลังสมัยเลมูเรียแอตแลนติสเลมูเรียก็จะมีฝ่ายหนึ่งเลมูเรียเป็นเหมือนเอเชียนะก็จะมีพวกมอดฝ่ายหนึ่งมาถือหางแอตแลนติสก็เป็นพวกเหมือนตะวันตกทุกวันนี้มีความเจริญทางด้านวัตถุเทคโนโลยีเข้าใจไหมครับแอตแลนติสมีความสามารถในการผลิตวัตถุเทคโนโลยีอาวุธทันสมัยเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์เยอะแยะเลยเพราะพวกมอดพวกเนี้ยเขามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการเป็นศัลยแพทย์ผ่าตัดเซลล์อวัยวะร่างกายผ่าตัดจิตวิญญาณของคนของมนุษย์ของสัตว์ได้ตั้งแต่สมัยเลมูเรียแอตแลนติสนี่คือเบื้องหลังพวกนี้เป็นพวกฮีลิ่งหรือฮีเลอร์ฮีเลอร์ก็แปลว่านักผ่าตัดศัลยแพทย์เขาผ่าตัดจิตวิญญาณได้เดิมเนี่ยพระบิดาทรงสร้างขันเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพระบิดาทรงสร้างให้ลูกๆเนี่ยเวลามาอยู่ในกายของมนุษย์เนี่ยจะต้องใช้จิตถูกไหมจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์จิตวิญญาณถูกขังให้ไร้อิสระภาพอยู่ที่พิทูอิทรีพระบิดาทรงเห็นภาพจากการทดลองว่าให้ไอ้มอดพวกนี้มีจิตวิญญาณมาเกิดเป็นสัตว์ประจำโลกแล้วปรากฏว่าให้จิตวิญญาณเนี่ยมีอำนาจในการขับเคลื่อนเหมือนสัตว์ประจำโลกให้จิตวิญญาณมาเป็นแก่นแท้ในการขับเคลื่อนไม่มีจิตหยาบปรากฏว่าพวกเขาใช้อำนาจของจิตวิญญาณฟุ่มเฟือยหกเหลี่ยมมุมที่เป็นรูปทรงเรขาคณิตของจิตวิญญาณของรูปธรรมที่พระบิดาส่งมาเกิดเพื่อจะแปลงไปต้นแบบของมนุษย์กว่าจะได้รูปธรรมของพี่เพลียเดียนส์จิตวิญญาณของพวกเขามันหลงมายาที่พระบิดาทรงสร้างเอาไว้บนดาวดวงนั้นน่ะหลงมายาแล้วเกิดกิเลสแล้วจิตตกจาก6ลดลงมาเหลือ5ที่พวกเขาเนี่ยพยายามจูงมนุษย์เนี่ย
ว่ายกระดับมาสู่มิติที่5อย่างพวกเขาสิจะมีพลังอำนาจเหนือมนุษย์คนอื่นแต่ใจเย็นๆนะเดี๋ยวจะเทพลังงานลงมายังโลกเพื่อยกระดับมิติของจิตหยาบจิตวิญญาณของมนุษย์ขึ้นสู่มิติที่5เพราะทุกวันนี้มนุษย์อยู่ในมิติที่3เห็นไหมครับเขาบอกว่าเขาจะเทพลังงานลงมาให้เขาน่ะใครอะครับพวกเขาใช่ไหมน่ะเขาพวกเขาคิดว่าเขาทำได้ทุกอย่างสร้างก็ได้ทำลายก็ได้พวกที่มาอยู่บนโลกนี่ทำลายโลกใช่ไหมครับทำให้โลกเกิดยุคน้ำแข็งขณะที่พวกนี้นะอย่างน้อยๆสองฝ่ายที่มันมารบกันอยู่บนโลกเนี่ยฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีความเชี่ยวชาญทางด้านจิตวิญญาณมีอำนาจจิตสูงมากมีอภิญญาสูงเลยเป็นพวกที่ดื้อรั้นมีมิจฉาทิฏฐิสูงมากอยู่บนดาวของตัวเองชอบใช้อำนาจเหนือก็เลยถูกผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าที่เป็นผู้ดูแลดาวของตนขับไล่ออกมาจากดาวของตนเดินทางมายังโลกชอบใจโลกอยากครองโลกและอีกพวกหนึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสูงก็ไปจับมือกันกับแอตแลนติสเลมูเรียกับแอตแลนติสก็เลยมีเบื้องหลังถูกยืมมือรบกันพระบิดาเลยต้องชำระโลกเป็นครั้งที่สองทวีปแอตแลนติสจมหายทั้งทวีปเลมูเรียก็เลยจะต้องมีการแบ่งแยกแตกกระจายมาเป็นแผ่นดินทั้งหลายจนทุกวันนี้แอตแลนติสจมมีเครื่องบินมีไฮเทคโนโลยีมีทุกอย่างมีแม้กระทั่งเตียงนอนพิเศษที่ถ้าใครขึ้นไปนอนบนเตียงเนี้ยจะสามารถต่ออายุไขให้คราวละ3ปี6ปีไม่มีวันตายทั้งที่พวกเขาเนี่ยกินเลือดเนื้อของสัตว์กินเลือดเนื้อของพวกเดียวกันกินเครื่องเส้นเครื่องไหว้ทำให้ DNA ของพระเจ้าเนี่ยเสื่อมหมดตามจิตที่เสื่อมพระบิดาให้ขันธ์4ไว้รูปสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณวิญญาณคือพลังงานนะที่กระบวนการของสังขารนั่นในขั้นตอนของสังขารจิตจะใช้กายหยาบร่วมกับจิตผลิตสร้างพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กออกมาเพื่อมอบให้กับโลกเพื่อที่จะปล่อยจิตวิญญาณของตัวเองที่ถูกขังอยู่ที่ต่อมพิทูอิทรีตะกี้เล่าให้ฟังพระบิดาให้พวกมอดพวกนี้มีจิตวิญญาณเป็นผู้ขับเคลื่อนปรากฏว่าจิตวิญญาณเสื่อมไม่สามารถกลับบ้านได้แต่พวกเขาไม่มีกฎแห่งกรรมเพราะสมองเนี่ยมีก้อนเดียวมนุษย์เรามีกฎแห่งกรรมมีสมองสองซี่มีปัญญาให้ใช้ระดับแมนนวลกับระดับอัจฉริยะใช้สังเคราะห์ธรรมะได้นี่คือสิ่งที่เป็นความจริงมนุษย์มีสมองฉลาดกว่าพวกมอดพวกนี้นะครับแต่ทำไมทุกวันนี้เราโง่กว่าเขาอะเพราะเราตกหลุมพรางเพราะเขาหลอกให้เรากินเลือดเนื้อของสัตว์หลอกให้เรากินเลือดเนื้อของสัตว์และทำให้เราเนี่ยมีเวทนาขันเกิดขึ้นก็คือความรู้สึกแล้วเขาก็ตัดต่อ DNA ของสมองที่ท้ายทอยเอาไว้คอยรองรับแรงสั่นสะเทือนระดับต่ำๆที่เป็นความรู้สึกเสียความรู้สึกท่านชอบพูดไม่ใช่เสียอารมณ์ก่อนจะเสียอารมณ์ต้องเสียความรู้สึกก่อนเขาตัดต่อทำสะพานจากไพเนียร์แกลนด์เวลาสั่นสะเทือนปั๊บมันจะไปสั่นสะเทือนก้านสมองที่อยู่ที่ท้ายทอยเป็นสมองของเอเลียนส์เขาเรียกว่าเอเลียนส์เบรนพวกมอดมันทำสัญญกรรมเป็นนักผ่าตัดเห็นไหมครับทุกวันนี้คนที่มีอารมณ์กักขระมีอารมณ์ก้าวร้าวข่มขืนร่างกายและจิตใจจี้ปล้น
ช้สัญชาตญาณที่ก้านสมองของไททอยเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนไม่ใช่จิตมนุษย์คนที่โหดร้ายผิดมนุษย์เขาจะบอกว่าโหดร้ายเหมือนอะไรครับเหมือนสัตว์ร้ายเหมือนสัตว์ร้ายเพราะพระบิดาเอาสมองไปใส่ให้กับพวกมันพระบิดายังไม่ได้เจือนตรงนั้นออกแต่พอมันมาเจอมนุษย์มันก็มาดัดแปลงพันธุกรรมมนุษย์เช่นดัดแปลงพันธุกรรมในพืชดัดแปลงพันธุกรรมในสัตว์ในมนุษย์ก็เลยเพี้ยนไปกันหมดเราก็เลยมาเตือนสติพวกท่านอย่าหลงทางมารท่านจะไม่เป็นมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ประเสริฐท่านจะเป็นสัตว์มนุษย์ที่ไม่ใช่ผู้ประเสริฐมีความก้าวร้าวมีกิเลสหนาตัณหาเยอะไปติดใจในกิเลสก็เลยชอบเสพกิเลสพี่น้องมันในสมัยโบราณเนี่ยทั้งเลมูเรียและแอตแลนติสชนชั้นผู้นำมีไอ้พวกมอดทั้งสองฝ่ายที่มันเจาะรูอยู่ใต้ดินเนี่ยวันดีคืนดีมันก็โผล่ขึ้นมาเนี่ยสมัยอียิปต์จะมีพวกเนี้ยโผล่เยอะแล้วก็มีมนุษย์อยากเป็นเมียมอดเขาแต่งตั้งให้เป็นเทพีอยากจะเป็นเมียมอดแล้วก็หักหลังทำร้ายพวกเดียวกันเองเพื่ออยากเป็นใหญ่พระนางนั่นพระนางนี่นะไม่สำนึกทำร้ายได้แม้กระทั่งพี่ๆน้องๆของตนเองเพื่ออยากยิ่งใหญ่อยากมีอำนาจเพราะติดนิสัยมอดก็คือเสกกิเลสเป็นอาหารนั่นแหละผู้นำในยุคนั้นเป็นคนจับเอามนุษย์เนี่ยไปประเคนให้มอดเพื่อให้มอดทดลองในห้องแลบผ่าตัด DNA ทำนู่นทำนั่นทำนี่เพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีอำนาจโดยไอ้มอดมันละเว้นชีวิตไว้และให้อำนาจเป็นเครื่องมือแต่จับสัตว์จับมนุษย์มาให้เป็นเครื่องเส้นเครื่องไหว้อะไรสมัยนั้นแล้วก็เอาตัวเองไปผสมพันธุ์กับมอดก็ได้มาหัวทุยมันนะสมัยอียิปต์รู้ว่านั่นน่ะไม่ใช่รูปธรรมมนุษย์ไม่ใช่สายพันธุ์ของมนุษย์เป็นสายพันธุ์ของมอดเทพเจ้านั่นเทพเจ้านี่มันก็ทำให้คนที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยรังเกียจพระเจ้าเพราะไปเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเทพเจ้าเหมือนไอ้พวกบ้านั่นนี่เราเฉลยให้ฟังให้ท่านรู้ความจริงทั้งหมดเหมือนนั่งอยู่ในโลกตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงกาลรับปัจจุบันให้ท่านได้รู้ความจริงทุกอย่างแม้แต่โลกในปี2199จนถึงปี2480จากข้างหลังย้อนมาถึงข้างหน้าท่านเห็นรูปเหรียญ2เหรียญนี้มั้ยล่ะถ้าในยุคนั้นมนุษย์นับถือพระมหากษัตริย์ในเหรียญต้องมีรูปพระมหากษัตริย์ถ้าในสมัยนั้นนับถือพระเจ้านับถือเทพเจ้าหน้าตาเหมือนมอดขนาดพวกเราเป็นมนุษย์น่ะหน้าตายังล้อหล่อสวยสวยที่อยู่ในเหรียญเนี่ยหล่อหรือเปล่าล่ะแล้วบอกว่าเนี่ยคือพระเจ้าใช้หลักวิชามอดให้คนคลั่งคนจับเหรียญจับรักเหรียญศรัทธาเหรียญบ้าเงินบ้าเหรียญมันคือการปลุกเสกพวกมันให้มีอำนาจเหนือมนุษย์นึกออกไหมในธนบัตรในเหรียญทำให้พวกมันเนี่ยมีอำนาจเหนือนำมนุษย์ที่เหรียญเขียนไว้เนี่ย1937ก็คือ2199ทางขวามือเหรียญทองแดง1947พ.ศ. 2480ในยุคนั้น
เห็นไหมครับยังมีอำนาจของมอดครอบงำมนุษย์หรือภาพรวมที่เราเคยเอาลงใน Facebook เห็นไหมครับแล้วก็มีเหรียญหนึ่งเขาจารึกอย่างนี้ไว้ In God we trust เราเชื่อมั่นในพระเจ้าเราเชื่อมั่นในพระเจ้าเห็นไหมฮะพระเจ้าของไอ้คนพวกนี้ของไอ้สิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่อัลเลาะห์มันไม่ใช่องค์เยโฮวาห์ก็คือพวกมันก็คือพวกที่เป็นนักรบมอดมีหลายเผ่าใช่ไหมตะเกียมอดของโลกมี3เผ่าใช่ไหมครับแต่มอดของจักรวาลน่ะพระบิดาสร้างไว้เยอะแยะไปหมดแกนนำของมอดคือนักรบที่โหดร้ายรบที่ไหนชนะเผ่าอื่นทั้งนั้นมันเลยถูกยกให้เป็นก็อดเราจะมาเฉลยให้ท่านฟังคนที่โง่ง่ายมักจะไม่เชื่อเราหรอกเพราะสิ่งที่เรากล่าวจากพระบิดาพระองค์ทรงสร้างสิ่งใดพระองค์ทรงสร้างสิ่งนั้นดี creators ก็คือลูกน้องของ God ผู้ที่ยอมตนเป็นสาวกของ God สมัยอียิปต์อะหน้าตาเหมือนสัตว์อะ creators เนี่ยมีฤทธิ์มีอำนาจแล้วสมมุติว่า God เนี่ยคือดวงอาทิตย์มีพลังที่ยิ่งใหญ่มีอำนาจที่จะแผดเผาเป็นนักรบเขาเลยสมมติให้ก๊อดเป็นดวงอาทิตย์พระบิดาให้เราเล่าความจริงให้พี่ๆน้องๆทั้งที่เป็นมอดอยู่ทุกวันนี้ได้ยินเสียงเรากล่าวในพระนามของพระเจ้าท่านรับรู้ว่านี่คือเสียงจริงเสียงแห่งความรักอย่าทำร้ายอะไรมนุษย์โลกเลยเดี๋ยวมันจะเดือดร้อนกันไปทั้งระบบมีสติทางวิญญาณเถอะทั้งมนุษย์โลกและทั้งท่านทั้งหลายที่เป็นมอดมีพระบิดาผู้ให้กำเนิดพระองค์เดียวกันพวกท่านเป็นรุ่นพี่ของพวกเราพระบิดาทดลองสร้างพวกท่านเพื่อเอาสิ่งที่ดีทั้งหมดที่พวกท่านมีเอามาไว้กับเราที่เป็นมนุษย์โลกพวกท่านคือผู้ที่มีคุณค่ากับมนุษย์แห่งโลกเสรีพวกท่านเป็นพวกที่พระบิดาทรงโปรดได้รักไม่น้อยกว่ารักมนุษย์ของโลกเสรีทุกวันนี้พวกท่านเนี่ยพยายามจะเปิดเผยให้มนุษย์ทั้งโลกซึ่งเป็นพี่ๆน้องๆของเรามองว่ามนุษย์โลกคือ co-creators เห็นไหมฮะคนที่จะเป็น co-creators ได้มันต้องมีคุณสมบัติไม่ต่างกับ creators แต่เนี่ยมีฐานะเป็นผู้ร่วมโดยเฉพาะ creators บางรูปธรรมบางเผ่าหน้าตาเหมือนสัตว์ใช้คำว่ามนุษย์โลกที่เป็นพวกยอมตนเป็นพวกตัวคือกรรมกรเป็น worker light workers เป็นกรรมกรของแสงคำว่าแสงหมายถึงกิเลสหิวแสงหมายถึงหิวกิเลสพวกเขาเนี่ยบางเรื่องก็ดูเหมือนจะรู้ว่าพวกมอดอ่ะรู้มากอ่ะแต่บางเรื่องเนี่ยโง่บอกว่าหิวแสงหิวกิเลสเป็น light workers เป็นกรรมกรแสงทำอะไรเพราะอำนาจของกิเลสเนื่องจาก
พวกเขาเนี่ยมีหลายเผ่าที่เข้ามาอยู่ในระบบโลกคำนี้จึงมี Liberty World นี่คือที่มาของคำว่า Liberty World ที่เขาใช้เป็นภาษาอาหรับ Liberty แปลว่าเสรีภาพ Liberty World แปลว่าโลกแห่งเสรีภาพLiberty City ก็แปลว่าเมืองแห่งเสรีภาพเสรีภาพก็คือทุกรูปธรรมทุกเผ่าอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขสามารถที่จะใช้ชีวิตเสรีอยู่บนโลกนี้ได้แต่ถามว่าโลกมนุษย์ทุกวันนี้ที่มีไอ้มอดมันครอบงำเนี่ยโลกนี้โลกเสรีจริงหรือเปล่าการค้าเศรษฐกิจการเมืองมันเสรีจริงหรือเปล่ามีใครอยู่เบื้องหลังที่ทำให้ดาวเคราะห์โลกซึ่งเป็นดาวแห่งทางเลือกเสรีของพระบิดาบิดเบือนใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ใช้ความฉลาดใช้เงินที่เป็นสิ่งที่มีอำนาจเหนือกว่าปกครองผู้ที่มีอำนาจน้อยประเทศร่ำรวยมีอำนาจเหนือกว่าประเทศที่ยากจนใช่ไหมประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์มีขีปนาวุธมันก็จะเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่เหนือกว่าประเทศที่มีแต่ปืนฉีดน้ำใช่ไหมครับถูกไหมครับโลกมนุษย์ทุกวันนี้มันเป็น Liberty City Liberty World จริงหรือเปล่าครับนี่คือสิ่งที่พวกมอดเขาพยายามประชาสัมพันธ์ PR มาตลอดเพื่อหลอกคนที่โง่ง่ายให้ตกเป็นทาสเรามาประกาศอิสรภาพทางจิตวิญญาณให้กับมนุษย์โลกอย่าไปหลงคารมอย่าไปละเมอเพ้อฝันกับวัตถุเทคโนโลยีที่เขาจะเอามาแลกให้กับบางสิ่งเงินตรานั่นคือสิ่งที่พวกเขาต้องการเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนไปเป็นเงินพลาสติกไม่ใช่หรือครับเป็นการยึดอำนาจต้องเปลี่ยนแบงค์จากกระดาษเนี่ยให้มันเป็นพลาสติกให้ได้เป็นการย้ายอำนาจย้ายขั้วซึ่งทุกวันนี้เขากำลังประลองกันอยู่ใช่หรือไม่พี่พี่น้องน้องเห็นไหมครับมีอะไรบ้างที่จิตจักรวาลไม่รู้เรารู้มากกว่าที่ท่านรู้อีกพี่พี่น้องๆครับกาลาแลนคืออนันตจักรวาลหรือเอกภพเรากำลังพูดถึงมอดท่านเห็นไหมครับไอ้ทรงไข่ห่านเนี่ยคือเอกภพหรืออนันตจักรวาลซึ่งเป็นห้องทดลองขนาดใหญ่ของพระบิดาหรือพระเจ้าที่ทรงสร้าง เราเรียกว่ากาลาแลนเป็นกาลาใบใหญ่มากไอ้ทั้งหมดเนี่ยทั้งโลกทั้งเอกภพและก็ยานบินทั้งหลายที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นสัญลักษณ์นะเป็นตัวแทนของมอดล้วนดำรงอยู่ในอนันตจักรวาลพระบิดาสร้างให้พวกเขาเนี่ยเข้ามาเกิดมาเป็นมาอยู่มาคือมากินมาใช้ชีวิตอยู่ในเอกภพพระบิดาเป็นผู้ส่งมาเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะทดลองว่าถ้าจะสร้างรูปธรรมที่จะมาทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกเนี่ยโลกเนี้ยที่ท่านเห็นเนี่ยรูปธรรมลักษณะมนุษย์จะต้องเป็นอย่างไรจะต้องเป็นกลไกเครื่องมือชิ้นสำคัญที่สามารถทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่
ในพระนามของพระเจ้าได้เพื่อจะค้ำจุนนะไอ้ไข่หานใบใหญ่ๆเนี่ยโลกลมกลมเล็กๆที่หมุนอยู่เนี่ยให้โลกเนี้ยทำงานร่วมกันกับรูปธรรมเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ชายหญิงเนี่ยในการที่จะใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกเมื่อโลกสมดุลแล้วเพราะถูกความรักค้ำจุนเอกภพที่ถูกสร้างขึ้นด้วยมวลของพลังงานนะไม่ใช่มวลของวัตถุแข็งๆอย่างที่ท่านเห็นภาพเป็นมวลของพลังงานที่เป็นทรงแบบนี้เส้นสีขาวที่แนบในแนวนอนนั่นคือมิลคิวเวย์นั่นคือมิลคิวเวย์และพลังงานทางช้างเผือกถูกกำกับเอาไว้ด้วยซัมเบต้า x เท่ากับ3 x ยกกำลัง2คูณด้วยในวงเล็บคือผลรวมของเบต้า1บวกเบต้า2บวกเบต้า3บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวกเบต้า x นี่สมการพลังงานรวมทางช้างเผือกสมการที่ได้จากความรักบริสุทธิ์ที่พระบิดาให้จิตวิญญาณถือติดตัวมาจากแดนสุญญตาเพื่อมามอบให้กับโลกให้กับเพื่อนมนุษย์และทุกสรรพสิ่งเพื่อให้สมการซัมเบต้า x ตะเกียบมันศักดิ์สิทธิ์เพื่อทำให้โลกหมุนพอโลกหมุนเนี่ยโลกก็สมดุลพอโลกสมดุลปั๊บนะเอกภพทั้งระบบก็จะสมดุลนั่นคือภารกิจของจิตวิญญาณที่ถูกส่งข้ามมิติเข้ามาอยู่ในเอกภพเนี่ยและเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์ในระบบโลกพวกมอดเนี่ยพระบิดาสร้างขึ้นมาเพื่อให้เขามีชีวิตอยู่เพื่อทดลองว่าเขากินอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้หายใจได้หายใจไม่ได้สนามแม่เหล็กสำคัญไหมอะไรอย่างไรพระบิดาต้องการทดลองว่าพวกเขาอยู่ได้ไหมเห็นไหมครับกว่าจะได้รูปร่างหน้าตาอย่างเราอย่างท่านเนี่ยมันต้องผ่านการมีหน้าตาดำดำตัวโตหัวทุยทุยเหมือนไอ้พวกนั้นนี่คือสิ่งที่พวกท่านต้องรู้และพี่ๆน้องๆของเราที่เป็นมอดทั้งหลายหรือที่อาศัยอยู่ในอนันตจักรวาลในเอกภพเนี่ยให้รู้ว่าความจริงมันคืออะไรจะมากลั่นแกล้งพี่ๆน้องๆที่อยู่บนโลกมีไม่กี่เผ่าหรอกที่มาเป็นมอดอยู่เนี่ยท่านกำลังทำร้ายพี่ๆน้องๆของท่านเองแล้วท่านกำลังเป็นอุปสรรคขัดขวางการที่มนุษย์เนี่ยจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเสรีเนี่ยเพื่อมาช่วยกันใช้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกและโลกจะค้ำจุนเอกภพที่มีพวกท่านเนี่ยนะการบินเนี่ยล่องลอยอยู่ในภาพที่เห็นนั่นถ้าท่านทำร้ายมนุษย์เป็นอุปสรรคของมนุษย์ถ้าท่านไม่ฟังเราและไม่คิดตามไม่มีสติทางวิญญาณมันจะเป็นการทำลายเอกภพซึ่งเป็นห้องทดลองของพระเจ้าทั้งหมดและจะไม่มีใครเหลือเลยจะไม่มีใครเหลือรอดชีวิตเลยมันจะแตกระเบิดหมดมันจะชนกันชิบหายวายป่วงหมดเพราะในเอกภพเนี่ยมีกาแล็กซีทั้งหมด 12,500 ล้านกาแล็กซีและมีทั้งหมด7ระบบสุริยะจักรวาลและใน7ระบบนั้นมี6ระบบสุริยะที่มีสิ่งมีชีวิตอย่างพวกพี่ๆน้องๆทั้งหลายที่เห็นเนี่ยอยู่ไม่ใช่เฉพาะโลกเราโลกเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะทำให้เอกภพเนี่ยอยู่ได้ก็เพราะโลกค้ำจุนโลกเป็นเสมือนจุดศูนย์กลางของเอกภพใหญ่ๆที่ท่านเห็นนะครับถึงแม้โลกไม่ได้อยู่ตรงกลางการทำหน้าที่เป็นเหมือนจุดศูนย์กลางก็คือค้ำจุนเอกภพเหมือนจุดศูนย์กลางของวงกลมที่มันแรดไปแรดมาไม่ได้เพราะถ้าจุดศูนย์กลางของวงกลมมันแรดไปแรดมาเส้นรอบวงมันก็จะบูบี้บุบบิดมันก็จะบิดเบี้ยวใช่ไหมถ้าจุดศูนย์กลางของทรงกลมอ่ะมันไม่อยู่กับที่อ่ะเส้นรอบวงเนี่ยมันจะไปตามจุดใช่ไหมโลกเราทำหน้าที่เหมือนจุดศูนย์กลางของเอกภพที่เป็นอนันตจักรวาลคล้ายไข่เป็ดสีแดงๆฟองเบลอเนี่ยพี่ๆน้องๆทั้งหลายที่เป็นเพื่อนร่วมเอกภพเพื่อนร่วมอนันตจักรวาลกับมนุษย์อย่างเราเนี่ยเรากำลังสื่อกับพระเจ้า
เอาความจริงมากล่าวกับท่านทั้งหลายเพราะพระบิดาทรงให้โอกาสพวกท่านบนดาวของท่านพระบิดาไม่เคยเปิดโอกาสให้มีพระศาสดาเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณพระบิดายังไม่เคยส่งอนุตตรธรรมมาจารย์แบบเราจากพระเจ้าเข้าไปกล่าวพระโอวาทในพระนามของพระองค์ให้พวกท่านฟังพวกท่านจึงไม่รู้ความจริงในสิ่งเหล่านี้ท่านเกิดมาแล้วไม่เคยตายอ่ะใช่ไหมท่านเป็นอมตะถูกต้องไหมท่านก็ได้แต่เวียนว่ายอยู่ในเอกภพเนี่ยท่านได้เห็นอะไรในสิ่งที่มนุษย์โลกไม่เห็นเพราะมนุษย์โลกถูกสร้างให้เกิดทีหลังท่านจึงรู้อะไรต่อมีอะไรมากกว่ามนุษย์โลกแล้วก็มาเที่ยวหลอกมนุษย์อ่ะฮัลโหลฮัลโหลนี่คือเสียงจากพระพุทธเจ้านี่คือเสียงจากพระเยซูองค์เยซูคริสต์เคยตรัสไว้วันหน้าจะมีผู้กล่าวถึงพระคริสต์เทียมเท็จก็มาจากพวกพี่ๆนี่แหละหลอกลวงตั้งแต่สมัยก่อนน่ะ 2,000 กว่าปีแล้วสมัยพระเยซูคริสต์ยังทรงมีพระชนชีพมอดพวกนี้เขาก็อยู่เขาก็รู้จักว่าโลกมนุษย์เนี่ยมีผู้นำทางจิตวิญญาณเนี่ยเป็นพระเยซูเป็นพระพุทธเจ้าเป็นท่านนบีทุกวันนี้เริ่มแล้วเนี่ยนี่เราสื่อจากพระเจ้ามีบางคนบอกเนี่ยเอาไปมั่วเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยในเรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องของนรกสวรรค์เนี่ยนะสวรรค์มายานะมนุษย์สร้างเองนะไม่ใช่พระบิดาสร้างแล้วก็ไปหลอกว่าจิตวิญญาณเวลาตายแล้วถูกขังอยู่ในเมทริกซ์พวกเขาจะมาปลดปล่อยให้แต่ปลดปล่อยได้ก็ต่อเมื่อมนุษย์ต้องกล้าหาญอย่าขี้คลาดต้องกล้ากล้าปลดแอกตัวเองใช้ความกล้ากดข่มสิ่งที่ตัวเองกลัวเพราะเขาเห็นว่ามนุษย์กลัวการตกนรกมันเป็นเรื่องของกระบวนการของกฎแห่งกรรมเพื่อทำให้จิตวิญญาณของลูกๆของพ่อสามารถเป็นจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์และกลับมาเกิดใหม่ได้ถ้าไม่มีนรกพระองค์สร้างนรกไว้ไม่ใช่เมทริกซ์ดูหนังเยอะบางคนหน้าตาเป็นนักวิชาการหน้าตาฉลาดฉลาดอะแต่ยิ่งพูดหน้าตายิ่งโง่ไม่ได้ฉลาดจริงไปเป็นกระบอกเสียงของมอดเห็นยังฮะว่าพวกมอดเนี่ยก็คือพวกที่อยู่ในอนันตจักรวาลเนี่ยนะพวกเขาไม่เคยออกไปข้างนอกพวกเขาไม่เคยหลุดพ้นเพราะภารกิจของเขาไม่มีกฎแห่งกรรมเมื่อไม่มีกฎแห่งกรรมทำเวรทำกรรมอะไรต่างๆผลกรรมหรือผลกรรมมันก็ไม่เกิดเพราะพวกเขายังไงก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในอนันตจักรวาลนี่แหละมาจากกาแล็กซีไหนก็อยู่กาแล็กซีนั้นเนี่ยส่วนมากเนี่ยพวกเขาจะรู้จักโลกเพราะโลกเนี่ยอยู่ใกล้กับจุดศูนย์กลางของทรงกลมทรงรีเนี่ยที่เรียกว่าเอกภพเนี่ยเพราะโลกมีสิ่งมีชีวิตอยู่จักรวาลของพี่ๆน้องๆที่เป็นมอดที่เป็นเกสของโลกไม่ใช่เจ้าของโลกนะจะดำรงชีวิตอยู่ได้บริเวณกาแล็กซีทั้ง6ทั้ง6นะ6กาแล็กซีที่อยู่ใกล้ๆกันกับจุดศูนย์กลางของเอกภพเพราะว่ามันมีความเหมาะสมต่อการที่จะมีสิ่งมีชีวิตดำเนินชีวิตอยู่บริเวณกึ่งกลางของเอกภพในภาพที่ท่านเห็นเราจึงเอายานมาเที่ยวบินว่อนอยู่แถวๆนี้ไอ้ที่อยู่ขอบแล้วนะมีน้อยเพราะฉะนั้นกาแล็กซีที่อยู่ใกล้ๆจุดศูนย์กลางของเอกภพจะเป็นกาแล็กซีที่มีระบบสุริยะที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ทั้งนั้นกาแล็กซีที่อยู่รอบๆเนาะไม่เหมาะที่จะมีสิ่งมีชีวิตดำรงอยู่เพราะว่ามันเวียงหมุนด้วยความเร็วสูงมากกาแล็กซีนั้นมันจะหมุนเวียนด้วยความเร็วสูงมากเพื่อทำให้มวลของพลังงานรักษาสภาวะของการเป็นทรงกลมนี้เอาไว้ได้มันต้องหมุนเร็วมากเมื่อมันหมุนเร็วสิ่งมีชีวิตอยู่ไม่ได้นั้นโลกเราเนี่ย24ชั่วโมงต่อรอบนี่คือเร็วแล้วพระบิดาก็จะต่ออายุให้มนุษย์โลกนะมีอายุยืนกว่าเดิมด้วยวิธีการทำให้โลกหมุนเร็วขึ้น
พราะคนจะเสียชีวิตเยอะมากเมื่อคนบนโลกเหลือน้อยคนที่เหลือน้อยจะต้องมีคุณภาพมีความสามารถที่จะรักได้ให้อภัยเป็นจนเป็นธรรมชาติของตนเองมันจะทำให้แกนหมุนแกนโลกนะเกิดการระเบิดและบิดตัวทำให้โลกหมุนเร็วขึ้นไม่ใช่24ชั่วโมงต่อรอบอาจจะเป็น22ถึง23ชั่วโมงต่อรอบวันหนึ่งเนี่ยจะมี22 23ชั่วโมงแล้วเท่ากับว่าพระบิดาก็ประทานให้มั้ยมนุษย์ทุกคนมีอายุยืนกว่าเดิมทั้งที่จริงๆมนุษย์ทุกคนเกิดมาแล้วไม่ต้องตายแต่ถูกไอ้มอดมันหลอกเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาถูกมั้ยพระพุทธเจ้ามีศีลข้อแรกว่าปานาติบาตห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ไม่ฉุกคิดว่าถูกไอ้มอดมันหลอกไม่ได้ฆ่าเองกินได้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับฆ่าเองหรือไม่ฆ่าเองโปรตีนที่ได้จากสัตว์เลือดเนื้อของสัตว์มันไม่เหมาะกับ DNA ของพระเจ้าที่อยู่ในร่างกายมนุษย์เราบอกแล้วช้างม้าวัวควายเขากินโปรตีนที่ได้จากหญ้าได้จากใบไม้เห็นไหมร่างกายเขาใหญ่กำยำล่ำสันกว่ามนุษย์เราน้ำหนักตัวมากกว่าเราหลายเท่าและมีแรงเยอะกว่ามนุษย์ด้วยทำไร่ไถนาลากเกวียนอะไรต่ออะไรได้มนุษย์เราลากเกวียนหน่อยเดียวขี้แตกขี้แตงนั้นไม่มีแรงกินเยอะแต่ผอมแห้งแรงน้อยโรงพยาบาลเนี่ยมีคนป่วยเยอะแยะไปถามเถอะไอ้คนที่มันป่วยอยู่โรงพยาบาลน่ะมึงกินเนื้อสัตว์หรือเปล่ามีใครลองทำวิจัยดูสิใช่ไหมหรือโรงพยาบาลของพระน่ะที่ป่วยนั่นน่ะไปถามแพทย์พยาบาลก็ได้ว่าป่วยด้วยโรคป่วยด้วยเชื้อโรคอ่ะกับป่วยเพราะอวัยวะร่างกายสังขารบกพร่องอ่ะนักบวชเหล่านั้นน่ะที่ไปนอนป่วยอยู่โรงพยาบาลน่ะป่วยด้วยสาเหตุอะไรมากกว่ากันไปหาคำตอบเอาพรุ่งนี้เพื่อพิสูจน์สิ่งที่พระบิดาหรือพระเจ้าให้เรากล่าวให้ท่านฟังเรื่องแค่นี้ไม่ต้องขี้เท็จหรอกพูดความจริงให้ท่านฟังนะอย่าเข้าข้างตัวเองโอเคนะกาลาแลนพวกเขาไม่รู้จักพระเจ้าเพราะพวกเขาไม่เคยตายแล้วนิพพานนิพพานแท้นะคือหลุดพ้นออกไปจากเอกภพไม่เคยมีใครหลุดพ้นออกไปจากเอกภพของโลกพระศาสดาทุกพระองค์พระจิตวิญญาณบริสุทธิ์กลับบ้านแดนสุญญตาอยู่นอกเอกภพทั้งหมดพระบิดาจึงให้เรามากล่าวเพราะเราเคยกลับไปแล้วแล้วเราก็จำทางได้เราก็มาทางเดิมมาเพื่อจะจูงเจ้าสาวกลับบ้านไงเราไม่ได้มาโมเมอุตริทางที่เราเคยเดินเราจำได้ว่าไปทางไหนเราจึงยืนยันท่านว่าพระพุทธองค์นั้นทรงเสด็จดับขันธปรินิพานไปแล้วไม่ได้กลับมาช่วยมนุษย์ในการให้หลุดพ้นออกจากแมทริกซ์หรอกหมดภารกิจแล้วพระองค์ทรงสอนไว้ดีแล้วนะพระเยซูก็ไม่ต้องกลับมากลับมาเพื่อส่งแต่เสียงส่งแต่เสียงตัวเป็นๆไม่มาทุกวันเนี้ยมอดมันเหิมเกริมทำแบบนั้นมีผู้รู้ทันแล้วนะอย่าทำแบบนั้นอีกหลอกกันไม่ดีเราเป็นสิ่งมีชีวิตด้วยกันไม่ใช่ผีนะผีหลอกคนนะคนหลอกคนนะนะมอดหลอกมนุษย์นะหลอกมานานแล้วอ่ะยังมีคนเชื่ออีกพี่ๆน้องๆครับมอดจำพระบิดาไม่ได้มนุษย์ก็จำพระบิดาไม่ได้เรามากล่าวอยู่ตรงเนี้ยนานมาเป็นปีแล้ว2ปีแล้วเนี่ยที่เราออกทาง YouTube ทาง Facebook เนี่ยที่ผ่านมาอยู่ในเฟซอยู่ใน Facebook อย่างเดียวมนุษย์จำพระบิดาไม่ได้เราบอกว่าเรามาจากพระบิดาเรามาจากพระเจ้าเรามาจากองค์จิตจักรวาลเอาความรักมาฝากเอาข่าวสารการชำระโลกมาแบ่งปัน
ว่าต่อไปเนี่ยโลกเราจะมืด56วัน8ราตรีต่อเนื่องอ่ะ1ราตรีก็คือ7วัน7คืนของโลกโลกจะมืดและจะมีภัยพิบัติมหันตภัยเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายโลกจะสั่นสะเทือนจนถึงฝ่าเท้าของท่านมันทำให้ท่านตกใจขอกไม่อี้ขี้ไม่ออกฉี่ราดทุกท่านจะต้องเจอแบบนั้นถ้าไม่โชคร้ายแล้วตายก่อนเราไม่ได้พูดให้พวกท่านกลัวแค่พูดถึงมอดและพูดกับมอดท่านก็กลัวแล้วว่าอาจารย์เป็นมอดหรือเปล่าเรากล่าวถึงมอดกล่าวกับมอดในพระนามของพระเจ้าเพราะมอดก็เป็นลูกของพระเจ้าถึงแม้มอดไม่ยอมรับพระเจ้าคิดว่าตัวเองคือพระเจ้าเป็นพระเจ้าของมนุษย์เป็นก็อดและอยู่เหนือครีเอเตอร์สก็คือผู้สร้างทั้งที่พวกเขาน่ะเป็นได้ทั้งผู้สร้างและผู้ทำลายก็เลยเหมาเอาว่าสิ่งที่ตัวเองทำในสิ่งได้ร้ายนั่นคือสิ่งที่ดีพระบิดาไม่เคยทำลายถ้าเป็นก็อดจะไม่เคยทำลายไม่เคยทดลองสร้างเครื่องและไปฝังอยู่ใต้แผ่นดินของตัวเองเพื่อที่จะทดลองสร้างสนามแม่เหล็กของดาวออกมาให้เหมาะสมกับกายภาพของตนเองปรากฏว่าสร้างแล้วควบคุมไม่ได้เครื่องระเบิดทำให้ดาวทั้งดวงแตกระเบิดกลายเป็นเนบิวล่าอยู่ในจักรวาลอยู่ในอนันตจักรวาลกลายเป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์โลกนักดาราศาสตร์โลกเรียกว่าเนบิวล่าเป็นฝุ่นของสิ่งที่มันเกิดการระเบิดพวกเนี้ยเป็นผู้ทำร้ายดาวของตัวเองทำได้ทุกอย่างผ่าตัดสมองส่วนท้ายทอยตัดเอา DNA ของพี่พรีเดียนซึ่งเป็น DNA ของพระเจ้าออกและเอา DNA ของสัตว์ร้ายที่อยู่ในมิติที่5จาก6ตกลงมา5เอามาต่อเอาไว้แทนแล้วก็แฝงไว้ในร่างกายเพราะมันถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรมนั้นเซลล์มะเร็งมันต้องขึ้นตรงนั้นขึ้นตรงนี้มันเกิดจาก DNA ของสัตว์ร้ายเวลาสืบพันธุ์เวลาขยายเผ่าพันธุ์ heredity คือพันธุกรรมจะทำให้ไอ้เซลล์ตรงเนี้ยมันไปอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่มันจะเจริญเติบโตเร็วกว่าเซลล์ที่อยู่ข้างเคียงมันก็เป็นซิสต์มันก็เป็นก้อนเนื้อถ้าเป็นก้อนเนื้อร้ายก็ตายฟรีถูกไหมมันดื้อด้วยเอารังสีไปฉายมันสู้มันจะเติบเจริญเติบโตเร็วกว่าเดิมมันตกใจนะฉายรังสีแล้วคนที่ฉายรังสีคือใช้เคมีใช่ไหมเขาเรียกเคมีบำบัดก็จะตายเพราะเคมีบำบัดนะไม่ใช่ตายเพราะมะเร็งหรอกมะเร็งมันดิ้นจนตายอ่ะดิ้นจนเจ้าตัวตายครับนั่นคือความจริงที่มนุษย์เราไม่เคยใส่ใจจะศึกษาพี่น้องครับทำไมมอดจำพระบิดาไม่ได้มอดจำพระบิดาไม่ได้เขาถึงมาหลอกมนุษย์ว่าพวกเขาคือก็อดพวกเขาคือครีเอเตอร์สคือผู้สร้างเอาคำว่าผู้สร้างมาส่วนก็อดนั้นจะได้มาเพราะรบชนะรบชนะจึงเป็นพระเจ้ามนุษย์บางคนอยากเป็นเมียพระเจ้าใช่ไหมเลยทำอะไรประหลาดประหลาดนั่นน่ะหลงทั้งเพไม่มีสติทางวิญญาณอ่ะทำไมมอดจำพระบิดาไม่ได้เพราะมอดอยู่ในมิติที่6แล้วตกลงมา5มิติที่6นั้นแล้วตกลงมา5เพราะจิตวิญญาณเนี่ยมี6 6เหลี่ยมมุมมิติที่6ก็คือรูปทรงเรขาคณิตของจิตวิญญาณนั้นมี6เหลี่ยมมุมแล้วตกลงมา5เพราะจิตตกพระบิดาจึงไม่ให้มนุษย์อย่างพวกท่านใช้จิตวิญญาณในการขับเคลื่อนเพราะกลัวเป็นเหมือนพวกมอด
ึงเอาจิตวิญญาณเนี่ยมาขังเอาไว้ที่ต่อมพิทูอิตรีเขาเรียกว่าเขตกักกันไม่ให้ออกมาแสดงฤทธิ์อภินิหารอะไรเลยอภิญญาคืออภินิหารขังไว้ที่ต่อมพิทูอิตรีแล้วเอา189กลุ่มที่เป็นคุณสมบัติของจิตวิญญาณถ่ายทอดมาให้จิตหยาบซึ่งเป็นกลุ่มก้อนไม่ใช่เป็นกลุ่มพลังงานนะไม่ใช่เป็นรูปทรงเรขาคณิตรูปธรรมนะเป็นกลุ่มพลังงานที่สั่นสะเทือน189กลุ่มเอามาไว้ที่ภายเนื่องแกลนให้มีจุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนที่ภายเนื่องแกลนแล้วให้กระแสของจิต189กลุ่มนั้นมันเคลื่อนที่ไปทั่วทั้งร่างกายทุกเซลล์ไปตามเส้นใยของประสาทเป็นคลื่นไฟฟ้าเคมีวนเวียนทั่วร่างกาย189กลุ่มเพื่อรุมกันทำหน้าที่ในการเป็นผู้มีชีวิตที่มีเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์อย่างท่านอย่างเรานี่คือประโยชน์ที่ท่านได้รับจากพี่ๆน้องๆที่เขาเป็นมอดเพราะเขาสอบตกจากมิติที่6ลดลงมาเหลือ5พระบิดาก็เลยคิดสวนทางว่าเมื่อมนุษย์เนี่ยจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยให้จิตวิญญาณแบ่งภาคออกมาเป็นพลังงาน189กลุ่มแต่ให้เริ่มต้นที่มิติที่0เพื่อให้ยกระดับแรงสั่นสะเทือนจาก0ไปสู่3 3ก็คือใช้อำนาจของสามเหลี่ยมเป็น triangleระหว่างจิตหยาบกับจิตวิญญาณซึ่งอยู่ในกายสังขารของแม่ทำสามเหลี่ยมกันกับจิตวิญญาณของแม่เพื่อยกระดับแรงสั่นสะเทือนขยุ่มเนี่ยจิตหยาบที่เป็นเหมือนหยดน้ำเนี่ยที่จิตวิญญาณแบ่งภาคออกมาตอนเกิดเป็นมนุษย์ให้สามเหลี่ยมเนี่ยยกตัวขึ้นจิตหยาบมุมล่างจิตวิญญาณมุมล่างซ้ายขวาจิตวิญญาณของแม่อยู่ข้างบนยอดสามเหลี่ยมขยุ่มขึ้นมาภาษาพลังงานพระบิดาใช้คำว่าเกิดแรงสั่นสะเทือนถามว่าพ่อรักลูกอย่างพวกคุณไหมพระบิดารักมนุษย์อย่างพวกคุณไหมพี่พวกเขามีบุญคุณไหมเนี่ยที่พ่อไม่ทำร้ายถึงแม้เขาทำร้ายพวกท่านก็เพราะพวกเขาใช่ไหมทำให้พระบิดาทรงทราบว่าอย่าให้จิตวิญญาณมาเป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมในบทบาทของการเป็นมนุษย์เหมือนกับสัตว์โลกไม่มีจิตหยาบก็เลยให้พี่ๆพวกเนี้ยลองดูซิถ้ามาเป็นมามีมันสมองคิดได้วางแผนได้ขณะที่เป็นสัตว์อะคิดไม่ได้วางแผนไม่ได้ดูซิว่ามันแตกต่างกันยังไงใช้สมองก้อนเดียวเหมือนสัตว์มีสติมีจิตสำนึกนึกออกนึกเอานึกเองพี่ๆพวกที่เป็นมอดอ่ะที่อยู่ในต่างดาวต่างแดนเขาสั่นสะเทือนได้หมดพี่ๆน้องๆครับนี่คือที่มานี่คือประโยชน์คนนำทางตาบอดถูกปิดมิติไว้ไม่ให้รู้พระพุทธองค์ก็ไม่เคยกล่าวให้ท่านฟังเพราะยุคนั้นมอดมาแรงองค์เยซูคริสต์ที่ทรงถูกจับตรึงไม้กางแขนและทรงใช้โอกาสนั้นยอมสละพระชนม์ชีพเพื่อจะได้สิ่งหนึ่งแต่แลกกับชีวิตของพระองค์เพื่อให้มนุษย์รู้ว่าอย่าเสียสัจจะกับพระเจ้าพันธสัญญา6ถือมาเนี่ยต้องปฏิบัติตามแต่องค์เยซูคริสต์ไม่ทันกล่าวหรอกว่าพันธสัญญา6ข้อมีอะไรบ้างนี่ไงพระองค์ให้เรามากล่าวแทน6ข้อสำคัญมากสัจจะต่อพระเจ้าเนี่ยคืนคำไม่ได้
ในจักรวาลเนี่ยสัจจะเป็นเรื่องจริงเพราะมันเป็นพลังงานสั่นสะเทือนแล้วจะบอกว่าตอแหลว่าไม่ได้สั่นสะเทือนไม่ได้เส้นเสียงที่เรากล่าวกับท่าน

จะโกหกตอแหลว่าเราไม่ได้พูดไม่ได้มันมีหลักฐานมนุษย์จึงไม่เข้าใจว่าการรักษาสัจจะมันคืออะไรทำไมในมิติของจิตวิญญาณเนี่ยสัจจะสำคัญที่สุดองค์เยซูคริสต์มาแสดงให้เห็นว่าถึงแม้พูดจริงแล้วตัวเองจะต้องตายฉันก็จะพูดเพราะมันคือความจริงเข้าใจไหมทั้งหมดที่เราพูดเรากล่าวกับท่านในราตรีนี้ในพระนามของพระเจ้าเรากล่าวความจริงทั้งหมดเพื่อให้ลูกๆทั้งหลายที่อยู่ในอนันตจักรวาลไม่ว่าที่จะเป็นมอดเผ่าไหนก็แล้วแต่และก็มนุษย์ให้รู้ความจริงไปพร้อมๆกันทำไมเราจึงบอกว่าเราไม่ได้มาชวนพวกท่านปฏิวัติมอดลุกขึ้นมาสู้กับมอดท่านสู้ไม่ได้เมื่อรู้ว่าสู้ไม่ได้ก็ไม่ต้องสู้จะได้ไม่ต้องมีคำว่าแพ้ไม่ต้องมีคำว่าชนะยอมยอมแต่ตัวเราเองเราปกป้องจิตเราได้ถูกไหมเราป้องกันตัวเราได้เราไม่ทำร้ายตัวเราเองและไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายเราแต่เราจะไม่ไปทำร้ายใครพี่ๆน้องๆครับนี่คือที่มาว่ามอดเนี่ยจิตตกมอดจิตตกจาก6ลงมา5มันมีความหมายสำคัญเนี่ยยิ่งกว่าจิตหยาบของมนุษย์ในรายวันถูกคนกวนตัวกวนตากวนตีนแล้วจิตท่านตกเพราะอะไรจิตหยาบมันจะตกยังไงเหมือนกับคนปีนขึ้นต้นไม้ปีนจากข้างล่างขึ้นไปมันลื่นปลุดหล่นลงมาหล่นลงมายังไงก็เริ่มจากโคนต้นอยู่ดีอ่ะถูกไหมไม่ขาดทุนใช่ไหมแต่ถ้าไปปีนขึ้นบนยอดแล้วให้ลูดทะลุทะลาดลงมาถึงโคนขาดทุนไหมครับตกจากที่สูงลงมาสู่ที่ต่ำขาดทุนไหมครับถ้าไปเริ่มที่สูงอะครับนี่คือคิดแบบจิตจักรวาลแล้วใช่ไหมท่านปีนขึ้นต้นไม้ไปปีนขึ้นไปแล้วรูดลงมาแล้วก็พยายามปีนขึ้นต่อท่านขาดทุนไหมครับไม่ได้ขาดทุนเพราะเริ่มต้นจากโคนพระบิดาจึงทรงใช้ความคิดแบบจิตจักรวาลนะนี่คือความคิดของพ่อให้ลูกเนี่ยนะเอามาสูงนะจาก6ลงมาเนี่ยนะลงมาเนี่ยเหลือ5ขณะที่ลูกเริ่มต้นจาก0มา3แล้วยกระดับจาก3เนี่ยขึ้นมา4เมื่อตอนที่คลอดเอาไว้ออกมาเหตุผลที่พระบิดาให้ท่านทั้งหลายเกิดมาแล้วจิตวิญญาณไม่มีอดีตชาติเพราะไม่ต้องการให้ท่านตายแล้วเซต0ในการที่จะต้องมาแบ่งภาพอีกเป็นจิตหยาบอีกเป็นหยดเดียวแล้วให้ทำสามเหลี่ยมกับจิตหยาบจิตวิญญาณของลูกกับจิตวิญญาณของแม่ที่ตัวเองเอามาเกาะฝังอยู่ที่ผนังของมดลูกเพื่อจะมายกสั่นขึ้นสั่นขึ้นสั่นขึ้นเพื่อให้มันเกิดมิติให้เกิดเป็นเหลี่ยมมุมวันหน้าเราค่อยเล่าให้ฟังนะว่าสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่แล้วมันอยู่ในมิติของ6เหลี่ยม5เหลี่ยม3เหลี่ยม4เหลี่ยม3เหลี่ยม3มุม4มุมอ่ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงวันหน้าจะเล่าให้ท่านฟังตอนเนี้ยให้รู้ไว้ก่อนเพราะพระบิดาทรงทราบว่าถ้าให้จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่ให้แบ่งภาคออกมาให้มีจิตหยาบทำหน้าที่แทนแล้วพระองค์ก็บอกว่าผู้ที่ทำหน้าที่แทนเนี่ยนะผู้ที่ทำหน้าที่แทนถ้าทำอะไรผิดหรือทำอะไรบาปหรือทำอะไรที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิ่งที่ถูกต้องผู้มอบอำนาจให้ทำหน้าที่แทนต้องรับผิดชอบทั้งหมดนี่คือสัจจะสัจจะในหมู่คนจริงอ่ะไม่ใช่ในหมู่โจรเห็นไหมครับมันกฎแห่งกรรมถึงต้องมีจิตวิญญาณถึงต้องไปชดใช้กรรมในนรกจิตวิญญาณจึงต้องกลับมาเกิดใหม่เพื่อแก้ไขแต่หลายคนอุตริมาแก้แค้นมันคือเหลวไหลเลยเถิดท่านฟังแล้วท่านเก็ตไหมนี่คือสิ่งที่พระบิดา

ยอมให้จิตวิญญาณของลูกตายแล้วกลับมาเกิดใหม่เพื่อจิตวิญญาณต้องไปซ่อมแซมจิตที่มันตกในนรกให้คืนสู่สมดุลนึกภาพออกไหมมอดอยู่ในมิติที่6มีพลังจิตตะปัญญาที่จำกัดเมื่อเขาลดจาก6ลงมา5อภิญญาของจิตเนี่ยมันจะไม่สูงเท่ากับ6จะไม่สามารถจำอดีตชาติของตัวเองได้จะไม่สามารถจำที่มาของตัวเองได้ว่าตัวเองมาจากไหนเห็นไหมครับจะไม่สามารถรู้อนุตตรธรรมเหมือนมนุษย์เลยซึ่งเราต้องมาเป็นผู้มากล่าวในพระนามของพระเจ้าให้พวกท่านทั้งหลายฟังกล่าวอนุตตรธรรมให้ฟังมีพลังจิตปัญญาที่จำกัดประการที่สองมีสำนึกแห่งคุณธรรมที่จำกัดเพราะปัญญาต่ำไม่รู้ว่าบาปบุญคุณโทษเป็นอย่างไรสำนึกในคุณธรรมลดน้อยลงเพราะกำลังสั่นสะเทือนอยู่ในมิติที่5ที่เขาบอกว่าพวกเขาเหนือกว่ามนุษย์อย่างพวกท่านพวกท่านมัวแต่เดินขึ้นเดินลงกระไดสามขั้นที่เราบอกโลภะโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะโมหะโทสะโลภะไม่มีใครยื่นกระไดแห่งความรักเป็นขั้นที่4มาให้พระบิดาจึงให้เรามายื่นให้เพื่อให้ท่านขึ้นไปถึงโลภะโทสะโมหะพอเลยโมหะไปก็เป็นความรักรักเพื่อให้จะได้ไม่ต้องลงมาข้างล่างอีกเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไปโน่นเลยนะเพื่อยกระดับถ้าถึงขั้นอุเบกขาแปลว่าจิตท่านสั่นสะเทือนเป็นบวกสูงสุดจนเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณได้ท่านจะเป็นคนที่มีอายุยืนไม่ต้องตายพวกเขาอ่ะอยู่ในมิติที่5นะเป็นต้นไม้ที่ยืนต้นเหมือนกับกำลังจะตายนั่นคือเสื่อมจิตเสื่อมกายก็เสื่อมพวกเขากำลังดิ้นรนเขาอยู่ในสนามแม่เหล็กโลกที่เป็นบวกเข้มข้นสูงมากมันก็เป็นอันตรายต่อเครื่องยนต์แห่งกรรมของเขาอยู่แล้วนึกภาพออกไหมนี่คือส่วนของเขาเราไม่ได้เป็นศาสดาของพวกเขาเราก็จะไม่สามารถจะกล่าวเพื่อให้สติทางวิญญาณและสอนพวกเขาได้มนุษย์ต้องหลุดพ้นจิตวิญญาณมนุษย์ต้องหลุดพ้นพวกเขาน่ะหลุดโลกหลุดจักรวาลไม่ต้องหลุดพ้นหรอกประการที่3มีอาณาบริเวณที่จำกัดพวกมอดจำพระบิดาไม่ได้เพราะมีพลังจิตปัญญาที่จำกัดมีสำนึกแห่งคุณธรรมที่จำกัดถ้าเขารู้ว่าความรักคืออะไรเขาจะรู้ว่าความรักเนี่ยคือพระเจ้าถ้าพวกเขามีอาณาบริเวณที่จำกัดนั่นแสดงว่าพวกเขาเนี่ยไม่เคยมีใครสามารถจะหลุดพ้นออกไปจากเอกภพซึ่งเป็นห้องทดลองของพระบิดาได้เพราะว่าบริเวณด้านริมขอบของอนันตจักรวาลหรือเอกภพจะมีความเคลื่อนไหวจะมีการเหวี่ยงหมุนด้วยความเร็วสูงมากสูงจนกระทั่งไม่มีรูปธรรมใดสามารถไปดำรงอยู่บริเวณขอบนอกตรงนั้นได้ท่านอย่าไปคิดนะด่านนภาลัยมีไงไม่ถึงเวลาพระบิดาไม่ได้เปิดด่านนภาลัยประตูปิดสนิทเพราะฉะนั้นพวกเขาเนี่ยต่อให้มีอภิญญาสูงขนาดไหนไปไหนมาไหนในอนันตจักรวาลนี้ได้อย่างอิสระไม่มีขีดจำกัดพวกเขาก็หลุดออกไปไม่ได้ท่านเคยเห็นไหมครับเวลาไปห้างสรรพสินค้าพระบิดาก็ให้มนุษย์เนี่ยสร้างเครื่องปรับอากาศที่พ่นแต่แรงลมลงมาบริเวณประตูทางเข้าออกเพื่ออะไรครับเพื่อคอยสกัดกั้นคลื่นความเย็นมวลของความเย็นที่ได้จากเครื่องปรับอากาศภายในห้างสรรพสินค้านั้นให้กระแสลมแรงที่มันเป่าลงมาปิดกั้นเป็นรั้วปิดกั้น
ไม่ให้มวลความเย็นที่อยู่ข้างในมันเคลื่อนที่ออกไปข้างนอกเอกภพของพระบิดาหรือของพระเจ้าประตูมิติที่เรียกว่าด่านนภาลัยมีการเปิดปิดได้ด้วยสิ่งนี้แล้วใครล่ะจะเป็นผู้เปิดประตูมิติให้ใครจะเป็นผู้ทำหน้าที่ในการเปิดด่านให้ถ้าไม่ใช่พระบิดาก็ตัวแทนของพระบิดาที่เราเคยบอกเราเป็นผู้ถือหนังสือที่มีรายชื่อของลูกๆของพ่อที่เป็นลูกแกะทุกตัวที่ถูกส่งเข้ามายังอนันตจักรวาลเพื่อมาเกิดบนโลกเราเป็นผู้ถือหนังสือที่มีรายชื่อนั้นก็แปลว่าเราไม่ต้องมานั่งจำในมือพอเรากล่าวพระโอวาทในพระนามของพระเจ้าไปในพระนามขององค์จิตจักรวาลไปใครเชื่อฟังเราใครปฏิบัติตามเราคนนั้นแหละคือผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในหนังสือที่เราถืออยู่ในมือเราไม่ต้องไปเปลืองพื้นที่สมองของมนุษย์ในการจดจำเข้าใจไหมเราเป็นผู้ถือหนังสือม้วนหนังสือที่เป็นรายชื่อก็แปลว่าเราจะต้องมาเป็นผู้ที่สร้างเงื่อนไขให้ใครคนนั้นเกิดสติทางวิญญาณแล้วระลึกถึงความจริงตรงนี้ได้พี่น้องครับทำไมมอดจำพระบิดาไม่ได้ตะกี้นะหลุดพ้นออกไปไม่ได้2มอดไม่เคยมีศาสดานำทางไม่เคยมีผู้ชี้แนวทางไม่เคยมีผู้สร้างแนวคิดมอดไม่เคยมีผู้ปลุกจิตสำนึกให้เราเป็นผู้มาชี้แนวทางสร้างแนวคิดกระตุ้นจิตสำนึกให้กับมวลมนุษยชาติอยู่ในประเทศไทยบนโลกนี้เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาที่เราทำมาอย่างต่อเนื่องไซโคโชไงล่ะพี่น้องเห็นไหมครับมนุษย์มองไม่เห็นคุณค่าของไซโคโชเพื่อสร้างจิตสำนึกใหม่ให้กับมนุษย์ให้เกิดสติทางวิญญาณต่อการเป็นบุตรที่ดีของพระบิดาหรือของพระเจ้าเป็นสาวกที่ดีของพระศาสดาไม่ว่าพระศาสดาที่เกิดจากโลกหรือเกิดจากพระเจ้ามาจากพระเจ้ามอดไม่เคยมีศาสดานำทางเพราะฉะนั้นไม่เคยมีใครบอกว่าพวกมอดยังมีพระเจ้าอยู่ข้างนอกพระนิเวศของพระบิดาอยู่ข้างนอกโคมหรือกะละมังใบใหญ่ที่ครอบพวกเขาเอาไว้พร้อมๆกับครอบกะลามะพร้าวที่มีกบอยู่ข้างในก็คือมนุษย์อย่างพวกท่านที่เป็นมนุษย์โลกเราพูดซ้ำแบบนี้เห็นภาพชัดไหมครับเพราะฉะนั้นที่เขามาบอกมนุษย์ว่ามาบอกกบว่ากูนี่แหละคือพระเจ้าอกบถูกหลอกใช่ไหมคนโง่หรือคนที่รู้น้อยกว่าก็มักจะเป็นเหยื่อของผู้ที่เขาฉลาดกว่านั่นเองชั้นใดก็ชั้นนั้นมันน่าหลอกอ่ะใช่ไหมน่ารักแล้วก็น่าหลอกประการที่3ทำไมมอดจำพระบิดาไม่ได้มอดไม่เคยมีใครหลุดพ้นเนื่องจากมีสมองก้อนเดียวทุกรูปธรรมอยู่ในกะละมังใบใหญ่เป็นกะลาใบใหญ่ทุกรูปธรรมอยู่ในนี้แล้วก็พระบิดาก็ไม่เคยมีตัวแทนของพระองค์เดินทางจากนอกกำลังมังใบใหญ่หรือกะลาใบใหญ่เนี่ยเข้ามาโปรดเข้ามาเทศนาเข้ามาสั่งสอนให้รู้ความจริงเพราะไม่มีหน้าที่อะไรที่พระบิดาจะต้องประเมินเพราะองค์ทรงประเมินเองว่าทรงจิตวิญญาณของพวกเขามาเกิดเป็นมานาวต่างนุษย์มนุษย์ต่างดาวแล้วอยู่ในเอกภพแล้วมีอะไรที่สามารถปฏิบัติได้ตามแผนที่พระองค์ทรงออกแบบไว้มีอะไรที่มันผิดแผนที่จะต้องทรงแก้ไขเหมือนการไม่ให้จิตวิญญาณมาเป็นผู้ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์
ให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนโดยแบ่งออกมาจากจิตวิญญาณแล้วขังจิตวิญญาณไว้ไม่ให้มีการแสดงอำนาจบาปใหญ่ไม่ให้อวดอุตริพระพุทธองค์ทรงสอนไว้ห้ามสาวกของพระองค์อวดอุตริมนุษยธรรมหรือมนุษยธรรมประการที่3จิตวิญญาณของพี่ๆน้องๆของท่านที่อยู่ในกะละมังใบใหญ่หรือกะลาใบใหญ่ที่ถูกครอบไว้ครอบโลกครอบมนุษย์ไว้ครอบกบไว้เนี่ยเขาไม่มีอดีตชาติก็แปลว่าพวกเขาเป็นอมตะได้ตามแบบแผนพวกเขาเป็นอมตะตามที่พระองค์ทรงออกแบบไว้ไม่ได้ตายแล้วกลับบ้านเพื่อจะกลับมาเกิดใหม่แล้วจำความได้ว่าในอดีตชาติเพราะมีอภิญญาในอดีตชาติตัวเองมาจากไหนไม่รู้อนุตตรธรรมไม่รู้ว่าตัวเองมาจากไหนตัวเองเป็นใครมีหน้าที่มาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมใครให้มาเกิดมาเกิดแล้วมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างนี่คืออนุตตรธรรมพวกเขาก็ไม่รู้พวกท่านที่เป็นมนุษย์ก็ไม่รู้พระบิดาจึงต้องให้มีพระศาสดามาช่วยชำระบาปที่จิตหยาบมันทำบาปมันมีกิเลสหนาตัณหาเยอะเพราะถูกมอดล้างสมองเมื่อทำให้จิตหยาบมันนิพพานนิพพานกิเลสหนาตัณหาเยอะราคะจริตเยอะอารมณ์ขยะเยอะนิพพานคือดับการเกิดดับไอ้สิ่งนี้มันก็จะนิพพานการเกิดดับของกฎแห่งกรรมของจิตวิญญาณนั้นไปด้วยนั่นคือนิพพานที่ผ่านมานะหลงผิดอะวันนิพพานก็คือตานยอดด้วนพอตายแล้วลอยไปค้างอยู่บนสวรรค์มายาเป็นเทพเทวดาเป็นพรหมเป็นอินเป็นอะไรอยู่บนนั้นแต่คิดว่านั่นนะคือแดนของอรหันต์นั่นคือมรรคผลสูงสุดที่จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่ใช่ครับมรรคผลสูงสุดของการเกิดมาเป็นมนุษย์ก็คือหมุนธรรมจักรได้สำเร็จเอาจิตวิญญาณของตัวเองที่ถูกขังอยู่ที่ต่อมพิทูเอทรีเนี่ยมาเป็นหนึ่งเดียวกันกับตัวเองแล้วสั่นสะเทือนไปร่วมกันเพื่อจะหมุนธรรมจักรให้ความรักกับโลกมรรคผลสูงสุดก็คือจิตหยาบจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณคือปล่อยให้จิตวิญญาณตัวเองเป็นอิสระออกมาจากต่อมพิทูเอทรีเพื่อมาทำหน้าที่ด้วยอำนาจในมิติที่6มีอภิญญาพินิหารเยอะแยะพระพุทธองค์แกก็สอนเผื่อไว้นะว่าอย่าอวดอุตริอภินิหารมีอภินิหารอะไรอย่าแสดงเพราะมันจะเป็นการข่มคนอื่นเป็นการทำให้คนอื่นเขาหลงทางเป็นการจูงให้คนอื่นเขาเพี้ยนมีฤทธิ์มีเดชไม่ต้องแสดงฤทธิ์แสดงเดชมันเกิดจากเนื้อในตนอำนาจพวกนี้มันเหมือนกับแสงสว่างของดวงอาทิตย์กับความร้อนออกมาจากในดวงอาทิตย์ชั้นใดอภิญญาเนี่ยที่ท่านจะได้รับที่จะได้แสดงออกเนี่ยมันออกมาจากข้างในท่านไม่ต้องไปอวดมันจะพาตัวเองหลงทางไปตามทางของมอดและมารมันหลอกล่อพยายามปิดกั้นให้ท่านตายอายุสั้นเพื่อจะให้โง่ไม่ให้ฉลาดพอกลับมาเกิดชาติใหม่ก็ต่อยอดทางปัญญาไม่ได้ก็โง่อีกเริ่มต้นใหม่จิตหยาบก็เริ่มต้นที่มิติที่ศูนย์ใหม่ศูนย์ถึงสามแล้วก็คลอดพอคลอดเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ตายหลอกให้กินเลือดเนื้อของสัตว์หลอกให้สั่นสะเทือนจิตหยาบเป็นกิเลสหนาตัณหาเยอะเซลล์อวัยวะร่างกายก็ได้แต่ประจุลบทำให้เซลล์อวัยวะร่างกายเสียสมดุลทางไฟฟ้าทำให้อายุไม่มั่นขวัญไม่ยืน นี่คือความจริงถ้าท่านอยากมีชีวิตเป็นอมตะนะเมื่อจิตวิญญาณไร้อดีตชาติเพราะมอดไม่เคยมีใครหลุดพ้นก็เลยไม่มีประสบการณ์ทางจิตวิญญาณจะมาเล่าให้คนส่วนใหญ่ฟังให้พวกตัวเองฟังทำไมมอดจำพระบิดาไม่ได้มอดมีสมองก้อนเดียวมอดมีสมองก้อนเดียวพระบิดาออกแบบไว้เพื่อไม่ให้มีกฎแห่งกรรมแต่ถ้ามีกฎแห่งกรรมเนี่ยมันจะมีสมองสองซี่มีปัญญาเป็นสองระดับอะ
สติปัญญาของสมองซีกซ้ายปัญญาญาณของสมองซีกขวาสมองซีกขวาเป็นสมองที่จิตวิญญาณของท่านใช้จิตวิญญาณจะใช้สมองซีกขวาเพราะมีสัญชาตญาณอยู่ที่ท้ายทอยซึ่งไอ้มอดมันไปผ่าตัดต่อ DNA ไว้กลายมาเป็นของมันแทนทุกวันเนี่ยสังเกตไหมมนุษย์ทุกวันเนี่ยมันก้าวร้าวอ่ะสันดานไม่ดีอ่ะนิสัยเลวกับขละนั่นน่ะนั่นนะครับกับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องกับผัวกับเมียของตัวเองยังทำได้ยังทำร้ายยังทำชั่วได้นั่นแหละครับเพราะตรงนี้ครับมอดมีสมองก้อนเดียวระบบนึกคิดเป็นอนาล็อกระบบนึกคิดของสมองก้อนเดียวของมอดเป็นอนาล็อกเพราะฉะนั้นท่านอย่าไปหลงผิดคิดว่ามอดมันฉลาดกว่าท่านเพราะสมองของเขาเนี่ยเป็นอัจฉริยะกว่าของมนุษย์น่ะไม่ใช่หรอกเพราะพวกเขาไม่เคยตายทุกวันเนี่ยเขาสามารถต่อยอดทางความคิดได้ต่อยอดทางปัญญาได้ต่อยอดทางองค์ความรู้ได้ภูมิรู้ภูมิธรรมภูมิปัญญาของเขาสามารถสะสมได้เพราะเขาไม่เคยตายแต่มนุษย์ถูกหลอกให้ตายอ่ะอายุไม่กี่สิบปีเดี๋ยวก็ตายแล้วเพิ่งมีประสบการณ์ในการเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่เท่าไรเลยเรียนรู้โลกไม่เท่าไรเลยยังรู้จักตัวเองไม่ดีพอเลยยังรู้จักโลกไม่พอด้วยตายแล้วพอตายแล้วต้องกลับมาเกิดใหม่ไปนะมาเริ่มต้นเรียนรู้ใหม่กอไก่ขอไก่กอกาขอกาป้าป้ามามาต้องมาเรียนใหม่นี่คือถูกหลอกถูกหลอกให้อายุสั้นให้ท่านไม่ฉุกคิดว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาไอ้มอดมันหลอกให้ท่านเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาท่านก็เลยไม่ฉุกคิดไงขณะที่ไปหลอกอีกมุมหนึ่งว่าเนี่ยเชื่อมโยงมนุษย์นะ lateral thinking เชื่อมโยงของสมองซีกซ้ายกับขวาท่านคิดเชื่อมโยงไม่เป็นนะมันบอกว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์เห็นไหมฮะอีกมุมหนึ่งมันบอกเกิดมานี่ทุกข์มากทั้งที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบวิธีดับทุกข์และวิธีอยู่เหนือทุกข์นะพระพุทธองค์ทรงค้นพบทรงค้นพบไม่ใช่ทรงตรัสรู้นะอริยสัจ4กับมรรค8นั่นน่ะถ้าวิธีจะอยู่เหนือทุกข์ต้องปฏิบัติตามสัมมาทั้งหลายในมรรค8ถ้าต้องการที่จะเอาชนะทุกข์จัดการกับความทุกข์ต้องใช้อริยสัจ3ทุกข์สมุทัยนิโรธทำตามที่เราพูดดิพระพุทธองค์ฝากให้เรามาพูดนะเรากล่าวในนามของพระบิดาหรือพระเจ้าอย่าหลงผิดพระพุทธองค์ไม่ได้ตรัสรู้อริยสัจ3กับมรรค8พระองค์ตรัสรู้ธรรมจักรกัปปวัตนสูตรแล้วเวลาพูดธรรมจักรคืออะไรดันไปเอาอริยสัจ3กับมรรค8ไปใส่เห็นมั้ยไปอธิบายอยู่ตรงนั้นน่ะท่านลองไปเปิดพระไตรปิฎกดิฟังแล้วฉุกคิดวันนี้ถ้าเราไม่ได้กล่าวในพระนามของพระเจ้ามันหมายถึงเป็นการก้าวล่วงพระศาสดาพระพุทธองค์ทรงรู้จักเราดีเรายังเอเมนสาธุการให้กับพระพุทธองค์ซึ่งทรงเสด็จมาเกิดก่อนเราอีกเราถวายพระเกียรติให้กับพระพุทธเจ้าองค์เยซูคริสต์ก็เหมือนกันเราถวายพระเกียรติให้กับพระศาสดาทุกพระองค์มันในการสื่อพระโอวาททุกครั้งวันเสาร์3:30เราจะมีสไลด์ที่เป็นภาพพระศาสดากลุ่มหนึ่งหลายพระองค์นะเราบอกว่าทุกศาสดาล้วนเป็นหนึ่งเดียวทุกศาสนาล้วนเป็นสากลมีเราคนเดียวที่พูดเราไม่มาชวนท่านตีกันหรอกศาสนานั้นมาตีศาสนานี้ไอ้พวกที่ชวนตีเนี่ยเป็นพวกขี้แพ้ขี้แพ้คือมีความฉลาดทางปัญญาน้อยกว่าเราระบบนึกคิดเป็นอนาล็อกนะท่านก็ไปศึกษาเอานะถ้าระบบนึกคิดเป็นดิจิตอลมันก็จะเป็นอีกแบบนึงภาษาคอมพิวเตอร์เวลาเขาเขียนอะภาษาอนาล็อกกับภาษาดิจิตอลสัญลักษณ์มันจะไม่เหมือนกันสมองคนก็เหมือนกันนะครับฉลาดใช้ปัญญาแต่มีระดับมอดมีสมองก้อนเดียวฉลาดใช้ปัญญานะเขาต้องฉลาดใช้ปัญญาแต่มีระดับ
มอดโง่ๆก็มีมอดไอ้ตัวที่ฉลาดก็มีถ้าตัวที่ฉลาดมันเป็นนักสร้างและนักทำลายมันก็จะเป็นครีเอเตอร์สบิดาของมอดผู้ที่เป็นนักรบที่เก่งกล้าสามารถเป็นผู้นำในการปกครองมอดเขาเรียกว่ากอดนั่นแหละเวลาเขาเล่าให้ท่านฟังก็บอกว่าพระเจ้าเนี่ยส่งจิตวิญญาณของมนุษย์ลงมาเกิดเพื่อทดลองอะไรบางอย่างเห็นไหมครับพวกมอดเขาอยู่กับการทดลองเขาถึงเก่งไงมีความเชี่ยวชาญด้านวัตถุเทคโนโลยีใช่ไหมเขาช่างคิดไงเราบอกแล้วฉลาดใช้ปัญญาแต่มีระดับต้องทดลองนะดาวของเขาแตกระเบิดเป็นเนบิวล่าจนถึงทุกวันนี้ที่ท่านเห็นในอวกาศนั่นมันเป็นฝุ่นละอองของดวงดาวที่ระเบิดแล้วดำรงอยู่อย่างยาวนานเป็นหลักฐานอัปยศของจักรวาลที่พระบิดาสร้างด้วยซ้ำพระองค์ก็ปล่อยไว้ให้ลูกๆจากโลกสองกล้องแล้วเห็นให้เป็นประเด็นที่เราเอามาเล่าให้ท่านฟังทำลายดาวของตัวเองประการที่3มีจิตวิญญาณแต่ไร้จิตหยาบมอดมีสมองก้อนเดียวจึงจำพระบิดาไม่ได้มีจิตวิญญาณแต่ไร้ซึ่งจิตหยาบทำอะไรอะไรด้วยจิตวิญญาณของตัวเองตลอดมอดจึงมีฤทธิ์มีอำนาจเหนือกว่ามนุษย์พูดง่ายใช้สัญชาตญาณในการเรียนรู้ขับเคลื่อนสมองทั้งก้อนที่มันมีก้อนเดียวไม่ได้มีซีกซ้ายซีกขวาเหมือนมนุษย์เนี่ยขับเคลื่อนด้วยสัญชาตญาณเหมือนกับที่พวกมอดพยายามจะผ่าตัด DNA กลไกของสมองกลไกของจิตหยาบกลไกของจิตวิญญาณของมนุษย์มันมั่วไปหมดมันนึกว่ามนุษย์เนี่ยมีแต่จิตวิญญาณเหมือนกับนักบวชทั้งหลายที่เขาสอนธรรมะนั่นขันห้องขันห้าเลยเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าผู้ที่ใช้ขันห้าในกายมนุษย์อะคือจิตหยาบไม่ใช่จิตวิญญาณเขาจึงพยายามจะดับขันห้าเพราะขันที่ห้าคือจิตวิญญาณคือวิญญาณแล้วเขาเข้าใจผิดคิดว่าเป็นจิตวิญญาณเขาเลยพยายามจะดับขันห้าเพราะเขาไปมองว่าขันห้าเนี่ยคืออัตตานี่คือตัวตนของจิตวิญญาณแท้ๆแล้วก็เป็นตัวตนที่ทำให้มีการเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นถ้าจะหยุดเกิดต้องดับขันห้าแต่หยุดเกิดต้องดับขันห้าคือนิพพานนี่คือวิชามอดทั้งนั้นเขาให้มนุษย์เราใช้อารมณ์ขยะหรืออารมณ์กักขละในการดำเนินชีวิตเพื่อให้อะไรใช้ก้านสมองที่พวกเขาควบคุมได้เขาตัดต่อ DNA ของสัตว์ร้ายเอาไว้ที่ก้านสมองเราเนี่ยให้มันไวเบรตเวลาจิตสั่นสะเทือนเป็นรูปเป็นเวทนาคลื่นความถี่ต่ำเราจึงบอกพวกท่านว่าถ้าท่านจะหมุนธรรมจักรท่านต้องแทรกแซงขันห้าตรงเวทนาขันอย่าเสียความรู้สึกหรืออย่าเสียความรู้สึกเห็นแล้วจิตตกได้ยินแล้วจิตตกได้กลิ่นแล้วจิตตกลิ้นรับรสแล้วจิตตกกายสัมผัสนิ่มเลื่อนอุ่นเย็นละมุนแล้วจิตตกพระบิดาเรียกว่าเสียความรู้สึกรู้ก็คือหน้าต่างทั้ง5บานตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสของท่านสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดแล้วจิตตกก็เรียกรู้สึกรู้มันสึกครับรู้มันชำรุดนะวิธีการที่จะมีอำนาจเหนือทุกสิ่งไม่ใช่ไปมีอำนาจเหนือสิ่งนั้นด้วยการไปกดขี่อำนาจที่จะเหนือนำผู้อื่นมันอยู่ที่ในตนเองท่านสามารถควบคุมและใช้อำนาจในตัวท่านเองได้ท่านก็จะสามารถควบคุมทุกสิ่งได้ท่านยิ้มให้กับใครคนนั้นก็จะยิ้มให้กับท่านท่านมีอำนาจเหนือนำตัวเองได้อำนาจเหนือนำตัวเองของท่านมันจะไปเหนือนำผู้อื่นได้โดยที่ท่านไม่ต้องไปใช้อำนาจเหนือเขาด้วยนี่คือกฎแห่งสัจธรรมมอดมีสมองก้อนเดียวจึงไม่ฉลาดมากพอที่จะเข้าถึงจิตจักรวาลได้ทำไมมอดจำพระบิดาไม่ได้มอดเป็นทั้งผู้สร้างและผู้ทำลาย
ทำให้เปลี่ยนแปลงได้มอดทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้โดยการใช้อำนาจของผู้สร้างและผู้ทำลายมอดใช้อำนาจเหนือนำผู้อื่นได้เหนือนำสิ่งอื่นได้สร้างมือถือขึ้นมาใช้คลื่นของมือถือทะลุทะลวงไปในอวกาศพูดอยู่ที่ภูกระต่ายสนทนาธรรมกับท่านที่อยู่ที่บางเขนคลื่นของเสียงที่ผ่านมือถือทะลุทะลวงไปในบรรยากาศได้ใช้อำนาจเหนือนำธรรมชาติได้เป็นอมตะไม่เคยตายไม่เคยตายเป็นอมตะเพราะฉะนั้นมนุษย์โลกซึ่งเป็นกบตัวน้อยๆที่อยู่ในกะลาเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาที่ถูกพวกมันแหกเนตรพวกมันก็คือพระเจ้าของมนุษย์ได้ใช่ไหมพวกเขาเป็นประหนึ่งเป็นพระเจ้าเป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือนำพวกท่านได้ใช่ไหมเพราะเขาเป็นทั้งผู้สร้างและผู้ทำลายมนุษย์สร้างไม่ได้สร้างไม่เป็นมีแต่ทำลายลูกเดียวมนุษย์อ่ะทำลายโลกของตัวเองเหมือนปลวกเหมือนมอดเหมือนพวกมันเลยใช่ไหมพี่น้องครับเราเป็นมนุษย์เราพูดแบบนี้เราอายตัวเราเองนะว่าเราก็เป็นมนุษย์เหมือนท่านทั้งหลายแต่เกิดมาแล้วสร้างสิ่งหนึ่งต้องทำลายอีกหลายสิ่งใช่หรือไม่พระบิดาหรือพระเจ้าไม่ได้ทรงเป็นแบบอย่างให้ลูกๆอย่างพวกท่านเป็นแบบนี้นะสร้างบ้านหลังหนึ่งต้องโค่นต้นไม้หมดป่าสร้างตึกหลังหนึ่งต้องระเบิดภูเขาเอาหินมาสร้างจะเก็บน้ำเอาไว้ใช้โลกไปสร้างเขื่อนขนาดใหญ่กั้นไว้เอาไว้ให้น้ำท่วมประเทศตัวเองทำให้ประเทศที่อยู่ปลายน้ำอ่ะกลางน้ำปลายน้ำอดกินเพราะอะไรน้ำผ่านประเทศกูเป็นสิทธิ์ของกูกูจะกักมันเอาไว้เห็นไหมครับอีกหน่อยถ้าจะได้เห็นประเทศที่มีเขื่อนเยอะๆมันจะเกิดน้ำท่วมทำให้พี่ๆน้องๆของตัวเองในประเทศนั้นสำลักน้ำตายนึกออกไหมครับเนี่ยมอดจำพระบิดาไม่ได้บอกตัวเองว่าตัวเองเป็นครีเอเตอร์ทำให้เปลี่ยนแปลงได้ใช้อำนาจเหนือนำผู้อื่นได้ใช้อำนาจเหนือนำธรรมชาติได้ด้วยเป็นอมตะไม่เคยตายนี่ก็คือกูก็คือพระผู้สร้างใช่ไหมฉันคือครีเอเตอร์คำนี้พวกเขาภูมิใจมากบอกตัวเองว่าฉันคือครีเอเตอร์พวกเธอเป็นมนุษย์น่ะพวกเธอเป็นโคครีเอเตอร์เป็นผู้ช่วยกูแล้วกันใครศรัทธากูพวกมึงคือโคครีเอเตอร์ที่เราเคยเตือนไว้นะไม่มีใครหวังดีกับพวกท่านหรอกเขาต้องการจะยึดบ้านยึดเมืองของท่านเขาก็ต้องปันเลาะเพราะเขารู้ว่าเขาสู้รบกับท่านตรงๆไม่ได้หลอกให้ท่านเผลอเดี๋ยวเอายาพิษใส่ให้กินคำว่า God กับคำว่า Creators สองคำนี้ท่านเข้าใจหรือยังสมัยอียิปต์สมัยเลมูเรียแอตแลนติสคำว่า God กับ Creators มาจากตรงนี้มาจากสิ่งที่เราพูดเนี่ยเพราะมนุษย์โง่ง่ายไม่เคยจดจำประวัติศาสตร์ของตนเองเลยพระบิดาให้เรามากล่าวให้ท่านฟังแล้วบางคนแหมกูมีเกียรติมากเลยกูเป็นผู้ช่วยมอดกูเป็นโคครีเอเตอร์ฉันเป็นโคครีเอเตอร์มนุษย์เป็นผู้ช่วยโดยเฉพาะเป็นกรรมกรแสง Light Workersหลายคนโกรธเรานะที่เราเตือนสติท่านตกไปเป็นพวกเขาเป็นเครื่องมือของเขาโดยพี่ๆน้องๆ อย่างเราเนี่ย
สื่อสารกับพระผู้เป็นเจ้าเบื้องบนได้ไม่เชื่อเราตกเป็นทาสภูมิใจมากที่ได้เป็นกระบอกเสียงเขามีการประชาสัมพันธ์อะไรมากมายนี่คือเสียงจากพระเจ้านี่คือเสียงจากพระเยซูนี่คือเสียงจากพระพุทธเจ้าพวกเขาไม่เคยมีอดีตพวกเขาไม่เคยตายเขาจะมาบอกท่านได้ยังไงว่าก่อนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้เขาได้ไปเห็นอะไรมามอดชวนให้เขาไปเห็นอะไรเขาเคยไปที่ไหนมาไม่มีใครล่วงรู้อดีตชาติของตนเองหรอกยกเว้นไอ้พวกที่ตอนตายอ่ะตาที่สามมันปิดไม่ทันเวลามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็ยังเอามิติที่ตาที่สามมันค้างอยู่เนี่ยนะจิตวิญญาณก็มาโปรแกรมพอคลอดออกมาเป็นมนุษย์แล้วอายุ10ปี20ปีตาที่สามถึงปิดมันจะไม่รู้อดีตชาติของมันได้หมดหรอกที่จะมาเล่าให้ฟังว่าก่อนกูจะมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาติเนี้ยกูเคยไปไหนอะไรอย่างไรเหมือนไอ้ฝรั่งบางคนมันมาเที่ยวเล่าในนามของมอดแล้วไม่ให้ใช้คำว่าก๊อดพร่ำเรื่อเพราะกลัวว่าจะมาซ้ำกันกับพระเจ้าหรือก๊อดของพระเยซูของท่านนบีของมนุษย์ท่านเข้าใจบนจอ มีคำว่าก๊อดกับคำว่าครีเอเตอร์สท่านจะได้ยินคำนี้ที่พวกมอดเขากล่าวกับมนุษย์บ่อยๆคำว่าก๊อดหรือคำว่าพระเจ้าเขาจะกล่าวน้อยมากเพราะพวกเขาจะไม่ทัชเพราะก๊อดของพวกเขาคือนักรบที่สามารถเอาเผ่าต่างๆของดาวต่างๆแต่ละดวงนี่ก็คือแต่ละเผ่าที่จะมาใช้โลกเป็นศูนย์กลางในการดำรงอยู่ในการเป็นอยู่ของพวกเขาพวกเขาจะมีผู้ที่ทำหน้าที่อยู่ในระบบโลกเป็นแกนนำที่เรียกว่า creators ก็คือผู้สร้างผู้สร้างหมายถึงผู้ทำลายก็ได้ผู้สร้างขึ้นมาใหม่ก็ได้เราอธิบายความให้ฟังแล้วเพราะฉะนั้นพวกนี้ไม่ใช่ God ไม่ใช่องค์จิตจักรวาลที่เรากำลังสื่อกับพระองค์ให้พวกท่านฟัง มันเป็นผู้อุปโลกตะกี้ตอนก่อนที่เราจะมาถึงช่วงเบรกเราก็ได้กล่าวต่อพี่ๆน้องๆพวกมอดพวกเนี่ยว่าอย่าทำร้ายมนุษย์โลกเลยเราเป็นพี่ๆน้องๆพวกเดียวกันพระบิดาหรือพระเจ้าให้ลงมาทำหน้าที่แล้วเราก็ให้เกียรติกับพี่ๆน้องๆด้วยพวกท่านมีจิตวิญญาณเป็นผู้ขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมที่มีชีวิตใช่ไหมไม่ว่าจะลักษณะหน้าเหมือนปลาหมึกหรือเหมือนอะไรก็แล้วแต่หัวทุยเหมือนกับคอยาวเหมือนกับกะเหรี่ยงบ้านเรากะเหรี่ยงคอยาวหัวทุยแล้วก็สมัยอยุธยาสมัยสุโขทัยบางคนที่มีทายาทเป็นมอดก็จะทำทรงผมทรงดอกกระทุ่มยกขึ้นสูงๆเพื่อเรียนแบบพวกหัวสูงอ่ะหัวสูงก็คือคนชั้นสูงสมัยก่อนเนี่ยก็มีเป็นทายาทกับมอดเพราะคนเราเวลากลัวผีก็ไหว้ผีเวลากลัวเสือก็ไหว้เสือกลัวพ่อกลัวแม่ก็ไหว้พ่อไหว้แม่นั่นกลัวไฟก็ไหว้ไฟกลัวลมก็ไหว้ลมเป็นการแสดงว่าตัวเองเป็นพวกเดียวกันกับสิ่งนั้นและเป็นการปลอบใจตัวเองถ้าเป็นพวกเดียวกันแล้วตัวเองจะไม่ถูกทำร้ายหรอกมันการทำทรงผมให้มันแหลมๆนะเป็นทรงขึ้นมาอย่างเงี้ยขึ้นมาก็เพื่อทำให้เหมือนมอดนะจะได้บอกว่าตัวเองเป็นพวกเดียวกับมอดเพื่อได้ปั้นหน้าเพื่อให้เหมือนกับมอดแล้วคิดว่าตัวเองก็คือพระนางนั่นนางนี่นั่นแหละจากที่เคยคิดว่าทำแบบนั้นเนี่ยเรียนแบบเขาเหมือนเขาอะเขาจะได้มองว่าตัวเองเป็นพวกเดียวกับเขาตัวเองจะได้ไม่ถูกทำร้าย
พอความกลัวจนขี้ขึ้นสมองนั่นนะอ่ะมนุษย์ได้รับเกียรติให้เป็น co-creators ทุกวันนี้ได้รับเกียรติจากพวกมอดให้เป็น co-creators เราเคยเขียนนะโลกเป็นของมนุษย์ไม่ใช่ของมอดอย่าไปหยิบยื่นให้เขาง่ายๆอำนาจที่เรามีคุณสมบัติของมนุษย์ที่จะเป็นสาวกของมอดคุณสมบัติของมนุษย์ที่จะเป็นสาวกของมอดท่านดูเพื่อนๆท่านไว้หนึ่งอดีตชาติเคยเป็นทาสของมอดมาแล้วถ้าจะเป็นสาวกของมอดอดีตชาติต้องเคยเป็นทาสของมอดมาแล้วเป็นบริวารของมอดมาแล้วในยุคใดยุคหนึ่งชาตินี้ก็เลยถือรหัสตรงนั้นมาด้วยพอพูดถึงเรื่องมอดแล้วก็โอ้โหโปรเลยโปรมอดนี่สุดยอดมีความรู้สึกตื่นเต้นและท้าทายมากที่จะได้เป็นพวกเดียวกับมอดมนุษย์ที่จะเป็นสาวกของมอดคำว่าสาวกแปลว่าเป็นบริวารนั่นนะครับเป็นผู้ที่ทำหน้าที่แทนทำหน้าที่ใช้อำนาจของมอดแทนกับทำกับเพื่อนมนุษย์ทำกับโลกทั้งที่มอดไม่ใช่เจ้าของโลกโลกไม่ใช่เป็นของมอดมนุษย์ที่จะเป็นสาวกของมอดเป็นทาสของมอดจะต้องปฏิเสธศาสดาทุกศาสนาพระพุทธองค์สอนว่าอัตตาหิอัตโนนาโถแต่ไอ้พวกเป็นทาสของมอดมันบอกว่ากูจะพึ่งมอดการยกระดับจิตหยาบตัวเองให้ขึ้นสู่มิติที่4มิติที่5มิติที่6เหนือกับมอดอีกมอดจาก6ตกลงมา5เนี่ยถ้าเรายกระดับจิตหยาบเราเนี่ยขึ้นสู่มิติที่6ได้ผ่านมิติที่5ขึ้นไปเราสุดยอดกว่าพวกเขาไหมถ้าท่านรู้วิธียกระดับอ่ะรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นอย่าไปก้าวล่วงผู้อื่นรักได้ให้อภัยเป็นอย่าไปก้าวล่วงผู้อื่นเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถชวนคนอื่นเข้าหมุนธรรมจักรได้และถ้าท่านสั่นสะเทือนจิตหยาบทำให้เกิดการหมุนธรรมจักรมันจะยกระดับจากมิติที่3สู่มิติที่4มันขึ้นไปสู่มิติที่5ตอนไหนไม่รู้อันลิมิเต็ดเป็นเพราะว่าถ้าคุณหมุนธรรมจักรได้คุณจะไม่ต้องตายท่านจะเป็นอมตะท่านจะไม่ตายเลยท่านจะไม่มีอายุไขไม่ต้องกลับไปเซตซีโร่ใหม่ไม่ต้องไปตามวิถีทางที่มอดมันหลอกให้เราเดินหลงทางโอเคประการที่3มนุษย์ที่จะเป็นสาวกของมอดจะต้องเป็นผู้อกตัญญูต่อพระบิดาคือเป็นผู้ที่ปฏิเสธพระเจ้าปฏิเสธองค์จิตจักรวาลปฏิเสธพระบิดาแห่งจิตวิญญาณปฏิเสธพระผู้เป็นผู้เริ่มต้นและเป็นผู้ทรงสิ้นสุดทุกสรรพสิ่งปฏิเสธผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของตัวเองคืออกตัญญูต่อพระบิดาไปหลงเรียกมอดว่าพระเจ้าไปหลงบูชามอดพระเจ้าของเราในที่นี้หมายถึงพระเจ้าที่เป็นองค์เยโฮวาของพระเยซูพระเจ้าคือองค์อัลเลาะห์ของอิสลามทั้งสองพระองค์เป็น God เป็นพระผู้เป็นเจ้าเป็นดั่งดวงอาทิตย์ดวงใหญ่พระองค์ไม่เคยเกิดมาเป็นมนุษย์มนุษย์หรือสิ่งใดก็ตามที่พระองค์ทรงออกแบบสร้างซะอย่างดีพระองค์ไม่เคยเป็นสิ่งนั้นและถ้าใครไปมองว่ามอดที่อยู่ในกะละมังใบใหญ่ที่เรียกว่าเอกภพเนี่ยคือพระเจ้าเราเคยเห็นไหมผู้สร้างมีสิ่งใดบ้างที่ตัวผู้สร้างตัวตนของผู้สร้างเข้าไปอยู่ในสิ่งที่ตัวเองสร้างคนสร้างคอมพิวเตอร์
ม่ได้เข้าไปนั่งอยู่ในคอมพิวเตอร์คนผู้ที่เขาสร้างรถยนต์อย่างเก่งเขาก็ไปนั่งขับเพื่อทดลองรถแต่ตัวเขาเองจะไม่ไปเป็นส่วนหนึ่งของรถยนต์ที่เขาสร้างใช่หรือเปล่าพระบิดาทรงสร้างอนันตจักรวาลด้วยเอกภพพระองค์ก็จะไม่จำแรงกายเป็นมอดแล้วเข้ามาอยู่ในสิ่งที่พระองค์สร้างคือเอกภพนี่หรอกท่านเข้าใจไหมครับกล้วยเวลามันออกลูกต้นกล้วยไม่ได้เข้าไปอยู่ในลูกกล้วยถูกเปล่าต้นกล้วยไม่เคยเข้าไปอยู่ในผลในหวีของกล้วยชั้นใดก็ชั้นนั้นถูกไหมพี่น้องเราให้แง่คิดมนุษย์ที่จะเป็นสาวกของมอดได้ต้องเป็นผู้ที่ยอมให้มอดบงการยอมให้มอดบงการกูเป็นคนพิเศษเป็นมนุษย์บนโลกนี้พิเศษมากเพราะกูเป็นทาสของมอดมอดซึ่งเป็นศัตรูกับโลกเป็นศัตรูกับพระบิดาเป็นศัตรูกับตัวเองยอมให้ศัตรูมาบงการศัตรูก็คือผู้ที่อยากให้ตัวเองเวียนว่ายตายเกิดเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้มีอายุขยืนยาวไม่มีสมองที่ฉลาดให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏที่สำคัญก็คือมอดต้องหิวแสงหิวแสงแสงก็คือกิเลสมนุษย์โลกถูกเขายกย่องว่าเป็น co-creators co-creators เป็นผู้มีส่วนร่วมในการสร้างสร้างความหายนะให้กับระบบโลกสร้างความหายนะให้กับจักรวาลเพราะพวกนี้มันเป็นนักสร้างนักทำลายนักทดลองมนุษย์เรามีความเป็นนักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมก็นี่ก็คือได้สัญชาตญาณหรือสันดานมาจากมอดทดลองไปทดลองมาโชคดีนะเนี่ยสร้างเครื่องลดทอนอำนาจแม่เหล็กโลกให้นดลดน้อยลงใช้วัตถุเทคโนโลยีขนาดใหญ่มากนะขุดรูลงไปอยู่ในใต้ดินเพื่อให้ทำลายความเข้มของสนามแม่เหล็กโลกที่มันเป็นบวกเยอะDNA ของสัตว์ร้ายอย่างพวกเขาเนี่ยมันต้องการความเข้มข้นของสนามแม่เหล็กที่ต่ำก็ต้องใช้กิเลสเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อจะทำให้อำนาจแม่เหล็กโลกที่เหวี่ยงออกมาเนี่ยมันต่ำตัวเองจะได้ปลอดภัยตัวเองจะได้ไม่ต้องไปไหนมาไหนต้องเอาสนามแม่เหล็กของดาวตัวเองติดตัวไปด้วยไฮเทคโนโลยียังไงก็ไม่สะดวกก็อึดอัดฮะก็เลยมาให้มนุษย์เป็นกรรมกรในการเสพกิเลสอุตลุดไปหมดแล้วทำให้สนามแม่เหล็กโลกมันตกต่ำตกต่ำเนี่ยมันเหมาะกับไอ้พวกนี้ที่เขาจะอยู่รอดแต่มันไม่เหมาะกับมนุษย์ที่จะรอดมันจะทำให้โลกเสียสมดุลเอกภพทั้งระบบกระชิบหายหมดพวกมอดเนี่ยถ้าต้องการจะอยู่รอดกลับไปที่ดาวของตัวเองไม่ใช่มาอยู่ตรงนี้ไม่ใช่มาแฝงตัวอยู่ตรงนี้หรือดาวเขาตัวเองระเบิดไปแล้วก็ไปสร้างดาวดวงใหม่สิถ้าตัวเองคิดว่าตัวเองคือพระเจ้าไปเสกสร้างดาวดวงใหม่ขึ้นมาเลยเป็นดาวมวลแข็งได้มันหมุนรอบตัวเองได้ให้มันมีกลไกเหมือนที่พระเจ้าสร้างให้กับโลกให้กับมนุษย์เนี่ยถ้าเก่งจริงอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นคำว่าหิวแสงนี่ก็คือหิวกิเลสนี่ก็คือการที่เขาจะแต่งตั้งมนุษย์โลกให้เป็น light workerเป็นกรรมกรแสงพี่น้องครับเรามีภาพคลิปอันหนึ่งที่เราเพิ่งขึ้นไปใน Facebook ก่อนที่มันจะปลิวนะฮะก่อนที่มันจะปลิวเรามีภาพให้ท่านดูตัวอะไรล่ะครับที่หิวแสงแมงเม่าใช่ไหมครับแมงเม่าใช่ไหมครับพระบิดาติดปีกให้ตอนที่อยู่ในรูเพราะพระบิดาทรงทราบว่าน้ำจะท่วมรู
ก็เลยให้อำนาจพิเศษตัวปลวกที่อยู่ในดินค้นพบอำนาจใหม่ของตัวเองคือปีกแล้วเป็นไงปีกมันบินได้ปีกเนี่ยบินได้บินออกจากรูเพื่อหนีน้ำท่วมเพื่อหนีน้ำท่วมใช่ไหมแต่เวลาบินออกมาจากรูเพลิดเพลินกับอำนาจใหม่ที่ตัวเองมีที่ไหนมีแสงกูจะบินไปหาเขาเรียกแมงเม่าบินเข้าหากองไฟกิเลสแสงคือกิเลสแล้วเป็นไงเจอฝนเจอความชื้นปีกกระพือแรงๆเนื่องจากตัวเองไม่เคยชำนาญในการใช้ปีกตัวก็ร่วงลงมาตายเป็นอาหารของมดทั้งที่ตัวเองเป็นปลวกก็คือมดชนิดหนึ่งถูกต้องไหมอุตส่าห์หนีตายออกมาจากรูใช่ไหมเรามาดูภาพนี้กันนะ

เห็นไหมอยู่ในรูพอน้ำท่วมรูพระบิดาก็ให้โอกาสปลวกมีปีกงอกออกมาเพื่อจะบินหนีน้ำท่วมหนีภัยออกมาจากรูไม่ต่างกันกับมนุษย์ที่พระบิดาให้ลูกเนี่ยเวลาตกใจเวลากลัวเนี่ยสามารถแบกน้ำทั้งตุ่มหนีไฟได้เพราะกลัวตายนั่นคือพลังอำนาจทางจิตวิญญาณที่พระบิดาทรงประทานเอาไว้ให้ลูกๆทุกคนได้ใช้เพื่อเอาชีวิตรอดพลังอำนาจทางจิตวิญญาณตรงนั้นคือพลังอำนาจของจิตใต้สำนึกซึ่งเป็นส่วนของเมอร์คบาซึ่งเป็นเปลือกนอกของจิตวิญญาณนะขณะที่ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นยานพาหนะของจิตวิญญาณที่จะดีตัวเองไปไหนก็ได้ตามที่จิตวิญญาณที่เป็นนิวเคลียสที่อยู่ข้างในต้องการพระบิดาให้เจ้าปลวกมีปีกและมีอำนาจจากการเป็นมอดปลวกมดปลวกที่อยู่ในดินเนี่ยสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้มีฤทธิ์แต่มนุษย์รู้ว่าตัวเองมีพลังอำนาจของจิตใต้สำนึกมีพลังทางจิตวิญญาณแทนที่จะเก็บเอาไว้ใช้ตอนที่ตัวเองตายแล้วจะดีดออกจากร่างจะเคลื่อนที่หลุดพ้นออกไปจากเอกภพซึ่งเป็นห้องทดลองของพระบิดาหรือพระเจ้าซึ่งเต็มไปด้วยแรงดึงดูดแรงโน้มถ่วงดันทะลึ่งเอามาใช้ใช้อย่างฟุ่มเฟือยเอาไปดึงความรวยความเป็นเศรษฐีอยากได้นุ่นอยากได้นี่นี่สินน่ะไม่ได้อยากได้หรอกอยากได้นุ่นนั่นนี่แล้วสั่งจิตของตนเองเพื่อจะไปสั่งจิตคนอื่นในการจะไปจูงจิตน้าวโน้มจิตของเขาให้ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการนั่นคือการก้าวล่วงสั่งจิตใต้สำนึกของตัวเองโดยการใช้จิตหยาบสั่งจิตใต้สำนึกก็คือจิตวิญญาณของตนเองแทนที่ตัวเองเป็นจิตหยาบจะรักจิตวิญญาณของตนเองคนที่รักกันเนี่ยเขาจะก้าวล่วงกันไหมครับพี่น้องครับมันผิดบาปตั้งแต่แรกไอ้คนที่ชอบทำเรื่องพวกนี้แอบเข้ามาดูในห้องเรียนของเราเนี่ยใน YouTube ของเราก็แอบมาดูเราฝากท่านไว้นะท่านอย่าทำตัวเป็นจอมยุทธเที่ยวสอนคนอื่นให้เขาทำในสิ่งที่ละเมิดต่อจิตวิญญาณของตนเองมันบาปนะและผลกรรมที่ว่าเนี่ยถ้ายังใช้สิ่งเหล่านี้พลังอำนาจทางจิตวิญญาณของท่านจะถูกดูดคืนทั้งหมดเวียงออกมาแล้วจะถูกเอาคืนจะถูกดูดคืนพลังทางจิตวิญญาณก็จะเสื่อมถอยมันไม่คุ้มหรอกครับท่านอยากทำรวยท่านต้องใช้สมองกับสองมือของท่านอย่าไปใช้อำนาจพิเศษอำนาจทางจิตวิญญาณนั้นเหมือนกับปีกของมอดที่พระบิดาให้มันออกมางอกออกมาตอนที่น้ำจะท่วมรูมนุษย์จะค้นพบอำนาจพิเศษตรงนั้นกูมีปัญญาแบกตุ่มน้ำหนีน้ำหนีไฟอ่ะกูแบกได้กูค้นพบด้วยวิธีบังเอิญน่ะปลวกมันก็จะมีปีกมันออกมาโดยบังเอิญแล้วก็พาตัวเองหนีไอ้ปลวกไอ้แมงเม่าคือปลวกที่มีปีกอ่ะไอ้ที่หน้าโง่นั่นแหละที่มันจะออกมาตายไม่ตายเพราะตกลงมาแล้วจุก ก็ถูกมดตัวเล็กมดตัวใหญ่ไล่จับกินเพราะตัวเองเนี่ยมีไขมันอยู่เต็มตัวอ้วนแล้วอุ้ยอ้ายก็เป็นเหยื่อของสัตว์อื่นถ้าตอนที่คุณเป็นมนุษย์คุณมีพลังอำนาจทางจิตวิญญาณที่อ่อนแอคุณก็จะตกเป็นเหยื่อของคนอื่นที่เขามีอำนาจที่ก้าวร้าวเขาจะมาครอบงำจิตวิญญาณของคุณก็ได้หรือแม้กระทั่งพูดผีปีศาจเขาก็มีอำนาจเหนือนำคุณได้นะเพราะว่าตอนเป็นมนุษย์อ่ะพูดผีปีศาจพวกนั้นน่ะไม่เคยมีสำนึกแห่งคุณธรรมไม่เคยปฏิบัติธรรม
และไม่เคยชาร์จแบตเตอรี่ให้กับจิตวิญญาณตัวเองพวกเขาตายตรงไหนมันจะอยู่ตรงนั้นนะแล้วท่านจะยอมเหรอให้พูดผีปีศาจพวกนี้มีอำนาจเหนือกว่าจิตวิญญาณของท่านเหรอตอนที่ท่านเป็นมนุษย์ท่านก็จะถูกรังแกถูกสัตว์ร้ายรังแกสัตว์มีพิษรังแกถูกผีหลอกถูกเพื่อนมนุษย์หลอกโดนทุกรูปแบบมันใช้จิตใต้สำนึกในวิธีการในวิธีทางที่ไม่ถูกต้องมันเป็นโทษแก่ตนเองทั้งระยะสั้นและระยะยาวท่านเชื่อเราอย่าใช้มันไปในทางพร่ำเพรื่ออยากหิวแสงก็ไปก็คือหิวกิเลส